0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ข่าวเช้าจากสำนักข่าวไทยครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569เช้าวันนี้ติดตามข่าวกับเรา2คนนะครับผมภัทรดนัยเทศสุวรรณครับ
1: และดิฉันรัตยาเรืองขจรค่ะ
0: วันนี้ข่าวสารก็ยังคงเข้มข้นเหมือนเดิมนะครับโดยเฉพาะเรื่องคนที่ติดตามเป็นคอการเมืองเมื่อวานมีการประชุมสภานี่เรียกว่าบรรยากาศนี่ดุเดือดจริงๆครับเพราะว่ามีหลายช่วงหลายตอนที่มีเรื่องของการประท้วงแล้วก็มีการใช้วลีการใช้ถ้อยคำที่เมื่อวานถูกนำมาเอามาเป็นมีมเอามาวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะจริงๆเดี๋ยวรอติดตามกันได้นะครับโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของกกต.เมื่อวานเนี่ยท่านเลขาแล้วก็รองเลขาธิการกกต.ไปชี้แจงในสภาด้วย
1: เราก็ได้เจอกันสักทีนี่เป็นคำพูดของคุณพริษฐ์รวมถึงความคืบหน้าเรื่องของกรณีสว.สำรองก็ไปร้องศาลฎีกาเรียบร้อยแล้วจากกรณีมติช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงกรณีใครตามเรื่องวัดป่าอดุลยารามค่ะดูเหมือนว่าจะจบ
0: แล้ว
1: เมื่อวานนี้ดูเหมือนบรรยากาศจะชื่นมื่นเพราะว่ามีการไปที่สำนักงานที่ดินที่ขอนแก่นแล้วก็เปลี่ยนชื่อจากนายเฮียงตาเฮียงเป็นชื่อวัดป่าเรียบร้อยแล้วแต่ที่บอกว่าเหมือนจะจบแต่น่าจะไม่จบ
0: เพราะ
1: ป้าดาบอกว่าเรื่องนี้ทำไมนายกไม่มาจัดการให้โอนกันง่ายๆแบบนี้ได้ยังไงถ้านายกไม่จัดการเดี๋ยวป้าดาจะไปหานายก
0: ป้าดาจะไปถึงขั้นนั้นท่านอนุทินท่านนายกรัฐมนตรี
1: บอกมันโอนแบบนี้มันไม่ถูกต้อง
0: อ่ะเดี๋ยวรอติดตามนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆไล่เรียงกันไปแต่ว่าเริ่มต้นวันนี้ช่วงแรกเราจะเริ่มกันที่ข่าวใหม่ล่าสุดกันก่อนละกันเป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาคุณผู้ชมนึกภาพเวลาที่เราดูละครทางทีวีออกไหมคุณผู้ชมเป็นคฤหาสน์หลังใหญ่ๆอ่ะที่แบบหรูหรามากๆเลยอ่ะตอนนี้เนี่ยนะฮะไอ้พวกบรรดาแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยมันเลือกสถานที่หรูหราแบบนี้แหละเป็นฐานที่มั่นในการปฏิบัติการเพราะเมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจไปจับกุมนะครับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ต้องใช้คำว่าคฤหาสน์หรูครับ
1: อยากให้เห็นบรรยากาศภายในบ้านเพราะว่าตำรวจเนี่ยพานักข่าวเข้าไปแล้วต้องตะลึงอันนี้หน้าบ้านก่อนคุณผู้ชม
0: ดูด้านนอกก่อนคุณผู้ชมให้ดูภาพด้านนอกก่อนนี่คือฐานปฏิบัติการของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ครับที่เขามาเช่าอยู่ในพื้นที่แถวแถวเขตบางบอนครับไอ้แถวย่านบางบอนครับนี่ฮะบรรยากาศเป็นยังไงล่ะคุณผู้ชมแล้วจะบอกว่าที่น่าตกใจเพราะหลายคนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาหรือว่าใช้ชีวิตอยู่แถวๆนั้นก็คงไม่คิดว่าบ้านหรูขนาดนี้เนี่ยจะมาใช้เป็นฐานที่มั่นของการปฏิบัติการเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์เพราะจะบอกว่าค่าเช่าเนี่ยบ้านหลังนี้เดือนนึงอ่ะเกือบล้านนะครับ900,000 บาทนะครับ
1: คือทันทีที่เห็นภาพคลิปนี้เมื่อคืนนี้นึกถึงละครเมื่อก่อนอ่ะมันจะเป็นบ้านลักษณะใหญ่ๆแบบนี้จะไม่ได้บอกว่าเป็นบ้านหลังนี้นะคะแต่ว่าเนี่ยดูบันได
0: เนี่ยอารมณ์เหมือนเราดูบ้านทรายทองอ่ะ
1: นี่คือรังของแก๊ง
0: ใช่เหมือนดูพี่ชายกลางเนี่ยมาหาพี่พจมานเลยแบบนี้เลยคุณผู้ชมครับนี่คือปฏิบัติการที่นำโดยท่านพลตำรวจตรีพันธนะนุชนาถครับรองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนำกำลังตำรวจแล้วก็สื่อมวลชนเนี่ยเข้ามาตรวจค้นคฤหาสน์หรูที่ตั้งอยู่ที่ซอยเอกชัย112ในพื้นที่เขตบางบอนกรุงเทพมหานครไอการจับกุมครั้งนี้เนี่ยมันสืบเนื่องมาจากที่มีพลเมืองดีมาแจ้งตำรวจตรวจค้นเข้าเมืองพบว่าคฤหาสน์หรูหลังนี้ครับทำไมถึงมีชาวต่างชาติเนี่ยเดินทางเข้าออกแต่ละวันเป็นจำนวนมากผิดปกติแล้วก็เหมือนกับว่ามีพฤติกรรมที่น่าสงสัยทางตำรวจก็เลยไปสืบทางข้อมูลในทางลับครับจนกระทั่งนำมาสู่การออกหมายค้นแล้วก็เข้ามาตรวจสอบก่อนที่จะพบว่าบ้านหลังนี้เป็นฐานที่มั่นของแก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้วพอไปตรวจให้ลึกลงไปอีกครับพบว่าบอสใหญ่ของขบวนการนี้เป็นชาวจีนครับแล้วก็ใช้นอมินีเนี่ยเป็นผู้เช่าคฤหาสน์หลังนี้เช่ามานานกว่า1ปีค่าเช่าเดือนละ900,000 บาทครับ900,000 บาทแล้วก็ไปจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมด15 คนจำนวนนี้มีคนไทยเพียงแค่1คน

0: ที่เหลือเป็นชาวต่างชาติมีสัญชาติอะไรบ้างลองดูมีชาวจีนครับมีชาวไต้หวันครับมีชาวเมียนมาและชาวญี่ปุ่นด้วยแล้วจากการตรวจสอบพบว่าทั้ง15คนเนี่ยไม่มีใครเป็นระดับผู้บริหารเลยเป็นระดับปฏิบัติการทั้งหมดนะครับแล้วมีหน้าที่เนี่ยโทรศัพท์ไปหลอกเหยื่อเท่านั้นโดยมีเป้าหมายหลักสำคัญก็คือเป็นคนญี่ปุ่นแล้วบอสใหญ่ตอนนี้ตรวจสอบนะครับพบว่าหลบหนีอยู่ต่างประเทศขณะนี้อยู่ระหว่างการเฝ้าจับกุมนะครับแล้วพฤติกรรมเนี่ยไปเจอธุรกรรมนะครับเรื่องของการเงินผิดกฎหมายแล้วสิ่งที่เราต้องย้ำเตือนกันอยู่ตลอดเพราะว่าพฤติกรรมของไอ้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ทั้งหลายทั้งแหล่ไม่ใช่เฉพาะแก๊งนี้เนี่ยมันก็จะทำพฤติกรรมเดิมๆครับคุณผู้ชมฟังดีๆว่ามันทำอะไรที่บอกว่าเดิมๆมันก็จะสุ่มโทรศัพท์หาเหยื่อแล้วก็อ้างว่าปลายสายคุณมีพัสดุผิดกฎหมายส่งมาที่คุณแล้วถ้าเหยื่อปลายสายหลงเชื่อนะครับก็จะมีการแกล้งโอนไปอีกสายโดยอ้างว่าเป็นตำรวจก่อนจะแจ้งว่าคุณมีพฤติกรรมนะครับธุรกรรมทางการเงินที่ต้องสงสัยกระทำความผิดเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดบ้างล่ะมีเรื่องของการกระทำผิดกฎหมายบ้างล่ะแล้วก็จะหลอกให้เหยื่อเนี่ยโอนเงินมาตรวจสอบเดี๋ยวไปฟังเสียงท่านพลตำรวจตรีพันธนะเล่าถึงพฤติการของแก๊งคอลเซ็นเตอร์แก๊งนี้กันหน่อยนะฮะ
1: ลักษณะของแก๊งคอลเซ็นเตอร์นี่มีการโทรไปหลอกที่ญี่ปุ่นจริงพฤติการของการหลอกคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นลักษณะของการโทรไปหลอกว่ามีพัสดุที่ผิดกฎหมายนะครับถ้าเหยื่อเชื่อก็จะเป็นการส่งไปที่สายต่อไปซึ่งเป็นสายที่ทำตัวเป็นเหมือนตำรวจไม่ว่าจะเป็นตำรวจญี่ปุ่นก็ดีหรือตำรวจประเทศอื่นๆก็ดีในการที่ทำทั้งหมดในการตรวจสอบแต่ว่าในรายละเอียดอื่นๆในการตรวจสอบว่าจะมีผู้เสียหายมากหรือน้อยเราอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับแต่ในเบื้องต้นบ้านหลังนี้เนี่ยมีการเช่าในระยะเวลา1ปีมีการทำมาแล้วหลายเดือนน่าเชื่อว่าจะมีการหลอกเป็นจำนวนมากนะครับต้องรอการตรวจสอบอีกครั้ง
2: และไม่ใช่แค่บ้านที่หลังใหญ่เปรียบประดังบ้านทรายทองที่เดี๋ยวนี้เอามาใช้เป็นแก๊งคอลนะคะตำรวจพานักข่าวขึ้นไปที่ชั้นบนไปดูตามห้องต่างๆเนี่ยค่ะบ้านเนี่ยแน่นอนบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้มีแบ่งเป็นหลายห้องแต่กลับกลายเป็นว่าเอามาใช้เป็นห้องทำงานสำหรับการหลอกลวงเหยื่อแบ่งเป็นห้องใช้สายเอาไว้ต่อสายโทรศัพท์หลอกลวงผู้เสียหายเมื่อสักครู่นี้มีเสื้อผ้าหอบลองไปหาแล้วเนี่ยค่ะเหมือนเป็นลักษณะเหมือนเป็นของชุดต่างประเทศ
0: ใช่เพราะว่าเป้าหมายสำคัญก็คือเหยื่อที่เป็นชาวญี่ปุ่นก็ต้องมีชุดตำรวจแล้วก็พวกอาร์มพวกเครื่องหมายต่างๆของญี่ปุ่นอ่ะ
2: ค่ะแต่พอไปดูอาร์มเมื่อกี้ NCA เมื่อคืนหนูไปหาข้อมูลไม่มีนะตำรวจไม่มีญี่ปุ่นไม่มีชื่อย่อนี้แต่จะเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ใช้ชื่อย่อนี้แล้วก็จะมีสคริปต์เป็นภาษาญี่ปุ่นถัดมาก็จะเป็นอีกห้องค่ะเอาไว้สำหรับเมื่อเหยื่อหลงเชื่อปุ๊บสายแรกบอกว่าคุณมีพัสดุผิดกฎหมายก็จะถูกส่งต่อไปที่อีกห้องนึงซึ่งห้องนี้เหมือนอย่างที่เห็นไปจะมีชุดตำรวจที่แปะโลโก้ตำรวจสถานีต่างๆของประเทศญี่ปุ่นแขวนอยู่เต็มราวแอบสังเกตว่าเสื้อก็ไม่ได้รีดไม่ได้มีความเนี๊ยบอะไรเลยนะส่วนของกลางค่ะเจ้าหน้าที่ตรวจยึดได้เบื้องต้นประกอบด้วยคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือชิปแลกเงินรวมถึงไอซ์และอุปกรณ์เสพยาเสพติดอีกจำนวนหนึ่งด้วยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบและสรุปรายละเอียดของกลางทั้งหมดพร้อมกับควบคุมตัวผู้ต้องหาให้กับพนักงานสอบสวนของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองค่ะเตรียมพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็จะผลักดันผู้ต้องหาชาวต่างชาติเหล่านี้กว่า14รายกลับประเทศนะคะโหยังเจออย่างต่อเนื่องแล้วก็กลายเป็นว่าคนต่างประเทศเอาไทยเป็นฐานในการที่จะไปหลอกคนประเทศของตัวเอง
0: นั่นน่ะสิ
2: ก็ยังคงมีการต้องตรวจสอบ
0: ที่ตำรวจในการที่จะไปไล่ติดตามจับกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์คนชั่วผมต้องใช้คำนี้จริงๆเพราะว่าหลอกลวงประชาชนเสียเงินปีนึงเป็นหมื่นล้านเลยนะ
2: บอกว่าทำสัญญาเช่าบ้านหลังนี้เป็นปีแล้วนะน่าจะหลอกมาแล้วนานหลายเดือนเอาคุณผู้ชมคะที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเขามีกรณีที่น่าตกใจมากมันมีคนนึงเขาจะไปซื้อบ้านต่อจากกรมบังคับคดีปรากฏว่าเข้าไปดูบ้านต้องผงะไม่ได้เจอทรัพย์สินอะไรภายในบ้านแต่เจอเป็นศพค่ะที่น่าจะเสียชีวิตมานานแล้วด้วยจนล่าสุดมีการนำมาตรวจสอบพอจะพิสูจน์ทราบได้แล้วว่าศพรายนี้เป็นของใครค่ะไปดูเรื่องราวนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ชมเป็นสภาพบ้านไม้2ชั้นตั้งอยู่ใกล้ตลาดชุมชนบ้านท่าเดืออยู่ที่ตำบลสันผีเสื้อที่เชียงใหม่ค่ะ
0: บ้านหลังนี้
2: ถูกธนาคารยึดชายเป็นบ้านไม้
0: ขายใช่ไหม
2: ทอดตลาดไปเดิมทีเนี่ยจากข้อมูลเขาเปิดเป็นร้านขายของค่ะเพราะว่าอยู่ใกล้ตลาดสภาพอย่างที่เห็นเลยก็คือถูกทิ้งร้างมานานหลายปีแต่ว่าพอไปดูข้างในเนี่ยตำรวจบอกว่ามีข้าวของเครื่องใช้ของเจ้าของคนเดิมถูกทิ้งเอาไว้เนี่ยยังเหมือนยังมี

0: ชีวิตอยู่อะค่ะเหมือนยังมีอะเหมือนไมโครเวฟเก่าตู้เย็นทุกอย่างยังอยู่ในสภาพเดิมแต่ว่าถูกปิดไว้ทั้งนี้เหตุเกิดขึ้นเนี่ยค่ะเมื่อนางภากาแก้วจันทราพรอายุ54ปีเจ้าของบ้านคนใหม่พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจที่ชั้นล่างของบ้านเพราะว่าเขาไปสามารถซื้อต่อได้จากกรมบังคับคดีแต่ไปพบอันนี้ค่ะเป็นเตียงนอนพร้อมกับมุ้งครอบวางอยู่แต่ที่ต้องตกใจและต้องตะลึงไปทั้งตำรวจแล้วก็เจ้าของบ้านคนใหม่เพราะเมื่อเปิดมุ้งออกพบศพอยู่ในสภาพแห้งกรังจนเหลือแต่กระดูกก็คือน่าจะคาดว่าท่านน่าจะอยู่ในสภาพนี้มานานแล้ว
1: เนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยลองดูนะจังหวะที่เปิดดูเนี่ย
0: ตกใจเลยอ่ะเนี่ยค่ะ
1: ต้องขออนุญาตเบลอภาพเอาไว้นะครับเพราะว่าเป็นภาพที่หนังหุ้มติดกระดูกแล้วอ่ะ
0: ท่านน่าจะเสียชีวิตมานานแล้วคือคุณภากาแก้วเล่าว่าหลังประมูลซื้อบ้านมาจากกรมบังคับคดีค่ะจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วตั้งแต่6สิงหาคมก็เตรียมจะเข้ามาสำรวจเพื่อจะรีโนเวทบ้านหลังนี้ใหม่ก็เลยไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สภ.แม่ปิงเพื่อขออนุญาตให้ตำรวจและผู้ใหญ่บ้านมาเป็นพยานรวบรวมทรัพย์สินของเจ้าของบ้านเดิมที่มีในบ้านเพื่อจะย้ายไปที่อื่นก็เลยเป็นเหตุให้เข้ามาสำรวจบ้าน
1: อ่ะทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปคุยกับคุณภากาแก้วเพิ่มเติมเนี่ยถามว่าก่อนหน้านี้มีลางหรือว่ามีสัญญาณอะไรที่มันดูแปลกๆหรือไม่คุณภากาแก้วเนี่ยแกบอกว่าก่อนหน้านี้ก่อนจะเข้ามาที่บ้านเนี่ยมีผู้หญิงชรามาเข้าฝันเธอแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะมาให้โชครางวัลที่หนึ่งนะแล้วก็ถามว่าจะเอาอะไรมาแลกหรือไม่โดยในฝันเนี่ยเธอบอกว่าเธอบอกว่าไม่เอาอะไม่เอาอะไรสักอย่างเลยว่ากันอย่างนั้นเนี่ยนะฮะขณะที่ชาวบ้านเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยบอกกับผู้สื่อข่าวว่าก่อนหน้านี้ประมาณสัก 1-2 วันก่อนที่คุณภากาแก้วจะเข้ามาที่บ้านเนี่ยอยู่ๆได้กลิ่นเหม็นเน่าเนี่ยโชยออกมาจากบ้านเนี่ยตลอดช่วง2วัน3วันที่ผ่านมาจนกระทั่งคุณภากาแก้วนำเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยที่เป็นพยานเนี่ยเข้ามาในพื้นที่นะครับก็พบว่าไปเจอโครงกระดูกมนุษย์เนี่ยนอนอยู่บนเตียงไม่มีร่องรอยการรื้อค้นทรัพย์สินหรือว่าร่องรอยการต่อสู้แต่อย่างใดก็เบื้องต้นคาดว่าน่าจะเป็นเจ้าของบ้านคนเดิมเจ้าของบ้านหลังนี้แหละชื่อว่ายายศรีวันทีนี้ไปสอบถามเพิ่มเติมเนี่ยคุณยายศรีวันเนี่ยเคยอาศัยอยู่กับลูกชายชื่อว่านายประเวศก่อนหน้านี้ย้อนไปเมื่อประมาณสัก 5-6 ปีที่ผ่านมาก็เห็นเนี่ยทั้งคุณยายแล้วก็ลูกชายเนี่ยเข้าออกอยู่ที่บ้านเป็นประจำจนกระทั่งมาทราบข่าวว่าบ้านหลังนี้ถูกธนาคารยึดไปแล้วหลายคนก็บอกว่าลูกชายก็คงจะพาคุณแม่เนี่ยไปอยู่ที่อื่นแล้วก็เหมือนกับได้ยินข่าวว่าตัวคุณแม่ก็คือคุณยายท่านนี้เนี่ยเสียชีวิตไปแล้วแล้วลูกชายก็เผาคุณยายเนี่ยไปเป็นที่เรียบร้อยชาวบ้านเขาก็เลยไม่ได้ติดใจเพราะว่าหลังจากนั้นในบ้านหลังนี้เนี่ยไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรใดๆทั้งสิ้นเดี๋ยวลองไปฟังเสียงคุณภากาแก้วเจ้าของบ้านคนใหม่ที่ไปเจอภาพที่น่าตกใจกันหน่อยนะฮะ
2: แล้วบ้านนี้พี่ก็เตรียมว่าจะว่ารีโนเวทอะไรอย่างเงี้ยจ้ะเพื่อจะเข้าใจพื้นที่แล้วพอดีตอนแม่เจ้าไปเสร็จแล้วตอนบ่ายมาพี่ก็เลยมาตัดกุญแจเนาะก็จะดูว่าทรัพย์สินนะฮะน่ะก็ประสะดุ้ง
3: ก็คิดว่าเป็นคุณยาย
2: ก็ตอนแรกบอกว่าเป็นภัยแต่ก็เลยฟังรีบไปแจ้งความก่อนน่ะก็มาฮู้กับตำรวจว่าอาจจะเป็นเจ้าของบ้านคุณยายก็เปิ้นก็ว่าจะดูว่าแกที่เปิ้นฮู้จักกับน้องคนเก่าของแกที่แถวนี้เปิ้นก็ว่าจะไปสอหาดูว่าญาติเปิ้นมีที่ไหนแล้วตอนนี้ตำรวจก็จะไปหาลูกเปิ้นที่เรือนจำด้วยค่ะ
0: เนี่ยค่ะดูสภาพบ้านตอนแรกที่ดูข่าวนี้คิดว่าเป็นบ้านไม้ที่อยู่ในตลาด อยู่ในซอยลึกหรือเปล่าแต่พอมาดูตอนสว่างบ้านติดถนนแบบนี้เลยก็นั่นหมายความว่าท่านเสียชีวิตมานานแล้วไม่มีใครทราบเลยท่ามกลางเนี่ยค่ะสภาพแวดล้อมโดยรอบที่ผู้คนก็
1: อยู่ติดชุมชนติดตลาดด้วยคุณผู้ชมจากการตรวจสอบของตำรวจก็พบว่าข่าวลือที่ชาวบ้านเขาบอกว่าลูกชายเนี่ยพาคุณแม่ไปอยู่ที่อื่นจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับตัวลูกชายของคุณยายเนี่ยยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าอยู่ที่เรือนจำจังหวัดตากนะครับตั้งแต่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตอนนี้ตำรวจเตรียมที่จะเดินทางไปสอบปากคำลูกชายที่เรือนจำเพื่อที่จะไปยืนยันเรื่องของเบาะแสว่ามีเรื่องของโรคประจำตัวอะไรหรือไม่ส่วนโครงกระดูกของคุณยายก็เตรียมที่จะส่งไปชันสูตรแล้วก็ไปตรวจอัตลักษณ์เพิ่มเติมที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เพื่อที่จะยืนยันตัวตนต่อไปเดี๋ยวเจ้าของบ้านคนใหม่ก็คือคุณภากาแก้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องอัญเชิญนะพระเจ้ามาทำพิธีทางศาสนาเพื่อความสบายใจนะครับของเจ้าของคนใหม่ยังอยู่ที่เรื่องราวของบ้านที่มีผู้เสียชีวิตอยู่ภายในบ้านลักษณะใกล้เคียงกันเลยคุณผู้ชมแต่ว่ารอบนี้ขยับกลับเข้ามาในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครอยู่แถวซอยอรุณอมรินทร์ครับเจ จ้าหน้าที่เขารับแจ้งเหตุว่ามีผู้เสียชีวิตภายในบ้านแล้วพอเข้าไปตรวจสอบ

0: พบว่าเป็น2พี่น้องอายุอนามก็เยอะมากแล้วครับนอนเสียชีวิตอยู่ใกล้เคียงกัน2ร่างด้วยกันไปดูภาพกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับนี่เหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยอยู่แถวๆบ้านหลังนี้อยู่แถวๆซอยอรุณอมรินทร์ซอย7นะครับตำรวจสน.บุพพารามเนี่ยเขารับแจ้งเหตุว่ามีผู้เสียชีวิตภายในบ้านไม้2ชั้นเนี่ยตรงจุดนี้เขาก็เลยประสานทีมแพทย์ทีมโรงพยาบาลศิริราชที่อยู่ใกล้เคียงที่สุดเนี่ยเข้าไปตรวจสอบกันหน่อยเข้าไปในบ้านต้องตกตะลึงครับไปเจอร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่2รายด้วยกันสภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยประเมินไว้เบื้องต้นว่าน่าจะเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า2วันแล้วโดยคนแรกไปเจอเนี่ยนอนเสียชีวิตอยู่ที่โถงหน้าบ้านแล้วอีกรายนึงนอนเสียชีวิตอยู่ที่หน้าห้องน้ำคุณผู้ชมครับทีนี้ต้องไปสอบถามคนที่น่าจะให้เบาะแสได้ดีที่สุดก็คือคุณพรทิพย์คุณพรทิพย์เนี่ยอายุ81ปีละเป็นพี่สะใภ้ของผู้เสียชีวิตเล่าให้ฟังว่าผู้เสียชีวิต2คนที่อยู่ภายในบ้านหลังนี้ทั้งคู่เป็นพี่น้องกันคนพี่เนี่ยเป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วมีคนน้องคอยดูแลพี่อย่างใกล้ชิดแล้วทั้งคู่รักกันมากๆนะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาญาติพยายามที่จะติดต่อโทรไปสอบถามว่าอาการเป็นอย่างไรบ้างด้วยความเป็นห่วงนะแต่ปรากฏว่าไม่มีคนรับสายโทรศัพท์ก็เลยขอให้เพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกันเข้าไปดูหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อนบ้านเนี่ยบอกกับพี่พรทิพย์นะครับว่าตัวคนที่เป็นผู้ดูแลคนน้องเนี่ยยังตอบกลับมาอยู่เลยแล้วอยู่ๆเนี่ยทั้งคู่ก็เงียบหายขาดการติดต่อไปนี่นะฮะแล้วคุณพรทิพย์ก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าที่ผ่านมาทั้งคู่เนี่ยไม่ยอมอนุญาตให้ใครเข้าไปภายในบ้านเพราะอะไรเพราะว่าทั้งคู่รู้สึกว่าค่อนข้างจะอายกับสิ่งที่เกิดขึ้นภายในบ้านเพราะว่าถ้าดูจากสภาพบ้านนะคุณผู้ชมมันค่อนข้างที่จะรกแล้วก็สิ่งของเนี่ยวางระเกะระกะเต็มบ้านเลยถ้าหากใครอยากจะมาเยี่ยมอยากจะเอาของมาฝากเนี่ยให้เอามาวางไว้ที่หน้าบ้านแบบนี้ฮะพวกกระดาษทิชชู่สิ่งของอาหารต่างๆเนี่ยก็คือวางไว้แบบนี้เดี๋ยวคนน้องที่เป็นคนดูแลพี่ที่ป่วยติดเตียงเนี่ยจะออกมาเอาเองแต่ปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์น่าเศร้าทั้งคู่นอนเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านเบื้องต้นญาติเนี่ยดูสภาพแบบนี้นะคุณผู้ชมภายในบ้านมันจะมีความรกรุงรังแบบนี้ทั้งคู่นะก็เลยเขินอายตามที่ทางด้านของพี่สะใภ้บอกไว้แบบนี้เนี่ยนะครับเบื้องต้นตอนนี้ญาติก็ไม่ติดใจสาเหตุของการเสียชีวิตเดี๋ยวเตรียมที่จะไปรับศพที่แผนกนิติเวชของโรงพยาบาลศิริราชเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปขอแสดงความเสียใจกับทั้ง2เหตุการณ์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันด้วยนะครับ
1: ค่ะจาก2เหตุการณ์นี้เจอจุดร่วมหนึ่งคล้ายกันก็คือจากเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้นเบื้องหลังเป็นเรื่องเศร้าทั้ง2เรื่องเลยนะคะ
0: ใช่ครับ
1: คุณผู้ชมคะไปที่ประจวบคีรีขันธ์ค่ะปกติเวลาตำรวจไล่จับคนขับยาเวลาหลบหนีตามที่ต่างๆพอจับมาได้แล้วเหตุผลเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเจอว่าติดหนี้บ้านมีฐานะยากจนแต่รายนี้ค่ะคนทำผิดบอกว่าจะไปหาเงินแต่งสาวอยากจะมีเมียก็เลยต้องหาเงินด้วยวิธีนี้ตำรวจไปไล่ล่าจับกุมรถตู้ค่ะที่หลบหนีถูกจับกุมได้เพราะอะไรเพราะไม่คุ้นทางปรากฏไปค้นรถเจอไอซ์กว่า400กิโลกรัมค่ะอยู่ในสภาพนี้เพราะว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถหลบหลีกการจับกุมไปได้เนี่ยค่ะเป็นภาพการจับกุมนายมินทาดาอายุ23ปีหลังตำรวจสภ.เมืองประจวบชุดปราบปรามยาเสพติดช่วยกันสกัดจับรถตู้ต้องสงสัย
0: โอ้โหแล้วดูสภาพเมื่อสักครู่นะคุณผู้ชมตำรวจเปิดเข้าไปปั๊บโอ้โห
1: เต็มคัน
0: วางกันระเกะระกะไม่ได้มีระเบียบอะไรเลยเนี่ย
1: ไม่ได้จะซุกซ่อนเหมือนเคสอื่นๆที่เขาพยายามจะทำให้มันยากแต่อันนี้
0: ให้มันดูเนียนๆกันหน่อย
1: โดนจับได้อย่างไม่ได้ยากนักนะคะก็คือรถคันนี้เขาเสียหลักพุ่งชนกำแพงรั้วพังไป2ช่วงเสาเคราะห์ดีที่มีต้นไม้ข้างรั้วช่วยรับแรงกระแทกไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะชนถึงตัวอาคารมีผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุเกิดเนี่ยตัวเมืองประจวบคีรีขันธ์เลยจากการตรวจสอบภายในรถคันเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นไปเป็นไอซ์ถุงละ1กิโลกรัมทั้งหมด464ห่อเท่ากับว่ารวมน้ำหนักไอซ์ที่ตรวจยึดได้464กิโลกรัมรวมมูลค่ากว่า460ล้านบาทซุกซ่อนบริเวณห้องโดยสารเนี่ยซุกซ่อนกันมาในถุงกระสอบแบบนี
0: ้เอามาจับกุมกันโต้งๆยัดใส่กันไปโต้งๆแบบนี้เลยคุณผู้ชมฮะนี่ฮะดูฮะ
1: หนักมากตำรวจต้องขนออกมา
0: 464กิโลกรัมเนี่ยนะฮะ
1: ไปสอบถามผู้ต้องหาก็รับสารภาพเพราะว่ารับยามาจากอำเภอแม่สายที่เชียงรายตั้งใจมุ่งเป้าจะไปส่งต่อที่จังหวัดสงขลาต่อมาเมื่อทราบว่ามีตำรวจติดตามก็เลยเร่งเครื่องของรถเพื่อตั้งใจจะหลบหนีแต่พอมาถึงจุดเส้นทางที่อำเภอเมืองประจวบค่ะเขาบอกเขาไม่คุ้นเส้นทางก็เลยเสียหลักชนกำแพงบ้านแบบนี้โดยอ้างว่ารับจ้างขนยาเสพติดมาแล้ว

0: 2ครั้งได้ค่าจ้างครั้งละ 150,000 บาทแต่ครั้งนี้เขาบอกว่าด้วยจำนวนที่เยอะค่ะมันล่อตาล่อใจได้ถึง 500,000 บาทก็เลยหวังจะนำเงินเนี่ยเพราะว่ามันล่อตาล่อใจไงตัวเองอยากจะไปแต่งงาน อยากจะได้เงินไปสู่ขอท้ออ้างมาว่าได้ 500,000 ก็เลยตัดสินใจรับทำแต่ที่สุดก็ไม่ได้นะคะไม่ได้ทั้งแต่งเมียไม่ได้ทั้งเงินถูกตำรวจจับเสียก่อนเบื้องต้นตำรวจคุมตัวพร้อมของกลางส่งตำรวจปราบปรามยาเสพติดก็ต้องไปอยู่ในคุกนะ
1: ไม่ได้แต่งงานแล้วนะฮะอีกหนึ่งเรื่องนะครับยังอยู่ที่เรื่องราวของยาเสพติดแต่ว่าเรื่องนี้เอามาเป็นอุทาหรณ์กันโดยเฉพาะคนที่ต้องทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจตำรวจเนี่ยมีความเสี่ยงหลายอย่างเลยเสี่ยงทั้งเรื่องของผู้ร้ายจะเข้ามาทำร้ายแล้วถ้าหากบางคนบางท่านมีปัญหาเรื่องของสุขภาพแล้วก็ต้องไปปฏิบัติภารกิจที่มันค่อนข้างจะมีความสุ่มเสี่ยงเรื่องของยูกยารักษาโรคเนี่ยต้องพกติดตัวเอาไว้ตลอดคุณผู้ชมครับเพราะว่าที่จังหวัดเลยเมื่อวานนี้มีเหตุการณ์ที่น่าเศร้าเกิดขึ้นคือเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยระหว่างที่เข้าไประงับเหตุคนคุ้มคลั่งจากยาเสพติดนะครับแล้วนายตำรวจท่านนึงเนี่ยระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยนะฮะอยู่ๆเขามีอาการกำเริบเนื่องจากมีโรคประจำตัวก็คือเป็นโรคหัวใจแล้วก็เป็นลมล้มพับไปสุดท้ายนะครับนี่ฮะ
0: ท่านก็คือท่านที่เราทำลูกศร
1: เอาไว้ก็คือไว้เนี่ยท่านที่ใส่หมวกเนี่ยฮะคุณผู้ชม
0: ระหว่างท่านปฏิบัติหน้าที่เลยแต่ว่าไม่มีใครรู้ว่านี่เป็น
1: แต่ว่าท่านเริ่ม
0: สุดท้าย
1: ใช่เริ่มจะมีอาการแล้วนะครับนี่นะฮะดูฮะเริ่มที่จะนิ่งๆเริ่มจะที่หน้ามืดแล้วเนี่ยนะฮะนี่เป็นภาพปฏิบัติการที่เพื่อนตำรวจเนี่ยบอกว่าเป็นครั้งสุดท้ายของท่านร้อยตำรวจตรีแสนชัยยุลีเป็นรองสารวัตรปราบปรามจากสภ.ภูกระดึงนะครับระหว่างนี้เนี่ยที่เห็นอยู่ที่หน้าจอเนี่ยท่านกำลังเข้าร่วมระงับเหตุการณ์ควบคุมตัวเนี่ยชายที่คุ้มคลั่งใส่เสื้อสีม่วงอยู่คุณผู้ชมครับมีอาการพูดง่ายๆก็คือเมายาบ้านี่แหละแล้วก็คุ้มคลั่งอยู่ที่หน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่ของตำบลศรีฐานที่ภูกระดึงเนี่ยโดยร้อยตำรวจตรีแสนชัยเนี่ยสั่งให้ผู้ชายคนนี้ที่คุ้มคลั่งเนี่ยสงบสติอารมณ์หลังจากนั้นก็เข้าไปทำการตรวจค้นแต่ว่าผู้ชายคนนี้ด้วยความที่ยังหนุ่มยังแน่นใช่ไหมก็ขัดขืนอย่างแรงแล้วระหว่างนั้นเองเพื่อนเล่าให้ฟังว่าร้อยตำรวจตรีแสนชัยเริ่มจะมีอาการหัวใจกำเริบแล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลหลังจากนั้นก็มาทราบข่าวร้ายว่าท่านร้อยตำรวจตรีแสนชัยเสียชีวิตในเวลาต่อมาหลังจากนั้นนะคุณผู้ชมครับผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปที่บ้านของร้อยตำรวจตรีแสนชัยที่อยู่ในพื้นที่ของตำบลภูกระดึงจังหวัดเลยอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยเนี่ยนะฮะไปเจอครอบครัวไปเจอญาติที่กำลังเตรียมสถานที่จัดงานศพอยู่นะครับแล้วก็ไปเจอท่านพันตำรวจเอกณัฐยาทองจันทร์ผู้กำกับสภ.ภูกระดึงที่เป็นหัวหน้าของร้อยตำรวจตรีแสนชัยเนี่ยมาเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจภรรยาก็คือคุณบรรยูทางผู้กำกับเนี่ยเล่าว่าวันที่เกิดเหตุก็คือช่วงวันที่15กันยายนขณะเข้าควบคุมตัวผู้ชายที่มีอาการหลอนยาเสพติดเนี่ยแล้วก็ไม่ยอมให้เข้าจับกุมแต่โดยดีแล้วผู้ชายที่เป็นมีอาการคลั่งรูปร่างสูงใหญ่ใช้กำลังขัดขืนอย่างเต็มที่จังหวะนั้นเองครับตอนที่ตำรวจกำลังรวบตัวผู้ชายคนนี้ร้อยตำรวจตรีแสนชัยเกิดอาการวูบก่อนที่จะเสียหลักล้มและหมดสติไปตำรวจแล้วก็พลเมืองดีในพื้นที่ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลซึ่งอยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุเพียงแค่300เมตรตอนนั้นเนี่ยท่านร้อยตำรวจตรีแสนชัยยังมีสติดีนะครับพูดจากับเพื่อนตำรวจพูดจากับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเนี่ยได้บอกว่าตัวเองเนี่ยมีอาการโรคหัวใจน่าจะมีอาการกำเริบแล้วตัวเองไม่ได้เอายาที่อมใต้ลิ้นเนี่ยที่เป็นยาที่ทางแพทย์เนี่ยจ่ายให้กับคนที่มีอาการโรคหัวใจเนี่ยอมไว้เมื่อมีอาการกำเริบตอนนั้นตำรวจแล้วก็พลเมืองดีรวมทั้งเจ้าหน้าที่เนี่ยพยายามที่จะช่วยเหลืออย่างเต็มที่แต่สุดท้ายครับท่านร้อยตำรวจตรีแสนชัยก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาฟังเสียงทางผู้กำกับสภ.ภูกระดึงหัวหน้างานของท่านแสนชัยกันหน่อยนะฮะ
2: ในช่วงที่มีการช่วยกันใส่กุญแจมือนั้นปรากฏว่าหมวดแสนชัยเนี่ยมีอาการหัวใจมีหัวใจกำเริบจึงได้ถอยออกจากกลุ่มเพื่อนร่วมงานที่กำลังกดดันเพื่อจะใส่กุญแจมือหลังจากแกรู้ตัวว่าอาการไม่ดีก็เลยแจ้งให้ตำรวจแล้วก็ชาวบ้านช่วยนำส่งโรงพยาบาลแกยังพูดคุยได้แล้วก็ต จ้าหน้าที่ก็ได้วัดความดันแกขึ้นถึง230นะครับหลังจากนั้นรถโรงพยาบาลโรงพยาบาลของโรงพยาบาลภูกระดึงก็ไปรับตัวซึ่งช่วงรับตัวนั้นแกก็รู้สึกจะหมดสติแต่ยังมีระบบหายใจช้าแผ่วเบาแต่ว่าช่วงเสียชีวิตเนี่ยเชื่อว่าน่าจะระหว่างทางนะครับ
0: ภรรยาของหมวดแสนชัยก็บอกว่าปกติทุกครั้งที่จะออกไปทำงานนะคะตนก็จะบอกให้เขาระวังเพราะว่ารู้ว่ามีโรคประจำตัวแล้วก็บอกว่าให้พกยาติดตัวไว้สม่ำเสมอรู้สึกเสียใจมากค่ะหลังทราบข่าวเพราะว่าไม่คิดว่าการปฏิบัติการที่ออกบ้านไปครั้งนั้นจะเป็นการออกบ้านครั้งสุดท้ายเป็นการทำงานของเขาครั้งสุดท้ายเพราะว่าอายุ54ปีเท่านั้นนะคะยังมีอายุราชการอีกหลายปีก็ครอบครัวจะทำพิธีชาปนกิจศพของหมวดแสนชัยในวันที่19กันยายนนี้ที่วัดบ้านทุ่งใหญ่ภายในหมู่บ้านค่ะ
3: เพื่อนตำรวจที่โรงพักโทรมาค่ะโทรมาบอกว่าพี่แสนอ่ะปั่นวูบอยู่ที่บ้านนาโกไประงับเหตุค่ะก็เลยโทรมาแล้วก็บอกว่าส่งตัวมาที่โรงพยาบาลก็ออกไปโรงพยาบาลแล้วอยู่ห้องฉุกเฉินเลยค่ะแล้วพยาบาลก็ปั้มหัวใจก็ไม่มีผลตอบรับค่ะ
4: แล้วพี่ทราบไหมครับว่าแกมีโรคประจำตัว
3: ทราบค่ะ
4: ขณะที่แกปฏิบัติงานทุกครั้งเนี่ยพี่เคยเตือนแกบ้างไหม
3: ก็เตือนอยู่ค่ะแต่ก็แกก็บอกว่าไม่เป็นไรก็ไปได้อย่างนี้นะคะ
1: ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของหมวดแสนชัยด้วยนะครับขณะเดียวกันทางตำรวจสภ.ภูกระดึงนะครับที่เป็นพี่เป็นน้องของผู้หมวดแสนชัยเนี่ยก็ได้มีการทำคลิปนะครับรวบรวมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้หมวดในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยครั้งสุดท้ายเดี๋ยวลองไปดูคลิปสั้นๆกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับ

0: ก็เป็นคลิปนะครับที่เพื่อนพี่น้องตำรวจที่สภ.ภูกระดึงทำเพื่อเป็นการไว้อาลัยผู้หมวดแสนชัยนะครับขณะที่ตำรวจนครบาลนะครับก็ได้มีการโพสต์แสดงความเสียใจด้วยแล้วก็เรื่องนี้เอามาย้ำเตือนกันนะครับไม่เฉพาะอาชีพของเจ้าหน้าที่ตำรวจเท่านั้นอาชีพทั้งหลายที่อาจจะต้องมีความสุ่มเสี่ยงถ้าหากรู้ว่าตัวเองมีโรคประจำตัวพกยาติดตัวเอาไว้และถ้าหากเริ่มมีอาการบอกเพื่อนพี่น้องที่ทำงานใกล้เคียงกันให้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการเร่งด่วนเลยนะครับ
1: ต้องบอกว่าเรื่องนี้คุณผู้ชมมีใครส่งเข้าประกวดนอกจากเขตบางแคไหมคะ
0: คือเรื่องอะไรครับ
1: รถรุ่นที่ฮิตๆจริงๆแล้วเป็นข่าวมานานสักพักใหญ่แล้วรถรุ่นที่ฮิตในหมู่ของคุณตาคุณยายที่มีผู้สูงอายุมากๆก็จะเป็นรถ3ล้อไฟฟ้าจะเตือนกันมาตลอดว่าไม่ให้วิ่งออกมาสู่ถนนใหญ่นะแล้วฮิตมากๆโดยเฉพาะในตามหมู่บ้านใหญ่ๆที่ท่านจะเอาออกมาตลาดบ้างเพราะว่ามันสามารถติดตะกร้าไว้ข้างหลังได
0: ้ครับ
1: ทีนี้เขตที่หมู่บ้านเศรษฐกิจบางแคค่ะมีชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนั้นเขาส่งคลิปมาร้องเรียนเพจดังบอกว่าเจออีกแล้วอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยดูคุณยายคนนี้หน่อยเพราะว่าคือชอบขับออกมาเนี่ยขับออกมาด้วยลักษณะท่าทางบางครั้งยกเท้าขึ้นมาคือด้วยความเคยชินหรือเปล่าไม่รู้นะคุณผู้ชมลองดูคลิปนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนว่าคุณยายเนี่ยขับออกมาในบนถนนอันตรายยังไงค่ะ
2: โอ้ยังเท่อะโอ้ดูท่า
1: เนี่ยค่ะที่ยกออกมาตอนแรกถึงขั้นต้องซูมดูว่าเอ๊ะมันคือล่มหรือเปล่าอะไรยื่นออกมา
0: ปรากฏคือ
1: เป็นขาของท่านเป็นเท้าของท่านยื่นออกมาก็ไม่รู้ว่าเพราะเมื่อยหรือว่าแล้วขับได้ด้วยนะขับขึ้นเนินสูงๆแล้วก็ไปได้ทั่วในบริเวณของหมู่บ้านเศรษฐกิจจุดนี้คือที่เขตบางแคค่ะแชร์กันอย่างแพร่หลายคือบางคนก็มาบอกว่าโอ้โหไม่ใช่มีแค่ที่นี่นะไม่ใช่บางแคแถวหมู่บ้านฉันเยอะแยะไปหมดทั้งที่ก็มีการเตือนทั้งกฎหมายก็บอกว่ามันทำไม่ได้แต่ก็ไม่สามารถเตือนคุณยายคุณย่าได้จริงๆค่ะแล้วก็มีเพจดังแชร์ก็เลยทำให้เมื่อวานนี้เนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปที่หน้าบ้านของคุณยายนี่พยายามที่จะไปกดกริ่งเคาะประตูขอเข้าไปพูดคุยแต่กว่าจะเข้าไปได้อะค่ะด้วยความที่ท่านเนี่ยก็ไม่ยอมที่จะออกมาพูดคุยก็ตะโกนเนี่ยจนสุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็ต้องถอยร่นออกมา
0: เจ้าหน้าที่ก็พยายามตะโกนถามว่าเข้าไปคุยได้ไหมคุณยาย
1: ค
0: ุณยายก็ตะโกนเสียงแข็งกลับมาเลยบอกไม่ให้เข้าออกไปเจ้าหน้าที่ก็ต้องถอยร่นออกไปแบบนี้เลยเนี่ยนะฮะ
1: มีทั้งเจ้าหน้าที่ของส่วนของพัฒนาชุมชนของเขตมีตำรวจสน.หลัก2เนี่ยก็เข้าไปพยายามพูดคุยเพราะอะไรไม่ใช่แค่เรื่องที่คุณยายขับออกมามันอาจจะเป็นอันตรายต่อตัวคุณยายเองแล้วก็คนที่เขาขับขี่รถด้วยเขาบอกว่าคือหากให้ช่วยดูคุณยายหน่อยว่าอยู่บ้านคนเดียวหรือเปล่าต้องการให้ใครไปดูแลไหมปรากฏนักข่าวก็เลยลงไปดูคุณยายจริงๆแล้วอยู่บ้านคนเดียวจริงๆค่ะเจ้าหน้าที่บอกว่าเคสเนี้ยได้รับแจ้งมันพักใหญ่แล้วว่าให้ขอให้คุณยายเนี่ยเอาไปอยู่สถานบ่มเพาะได้ไหมแต่ท่านไม่ยอมค่ะแต่ก็เป็นสิทธิ์ของท่านที่เป็นสิทธิ์นะว่าท่านไม่อยากไปอ่ะก็ไม่รู้จะทำยังไงได้ก็เลยไปสอบถามจากเพื่อนบ้านค่ะบอกว่าคนในพื้นที่ก็จะเรียกคุณยายว่าเป็นคุณป้าสล็อตเพราะว่าเป็นภาพชินตาที่จะเห็นขับรถแบบนี้ที่สำคัญเขาบอกว่าคุณยายชอบขับมาตอนกลางคืนด้วยแล้วคนขับรถแถวนั้นเขามองไม่เห็นก็กลัวว่าจะเป็นอันตรายเห็นแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยทุกครั้งนะคะก่อนหน้านี้หลายเดือนก่อนคุณยายเคยโดนรถเกี่ยวจนซี่โครงหักไปแล้วรอบหนึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ยายไม่ออกบ้านมาพักใหญ่ค่ะ
0: ค
1: แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถต้านทานการที่คนแก่อาจจะอยากออกนอกบ้านได
0: ้ก็คือตามข้อมูลของคนที่เขาอยู่แถวนั้นเขาบอกว่าคุณยายเนี่ยชอบจะออกมาตามห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อแล้วคนที่ดูแลคุณยายเนี่ยแกสั่งคุณยายเลยนะว่ายายออกไปอย่าออกไปได้แต่อย่าออกไปช่วงเวลาที่โรงเรียนจะเลิกเพราะว่ารถมันเยอะอันตราย
1: ใช่แต่ก็ไม่เป็นผล
0: ถูกต้อง
1: ค่ะที่สุดก็ยังไม่สามารถทำอะไรได้แต่ว่าหลายคนสงสัยว่าแกมีลูกหลานไห
0: ม
1: ไปสอบถามมามีนะคะลูกหลานเนี่ยมีฐานะเลยแต่ว่าพยายามอยากจะเอาไปอยู่ด้วยแต่แกบอกว่าแกอยากอยู่แบบนี
0: ้
1: อยากอยู่ด้วยความสงบก็ไม่รู้จะทำยังไงที่สุดยังไงก็ในส่วนของการดำเนินคดีค่ะตำรวจผู้กำกับการสน.หลัก2บอกว่าก็มีการกล่าวโทษไว้3ข้อหาก็คือนำรถที่ไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องเอามาใช้บนทางจราจรขับรถกีดขวางจราจรขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับขี
0: ่
1: แต่ตำรวจก็ยืนยันว่ากรณีนี้เนี่ยคุณยายอายุ80ปีแล้วอะค่ะจะใช้หลักกฎหมายอย่างเดียวไม่ได้แกก็พักอาศัยอยู่เพียงลำพังช่วยเหลือตัวเองค่อนข้างลำบากก็คือต้องใช้หลักรัฐศาสตร์เข้าไปในการพยายามพูดคุยเดี๋ยวทำหนังสือเตือนไปให้แกก่อน
0: เดี๋ยวในสัปดาห์หน้าทางตำรวจเนี่ยจะพยายามเข้าไปที่บ้านเพ
1: ื่
0: อที่จะไปพูดคุยกับคุณยายอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็พิจารณาว่าจะต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมายในข้อหาใดบ้างเกี่ยวกับเรื่องของพรบจราจรแล้วพอมันเป็นข่าวแบบนี้ออกไปตำรวจก็เลยมีอินโฟกราฟิกครับแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนเลยโดยเฉพาะครอบครัวที่มีผู้สูงอายุนะครับ ช่วยกันดูแลสอดส่องเรื่องของความปลอดภัยหน่อยแล้วก็ไปอธิบายว่าไอการที่คุณเนี่ยจะออกไปขับรถไฟฟ้า3ล้อแบบนี้เนี่ยถ้าหากไปขับบนท้องถนนมันมีอันตรายนะครับ
1: มีกราฟิกเตือนมาเลย
0: ใช
1: ่แชร์ไปรู้ไม่รู้กี่รอบแล้ว
0: ถูกต้องตำรวจจะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับแต่ว่าคือเบื้องต้นเนี่ยก็ยังไม่อยากจะจับกุมเพราะว่าก็เข้าใจดีว่าเป็นผู้สูงอายุก็อยากจะออกไปนู่นไปนี่ด้วยตัวเองบางทีลูกหลานไม่มีไงแต่ว่าก็ถ้าหากพบการกระทำแบบนี้เนี่ยก็จะต้องมีการตักเตือนก่อนแล้วถ้าหากยังมีการกระทำผิดซ้ำก็จำเป็นจะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับคุณผู้ชมครับฝากย้ำเตือนกันด้วยนะครับ
1: เร
0: ีย
1: กก
0: ัน
1: ว่ารถเร่งมรดกผิดนะคะเพราะว่ามันไม่สามารถจดทะเบียนได้เอาออกมาวิ่งก็ผิดตามกฎหมายของจราจร
0: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่คุณผู้ชมช่วงหน้ามาติดตามเรื่องของมหากาพย์วัดป่าอดุญญารามที่หลายคนเมื่อวานติดตามข่าวคิดว่าน่าจะจบแต่ปรากฏว่าการโอนชื่อเนี่ยจากเจ้าของเดิมเนี่ยไปเป็นชื่อของวัดแล้วเนี่ยเรื่องราวน่าจะจบใช่ไหมแต่ปรากฏป้าดาเนี่ยคนที่เป็นคู่กรณีบอกว่าเรื่องนี้มันยังจบไม่ได้จะไปเจอท่านนายกรัฐมนตรีว่ากันอย่างนั้นเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันนะครับ

0: ครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นสบู่เบนเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: อาหารเช้าซีเรียลตราคอปอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์คอปFBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬา

0: ากสายธารแห่งพระเมตตาสู่มรดกอันทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตามรอยพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่ากับรายการพิเศษต่อยอดสืบสารพระราชปณิธานพระพันปีหลวงทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 13:00 น.ทางช่อง9กด30 28 สิงหาคมนี้เป็นต้นไป
1: ยาแก้ไอ IRP น้ำดำตราเสดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยา
2: บรรเทาอาการไอ
3: ขับเสมหะ
2: ทำให้

0: ุ่มคออ
1: ยากแก้ไอตราเสียดาว
0: สูตรน้ำผึ้งผสมมะนาว
2: ว้าว
3: ยูโร
2: ช็อกโก
3: ช็อกโกพาย
4: ยูโรยูโรช็อกโกช็อกโกพายยูโรยูโร
3: ช็อกพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลตยูโร
5: หนังดีซีรีส์เด่นรายการดังครบรถความบันเทิงชมฟรีบนหน้าจอมือถือของคุณพกพาความบันเทิงไปทุกที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดังช่องรายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเคชัน MV TV ดูได้ทุกที่ดูฟรีได้ทุกวันเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MV TV ทั้งในระบบ iOS และ Android
6: ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมาคงจำกันได้ใช่ไหมครับว่ามีสมุนไพรไทยชนิดหนึ่งที่ถือเป็นพระเอกเลยนั่นก็คือฟ้าทลายโจรมีรายงานการใช้พืชสมุนไพรในประเทศไทยประมาณ 2,187 ชนิด
7: พืชทุกชนิดที่เป็นพืชสมุนไพรก็กินได้ไหมครับ
8: ไม่มีพืชใดไม่เป็นยาแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าพืชทุกชนิดจะใช้กินได้นะคะ
9: นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 นาทีทางช่อง9กด30
10: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
11: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
12: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
11: สะดวกช้อป
12: ที่ช็อปมาเนีย
13: อาหารเช้าซีเรียลคอฟ
14: คอฟคอฟ
13: จะกินตอนไหนก็อร่อย
14: คอฟคอฟค
13: อฟอร่อยคอฟอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์
3: ยูโร
15: เอาเร็ว
16: ค่าเข็มขัดด้วยลูก
17: ทุกครั้งที่เดินทางเราเชื่อว่าคุณห่วงใยคนในครอบครัวสำหรับเราห่วงใยทุกการเดินทางเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณเพราะเรารู้ทุกนาทีที่คุณอยู่บนเส้นทางคือจุดเริ่มต้นความสุข
15: พ่อตอนนี้พ่อคิดว่าย่ากำลังทำอะไรอยู่อ่ะ
17: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
18: หากใครดูภาพข่าวเมื่อวานนี้ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นก็ดูแล้วว่าน่าจะชื่นมื่นเพราะว่ามีการที่พาเจ้าอาวาสมีอาจารย์ธงทองมีทนายอนันชัยไปกันครบเลยค่ะเสียงสาธุดันสนั่นลั่นห้องเพราะว่ามีการเปลี่ยนชื่อโฉนดที่ดินจากคุณตาเฮียงเป็นวัดป่าอดุญญารามตามเจตจำนงของท่านเรียบร้อยแล้วแต่ล่าสุดป้าดาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวบอกว่าจะไปเอาผิดทุกหน่วยงานที่ไปให้โอนแบบนี้ป้าดาบอกว่ามันโอนง่ายแบบนี้ได้ยังไง ฉันร้องเรียนมาตั้งนานทำไมไม่คิดจะตรวจสอบแล้วถ้านายกไม่เข้ามาดูนะคะจะไปหานายกถึงที่แต่พาไปไล่เรียงบรรยากาศที่สำนักงานที่ดินเมื่อวานนี้กันก่อนค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่ามีทนายอนันชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมพร้อมกับทีมงานนี่ไปนิมนต์หลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามนั่ง2แถวมาแบบนี้มาที่วัดป่าพร้อมกับคณะทีมงานเพื่อมาเจอกับศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุเมื่อวานนี้อาจารย์ไปในพื้นที่ด้วยตัวเองนะคะในฐานะประธานคณะกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติไปเพื่อที่จะดำเนินการตามขั้นตอนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน21ไร่จากชื่อนายเฮียงพิมพ์ศรีผู้บริจาคที่ดินให้เป็นชื่อของวัดป่าอย่างเป็นทางการถูกต้องตามกฎหมายซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินค่ะก็ดำเนินการทางทะเบียนนี่จรดปากกาเปลี่ยนชื่อในโฉนดจากนายเฮียงพิมพ์ศรีให้เป็นชื่อของวัดป่าอย่างเป็นทางการและมีการลงนามประทับตราถูกต้องตามกฎหมายก่อนส่งมอบโฉนดฉบับจริงค่ะให้พระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสทันทีที่ขั้นตอนดังกล่าวเสร็จสิ้นผู้ที่อยู่ภายในห้องประชุมต่างพร้อมใจกันกล่าวสาธุดังทั่วบริเวณแล้วก็ได้เห็นรอยยิ้มของท่านเจ้าอาวาสอีกครั้งนะคะพร้อมด้วยญาติโยมที่มาให้กำลังใจเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศช่วงนึงค่ะ
19: เราได้ดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนถูกต้องครบถ้วนโดยสมบูรณ์แล้วครับในวันนี้ครับขอบคุณครับ
18: จริงๆตอนท้ายหลวงพ่อมีสวดเทศด้วยนะยาวเลยเหมือนอยู่วัดเลยค่ะ
11: ก็ถือว่าน่าจะเป็นบรรยากาศที่ดูชื่นมื่นนะครับสำหรับโฉนดฉบับจริงเนี่ยทางวัดจะ

0: มอบให้กับสำนักงานพระพุทธศาสนาขอนแก่นเป็นผู้เก็บดูแลรักษาส่วนสำนักงานที่ดินก็จะมีการทำสำเนาโฉนดนะครับถวายให้กับทางวัดนำไปเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานขณะที่คดีทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งความเท็จเรื่องของโฉนดที่ดินสูญหายเพื่อขอออกใบแทนก่อนหน้านี้ที่ป้าดากับทีมงานเนี่ยไปแจ้งไว้นี่นะครับทางพนักงานสอบสวนได้มีการนัดหมายดำเนินการในวันที่18กันยายนนี้ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับรวมทั้งคดีบุกรุกวัดซึ่งเป็นความผิดอาญาแผ่นดินก็เดี๋ยวจะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปถามท่านพระครูอดุลเลยที่หลังจากกลับมาที่วัดนะครับแล้วก็ถามว่าโอ้โหเป็นอย่างไรบ้างครับท่านหลวงพ่อครับท่านก็บอกว่าหลังจากที่ได้โฉนดที่ดินมาอย่างถูกต้องมีการเปลี่ยนชื่อแล้วหลังจากนี้จะขอให้อภัยกับทุกคนขอบิณฑบาตกับกองทัพธรรมขอไม่เอาความกับทุกคนในคดีหมิ่นประมาทก่อนหน้านี้ที่เตรียมจะฟ้องร้องส่วนในเรื่องของคดีอาญาพระครูอดุลท่านบอกว่าขอให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายเดี๋ยวฟังเสียงพระครูอดุลกันหน่อยนะฮะ
1: วันนี้หลวงพ่อก็มีความยินดีที่โฉนดซึ่งได้ออกตั้งแต่ปี33ได้เป็นของวัดป่าอนุรามเรียบร้อยแล้วตามนี้นะอันนี้คือ
2: ครับ
1: เช่นไปอยู่นู่นอันนี้คือหลังเขียนนู่น
2: ครับ
1: เรื่องคดีต่างๆที่เกี่ยวกับการหมิ่นประมาทการดูหมิ่นดูแคลนหลวงพ่อจะให้อภัยหมดทุกคนเลยนะหลวงพ่อจะไม่ติดใจเอาความในเรื่องคดีต่างๆให้อภัยทุกคนเลยนะ
2: ครับ
1: ที่เกี่ยวกับ
2: ครับ
1: คดีหมิ่นประมาท
2: ครับ
1: นะครับแต่เรื่องอื่นก็ค่อยว่ากัน
2: โอ้สาธุสาธุ
1: เจริญพร
2: ครับ
3: ย้ำว่าให้อภัยทุกคนรวมถึงคุณแหวนธานอสด้วยค่ะ
0: คือหลังจากที่เราติดตามข่าวนี้กันมาแรมเดือนน
3: ะ
0: เราไม่ได้เห็นรอยยิ้มบนใบหน้าหลวงพ่อเลยแต่น่าจะเป็นครั้งแรกๆเหมือนกันนะโอนะ
3: แต่หลวงพ่อจะทำให้เราสบายใจแทนที่ท่านจะพูดตลอดว่าอย่าไปเครียดแทนท่านท่านยังไม่เครียดเลย
0: ครับผมนะฮะทีนี้ทนายอนันชัยเนี่ยท่านก็ออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวว่าการเปลี่ยนชื่อโฉนดเนี่ยถือว่าเป็นหมัดน็อกที่ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นมงคลแล้วก็ระบุด้วยว่าทายาทอดีตผู้ใหญ่บ้านหรือว่าตาเฮียงนะครับไม่สามารถมาครอบครองที่ดินของวัดได้อีกอย่างแน่นอนแล้วเดี๋ยวฟังเสียงท่านทนายอนันชัยกันหน่อยนะครับ
4: เพราะว่าที่ดินณวันนี้เป็นที่ดินวัดป่าอดีรามถูกต้องครบถ้วนแล้วที่ผมพูดว่าหมัดน็อกก็คือน็อกในที่นี้ก็คือโอนที่ดินครับโอนที่ดินจากนายเฮียงพิมพ์ศรีเป็นวัดป่าอดุญญาลานและผมก็ขอกล่าวปิดตำนานวัดป่าอดุญญาลานนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจร่วมกำลังในการที่ให้ที่ดินกลับคืนเป็นสาธารณสมบัติของวัด
3: ส่วนกรณีนายวรเดชหรือว่าที่เราเรียกคุ้นกันก็คือคุณลุงแหวนธานอสที่เคยกล่าวให้รายเจ้าอาวาสในรายการโทรทัศน์เนื่องจากเจ้าอาวาสขอบิณฑบาตกับทางมูลนิธิเหมือนที่ฟังเมื่อสักครู่ค่ะแน่นอนก็จะไม่เอาเรื่องซึ่งทางทนายก็บอกว่าถือเป็นสิ่งที่ดีและคดีนี้เป็นความผิดต่อส่วนตัวบุคคลทางทนายกองทัพธรรมก็จะไม่ดำเนินคดีตามความประสงค์ของหลวงพ่อแต่ว่าคดีบุกรุกวัดค่ะเป็นความผิดอาญาแผ่นดินได้มีการแจ้งความดำเนินคดีไว้แล้วไม่สามารถยกเลิกหรือยกเว้นได้หากทางหลวงพ่อเจ้าอาวาสไม่ดำเนินการก็จะเข้าข่ายความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งกรณีนี้ทางทนายก็จะดำเนินคดีถึงที่สุด
0: แต่ว่าเรื่องราวเหมือนจะจบลงด้วยดีใช่ไหมน้องโอ๊ตแต่ปรากฏว่าที่น้องโอ๊ตบอกคือมันไม่จบเพราะอะไรฮะ
3: ก็คือพอเป็นข่าวในช่วงเช้าช่วงเที่ยงนักข่าวก็เลยโทรไปถามป้าดาค่ะว่าเห็นข่าวหรือยังโหป้าดาเดือดกลับมาเลยบอกว่าฉันเห็นแล้วเห็นทางสื่อออนไลน์พร้อมกับพวกเธอเนี่ยแหละขอตั้งคำถามกลับไปเลยว่าทำไมไปโอนกันง่ายจัง มันโอนกันง่ายขนาดนี้เลยเหรอทั้งที่ไม่มีใครเป็นผู้ไปเซ็นมอบให้ก็ยังคงยืนยันว่าการโอนทำนิติกรรมที่ดินเนี่ยควรจะยึดตามกฎหมายที่ดินก็ยังคงยืนเสียงแข็งตามที่ป้าดาเคยพูดเอาไว้นะคะป้าดายังบอกด้วยว่าแบบนี้บ้านเมืองมันน่าจะอยู่กันไม่ได้แล้วเห็นได้ยินว่านายกเป็นคนสั่งให้โอนเหร
0: อง
3: ั้นนายกอยู่ไหนทำไมไม่มาตรวจสอบหากนายกไม่มาตรวจสอบตนเองจะไปหานายกเพื่อถามถึงกรณีนี้ค่ะนักข่าวถามต่อว่าหากเป็นแบบนี้ป้าดาจะไปแจ้งความดำเนินคดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ไปเปลี่ยนโฉนดครั้งนี้หรือไม่ป้าดาบอกว่าแจ้งไปแล้วที่กองปราบปรามเพื่อเอาผิดทุกคนที่เกี่ยวข้องทุกอย่างต้องได้รับการตรวจสอบ และยังบอกได้ว่าเรื่องที่ทายาทยื่นเรื่องต่อ

0: เมื่อวานผู้สื่อข่าวไปเจอทางด้านของทนายอนันชัยเนี่ยก็คือเรื่องกรณีของวัดป่าภูผาสูงที่เกี่ยวข้องกับทางด้านพระมหาธีรนาถนะครับที่มีหลายฝ่ายเนี่ยไปแจ้งความเอาผิดว่าท่านเนี่ยผิดเรื่องของพระธรรมวินัยอะไรอย่างนี้เนี่ยนะฮะผู้สื่อข่าวก็ถามทนายอนันชัยเนี่ยบอกว่าตอนนี้แบรดธรรมยุทธ์เนี่ยก็ออกมาระบุว่าตามพยานหลักฐานข้อกล่าวหาเนี่ยที่หลายฝ่ายออกมายืนยันเนี่ยมันยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าพระมหาธีรนาถอธิคธีโรเนี่ยประธานสงฆ์วัดป่าภูผาสูงกระทำความผิดหรือว่าละเมิดพระธรรมวินัยจึงไม่มีมติให้ลงนิฆะกรรมหมายถึงว่ายังไม่มีคำสั่งหรือว่าความเห็นพ้องร่วมกันในการลงโทษทางพระวินัยแก่พระภิกษุรูปนั้นนะครับซึ่งในประเด็นข้อกฎหมายพระมหาธีรนาถมีสถานะเป็นประธานที่พักสงฆ์ไม่ใช่เจ้าพนักงานตามกฎหมายจึงยังไม่เข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา147ส่วนวัดภูผาสูงนะครับมีพระสมยศเป็นเจ้าอาวาสซึ่งเป็นคนละส่วนกันกับพระบรมธาตุเจดีย์สีภูผาสูงพร้อมกับตั้งข้อสังเกตถึงกรณีเอกสารสอบสวนหลุดไปถึงสื่อมวลชนเนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบขั้นตอนการทำงานของตำรวจบก.ปปป.และทางปปช.นะครับว่าเอกสารเนี่ยมันหลุดออกไปได้อย่างไรหากพบการร้องเรียนในลักษณะการกลั่นแกล้งก็เตรียมที่จะดำเนินคดีทางกฎหมายให้ถึงที่สุดขณะที่ไปดูบรรยากาศที่วัดป่าภูผาสูงกันหน่อยนะครับที่โคราชก็ยังคงเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยยังคงมีประชาชนมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาทำบุญสวดมนต์และปฏิบัติธรรมกันตามปกติขณะที่ผู้สื่อข่าวไปเจอพระมหาธีรนาถนะครับประธานสงฆ์วัดป่าภูผาสูงก็ออกมาเปิดเผยว่าข่าวที่เกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่ทำให้มีการตรวจสอบส่วนตัวท่านเองเนี่ยก็ยังคงทำกิจของสงฆ์ตามปกติส่วนเรื่องของการฟ้องร้องดำเนินคดีขอให้เป็นหน้าที่ของทนายอนันชัยแต่ส่วนตัวให้อภัยกับทุกคนไม่โกรธและไม่ขอตอบโต้ฟังเสียงท่านพระมหาธีรนาถกันหน่อยนะครับ
1: มีพระที่ไหนในโลกนี้ไปฟ้องคนเขาสอนว่าโกรธตอบก็อย่าโกรธก็อย่าโกรธก็อย่าไปโกรธตอบตีก็อย่าไปตีตอบฆ่าก็อย่าไปฆ่าตอบ
2: เพราะว่าอาจารย์ก็หมายว่าอาจารย์ก็พร้อมที่ให้อภัย
1: ไม่ใช่ว่าพร้อมที่อภัยมันให้อภัยตั้งแต่ยังไม่มีเรื่องแล้วมันให้อภัยจะไปโกรธเสือโกรธช้างโกรธหมาโกรธแมวโกรธมดโกรธแมงได้เหรอ
2: ครับ
1: มันใช่เรื่องไหมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่อง
3: ก็ยังมีเรื่องราวของวัดช่วงนี้มีเรื่องของวัดเยอะมากๆอีกหนึ่งวัดที่ยังคงต้องมีความคืบหน้านะคะก็คือวัดพุทธไทยสวรรค์ที่จังหวัดอยุธยาค่ะหลังจากสมีโชติออกจากวัดไปทำให้เราได้เห็นหลายเรื่องราวที่มันซุกซ่อนอยู่นะคะคุณผู้ชมโดยเฉพาะเราเพิ่งรู้ว่าที่วัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยชาวบ้านโดยรอบเขาไม่ได้ไปเผาไม่ได้ไปทำชาปนกิจที่วัดนี้มานานกว่า5ปีนะ
0: ครับ
3: มีเรื่องราวซ่อนอยู่มากมายล่าสุดตำรวจเข้าไปเคลียร์พื้นที่แล้วก็เตรียมจะคืนเมนค่ะให้ใช้ให้ประชาชนใช้ในสาธารณประโยชน์รวมถึงเข้าไปตรวจสอบประเด็นเรื่องของบัญชีของวัดที่ยังมีอยู่อีก71ล้านบาทเมื่อวานนี้บรรยากาศที่วัดพุทธไทยสวรรค์ตำบลสำเภาล่มค่ะก็มีประชาชนและนักท่องเที่ยวก็ยังคงเดินทางมากันตามปกติแต่ว่าที่บริเวณกุฏิด้านข้างพระอุโบสถซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับสมีโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์มีการปิดพื้นที่แล้วก็ห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปอย่างเด็ดขาดค่ะแล้วก็ยังคงพบเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองปราบปรามเดินทางเข้าออกกุฏิอย่างต่อเนื่องทั้งวันแล้วก็สังเกตว่ามีการนำอุปกรณ์สำหรับตรวจสอบทรัพย์สินและเอกสารมีเครื่องนับเงินเข้าไปด้วยยังไม่หมดนะหลังจากเจอจำนวนมากยังเอาเข้าไปแสดงว่ายังเจออยู่นะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็นำเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์เอกสารเข้าไปในการจัดทำบัญชีและบันทึกรายการทรัพย์สินเพิ่มเติมก็เพื่อรวบรวมให้ครบถ้วนทั้งนี้เนื่องจากภายในกุฏิมีทรัพย์สินจำนวนมากค่ะทำให้กระบวนการตรวจสอบน่าจะคงต้องใช้เวลาอีกระยะหลังตรวจสอบแล้วเจ้าหน้าที่มีแนวทางเตรียมส่งมอบพื้นที่กุฏิคืนให้กับคณะสงฆ์ซึ่งจะมีสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสำรวจและตรวจสอบด้วย
0: นอกจากนี้ก็ยังมีความคืบหน้าในส่วนของบัญชีเงินฝากของวัดนะครับซึ่งมีเงินอยู่ประมาณ71ล้านบาทก่อนหน้านี้บัญชีดังกล่าวถูกอายัดเอาไว้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเส้นทางการเงินซึ่งมีรายงานเข้ามาว่าหลังจากที่ไปตรวจสอบเส้นทางการเงินเบื้องต้นยังไม่พบความเกี่ยวข้องกับประเด็นที่เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการตรวจสอบอยู่จึงอยู่ระหว่างการถอนอายัดบัญชีเพื่อให้ทางวัดสามารถดำเนินกิจการและก็บริหารเงินของวัดได้ตามขั้นตอนปกติต่อไปส่วนการตรวจสอบในภาพรวมตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังคงตรวจสอบพยานหลักฐานที่

0: ี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องนะครับโดยมีรายงานว่าพบบุคคลอื่นที่อาจจะเกี่ยวข้องกับคดีเนี่ยเพิ่มเติมอีกบางส่วนขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อที่จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปขณะที่ทางพระพิพัฒน์ศาสนกิจวิธานครับเป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ก็ออกมาให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนว่าตอนนี้คณะสงฆ์ได้เข้าร่วมไปสำรวจตรวจสอบทรัพย์สินกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ภายในวัดนะครับซึ่งจากการตรวจสอบเนี่ยก็เดี๋ยวเรื่องของคดีขอให้เป็นหน้าที่ของตำรวจในการให้ข้อมูลแต่ว่าระหว่างนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จส่วนทรัพย์สินหรือว่าสิ่งของมีค่าต่างๆที่อยู่ภายในกุฏิทางรักษาการเจ้าอาวาสท่านบอกว่ายังต้องใช้เวลาในการตรวจสอบและรวบรวมรายละเอียดอีกระยะหนึ่งนั่นแปลว่ายังคงมีทรัพย์สินอีกอยู่พอสมควรทีเดียว
1: ก็ยังเอาเครื่องนับไปอีกอะค่ะเมื่อวานนี้แต่ทีนี้ที่บอกเป็นประเด็นของวัดพุทธไทยสวรรค์ประเด็นสำคัญเมื่อวานนี้คือทางคณะสงฆ์จะเดินหน้าจัดระเบียบและฟื้นฟูพื้นที่ภายในวัดเขาใช้คำว่าครั้งใหญ่เลยนะคะเพราะว่าพอเข้าไปดูพอหลังจากสมีโชติออกไปเนี่ยอย่างบางจุดเนี่ยมันเอาสังกะสีมาทำให้มันดูมิดชิดอย่างเมนเนี่ยคือทางเจ้าหน้าที่บอกว่าก่อนหน้านี้เป็นเมนเผาศพเอาของไปกองไว้จนล้นนะคะแล้วเมนเนี้ยไปสอบถามชาวบ้านโดยรอบก็บอกว่าหากเกิดเหตุคือต้องไปใช้ชาปนกิจศพอ่ะไม่จะไม่มาที่วัดนี้นะเพราะอะไรเพราะว่ามีการเรียกเก็บเงินคือหากเราอยู่กรุงเทพเนี่ยราคาหลักหมื่นบาทเนี่ยเราอาจจะมองว่าเป็นราคาปกติแต่ว่าถ้าเป็นในพื้นที่ต่างจังหวัดนะคะชาวบ้านเขามองว่ามันราคาสูงเขาอ้างว่า
0: ทำไมต้องมาขูดรีดกันขนาดนี้อยู่ในพื้นที่เดียวกันแท้ๆ
1: เพราะฉะนั้นเขาไม่เอามาเผาที่วัดนี้มานานกว่า5ปีแล้วก็เลยไปเจอว่าเอาของมากองไว้เต็มเมนนะคะดังนั้นสิ่งแรกเลยก็จะเคลียร์สิ่งของออกจากพื้นที่เตรียมเปิดเมนให้ชาวบ้านสามารถกลับมาใช้ประกอบพิธีชาปนกิจตามประเพณีได้ตามปกติก็ถือเป็นการคืนพื้นที่สาธารณประโยชน์ตามที่วัดควรจะเป็นให้กับประชาชนนอกจากนี้ยังมีแผนรื้อถอนแผงสังกะสีขนาดใหญ่รวมถึงสิ่งปลูกสร้างที่ชาวบ้านบอกว่าก่อนหน้านี้ตอนสมีโชติยังอยู่เอามาบดบังให้มันดูทึบๆเต็มไปหมดก็จะปรับภูมิทัศน์ตรงนี้และคืนความสวยงามให้กับวัดเพราะว่าวัดที่นี่ค่ะเขาเป็นโบราณสถานสำคัญของจังหวัดอยุธยาด้วย
0: เปลี่ยนบรรยากาศจากเรื่องของวัดไปกันที่เขื่อนลำปาวกันหน่อยนะครับตอนนี้ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นยังคงมีความวิตกกังวลโดยเฉพาะปัญหาใหญ่ที่ตอนนี้มันอาจจะกลายเป็นวิกฤตตามมาหลังจากนี้ก็ได้นั่นก็คือเรื่องของปลาหมอคางดำคุณวัชรพลขาวขำครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรบอกว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะลงพื้นที่ไปที่เขื่อนลำปาวเองเลยจะไปกำกับกำชับแล้วก็ย้ำเรื่องของการดูแลเรื่องของปลาหมอคางดำว่าจะต้องทำให้จบเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้คุณวัชรพลขาวขำครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรสหกรณ์เนี่ยเมื่อวานท่านเป็นประธานในการประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเมื่อวานก็มีหน่วยงานเกือบ30หน่วยงานเข้าประชุมร่วมนะครับซึ่งคุณวัชรพลก็บอกว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะสถานการณ์เนี่ยถือว่าคลี่คลายลงไปบ้างโดยเฉพาะปีนี้ปี69แต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ดีขึ้นอย่างที่ควรจะเป็นดังนั้นเมื่อทราบถึงเรื่องของสถานการณ์แล้วว่าตอนนี้ปัญหามันลุกลามไปที่ภาคอีสานในพื้นที่ของเขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยทางรัฐมนตรีนะครับว่าการกระทรวงเกษตรคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจก็เลยลงนามแต่งตั้งคำสั่งนะครับผู้อำนวยการแล้วก็กรรมการศูนย์บริหารจัดการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำก็เลยนำมาซึ่งการประชุมเมื่อวานนี้ครับคุณผู้ชมครับซึ่งเรื่องที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับท่านบอกว่าท่านเป็นห่วงมากๆได้มีการมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงเกษตรประสานว่าจะมีหน่วยงานไหนกรมไหนเนี่ยเข้าไปตัดวงจรอุบาทของปลาหมอคางดำในพื้นที่ตรงนี้ได้บ้างเพราะเขื่อนลำปาวถือว่าเป็นจุดใหญ่นะครับมันกินพื้นที่หลายจังหวัดก็เลยอยากจะขอความร่วมมือนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าไปจัดการพื้นที่กันหน่อยเพราะว่ามันกินพื้นที่เนี่ยนอกจากที่กาฬสินธุ์แล้วมันเชื่อมไปที่อุดรด้วยแล้วถ้าหากมันมีการระบาดเนี่ยมันอาจจะลุกลามบานปลายไปยังจังหวัดอื่นๆในพื้นที่ภาคอีสานด้วยเนี่ยนะฮะ
1: ใช่ก็เลยมอบหมายให้ทางปลัดกระทรวงเกษตรค่ะไปประสานความร่วมมือโดยเฉพาะกับกรมชลประทานไปดูเพราะว่าเขื่อนลำปาวเนี่ยอาจจะเชื่อมต่อกับหลายเขื่อนแล้วมันอาจจะแพร่พันธุ์ได้รวดเร็วอะค่ะจากกรณีหากใครจำได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ผ่าท้องให้ดูอะไข่เยอะมากๆอัดแน่นเต็มท้องก็เลยกังวลว่าเดี๋ยวมันจะกำจัดตัดตอนไม่ทัน
0: 2สัปดาห์ที่ผ่านมาบอกว่าเจอ2ตัวแต่ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ
1: เพิ่ม
0: ชาวบ้านเขาลงไปทอดแหแล้วก็ไปเจอปลาหมอคางดำเพิ่มอีกเนี่ยจาก2ตัวนะใน2สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาเจอเป็น16ตัวน้องโอ๊ต
1: ล่าสุดนี้ล่าสุดเลยเซิร์ช จอ26ตัว
0: เป็น26แล้วใช่ไหม
1: ใช่แล้วเมื่อคืนนี้มีนักข่าวส่งมาทำให้ยอดสะสมที่นับได้ที่ประมงพื้นบ้านจับมาได้คือ41ตัวหากคุณผู้ชมจำได้คือคลิปเนี่ยที่เราเล่ากันเมื่อวานสัปดาห์ก่อนนะคะจำได้ว่าเพิ่งจับ
0: 2ตัวนะ
1: 2ถึง4ถ้าจำไม่ได้จับได้เป็นครั้งที่2ครั้งแรกจับมาได้ก่อนละครั้งนึงแต่จำนวนเนี้ย2ถึง4ผ่านมา1สัปดาห์นี่เอาเท่าที่เจอนะคะรวมแล้วเนี่ย41ตัวมันแพร่พันธุ์ได้ไวมากจริงๆ
0: หลายร้อยเท่าเลยนะ
1: ใช่อันนี้อาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นหรือไม่นะคะเมื่อถามถึงผู้กระทำความผิดที่ทำให้ปลาหมอคลางดำแพร่ระบาดจะดำเนินการอย่างไรทางคุณวัชรพลก็บอกว่าในอดีตตนไม่ทราบว่าทำอย่างไรมาก็ขอไม่ก้าวล่วงอำนาจศาลหรือกระบวนการแต่สำหรับสถานการณ์ที่เขื่อนลำปาวทุกคนพูดเหมือนกันว่ามันจะว่ายจากทะเลคือจะว่ายจากชายฝั่งไปเองไม่ได้เชื่อว่าจะต้องมีคนพาไปล่าสุดก็เลยมอบให้ฝ่ายกฎหมายของกรมประมงไปดูในรายละเอียดเพื่อสืบหาข้อเท็จจริงค่ะ
2: ก็ให้ความเห็นว่าสถานการณ์ที่กาฬสินธุ์เนี่ยก็น่าเป็นห่วงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวปลาหมอคางดำเนี่ยถ้าอยู่ในพื้นที่น้ำกร่อยหรือชายฝั่งทะเลเนี่ยก็อาจจะขยายพันธุ์ไม่ได้ดีมากแต่พอมาเป็นน้ำจืดเนี่ยจะขยายพันธุ์ได้เร็วดังนั้นเนี่ยก็ผมก็ในฐานะที่กำกับดูแลกรมประมงก็จะลงไปด้วยไปดูด้วยตัวเองก็กำลังวางแผนกับทีมงานว่าเราจะลงไปตรงจุดไหนบ้างแล้วก็วันไหนภายในสัปดาห์นี้แน่นอนครับสิ่งที่เราต้องทำที่เร่งด่วนที่สุดก็คือการลงไปดูหาพี่น้องประชาชนในการ7มาตรการที่เราวางไว้เนี่ยเราก็ต้องปรับงบประมาณที่เราจะได้รับหรือว่าเราขอเนี่ยมุ่งตรงไปที่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นการดูแลเยียวยาต่างๆในอดีตเนี่ยเราไม่ทราบว่าเป็นยังไงผมก็ไม่ก้าวล่วงอำนาจของศาลหรือกระบวนการของศาลแต่ว่าสถานการณ์ที่เขื่อนลำปาวที่กาฬสินธุ์เนี่ยอันนี้ยกตัวอย่างเลยทางที่ประชุมก็พูดเหมือนกันว่ามันว่ายจากทะเลชายฝั่งไปไม่ได้แน่นอนยังไงก็ต้องมีคนพาไปหรืออะไรพาไปสักอย่างงั้นเนี่ยผมมอบฝ่ายกฎหมายของกรมประมงเขาเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็หาสืบสวนหาข้อเท็จจริงให้ได้ว่ามันสถานการณ์มันเกิดจากอะไรนะครับ
1: และแน่นอนเรื่องนี้ก็มีการพูดถึงในครม.เงาเมื่อวานนี้เขามีการประชุมมีตัวแทนจากเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยก็ยังคงให้ข้อมูลในลักษณะเดียวกันค่ะว่ายังคงมีความกังวลแม้ว่าทางกรมประมงจะบอกว่าสามารถพยายามจะควบคุมแต่ว่าการแพร่ระบาดมันไปไวกว่านั้นทำให้คุณณัฐชาส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็เลยกล่าวย้ำว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วพูดทางออกมากับรัฐบาลเนี่ยเป็นเวลานานกว่า2ปีแล้วซึ่งจากคำสั่งศาลปกครองกลางที่มีคำพิพากษา120หน้าที่เป็นข่าวเนี่ยนะคะต้นสรุปได้เป็น1บรรทัดนั่นก็
0: คือ
1: ให้กรมประมงทำหน้าที่ของตัวเองเท่านั้นหากทำหน้าที่ของตัวเองก็จะได้ไม่ต้องให้ประชาชนเดือดร้อนมาบางคนต้องไปฟ้องด้วยตนเองต
0: ้
1: องไปยื่นเรื่องฟ้องกลุ่มอะค่ะก็เป็นประเด็นฟ้องร้องกันอีกก็เลยยังคงยืนยันว่าต้องมีการแก้ปัญหาโดยเฉพาะควรจะต้องมีการแบ่งแยกจังหวัดไหนระบาดระดับใดมีการใช้พื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำประเภทใดแล้วได้รับผลกระทบเพราะบางคนตั้งใจโยนกุ้งลงไปโยนปลาหมึกโยนกุ้งเลี้ยงกุ้งแต่ปรากฏพอวิทย์ออกมาเป็นปลาอย่างเงี้ยค่ะก็ขอให้คณะอนุกรรมการหรือศูนย์ที่จะตั้งขึ้นเนี่ยขอให้มีภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยเพราะว่าแต่ละจังหวัดจะต้องมีแนวทางในการแก้ปัญหาปลาหมอต่างกัน
0: คือตอนนี้กรมประมงบอกว่ามี19จังหวัดที่มีการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำแต่ว่าทางคุณณัฐชาเนี่ยที่ทำงานกับร่วมกับเครือข่ายจังหวัดต่างๆเนี่ยบอกว่าตอนนี้สถานการณ์มันรุนแรงเพิ่มมากขึ้นนะครับเพิ่มเป็น22จังหวัดแล้วก็เหมือนกับว่าตอนนี้มันกลายเป็นสัญญาณของวิกฤตที่มันจะเกิดขึ
1: ้
0: นในเรื่องของปลาหมอคางดำทั่วไทยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่คุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของการเมืองร้อนๆกันหน่อยเมื่อวานที่สภามีการประชุมกันแล้ววาระสำคัญก็คือเรื่องของการเชิญกกต.เนี่ยเข้ามารายงานการทำงานของกกต.แต่ว่าก่อนจะไปถึงกกต.ระหว่างทางเนี่ยมีการตอบโต้กันอย่างดุเดือดมากๆเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันนะครับ

0: น้ำตาไผ่คู่
1: ใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแกร่งไม่เปลี่ยน
2: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
3: ยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงป้องกันโรคกระดูกพรุนขอแนะนำขนาดบรรจุ30เม็ด BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ต่อมแยกแยะคืออะไรสำคัญยังไงกับการลงทุนเรามักตามหาคำตอบว่าอันไหนจริงอันไหนหลอกถ้าลองปรับมุมมองว่าคิดเอาไว้ก่อนว่าหลอกแล้วตามหาความจริงก่อนลงทุนแยกแยะด้วยการศึกษาให้รอบด้านมีวินัยลงทุนแล้วก็หมั่นทบทวนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงในการลงทุนของเราอย่างสม่ำเสมอในทุกการกล่าวอ้างความน่าเชื่อถือต้องเช็คจากหลักฐานที่น่าเชื่อถือด้วยเหมือนกัน
2: พฤหัสบดีที่17กันยายนนี้ช่อง9กด30ยิงสดเอเชียนเกม2026ในการแข่งขันฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยปะทะไชนีสไทเปตั้งแต่เวลา 17:50 เป็นต้นไป
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ซูเปอร์แม็กเครื่องตัดหญ้าไร้สาย2ล้อมืออาชีพมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมทรงพลัง 3,000 มิลลิแอมใช้งานยาวนานได้ต่อเนื่องถึง30นาทีหัวเปลี่ยน3ใบมีดทั้งใบมีดแบบตัดใบมีดโลหะใบมีดวงเดือนใบมีดเข้าถึงทุกซอกบอกลาวัชพืชตามขอบบ้านให้ทุกงานสวนเป็นเรื่องง่ายซูเปอร์แม็กเครื่องตัดหญ้าไร้สาย2ล้อมืออาชีพ
3: ซูเปอร์แม็กเครื่องตัดหญ้าไร้สาย2ล้อมมืออาชีพค่ะวันนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมทรงพลัง 30,000 มิลลิแอมใช้งานยาวนานต่อเนื่องได้มากถึง30นาทีค่ะ
4: ปรับมุมการตัดได้3ระดับครับทั้งยืดหดด้าม 90-125 ซม
3: และมาพร้อมกับใบมีดถึง3แบบนะคะมีทั้งใบมีดตัดใบมีดโลหะใบมีดดวงเดือนพร้อมใช้งานได้ทุกสถานการณ์ค่ะ
4: ไร้สายสะดวกครับง่ายไม่ต้องงอปลั๊กไม่ต้องใช้น้ำมันทำเองได้ง่ายวันนี้โปรโมชั่นนะครับกับซูเปอร์แม็กครับเครื่องตัดหญ้าไร้สายมืออาชีพ2ล้อใน1เซตประกอบด้วยใบมีดตัด5ชิ้นครับใบมีดโลหะ2ชิ้นใบมีดวงเดือน1ชิ้นนะครับและยังแถมฟรีครับถุงมือนะครับ1คู่แว่นตานิรภัยรวมไปถึงหมวกกันแดดนะครับในมูลค่าเซตนี้นะฮะ 6,650 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรด่วนที่02-114-3330ครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @ shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย
5: ระยะเวลาโปรโมชั่น1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2569

เมื่อวานคุณผู้ชมครับที่สภาเนี่ยเรียกว่ามีการประชุมเรื่องของการรายงานผลการปฏิบัติงานของกกต.แต่ว่าก่อนที่จะไปถึงคิวของกกต.นะโอ๊ตคุณผู้ชมครับเมื่อวานเนี่ยมันมีการถกเถียงกันอย่างดุเดือดเลือดพล่านกันมากจริงๆฝ่ายค้านเนี่ยได้คิวในการที่จะเริ่มอภิปรายกกต.ก่อนแต่ว่าระหว่างที่

0: ไม่ทันจะพูดคุยจับใจความกันได้ทางฝ่ายรัฐบาลที่นำโดยภูมิใจไทยก็ออกมาประท้วงกันจ้าละวันเลยเด
1: ี๋
0: ยวให้ไปดูบางช่วงบางตอนกันหน่อยที่เราพอจะหยิบยกมาเล่าให้ฟังกันได้คือเป็นช่วงที่คุณภริศวัชรศิลป์ครับจากพรรคประชาชนเนี่ยท่านก็ลุกขึ้นมาอภิปรายนะเรื่องการทำหน้าที่ของกกต.เรื่องของการทำหน้าที่ของท่านนายกรัฐมนตรีแล้วระหว่างที่ลุกขึ้นอภิปรายครับก็มีส.ส.จากพรรคภูมิใจไทยประท้วงกันให้วุ่นแล้วคนที่นำในการประท้วงเมื่อวานเนี่ยก็คือคุณสุภชัยใจสมุทรครับฝ่ายกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยนะครับก็มีการประท้วงเนี่ยประท้วงกันอย่างหนักเนี่ยยืนลุกขึ้นประท้วงกันแบบนี้จนกระทั่งคุณกรุณพลเทียนสุวรรณครับบัญชีรายชื่อจากพรรคประชาชนครับเนี่ยท่านนี้คุณผู้ชมครับก็ลุกขึ้นมาประท้วงการทำหน้าที่ของคุณสุภชัยเช่นเดียวกันจนมันมีวลีที่คุณสุภชัยเนี่ยบอกให้คุณกรุณพลคุณเพชรเนี่ยนะครับบอกว่าใจเย็นๆน้องใจเย็นๆก่อนที่คุณกรุณพลเนี่ยจะสวนกลับมาว่าผมไม่มีพี่แบบนี้ครับเรียกเสียงฮือฮาทั้งในสภากันได้เป็นอย่างดีเลยเดี๋ยวลองไปฟังเสียงช่วงนี้กันหน่อยนะฮะ
2: ท่านประธานครับประท้วงท่านประธานข้อ9ครับสมาชิกไม่ได้ขึ้นมาประท้วงตามข้อกำหนดของสภาครับ
3: ผมเรียน
2: ท่านประธานพิจารณาด้วยครับ
3: เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่าน
2: ไม่ใช่การอภิปรายของสมาชิกครับยังไม่ใช่เวลาอภิปรายของสมาชิกเรียนท่านประธานวินิจฉัยด้วยครับ
4: เดี๋ยวท่านบันทิน
3: ใจเย็นน้องใจเย็น
4: ๆไม่ท่านสุภชัย
2: ผมไม่มีพี่แบบนี้ครับ
4: ไม่
3: ผมไม่มีโอ้ตกลงกันน้องกันแล้ว
4: ท่านสุภชัยท่านสุภชัยกรุณา
3: ครับ
4: ตั้งสติดีๆครับท่านนั่งลงครับผมจะให้ท่านประท้วงอยู่ท่านนั่งลง
1: นี่แค่ช่วงต้นๆต้องย้ำว่
0: าช่วงย้ำว่าเป็นช่วงต้น
1: แล้วก็ต้องย้ำว่าเขาอภิปรายเรื่องของรายงานกกต.นะคะแต่เรื่องเนี่ยดูจะไปวุ่นๆอยู่กับฝั่งสองฝั่งนี
0: ้ถูกต้องครับนี่เป็นช่วงแรกยังเดือดขนาดนี้แต่ว่าช่วงที่ดูจะดุเดือดที่สุดนะครับก็จะเป็นช่วงที่คุณพลพีสุวรรณชวีครับส.ส.จากนครราชสีมาพรรคภูมิใจไทยในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยท่านลุกขึ้นมาประท้วงอย่างดุเดือดมันเป็นจังหวะที่คุณชยพลสะท้อนดีส.ส.กรุงเทพมหานครจากพรรคประชาชนเนี่ยท่านออกมาอภิปรายประเด็นเรื่องของการโกงสว.ในพื้นที่ของจังหวัดเลยที่คุณชยพลเนี่ยออกมาระบุว่ามันมีความไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดเลยแล้วมันก็ลุกลามไปถึงเรื่องของอุตสาหกรรมโรงโม่หินในพื้นที่ของจังหวัดเลยใช่ไหมแล้วพื้นที่ตรงจุดนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับส.ส.พรรคภูมิใจไทยโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นลูกเทพพอได้ยินคำว่าลูกเทพปั๊บคุณพลพีก็เลยลุกขึ้นมาประท้วงแล้วก็ตอบโต้ด้วยถ้อยคำที่ค่อนข้างจะดุเดือดตัวอย่างนะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะได้ฟังเสียงเต็มๆกันคุณพลพีเนี่ยลุกขึ้นมาบอกว่าเขาเรียกผมว่าลูกเทพเนี่ยผมทำอะไรผมก็ผิดหมดมารับตำแหน่งก็ยังว่าผิดแล้วพวกท่านน่ะเป็นลูกธรรมดาเนี่ยมันจะไม่ทำอะไรผิดสักอย่างเลยเหรอครับแล้วอะไรที่พวกท่านเนี่ยคิดว่าถูกถ้าคิดว่าท่านมีความสามารถเยอะท่านเป็นบัญชีรายชื่อใช่ไหมถ้าท่านคิดว่าท่านเก่งเนี่ยก็ลาออกไปสมัครกกต.ตัดสินกันเลยสิเดี๋ยวฟังเสียงคุณพลพีช่วงนี้กันหน่อยนะฮะ
5: การตัดสินสว.จะดำเนินคดีใครไม่ดำเนินคดีใครไม่ใช่คนนั่งบนนั้นครับมันจบไปแล้วครับโปรเซสมันจบไปแล้วเสาร์อาทิตย์ท่านก็ไปเดินเย้วๆๆๆไม่พอล่ะครับก็ข้อมูลเดียวกันหมดล่ะครับท่านแปลรูปถ่ายในพรรคผมเจ้าหน้าที่ในพรรคผมมามันจงใจอยู่แล้วครับว่าจะใส่ว่าจะผลักความไม่ดีความผิดปกติมาที่พรรคผมก็ไม่ว่ากันครับเขาเรียกผมว่าลูกเทพทำอะไรพวกผมผิดหมดมารับตำแหน่งยังผิดพวกท่านลูกเทพมดาพูดอะไรไม่ผิดสักอย่างล่ะครับอะไรที่มันทำให้ท่านพูดแล้วมันถูกทุกเรื่องล่ะครับความรู้ความสามารถถ้าท่านมีเยอะท่านเป็นบัญชีรายชื่อออกไปรอสมัครกกต.ดิครับไปตัดสินดิครับก็เหมือนท่านนะครับพวกท่านก็รอขึ้นศาลเหมือนพวกผมเหมือนกันล่ะครับถ้าเกิดผิดกันหมดก็ไม่มีใครเหงาผมก็ไม่นั่งเป็นเพื่อนพันเหมือนกันล่ะครับในคุกอ่ะแต่วันนี้ผมถามว่ามาพูดพวกนี้เพื่ออะไรครับไม่มีประโยชน์ครับวันนี้ท่านมาพูดขอพยานหลักฐานขอข้อมูลเพิ่มเติมเขาก็ตอบไม่ได้และท่านจะดันไปตรงไหนครับสิ่งที่ท่านทำอยู่เนี่ยไม่ว่าหลักฐานที่ท่านมี

0: หรือใครมาสอดที่หน้าประตูท่านเนี่ยไม่ได้ทำให้ท่านชนะเลือกตั้งนะครับเพราะผมชนะถ้าต้องจำตรงนี้ไว้เพราะเรื่องนี้ท่านเนี่ยทำมากี่ปีแล้วครับ
1: ท่านพลพี
2: โอ้ก็ถึงท่านเดือดขึ้นมาเลยตอบโต้ค่ะ
3: ตอบโต้ออกมาดุเดือดแบบนี้จริงๆหลังจากที่คุณพลพีลุกขึ้นประท้วงเนี่ยก็จะเป็นคุณภริษเนี่ยลุกขึ้นมาตอบโต้สิ่งที่คุณพลพีเนี่ยออกมาพูดก็ดุเดือดเช่นเดียวกันแต่ว่าก็ทุกอย่างมันก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีจนกระทั่งมาถึงช่วงเวลาที่หลายคนรอคอยเพราะว่ามันมีคิวเนี่ยมาชี้แจงกันอยู่หลายสัปดาห์แล้วก็ถูกเลื่อนไปเลื่อนมาจนกระทั่งสัปดาห์นี้มาตามนัดจริงๆก็คือในส่วนของกกต.ที่มาชี้แจงรายละเอียดการทำงานนะรายงานของทางกกต.เมื่อวานก็จะมีท่านเลขาแล้วก็ท่านรองเลขามาไปฟังท่านแรกกันก่อนท่านแรกที่มาก็คือคุณแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ท่านก็ออกมาชี้แจงหลายประเด็นครับคุณผู้ชมหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของโพยหัวสวที่ว่ากันว่าเกิดขึ้นเนี่ยในวันที่มีการเลือกสวในระดับประเทศคุณแสวงบอกว่ากกต.เนี่ยจริงๆแล้วมีแนวทางในการป้องกันการทุจริตเนี่ยซึ่งแต่เดิมกกต.มีการสั่งห้ามไม่ให้นำโพยเนี่ยเข้าไปนะในการเรื่องของการเข้าไปเลือกตั้งไปแนะนำตัวเนี่ยแต่ว่ามันมีการไปร้องเรียนที่ศาลแล้วศาลก็ยกเลิกระเบียบนี้แต่ตอนกกต.เนี่ยก็ไม่ได้มีการอุทธรณ์เพราะว่าถ้าหากไปอุทธรณ์ปั๊บมันจะไปขยายเวลาทำให้เสียเวลาการเลือกตั้งสว.ออกไปอีกมันก็เลยทำให้ผู้สมัครสว.เนี่ยมีสิทธิ์จะแนะนำตัวอย่างไรก็ได้อย่างเช่นในคุณแสวงแกยกตัวอย่างนะอย่างคนที่ทำงานบริษัทเดียวกันอยู่หมู่บ้านเดียวกันนั่งรถคันเดียวกันมาก็ได้หรือคุณจะไปนอนโรงแรมเดียวกันก็ได้คุยกันก็ได้ประชุมร่วมกันก็ได้เป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดแต่ว่าไอ้วันที่มีการเลือกตั้งสว.ระดับประเทศเนี่ยทางกกต.เนี่ยเห็นว่ามันมีการนำโพยเข้าไปในสถานที่เลือกตั้งก็เลยสั่งให้เก็บโพยนั้นออกไปอ่ะลองไปฟังเสียงคุณแสวงชี้แจงเรื่องนี้กันหน่อยนะฮะ
4: การเลือกตั้งวันนั้นก็มีการร้องว่ามีการนำโพยเข้าไปด้วยตอนบ่ายกกต.ก็ได้มีมติให้เก็บเอกสารที่เกี่ยวกับการทุกอย่างนะครับเอกสารทุกอย่างเก็บไว้หมดแล้วก็ให้ใช้เอกสารที่เราทำขึ้นใหม่ในการที่จะให้ผู้มีสิทธิ์เลือกในรอบไข้นะครับนั่นก็คือภาพรวมของคณะที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ดำเนินการเราไม่ได้นิ่งนอนใจเราเห็นจากกฎหมายเราเห็นจากบริบททางการเมืองแล้วว่าถ้าปล่อยให้มีการเลือกกันแบบใช้สิทธิกันแบบที่แบบมีเสรีภาพโดยที่อาจจะมีคนมีกำลังมากกว่าได้ทำอะไรได้มากกว่าเนี่ยก็ได้ออกระเบียบไปอย่างนั้นแต่เมื่อมาถึงยกเลิกก็ผลก็เป็นอย่างที่เราเห็นว่าเรามีการร้องเรื่องแบบนี้ตามมาแต่ว่าเมื่อมีการร้องนะครับมันเป็นเรื่องของระเบียบสืบสวนแล้วเป็นการดำเนินการตามระเบียบสืบสวนจนมาถึงสุดท้ายคือกกต.ได้วินิจฉัยเมื่อวันที่14
2: อีกคนสำคัญนะคะก็คือคุณชนินน้อยเล็กในฐานะรองเลขาธิการกกต.และที่สำคัญที่บอกก็คือเป็นประธานคณะกรรมการชุดที่26ชุดที่มีการพูดถึงกันเยอะๆเนี่ยแหละค่ะก็ลุกขึ้นชี้แจงหลายเรื่องท่านบอกว่าอย่างแรกก็คือการตั้งคณะกรรมการชุดที่26นี้ขึ้นมาเหตุใดต้องตั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้มีคณะกรรมการถึง25ชุดอยู่แล้วโดยคุณชนินก็ชี้แจงว่าจริงๆมีการตั้งเพิ่มขึ้นมา2ชุดคือชุดที่25และชุดที่26เนื่องจากเห็นว่าคดีนี้เป็นคดีใหญ่มีความซับซ้อนค่ะจึงต้องตั้งคณะพิเศษขึ้นเช่นเดียวกันกับคณะ36ก็เป็นลักษณะเดียวกันซึ่งการแต่งตั้งคณะอนุ26นั้นมีเจ้าหน้าที่กกต17คนมีเจ้าหน้าที่ DSI 3คนดังนั้นในเรื่องการโหวตหรือชี้นำเจ้าหน้าที่กกตมีมากกว่าค่ะสำหรับเรื่องโพยเป็นหลักฐานบุคคลซึ่งในสำนวนตนเองก็ไม่สามารถจะไปรู้ได้และเมื่อพิจารณาแล้วก็เป็นเรื่องที่มีน้ำหนักขณะที่กรรมการชุดอื่นจะมีความเห็นอย่างไรตนเองไม่ก้าวล่วง อีกประเด็นที่มีข่าวออกมาบอกว่ามีอีกสำนวนในการเลือกสว.มีอีก3สำนวนที่รอชี้ขาดพูดง่ายๆก็คือเกี่ยวกับคนในพรรคประชาชนที่ทางอีกฝั่งนึงเขาก็จะพูดว่าเป็นสว.สีส้มมันมีสำนวนเรื่องนี้เกี่ยวกับพรรคประชาชนเกี่ยวกับคณะก้าวหน้าและไอลอก็ได้นำเสนอ7เสือกกต.แล้วจะทราบผลเร็วๆนี้ซึ่งเอกสารที่ DSI ส่งมาภายหลังและกกต.มีมติ3ต่อ4ไม่รับเนื่องจากในขณะนั้น DSI ส่งเอกสารกกต.ยังไม่ได้รับสำนวนจากคณะที่36แล้วก็ยังไม่ทราบว่าสำนวนที่ส่งมาเพิ่มมีรายละเอียดอะไรทำให้กกต.เสียงข้างมากเห็นว่าเอกสารเหล่านี้สามารถเรียกมาได้ในภายหลังจึงมีมติไม่รับสำนวนค่ะ
1: สำหรับเรื่องโพยนะครับก็เป็นเรื่องที่การพิจารณาของคณะ26นั้นได้มองในเรื่องของพยานหลักฐานทั้งตัวบุคคลทั้งพยานวัตถุทั้งคลิปนะครับซึ่งมันอยู่ในสำนวนผมไม่สามารถที่จะกล่าวโดยรายละเอียดได้เมื่อพิจารณาแล้วนะครับผมก็เชื่อว่ามันเป็นเรื่องที่มีน้ำหนักส่วนคณะกรรมการคณะอื่นๆนะครับท่านจะมีความเห็นอะไรยังไงนั้นผมไม่สามารถที่จะก้าวล่วงความเห็นของท่านได้นะครับกรณีเอกสารหลุดนะครับก็ทราบว่าได้มีการแจ้งความดำเนินคดีแล้วก็หลุดทีไรผมก็ถูกสอบทุกทีนะครับเพราะผมเป็นตัวต้นน้ำนะครับเรื่องเอกสารที่ DSI ส่งมาในภายหลังแล้วกกต.มีมติ3ต่อ4ไม่รับนั้นนะครับเนื่องจากในขณะนั้นเนี่ยที่ DSI จะส่งเอกสารมาเนี่ยคณะกรรมการการเลือกตั้งยังไม่ได้รับสำนวนจากคณะ36ตอนนั้นสำนวนอยู่ในคณะวิจัยชี้ขาดข้อโต้แย้งคณะ36อยู่นะครับแล้วก็กกต.ก็ยังไม่ทราบด้วยว่าในสำนวนที่ส่งมาเพิ่มนั้นเนี่ยมีรายละเอียดเป็นอะไรบ้างเพียงแต่เสียงข้างมากนะครับท่านก็มีความเห็นว่าสำนวนเหล่านี้นะครับสามารถเรียกมาเรียกเอกสารได้ในภายหลังนะครับในขณะนั้นท่านเลยมีมติ3ต่อ4ที่ไม่รับสำนวนนั้นครับ
3: ยังไม่จบนะคุณผู้ชมเรื่องราวของการโกงการเลือกตั้งสว.
2: ข้อกล่าวหานี้
3: ข้อกล่าวหานี้หลังจากที่มีมติออกมาแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาวันที่14กันยายนเมื่อวานนี้ทางสว.กลุ่มสำรองเนี่ยก็พยายามที่จะไปคัดค้านคำวินิจฉัยของทางกกต.ด้วยการไปยื่นให้ทางศาลฎีกาเนี่ยรับเรื่องนี้เอาไว้พิจารณากันหน่อยคุณผู้ชมเมื่อวานนี้กลุ่มสว.กลุ่มสำรองนะครับเดินทางไปยื่นคำร้องที่ศาลฎีกานะครับเพื่อคัดค้านคำวินิจฉัยแล้วก็มติของกกต.กรณีที่มีการยกนะฮะมีการยกคำร้อง3ข้อกล่าวหาในคดีเรื่องของการโกงสว.โดยทางกกต.เนี่ยออกมาระบุว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอเมื่อวานนี้กลุ่มสว.สำรองนะครับที่นำโดยท่านคำรบปัญญาแก้วเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยว่าทั้ง3ข้อกล่าวหาที่มีการยกคำร้องโดยเฉพาะข้อกล่าวหาที่3ที่กกต.เนี่ยชี้ว่าโพยเนี่ยไม่ผิดตัวเองเนี่ยยืนยันว่ามันมีการจัดทำขึ้นเป็นลักษณะขบวนการแล้วไอ้โพยฉบับแรกที่ตัวเองไปเจอเนี่ยมันก็ยืนยันว่าไม่ได้มีการแต่งเสริมเพิ่มเติมขึ้นมาจึงถือว่าเป็นข้อเท็จจริงที่น่าเชื่อว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นแต่เมื่อกกต.พยายามวินิจฉัยว่าเป็นความผิดส่วนบุคคลจึงมองว่ากกต.เนี่ยไม่ควรที่จะวินิจฉัยตามพยานหลักฐานในลักษณะแบบนี้นะครับ
5: ตามที่พยานอ้างว่าโพยไปทำกันเองกรณีนี้นะครับผมก็โดยเฉพาะผมเองครับผมก็ยืนยันได้ว่าโพยฉบับแรกที่ผมไปพบตั้งแต่วันที่27ที่ว่ามีผู้พบในห้องน้ำที่เราเคยนำมาให้ทางผู้สื่อข่าวได้ชมไปแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวันที่28มิถุนายนนะครับก็ไอ้ตรงนั้นผมถือว่าเป็นโพยฉบับแรกที่ไม่มีใครไปตกเติมเสริมแต่งขึ้นมาเลยนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข้อเท็จจริงส่วนหนึ่งที่ปรากฏในสำนวนนั้นมันน่าเชื่อว่านะครับมีการขบวนการทุจริตเกิดขึ้นจริงๆนะครับในการทุจริตการเลือกสว.ครั้งนี้แต่เมื่อทางกกต.ได้วินิจฉัยออกมาในลักษณะที่พยายามที่จะวินิจฉัยในลักษณะความผิดส่วนบุคคลเหมือนเป็นความผิดอาญาเป็นคนๆไปคล้ายๆกับเหมือนที่ทางท่านเลขาแสวงได้เคยมาออกหรือมาบอกไว้ก่อนหน้าว่าต้องมีองค์ประกอบ3ข้อนั่นแหละก็ออกมาในแนวนั้นก็ถือว่าทางกกต.ไม่น่าจะวินิจฉัยบนพยานหลักฐานที่ว่านี้นะครับ
3: คือคุณคำรบแกก็ย้ำนะครับว่า สวเนี่ยทั้ง77รายที่กกต.วินิจฉัยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะคดีอาญาเป็นหลักแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีความผิดตามมาตรา62ตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาที่ระบุว่าเมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่านะครับศาลเนี่ยจะต้องยื่นคำร้องเพื่อเพิกถอนสิทธิ์การเลือกของผู้ที่ได้มาซึ่งไม่สุจริตเที่ยงธรรมแต่กกต.เนี่ยไม่ได้มีการพูดถึงมาตรา62เลยหรือนี่คุณคำรบตั้งข้อสังเกตนะว่าจะมีการปล่อยปละละเลยหรือไม่กกต.

0: าจจะเข้าข่ายไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแล้วก็ระเบียบที่เกี่ยวข้องกลุ่มสว.สำรองจึงใช้สิทธิ์ในการยื่นฟ้องต่อศาลฎีกาโดยจะขอให้ศาลฎีกาเพิกถอนคำวินิจฉัยที่กกต.วินิจฉัยว่าผู้เกี่ยวข้องที่ถูกกล่าวหาในข้อที่1ถึง3ที่บอกว่าไม่ผิดเนี่ยขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งนี้แล้วก็ขอให้มีการไต่สวนและวินิจฉัยใหม่นะครับแล้วก็ต้องให้ทางกกต.เนี่ยพิจารณาสว.เนี่ยนะทั้ง138คนด้วยแล้วก็ล่าสุดทางศาลฎีการับคำร้องของกลุ่มสว.สำรองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต้องรอติดตามว่าจะต้องมีการสอบใหม่หรือว่าพิจารณาคดีกลุ่มสว.ทั้ง138คนใหม่หรือไม่นะครับ
1: ส่วนนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านก็ให้สัมภาษณ์กรณีที่วันก่อนหน้านี้ค่ะนายสิทธิโชติอินทรวิเศษกกต.เสียงข้างน้อยจำได้ไหมที่ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อ
0: เนี่ยท่านนี้นะ
1: ซึ่งในมุมมองที่ท่านออกมาแสดงความคิดเห็นเนี่ยที่เป็นประเด็นเนื่องจากมันเหมือนจะคิดอีกแบบนึงกับที่ทางประธานกกต.ออกมาให้สัมภาษณ์ออกมาแถลงแล้วอะค่ะก็เกี่ยวกับขบวนการโกงสว.ท่านมองว่าเป็นทำเป็นกระบวนการใหญ่มีออร์แกไนเซอร์มีคนจัดแจงจัดตั้งก็คือมีการยกตัวอย่างว่าหากมองให้มองเหมือนเป็นช้างตัวใหญ่ที่หยิบจับมาได้จับงวงจับอะไรได้ท่านมองว่าจริงๆแล้วเราควรจะมองภาพใหญ่ว่าเหตุการณ์ที่เจอแต่ละเหตุการณ์เนี่ยมันเอามาประติดประต่อเรื่องราวจนมันเป็นเหตุการณ์ที่มองว่าอาจจะเห็นควรที่จะท่านเป็นหนึ่งในเสียงข้างน้อยนะเห็นควรที่จะส่งฟ้องไปหรือไม่ทางคุณณัฐพงศ์ก็บอกว่ากกต.ควรจะทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาไม่ใช่ทำตัวเป็นศาลแค่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเรื่องนี้ทำเป็นขบวนการแน่นอนและเกี่ยวข้องกับนักการเมืองก็ควรจะส่งฟ้องไปยังศาลทั้งหมดส่วนทำลายการยื่นฟ้องตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157นายณัฐพงศ์บอกว่าอาจจะต้องยืนยันกับฝ่ายกฎหมายจะไปยื่นกับปปช.เชื่อว่าสัปดาห์นี้ค่ะจะมีความคืบหน้า
2: ครับดังนั้นเนี่ยนะครับก็ผมคิดว่าสิ่งที่เป็นสาระสำคัญครับของการออกมาแสดงความเห็นเนี่ยก็คือจริงๆแล้วถ้ากกต.ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาที่หน้าที่ของกกต.เองก็คือไม่ได้ทำหน้าที่เป็นศาลนะฮะแค่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่านะว่าเรื่องนี้ทำเป็นขบวนการและเกี่ยวข้องกับนักการเมืองแน่นอนเนี่ยก็ควรจะต้องส่งนะครับฟ้องไปยังศาลทั้งหมดครับถ้าเป็นกรณี157อันนี้เดี๋ยวอาจจะต้องคอนเฟิร์มกับทางฝั่งของตัวแทนทีมกฎหมายนะครับแต่ว่าตามความเข้าใจผมที่ได้รับทราบข้อมูลมาล่าสุดเนี่ยก็คืออาจจะต้องเป็นช่องของที่ผู้เสียหายโดยตรงนะครับอย่างเช่นผู้สมัครไปฟ้องนะครับแต่ว่าในส่วนของพรรคประชาชนเองเนี่ยเราจะยื่นฟ้องไปที่ในส่วนของปปช.นะครับซึ่งตอนนี้เองเนี่ยทั้งสองช่องทางก็คือทั้งยื่นไปที่ศาลหรือว่าปปช.เองเนี่ยเราเองก็จะสนับสนุนการดำเนินการทั้งสองส่วนนะครับถามว่าในไทม์ไลน์เนี่ยจะยื่นประมาณเมื่อไหร่นะครับผมเชื่อว่านะครับภายในสัปดาห์นี้น่าจะมีความคืบหน้าแน่นอนครับ
0: เดี๋ยวขออนุญาตย้อนกลับไปที่การประชุมสภาเมื่อวานกันหน่อยเพราะว่ามันมีหนึ่งจุดที่หลายคนตั้งข้อสังเกตแล้วก็อ่ะนี่มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีโกงสว.หรือไม่เพราะว่าเมื่อวานระหว่างที่มีการอภิปรายแล้วก็มีการตอบโต้กันไปมาอย่างดุเดือดนะครับผู้สื่อข่าวไปสังเกตเห็นส.ส.จากพรรคประชาธิปัตย์อย่างคุณรัตน์ก้าวอินทวงศ์สุวรรณคีรีแล้วก็ท่านดร.การดีเลียวไพโรจน์ครับส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็เป็นรองหัวหน้าพรรคด้วยเนี่ยสองท่านนี้คุณผู้ชมครับด้านนอกเนี่ยเหมือนจะใส่สูทใส่เบลเซอร์ใช่ไหมแต่ว่าด้านในใส่เสื้อยืดสีขาวที่สกรีนคำว่า 7-157 เข้าไปเข้ามาร่วมอภิปรายแบบนี้คุณผู้ชมฮะนี่ดูฮะแล้วหลายคนก็เลยไปตีว่าเอ๊ะไอ้เลข 7-157 เนี่ยมันคืออะไรผู้สื่อข่าวก็คาดการณ์ว่ามันคงจะเป็นเลขสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการโกงสว.โดยตัวเลข157สื่อถึงประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ส่วนเลข7หมายถึงจำนวนคณะกรรมการของกกต.ที่มีสิทธิ์ลงมติชี้ขาดเรื่องของคดีโกงสว.นั่นเองอ
1: ัน
0: นี้เป็นอีกหนึ่งสีสันที่เกิดขึ้นในการประชุมสภาเมื่อวานนี้นะคร
1: ับ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศค่ะครบรอบ23ปีพร้อมก้าวเข้าสู่ปีที่24ย้ำบทบาทเรื่องการสื่อสารข้อมูลเพื่อช่วยเหลือประชาชนค่ะไปดูบรรยากาศเมื่อวานนี้นะคะโดยพลอากาศโทประสิทธิ์ดำรงปรีชาเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศเป็นประธานในพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศครบรอบปีที่23ก้าวเข้าสู่ปีที่24โดยมีอดีตเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศภาคีเครือข่ายภาครัฐเอกชนรวมถึงผู้แทนหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศร่วมแสดงความยินดีค่ะโ ภายในงานมีพิธีสำคัญได้แก่พิธีสักการะศาลพ่อปู่ทองคำพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิธีสักการะพระบิดากองทัพอากาศไทยและพิธีสักการะเท้าสักการะ

0: เทวราชรวมทั้งพิธีสงฆ์นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการภารกิจของแต่ละกองค่ะรวมทั้งสิ้น7กองที่ขึ้นตรงกับกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศได้แก่กองนโยบายและแผนกองบรรเทาสาธารณภัยกองกิจการพิเศษกองกิจการพลเรือนกองประชาสัมพันธ์กองการภาพและการผลิตสื่อรวมถึงกองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์โดยกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์มุ่งสู่องค์กรคุณภาพในการเสริมสร้างภาพลักษณ์เชิงรุกสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อกองทัพอากาศอย่างยั่งยืนซึ่งยังคงเน้นย้ำถึงภารกิจหลักในการเผยแพร่พระราชกรณียกิจการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์การสนับสนุนยุทธการและงานนอกยุทธการตลอดจนงานบรรเทาสาธารณภัยและก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชน
1: เปลี่ยนมาดูหนึ่งเรื่องที่หลายคนอาจจะรอคอยโดยเฉพาะช่วงปลายปีนี้หลายคนวางแผนว่าเฮ้ยฉันจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่เพราะว่ารอที่จะใช้โครงการไทยเที่ยวไทยพลัส
0: ไทยเที่ยวไทยพลัส
1: อันนี้คนละโครงการกันนะอันนี้ไทยเที่ยวไทยพลัสนะครับที่ทางภาครัฐเนี่ยจะช่วยออกค่าใช้จ่ายค่าห้องพักให้อย่างน้อยประมาณสัก 50% จำกัดวงเงินที่สูงสุดห้องละ 3,000 บาทเดิมทีเนี่ยมีกำหนดการว่าจะเริ่มให้ลงทะเบียนกัน1ตุลาคมนี้หลายคนเนี่ยวอร์มนิ้วรอแล้วก็เลือกดูสถานที่แล้วว่าสถานที่ไหนมีแนวโน้มว่าจะเข้าร่วมโครงการนี้บ้างปรากฏว่ามีข่าวร้ายเกิดขึ้นเพราะว่าจะต้องเลื่อนออกไปก่อนนะครับจากเดิมที่จะเริ่มเป็นช่วงวันที่1ตุลาคมอาจจะขยับไปเป็นเดือนเมษายนเรื่องนี้คุณสุรศักดิ์พันจริญวรกุลครับรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาท่านก็ออกมาเปิดเผยด้วยตัวเองว่าไอ้โครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีก็คือไทยเที่ยวไทยพลัสเนี่ยจากเดิมที่กำหนดไว้ว่าน่าจะเริ่มลงทะเบียนกันได้ในช่วงวันที่1ตุลาคมแล้วก็จะเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีนี้นะฮะก็อาจจะต้องขออนุญาตเลื่อนไปเป็นเดือนเมษายนเป็นต้นไปเนื่องจากมีการหารือกันพูดคุยกันในที่ประชุมครม.นะครับรวมทั้งมีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาครัฐและก็ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับด้านการท่องเที่ยวมาพูดคุยกันว่าไอการที่จะไปกระตุ้นในช่วงของปลายปีนี้เนี่ยนะฮะมันอาจจะต้องเลื่อนออกไปก่อนเพราะไม่ได้มีความจำเป็นขนาดนั้นเพราะปลายปีอัตราความเข้มข้นในเรื่องของการออกไปเดินทางท่องเที่ยวมันมีมากอยู่แล้วซึ่งปัจจัยหลักๆจริงๆนะเป้าหมายจริงๆของโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเนี่ยก็คือต้องการกระตุ้นในพื้นที่ท่องเที่ยวที่เป็นช่วงของโลซีซันเพราะฉะนั้นหลายฝ่ายก็เห็นด้วยว่าการที่จะขยับออกไปหลังปีใหม่หลังช่วงเทศกาลสงกรานต์น่าจะเหมาะสมมากที่สุดนั่นเองเนี่ยนะ
0: หรือบางคนอาจจะมองว่าเดี๋ยวอีก2เดือนคือแน่ๆไทยช่วยไทยพลัสมาแน่ๆอาจจะมองว่าอาจจะมีเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจอันนี้อยู่แล้ว
1: มันอาจจะเป็นการซ้ำซ้อนกันเกิดขึ้นก็เลยขอขยับออกไปเป็นหลังเมษายนอดใจรอไว้นะครับ
0: จบรายการก้าวข่าวเช้าวันนี้อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องคุณผู้ชมตามกันต่อกับนายเวิร์สนิวอัปเดตกระแสโลกมีประเด็นที่น่าสนใจมากๆอยากให้ตามนะคะหลังจากส.ส.ของสหรัฐเรียกร้องรัฐบาลทรัมป์ให้ตรวจสอบและคว่ำบาตร26บุคคลกับ2องค์กรแต่ที่มันน่าสนใจเพราะมันมี1คนเป็นคนไทยค่ะเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของไทยด้วยแต่ก่อนจะลาวันนี้อยู่ดีๆมี breaking news ไอโอที่โอ๊ตเข้ามาค่ะบอกว่าทำไมวันนี้ดูซึมๆคนขวามือซึมๆเพราะว
1: ่
0: าใช่ทำไมดูหน้าแบบตาดูตกเพราะว่าเมื่อคืนนี้นอกจากนอนดึกแล้วเนี่ยอาจจะแพ้ขาบ้านหรือเปล่า ไม่ได้ดูไงไบรตันเนี่ยพี่เขาบอกว่าเมื่อคืนแมนยูแพ้3-2คาบ้าน
1: ครับ
0: จริงเหรอคะ
1: นำก่อน2-0ด้วยแต่ว่าสุดท้ายครับไบตันน่าจะดูทีมชาติไทยเมื่อวานที่แข่งขันเอเชียนเกมเจอกับคีร์กีสถานโดนนำก่อน2-0แต่ว่าซัดรวด3นะครับแซงเอาชนะคาบ้านเป็นนัดที่2ติดต่อกันอย่าให้มีครั้งที่3นะครับแฟนๆแมนยูนะฮะ
0: พูดถึงแมนยูนะไปถึงถ้ามีครั้งที่3ก็
1: อย่าให้มีครั้งที่4ครับง่ายๆครับปิดรายการนะครับจบแค่นี้นะคร
0: ับ โอเคค่ะเราไปด้วยภาพของแมนยูไม่ใช่นะคะเราไปด้วยภาพของคนที่จะไปเที่ยวญี่ปุ่นเขาบอกว่าภายในปีหน้ากรุงโตเกียวค่ะเขาเตรียมจะคือทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาจับมือกับเวโมที่เป็นโรโบแท็กซี่ให้บริการแท็กซี่ไร้คนขับ ใครไปเที่ยวญี่ปุ่นอาจจะไม่ต้องเรียกปกติแล้วเรียกผ่านเวโมนะคะก็จะใช้บริการแท็กซี่ไร้คนขับแบบล้ำๆได้เลยลาไปด้วยภาพหน้าตาของเวโมแท็กซี่ไร้คนขับนี้นะคะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: มันเนี่ย
1: ถ้าคุณกำลังมองหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมจากวัตถุดิบธรรมชาติแม่อีขอแนะนำน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าวเครื่องหมายการค้าสุภาพโอสถค่ะอยู่คู่คนไทยมากว่า70ปีแล้วนะคะตัวแม่อีนั้นรับประทานเองก็เลยอยากมาบอกต่อค่ะเพิ่มการใส่ใจตัวเองด้วยน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าวเหมือนแม่อีกันเยอะๆนะคะโปรโมชั่นวันนี้ซื้อน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าว1กระปุกใหญ่250แคปซูลมูลค่า 2,290 บาทแถมฟรีไปเลยค่ะอีก2ซองรวมทั้งหมดอีก12แคปซูลมูลค่า118บาทเฉพาะโปรแม่อีทวันแม่นี้เท่านั้นนะคะเรายังแถมรังนกเบลไปอีก4ขวดทันทีมูลค่า220บาทจากราคาปกติ 2,628 บาทแต่วันนี้ลดเหลือเพียง 1,190 บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศไปเลยค่ะสนใจสั่งซื้อเลยนะคะ02-114-3330หรือว่าแอด LINE Shop Mania
2: สวัสดีค่ะผู้ชมค่ะมากันแล้วนะคะกับ Shop Mania ค่ะคุณผู้ชมในช่วงของเทศกาลวันแม่แบบนี้นะคะจะดีสักแค่ไหนถ้าหากว่าลูกๆอย่างเราค่ะมีของขวัญชิ้นพิเศษส่งให้กับคุณแม่นะคะวันนี้ค่ะเราก็เลยจะมีโปรโมชั่นเฉพาะวันแม่เท่านั้นนะคะกับน้ำมันงาดำรำข้าวค่ะจากสุภาพโอสถนั่นเองและแน่นอนว่าสำหรับวันนี้ค่ะเราอยู่กับแม่อีทแล้วก็คุณปอค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: วันนี้แม่อีทมีโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะวันแม่เอาใจทั้งแม่เอาใจทั้งคุณลูกเลยมาฝากเราด้วยค่ะ
1: ใช่ค่ะยินดีค่ะวันนี้โปรนี้แม่ปลื้มแน่นอนค่ะโปรแม่อีทวันแม่วันนี้น้ำมันงาดำรำข้าว1กระปุกใหญ
2: ่
1: แถมฟรีให้อีกขนาดพกพาไป2ซองและยังไม่พอนะคะแถมรังนกนี่รังนกพี่หนุ่มกัญชัยให้อีก4ขวดรังนกเบล4ขวดเฉพาะโปรแม่อีทวันแม่นี้เท่านั้นนะคะจากปกติราคา 2,628 บาทแต่วันนี้ลดเหลือ 1,190 บาทเท่านั้นเองโทรเลยนะคะ02-114-3330 ค่ะ
2: แต่ว่าแม่อีทค่ะต้องบอกว่าจากในทีวีคือคุณแม่สวยมากแล้วก็ดูแข็งแรงมากแต่พอได้มาเจอตัวจริงคุณผู้ชมคือแม่อีทอ่ะทั้งสวยทั้งแข็งแรงกระฉับกระเฉงมากอยากให้แม่อีทบอกเล่าเคล็ดลับดีๆค่ะให้กับคุณแม่แม่คุณพ่อพ่อที่รับชมเราหน่อยค่ะ
1: ยินดีค่ะคุณผู้ชมค่ะโดยปกติแล้วแม่อีทเป็นคนดูแลสุขภาพอย่างดีมาตลอดแต่ด้วยอายุที่มากขึ้นความเสื่อมมาเยือนเป็นของธรรมดาค่ะแต่ถ้าหากว่าเรานั้นใส่ใจตัวเราเองเรื่องใหญ่ก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กก็จะมันลายหายไปไม่เกิดเลยอย่างที่แม่อีทเนี่ยเมื่อก่อนนี้ก่อนหน้านี้แม่อีทมีปัญหาแน่นอนค่ะลุกก็โอยนั่งก็โอยเจ็บปวดตึงคอบ่าไหล่ที่เขาเรียกตัวตึงอะค่ะแต่แม่อีทก็ต้องเริ่มหาตัวช่วยก็ได้น้ำมันงาดำรำข้าวของสุภาพโอสถนี่แหละค่ะโชคดีที่แม่อีทเดินมาถูกทางและเลือกถูก5ปีกินมาตลอดไม่เคยหยุดเลยแม้แต่คืนเดียว
2: นี่คือเคล็ดลับดีๆของแม่อีนั่นเองแต่ว่าคุณปอคะอยากทราบเรื่องของคุณประโยชน์ค่ะของทั้งน้ำมันงาดำแล้วก็น้ำมันรำข้าวด้วยค่ะ
3: น้ำมันงาดำรำข้าวสูตรของสุภาพโอสถนะครับเป็นสูตรที่เรามีการยื่นจดอนุสิทธิบัตรและมีการวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่องยกตัวอย่างอันนี้คือหนังสือที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวน้ำมันงาดำรำข้าวนะครับเพราะว่าการใช้ปกติของคนที่แข็งแรงนะครับเขาจะทานข้าวกล้องอยู่แล้วทานงาดำอยู่แล้วแล้วก็เลยสกัดเย็นนะครับจะได้คุณค่าของสารอาหารอย่างเต็มที่เพราะว่าเราใช้หลักการของธรรมชาติบำบัดและโภชนะบำบัดนะซึ่งงาดำรำข้าวที่เราสกัดมานะครับน้ำมันงาดำของเรามีสารเซซามินเซซามอลสูงถึง 150% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของน้ำมันงาดำในประเทศไทยนะครับซึ่งผ่านกรรมวิธีสกัดเย็นแล้วก็น้ำมันรำข้าวของเรามีสารแกมมาออริจินอลสูงถึง 20,000 ppm เพราะตัวนี้แหละครับเราใช้การคัดสารสกัดจากธรรมชาติมาเพื่อให้ดูแลทุกๆคนไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุอาจจะวัยกลางคนเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วออฟฟิศซินโดรมบางคนมีอาชีพขับมอเตอร์ไซค์นะครับบางคนเนี่ยเป็นชาวสวนเกษตรกรก็สามารถใช้คุณประโยชน์ของน้ำมันงาดำและน้ำมันรำข้าวมาเสริมได
2: ้ไม่ขาดย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับโปรโมชั่นพิเศษที่วันนี้ต้องบอกว่าพิเศษมาก
1: ๆน้ำมันงาดำรำข้าวของสุภาพโอสถนี่หนึ่งกระปุกใหญ่แถมฟรีไปอีกขนาดพกพาอีกสองซองนะคะและยังไม่แถมรังนกพี่หนุ่มกัญชัยรังนกเบลให้อีก4ขวดโทรเลยค่ะ02-114-3330 02-114-3330

0: ส.สหรัฐเรียกร้องรัฐบาลทรัมป์ตรวจสอบคว่ำบาตร26บุคคล2องค์กรโยงสแกมเมอร์อาเซียนมีชื่ออดีตรัฐมนตรีช่วยคลังของไทยร่วมด้วยอาคาร7ชั้นในกาซาถล่มดับ20รายติดใต้ซากเกือบร้อยเหมืองทองซูดานพังถล่มพบร่างผู้เสียชีวิตแล้ว82รายติดตามได้ใน9 World News
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ9 World News กับดิฉันวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะรายการนี้จะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตสถานการณ์โลกนะคะรวมทั้งมีเรื่องดีต่อใจให้เป็นพลังก้าวต่อในเช้าวันใหม่ค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมามีรายงานจากทางฝั่งสหรัฐนะคะเมื่อสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐค่ะได้ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐและกระทรวงการคลังของสหรัฐเพื่อให้ตรวจสอบ26บุคคลกับอีก2องค์กรว่ามีส่วนเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์และก็เข้าข่ายที่จะถูกดำเนินคดีหรือว่าพิจารณาตามกฎหมายที่เรียกว่า Global Magnitsky หรือไม่ค่ะในบรรดารายชื่อทั้ง26คนที่สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเสนอให้กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการคลังตรวจสอบนั้นมีชื่อของนายวรภักดิ์ธัญญาวงศ์ซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของไทยปรากฏอยู่ด้วยนะคะในการยื่นครั้งนี้นอกจากชื่อของนายวรภักดิ์แล้วยังมีชื่อของนายยิมเลียกนักธุรกิจชาวกัมพูชาและนายเบนสมิธหรือเบนจามินมาเออร์เบอร์เกอร์ก็มีชื่ออยู่ในบัญชีนี้ด้วยเช่นกันค่ะเอกสารฉบับนี้นะคะลงนามโดยไบรอันมาร์สซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการกรรมาธิการการต่างประเทศและจอร์โมเลนาประธานคณะกรรมาธิการว่าด้วยเรื่องจีนโดยส่งถึงมาโกรูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐและสกอตแบทเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐค่ะโดยขอให้พิจารณาภายใน180วันว่าบุคคลทั้ง26คนรวมทั้งอีก2องค์กรที่ระบุชื่อไว้นั้นเข้าเกณฑ์คว่ำบาตรตามกฎหมายที่มีชื่อว่า Global Magnitsky Act หรือไม่นะคะกฎหมายฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบจากสภาคองเกรสแล้วก็บังคับใช้เมื่อปี2016หรือว่า2559ค่ะโดยต่อยอดมาจากกฎหมายที่มีใช้เฉพาะในรัสเซียโดยกฎหมายฉบับนี้นะคะครอบคลุมการลงโทษผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงและการคอร์รัปชันขอบข่ายการเอาผิดก็รวมถึงผู้สั่งการผู้สนับสนุนทางการเงินผู้ใช้บริษัทบังหน้าและผู้ที่คุ้มครองหรือว่าได้ประโยชน์จากเครือข่ายถ้าหากว่าถูกขึ้นบัญชีผลก็คือทรัพย์สินในสหรัฐของบุคคลคนนั้นหรือว่าองค์กรเหล่านั้นจะถูกอายัดและห้ามทำธุรกรรมกับบุคคลหรือว่าบริษัทสัญชาติอเมริกันและจะถูกตัดขาดจากระบบการเงินที่ใช้เงินสกุลดอลลาร์ค่ะในรายชื่อทั้ง26รายนี้นะคะรวมถึงอีก2องค์กรเนี่ยค่ะก็มีชื่อของนายวรภักดิ์ธัญญวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลของนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะซึ่งลาออกไปจากตำแหน่งเมื่อปีที่แล้วค่ะหลังจากที่มีข้อกล่าวหานะคะว่าเขากับภรรยาเนี่ยอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเอื้อประโยชน์ให้เครือข่ายทุนสีเทาข้ามชาติเข้ามาสู่ระบบการเงินไทยโดยมีส่วนเกี่ยวข้องกับบิ๊กกรุ๊ปของนายยิมเลียกนักธุรกิจชาวกัมพูชาและก็รู้จักกับเบนสมิธหรือว่าเบนจามินมาเออร์เบเกอร์ซึ่งทั้งสองคนนี้ก็มีชื่อรวมอยู่ในบัญชีด้วยเช่นกันแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมานะคะนายวรภักดิ์นั้นปฏิเสธมาโดยตลอดค่ะว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์ล่าสุดค่ะเจ้าตัวได้ประกาศผ่านบัญชี Facebook ส่วนตัวของเขานะคะว่าได้ติดต่อไปยังหน่วยงานในกระทรวงการคลังของสหรัฐแล้วเพื่อขอช่องทางในการที่จะนำส่งข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานให้กับหน่วยงานของสหรัฐพิจารณาการยื่นเรื่องโดยสมาชิกรัฐสภาของสหรัฐครั้งนี้คุณผู้ชมคะเป็นเพียงขั้นตอนการร้องขอให้เกิดการตรวจสอบตามกระบวนการทางกฎหมายเท่านั้นนะคะยังไม่ได้หมายความว่าบุคคลที่มีรายชื่อนั้นมีความผิดจริงหรือไม่และอย่างไรค่ะส่วนชื่อของกฎหมายนี้ก็ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่เซอร์เกย์แมกนิสกี้ซึ่งเป็นนักบัญชีแล้วก็เป็นทนายความชาวรัสเซียค่ะที่เปิดโปงตีแผ่การทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐนะคะคนนี้เนี่ยแมกนิสกี้เนี่ยค่ะเป็นทั้งทนายแล้วก็นักบัญชีให้กับกองทุนของนักธุรกิจการเงินชาวอเมริกันในรัสเซียค่ะเขาได้เ

เปิดปมนะคะว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่รัฐแต่ท้ายที่สุดการเปิดปมของเขานำไปสู่การถูกจับกุมและก็ถูกทรมานจนแมกนิสกี้นั้นเสียชีวิตในขณะที่เจ้านายของแมกนิสกี้ซึ่งเป็นนักธุรกิจชาวอเมริกันนะคะเล็งเห็นนะคะถึงความสำคัญของความพยายามที่จะตีแผ่เปิดโปงของแมกนิสกี้จึงพยายามทำทุกวิถีทางแล้วก็นำมาซึ่งการออกกฎหมายโดยรัฐบาลของทางการสหรัฐค่ะว่าปัญหาการทุจริตและละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้นไม่ใช่เป็นปัญหาที่เกิดเฉพาะในรัสเซียแต่สามารถขยายผลเป็นปัญหาที่สามารถจะใช้กฎหมายครอบคลุมและควบคุมได้จึงขยายผลเป็น Global Magnitsky Act ค่ะใช้เป็นเครื่องมือจัดการกับผู้ที่มีอิทธิพลทั่วโลกค่ะเราจะไปกันต่อนะคะที่กาซาค่ะเมื่อวานนี้ได้เกิดเหตุอาคารสูง7ชั้นพังถล่มซึ่งก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อยๆ21รายแต่ว่ายังมีผู้ที่ติดอยู่ตามใต้ซากปรักหักพังมากเป็นร้อยเลยทีเดียวค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นในเมืองกาซาซิตี้ทางตอนกลางของฉนวนกาซาค่ะและภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นนี้นะคะก็เป็นวินาทีชีวิตค่ะที่ชาวปาเลสไตน์ช่วยกันดึงเด็กที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารออกมานะคะแต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยทำให้มีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อยๆ21รายส่วนใหญ่แล้วก็เป็นเด็กและผู้หญิงแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก14คนที่น่าสนใจก็คือตอนนี้ยังมีผู้ที่ติดอยู่ตามใต้ซากปรักหักพังนั้นอีกเป็นร้อยเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะอาคารหลายหลังค่ะในกาซาเนี่ยต้องอยู่ในสภาพทรุดโทรมนะคะแล้วก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักค่ะหลังจากที่ถูกกองทัพอิสราเอลถล่มโจมตีในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอาคารนี้ก็เช่นกันนะคะก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุพังถล่มเนี่ยค่ะอยู่ในสภาพเอ็นเอียงมากเลยนะคะจะถล่มไม่ถล่มแลจนท้ายที่สุดในวันอังคารที่ผ่านมาค่ะก็ถล่มพังคลืนลงมาจนทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึงขนาดนี้โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติในกาซาประเมินก่อนหน้านี้นะคะว่าด้วยเหตุที่กาซาถูกถล่มโจมตีโดยกองทัพของอิสราเอลเนี่ยทำให้อาคารมากถึงราวๆ400หลังค่ะเสี่ยงที่จะพังถล่มและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าเกิดฝนตกก็จะยิ่งทำให้ดินอ่อนดินทรุดส่งผลให้อาคารเนี่ยยิ่งมีความเสี่ยงมากขึ้นที่จะพังถล่มลงได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะชาวปาเลสไตน์ที่พลัดถิ่นจากภัยสงครามไม่มีทางเลือกนะคะเขายังคงต้องอาศัยอยู่ตามอาคารบ้านเรือนที่อยู่ในสภาพใกล้พังแบบนี้ค่ะในขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมคะเราจะไปกันต่อนะคะด้วยเหตุการพังถล่มของโครงสร้างค่ะที่ประเทศซูดานค่ะมีรายงานนะคะว่าเหมืองทองคำถล่มครั้งใหญ่ในประเทศซูดานทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อยๆ82รายค่ะไปดูภาพเหตุการณ์กันค่ะนี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เหมืองทองคำอัลซาร่าในเมืองดูฮุตจังหวัดเวสต์คอร์โตฟานเป็นพื้นที่ภายใต้การควบคุมของกองกำลังกึ่งทหารหรือ RSF ที่กำลังทำสงครามกลางเมืองกับกองทัพรัฐบาลซูดานอยู่ในขณะนี้ค่ะโครงสร้างของตัวเหมืองทองคำเนี่ยเริ่มพังถล่มลงมาตั้งแต่วันอาทิตย์ค่ะโดยเริ่มจากอุโมงค์ขุดเจาะจุดหนึ่งก่อนและพออุโมงค์แห่งนั้นถล่มก็ดึงรั้งเอาอุโมงค์อื่นๆที่อยู่ติดกันเนี่ยพังทลายตามเป็นทอดๆคาดว่าสภาพดินที่อ่อนตัวและผลจากพายุฝนที่ตกลงมาอย่างหนักเป็นปัจจัยที่ทำให้ดินยุบตัวส่งผลให้เหมืองถล่มค่ะพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยไม่มีเครื่องจักรหนักในการขุดตักดินและหินที่ถล่มลงมาลึกกว่า30เมตรนะฮะก็เลยทำให้ชาวบ้านและคนงานเหมืองเนี่ยต้องช่วยผู้ที่ติดอยู่ตามใต้ซากดินถล่มลงมาด้วยมือเปล่าค่ะนะฮะตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยยืนยันร่างผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย82รายแต่ว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตอาจจะพุ่งขึ้นอีกเพราะว่ามีรายงานจากผู้รอดชีวิตนะคะว่ายังมีสัญญาณของผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากดินและโคลนถล่มและก็คาดว่ายังมีชีวิตอยู่ในเวลานั้นค่ะเหมืองทองคำอัลซารานั้นเป็นหนึ่งในเหมืองทองคำแบบดั้งเดิมหรือที่เรียกกันว่าเป็นการทำเหมืองนอกระบบนะฮะนับพันแห่งในซูดานค่ะธุรกิจนี้เป็นแหล่งรายได้หลักที่สำคัญของชาวซูดานมากกว่า2ล้านคนคิดเป็นกว่า80%ของการผลิตทองคำทั้งหมดในประเทศแต่เหมืองส่วนใหญ่มักขาดมาตรฐานความปลอดภัยและไม่มีอุปกรณ์ป้องกันขั้นพื้นฐานยิ่งในภาวะสงครามกลางเมืองนะคะที่เกิดขึ้นตั้งแต่2566รายได้จากการลักลอบค้าทองคำก็กลายเป็นเงินทุนหลักในการซื้ออาวุธของกลุ่มติดอาวุธค่ะเราจะไปต่อนะคะด้วยเหตุดินถล่มอีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่มณฑลเสฉวนประเทศจีนนะคะแต่ว่ายังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าผู้เสียชีวิตค่ะ
เหตุการณ์ดินถล่มที่มณฑลเสฉวนครั้งนี้เกิดขึ้นบริเวณเขตปกครองตนเองกลุ่มชาติพันธุ์ทิเบตและเชียงอาป้าในมณฑลเสฉวนค่ะโดยมวลดินและเศษหินจำนวนมหาศาลนะคะพังถล่มลงมาจากภูเขาลงไปกีดขวางทางน้ำของแม่น้ำสายหนึ่งแล้วก็ยังปิดกั้นเส้นทางการจราจรบนทางหลวงอีกด้วยค่ะเสฉวนนั้นเป็นพื้นที่ภูเขาสูงชันค่ะคุณผู้ชมคะที่มักจะประสบภัยพิบัติดินถล่มอยู่บ่อยครั้งเนื่องจากสภาพภูมิประเทศด้วยนะคะแล้วก็ยังมีฝนที่ตกหนักลงมาอย่างต่อเนื่องเมื่อเดือนสิงหาคมที่เพิ่งจะผ่านมาก็เพิ่งจะเกิดเหตุหมาดๆเลยค่ะฝนตกหนักสะสมทำให้บ้านเรือนทรุดตัวแล้วก็มีผู้เสียชีวิต5รายค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้นะคะเกิดเหตุ

ปรากฏว่าอุบัติเฮลิคอปเตอร์ที่นำเจ้าหน้าที่ของสถานีโทรทัศน์ NBC Los Angeles เดินทางไปนั้นประสบอุบัติเหตุตกค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นกับเฮลิคอปเตอร์ News Chopper 4นะคะที่ดำเนินงานโดยบริษัท Angel City Air ค่ะตกเมื่อค่ำวานนี้นะคะตามเวลาทอน4คันแล้วก็ยังไม่ลามไปถึงตู้คอนเทนเนอร์เก็บของอีก2ตู้ด้วยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมากกว่า50นายค่ะต้องระดมกำลังกันนะคะแล้วก็ใช้เวลาพักใหญ่เลยทีเดียวกว่าที่จะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้และก็พบผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ3รายค่ะโดย2รายเป็นลูกเรือบนเครื่องนะคะแล้วก็อีก1รายคาดว่าเป็นคนเดินถนนส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บนั้นมี1คนค่ะในเวลาต่อมาสถานีโทรทัศน์NBC Los Angeles ก็ยืนยันนะคะว่าเจ้าหน้าที่สถานี2คนที่อยู่บนเฮลิคอปเตอร์ลำนั้นเสียชีวิตค่ะมีทั้งผู้สื่อข่าวและช่างภาพทางอากาศขณะที่ผู้ประกาศข่าวของ NBC 4 Los Angeles ก็รายงานนะคะว่าสถานีเนี่ยทราบข่าวการติดขาดการติดต่อของทีมข่าวบนเครื่องอยู่ราวๆ2ชั่วโมงก่อนที่จะได้รับการยืนยันข่าวร้ายค่ะเฮลิคอปเตอร์ลำนี้อยู่ระหว่างการบินไปรายงานข่าวอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะซึ่งเป็นเหตุที่รถยนต์ SUV นะฮะพุ่งชนประสานงาเข้ากลางรถโดยสารประจำทางช่วงก่อนหน้านั้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงค่ะเราจะไปกันต่อนะคะด้วยสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางค่ะคู่รบคู่ต่อสู้ใหม่ระหว่างซาอุดิอาระเบียกับกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนนั้นยังคงฟัดกันไม่เลิกนะคะล่าสุดก็ยังคงโจมตีซึ่งกันและกันอยู่โดยกลุ่มฮูตีนะคะก็ออกมายืนยันค่ะว่าจำเป็นต้องโจมตีหลายพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ในบริเวณทะเลแดงแล้วก็ช่องแคบบับเอลอามาเดตนะคะซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญในการขนส่งและก็ลำเลียงน้ำมันของซาอุดิอาระเบียค่ะโฆษกทหารของกลุ่มฮูตีนะคะระบุว่าซาอุดิอาระเบียและกองกำลังพันธมิตรเนี่ยค่ะโจมตีทางอากาศใส่ที่ตั้งของฮูตีในเยเมนเนี่ยไม่ต่ำกว่า450ครั้งในช่วงสัปดาห์นี้นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยจึงต้องตอบโต้ค่ะด้วยการโจมตีเป้าหมายทางทหารในซาอุดิอาระเบียรวมไปถึงกองทัพของรัฐบาลเยเมนด้วยนะฮะและภาพที่เห็นเนี่ยก็เป็นวิดีโอค่ะการสู้รบที่กลุ่มฮูตีเผยแพร่ฮูตียังยืนยันนะคะโดยบอกว่าสามารถยิงเครื่องบินขับไล่ F-15 ของซาอุดิอาระเบียจนตกได้ค่ะผลกระทบจากสงครามที่ขยายวงกว้างในตะวันออกกลางก็ทำให้ล่าสุดค่ะกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐนะคะต้องประกาศยกระดับคำเตือนห้ามเดินทางในซาอุดิอาระเบียโดยเฉพาะอย่างยิ่งสั่งห้ามเจ้าหน้าที่นะคะเดินทางในระยะ32กิโลเมตรจากชายแดนเยเมนเพราะว่ามีความเสี่ยงสูงขณะที่มกุฎราชกุมาร MBS ของซาอุดิอาระเบียต้องต่อสายตรงถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพื่อขอกำลังทางทหารสนับสนุนเพราะว่าทุกวันนี้ได้รับความช่วยเหลือเพียงแค่การแบ่งปันข้อมูลร่วมกันเท่านั้นเองค่ะและในขณะเดียวกันก็มีรายงานนะคะว่าสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง220ต่อ204เสียงค่ะเรียกร้องให้ยุติสงครามกับอิหร่านแล้วก็สกัดไม่ให้ทรัมป์เนี่ยโจมตีอิหร่านโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากสภาคองเกรสการลงมตินี้ถือได้ว่าเป็นการลงมติครั้งที่3แล้วนะคะและคราวนี้ค่ะส.ส.พรรคเดโมแครตนะคะก็ได้รับเสียงสนับสนุนจากส.ส.รีพับลิกัน7คนซึ่งโหวตสวนมติของรีพับลิกันค่ะการลงมตินี้มีขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่สำนักงานงบประมาณแห่งสภาคองเกรสเปิดเผยรายงานที่บอกว่าปฏิบัติการโจมตีอิหร่านทำให้สหรัฐต้องสูญค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงกลาโหมเนี่ยค่ะสูญค่าใช้จ่ายนะเพิ่มขึ้นเป็น 38,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและก็คาดว่าสงครามนี้จะยิ่งดึงงบประมาณเพิ่มอีกเดือนละ 2,000 ล้านถึง 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะการลงมติครั้งนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงความกังวลของบรรดานักการเมืองก่อนที่จะมีการเลือกตั้งกลางเทอมในวันที่3พฤศจิกายนนี้นะคะขณะที่โพลล่าสุดของ AP เมื่อเดือนกรกฎาคมก็บอกว่าคนอเมริกันส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการทำสงครามยืดเยื้อโดยบอกว่าไม่คุ้มค่าค่ะส่วนราคาน้ำมันนะคะปรับตัวลดลงค่ะเล็กน้อยหลังจากที่ธนาคารกลางของสหรัฐหรือเฟดนะคะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีโดยอยู่ที่ 0.25% ค่ะส่งผลให้ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนั้นพุ่งสูงที่สุดในรอบ1เดือนครึ่งนะฮะแล้วก็อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลก็ปรับตัวสูงขึ้นด้วยเช่นกันในขณะเดียวกันก็มีรายงานนะคะว่าสต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์นั้นไม่ได้ลดมากเกินกว่าที่จะกังวลได้ค่ะจึงทำให้สามารถดึงเอาราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกลดลงมาได้แต่ว่าภาพรวมราคาน้ำมันโดยรวมก็ยังคงอยู่ในระดับที่สูงมากนะคะเพราะว่าปรับเพิ่มขึ้นมาถึง 20% ในช่วงที่ผ่านมาค่ะเราจะไปกันต่อนะคะด้วยเรื่องของอดีตประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ค่ะโรดริโกดูเตอร์เต้นะคะซึ่งเมื่อวานนี้มีรายงานว่าเขาได้ไปปรากฏตัวต่อศาลเป็นครั้งแรกด้วยตัวเองหลังจากที่เลื่อนมาหลายครั้งแล้วก็

0: รับการฟังจากศาลเพียงแค่ทางออนไลน์โดยอ้างปัญหาด้านสุขภาพค่ะเมื่อวานนี้นะคะศาลได้นัดไต่สวนประเด็นเรื่องสุขภาพและความพร้อมทางจิตใจของดูเตอร์เต้ในการเข้ารับการพิจารณาคดีค่ะโดยก่อนหน้านี้เนี่ยเขาร่วมรับฟังเพียงผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เท่านั้นนะคะในระหว่างการนัดไต่สวนครั้งนี้ดูเตอร์เต้ไม่พูดไม่จาอะไรทั้งสิ้นเลยค่ะคุณผู้ชมคะทีมทนายความของเขานะคะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยดูเตอร์เต้กำลังเผชิญกับภาวะสมองเสื่อมขั้นหนักนะฮะมักจะสับสนเรื่องเวลาแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยกำลังใช้ชีวิตอยู่ในช่วงปี2550ถึง2551จำไม่ได้เลยด้วยซ้ำว่าตัวเองเนี่ยเคยได้รับเลือกตั้งครั้งล่าสุดเมื่อไหร่และก็ยังจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าประธานาธิบดีสหรัฐคนปัจจุบันเนี่ยชื่ออะไรนอกจากนี้แล้วทำให้ดูเตอร์เต้เนี่ยนะคะไม่สามารถให้ข้อมูลเพื่อที่จะเตรียมการสู้คดีได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงได้ขอเลื่อนเวลาออกไปแต่ในขณะเดียวกันฝ่ายอัยการนะคะฝ่ายตรงข้ามก็อ้างว่ารายงานคณะแพทย์เนี่ยยืนยันแล้วว่าดูเตอร์เต้มีความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจที่จะเข้ารับการพิจารณาคดีดูเตอร์เต้นั้นถูกตั้งข้อหาอาชญากรรมต่อมนุษยชาติรวม3กระทงนะคะซึ่งรวมไปถึงการฆาตกรรมในขณะที่กลุ่มสิทธิมนุษยชนก็บอกว่าผู้เสียชีวิตจริงๆเนี่ยจากสงครามยาเสพติดและการฆาตกรรมเนี่ยอาจจะสูงถึง 30,000 รายด้วยซ้ำศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ที่กรุงเฮกก็กำหนดวันเริ่มเปิดฉากการพิจารณาคดีอย่างเต็มรูปแบบในวันที่30พฤศจิกายนปีนี้ล่ะค่ะเราจะไปกันต่อนะคะด้วยเรื่องหมอกควันไฟป่าจากประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนซึ่งกระทบมาถึงประเทศบ้านเราด้วยทางภาคใต้และก็ประเทศมาเลเซียด้วยค่ะอินโดนีเซียนั้นถือได้ว่ากำลังประสบควันไฟป่านะคะมากที่สุดและก็รุนแรงที่สุดในรอบ11ปีค่ะและล่าสุดนะสถานการณ์ไฟป่าในอินโดนีเซียนั้นก็ยังคงอยู่ในขั้นวิกฤตค่ะหมอกควันเนี่ยพัดข้ามพรมแดนเข้ามายังประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียฟิลิปปินส์และก็รวมถึงภาคใต้ของไทยนะคะเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันมีรายงานว่าในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะที่เมืองเบตงจังหวัดยะลาค่ะมีฝุ่นควันนะคะปกคลุมทั่วเมืองเลยทีเดียวค่ะอาหมัดซาฮิดฮามิดีซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียเตรียมที่จะหยิบยกประเด็นเรื่องหมอกควันข้ามแดนขึ้นมาหารืออย่างเป็นทางการในระหว่างที่เขาจะเดินทางไปเยือนกรุงจาการ์ตาวันที่17-20กันยายนนี้ด้านรัฐมนตรีกระทรวงการป่าไม้ของอินโดนีเซียราชาจูลีแอนโทนีก็บอกว่าไฟป่าที่กำลังไหม้ลามเนี่ยอาจจะยืดเยื้อไปตลอดเดือนตุลาคมหรือไม่ก็อาจจะข้ามไปถึงเดือนพฤศจิกายนด้วยซ้ำเพราะว่าฤดูฝนเนี่ยมาล่าช้ากว่าที่ประเมินเอาไว้นะฮะในตอนแรกพร้อมกับเรียกร้องประชาชนและเกษตรกรรวมทั้งภาคเอกชนค่ะให้งดการเผาพื้นที่ทางการเกษตรในช่วงที่ประเทศกำลังเผชิญกับภาวะแห้งแล้งอย่างรุนแรงแต่คุณผู้ชมคะส่วนใหญ่แล้วเกษตรกรในอินโดนีเซียและก็อาจจะรวมถึงในหลายประเทศแถบนี้นะคะมักจะใช้วิธีการถางไร่นะคะเพื่อปลูกต้นไม้เศรษฐกิจใหม่ด้วยวิธีการเผาค่ะเพราะว่ามันเป็นวิธีที่เร็วที่สุดแล้วก็ไม่ต้องใช้จ่ายเงินมากนะคะเพราะว่าต้นทุนต่ำมากๆแทนที่จะต่ำกว่าการที่จะไปใช้วิธีอื่นๆและตอนนี้เนี่ยค่ะอินโดนีเซียก็กำลังเผชิญกับสถานการณ์ไฟป่าหนักหน่วงที่สุดนะคะหลังจากที่เกิดปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญค่ะช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูเรื่องประชากรสูงวัยในประเทศญี่ปุ่นซึ่งปรากฏว่ามีผู้สูงอายุเกินกว่า100ปีเนี่ยทะลุหลัก 100,000 คนเป็นครั้งแรกค่ะ
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พัดลมสากรรมขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดเพื่อลมแรงอย่างสม่ำเสมอตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกมาพร้อมฟังก์ชันปรับสายซ้ายขวาปรับก้มเงยได้ปรับระดับความสูงต่ำได้ถึง120เซนติเมตรปรับแรงลมได้มากถึง3ระดับมีมาตรฐานมอกอและสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มจะเลือกพัดลมทั้งทีต้องเลือกพัดลมอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วจากแบรนด์คาชิวาสิคะ
3: พัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดครับเพื่อลมที่แรงอย่างสม่ำเสมอแรงเต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวครับ
2: แข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกสามารถปรับระดับความแรงได้มากถึง3ระดับปรับความสูงต่ำได้สายได้หรือจะก้มเงยก็ได
3: ้เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคาม

0: ากๆเลยนะครับโทรสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าจะหมดและสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มครับโปรโมชั่นวันนี้นะครับพัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วคาชิวาครับราคาปกติ 1,990 บาทวันนี้ลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นครับรีบโทรสั่งซื้อที่021143330หรือแอดไลน์ที่ Aside Shop Mania
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

ผู้ชมคะเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเข้าสู่ภาวะที่เรียกกันว่าซูเปอร์เอจิ้งโซไซตี้นะคะหรือว่าสังคมสูงวัยขั้นขีดสุดแต่ว่าล่าสุดค่ะมีรายงานนะคะว่าจำนวนประชากรในญี่ปุ่นที่มีอายุเกิน100ปีเนี่ยทะลุ 100,000 คนเป็นครั้งแรกสวนทางกับอัตราการเกิดในประเทศญี่ปุ่นซึ่งตอนนี้อยู่เพียงแค่ 0.96 เท่านั้นเองค่ะรายงานล่าสุดของกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการของญี่ปุ่นนะฮะเผยเมื่อวันที่15กันยายนค่ะว่าตอนนี้ญี่ปุ่นมีผู้ที่อายุ100ปีขึ้นไปจำนวน 107,677 คนทะลุจำนวน 100,000 คนเป็นครั้งแรกค่ะตัวเลขนี้สร้างสถิติใหม่ติดต่อกันเป็นปีที่56แล้วนะคะนับตั้งแต่ปี2514โดยเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 7,914 คนค่ะนอกจากนี้นะคะในจำนวนผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน100ปีเนี่ยจำนวนเป็นผู้หญิงเนี่ยมากถึง188ค่ะในปี2506เนี่ยจำนวนผู้ที่มีอายุ100ปีในญี่ปุ่นมีเพียงแค่153คนเท่านั้นเองนะคะและก็เริ่มเพิ่มขึ้นเกินระดับ 50,000 คนในปี2555จังหวัดที่มีสัดส่วนผู้ที่มีอายุ100ปีขึ้นไปต่อประชากร 100,000 คนมากที่สุดก็คือจังหวัดชิมาเนะค่ะสูงติดต่อกันเป็นปีที่14แล้วค่ะในขณะที่อัตราการเกิดในญี่ปุ่นปัจจุบันนี้เท่ากับ 0.96 นั่นหมายความว่าผู้หญิง1คนเนี่ยแทบจะไม่มีลูกเกิดขึ้นใหม่เลย0.96 นะคะนี่ก็เป็นรายงานล่าสุดที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็นสังคมสูงวัยในญี่ปุ่นค่ะแต่ว่าคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่แล้วเขาก็บอกว่าวิถีชีวิตนะฮะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่ออายุนะฮะที่ยิ่งมีอายุขายยืนขึ้นค่ะนั่นก็คือการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะฮะแล้วก็ออกกำลังกายบ่อยๆค่ะเราจะไปกันต่อนะคะด้วยเรื่องที่ดีต่อใจค่ะมีองค์กรนะคะที่ไม่แสวงหาผลกำไรในประเทศสหรัฐค่ะใช้เปลือกหอยนะคะมาทำเป็นแนวกั้นชายฝั่งที่แข็งแรงแล้วก็ยังสามารถระดมกำลังอาสาสมัครมาร่วมด้วยได้ด้วยค่ะโครงการนี้เป็นโครงการ Billion Oyster Project ค่ะเป็นโครงการขององค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรนะคะที่อุทิศตนเพื่อการฟื้นฟูแนวปะการังหอยนางรมบริเวณท่าเรือนิวยอร์กค่ะองค์การนี้ก่อตั้งขึ้นมาปี2557เขาจะไปรวบรวมเปลือกหอยนางรมค่ะมากกว่า 1,450,000 กิโลกรัมนะฮะจากร้านอาหารทั่วนครนิวยอร์กค่ะแล้วก็เอามาคัดแยกเอามาทำความสะอาดผ่านกระบวนการต่างๆก่อนที่จะเอาไปประกอบเข้ากับโครงสร้างแนวปะการังที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมออกแบบโดยโครงการ Billion Oysterproject ค่ะเพื่อที่จะเรียนแบบความซับซ้อนของแนวหอยนางรมตามธรรมชาติค่ะองค์การนี้มีอาสาสมัครมากกว่า 16,000 คนเข้าร่วมนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยองค์กรได้ฟื้นฟูแนวปะการังไปแล้วมากถึงราว48ไร่ใช้เปลือกหอยนางรมไปแล้วมากกว่า180ล้านตัวค่ะเขาตั้งเป้านะคะว่าภายในปี2573ค่ะจะคัดแยกนะคะแล้วก็ใช้เปลือกหอยนางรมมาทำประโยชน์เป็นแนวปะการังแบบนี้ให้ได้มากถึง 1,000 ล้านตัวแล้วก็จะดึงนักเรียนทั่วนครนิวยอร์กมาร่วมโครงการให้ได้1ล้านคนค่ะและโครงการนี้เขาบอกว่าไม่เพียงแต่จะเสริมความแข็งแกร่งในการรับมือกับพื้นที่ชายฝั่งเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในทะเลให้ได้อีกด้วยค่ะหมดเวลาของรายการ Nine World News แล้วนะคะเราจะลาท้ายรายการกันด้วยคลิปของผู้นำที่แข็งแกร่งที่สุดในปฏิพีนั่นก็คือประธานาธิบดีมองโกเลียสามารถยกบาเบลได้มากถึง20ครั้งและบาเบลนั้นมีน้ำหนักมากถึง100กิโลกรัมไปติดตามกันนะคะและมาดูรายการ Nine World News ได้ใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้8 นาฬิกา 35 นาทีสวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับท่านผู้ชมครับแปลกแต่จริง The Amazing Show ในวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวสวนสัตว์ส่วนบุคคลครับที่มีสัตว์แปลกๆมากมายแต่ที่แปลกกว่านั้นนั่นก็คือเจ้าของสวนสัตว์แห่งนี้สามารถกล่อมสัตว์ให้หลับได้โอ้โหเรื่องนี้แปลกจริงพูดเลย
1: จริงช่วงนี้นะฮะจะพาคุณผู้ชมมาที่สวนสัตว์ส่วนตัว
2: ครับ
1: ครับผมเป็นสวนสัตว์ของคุณลุงคนนึงครับที่เขารักสัตว์มากๆแต่เขาบอกว่าสัตว์ไม่ใช่สัตว์ธรรมดาแบบสวนสัตว์แน่นอนเป็นสัตว์ที่เรียกได้ว่าทีมงานบอกว่าเป็นสัตว์ที่ไม่ค่อยได้เห็นในนั้นเท่าไหร
2: ่ใช
1: ่ใช่ไม่ค่อยได้เห็นนั้นเท่าไหร่ผมก็อยากรู้ว่าในนั้นจะมีสัตว์อะไรบ้างวันนี้เราก็เลยอยู่กันที่จังหวัดนครปฐมครับซึ่งเป็นที่ตั้งของสวนสัตว์ส่วนตัวของคนนี้ฮะเดี๋ยวเรากำลังเดินทางครับตอนนี้กำลังงมทางกันอยู่ว่าบ้านเขาเข้าทางไหนเมื่อกี้ก็หลงไปทีนะฮะ
3: ไปครับ
4: อ๋อถึงแล้วถึงแล้ว
5: ตามบ้านพี่หนู
1: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
1: ผมวันนี้พาทีมงานมาบุกสวนสัตว์ส่วนตัวของพี่หนูอะ
6: แล้วทำไมถึงมาสายเลยครับผมรอตั้งนานเลย
1: พวกคุณเนี้ยไม่ไหวเลยกระจก
6: อันนี้จะเป็นนกยูงกำลังลำแพนต้อนรับเลย
1: ครับนี่คุณผู้ชมดูดิลุงโสเทพไม่ได้ใกล้แบบนี้แบบ
5: สวนสัตว์เลยไม่ได้ใกล้ขนาดน
1: ี้ติดแน่เลยอ่ะ
5: ต้องต้นไม้นะ
6: เขาได้ก็
5: ต้นไม้ตั
1: วเหมือนกันเลยมีเพื่อนแล้วเพราะตัวใหญ่ไงจับได้จับพี่หนูครับตั้งแต่เดินเข้ามานี่คือสองฝั่งนี่เป็นสัตว์หมดเลยทำไมพี่หนูถึงเลี้ยงสัตว์เยอะขนาดนี้ฮะ
6: ความชอบส่วนตัวครับ
1: ความชอบส่วนตัว
6: ความชอบส่วนตัว
1: ครับแล้วเรามีแยกประเภทไหมว่าเราจะเลี้ยงสัตว์อะไรแยกสายพันธุ์นะ
6: คือเราเลี้ยงเนี่ยมั่วหมดเลยเลี้ยงรวม
1: ๆครับ
6: อันนี้จะเป็นงูงูอะไรครับ
1: เฮ้ย
6: งูป้องทอง
1: ตัวใหญ่มากอ่ะ
5: เฮ้ยในตัวนิ่มหรืองูนะ
1: อันนี้ข้ามมาแล้ว
6: ลอกข้ามลอกข้าม
1: เคยโดนกัดไหมครับ
6: ประจ
1: ำอ้าวทำไมอย่างนั้นล่ะพี่
6: อันนี้จะเป็นค้างคาวแม่ไก่ค้
5: างคาวแม่ไก่ครับ
6: อันนี้ค้างคาวแม่ไก
1: ่เขากินผลไม้ใช่ไหมครับอันนี้ที่เป็น
5: ไข่มันด้วยอ่ะ
1: ที่เป็นค้างคาวผลไม้
5: ใช่
6: คร
5: ับ จ
6: ะกินผลไม้เฮ้ยตัวมันใหญ่มากเลย
5: คนน่ารักเลยอ่ะ
4: นี่คือค้างคาวอะไรนะครับ
6: ค้างคาวแม่ไก่
1: ค้างคาวแม่ไก่นะฮะครั้งแรกเลยฮะที่ได้จับค้างคาวแม่ไก่ฮะครั้งแรกเลยอ่ะโอ้เป็นเหยี่ยว
6: จะถ่ายขนปกติจะปล่อยบินเนี่ยนี่มันถ่ายขนก็เลย
1: ถ่ายขนคือเขายังบินไม่ขึ้น
6: เอาบินมาใส่ก็ได
1: ้ครับ
6: นี่เป็นเหยี่ยวดำครับ
1: โอ้ย
6: ไม่
1: เหยี่ยวงับเลย
6: มือต่อไปที่หนกเนี่ยแหละแบมือก็ได้แบมือนั่นแหละต่อไปที่หนกเลยดันมาที่ตัวมันเอง
1: เฮ้ย
5: นี่นกแสกตัวนี้ไฮไลท์เลยครับไฮไลท์ยังไงครับ
6: นี่เป็นแสกแดงซึ่งในประเทศไทยเนี่ยสูงพันเกือบหมดแล้ว
1: โอ้หายากมาก
6: หายากมาก
9: ยังไม่ได้กินเลยครับมีแต่คนกลัวงูทั้งนั้นเลยครับก็คงต้อง
1: เอาจริงเหรอ
6: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: หัวมัน
10: แขนรับตรงนี้สิ
5: รู้สึกไงบ้างครับพี่หมูครับ
1: โอ้ยเขาขู่แล้วพี่เขาขู่หมู
11: ไปแล้วเข้าเกง
1: พอแล้ว
12: สำหรับคนที่กลัวงูนะฮะถึงมันจะรู้ว่างูมันไม่มีพิษนะครับแต่ว่าม
5: ันก็คืองู
12: มันก็คืองูอ่ะคือสัมผัสแรกที
1: ่โอ้ย
5: มันผ่านไปแล้ว
1: ได้ยินไหมว่าพี่หนูสามารถที่จะทำให้สัตว์เนี่ยนอนอยู่นิ่งๆได้อยากจะลองกล่อมบ้างนะครับแต่กล่อมตัวนี้
2: วยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
3: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
7: ลองชิมดูครับ
8: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
11: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
13: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
8: ผมเลิฟเลย
14: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
15: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
16: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
17: สะดวกช้อป
16: ที่ช็อปมาเนีย
18: มีสูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
19: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
18: เทพไทย
20: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
19: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
1: พี่หนูครับอย่างสัตว์ที่เยอะแยะมากมายในบ้านของเรานะฮะเรียกว่าเป็นสวนสัตว์ขนาดย่อมได้เลยป่ะครับ
21: ครับ
1: คือสัตว์ต่างๆเนี่ยทำไมพี่หนูถึงนำเอามาเลี้ยงอย่างเงี้ยฮะ
21: ผมมีความชอบส่วนตัวมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษแล้วคือตั้งแต่พ่อกับแม่เนี่ยเราก็เลยสืบทอดมาเรื่อย
1: ครับก็คือเราเลี้ยงเพื่ออะไรฮะเราตรงนี้เราได้โฟกัสมั้ย
21: เราเลี้ยงสะสม
1: สะสม
21: สะสมเพื่อที่จะศึกษาแล้วเขียนเป็นตำรา
1: อ๋อเราเขียนตำราด้วยครับพี่หนูครับแล้วอย่างอาชีพพี่หนูนี่จริงๆคืออะไร
21: อาชีพของเราแท้ๆเลยเนี่ย คือการค้าขาย
1: การค้าขาย
21: ขายทั่วไปแต่ว่าอาชีพเสริมของเราเนี่ยก็เลี้ยงสัตว
1: ์ครับ
21: เพื่อนำไปถ่ายทำภาพยนตร
1: ์อ๋อคือสัตว์พวกนี้เลี้ยงง่ายคือเป็นดารา
21: คร
1: ับ หลายๆเรื่องหลายๆภาพยนตร์นี่คือเราคือเจ้าพวกนี้นี่ออกบ้างเลย
21: โฆษณา
1: ครับ
21: ละครทีวีอะไรเงี้ย
1: มาหมด
21: ครับ
1: อีกหนึ่งความสามารถของพี่หนูคือได้ยินมาว่าพี่หนูสามารถที่จะทำให้สัตว์เนี่ยนอนอยู่นิ่งๆได้ให้เชื่องได้อันนี้จริงไหม
21: ครับอันนั้นก็เป็นความสามารถเฉพาะตัวเองเหมือนกันแต่ว่าเราก็ใช้กับนิสัยของสัตว์แต่ละอย่างมาประกอบด้วยนี่เป็นเขาเรียกแมงมุมทารันทูล่า
1: แมงมุม
21: เร็วมากเร็วมาก
1: อ๋อนี่คือกล่อมง่ายสุดแล้วนี่คือตัวเบาสุดแล้วนะ
21: มันไม่ได้กล่อมง่ายแต่ว่าหมายถึงว่าเดินครับค่อย
1: ๆกล่อมก่อนตัวใหม่มาแล้วครับ
22: เดินโชว์ก่อนมีความแบบแบบมากเลยค่ะเปลี่ยน
1: ตัวที่สองคือกบนะฮะเป็นกบตัวใหญ่กว่ามืออ่ะตัวต่อไปฮะอันนี้ตัวอะไรครับพี่หนู
21: นี่กิ้งก่าตะกองครับ
1: กิ้งก่าตะกอง

0: อย่างเจ้าตัวเนี่ยฮะเราเห็น2ตัวละกบกับแมงมุมเนี่ยเขาจะนอนหงายอย่างกิ้งก่านี่คือเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังฮะคือเขานอนหงายได้ไหมฮะ
1: กระดูกสันหลังเป็นสามเหลี่ยมเนี่ย
0: คือจะนอนไม่ได้
1: เขาจะนอนหงายอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาเขานอนหงายมันจะยากมากมันจะไม่ได้อยู่ในท่าที่สบาย
0: อันนี้คือต้องนอนตะแคง
1: ใช่
2: ตัวที่สี่ก็ของจริงนะครับ
0: โอ้
1: อันนี้ยังดุกว่าปกติเพราะกำลังลอกข้าว
0: อันนี้ดุมากคือในขณะที่พี่กรอยู่ใกล้สัตว์นะฮะดูทีมงาน
3: ไม่กลัว
0: คือเราจะเห็นได้ว่าบนโต๊ะนี่นะมีทั้งแมงมุมกบกิ้งก่าและตุ๊กแกนะฮะอยากจะลองกล่อมบ้างนะครับแต่กล่อมตัวนี
4: ้กบครับ
1: หน้าออกแล้วครับปรับคว่ำนี้เลยนี่นะปรับความตึ๊บนี่เลยนั้นปิดไว้นี้เขาให้มันยืนอยู่บนมือนะปิดไว้งั้นแหละนั่นแหละคุมมาทางหน้ามันหน่อย
0: ปิดตา
1: เนี่ยปุ๊บนี่เลย
0: ครั้งแรกนะฮะของการกล่อมสัตว์เหมือนมันจะดิ้นอ่ะถ้าเราพลิกอ่ะ
1: พลิกไว้แล้วอย่างนี้แล้วเราก็ลูบมือนี้ค่อยๆลูบมือนี้ออกกดมันไว้เบาๆ
0: เนี่ย
1: เขาให้ด้วยมือนี้ออกไปทางโน้นพยายามอย่าให้นิ้วมันเกาะเราอ่ะ
0: เฮ้ยเอาคือเห็นได้เลยว่าการที่พี่หนูจะกล่อมสัตว์ได้แบบนี้ฮะต้องเกิดจากความรักที่มีให้กับพวกมันก่อนคือเราต้องรู้ใจก่อนต้องเอาใจใส่ก่อนถึงจะทำแบบนี้ให้นะครับต้องขอบคุณพี่หนูมากเลยนะครับที่ให้เราดูสัตว์เยอะแยะมากมายในนี้แล้วก็ได้สอนวิธีหมูกล่อมกบตัวนี้ด้วยอ้วนๆตัวนี้ขอบคุณมากครับ และนี่คือแปลกแต่จริงฮะ
2: ไปไปหาพี่โอไป
5: อุ้ยน่ารักจะไปด้วยอ่ะ
6: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับพี่หนูทำได้ไงเนี่ยเจ๋งมากๆเลยพี่หนูถ้าวันไหนว่างๆนะครับเชิญที่บ้านผมนิดนึงได้ไหมครับช่วยมากล่อมน้องพัทให้นอนหน่อยรับยากจริงๆเลยคนเนี้ยเอาละครับแปลกแต่จริง The Amazing Show ช่วงหน้านะครับงานศิลปะระดับโลกที่ทำจากไม้ไผ่ของคนไทยรอท่านผู้ชมอยู่ครับ

0: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทครับ
1: ปากสะอาด
2: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
3: ดีต่อเหงือกและฟัน
1: รสดีใช้ง่าย
2: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
3: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
4: ยาสีฟันเทพไทใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินท์
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ัวได้มากถึง3ชิ้นมีทั้งหม้อเนกประสงค์หม้อเนกประสงค์มีด้ามจับและกาต้มน้ำผู้ช่วยคู่ครัวที่ทำให้ทุกวันในครัวของคุณเป็นเรื่องง่ายหม้อเนกประสงค์สไตล์มินิมอลมาพร้อมด้ามจับที่แข็งแรงทนทานกระทัดรัดเคลื่อนย้ายสะดวกปรับอุณหภูมิความร้อนได้ถึง2ระดับ
1: คาชิวาครับเซตหม้ออเนกประสงค์ครอบครัวนะครับใน1เซตนะครับคุณจะได้หม้ออเนกประสงค์นะครับมูลค่า790บาทครับและยังมีหม้ออเนกประสงค์ที่มีด้ามจับอีกมูลค่า790บาทยังมีกาต้มน้ำอีก1ชิ้นมูลค่า390บาทครับทั้งหมดนี้นะครับจาก 1,970 บาทวันนี้พิเศษเพียง990บาทเท่านั้นนะครับรีบโทรด่วนที่02-114-3330ครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไลน์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพกั

มีโรงแรมแห่งหนึ่งที่จังหวัดสมุทรสงครามครับเขานำไม้ไผ่ซึ่งเป็นไม้ไผ่ธรรมดาของบ้านเรานี่แหละครับนำมาดัดนำมาสานจนกลายเป็นงานศิลปะที่คุณจะต้องร้องว้าวโดยศิลปินระดับโลกแบบนี้ครับ

ผู้ชมครับเมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมครับว่ามันคือควายน่ารักมากครับที่นี่เขามีควายอยู่2ตัวนะครับตัวที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี่เซลฟี่คู่กันเลยตัวนี้ชื่อว่ากาลาใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอเคโอเคโอเคโอเคกาลาเป็นตัวผู้ส่วนอีกตัวนึงจะเป็นแบบว่าควายสีเผือกนะครับตัวนั้นชื่อว่ากะทิที่นี่เขาจะมี2ตัวนะครับตัวผู้กับตัวเมียเป็นควายแคระนะครับจริงๆแล้วนะครับคุณผู้ชมเขาบอกว่าสามารถเข้ามาเล่นได้แต่ว่ากะทิเนี่ยเป็นผู้หญิงถ้าเกิดเพศหญิงเนี่ยมาเล่นเขาบอกว่าอาจจะมีอาการนิดหน่อยแต่ว่าผมไม่ค่อยเชื่อสักเท่าไหร่เดี๋ยวลองดูดีกว่าละมุนมานี่มาเฮ้ยละมุนไปคุยกันอืม

กลับบ้านแล้วเหรอกลับบ้านแล้วเหรอเคยโดนอะไรกัดนะโดนอะไรนะม้าแต่นี่ควายไม่เหมือนกัน

0: เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นครับเหตุการณ
1: ์ก็คือโปรดิวครับเขาให้ผมเข้าไป
2: โปรดิว
1: ตัวเขาเองเขาไม่กล้าเข้าเขาจะให้ผมอะฮะ
0: แต่เขาบอกว่าพี่กุ้งก็คือชินเคยเลี้ยงควายไหมพี่
1: เลี้ยงมาผมก็กลายเป็นว่าคิดแบบว่าเอาเทคนิคมาก่อนมาใช้อ๋อ
0: เทคนิคนี่คือไง
1: คือวิ่งครับ
3: นะครับนี่ก็คือความน่ารักนะครับของที่นี่นะครับผมได้เดินดูแล้วเนี่ยที่นี่มีควายเยอะมากก็คือมีควายแท้2ตัวแล้วมีควายเทียมอีกหลากหลายตัวเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูควายเทียมกันดีกว่าครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับความสวยงามนะครับของสถานที่แห่งนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าที่นี่นอกจากจะมีควายแท้แล้วก็มีควายเทียมนะครับที่คุณผู้ชมได้เห็นไปนะครับควายเทียมที่นี่ทำจากไม้ไผ่ทั้งนั้นครับโรงแรมนี้เขาใช้การตกแต่งด้วยไม้ไผ่หลายๆคนอาจจะแปลกใจนะครับว่าไม้ไผ่นำมาตกแต่งโรงแรมยังไงเพราะว่าอาจจะเคยเห็นการนำกระบอกไม้ไผ่มาเรียงต่อๆกันเป็นกำแพงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูดีกว่าว่าไม้ไผ่เนี่ยทำอะไรได้สวยมากกว่าที่คุณคิดเยอะเลยครับไปดูพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับพี่กรกฎ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือพี่กรกฎนะครับเป็นอินทีเรียเรียกอย่างนี้ถูกต้องไหมคร
4: ับ ก็เป็นลักษณะของมัณฑนากร
3: มัณฑนากรที่ดูแลการตกแต่ง
4: ใช่ครับ
3: ครับผมก่อนหนึ่งผมถามก่อนเลยตั้งแต่ผมเดินเข้ามาเนี่ยมีควายจริง2ตัวแล้วก็มีควายเทียมเยอะแยะมากมาย
4: ครับ
3: ทำไมโรงแรมแห่งนี้ถึงนำควายมาเป็นซิมโบลิกของโรงแรมครับ
4: ครับด้วยทางของทีมของเจ้าของเนี่ยเขาชอบเลี้ยงสัตว์อยู่แล้ว
3: อ
4: ันนี้ทีนี้ก็อยากจะได้เขาชอบเลี้ยงควายด้วยก
3: ็
4: เลยเอาควายเนี่ยเป็นลักษณะของมัสคอตของตัวโรงแรมแล้วก็ใช้เป็นชื่อซะเลย
3: อ๋อก็ถือว่ามีความแปลกแล้วก็น่ารักด้วย
4: ครับ
3: อีกสิ่งหนึ่งที่ผมว่าแปลกมากคือการเดโคเรทโรงแรมตรงนี้ขึ้นในส่วนของล็อบบี้นะครับ
4: ใช่ครับ
3: ทำไมพี่กรกฎถึงนำไม้ไผ่มาทำเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ผมเคยเห็นนะไม้ไผ่อาจจะทำมาเป็นกำแพงรั้วบ้านหรือว่าเป็นเก้าอี้ธรรมดา
4: ผมตั้งแต่ตอนเรียนที่ศิลปากรแล้วเนี่ยลักษณะของการทำงานที่เป็นวิทยานิพนธ์เนี่ยผมได้ใช้เทคนิคของการมัดการผูกว่าวจุฬาปักเป้าเนี่ย

0: ในการที่จะทำประติมากรรม
1: ครับ
0: ทีนี้ก็เลยนำเสนอตรงนี้ในการที่จะทำให้เป็นวิชานิพนธ์ของตัวเองพอจบการศึกษาก็ทำงานตรงนี้ต่อโดยการเข้าไปประกวดกับกรมส่งออกของกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ได้ไปต่างประเทศทีนี้พอได้ไปต่างประเทศเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาโปรดักต์ของเราเนี่ยไปโชว
1: ์
0: พอไปโชว์แล้วได้ออเดอร์กลับมาเนี่ยก็เอาโปรดักต์เหล่านั้นน่ะกลับมาแล้วสอนคนในชุมชนให้เขาเกิดเป็นทักษะที่เป็นพื้นฐานของชาวประมงอยู่แล้วเนี่ยให้เป็นทางอาชีพทางเลือกใหม่ของชุมชนของผมที่จังหวัดเพชรบุรีที่อำเภอบ้านแหลม
1: ก็คือเหมือนสร้างความสวยงามแล้วก็สร้างอาชีพด้วยพูดอย่างนี้แล้วผมอยากดูใกล้ๆมากเลยครับเทคนิคการทำอย่างอันนี้คือวิธีการมัดใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับเป็นการมัดที่เราบอกวิธีการมัดแบบนี้มันเป็นลักษณะของการมัดถูกแบบการทำว่าว
1: ครับ
0: ปกติแต่ว่าเงื่อนที่ใช้เป็นเงื่อนกระตุกเบ็ดที่ใช้ทำประมงใช้ทำว่าวจุฬาปักเป้า
1: ตัวนี้ก็คือเป็นส่วนของห้องอาหาร
0: ครับหลังจากที่เราเดินผ่านทางฟรอนต์มาแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: เราก็จะอยู่ในล็อบบี้ที่เป็นลักษณะของเป็นร้านอาหารด้วยเพราะว่าจะเบรคฟาสต์เช้าที่นี
1: ่ครับ
0: แล้วก็ลายประดับที่มันไหลลื่นเข้ามาเป็นต่อเนื่องเป็น
1: ภาพเดียวกันคอนเซ็ปต์ก็คือต่อเนื่องมาจากข้างหน้าเลยนี่ก็คือในส่วนของห้องประชุมใช่ไหมครับพี่กรกฎ
0: ครับสำหรับรับรองคนที่มาสัมมนานะครับ
1: โหขนาดนี้เลยอะครับพี
0: ่ครับก็ตกแต่งให้กลายเป็นเหมือนท้องร่องท้องสูง
1: ก็คือตรงสีเขียวเนี่ยคือเหมือนท้องร่อง
0: ใช่
1: แล้วก็คือมีปลา
0: ใช่ครับ
1: แล้วโรงแรมนี้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับที่เสร็จ
0: ไ
1: ปอัน
0: นี้ตอนนี้เสร็จประมาณ 80%
1: แล้ว 80%
0: 90% เนี่ยตอนนี้กำลังนิดหน่อย
1: ครับ
0: ตอนนี้เหลือแค่ร้านอาหารเท่านั้นที่เราจะต้องไปดู
1: ขอไปดูเลย
0: ใช่ครับเพราะว่าแค่นี้เหลือแค่ร้านอาหารที่ผมต้องทำให้เสร็จ
1: พี่กรกฎเองใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: งั้นผมขออนุญาตขอเป็นรายการแรกที่ไปดูไซต์งานในส่วนร้านอาหารได้เลยไหมครับ
0: ได้ครับ
1: ไปเลยครับอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของไซต์งานก่อสร้าง
0: ใช่คร
1: ับ ในอนาคตตรงนี้จะเป็นอะไรครับ
0: ตรงนี้จะเป็นร้านอาหารนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้เราก็ประดับร้านอาหารทั้งหมดให้กลายเป็นลักษณะของคอนเซ็ปต์ที่เป็นรูปทรงของดอกกุหลาบเป็นสีสนิมสีน้ำตาลโรสลาสติกโรสนะฮะ
1: โอ้โหคือถ้าเกิดจะให้ผมเข้ามาอยู่ในนี้เลยโดยที่ไม่เดินจากข้างนอกมาก่อนผมไม่คิดว่าที่นี่คือเมืองไทยนะครับ คือไม่เหมือนเราอาจจะเคยเห็นประติมากรรมของต่างประเทศที่เขามีการสร้างอะไรแนวนี้ยิ่งใหญ่อลังการแต่ว่าอันนี้คือเกิดขึ้นที่เมืองไทยและเกิดขึ้นที่อัมพวาสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่ตุลครับพี่เป้เป็นเจ้าของ
1: พี่เป้เป็นเจ้าของ
0: แล้วก็พี่ตุลเป็นอินทีเรียนะฮะในงานช่วยกัน
1: วันนี้ผมเหมือนมาถูกเวลายังไงก็ไม่รู้นะครับเจอเจ้าของเจออินทีเรียเจอคนที่ทำไม้ไผ่มาอยู่รวมกันอันนี้คือส่วนชั้นล่างมีชั้นบนด้วยนะครับ
0: มีชั้นบนครับ
1: ขออนุญาตเดินขึ้นไปชมข้างบนนะครับพี่เป้พี่ตุลนะครับ
0: แล้วข้างบนก็จะเป็นลักษณะของการเดคอเรทแบบการมัดการผูกแล้วก็ใช้ลักษณะของฝ้าเพดานเนี่ย
1: ครับ
0: ให้เป็นลักษณะเหมือนการทำว่าว
1: ตรงพื้นนี่คือเป็นชิ้นงานที่กำลังจะต่อเติมหรือว่า
0: อันนี้เป็นชิ้นงานที่เราเอาไว้เดคอเรทตัวโคมไฟที่เป็นตรงกลางนะฮะก็คือเชนเดเลียตรงนี
1: ้
0: เราทำขนาดใหญ่แล้วประมาณ5เมตรแล้วเนี่ยแล้วมันยังไม่ใหญ่พอแล้วมันดูแบบแน่นหน่อยเราก็เลยทำให้มันกว้างอีกนิดนึง
1: 5เมตรยังไม่ใหญ่พออีกครับ
0: ครับพอขึ้นไปแล้วสเปซมัน16เมตรในพื้นที่ตรงนี้มันเล็กไปอยากให้คนที่เขาเป็นมาท่องเที่ยวอ่ะ
1: ครับ
0: ได้เสพกับสิ่งที่เป็นศิลปะ
1: ผมคิดว่าเรื่องราวที่เราเกิดขึ้นที่นี่เนี่ยมันมีความน่าสนใจแปลกนะครับแล้วก็อยากจะให้แฟนๆเนี่ยติดตามนะครับเมื่อถึงเวลาที่เปิดบริการเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนเข้ามานะครับไม่ใช้บริการเนี่ยเข้ามาเที่ยวชมนะครับมาศึกษาดูงานก็ได้นะครับทางเรายินดีครับ
2: โอ้โหรับรองว่ามาที่นี่แล้วนะครับนอกจากจะได้พักผ่อนแล้วยังได้อะไรมากกว่ากันพักผ่อนด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่กรกฎผมขอเรียกว่าเป็นเจ้าพ่อไม้ไผ่แล้วกันนะครับขอขอบคุณครับขอบคุณพี่เป้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณพี่ตุลด้วยนะครับที่ให้โอกาสทางรายการเนี่ยมาถ่ายทำสถานที่แห่งนี้นะครับหลังจากที่ได้เดินชมโรงแรมแห่งนี้นะครับแล้วก็พูดคุยนะครับกับพี่กรกฎพี่เป้แล้วก็พี่ตุลนะครับทำให้ได้อะไรหลากหลายมากมายเลยนะครับแล้วก็ได้ชมสิ่งสวยๆงามๆนะครับสุดท้ายนี้อยากจะบอกทุกๆคนว่าเรื่องนี้แปลกแต่ว่าจริงครับ

0: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเส้นทางแห่งความเชื่อมั่นสู่โอกาสของทุกคน
1: Echo Group เราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงานเพื่อชีวิต
2: บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักลงทุนทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Investment Minute นาทีลงทุนครับวันนี้พฤหัสบดี17กันยายน2569อยู่กับเรา2คนผมตวดสุทธิวัฒน์พร้อมด้วยคุณนงนงวดีในนาทีลงทุนครับ
0: ค่ะเป็นไปตามความคาดหมายนะคะโดยธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหรือว่า Fed นั้นมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีนะคะขึ้นมา 0.25% มาอยู่ที่ 3.75 ถึง 4% ก็ส่งผลให้ภาพของตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเมื่อวานร่วงลงแรงค่ะแต่ว่าเช้าวันนี้นะคะทางฝั่งของตลาดหุ้นโตเกียวปรับเพิ่มขึ้นสวนทางเพราะว่ามีแรงซื้อหุ้นกลุ่มเทคที่ดีดตัวขึ้นมาในขณะที่ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงแล้วนะคะซึ่งปัจจัยทั้งหมดจะมีผลต่อหุ้นไทยอย่างไรเดี๋ยววันนี้เรามาติดตามกันหลังจาก2วันเซ็นเด็กซ์ปรับลงไปถึง25จุดเลยทีเดียวค่ะ
1: ใช่ครับเดี๋ยวคุยกันในวิเคราะห์กันด้วยจะปรับกลยุทธ์การลงทุนยังไงนะครับวันนี้ลอง Facebook Live เข้ามาคุยกันกับนาทีลงทุนเราแชร์ผ่านโซเชียลมีเดียครับถ้าใครอยากติดตามบทวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนต่างๆติดตามได้ผ่านทาง settrade.com รวมทั้ง settrade club นะครับดูไฮไลท์ประเด็นด้านการลงทุนที่ให้น้ำหนักกับตลาดมากพอสมควรก็คือเรื่องของเฟดเนี่ยนะครับโดยทางประธานคณะกรรมการนายเควินวอชเองซึ่งเพิ่งได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้ดำรงตำแหน่งประธานเฟดก็ร่วมลงคะแนนเห็นชอบด้วยครับมีมติขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ตามที่ตลาดคาดไว้ก็ส่งผลให้ดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐขยับขึ้นไปอยู่ที่ 3.75 ถึง 4% นะครับแล้วก็ตัวที่นักวิเคราะห์จับตาก็คือดอทพลอตครับรายงานดอทพลอตซึ่งแสดงการคาดการณ์ของเจ้าหน้าที่เฟดระบุว่าเจ้าหน้าที่16รายจากทั้งหมด18รายคาดว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก1ครั้งในปีนี้นะครับซึ่งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ของเฟดในครั้งนี้ก็ถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่กรกฎาคมปี66นะครับโดยนับแต่นั้นมาเฟดเนี่ยลดอัตราดอกเบี้ยมา6ครั้งเลยนะครับรวม 1.75% ครับ
0: ค่ะโดยประธานาธิบดีทรัมป์นะคะก็โพสต์ไม่เห็นด้วยทันทีค่ะโดยระบุว่าอัตราดอกเบี้ยสหรัฐต้องอยู่ที่ 1% หรือต่ำกว่านั้นเพราะว่าเรามีอันดับเครดิตที่ดีที่สุดในโลกเหนือกว่าใครๆอย่างมากและทรัมป์ยังเตือนถึงความเป็นไปได้ที่จะระงับการค้ากับประเทศที่มีดุลการค้าเกินดุลกับสหรัฐซึ่งเป็นมาตรการที่เขาเคยขู่ค่ะว่าจะทำหากเฟดไม่ลดอัตราดอกเบี้ยส่วนประธานเฟดเควินวอชนะคะก็แถลงบอกว่ากรรมการเฟดไม่พึงพอใจกับระดับเงินเฟ้อในปัจจุบันสิ่งที่มุ่งเน้นเป็นสำคัญคือภารกิจการสร้างเสถียรภาพด้านราคาแต่ข้อเท็จจริงที่เห็นได้ชัดในขณะนี้ก็คือเงินเฟ้อยังคงสูงเกินไปและยืดเยื้อมานานเกินไปพร้อมระบุว่าหมวดสินค้าและบริการจำนวนมากในข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคและดัชนีราคาผู้ผลิตล่าสุดนั้นยังคงเพิ่มขึ้นสูงกว่าระดับ 3% 3ปัจจัยลบที่มีผลลบต่อการขึ้นดอกเบี้ยคือข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งโดยเฉพาะในตลาดแรงงานแต่ว่าเงินเฟ้อยังสูงและสุดท้ายคือปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ที่มีส่วนทำให้มุมมองของเฟดเปลี่ยนแปลงไปค่ะด้านสำนักงานงบประมาณรัฐสภาสหรัฐก็ประเมินว่าความขัดแย้งกับอิหร่านอาจทำให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้น 0.5% ในช่วงต้นปีหน้าเนื่องจากการหยุดชะงักของอุปทานน้ำมันในขณะที่เฟดกำลังจับตาดูอย่างใกล้ชิดถึงศักยภาพของการลงทุนด้าน AI เพื่อประเมินผลกระทบของ AI ต่อนโยบายการเงินและปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยส่งผลให้ต้นทุนการกู้ยืมทั่วโลกสูงขึ้นและดึงเงินทุนไหลกลับสหรัฐจนทำให้ค่าเงินสกุลอื่นอ่อนค่าลงและผลที่จะตามมาถึงไทยก็คือการซื้อสินค้าจากต่างประเทศหรือพลังงานมีต้นทุนสูงขึ้นตามราคาดอลลาร์และอาจส่งผลต่อการตัดสินใจเรื่องดอกเบี้ยของไทยด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ไปติดตาม Market Update กันค่ะ
1: ฝั่งสหรัฐร่วงลงไปกว่า600จุดสหรัฐดาวโจนส์นะครับลงไป 631.21 จุด S&P 500ลงไป 33.92 จุดแล้วก็ Nasdaq นะครับเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบลงไปนิดหน่อย 3.15 จุดโดยรวมปรับลงกันทั้งนั้นเลยนะครับหลังจากที่เฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% แล้วก็ส่งสัญญาณว่าจะขึ้นอีกในปีนี้เพื่อที่จะต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นอันเป็นผลมาจากราคาน้ำมันดิบที่พุ่งขึ้นครับจากสถานการณ์สงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐหุ้น8ใน11กลุ่มที่คำนวณใน S&P 500ปิดในแดนลบครับนำโดยกลุ่มพลังงานร่วงลงไป 3% ตามทิศทางราคาน้ำมันนะครับหลังจากมีรายงานว่าซาอุดิอาระเบียเสนอที่จะจัดส่งน้ำมันดิบเพิ่มเติมผ่านโอมานครับซึ่งจะช่วยให้ภาพของตลาดเนี่ยคลายความกังวลเกี่ยวกับอุปทานน้ำมันที่ชะงักงานตามมาด้วยกลุ่มการเงินร่วงลงไป 1.63% กลุ่มเทคโนโลยีปรับตัวขึ้นเพียง 0.1% ครับ ฝั่งของยุโรปครับเป็นการปรับบวกขึ้นมาจากระดับต่ำที่สุดในรอบ3เดือนนะครับฟูซี่100ตลาดหุ้นดอนบวกได้ 30.34 จุดครับ DAX ของเยอรมนีบวกมา 135.47 จุด CAC40 ฝรั่งเศสบวกมา 50.31 จุดนะครับขยับปรับขึ้นหลังจากน้ำมันปรับตัวย่อลงมาครับช่วยหนุนบรรยากาศการลงทุนแล้วพันธบัตรรัฐบาลของอังกฤษเองก็มีแนวโน้มที่จะลดลงมากที่สุดโดยเฉพาะพันธบัตรระยะสั้นนะครับแล้วก็ลดลงมากกว่าพันธบัตรในประเทศอื่นๆข้อมูลระบุว่าเงินเฟ้อของอังกฤษเร่งตัวขึ้นแตะ 3.1% ในเดือนสิงหาคมจาก 2.9% ในเดือนกรกฎาคม1วันก่อนที่จะมีการตัดสินนโยบายการเงินของธนาคารกลางอังกฤษหรือ BOE นะครับซึ่งตลาดคาดว่าน่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมครับส่วนน้ำมันครับเป็นการปรับย่อลงมา WTI ลงไป3.40 เซนต์ส่วน Brent ลงไป2.29 เซนต์ถึงภาพจะเป็นการปรับลงมาถึง 3% กว่าๆเนี่ยนะครับแต่โดยภาพรวมก็ยังสูงอยู่ดีนะฮะ WTI ยังยืนเหนือระดับ100ส่วนทาง Brent เองก็เช่นกันนะครับภาพรวมหลังจากที่สถานการณ์อุปทานชะงักงันดูทิศทางคลี่คลายหลังจากซาอุเสนอจัดส่งน้ำมันดิบเพิ่มเติมผ่านโอมานช่วยลดความกังวลดังกล่าวครับราคาน้ำมันยังปรับตัวลงหลังจากที่สหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบลดลงน้อยกว่าที่คาดครับนักลงทุนยังตามสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางหลังจากมีรายงานว่าเครื่องบินรบของซาอุได้ปูพรมถล่มเยเมนครับหลังจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนนั้นยิงโดรนแล้วก็ขีปนาวุธเข้าใส่เมืองต่างๆของซาอุนับตั้งแต่สงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านซึ่งก็ส่งผลให้ช่องแคบฮอร์มูซทำให้ภาพของการเดินเรือสำคัญที่เคยลำเลียงไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหรือว่า LNG สัดส่วน1ใน5ของประชากรทั่วโลกต้องปิดลงไปครับทองคำกันบ้างครับฟื้นตัวครับฟื้นตัวก่อนที่จะทราบผลการประชุมของเฟดที่มีการแถลงกันออกมานะครับโคเม็กซ์บวกมา54.70 เซนต์ต่อออนซ์อยู่ที่ 4,387.50 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ครับแต่ว่าหลังจากนั้นทองคำในภาพของสปอตเองก็แกว่งตัวลดลงทันทีหลังจากเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยนั่นเองนะครับก็สร้างความกังวลเกี่ยวเรื่องเงินเฟ้อแล้วก็ภาพของการลงทุนในตลาดสินทรัพย์นั่นเองครับทีนี้มาดูราคาอ้างอิงทองคำในไทยกันบ้างนะครับเมื่อเวลา 16:30 นของเมื่อวานนี้16กันยายนในส่วนของราคาอ้างอิงทองคำประเทศไทยนะครับอยู่ที่ 4,328.44 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์บวกขึ้นมา 62.70 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ครับขณะที่ทองในประเทศกันบ้างครับสมาคมค้าทองคำประกาศออกมาเช้าวันนี้บ้านเราในส่วนของทองไทยนะครับบวกขึ้นลดลงไป500บาทนะครับทองคำแท่งขายเอาที่บาทละ 67,900 บาทส่วนทองรูปพรรณขายเอาที่บาทละ 68,700 บาทต่อบาททองคำเช้านี้ย่อลงไป500บาทต่อบาททองคำตามตลาดต่างประเทศนะครับทีนี้ดูค่าเงินบาทเปิดมาเช้านี้อ่อนค่าลงครับเปิดมาเช้านี้33.39 บาทสตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐตามแรงหนุนของเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นมานะครับกรุงไทย Global Market ให้กรอบการเคลื่อนไหว33.21 บาทถึง33.43 บาทสตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐครับส่วนภาพรวมเอเชียเช้าวันนี้นิเกอิกันก่อนเลยนะครับมีแรงซื้อเข้ามาบวกได้เล็กๆ 43.87 จุดตอนแรกช่วงเช้าบวกแรงกว่านี้แต่ก็ลดช่วงบวกลงมานะครับนอกจากภาพของนิเกอิแล้วภาพรวมเอเชียเช้าวันนี้ทิศทางเป็นยังไงเช็คกันเลยนะครับหลังจากฝั่งของผลประชุมเฟดออกมาภาพรวมตลาดให้น้ำหนักปรับลงกันหลายๆตลาดไม่ว่าจะเป็นเซี่ยงไฮ้ฮั่งเส็งกอสปีเดทของเกาหลีใต้สเตรทท่ามบวกขึ้นมาได้นะครับทีนี้ดูปัจจัยบวกนี้ที่เรายังให้น้ำหนักกันครับฝั่งของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังได้อานิสงส์จากเรื่องของกระแส AI แล้วไทยก็ถูกจัดเป็นผู้ส่งออกฮาร์ดแวร์ AI สำคัญนะครับผลการประชุมแก๊สเส็งในไทยที่มีความร่วมมือของกลุ่มเทคโนโลยีด้านพลังงานกันรวมถึงเรื่องของเฟดด้วยครับแต่ปัจจัยลบแรงขายสุทธิของต่างชาตินะครับแล้วก็ป๊อปเทรดเนี่ยนะครับรวม2แรงขายนี้ของ2กลุ่มนี้ก็กดดันดัชนีให้บ้านเราปรับตัวลงค่อนข้างเยอะเมื่อวานนะครับรวมถึงหุ้นกลุ่มโรงกลั่นสื่อสารท่องเที่ยวที่เจอกับแรงขายแล้วก็สถานการณ์การเมืองด้วยครับย้อนดูตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้กันหน่อยครับลงไป 15.93 จุดมูลค่าการซื้อขาย 75,541.19 ล้านได้เชยไปปิดที่ 1,562.73 จุดนะครับดูสัดส่วนของกลุ่มนักลงทุนครับเป็นต่างชาติขายสุทธิไป 7,000 กว่าล้านแล้วก็ฝั่งของบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธินะครับเป็นฝั่งของกองทุนแล้วก็รายย่อยที่ซื้อสุทธิครับโปรแกรมเทรดดิ้งเป็นการขายสุทธิไปถึง 6,038.36 ล้านครับ5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนำมาด้วยเดลต้าแต่เดลต้าไม่เปลี่ยนแปลงสำหรับเมื่อวานนี้นะครับอยู่ที่233บาทต่อหุ้นนะครับส่วนทางปตท.ย่อลงมา50สตางค์ Advance ย่อลงไป12บาทนะครับท็อปลงไป2.75 บาทสตางค์แล้วก็ฮาน่าลงไปบาท25สตางค์นี่คือภาพรวมของตลาดเมื่อวานที่ผ่านมาครับ
0: ทุกวันพฤหัสบดีเวลา1ทุ่มตรงตลอดเดือนกันยายนและตุลาคมนี้นะคะก็มีกิจกรรมดีๆจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมนักลงทุนประเทศไทยที่ต้องการส่งเสริมทักษะผู้ลงทุนไทยให้ก้าวทันเทคโนโลยี AI ตั้งแต่พื้นฐานสู่การวิเคราะห์และบริหารพอร์ตการลงทุนได้จริงค่ะในโครงการ AI for Investors ติดอาวุธนักลงทุนด้วย AI ก็จะเป็นออนไลน์ซีรีส์ที่มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน AI และนักลงทุนระดับแนวหน้าค่ะคืนนี้เป็น EP 2แล้วนะคะในหัวข้อ Create Your AI Assistant มาเรียนรู้วิธีนำ AI มาเป็นผู้ช่วยส่วนตัวในการลงทุนรับชมได้ฟรีค่ะผ่านทาง YouTube Set Thailand และสมาคมนักลงทุนประเทศไทยค่ะ
1: และมาถึงวันสุดท้ายของแก๊สเทคเนี่ยนะครับในการประชุมแก๊สเทค2026ที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพงานนี้ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วก็องค์ความรู้เนี่ยแน่นเลยนะครับเมื่อวานนี้ว่าที่ CEO คนใหม่ของปตท.สผ.นะครับก็มีการร่วมเสวนาด้วยคุณคณิตาศาสตร์วตายุก็ฉายภาพให้เห็นความท้าทายในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศไทยครับท่ามกลางภาวะราคาพลังงานโลกที่ผันผวนถ้าราคาก๊าซ LNG เพิ่มขึ้นทุกๆ3ดอลลาร์สหรัฐก็จะส่งผลกระทบต่อค่าไฟของประชาชนให้สูงขึ้นทันทีราว 5% นะครับเพื่อลดผลกระทบการนำเข้าปตท.สผ.ก็เร่งในส่วนของอัตราการผลิตนะครับก๊าซในประเทศเฉลี่ยอยู่ที่ 2,000 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันโดย6เดือนที่ผ่านมาผลิตได้เกินกว่าแผนงานที่ตกลงกันไว้ราว 5% ครับและปตท.สผ.ก็ยังชวนนวัตกรรม Total Reuse Platform และ AI ในการลดต้นทุนการผลิตให้มากที่สุดเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้เกิดขึ้นจริงและความยั่งยืนสำหรับคนไทยทุกคนครับส่วนทางด้านเลขาธิการกกพ.ก็มองผลกระทบของสงครามต่อราคาสปอต LNG พุ่งกระทบกับต้นทุนค่าไฟฟ้าของไทยนะครับและบอกด้วยว่าภายในสิ้นปีนี้ครับจะเคาะหลักเกณฑ์การควบคุมการขายไฟฟ้าและโครงสร้างการซื้อขายไฟตรงหรือว่า Direct PPA สำหรับ Data Center ทั้งรายเก่าและรายใหม่นะครับเพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะไม่ไปแย่งกระแสไฟหรือผลักภาระต้นทุนค่าไฟไปสู่ภาคประชาชนนะครับส่วนทางด้านของกัฟเองก็มีมุมมองครับว่าราคาสปอต LNG ที่พุ่งขึ้นเป็นเพียงผลกระทบระยะสั้นครับพร้อมกับหนุนให้รัฐบาลเนี่ยเปิดเสรีตลาดไฟฟ้า Direct PPA แล้วก็เสนอว่าอัตราค่าไฟสำหรับ Data Center ควรอยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อให้ไทยยังคงมีขีดความสามารถในการแข่งขันกับเพื่อนบ้านครับแล้วก็ยังเตรียมพัฒนานิคมอุตสาหกรรมสำหรับ Data Center เพื่อที่จะรวบรวมระบบไฟฟ้าแหล่งน้ำแล้วก็การจัดการสิ่งแวดล้อมไว้ที่เดียววางสเกลรองรับสูงถึง 1,000 ถึง 2,000 เมกะวัตต์ครับส่วนทางด้านผู้บริหารปตท.ก็ร่วมเสวนาการระบุถึงการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานนะครับที่ยังคงมีความซับซ้อนมากกว่าที่คาดการไว้ทั้งจากความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์และวิกฤตพลังงานที่เกิดขึ้นในหลายภูมิภาคของโลกซึ่งก็สะท้อนว่าการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนั้นจำเป็นที่จะต้องควบคู่ไปกับการรักษาความมั่นคงทางพลังงานและความสามารถในการเข้าถึงพลังงานในต้นทุนที่เหมาะสมครับ
2: เราเร่งในเรื่อง

0: แผนของ Net Zero มันเร็วขึ้น15ปีจาก2065มาเป็น2050ขณะเดียวกันเนี่ยเราเริ่มมีการที่จะในเรื่องของแผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้านะครับในเรื่อง PDP ฉบับแรกเนี่ยในปี2026เนี่ยพูดถึงการใช้พลังงานเรียกว่าพลังงานทดแทนเนี่ยเป็นสัดส่วนที่สูงขณะเดียวกันก็จะมีการพูดถึงเรื่อง decarbonization ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาเรื่อง CCS นะครับหรือว่าเรื่องของใช้โซล่าบวกกับแบตเตอรี่ซึ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ประเทศไทยเราเนี่ยเหมือนคอมมิตว่าเราจะใช้โอกาสในการที่จะนำเทคโนโลยีทางด้านพลังงานเนี่ยมาเรียกว่าปรับโครงสร้างทั้งทางด้านเศรษฐกิจขนาดเดียวกันก็ตอบโจทย์เรื่องความมั่นคงด้านพลังงานและก็ตอบโจทย์ในเรื่องของโลกร้อนครับ
1: ในขณะที่ดีลต่างๆเกิดขึ้นเยอะมากเลยนะครับการซื้อขาย LNG ในงานเนี่ยก็มุ่งเน้นไปที่สัญญาระยะยาวหรือว่า term deals เพื่อที่จะลดความเสี่ยงต้นทุนราคาก๊าซราคาสปอตนะครับอย่างเช่น Santos ของออสเตรเลียก็ลงนามสัญญา10ปีกับ POSCO Steel ของเกาหลีใต้ครับ Petronas มาเลเซียก็บรรลุข้อตกลงกับ Metlin Energy and Metals ของกรีซนะครับPetrobras ของทางบราซิลก็ลงนามซื้อขายก๊าซ20ปีโครงการ Port Arthur LNG Phase 2สหรัฐอเมริกา2บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านวิศวกรรมโลก Wison Group แล้วก็ KBR จากสหรัฐก็ร่วมลงนามความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ทำงานร่วมกันในด้านพลังงานสะอาดพลังงานคาร์บอนต่ำนะครับแล้วก็โซลูชันโรงก๊าซลอยน้ำก็คาดว่าข้อตกลงการลงทุนในงานเนี่ยมูลค่ารวมเบื้องต้นนะครับสูงถึง 40,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือว่าการประชุมครั้งยิ่งใหญ่นี้ก็สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยราว 14,620 ล้านบาทครับก็สะท้อนถึงบทบาทของงานในการเชื่อมโยงประเทศไทยเข้ากับอีโคซิสเต็มของอุตสาหกรรมพลังงานโลกครับ
2: ช่วงนี้พักสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกับนักวิเคราะห์ถึงทิศทางหุ้นไทยวันนี้กันรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมที่ประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพการประชุม World Bank และ IMF ในเดือนหน้านี้แล้วเดี๋ยวย้อนไปดูว่า35ปีที่แล้วที่ไทยเป็นเจ้าภาพนั้นมีบรรยากาศอย่างไรบ้างค่ะ
3: คาถาปกป้องการหลอกลวง4ไม่1ไม่โลภระวังการอ้างผลตอบแทนสูงๆ2ไม่หูเบาอย่าเชื่อทุกอย่างในทันทีเพราะเราอาจตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ 3. ไม่ใจร้อนไม่ต้องรีบเร่งลงทุนหากยังไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ลงทุนอยู่นั้นคืออะไร 4. ไม่หลงเชื่อถ้าเรายังไม่ตรวจสอบรอบด้านกับทุกข้อมูล
4: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม PTT Lubricants โฉมใหม่ปกป้องเครื่องยนต์ได้ยาวนานยิ่งกว่าเปลี่ยนเลย
2: ใกล้เข้ามาแล้วนะคะสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกในเดือนตุลาคมนี้ค่ะที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดครั้งที่2แล้วนะคะหลังจากที่ไทยเคยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเมื่อ35ปีที่แล้วค่ะวันนี้เนี่ยคุณพิญญรัตน์นาคเสวีวงศ์ก็จะพาเราไปย้อนเวลารำลึกความทรงจำผ่านของที่ระลึกที่ผู้ร่วมเข้าร่วมประชุมต่างประทับใจนะคะไปติดตามจากรายงานได้เลยค่ะ
5: การจัดทำเหรียญกระสาบและสแตมป์ที่ระลึกถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติระดับสากลของทุกประเทศเมื่อได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมใหญ่ระดับโลกและเป็นของที่นิยมสะสมอย่างยิ่งในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting เมื่อปี2534ในโอกาสที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมในครั้งแรกกระทรวงการคลังมอบเหรียญกระสาบที่ระลึกให้กับผู้แทนประเทศต่างๆส่วนธนาคารแห่งประเทศไทยมอบธนบัตรไทยที่ระลึกและเข็มกลัดดอกกล้วยไม้ให้กับคณะผู้ว่าการธนาคารกลางและภริยาเป็นธนบัตรไทยที่ใช้อยู่ในช่วงเวลานั้นพร้อมคำจารึกการประชุมบรรจุในอัลบั้มที่ออกแบบเป็นสมุดข่อยทำด้วยผ้าไหมไทยส่วนเข็มกลัดดอกกล้วยไม้ทำขึ้นอย่างพิถีพิถันจากดอกกล้วยไม้จริงเคลือบด้วยแลกเกอร์ชุบทอง 24K ในขณะที่ธนาคารพาณิชย์ต่างๆมอบภาพเขียนของศิลปินชั้นนำอาทิอาจารย์ประเทืองเอ็มเจริญอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน์บางธนาคารมอบถ้วยเบญจรงค์และกรอบรูปทำจากเครื่องเงินสวยงามตราตรึงเป็นเครื่องเตือนใจให้ระลึกถึงคนไทยและไมตรีจิตที่มีต่อมิตรประเทศทุกชาติทุกภาษารูปแบบเหรียญที่ระลึกในการประชุมครั้งนั้นด้านหนึ่งเป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9

0: เป็นมูลค่าหน้าเหรียญ100 บาทโดยมีหน้าเหรียญเนี่ยเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วก็สมเด็จพระราชินีพระพันปีนะครับคู่กันราคาหน้าเหรียญ100 บาทพอปีนี้ที่ประเทศไทยได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้ว่าธนาคารโลกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการเป็นโอกาสพิเศษที่จะทำเหรียญที่นี่ขึ้นมาอีกแบบหนึ่งก็คือมีขนาดเท่ากันแล้วก็มีราคาหน้าเหรียญเท่ากันแต่ว่าจะต่างกันก็คือหน้าเหรียญก็จะเป็นรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10กับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับ
1: ตราไปรษณียากรที่ระลึกการจัดประชุมเมื่อปี2534ทั้งผู้ร่วมงานและประชาชนคนไทยร่วมเก็บสะสมพร้อมประทับตราพิเศษลงวันที่แต่ละวันในช่วงจัดการประชุมมีตราสัญลักษณ์ของงานมีรูปเหรียญโบราณในขณะที่สัญลักษณ์ของการเป็นเจ้าภาพการประชุมในปีนี้ใช้แนวคิดร่วมสมัยจากลายประจำยามและตราพระแสงจากบนเงินพดด้วงประสานลายเส้นพลิ้วไหวสื่อถึงกระแสการเงินและการถักทอเชื่อมโยงเศรษฐกิจโลกอย่างน่าเชื่อถือมุ่งสู่ความยั่งยืนในอนาคตการเป็นเจ้าภาพประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569จึงเป็นโอกาสอีกครั้งที่คนไทยจะร่วมสร้างประวัติศาสตร์บนเวทีโลกต้อนรับผู้แทนกว่า 15,000 คนพร้อมขับเคลื่อนเม็ดเงินหมุนเวียนสู่เศรษฐกิจไทยอย่างสง่างามพิญญรัตน์นาคเสวีวงศ์สำนักข่าวไทยรายงาน
2: มาดูตลาดที่อยู่อาศัยในพื้นที่ EEC บ้างนะคะโดยข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์หรือว่า REIC ธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่ะเปิดเผยสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในพื้นที่ EEC ไตรมาส2ปีนี้ว่าตลาดเริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัวผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วยอดขายใหม่เพิ่มขึ้น 23.2% อยู่ที่ 4,491 หน่วยเหลือขายลดลง 5.3% เหลือ61,945 หน่วยก็ถือว่าเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านสำคัญจากตลาดที่เติบโตตามการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไปสู่ตลาดที่ต้องขับเคลื่อนด้วยอุปสงค์จริงมากขึ้นกำลังซื้อยังคงถูกจำกัดด้วยหนี้ครัวเรือนความเข้มงวดของสินเชื่อและต้นทุนที่สูงขึ้นส่งผลให้การเติบโตในระยะต่อไปอาจเกิดขึ้นไม่ทั่วถึงในทุกพื้นที่ค่ะอย่างชลบุรีมีการฟื้นตัวของตลาดคอนโดมิเนียมที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวและต่างชาติส่วนระยองก็มีฐานความต้องการที่อยู่อาศัยแนวราบจากบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมสำหรับฉะเชิงเทรากำลังเปลี่ยนจากพื้นที่รองรับการขยายตัวของกรุงเทพเป็นที่อยู่อาศัยใหม่ที่เชื่อมโยงกับโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกผู้ประกอบการจำเป็นต้องพิจารณาทำเลประเภทและราคารวมไปถึงจังหวะการลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของแต่ละพื้นที่ค่ะส่วนบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดก็ร่วมกับสถานเสาวภาสภากาชาติไทยเปิดตัวโครงการส่งงูพิษต่อชีวิตคนไทยหรือว่า Venom Express Thailand ค่ะยกระดับศักยภาพเครือข่ายโลจิสติกของประเทศสู่การสนับสนุนภารกิจด้านสาธารณสุขและการแพทย์ครั้งแรกของวงการโลจิสติกโลกเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์จะรับมอบเฉพาะพัสดุบรรจุกล่องนิรภัยผ่านการผนึกอย่างแน่นหนาจากต้นทางเท่านั้นไม่มีการสัมผัสตัวงูพิษโดยตรงพร้อมติดสัญลักษณ์เตือนชัดเจนเพื่อส่งให้สถานเสาวภาสภากาชาติไทยรับงูพิษไปสกัดพัฒนาเซรุ่มช่วยชีวิตตามหลากหลายสายพันธุ์โดยมีระบบติดตามสถานะการจัดส่งแบบเรียลไทม์ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
3: สัมภาษณ์ตลาดวันนี้เป็นยังไงนะครับคุยกับอาจารย์ปิงประกิตสิริวัฒนเกตกรรมการผู้จัดการบลจ.เมอร์ชันพาร์ทเนอร์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ปิงครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: คร
2: ับ
4: สว
2: ั
4: สดีครับ
3: ครับปัจจัยเรื่องของเฟดเลยครับวิเคราะห์ยังไงบ้างครับกับการเคลื่อนดอกเบี้ยและนักลงทุนจะต้องปรับกลยุทธ์การลงทุนยังไงครับ
4: ก็อย่างแรกเลยเป็นการขึ้นดอกเบี้ยตามตลาดคาดนะครับ
3: ครับ
4: เพียงแต่ว่าหลังจากขึ้นดอกเบี้ยปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าธนาคารกลางสหรัฐไม่ได้ส่งสัญญาณว่าจะขึ้นดอกเบี้ยแบบเอาตายนะครับเขาส่งสัญญาณค่อนข้างชัดว่ามันเป็นการขึ้นดอกเบี้ยเพื่อลดโทนลดแรงกดดันเงินเฟ้อลงมานะครับส่วนจะขึ้นดอกเบี้ยแบบต่อเนื่องอะไรเลยไหมเนี่ยยังไม่รู้นะครับก็ยังต้องรอดูปัจจัยอื่นๆซึ่งเขาก็มีตอบคำถามนักข่าวนะครับว่าเหตุใดที่ต้องขึ้นดอกเบี้ยในครั้งนี้เขาบอกว่า1เศรษฐกิจสหรัฐตอนนี้แข็งแกร่งนะครับอย่างที่2เงินเฟ้อในหน้าร้อนซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยมันกดไม่ลงนะครับอย่างที่3มันมีความเสี่ยงเรื่อง geopolitics ก็คือความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์นะครับแปลว่าถ้า3เรื่องนี้ในอีก3เดือนข้างหน้า3สิ่งนี้มันยังเป็นเหมือนเดิมก็คือ

0: คือเศรษฐกิจอเมริกาก็ยังดีอยู่แล้วเงินเฟ้อก็ยังพุ่งและฮอร์มูสยังไม่เปิดเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่เราอาจจะได้เห็นการขึ้นดอกเบี้ยอีกดอกหรือ2ดอกนะครับเผอิญเขาก็ยังมี forward guidance ออกมาบ้างนะครับไปดูจากใน dot plot หรือที่กรรมการ Fed เขาคาดการดอกเบี้ยกันเนี่ยก็พบว่ากรรมการโดยส่วนใหญ่อะยังคิดว่าปีนี้น่าจะขึ้นอีกสักครั้งนึงนะครับส่วนปีหน้ามีความเสี่ยงแล้วกันที่ความเสี่ยงสูงสุดในปีหน้าคืออาจจะขึ้นดอกเบี้ยได้อีกครั้งนะครับเท่ากับว่าดอกเบี้ยปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่3.75จนถึง4เนี่ยปีหน้าก็จะมีความเสี่ยงที่อาจจะได้เห็น4ถึง 4.5 นะครับก็คือขึ้นได้จากวันเนี้ยไปถึงปีหน้าเนี่ยก็ความเสี่ยงสูงสุดคือ2ครั้งนะครับก็ตลาดก็จะตอบรับในทางที่ดีครับเมื่อคืนอาจจะยังงงๆกับคำพูดคุณเควินวอชนะฮะแต่ตอนนี้เริ่มตั้งหลักได้ละว่าเฮ้ยไม่แย่นี่ฉะนั้นแล้วตลาดเงินนะฮะในเช้าวันนี้ก็รวมไปถึงตลาดหุ้นนะครับทั้งทั่วเอเชียเนี่ยก็เริ่มมีการตอบรับที่ดีนะครับส่วนใหญ่แล้วจะปรับเพิ่มขึ้นกันหมดเช่นเดียวกับเมืองไทยในบ้านเราในวันนี้เนี่ยก็มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นนะครับแต่ก็ต้องระวังเรื่องนึงสำหรับเมืองไทยก็คือความเสี่ยงเรื่องกระแสเงินทุนไหลออกนะครับผมยังมีความกังวลเรื่องนี้อยู่นะครับ
1: ค่ะอาจารย์ปิงเชื่อมโยงมาที่การประชุมกนง.ในบ้านเราเนี่ยนะคะว่าประเด็นนี้เนี่ยจะต้องมีการปรับนโยบายหรือไม่นะคะรวมไปถึงปัจจัยอื่นๆในช่วงที่เหลือของปีนี้ที่จะส่งผลกับการลงทุนด้วยค่ะ
0: ครับคือพอธนาคารกลางสหรัฐส่งสัญญาณแบบนี้ก็ผมมองว่ากนง.บ้านเรายิ้มหวานเลยคือกนง.บ้านเราเนี่ยชัดเจนนะฮะว่าน่าจะอยากคงดอกเบี้ยต่อไปก่อนเพราะล่าสุดเนี่ยท่าทีของผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยก็อยากจะให้ทิศทางนโยบายการเงินเนี่ยช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจด้วยนะครับก็แปลว่าไม่อยากขึ้นดอกเบี้ยพอมาเจอธนาคารกลางสหรัฐนะครับเขาไม่ได้ส่งสัญญาณว่าจะขึ้นดอกเบี้ยรัวๆบ้านเราก็อาจจะยังยั้งดอกเบี้ยไว้อยู่ในระดับ 1% ต่อไปได้นะครับแปลว่าการประชุมของกนง.ในแมตช์ที่เหลือของปีนี้น่าจะคงดอกเบี้ยนะครับนั่นแต่ถามว่าผมชอบไหมผมไม่ชอบเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะมีการประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่นแล้วเขาขึ้นดอกเบี้ยแน่ๆแล้วมันจะกลายเป็นทำให้ไทยแลนด์เนี่ยตอนนี้ดอกเบี้ยต่ำที่สุดในเอเชียดอกเบี้ยต่ำไม่พอนะฮะสิ่งที่เรากำลังจะเจอก็คือเงินเฟ้อบ้านเรามาแล้วแล้วมาโหดด้วยในช่วงหลังมันเลยทำให้อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงหรือดอกเบี้ยที่แท้จริงในบ้านเราอ่ะ
2: ครับ
0: ต่ำที่สุดในภูมิภาคอ๋อดอกเบี้ยต่ำที่สุดในภูมิภาคความเสี่ยงที่จะเกิดกระแสเงินทุนไหลออกอ่ะเลยสูงนะครับเราอาจจะได้เห็นการขายในตราสารหนี้เยอะขึ้นส่วนการขายในตลาดหุ้นเนี่ยจะเกิดขึ้นตามไหมเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงนะครับ
2: ครับแล้วความเสี่ยงนั้นมันจะไปโฟกัสที่หุ้นกลุ่มไหนตัวไหนวันนี้ขอหุ้นแนะนำด้วยครับอาจารย์ปิงครับ
0: คือเบื้องต้นเนี่ยเรายังไม่ได้เห็นเงินทุนออกจากตลาดหุ้นนะครับ
2: ครับ
0: มันเลยเป็นแค่ความกังวลในชั่วคราวของผม
2: ครับ
0: แต่ในระยะถัดไปมีความเสี่ยงที่เมื่อกี้บอกและตอนนี้ความเสี่ยงมันได้เริ่มเกิดขึ้นในตลาดตราสารหนี้ในบ้านเรา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และกำลังจะเกิดขึ้นในค่าเงินบาทค่าเงินบาทก็เลยอ่อนพวดๆแล้วก็เปอร์ฟอร์แมนซ์แย่ที่สุดในเอเชียกำลังเป็นอย่างนี้อยู่ถัดมาถ้าเกิดสมมติว่าเงินทุนออกจากในบ้านเราจริงๆแล้วจะเกิดอะไรขึ้นก็แทบไม่ต้องเลือกหุ้นเลยมึนหมดแน่นอน
2: ครับ
0: นะครับแต่ถ้าเราจะต้องพึ่งพาหุ้นอะไรจริงๆในตอนนี้ผมคิดว่ากลุ่มพลังงานและก็กลุ่มโรงกลั่นเนี่ยยังคงเป็นที่พึ่งพาได้โดยเฉพาะอย่างเช่นพวกปตท.นะครับท็อปบางจากนะครับท็อปกับบางจากเนี่ยอาจจะโดนกดดันด้วยเรื่องของการที่มีการปรับแรงบีบนะฮะจากเรื่องของการปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นนะครับจาก 2.4 กลายเป็น4บาทเนี่ยทำให้หุ้นมันลงมาบ้างใน2วันที่ผ่านมาเนี่ยแต่มันกลายเป็นโอกาสนะครับท็อปตอนนี้ราคาอยู่ในโซนต่ำสุดในรอบ2เดือนอย่างนี้ม
2: ัน
0: ก็เลยน่าเก็บเราก็พึ่งพาได้ท็อปบางจากเช่นเดียวกันถ้าเกิดค่าเงินบาทเราอ่อนเราอาจจะเน้นกลุ่มส่งออกอย่างเช่นกลุ่มส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ได้เหมือนเดิมเหมือนอย่างที่เคยแนะนำกันมาฮาน่า KCE ก็ยังดูเป็นที่พึ่งพาได้นะครับ
2: ครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณครับอาจารย์ปิงครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับอาจารย์ปิงประกิตสิริวัฒนเกตนะครับจากบลจ.เมอร์ชันพาร์ทเนอร์นะครับก็แนะนำเป็นพลังงานโรงกลั่นนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะมีทางท็อปนะครับในส่วนของโรงกลั่นแล้วก็แนะนำปตท.รวมถึงบางจากด้วย
1: ใช่ค่ะส่วนกลุ่มส่งออกก็เป็นฮานาแล้วก็ KCE นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับรายการนาทีลงทุนค่ะคุณสุทธิวัฒน์ดิฉันนงวดีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ปูทองตำนานความอร่อยยาวนานกว่า60ปีหอยจ้อปูทองเนื้อก้ามปูวัตถุดิบสดสะอาดเนื้อก้ามปูอัดแน่นทุกเส้นรับรองความอร่อยทุกคำได้รับการรับรองมาตรฐานทั้ง GHP และ HACCP
0: สวัสดีค่ะมากับเราด้วยค่ะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้เรามาเอาใจคอซีฟู้ดกันค่ะใครที่ชอบกินปูกินกุ้งห้ามพลาดนะเพราะว่าวันนี้นะคะเรามีทั้งหอยจ้อปูและแฮกึนกุ้งค่ะจากปูทองตำนานเยาวราชกว่า60ปีแล้ววันนี้เราอยู่กับเฮียกรค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ครับสวัสดีครับ
0: เฮียค่ะวันนี้เรามีความพิเศษอะไรบ้างคะ
2: วันนี้เราจัดของอร่อยหอยจ้อปูแหกึ่งกุ้งของอร่อยจากเยาวราชมาเสิร์ฟถึงรายการเลยนะครับ
0: ว้าวเพราะฉะนั้นนะวันนี้นะคะใครที่บอกว่าโอ้โหไปสายอาหารภัตตาคารอยู่แล้วเรายกอาหารภัตตาคารมาไว้ในครัวที่บ้านกันได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะจัดไปก่อนเลยนะคะกับโปรโมชั่นพิเศษของเรานะเราจัดให้นะคะเป็นหอยจ้อปูทองจัดไปเนื้อก้ามปูนั่นเองสามแพ็คก่อนนะคะแล้วก็แถมฟรี
2: จ้อปู3แพ็ค
0: ใช่แล้วแถมฟรีนะคะเป็นแฮกึ่งกุ้งเอ็กซ์ตร้าค่ะอีก2แพ็คนะคะรวมแล้วเป็น5แพ็คใหญ่แบบนี้จากราคาปกติอัน1 205บาทไม่ต้องจ่ายจ่ายเบาๆเลย990บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทรเข้ามาที่หมายเลข02-114-3330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่ @side shop มันเนี่ยนั่นเองค่ะเราคัดสรรวัตถุดิบจากที่ไหนยังไงครับ
2: เนื้อปูที่ใช้เราเป็นปูม้านะปูม้าจากสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นเนื้อปูม้าที่มีคุณภาพของประเทศเราเลยนะครับเน
0: ื้
2: อปูจะแน่นแล้วก็หวานครับ
0: อ๋อแล้วเราใช้ส่วนไหนคะ
2: อันนี้เนี่ยจะเป็นเนื้อส่วนก้ามปูครับ
0: เป็นเนื้อส่วนก้ามปู
2: ใช่ครับ
0: ที่ทางของปูทองเนี่ยเขาคัดเอาส่วนที่เป็นกระดูกส่วนที่เป็นหนังต่างๆออกไปหมดแล้ว
2: เรามีโรงงานมาตรฐานครับทุกอย่างเนี่ยวัตถุดิบที่เข้ามาเรามีการคัดและตรวจสอบคุณภาพทุกอย่างก่อนเข้าทำการผลิตครับเพราะโรงงานได้รับรองมาตรฐาน GMP HACCP ครับส
0: ิน
2: ค้าเราเก็บแช่แข็งได้นาน1ปี
0: นี่คือที่บีบมารอไว้แล้วบีบมาให้ชมว่าเจอแต่เนื้อปูแบบช่ำๆเนื้อปูที่เรียกว่าปูแบบเน้นๆและเป็นปูจากทะเลใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะใครที่ไปสายอาหารทะเลอาหารซีฟู้ดรู้อยู่แล้วว่าเนื้อปูจากทะเลใต้สุราษฎร์ธานีเนี่ยเขาจะให้ความหวานความแน่นความเด้งเรียกว่าหวานทุกคำที่สัมผัสแน่นอนวันนี้ขออนุญาตราดน้ำจิ้มไปก่อนเลยนะคะเพราะว่าน้ำจิ้มเขาก็เด็ดไม่แพ้กันเลยนะนี่ทุกคนค่ะราดน้ำจิ้มไปแล้วแบบนี้ขออนุญาตเลยค่ะเตรียมชิมนะคะทุกคนค่ะนี่นะเรียกว่าแบบชิ้นใหญ่ๆนั้นแน่นกัดตรงไหนนะหรือว่าบีบตรงไหนก็เจอแต่เนื้อปูค่ะ
2: เนี่ยเนื้อปูอร่อยไหมครับหวาน
0: หวาน
2: ใช่ครับเนี่ยเราบีให้ดูเลยครับทุกลูกจะได้แบบนี้เลยเนื้อปูจะแน่นๆแบบนี้เลยนะครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นี่สินค้าเราผลิตตามมาตรฐานมีความสดสะอาดสินค้าเราเป็นสินค้าดีสินค้าเด่นของอร่อยเยาวราชแล้วก็เป็นโอท็อป5ดาวมา6ปีซ้อนเลยนะครับ
0: บอกเลยทุกคนเมื่อกี้เราสัมผัสที่เข้าไปในปากค่ะคือเจอแต่เนื้อปูแล้วก็ได้ความหวานของตัวเนื้อปูยังไม่พอนะได้รสชาติความแบบกลมกล่อมของตัวเครื่องเทศค่ะมีความหอมนะแล้วก็มีความกรอบของข้างนอกแบบกรอบนิดๆนี่แล้วก็ข้างในนุ่ม
2: ฟองเต้าหู้ครับของเราเป็นฟองเต้าหู้แท้ 100% ครับแล้วก็เครื่องเทศที่ใช้เป็นสูตรลับของตระกูลเราน
0: ี
2: ่ของอร่อยมาจากเยาวราชเนี่ยตำรับตำนานความอร่อยมากกว่า60ปีนะคร
0: ับวันนี้เราจัดให้นะจากปูทองตำนานเยาวราชกว่า60ปีค่ะจัดไปก่อนเลยกับหอยจ้อปูทองเป็นเนื้อก้ามปูแบบเน้นๆแน่นๆ3แพ็คค่ะแล้วก็มีแฮกึ่งกุ้งนะคะเป็นกุ้งเอ็กซ์ตร้าอีก2แพ็คค่ะจากราคาปกติ 1,205 บาทไม่ต้องจ่ายจ่ายเบาๆเลย990บาทเท่านั้นนะคะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยที่หมายเลข02-114-3330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่ @side shop มาเนียนั่นเองนะคะเราจัดส่งฟรีทั่วประเทศ
2: ใช่ครับเราส่งด้วยรถขนส่งห้องเย็นนะครับส่งตรงถึงบ้านลูกค้าเลยนะครับที่สำคัญเรามีการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับ

0: สวัสดีครับติดตามข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกาจากสำนักข่าวไทยกับผมณภัทรธีรดิษฐากุลครับรถยนต์เกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำบริเวณริมถนนสาย1290ห่างจากวัดบ้านแซวประมาณ 100-200 เมตรอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายบริเวณกระบะท้ายพบถุงสีดำจำนวนมากบรรทุกมาเต็มคันรถโดยไม่มีผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารอยู่ในที่เกิดเหตุเนื่องจากคนขับรถได้หลบหนีไปเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบถุงสีดำต้องสงสัยภายในรถพบเป็นไอซ์จำนวน24กระสอบรวมประมาณ800ก้อนน้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 884.25 กิโลกรัมเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดรถยนต์และของกลางทั้งหมดนำไปเก็บรักษาและตรวจสอบที่สภ.บ้านแซวเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายสถานการณ์หมอกควันไฟป่าจากอินโดนีเซียที่พัดปกคลุมพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยเฉพาะเมืองหัดใหญ่ซึ่งเป็นพื้นที่แอ่งกระทะทำให้มีกลุ่มควันหนาแน่นวันนี้เริ่มเจือจางลงกว่าช่วง3วันที่ผ่านมาสภาพอากาศเริ่มเปิดมีแดดและทัศนวิสัยดีขึ้นสามารถมองเห็นเขาคอหงได้จากช่วงก่อนหน้านี้ที่ถูกหมอกควันบดบังจนเขาคอหงหายไปทั้งลูกโดยเมื่อวานหลายพื้นที่ของจังหวัดสงขลามีฝนตกช่วยชะล้างปริมาณหมอกควันให้เบาบางลงด้านศูนย์วิจัยมลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รายงานคุณภาพอากาศหาดใหญ่เช้าวันนี้ค่าเฉลี่ยฝุ่นละออง PM 2.5 อยู่ที่ 36.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรลดลงจากเมื่อวานซึ่งพุ่งทะลุเกิน100ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแต่ยังแจ้งเตือนประชาชนงดทำกิจกรรมกลางแจ้งเพราะสถานการณ์ไฟป่าในอินโดนีเซียยังไม่คลี่คลายปริมาณหมอกควันขึ้นอยู่กับกระแสลมกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่เป็นแนวร่วมของอิหร่านโจมตีแหล่งน้ำมันของซาอุดีอาระเบียตามภาพถ่ายดาวเทียมที่เพิ่งเผยแพร่มานี้มีกลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นมาและแสดงให้เห็นความเสียหายอย่างชัดเจนจากการโจมตีในภูมิภาคริยาดของซาอุดีอาระเบียนอกจากนั้นยังมีภาพอีกชุดแสดงความเสียหายบริเวณแหล่งน้ำมันของบริษัทอารามโกบริษัทน้ำมันของรัฐบาลโดยกลุ่มฮูตีประกาศว่าเป็นผู้ลงมือก่อนหน้านี้ไม่กี่วันฮูตีเพิ่งโจมตีท่อส่งน้ำมันตะวันออกตะวันตกของซาอุดีอาระเบียซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญสำหรับการส่งออกน้ำมันที่เลี่ยงช่องแคบฮอร์มุสและยังทำให้สถานีท่อส่ง2แห่งเสียหายส่งผลให้ราคาน้ำมันดีเซลในยุโรปและสหรัฐพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์บาสเกตบอลชาย 3x3 รอบแรกในศึกเอเชียนเกม2026ที่ IG International Arena เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นทีมชาติจีนเสื้อสีขาวพบกับทีมชาติซาอุดีอาระเบียเกมนี้ทั้ง2ทีมเล่นกันได้อย่างสนุกก่อนที่จะเป็นจีนที่ได้หูจินซูกับเหลียวซานหนิงช่วยกันเซตทำแต้มให้จีนเอาชนะซาอุดีอาระเบียไปได้87-78คะแนนส่งผลให้ทีมจีนผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จสำหรับรอบรองชนะเลิศ4ทีมประกอบไปด้วยจีนญี่ปุ่นอิหร่านและเกาหลีใต้ติดตามข่าวต้นชั่วโมงได้อีกครั้งในเวลาประมาณ 11 นาฬิกาสวัสดีครับ
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E

0: ุนโดย
1: ทรัวร์ไลน์โฮมเน็กซ์ที่สุดของเทคโนโลยีเชื่อมต่อ AI บ้านอัจฉริยะ
0: Bangkok Bank Travel Card
2: ให้เยอะจนคุณยิ้มเมืองไทยสมายคลับจากเมืองไทย

0: ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Daily นะคะประจำเช้าของวันพฤหัสบดีค่ะ17กันยายน2569นะคะเช้าวันนี้พบกับคุณพิชยุทธและดิฉันณทิพย์ระดาค่ะ
1: ครับผมต้องบอกว่าเป็นไปตามคาดนะครับหลังจากที่เฟดมีความกังวลเรื่องของเงินเฟ้อเมื่อคืนนี้เคาะออกมา12-0เสียงคุณแมนคือทุกคนเลยเฮกันไปว่าขึ้นดอกเบี้ยนะครับขึ้นอีก 0.25% ครับมาสู่ระดับ 3.75-4% หลังจากนั้นดอทพอตมีการคาดการณ์กันต่อครับคุณชมว่าในปีนี้อาจจะได้เห็นการขึ้นอีก1ครั้งด้วยก็เลยทำให้สินทรัพย์ทั่วโลกเช้าวันนี้ได้เห็นการปรับฐานกันพอสมควร
0: ใช่ค่ะทิศทางของราคาทองคำนั้นก็มีการปรับตัวนะคะหลังจากเมื่อวานนี้ขึ้นไปยืนเหนือระดับ4,300ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ได้ณวินาทีปัจจุบันค่ะราคาทองคำนั้นลงมายืนอยู่ที่4,285ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์นะคะความคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องของการส่งออกน้ำมันดิบของซาอุดิอาระเบียนั้นก็เริ่มมีความหวังมากขึ้นค่ะถึงแม้ว่าจะมีการปิดท่อส่งน้ำมันอีสเวสนะคะแต่ล่าสุดเนี่ยมีรายงานระบุบอกว่าจะกลับมาขนส่งผ่านท่องแคบนะคะซึ่งเป็นช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยแหละแต่ว่าเป็นพื้นที่โดยนอกนะคะซึ่งอาจจะเพิ่มอุปทานน้ำมันให้กับตลาดได้นะคะซึ่งตรงนี้เองค่ะส่งผลทำให้ทิศทางของราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับลดลงมาล่าสุด105เวสเท็กซัสยืนอยู่ที่102ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะ
1: ครับผมก็ต้องเป็นประเด็นที่ติดตามกันต่อนะครับเช้าเงินเช้าวันนี้ค่าเงินบาทก็อยู่33.40นะครับค่อนข้างอ่อนค่าทีเดียวขณะที่คุณผู้ชมนะครับตอนนี้เราอาจจะขอความร่วมมือคุณผู้ชมนะครับช่วยกันพัฒนารายการไปพร้อมๆกับเราละครับมี QR code อยู่ข้างผมนี่ตรงนี้เลย
0: ใช่ค่ะ
1: ฝากคุณผู้ชมสแกนนะครับรับรองว่าไม่ดูดเงินนะครับเป็น QR code ที่จะเข้าไปสู่ลิงก์ของการทำแบบสอบถามนะครับว่าอยากจะให้เพิ่มให้ลดตรงไหนในส
0: ่
1: วนของรายการของเรานะครับขอบพระคุณทุกท่านที่เป็นแฟนรายการเราด้วย
0: ใช่ค่ะขอบพระคุณล่วงหน้าเลยนะคะเอาละค่ะไปติดตามนะคะบรรยากาศการลงทุนในเช้าวันนี้ของตลาดหุ้นไทยในช่วงเทรดถามค่ะในทางเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณสุวัฒน์วัฒนพรพรม IAA ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนจากหลักทรัพย์กรุงศรีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับผมเช้าวันนี้เฟดมีการขึ้นดอกเบี้ยตามคาดทางกรุงศรีแล้วประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตลาดหุ้นไทยยังไงบ้างครับ
2: ครับจริงๆการปรับขึ้นในรอบนี้เป็นการปรับขึ้นในกรอบที่ตลาดประเมินไว้ล่วงหน้านะครับเมื่อประสานกับภาพที่ตลาดมีการปรับสถานะลดสถานะไปก่อนที่จะเกิดการประชุมนะครับก็ทำใหพอภาพเป็นตามค่าเนี่ยก็เลยเห็นการกลับมานะครับถึงเวอร์ชันของสินทรัพย์เสี่ยงกลับนะครับโดยเฉพาะภาพที่อิงไปกับมุมมองของเฟดนะครับซึ่งเราถ้ารู้ไปข้างหน้าเนี่ยน้ำหนักที่ตลาดจะให้กับแนวโน้มดอกเบี้ยในระยะถัดไปเนี่ยดูเหมือนว่าภาพในเชิงบวกของราคาน้ำมันเช้านี้ที่อ่อนตัวลงด้วยเนี่ยก็เป็นตัวซัพพอร์ตให้ตลาดเชื่อมั่นว่าการขึ้นดอกเบี้ยรอบเนี่ยเป็นการขึ้นเพื่อเบรกนะครับเบรกในช่วงสั้นๆแต่ไม่ได้เป็นการกลับมาขึ้นในระยะกลางยาวครับ
0: ค่ะถ้ามองจากปัจจัยนี้น่าจะคลี่คลายลงไปแล้วนะคะแต่ว่าแนวโน้มของเงินบาทอ่อนค่าแถมเมื่อวานนี้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิตลาดหุ้นไทย 7,000 กว่าล้านเลยทีเดียวประเด็นนี้มันเกี่ยวข้องกับการดูแลโรงกลั่นของบ้านเราด้วยหรือเปล่าคะคุณสวัสดิ์คะ
2: ครับส่วนหนึ่งก็คงเป็นภาพของการที่เขาต้องปรับลดนะครับเนื่องจากว่าแต่เดิมนะครับตลาดจะประเมินว่าการขอลดราคาน้ำมันดีเซลหน้าโรงกลั่นเนี่ยจะขอลดที่2.40 บาทไปถึงสิ้นปีนะครับแต่ว่าออกมาท้ายสุดเองเนี่ยมีการปรับเพิ่มเป็นระดับ4 บาทก็จะสร้างดาวไซด์กำไรก็ต้องมีการปรับโพซิชั่นกันระดับหนึ่งนะครับนอกจากนี้เองก็คงมีผลของการลดความเสี่ยงก่อนที่จะประชุมเฟดด้วยแต่พอภาพมันเป็นไปตามกรอบที่ตลาดคิดเนี่ยแล้วมันยังมีมุมหนึ่งที่เฟดยังมองภาพเศรษฐกิจของตัวเองเนี่ยดีขึ้นด้วยนะครับจากแรงส่งของเรื่อง AI เนี่ยมันก็ทำให้การดิโพซิชั่นกลับเนี่ยก็ดูกลับมาในช่วงเช้าวันนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าหุ้นในกลุ่มที่อิงกับธีมการลงทุนซึ่งมันจะได้ประโยชน์ต่อในด้าน AI เนี่ยก็เป็นกลุ่มที่นำตลาดครับ
1: อืมครับผมท็อปพิกของเราเช้านี้เป็นตัวไหนบ้างครับ
2: ครับเราเน้นไปกลุ่มที่ลิงก์กับตัว AI ครับ Excel นะครับเราเลือกไปที่เดลต้าที่ถูกลดสถานะมาแล้วนะครับอีกด้านนึงเราเห็นน้ำมันเนี่ยเริ่มเห็นกรอบอัพไซด์เนี่ยจำกัดขึ้นนะครับเราหยิบการบินไทยที่ได้ประโยชน์ตรงเนี้ยมาเป็นอีกทางเลือกนึงนะครับสุดท้ายเราปิดท้ายที่ตัว KBank นะครับดอกเบี้ยนะครับหลังจากที่เราเห็นมุมมองเฟดเนี่ยภาพน่าจะเป็นฉากของ High for Longer นะครับภาพแบบนี้จะหนุนจีวีอาร์ได้การลงทุนของกลุ่มธนาคารนะครับรวมถึงเรื่องของการลงทุนที่ยังไปต่อเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแรงส่งอีกด้านนึงครับ
1: ครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: เช้าวันนี้นะครับทางหลักทรัพย์กรุงศรีประเมินหุ้นแนะนำเอาไว้3ตัวด้วยกันนะครับเป็นตัวของ
0: เดลต้า
1: การบินไทยแล้วก็
0: เคแบงค์ค่ะนะคะ
1: คุณแทนจดไว
0: ้นะคะก็ได้คุณผู้ชมจะไปจัดสรรการลงทุนกันนะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาประเมินทิศทางเศรษฐกิจไทยกันต่อ

0: ค่ะ
1: เรารู้ว่าทุกคนมีความฝันและต่างมีเป้าหมายใหญ่ที่อยากไปให้ถึง SCB AI First Bank นำเทคโนโลยี AI มายกระดับทุกการใช้งานให้ง่ายและสบายกว่าที่เคยด้วยเทคโนโลยีที่ผสานกับความเข้าใจสร้างความสุขได้ไม่รู้จบ SCB Digital Bank with Human Touch เข้าถึงใจเข้าถึงคุณ
2: โอ้โหไฟใหญ่มากเอ้า
3: ทุกสถานการณ์ไม่สะดุดด้วยไฮบริดเราเตอร์2ระบบสลับสัญญาณอัตโนมัติให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็กซ์
4: มันนี่เอ็กซ์โปอุดรธานีครั้งที่13 AI Wealth Creation ขับเคลื่อนความมั่งคั่งด้วยพลัง AI ลงทุนหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมทองคำเงินฝากดอกเบี้ยสูงสลากออมทรัพย์พบสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบี้ยต่ำประกันชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ 9-11 ตุลาคมนี้ที่ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรจัดโดยการเงินธนาคาร
2: อุ๊ยมีอ้วนเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยเอมี่เปิดพัดลมให้หน่อย
5: ได้เลยค
3: ่
5: ะ
3: ให้บ้านดูแลลูกๆ4ขาด้วย AI Pet Care ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็กซ์
6: สนุนโดย
7: ทรัวร์ไลน์โฮมเน็กซ์ที่สุดของเทคโนโลยีเชื่อมต่อ AI บ้านอัจฉริยะ
6: Bangkok Bank Travel Card
8: มาดูการคาดการณ์เศรษฐกิจไทยในปีหน้ากันบ้างนะครับล่าสุดครับทางด้านของ SCB EIC มีการประเมินตัวเลขเศรษฐกิจไทยในปี2570ว่าจะเติบโตได
6: ้
8: 2.1% นะครับมีตัวเลขสำคัญที่ต้องจับตาก็คือเรื่องของการกระจายผลลงทุนสู่ประเทศต่างๆครับโดยทางดร.ยันยงไทยเจริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิจัยเศรษฐกิจและความยั่งยืนศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์หรือว่า SCB EIC ประเมินครับว่าเศรษฐกิจไทยในปี2569นี้เนี่ยจะขยายตัว 2.2% โดยได้แรงหนุนจากวัฒนจักรการลงทุน AI ทั่วโลกซึ่งช่วยเพิ่มการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศในกลุ่มดิจิตอลและเทคโนโลยีครับแต่ว่าการฟื้นตัวเนี่ยยังมีลักษณะเป็นแบบ K-shape ก็คือผลประโยชน์ยังกระจุกตัวในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกและการลงทุนจากต่างชาติขณะที่ครัวเรือนและ SME ยังเผชิญปัญหารายได้หนี้สินและการเข้าถึงสินเชื่อครับ
9: ลงทุนภาคเอกชนค่อนข้างมากโดยเฉพาะในเซกเตอร์ที่เป็นเรื่องไฮเทคนะครับอิเล็กทรอนิกส์แต่เซกเตอร์เหล่านี้อย่างที่เราทราบนะครับสัดส่วนการนำเข้าสูงมากนะครับแล้วก็ผลประโยชน์ในเชิงการจ้างงานยังมีค่อนข้างจำกัดขณะที่ถ้าเรามามองดูแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เป็นเรื่องของอุปสงค์ในประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้จ่ายหรือแม้แต่การใช้จ่ายของภาคเอกชนเองหรือการใช้จ่ายภาครัฐเองยังมีแนวโน้มที่ค่อนข้างเปราะบางนะครับทั้งที่มาตรการภาครัฐอย่างเช่นไทยช่วยไทยก็ออกมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีแนวโน้มที่อาจจะต้องต่อออกไปอีกในช่วงไตรมาส4เนี่ยแต่ว่าโมเมนตัมของกำลังซื้อก็ยังค่อนข้างเปราะบางอยู่นะครับ
8: สำหรับปี2570นะครับ SCB EIC คาดการเศรษฐกิจไทยโต 2.1% ยังต่ำกว่าศักยภาพครับโดยโจทย์สำคัญก็คือการทำให้การลงทุน AI และเงินลงทุนต่างชาติสร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศมากยิ่งขึ้นทั้งการเชื่อมโยงกับ SME การใช้วัตถุดิบในประเทศและการยกระดับทักษะแรงงานครับขณะที่ความเสี่ยงที่ต้องจับตาก็คือมาตรการภาษีของสหรัฐหากมีการเพิ่มภาษีสินค้าที่ถูกนะครับก็มองว่าจะเป็นการระบายกำลังการผลิตส่วนเกินหรือว่าใช้ไทยเป็นทางผ่านซึ่งอาจจะกระทบทั้งการส่งออกแล้วก็การลงทุนอีกด้านหนึ่งก็คือความเสี่ยงจากสภาพอากาศและก็ภูมิรัฐศาสตร์โดยเฉพาะโอกาสเกิดซูเปอร์เอลนีโนนะครับที่อาจจะเกิดผลกระทบต่อผลผลิตและก็รายได้ภาคเกษตรรวมถึงการความขัดแย้งนะครับระหว่างประเทศที่อาจจะดันราคาพลังงานกระทบไปยังต้นทุนของธุรกิจและก็ค่าครองชีพขณะที่ครัวเรือนและ SME ยังเป็นจุดเปราะบางจากรายได้ที่ฟื้นตัวไม่เต็มที่ครับภาระหนี้สูงและก็การเข้าถึงสินเชื่อที่ยังเข้มงวดซึ่งอาจจะจำกัดการบริโภคและการลงทุนด้านแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย SCB EIC คาดว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากนง.จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1% ไปจนถึงสิ้นปีนี้เพราะว่าเศรษฐกิจยังโตต่ำกว่าศักยภาพและยังฟื้นตัวไม่ทั่วถึงครับ
0: เป็นมุมมองนะคะ

0: ทิศทางเศรษฐกิจไทยที่นำมาฝากกันนะคะไปติดตามกันต่อค่ะเรื่องราวการแพทย์กันบ้างค่ะจากทางด้านของเมืองไทยประกันชีวิตนะคะล่าสุดค่ะเมืองไทยประกันชีวิตได้ร่วมสนับสนุนสิริราช XMIT Hacking Medicine ปีที่3ค่ะคุณสาระล้ำซำประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเปิดเผยค่ะว่าบริษัทได้ร่วมสนับสนุนการจัดงานสิริราช XMIT Hacking Medicine 2026ต่อเนื่องเป็นปีที่3เปิดพื้นที่ให้บุคลากรทางการแพทย์นักวิจัยนักพัฒนาและผู้ประกอบการจากนานาประเทศร่วมพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์สอดคล้องกับแนวทางของบริษัทในการส่งเสริม Longevity หรือการมีชีวิตยืนยาวอย่างมีคุณภาพไปพร้อมกับการสร้างความมั่นคงทางการเงินตลอดช่วงชีวิตโดยงานสิริราช XMIT Hacking Medicine 2026นี้จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่20ตุลาคม2569ค่ะโดยคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลได้ร่วมกับ MIT Hacking Medicine มุ่งยกระดับ AI จากโมเดลอัจฉริยะสู่นวัตกรรมทางการแพทย์ที่เชื่อถือได้ระดมนักพัฒนาจาก35ประเทศชิงชัยนวัตกรรมโรคหัวใจและมะเร็งพร้อมเวิร์กช็อปและประชุมวิชาการกับกูรูระดับโลกอาทิ MTI Stanford Harvard ซิงหัว University และก็ปักกิ่ง University ผลักดัน AI สู่การใช้งานจริงอย่างปลอดภัยค่ะและในครั้งนี้นะคะได้ต่อยอดโครงการ CXMIT Beyond Hack นะคะคัดทีมแข็งแกร่งเข้าสู่ Beyond Hack Accelerator กับ MIT ทั้งสิ้น4สัปดาห์และลุ้นชิงชนะเลิศที่บอสตันค่ะสหรัฐอเมริกาในปี2570อีกด้วยผู้สนใจดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ www.sirirad.xmithackmed นะคะ hackmed นะคะ .com ได้ค่ะ
1: สำหรับพี่น้องในภาคอีสานนะครับเดือนหน้าครับเราจะมีมันเอ็กซ์โปไปหาคุณผู้ชมกันนะครับไปกันที่อุดรธานีครับซึ่งเคาะวันมาเรียบร้อยแล้ว 9-11 ตุลาคมพบกันนะครับโดยทางคุณภาคินีวิริยะลังสฤทธิ์ประธานจัดงานร่วมงานมหกรรมการเงินมันเอ็กซ์โปเปิดเผยครับว่าวารสารการเงินธนาคารเตรียมจัดงานมหกรรมการเงินอุดรธานีครั้งที่13มันเอ็กซ์โป2026อุดรธานีภายใต้แนวคิดAI Wealth Creation ขับเคลื่อนความมั่งคั่งด้วยพลัง AI ในวันที่ 9-11 ตุลาคมครับณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรจังหวัดอุดรธานีซึ่งก็เหมือนเดิมนะครับเราจะมีการรวบรวมทั้งสถาบันการเงินบริษัทประกันภาครัฐซึ่งก็จะไปมอบโซลูชันตอบโจทย์ประชาชนและก็ SME ในที่เดียวครับไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อแล้วก็เงินฝากนะครับสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์สินเชื่อ SME แล้วก็เงินฝากดอกเบี้ยพิเศษด้วยประกันแล้วก็การลงทุนเข้าไปทั้งประกันชีวิตประกันสุขภาพหุ้นกองทุนรวมตราสารหนี้ทองคำแล้วก็สินทรัพย์ชางเลือกนะครับพร้อมกับนำ AI ไปช่วยวางแผนทางการเงินเฉพาะบุคคลด้วยบริการพิเศษจากภาครัฐและพันธมิตรก็ไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้การคุ้มครองสิทธิ์ประกันภัยจากคปภ.การบริการแก้ไขปัญหาหนี้แล้วก็การปรับโครงสร้างหนี้จากแซมครับทั้งนี้งานจะจัดขึ้นในรูปแบบของ Hybrid Exhibition เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สนใจทั่วประเทศสามารถเข้าร่วมและรับสิทธิประโยชน์ได้ภายในพื้นที่จัดงานณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรจังหวัดอุดรธานีแล้วก็รวมถึงการผ่านทางช่องทางออนไลน์ครับ www.moneyexpo.net ครับ
0: เป็นอีกหนึ่งโอกาสการใช้โปรโมชั่นนะคะและธุรกรรมทางด้านการเงินการลงทุนดีๆที่นำไปฝากกันค่ะไปติดตามกันต่อนะคะเรื่องราวของโอกาสการลงทุนกันบ้างค่ะหลายท่านนะคะอยากจะวางแผนการลงทุนในหุ้นต่างประเทศนะคะล่าสุดค่ะ DR ใหม่23นะคะออกแล้วโดยบริษัทหลักทรัพย์ InnovestX กับ ETF ระดับโลกถึง4ตัวค่ะพร้อมให้ลงทุนแล้ววันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น Blackbone Equity ETF ค่ะกับตัว IVV 23 iShare Core S&P 500 ETF IQQ 23 iShare Nasdaq 100 ETF นะคะแล้วก็หุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI แล้วก็ Semiconductor ค่ะอย่าง SOXX 23 ING iShare Semiconductor ETFMaterial and Commodity ค่ะก็คือ Go M23 นะคะอ้างอิง SPDR Go Mini Share Trust เทรดหุ้นและ ETF ระดับโลกผ่านตลาดหลักทรัพย์ไทยใช้สกุลเงินบาทเทรดง่ายผ่านแอปสตรีมมิ่งเพียงแค่เสิร์ช DR ที่สนใจก็สามารถซื้อขายได้ทันทีเหมือนหุ้นไทยเลยค่ะ
1: ใช้สตรีมมิ่งนะครับเปิดขึ้นมาครับถ้าเกิดมีเลข2 3ห้อยท้ายก็แปลว่ามาจากค่าย InnovestX นะครับเมื่อสักครู่เห็นว่ามี SPDR ทองด้วยวันนี้ 4,300 เหรียญใครบอกว่าแหมเป็นแนวรับแนวแรกเหมือนกันนะถ้าอยากซื้อลอง

0: กดเข้าไปดูได้นะครับซื้อขายง่ายๆใช้เงินบาทเท่านั้นนะครับไปต่อกันครับที่สัมมนาวันพรุ่งนี้นะครับเรามีนัดกันช่วงบ่ายนะครับมากันที่ตลาดหลักทรัพย
1: ์ใช่ค่ะ
0: ขึ้นรถไฟมาก็ได้ขับรถมาก็ได้นะครับที่ถนนรัชดาภิเษกนะครับกับสัมมนาโหนเกษียณ EP 2 Retire Rich 2026เกษียณมั่งคั่งแบบตัวมัมตัวป๋าครับวันพรุ่งนี้แล้วนะครับบ่าย 2 ถึง 4 โมงครึ่งคุณผู้ชมมาเจอกันได้นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามีปาฐกถาพิเศษนะครับจากทั้งคุณอัศเดชคงสิริกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการสร้างแรงบันดาลใจในการวางแผนวัยเกษียณนะครับแล้วก็เจอคุณประสานอิงคนันผู้ก่อตั้งเพจมนุษย์ต่างวัยเจอคุณแบงค์ชัยนันท์รักการจนันนะครับจากฟีโนมีนาด้วยมาวางแผนทางการเงินกันคุณสุวภาเจริญยิ่งก็มานะครับซึ่งก็ท่านเป็นที่ปรึกษาสมาคมนักวางแผนทางการเงินไทยเนี่ยแฟนคลับคุณณัฐวัฒน์อ้นรัตน์พี่เปียกอย่าลืมมากันด้วยวันพรุ่งนี้นะครับเจ้าของเพจแมงเม่าสำราญบ่าย 2 ถึง 4 โมงครึ่งนะครับมาลงทะเบียนก่อนสำหรับใครที่ลงทะเบียนไว้แล้วเนี่ยก็มีที่นั่งแน่นอนวันพรุ่งนี
1: ้ใช่ค่ะนะคะแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆให้ร่วมสนุกกันด้วยนะคะอย่าลืมมากันนะคะลงทะเบียน 13 นาฬิกาค่ะไปติดตามกันต่อนะคะอีกหนึ่งสัมมนาดีๆที่อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมมาร่วมงานกันค่ะศุกร์หน้านะคะ25กันยายนอันนี้ไปที่ SCBX Nextech สยามพารากอนนะคะสูตรคัดหุ้นซื้อสไตล์ไหนก็ทำกำไรได้ VIX Trader ค่ะ25กันยายนนี้นะคะมาพบกับ Rising Star Analyst ค่ะคุณพรดอนเตระนาปราโมทจาก Asia Plus คุณธกฤตชาติเชิดศักดิ์จากกรุงศรีคุณการหาไทยศรัทธานะคะจากทางด้านของ CGS International ประเทศไทยค่ะสแกน QR Code ที่อยู่หน้าจอนี้นะคะมาร่วมหาหุ้นที่สามารถเลือกลงทุนได้ทั้งแบบ VI ดูปัจจัยพื้นฐานแล้วก็เป็นเทรดเดอร์คือจับจังหวะหาโอกาสการลงทุนทำกำไรกันนะคะหรือใครเป็นไฮบริดนะคะเป็นทั้ง VI และเทรดเดอร์มีแนวคิดอย่างไรมาในงานนี้ได้ค่ะ
0: ผลการประชุมเฟดที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้นะครับส่งผลทำให้สินทรัพย์ทั่วโลกต่างๆมีการปรับฐานกันพอสมควรทีเดียวจะมีโอกาสอะไรเกิดขึ้นบ้างในช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับ
2: หนุ่มกำลังส่งไฟไป
3: โอ้โหไฟใหญ่มากเอ้า
4: ทุกสถานการณ์ไม่สะดุดด้วยไฮบริดเราเตอร์2ระบบสลับสัญญาณอัตโนมัติให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็กซ
5: ์Money Expo อุดรธานีครั้งที่13 AI Wealth Creation ขับเคลื่อนความมั่งคั่งด้วยพลัง AI ลงทุนหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมทองคำเงินฝากดอกเบี้ยสูงสลากออมทรัพย์พบสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบี้ยต่ำประกันชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ 9-11 ตุลาคมนี้ที่ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรจัดโดยการเงินธนาคาร
3: ลืมจริงๆด้วยเฮ้ยเอมี่ปิดอุปกรณ์ทุกอย่างให้หน่อย
6: ได้เลยค่ะ
4: ด้วยเทคโนโลยี AI ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็ก
7: ซ์สนับสนุนโดย
8: ทูออนไลน์โฮมเน็กซ์ที่สุดของเทคโนโลยีเชื่อมต่อ AI บ้านอัจฉริยะ
9: SCB Digital Bank with Human Touch เข้าถึงใจเข้าถึงคุณ
10: ให้เยอะจนคุณยิ้มเมืองไทยสมายคลับจากเมืองไทยประกันชีวิต
0: เราเข้ามาสู่เบรกสุดท้ายนะครับมาติดตามกันครับว่าผลการประชุมเฟดที่ออกมาแม้ว่าจะเป็นไปตามที่ตลาดโลกคาดการณ์นะครับแต่ก็ทำให้สินทรัพย์ต่างๆมีความผันผวนในเช้าวันนี้ด้วยนะครับนักวิเคราะห์จะประเมินยังไงมาคุยกันครับ
1: พูดคุยกับคุณกิติชาญสิริสุขอาชาค่ะ CFP รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสนะคะจากเมย์แบงก์ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
11: สวัสดีครับคุณพันธ์ชาครับ
0: ครับผมให้พี่กิติชาญสรุปให้ฟังก่อนดีกว่าว่าเมื่อวานนี้มีนัยยะสำคัญอะไรที่เราต้องจับตาบ้างครับ
11: ครับก็ตามที่คุณชาบอกกันนะครับก็คือว่าเฟดก็มีการมติการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามที่ตลาดคาดนะครับแต่ว่าสิ่งที่ตลาดจับตาดูอยู่ก็คือในเรื่องของตัวการคาดการณ์ถึงอัตราดอกเบี้ยในอนาคตนะซึ่งจริงเฟดเองเขาก็บอกว่าในปีนี้เนี่ยน่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยอีกหนึ่งครั้งนะถ้าเราเทียบกับ dotpot ครั้งกับครั้งก่อนเนี่ยนะครับในเดือนมิถุนายนก็จะเห็นได้ว่าเดือนมิถุนายนเนี่ยนะครับทางด้านของกรรมการเฟด9ท่านบอกว่าจะขึ้นดอกเบี้ยแค่1ครั้งในปีนี้แต่ตอนนี้กลายเป็นว่าเมื่อวานขึ้น1ครั้งแล้วก็เดี๋ยวจะมีการขึ้นอีก1ครั้งนะซึ่งก็อาจจะตีความได้ว่าในช่วงประมาณการประชุมเดือนธันวานะอาจจะมีการขึ้นดอกเบี้ยตอนนี้เหลือการประชุม2ครั้งคือตุลากับธันวานะครับแล้วก็อีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือเรื่องของตัวคาดการณ์ในการปรับอัตราดอกเบี้ยในปีหน้าเนี่ยปรากฏว่าเฟดก็มีการพูดถึงกันว่าปีหน้าเนี่ยนะครับจะไม่มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยคือคงอัตราดอกเบี้ยเท่ากับสิ้นปีนี้นะแล้วก็จะไปลดอัตราดอกเบี้ยนะครับในปี71กับ72เนี่ยซึ่งจริงก็ต้องบอกว่าอาจจะแตกต่างกับที่ตลาดคิดนิดนึงเพราะว่าตลาดคิดว่านะครับหลังจากรอบนี้ไปแล้วเนี่ยโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยน่าจะมีประมาณ3ครั้งแต่ว่าดอทพอตของเฟดเนี่ยให้การขึ้นดอกเบี้ยแค่1ครั้งเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองเป็นแบบนี้เนี่ยนักทุนก็เลยมองว่าในระยะสั้นเองเนี่ยนะครับตลาดเองเนี่ยก็เลยมีการฟื้นตัวกลับเนื่องจากว่าคาดการณ์ของดอทพอตเองเนี่ยไม่ได้แบบมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยมากนักนะครับก็คือไม่ได้มีการปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้มีแรงซื้อกลับมาในตัวของสินทรัพย์เสี่ยงบวกกลับทางด้านของตัวบอลยูเองนะหรือว่าตามผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเองก็ปรับตัวลดลงนะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงที่น่าสนใจก็คือเรื่องของตัวการปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP ของสหรัฐอเมริกาก็มีการปรับขึ้นทั้งปีนี้แล้วก็ปีหน้าด้วยซึ่งก็จะเห็นว่าเศรษฐกิจของอเมริกายังคงแข็งแกร่งอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการขึ้นดอกเบี้ยก็จะไม่ได้มีผลกระทบมากนักกับทางด้านของตัวเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาในรอบนี้นะครับ
1: ค่ะดูเหมือนว่าพอมีความชัดเจนเกิดขึ้นตลาดก็ดูค่อนข้างจะตีความในเชิงเบาใจนะคะแต่ในวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการประชุม BOJ ด้วยผลกระทบจากการตัดสินใจของเฟดกับ BOJ จะมีผลยังไงต่อทิศทางการลงทุนด้วยหรือเปล่าคะ
11: ครับของธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ เนี่ยในวันพรุ่งนี้เนี่ยตลาดก็คาดอยู่แล้วนะครับว่าน่าจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับจาก1เป็น 1.25% อันนี้ก็คงไม่ได้เป็นอะไรที่แตกต่างที่ตลาดคาดนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยได้ price in ไปในราคาหุ้นหรือดัชนีเนี่ยรับรู้ไปพอสมควรแล้วนะแต่ที่นักทุนคงจับตาดูคือว่าหลังผลการประชุมเฟดแล้วเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยทิศทางของตลาดหุ้นจะเป็นยังไงซึ่งถ้าสั้นๆนะครับในตลาดหุ้นไทยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับ 1-2 สัปดาห์หลังจากมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในวัฏจักร3รอบที่ผ่านมา3ครั้งที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี2004ขึ้นมาเนี่ยมีการปรับขึ้น3ครั้งเนี่ยเซตอินเด็กซ์เนี่ยครับหลังจาก 1-2 สัปดาห์ไปแล้วเนี่ยปรับขึ้นได้ประมาณ 0.6% นะเพราะฉะนั้นก็ถือได้ว่าน่าจะมีการฟื้นตัวระยะสั้นนะแต่ว่าระยะกลางระยะยาวเนี่ยนะครับอาจจะต้องดูติดตามกับเรื่องสถานการณ์ตะวันออกกลางเพิ่มเติมนะครับว่าจะยืดเยื้อแค่ไหนราคาน้ำมันจะยืดสูงต่อไหมเงินเฟ้อจะปรับขึ้นต่อเนื่องหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยอาจจะทำให้ทิศทางของตัวการคาดการณ์ของเฟดเองเนี่ยอาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมจากที่เดิมที่ให้คาดการณ์ไว้เมื่อวานนะต้องเป็นตัวที่ต้องจับตาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ
0: ครับถ้างั้นพอร์ตการลงทุนช่วงนี้เราต้องมีเอาอะไรเพิ่มเอาอะไรออกหรือว่าคัทลอสอะไรไหมครับ
11: ครับถ้าดูจากพอร์ตการลงทุนช่วงนี้ผมคิดว่าน่าจะสามารถที่จะเก็งกำไรระยะสั้นได้กับหุ้นที่ปรับตัวลงมานะครับจากผลกระทบของการที่คาดว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับก่อนหน้านี้ที่เราจะเห็นได้ว่าหุ้นกลุ่มเทคกลุ่ม AI ต่างๆเนี่ยมีการปรับลดลงมาค่อนข้างจะแรงนะแต่ว่าพอเฟดมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยตามคาดแล้วผมว่าคิดว่าหุ้นกลุ่มนี้จะฟื้นตัวขึ้นมาสั้นๆได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเก็งกำไรได้นะครับกับหุ้นกลุ่มเทคกลุ่ม AI นะแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยผมคิดว่าต้องจับตาดูในที่เมื่อกี้บอกปัจจัยไปแล้วว่าสงครามจะเป็นยังไงบอลยูจะเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยในการปรับพอร์ตเราคิดว่าน่าจะเป็นลักษณะของการเก็งกำไรระยะสั้นในเรื่องของตัวหุ้นกลุ่มเทคก่อนนะก็อาจจะหมุนมาหุ้นที่มีไฮเบต้าสั้นๆแล้วก็จับตาดูสถานการณ์นะครับ
1: ค่ะแล้วในกรณีของการลงทุนอย่างเช่นทองคำหรือตราสารหนี้เองตรงนี้ต้องปรับพอร์ตด้วยไหมคะ
11: ครับจริงๆตราสารหนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยบอลยูขึ้นมาตอบรับกับในเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าตามผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเองเนี่ยน่าจะใกล้ๆพีคแล้วเนี่ยเป็นสั้นๆของปีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับว่าราคาตราสารหนี้ก็น่าจะถูกนะโดยเฉพาะตัวยาวดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีการปรับพอร์ตเรามองว่าในเรื่องของตัวตราสารหนี้ระยะยาวในช่วงสั้นเนี่ยอาจจะมีแคปิตอลเกนได้ถ้าในแง่ของตัวบอลยูมีการปรับตัวลดลงมานะครับส่วนทองคำเองเราก็มองว่าถ้าเฟดมีการประชุมนโยบายมาต่ำดอลลาร์ก็อาจจะมีโอกาสกลับมาอ่อนค่าระยะสั้นได้นะซึ่งก็จะเป็นแรงหนุนให้ทองคำปรับตัวขึ้นได้เพราะฉะนั้นก็สามารถเทรดดิ้งทองคำได้เช่นเดียวกันในระยะสั้นเราก็มองว่ามีโอกาสวิ่งกลับไปประมาณ 4,500 เหรียญต่อออนได้ในช่วงสั้นนี้นะครับ
0: ครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับพี่กิติชันครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสด
1: ีครับ
0: ก็ไปสามารถซื้อสินทรัพย์ที่ลงมาก่อนหน้านี้ได้นะครับก็จะเป็นจังหวะในการรีบาวไม่ว่าจะเป็นทั้งหุ้นเทคทองคำแล้วก็รุ่นตราสารหนี้ที่ย่อลงมาก่อนหน้านี้ด้วย
1: ใช่ค่ะนี่ก็เป็นคำแนะนำนะคะที่นำมาฝากกันในเช้าวันนี้ค่ะพรุ่งนี้ 10:05 กลับมาพบกันสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: พล หัสบดีที่17กันยายนนี้ช่อง9กด30ยิงสดเอเชียนเกม2026ในการแข่งขันฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยปะทะไชนีสไทเปตั้งแต่เวลา 17:50 เป็นต้นไป
6: Journey of Dream สัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมเดินทางไปยังพื้นที่แห่งโอกาสที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชรสถาบันที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ทักษะงานช่างเพื่อนำความรู้ไปต่อยอดเป็นอาชีพและสร้าง

0: อนาคตให้กับตนเองร่วมเดินทางไปกับ Journey of Dreams วันเสาร์ที่19กันยายนนี้เวลา 9:30 น.ทางช่อง9กด30
1: ต้องเรียนว่าประเทศไทยเนี่ยมีวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายมากๆนะคะแต่ความหลากหลายนั้นไม่ใช่ความแตกต่างวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่เหมือนจับต้องไม่ได้แต่เราจะทำยังไงให้คนรู้สึกว่าวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่จับต้องได้เราก็จะยื่นอาณาจักรล้านนา
2: ผมเคยได้ยินว่ามีเมืองมรดกโลกหลายเมืองในโลกนี้นะครับแต่อาณาจักรเป็นมรดกโลกผมยังนึกไม่ออกอาณาจักรล้านนาครอบคลุมกี่จังหวัด

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ช่อง9ร่วมกับ360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เวที360องศา New Show เวทีที่จะให้คุณมาระเบิดพลังความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไทยดังไกลสู่สากลนะ
1: คะ
0: พร้อมกับลุ้นรับตำแหน่งสำคัญดังต่อไปนี้ค่ะ
1: นี่เลย
0: กรอบเงิน
2: ซุปเปอร์พลังฮอต
0: กรอบทอง
2: ซุปเปอร์สุดปังพลังฮอต
0: และกรอบเพชร
2: ซุปเปอร์สุพรีมสุดปังพลังฮอตค่ะ
0: สามตำแหน่งนี้นะคะเป็นความภาคภูมิใจจากทางรายการที่จะมอบให้กับทุกโชว์ที่มาซ่าแซ่บโชว์ด้วยกันค่ะจากการตัดสินของอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: คร
0: ับ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: คร
0: ับ วันนี้โชว์ของเรามาจากจังหวัด
2: กระบี
0: ่มีความพิเศษก็คือ
2: จากอ้วนเก่าสู่กระเป๋าใบเก๋ที่มีใบเดียวในโลกค่ะ
0: ใบเดียวในโลก
1: จากสิ่งที่เหลือใช้หรือว่าทิ้งนะคะอาจารย์คะมาเป็นการดีไซน์ที่ไปสู่ของที่สร้างมูลค่าเพิ่มได
3: ้ว้าวเดี๋ยวนี้เป็นเทรนด์ของโลกเลยนะเขาชอบใช้ของรีไซเคิล
0: นะคะเพราะฉะนั้นเป็นแฟชั่นดีไซน์เป็นผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าที่รักโลกอีกต่างหากนะคะเราจะมาลุ้นกันว่าโชว์นี้จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้กับเราได้อย่างไรและจะสามารถคว้าซูเปอร์สุพรีมสุดปังพลังฮอตจากทางรายการได้หรือไม่ต้องติดตามค่ะอาจารย์พร้อมนะคะ
3: พร้อมครับ
0: ไปกันเลยกับโชว์ที่มีชื่อว่าม
1: หัศจรรย์ทะเลสู่แฟชั่นร่วมสมัย
0: ใน
2: 360องศาซ่าแซ่บ
4: ช่วง360องศาซ่าแซ่บโชว์
5: สนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุด

0: นได้มีรายได้ด้วยค่ะ
1: ก
0: ่อนที่เราจะไปเก็บขยะกันก็คือก็จะมีเกาะลันตาเกาะนิโกงเลยแล้วก็ออกมาแล้วก็ชายหาดชายหาดที่เราไปถึงค่ะในชายฝั่งของทะเลอันดามันค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความภาคภูมิใจของแบรนด์ซิวเนียร์ from the sea SFTS ในรายการ360องศานิวโชว์
2: สุดยอดเลยค่ะ
3: มหัศจรรย์แห่งท้องทะเล
2: 360องศานิวโชว์ขอต้อนรับคุณนวิยดาโคสันตินะคะผู้ก่อตั้งแบรนด์แล้วก็มากับน้องซัมซัมลูกชายด้วยสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: โอ้โหเอาปรบมือต้อนรับด้วยความพิเศษอย่างยิ่ง

0: เป็นเรื่องของการนำอวนค่ะซึ่งเป็นของที่ทิ้งแล้วนะคะเป็นของเหลือใช้มาสู่แฟชั่นแบบนี้
1: มาดูตัวอย่าง
0: ดูตัวอย่างหน่อยค
1: ่
0: ะ
1: อุ๊ยน่ารักมากเลยออกมาเป็นถุงผ้าสีสันสดใสนะคะนี่เลยนี่คือเป็นวัสดุก็คือ
2: เป็นอวน

0: แล้วก็ส่งเสริมให้โลกของเรานั้นมีสภาพแวดล้อมที่ดีมากๆโดยเฉพาะระบบนิเวศในท้องทะเลด้วยนะคะและนี่คือซ่าแซ่บโชว์ของเราซึ่งมาแหวกแปลกแนวกว่าทุกครั้งนะคะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้าตามให้กำลังใจกันต่อในช่วงกลั่นข้อมูลความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ค่ะกับช่วง
1: 360องศา
0: ท้อง

0: สำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: อาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อย
2: ลองนี่สิคะ
1: น้ำซอสปรุงรสตราฉลากทองเพียงแค่หยอดเปลี่ยนอาหารให้หอมด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
3: โอ้เยี่ยม
4: น่ากินจัง
5: แน่นอนจ้า
6: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
2: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
7: บอกได้เลย
8: ไม่เคยเปลี่ยนใจหมายถึงซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทอง
9: ทั้งผัดทอดนึ่งย่างจิ้มปรุงอะไรก็อร่อยอร่อยแน่นอน
7: จริงใจได้ใจยาวนาน
9: ซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทอง
10: พี่ลาเนี่ยเขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
11: อะไรนะที่ลา
10: สายยังเข้าไม่ได้
11: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดู
12: เขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
10: ้ได้แล้ว
12: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M-Cord เลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
10: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ
7: เฮ้ย
9: ว้าว
0: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
13: ช่วง360องศาทอล์คโชว์สนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วยราชเสริมรัฐยืนหยัดยุติธรรม
9: นิวโชว์ค่ะและช่วงนี้ช่วงทอล์คโชว์เราอยู่กับชุดการแสดงที่มีชื่อว่ามหัศจรรย์ทะเลสู่แฟน
14: ฟื้นสีสันคืนธรรมชาติคราฟงานอาร์ตโลโกกรีนเชิญค่ะ
15: คือตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเองเนี่ยต้องการการสร้างธุรกิจที่เพิ่มมูลค่าเพิ่มนะครับเพื่อจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยเข้าไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงจุดสำคัญมากๆเนี่ยถ้าเราพูดถึงคำว่าขยะหรือของทิ้งเนี่ยพอไม่มีค่าเนี่ยปรับเปลี่ยนมาเป็นสินค้าแฟชั่นมูลค่าเพิ่มจะสูงขึ้นครับเพราะฉะนั้นนอกจากจะเป็นการทำสินค้าแฟชั่นแล้วยังเป็นการฟื้นฟูท้องทะเลและชายหาดให้มีซากขยะติดอยู่บนท้องทะเลแหล่งท่องเที่ยวนะครับเพราะนั้นก็เป็นการฟื้นฟูสร้างสีสันคืนธรรมชาติแต่สิ่งสำคัญงานแฟชั่นเป็นงานคราฟต์แฮนด์เมดซึ่งมีความเป็นอาร์ตผสมการดีไซน์เข้าไปซึ่งเป็นสินค้าคลีนส่งเสริมสิ่งแวดล้อมด้วยมันจึงมีเสน่ห์ปนอยู่มากมายในโชว์ชุดนี้ครับ
9: โอ้โหขยายคำคมว่าทองของอาจารย์นะคะจากนี้ไปเป็นการกลั่นข้อมูลความเป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้วค่ะ
14: ใช่ค่ะเริ่มต้นเลยค่ะคุณน้าค่ะที่มาที่ไป13ปีที่แล้วย้อนไปเกิดอะไรขึ้นคะ

0: ใช้เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: จากไหนยังไง
1: เป็นผ้าปลายม้วนที่ส่วนตัดทิ้งจากโรงงานค่ะ
0: ก
1: ็คือตามคอนเซ็ปต์ที่ว่าวัสดุที่ไม่ใช้แล้วค่ะเอามาใช้ใหม
2: ่ค่ะและการทำงานร่วมกับชุมชนมีมากน้อยแค่ไหนคะ
1: ชุมชนก็จะมีในส่วนของการเก็บขยะแล้วก็การทำผลิตภัณฑ์ที่เราไปสอนให้เขาทำค่ะ
3: ก็คือเรียกว่าแบรนด์ของคุณวิดาเนี่ยสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนนะ
2: คะ
3: ในการผลิตสินค้าส่งมาที่แบรนด์เลยนะคะมีส่วนร่วมกันแบบนั้นน้องซัมซัมขาถือไว้2ตัวเลยคราวนี
0: ้ชอบมากปลา
3: ขอสักตัวนึงได้ไหมคะ
0: ได้ไหมคะ
3: เอาสักตัวนึงได้ไหมคะ
0: เรายิ้มอย่างเดียว
3: ยิ้
0: มคือคำตอบ
3: น้องบอกว่าให้ไม่ได้แม่ขายครับผมนี่อย่างนี้เลยอ่ะ
2: และที่เฟียถืออยู่นี่คืออุปกรณ์เวิร์กช็อปเพราะว่าพี่ณเปิดเวิร์กช็อปด้วยชาวต่างชาติชาวไทยสนใจมาก
1: ๆถ้าไปกระบี่แนะนำนะคะเชิญเรียนเชิญที่สตูดิโอค่ะ
3: สตูดิโอติดต่อช่องทางไหนคะ
1: ทางเพจได้เลยค่ะ
3: เพจคือ
1: Souvenir from the Sea ค่ะ
3: นี่ขึ้นหน้าจอให้ด้วยนะคะ
0: และนี่ก็คือแบรนด์ SFTS นะคะ Souvenir from the Sea นั่นเองค่ะ
3: ทั้งหมดนี้คือการกลั่นข้อมูลความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ตอนนี้อาจารย์ค่ะได้เวลาวิเคราะห์เพื่อการตัดสินแล้วค่ะ
4: ครับก็ต้องเริ่มต้นนะครับว่าโชว์ชุดนี้เป็นโชว์ที่อยู่ในหมวดของซอฟต์พาวเวอร์ก็คือตัว F ก็คือแฟชั่นนะครับจุดเริ่มต้นก่อนคือว่าท้องทะเลเนี่ยของไทยเนี่ยสวยงามมากนะครับแล้วก็บางคนก็มาเที่ยวชายหาดซันซีแซนมาอาบแดดแล้วบางคนก็ดำน้ำใต้น้ำนะครับเพราะนั้นคำว่านักท่องเที่ยวที่มาเยอะเนี่ยมันจะตามมาด้วยขยะเมื่อขยะที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้ธรรมชาติเนี่ยลดความสวยงามไปเพราะนั้นโชว์ชุดนี้เนี่ยนอกจากเป็นเรื่องของการที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงแฟชั่นแล้วยังเป็นเรื่องของการลดขยะซึ่งถือว่าเป็นเสน่ห์ของโชว์นะเพราะว่าเริ่มต้นจากจุดที่กำจัดขยะตามแนวชายหาดช่วยกันแล้วพอเสร็จมาต่อยอดเป็นธุรกิจเนี่ยจึงทำให้ขยะนี่มีมูลค่าชาวบ้านชาวช่องก็จะเก็บขยะที่จะดูแลชายหาดดู

0: จุดต่อมาคือโชว์ชุดนี้อยู่ในหมวดของ BCG C คือตัวคำว่า Circular Economy และ Green คือการเอาวัสดุเหลือใช้กลับมารีไซเคิลหรือของทิ้งแล้วกลับมาใช้ใหม่ซึ่งถือว่าเป็นเทรนด์ของโลกนะครับดังนั้นโชว์ชุดนี้เนี่ยจึงสอดคล้องกับคนรุ่นใหม่ Gen Z และนักท่องเที่ยวที่ดูแลสิ่งแวดล้อมดังนั้นจะอยู่ในตลาดของถ้าต่อยอดสร้างแบรนด์เติมคำกระบี่ภูเก็ตพังงาเข้าไปเพื่อเป็นซีเวเนียของนักท่องเที่ยวเนี่ยและเขาจะมีความภูมิใจว่าเขาช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมนี่คือภาพที่ทำให้โชว์ชุดนี้นั้นดูเป็นความโดดเด่นที่เข้ามาสู่โลกที่ต้องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกรีนทำความสะอาดชายทะเลสร้างเศรษฐกิจชุมชนและสร้างบิสเซตได้และนี่คือทั้งหมดที่ผมใช้ในการวิเคราะห์เพื่อตัดสินในตอนท้ายครับ
1: เอาละค่ะอาจารย์วิเคราะห์เรียบร้อยแล้วนะคะผลการตัดสินออกมาจะเป็นอย่างไรต้องรอลุ้นรอเชียร์ในช่วงท้ายรายการค่ะและทั้งหมดนี้คือความภาคภูมิใจจากแบรนด์ SFTS Souvenir from the Sea ของคุณวิยดานะคะวันนี้มาโชว์ซ่าแซ่บโชว์ของเราปรบมือดังๆเลยค่ะ
2: และเดี๋ยวกลับมาสนุกกันต่อกับ360องศา New Show

0: สำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: อาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อย
2: ลองนี่สิคะ
1: น้ำซอสปรุงรสตราฉลากทองเพียงแค่หยอดเปลี่ยนอาหารให้หอมด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
3: โอ้เยี่ยม
4: น่ากินจัง
5: แน่นอนจ้า
6: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
2: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
0: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
7: เออนะครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
8: บอกได้เลย
9: ไม่เคยเปลี่ยนใจหมายถึงซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองทั้งผัดทอดนึ่งย่างจิ้มปรุงอะไรก็อร่อยอร่อยแน่นอน
8: จริงใจได้ใจยาวนาน
9: ซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทอง
0: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
10: ช่วง News Update และรักสุขภาพ360องศาสนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองจริงใจได้ใจยาวนาน
11: กลับเข้าสู่360องศา News Show เลยช่วงนี้ช่วง News Update ค่ะมีกิจกรรมพิเศษดีๆมาฝากท่านผู้ชมด้วยกิจกรรมที่ว่านี้คืออะไรไปชมกันเลยค่ะนี่คืองานวันสถาปนากรมประมงครบรอบ100ปีใต้ร่มพระบารมี100ปีกรมประมงในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารค่ะซึ่งจัดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะระหว่างวันที่21ถึง22กันยายนณกรมประมงเกษตรกลางกรุงเทพมหานครค่ะท่านผู้ชมคะทุกท่านลองนึกดูนะคะถ้าเรามองคำว่ากรมประมงให้กว้างกว่าเรื่องราวของปลาในน้ำเนี่ยเราจะเห็นว่ามีนัยยะและมีความหมายสำคัญที่ยิ่งใหญ่มากๆค่ะเราจะเห็นว่าตลอด100ปีที่ผ่านมากรมประมงมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาการประมงไทยจากรากฐานในวันแรกสู่การพัฒนาในวันนี้และก้าวต่อไปสู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนในโอกาสครบรอบ100ปีกรมประมงจึงขอเชิญชวนผู้ชมทุกท่านนะคะร่วมเปิดมุมมองการประมงไทยในหลากหลายมิติกับงานวันสถาปนากรมประมงครบรอบ100ปีใต้ร่มพระบารมี100ปีกรมประมงในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารภายในงานจะพาย้อนเรื่องราวการเดินทางผ่าน4ยุคสำคัญตั้งแต่ยุคก่อตั้งยุคพัฒนายุคปัจจุบันและยุคยั่งยืนถ่ายทอดผ่านกิจกรรมและนิทรรศการที่สะท้อนบทบาทของกรมประมงทั้งด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการวิจัยและพัฒนาการส่งเสริมอาชีพและการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน
12: ค่ะในขณะเดียวกันค่ะยังเปิดพื้นที่การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม Open House ให้ได้ชมภารกิจและก็องค์ความ

0: ความรู้ของกรมประมงอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะพร้อมกับขยับจากองค์ความรู้สู่งานวิจัยที่จับต้องได้กับเวที Flash Talk ที่นำผลงานวิจัยแล้วก็นวัตกรรมที่เด่นๆนะคะซึ่งสามารถนำไปต่อยอดได้จริงและอีกหนึ่งมิติที่ใกล้ตัวผู้บริโภคค่ะกับการต่อยอดจากทรัพยากรในน้ำสู่คุณค่าบนโต๊ะอาหารพบกับสินค้าประมงคุณภาพดีราคาพิเศษด้วยนะคะจากเกษตรกรชาวประมงและผู้ประกอบการค่ะจากหลากหลายจังหวัดกว่า36ร้านค้าทั้งผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและอาหารทะเลแปรรูปให้ได้ชมชิมช็อปกันค่ะพร้อมสนับสนุนการสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชน
1: ทั้งหมดนี้คือภาพของกรมประมงใน360องศาที่เชื่อมโยงตั้งแต่การดูแลทรัพยากรสัตว์น้ำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปจนถึงการสร้างอาชีพสร้างรายได้และความมั่นคงทางอาหารท่านผู้ชมที่สนใจและอยากรู้ว่าตลอด100ปีของกรมประมงได้สร้างคุณค่าอะไรให้กับสังคมไทยบ้างและกำลังก้าวไปสู่อนาคตอย่างไรลองไปเปิดมุมมองและสัมผัสเรื่องราวเหล่านี้ด้วยตนเองนะคะณกรมประมงกรุงเทพมหานครในวันที่21กันยายน2569เวลา 8:30 นถึง 16:30 นและวันที่22กันยายนเวลา 8:30 นถึง 16:30 นค่ะเข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายและพบกันที่กรมประมงนะคะนั่นคือนิวส์อัปเดตของเราตอนนี้ได้เวลาดูแลสุขภาพแล้วไปติดตามกันเลยในช่วง
2: รักสุขภาพ360องศาค่ะ
3: ช่วงรักสุขภาพ360องศา
1: สุขภาพ360องศาในวันนี้นะคะจะชวนท่านผู้ชมเข้ายิมวันละ1ชั่วโมงอาจจะไม่ได้ช่วยสุขภาพดีเสมอไปเพราะอะไรมาติดตามรับฟังเลยค่ะ
0: ค่ะเพราะว่าทฤษฎีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะทฤษฎีที่ NEAT อ่านว่า NEAT เนี่ยนะคะเป็นทฤษฎีที่ดร.เจมส์เลวินส์ค่ะจากสถาบันการแพทย์ชื่อดังระดับโลกอย่างเมโยคลินิกเนี่ยได้ค้นพบทฤษฎีนี้นะคะบอกว่า NEAT เนี่ยก็คือเป็นพลังงานที่ร่างกายเนี่ยไม่ได้ใช้ในการออกกำลังกายนะคะแต่เราใช้อะไรในการยืนการเดินนะคะหรือว่าแม้แต่บิดขี้เกียจค่ะพี่ปอเราใช้ทั้งวันค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะมาดูในชาร์ตนี้กันนะคะพลังงานที่เราใช้ในแต่ละวันนะคะ 65% เนี่ยร่างกายเขาใช้ของเขาอยู่แล้วนะคะในเรื่องของการที่เป็นเรื่องการอวัยวะต่างๆอย่างหัวใจที่ต้องเต้นตลอดเวลาแล้วก็สมองด้วยใช้ตลอด 65% ค่ะส่วนนิดนะคะก็คือสีส้มนะคะกิจกรรมที่ไม่ใช่การออกกำลังกายแล้วก็สีม่วงค่ะพลังงานที่ย่อยอาหารนะคะ 10% และออกกำลังกาย1ชั่วโมงในโรงยิมนะคะแค่ 5% เองเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นความหมายก็คือว่าเข้ายิมวันละ1ชั่วโมงอาจไม่ช่วยสุขภาพดีแต่สังเกตไหมคะว่าใครที่เข้ายิมบ่อยๆเนี่ย3เดือนผ่านไปก็ยังแบบเฉยๆก็ยังแบบปกติเหมือนคนใกล้ตัวแถวนี้
4: แต่ก็เป็นค่ะ
0: แต่ว่าบางคนที่ชอบลุกลิกตลอดเวลาลุกขึ้นทำนู่นทำนี่อยู่ที่บ้านก็อยู่ไม่สุขอยู่ไม่นิ่งอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็อยู่ที่ออฟฟิศเนี่ยนะคะก็จะเดินไปตรงนู้นตรงนี้เขาเนี่ยก็คือใช้พลังงานได้มากกว่านั่นก็คือ 20% ที่ว่าเมื่อกี้นะคะ
1: เพราะฉะนั้นไหวตลอดเวลา
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่านั่งเกิน8ชั่วโมงนะคะเพิ่มการเสี่ยงโรคหัวใจแล้วก็เบาหวานรุนแรงเลยการวิ่ง1ชั่วโมงที่ว่าเข้าโรงยิมเนี่ยไม่ได้ลบล้างนะคะถ้าคุณนั่งแช่ทั้งวันเพราะฉะนั้นเชิญชวนทุกท่านค่ะอยู่ที่ออฟฟิศก็เดินไปคุยงานกับเพื่อนบ้างหรือว่าแทนที่จะนั่งคุยโทรศัพท์ก็ยืนก็คือใช้พลังงานมากกว่านั่งอยู่แล้ว
1: คือเดินเคลื่อนไหวตลอดเวลานะคะขอบคุณข้อมูลจากประสานทางการแพทย์ค่ะสังสมาคมโรคหัวใจแห่งอเมริกาด้วยค่ะและตอนนี้ได้เวลาไปดูแลสภาพแวดล้อมและอากาศล่าสุดเป็นอย่างไรติดตามใน
2: 360องศาซุปตาร์รักโลก
5: สวัสดีครับพบกับผมแซคธนินทร์วัฒน์พัฒนาวีรคุณใน360องศาสุขตารักโลกกับเรื่องราวดีๆของโลกและสิ่งแวดล้อมทุกสัปดาห์ตอนนี้ก็เดินทางมาเข้าใกล้วันแห่งปรากฏการณ์สำคัญของโลกอีกแล้วมาดูกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นในวันที่23กันยายนนี้ครับเรื่องนี้อธิบายด้วยการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ครับ23กันยายนของทุกปีโลกจะเอียงแกนกลับมาอยู่ในแนวตั้งฉากคนบนโลกจะมองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกพอดีขณะที่ช่วงเวลากลางวันกลางคืนก็จะยาวนานพอๆกันสัญญาณนี้ที่ทำให้ฤดูกาลในซีกโลกเหนือเปลี่ยนจากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงขณะที่ซีกโลกใต้จะเปลี่ยนจากฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิทางดาราศาสตร์เรียกวันแห่งปรากฏการณ์นี้ว่าวันศาสตร์ทวิสวัตสำหรับไทยซึ่งอยู่ในเขตร้อนทางซีกโลกเหนือมีเพียงอย่างเดียวที่จะไม่เกิดขึ้นคือการเปลี่ยนฤดูกาลแต่เมื่อถึงวันศาสตร์ทวิสวัตสัญญาณธรรมชาติก็บอกกับเราว่าอีกไม่นานไทยก็จะเปลี่ยนฤดูด้วย เพราะตั้งแต่23กันยายนแกนทางซีกโลกเหนือจะเอียงออกห่างจากดวงอาทิตย์ทำให้ซีกโลกเหนือเย็นลงความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนก็จะแผ่ลงมาทางไทยตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน

0: เหนืออีสานก็จะมีฝนลดลงและสัมผัสอากาศเย็นลงในตอนเช้าก่อนพอเข้าตุลาคมอากาศก็จะแปรปรวนส่วนคนอื่นยังคงเจอฝนขั้นกระหน่ำหนักกันต่อจนกว่าจะกลางเดือนตุลาคมถึงจะสิ้นสุดฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาวในที่สุดวันสาธวิศวัตจึงเป็นสัญญาณจากฟ้าที่บอกกับเราว่าฤดูฝนปีนี้กำลังเดินทางมาถึงช่วงท้ายๆคุณผู้ชมเตรียมปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงนี้กันด้วยนะครับการทราบข้อมูลล่วงหน้าแบบนี้คุณผู้ชมก็สามารถใช้วางแผนปรับตัวเรียนรู้รับความเปลี่ยนแปลงของโลกได้เลยนะครับพอโลกและธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนเดิมแล้วมาเรียนรู้รักโลกและสิ่งแวดล้อมไปกับผมนะครับและนี่คือ3ร่องสิงสาสุตารักโลกสวัสดีครับ
1: ขอบคุณคุณแซคมากค่ะและตอนนี้เราอยู่กับโชว์มหัศจรรย์ทะเลสู่แฟชั่นร่วมสมัยจากแบรนด์ SFGS นะคะซึ่งงานได้วิเคราะห์และก็มาลุ้นกันค่ะว่าหลังจากวิเคราะห์แล้วผลการตัดสินออกมาเป็นไรขอเชิญอาจารย์ตัดสินเลยค่ะ
2: นี่ผสมผสานหลายสิ่งหลายอย่างนะครับนอกจากเป็นวิจิตรไอเดียนะครับที่เอาสินค้านะครับแฟชั่นซึ่งทำมาจากขยะซึ่งถือเป็นเทรนด์ของโลกนะครับคือถ้าเห็นคอลเลกชันต่างๆของแบรนด์เนี่ยจะเห็นเลยนะครับว่าบางทีเอาเศษรองเท้าแตะครับที่ลอยมาติดชายหาดและมาทำเป็นคอลเลกชันและมีคนซื้อนะครับที่สำคัญคือนี่คือเทรนด์ของโลกใบนี้ที่นักอนุรักษ์ธรรมชาตินักท่องเที่ยวเจนซีและเจนวายเนี่ยเน้นสินค้าที่ดูแลสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่า clean product นะครับนอกจากนั้นเองเนี่ยโชว์ก็ยังฉายภาพถึงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนเพราะส่งเสริมให้ชาวบ้านชาวช่องส่งวัตถุดิบเข้ามาซึ่งเป็นการสร้างรายได้กับชุมชนด้วยถ้าเติมเสน่ห์ของสัญลักษณ์นอกจากแบรนด์แล้วเติมธรรมชาติภูเก็ตกระบี่พังงาตรงนี้จะทำให้แบรนด์ดูเข้มแข็งและคอลเลกชันต่างๆจะดูเด่นขึ้นเพราะเป็นการซื้อของซิมเนียติดกับประเทศมาจากกระบี่เพราะนั้นโชว์ชุดนี้ได้
1: เอาละค่ะอาจารย์วิเคราะห์ละเอียดเลยนะคะมาลุ้นมาเชียร์กันค่ะว่ามหัศจรรย์ทะเลสู่แฟชั่นร่วมสมัยจากแบรนด์ SFTS จะประสบความสำเร็จคว้าตำแหน่งอะไรจากทางรายการนะคะและผลออกมาก็คือ
2: โชว์ชุดนี้ได้ซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตนะครับ
1: โอ
2: ้
1: โหน้องสองสามดีใจมากนะคะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะเชิญอาจารย์มอบกรอบให้ซอฟต์พาวเวอร์ไทยดังไกลสู่สากลเหมือนกับที่แบรนด์ SFTS ทำสำเร็จปรบมือดังให้กับมหัศจรรย์ทะเลสู่แฟชั่นร่วมสมัยรับไปเลย
3: ซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตค่ะ
4: แล้วกลับมาพบกับเราได้ใหม่ในรายการ
3: 310องศา New Show
1: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับติดตามข่าวต้นชั่วโมง11นาฬิกาจากสำนักข่าวไทยกับผมณภัทรธีรดิษฐากุลครับสถานการณ์ดินสไลด์ที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านยังน่าห่วงหลังมวลดินซุดตัวต่อเนื่องกว้างกว่า100เมตรจนกระทบสิ่งปลูกสร้างในโรงเรียนหลายจุดรวมถึงอาคารเรียนอนุบาลท่ามกลางฝนที่ยังตกต่อเนื่องโดยครูในโรงเรียนบอกว่าดินสไลด์เกิดขึ้นแทบทุกวันและเช้ามืดวันนี้ก็เกิดการสไลด์อีกครั้งสร้างความกังวลต่อความปลอดภัยของนักเรียนและครูรวมกว่า300ชีวิตขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์กำชับยกระดับมาตรการความปลอดภัยรวมถึงหารือแนวทางการรื้อถอนอาคารที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงหลังยังไม่สามารถประเมินได้แน่ชัดว่ามวลดินจะเคลื่อนตัวเพิ่มหรือไม่โดยขณะนี้สั่งห้ามเข้าออกพื้นที่เสี่ยงพร้อมจัดทำโซนนิ่งและกั้นแนวเขตอันตรายเบื้องต้นโรงเรียนจัดการเรียนแบบออนแฮนด์แจกใบงานให้นักเรียนกลับไปเรียนที่บ้านและเตรียมจัดหาสถานที่ใช้เป็นอาคารเรียนชั่วคราวพร้อมประสานสพฐพิจารณาหาพื้นที่จัดสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ในระยะยาวนางสาวถิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3ว่าระบบท่อดังกล่าวมีบริษัทบาฟขนส่งทางท่อจำกัดหรือ BPT เป็นเจ้าของใบอนุญาตขณะที่บริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดหรือ BFPL ในกลุ่มบริษัทบางจากเป็นผู้ดำเนินการระบบท่อทั้ง2บริษัทจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดและต้องเร่งค้นหาและซ่อมแซมจุดที่เกิดความเสียหายทดสอบระบบท่อตลอดแนว32กิโลเมตรหลังดำเนินการซ่อมแซมแล้วเปลี่ยนท่อและปรับแนวใหม่ในจุดเสี่ยงที่พบแผลหรือจุดบกพร่องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำในอนาคตเกิดน้ำท่วมรุนแรงในเมืองบาร์เซโลนาของสเปนเนื่องจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักบริเวณชายฝั่งของแคว้นคาตาลุญญาสภาเมืองบาร์เซโลนาเผยภาพของเจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามช่วยเหลือรถยนต์ที่ติดอยู่ในอุโมงค์ที่ถูกน้ำท่วมนอกจากเมืองบาร์เซโลนาแล้วยังเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสเปนทำให้หน่วยงานอุตุนิยมวิทยาของรัฐบาลออกประกาศเตือนภัยระดับสีแดงสำหรับชายฝั่งของเมืองบาร์เซโลนาซึ่งทางการรายงานว่าเกิดความวุ่นวายในวงกว้างทั่วเขตเมืองที่ต้องปิดถนนการคมนาคมติดขัดและยกเลิกเที่ยวบินขณะที่มีผู้หญิงคนหนึ่งถูกกระแสน้ำท่วมพัดพาไปในพื้นที่จนต้องนำกำลังเจ้าหน้าที่ออกค้นหาเทนนิสระดับ WTA 500รายการกวาดาลาฮาราโอเพ่นประเทศเม็กซิโกประเภทหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายไอวาโยวิชนักหัวสาวชาวอเมริกันมือวางอันดับ2ของรายการพบกับเซเนฟซอนเมสจากตุรกีเกมนี้โยวิชยังโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมในการตีแฮนด์ท้ายคอร์ดก่อนหัวชนะซอนเมสไปได้2เซตรวด7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ5และ6ต่อ4ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยโยวิชเข้าไปพบกับแม็กดาเดล่าเฟลชจากโปแลนด์ต่อไปติดตามข่าวได้ครั้งใน9ข่าวเที่ยงเวลาประมาณ12นาฬิกาสวัสดีครับ
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E

0: ยปัง
1: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free เพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมว
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีดูค่ะ
2: ขอให้ปังปังปังค่ะ
3: วันนี้เจอคุณธงๆนะ
2: คุณธง
3: เจอ
2: กัน
3: ทีคิดถึงมากเลยคุณธงๆเลยอะไรไปฝากพี่ครับวันนี
2: ้วันนี้นะคะเนื่องจากบ้านอยู่รังสิตคลอง2วันนี้แนะนำร้านอาหารที่อยู่ที่รังสิตคลอง3ค่ะนั่นก็คือร้านอาตีกุ้งอบวุ้นเส้นนะคะ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณมนและคุณฝ้ายนะคะ
3: คุณมนและคุณฝ้ายเจ้าของเลยแฟนกัน
4: ครับแฟนครับ
2: อันนี้คุณมนคัน
3: ก็คุณฝ้าย
2: นั่นฝ้ายเห็นบอกว่าทำร้านอาหารร้านนี้เริ่มมาจากการทำเพราะชื่นชอบเมนูนี้เมนูเดียวแล้วขายในตลาดด้วยยังไงเล่าเซฟ
4: ครับก็จุดเริ่มต้นของการทำร้านเนี่ยครับก็คือเราทั้งคู่จบฟู้ดมาด้วยกันเราก็เลยคิดว่าถ้าสมมุติว่าเราคิดสูตรอาหารแล้วก็ขายเองมีร้านของตัวเองน่าจะดีเราก็เลยลองไปสำรวจตลาดแถวบ้านดูว่ามันขาดอะไรแล้วพอดีว่าในนั้นอ่ะคือในแอปในออนไลน์นะครับมันขึ้นมาว่ากุ้งอบวุ้นเส้นเนี่ยกำลังเป็นกระแสเมื่อประมาณ 3-4 ปีที่แล้ว

0: ไปทำเลย
1: ใช่แล้วเราชอบกินอยู่แล้วเราก็เลยลองทำไปกินไปแล้วก็ปรับสูตรกันไป
2: โอ้
0: เริ่มจากเมนูเดียวแล้วมันพัฒนายังไงอะไรยังไงมาถึงได้ใหญ่ตัวเป็นร้านแบบโอ้โถมาก
1: ก็คือเราครับดังเติบโตมาจากกุ้งอบวุ้นเส้นแล้วเหมือนกับว่ากระแสตอบรับดีมากสมมุติว่าเราขายเสาร์อาทิตย์เนี่ยครับ3ชั่วโมงอ่ะ100กว่ากล่อง
0: โ
1: อ้ทำหมด
0: ไอ้จกตกอย่างเลยอ่ะกูไปขายพวกนี
3: ้แต่เราเริ่มแค่ตลาดนัดก่อนนะคะ
0: จากตลาดนัด
2: อ๋อเหรอ
1: ก็ยืนขายกัน2คน
0: กี่ปีมาเนี่ย
1: ปีกว่าครับพี่ไปขายตลาด
0: ตอนนี้ร้านอยู่ที่รังสิต
3: คลอง3ค่ะ
0: อยู่ตรงจุดไหนของรังสิตคลอง3
1: อยู่ถนนรังสิตนครนายกริมถนนเลยครับตรงคลอง3ตรงข้ามกับโรงเรียนอนุบาลโชคชัยรังสิต
0: โอ้อยู่ถนนเลยร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมง
1: เปิด 11:00 น. ถึง 4:00 น. ครับ
0: เบอร์โทรศัพท์
1: 0859304981ครับ
0: มีโปรไหม
1: โปรโมชั่นสำหรับผู้ชมที่ไปนั่งทานที่รายการนะครับ
0: จนถึงรายการ
1: จากรายการ
0: ไม่ได้ที่รายการ
1: จนถึงสิ้นปีนะครับก็คือลด 10% เลยแล้วก็แถมกุ้งอบวุ้นเส้น1หม้อที่เป็นซิกเนเจอร์ของเรา
0: ฮะ
3: แถม
0: เหรอเมื่อกินครบเท่าไหร่
1: ไม่มีจำกัดครับก็คือเราแถม
3: ถ้ามาจากรายการนี้แล้ว
0: บอกให้มาจากรายการอาชินบอกว่ามาจากรายการทุกวันไม่ใช่แล้วคุณแถมคุณไม่ต้องเอากินอะไรเลยเหรอ
1: ยังไงนะครับ
0: เขาต้องสั่งเขา
3: ต้องสั่ง
1: ก่อนสั่ง
0: ยังจำกี่บาทถึงจะแถม
1: ปกติที่ร้านนะครับลูกค้าก็จะสั่งอย่างน้อยประมาณ100-200เราก็แถมให้เลย
0: โอ้สั่งร้อยนึงแถมไปสั่ง100-200แถมชวนไม่ใช่ออกมาประกาศพี่นะ
1: พิเศษสำหรับรายการนี้เลยคร
0: ับ ส่วนที่ดูมวยปังแถมเมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่
1: ถึงสิ้นปีนี่ครับ
0: สิ้นปีนี่ตั้ง 3-4 เดือนขอให้เจริญรุ่งเรืองมาเลยเขาบอกว่ากุ้งอบวุ้นเส้นของเขาเนี่ยอบใหม่หม้อต่อหม้อ
2: เดี๋ยวดูที่นี่ไง
0: หม้อต่อหม้อ
2: น
0: ี่
2: ไปดูเลยนี่
0: อันนี้คืออันนี้อบอะไรครับเนี่ย
1: อันนี้สำหรับคนที่เลือกไม่ได้เราใส่เต็มให้เลยค่ะ3อย่างมีกุ้งมีหมูแล้วก็มีเห็ดที่ร้านจะเรียกว่าจัมโบ้อบวุ้นเส้น
0: จัมโบ้นี่ใช่ไหม
1: อันนี้ที่ร้านจะขายอยู่120บาท
0: แต่เราไม่ได้ให้แถมหม้อนี้
1: เราจะแถมเป็นกุ้งอบวุ้นเส้น
0: หม้อธรรมดา
1: ใช่ใช่อัน
0: นั้นจะเปิดด้วยถุงโถยอะไร
3: อ
0: ัน
3: นี้เป็นกุ้งแม่น้ำใช่ค่ะ
0: อันนี้ไม่ใช่แถมนะไม่ใช่แถม
3: ไม่แถม
0: แถมพี่กูตายเขากลับบ้านเขากลับตายเลยเขามีกุ้งอบวุ้นเส้นแบบมีกุ้งแม่น้ำกุ้งอบวุ้นเส้นกุ้งธรรมดาหม้อเล็กหม้อใหญ
3: ่
0: หม้อเราแถมหม้อเล็กแบบธรรมดา
1: ใช่
0: แถมแบบหม้อเล็กธรรมดาอันนี้อะไรคะ
1: อันนี้กุ้งขาอบเกลือ
0: โอ้โหน่ากินมากเลยเดี๋ยวฉันต้องกินหน่อยแล้ว
1: คือเราจะเลือกกุ้งทุกวันไปเลือกกุ้งเองกับมือ
0: จิ้มน้ำแซ่บมากใช่ไหมแซ่บจิ้มแซ่บมาก
2: อันนี้อะไรคะ
1: อันนี้จะเป็นหมูอบซอสน้ำแดงเฉพาะทางร้าน
3: ใช่ครับ
1: อันนี้ซุปเยื่อไผ่
3: เยื่อไผ่ตุ๋นยาจีน
0: มากอันนี้
2: หอมมาก
0: อันนี้อะไรอันนี้เล้ง
1: เ
0: ล
1: ้งใช่ครับที่ร้านจะเรียกว่าโคตรเล้ง
0: เท่าไหร่
1: เนี่ยตัวนี้จะอยู่ที่140บาท
0: โอ้ยถูกนะ
1: อันนี้แหกึนครับ
0: แหกึนอันนี้
1: ไก่ผัดเม็ดมะม่วง
0: อันนี
1: ้อันนั้นจะเป็นเกี๊ยวกุ้ง
0: เดี๋ยวช่วยดู
1: ทอดมันกุ้ง
3: ค่ะ
0: แล้วดูนะคะ
1: อันนี้จะเป็นกระเพาะปลาน
0: ะครบมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันช่
2: วงหน
0: ้
2: า
0: แต่ช่วงนี้ค่ะเรามี PR ดีๆดีๆนะคะโรงหอระศพหลวงนะครับศาลาเฉลิมกรุงขอเชิญร่วมลุ้นนะคะและเป็นกำลังใจให้กับ20โกแอนกีหลังวังรุ่นใหม่นะคะที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศการประกวดร้องเพลงสากลยุคโกหลังวังซีซั่น4ประจำปี2569ค่ะ
4: เพื่อค้นหาดาวดวงใหม่จากทั่วประเทศชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมเงินรางวัลมูลค่ามากกว่านะคะ 100,000 บาทโดยมีคณะกรรมการรุ่นเก่าแห่งยุคโกหลังวังนำทีมโดยศิลปินแห่งชาติอาจารย์วิรัติอยู่ถาวร
0: พร้อมด้วยคุณวิอาจารย์วินัยพันธุรักษ์วิชัยปุญญยันต์นันทวรรณสุวรรณปิยสิริและศิลปินนักร้องยุคโกหลังวังร่วมกันตัดสินค่ะ
4: พบกับเพลงอมตะนายุค60นะและโชว์สุดพิเศษจากแชมป์ซีซั่น1ถึงซีซั่น3พร้อมวงดนตรีและบิ๊กแบนด์นะคะเฉลิมราชควบคุมวงโดย
0: อาจารย์วิรัติอยู่ถาวรค่ะร่วมลุ้นว่าใครจะคว้าแชมป์โกลด์รางวัลซีซั่น4นะคะวันอาทิตย์นี้ค่ะวันที่20กันยายนนี้นะคะเวลาบ่าย2โมงตรงนะคะณโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงบัตรราคา500บาทบัตรราคา500บาททุกที่นั่งค่ะ
4: สามารถโทรติดต่อได้นะคะ022258757-8ค่ะและไทยทิเกตเมเจอร์ทุกสาขาค่ะ
0: อย่าลืมโทรไปจองบัตรได้เลยค่ะ022258757-8ค่ะ
4: นะฮะเมนูน่าทานแบบนี้เดี๋ยวช่วงหน้าต้องชิม
0: เราชิมก่อนเลยเมนูถึงไหม
4: ได้เลยครับ
0: ก็เหลือ30วิน
4: าทีคำนี้รอคำนี้อยู่เลย
0: แล้วคุณชิมกุ้งก่อนไหมเอากุ้งไหม
4: กุ้งได
0: ้คุณควักดูเส้นร่วนเป็นเส้นร่วนไหมคุณเส้นร่วนไหม
4: เขาบอกว่าเส้นของเขาเนี่ยเขามีการพัฒนา
0: โอ้ยร่วนนะ
4: นี่
0: เดี๋ยวมากินช่วงหน้าเดี๋ยวกินช่วงหน้า พักสักครู่

0: ักครู่เดี๋ยวมากินตรงๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เจ้าแต่อยากไปจากไหนคะ
1: เพราะว่ากลิ่นมันยั่วน่ะมันยั่วมาก
0: ใช่เดี๋ยวช่วงหน้ามากินกุ้งวุ้นเส้นจากร้านอะไรคะเนี่ย
2: อติ
1: กุ้งวุ้นเส้น
0: รังสิตคลอง3
3: ค่ะ
0: แถวบ้าน
4: จัดให้ดูมูให้ปัง
5: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมันเนีย
7: การตากผ้าของคุณจะเป็นเรื่องง่ายอีกต่อไปด้วยดับเบิลแลกราวตากผ้าสแตนเลสยืดกดได้โครงสร้างทำจากสแตนเลสแข็งแรงไม่เป็นสนิมข้อต่อพลาสติก ABS ทนแดดทนฝนเคลื่อนที่สะดวกเพราะมีล้อมาให้ถึง4ล้อและสามารถล็อกล้อได้ออกแบบดีไซน์มาทั้งหมด2ราวสามารถยืดออกด้านข้างได้190ซมและยืดด้านบนออกได้180ซมให้คุณได้ตากชุดเดรสได้แบบสบายระยะห่างแต่ละราวก็กว้างทำให้เสื้อผ้าไม่ซ้อนทับกันจะผ้านวมพื้นใหญ่ๆก็สามารถตากได้จะตากผ้าในบ้านหรือนอกบ้านก็สะดวกสบาย
6: Double Rack ราวตากผ้าสแตนเลสยืดหดได้โครงสร้างแข็งแรงไม่เป็นสนิมข้อต่อ ABS ทนแดดทนฝนค่ะ
7: ออกแบบมาเป็น2ราวนะครับสามารถยืดออกด้านข้างได้ยาวถึง190ซมนะครับยืดขึ้นด้านบนได้สูงถึง180ซมจะผ้านวมผืนใหญ่ๆเนี่ยก็สามารถตากได้นะครับ
6: สามารถปรับขนาดตามพื้นที่การใช้งานได้นะคะที่สำคัญเคลื่อนที่ได้สะดวกค่ะเพราะว่ามีล้อมาให้ถึง4ล้อค่ะจะตากในบ้านหรือว่านอกบ้านก็เอาอยู
7: ่วันนี้สิ่งที่คุณผู้ชมจะได้ไปนะครับเป็นราวตากผ้าสแตนเลสนะครับ1ราวแล้วมีกระเป๋านะครับใส่ผ้านวมนะครับแบบผ้าลายให้1ชิ้นนะครับมีตะขอนะครับตากผ้าทั้งหมด10ชิ้นรวมไปถึงไม้หนีบผ้าอีกนะครับทั้งหมด12ชิ้นทั้งเซตนี้นะครับ 3,260 บาทคุณไม่ต้องจ่ายเลยฮะจ่ายราคาเบาๆเพียงแค่ 1,090 บาทเท่านั้นรับ
6: ร
7: ีบโทรได้เลยที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Astyle Shop Mania
6: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: ให้ดูมูให้ปัง
1: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะคอนบุรีพาณิชย
2: ์คุณดวงทองคะคุณดูจานคุณดวงทองนะคะกุ้งวุ้นเส้นเป็นกุ้งแม่น้ำนะคะคุณดูขอให้มาชิมเขาไม่ให้แดก
3: คุณขานี่คือชิมอ่ะนี่คือชิมเขาบอกว่าเขาพิถีพิถันในการเลือกวุ้นเส้นมากวุ้นเส้นของเขาลองมาหมดแล้วนะทั่วประเทศไทยและเจอตัวนี้อร่อยจริงปกติวุ้นเส้นถ้าทำไม่เป็นมันจะแฉะทำไม่เป็นมันจะกระด้างแต่นี่อร่อยนุ่มมาก
2: มีให้ดูโอ้ยอันนี้เป็นจัมโบ้นะคะเป็นไงคุณจัมโบ้รสชาติ
3: อร่อยมากอ่ะ
2: อร่อยไหม
3: รักเลยอ่ะ
2: รักเลยไหม
3: มันถึงวิกถึงจริง
4: ต้องไปแล้ว
3: ค่ะเขาบอกว่าเขาทำอาหารให้อร่อยเหมือนทำให้คนในบ้านกิน
2: เออแล้วเป็นรสชาติกุ้งอ่ะ
3: กุ้งเนี่ยไม่ได้แกะเลยค่ะตัวมันใหญ่มากอ่ะ
2: คุณจะร้อนจริง
3: จริงอ่ะขอเบอร์โทรค่ะขอเบอร์โทร
5: เบอร์โทร0859304981ครับ
3: ถ้าพี่โทรไปตอนกลางคืนนี่เธอยังรับสายอยู่ไหม
2: อันนี้กุ้งขาวอบสมุนไพร
4: อบเกลือค่ะ
2: อบเกลือเดี๋ยวดูนะนี่จานนี้เท่าไหร
5: ่จานนี้อยู่ที่250บาท
2: เห็นยังไงเป็นอย่างไงถูกไหมเห็นอย่างนี้ก็จ่ายอย่างนี้ถูกไหม
5: ใช่ครับ
2: นี่
5: อันนี้เป็นครึ่งโล
2: มากนี่ครึ่งโล
3: สดมากจริง
2: หูตรงทงนี่กุ้งขาว
3: กุ้งหวานมากเลยพี่ก้อง
2: อืมทงเ
3: ออเท่าไหร่
2: เนี่ยแย่งมาก
3: ใช่ไหมเป็นคนรักเพื่อนรักหนูรักพี่รักน้อง
2: มาดูต่ออันนี้นะฮะนี่
5: อันไหนครับอันนั้นจะเป็นแฮกเกิลครับทางร้านทำเองโฮมเมดครับผมกรอบนอก
2: กรอบรส
3: นี่ค่ะกระเพาะนาปลาน้ำแดงค่ะกระเพาะปลาเราเลือกแบบนี้เนี่ยค่ะ
5: กระเพาะปลาเราเลือกเนื้อเยอะแผ่นเต็ม
4: ฟูเลยค่ะ
5: ครับผม
2: เป็นไง
3: กระเพาะปลาแท้
2: ปังไหม
3: ป
2: ั
3: ้ง
2: เบอร์โทรศัพท
5: ์0859304981
4: นะคะ
3: เดี๋ยวไม่ต้องยืนทำอะไรยืนบอกโทรศัพท์ตรงนี้

0: ที่เรากินนี่นี่อันนี้เล้งเล้งเล้งอะไรนะขวดเล้ง
1: ขวดเล้ง
0: น
1: ี
0: ่นี่นี่น้ำซุปเล้งนะเอ้ยเลิศว่ะเขากินเนื้อเล้งหน่อยไหมอุ้ยตายแล้ว
2: มันเป็นยังไงครับพี่ก้อง
0: มันเลิศนะคุณลองชิมดูอ่ะมันเลิศน่ะ
2: ถึงเจ้าทองไก่เผ็ดเม็ดมะม่วงครับเพราะรังสิตมันมีอยู่ร้านนึงที่ดังมากแล้วเขามาอยู่ตรงนั้นเขาเปียกได้หรือเปล่าผมเลือกอร่อยอ่ะเธออะไรพ่อครับร้านดังนะ
3: อันนี้เกี๊ยวกุ้ง
0: ไอ้เล้งนี่กี่บาท
3: เล้งนี่140ครับ
0: เกี๊ยวกุ้งกี่บาท
3: เกี๊ยวกุ้ง90บาทครับ
0: โอ้โหต่อยแล้วขายสังคมเหรอ
2: 90บาทเบลอเลยอ่ะ
3: กุ้งทั้งตัวครับ
2: โดนัทกุ้ง
0: โดนัทโดนัทเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์
1: 0859304981ค่ะ
2: อุ๊ยนี่เขาปั้นใหม่นะ
3: ทำเอง
1: ใช่
2: ทำเองไม่ได้แบบแค่ติดมา
1: ใช่ค่ะ
2: อร่อยเลย
0: อร่อยมั้ย
1: สูตรทำเองเลยค่ะ
2: อร่อยทุกอย่าง
0: บอกเบอร์บอกเบอร
3: ์0859304981
0: ลองดู
1: อย่าลืมโทรมานะคะ
2: แล้วเมนูเขามีมากมายนะดูเปิดโชว์เปิดโชว
0: ์อันนี้นี่น้ำจิ้มเมนูมีเท่าไหร่ครับคุณพูดสิ
1: มีหลายเมนูเลยนะคะมีทั้งเมนูอบวุ้นเส้นค่ะแล้วก็เมนูประเภทต้มนะคะ
3: ที่ร้านหมู
0: ให้เขาไป
1: ของทอดแล้วก็มีค่ะ
0: ซอสแดงเข้าไป
1: มีซอสแดงซอสน้ำแดง
0: มีมากี่เมนูหลายสิบเมน
1: ูหลายหลายเยอะเยอะเลยค่ะ
0: ตายเธอน่ารักมากเลยร้านจุดได้กี่คนที่นั่ง
3: ร้านเลยนะครับ
1: จะมี5โต๊ะนะคะแต่ว่าได้หลายคนเลยค่ะ
0: โอ้เบอร์โทรศัพท์
1: 0859304981นะคะ
0: อย่าพูดเลยพูดไปเลยพูดไปสิ
2: ตอนน้ำแดงคืออร่อย
1: อร
2: ่
1: อยทำเองค่ะส่วนใหญ่ที่ร้านเราจะทำเองทั้งนั้นเลยค่ะเป็นสูตรที่เราคิดค้นกันเองแล้วก็มาวางขายได
2: ้เธออายุแค่นี้ทำไมเธอทำข้าวเก่งจังเลยเนี่ย
0: น้ำแดงอร่อยมากเหรออ
2: ืมตอนน้ำแดงอร่อยมากเลยพี่ต้องไม่เหมือนกินที่อื่นเลย
3: เรา
2: ช
3: ิมดูเที่ยวเอง
0: เบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์
3: 0859304981ครับ
2: ย้ำนะครับเปิดมากี่ปีแล้วเนี่ย
3: เปิดมาจะปีนี้เข้าปีที่2ครับ
0: โปรโมชั่น
3: สำหรับลูกค้าที่ตามมาจากรายการไปนั่งทานที่ร้านนะครับลดทันที 10% จนถึงสิ้นปีเท่านั้นยังไม่พอก็คือแถมฟรีกุ้งอบวุ้นเส้นหม้อเล็ก1หม
2: ้อรสชาติกลมกล่อมมากมีวิธีเลือกวุ้นเส้นยังไงอ่ะ
3: วุ้นเส้นก็คือเราเราคิดว่าให้ทานทั้งครอบครัวปกติแล้วอ่ะเขาจะเน้นเหนียวนุ่
0: ม
3: แต่ว่าของเราไม่ได้เหนียวจนเกินไปไม่ใช่เละเพราะว่าเราให้เด็กให้ลูกทาน
2: ให้
3: ค
2: ุ
3: ณแม่ก็ทานได้เพราะว
2: ่
3: าฟันอาจจะเคี้ยวไม่ค่อยได้เราก็เลยเลือกแบรนด์ที่
2: เหมาะกับพี่ต้อง
0: ตายนี่
3: เราก็เลยเลือกแบรนด์ที่ไม่ได้เหนียวจนเกินไป
2: นะฮะก็มันอร่อยดีเลย
0: กุ้งตัวใหญ่มากเลยอ่ะ
2: เนี่ย
0: ฉันจะลองกินดูเนี่ยบอกเบอร์
1: 0859304981นะคะ
0: ร้
1: านตะกี้กุ้งอบวุ้นเส้นนะคะอย่าลืมโทรมานะคะแล้วก็แวะมานั่งทานที่ร้านได้เลยค่ะ
2: ร้านเปิดปิดกี่โมงนะคะ
1: ร้านนะคะจะเปิดทุกวันนะคะ11โมงถึง4ทุ่มเลยค่ะ
2: 11โมงถึง4ทุ่ม
1: ใช่ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นมื้อเที่ยงได
1: ้มื้อเที่ยงได
0: ้เออไม่พี่ถามอย่างนี้อบมาที่ไหนอบหลังคอนสตูดิโอ
1: ใช่ค่ะ
0: อุ้ยร้อนมากๆเนี่ย
2: ทุกอย่างเขาทำสดที่นี่
0: มือแทบพังเลยตายต้องมอบป้ายแล้วยังไม่จะกินเลยอ
2: ่
0: ะ
2: อร่อยทุกอย่างเลยอ่ะ
0: อร่อยจนต้อง
2: กราบ
0: เลยมอบป้าย
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: มอบป้ายบอกเบอร์สุดท้ายบอกเบอร์
3: เบอร์ทางร้านนะครับ0859304981ลูกค้าสามารถโทรมาสั่งแล้วก็มารับได้นะครับ
2: สามารถสั่งได้นะคะคือ
3: เพราะว่า
2: ลูกค้ารับลูกค้าได้กี่โต๊ะที่ร้าน
3: ตอนนี้ได้6โต๊ะ
2: 6โต๊ะเองนะเพราะนั้นต้องจองก่อนนะเธอต้องจองนะเธอมาเธอต้องจองนะอู้ตายแล้วฉันไปอยู่ไหนมาทำไมฉันไม่เจอร้านนี้บ้านที่อยู่คลองสองแท้ๆเอาต้องมาอุดหนุนกันนะคะ0859304981นะคะกับร้านอาตีกุ้งอบวุ้นเส้นค่ะอร่อยจริงนะคะอร่อยจนพอเธอพอเธอชุดหน้าเป็นไรครับพี่กล้อง
0: นี่ของดีของเลิศอะไรวะ
2: ไปสินะครับอร่อยจริงๆเลยขอบคุณมากนะที่คุณสามารถทำอาหารให้เรากินค่ะอาช่วงหน้าปลาอีสีทอด
0: ซักให้ดูมูให้ปัง
4: มันเนียฟู้ดเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อ หัสบดีที่17กันยายนนี้ช่อง9กด30ยิงสดเอเชียนเกมส์2026ในการแข่งขันฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยปะทะไชนีสไทเปตั้งแต่เวลา 17:50 เป็นต้นไป
6: Journey of Dream สัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมเดินทางไปยังพื้นที่แห่งโอกาสที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชรสถาบันที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ทักษะงานช่างเพื่อนำความรู้ไปต่อยอดเป็นอาชีพและสร้างอนาคตให้กับตนเองร่วมเดินทางไปกับ Journey of Dreams วันเสาร์ที่19กันยายนนี้เวลา 9:30 นทางช่อง9กด30
7: ต้องเรียนว่าประเทศไทยเนี่ยมีวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายมากๆนะคะแต่ความหลากหลายนั้นไม่ใช่ความแตกต่างวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่เหมือนจับต้องไม่ได้แต่เราจะทำยังไงให้คนรู้สึกว่าวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่จับต้องได้เราก็จะยื่นอาณาจักรล้านนา
8: ผมเคยได้ยินว่ามีเมืองมรดกโลกหลายเมืองในโลกนี้นะครับแต่อาณาจักรเป็นมรดกโลกผมยังนึกไม่ออกอาณาจักรล้านนาครอบคลุมกี่จังหวัด
9: จัดให้ดูมูให้ปัง
10: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
0: วันนี้อาหารโอชาอยู่กับเรา
2: จริงค่ะ
0: อันนี้คือ
2: ปลาอินทรี
0: ทอด
2: ใช่ค่ะหอมกลิ่นมากเลย
0: อยู่กับใครครับแฟนคุณทงชื่ออะไร
2: น้องภูมิกับน้องคือเปิดตัวแฟน
11: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: มันยังไงเนี่ยวันนี้หอมมาก
11: ครับก็วันนี้เรามากับปลาอินทรีเค็มแบบทอดพร้อมทานชิ้นใหญ่กลางลำตัวเลยนะครับเราเป็นโรงงานผู้ผลิตสินค้าปลาอินทรีเค็มโดยตรงเลยครับสินค้าตัวนี้ได้รับรางวัลออยคุณภาพอวอร์ดแล้วก็เป็นสินค้าโอท็อปด้วยครับ
0: ชิ้นเท่านี้ค่ะดูเท่าหน้าดิฉันเนี่ยอย่างนี้ใช่ไหม
11: ใช่ครับชิ้นใหญ่อันนี้คือทอดแล้วนะครับลูกค้าได้ไปนะแกะกล่องฉีกซองทานได้เลย
2: ทานได้เลย
0: อันนี้เป็นเมืองนอกได้เลยสิ
11: อะไรนะ
0: เป็นเมืองนอกได้สิ
11: เอาไปเมืองนอกได้เลยครับเอาไปเมืองนอกไม่ต้องไปที่รบกวนใครเลยครับ
0: นะฮะแล้วไงมันกล่องเท่าไหร่บอกสิ
11: ครับก็วันนี้เรามากับปลาอินทรีทอดพร้อมทานนะครับกล่องหนึ่งเนี่ยมี1ชิ้นชิ้นใหญ่เราคัดให้ชิ้นกลางลำตัวไม่ติดคอไม่ติดหางเลยคร
2: ับ ไม่ติดคอไม่ติดหางไม่ต้องกลัวกลาง
0: คือเอาเฉพาะตรงกลาง
11: เอาเฉพาะตรงกลาง
0: คือทิ้งหมด
11: ตรงกลางนี่คือสิ่งที่แพงที่สุดเลย
0: ใช่
11: ชิ้นที่แพงที่สุด
0: แล้วคุณซื้อไปนะคุณง่ายมากคุณทำอะไรนี่
11: คันอันนี้คณะปลาเค็ม
0: คณะปลาเค็มเอาคุณตรงๆ
11: คณะปลาเค็มแขนงปลาเค็มได้เลยครับ
0: โอ้ยคุณปลาเค็มแล้วก็มีข้าวมีทำอะไรนะหล่น
11: ปลาเค็มครับ
2: หล่นปลาเค็มโอ้ยหนูอยากลอง
0: งานนี้อะไร
11: อันนี้คือปลาอินทรีเค็มแบบทรงเครื่องครับ
0: นี่ยำนะ
11: พริก
0: หอมแดงซอยใครชอบซอยแบบนี้เลยค่ะ
11: ใครชอบซอยได้เลยครับ
0: แล้วก็อันนี้อะไร
11: อันนี้เป็นน้ำยำครับเอาไว้ทานคู่กัน
0: ปลาอินทรีเค็มคือรสชาติมันได้เค็มอ่ะมันรสชาติกำลังนวลๆนะ
11: ใช่ครับของเราคือปลาอินทรีเค็มหอมครับที่ดองเกลือบนเรือไม่ผ่านการแช่น้ำแข็ง
0: มาจากไหนมาจากไหน
11: เป็นพิเศษทะเลอ่าวไทยประจวบคีรีขันธ์ครับ
0: เนื้อแน่นจริงๆแล้วที่สำคัญเวลาเราไปตลาดมันแฉะมากกว่าจะไปซื้อปลาอินทรีได้ตอนนี้คุณไม่ต้องไปเดินตลาดให้คุณแบบว่าน้ำกัดเท้าคุณสามารถสั่งแบบนี้ได้เลยค่ะ
11: ก
0: ินข้าวต้มได้เลยใช่ไหม
11: ทานกับข้าวต้มได้เลยครับ
0: ได
11: ้เลยครับ
0: กี่วันละ
11: เพิ่งเอามาเมื่อกี้เลยครับข้าวต้มมาต้องทอดวันนี้เลยครับอันนี้คือโรงตากของเรานะครับของเราเนี่ยเน้นความสะอาดคุณภาพเป็นหลักจะไม่ให้โดนฝุ่นโดนแมลงเลยครับ
0: หล่นปลาอินทรีเค็มคือชนะเลิศมากอร่อยจริงๆเลยค่ะแล้วหอมปลาอินทร
11: ีทำได้หลากหลายครับ
0: บอกเบอร์บอกเบอร
11: ์ครับ
0: บอกโปร
11: ได้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นโปรโมชั่นให้ก่อนนะครับ
0: เอาเลย
11: ผ
0: ู้จะไปเรียกดี
11: ปลาอินทรีเค็มแบบทอดพร้อมทาน5ชิ้นใหญ่แถมน้ำพริกปลากุเลาเค็มสูตรเข้มข้นนะครับปกติเนี่ยมูลค่า 1,034 บาทเฉพาะรายการนี้นะครับเราจัดโปรโมชั่นได้ที่890บาทครับมีบริการส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับผมโทรที่เบอร์021143330หรือสแกน QR Code บนหน้าจอหรือแอดไลน์แอดช็อปมาเนี่ยครับผมอ
0: ร่อยจริง
11: ทำได้หลากหลายครับ
0: เอาไปโขกน้ำพริกก็อร่อยค่ะน้ำพริกปรุงน้ำพริกเผาน้ำพริกตาแดงโขกเข้าไปพี่ก็โ
11: ข
0: กอร่อยจริงหยิบโชว์
11: ใช่ครับอันนี้เป็นน้ำพริกปลากุเลาเค็มสูตรเข้มข้นนะครับ
0: โอ้ย
11: น
0: ี่
11: โอ้โห
0: คุณตรงลอง
11: นี่พี่ลองดูอร่อยมากครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังขั้นตอนการผลิตของผมนะของเราเนี่ยคือปลาอินทรีที่อยู่ในทะเลอ่าวไทยนะครับเราใช้เรืออวนลอยเราไม่ใช้เรืออวนลากนะครับเรืออวนลอยเอาเรือเอาอวนไปวางแล้วเราก็เอาเรือเนี่ยเข้ามาจับเสร็จแล้วก็ดองเกลือบนเรือควักไส้ควักเหงือก
0: บนเรือเลย
11: ใช่ปลาเนี่ยจะตายตอนที่อยู่บนเรือ
0: สดเลย
11: ใช่แล้วดองเลยครับ5-10วันแล้วเข้าโรงงานผมโรงงานเนี่ยเข้ามาล้างกำหนดเวลาแช่ให้มีความเค็มเท่ากันทุกอันแล้วก็เอาไปตากในโรงตากที่ป้องกันฝุ่นและแมลงครับแล้วก็มาบรรจุสีสุญญากาศให้ไม่มีกลิ่นรบกวนเลยครับ
0: จริงคุณขาและที่สำคัญเนี่ยคือพี่มันอร่อยมากจริงแล้วมันไม่เค็มปี๋อยากลองมามันอร่อยจริงอ่ะลองมาหนูชอบดูคนชอบกินปลาเค็ม
11: บอกโปรได้ครับโปรโมชั่นนะครับ

0: 5ชิ้นแบบนี้นะคะ
1: 5ชิ้นใหญ่กลางลำตัวนะผมไม่เอาเนื้อติดคอไม่เอาเนื้อติดหางมาขายเลยเอาเนื้อกลางลำตัวเลยครับ
0: กลางลำตัวนะ
1: 5ชิ้นใหญ่5ชิ้นกลางลำตัวพร้อมกล่องแพ็คเกจจิ้งนะครับเอาไปฝากผู้ใหญ่เอาไปฝากเพื่อนรักเอาไปฝากคนข้างบ้านได้ครับ5ชิ้นใหญ่ปลาสีเค็มทอดนะครับแถมน้ำพริกปลากุเลาเค็มสูตรเข้มข้น1กระปุกมูลค่ารวม 1,034 บาทวันนี้เราจัดโปรโมชั่นให้ที่890บาท
0: จัดส่งฟรี
1: จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางโทรที่เบอร์021143330หรือแอด LINE @shopmania ครับผม
0: นะฮะสแกน QR โค้ดก่อนนะคะสามารถถ่ายหน้าจอไว้ก่อนเลยนะก่อนเวลาการจบนะแล้วตัดสินใจได้แล้วค่อยโทรมาแล้วค่อยสแกนมานะ
1: ตุนได้นะครับเพราะว่าเก็บได้ในอุณหภูมิห้องเนี่ยได้นาน6เดือนแช่เย็นอยู่ได้เป็นปีแล้ว
0: เป็นปีเลยนะ
1: เป็นปีครับ
0: ซื้อก่อน
1: ซื้อไปต่างประเทศซื้อไปทำบุญอะไรได้หมดเลยคร
0: ับ ได้นะโปรโมชั่นไม่ได้มีมากันบ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นมีโปรโมชั่นดีๆแบบนี้คุณซื้อก่อนซื้อเก็บก่อนเลยค่ะ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้หนูชอบ
1: เอาไปทำยำก็ได้กินข้าวต้มข้าวสวยคะน้าปลาเค็มข้าวผัดปลาเค็มน้ำยาขนมจีนได้หมดเลย
0: มีให้ไหมมันอร่อยจริง
2: ให้กินกันไหมเนี่ย
1: มีครับจริงๆนะครับชิ้นหนึ่งเนี่ยทานได้นานชิ้นหนึ่งเนี่ยทานได้ทั้งบ้านเลยครับซื้อทานได้ทั้งบ้านเลย
0: ชอบน้ำชอบทำนี้ทำแบบนี้ทำแบบนี้
1: มันทำให้แบบว่าเราทานข้าว
0: เลยอร่อยเนาะน้ำจับอร่อยมากเลยอ่ะเออและที่สำคัญเอามาทำหนุนปลาอินทรีย์ก็อร่อยเอามาทำน้ำพริกอร่อยหมดเลยอ่ะ
1: ใช่คร
0: ับ มันต้องซื้อเก็บกินคนไทยที่ชอบการทำอาหารนะคะควรซื้อติดตู้เย็นไว้แน่นอนนะคะคุณขามันสามารถทำกับข้าวได้ตลอดเลยเก็บในตู้เย็นได้นานเป็นปีนะคะอ่ะจะส่งฟรีทุกประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยที่เบอร์โทรอะไรคะ
1: 021143330เลยครับ
0: หรือแอดไลน์เข้าม
1: ากรอกก็ได้ครับได้ครับ
0: จริงไม่ต้องเกรงใจหรอกมา
1: โปรโมชั่นนะครับ
0: ขนาดนี้ก็เกรงใจอะไรพูด
1: ปลายสีหอมนะครับชิ้นใหญ่5ชิ้นนะครับผมคัดให้คือชิ้นใหญ่กลางลำตัวแถมฟรีน้ำพริกปลากุเลาเค็มสูตรเข้มข้นนะครับมูลค่ารวม 1,034 บาทโปรโมชั่นวันนี้อยู่ที่ราคา890บาทครับโทรเลยที่เบอร์021143330หรือแอดไลน์แอดช็อปมาเนียครับผม
0: นะฮะคุณจะได้ไปทั้งหมด5ชิ้นนะคะไปจริง5แล้วก็น้ำพริกกุเลานะคะไปจริงกุเลาอีก1กล่องและ1กระปุกนะคุณหาได้ราคา890บาทนะคะอ่ะโทรมาเลยค่ะ021143330หรือ LINE
1: แอดช็อปมาเนีย
0: ช็อปมาเนียค่ะ
1: นะฮะช็อปมาเนียครับสายคอนโดนะครับถ้าใครที่แบบว่าอยากกินปลาเค็มแล้วต้องมาทอดให้รบกวนเพื่อนบ้านไม่ต้องเลยครับซื้อตัวนี้ไปเลยฉีกซองปุ๊บทานเลย
0: อ๋อฉีกซองทานได้เลยเหรอ
1: ทานได้เลย
0: ไม่ต้องทอดซ้ำ
1: ไม่ต้องทอดครับไม่ต้องทอด
0: มันทอดมาอยู่แล้ว
1: ผมทอดมาให้แล้วอบไร้น้ำมันให้ไม่มีเหม็นหืดใดๆทั้งสิ้น
2: ไปเมืองนอกก็หยิบกินเลย
1: หยิบกินได้เลยครับไม่ต้องทอดในฝรั่งเขาเหม็น
0: คุณอยู่บนเครื่องบินคุณขาหิวข้าวขึ้นมาหยิบมากินเลยค่ะได้ไหม
1: หยิบมากินได
0: ้หนูขอโทษ
1: ไม่รู้นะผมไม่เคยกินบนเครื่องบิน
0: แต่สายคอนโดคุณขาคุณไม่ต้องกลัวคุณจะรบกวนห้องข้างๆนะคะคุณขาคุณสามารถฉีกแล้วทานได้เลยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: สำเร็จรูปมาก
1: สำเร็จรูปครับผู้สูงอายุนะครับที่รู้สึกว่าทานข้าวได้น้อยนะครับซื้อตัวนี้ไปกินกินทีละนิดทีละนิด
0: จะเลื่อนอาหาร
1: เยอะขึ้นครับ
2: นี่ไงหมดถ้วยแล้วก็ต้ม
0: ย้ำนะคะจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทาง
1: 021143330ครับ021143330ครับผม
0: นะคะโทรสั่งกันมาค่ะโทรสั่งเข้ามาจองกันได้เลยค่ะ
2: พูดไปเรื่อยๆอิ่มแล้วก็หยุดนะครับ
1: ได้ครับของเราน่ะคือปลาอินทรีหอมที่ดองเกลือบนเรือโดยที่ไม่ผ่านการแช่น้ำแข็งเป็นกรรมวิธีดองแบบโบราณนะครับนำมาเข้าสู่กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานอย.จนได้รับรางวัลอย. Quality Award ปี2025
0: เขามีอย.นะคะเขามีอย.ด้วยนะคะ
1: ไม่ตื่นเต้น
0: มีโอท็อปด้วยมีออย
1: อันนี้โอท็อปจังหวัดประจวบ
2: ขอกับเอาปิดเนาะ
1: ได้ครับได้ครับ
2: เนี่ยเนี่ยเอาปิด
0: ได้มันใช่เรื่องที่มาขอตอนนี้ไหมครับคุณก้องขาตอนนี้นะคะ021143330
1: ครับรับรองว่าเค็มพอดีครับเท่ากันทุกชิ้นเท่ากันทุกชิ้นแล้วก็ผมอบไร้น้ำมันให้ไม่มีเหม็นหืดแน่นอนครับ
2: หัวกระทะกูทิ้งหมดเอามาตรงกลางใช้เท่ากันหมด
1: ใช่หัวกระทะ
2: ห้ากล่องเลยอันนี้ตรงๆขอไหมกลับบ้านเลย
1: หล่นเนี่ยอร่อยครับทานคู่กับผักนะครับทำให้แบบว่า
2: ขอบคุณ
1: ท
2: ุก
1: ค
2: น
1: นะขอบคุณครับ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณมากนะคะ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ไอ้ตรงปิดรายการสิ
0: เวลาหมดเวลาแล้วนะกลับมาพบกับมันพรุ่งนี้เนาะนะฮะสวัสดีดูมูให้ปังปังปังปังค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: กินก็ต้มโต๊ะกินก็ต้ม

0: นุนโดย3แม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมแป้งพับเซริเซ่เนื้อแป้งละเอียดบางเบาปกปิดเรียบเนียนยาสีฟันเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียฟันใช้นิดเดียวปากสะอาดธนบุรีพาณิชย์
1: คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมตาไผ่คู
0: ่ทุกคนมานิ่มมามหกรรมคอนเสิร์ต Nine Entertain 24th Anniversary Charity Concert เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิตก๊อฟทุ่งเงินกรับคณาวุฒิอุ้มแบมต้าอู่ออฟโรดยินวออูอูเซฟติวจินแพลมอนโปรเกรสคริสพีรวัตรบูมสารัตไดมอนบอยโยมูดเสริมทัพด้วยเหล่าทีป๊อปสุดปังไดส์เรดเฟลิสอาลาล่าเฟวิกทิกเกอร์ BNK 48เทสพร้อมทั้งคู่จินบอยเลิฟเกิร์ลเลิฟสุดฟินอีกเพียบมาเติมศิลปินคุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มที่พักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Nine Entertain นะคะตะกี้นี้เห็นไลน์อัพศิลปินแล้ว150ชีวิต
2: คือเราไม่สามารถไล่ชื่อได้ครบทุกคนเพราะว่าเยอะมากจริงๆนะคะเราเรียกได้เลยว่าเป็นมหกรรมฟรีคอนเสิร์ตสำหรับทุกคนนะคะตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง4ทุ่มที่ลานพาร์คพารากอน30กันยายนนี้เจอกันค่ะ
3: และแน่นอนนะคะว่าข่าวแรกของเราวันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นการรวมตัวเป็นมหกรรมคนดนตรีได้เลยนะคะเพราะว่ารวมตัวศิลปินระดับตำนานนะคะไม่ว่าจะเป็นยุค70 80 90ค่ะไม่ว่าจะเป็นแนทคาราบาวพี่โป่งหินเหล็กไฟค่ะพี่เสกโลโซพี่โอโอลานพรมใจนะคะพี่กิติกีตาร์ปืนพี่ปูแบล็คเฮดพี่ติ๊กชิโร่กับงานคอนเสิร์ต For กีตาร์คิงแหลมมอริสัน2026นั่นเองค่ะ
2: ก็เรียกว่าเป็นการรวมพลังรักพลังศรัทธาให้กับปรมาจารย์ตำนานร็อกนะคะอย่างแหลมมอริสันเจ้าของฉายากีตาร์คิงออฟไทยแลนด์ในวัย82ปีนะคะมาร่วมงานด้วยเหมือนกันแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีอาการป่วยค่ะด้วยโรคเส้นเลือดในสมองตีบหรือว่าเป็นสโตรกนะคะทำให้ร่างกายซีกซ้ายไม่มีแรงค่ะแล้วก็เคยป่วยหนักจากอาการติดเชื้อในกระแสเลือดนะคะรวมถึงเกิดอุบัติเหตุลื่นล้มค่ะแต่ว่าด้วยพลังแรงกายแรงใจเนาะที่ทุกคนน่ะไปดูแลพี่แหลมนะคะครอบครัวและเพื่อนๆก็นี่แหละส่งผลให้อาการของพี่แหลมเนี่ยกลับมาดีขึ้นแล้วค่ะ
3: ใช่แล้วค่ะแน่นอนก็มีกำลังใจที่ดีด้วยนะคะเพราะว่าลูกสาวของพี่แหลมมอริสันอย่างแนทนัชชาแล้วก็สามีอย่างเป๊กรัฐภูมิเนี่ยก็ได้เปิดใจถึงความรู้สึกที่ได้เห็นน้าๆศิลปินระดับประเทศนะคะมาเล่นคอนเสิร์ตเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณพ่อแหลมด้วยนะคะว่าแต่ละท่านนะโอ้โหอย่างที่เราได้กล่าวชื่อไปเมื่อสักครู่นี้ดังมาก
2: ๆเป็
3: นศิลปินระดับตำนานทั้งนั้นเลยนะคะแล้วทุกท่านก็คืองานเยอะมากๆแต่ก็ยังสละเวลามาเล่นคอนเสิร์ตเพื่อคุณพ่อของตัวแนทเองนะคะซึ่งแนทเองเนี่ยก็สัมผัสได้ถึงความรักและความอบอุ่นอย่างมากทีเดียวค่ะซึ่งคุณพ่อเองก็ไม่ต่างจากแนทเลยคุณพ่อแหลมก็ตื่นเต้นกับงานจนนอนไม่หลับเลยทีเดียวค่ะส่วนเรื่องอาการป่วยของคุณพ่อแหลมนะคะก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแนทเขาก็อัปเดตให้ฟังค่ะว่าตอนนี้คุณพ่อก็มีการทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีกำลังใจที่ดีจากครอบครัวและคนรอบข้างมากๆเลยนะคะ
2: ญ
3: าติจากหลานคือก็เรียกว่าเป็นยาใจชั้นดีของคุณตา
2: อยากจะแข็งแรงจะได้มาเล่นกับหลานดูแลหลานซึ่งนี่แหละตัวน้อยคนนี้เนี่ยแหละค่ะคือยาของคุณตาเนา
3: ะ
2: ได้ดูได้เลยว่าสดใสมากยิ้มแย้มสดใส
3: สดชื่นมากแล้วคุณพ่อแหลมเองนะก็บอกว่าอยากจะกลับมาลุกเดินได้อีกครั้งนึงเพราะว่าหลานตัวน้อยเนี่ยแหละค่ะ
4: อยากจะขอบคุณพี่ๆเสียปินทุกท่านนะคะทุกท่านเลยจริงๆที่แบบมาหาพ่อหนูแบบด้วยหัวใจที่แบบรักแล้วหนูสัมผัสได้ถึงความรักแล้วก็ความอบอุ่นพ่อเขาก็น่าจะแบบดีใจอะค่ะแล้วคุณพ่อน่าจะแบบเขาก็น่าจะรู้สึกแบบอบอุ่นนะแล้วก็รู้สึกแบบ

0: มีกำลังใจที่จะฟื้นเดินกลับมาเดินได้อะค่ะใช่เพราะว่าตอนนี้พ่อเขาก็แบบทำกายภาพอยู่ใช่ค่ะคุณพ่อแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะจากเดิมเนี่ยแนทบอกตามตรงว่าแนทตกใจมากที่คุณพ่อเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรคะติดเชื้อในกระแสเลือดเนาะก็แบบเปอร์เซ็นต์เนี่ยคุณหมอไม่พูดเลยว่าเปอร์เซ็นต์แบบรอดเท่าไหร่แต่มานะวันนี้คุณพ่อคือแบบกลับมาปกติเลยมีแค่อย่างเดียวก็คือแบบยังเดินไม่ได้เท่านั้นเองแต่ว่าด้วยสุขภาพร่างกายอะค่ะคือดีขึ้นเรื่อยๆเลยส่งกำลังใจอยู่ตลอดแล้วก็คุณพ่อก็รับรู้ได้ว่าหนูกับแม่รักคุณพ่อมากแล้วด้วยความที่คุณพ่อมีกำลังใจสำคัญก็คือคุณแม่นะคะมาทำอาหารให้กินค่ะก็เลยแบบกินเยอะนะแล้วก็ฟื้นตัวไวมากค่ะใช่แนทว่าที่คุณพ่อฟื้นมาขนาดนี้นะคะก็เป็นเพราะว่าคุณพ่อได้รับกำลังใจจากทุกคนนะคะทุกวันนี้แนทขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกๆท่านจริงๆเพราะว่ามันเป็นการอัศจรรย์มากที่แบบคุณพ่อแบบด้วยวัยขนาดนี้ติดเชื้อในกระแสเลือดแต่ทุกวันนี้ยังแบบแข็งแรงอยู่ใช่
1: กำลังใจดีแบบนี้นะคะทั้งลูกทั้งหลานแน่นอนค่ะว่าแข็งแรงไวอย่างแน่นอนในตะเทนก็ขออวยพรให้คุณพ่อแหลมนะคะกลับมาแข็งแรงไวๆนะคะและในงานเดียวกันนะคะเรียกได้ว่าไปอีกหนึ่งตำนานที่อยู่คู่กับวงการเพลงนะคะนั่นก็คืออาแอดคาราบาวนั่นเองค่ะอาแอดนะคะก็ยังเผยอีกว่ากำลังมีโปรเจกต์ค่ะอยากจะสร้างอนุสาวรีย์รูปปั้นแหลมมอริสันไว้ที่ Walking Street ที่พัทยานะคะก็มองว่าการที่จะสร้างอนุสาวรีย์รูปปั้นของพี่แหลมในครั้งนี้ไม่ได้เป็นการแช่งแต่อย่างใดนะแต่อยากจะทำในวันที่พี่แหลมยังมีลมหายใจอยู่ให้เขาได้เห็นนั่นเองก็เป็นความภาคภูมิใจอ่ะ
2: แล้วก็ประกาศให้ชาวโลกชาวต่างชาติชาวไทยได้รู้ว่านี่คือกีตาร์คิงออฟไทยแลนด์คนนี้นี่แหละนะคะนอกจากนี้ค่ะนายแอดก็เล่าถึงความภาคภูมิใจเนาะของความสามารถของน้องเนเน่รอยัลเองที่กำลังจะแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ นะคะของรายการ America's Got Talent ในวันที่23กันยายนนี้แล้วตามเวลาประเทศไทยเดี๋ยวรอเชียร์กันนะคะซึ่งนายแอดก็ชมว่าน้องเนเน่เป็นคนน่ารักแล้วก็เป็นเด็กอัจฉริยะเลยแหละ เด็กแบบนี้เราต้องสนับสนุนอย่างเต็มที่ซึ่งถ้าจำกันได้ก่อนหน้านี้นะแอดเองก็ได้มอบเงินสนับสนุนนะคะในการเดินทางไปแข่งขันอเมริกาสก็อตทาเลนต์ให้กับน้องเนเน่จำนวน1ล้านบาทเพื่อไปต่อยอดในการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยค่ะ
1: ก็ได้รู้ว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีมากๆเลยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะน้องแอดคาราบาว
1: ชื่นใจนะที่คนวงดนตรีเขาเรียกว่าเป็นแบบว่าคนในวงการดนตรีเนี่ยเขาช่วยเหลือเกื้อกูลกันแบบ
2: เรียกว่าตำนานที่เป็นรุ่นเก่ากับตำนานรุ่นใหม่นี่กำลังจะเกิดขึ้นแล้ว
1: แล้วก็นอกจากการช่วยเหลือเงินสนับสนุนในการไปแข่งขันจำนวน1ล้านบาทแล้วนะคะนายแอดเนี่ยก็ยังมีการแต่งบทเพลงพิเศษเนเน่นายแน่
2: มาก
1: เนี่ยชอบชื่อเพลงมากคือแบบ impact อ่ะแล
2: ้
1: วก็สื่อความหมายได้ชัดเจนมาก
2: ถูกต้องค่ะ
1: แล้วก็เป็นการส่งกำลังใจให้กับน้องเนเน่ด้วยนะคะซึ่งความพิเศษของเพลงนี้ก็คือการรวมตัวกันของขุนพลกีตาร์ระดับตำนานของเมืองไทยไว้เพียบเลยทั้งคุณโอโอลานนะคะพี่ป๊อปเดอะซันกิติกีตาร์ปืนแล้วก็พี่หมูคาเลโดสโคปนะคะแล้วก็นักร้องอีกหลายท่านซึ่งแต่ละท่านก็คือดังระดับตำนานทั้งนั้นเลยค่ะเดี๋ยวลองไปฟังกันนะคะเนเน่ไหนแน่มากค่ะ

0: เดี๋ยววันที่23เราต้องร้องเพลงนี้เพื่อส่งกำลังใจให้กับน้องเนเน่ด้วยถึงแม้ว่าพวกเราคนไทยอาจจะไม่สามารถโหวตได้แต่เราช่วยแชร์คลิปความสามารถของเนเน่ให้ชาวต่างชาติได้เห็นความสามารถแล้วก็คนที่พำนักอยู่ที่สหรัฐอเมริกาพอเขาเห็นความสามารถของน้องเนเน่เขาอาจจะโหวตให้เนเน่ด้วยนะคะ
1: จริงค่ะซึ่งน้าแอนเนี่ยก็ได้บอกนะคะว่าตอนนี้เนเน่คือชนะใจคนทั้งโลกแล้วนะคะดังนั้นไม่ต้องกังวลอะไรทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่เราลองไปฟังเสียงของน้าแอดคาราบาวกันค่ะ
2: ก็เนเน่เนี่ยครับเป็นเด็กที่อัจฉริยะจริงๆแต่สิ่งที่ผมศรัทธาคือศรัทธาคุณพ่อคุณแม่เขาโดยเฉพาะคุณพ่อณรงค์ทำให้ลูกสามารถมีความเก่งกล้าทางดนตรีได้จนถึงวันนี้แล้วก็ต้องชมน้องเนเน่ที่เขามีความพยายามฝึกฝนด้วยตัวเองนะครับผมได้คุยกับครูของเนเน่แล้วก็ได้คุยกับหลายๆคนที่รู้จักเนเน่เขาบอกว่าเธอเป็นเด็กที่ขยันมากอเมริกันก็ทาเลนต์เล็กไปแล้วสำหรับเนเน่เขาชนะใจชาวโลกเขาชนะ

0: ใจคนไทยเขาเป็นตัวแทนของคนไทยที่จะนำชื่อเสียงเหล่านั้นกลับมาสู่ประเทศไทยจะทำให้คนทั้งโลกรู้จักประเทศไทยมากขึ้นกว่าเดิมนะครับผมเคยเดินทางไปอเมริกาแล้วก็รู้สึกว่ามันลำบากเพราะว่ามันเดินทาง20กว่าชั่วโมงผมอยากให้น้องเนี่ยได้นั่งเฟิร์สคลาสนอนไปเลยตีตัวนอนไปเลยกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเพราะฉะนั้นเงินจำนวนเนี้ยล้านเดียวมันไม่พอหรอกแน่ๆลูกเก่งอยู่แล้วครับขอให้มั่นใจในตัวเองเรามั่นใจในคนไทยที่ว่าส่งกำลังใจถึงน้องเนเน่ทุกคนทุกดวงจิตของคนไทยคือพลังที่จะทำให้เนเน่กรีดนิ้วไปบนคอกีตาร์อย่างไม่ต้องหวั่นไหวไม่ต้องไปกลัวอะไรน้องคือซุปเปอร์ฮีโร่ของคนไทยแล้วณวันนี้นะครับ
1: ฮึกเหิมมีกำลังใจขึ้นมาเลยอ่ะ
2: คือคิดไม่ออกเลยว่าพอน้องเนเน่ได้รับคำชมคำอวยพรจากตำนานขนาดนี้ที่ทั้งชื่นชมในความสามารถแล้วก็ชื่นชมในวินัยอ่
1: ะ
2: น้องคงขนลุกมากเพราะเราฟังเลยยังขนลุกเลยอ่ะ
1: ใช่นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นกำลังใจดีๆของน้องเนเน่ด้วยนะคะไปที่อีกหนึ่งท่านนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ชื่นชมเนเน่แล้วก็เป็นกำลังใจให้เนเน่ด้วยนั่นก็คือพี่เสกโลโซค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่เรียกว่าเป็นระดับตำนานของเมืองไทยนะคะที่ชมความสามารถของเนเน่ล่าสุดพี่เสกก็มีโอกาสเดินทางไปที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็นัดทานข้าวกับน้องเนเน่ก่อนที่น้องจะเดินทางไปแข่งขันอเมริกาสก็อตทาเลนต์รอบชิงชนะเลิศนะคะพี่เสกก็ชื่นชมค่ะว่าโอ้โหน้องเก่งกว่าตัวเองเยอะเลยนี่เขาอย่างนี้เขาบอกว่าผมเป็นแค่ชาวร็อกคนหนึ่งแต่น้องคืออัจฉริยะเรียกว่าร้อยปีน่าจะมีสักคนหนึ่งขอยกให้เป็นไอดอลเลยก็แล้วกันแล้วก็อยากจะอวยพรให้น้องเนเน่ขยันซ้อมเพื่อคว้าแชมป์กลับมาให้กับประเทศไทยให้ได้นะคะ
2: ส่วนประเด็นที่มีคนมองว่าศิลปินรุ่นใหญ่เข้าไปหาน้องเนเน่เพื่อเกาะกระแสนะคะพี่เสกก็ตอบแบบตรงไปตรงมาเลยว่าทุกคนมีความรักและความหวังดีให้กับน้องเวลาที่เราไปเจอกันก็คือเพื่อไปส่งกำลังใจให้น้องเรื่องชื่อเสียงเราผ่านจุดนั้นกันมาหมดแล้วทั้งตัวเองแล้วก็วงโลโซผ่านความยิ่งใหญ่มาหมดแล้วก็เลยไม่รู้สึกอะไรกับคอมเมนต์พวกนี้มองว่าเป็นพวกโง่เป็นพวกหิวแสงเองมากกว่า
1: อันนี้เป็นการตอบกลับที่จริงอ่ะ
2: ชัดเจน
1: ชัดเจนมากมากก็คือเฮ้ยพี่เสกไม่ต้องหิวแสงแล้วไหมอ่ะ
2: เขาคือเสกโลโซอ
1: ่
2: ะ
1: ใช่ไหมส่วนเรื่องที่ทำเอาหลายคนตกอกตกใจอยู่ไม่น้อยอะค่ะก็คือคุณการพี่การวิภากรได้ออกมาโพสต์รูปหน้าตัวเองค่ะรูปนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะจะเห็นว่ามีรอยช้ำอยู่ใต้ดวงตาพร้อมกับข้อความว่าโดนตลอดเนี่ยเป็นข้อความแบบนี้นะคะงานนี้พี่เสกก็รีบชี้แจงค่ะว่าพี่การประสบอุบัติเหตุเดินชนโต๊ะระหว่างจัดบ้านแต่ไม่ได้อันตรายร้ายแรงหรือกระทบกระเทือนหนักมากนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงของพี่เสกค่ะ
3: เขาไปชนโต๊ะเขาจัดบ้านเขาไปชนโต๊ะใช่ตอนนี้เขาตอนแรกเขาว่าจะมาแล้วแต่พอดีตาเขายังไม่หายก็เลยยังอยู่ที่บ้านอยู่เขาดูแลพี่ดีแล้วพี่ก็ดูแลเขาดีแล้วก็ทุกคนก็ช่วยโอบอุ้มกันเพื่อให้องค์กรของโลโซเนี่ยก้าวไปข้างหน้ามุ่งหวังก็คือสร้างความสุขให้พี่น้องประชาชนคนไทยครับน้องก็น่ารักมากเราเห็นถึงฝีไม้ลายมือแล้วก็ความเป็นซูเปอร์สตาร์ของน้องอยู่นะครับปุ้ยเขาเก่งกว่าพี่เยอะพี่แค่เรียกว่าเป็นนักดนตรีกีตาร์ที่เป็นชาวร็อกคนหนึ่งแต่น้องนั้นมีความเป็นอัจฉริยะมากเรียกว่าเป็นร้อยปีน่าจะมีสักคนหนึ่งตอนนั้นก็บอกให้น้องโชคดีแล้วก็ขอให้ได้แชมป์แล้วก็ตั้งใจฝึกซ้อมเยอะๆพี่ก็โดนวันนี้เพิ่งไปอ่านเจอว่าหาว่าพี่ไปต่อกระแสจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยมีความรักแล้วก็ความเรียกว่าหวังดีต่อน้องเนเน่ไปเพื่อให้กำลังใจกันไปได้ไอ้เรื่องชื่อเสียงนั้นเราผ่านมาหมดแล้วนะครับความยิ่งใหญ่ของผมแล้วก็โลโซแล้วก็ของพี่น้องต่างๆไม่ว่าจะเป็นทิติคิโร่ก็ตามผ่านความยิ่งใหญ่มาหมดแล้วเพราะฉะนั้นไปเนี่ยด้วยความรักแล้วก็ความเรียกว่าไปส่งกำลังใจให้กันไม่รู้สึกเลยไอ้พวกนี้เป็นพวกโง่ เป็นพวกที่มันจริงๆมันต่างหากที่หิวแสง
2: อุ้ยตรงไปตรงมามาก
1: สไตล์พี่เสกมากมาก
2: ก็อย่างที่บอกเขาเป็นระดับนี้แล้วเขาไปเพราะว่าเขาเห็นว่ามีเด็กที่เก่งมากๆในสายเดียวกันเขาก็ชื่นชมแล้วก็อยากให้กำลังใจซึ่งหลังจากนี้เราก็ต้องส่งกำลังใจเชียร์น้องเนเน่กันนะคะ23กันยายนนี้ตามเวลาประเทศไทยค
1: ่ะส่วนตอนนี้นะคะเรามีคดีที่ต้องจับตามองกันอีกกับคดีระหว่างนะคะพิธีกรคนดังอย่างพี่หนุ่มกันชัยแล้วก็พี่ปูมันธนานั่นเองนะคะคือหลังจากฝั่งที่พี่หนุ่มเป็นโจทยื่นฟ้องหมิ่นประมาทหลายกรรมโดยในวันนี้นะคะเป็นการสืบพยานครั้งแรกซึ่งเมื่อถึงเวลาประมาณ10โมงนะคะพี่หนุ่มก็ได้เดินทางมายังศาลอาญากรุงเทพใต้ค่ะ

0: ี่หนุ่มก็เดินทางมาพร้อมกับทนายแก้วมนชัยก็มีการยกมือไหว้ทักทายสื่อมวลชนแต่ยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรนะคะก่อนที่จะขึ้นไปยังศาลค่ะ
1: ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะพี่หนุ่มก็เคยบอกว่าตื่นเต้นเพราะว่าไม่ค่อยได้มาศาลแต่ว่าน่าจะต่างจากอีกฝ่ายแหละที่คงไม่น่าตื่นเต้นอะไรเพราะว่าขึ้นศาลบ่อยแล้วนะคะและที่สำคัญที่หลายๆคนจับตามอง

0: เลยแล้วพี่หนุ่มเนี่ยก็ตามมาประมาณ10โมงนะคะก็เลยไม่ได้เห็นช็อตที่เผชิญหน้ากันของทั้งคู่แต่ว่าเราก็ได้เสียงจากพี่ปูสั้นๆนะคะกับความรู้สึกของในวันนี้พี่ปูก็ตอบว่าก็โอเคค่ะ
1: ส่วนประเด็นเรื่องอื่นๆนั้นนะคะทางทนายศิวรักษ์เลิศบารมีไพศาลทนายความคนใหม่ของพี่ปูนะคะก็ขอไม่ตอบค่ะส่วนตัวของพี่หนุ่มนะคะก็มีการเปิดเผยก่อนขึ้นสืบพยานในศาลนะคะหากอีกฝ่ายรับสารภาพคงมีการคุยกับพี่หนุ่มเพื่อให้ศาลดำเนินกระบวนการพิจารณานะคะในการรอระงับการลงโทษหรืออย่างไรเนี่ยก็ต้องรอติดตามกันขึ้นกับทางศาลพิจารณาด้วยแต่ไม่ได้ถอนฟ้องนะคะเพราะว่าดูจากความปากแจ๋วของอีกฝ่ายและหากวันนี้ศาลพิจารณาลงโทษเชื่อว่าหมิ่นประมาทปลายทางคือจำคุกค่ะ
2: ถ้าวันนี้จะไก่เกลี่ยมันเป็นวิธีการบริหารคดีถ้าออกของเขาเขาไม่อยากติดคุก
3: ผมอ่ะกับพี่หนุ่มมีหน้าที่ต้องพิจารณาดูหรือว่าเรียนให้ศาลท่านพิจารณาว่าเราจะทำยังไงที่จะไม่มีการถอนฟ้อง
2: ถ้าโดยข้อกฎหมายสู้กันครับแต่แกก็ไม่ยอม
3: เขารับสารภาพไหมล่ะ
2: ณตอนนี้เขายังไม่พูด
3: ใช่รับสารภาพสิครับกล้าๆหน่อยถ้าการรับสารภาพไม่มีการถอนฟ้องครับแต่เป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาให้ศาลท่านใช้ดุลพินิจในการรอระงับการลงโทษหรือว่าจะยังไงอันนี้เป็นศาลท่านใช้ดุล
2: ก็ปากเปล่งปากแจ๋วว่าตลอดกล้าๆหน่อยครับ
3: ทำผิดแล้วยังกล้าท้าทายเขาว่า6คดีเนี่ยไอ้ที่คุณมีโทษจำคุกไม่รออยู่เนี่ยคุณรอดเหรอถามนักกฎหมายดู
2: ผมพูดข้อกฎหมายแล้วกันมาตรา56ของกฎหมายอาญาคุณมีโทษจำคุกไม่รอคุณรับสารภาพคุณก็ไม่รอ
3: คือยังไงคุณก็ติดคุกวันนี้นะครับสืบพยานศาลลงโทษเชื่อว่าเขาหมิ่นประมาทเขาก็ติดคุกยังยืนยันว่าไม่ได้ยื่นไก่เกลี่ยครับแต่เป็นศาลท่านพยายามพูดคุยว่าในทางคดีเราจะไปแนวทางไหนฉะนั้นเนี่ยเขาจะให้ถอนฟ้องพี่หนุ่มจะถอนหรือครับเขาพูดว่าอะไรเขาพูดมาเยอะแยะมากมายดูถูกเหยียดหยามท้าทายอวดดีอวดเก่งทำไปเถอะครับวันนี้คุณอวดเก่งได้แค่วันนี้แล้วเมื่อไหร่คุณเข้าไปอยู่ข้างในเนี่ยมันหมดหน้าที่อวดเก่งไปละวันนี้ไม่อยากให้มีคดีความไม่อยากติดคุกมันต่างกันนะครับก่อนหน้านี้ทำไมปากดีจังอะแต่มาวันนี้ไม่อยากให้มีคดีความคุณยังปากแจ๋วปากแซ่บติงด่าผมด่าเมียผมอยู่แล้วด่าแล้วลบด่าแล้วลบมันเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่าทำเลย
0: ชัดเจนตรงไปตรงมานะคะซึ่งในฝั่งของทิศทางของคดีเนี่ยทนายตุ๋ยบอกว่าก็ต้องให้พี่หนุ่มตัดสินใจค่ะต้องรอดูว่าอีกฝ่ายจะยื่นข้อเสนออะไรนะคะแต่ว่ายืนยันว่าไม่ได้ร้องค่าเสียหายแน่นอนเพราะว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ยก็ถูกพี่ลูกหมีรัศมีนะคะยื่นฟ้องล้มละลายไปแล้วด้วยแต่ว่าเมื่อกี้ก็พูดชัดเจนนะว่าไม่น่าจะยกฟ้องหรือไม่น่าจะมีการไก่เกลี่ยหรือว่ายอมความกันแต่อย่างใดนะคะ
1: แล้วก็มั่นใจในหลักฐาน
0: มั่นใจในหลักฐานนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยพี่ลูกหมีแล้วก็ทนายกุ้งก็มาด้วยนะ
1: คะ
0: มาสังเกตการคดีนี้ด้วยเหมือนกันเพื่อเป็นแนวทางในการสู้คดีหมิ่นประมาทในวันที่16พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ค่ะส่วนการยื่นฟ้องล้มละลายที่พูดถึงเนี่ยก็จะมีนัดพิจารณานะคะในวันที่12ตุลาคมนี้ที่ศาลล้มละลายกลางค่ะ
1: เรื่องคดีความก็ต้องติดตามกันต่อไปถ้าหากว่ามีความคืบหน้านะคะสำหรับวันนี้เขาจะมีการเผชิญหน้ากันยังไงหรือเปล่านอกศาลนะคะถ้าหากว่ามีความคืบหน้ารายการอัตเทนของเราก็จะนำมารายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกันทันทีนะคะส่วนตอนนี้เรามีรายการสำคัญที่อยากจะชวนคุณผู้ชมแล้วก็น้องๆหนูๆได้ดูกันวันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะห้ามพลาดค่ะติดตามชมความสนุกของรายการก็อตจีแอนเนโซเอเนจีฮีโร่ค่ะรายการที่จะพาทุกคนไปเปิดโลกแห่งพลังงานรอบตัวผ่านเรื่องราวสุดสนุกกิจกรรมสร้างสรรค์และภารกิจสุดท้าทายที่จะทำให้เรื่องพลังงานกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคนค่ะ
0: ร่วมเรียนรู้ไปกับก็อตจีและเนโซนะคะสองคู่หูฮีโร่ที่จะชวนเด็กๆและทุกคนในครอบครัวมาค้นหาคำตอบเกี่ยวกับพลังงานการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าแล้วก็แนวคิดที่ดีที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันค่ะติดตามชมก็อตจีแอนเนโซ Energy Hero ได้นะคะในทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ทางช่อง9การ์ตูนหลังจบโดราเอมอนค่ะแล้วมาสนุกพร้อมกับเติมความรู้ไปด้วยกันนะคะ
1: ห้ามพลาดนะคะเสาร์อาทิตย์นี้ค่ะส่วนตอนนี้เราพักกันเดี๋ยวๆนะคะช่วงหน้าบอสซี่ค่ะจะพาไปกระทบไหล่หนุ่มจากแดนประดิษฐ์ด้วยห้ามพลาดนะคะ
4: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
5: มหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเอเชียศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยในเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกมส์2026พร้อมก่อติดทุกความเคลื่อนไหวจากเมืองนาโกย่าและจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกับทีมข่าวท่องเที่ยวและกีฬาสำนักข่าวไทยใน9ข่าวเช้า9ข่าวเที่ยง9ข่าว

0: ่ำคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์ครับข่าว9ติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง9 M-Core HD หมายเลข30สนับสนุนโดย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ห้องเล็กพื้นที่จำกัดจะซักผ้าแต่ละทีก็ลำบากหมดปัญหาเพราะนี่จะเป็นผู้ช่วยของคุณคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนขนาดกระทัดรัดตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ใช้งานง่ายไม่ง้อช่างไม่ต้องติดตั้งแค่ใส่ผ้าเติมน้ำหมุนปุ่มแล้วรอความสะอาดได้เลยกับคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนคาชิวามาพร้อมกับถังปั่น 2.5 กิโลหมุนเร็วตั้งเวลาในการซักได้ประหยัดน้ำประหยัดพลังงาน
1: ขนาดเล็กค่ะประหยัดพื้นที่เคลื่อนย้ายง่ายเหมาะกับคอนโดหอพักหรือบ้านที่มีพื้นที่จำกัดค่ะคุณผู้ชมคะใครยังไม่มีเครื่องซักผ้าไซส์เล็กมินิแบบนี้ติดบ้านเอาไว้นะแอบแนะนำว่าควรมีค่ะ อย่างน้อยๆเอาไว้ใช้ซักสิ่งต่างๆในบ้านของเราได้หรือว่าอะไรที่เราต้องใช้ทุกวันหรือกระทันหันหรืออยากจะแยกซักจะได้มีเครื่องแบบนี้นะคะเอาไว้สำรองที่บ้านเนาะ
2: วันนี้โปรโมชั่นกับคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนแถมผ้าไมโครไฟเบอร์1ผืนพิเศษจากราคาปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord
3: ระยะเวลาโปรโมชั่น1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569

0: หัสบดีที่17กันยายนนี้ช่อง9กด30ยิงสดเอเชียนเกม2026ในการแข่งขันฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยปะทะไชนีสไทเปตั้งแต่เวลา 17:50 เป็นต้นไป
1: ในช่วงการระบาดของโรคโควิด -19 ที่ผ่านมาคงจำกันได้ใช่ไหมครับว่ามีสมุนไพรไทยชนิดหนึ่งที่ถือเป็นพระเอกเลยนั่นก็คือฟ้าทลายโจรมีรายงานการใช้พืชสมุนไพรในประเทศไทยประมาณ 2,187 ชนิด
2: พืชทุกชนิดที่เป็นพืชสมุนไพรก็กินได้ไหมครับ
3: ไม่มีพืชใดไม่เป็นยาแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าพืชทุกชนิดจะใช้กินได้นะคะ
4: นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 นาทีทางช่อง9กด30
5: พี่ลา
6: เนี่ยเขาสั่งเสื้อมาแล้วเป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
7: อะไรนะที่ลา
6: ขายังเข้าไม่ได้
7: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
6: ้อุ๊ยได้แล้ว
7: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M ขอเลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
6: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ
7: เฮ้ยว้าว
8: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆนะ
9: งั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอียวเล้งคาตังสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
8: ถึงรสหมูเต็มๆ
9: เช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอใหม
10: ่สนับสนุนโดยสบู่เบนเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นอาหารแมวเนโก Holistic and Brain Free เพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมวเครื่องสำอางฉับคอสเมติกความสวยที่โดดเด่นคือเสน่ห์ที่แตกต่างปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลน้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
11: กองนะคะตามบอสซี่ค่ะไปเจอกับหนุ่มๆจากแดนประดิษฐ์นะคะวงบีฮังค่ะ

0: คือแบบว่าวันนี้รู้สึกว่ามันคึกคักมันมีแรงไม่อยากออกแรงเราอยู่กับหนุ่มหล่อแล้วไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะอยู่ไปถึง6หนุ่มเลยเขาคือบอยแบงค์ผู้ชมที่กำลังได้รับความสนใจแล้วก็น่าจับตามองตอนนี้นะคะของประเทศญี่ปุ่นค่ะเขาต้องมีการคัดเลือกคัดสรรแล้วก็มีการแบบว่าพูดคุยคัดกรองกันมาอย่างดีแล้วจาก V Stage นะคะเรียกได้ว่าเป็นสถานีโทรทัศน์ชื่อดังของทางญี่ปุ่นตอนนี้เราอยู่กับทาง V Hi
1: Hello Thailand, we are
2: V Hubs.
0: Yes. สวัสดีครับขอบคุณค่ะจบรายการแล้วมาจบแล้วยังไม่จบยังไม่จบโอเคมาไทยครั้งนี้อยากรู้ว่ามีสิ่งที่เขาอยากทำด้วยไหม
3: ทุกทุกโอ้ยเต้นสไตล์เดส
0: คือด้วยความที่พวกเขาเนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบความเร็วอยู่แล้วคุณผู้ชมการขับตุ๊กตุ๊กเนี่ยแล้วแบบหลังจากที่ไปนั่งมาแล้วรู้สึกว่าอยากจะลองอยากลองขับด้วยตัวเองแต่ว่ารถตุ๊กๆเนี่ยคือมันต้องซิ่งมากเลยนะไหวใช่ไหม
3: ใช่ใช่
0: ความเร็วสูงสุดที่คิดว่าจะขับตุ๊กๆได้คือเท่าไหร
3: ่10 120
0: 120หรอก็คือนั่งอยู่แบบนี้ฮะ
3: เฮ้ยอย่าโซงอย่าโซงไทยก็สอง
0: นะฮะแต่ว่าชอบตุ๊กๆรู้ไหมว่าประเทศไทยเนี่ยเขามีเพลงรถตุ๊กๆด้วยนะมีท่าเต้นด้วยเต้นตามได้ไหมคะรถตุ๊กตุ๊กบรรทุกผ่านรถขึ้นสะพานรถลงสะพานรถเลี้ยวซ้ายรถเลี้ยวขวารถช้ากระตุกกระตุกกระตุกกระตุกกระตุกรถตุ๊กตุ๊กบรรทุกผ่านรถขึ้นสะพานรถลงสะพานรถเลี้ยวซ้ายรถเลี้ยวขวารถช้ากระตุกกระตุกกระตุกกระตุกกระตุกได้ดูหลักโปรเจกต์เขาคร่าวๆกันเลยเรียบร้อยแล้วแต่ว่าอยากรู้จักมากกว่านี้และอยากรู้พวกเขาในแข่งแรงจริงหรือเปล่าด้วย
3: Let's go
0: เขาเนี่ยจะต้องมีการขี่หลังกันขี่หลังกันนะคะโดยคนที่อยู่ด้านบนเนี่ยจะต้องมีการสวมแว่นตาไซส์พิเศษของเราแบบนี้ครอบเข้าไปค่ะเมื่อครอบเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะต้องนำตะเกียบค่ะนำไปใส่ในขวดให้ได้โดยที่ต้องใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยน้อยที่สุดถ้าน้อยที่สุดเนี่ยทำได้ชนะไปเลยอีจินิซะ
3: Let's go Let's go กำปั้นกำปั้นเลย
0: รู้ไหมคะว่าการแข่งขันในวันนี้ชนะเราไม่มีของรางวัลให้แต่ถ้าเกิดแพ้เรามีบทลงโทษสำหรับทีมที่ทำเวลาไปมากที่สุดและหมายความว่าเขาจะต้องแพ้นั่นก็คือทีมที่3ค่ะบทลงโทษคุณผู้ชมง่ายมากค่ะขอแชะรูปด้วยนิดนึงเทคโฟโต้วิชมีโดยที่คนที่แพ้ต้องอุ้มบอส
3: ถึงที่บอสกี้คุณผู้ชม
0: ง่ายมากเลยหรอเฮ้ยโอ้ my god แต่ว่าเนี้ยกลัวแล้วเนี่ยเริ่มกลัวแล้วเนี่ย
3: Oh my god!
0: Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes!
2: ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ
4: ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซ
5: ื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซื่อ ซ

0: นดูใครดีนะคะอ่ะเสาร์อาทิตย์นี้นะคะน้องๆหนูๆห้ามพลาดติดตามชมความสนุกของรายการ Godzi and Neso Energy Hero นะคะรายการที่จะพาทุกคนไปเปิดโลกแห่งพลังงานรอบตัวผ่านเรื่องราวสุดสนุกกิจกรรมสร้างสรรค์และภารกิจสุดท้าทายที่จะทำให้เรื่องพลังงานกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคนค่ะ
1: ร่วมเรียนรู้ไปกับ Godzi และ Neso นะคะ2คู่หูฮีโร่ที่จะชวนเด็กๆและทุกคนในครอบครัวมาค้นหาคำตอบเกี่ยวกับพลังงานการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและแนวคิดดีๆที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงนะคะติดตามชมได้เลย Godzi and Neso Energy Hero นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ทางช่อง9การ์ตูนหลังจากจบโดราเอมอนค่ะแล้วมาสนุกพร้อมเติมพลังความรู้ไปด้วยกันนะคะ
0: สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะจะลากันด้วยเพลงเน่เน่นายแน่มากสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ไฟรั่วท่อส่งน้ำมันพระราม3คลองเตยกรมธุรกิจพลังงานสั่ง2บริษัทที่เกี่ยวข้องเร่งอุดรอยรั่วทดสอบระบบท่อตลอดแนว32กิโลเมตรโรงเรียนบ้านดอยติ้วจังหวัดน่านวิกฤตดินสไลด์ลามถึงอาคารเรียนครูผวาหวั่นถล่มซ้ำวอนผู้เกี่ยวข้องช่วยเหลือดูแลนักเรียน290ชีวิตกระบะขนยาพลิกคว่ำคนขับทิ้งไอซ์กว่า800กิโลกรัมชิ่งหนีตำรวจเปิดวงจรปิดไล่ล่าพบขับมาจากเชียงแสนมุ่งหน้าเชียงของฟุตบอลหญิงไทยปรับโปรแกรมซ้อมเข้าฟิตเนสหลังฝนตกหนักก่อนดวลไชนีสไทเปในศึกเอเชียนเกม2026ช่อง9 M-Court HD ถ่ายทอดสดให้ชม 13:50 น.วันนี้

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับมาติดตามก้าวข่าวเที่ยงสำนักข่าวไทยอสมทนะครับวันนี้อยู่กับคุณวนิษาสมัครสรุปผมณภัทรธีรดิษฐากุลนะครับพร้อมกับล่ามภาษามืออาจารย์ธัญพรปองทองครับ
0: วันนี้วันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569ค่ะก็ต้องเตรียมรับมือกันนะคะหลายพื้นที่ทั่วไทยเลยค่ะเนื่องจากว่ากรมอุตุประกาศเตือนว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็น่าเป็นห่วงหลายพื้นที่นะคะเมื่อวานนี้ก็มีเหตุการณ์ดินสไลด์และวันนี้ก็อีกเช่นเดียวกันจังหวัดน่านค่ะและจุดที่เกิดเหตุสไลด์เนี่ยยาวประมาณ100เมตรใกล้กับโรงเรียนด้วยตอนนี้บางจุดของภายในโรงเรียนเริ่มได้รับความเสียหายเดี๋ยวเรามาดูภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นรวมทั้งแนวทางการแก้ไขที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยก็เตรียมที่จะให้หาอาคารชั่วคราวให้กับเด็กด้วย
1: ครับค่ะอีกเรื่องนึงคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้มีรายงานสดนะครับจากบริเวณถนนเชื้อเพลิงหลังจากที่14วันที่ผ่านมานะฮะทั้งกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับหากันจ้าละวันเลยว่าสรุปแล้วน้ำมันที่รั่วซึมออกมามันอยู่จุดไหนกันแน่แต่ว่าล่าสุดเจอแล้วนะฮะเดี๋ยวหลังจากนี้ก็ทำการอุดรอยรั่วซึมแล้วทดสอบทั้งสายเลยเดี๋ยวรอติดตามรายงานสดกันได้นะครับแล้วก็คุยข่าวกันเข้ามาได้เช่นเคยครับผ่านทาง Facebook Live ของสำนักข่าวไทยกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับเริ่มข่าวแรกคุณผู้ชมครับหลายคนเนี่ยนะฮะเห็นข่าวนี้แล้วบอกว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับประเทศไทยทำไมถึงมีแก๊ง call center มาตั้งหลักปักฐานกันเยอะเหลือเกิน
0: ที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าเป็นแก๊ง call center หลอกคนไทยหรือคนจีนแต่ว่าล่าสุดญี่ปุ่นมาแล้ว
1: ใช่ครับแล้วไปเช่าคฤหาสน์คุณผู้ชมครับหลังใหญ่มากนะฮะแล้วปรากฏว่าแบ่งเป็นสัดส่วนเลยทำงานกันคนละมุมชุดเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่เป็นชุดของตำรวจญี่ปุ่นก็มีเหมือนกันแล้วก็มีสคริปต์เป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยเอาไว้หลอกคนญี่ปุ่นผู้ชมเดี๋ยวไปดูภาพเหตุการณ์กันผู้ชมครับโดยพลตำรวจตรีพันธนะนุชนาธนะฮะนี่นะครับรองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองครับนำกำลังเข้าตรวจค้นคฤหาสน์หรูดูบ้านดิฮะ
0: บ้านใหญ่
1: เหมือนเอาไว้ถ่ายละครไหมล
0: ่
1: ะ
0: ใช่นึกถึงแบบนี่คือคฤหาสน์นะคะไม่ใช่บ้านหรูธรรมดาคือคฤหาสน์เนี่ยถ้าเกิดอย่างเนี้ยที่เราเห็นเนี่ยราคาต้องมีเป็นหลักแบบโห100ล้านก็ว่าได้นะโอ้
1: แล้วค่าเช่าเหรอคะค่าเช่าเดือนละ 900,000 คิดดูสิ
0: โอ้โหก็เกือบล้านแล้วนะ
1: และแก๊ง call center เนี่ยต้องหลอกคนเยอะขนาดไหนถึงสามารถมาเช่าบ้านเดือนละ 900,000 ได้แล้วดูด้านในสิฮะ
0: นี่
1: คือจุดทำการของแก๊ง call center หลอกญี่ปุ่นโอ้โหคุณผู้ชม
0: โอ้โหด้านในบ้านเนาะเห็นของตกแต่งใช่ไหมคะและนี่คือบรรดาของแก๊ง call center ที่ถูกเอามานั่งรวมกันไว้เนี่ย
1: ค
0: ือกลายเป็นสถานที่ที่มากบดานแล้วก็ส่งไปถึงนี่หลอกคนญี่ปุ่นของกลางก็มียาเสพติดมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายเพียบ
1: แบ่งเป็นล็อกแบบนี
0: ้
1: นี่นะฮะแล้วก็1คน1ล็อกหลังจากนั้นก็มีการวิดีโอคอลกันเหมือนกับเวลามุก call center มาหลอกคนไทยนั่นแหละแต่ว่านี้คือหลอกญี่ปุ่นไงนะฮะแล้วก็มือถือเต็มเลยอุปกรณ์ต่างๆชุดตำรวจก็มีเหมือนกันเขาเรือหาดหลังนี้ตั้งอยู่ที่ซอยเอกชัย112ครับนะเขตบางบอนกรุงเทพหลังจากที่มีพลเมืองดีเขาแจ้งมาว่าทำไมบ้านหลังนี้ถึงมีคนต่างชาติเนี่ยเข้าออกบ่อยเหลือเกินน่าสงสัยโอ้โหพอเข้าไปโป๊ะเชะเลยนี่มันแหล่งกบดานเลยนะแล้วปฏิบัติการเป็นขบวนการใหญ่เลยนะฮะ
0: นะก็มีโทรศัพท์มือถือมีเครื่องมือสื่อสารเพียบนะคะโดยจุดที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ลึกเข้าไปในซอยประมาณสัก100เมตรค่ะคุณผู้ชมอย่างที่บอกว่าบ้านเป็นคฤหาสน์สไตล์แบบยุโรป2ชั้นค่ะอยู่ในรั้วรอบขอบชิดคือเอาจริงๆพอดูบ้านดูคฤหาสน์แบบเนี้ยใครจะคิดว่านี่มันเป็นรังคอร์เซ็นเตอร
1: ์
0: ก็ต้องคิดว่าเป็นบ้านเป็นคฤหาสน์ของมหาเศรษฐีสักคนหนึ่งที่คงไม่มีใครไปสังเกตซึ่งด้านบนพอเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบค่ะพบว่าเป็นห้องทำงานของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชาวญี่ปุ่นแบ่งเป็นห้องๆแล้วก็นอกจากโทรศัพท์มือถือเครื่องมือสื่อสารแล้วจะมีเป็นโพยสคริปต์ของภาษาญี่ปุ่นใช้ในการหลอกลวงค่ะมีคอมพิวเตอร์มีโน้ตบุ๊กนะคะเป็นจำนวนมากแล้วก็ยังมีเครื่องแบบของเจ้าหน้าที่เมื่อสักครู่นี้ที่เห็นเนี่ยลักษณะเหมือนเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจญี่ปุ่นมีบัตรประจำตัวตำรวจญี่ปุ่นปลอม
1: นี่ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เหมือนกับเวลาเหมือนพอหลอกเหยื่อเสร็จปั๊บส่งไปเดี๋ยวคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
0: วิดีโอคอลมาปุ๊บก็จะใส่เสื้อให้เห็นเลยแล้วเนี่ยมีอาร์มต่างๆมีเครื่องหมายมีอะไรไว้สำหรับติดไว้หลอกลวงชาวญี่ปุ่นด้วยกันเองแล้วก็มีวิทยุสื่อสารด้วยส่วนชั้นล่างค่ะชั้นล่างนี่แบ่งเป็นห้องโอ้โหมีห้องเอนเตอร์เทนด้วยนะคะห้องคาราโอเกะห้องโถงขนาดใหญ่แล้วก็นอกจากนี้ยังไปเจอกับ ต๊ะพนันโป๊กเกอร์น
1: ี่
0: ไงมีสิ่งผิดกฎหมายมียาเสพติดเคตามีนอีกเป็นจำนวนหนึ่งนะคะอุปกรณ์การเสพเครื่องชั่งมีไพ่มีชิปแลกเงินเอาไว้สำหรับเล่นพนันค่ะโทรศัพท์มือถือที่นับได้เนี่ยรวมแล้ว27เครื่องมีพ็อกเก็ต Wi-Fi 6เครื่องตำรวจก็ยึดเอาไว้เป็นของกลางแล้วนะคะ
1: แล้วจากการตรวจสอบผู้ชมครับคือแก๊งนี้เนี่ยใช้นอมินีไปเช่าคฤหาสน์หลังนี้นี่แหละฮะเช่ามานานกว่า1ปีแล้วนะแสดงว่าเจ้าของตัวจริงเนี่ยที่เป็นเจ้าของคฤหาสน์ที่ปล่อยให้เช่าอาจจะไม่เคยมาดูหรือเปล่าว่าที่นี่กลายเป็นแหล่งกบดานของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ไปแล้วนะฮะแล้วค่าเช่าที่บอกไปเดือนละ900,000น่ะจ่ายได้ยังไงแสดงว่าหลอกเงินคนอื่นมาเยอะมากเบื้องต้นนะครับจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมดนะ15คนนะครับในจำนวนนี้เป็นคนไทย1คนที่เหลือเนี่ยเป็นชาวต่างชาตินะครับคือมีหลายสัญชาติญี่ปุ่นไต้หวันเมียนมาส่วนบอสชาวจีนเชื่อว่ายังหลบหนีอยู่ในประเทศตอนนี้กำลังเฝ้าระวังนะฮะผู้ต้องหา15คนนะครับทำหน้าที่ในระดับปฏิบัติการก็มีหน้าที่โทรศัพท์ไปหลอกลวงโดยเหยื่อเนี่ยก็คือเป็นชาวญี่ปุ่นเป็นหลักนะฮะเป็นการสุ่มเอาเบอร์โทรศัพท์มาแล้วก็โทรไปหลอกหลังจากนั้นนะครับตำรวจก็ได้พาสื่อมวลชนครับไปดูตามห้องต่างๆมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนในแต่ละห้องนะฮะบริเวณชั้น2เป็นห้องทำงานเอาไว้ต่อสายโทรศัพท์ไปโทรหลอกผู้เสียหายแล้วก็มีสคริปต์เป็นภาษาญี่ปุ่นอยู่ด้วยถัดมาเป็นพื้นที่ไว้ใช้ต่ออีกสายหนึ่งโดยห้องนี้มีชุดตำรวจเหมือนเมื่อกี้ที่เห็นไปขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบและสรุปรายละเอียดของกลางทั้งหมดนะครับพร้อมกับควบคุมตัวผู้ต้องหาไปให้พนักงานสอบสวนตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาต่อไปครับ
0: มากันที่เรื่องที่น่าเป็นห่วงโดยเฉพาะในหลายพื้นที่ที่ตอนนี้ฝนตกหนักต่อเนื่องนะคะเนื่องจากว่าพื้นดินเนี่ยอุ้มน้ำเอาไว้เป็นจำนวนมากแล้วก็ส่งผลทำให้เกิดดินสไลด์ขึ้นมาจุดนี้ที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านค่ะอยู่ใกล้กับโรงเรียนด้วยปรากฏว่าดินสไลด์ยาวประมาณ100เมตรคุณผู้ชมไปดูภาพกันหน่อยค่ะว่าน่ากลัวขนาดไหนค่ะ
1: เนี่ยมันไหลลงมาแบบนี้เลยอ่ะ
0: ก็จะเห็นว่าเนี่ยค่ะมันไหลมาเป็นทางยาวเลยนะคะคือนี่เป็นจุดหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าถ้าดูในมุมกว้างเนี่ยประมาณ100เมตรนะคะที่ดินเนี่ยสไลด์ลงมาเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ค่ะเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับโรงเรียนอยู่ใกล้กับสถานศึกษาทางผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนายชัยนรงค์วงใหญ่ก็ลงพื้นที่ไปเลยค่ะก็คือโรงเรียนบ้านดอยติ้วอยู่ในตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผาไปตรงจุดที่เกิดสถานการณ์ดินซุดเนี่ยค่ะแล้วก็กำชับเลยให้ยกระดับมาตรการความปลอดภัยห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องนะคะเข้าออกโดนพื้นที่เสี่ยงทำเป็นโซนนิ่งค่ะกั้นแนวเขตอันตรายเอาไว้แล้วก็เบื้องต้นตอนนี้ทางโรงเรียนจัดการการเรียนการสอนแบบออนแฮนด์โดยการแจกใบงานเข้าไปเนี่ยติดป้ายเลยนะคะว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าเพราะว่าเกิดดินสไลด์ขณะที่คุณครูเองก็มีความกังวลเพราะว่าดินที่เห็นเนี่ยไม่ได้เพิ่งสไลด์แต่สไลด์ทุกวัน
1: แล้วฝนตกบ่อยด้วยช่วงนี
0: ้ดูจากภาพด้านหลังค่ะคือเวลามันฝนตกเนี่ยหมอกมากันแบบนี้เนี่ยนะคะแล้วก็ยังคงเตือนกันว่าฝนมันยังตกต่อเนื่องอีกหลายวันนะคะซึ่งโดยเฉพาะในพื้นที่ของคนที่อาศัยอยู่ในโรงเรียนก็ต้องติดตามสถานการณ์กันตลอดสิ่งที่คุณครูเป็นห่วงคือนักเรียนค่ะแล้วก็ความปลอดภัยของบุคลากรในโรงเรียนอยากจะให้มีการจัดสถานที่ที่เป็นการเรียนชั่วคราวเพื่อให้เด็กทั้ง290คนเนี่ยสามารถที่จะไปเรียนต่อได้ไม่ต้องกลับมาอยู่ในตรงจุดนี้ซึ่งยังคงเป็นพื้นที่เสี่ยงค่ะ
2: ก็เริ่มตกตอน2ทุ่มค่ะคุณครูก็กังวลใจมากค่ะก็ผ่านมา1ชั่วโมงก็ยังไม่หยุดคุณครูก็รู้สึกกลัวค่ะก็เมื่อคืนมีฟ้าร้องครูก็คิดว่ามันจะกลายเป็นอะไรต่างๆไหมก็นอนไม่ค่อยหลับค่ะก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากย้ายไปอยู่จุดที่ปลอดภัยกว่านี้ค่ะก็รู้สึกว่ามันยังไม่ปลอดภัยสำหรับคุณครูเองแล้วก็เด็กๆเองค่ะถามว่าเวลาฝนตกเราพะวงไหมก็คือเราก็มีความวิตกว่าครูที่โรงเรียนจะอยู่อย่างไรแล้วอาคารเรียนของเราโรงเรียนของเรามันจะไปไหมอย่างเงี้ยค่ะก็แอบคิดอยู่เหมือนกันนะคะ
1: ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะครับบอกว่าได้ข้อสรุปว่าทางจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนเนี่ยจะร่วมกันจัดหาสถานที่เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนชั่วคราว6เดือนพร้อมประสานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพฐพิจารณาจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวครับหรืออาคารน็อกดาวน์ และเสนอของงบประมาณเพื่อหาพื้นที่จัดสร้างโรงเรียนแห่งใหม่เร่งสร้างความเข้าใจผู้ปกครองเกี่ยวกับสถานการณ์และแนวทางการดำเนินงานครับพร้อมกับประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบเพื่อให้การจัดการศึกษาดำเนินต่อไปได้อย่างเหมาะสมควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนในพื้นที่นะครับ
0: เตือนกันนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่แค่ในพื้นที่ของภาคเหนือทั่วไทยเลยนะคะที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีผลกระทบจนถึงวันที่20กันยายนนี้เลยค่ะ
1: ครับไปต่อกันที่อุบัติเหตุบนท้องถนนกันบ้างคุณผู้ชมครับเกิดเหตุการณ์รถพ่วง18ล้อตกสะพานมอเตอร์เวย์นะแต่ว่าที่สำคัญคือตู้คอนเทนเนอร์ด้านหลังเนี่ยน้ำมันล้มลงมาด้วยภาพน่ากลัวมากเดี๋ยวไปดูภาพกันหน่อยฮะนี่ตะแคงแบบนี้เลยอ่ะ
0: แล้วค้างอยู่ด้านบนด้วยนะคะโอ้โหน่ากลัวทั้งคนที่กำลังสัญจรไปมาด้วยแล้วก็บริเวณด้านข้างนะคะโอ้โหประเด็นคือมันตกลงมาแบบนี้ได้อย่างไรนะ
1: มันเป็นขึ้นยังไงเนี่ย
0: นี่
1: มอเตอร์เวย์นะเนี่ยโอ้โหร่วงไปแบบนี้อ่ะ
0: เส้นนี้เนี่ยปกติก็จะมีรถใหญ่รถบรรทุกเนี่ยรถเทรลเลอร์เนี่ยก
1: ็
0: จะใช้เส้นทางนี้ในการสัญจรออกไปทางภาคตะวันออกกันเยอะด้วยนะคะ
1: ใช่มอเตอร์เวย์สาย7นะฮะกม87มุ่งหน้าพัทยาระยองช่วงสะพานสวนผีเสื้อเขาเขียวนะฮะมีผู้ที่บาดเจ็บเล็กน้อยนะครับเป็นผู้ชาย1คนรถเนี่ยก็สภาพแบบที่เห็นเลยนะล้อด้านหน้าคือชี้ฟ้าเลยแล้วตู้คอนเทนเนอร์ด้านหลังเนี่ยก็ร่วงลงไปด้านข้างแบบนี้นะฮะเวลาที่เอาขึ้นมาเนี่ยน่าจะต้องใช้เวลานะไม่รู้ว่าต้องถอดคอนเทนเนอร์ออกจากตัวรถก่อนหรือเปล่านี่เอาขึ้นมาแล้วนี่พยายามใช้เครนดึงขึ้นมานะฮ
0: ะ
1: ต้องใช้เครนแบบคันใหญ่เลยนะดึงขึ้นมาน่ะ
0: แล้วก็จะเห็นว่าน่าจะต้องมีการปิดถนนชั่วคราวนะคะเพื่อที่จะให้รถเทรลเลอร์เนี่ยที่เสียหลักอยู่ออกจากถนนแล้วก็ล่าสุดนะคะมีรายงานว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ให้การช่วยเหลือนะคะทางตำรวจทางหลวงแล้วก็อำนวยการจราจรที่เกิดเหตุสามารถเปิดช่องทางตามปกติได้แล้วตั้งแต่ช่วงก่อนเที่ยงที่ผ่านมา
1: ครับ
0: ใครที่เดินทางเส้นทางช่วงเช้าแล้วเจอ

0: รถติดตรงถนนสายนี้ตรงมอเตอร์เวย์สาย7ก็คือเกิดเหตุการณ์ที่มีเทเลอร์18ล้อเนี่ยไปเกิดเหตุพลิกคว่ำอยู่ก็เลยทำให้การจราจรติดขัดอย่างหนาแน่นช่วงเช้าเลยนะคะคุณผู้ชมมากันที่เรื่องของยาเสพติดล็อตใหญ่มากๆค่ะเป็นการขนไอซ์รวมแล้วเนี่ยประมาณ884กิโลกรัมเกือบ900กิโลกรัมเลยค่ะก็เกือบตันน่ะใช้คำนี้ก็ว่าได้เจ้าหน้าที่ไปพบนะคะแล้วก็สามารถยึดของกลางเอาไว้ได้เนื่องจากว่าไปเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำอยู่ที่จังหวัดเชียงรายส่วนคนขับหลบหนีไปได
1: ้ทิ้งรถเลย
0: นี่เอาตัวรอดก่อนแล้วนะคะช่วงดึกที่ผ่านมาคุณผู้ชมคะตำรวจสภ.บ้านแซวพร้อมกับทางฝ่ายปกครองของอำเภอเชียงแสนทหารกองกำลังผาเมืองนี่ค่ะสภาพของรถนะคะทะเบียนเชียงรายเป็นรถกระบะด้านหลังที่ลักษณะเป็นรถสำหรับขนของนี่แหละค่ะ
2: ครับ
0: ด้านในก็จะมีเนี่ยของที่ขนเอาไว้แล้วก็มีเป็นผ้าใบสีดำเนี่ยคลุมเอาก็เกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ไปพลิกคว่ำอยู่ตรงจุดนี
2: ้กระสอบกระเด็นร่วงลงมาเลยอ่ะช
0: ั
2: ดเจนเลยของกลางใช่ไหม
0: แน่นอนที่สุดนะคะเพราะว่าพอไปตรวจสอบก็พบว่าสีดำที่บรรทุกมาเนี่ยเต็มคันรถซุกซ่อนไอซ์เอาไว้มากถึง24กระสอบคุณผู้ชมคะน้ำหนักรวมเนี่ยโอ้โหเยอะมากๆนะคะประมาณเกือบ900กิโลกรัมซึ่งกระบะนี้ก็ติดโครงเหล็กทะเบียนเชียงรายนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นพลิกคว่ำบริเวณถนนสาย1290อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายห่างจากวัดบ้านแซวเนี่ยประมาณ100เมตรและอย่างที่บอกว่าเจอรถเจอของกลางแล้วคนขับหายไปไหนอันนี้ตามที่ชาวบ้านบอกนะคะว่าตอนนั้นกำลังชุลมุนแตกตื่นกันชาวบ้านก็เข้ามาดูเหตุการณ์สุดท้ายเนี่ยคนขับก็สามารถที่จะหนีไปได้ค่ะ
2: หายไปเลยนะทิ้งเอาไว้แค่รถกับของกลางที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดเอาไว้นี่นะฮะโอ้โหดูสิฮะไอซ์ทั้งนั้นเลยนะใส่กระสอบเอาไว้แบบนี้นะฮะแล้วก็ซุกซ่อนเอาไว้ด้านหลังเอาผ้าใบสีดำคลุมนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ลากรถกระบะและของกลางทั้งหมดนะครับมาตรวจนับและพิสูจน์ทราบอย่างละเอียดที่สภ.บ้านแซวนะครับจากการตรวจสอบภาพวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงครับรถคันนี้เนี่ยขับมุ่งหน้ามาจากอำเภอเชียงแสนไปทางอำเภอเชียงของก่อนจะเสียหลักพุ่งตกข้างทางขณะที่ป้ายทะเบียนที่ติดอยู่กับตัวรถไม่มีลายน้ำก็คือทะเบียนปลอมนั่นแหละเอามาติดเอาไว้เพื่ออำพรางสายตาเจ้าหน้าที่ขณะนี้ตำรวจกำลังเร่งเช็คหมายเลขตัวถังรถและสืบสวนขยายผลเพื่อติดตามจับกลุ่มตัวคนขับและขบวนการค้ายาเสพติดกลุ่มนี้มาดำเนินคดีต่อไปล็อตใหญ่มากนะเนี่ย
0: ก็เดี๋ยวไปตรวจสอบดูว่าใครที่เป็นเจ้าของรถกระบะคันนี้ด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะสวมทะเบียนปลอมมาก็ตามก็คิดว่าน่าจะเป็นเบาะแสที่สามารถตามจับกุมคนร้ายได้เพราะว่ามันเป็นล็อตใหญ่มากๆเนี่ยก็ต้องตามให้ดูว่าสุดท้ายแล้วเครือข่ายนี้มันไปถึงขบวนการไหนกันบ้างนะคะ
2: ใช่ครับผู้ชมไปต่อกันที่เรื่องของน้ำมันรั่วกันบ้างนะครับหลังจากที่เกิดเหตุน้ำมันรั่วซึมบริเวณถนนเชื้อเพลิงและพระราม3และเจ้าหน้าที่มีการลงพื้นที่ตรวจสอบหารอยรั่วมานานถึง14วันล่าสุดพบจุดน้ำมันรั่วซึมแล้วนะครับคุณรัติยาเรืองขจรมีรายงานสดเข้ามาครับ
3: และคุณวรรณสาคะเป็นเวลานานเกือบ2สัปดาห์นะคะในการพยายามค้นหาต้นตอของรอยรั่วที่จุดเกิดเหตุน้ำมันไหลรั่วซึมนะคะบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับพระราม3เขตคลองเตยค่ะจนกระทั่งวันนี้ค่อนข้างชัดเจนกว่า 90% นะคะจากการให้สัมภาษณ์ยืนยันของเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานที่ระบุว่าเจอต้นตอที่คาดว่าน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำมันไหลรั่วซึมแล้วแต่ว่าอยากให้คุณผู้ชมมาได้กลิ่นร่วมกับดิฉันค่ะดิฉันมีโอกาสลงพื้นที่จุดนี้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตอนนั้นเนี่ยหากคุณผู้ชมจำได้ที่ขวามือของดิฉันนะคะจะเห็นว่าเป็นจุดที่เป็นการพบว่ามีน้ำมันรั่วซึมไหลมาปะปนอยู่กับดินที่อยู่ชั้นใต้ดินนะคะแล้วก็มีการพยายามหามานานหลายวันแต่ก็ไม่เจอต้นตอวันนั้นที่มาเนี่ยกลิ่นจะไม่ได้รุนแรงเหมือนวันนี้นั่นหมายความว่าวันนี้ที่ยืนอยู่ตอนนี้ค่ะกลิ่นน้ำมันเนี่ยค่อนข้างรุนแรงมากทีเดียวเพราะอะไรเพราะว่าหลังจากการพยายามเปิดหน้าดินยาวกว่า200เมตรจากจุดด้านขวามือของดิฉันค่ะนำมาสู่จุดด้านหลังซึ่งอยู่ใกล้กว่าที่คิดกว่าที่ทุกคนคิดไว้ก็คือด้านซ้ายมือของดิฉันนี่เองค่ะจุดที่เจ้าหน้าที่ทำการล้อมรั้วสีฟ้าเอาไว้นะคะด้านหลังนั้นคือดินที่มีการขุดตอนนี้เจอต้นตอก็คือท่อขนส่งน้ำมันที่อยู่บริเวณใต้ตอหม้อนี้แหละค่ะ 90% 90% น่าจะเป็นต้นตอของสาเหตุในครั้งนี้ซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะจะพาคุณผู้ชมไปดูภาพที่ล่าสุดนะคะที่มีการพาสื่อมวลชนเข้าไปสังเกตการบริเวณท่อที่มีการขุดเปิดหน้าดินเอาไว้นะคะนี่คือภาพของท่อที่สามารถถ่ายมาได้จะเห็นว่ามีการขุดลงไปจากดินนะคะลึกประมาณ2.50 เมตรค่ะท่อตรงนี้เนี่ยเป็นท่อ1 ใน 32 กิโลเมตรของท่อขนส่งน้ำมันที่ทางบริษัทเอกชนนะคะมีการวางเอาไว้จากจุดตรงนี้ลงกลั่นบริเวณคลองเตยยาวไปจนถึงดอนเมืองมันจะมีจุดที่เป็นลักษณะอยู่ใต้ตอม่อตรงนี้เนี่ยหลายจุดเลยซึ่งเป็นในจุดเสี่ยงที่ตอนนี้ทางกระทรวงพลังงานนะคะได้มีการสั่งตรวจสอบเพราะอะไรคุณผู้ชมลองดูจุดที่อยู่ใต้ดินที่ช่างภาพถ่ายมาได้นะคะจุดนี้เนี่ยจะเห็นว่าพอเปิดเข้าไปเราจะเจอท่อหลักที่ใช้ขนส่งน้ำมันของบริษัทเอกชนค่ะแต่ว่าตอนนี้ท่อที่เราเจอเนี่ยเขามีลักษณะเขามีสลีฟสลีฟก็คือเป็นปลอกของท่อครอบเอาไว้เท่ากับว่าตอนนี้หน้างานที่เจ้าหน้าที่กำลังพยายามทำแล้วก็คาดว่าจะใช้เวลาไปจนถึงช่วงค่ำนี้นะคะก็คือพยายามเรารู้แล้วล่ะว่าต้นตอของรอยรั่วเนี่ยมาจากจุดนี้แต่จุดนี้ด้วยความที่เขาอยู่ที่ตอม่อค่ะเขาจะมีปลอกท่อครอบเอาไว้เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่จะต้องทำการเจาะอย่างปลอดภัยนะคะเพื่อที่จะแกะปลอกของท่อหรือสลิปของท่อเพื่อจะดูว่ามันมีแผลอยู่ใต้ท่อหรือมีแผลอยู่บริเวณปลอกของท่อตรงจุดไหนเพื่อที่จะหาสาเหตุค่ะนั่นหมายความว่าเราพอจะจำกัดวงของเหตุการณ์นี้ได้แคบลงแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่ตามมาคือกลิ่นที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยรอบหลังจากพาสื่อมวลชนเข้าไปดูท่อค่ะซึ่งลักษณะที่เห็นตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังปฏิบัติงานนางสาวธิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้ทีมวิศวกรช่างเทคนิคจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบริษัทเอกชนค่ะระดมบุคลากรและเครื่องมือเข้าไปตรวจสอบจุดนี้เขาเรียกว่าจุดที่7 และ 8ค่ะฝั่งเกาะกลางระหว่างจุดกลับรถหลังจากตรวจสอบว่าเป็นจุดที่ท่อขนส่งน้ำมันน่าจะเป็นต้นตอของการรั่วซึมตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการวางแผนและดำเนินการเลื่อนปลอกครอบท่อหรือสลิปที่หุ้มท่อออกจากบริเวณดังกล่าวค่ะเนื่องจากยังไม่สามารถตรวจสอบได้ด้วยสายตาว่ารอยรั่วหรือความเสียหายของท่ออยู่จุดไหนซึ่งปลอกครอบท่อนี้จะมีระยะทางประมาณ2 เมตรค่ะจึงจำเป็นต้องเปิดปลอกนี้เพื่อตรวจสอบให้ละเอียดเพื่อระบุตำแหน่งของแผลที่เกิดขึ้นว่าอาจจะเกิดจากสนิมกัดกร่อนหรือแรงกระแทกจากภายนอกหลักการดำเนินงานค่ะคุณธิติพัฒน์บอกว่าหลังพบตำแหน่งความเสียหายก็คือต้องซ่อมแซมท่อในจุดนี้ก่อนจากนั้นจะดำเนินการทดสอบระบบท่อหรือปิปปิ้งเทสอย่างละเอียดเพื่อสร้างความมั่นใจว่าระบบท่อมีความปลอดภัยและไม่รั่วซึมในจุดอื่นเพิ่มสำหรับระบบท่อที่ต้องตรวจสอบค่ะอย่างที่บอกไปว่าท่อนี้มีขนระยะทางยาวกว่า32 กิโลเมตรไปจนถึงพื้นที่ดอนเมืองจะมีการตรวจสอบระบบท่อตลอดทั้งแนวเพื่อประเมินตลอดระยะทางค่ะว่ามีจุดไหนที่มีความเสี่ยงนอกจากนี้กรมธุรกิจพลังงานได้มีคำสั่งให้บริษัทเอกชนไปตรวจประวัติย้อนหลังดูการบำรุงรักษาท่อขนส่งน้ำมันทั้งหมดมาให้กระทรวงพลังงานตรวจสอบด้วยค่ะว่าเคยมีข้อมูลเคยมีพื้นที่ความเสี่ยงหรือเคยพบความผิดปกติหรือไม่ทางคุณธิติพัฒน์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเลื่อนปลอกครอบท่อก็คาดว่าจะใช้เวลาจนถึงช่วงค่ำนี้ค่ะเพราะว่าอาจจะกังวลว่ามันอาจจะไม่ได้รั่วซึมที่จุดเดียวอาจจะเกิดขึ้นจุดอื่นอีกหรือไม่คุณธิติพัฒน์ยังเล่าถึงไทม์ไลน์ค่ะว่าทำไมถึงมาเจอจุดที่น่าจะเป็นสาเหตุเมื่อเช้านี้ทั้งที่มีความพยายามหากันมาในช่วงนานนับสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาไล่ไทม์ไลน์แบบนี้ค่ะจากกรณีถ้าคุณผู้ชมจำได้ผู้ว่าชัดชาติเนี่ยหลังจากลงพื้นที่ก็ไปเจอว่าได้มีการสั่งให้บล็อกระบบท่อคือพอมีการเปิดท่อจากจุดแรกที่เจอว่ามีการรั่วซึมอะค่ะแต่เราก็ไม่รู้เลยว่าต้นตอมันอยู่ตรงไหนครั้งนั้นผู้ว่าชัดชาติก็เลยสั่งให้มีการบล็อกระบบท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครเป็นช่วงๆเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมันที่ปนเปื้อนเข้าสู่ระบบระบายน้ำเพิ่มเติมจนกระทั่งเมื่อวานนี้สำนักการระบายน้ำเขาทำการผ่าท่อเพื่อที่จะทำความสะอาดค่ะปรากฏว่าพอผ่าปุ๊บไปเจอดินที่ปนเปื้อนคราบน้ำมันเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่เลยทำการเพรสเชอร์เทสอีกครั้งค่ะนำมาสู่การเจอว่าจุดที่มันเป็นต้นตอเนี่ยมันอยู่ห่างจากจุดแรกที่เจอเนี่ยอีกประมาณ200 เมตรเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปฟังเสียงของคุณธิติพัฒน์ค่ะที่เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและแนวทางที่จะดำเนินการหลังจากนี้ค่ะ
1: ตอนนี้กำลังวางแผนที่จะเลื่อนในตัวสลีปก็คือปลอกครอบท่อนะคะออกจากบริเวณที่เราพบว่ามันมีการรั่วซึมของน้ำมันเพราะว่าไม่แน่ใจว่าไอ้ตัวไอ้ปลอกครอบท่อเนี่ยมันมีระยะประมาณสัก2 เมตรได้ไม่แน่ใจว่าใต้นั้นเนี่ยมันมีแผลอยู่บริเวณไหน คือหลักการเนี่ยต้องซ่อมแผลในท่อก่อนแล้วก็ดูสาเหตุว่าแผลนั้นเกิดจากอะไรเกิดจากสนิมหรือเกิดจากการกระแทกนะคะก็ต้องไปดำเนินการในการซ่อมท่อก่อนแต่ว่าตรงไหนที่พบรอยรั่วโดยหลักการต้องเปลี่ยนนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อเปลี่ยนแล้ววางแผนในการเปลี่ยนท่อแล้วเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาในเรื่องของแนวท่อใหม่ด้วยเพราะว่าแนวท่อที่วางตลอดตามแนวต่อหม้อเนี่ยโอกาสที่ได้รับแรงกระเทือนจากการขนส่งของรถที่เดินทางตลอดเวลา24ชั่วโมงเนี่ยอาจจะเกิดเหตุซ้ำได้ฉะนั้นเนี่ยเราไม่อยากให้เกิดเหตุซ้ำนะคะก็ได้มีการพูดคุยเบื้องต้นระหว่างกรมธุรกิจพลังงานแล้วก็รวมถึงบริษัทเอกชนที่เป็นเจ้าของท่อและรวมถึงบริษัทที่รับบริหารจัดการท่อเนี่ยว่า1ซ่อมก่อน2ทำ picking test เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามันไม่มีเบรนอื่นรั่วแล้วอันที่3เนี่ยตรงไหนที่พบว่ามันมีแผลต้องเปลี่ยนนะคะ4เนี่ยในอนาคตเรามองแล้วว่าถ้าตรงไหนที่ตรงบริเวณต่อหม้อเนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดเหตุอีก3ปี4ปีเกิดอีกเราไม่อยากให้เกิดเหตุแบบนี้ซ้ำนะคะเพราะว่า1มันเป็นเรื่องความปลอดภัยของประชาชน2เนี่ยเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะ
3: ขณะที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะไปสังเกตประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบไปเจอบ้านหลังหนึ่งที่เขาอยู่บริเวณคูหาใกล้กับจุดเกิดเหตุเลยเขาเปิดเป็นร้านซ่อมรถค่ะก็อยู่ในสภาพเงียบเหงาแบบนี้ค่ะเจ้าของบ้านเล่าให้ฟังว่าไม่มีลูกค้ามานานนับตั้งแต่2สัปดาห์ที่มีการปิดกั้นพื้นที่แล้วก็ปิดถนนแล้ววันนี้พอทราบว่าพอจะรู้สาเหตุต้นตอก็เลยออกมาดูการทำงานเพื่อที่จะคาดหวังว่าให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จโดยเร็วพร้อมกับบอกด้วยว่าอยู่ที่นี่มานาน 20-30 ปีค่ะก็เพิ่งมารู้เหมือนกันว่าหน้าบ้านของตัวเองมีท่อน้ำมันขนาดใหญ่แล้วก็ยาวแบบนี้อยู่ก็เลยทำให้ลูกชายของเธอก็เริ่มมีความกังวลค่ะว่าหลังจากเหตุการณ์จบลงอาจจะพิจารณาว่าอาจจะขายบ้านแล้วย้ายออกไปอยู่หรือไม่แต่ก็อีกใจนึงก็มั่นใจค่ะว่าการปฏิบัติงานในการสร้างความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาครั้งนี้ก็จะสามารถทำได้นะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเธอก็บอกว่าเธออยู่ฝั่งของเขตคลองเตยอะค่ะฝั่งนี้ฝั่งอีกฝั่งนึงของทางรถไฟอะไม่เคยได้กลิ่นมาก่อนเพิ่งจะได้กลิ่นน้ำมันซึ่งรู้สึกว่าด้วยความที่เป็นคนซ่อมรถนะคะจะสังเกตได้ว่าน้ำมันมันเหมือนน้ำมันใหม่เธอก็เลยตั้งข้อสังเกตแบบนี้แต่ถ้าเป็นบ้านอีกฝั่งนึงที่อยู่อีกเขตนึงฝั่งตรงข้ามอันนั้นจะอีกแบบนึงเลยเขาจะบอกว่าเขาจะได้กลิ่นมาตลอดอยู่แล้วก็เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นเดี๋ยวไปฟังเสียงของประชาชนในพื้นที่ที่ตอนนี้กำลังได้รับความเดือดร้อนค่ะ
4: ไม่เคยได้กลิ่นน้ำมันแบบนี้มาก่อน
3: น้ำมันแบบนี
4: ้ค่ะ
3: เป็นย
4: ัง
3: ไง
4: เหมือนน้ำมันสดๆอะค่ะน้ำมันสดขึ้นมามันกลิ่นแรงมากเหมือนคล้ายๆว่ามันแรงเหมือนมีน้ำมันอะไร
3: รั่วออกมา
4: เยอะอะค่ะฝั่งนู้นเขาบอกได้กลิ่นมาเป็นเดือนแต่ของเรานี่น่าจะอยู่ที่ประมาณ2อาทิตย์กว่า
3: เรื่องนี้แหละเรารู้ไหมมาว่าบ้านมีท่อน้ำมันมาก่อนอยู่มานานแล้ว
4: ก็
3: ไม่เคยรู
4: ้ค่ะไม่รู้เลย
3: โอ้โห
4: ลูกชายยังบอกว่าแม่เรามาอยู่ตรงที่แบบว่าโอ้โหนี่ระเบิดเวลาชัดๆเลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลูกชายก็มีแผ่วๆแล้วค่ะว่าไม่อยากจะอยู่ค่ะไม่อยากจะอยู่เพราะว่ามันอันตรายเนี่ยค่ะเราเพิ่งจะรู้ว่าผลมันอันตรายขนาดนี้ณปัจจุบันนี้เรายังไม่กล้าทำอาหารทานเพราะว่าต้องใช้แก๊สใช่ไหมคะ
3: และอย่างวันนี้รู้สึกได้ข่าวไหมว่าเขาเจอเหมือนจะเจอจุดต้นตอแล้วเรารู้สึกดีใจไหมเพราะจะได้จบเราจะได้ทำมาหากินอ่ะ
4: โอ้บอกไม่ถูกเลยค่ะดีใจมาก
3: จะได้เจอไวๆ
4: ค่ะ
3: ค่ะและตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ที่อยู่หน้างานก็ยังคงปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องมีเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมมลพิษเพิ่งจะเดินเข้าไปด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าวันนี้กลิ่นค่อนข้างจะรุนแรงมากกว่าหลายวันที่ผ่านมาส่วนเครื่องขาวๆที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะจากการสอบถามก็ทราบว่าเป็นเครื่องที่ทางบริษัทเอามาตั้งไว้เพื่อเอาไว้ดูดซับกลิ่นที่อาจจะเป็นกลิ่นของเสียกลิ่นสารพิษที่ออกมาจากไอของน้ำมันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งความพยายามในการแก้ปัญหาส่วนการพยายามในการหน้างานตอนนี้ก็คือจะพยายามเปิดปลอกครอบเอาไว้ซึ่งก็คาดว่าจะใช้เวลาไปจนถึงช่วงค่ำวันนี้ค่ะซึ่งผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดขึ้นจากข้อมูลเมื่อสักครู่นี้บอกว่าค่าของสารพิษหรือว่าสารไอสารอินทรีย์นะคะ VOC ก็อยู่ในระดับที่สูงขึ้นแต่ว่าค่อยๆปรับลดลงแล้วก็แนะนำให้ประชาชนหากอยู่ในบริเวณดังกล่าวได้รับผลกระทบก็สวมใส่หน้ากากอนามัยค่ะส่วนเจ้าหน้าที่ที่อยู่หน้างานก็ยังคงแนะนำว่าจะต้องสวมใส่เป็นหน้ากากที่ป้องกันสารเคมีค่ะคุณณภัทรและคุณวรรณศักดิ์คะ
0: ขอบคุณค่ะคุณรัตติยาค่ะ ก็ยังถือว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวลใจนะคะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำมันแล้วก็การใช้ชีวิตอยู่ของชาวบ้านในละแวกนั้นด้วยเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งคุณผู้ชมยังอยู่ที่เรื่องของพลังงานแต่ว่าเป็นเรียกว่าเวทีระดับโลก Gas Tech 2026 3วันที่ผ่านมาการลงทุนในตอนนี้พุ่งสูงไปถึง 1.3 ล้านล้านบาทเข้าไปแล้วนะคะน่าสนใจมากช่วงหน้าติดตามรายละเอียดกันค่ะ

0: จากสายทานแห่งพระเมตตาสู่มรดกอันทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตามรอยพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่ากับรายการพิเศษต่อยอดสืบสารพระราชปณิธานพระพันปีหลวงทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 13:00 นทางช่อง9กด30 28สิงหาคมนี้เป็นต้นไป
1: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
2: ลองชิมดูครับ
3: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
4: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัว
5: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
3: ผมเลิฟเลย
6: เทพไทยดีสุดช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: เทพไทย
8: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
7: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
9: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
10: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
11: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Wuthering Gluta Hayya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Hayya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
12: ใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแกร่งไม่เปลี่ยนสามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
13: ยูโร่ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
14: ยาเพียแคมครีมทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอก
12: แป้งพับเซริเซ่เนื้อแป้งละเอียดบางเบาปกปิดเรียบเนียน
15: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
16: ่งานแก๊สเทค2026วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็ตลอด3วันที่ผ่านมาก็มีดีลสำคัญการลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรมพลังงานกันใหญ่เลยนะคะแล้วก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องประเมินล่าสุดนะคะคุณผู้ชมมูลค่าขณะนี้สูงถึง 40,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐติดตามรายละเอียดจากคุณยวลักษณ์โบราณมูลมีรายงานสดเข้ามาค่ะ
17: ค่ะเวทีพลังงานโลกครั้งยิ่งใหญ่แก๊สเทค2026ที่ไทยเป็นเจ้าภาพครั้งนี้นะคะได้สร้างตัวเลขมูลค่าความร่วมมือและการลงทุนพุ่งสูงถึง 40,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 1.3 ล้านล้านบาทค่ะเรียกได้ว่าเป็นการสะท้อนบทบาทสำคัญของไทยในการเป็นศูนย์กลางการเจรจาธุรกิจพลังงานระดับโลกนะคะโดยในช่วง3วันของการจัดงานแก๊สเทค2026เกิดข้อตกลงและดีลใหญ่ที่ครอบคลุมตั้งแต่ LNG การผลิตไฟฟ้าปิโตรเคมีไปจนถึงการขนส่งทางเรือโดยมีตัวเลขมูลค่าความร่วมมือและการลงทุนพุ่งสูงถึง 40,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 1.3 ล้านล้านบาทค่ะโดยมี7ดีลใหญ่ดังนี้ค่ะChina Gas Holding จับมือกับ Venture Global LNG เซ็นสัญญาซื้อขาย LNG 500,000 ตันต่อปีจากสหรัฐยาวนานถึง20ปีนะคะโดยดีลนี้จะเริ่มขึ้นในปี2030ค่ะ GE Vernova ลงนามร่วมกับ Big Lim Power จัดหาเทคโนโลยีกังหันก๊าซหรือก๊าซเทอร์ไบน์และบริการระยะยาวหนุนกำลังผลิตไฟฟ้าทั้งในไทยและมาเลเซียค่ะPetronas, PTT, EP, JDA และองค์กรความร่วมมือมาเลเซียลงนามสัญญาแบ่งปันผลผลิต35ปีและสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติในพื้นที่พัฒนาร่วมไทยมาเลเซีย JDA ค่ะเอนนี้เซ็น MOU กับรัฐบาลเซนิเกลประเมินศักยภาพน้ำมันนอกชายฝั่ง5แปลงเพื่อขยายกำลังการผลิตพลังงานรัฐซาราวักสรุปแผนลงทุนก๊าซปลายน้ำและปิโตรเคมีร่วมกับอินโดรามาเวนเจอร์สและพันธมิตรญี่ปุ่นมูลค่ากว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะทางด้าน Samsung Heavy Industry นะคะก็ปิดดีลต่อเรือขนส่ง LNG และเรือบรรทุกน้ำมันดิบมูลค่ารวม 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐและ YPF จากอาร์เจนตินาประกาศแผนลงนามในสัญญาซื้อขาย LNG อีก 2-3 ฉบับสำหรับโครงการส่งออกอาร์เจนตินา LNG ค่ะ อย่างไรก็ดีพบนะคะว่าขณะนี้กังหันก๊าซหรือว่าก๊าซเทอร์ไบน์กำลังขาดแคลนอย่างรุนแรงทั่วโลกและผลิตไม่ทันต่อความต้องการของ Data Center และ AI ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดนะคะปัญหานี้ก็ได้กลายเป็นคอขวดที่ใหญ่ที่สุดในการขยายตัวของเทคโนโลยี AI ในปัจจุบันเนื่องจากโรงไฟฟ้าในปัจจุบันและโครงการแบบสร้างโรงไฟฟ้าเองในพื้นที่แย่งกันสั่งซื้อจนยอดจองยาวเหยียดค่ะหากสั่งซื้อแก๊สเทอร์ไบน์ขนาดใหญ่ในตอนนี้นะคะอาจต้องรอคิวนานไม่น้อยกว่า5ปีหรือว่าได้รับของอย่างเร็วที่สุดก็คือช่วงปี2030ขณะที่ลูกค้า Data Center ต้องการให้เริ่มก่อสร้าง Data Center ภายใน2ปีค่ะและนอกเหนือจากดีลธุรกิจแล้วนะคะบนเวทีสัมมนาก็ยังเน้นย้ำเรื่องความมั่นคงทางพลังงานการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตลอดห่วงโซ่อุปทานด้วยค่ะในงาน Gas Tech 2026ครั้งนี้นะคะนอกจากจะเป็นการแสดงศักยภาพและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนให้กับประเทศไทยอย่างมหาศาลค่ะผู้ร่วมงานยังจะได้เปิดประสบการณ์ทดลองเมนูพิเศษจากเชฟชื่อดังระดับประเทศไม่ว่าจะเป็นเชฟชุมพลเชฟตามเชฟเป่าเป้ที่มารังสรรค์เมนูพิเศษจากสตรอเบอรี่ฮารุมิกิผลผลิตจากนวัตกรรมความเย็น LNG ในโซนไทยคิวเนรี่โฟลว์ของปตท.ค่ะทางด้านทีเซฟก็ระบุนะคะว่า Gas Tech 2026มีผู้ร่วมงานกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศโดยคาดว่าจะสร้างเงินสะพัดกระตุ้นเศรษฐกิจไทยได้กว่า 14,620 ล้านบาทค่ะและยกระดับผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่คุณค่าพลังงานโลกได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะงานนี้เป็นอีกหนึ่งงานใหญ่นะคะที่แสดงศักยภาพด้านพลังงานไทยและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนให้กับประเทศไทยได้อย่างมหาศาลค่ะ Gas Tech 2026จัดวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะโดยปีหน้าในปี2027นะคะจะไปจัดที่ฮิวสตันสหรัฐอเมริกาค่ะ
2: ขอบคุณคุณเยาวลักษณ์นะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่คุณชมช่วงหน้านะครับมาติดตามปฏิบัติการครับปิดฉากแรงเงา2ทลายขบวนการฟอกแรงงานต่างด้าวสวมทะเบียนศูนย์ติดตามในช่วงหน้าครับ
5: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
18: เกาเหรอ
19: ไม่เกาซาดินครับ
18: เปิดซะดีมั้ย
19: มาดิ
20: เปิดสามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
21: แชทมาเนียฟู้ดเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่แชทมาเนีย
22: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในองค์การ
23: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
22: เพราะเราปิดผมขาว
23: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
22: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
23: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
22: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
24: ปรุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลายด้วยทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
25: ทิพรส
26: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
27: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
28: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
29: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

มาติดตามปฏิบัติการปิดฉากแรงเงา2นะครับทลายขบวนการฟอกแรงงานต่างด้าวสวมทะเบียนศูนย์นะครับโดยพลตำรวจเอกสำราญนวลมาครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับได้นำกำลังตำรวจบูรณาการเปิดปฏิบัติการปิดฉากแรงเงา2ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกวาดล้างขบวนการนำแรงงานต่างด้าวสวมสิทธิ์ทำบัตรประจำตัวประชาชนไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือทะเบียนศูนย์โดยมิชอบนะครับซึ่งบัตรทะเบียนศูนย์นี้นะครับคือบัตรที่ออกให้สำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนอย่างเช่นชนกลุ่มน้อยกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไร้รัฐไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่ในไทยมาเป็นเวลา

0: นานซึ่งถ้าได้บัตรศูนย์นี้นะครับจะได้สิทธิ์ขั้นพื้นฐานคือรักษาพยาบาลการศึกษาและผ่อนผันให้ทำงานในไทยได้ชั่วคราวเป็นการขยายผลครับจากปิดฉากแรงเงาเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาที่อำเภอดอนสักสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็ได้เบาะแสเพิ่มเติมว่ายังมีในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์และอำเภอเกาะสมุยด้วยก็พบว่ามีบุคคลต่างด้าวหลายรายครับมีหนังสือเดินทางเมียนมาหรือมีประวัติขึ้นทะเบียนเป็นแรงงานต่างด้าวอยู่แล้วแต่กลับได้รับการจัดทำทะเบียนศูนย์นะครับเจ้าหน้าที่ยังพบพฤติกรรมนะครับเชื่อมโยงไปยังนายหน้าเจ้าบ้านพยานรับรองและเจ้าหน้าที่ทะเบียนครับซึ่งมีการถูกกล่าวหาว่ามีส่วนช่วยให้แรงงานเมียนมาได้รับสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบเข้าข่ายขบวนการฟอกแรงงานตำรวจได้ขอศาลนะครับอนุมัติหมายจับ33คนตอนนี้จับได้แล้ว27คนครับ
1: ช่วงหน้ากลับมาติดตามกันหน่อยนะคะการฟิตซ้อมของตอนนี้บอลหญิงไทยที่เห็นว่าไม่สามารถลงซ้อมได้เพราะว่าฝนตกหนักค่ะต้องซ้อมฟิตเนสกันก่อนเพราะว่าบ่ายวันนี้ช่วงก่อนบ่าย 2:00 นติดตามช่อง9กด30เจอกับไชนีสไทเปในศึกเอเชียนเกม2026ค่ะ
2: อุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
3: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
4: ปากสะอาด
5: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
6: ดีต่อเหงือกและฟัน
4: ลดดีใช้ง่าย
5: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
6: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
8: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: มาสร้างความสมดุลและความมั่นใจในการเดินด้วยไม้เท้าพับได้จากนิโกนิโกตัวไม้เท้าทำจากอลูมิเนียมเกรดพรีเมียมน้ำหนักเบาพกพาสะดวกรองรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมค้ำยันได้ดีฐานไม้เท้าทำจากยางพาราแท้กันลื่นมีไฟฉายส่องนำทางในที่มืดเป็นระบบ USB สามารถชาร์จได้ง่ายนึกถึงไม้เท้าพับได้ต้องนิโกนิโกเท่านั้นนิโกนิโกครับไม้เท้าช่วยพยุงและพับได้5ท่อนแข็งแรงรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมพาได้สะดวกพับเก็บได้ง่ายไม่ยุ่งยาก
8: ตัวไม้เท้าค่ะมาพร้อมไฟฉายนะคะส่องนำทางในที่มืดได้ค่ะดำจับหัวไม้เท้าผลิตจากพลาสติก ABS ค่ะฐานไม้เท้านะคะทำมาจากยางพาราแท้กันลื่นได้ดีค่ะโปรโมชั่นวันนี้ค่ะกับไม้เท้าพับได้จากนิโกนิโกค่ะจากราคาปกตินะคะ 1,200 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้ลดราคาค่ะเหลือเพียงแค่990บาทเท่านั้นมีมาให้เลือกถึง3สีด้วยกันค่ะสีดำสีขาวและสีโอรสค่ะแต่ถ้าหากว่าโทรเข้ามาเรารับฟรีไปเลยค่ะกับไม้เท้า2ท่อนนะคะปรับระดับได้สีดำ1ชิ้นมูลค่า790บาทค่ะพิเศษนะคะแถมไปอีกค่ะกับที่นวดศีรษะขนาดพกพามูลค่า259บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 2,249 บาทแต่วันนี้ราคาที่คุณจ่ายค่ะเบาๆไปเลยเพียงแค่990บาทเท่านั้นนะคะสนใจสั่งซื้อโทร02-14-3300ค่ะหรือว่าแอดมาที่ LINE @@shopmania ค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
1: ผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
0: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

0: เมืองไทยประกันภัยยิ้มได้เมื่อภัยมา1484
1: ติดตามข่าวกีฬากันกับพี่ท็อปสายเร่นะครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: น้องแ
3: ม่ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: มาติดตามผลของเอเชียนเกมกันหน่อยที่ญี่ปุ่นนะหลังจากที่ทีมฟุตบอลชายไทยเนี่ยไปชนะคีร์กีสถานเป็นไงบ้างครับ
3: คือต้องบอกว่าเริ่มมานี่โดนไปก่อน2ลูกนี่คิดว่าไปไม่รอดแล้วแต่ว่าหลังจากนั้นนี่สามารถยิงแซง3ประตูรวดแล้วก็เก็บชัยชนะได้สำเร็จ

แล้วก็นอกจากนี้ยังมีวอลเลย์บอลหญิงเอาชนะมองโกเลียได้ขาด103เซตรวดเมื่อวานนี้ผลงานยอดเยี่ยมทีเดียวก็ต้องดูครับว่าจะสามารถคว้าเหรียญทองแรกได้หรือไม่ด้วยสำหรับวอลเลย์บอลหญิงของเราติดตามได้ในเอสเกมวันนี้เลยครับ

0: โค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลเฮดโค้ชทีมชาติไทยครับกล่าวหลังเกมที่นักเตะทีมชาติไทยพลิกกลับเอาชนะกิกิสถานมาได้3-2ในฟุตบอลชายกีฬาเช่นเกม2026กลุ่ม A นัดแรกที่โตโยต้าสเตเดียมเมื่อวานนี้ครับหลังจากที่กิกิสขึ้นนำไปก่อน2-0แต่ว่าไทยครับกลับมายิง3 ประตูรวดจากลูกโมงของเจฟพนาฟี่มามะนาทีที่55แล้วก็ปริพันธ์วงศาอีก2 ประตูครับลูกยิงสุดสวยทีเดียวครับสำหรับปริพันธ์วงศาซัด2 ประตูนาทีที่69และ72ช่วยไทยเก็บ3 แต้มแรกได้สำเร็จลักษณะเดียวกันเลยฮะล็อกเข้าซ้ายแล้วก็ซัดเป็นข้อเข้าไปโดยโค้ชวังได้กล่าวชื่นชมนักเตะครับที่ทุ่มเทเกินร้อยและสามารถกลับมาได้ขอบคุณทุกคำชื่นชมและยินดีเกมนี้เราคาดหวังมากทุกคนเล่นเกินร้อยอยากขอบคุณพวกเขาทุกคนด้วยครับในเกมชัยชนะเมื่อวานนี้ครับ
1: แต่ทุกครั้งที่ขอบคุณไม่ใช่ขอบคุณกันแต่ขอบคุณเรื่องของความทุ่มเทและความทุ่มเทให้กับ ให้กับทีมชาติเรานะเราถูกเลือกนะแบบที่พี่บอกนะฉะนั้นใครถูกเลือกมาแล้วทำให้มันเต็มที่นะถือว่าผลจะออกมายังไงนะพี่ในฐานะเป็นโค้ชถึงภูมิใจในทุกคนที่เลือกมา
0: โดยนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบฮ่องกงในวันที่20 กันยายนเวลา14 นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยครับส่วนที่เห็นอยู่นี้ครับเป็นวอลเลย์บอลหญิงกลุ่ม4นัดแรกทีมลูกยางสาวไทยอันดับ13ของโลกที่เพิ่งคว้าแชมป์เอเชีย2026ดีกรีนี้ต้องบอกว่าเป็นเหรียญเงินเอเชียนเกมเมื่อปี2018แล้วก็เหรียญทองแดง2 สมัยพบกับมองโกเลียอันดับ130ของโลกนัดนี้โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรครับส่งผู้เล่น6 คนแรกประกอบไปด้วยกัญญรัตน์ขุนเมืองศศิภพรจันทวิสูตรณัฐธนิยาใจแสนอัชรพรคงยศชัชชุออนโมกศรีแก้วกัลยากมุทลาโดยมีปิยนุชแป้นน้อยเป็นตัวรับอิสระแล้วก็ต้องบอกว่าสาวไทยก็เหนือชั้นกว่าครับตบเอาชนะไปได้3 เซตรวด25-12 25-18และ25-18โดยเย็นวันนี้ครับทีมไทยจะลงสนามนัดที่2พบกับคีร์กีสถานในเวลา17 นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยครับ
2: มาดูบอลหญิงกันบ้างนะคะตอนนี้ความพร้อมเป็นอย่างไรบ้างเห็นว่าต้องปรับการซ้อมฝนตกหนักเลย
0: ต้องบอกว่าช่วงนี้นาโกย่านี่ก็มีฝนตกหนักตลอดทีเดียวแล้วก็ต้องบอกว่ามีการปรับแผนพอสมควรเกมวันนี้บ่ายวันนี้พบกับชานิสไทเปถ่ายทอดสดทางช่อง9 HD ด้วยครับ
2: ค่ะ
0: โค้ชอัลเฟรดเนติพงศ์สีทองอินเฮดโค้ชทีมหญิงของไทยครับปรับโปรแกรมฝึกซ้อมหลังฝนตกลงมาอย่างหนักไม่สามารถลงสนามฝึกซ้อมได้โดยให้นักเตะเข้าฟิตเนสครับที่ห้องฟิตเนสของซึมาโอกิรีสอร์ทซาอิโนซาโตะครับซึ่งใช้เวลา1 ชั่วโมงเพื่อเตรียมความพร้อมทำศึกฟุตบอลหญิงรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดที่2พบกับชานิสไทเปหลังจากนั้นได้ทีมสาวไทยแพ้ญี่ปุ่นมา0-8ขณะที่ชานิสไทเปครับเอาชนะเวียดนามมาได้2-1ซึ่งก่อนการฝึกซ้อมครับสมัยสอนใสกองหลังของสโมสรไทชุงบูเวลในลีกชานิสไทเปกล่าวว่าทุกคนเตรียมความพร้อมได้ค่อนข้างดีพวกเราพร้อมแล้วครับและมีร่างกายที่ดีขึ้นเรื่อยๆหลังได้มีการฟื้นฟูซึ่งชานิสไทเปชุดนี้ครับเป็นทีมที่มีผู้เล่นคุณภาพค่อนข้างดีได้ตัวผู้เล่นโอสัญชาติจากญี่ปุ่นมา2 คนทำให้ทีมแข็งแกร่งขึ้นและซ้อมด้วยกันมาตั้งแต่ศึกเอเชียนคัพที่ผ่านมาแล้วด้วยครับ
3: ทุกคนก็เหมือนพร้อมแล้วก็ร่างกายก็ดีขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ
4: ครับไต้หวันชุดนี้ครับคิดถึงมองไงบ้าง
3: ก็มองว่าเขาเป็นทีมที่แบบมีผู้เล่นคุณภาพค่อนข้างดีค่ะแล้วก็ยังมีแบบตัวผู้เล่นของที่ได้สัญชาติญี่ปุ่นมา2 คนก็เหมือนก็มันทำให้ทีมเขาแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็เขาอ่ะซ้อมด้วยกันมานานตั้งแต่เอเชียนคัพแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าดีเลยอะค่ะ
0: สำหรับฟุตบอลหญิงไทยครับจะพบกับชานิสไทเปที่ชิซูโอกะสเตเดียมอิโคปาในวันนี้เวลา14 นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยโดยช่อง9 HD หมายเลข30จะถ่ายทอดสดให้ชมเริ่มตั้งแต่เวลา13:50 นเป็นต้นไปครับส่วนทีมแบดมินตันของไทย20 ชีวิตครับออกเดินทางสู่นาโกย่าไอจิจังหวัดของญี่ปุ่นครับเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเพื่อลุ้นศึกเอเชียนเกม2026โดยมีพลอากาศเอกมณฑลสัจชุกรครับนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยรวมทั้งนายปรีชาลาลุนรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬาและนายยุทธยาจีนหีดครับผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศการกีฬาแห่งประเทศไทยได้เดินทางไปส่งและให้กำลังใจนักกีฬาและทีมงานสตาฟโค้ชที่สนามบินสุวรรณภูมิโดยทีมชุดนี้ครับนำโดยวิวกรุ๊ปวิทิสารอิคิวพนิชพลธีรรัตน์สกุลหมิวพลบรีช่อชูวงและเมรัชนกอินทนนท์โดยนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันของไทยครับกล่าวว่าขณะนี้นักกีฬาทุกคนมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจมุ่งมั่นตั้งใจที่ทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดเพื่อคว้าเหรียญรางวัลกลับมาฝากพี่น้องชาวไทยครับซึ่งสมาคมกีฬาแบดมินตันวางเป้าไว้ที่2 เหรียญรางวัลโดยการแข่งขันแบดมินตันในเอเชียนเกมครั้งนี้ครับจะชิงชัยระหว่างวันที่20-29 กันยายนที่สนามอิชิโนมิยะซิตี้ยิมเนเซียม

0: ในจังหวัดไอจิของญี่ปุ่นโดยจะแข่งขันประเภททีมวันที่20ถึง24กันยายนต่อด้วยประเภทบุคคลวันที่25ถึง29กันยายนนี้ครับต่อกันที่ชุดไทยพระราชนิยมและชุดนักกีฬาทีมชาติไทยขึ้นบิลบอร์ดกลางย่านเศรษฐกิจในกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นโดยกระทรวงวัฒนธรรมครับเดินหน้าผลักดันชุดไทยครับสู่เวทีโลกรถโชว์ญี่ปุ่นวันที่17ถึง18กันยายนนี้ครับที่กรุงโตเกียวของญี่ปุ่นครับบนบิลบอร์ดขนาดใหญ่ได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดพิธีการนักกีฬาทีมชาติไทยในศึกเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าของญี่ปุ่นที่ออกแบบโดยแบรนด์สิริวัณณวรีภายใต้คอนเซปต์ The Art of Unity หรือว่าศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวัณณวรีครับทรงออกแบบและทรงร่วมเป็นนางแบบพรีเซนต์ผลงานซึ่งในจอบิลบอร์ดดังกล่าวครับมีพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาในแคมเปญนั้นด้วยทั้งใจกลางเมืองแหล่งเศรษฐกิจย่านกินซ่าชินจูกุและชิบูย่านอกจากนี้ครับยังมีชุดไทยพระราชนิยมแสดงบนบิลบอร์ดดังกล่าวด้วยโดยกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดงานชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practice of the Thai National Costume ระหว่างวันที่17ถึง18กันยายนนี้ที่อาคารเคียวเฮกังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยวันที่18กันยายนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยมขณะที่นางสาวสาบีดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมครับจะเดินทางไปร่วมงานดังกล่าวเพื่อเผยแพร่เกี่ยวกับชุดไทยสู่เวทีโลกซึ่งการจัดงานครั้งนี้ครับเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญในการผลักดันชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งชุดไทยประจำชาติเพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกในเดือนธันวาคมนี้ด้วยครับต่อกันที่แมนยูครับแพ้คาบ้านอีกแล้วหลังจากที่นำไปก่อน2-0ก่อนที่ถูกไบรตันเอาชนะไปได้3-2ครับศึกฟุตบอลถ้วยคาราบาวครับของอังกฤษรอบที่3ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดโอทัฟฟอร์ดพบกับไบรตันเกมนี้ต้องบอกว่าแมนยูเริ่มต้นได้ดีขึ้นนำไปก่อน2-0จากลูกยิงของเชเลซี่ครับนักเตะดาวรุ่งในจังหวะนี้ครับซัดด้วยซ้ายสวยทีเดียวตั้งแต่นาทีที่8ก่อนที่เมสันเมาส์จะยิงให้แมนยูขึ้นนำเป็น2-0แต่ช่วงช่วงเวลาครึ่งแรกครับไบรตันก็ตีไข่แตกได้สำเร็จจากชาลัมปอสคอสตูลาครับยิงลอดขาจังหวะนี้เข้าไปไล่ขึ้นมาเป็น1-2คิดว่าจะแบเบอร์แล้วนำห่าง2-0แต่ว่ามาถูกไล่2จากนั้นในครึ่งหลังครับนาทีที่65ไบรตันก็ตามตีเสมอได้สำเร็จครับจากปาสคาลกรอสครับก็ต้องบอกว่าไบรตันนี่ก็ถือว่าเป็นกระดูกชิ้นใหญ่ของแมนยูในการเจอกันไม่ว่าจะเป็นบอลถ้วยหรือว่าในฟุตบอลลีกก็ตามครับสัตว์ด้วยสายจังหวะนี้เข้าไปครับตีเสมอเป็น2-2แล้วก็มาได้มักซิมเดอะไคเปอร์ครับยิงประตูชัยให้ไบรตันแซงเอาชนะไปได้3-2ทำให้แมนยูครับถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ50ปีที่นำไปก่อน2-0แล้วก็แพ้คาบ้านโดยครั้งล่าสุดก็คือแพ้สเปอร์ไป2-3เมื่อปี1976ครับต่อกันที่ศึก AFC Champions League Elite ฤดูกาล2026ถึง2027ครับรอบลีกสเตทฝั่งตะวันออกแมตช์ที่1ที่สนามธรรมศาสตร์สเตเดียมการท่าเรือ FC เปิดบ้านพบกับวิเซอร์โกเบจากญี่ปุ่นแล้วก็เป็นทีมเยือนขึ้นนำก่อนครับจากเรนโคมัตสึครับแปะลูกโล่งที่เสาไกลเข้าไปทุ่มกายแล้วก็มงเช็ดไปแล้วก็ให้เป็นทางด้านของเรนโคมัตสึแปะเข้าไปลูกโล่งจังหวะนี้ครับแต่ว่าช่วงทดเวลาครับท่าเรือก็ตามตีเสมอได้สำเร็จจากอิสซัมอัลซาบีครับมงไปถูกเรนโคมัตสึเปลี่ยนทางเข้าประตูให้ท่าเรือตีเสมอเป็น1-1ครึ่งหลังนาทีที่61ครับโยชิโนริมูโตะหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนยิงประตูให้วิเซอร์โกเบิร์ตขึ้นนำอีกครั้งเป็น2-1จากนั้นทั้ง2ทีมก็ไม่สามารถทำประตูกันได้ครับจบเกมการท่าเรือพ่ายไป1-2ยังไม่มีคะแนนรั้งอันดับ11ส่วนวิเซอร์โกเบิร์ตมี3คะแนนอยู่อันดับที่5ครับ
1: คุณผู้ชมคะ
0: เชิญน้องแน่ๆเลยครับผม
1: ค่ะรายการพิเศษวันนี้นะคะคุณผู้ชมต่อยอดสืบสานพระราชปณิธานพระพันปีหลวงนะคะติดตามชมกันได้เป็นเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเกี่ยวกับเต่าทะเลค่ะโดยจากพระราชฤทัยที่ทรงห่วงใยเต่าทะเลสัตว์สำคัญของระบบนิเวศนะคะที่เผชิญกับภัยคุกคามพระองค์ได้พระราชทานพื้นที่เกาะมันในจังหวัดระยองค่ะซึ่งศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลพระราชทานชื่อว่าโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลจากจุดเริ่มต้นเล็กๆนะคะเพียง100ตัวแล้วก็เติบโตเป็นงานอนุรักษ์ที่มีความหมายที่ยิ่งใหญ่สนทนาร่วมกับนาวาเอกขวัญเมืองคเรตรีผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพ

0: เรือกับภารกิจสำคัญเพื่อน้อมนำและสืบสานพระราชปณิธานในพื้นที่ที่วางไข่เต่าทะเลในสัตหีบบูรณาการกับหลายหน่วยงานนะคะติดตามสกู๊ปพิเศษที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนเด็กและเยาวชนรวมทั้งขั้นตอนการอนุบาลการอนุรักษ์เต่าไปจนถึงสามารถปล่อยเต่าทะเลสู่ธรรมชาติได้ติดตามนะคะกับตอนต่อลมหายใจเต่าทะเลด้วยน้ำพระราชหฤทัยในเวลา 13:00 นทางช่อง9กด30ค่ะ
1: ภาพปิดท้ายรายการนะครับไปติดตามภาพเขาจอมทองครับที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งมีลักษณะคล้ายกับภูเขาไฟฟูจิที่ญี่ปุ่นส่วนเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยในทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลด้วยสัตว์ทะเลมีจำนวนลดลงหลายชนิดโดยเฉพาะเต่าทะเลสัตว์สำคัญของระบบนิเวศที่กำลังเผชิญกับภัยคุกคามจากการลักลอบเก็บไข่เต่าไปบริโภคและจำหน่ายด้วยเหตุนี้สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพื้นที่เกาะมันในตำบลกร่ำอำเภอแกลงจังหวัดระยองซึ่งมีผู้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลและพระราชทานชื่อว่าโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลนับตั้งแต่วันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2522จากจุดเริ่มต้นเล็กๆด้วยเต่าทะเลเพียง100ตัวพระราชดำริได้ค่อยๆเติบโตเป็นงานอนุรักษ์ที่มีความหมายยิ่งใหญ่เมื่อเต่าตัวน้อยได้รับการดูแลเพาะพันธุ์และได้กลับคืนสู่ท้องทะเลอีกครั้งจากศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลในวันวานได้พัฒนาสู่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกตำบลปากน้ำประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่นี่ยังเป็น1ใน4ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งดำเนินการภายใต้ความร่วมมือของกรมประมงและกองทัพเรือเพื่อให้ทรัพยากรสัตว์น้ำมีจำนวนเพิ่มขึ้นตั้งแต่การดูแลพื้นที่วางไข่การนำไข่เต่าทะเลมาฟักอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการการอนุบาลลูกเต่าให้แข็งแรงและปล่อยกลับสู่ท้องทะเลเพื่อขยายพันธุ์เต่าทะเลในธรรมชาติตลอดระยะเวลาการดำเนินงานโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลจังหวัดระยองประสบความสำเร็จอย่างสูงสามารถเพาะพันธุ์เต่าทะเลได้เองและปล่อยคืนสู่ทะเลอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลที่ยั่งยืนทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญ

านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศทางทะเลของประเทศไทยจากพระเมตตาที่ทรงมีต่อสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลสู่พระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ในการรักษาความสมดุลของธรรมชาติทุกชีวิตได้กลับสู่ท้องทะเลจึงเสมือนการบอกเล่าถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มิได้เพียงพระราชทานชีวิตให้กับสัตว์ทะเลหากยังพระราชทานอนาคตให้กับธรรมชาติเพื่อให้ท้องทะเลไทยเป็นที่พึ่งพิงของสิ่งมีชีวิตพร้อมรักษาความสมดุลของธรรมชาติให้คงอยู่กับแผ่นดินไทยตลอดไป

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพิเศษต่อยอดสืบสานพระราชปณิธานพระพันปีหลวงค่ะจากสารคดีที่เราได้รับชมเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ทำให้เราได้เห็นภาพของพระมหากรุณาธิคุณและพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะพอเมื่อครั้งที่พระองค์ท่านทรงทอดพระเนตรเห็นว่าเต่าทะเลสัตว์ทะเลที่เป็นส่วนหนึ่งของความสมบูรณ์ในระบบนิเวศกำลังมีจำนวนลดน้อยลงและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์พระองค์ท่านพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์อย่างเป็นรูปธรรมค่ะหนึ่งในสิ่งที่สะท้อนพระราชหฤทัยที่เปี่ยมไปด้วยพระเมตตาคือการพระราชทานเกาะมันในจังหวัดระยองค่ะซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์นะคะเพื่อให้ใช้เป็นศูนย์กลางในการอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์เต่าทะเลและได้พระราชทานชื่อว่าโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลค่ะโดยเริ่มดำเนินการเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2522ค่ะ
0: และนี่ไม่ใช่แค่เรื่องราวของการช่วยชีวิตเต่าทะเลเท่านั้นนะคะหากคือพระราชปณิธานที่ทรงมองไกลถึงอนาคตของท้องทะเลไทยค่ะเพราะว่าการช่วยชีวิตเต่าทะเล1ชีวิตนั่นคือการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพการรักษาระบบนิเวศและท้ายที่สุดคือการรักษาสมบัติของแผ่นดินเอาไว้ให้ลูกหลานของเราด้วยค่ะจากพระราชทานพื้นที่สู่การพระราชทานชีวิตวันนี้เราอยากจะชวนทุกท่านนะคะได้มารับฟังเรื่องราวจากผู้ที่ทำหน้าที่สืบสานพระราชปณิธานนี้โดยตรงว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้ค่ะงานอนุรักษ์เต่าทะเลมีการดำเนินงานอย่างไรบ้างมีความสำคัญต่อระบบนิเวศในทะเลมากเพียงใดและเราทุกคนจะได้มีส่วนร่วมในการสืบสานพระราชปณิธานนี้อย่างไรวันนี้รายการของเรานะคะได้รับเกียรติจากนาวาเอกขวัญเมืองคเนตรีผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือสวัสดีค่ะท่านผอ.ค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะท่านผอ.ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้เป็นเกียรติอย่างสูงกับรายการของเรามากๆเลยนะคะถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปนะคะในเรื่องของการเริ่มต้นการอนุรักษ์เต่าทะเลค่ะซึ่งมีที่มาจากพระราชดำริของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะท่านก็บอกว่าพระองค์ท่านก็ทรงมองเห็นถึงปัญหาแล้วก็ความสำคัญของเต่าทะเลยังไงบ้างคะจุดเริ่มต้นนี้จึงมีพระราชดำริมีการจัดตั้งโครงการอนุรักษ์เต่าทะเลขึ้นมาค่ะ
2: โครงการนี้ก็เป็นโครงการที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนี่ยท่านทรงเห็นว่าจำนวนเต่าเนี่ยในช่วงประมาณปี2500ก่อน22นะฮ
1: ะ
2: มีปริมาณลดลงเยอะมากเพราะว่าคนเนี่ยชอบทานไข่เต่าชอบนำเต่าไปทำเครื่องประดับทำให้ตัวเต่าเนี่ยลดลงอย่างรวดเร็วเป็นจำนวนมากเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์โดยเฉพาะบางพันธุ์เนี่ยอย่างเช่นเต่าหัวคอเนี่ยสูญพันธุ์ไปแล้วครับก็เหลือแค่เต่าตนุก็เต่ากระซึ่งก็ลดลงอย่างรวดเร็วพระองค์ก็เลยส่งรับสั่งให้กองทัพเรือร่วมกับกรมประมงในขณะนั้นนะทำการอนุรักษ์อย่างจริงจังก็เลยเป็นที่มาในการตั้งโครงการสมเด็จอนุรักษ์เต่าทะเล
1: ค่ะนี่ก็คือเป็นพระราชดำริของพระองค์ท่านนะคะที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีการจัดตั้งศูนย์การอนุรักษ์เต่าทะเลในปีพุทธศักราช2522นั่นเองนะคะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะแสดงว่าก่อนหน้านี้ความเชื่อของคนเนี่ยยังมีการบริโภคไข่เต่ากันอยู่นี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เต่าทะเลสูญพันธุ์ด้วย
2: ถูกต้องครับใช่
1: ค่ะ
2: ใช่ครับเป็นที่นิยมด้วยสมัยก่อนเต่าทะเลไข่เต่าเนี่ยคนรุ่นก่อนๆนะรุ่นพ่อรุ่นแม่จะจำได้ว่าไข่เต่าเนี่ยอร่อยมากแล้วก็นิยมทานครับนิยมทาน
1: นี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่ง
2: ในร้านอาหารด้วยทั่วไปด้วยในสมัยก่อน
1: ค่ะ
0: แต่พอมาในรุ่นหลังมีการปลูกฝังในเรื่องนี้อย่างไรบ้างว่าจริงๆแล้วการ

0: พวกเต่าทะเลหรือว่าการบริโภคไข่เต่าอย่างเงี้ยค่ะมันส่งผลต่อระบบนิเวศอย่างไรที่ไม่ใช่แค่เรื่องของชีวิตเต่าหนึ่งตัวอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับก็ตัวเต่าจะต้องมีตัวที่ต้องขอบคุณในทางรัฐบาลก็ในช่วงนั้นมีพรบคุ้มครองสัตว์ป่าปี2525ออกมาเป็นให้เต่าทะเลเนี่ยเป็นสัตว์สงวนครับห้ามล่าห้ามทำลายห้ามกินเลยตั้งแต่ปีนั้นเป็นต้นมาแล้วก็เป็นแค่กฎหมายในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยจากโครงการสมเด็จก็เราก็ทำการมี2ส่วนนะฮ
0: ะ
1: มีการอนุรักษ์อย่างจริงจังก็ปิดเกาะครามอีลาจานไม่ให้คนเข้าไปรบกวนเต่าแล้วก็ไปเก็บไข่เต่าได้อีกส่วนหนึ่งก็เราอนุรักษ์ให้เต่าเนี่ยเกิดมากขึ้นก็มีเก็บไข่เต่าในบริเวณเกาะมาเพาะฟักแล้วก็เลี้ยงไว้จนถึง 3-4 เดือนให้เขาแข็งแรงมากขึ้นจะได้มีโอกาสรอดในธรรมชาติมากขึ้นซึ่งในปกติเต่าทะเลเนี่ยในธรรมชาติเนี่ย 1,000 ตัวถ้าปล่อยเลยน
0: ะ
1: จะรอดแค่ตัวเดียว
0: โอ้เป็นจำนวนที่น่าตกใจ
1: น่าตกใจมากเพราะเขาจะนิ่มครับเหมือนปูนิ่มแล้วก็ลอยแค่ผิวน้ำเท่านั้นไม่สามารถดำลงได้ก็เป็นโอกาสที่สัตว์ต่างๆที่จะล่ากินอย่างเช่นนกกาเหยี่ยวเนี่ยบนผิวน้ำใช่ไหมถ้าใต้น้ำก็จะมีปลาเก๋าปลาปลากระพงต่างเนี่ยโฉบกินเป็นอาหารได้โอกาสรอดน้อยมากๆครับน้อยจริงเราก็เลยเลี้ยงจนถึงประมาณ3เดือนโอกาสรอดมากขึ้นประมาณเกือบ 50% ถึงจะปล่อยลงสู่ทะเล
0: ครับนะคะ
1: ครับ
0: ก็ทำให้เห็นว่าเรื่องของการอนุรักษ์นะคะไม
2: ่
0: ใช่แค่เพียงแค่การอนุบาลเท่านั้นแต่ว่าเราต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมหลังจากที่ปล่อยไข่ปล่อยเต่าทะเลออกไปแล้วด้วยท่านผอ.คะถ้าเราพูดถึงภารกิจของศูนย์เองเนี่ยนะคะโดยภาพรวมมีในมิติไหนยังไงบ้างคะ
1: มี3มิติครับก
0: ็
1: อันแรกที่กล่าวเมื่อสักครู่แล้วก็คือการอนุรักษ์ที่เกาะคามิลาจานก
0: ็
1: เก็บไก่เต่าทั้งหมดมาอนุบาลมิติที่2ก็คือในบริเวณที่ศูนย์รักษาเต่าทะเลเนี่ยจะเป็นการสร้างจิตสำนึกให้คนเนี่ยเข้ามาใกล้ชิดเต่าทะเลมากขึ้นมาเรียนรู้เต่ามารู้ปัญหาของเต่าว่ามียังไงเต่ากินพลาสติกแล้วตายอย่างไรจะได้ร่วมการกลับมาอนุรักษ์เต่าก็ได้โดยเฉพาะเด็กๆชอบมาเที่ยวศูนย์เต่ามากรักเต่ามากจริงๆบอกอะไรเด็กจะเชื่อครับน
0: ี่
1: ก็เป็นส่วนหนึ่งเติมให้ในตัวเนี้ยเราภูมิใจมากว่ามันปรับกระแสจากคนที่สมัยก่อนเนี่ยชอบกินไข่เต่าเอาเต่าเป็นเครื่องประดับเนี่ยจากเด็กๆเหล่านี้ทำให้ในสถานีปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบพลิกเลยอย่างนี้เจอเต่าไม่กินละไข่เต่าหายไปเลยไม่มีกินละตัวเครื่องประดับต่างๆเนี่ยก็หายไปเลยไม่มีใครมาใช้แล้วอีกส่วนหนึ่งก็ในเรื่องของการที่เราเสริมต่อไปก็เรื่องถุงพลาสติกต่างๆก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็มีการรณรงค์ต่างๆก็ว่าเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมซึ่งดีมากๆซึ่งเราก็เป็นความภูมิใจของเราอันหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือการรักษาเต่าที่สุดเนี่ยเรามีโรงพยาบาลเต่าทะเลแห่งแรกของเอเชียเกิดขึ้นแล้วที่นี่ก็รักษาเต่าจนกระทั่งถึงการผ่าตัดเต่าใหญ่ได้มีสัตวแพทย์ประจำถึง2ท่านอยู่ที่นี
0: ่
1: ก็ทำให้การรักษาเต่าในพื้นที่ทั้งหมดเลยนะฮะในพื้นที่อ่าวไทยบริเวณทางภาคตะวันออกเนี่ยสมบูรณ์มากขึ้นมีรามีเต่าป่วยเนี่ยเรามีเบอร์แจ้งเตือนไม่เบอร์ที่มันคล้ายๆ call center ให้เรามีรถพยาบาล
2: แจ้งเหตุ
1: พอแจ้งปุ๊บเราจะมีเวรยามตลอด24ชั่วโมงฮะก็จะมีรถพยาบาลออกไปรับเลยพร้อมสัตวแพทย์ไปด้วยก
0: ็
1: จะรับเต่ามารักษาแล้วก็ถ้าเต่ารักษาได้ก็จะปล่อยกลับลงสู่ทะเล
0: ครับ
1: ก็มี3ส่วนหลักๆประมาณนี้
2: ไม่ใช่แค่การอนุบาลอย่างเดียวนะคะแต
1: ่
2: ว่าการรักษาเต่าที่ถ้าหากว่าประชาชนพบเจอว่าเขากำลังป่วยอยู่ในธรรมชาติหรือว่าเขากำลังไม่สบายอยู่ก็สามารถโทรแจ้งศูนย์ได
1: ้
2: ฝนฝากเบอร์ได้ไหมคะว่าเบอร์อะไรนะคะ
1: เบอร์
2: โทรศัพท์ที่ทุกท่านสามารถโทรมานะคะเพื่อเป็นการส่งเบาะแสได้นะคะนั่นก็คือเบอร์0954029947นะคะก็จะเป็นศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากนะคะก็สามารถโทรศัพท์มาได้เลยก
1: ็จ
2: ะ
1: มีตลอด24ชั่วโมงครับ
2: ตลอด24ชั่วโมงได้นะคะ
1: มีรถพยาบาลไปรับเลย
2: อันนี้ก็จะเป็นในพื้นที่ที่ชลบุรี
1: สตรีบชลบุรีระยอง
2: ค่ะก็จะเป็นพื้นที่นั้นแต่ถ้าหากว่าอยู่นอกพื้นที่นั้นนะคะ
1: นอกพื้นที่กรมทรัพย์จะมีเจ้าที่จัดในส่วนของพื้นที่ทางฝั่งเตยทางตอนใต้แล้วก็ฝั่งอันดามันก็
2: จะม
1: ีในหน่วยรับผิดชอบอื่นอีกครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่ของศูนย์อย่างเดียวเท่านั้นก็ต้องทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆด้วยจริงๆแล้วภารกิจเนี่ยมีหลายอย่างมากๆนะคะแล้วก็ปัญหาที่พบน่าจะมีค่อนข้างเยอะเลยค่ะเราต้องทำงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานไหนบ้างคะผอ.คะ
1: อันแรกก็คือที่น่ารักของเราก็คือมีของทช.กรมทรัพยากรธรณีและชายฝั่งก
0: ็
1: ทช.ก็ตอนก่อนก็คือเหมือนกรมประมงก่อนที่ร่วมตั้งศูนย์กับเราก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นทช.ก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็การอนุรักษ์ต่างๆก็ มาทำงานร่วมกับเราโดยทุกปีเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่มาอยู่ที่เกาะครามครับมาเก็บไข่เต่ามาให้ข้อมูลแล้วก็นำมาวิจัยด้วยว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างก็มาทุกปีครับแล้วก็นำไข่เต่าออกไปวิจัยแล้วก็ไปเพาะฟักเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำของจุฬาลงกรณ์ในเรื่องของการรักษาเต่าทะเลคุณหมอก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลช่วยเหลือเราตลอดส่วนก็เป็นส่วนที่เราติดต่อประจำกับหน่วยราชการภายนอกครับ
0: อ๋อนะคะท่านหมอถ้าเกิดว่าเราจะมองเป็นภาพที่เห็นว่าการช่วยเหลือเนี่ยนะคะในแต่ละปีมีตัวเลขหรือว่ามีจำนวนของการช่วยเหลือที่พอจะบอกเป็นอัตราในการช่วยว่าการช่วยเหลือในแต่ละปีช่วยเพิ่มจำนวนเต่าให้กับท้องทะเลไทยมากน้อยขนาดไหนในภารกิจของศูนย์เนี่ยค่ะ
1: พอ
0: ท
1: ราบได้เลยไหมคะเพราะว่าในตอนเริ่มดำเนินการโครงการแรกๆเนี่ยเต่าไข่เต่าที่เก็บเนี่ยขึ้นหลักพันนะ 7-8,000 ฟองเองจากการดำเนินการเรื่อยๆมาเนี่ยปีสุดท้ายเมื่อปีที่แล้วเราเก็บไข่เต่าได้ถึง 70,000 ฟองสูงมากแล้วปีนี้ตุลาที่ผ่านมาเนี่ยเราเก็บได้ถึง 65,000 ฟองซึ่งคาดว่าปีนี้น่าจะเกิน 70,000 แน่นอนก็ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากครับเพิ่มขึ้นในทุกๆปีในแนวโน้มที่ดีด้วยนะครับ
0: ค่ะแต่ถ้าขออนุญาตย้อนไปที่บอกว่าตอนแรก 7,000 ถึง 8,000 ฟองและที่ท่านผอ.บอกว่า 1,000 ฟองที่ปล่อยออกไปจะมีอัตราการรอดเพียงแค
1: ่
0: 1ตัวนั่นหมายความว่าเราจะช่วยเหลือได้ประมาณ 7-8 ตัวในตอนนั้นแต่ณวันนี้เพิ่มขึ้นมารวมๆแล้วก็เกือบหลักร้อยตัวเลย
1: ใช่ครับหลักพันต้องเป็นหลักพัน
0: เป็นหลักพัน
1: มา 70,000 แต่เราเอามาอนุบาลก่อนครับถึง3เดือนแล้วเราถึงจะปล่อยลงสู่ทะเลแสดงว่าแนวทางที่เราอนุบาลแล้วปล่อยเนี่ยทำให้อัตราการรอดของเขาเพิ่มมากขึ้นจากไข่ที่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ
0: ชื่นใจมากๆเพราะว่ามันไม่ใช่แค่การช่วยเหลือเต่าทะเล
2: เ
0: ราขยายให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นหน่อยได้ไหมคะว่าเต่าทะเลที่เราช่วยแล้วเนี่ยแต่จริงๆสามารถที่จะช่วยระบบนิเวศความหลากหลายในท้องทะเลไทยด้วยอย่างไรคะ
1: ครับตัวเต่าทะเลเนี่ยต้องบอกว่าในธรรมชาติเนี่ยเต่าทะเลเนี่ยเป็นแหล่งอาหารของธรรมชาติอยู่แล้วเช่นไข่เต่าของเขาเนี่ยเขาไข่ทีเนี่ย400ฟองเยอะมากครับสัตว์ต่างๆสามารถกินได้รวมถึงเต่าในธรรมชาติ1ในพันเนี่ย999เนี่ยคือเป็นอาหารของสัตว์ทะเลในพื้นที
0: ่อ
1: ีกส่วนหนึ่งสำคัญของเต่าทะเลเนี่ยเขากินเยอะครับแล้วก็มูลเต่าเนี่ยเหมือนมูลของคนเลย
2: เป็นปุ๋ยได้
1: เป็นปุ๋ยในธรรมชาติได้ทำให้สาหร่ายทะเลพืชทะเลในบริเวณนั้นน่ะงามแล้วก็โตของศูนย์เราเอามาทดลองใช้เลี้ยงสาหร่ายทะเลครับให้เต่ากินงามมากกว่าอัตราปกติถึง2เท่าเนี่ยมันก็เหมือนเป็นช่วยเพิ่มอัตราการโตของพืชทะเลด้วย
2: นี่ก็คือระบบนิเวศทางทะเลที่สมบูรณ์นั่นเอง
1: ใช่ครับก็ทำให้เหมือนคล้ายๆวงจรของตัวระบบนิเวศสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเหมือนมีอาหารครบแล้วอันอื่นเนี่ยโหไม่ต้องพูดถึงเลยปลาตัวเล็กตัวน้อยก็โตได้สัตว์ใหญ่ก็กินปลาเล็กได้ไซเคิลก็ครบวงจรประมาณนี้แหละครับนี่คืออยากจะเล่าให้ฟังบางคนว่าเต่าทะเลมีประโยชน์อย่างไรอันนี้คือเรื่องจริงนี่คือเป็นแหล่งอาหารอย่างดีเลย
2: แล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลด้วยนะคะอย่างไข่ที่จำนวนที่เยอะมากขึ้นและเพิ่มจำนวนมากขึ้นเนี่ยฝนว่ามันสะท้อนให้เห็นนะคะว่าการที่เขามีชีวิตอยู่หรือการมีอยู่ของเขาอ่ะมันเพิ่มมากขึ้นด้วย
1: ใช่ครับ
2: ใช่ไหมคะนี่คือก็เรียกได้ว่าเป็นเหมือนเป็นผลสำเร็จของศูนย์เลยนะคะ
1: ความภาคภูมิใจ
2: ภาคภูมิใจของศูนย์นะคะซึ่งเราฟังแล้วเราก็ชื่นใจมากๆเลยค่ะ
1: ค
0: ่ะอยากทราบขั้นตอนหน่อยค่ะจริงๆเนี่ยพี่ฝนเองเคยได้มีโอกาสนะคะไปที่ศูนย์แล้วก็ไปเรียนรู้ด้วยแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่เคยไปอย่างไหนแน่เนี่ยค่ะปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราได้ไข่มาที่จะต้องมาทำการดูแลอนุบาลแล้วก่อนที่จะส่งไปสู่ท้องทะเลจะต้องดูแลยังไงบ้างคะ
1: ก็มีระดับขั้นตอนเยอะเหมือนกันขอเล่าสั้นๆนะครับก
2: ็ได้เลยค่ะ
1: แต่แรกก็คือต้องดูแลเรื่องต้องดูช่วงแต่แม่เต่าขึ้นมาวางไข่เลย
2: คร
1: ับเต่าเนี่ยปกติเนี่ยจะมาผสมพันธุ์ที่บริเวณที่จะวางไข่ก่อนตัวเมียเนี่ยจะต้องใช้ตัวผู้ประมาณ 4-5 ตัวเพื่อเก็บน้ำเชื้อให้ได้ไข่สำหรับ400ฟองฉะนั้นตัวเมียเนี่ยจะมีตัวผู้ประมาณ 4-5ตัวเลยเข้ามาผสมพันธุ์ด้วยพอผสมพันธุ์เสร็จเก็บน้ำเชื้อได้เสร็จก็จะขึ้นมาวางไข่เป็นรอบครับรอบหนึ่งประมาณ60ฟองจนกระทั่งครบ400แม่เต่าก็จะทิ้งไข่ไปเลยทิ้งรังไปเลยนะครับ
2: นี่คือธรรมชาติของ
1: นี่ธรรมชาติพอขึ้นมาวางไข่ทุกครั้งเนี่ยเราก็จะมีเจ้าที่ในการสำรวจแล้วก็เป็นความเชี่ยวชาญของเจ้าที่เหมือนกันก็อันนี้จะในแต่เนี่ยพิเศษกันเขาจะมีหลุมหลอกครับเขาจะไม่ได้วางหลุมเดียวเขาจะมีขุดหลุมหลอกแล้วกบประกบประมาณ4-5หลุมแต่จะมีหลุมเดียวที่มีไข่อยู่ข้างใน เจ้าหน้าที่ก็จะมีความเชี่ยวชาญนะอาจจะดูสังเกตก็คือการใช้เหล็กจิ้มแทงดูว่าตัวลักษณะทรายยุบมันเป็นยังไงก็จะรู้ว่า

0: อันนี้เป็นหลุมที่เขาวางไข่จริงๆครับก็จะขุดขึ้นมาขุดขึ้นมาเสร็จก็พิเศษเหมือนกันการขุดไข่เต่าการเก็บไข่เต่าก็ต้องจับในท่าทางเดิมของเขาเพื่อไม่ให้ตัวไข่เนี่ยทับในตัวของตัว
1: อ
0: ่
1: อน
0: ทำให้ตายได้ก็ต้องวางในลักษณะเดิมพอเก็บมาแล้วเราก็จะเอามาที่ศูนย์ที่เกาะคามฮะจะมีโรงอนุบาลก็เก็บในพื้นที่ที่เราขุดไว้เพื่อจะอนุบาลให้เขาเนี่ยให้รอดไม่โดนสัตว์รบกวนก็เป็นเวลาประมาณ45วันแต่ในหลุมก็พิเศษเหมือนกันก็ว่าตอนนี้โลกร้อนขึ้นเราก็จะเจอแต่เต่าตัวเมียเยอะขึ้นเพราะว่าอุณหภูมิพอฟักถ้าพอฟักมากกว่า25 28องศาขึ้นไปเนี่ยจะเป็นตัวเมียถ้าต่ำกว่า28องศาเนี่ยจะเป็นตัวผู
2: ้
0: เราก็ต้องขุดหลุมในหลุมเนี่ยเราพยายามจะช่วยคือให้ลึกกว่าเดิมแล้วก็อุณหภูมิเนี่ยต่ำกว่า28มากพอสมควรเพื่อให้เกิดตอบตัวผู้เยอะๆมากขึ้น
1: ทำให้เกิดความสมดุล
0: นั่นเอง
1: เพราะว่าอ
0: ุ
1: ณหภูมิ
0: ใช่ครับ
1: เป็นการกำหนดเพศของเต่าทะเล
0: ครับแล้วก็เราก็จะฝังไว้ที่ประมาณ45วันพอเขาขึ้นมาเป็นตัวเสร็จเรียบร้อยพอฝักเรียบร้อยก็จะในหลุมนึงก็จะมีประมาณ 40-50% ที่พอฝักเป็นตัวที่เหลือก็จะฟอไปสมมติมี60ในหลุมนี้ก็จะมาเกือบประมาณสัก 30-40 ตัวนะครับที่จะขึ้นมาเป็นตัวเราจะเก็บเต่าทั้งหมดนะครับเข้ามาอนุบาลจนกระทั่ง3เดือนแล้วก็ปล่อยไปแต่บางช่วงที่มีเยอะมากๆเราก็ปล่อยเต่าเล็กเพื่อเป็นธรรมชาติเหมือนกันเพราะในส่วนหนึ่งเต่าลูกเล็กก็เป็นตัวเล็กๆก็เป็นอาหารของธรรมชาติเหมือนกันก็ปล่อยลงสู่ธรรมชาติครึ่งๆเหมือนกันครับครับก็ไม่ได้แบบดำมาตัดระบบนิเวศเดิมของเขาทั้งหมดแล้วก็แบ่งเป็นสองส่วนอย่างนี้
1: ก็คือต้องรักษาสมดุลด้วยแล้วก็ในขณะเดียวกันก็อนุบาลเพื่อเขารอดชีวิตด้วยระยะเวลาก็คืออยู่ด้านบนประมาณ3เดือน
0: อยู่ด้านบน45
1: ว
0: ั
1: น45
0: ว
1: ัน
0: บวก3เดือนถูกต้องฮะบวก3เดือนเพราะเราอนุบาลอีก3เดือ
1: น
0: แล้วก็ปล่อยลงสู่ทะเลครับเพื่อเพิ่มอัตรารอด
1: ค่ะแล้วตอนที่จะปล่อยสู่ท้องทะเลนี่จะต้องคำนึงหรือว่าดูเรื่องของสภาพแวดล้อมยังไงบ้างคะ
0: ก็ในตัวปล่อยเต่าลงทะเลส่วนมากลงช่วงกลางวันครับก็จะเขาจะต้องเช็ค2ตัวก็
1: ค
0: ือตัวที่เขาจะลงก็ต้องเป็นช่วงกลางวันเพื่อให้รู้ทิศทางได้ก็2หรือเต่าทะเลเนี่ยจะต้องมีเวลาในการเตรียมตัวเพื่ออย่างสมมติเต่าเล็กต้องขัดตัวเพื่อทำความสะอาดตัวเขาก่อนให้ถุงก็ได้กับถุงไข่เนี่ยสะอาดมากขึ้นแล้วก็ต้องปล่อยที่ชายหาดแล้วให้เขาเดินลงเองสองสามก็คือเขาจะจำเส้นแรงแม่เหล็กของโลกได
1: ้
0: ฉะนั้นในการปล่อยเต่าเนี่ยไม่ใช่โยนลงน้ำแล้วเขาจะรอดได้เลยต้องปล่อยที่พื้นทรายแล้วก็จะมีเวลาในการจดจำเส้นแรงแม่เหล็กของที่เขาเกิดเพื่อกลับมาวางไข่ที่เดิมได
1: ้
0: นี่พิเศษของเต่าครับ
1: นี่คือความพิเศษความมหัศจรรย์ของเขาเลย
0: อีกส่วนหนึ่งก็คือเขาจะจำเคมีของพื้นทรายบริเวณที่เขาเกิดได
1: ้
0: ก็จะพอจำได้ปุ๊บเนี่ยเขาจะใช้เส้นแหลมแม่เหล็กกับตัวพื้นทรายสองตัวเนี่ยกลับมาวางไข่ที่เดิมได้ในทุกรอบ3ปีที่เขากลับมาครับ
1: อ๋อนี่ก็จะเป็นเซอร์เคิล
0: เป็นเซอร์เคิลของเขาใช่ครับ
1: ก็ฟังดูแล้ว
0: ค่ะ
1: คือมนุษย์เรามี GPS หรือว่าเราใช้วิธีการทำสัญลักษณ์เอาไว้แต่ว่านี่คือเต่าทะเลเขาใช้เหมือนจะเป็นสัญชาตญาณของเขาตามธรรมชาติเลย
0: ธรรมชาติเหมือนนกดีหนาวนกดีหนาวก็จำพื้นที่ได้ในเต่าเหมือนกันคร
1: ับ แล้วนักท่องเที่ยวเองล่ะคะจะไปช่วยยังไงเพราะเห็นว่าอย่างพี่ฝนเคยไปบอกว่าเคยไปขัดกระดองเต่าแล้วก็ทำเต่าได้ด้วย
0: นักท่องเที่ยวเข้ามาก็จะมีทำความสะอาดโรงพยาบาลเต่าได้ครับแล้วก็มาเรื่องเกี่ยวกับการตอนนี้เราก็เพิ่มเติมมีรายการเลี้ยงสาหร่ายทะเลเพื่อให้เต่าทะเลทานด้วยที่ศูนย์เราประสบความปัญหาเรื่องตัวผักที่มาให้เต่าฮะตั้งก่อนใช้ผักจากท้องตลาดทั่วไปก็เกิดเป็นพิษทำให้เต่าตายเราก็ทำการเพาะฟักสาหร่ายทะเลของเราเองก็ตอนนี้ที่ประสบความสำเร็จคือผักกาดสาหร่ายผักกาดก็ถ้านักเที่ยวมาก็จะมีสองส่วนคือทำนอกจากทำความสะอาดที่โรงอนุบาลแล้วก็มาปลูกสาหร่ายเพื่อให้เต่ากินได้อันสุดท้ายก็มาปล่อยเต่าทะเลร่วมกับเราได
1: ้ครับ
3: นะน่ารักมาก
1: ทำได้หลายอย่าง
0: หลายอย่างครับ
1: เห็นว่าในแต่ละวันเนี่ยคนไปสามารถเรียนรู้ได้เยอะเลยนะคะช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยเด็กๆจะชอบมาก
0: ชอบมากครับ
1: วันหนึ่งประมาณกี่คนคะ
0: วันหนึ่งประมาณไม่ต่ำกว่าเกือบ 2,000 คนในช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับแต่ถ้าเป็นคณะเยี่ยมชมของตามบริษัทต่างๆโรงเรียนต่างๆก็เข้ามาทุกวันโดยเฉพาะวันธรรมดา
1: ค่ะก็คือสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ไม่มีค่าใช้จ่าย
0: ไม่มีค่าใช้จ่ายครับฟรีหมดทุกรายการครับใช่ครับ
3: ก็สามารถที่จะไปเรียนรู้ได้ในเรื่องของเต่าทะเลแล้วก็วงจรชีวิตของเต่าทะเลด้วยนะคะอย่างบุคคลทั่วไปก็สามารถที่จะ walk in เข้าไปได้เลย
0: walk in เข้ามาได้แล้วก็เรามีช่องทางที่

0: ติดต่ออย่างคนที่จะเข้ามาเยี่ยมชมสามารถโหลดในแอปพลิเคชัน LINE แล้วก็แค่กรอกในตัวข้อมูลทาง LINE แล้วก็ส่งมาให้เราก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะได้ครับก็เดี๋ยวนี้ก็สะดวกมากขึ้นคร
1: ับ นะคะสำหรับหน่วยงานไหนที่สนใจหรือว่าโรงเรียนไหนอยากจะพาน้องๆไปทัศนศึกษาก็สามารถที่จะลงทะเบียนได
0: ้ได้ครับ
1: แล้วอย่างนี้ถ้าหากว่าประชาชนทั่วไปอยากจะสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือและก็อยากมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์เต่าทะเลต้องทำยังไงบ้างคะ
0: ในส่วนการช่วยเหลือสนับสนุนก็จะมี2ส่วนตอนนี้โรงพยาบาลของเราเนี่ยก็มีทางอุปกรณ์ต่างๆทางการแพทย์ต่างๆที่ก็มีชำรุดบ้างมีเสียหายบ้างก็จะมีหน่วยต่างๆเข้ามาช่วยเหลือมาบริจาคเครื่องเอ็กซเรย์ให้กับเต่าทะเลนี่ก็ถือว่าโหดีมากเลยครับได้เครื่องเอ็กซเรย์ที่ทันสมัยทำให้รักษาเต่าได้ดีขึ้นในส่วนของโรงพยาบาลที่ยังขาดอยู่ตอนนี้ก็พวกไมโครชิปต่างๆยาฆ่าเชื้อต่างๆเนี่ยสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์รับผันเต่าทะเลครับ
1: ครับไมโครชิปก็คือต้องมีการฝังเข้าไปในเต่าทะเลเพื่อเป็นการติดตามหล
0: ัง
1: จากที่มีการปล่อยลงทะเลแล้ว
0: ใช่ครับ
1: อ๋ออ
0: ันนี้ก็จะสามารถไมโครชิปไม่จะเป็นสแกนแล้วจะขึ้นหมายเลขของเต่าเราจะเก็บข้อมูลของเต่าที่เราปล่อยไปแต่ใช้เต่าประมาณสัก 5-6 เดือนขึ้นไปแล้วก็จะฝังไมโครชิปเพื่อดูว่าเต่าเนี่ยมาจากศูนย์เราปล่อยไปเมื่อไรเราเก็บข้อมูลไว้จะดูว่ากลับมาที่เดิมจริงหรือเปล่าครับนี่ก็เป็นการเก็บข้อมูลครับเพื่อทำเป็นผลวิจัยต่อไป
2: ค่ะใช่ก็เหมือนเป็นการประเมินติดตามหลังจากที่ได้ดูแลเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะก็จะเห็นว่าภารกิจเนี่ยมีหลากหลายอย่างมากนะคะนอกเหนือจากเรื่องของเต่าทะเลไทยแล้วจริงๆทางศูนย์เนี่ยเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลหรือว่าทางสิ่งแวดล้อมมีภารกิจอื่นอะไรอีกบ้างไหมคะ
0: ก็ในภารกิจอื่นของศูนย์ก็มีการช่วยเหลือเรื่องการโครงการอนุรักษ์ปะการังครับด้วยแล้วก็ในสัตว์ต่างๆอย่างเช่นสัตว์ทะเลหายากก็จะมีโรงอนุบาลที่สามารถรับรักษาเต่าสัตว์ทะเลหายากเช่นพยูนโลมาหรือปลาวาฬเนี่ยเราก็สามารถช่วยเหลือได
1: ้
0: โดยมีเตรียมพื้นที่เตรียมความพร้อมไว้พอสมควร
2: ครับนะคะซึ่งการดูแลจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าสามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้ไปช่วยดูแลน้องเต่าที่เตรียมที่จะปล่อยได้แต่ในภารกิจของศูนย์เองก็มีก็ต้องใช้ทรัพยากรทางทุนทรัพย์ในการที่จะต้องดูแลด้วยเหมือนกันในตรงนี้มีข้อจำกัดหรือมีอะไรเพิ่มเติมที่อยากได้รับการสนับสนุนอีกบ้างไหมคะ
0: ในส่วนของทุนในการดูแลศูนย์ก็จะมีส่วนของกองทัพเรือจะมีงบประมาณให้ส่วนหนึ่งการสนับสนุนทั่วไปก็จะเป็นในการพัฒนาพื้นที่ในการต่างๆก็ทางศูนย์เราก็มีคนบริจาคให้โดยผ่านช่องทางการบริจาคที่ศูนย์รับผันเต่าทะเล
1: ข
0: ับได้ครับถ้าใครสนใจอยากสนับสนุนในการช่วยเหลือสัตว์ในเรื่องการบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์บ้างไมโครชิปบ้างหรือยาต่างๆก็สามารถบริจาคได้ที่ศูนย์รับผันเต่าทะเลได้ค่ะ
1: ก็สามารถติดต่อไปได้เลยสำหรับประชาชนทั่วไปนะคะและอยากจะถามท่านผอ.นะคะในฐานะคนที่ทำงานกับการอนุรักษ์เต่าทะเลมานานค่ะมีช่วงเวลาไหนหรือว่ามีภาพความประทับใจใดที่ทำให้รู้สึกว่าสิ่งที่กำลังดำเนินการอยู่นั้นนะคะมันมีความหมายต่อการสืบสานพระราชปณิธานของพระพันปีหลวงค่ะ
0: ได้ครับประทับใจอันแรกก็คือพฤติกรรมของคนในพื้นที่โดยเฉพาะคนแถวๆชลบุรีสัตหีบเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมไปเลยจากการที่ตั้งก่อนกินไข่เต่าใช่ไหมเอาเต่ามาทำเครื่องประดับในปัจจุบันเนี่ยเกือบไม่เห็นเลยนะฮะน้อยมากจริง
1: ๆ
0: หรือแม้กระทั่งเขาเจอเต่าเจอไข่เต่าเจอที่ขึ้นมาวางไข่ตามที่ต่างๆเนี่ยเอามาส่งที่เราเจอเต่าป่วยก็แจ้งศูนย์ให้เรามารักษาแต่ที่จะเก็บไก่ตั้งก่อนที่คนกินเนื้อเต่าน
1: ะ
0: เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วหายไปเลย
1: หม
0: ดไปเลยอย่าง 100% เลยนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ประทับใจก็คือเรามีโรงพยาบาลเต่าแห่งแรกของเอเชียทำให้เวลาเต่าป่วยที่ขึ้นมาเกยตื้นเนี่ยเราส่งหรือไปช่วยเหลือเรารักษาเนี่ยเราสามารถรักษาจนหายได้แล้วก็ตอนที่เอาเขาไปปล่อยลงทะเลเนี่ยก็เป็นความดีใจที่เราได้ช่วยหนึ่งชีวิตให้กลับลงสู่ทะเล
1: ค่ะนั้นคงประทับใจ
0: น่าดู
1: เลย
0: นะ
1: เพราะว่าจากเต่าที่ไม่สบายเราอนุบาลจนเขาหายดีจนกระทั่งเขาสามารถกลับบ้านเขาได้เองน่ารักมากๆแล้วเห็นว่ามีสัตวแพทย์เฉพาะทางเต
0: ่
1: าเลยเฉพาะเลยใช่ไหมคะ
0: ก็ใช่ครับอีกส่วนหนึ่งก็ดีใจที่คนมาเยี่ยมชมเรามากขึ้นสังเกตจากเด็กๆ เนี่ยเขาจะมาเข้าวิ่งมาที่ศูนย์เนี่ยเล่นกันบางคนที่มาอยู่ทั้งวันเลยก็มีครับแล้วก็มาเที่ยวมาบางคนมาหลายครั้งบางคนเป็น10 ครั้งก็ยังเคยมา แล้วก็ปริมาณคนที่มาเยี่ยมชมเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในทุกปี
1: ค่ะ
0: แต่ว่าคนก็สนใจในงานอนุรักษ์ของเราเหมือนกัน
1: ค่ะก็เรียกว่าเป็นการปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆด้วยค่ะ
0: ใช่ค่ะ
2: ซึ่งพอทำให้การดูแลรักษาเรื่องของเต่าเองก็นำมาสู่การปลูก

0: ฝังจิตสำนึกให้กับคนในพื้นที่เกิดความรักในธรรมชาติมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะต้องถามว่าถ้าเกิดว่าในวันนั้นย้อนไปในปี2522ไม่มีโครงการนี้ไม่มีศูนย์แห่งนี้ท้องทะเลไทยจะเป็นอย่างไรแล้วก็ชีวิตของเต่าทะเลจะเป็นอย่างไรคะ
1: แต่ถ้าไม่มีพระราชบัญญัติของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะถ้าผมว่าตอนนี้เต่าทะเลอาจจะสูญพันธุ์ไปแล้วเพราะว่าที่ข้อมูลที่เราได้เนี่ยเต่าหัวค้อนเนี่ยต่างๆมีนะครับที่เกาะที่อ่าวไทยเต่าหัวค้อนนี่หายไปเลยถ้าหายไปก่อนที่จะหายเต่าตนุแล้วก็เต่ากระถ้าเราไม่เข้ามาช่วยตรงนี้เพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเต่าทะเลเราอาจจะไม่เจอแล้วก็ได้เพราะในตัวธรรมชาติมนุษย์ก็นะทานกันเก่งมากเลยในการใช้ทรัพยากรพวกนี้ครับก็บอกว่าในพอมีโครงการนี้ขึ้นมาก็ทำให้เต่าทะเลนี่อยู่รอดได้อย่างยั่งยืนด้วยครับบอกได้เลยว่าอย่างยั่งยืน
2: พอเริ่มจากการปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วก็เรียกได้ว่าชาวบ้านในบริเวณนั้นก็จะหันมารักเต่าทะเลมากขึ้นด้วยถ้าหากว่าทำด้วยความรักแล้วเขาก็อยากจะอนุรักษ์ต่อไปอย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะ
1: เขาจะเห็นอย่างเต่าที่เคยเห็นในคลิปวิดีโอ TikTok ด้วยใครเจอเต่าที่ติดอวนเนี่ยเขาพยายามจะช่วยแม้แต่คนประมงอ
2: ่ะ
1: ก็เอามีดมาตัดสุดท้ายก็ปล่อยชุดเนี้ยปล่อยเต่าเนี่ยลงทะเลนะไม่ได้เอามาทำอาหารหรือทำอะไรเนี่ยผมก็ดีใจแล้วแอบดูคลิปอยู
2: ่นะคะร่วมด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะ
1: ครับ
2: ค่ะแล้วจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะที่ท่านทรงมองเห็นความสำคัญของธรรมชาติ
1: ค
2: ่ะในวันนี้อยากจะให้ท่านผอ.นะคะฝากคนไทยทุกคนมาร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานในเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติหน่อยได้ไหมคะ
1: ครับก็ฝากเรื่องนึงก็คือที่ทำงานมานานๆสิ่งที่เราเจอมากที่สุดก็คือเรื่องขยะที่อยู่ในตัวเต่าเต่าเสียชีวิตทั้งหมดที่เรารับมาที่ศูนย์นะฮะที่จากโรงพยาบาลเนี่ย 80% เนี่ยเสียชีวิตเพราะว่าขยะที่อยู่ในท้องเราเจอเยอะมากๆนะครับคือเต่าทะเลเนี่ยเขาชอบกินแมงกะพรุนมากๆแมงกะพรุนกับขยะเนี่ยใสเหมือนกันแล้วเขาไม่สามารถแยกได
2: ้
1: เพราะทานไปแล้วเนี่ยติดในระบบลำไส้ก็จะหมดแรงแล้วก็มาเกยหาดถ้าเราไปช่วยทันหรือเจอเร็วก็จะรอดแต่ถ้าเราไปช้าเนี่ยก็จะเสียชีวิตอยู่ที่หาดแทนถึงอยากรณรงค์เรื่องขยะอย่างก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องเร่งด่วนมากพอสมควรเพราะขยะบ้านเราเยอะจริง
2: ๆครับ
1: ตามเกาะต่างๆที่อยู่ในอนุรักษ์ของเราก็เก็บทุกปีครับแต่ก็ไม่ได้ลดลงแล้วก็มีเพิ่มผมว่าในปริมาณแต่ละปีก็มีเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ
2: ขยะพลาสติกในท้องทะเลก
1: ็
2: เป็นเรื่องที่เรารณรงค์กันเป็นประจำนะคะก
1: ็
2: เรียกได้ว่าถ้าหากว่าเรารักเต่าทะเลก็เริ่มจากการเก็บขยะนะคะอย่าทิ้งขยะลงที่แบบชายหาดอันนี้เป็นสิ่งง่ายๆที่เราทุกคนสามารถทำได้
1: ใช่ครับก็รวมถึงไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นธรรมชาติย่อยสลายได้แทนขยะหรือบางคนไปตลาดอะไรก็ใช้ถุงผ้าถุงอะไรเนี่ยก็ช่วยได
2: ้ค่ะลดการใช้พลาสติกก็ช่วยได้เหมือนกันนะสำหรับเต่าทะเลของเรา
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะถือว่าเป็นเรื่องราวที่เราได้ฟังว่าจากการที่ตั้งศูนย์ขึ้นมานอกจากจะเพิ่มจำนวนของเต่าทะเลไทยแล้วนะคะยังทำให้เห็นว่าเต่าทะเลช่วยรักษาทรัพยากรทางท้องทะเลด้วยในเช่นเดียวกันและในฐานะมนุษย์อย่างเราเองก็สามารถที่จะช่วยได้จากการที่คนละไม้คนละมือช่วยเหลือกันอยากจะให้ท่านผอ.สุดท้ายนี้พูดถึงความภาคภูมิใจในฐานะตัวเองได้มาสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านด้วยค่ะ
1: ครับก็ภาคภูมิใจนะก็ในส่วนของผมก็ย้ายบรรจุมาที่นี้ก็สองสามครั้งก็อยากมาทำงานตั้งแต่เป็นเด็กๆฮะนาวโทจนปัจจุบันก็การพัฒนาของศูนย์ก็พัฒนามาเรื่อยๆในความตั้งใจก็อยากให้ศูนย์เนี่ยเป็นศูนย์ที่เต่าทะเลอยู่ได้อย่างยั่งยืนก็ประสบความสำเร็จมาเรื่อย
2: ๆ
1: ก็อยากฝากในตัวของการอนุรักษ์ต่างๆถ้าเราตั้งใจทำจริงฮ
2: ะ
1: แล้วมีการดำเนินการที่ดีสุดท้ายผมว่าน่าจะประสบความสำเร็จแล้วก็เหมือนเต่าทะเลอะถือว่าเขาไม่สามารถอยู่ได้ถ้าคนเราไม่ช่วยเนา
2: ะ
1: เราต้องอยู่ด้วยกันแล้วก็พึ่งพาอาศัยกันถือว่าสุดท้ายเนี่ยผลประโยชน์ก็กลับมาอยู่ที่คนนะฮะคนเราเป็นห่วงโซ่สุดท้ายที่ใช้ประโยชน์พวกนี้นะครับก็จะช่วยกันหน่อยนะสุดท้ายประโยชน์ทั้งหมดก็ตกมาอยู่ที่เราคร
2: ับ ใช่แล้วค่ะทุกอย่างมันก็คือระบบนิเวศนะคะระบบนิเวศวิทยาซึ่งจริงๆแล้วมนุษย์ก็อยู่ในระบบนี้เหมือนกันในห่วงโซ่นี้เช่นเดียวกันนะ
0: คะ
2: จากการสนทนาในวันนี้นะคะก็ทำให้เราได้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์เต่าทะเลนะคะว่ามีความสำคัญต่อระบบนิเวศและธรรมชาติของพวกเราอย่างไรบ้างนะคะนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยทุกชีวิตนะคะและทรงตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากร

0: ธรรมชาติและระบบนิเวศทางทะเลของไทยค่ะจากพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนั้นนะคะก็ได้กลายมาเป็นรากฐานสำคัญของงานอนุรักษ์ที่ได้รับการสืบสานมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะและในช่วงนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมค่ะไปลงพื้นที่ไปเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรืออำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะคะโดยท่านผู้อำนวยการขวัญเมืองค่ะจะพาเราไปดูภารกิจด้วยตัวเองเลยนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือแห่งนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2537โดยการน้อมนำและสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของไทยที่ลดน้อยลงตลอดจนสัตว์ทะเลหลายชนิดตกอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์โดยเฉพาะเต่าทะเลเต่าทะเลมีความสำคัญต่อความหลากหลายทางชีวภาพในทะเลและทำให้ระบบนิเวศมีความอุดมสมบูรณ์เต่าทะเลจึงมีบทบาทสำคัญในการรักษาความสมดุลของห่วงโซ่อาหารเช่นซากไข่เต่ามีสารอาหารและแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อชายหาดและหญ้าทะเลซึ่งเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเลและช่วยลดการกัดเซาะชายฝั่งจากคลื่นและพายุเต่าทะเลกินแมงกะพรุนและหญ้าทะเลเป็นอาหารช่วยควบคุมปริมาณแมงกะพรุนและหญ้าทะเลในธรรมชาติให้เหมาะสมสมดุลเต่าทะเลกินฟองน้ำทะเลเป็นอาหารถือเป็นการควบคุมปริมาณฟองน้ำซึ่งส่งผลดีต่อปะการังและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในแนวปะการังเต่าทะเลที่โตเต็มวัยเป็นอาหารของฉลามและวาฬเพชฌฆาตซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการอนุรักษ์ฉลามและวาฬเพชฌฆาตเต่าทะเลตัวใหญ่สามารถเป็นที่พึ่งพาอาศัยให้กับเพียงทะเลปลาขนาดเล็กและยังเป็นที่พักกลางทะเลให้แก่นกทะเล
2: คุณค่าของเต่าคือเต่าเป็นตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ธรรมชาติว่ามีเต่าที่ไหนที่นั่นอุดมสมบูรณ์ว่าเต่าทะเลเนี่ยเวลาเขาทานอะไรเยอะๆเนี่ยมูลเต่าของเขาจะเป็นประโยชน์กับตัวพืชทะเลที่โตจะทำให้โตได้ไวเพราะถ้ามีเต่าทะเลที่ไหนก็แสดงว่ามีสัตว์เล็กๆเกิดขึ้นใช่ไหมครับมีตัวหญ้าทะเลเกิดขึ้นได้งามพอมีหญ้าทะเลปั๊บสัตว์ต่างๆเข้ามากินก็กินกันเป็นห่วงโซ่เต่าทะเลที่เจอในเมืองไทยฮะมีประมาณ5สายพันธุ์อันแรกก็คือเต่าตนุนะครับเต่าตนุเนี่ยตัวจะกลมมนแล้วก็กระดองเนี่ยจะเรียงต่อกันนะครับก็คือเต่าตนุแล้วก็สังเกตตัวถ้าสังเกตง่ายๆตัวของเขาจะมนเพราะว่าเต่าทะเลอาหารของเขาส่วนมากจะเป็นสาหร่ายทะเลแล้วก็พืชทะเลก็จะเป็นลักษณะเต่าที่ใจดีแต่เดินทางไกลหากินไกลถึงอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลแต่สุดท้ายประมาณ16ปีก็กลับมาวางไข่ที่บ้านเราเพราะบ้านเราเป็นพื้นที่เขตร้อนที่เรียกเหมาะสมในการวางไข่แล้วก็พักไข่นะครับอันที่สองคือเต่ากระเต่ากระนี่จะเป็นเต่าประจำถิ่นของอ่าวไทยสังเกตเต่ากระคือกระดองซ้อนกันเป็นแผ่นๆแล้วก็ตัวปากเนี่ยจะแหลมแล้วก็คมถ้าไปเจอในทะเลต้องระวังนิดนึงเพราะเต่ากระเนี่ยมีลักษณะห่วงพื้นที่แต่ไม่ได้ดุมากนะครับแค่อย่าไปกวนเข้าในพื้นที่เองถ้านักดำน้ำต้องระวังนิดนึงครับเต่ากระก็จะส่วนมากกระดองเขาเนี่ยจะมีคุณค่ามากคนชอบไปทำขานาฬิกาแว่นตาที่ว่าขากระจำได้ไหมฮะก็มาจากเต่าเนี่ยเต่ากระซึ่งจะมีความมันวาวแค่กระดองเขาเนี่ยสามารถลอกเป็นแผ่นได้แล้วใช้ความร้อนเนี่ยจะสามารถดัดโค้งหรือก็เอาไปทำเป็นกำไลข้อมือขานาฬิกาอะไรพวกนี้ได้ง่ายๆอันที่3ก็เต่ามะเฟืองเต่ามะเฟืองเนี่ยเป็นเต่าที่ใหญ่ประมาณ 1,500 กิโลแต่ในอ่าวไทยไม่ค่อยมีแล้วเจอที่ฝั่งอันดามันนะครับอย่างนึงก็เต่าหญ้าเต่าหญ้าเนี่ยเขาเป็นเต่าไซส์ย่อมมาจากเต่าตนุนิดนึงก็สีเหมือนหญ้าแห้งก็เรียกว่าเต่าหญ้าหาเจอยากนะครับน้อยมากอีกอันที่สูญพันธุ์ไปแล้วอันสุดท้ายคือที่หายากจริงคือเต่าหัวค้อนเต่าหัวค้อนเนี่ยหัวเขาใหญ่ครับเหมือนค้อนก็เวลาสังเกตธรรมชาติได้ง่ายหลังเขาจะสวยหลังเป็นรูปหัวใจเป็นรูปหัวใจเลยซึ่งในตัวธรรมชาติเนี่ยเขาติดอวนได้ง่ายเพราะหัวเขาใหญ่เวลาออกนี่ออกได้ยากแต่ปัจจุบันเราไม่ค่อยเจอในฝั่งอ่าวไทยนะครับเจอน้อยมาก
1: ปัจจุบันศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเลกองทัพเรืออยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายกิจการพลเรือนหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งยังคงดำเนินงานตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างแข็งขันทั้งการเฝ้าระวังการวางไข่การเพาะฟักไข่เต่าการอนุบาลลูกเต่าให้แข็งแรงก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติและยังเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลให้แก่ประชาชนอีกด้วย
2: พระองค์ท่านเห็นว่าจำนวนเต่าเนี่ยในธรรมชาติเนี่ยลดลงอย่างรวดเร็วจากการที่คนชอบทานไข่เต่าแล้วก็นำเต่าเนี่ยไปทำเครื่องประดับก็อยากให้กองทัพเรือเนี่ยอนุรักษ์พื้นที่เพาะฟักแล้วก็ทำให้เต่าที่เกิดเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมกองทัพเรือก็ปิดเกาะจะทำอย่างไรให้พื้นที่เนี่ยปลอดภัยที่สุดก็มีกำลังทหารเข้าไปดูแลพื้นที่ป้องกันไม่ให้ท่องเที่ยวหรือคนต่างๆเข้ามารบกวนเต่าทะเลแค่เห็นแสงไฟก็ไม่ขึ้นมาวางไข่ก็หนีแล้วครับเราก็ต้องทำพื้นที่ให้ไม่มีคนรบกวนไม่มีแสงไฟเพื่อเต่าทะเลไว้วางใจขึ้นมาวางไข่ก็จากการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันแรกๆเราเก็บไข่เต่าได้ประมาณ 20,000 ถึง 30,000 ฟองเองแต่ปัจจุบันเราเก็บได้ถึง 70,000 ฟองครับเยอะมากๆแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีแสดงว่าโครงการนี้สำเร็จเป็นอย่างดีแล้วก็มีแม่เต่าขึ้นมาวางไข่ที่เราอ่ะเยอะมากขึ้นทุกๆปีบางทีในโซนพื้นที่แถวนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวก็พยายามจะมาหาพื้นที่ในการเข้ามาพักมาอะไรบ้างเราก็ไม่อนุญาตให้เพราะจะไปรบกวนเต่าคือเต่าทะเลแค่เห็นแสงไฟมีคนรบกวนนะฮะเขาจะหนีไปที่อื่นซึ่งตรงนี้เหลืออยู่ที่เดียวเลยที่เป็นพื้นที่เซฟสำหรับเต่าทะเลที่อื่นไม่มีแล้วเป็นท่องเป็นแหล่งท่องเที่ยวจนหมดอีกส่วนหนึ่งก็เราทำการเก็บไข่เต่าที่แม่เต่าขึ้นมาวางไข่ทั้งหมดอ่ะขึ้นมาเพาะฟักเพื่อป้องกันพวกสัตว์ต่างๆเข้ามากินนะฮะบางทีพวกปูงูหรือสัตว์ต่างๆเข้ามาขุดแล้วก็เอาไข่เต่าเป็นอาหารก็มีก็เอามาเพาะฟักจนกระทั่งถึง3เดือนเต่าสามารถดำรงชีวิตได้ระดับนึงแล้วก็อัตรารอดในธรรมชาติเนี่ยครับถ้าเกิดแล้วลงทะเลเลยเนี่ยเอาโอกาสรอดแค่1ในพันเพราะว่าเต่าทะเลไม่สามารถดำน้ำได้แล้วก็ตัวอ่อนเหมือนปูนิ่มทำให้สัตว์ต่างๆอย่างเช่นนกกาเหยื่อต่างๆในโฉบกินได้ง่ายลงน้ำก็จะเจอพวกปลากระพงปลาเก๋าต่างๆเนี่ยเก็บกินเกือบหมดโอกาสรอดแค่1ในพันครับแล้วก็เหตุผลทำให้เราต้องมีโรงอนุบาลที่เกาะทำให้เขาแข็งแรงเลี้ยงจนกระทั่งถึง3เดือนนะครับพอ3เดือนเสร็จเราถึงจะปล่อยเขาลงสู่ทะเลก็ทำให้อัตรารอดเพิ่มขึ้นถึง 50% อีกส่วนหนึ่งก็คือการประชาสัมพันธ์แล้วก็การสร้างจิตสำนึกให้คนเนี่ยรักเต่าทะเลก็นำเต่าทะเลที่พอฟักที่เกาะทั้งหมดนะครับส่วนหนึ่งประมาณสัก 20% น่ะนำมาจัดแสดงที่นี่เพื่อให้คนเนี่ยได้ใกล้ชิดกับเต่าทะเลมากขึ้นโดยในส่วนของศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลที่กองทัพเรือที่สัตหีบเนี่ยครับก็จะมีส่วนของ อาคารบรรยายนะครับอาคารอนุบาลอาคารจัดแสดงแล้วก็ที่น่าภูมิใจที่สุดก็คือโรงพยาบาลเต่าทะเลแห่งแรกของเอเชียซึ่งมีสัตวแพทย์ประจำอยู่ถึง2คนที่นี่ความสำคัญของโรงพยาบาลก็คือ1ก็คือเราจะมีเต่าที่เจ็บป่วยในพื้นที่ครับ อย่างเช่นเต่าที่กินพลาสติกเข้าไปจะบอกว่านิดนึงว่าเต่าทะเลเนี่ยชอบกินแมงกะพรุนแต่พลาสติกกับแมงกะพรุนเนี่ยสีเหมือนกันเลยแต่เต่าแยกไม่ออกก็จะกินพลาสติกเข้าไปส่วนใหญ่ที่เราเจอนะครับพอกินเข้าไปก็จะทำให้ระบบย่อยเนี่ยไม่ทำงานสุดท้ายก็หมดแรงแล้วก็มาลอยตัวแล้วก็มาติดอยู่ที่ชายหาดก็จะมีคนที่พบนะฮะชาวบ้านต่างๆก็จะโทรมาที่เราเพราะรู้ว่าเราเป็นศูนย์ในการช่วยเหลือเต่าแล้วมีโรงพยาบาลเราก็จะมีรถพยาบาลสำหรับเต่าทะเลโดยเฉพาะเลยไปรับเลยไปรับถึงที่เลยแค่ได้แจ้งเหตุก็พอแล้วก็มีเจ้าที่อยู่เวรประจำตลอด24ชั่วโมงครับไปรับเสร็จแล้วก็มีหมอไปด้วยเสร็จแล้วก็ทำการช่วยแล้วก็นำมารักษาที่โรงพยาบาลทำให้เต่าทะเลที่เราไปช่วยมาเนี่ยอัตรารอดเนี่ยประมาณ 80-90% เลยเพราะเราไปช่วยได้ทันท่วงทีแต่บางส่วนที่เราไม่ได้รับแจ้งหรือเข้าแจ้งช้าก็มีเสียชีวิตไปบ้างเหมือนกันแต่ก็ยังถือว่าจำนวนน้อยที่ศูนย์ที่เราเพาะฟักนะครับเรามีให้อาหารเราไปซื้อผักจากตลาดมาเราก็อย่างเช่นผักบุ้งกวางตุ้งอะไรต่างๆเนี่ยแต่พอให้เต่าเนี่ยมันมีพิษอยู่ข้างในเต่าเนี่ยท้องจะเปาะครับเวลากินอาหารที่เป็นพิษเนี่ยเขาจะ

0: ายไปในประมาณอาทิตย์หนึ่งก็จะตายเลยช่วยก็ยากครับเพราะว่าสารพิษเข้าไปในร่างกายแล้วถ่ายเลือดถ่ายอะไรก็ยังไม่รอดก็เราก็เลยมีโครงการว่าจะทำไงให้เต่าเนี่ยกินอาหารที่ไม่มีสารพิษก็ไปเจอสาหร่ายทะเลโครงการของสมเด็จพระเทพที่เขาหมาจอใกล้ๆนะครับเป็นโครงการปลูกสาหร่ายก็ไปนำความรู้จากที่นั่นมาเพาะเลี้ยงมาเพาะแล้วก็เริ่มที่นี่แต่ที่เนี้ยโชคดีก็คือสภาพน้ำต่างๆเนี่ยสมบูรณ์แล้วก็สภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยทะเลคลื่นสงบแล้วก็มีแสงแดดต่างๆเนี่ยพอดีในการที่เพาะฟักแล้วก็เจริญเติบโตได้ง่ายนะครับก็ทำให้เราสามารถทำโครงการเพาะฟักเพาะสาหร่ายทะเลเนี่ยเอามาให้สำหรับเต่าที่ป่วยเต่าที่อยู่ในศูนย์เนี่ยได้เกือบ 100% เลยอีกส่วนหนึ่งก็ในการเพาะฟักเนี่ยเราสามารถทำการเพาะฟักจนกระทั่งเกิดต้นพ่อแม่พันธุ์ได้โดยการทำสภาพแวดล้อมให้เหมือนกับธรรมชาติจริงๆเราก็เลยมีสปอร์ที่เกิดจากธรรมชาตินะเข้ามาเกาะตามพื้นที่ต่างๆแล้วก็เอาสปอร์ตัวนั้นนะมาขยายต่อได้ทำให้อัตราการโตเนี่ยมากขึ้นอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือตัวเต่าทะเลเนี่ยตัวมูลเต่าอะขี้เต่าเนี่ยทำให้สาหร่ายทะเลโตได้ไวประมาณ 2-3 เท่าซึ่งบางคนไม่รู้ว่าเอ๊ะเต่ามีประโยชน์อะไรแต่เนี่ยดูแค่มูลเต่าก็พอขี้เต่าเนี่ยทำให้พืชทะเลโตได้ไวพอพืชทะเลโตไวใช่ไหมสัตว์ต่างๆก็มากินพืชพวกนี้ได้ทำให้เขาเรียกว่าไซเคิลในการดำรงชีวิตของสัตว์เนี่ยครบวงจร
1: วันนี้ก็ได้นำคณะมาศึกษาดูงานนะครับที่ศูนย์อนุรักษ์ทางทะเลนะครับของกองทัพเรือเกี่ยวกับเรื่องของเต่าทะเลนะครับการเรียนรู้ของเด็กนอกจากการศึกษาในห้องเรียนแล้วนะครับความจำเป็นของเด็กเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการเรียนรู้จากในสถานที่จริงและนอกห้องเรียนนะครับในส่วนของโครงการอนุรักษ์นะครับพันเต่าเนี่ยนะครับก็ให้เด็กเรียนรู้นะครับว่าการอนุรักษ์หรือความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับมันเป็นสิ่งสำคัญนะครับแม้ว่าเต่านะครับจะเป็นสัตว์ประเภทหนึ่งนะครับที่อยู่ในท้องทะเลนะครับและมีอายุที่ยืนยาวนะครับการที่จะอนุรักษ์มันเนี่ยมันก็ต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ในส่วนของเต่านะครับมันก็จะมีศัตรูนะครับที่จะทำร้ายมันทำให้มันสูญพันธุ์ได้นะครับซึ่งในส่วนของโครงการนี้ก็จะเป็นส่วนโครงการหนึ่งนะครับที่ได้ให้เด็กได้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งเด็กเนี่ยจะนำไปใช้ในชีวิตจริงนะครับในการประสบการณ์ในการทำงานของตัวเองด้วยแล้วก็ใช้ชีวิตจริงในครอบครัวด้วยว่าทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมีความสำคัญกับโลกของเรายังไงกับประเทศของเรายังไงนะครับ
2: ได้เห็นเต่าทะเลครับตื่นเต้นครับสนุกด้วยครับ
3: เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกครับมีความสุขครับแล้วก็ได้รู้ว่าเต่าแต่ละชนิดมันแล้วมันเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ครับ
4: น่ารักครับ
5: อย่ามาทำร้ายเต่าครับเพราะเต่าน่ารักดี
6: วันนี้เหตุผลที่เราพานักเรียนมาที่นี่นะคะมากันหลายห้องเลยนะคะ297คนนะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ตรงนะคะแล้วก็มีจิตสำนึกในการ อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลค่ะ
7: รู้สึกสนุกแล้วได้มาที่นี่ค่ะเพราะว่าได้รู้จักพันธุ์ของเต่าหลายชนิดค่ะแล้วก็ได้ปล่อยเต่าค่ะ
8: ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือไม่ใช่มีแค่ที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเท่านั้นยังมีศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือพื้นที่สงขลาตั้งอยู่ที่ถนนริมทะเลตำบลบ่อยางอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาและศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือพื้นที่พังงาตั้งอยู่ที่ตำบลลำแก่นอำเภอท้ายเมืองจังหวัดพังงาโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนับเป็นการพลิกฟื้นคืนชีวิตให้สิ่งมีชีวิตในมหาสมุทรควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
9: นี่คือผลสำเร็จตลอดระยะเวลากว่า30ปีนะคะในการดำเนินงานของศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีมากๆเลยนะคะในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือท้องทะเลของไทยและยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญในด้านของสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะระบบนิเวศทางทะเลของไทยต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าหลายคนที่ได้มีโอกาสฟังเรื่องราวในวันนี้อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยการอนุรักษ์เรื่องของเต่าทะเลหรือว่าเรื่องของทะเลของไทย เราเองสามารถที่จะประสานมาได้นะคะที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ095

0: 402-9947นะคะในการช่วยการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะและในวันนี้รายการพิเศษของเรานะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะนาวาเอกขวัญเมืองคเรตรีค่ะผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือที่เหยียบมาพูดคุยในรายการวันนี้ด้วย
1: ขอบพระคุณมากๆค่ะผอ.ค่ะ
2: ผอ.ค่ะสำหรับการพูดคุยในวันนี้ก็ทำให้พวกเรามีความรู้มากขึ้นในการอนุรักษ์เต่าทะเลนะคะจากเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะคะ

ากแต่ทรงมองการไกลค่ะถึงการรักษาความสมดุลของธรรมชาติและทรัพยากรที่ล้ำค่าของแผ่นดินไทยนะคะเพื่อส่งต่อไปยังคนรุ่นต่อไปและหน้าที่ของพวกเราทุกคนค่ะก็คือการน้อมนำพระราชปณิธานนั้นมาสานต่อด้วยการร่วมกันรักษาธรรมชาติและท้องทะเลไทยให้คงความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เป็นมรดกของแผ่นดินสืบต่อไปค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอเชิญพบกับรายการต่อยอดสืบสานพระราชปณิธานพระพันปีหลวงได้ใหม่ในครั้งหน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ดีให้กันกลับต้องพังทลายกลายเป็นศัตรูพบกับการประชันบทบาทของนักแสดงมากฝีมือที่ทำให้ซีรีส์เข้มข้นจนกวาดรางวัลมาแล้วมากมายห้ามพลาดในซีรีส์สงครามมายาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5 ทุ่มทางช่อง9กด30
1: เที่ยวจีนปี2569ฮอตปลอแตกคนไทยบินลัดฟ้าเพิ่มกว่า 80%
2: ตรงนั้นบางคนมองจีนมองแค่ว่าแบบจีนคือจีนใช่ไหมครับแค่เปลี่ยนมณฑลผมก็รู้สึกว่ามันไม่เหมือนกันแล้วมันเป็นเสน่ห์ที่เราควรไปเห็นสักครั้งหนึ่ง
1: เจาะลึกเหตุผลที่ทำให้แดนมังกรกลายเป็นที่เที่ยวในฝันของทั้งโลก
2: ที่สำคัญที่สุดเลยนะอันนี้สำคัญมากๆครับ
1: ม
2: ันคุ้มบัดเจ็ต
1: เรททอล์กเจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงอาทิตย์นี้11 นาฬิกาทางช่อง9กด30
3: เดอะเซียนออนทีวีสัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณเติ้งรักศิลป์ฟังเรื่องราวของยอดเซียนเครื่องรางสายอนุรักษ์ถึงมุมมองการสะสมพร้อมเปิดรางใหญ่ชมสุดยอดเครื่องรางยอดนิยมและวัตถุมงคลหายากที่ไม่ใช่ใครจะมีโอกาสได้เห็นกันง่ายๆก่อนพาไปกราบขอพรหลวงพ่อชานรงค์อภิชิโตเกจิอาจารย์สายลี้ลับที่ถูกขนานนามว่าเป็นศิษย์ของหลวงตาดำในโด่งที่วัดทองบางพรมหรือวัดกาญจนสิงหาวรวิหารเขตตลิ่งชันเดอะเซียนออนทีวีพบกันทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางช่อง9กด30นะครับ
4: ขวดน้ำ
5: ขวดน้ำ
4: ถุงพลาสติก
5: ถุงพลาสติก
4: กล่องนม
5: กล่องนม
6: สิ่งที่เราเห็นอยู่ตอนนี้มันจะลอยลงไปสู่ทะเล
7: เขาก็จะเป็นเซโซกลับมาเป็นพวกขาเทียมก็ได
5: ้ที่เรายืนอยู่เนี่ยมีร่มเงาอยู่ตรงนี้ข้างบนก็เป็นขยะรีไซเคิลเหมือนกันนะครับ
4: กล่องนม
5: กล่องนมนี่ครับ
8: สุดอึ้งทึ่งทั่วไทยวันอาทิตย์นี้เวลา15 นาฬิกา 30 นาทีทางช่อง9กด30
9: Perspective สัปดาห์นี้พบกับทายาทรุ่นที่4ผู้บริหารหนึ่งในบริษัทที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยกับการพัฒนากิจการแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาให้เป็นมากกว่าเรือขนส่ง
10: คือหัวใจทางธุรกิจของเราก็คือริมน้ำแล้วคนที่ขึ้นเรือเราอะทั้งปีอะ17 ล้านคนอะตรงเนี้ยผู้ประกอบการเฟอร์รี่ทั่วโลกเขาก็เลยทึ่งไทยแลนด์ทำได้ยังไงแล้วอยู่ไม่ได้มีซัพพอร์ตอะไรจากภาครัฐแล้วอยู่มาได้ขนาดนี้ได้ยังไง
9: เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้3 ทุ่มทางช่อง9กด30

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการนี้เป็นวาไรตี้เที่ยววัดที่มีวัตถุประสงค์อยากให้คนไทยใกล้วัดและเข้าวัดมากขึ้นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในรายการก็เพื่อให้คุณผู้ชมได้สาระและความบันเทิงเป็นสำคัญหากมีสิ่งใดดูขัดหรือไม่เหมาะสมในมุมมองของท่านทางรายการมิได้มีเจตนาและกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยจากใจจริงศักดิ์สิทธิ์คงกระพัน

0: สัญลักษณ์แห่งองค์ครุฑนะครับเป็นสัญลักษณ์แห่งองค์พระมหากษัตริย์ไทยครับสัญลักษณ์แสดงถึงความเป็นไทยที่หลายคนคุ้นๆครับเห็นกันทุกเอกสารในงานราชการทั้งหมดครับแต่ที่วัดนี้นะครับถูกนำมาใช้เพื่อสร้างวัตถุมงคลครับโอ้โหที่มีผู้คนศรัทธาและหลั่งไหลบูชาพระครุฑนะครับเป็นสิริมงคลแก่ตัวและครอบครัวครับ
1: สีเขียว
2: เหมือนอย่างที่พระอาจารย์บอกนะครุฑเนี่ยคือเทพที่มั่งมีที่สุดเลยของผมเหรอฮะ
1: สีฟ้าเหรอ
2: แดงก็ได้แดงก็ได้แดงดูเหมาะกับท่านดีนะครับ
1: นี่ฮะ
2: พระอาจารย์ครับอย่างการจะจัดสร้างครุฑอย่างเงี้ยจริงแล้วต้องขอมีพระบรมราชานุญาตไหมพระอาจารย์
3: วัดประคอมีพระบรมราชานุญาตสมัยรอสิทธิ์เป็นพระบรมสมเด็จพระบรม
2: ครับ
3: เซ็นไว้ที่กองประกาศสิทธิ์อนุญาตให้พระโพธิ์ทองสร้างครุฑ
2: ที่เดียวเท่านั้น
3: ที่ได้มา
2: ครับโอ้โหพระอาจารย์ครับถ้าจะมาเยี่ยมวัดโพทองเนี่ยต้องมาเทศกาลหรือวันไหนดีที่สุดครับ
3: มาทุกวันถ้ามาธรรมดาจะน้อยหน่อย
2: ครับ
3: ถ้าเสาร์อาทิตย์คนเป็นพัน
2: ครับ
4: โอ้เสาร์อาทิตย์คนเยอะ
3: เสาร์อาทิตย์ถ้าวันธรรมดาทั่วไป
1: ผมเดินอยู่ด้านล่างเนี่ยที่โบสถ์ที่อะไรถ้าเสาร์อาทิตย์นี่
3: คนเป็นพันขนาดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คนในวัดไม่มีที่ยืนคนมาจองกันตั้งแต่สองทุ่มสวดมนต์กัน
2: สวดมนต์ข้ามปี
3: สวดมนต์ข้ามปีไปเรื่อย
1: ๆพระอาจารย์เหนื่อยแย่เลย
3: คนเข้ามาเข้าวัดนะเป็นมงคลอยู่แล้วคนมาไหว้พระนี่ถือว่าวัดสูงขึ้นเขาได้มงคลกลับไป
1: หนุ่มก็บอกว่าพอแขวนแล้วนี่แบบขึงขังแรงดี
3: ถ้าใส่พยาย
1: ามมีโยมหลายคนบอกโห
3: ไม่
1: แขวนทันแล้วแบบ
3: ถ้าใส่คุดเนี่ย
1: คือเขิม
3: แล้วมันทำมาหากินอ
2: ยากทำงาน
1: เอาไปเรื่องทำมาหากิน
3: ทำมาหากิน
1: ขออนุญาตดูเหรียญรุ่นแรกครับล้างอาถรรพ์เลย
3: รุ่นแรกของท่าน
2: โอ้นี
1: ่โชว์ญาติโยมทางบ้าน
2: ครับผม
1: นี่แหละ
3: อันนี้มีโคตรรวย
2: ครับ
3: อันนี้ล้างอาถรรพ์สองมั้ง
2: ครับ
1: ตรงนี้มี6องค์นะฮะ
3: ตรงนี้มี6องค์มีลงยาไม่ลงยา
1: หลวงพ่อนับให้ดีนะครับ
4: ใช่
1: พอเจ้านี่มันจับแล้วแม่ผมกลัวจะเสียชื่อเลยกลัวจะเสียไปด้วยเพราะมาด้วยกัน
4: พอตอนขึ้นมา
1: เอาเป็นว่าผมไม่จับนะฮะเอาเป็นว่าผมไม่จับ
2: ผมเนี่ยมีโยมพ่อก็รักอาจารย์มาก
1: มียัง36
3: มีน่าจะมีที่บ้าน
2: ต้องไปค้นผมเนี่ยมีเยอะเนี่ยพอดูไปอย่างนี้นะพระอาจารย์ผมมีหลายเหรียญเลย
3: อย่างนี้เขาซื้อขายกันถ้าไปร้านอาหารเนี่ยนะถ้าตลาดซื้อกันเนี่ย3ล้านกว่าเงินโคตรรวย
1: อ้าวอยู่ในห้องผ้าผมเลยเนี่ย
4: ว่างๆผมไปบ้านพี่แท่งนะคะ
1: 3ล้านแล้วเหรอฮะ
2: 3ล้าน
3: มันสา

0: ุ่นแรกนะฮะที่รุ่นหนึ่ง
1: อาถรรพ์
0: ล้างอาถรรพ
2: ์ครับอย่างรุ่นหลังๆเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นที่ต้องการกันหมดแหละนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยอย่างรุ่นแรกก็หายากแล
1: ้วพี่แท่งคืนแล้วนะคะหนึ่ง
0: อันนี้โคตรรวย
1: หนุ่มหนุ่มไม่ได้
0: เป็นอะไรเน
2: ี่
0: ย
2: พี่หนุ่มเนี่ยตัว
3: ชอบอย่างเงี้ยนะฮะ
0: อันนี้โคตรรวย
4: สร้างพร้อมเงิน
2: สร้างพร้อมกัน
4: ซองสร้างพร้อมเงิน
1: คือถ้าอยากขออนุญาตนะคะพระอาจารย์คะถ้าอยากแขนเนี่ยเอาไป
2: ครับ
1: แขควรประพฤติตนอย่างไรครับ
0: รักพ่อรักแม่
4: ถูกต้อง
2: กตัญญู
4: คนเราที่คนเราจะดีได้จิตใจต้องดีก่อน
2: ครับ
4: จิตใจดีมีเมตตาดี
0: ดีจากภายในก่อน
4: มองนะคือมองทุกอย่างในแง่ดีแล้วอีกอย่างที่สำคัญที่สุดควรจะมีทานบารมีมีเมตตาบารมีด้วย
1: เมตตา
4: ทั้งหมดไม่มีใครทำร้อยทุกอย่างดีก็ไม่มีใครทำครบนะแม้นพุทธเจ้าบอกแม้นองค์พระปฏิมาอย่างลาตินมนุษย์เดินดินโดยจะสิ้นคนนินท
1: า
4: เพราะฉะนั้นไฟนรกเราลกอยู่แล้ว
0: หลวงพ่อครับ
4: ไฟนอกอย่าให้เข้า
0: เดี๋ยวมันจะไม่เข้าไปในกะโหลกฮะเขกทุกทีเอารับพรเร็วมารายการศักดิ์สิทธิ์คงกระพันกับมือด้านเลยวันนี้หลวงพ่ออยู
4: ่ภูมิพลจะมาราชาราชาที่เป็น
0: โอ้โห
4: พญาคุดจะมาราชาราชา
0: ชุดใหญ่เลยครับได้ของดี
4: เอาด้วยครับ

0: าดี
1: ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระตันหังกรพระตีปังกรพระกุศลโทพระโกนาคมโนพระกสปโภท่านคียสมณโคดมพระศรีเมตไตรพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระหลักเมืองพระสยามเทวาธิราชบารมีพระมหากษัตริย์ทราเจ้าทุกๆพระองค์บารมีองค์พญาคุดองค์บารมีองค์พญานาคราชทรงมาดลบันดาลให้ท่านผู้เจริญทั้งหลายขอความสุขสวัสดีความเป็นมงคลความมีอายุวรรณสุขพละธนสารสมบัติปฏิพันธ์ไหวพริบขอให้ได้มรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งขอให้พวกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองขอให้เงินไหลนองขอให้ทองไหลมาขอให้ได้ดวงแก้วขอให้แค่วงมารขอให้ได้มรรคสี่ผลสี่คิดสิ่งใดพึงปรารถนาสิ่งใดขอให้เป็นปัจจัยแก้วสารพัดนึกร่ำรวยสมหวังทุกๆประการเทอญ
2: สาธุ
1: โชคดีปีใหม่ทุกท่านนะและทุกๆคน
2: ม
1: าดูตัวอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลมหาราชเป็นตัวอย่างสาธุ
2: ครับ
3: แล้วก็กราบลาพระอาจารย์เลยนะครับกราบขอบพระคุณพระอาจารย์มากเลยครับวันนี
2: ้ครับผมพรเมื่อกี้ทั้งหมดก็พระอาจารย์ได้มอบให้กับแฟนรายการและคนไทย
3: ทั้งประเทศ
2: เลยนะครับ
3: ครับขอให้ประสบความสำเร็จและขอให้สมหวังนะครับดังที่พระอาจารย์อวยพรเลย
1: ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้มีปัญญา
3: ครับ
1: มีช่องทางแห่งชีวิต
3: โอ้สุดยอดเลย
2: ครบ
3: นะฮะอ่ะเดี๋ยวเราก็ไป
2: เดี๋ยวไม่กวนพระอาจารย
3: ์ไม่กวนพระอาจารย์
2: เดี๋ยวจะไปดูรอบๆวัดนะ
1: หน้าโบสถ์มีองค์พญามุจลิน
2: ที
1: ่พระเจ้า
3: ครับ
1: นั่งอยู่แล้วมีพญามุจลินขด
2: แล้วว่าจะไปหาร้านอร่อยแถววัดด้วย
1: แถววัดด้วย
3: ลูกศิษย์พระอาจารย์เลยร้านเจ๊อ๋อย
1: อ๋อนั่นทำบุญตลอดถวายทานตลอด
2: ครับเขาบอกว่าเจ้านั้นอร่อย
3: ใช่ใช่ครับใช่คร
2: ับ ครับผมลาครับ
4: พระอาจารย์ครับพระอาจารย์
1: เจริญสุขเจริญพรมั่งมีสีสุข

0: นมายิ้มมามหกรรมคอนเสิร์ต9 Entertain 24th Anniversary Charity Concert เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิต Golf F Hero การต่องทุ่งเงินกราฟคณาวุฒิอุ้มแบมต้าอู่ออฟโรดยินวออู่อู่เซฟริวจินแพจิแอลมอนโปรเกรสคริสพีรวัตรบูมสารัตไดมอนบอยโยมูดเสริมทัพด้วยเหล่าทีป๊อปสุดปังไดส์เรดเฟลิสอาลาล่าเฟวิกทิกเกอร์ BNK48 เทสพร้อมทั้งคู่จินบอยเลิฟเกิร์ลเลิฟสุดฟินอีกเพียบมาเติมศิลปินคุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มที่พระพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน
1: ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมาคงจำกันได้ใช่ไหมครับว่ามีสมุนไพรไทยชนิดหนึ่งที่ถือเป็นพระเอกเลยนั่นก็คือฟ้าทลายโจรมีรายงานการใช้พืชสมุนไพรในประเทศไทยประมาณ 2,187 ชนิด
2: พืชทุกชนิดที่เป็นพืชสมุนไพรก็กินได้ไหมครับ
3: ไม่มีพืชใดไม่เป็นยาแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าพืชทุกชนิดจะใช้กินได้นะคะ
4: นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
5: ผ่านมารอบเนี่ยไม่เหมือนมารอบที่แล้วเลยข้ารู้สึกแปลก
6: แม่ทำอะไรอ่ะแม่
7: ไ
6: อ้
7: เข
6: ่งตั้งตัว
7: ไอ้เข่งจะมาไอ้เข่งไอ้เข่ง
6: ตั้งตัวตั้งตัว
8: กัลปพฤกษ์และหมู่กุมภาวันอาทิตย์เวลา 6:30 นทางช่อง9กด30
9: ที่ทำมาตอนแรกผิด
4: ฟังมาเยอะแต่เรื่องไหนคือเรื่องที่ใช่อย่าเพิ่งเชื่อถ้ายังไม่ได้ฟังเราพบการวิเคราะห์แบบเก่าเกมวิเคราะห์ลึก
10: ท่องแค่พอมูส
4: เจาะประเด็นการเมืองเศรษฐกิจและสังคมโดยอาจารย์วีระธีรพัฒน์และชุติมาพึ่งความสุข
9: อิรักก็มีน้ำมันเยอะอิหร่านก็มีน้ำมันเยอะ
4: มาฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองห้ามพลาดฟังหูไว้หูทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:50 นช่อง9กด30
11: เปิดประสบการณ์ใหม่สู่โลกที่คุณอาจไม่เคยสัมผัสแบบชัดกว่าเดิมพบกับสัตว์หลากชนิดในจุดที่ลึกที่สุดจนถึงมุมที่เล็กที่สุดจากทุกมุมโลกให้คุณได้ใกล้จนต้องทึ่งถ่ายทอดเรื่องราวโดยทีมสารคดีระดับโลกแล้วคุณจะรู้ว่ามีอะไรอีกมากมายที่คุณไม่เคยเห็นในสุดยอดสารคดีชีวิตสัตว์มหัศจรรย์The Wonderful Animal ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 18:00 น.ทางช่อง9กด30

0: สนับสนุนโดยมาตรฐานเรามาตรฐานสิงสิงคอร์ปอเรชั่น
1: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ผู้ชมค่ะต้อนรับสู่รายการแซ่บทูเดย์นะคะเจอพวกเราเป็นประจำทุกวันจันทร์วันศุกร์สดๆแบบนี้วันนี้อยู่กับพี่ก๊อฟแล้วก็ชมพู่ค่ะ
3: ครับผมพูดคุยกับเราได้นะครับทาง Facebook 9 Mcot เหมือนเช่นเคย
2: ใช่ค่ะโอ้ไปดูยอดใน TikTok มีคนเข้ามาดูแบบหลายๆคลิปเยอะเลยนะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
3: นะฮะไปตามเราเยอะๆจะได้เป็นกำลังใจให้ทีมงานทีมงานบอกว่าบางคลิปลงไปก็เหงาเชียวแต่บางคลิปโดดจะเป็นล้านก็ล้านซะงั้น
2: ใช่
3: นะฮะขอบคุณมากๆที่ติดตามก
2: ัน ค่ะ
3: นะเย็นๆแบบนี้ผมเอาข่าวน่าตกใจมาฝากดีกว่า
2: จะได้ตื่นเหรอ
3: จริง
2: ๆ
3: เห็นข่าวนี้แล้วตกใจจริงๆนะ
2: ค่ะ
3: เป็นเรื่องราวของแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยครับคุณผู้ชมครับไม่น่าเชื่อนะเขามีเงินลงทุนถึงขั้นว่าไปเช่าคฤหาสน์หรูเดือนละ 900,000 บาท
2: วู
3: ้เดือนละนะฮะ
2: ค่ะ
3: ในเขตบางบอนเพื่อเอาไว้หลอกลวงคนนะคุณผู้ชมมันน่ากลัวไหมล่ะ
2: น่
3: าตกใจไหมล่ะแล้วเป้าหมายของเขานะจะบอกว่าโชคดีก็มันก็ไม่ใช่ซะทีเดียวอ่ะคือเป้าหมายหลักเขาคือคนญี่ปุ่น
2: อ๋อไม่ใช่คนไทย
3: แต่มันใช้คำว่าเป้าหมายหลัก
2: ค่ะ
3: หมายความว่าเป้าหมายรองก็คนไทยด้วยไปตามข่าวนี้ครับนี่คุณผู้ชมมีเงินเช่าแบบเนี้ยคฤหาสน์หรูเดือนละ 900,000 บาทแก๊งคอลเซ็นเตอร์มันต้องหาเงินได้เท่าไหร่ฮะ
2: วันละเท่าไหร่ดีกว่า
3: เนี่ย
2: ด
3: ูสิมันปราบไม่หมดสักทีอ่ะทางสำนักงานนะฮะตรวจคนเข้าเมืองสตม.นำกำลังบุคคลคฤหาสน์ซึ่งใช้เป็นฐานแก๊งคอลเซ็นเตอร์รวบผู้ต้องหาได้15ราย
2: ค่ะ
3: มีทั้งชาวจีนชาวญี่ปุ่นไต้หวันและมีคนไทยอยู่1คน
2: ค่ะ
3: บอสของเขานะหัวหน้าของเขาเป็นชาวจีนทางชุดตำรวจครับเขาก็คือพอทราบอ่ะมีพลเมืองดีมาแจ้งบอกว่านี่คุณตำรวจมาดูบ้านหลังนี้หน่อยสิ
2: แปลกๆเหรอ
3: เออไม่แปลก
2: ๆ
3: ทำไมมันมีชาวต่างชาติเดินเข้าๆออกมันแปลกๆนะยังไงเนี่ยฝากมาตรวจหน่อยได้ไห
2: ม
3: คุณตำรวจเขาทำการบ้านหลังจากนั้นครับก็ขอหมายศาลเนาะให้อนุมัติการเข้ามาตรวจสอบเป็นหมายค้นสุดท้ายได้หมายศาลมาก็เข้าไปเลยฮะไปเจอแก๊งคอลเซ็นเตอร์ครับมีบอสเป็นชาวจีนนะบอสชาวจีนคนนี้ใช้นอมินีเป็นผู้เช่า
2: ค่ะ
3: ก็ไปว่าจ้างมานั่นแหละให้คนอื่นมาเช่าเช่ามานานกว่า1ปี
2: โ
3: อ้ตกใจไหมชมพู
2: ่นานแล้วด้วย
3: นานกว่า1ปีเดือนละ 900,000 บาทค่าเช่า
2: ค่ะ
3: โอ้โหมันอะไรกันครับนี่ตำรวจนะฮะก็พร้อมทั้งชุดสืบสวนสอบสวนเนี่ยก็เข้าตรวจค้นที่ย่านเอกชัยบางบอน112อันนี้ก็ชื่อซอยเขาแหละใช่ไหมพอไปถึงปั๊บก็รวบตัวไว้ได้ทั้งหมดเนี่ยนะฮะ15คนเนี่ยเป็นผู้ชายหมดเลยอย่างที่บอกไปชาวต่างชาติ14คน
2: ค่ะ
3: คนไทย1คนบ้านนี้เป็นบ้านสไตล์ยุโรปนะฮะ2ชั้นรั้วรอบขอบชิดชั้นบนเขาใช้เป็นห้องทำงานของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ด้านในนั้นเจออะไรบ้างอ่ะเป็นโพยสคริปต์ภาษาญี่ปุ่นก็เอาไว้หลอกอะเนาะ
2: ค่ะ
3: มีเครื่องคอมพิวเตอร์มีโทรศัพท์มือถือคุณผู้ชมมีเครื่องแบบญี่ปุ่นซึ่งแบ่งเป็นสถานีตำรวจญี่ปุ่นในเมืองต่าง
2: ๆนี่มันทำเป็นรูปแบบเดียวกันเลยนะเออ
3: เนี่ยมีบัตรตำรวจญี่ปุ่น
2: ค่ะ
3: ดูสิ
2: โอ้ตายแล้ว
3: อะไรกันครับนี่เท่านั้นยังไม่พอก็คงเป็นห่ว

0: ทำงานกันหลอกคนนี
1: ่เหนื่อย
0: เดี๋ยวเหนื่อยหลอกคนมันใช้สมองเยอะ
1: ค่ะ
0: กลัวจะเครียด
1: จ้ะ
0: มีห้องคาราโอเกะ
1: เมื่อกี้เห็นอยู่ห้องที่เป็นแบบท้องฟ้าท้องฟ้าน่ะ
0: มีโต๊ะพนันโป๊กเกอร
1: ์นี่โต๊ะนี้เลย
0: มียาเสพติดและอุปกรณ์การเสพ
1: ว้าย
0: นี่มันแทบจะเป็นคอมเพล็กซ์อยู่แล้วในเน
1: ี้
0: ยโอ้โหก็จากการตรวจสอบนะครับก็ทราบมาว่าทั้ง15คนนี้จะมีหน้าที่ในการหลอกลวงชาวบ้าน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เน้นย้ำไปเลยว่าเป็นชาวญี่ปุ่นชาวอื่นๆก็แล้วแต่จังหวะเพราะเขาคนที่จับได้เนี่ยมีทั้งไอ้15คนเนี้ยนะมีคนญี่ปุ่นมีคนจีนมีคนไต้หวันอ่ะมีคนไทยอ่ะ
1: ค่ะ
0: ก็คงแบ่งแยกกันไปจะหลอกลวงใครในวันนั้นการหลอกลวงนี้ไม่ซ้ําซ้อนฮะไม่ได้ซับซ้อนอะไรก็เหมือนที่เราเคยได้ยินกันชินๆนั่นแหละ
1: ยังไงพี่กอบ
0: เนี่ยคุณน่ะไปเกี่ยวข้องนะกับเรื่องผิดกฎหมาย
1: แต่เป็นภาษาญี่ปุ่น
0: ส่งเงินมาตรวจสอบหน่อยว่าเงินนี้ผิดกฎหมายหรือไม่อย่างไรเสร็จแล้วก็ยังมีการโอนสายไปก็ไปหาตำรวจญี่ปุ่นปลอมที่แต่งตัวรออยู
1: ่ค่ะ
0: ก็แบบเดิมอะครับแบบที่คนไทยได้เจอมานั่นแหละแต่ว่าอันเนี้ยเขาเน้นย้ำไปที่ชาวญี่ปุ่นก็มีการควบคุมนะฮะผู้ต้องหาให้พนักงานสอบสวนเนี่ยส่งไปที่ตรวจคนเข้าเมือง
1: ค่ะ
0: แล้วก็พิจารณาครับแจ้งข้อกล่าวหารวมถึงผลักดันให้ผู้ต้องหาชาวต่างชาติเหล่านี้ทั้งหมดออกนอกประเทศไปแต่บอสชาวจีนเชื่อว่ายังคงหนีอยู่ในประเทศเดี๋ยวจะตามรวบตัวมาให้ได้ก่อนที่จะหนีออกไปนอกประเทศ
1: น่ากลัวมากเลยนะเนี่ยคือใช้ประเทศไทยเป็นฐานทำอะไรไม่ดีแบบเนี้ยเพราะบ้านเราเวลคัมนักท่องเที่ยวไง
0: นี่ไงเขาถึงบอกถึงเวลาที่ต้องตรวจสอบกันจริงจังแล้วหรือยังแล้วก็การมาเที่ยวในประเทศเนี่ยอาจจะต้องมีการกำหนดที่มันรัดกุมกว่านี้
1: เน
0: า
1: ะชี้แจงเอกสารหลักฐานอะไรมันต้องชัดว่ามาอยู่ทำอะไรยังไงที่ไหน
0: เนี่ยเสียชื่อนะ
1: ค่ะ
0: เสียชื
1: ่
0: ออ่ะโอ้โหดูสิมันอยู่กันอย่างมีความสุขแหมลืมตัวขออภัยเลยใช้คำว่ามันไปเลย
1: โอ้ใช้ได้แหละ
0: อยู่ยังมีความสุขจริงไหมคุณผู้ชมดูสิ
1: ทำไม่ถูกต้องแล้วเจ้าของบ้านเนาะให้เช่าเดือนละ 900,000นี่บ้านถ่ายละครได้เลยนะเอาจริงๆสมัยก่อนเราจะใช้บ้านแบบนี้ถ่ายละครถ่ายซีรีส์กันอะไรเงี้ย
0: จริงจริง
1: โอ้ได้อยู่มาปีนึงอ่ะ
0: เนี่ยฮะคนที่ให้เช่าก็เถอะคุณก็โดนด้วยนะแบบเนี้ย
1: เนาะยังน้อยก็ต้องเอะนะเอาจริงๆบ้านเราต้องเข้ามาตรวจสอบทุกเดือนไหมล่ะการทำความสะอาดหรืออะไรยังไงมันก็ต้องเห็นน่ะ
0: เอาถามสั้นๆอยู่ๆมีคนบอกชมพู่ว่าพี่ขอเช่าบ้านเดือนละ 900,000 คุณไม่สงสัยอะไรเลย
1: ไม่สงสัยถ้าเขาเอาไปทำเพื่อแบบให้เพื่อนมาเช่าต่อเอ๊ะมันไม่ได้อยู่ดี
0: เดือนละ900,000นะ
1: จะแพงมากนะเดือนละ900,000นะในเมืองไทยเนี่ย
0: จริงเดือนละ900,000นะย้ำนะข้อมูลเราถูกใช่ไหมทีมงาน
1: เดือนละใช่ไหม
0: เราไม่ได้เข้าใจผิดใช่ไหมเดือนละจริงๆเหรอโอ้โห
1: ถ้าหลังใหญ่อย่างนี้จริงๆอ่ะถ้าปูต้าไทยทำธุรกิจอย่างอื่นคืออย่างถ่ายละครถ่ายซีรีส์เนี่ยก็ตกวันละแบบหลักหมื่นหลายหมื่นแต่นี่เดือนละ900,000เลยโอ้โหตกใจมากเนี่ยแล้วหลังๆเราจะไปเจอคอนโดย่านใจกลางเมืองกรุงเทพเห็นไหมที่ก็มีในคอนโดที่ทำเหมือนกัน
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นบ้านเป็นหลังๆเป็นคฤหาสน์เลยอ่ะ
0: ไอคอนโดที่เคยเป็นข่าวไปอ
1: ่
0: ะก
1: ็
0: เป็นคอนโดแบบราคาแพงนะ
1: อืมแล้วก็มีต่างชาติเหมือนกัน
0: จับให้หมดฮะจับให้หมด
1: ฝากพี่ๆเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะโอ้ช่วงนี้ทำงานกันหนักเหมือนแบบเก็บกวาดล้างได้หลายๆอย่างเหมือนกันก็ให้หมดประเทศไปเลยเนาะเรื่องการหลอกลวงอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนมักจะใจบางใจละลายโดยเฉพาะสาวๆในวัยเกษียณเวลาดูคลิปดูโซเชียลบางทีใจมันก็บางกับผู้ชายหน้าตาดีซึ่งถามว่ารักแท้แบบนี้มีอยู่จริงบนโลกใบนี้ไหมมันมีอยู่นะคะถ้าคุณได้เจอถือว่าเป็นบุญมากๆแต่ส่วนใหญ่มักจะไม่มีอยู่จริงแล้วพอตามหารักแท้ไปเจอเขาจริงๆไม่พบและมาผลสรุปว่าคือ AI
0: Romance Scam เหรอ
1: ถูกต้องเป็นยังไงไปดูกันค่ะคุณยายท่านนี้ค่ะต้องเรียกว่าคุณยายขออภัยด้วยเพราะว่า66ปีแล้วคุณผู้ชมเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้คุณยายเนี่ยเขาก็เล่นโซเชียลมีเดียเนาะเขาก็เล่นแอปพลิเคชันหนึ่งไปดูแล้วก็เกิดความหลงรักตัวละคร
0: ครับ
1: ที่เป็นตัวละครที่สร้างจากระบบ AI นี่ทีมงานเราระวังนะติดละคร AI

0: แล้วตั้งกันอยู่แล้วระวัง
1: คุณเตือนตัวคุณดีกว่า
0: ดิฉันมักจะหลงตัวจริงที่มีอยู่จริง
1: อ๋อเหรอ
0: ดิฉันไม่ค่อยได้ดู AI เพราะรู้ว่าไม่มีอยู่จริง
1: ครับ
0: ค่ะแต่คุณยายเนี่ยไปดูละคร AI แล้วหลงคิดว่าผู้ชายที่อยู่ในละคร AI ที่คุณยายดูอยู่เนี่ยเขามีอยู่จริงตัดสินใจเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางจากจังหวัดลำปางมาถึงจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็เรียกรถต่ออีกทีมายังสนามบินนี้เพื่อที่จะมาพบผู้ชายตัวจริงของคุณยายเพราะในเรื่องเนี่ยผู้ชายคนนี้เขามีอาชีพเป็นนักบิน
1: อ๋อครับ
0: ก็เลยมาที่สนามบินเชียงใหม่กะว่าจะเจอนักบินตัวจริงที่สนามบินนี้พอมาถึงปุ๊บคุณยายก็เดินเข้าไปในอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานเชียงใหม่คุณผู้ชมแล้วก็เดินไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ไอ้หนูเอ้ยคุณยายเนี่ย
1: เสียงนี้มาอีกแล้ว
0: เสียงยายมาเสียงยายนึงยายมาหรอพบผู้ชายคนนึงลูกติดต่อให้ยายหน่อยชื่อชัยคุณชัยเขาเป็นนักบิน
1: แต่อายุ66เสียงคงไม่ขนาดนี้หรอก
0: ก็ให้จินตนาการเหมือนดูละคร AI ไปด้วยชัยลูกก็เป็นนักบินนะติดต่อให้ยายหน่อยได้ไหมยายมาจากลำปางเนี่ยจะมาเจอเขาอยู่ที่ไหน
1: ครับ
0: เจ้าหน้าที่ก็รู้สึกว่าแปลกๆแล้วคนชื่อชัยเป็นนักบินก็ไม่มีนะแล้วคุณยายก็พูดสับสนวกวนไปวกวนมาก็เลยติดต่อเจ้าหน้าที่ดีกว่
1: า
0: ไม่แน่ใจประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะบอกว่าเนี่ยตอนนี้มียายคนนี้มาตามหาคนที่สนามบินสื่อสารกันยากลำบากเบื้องต้นเพราะอะไรรู้ไหมคุณยายใช้ภาษาชนเผ่าคุณยายน่าจะอยู่แบบต่างจังหวัดด้วยแล้วก็ใช้ภาษาชนเผ่าด้วยก็ทำให้แบบการสื่อสารค่อนข้างสับสนค่
1: ะ
0: ก็เลยให้พี่ตำรวจมาช่วยหน่อยตามหาญาติคุณยายให้หน่อยมีไหมจนกระทั่งพูดคุยสอบถามไปเรื่อยๆไปทราบเบอร์ลูกชายค่
1: ะ
0: ทางตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่ก็เลยโทรไปหาลูกชายทันทีลูกชายบอกตกใจไม่รู้เลยว่าแม่เดินทางมาเชียงใหม่ไม่รู้เลยเบื้องต้นฝากเจ้าหน้าที่ดูแลคุณแม่ด้วยเจ้าหน้าที่ก็จัดหาอาหารน้ำดื่มผ้าห่มอะไรให้อยู่แบบปลอดภัยก่อนแล้วก็มีการประสานฝ่ายรักษาความปลอดภัยสนามบินนะคะจัดพื้นที่พักผ่อนให้ชั่วคราวในอาคารแบบปลอดภัยเบื้องต้นก่อนนะคะก่อนที่จะมีการอำนวยความสะดวกประสานงานส่งตัวกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัยกลับบ้านเรียบร้อยแล้วในเช้าวันนี
1: ้
0: ปลอดภัยนี่ต้องถามเนี่ยที่ดู AI มันเหมือนจริงไหมล่ะต้องถามทีมงานดูแล้วมันเหมือนจริงไหมบางเรื่องเหมือนใช่ไหม
1: ปัจจุบันนะจริงจริง
0: แล้วเขาก็มีแบบตัวละครแบบไทยอย่างนี้ด้วยเพราะ AI เดี๋ยวนี้มีทุกชาติเลยนะในการผลิตสื่อออกมาค
1: ุ
0: ณยายก็น่าจะไปเผลอดูแล้วก็รู้สึกว่าโอ้เขาคงแนะนำตัวว่าเขาอยู่ที่นี่แหละ
1: จริง
0: คุณยายก็เลยอยากมาหา
1: แล้วบางเรื่องมันสนุกไงผมเคยเผลอกดเข้าไปดูอยู่เรื่องนึงอะเฮ้ยดูไปดูมา8นาทีนะ
0: เคยเหมือนกันเวลาเข้าห้องน้ำบางทีมันสไลด์มาให้เลือกลองกดฟังดูอะเรื่องมันกระชับเรื่องพวกนี้มันจะเป็นละครสั้นแนวตั้งที่ส่วนใหญ่เรื่องราวมันจะเปิดเรื่องมากระชับตีหัวเข้าบ้านแล้วก็สนุกเลย
1: แต่ที่พูดถึงเนี่ยจะขอเตือนคุณผู้ชมฮะคือมันมีบางเรื่องที่คุณดูอ่ะพอคุณดูเสร็จมันสนุกปุ๊บเขาจะชักจูงใจให้คุณเนี่ยไปดูต่อ
0: ใช
1: ่ด้วยการกดลิงก
0: ์ค่ะ
1: ระวังมิจฉาชีพฮะมันมีนะมันมีพวก call center scammer มิจฉาชีพเนี่ยมันทำไอ้พวกละครแนวตั้งแบบนี้ออกมานะแล้วพอคุณกดลิงก์ปั๊บมันดูดเงินเลยนะ
0: ใช่หรือว่าบางทีเวลากดเข้าไปเขาจะมีการให้กรอกข้อมูลกรอกรายละเอียดในการโอนชำระเงินอะไรแบบนี้
1: จริง
0: ก็จะโดนหลอกกันเยอะเหมือนกันดูดีๆนะคะ
1: คุณระวังนะนี่ผมดู8นาทีแล้วผมก็ยังค้างคาใจอยู่เลย
0: แล้วคุณกดลิงก์ไหม
1: ผมไม่กล้าไง
0: เหมือนกันเอาจริงๆคุณผู้ชมด้วยความกลัวเนาะอ่านข่าวเยอะเนาะเราก็จะระวังตัวบางเรื่องมันสนุกจนอยากจะซื้อแอปเลยอ่ะอยากจะกดเข้าไปดูแต่ใจก็กลัวเหมือนกัน
1: เนี
0: ่
1: ย
0: แล้วเรื่องก็ค้างคานางเอกเพิ่งย้อนอดีตกลับมาแล้วก็ไม่รู้ไปไหนต่อ
1: เดี๋ยวไว้เรามาเล่าคุณผู้ชมฟังดีกว่าใครดูจบแล้วเล่าต่อให้ฟัง
0: ใครดูจบทักหลังบ้านพวกเรามาหน่อย
1: เอาย้ำนะอันนี้ก็พูดที่มันขำๆแต่ซีเรียสนะครับอย
0: ่
1: าเผลอไปกดลิงก์อะไรพวกนี้นะมันอันตรายมากๆนะคุณผู้ชมฮะจำข่าวนี้ได้ไหมที่เรารายงานให้ฟังไปมีคุณพ่อท่านหนึ่งให้ลูกชายอายุ13ปี
0: ค่ะ
1: ขี่รถจักรยานยนต์แล้วเอาลูกชายคนเล็กซ้อนไว้ตรงกลาง
0: ค่ะ
1: ลูกชายที่ขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยฮะเอาผ้าปิดตาขี่บนถนนนะเอาผ้าปิดตาผูกเอาไว้แน่นเลยแล้วพ่อเนี่ยฮะซึ่งซ้อนอยู่ท้ายสุดก็หยิบเหมือนเป็นลูกกลมๆลูกบอลขึ้นมาแล้วก็ถามลูกว่าอันนี้เลขอะไร
0: ฮะอันตรายเลยเนี่ย
1: นั่นไงทุกคนที่เห็นคลิปนั้นนะฮะบอกว่าโอ้โหเป็นไปได้ไหมใครก็ได้ไปดำเนินคดีกับพ่อหน่อยเถอะว่าควรทำแบบนั้นเหรอต่อให้ลูกยินยอมก็ตาม

0: ห้าม
1: ค่ะ
0: นะครับมันไม่เหมาะสมหรือไม่อย่างไรทีมงานเรามีคลิปเดิมให้ดูก่อนไหมเอาคุณผู้ชมลองดูคลิปนี้ก่อนฮะ
2: สถานกรรมฐานหลวงพ่อสายฝนปังโนบรรยากาศดีบรรยากาศดีตอนนี้เราขี่มากี่กิโลแล้วตอนนี้มาที่8กิโลนะ
3: 8กิโล
2: แล้วปิดตั้ง8กิโลให้ขอขี่ขอที่เลขอะไร
3: เลขหนึ่ง
2: คุณคือ number one ของเราเชชินาอยู่ของน้องโก้น้องเกาลาม
3: ีรถมาร
2: ถอะไรอ่ะรถอะไรข้างหลังมาดูดิ
3: กระบะปะ
2: หรอเห็นสีไหมเห็นไหม
3: ส
2: ีฟ้ากระบะนะ
0: นี่ฮะคุณผู้ชมครับอันนี้คือคลิปต้นเหตุผมถามหน่อยด้วยความเคารพนะคุณผู้ชมเด็กอะปกติแล้วเวลาเขาทำอะไรก็แล้วแต่เขาก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่ชื่นชมเขาถูกไหมชมพู
1: ่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พ่อบอกว่าเอ้าเด็กยินยอมเด็กเต็มใจมันเหมาะสมไหมล่ะ
1: ไม่เหมาะสมค่ะคุณพ่อโกรธเลยอะโมโหแทนอันตรายมากเลยเนี่ย
0: อ้าวหลังจากที่กระแสโซเชียลเรียกร้องนะฮะบอกว่าดำเนินคดีได้ไหมล่าสุดครับเมื่อวานนี
1: ้ค่ะ
0: คุณเบนเลสซิ่ง
1: เ
0: ขาก็ไปพร้อมกับทนายฝั่งของคุณแม่เด็กนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะคือคุณพ่อกับคุณแม่เด็กเขาแยกทางกันแยกกันอยู่เมื่อวานนี้ครับไปยื่นหนังสือถึงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็คือพม.นั่นแหละขอให้เข้าตรวจสอบนะครับคลิปที่เราให้ดูไปเมื่อสักครู่ว่าไอ้การที่พาลูกไปขี่รถจักรยานยนต์แล้วผ้าปิดตาแบบนั้นน่ะมันเหมาะสมไหมเพราะว่าเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นบนท้องถนน
1: ใช่ค่ะ
0: เบนเลสซิ่งครับเขาบอกว่าถึงแม้เรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาโดยตรงนะแต่ฐานะที่ตัวเองอยู่ในวงการรถมายาวนานเขาบอกว่าการนำเด็กมาปิดตาขี่รถเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่อันตรายมาก
1: ค่ะ
0: นอกจากเด็กจะไม่สวมหมวกกันน็อกแล้วยังมีเรื่องของใบอนุญาตขับขี่อีก
1: คือ
0: มันเต็มไปหมดอ่ะความผิดอ่ะนะฮะวัตถุประสงค์ที่มาในครั้งนี้นะครับอยากจะสร้างบรรทัดฐานใน3มิติคือ1คุ้มครองสวัสดิภาพของเด็ก2ครับความปลอดภัยบนท้องถนนสาธารณะและ3ป้องกันพฤติกรรมการลอกเลียนแบบ
1: ค่ะ
0: วันนั้นเราก็พูดถึงเรื่องนี้ถ้าหากว่าพ่อแม่บางคนเขามองว่าเอาการนำลูกมาทำแบบเนี้ยแล้วมันเรียกยอดวิวยอดไลค์ได้อะมันเกิดเป็นเงินน่ะ
1: ทำตามล่ะ
0: มันอันตรายไหมอ่ะมันเหมาะมันควรหรอก็เลยมีการพูดคุยนะครับสอบถามเพิ่มเติมทนายความของแม่เด็ก
1: ค่ะ
0: เขาเล่าว่าแบบนี้ช่วง3ปีก่อนพ่อกับแม่เด็กเลิกลากันแม่ก็ไปยื่นฟ้องเนาะขอให้ศาลเนี่ยคืนบุตรแต่พ่อเด็กเขาก็สู
1: ้ค่ะ
0: จนสุดท้ายครับมีการเจรจากันในศาลเยาวชนเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2568ก็มีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันนะฮะโดยให้พ่อเป็นฝ่ายดูแลบุตร
1: ค่ะ
0: แต่มีข้อตกลงคือทางแม่เขาบอกนะพ่อเด็กจะต้องไม่นำเด็กไปทำคอนเทนต์ใดๆอีก
1: อ๋อมีข้อกำหนดแบบนี้ด้วย
0: แสดงว่าโทษทีนะทีมงานอันนี้ใช่เคสที่เคยเป็นข่าวดังป่ะ
4: ใช
0: ่หรอที่เด็กไทยอะไรอย่างนั้นอย่างเงี้ยเหรอในอดีตน่ะเหรอ
4: เขาเคยทำมาตลอด
1: ใช่ไหมที่อ้างว่าตาทิพย์น่ะ
4: ใช่ๆอ๋อ
0: เหรอเคสเดียวกันนะ
1: โ
0: อ้อะงั้นยิ่งชัดเจนทางแม่บอกแล้วว่าห้ามนำลูกไปทำแบบนี้อีก
1: ค่ะ
0: แต่สุดท้ายทำไง
1: ทำไง
0: ในข้อตกลงก็คือหากฝ่าฝืนจะดำเนินการเกี่ยวกับอำนาจการปกครองตามที่ตกลงเอาไว้นะก็คือแม่เด็กต้องการนำลูกกลับคืนมาและนำลูกกลับไปเรียนหนังสือคุณผู้ชมประโยคนี้น่าสนใจมากเพราะว่าแม่เด็กบอกว่าที่ผ่านมาลูกทั้งสองคนไม่ได้เรียนเลย
1: เ
0: ฮ้ยหรอ
1: แล้วยังไงล่ะอนาคต
0: เอ้าแม่เราก็ไม่อยากก้าวล่วงเนาะก็เขาก็มีความเป็นพ่อแต่เอ้ยสังคมก็สงสัยว่าเอ๊ะคุณดูแลเด็กแบบไหนยังไงไม่รู้นะอันนี้ตามข้อมูลที่ออกมาแม่เด็กบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยลูกอาจจะเข้าใจผิดในตัวแม่เหมือนแม่หายไปทอดทิ้งหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: แต่แม่บอกว่าคือแม่เฝ้าดูอยู่ตลอดเวลาที่ไม่ได้ออกมาอย่างที่ลูกเข้าใจว่าทอดทิ้งเนี่ยเพราะว่าไม่อยากให้มองว่าเหมือนแบบไปนำลูกมาทำคอนเทนต์เป็นข่าวอะไรหรือไม่อย่างไร
1: ค่ะ
0: แต่จริงๆแล้วคือรักลูกมาก

0: เดี๋ยววันศุกร์นี้นะฮะก็คือพรุ่งนี้ทางทนายความครับจะเตรียมยื่นเอกสารต่อศาลเยาวชนเพื่อขอเพิกถอนอำนาจการปกครองของฝ่ายพ่อโดยจะให้แม่เป็นฝ่ายปกครองบุตรได้แต่เพียงผู้เดียวตามข้อตกลงที่เคยยื่นเอาไว
1: ้ค่ะ
0: ก็คือเคยบอกไว้แล้วว่าห้ามนำเด็กมาทำคอนเทนต์อะไรแบบนี้อีกสุดท้ายก็เอามาทำจนได้
1: จริงๆก็ต้องเด็ดจริงๆตามหลักเขาก็ต้องมีการคุยกับเด็กด้วยในความรู้สึกของเด็กการตัดสินใจของเด็กอย่างเงี้ยค่ะจริงๆทำคอนเทนต์ยุคนี้มันไม่ใช่เรื่องผิดเรื่องแปลกแต่มันต้องเป็นคอนเทนต์น้ำดีไงต้องเป็นคอนเทนต์ที่ไม่ก่อให้เกิดอะไรแบบนี้ที่จะเรียนแบบทำตามหรือเกิดอุบัติเหตุได้อะไรเงี้ย
0: คือต้องปลอดภัยด้วย
1: ต้องปลอดภัย
0: เพราะอย่างที่บอกไปโซเชียลเขาก็บอกว่าธรรมดาเด็กอยากให้พ่อแม่ชื่นชมอยู่แล้วให้ทำอะไรก็ทำอ่ะ
1: เขาวัยสนุกอ่ะเอาจริงๆเขาเป็นวัยแห่งการเรียนรู้วัยสนุกแต่ว่าผู้ปกครองต้องสอนไง
0: ใช่ไหมล่ะทางพม.นะครับบอกว่าหลังจากได้รับแจ้งเหตุเนี่ยก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปพูดคุยแล้วนะ
1: ค่ะ
0: ทางพ่อเขาบอกว่าอะไรบอกแหมคุณมันเป็นกิจกรรมภายในครอบครัวลูกผมก็ยินยอมด้วยอ่ะนี่คนเป็นพ่อตอบมาซะอย่างนี
1: ้ก็ไม่ต้องออกสื่อไหมล่ะถ้าในครอบครัวแล้วก็เอาอะไรที่มันเซฟตี้หน่อยคุณพ่อ
0: เดี๋ยวจะมีการนัดนะครับกับทีมสหวิชาชีพไปพูดคุยกับครอบครัวเพื่อหาทางออกร่วมกันถ้าพบว่าเด็กยังอยู่ในภาวะเสี่ยงหรือกระทบต่อความปลอดภัยพม.สามารถใช้มาตรการตามกฎหมายคุ้มครองเด็กแยกเด็กออกมาคุ้มครองชั่วคราวได้นะฮะนี่นะฮะนี่ครับแหมทุกคนเป็นห่วงเด็กหมดเลย
1: เอ
0: างี้ดีกว่าใช้คำนี้ดีกว่าว่าถ้าหากว่าคุณพ่อด้วยความเคารพนะยังดูแลเด็กแบบเนี้ยกลัวว่าเดี๋ยววันนึงเนี่ยไปทำคอนเทนต์อะไรแล้วมันเกิดอุบัติเหตุอะเด็กจะเป็นอันตราย
1: นะตอนนั้นน่ะมาเสียใจทีหลังมันไม่ทันแล้วเนาะ
0: หรือยังไงจะรับปากพูดออกโซเชียลไหมว่าไม่ทำแบบนี้อีกแล้วแต่ก็ไม่รู้แล้วถ้าเกิดทำอีกล่ะแล้วสุดท้ายก็อ้างความเป็นพ่ออ้างว่าเด็กยินยอมล่ะ
1: ตั้งแต่คราวที่แล้วที่ทำคอนเทนต์เนี้ยก็โดนทัวร์ลงเยอะแล้วเหมือนกันตั้งแต่คราวที่แล้วนะจริงๆก็ทำได้ถ้าคุณพ่อเก่งเรื่องโซเชียลอะเนาะก็ให้ลูกเรียนหนังสือช่วงว่างก็มาหาคอนเทนต์อะไรทำกันที่มันแบบดีๆมีสาระ
0: มัน
1: ก
0: ็เปิดดีอ่ะ
1: มันก็มีคนดูเหมือนกัน
0: ใช่ไหมเช่นสมมุติว่าเอาง่ายๆสุดตอนนี้เลยนะสมมุติเป็นบวกเลขก็ได้ปิดตาลูกทายสิลูกเลขนี้เลขนี้บวกได้เท่าไหร่อันนี้แบบพื้นฐานแล้วธรรมดาไม่อันตรายด้วยแล้วสมมุติว่าจะมีคนลอกเลียนแบบเขาก็ไปหัดทำไม่อันตรายนี
1: ่
0: ทำอยู่ในห้อง
1: ใช่
0: ใช่ไหมก็บวกเลขไงก็โชว์ว่าลูกคุณมีตาทิพย์ตามที่คุณกล่าวอ้าง
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมล่ะแต่ว่ามันต้องไม่ใช่คอนเทนต์ที่แบบอันตรายแบบขี่รถจักรยานยนต์ลงถนนแบบนั้นน่ะไม่ใช
1: ่
0: ถ้าหากว่าขี่ในพื้นที่หมู่บ้านนะก็ยังอันตรายเลย
1: ค่ะ
0: นี่พาออกถนนน่ะแหมมันได้เหรอฮะ
1: ไม่ได้จริง
0: ๆทักด้วยความเป็นห่วงนะ
1: ค่ะนี่ขนาดถนนแบบต่างจังหวัดนะมาดูอีกคนนี้นี่ก็ไม่ได้จริงๆเหมือนกันมาตามเรื่องคุณยายตัวตึงหน่อยจำได้ไหมคุณยายตัวตึงกับรถเร่งมรดกที่ชาวเน็ตเขาให้ฉายากันคุณยายที่ใช้3ล้อไฟฟ้าคุณผู้ชมขาขี่ลงไปที่ถนนหลวงซึ่งเป็นช่วงการจราจรติดขัดแล้วหลายคนก็ถ่ายคลิปมาแล้วเป็นห่วงอยากให้เจ้าหน้าที่ไปพูดคุยหน่อยเมื่อวานชมพู่รายงานเรื่องนี้ไปแล้วเราก็ค้างกันไว้ว่าเจ้าหน้าที่ไปพูดคุยแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้าง
0: คือเมื่อวานเรามีข้อสงสัยกันด้วยว่าเหมือนคุณยายจะยกขาข้างหนึ่งอะไรเงี้ยเหม
1: ือ
0: นคุณยายแบบว่าขาปกติไหมมีปัญหาอะไรหรือเปล่า
1: วันนี้เรามีคำตอบให้ทั้งหมดเราไปดูคลิปย้อนภาพหน่อยไหมคะไปดูคลิปคุณยายกันก่อนค่ะคุณยายท่านนี้แหละค่ะเนี่ยแล้วเส้นเนี่ยที่เราพูดไปเมื่อวานคือรถใหญ่รถเล็กเต็มไปหมดเลยคุณยายอายุ85ปีแล้วนะคะรู้จักกันในนามคุณยายสล็อตเขามีฉายานะหรือตัวตึงประจำหมู่บ้านเมื่อวานนี้ที่อัปเดตค้างเอาไว้คือเจ้าหน้าที่ไปหาคุณยายเนาะสรุปให้ฟังค่ะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยไปเคาะประตูขออนุญาตเข้าไปเจรจานะแต่คุณยายปฏิเสธ
0: อ้าว
1: ไม่ให้ความร่วมมือเหมือนก่อนนั่นเนี่ยที่มีชาวบ้านไปเตือนยายอย่าขี่ออกมาข้างนอกอย่างนี้มันอันตรายที่โดนด่ากลับไปเจ้าหน้าที่นี่ที่ไปหน้าบ้านนี่ก็โดนเหมือนกัน
0: โอ้นี่ไปกันเต็มเลยนะ
1: ไปกันเต็มเลยเจ้าหน้าที่สื่อมวลชนพี่ กู้ภัยอะไรทั้งหลายแหละไปก็โดนตะโกนต่อว่ากลับมาแบบไม่พอใจและอารมณ์เสียคุณยายบอกว่าฉันอยู่บ้านนี้คนเดียวฉันทำอะไรไม่

0: ะดวกแล้วคุณยายก็มีอาการหูตึงด้วยก็คุยกันไม่ค่อยดูเรื่องก็เลยจบกันไม่ลงก็เลยนัดวันอีกทีนึงก็คือวันที่22กันยายนเดี๋ยวจะไปคุยกันอีกที22กันยายนมีคนที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอ่ะวันนี้มาอัปเดตกันชื่อคุณ A เป็นคนนามสมมุตินะคะเป็นหนึ่งในคนที่คุณยายไว้ใจก็จะให้คุณ A เนี่ยคอยซื้อข้าวซื้อน้ำให้ตลอดก็เล่าให้ฟังว่ามาดูแลคุณยายได้ช่วงประมาณ 3-4 เดือนที่ผ่านมาคุณยายเนี่ยตามกระแสโซเชียลบอกคุณยายเนี่ยลูกหลานไม่ดูแลเลยโดนทอดทิ้งหรือเปล่า
1: แล้วจริงไหม
0: ไม่จริงนางสาว A เนี่ยบอกว่าคุณยายไม่ได้ถูกลูกหลานทอดทิ้งนะแต่คุณยายเขาเป็นคนมีนิสัยรักอิสระ
1: introvert
0: ชอบพึ่งพาตัวเองไม่ชอบขอความช่วยเหลือจากใครแล้วไม่ค่อยยอมให้ใครเข้ามายุ่งวุ่นวายในบ้านรวมถึงการใช้ชีวิตร่วมด้วยคือก่อนหน้านี้ลูกหลานมีการพูดคุยกับคุณยายเสนอตัวแล้วที่จะมาดูแลคุณยาย
1: ค
0: ุณยายปฏิเสธแล้วก็ต่อว่ากลับไปเสม
1: ออ้าว
0: ลูกหลานก็ไม่ไหวไงโดนต่อว่าว่าจะเข้ามาอะไรจะดูแลไม่ให้ดูเขาก็ต้องถอยกัน
1: อยากอยู่คนเดียว
0: คุณยายอยากอยู่คนเดียว
1: เกี่ยวความวุ่นวายแหละ
0: ใช่ค่ะส่วนคลิปที่หลายคนเห็นนะก็คือเหตุการณ์ล่าสุดเมื่อ14กันยายนที่ผ่านมาคุณยายเนี่ยขี่รถออกไปกลางถนนใหญ่จริงๆเพราะคุณยายเขาต้องการออกไปจัดการเรื่องสั่งซื้อวัสดุก่อสร้างจะไปดูแผ่นสังกะสีอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนำมาซ่อมแซมรั้วบ้านด้วยตัวเองทั้งที่คนที่มาดูแลคุณเอบอกว่าจริงๆตัวเองก็สั่งซื้อให้ได้นะก็จะสั่งซื้อให้คุณยายอยู่แล้วแล้วก็ห้ามปรามยายอย่าออกไปเลยเดี๋ยวหนูไปสั่งให้ก็ได้ยายไม่ยอมยายอยากออกไปทำด้วยตัวเอง
1: คืออยากไปเลือกอุปกรณ์แหละ
0: อยากไม่ชอบพึ่งพาใครไงชอบช่วยเหลือตัวเองสุดท้ายห้ามไม่อยู่ห้ามปรามไม่อยู่คุณยายก็แอบขี่ออกไปอย่างนี้อยู่ดีและปกติคุณเอเล่าให้ฟังปกติคุณยายออกไปเนี่ยเขาจะขับชิดซ้ายตลอดนะไม่แน่ใจวันที่เป็นคลิปวันที่14เนี่ยทำไมคุณยายถึงไปขี่อยู่กลางถนนแบบนี้
1: อาจจะรถเยอะหรือเปล่า
0: อาจจะซอกแซกซอกแซกไปเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ไหมเพราะถ้าเกิดว่าไปชิดซ้ายนานๆเนี่ยอาจจะไปขวางมอเตอร์ไซค์
0: ค่ะ
1: คุณยายเลยอาจจะมองว่ามองขี่ตรงกลางก็ไม่ไปกวนมอเตอร์ไซค์อย่างนี้ไหม
0: ค่ะใช่อาจจะมีการซอกแซกกันแหละแล้วก็อยากแบบอยากทำความเร็วขึ้นอะไรอย่างนี้ละมั้งอยากรีบไปรีบกลับแต่คุณเอ๋ว่าปกติก็ไม่เป็นแบบนี้แล้วก็เอาคลิปนี้ไปให้คุณยายดูแล้วบอกคุณยายมันเป็นข่าวแล้วนะคุณยายออกไปอย่างนี้มันอันตรายนะคุณเอ๋ว่าคุณยายรับปากแล้วว่าจะไม่ขี่แล้วแต่จริงที่ผ่านมาคุณเอ๋ว่าก็เตือนอย่างนี้ตลอดแล้วคุณยายก็บอกอย่างนี้ตลอดว่าจะไม่ออกไปอีกแล้ว
1: แล้วก็
0: ออกไป
1: ว่าร
0: ถคันนี้อันนี้ข้อมูลตรงกันกับเมื่อวานก็คือคุณเอ๋ว่าคุณยายเนี่ยเขาเอาเงินหลังเกษียณมาซื้อเองเขาซื้อตั้งแต่มีรถไฟฟ้าแบบนี้ขายยุคแรกๆเลยนะแพงนะหลายหมื่นบาทเลยทีเดียวก็ซื้อมาใช้งานมานับ10ปีแล้วค่ะแต่ก่อนหน้านี้ก็เคยประสบอุบัติเหตุแล้วด้วยนะถูกรถเกี่ยวจนได้รับบาดเจ็บซี่โครงหักมาแล้ว
1: เ
0: หตุการณ์ครั้งนั้นคุณยายเกิดความหวาดระแวงค่ะกลายเป็นคนมีความคิดสับสนและบางครั้งก็มีความเชื่อว่ามีสิ่งลี้ลับหรือมีคนจ้องจะทำร้ายคุณยายทำให้คุณยายไม่ค่อยไว้ใจใครหลังจากอุบัติเหตุในครั้งนั้นนะคุณยายเริ่มมีอาการแบบนี้ค่ะสับสนแล้วก็รู้สึกว่าจะมีใครมาจ้องทำร้ายตัวเองตลอดเวลาน่าจะเป็นสาเหตุที่เวลาใครไปพูดไปห้ามปรามหรือว่าจะคุยด้วยอ่ะแกถึงด่าตะเปิงกลับมาด้วยความสับสนของทางความคิดนะคะส่วนเรื่องอีกเรื่องนึงที่หลายคนชาวเน็ตก็บอกว่าแล้วมรดกทรัพย์สินอะไรยังไงล่ะมีคนจ้องจะแบบจะยึดทรัพย์คุณยายไหมอะไรอย่างนี้เขาบอกไม่นะลูกหลานอยากเข้ามาช่วยเหลือจริงๆแล้วลูกหลานแต่ละคนที่คุณยายมีก็คือมีฐานะกันหมดดูแลตัวเองได้หมดเขาไม่ได้หวังทรัพย์สินตามกระแสข่าวลือนะคะอีกทั้งคุณยายเนี่ยยังเคยแจ้งความประสงค์บริจาคร่างกายให้กับโรงพยาบาลศิริราชด้วยอยากให้สังคมเข้าใจเรื่องนี้ก่อนคุณเอว่าเข้าใจคุณยายใหม่เรื่องนี้นะว่าคุณยายไม่ได้ขาดการเหลียวแล
1: ครับ
0: เขามีคนอยากเข้ามาดูแลตลอดแต่เขาไม่ค่อยไว้ใจใครแล้วเขาอยากดูแลตัวเองอ่ะอีกมุมนึงทางด้านตำรวจกันบ้างนะคะทนายพุ่มกับสน.หลัก2ค่ะบอกว่าก็เข้าไปตรวจสอบแล้วล่ะตอนนี้เตรียมต้องแจ้งข้อหาเพราะมันผิดกฎหมายอะเนาะ3ข้อหานำรถที่ไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายมาใช้ในทางจราจร2กีดขวางทางจราจรและสุดท้ายขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่ค่ะ
1: ความเกิดขึ้นแล้วอะ
0: เกิดขึ้นแล้วแต่อย่างไรก็ตามก็จะใช้หลักกฎหมายอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าพี่ตำรวจว่าคุณยายอายุเยอะแล้วและอยู่เพียงลำพังด้วยใช้ชีวิตค่อนข้างลำบากเดี๋ยวจะมีการเจรจาหาข้อตกลงตรงกลางอีกทีนึงว่ามันจะอยู่ที่จุดไหนได้บ้างก็จะมีการเจรจาพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายว่าตามพรบจราจรคุณยายจะโดนข้อหาอะไรแล้วก็โทษหนักเบาแค่ไหนนะคะและตำรวจก็ขอยืนยันที่ผ่านมาไม่เคยละเลยการปฏิบัติหน้าที่นะชาวเน็ตบอกไงทำไมที่ผ่านมาคุณยายออกมาตั้งบ่อยทำไมพี่ตำรวจไม่เข้าไปตรวจสอบดูแลละเลยการทำงานทำหน้าที่หรือเปล่าตำรวจไม่น
1: ะ
0: ดูแล

0: แต่ให้การช่วยเหลือตามเกณฑ์มาตรฐานแล้วเคยทำแล้วแต่คุณยายปฏิเสธ
1: อ๋อเคยไปเตือนแล้ว
0: เคยเตือนแล้วเคยยื่นความช่วยเหลือแล้วแต่คุณยายปฏิเสธค่ะบอกว่าชอบพึ่งพาตัวเองคุณยายมักจะออกจากบ้านตอนเวลาที่มีความจำเป็นนะอย่างเช่นแบบต้องออกไปซื้อยาหรือใช้ของใช้ที่มันจำเป็นในชีวิตประจำวันแต่ก็ไม่เหมาะสมนะที่ผ่านมาแล้วด้านสุขภาพการสื่อสารที่บอกว่าหูไม่ค่อยได้ยินด้วยคุณยายมีภาวะหูตึงด้วยคุณยายก็รับทราบว่าเนี่ยมันเป็นอันตรายแล้วก็รู้ดีว่าสิ่งที่ทำเนี่ยผิดกฎหมายก็รับปากยืนยันว่าจะไม่ทำอีก
1: แต่ในอด
0: ี
1: ต
0: คือรับปากแต่ก็ออกมาอีกและตอนนี้ก็รับปากอีกครั้งว่าจะไม่ทำอีกแล้วทีเนี้ยจะแน่ใจได้ยังไง
1: เป็นห่วงไง
0: เป็นห่วงและอีกหนึ่งเรื่องที่พี่ก๊อฟหลายคนสงสัยคือเรื่องของการนั่งแบบนี้ที่มีขายื่นออกมาหรือว่าทำไมนั่งชิลนั่งสบายในการขี่รถออกมาข้างนอกจังเลยก็คือจากการที่เคยประสบอุบัติเหตุนั่นแหละ
1: ในครั้งนั้น
0: ใช่ค่ะกระดูกสันหลังก็เลยผิดปกติเวลานั่งนานๆขี่นั่งท่าเดิมนานๆคุณยายจะนั่งไม่ได้จะมีอาการเจ็บปวดเนาะเพราะกระดูกสันหลังผิดปกติทีนี้พอขี่ออกมาพอขี่มานานๆคุณยายอาจจะต้องมีการเอนแล้วก็ยกขาขึ้นมาเพื่อให้กระดูกมันผ่อนคลายก็เลยเป็นท่านั่งแบบนี้เฮ้ยเป็นห่วงคุณยายอ่านข้อมูลยังไม่เงียบไม่จบเลยนะเน
1: ี่
0: ย
1: ยังไงดีเนี่ย
0: คือแล้วคุณยายอ่ะชอบช่วยเหลือตัวเองแต่ตัวเองอ่ะหูไม่ได้ยินจะโทรสั่งของสั่งอะไรก็โทรไม่ได้ก็เลยเจ้าชอบขี่รถออกมาเองแล้วก็เขียนกระดาษว่าอยากได้สมมติยาสระผมยาสีฟันแล้วก็ยื่นให้ร้านค้าซื้อกลับบ้านลำบากไหมล่ะ
1: แล้วเนี่ยพอบอกหูไม่ค่อยดีปุ๊บเนี่ยเวลาอยู่บนท้องถนนนะเวลาเขาบีบแตรหรือเขาเตือนอะไรก็จะ
0: ไม่ค่อยได้ยินเนี่ยก็เป็นแบบนั้นอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อสรุปกันวันที่22กันยายนอีกทีคุณผู้ชมเพราะจะเป็นเรื่องของการแผนปฏิบัติการต่อไปละของสถานีตำรวจนครบาลหลัก2ค่ะก็จะร่วมกับสำนักงานเขตบางแคและกระทรวงพม.เดี๋ยวจะเจรจาหาทางออกอีกครั้งนึงเอายังไงดีต้องมีข้อสรุปแหละแต่ตอนนี้ไปหน้าบ้านแล้วคุณยายไล่ตะเพิดออกมาก่อนก็เลยบอกยายเดี๋ยว22นัดกันใหม่นะเตรียมตัวให้พร้อมเดี๋ยวคุยกันยังไงก็ต้องคุยกันวันนี้ไม่ใช่เท่าไหร่แล้วเนี่ยวันนี้18 17 17 18เอาไม่กี่วันค่ะแหมจำกันแม่แล้วเมื่อวาน16ใช่ไหมล่ะ
1: ทำไมจำแม่น
0: น่ะหน้าหงอยๆกันนะสิไม่ค่อยมีแรงทำงานหลังเลขออกมา
1: ไปทำไมให้เขาเตือนใจกัน
0: 17วันนี้17อ่ะ18 19 20 21 22อีก5วันเดี๋ยวไปดูกันว่าคุณยายจะยอมไหมแล้วก็คุณยายจะโดนข้อหาอะไรบ้างนะคะแต่ล่าสุดมีอีกเรื่องนึงเพจหมู่บ้านเศรษฐกิจบ้านฉันเขตบางแคบ้านเราที่เป็นคนโพสต์คลิปเนี่ยค่ะขอความช่วยเหลือก็มีการเอาอาหารเอาน้ำไปให้คุณยายเบื้องต้นละเพื่อนบ้านช่วยกันละคือเอายายถ้ายายต้องออกไปซื้อของอ่ะเอามันลำบากนักเราซื้อไปกองไว้ให้ที่บ้านก่อนเลยจะได้ไม่มีอะไรขาด
1: ไม่ถูกใจหรอกเอาจริง
0: เนาะ
1: อาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณยายชอบจริงๆผู้ใหญ่อ่ะบางทีเขาก็จะชอบแบบ
0: ยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี
1: ้สมมตินะสมมติว่าชอบแกงส้ม
0: จ้ะ
1: เขาก็จะชอบร้านหนึ่งที่เขาชอบเท่านั้น
0: ฝาก
1: ไปซื้อจากร้านอื่นมาเขาก็ไม่ชอบ
0: ฝากซื้อได้ไหมล่ะคุณยายคุณยายเล่นไลน์เป็นไหมไม่งั้นก็ต้องอีกหน่อยถ้าพิมพ์ข้อความได้ส่งเสียงได้อ่ะขอความช่วยเหลือผ่านโทรศัพท์ไม่ต้องออกมาเอง
1: เจตนาที่เขาอยู่คนเดียวเพราะอะไรย้อนกลับไปก่อน
0: introvert ไม่ต้องการให้ใครมาช่วยแล้วต้องการอยู่คนเดียว
1: นี่ไงแล้วเขาจะไปทักให้คนอื่นมาช่วยเขาทำไมลูกหลานเขาก็มียากไหมล่ะโจทย์ยากนะเนี่ยสงสารเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยนะเดี๋ยวที่22จะคุยยังไงกันดีเนี่ย
0: นั่นน่ะสิเอายังไงดีอัปเดตให้พวกเราฟังด้วยนะคะ
1: พาไปกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะที่จังหวัดชลบุรี
0: อุ้ยชอบ
1: เหตุการณ์เนี้ยเดี๋ยวผู้ชมดูคลิปนะต
0: ั้
1: งใจดูคลิปนะคือมีคุณพี่ท่านหนึ่งเขาก็ไปทานก๋วยเตี๋ยวเป็ดน่าจะเป็นกับแฟนเขาแหละ
0: ค่ะ
1: ไปด้วยกันนะฮะทานอยู่ปั๊บทานไปทานมาเฮ้ยเจอทิชชู่
0: บนโต๊ะ
1: ทานไปแล้วนะทานไปแล้วอยู่ๆก็เจอทิชชู่ในชาม
0: อุ้ยอยู่ในชามวาย
1: ก็บอกทางร้าน
0: อ
1: ้าวก๋วยเตี๋ยวเป็ดคุณมีทิชชู่อ่ะทางร้านก็ตกใจก็รับผิดชอบนะ
0: ค่ะค่ะ
1: ก็ไม่คิดเงินแต่หลังจากที่ผ่านเวลาไปลูกน้องมานั่งร้องไห้เสียใจทำให้ที่ร้านเนี่ยเสียชื่อเสียงหรือเปล่าทำให้เจ้านายเดือดร้อนเจ้านายก็เอาเธออย่าร้องไห้เลยเดี๋ยวฉันเปิดคลิปดูอีกทีแล้วกัน
0: เปิดกล้องเหรอ
1: เปิดดูไอ้กล้องวงจรปิดอ่
0: ะ
1: พอเห็นคลิปปั๊บอ้าวลูกน้องไม่ได้ทำผิดนี
0: ่อ้าว
1: แล้วมันเกิดอะไรขึ้นชมภาพฮะคุณผู้ชมดูนะเห็นไหมทานอยู่ถูกไหม
0: ทานอยู่
1: อ้าวทานอยู่ อนทานไม่เห็นอะไรนะไม่มีปัญหาอะไรนะแต่แล้วระหว่างอ่ะทันป่ะ
0: อ้าว
1: ทันไหมไม่ทันใช่ไหม
0: หล่นจากในมือ
1: ทีมงานขออีกทีคุณผู้ชมตั้งใจดูนะตั้งใจดูนะนี่ฮะทานปกตินะทานอยู่แล้วดูในวงสีแดงนะนะฮะว่าในมือของคุณพี่เขาเนี่ยมันมีอะไรอยู่ในมือนี่ครับระหว่างที่สิ่งนั้นอยู่ใน

0: ไอ้ช้างอ่ะเนี่ยยกมาเห็นไหมมันเกิดอะไรขึ้นน่ะ
1: ค่ะ
0: ที่ร้านก็ตกใจสิไม่รู้ว่าระหว่างทำเนี่ยตอนที่ไปส่งลูกค้าที่ชุบมันหล่นลงไปหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ก็ขอโทษขอโพยนะฮะแล้วก็บอกลูกค้าว่าไม่คิดเงินแล้วกันเนาะมันน่าจะเป็นความผิดพลาดไม่รู้เกิดขึ้นตอนไหน
1: ค่ะ
0: หลังจากนั้นลูกน้องมาร้องไห้หลังร้านครับบอกทำให้เจ้านายเสียชื่
1: อ
0: เจ้านายบอกเอ๊เธอมั่นใจนะเธอไม่ได้ทำหล่นลงไปลูกน้องบอกไม่ได้ทำจริงๆเจ้านายก็เลยบอกว่าอ่ะไปเปิดภาพจากกล้องวงจรปิดดูซิจนมาเห็นภาพภาพนี้คุณผู้ชมก็คือลูกค้าทำทิชชู่หล่นลงไปเองแต่เจ้าของร้านเขาไม่ได้ติดใจนะว่าเจตนาอยากจะไม่จ่ายเงินหรือเปล่าแต่ลูกค้าอาจจะไม่รู้ตัว
1: เพราะว่าเขาไม่ได้เอาหล่นไปทั้งก้อนนะเรานึกภาพเหมือนเขาถือมือนึงแล้วอีกมือนึงเหมือนกำลังเช็ดอยู่แล้วมันหลุดไปแผ่นนึงแต่อีกที่เหลือยังอยู่ในมืออีกมือไง
0: มันเผลอเหมือนมันเผลออะไรอย่างเงี้ย
1: เผลอหล่นตุ๊บลงไป
0: เนี่ยครับเจ้าของร้านบอกดีนะมาเช็คกล้องก่อนไม่งั้นลูกน้องคงแบบรู้สึกผิดไปอีกนานอ่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเหมือนแบบทำให้ทางร้านเดือดร้อนนะฮะหลังจากที่คลิปนี้ออกมาลูกชายของคุณพี่คนนี้เขาก็ทักมาทางร้านมาขอโทษ
1: ค่ะ
0: บอกว่าคุณพี่เขาไม่ได้ตั้งใจหรอกมันก็คงหลุดคือมันดูแล้วมันก็ดูไม่ค่อยมีเจตนาหรือเปล่า
1: น่าจะบังเอิญเพราะว่าจริงๆอ่ะเขาเพิ่งกินไปเหมือนแค่คำครึ่งเองอ่ะ
0: นั่นแหละ
1: มันอยู่เต็มชามอยู่เลยอ่ะถ้าตั้งใจจะไม่จ่ายนะโอ้มันอาจจะต้องกินให้เยอะกว่านี้อะไรอย่างเงี้ย
0: แต่ทางร้านเขาก็บอกก็มีแต่ลูกชายที่ทักมาขอโทษเนาะทางคุณพี่เขายังไม่ได้ขอโทษมา
1: ก็น่าใช้ลูกเป็นตัวแทนละมั้ง
0: ใช่ก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละอาจจะทำตัวไม่ถูก
1: ค่ะ
0: อย่าไปคิดกันมากเนาะ
1: เข้าใจได้
0: เออน
1: ี
0: ่แหละ
1: โถจริงๆกล้องวงจรปิดตามร้านอาหารเนี่ยเราเห็นหลายเคสแล้วนะว่าจริงๆมันเกิดจากอะไรกันแน่สาเหตุเพราะบางทีสายตาของมนุษย์เนาะทำนู่นทำนี่ในร้านวุ่นวายอยู่ไม่ทันเห็นหรอกว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆมีอีกร้านนะที่มีกระดาษชุดในข้าวเหนียวอะกระติกข้าวเหนียวอะอันนั้นก็เป็นเรื่องบันดาลเหมือนกัน
0: ไว้หามา
1: ก็ได้หลักฐานจากกล้องวงจรปิดเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นก็เรื่องคล้ายๆอย่างนี้แหละ
0: ก็เดี๋ยวนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ติดกล้องไว้แหละความปลอดภัยสบายใจ
1: ใช่ค่ะมาดูเรื่องราวดีๆเรื่องต่อไปคุณผู้ชมค่ะสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ค่ะจัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการครั้งที่1ประจำปี2569ท่ามกลางบรรยากาศอันทรงคุณค่าของพระตำหนักใหญ่วังเทเวศซึ่งยังคงสะท้อนความงดงามของสถาปัตยกรรมศิลปวัฒนธรรมและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของไทยค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อวันจันทร์ที่14กันยายน2569สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์หรือสสทวทจัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการครั้งที่1ประจำปี2569ณพระตำหนักใหญ่วังเทเวศโดยมีคุณหญิงณัฐิกาวัฒนเวคินอังอุบลกุลประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์พร้อมด้วยคุณจันสมรวัฒนเวคินที่ปรึกษาสหพันธ์และที่ปรึกษาประธานสหพันธ์คณะกรรมการอำนวยการและสมาชิกสมาคมเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงค่ะโอกาสนี้นะคะคณะผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมบันทึกภาพแห่งความประทับใจท่ามกลางความงดงามและสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าของพระตำหนักใหญ่วังเทเวศพร้อมกับร่วมรับประทานอาหารไทยโบราณและอาหารไทยชาววังสัมผัสเสน่ห์ของสำรับอาหารไทยที่เปี่ยมด้วยความประณีตทั้งด้านรสชาติและการจัดวางท่ามกลางบรรยากาศอันงดงามของห้องอาหารพระตำหนักใหญ่ก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการอำนวยงานครั้งที่1ประจำปี2569เพื่อร่วมกันติดตามผลการดำเนินงานพร้อมพิจารณาแนวทางและแผนงานสำคัญของสหพันธ์ในการขับเคลื่อนภารกิจในปี2569ค่ะโดยในการประชุมคุณหญิงณัฐิกาวัฒนเวคินอังอุบลกุลประธานสหพันธ์และประธานในที่ประชุมได้กล่าวต้อนรับที่ปรึกษาสหพันธ์ที่ปรึกษาประธานสหพันธ์คณะกรรมการอำนวยการและสมาชิกสมาคมที่เข้าร่วมการประชุมค่ะพร้อมกับแจ้งวาระสำคัญให้ที่ประชุมรับทราบทั้งการส่งมอบหนังสือสยามพัสตราภูษาสง่าศิลป์เบญจกตัญญุตาและคัมภีร์สตรีทรงพลังให้แก่ห้องสมุดขององค์กรและมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค่ะนอกจากนี้นะคะที่ประชุมยังได้หารือถึงการเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิตาพัชรสุธาภิมลลักษณ์ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ48พรรษารวมถึงการจัดการประชุม

0: ใหญ่สามัญประจำปี2519ของสหพันธ์และการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการประจำปี2569ถึง2570ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่20สิงหาคม2569ที่ผ่านมาค่ะ
1: ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมนะครับผู้เข้าร่วมงานยังได้รับฟังการบรรยายเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของวังเทเวศโดยพันเอกเฟื่องวิทย์อนิรุธเทวาหรือคุณแซมทายาทรุ่นที่3ผู้ดูแลพระตำหนักใหญ่พร้อมทั้งนำชมครับพื้นที่ภายในพระตำหนักใหญ่ในส่วนของห้องสำคัญต่างๆซึ่งยังคงไว้ซึ่งความงดงามความประณีตและบรรยากาศอันทรงคุณค่าจากอดีตได้อย่างน่าประทับใจการประชุมครั้งนี้ครับนอกจากจะเป็นเวทีสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจและวางแนวทางการดำเนินงานของสหพันธ์แล้วยังเป็นโอกาสให้คณะกรรมการและสมาชิกได้ร่วมสืบสานคุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกก่อนปิดท้ายกิจกรรมด้วยการถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกณพระตำหนักใหญ่วังเทเวศด้วยครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมากับแซ่บทูเดย์ค่ะ
2: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
3: แม่กำลังกลับนะ
4: ลืมล้างจานให้แม
3: ่ใช้นี
5: ่ใหม่ซันไลท์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
3: กลับมาแล้ว
6: ล้างเก่งมาก
5: ซันไลท์เลมอนสูตรใหม
7: ่พบกับแซ่บทูเดย์เวลาใหม่4โมง15นาทีเป็นต้นไปการันตีความแซ่บเหมือนเดิมข่าวสารจัดเต็มกระแสโซเชียลมาแรงเกาะติดทุกเรื่องฮอต
8: แซ่บทุกมุมมอง
9: แซ่บทุกเรื่องราว
8: แซ่บแบบนี้ต้องดู
7: แซ่บทูเดย์ข่าววาไรตี้ที่คุณต้องไม่พลาดวี่เขย่าเก่าทุกที่ทันทุกกระแสแชร์ได้ทุกข่าวไม่มีมั่วพบกันเวลาใหม่4โมง15นาทีเป็นต้นไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง9กด30

0: ีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
1: โปรดฟังทางนี้ฮะคนที่เลี้ยงสัตว
2: ์ค่ะ
1: แล้วก็สัตว์เลี้ยงของท่านมีเห็บมีหมัดแน่นอนเราต้องใช้มือดึงออก
2: ใช่
1: แต่คุณควรจะใส่ถุงมือเพราะว่ากรมควบคุมโรคฮะเตือนแล้วนะฮะว่าถ้าหากว่าคุณไปจับไปบี
2: ้
1: ไอ้พวกเห็บหมัดเนี่ยเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต
2: อ
1: ้าวฟังข่าวนี้ครับ
2: ค่ะ
1: กรมควบคุมโรคนะครับเตือนประชาชนฮะให้ระวังครับโรคติดเชื้อไวรัสที่จะทำให้เกิดกลุ่มอาการไข้สูงและเกล็ดเลือดต่ำหรือเขาเรียกกันว่า SFTS ซึ่งจะติดต่อฮะจากการที่ถูกเห็บกัดแล้วโรคนี้เนี่ยจะมีอาการรุนแรงถึงขั้นว่าทำให้อวัยวะภายในร่างกายของคุณล้มเหลวและเสียชีวิตได
2: ้ค่ะ
1: ขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังถ้าหากว่าคุณไปสัมผัสกับเห็บหมัดแล้วมีอาการไข้สูงผิดปกติให้ไปพบแพทย์โดยด่วนเมื่อวานนี้ฮะ16กันยายนนะครับอธิบดีกรมควบคุมโรคได้บอกว่าโรค SFTS นะเป็นโรคเนี่ยติดเชื้อไวรัสที่มีเห็บเป็นพาหะ
2: ค่ะ
1: จะอยู่ตามสัตว์อะไรบ้างสุนัขแมวแพะแกะวัวควายหมูไก่หนูและสัตว์ป่าชนิดต่าง
2: ๆค่ะ
1: บางทีฮะก็จะไปพบตามบริเวณใบหญ้าบางทีก็อยู่ตามรอยแตกของปูนตามดินชื้นแล้วก็จะนำพามาซึ่งโรค SFTS ที่บอกหลังจากคุณโดนเห็บมันกัดไปแล้วประมาณ 1-2 สัปดาห์อาการจะเป็นยังไงมีไข้สูงอ่อนเพลีย

0: ปวดหัวปวดกล้ามเนื้อคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียและอาจจะทำให้มีภาวะเกล็ดเลือดต่ำคือโดยรวมแล้วเนี่ยต้องระวังครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยอาจจะไปทำลายตับและไตของคุณได้ด้วยดังนั้นครับอย่าประมาทเด็ดขาดเพราะว่าข้อมูลนะฮะตั้งแต่ปีพ.ศ. 2512จนถึง2519พบว่ามีผู้ป่วยสะสม10รายใน10รายนี้คุณผู้ชมเสียชีวิตไป5รายและในปีพ.ศ. 2519ฮะข้อมูลตั้งแต่1มกราคมจนถึงเมื่อวานนี้16กันยายนพบว่ามีผู้ป่วยสะสม3รายเสียชีวิต2ราย
1: อุ๊ยอันตรายมาก
0: เห็นมั้ย
1: ค่ะ
0: เนี่ยอย่ามองข้ามนะมันอันตรายจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณไปสัมผัสกับเห็บหมัดโดยตรงโดยที่ใช้มือเปล่าเนี่ยไปบี้
1: ค่ะ
0: ระวังนะฮะคุณควรจะล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดโดยทันที
1: ค่ะ
0: ถ้ามีความจำเป็นต้องไปจับเห็บจับหมัดควรจะสวมถุงมือทุกครั้งมีข้อสงสัยนะฮะโทรไปเลยที่สายด่วนกรมควบคุมโรคครับ
1: ค่ะ
0: 1422นี่ครับอันตรายถึงชีวิต
1: ค่ะ
0: โอ้โห
1: อุ้ยน่ากลัวเนาะปกติเราก็เห็นแหมๆสุนัขอะเนาะก็จะมีเรื่องเห็บเรื่องหมัดอย่างเงี้ยแต่เมื่อก่อนอะเราก็จะเห็นเขาแบบเอาใส่น้ำหรือไม่ต้องหาทางกำจัดมันทิ้ง
0: ใช่แต่บางคน
1: อ
0: ะก็จะบี้เลยจริง
1: ๆ
0: เราไม่ได้ใส่ถุงมืออ
1: ะ
0: ใช้มือบี้เลยอะ
1: แล้วบางทีตัวใหญ่ๆนะเหมือนข้างในเขาก็จะมีไข่มีลูกเขาอีกอันตรายเหมือนกันนะคะ
0: เนี่ยใครจะคิดอะคือมีผู้เสียชีวิตไปแล้วด้วยไง มันอันตรายจริงๆผู้ชม
1: ค่ะอ่ะมาดูเรื่องต่อไปเป็นเรื่องไม่อันตรายแต่เป็นเรื่องผ่อนคลายมีการแข่งขันสุดแปลกซึ่งดิฉันอยากสมัครมาก
0: ๆทำไมอ
1: ่
0: ะ
1: แข่งขันนอน คุณผู้ชม
0: นอนไม่พอ
1: รู้สึกว่าช่วงนี้นอนไม่พ
0: อ
1: เขาแข่งขันนอนคุณนอนยังไงก็ได้นอนหลับให้ได้ติดต่อกัน90นาที
0: 90นาทีก็ไม่ยากนี่
1: 90นาทีนี่ประมาณเท่าไหร่ชั่วโมงกว่าเอง
0: เออหลับลึกเงี้ยหรอ
1: ชั่วโมงครึ่งแค่นั้นเองคุณผู้ชมเงินรางวัลเกือบ 500,000 บาทถ้าคุณชนะเขาจะจัดแข่งวันที่5ตุลาคมนี้ที่กรุงโตเกียวนี่พี่ๆตากล้องเตรียมซื้อตั๋วไปสมัครเลยนะ
0: นั่นน่ะสิ
1: แต่ว่าเต็มหมดแล้วค่ะ
0: อ้าว
1: หมดเวลาการสมัครแล้วค่ะ
0: ไม่แต่เขาน่าจะมีวิธีแบบว่าดูไหมล่ะว่าหลับลึกแค่ไหนอะไรเงี้ยมีไหม
1: เขามีกติกาอยู่แล้ว
0: กติกาสิ
1: กติกาเป็นยังไง
0: แค่นี้คุณก็เอาฮาน
1: ิดหน่อยอ่ะไปดูเรื่องนี้กันค่ะคุณผู้ชมนี่แหละค่ะสื่อต่างประเทศรายงานว่าบริษัทที่นอนในญี่ปุ่นเขาผุดการแข่งขันสุดแปลกเรียกว่าMattress by Koala เปิดโอกาสให้ผู้แข่งขันนะมีการประชันความสามารถคือการนอนหลับเป็นเวลา90นาทีลุ้นเงินรางวัลสูงถึง 2.22 ล้านเยนหรือเป็นเงินไทยนะ 4.8 แสนบาทก็เกือบ 500,000 อย่างที่บอกไปคุณผู้ชม
0: ใช
1: ่ๆ5ตุลาคมนี้เขาจะจัดขึ้นแล้วที่กรุงโตเกียว
0: คร
1: ับ เขาไม่ได้วัดแค่ว่าใครนอนได้ชั่วโมงครึ่งหรือว่านอนได้นานที่สุดนะคุณผู้ชมแต่ผู้เข้าแข่งขันเขาจะมีการสวมอุปกรณ์ติดตามการนอนหลับด้วย
0: นั่นไง
1: นี่ไงเขามีกติกาม
0: ีข้อแม้หลับไม่ลึกนี่เขารู้เลยนะ
1: ถูกต้องจะมีอุปกรณ์สวมติดตามการนอนหลับนะคะแล้วคุณก็ต้องนอนบนที่นอนของบริษัทเป็นเวลา90นาทีเขาจะนำข้อมูลมาประเมินหลายด้านนะทั้งเรื่องระดับความนอนลึกระยะเวลาที่ใช้กว่าจะหลับสมมตินอนบนนอนลงไปบนที่นอนเขาเนี่ยกี่นาทีกว่าจะหลับ
0: เขาจะเอาไปพัฒนาฟูกของเขาแล้วมั้ง
1: ใช่ใช่
0: เออสุดยอดเนอะไอเดียเขาดีนะ
1: มีเรื่องของการนอนหลับลึกนะระยะเวลากว่าจะหลับคุณใช้เวลาเท่าไหร่และความต่อเนื่องของการนอนคุณมีสะดุ้งตื่นระหว่างทางไหมคุณมีนอนพลิกไปพลิกมาหรือเปล่า
0: เขาไม
1: ่
0: ได้เหรอ
1: ไม่ได้อ้าวจากนั้นนี่แหละคุณผู้ชมเขาจะนำข้อมูลทั้งหมดมาคำนวณเป็นคะแนนการนอนพัฒนาขึ้นสำหรับการแข่งขันภายใต้การดูแลทางการแพทย์มีแพทย์มาดูด้วยนะคุณผู้ชมผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดจากการแข่งขันทั้งสามรอบไม่ได้แข่งรอบเดียว3รอบรอบละ90นาทีอย่างเงี้ยหรอ
0: ถามจริงแล้ว3รอบถึงจะได้ 500,000 หรอ
1: เขาบอกว่าคะแนนรวมสูงสุดจากการแข่งขันทั้ง3รอบ
0: อ้าว
1: จะคว้ารางวัลชนะเลิศน่าจะมีการเก็บคะแนนเรื่อยๆเพราะไม่งั้นมารอบเดียวเดี๋ยวมีคนโกงเยอะไงดูซิรอบที่1มีการพักแล้วรอบที่2คุณใช้ยังไง
0: มันในวันเดียวกันมั้ยล่ะ
1: ไม่แน่ใจอันนี้ไม่ได้มีข้อมูล
0: เพราะถ้าวันเดียวกันเนี่ยรอบ2อาจจะไม่หลับลึกแล้วนะมันจะระแวงแล้วนะ
1: าจจะมีการเว้นเพราะก่อนที่จะนอนเนี่ยเขามีการวอร์มอัพด้วยนะมาถึงมีการเซตร่างกายวอร์มก่อนค่อยเข้าการแข่งขันนอกจากรางวัลใหญ่เกือบ 500,000 แล้วเนี่ยคุณผู้ชมยังมีรางวัลพิเศษสำหรับคนที่นอนหลับลึกเป็นพิเศษการนอนเนี่ยบางทีนอนแค่ครึ่งชั่วโมงอะแต่นอนหลับลึกอะเขาเรียกว่านอนคุณภาพเหมือนกันนะ
0: จริงๆ
1: เขาจะมีค่าใครหลับลึกจะเป็นพิเศษเนี่ยก็จะมีคะแนนแล้วก็มีรางวัลอีกมีอีกหนึ่งรางวัลคือใครนอนแปลกมั้ง
0: นอนแปลก
1: ถ้านอนแปลกพิสดาร
0: ก็โดยมากก็ตะแคงซ้ายตะแคงขวานอนคว่ำนอนหงาย
1: อุ้ยหนูเคยเห็นคนนอนแปลกเวลาหลับลึกแล้วตะแคงตะแยงทะแยงกับหัวกับหางอะไรเงี้ยคุณผู้ชมมันมีเนี่ยเขาก็จะมีคะแนนแบบนี
0: ้นั่งหลับฟังทีมงานเราเนี่ยเห็นในห้องแต่งตัว
1: เขาไปกดไหลย้อนด้วย
0: อ๋อ
1: เขาเลยต้องนั่งหลับ
0: อ๋อโอเคก็ได้
1: นิดนึงนี่แหละก็มีหนึ่งนะใครหลับลึกดีใครนอนท่าแปลกก็มีรางวัลแล้วก็มีรางวัลใหญ่นอนได้ยาวนานนะคะคนร่วมกิจกรรมก็จะมีการได้รับสิ่งของแบบสุ่มเหมือนเล่นเกมเลยอ่ะเหมือน20คนมาถึงปุ๊บอ่ะเขาจะมีการจับฉลากสุ่มสุ่มได้ของอะไรไปไอ้สิ่งเนี้ยอาจจะมีผลต่อประสบการณ์การนอนของคุณในครั้งนี
0: ้เอาเหรอ
1: ใช่ไม่รู้ได้อะไรบ้างเขาเรียกว่าเป็นสิ่งรบกวนการนอนเซอร์ไพรส
0: ์
1: สิ่งของหนึ่งอย่างที่คุณจะได้ก่อนหน้านั้นแล้วนะแล้วระหว่างทางที่คุณนอนอ่ะเขาไม่ได้เปิดเพลงแบบกล่อมกล่าวเป็นเสียงตกเสียงอะไรอย่างเดียวเขาจะมีสิ่งรบกวนการนอนของคุณแต่เขาไม่บอกคืออะไรเพราะมันคือเซอร์ไพรส
0: ์ก็น่าสนุกดีเน
1: า
0: ะ
1: ถ้านอนอยู่แล้วเอารถมาบีบแตรก็ตื่นนะเอ้า
0: จริง
1: แต่อาจจะมีคนหลับลึกไม่ตื่นเอ้ามี
0: ถ้าหลับลึกจะต้องไม่ได้ยินอยู่ๆมีคน
1: เป่านกหวีด
0: อ
1: ้
0: าว
1: ปี๊ดคนจะต้องตื่นจบเลยโดนตักคะแนน
0: แกล้งทำของตกพื้นเงี้ย
1: อาจจะเป็นอย่างนั้นแหละวัดความสะดุ้งการแข่งขันจัดขึ้นที่แชร์กรีนมินามิโอยาม่าทั้งหมด3รอบด้วยกันนี่ไงเขาบอกจะมีทั้งหมด3รอบคาดว่าจะมีผู้แข่งขันประมาณ20คนสมัครมาไม่เสียค่าใช้จ่ายนะจ๊ะ
0: อ้าวฟรีด้วย
1: ฟรีแต่ว่าถ้าเกิดว่าโอ้โหคนสมัครล้นหลามเลยทำยังไงไม่ได้ก็ต้องจับฉลากเอาดูที่ว่าใครจะได
0: ้
1: เขาเปิดรับสมัครถึงประมาณก่อนเที่ยงคืนวันที่16กันยาซึ่งปิดรับแล้วตอนนี้ไม่ทันแล้วทีนี้โลกออนไลน์ต่างแซวถึงวิธีโกงการนอนเฮ
0: ้
1: ยมีวิธีแข่งขันอย่างเงี้ยมันต้องมีสิเทคนิคการโกงอดหลับอดนอนไปสิ
0: คือเราจะไม่คิดอะไรดีๆกันนะ
1: ชาวเน็ตไม่ใช่ดิฉันค่ะคุณ
0: แล้วคุณจะร้อนตัวทำไม
1: ตกใจเพราะดิฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกัน
0: ผมแค่ถามเฉย
1: ๆเนี่ยทำงานหามลมข้าม2วันก็หลับเป็นตายแล้วทุกคนเน
0: ี่
1: ย
0: ยังไงเขาจะโกงยังไง
1: เขาก็เพิ่มโอกาสคุยกันเขาเกินในเน็ตเฮ้ยมีการแข่งขันอย่างนี้ทุกคนคิดไหมถ้าเราอดหลับอดนอนไปล่ะหรือว่าแอบกินยานอนหลับล่ะ
0: เอาไม่ได้นะเขาตรวจรู้
1: ใช่เนี่ยเขาบอกว่ามีการห้ามด้วยนะถ้าจงใจอดนอนมาหรือว่ามีแบบสภาพมาอดนอนอย่างหนักเลยเขาดูออกนะเพราะแพทย์จะมีการตรวจร่างกายด้วยแล้วก็ห้ามใช้ยานอนหลับยาช่วยนอนหรือว่าสารอื่นๆถ้าเขาตรวจเจอโดนตัดสิทธิ์เลยซึ่งถ้าอดนอนมาแล้วเป็นคนใต้ตาไม่โบว่าจะตรวจยังไง
0: หัวใจไง
1: อ๋อมันจะอ่อนเพลียความนงความดันมันจะตก
0: ใช่หัวใจจะเต้นอีกแบบนึงแต่จริงๆนะคนไทยชอบไปเที่ยวญี่ปุ่นจริงเนาะ
1: จริง
0: เที่ยวแล้วมันสนุกอย่างเงี้ย
1: มันมีหลายเมืองแพ็กเกจน่ารักโรงแรมน่ารักผู้คนน่ารักอาหารอร่อย
0: แต่ละเมืองก็ไม่เหมือนกันมีเสน่ห์ที่แตกต่างกัน
1: คุณเนี่ยเป็นคนนึงที่ชอบเลย
0: ผมไม่ได้ไปนานแล้ว
1: ญี่ปุ่นนะ
0: ผมอยากไปฟูจิคิดถึงฟูจิ
1: ท
0: ุกวันนี้เวลาคิดถึงปุ๊บก
1: ็ไปฟูจิ
0: สั่งปลาดิบ
1: เดี๋ยวฝากกันในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่
0: ะ
2: ทำไมน้ำดื่มสิงถึงมีรสชาติไม่เหมือนใครนั่นเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์จึงสะอาดมั่นใจรสชาติที่คุณรู้สึกคือรสชาติที่ใช่น้ำดื่มสิงน้ำเปล่าที่มีเปล่าประโยชน์
3: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
4: พบกับแซ่บทูเดย์เวลาใหม่10โมง15นาทีเป็นต้นไปการันตีความแซ่บเหมือนเดิมข่าวสารจัดเต็มกระแสโซเชียลมาแรงเกาะติดทุกเรื่องฮอต
5: แซ่บทุกมุมมอง
6: แซ่บทุกเรื่องราว
7: แซ่บแบบนี้ต้องดู
4: แซ่บทูเดย์ข่าววาไรตี้ที่คุณต้องไม่พลาดวี่ขย่าเก่าทุกที่ทันทุกกระแสแชร์ได้ทุกข่าวไม่มีมั่วพบกันเวลาใหม่4โมง15นาทีเป็นต้นไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง9กด30
8: แชทมาเนียฟู้ดเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อป พื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ Sunsilk Bouncy Be Care พร้อมเซรามายและแจนออกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย

0: สีสันโซเชียลครับเมาส์กันอยู่นะ
1: ใช
0: ่รายการสดก็แบบนี้แหละ
1: ด้วยทีมงานนับ5 4 3 2เบาเบาหูมันอื้อกำลังคิดหลายเรื่องเลยคุณผู้ชม
0: รายการสดไง
1: สดค่ะ
0: อยู่ๆก็ชวนเมา
1: ส์ค่ะ
0: สีสันโซเชียลวันนี้ฮะผมพาไปชมการชกมวยคุณผู้ชมเคยดูไหมชมพู่เคยดูไหม
1: เคยสิคะคุณพ่อดิฉันชอบมาก
0: เวลาชกมวยปุ๊บเขาก็จะมีช่วงพักอะนะเขาจะต้องมีการให้น้ำจะต้องมีการนวด
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีการแบบบิ้วอารมณ์ให้ออกไปเนี่ยสามารถที่จะแบบว่าชกให้คู่ต่อสู้เนี่ยลงไปนอนให้ไวที่สุดเราตัดภาพมาให้ชมเป็นบางส่วน
1: ค่ะ
0: ก็เป็นช่วงที่ให้น้ำกันนี่แหละเดี๋ยวดูนะฮะว่าสภาพนักกีฬาของเราเนี่ยมีความมุ่งมั่นมากน้อยแค่ไหนเชิญชมฮะ

0: ดีนั้นก็คือสักหนิงลูกลิงกังนะครับยอดมวยดังที่กำลังมาแรงนะขุนเข่าเจ้าน้ำตา
1: ผมพยายามดูคลิปอยู่นานผมยังอ่านความคิดเขาไม่ได้ชมพู่คิดว่าสายตาเขากำลังคิดอะไรอยู
2: ่เฮ้ยแต่เขาหล่อนะ
1: อ่ะเขาเท่เขาเหมือนสกูบี้ดู
2: แล้วเขามีกล้ามมีอะไรแบบโอ้เหมือนแบบเออทรงนักมวยแล้วเขาแบบเนี่ยเอาขามาพาดอย่างเงี้ยดูดิ
1: เนี่ยเห็นไหมแล้วเหมือนนักมวยไหมเวลาโดนนุ่งโดนลูกก็จะเงยนุ่ง
2: เงยหน้าฟังแล้วก็อะไรเนี่ยท่าเขาจะแบบ
1: แก้ปวดคอหน่อยพยายามจะฟังว่าไอ้จะสอนอะไรเราเพิ่มเติมไหม
2: โดนสับหัวก็ยอมดูสิ
1: แล้วจังหวะที่มองตรงไปข้างหน้าสายตามุ่งมั่นเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอไม่ถึงไอ้คนนวดอยู่เนี่ยเดี๋ยวเจอ
2: ไม่ใช่คู่ต่อสู
1: ้นานแล้วเนี่ยก็อยากจะไปวิ่งเล่นบ้างเออแล้วดูใส่ดิข้างล่างเหมือนแพมเพิร์ด
2: แล้วเป็นนักมวยใส่กางเกงในสีชมพูโอ้ยตาย
1: คนดูคลิปนี้ไป 5.8 ล้านวิวเนี่ยฮะแล้วก็บอกระวังนะรุ่นนี้หมัดเยอะต่อยไวเหรอไม่ใช่ชอบออกไปเล่นสนนอกบ้านเห็บหมัดเยอะระวังหน่อยนะแล้วก็มีอีกนะฮะบอกว่าเนี่ยเนี่ยน่าเป็นห่วงนะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะไล่งับคนปั่นจักรยาน
2: เหร
1: อคุณไปรู้อะไรเขาขนาดนั้น
2: ตอนพ่นน้ำหัวสะดุ้งมากเลยอ่ะ
1: น่ารักเนาะมาเอาของคุณหน่อยสักหน่อยนึง
2: ได้น้องหมาแล้วน้องแมวหน่อยไหมล่ะน
1: ้
2: องแมวจอมซนจอมดื้อคนนี้ไม่รู้ไปโซดซนที่ไหนมาไปเล่นออกจากบ้านแป๊บเดียวกลับมาเก่าเลย
1: เอายังไง
2: จริง
1: เหรอ
2: ใหม่ๆออกไปอ่ะ
1: ไปไกลหรือเปล่า
2: ไม่รู้ไปไกลแค่ไหน
1: ไปแป๊บเดียว
2: ไปแป๊บเดียว
1: ผ่านประตูมิติ
2: สงสัยผ่านเวลาใหม่ๆไปเก่ากลับมายังไงไปดูค่ะเก่าไหมล่ะอยากได้เกาะเต็มไปหมดออกไปใหม่ๆแท้ๆ
1: แล้วทำไมเขาไปออกช่องไหนของเขาอะ
2: ไปเจออยากใยแผงไหนมาก็ไม่รู้
1: ไปเจอสไปเดอร์แมนเหรอ
2: นี่อยากใยแบบเป็นเหมือนใยแมงมุมปะ
1: เหมือนเป็นก้อนเลย
2: แต่เป็นใยมุมเก่าแล้วด้วยนะ
1: เป็นก้อนอะ
2: เป็นก้อนอะคนดูไป 6.2 ล้านวิว
1: โอ้โห
2: โอ้
1: อันนี้คลิปเมืองไทยปะ
2: ต่างประเทศหรอเออเขาบอกว่าเป็นแมวตั้งแต่ยุคเมโสปะเนี่ยคอมเมนต์เขาบอกโอ้ยน่ารักแล้วเจ้าของต้องเอาไปเอาออกให้อะนะอย่างเงี้ยออกเองไม่น่าได้
1: ก็ถือว่าเป็นแมวที่มีเยื่อมีใยเนาะ
2: อุ้ยแต่บางทีก็เป็นแมวที่สงสัย
1: ทำไมอ่ะ
2: มีใย
1: ล้อแมวเนี่ยถนัดกันนะ
2: เอาหมดเวลาแล้วคุณผู้ชมค่ะกลับมาเจอแซ่บทูเดย์ได้ใหม่วันพรุ่งนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
1: ดูทีวีเอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก้ผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
2: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
0: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู
2: ่เรื่องครบค่ำ
0: นะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569เย็นๆแบบนี้ติดตามข่าวกับเราสองคนก่อนทานอาหารเย็นนะฮะวันนี้กับผมนะครับดรีมภัทรดนัยเทศสุวรรณนะครับ
1: ไหนแน่วันนี้สาสมัครสรุปค่ะแหมเอาเป็นว่าส่งกำลังใจเพราะว่าเพิ่งเสร็จสิ้นลงไปใช่ไหมคะการแข่งขันของบอลหญิงไทยเจอกับไชนีสไทเปด
0: ู
1: ช่อง9กด30กันอยู่หรือเปล่าช่วง
0: เพิ่งถ่ายทอดสดจบกันไปเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาก็แพ้ไป0-1
1: ใช่ค่ะส่งกำลังใจกันไป
0: ถูกต้องยาวๆกันไปจนถึงวันที่4ตุลาคมเนี่ยนะฮะ
1: อาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้ลงฝึกซ้อมในช่วงที่วางโปรแกรมเอาไว้เขาปรับแผนเพราะฝนตก
0: อ๋อเหรอ
1: ไม่รู้นี่บอกกรมอุตุบอกฝนตกในประเทศไทยแล้วมันไปตกถึงญี่ปุ่นได้ยังไงที่นาโกย่าเนี่ยนะคะ
0: เขามีเตือนไหมวันนี้ช่วงนี้ฝนตกที่คุณจะต้องเตือนอะไรสักหน่อยไหมวันนี
1: ้ก็ยังเหมือนเดิมนะเมื่อวานนี้เพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกเลย17แล้วยาวถึง20กันยายนฝนตกนะคะหลายพื้นที่ทั่วไทยเริ่มกันที่ภาคเหนือแล้วก็อีสานทีนี้พอพูดถึงฝนเนี่ยคุณผู้ชมคะหลายพื้นที่ตอนก่อนหน้านี้ฝนมันก็ตกลงมาเยอะน้ำมันก็ท่วมขังดินก็อุ้มน้ำกันจนทำให้คือพื้นที่ไหนที่ดินมันอุ้มน้ำมากๆเน
0: ี่
1: ยมันก็เอาไม่อยู่แล้วเหมือนกันมันก็จะเกิดเหตุการณ์ดินสไลด์ลงมาหลายพื้นที่เมื่อวานเนี่ยมีที่นนทบุรีนี่ล่าสุดค่ะจังหวัดน่านในอำเภอท่าวังผาแล้วจุดที่เกิดเหตุดินสไลด์เนี่ยยาวประมาณ100เมตรใกล้กับโรงเรียนด้วยนะคะทำให้ตอนนี้ในพื้นที่ของโรงเรียนต้องมีการกั้นไม่ให้คนที่มีส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปด้านในเพราะว่ามันอันตรายมากๆให้ดูภาพ
0: ครับ
1: ว่ามันน่ากลัวมันอันตรายขนาดไหนค่ะ
0: นี่โอ้โห
1: น่ากลัวมาก
0: ใช
1: ่แล้วเห็นไหมคะว่าต้นไม้เนี่ยร่วงลงมาทั้งต้นนะมาทั้งรากเลยค่ะเนี่ยเนี่ยตอนแรกเริ่มจากดินมันสไลด์ลงมาก่อนแล้วสักพักนึงเนี่ยต้นไม้ตามมาทั้งรากทั้งยวงเลยค่ะ
0: นี่เราเห็นมุมไกลๆเนี่ยนึกว่าต้นไม้มันจะต้นเล็กๆใช่ไหมแต่เอาจริงๆพอไปอยู่ใกล้ๆเนี่ยต้นไม้ก็ถือว่าขนาดใหญ่พอสมควรนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมมันจะใช้คำว่าตามธรรมชาติก็ไม่ได้เนี่ยนะ
1: แต่ว่าในคลิปเขาเขียนไงใช่ไหมว่าธรรมชาติลงโทษมันก็เกิดจากการที่ฝนตกลงมาอย่างหนักจนทำให้ดินมันอุ้มน้ำไม่ไหวแล้วนะคะแล้วจุดที่เห็นเนี่ยเพียงแค่ช่วงหนึ่งเท่านั้นเพราะว่าระยะทางที่วัดได้เนี่ยลากยาวเป็นร้อยเมตรเลยค่ะ
0: ครับ
1: บันทึกเหตุการณ์เอาไว้นะคะที่มีคนใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยถ่ายไว้ก็จะเป็นพื้นที่ดอยสูงในพื้นที่ของโรงเรียนบ้านดอยติ้วตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่าน
0: แล้วท่าวังผานี่อยู่ใกล้กับอำเภอปัวด้วยนะ อำเภอปัวเนี่ยเป็นจุดที่ประสบปัญหาเรื่องของวิกฤตจากอุทกภัยเมื่อประมาณสัก3สัปดาห์ที่ผ่านมาเดือนที่ผ่านมาอากลมกลมง่ายๆแล้ววันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันอีกรอบว่าจะเจอกับอะไรอีกหรือไม่นะฮะ
1: แล้วที่น่ากลัวมันไม่ใช่แค่ภาพที่เราเห็นค่ะประเด็นมันอยู่ที่ว่าน
0: ี่ภาพโอ้โหตายละ
1: โอ้โหนี
0: ่โอ้
1: โหนี่ปล่อยลากโอ้โห
0: เมื่อสักครู่นี้เป็นแค่เริ่มต้น
1: โอ้ยนี่แทบจะลากลงมาเนี่ยเป็นร้อยต้นเลยทีเดียวเนี่ยนะคะ
0: หมดทั้งเขาแล้วมึงเนี่ยฮะ
1: แล้วประเด็นมันคือว่าดินสไลด์เนี่ยไม่ใช่แค่ตรงจุดนี้แต่ว่าบางส่วนเนี่ยดึงเอาโครงสร้างของอาคารเรียนทำให้เสาคอนกรีตแล้วก็สิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายในโรงเรียนพังเสียหายเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะเนื่องจากว่าโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยอยู่บนดอยนะอยู่บนพื้นที่สูงและเห็นไหมคะว่าดินที่มันสไลด์เนี่ยมันอยู่ใกล้กับพื้นที่โรงเรียนอย่างมากเลยแล้วดินที่ลงมาเนี่ยโอ้โหเกรงอย่างมากว่ามันจะพัดเอาทั้งโครงสร้างของอาคารเนี่ยซึ่งเป็นสถานที่เรียนหนังสือของเด็กๆเนี่ยเสียหายไปด้วยเรียกว่าโครงสร้างทรุดเอียงตามแรงเคลื่อนตัวของดินฝุ่นควันตะกอนดินเหนียวเนี่ยฟุ้งกระจาย
0: ภาพอันนี้น่าจะเห็นความเสียหายที่เกิดขึ้นชัดเจนมากนะครับเพราะว่าจุดที่ดินมันสไลด์ลงมามันอยู่ใกล้กับอาคารเรียนเพียงแค่ไม่กี่เมตรเท่านั้นนะคุณเน
1: ี่ยใช่ค่ะคือตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องทำอย่างแรกก็คือยังปิดโรงเรียนไม่ให้เด็กนักเรียนเนี่ยมาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ค่ะต้องมีการปรับการเรียนการสอนกันเรื่องนี้ถึงทางผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะคะลงพื้นที่มาติดตามสถานการณ์แล้วก็พบว่าเข้าขั้นวิกฤตอย่างรุนแรง โอ้โหดินเนี่ยซุดตัวแล้วก็สไลด์ลงมาต่อเนื่องทุกวันค่ะ
0: โอ้โหนี่ดูภาพเลยฮะ
1: แล้วก็ช่วงเนี่ยฝนนะเนาะก็จะเห็นนะหมอกนะคะคือฝนยังคงตกต่อเนื่องอะค่ะแล้วที่ไปสำรวจเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาพบว่ามีรอยแยกขยายตัวเพิ่มอย่างน่าตกใจเนี่ยติดป้ายเอาไว้เลยว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าเพราะว่าเกิดดินสไลด์แล้วสภาพอากาศในพื้นที่ฝนยังคงตกลงมาซ้ำยิ่งทำให้ชั้นดินเหนียวเนี่ยผุพังใต้ดินอุ้มน้ำจนรับน้ำหนักไม่ไหวสไลด์ลงมาค่ะตอนนี้อาคารโดยรอบนะคะถูกสั่งยกเลิกการใช้งานแล้วก็สั่งกั้นแนวเขตอันตรายขั้นสูงสุด
0: ครับ
1: ห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าออกพื้นที่โดยเด็ดขาดเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงภัยอย่างสูงมาก
0: แล้วท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านท่านก็กำชับนะครับตอนนี้สั่งให้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยห้ามเข้าออกพื้นที่เสี่ยงโดยเด็ดขาดแล้วก็มีการจัดทำโซนนิ่งแนวกั้นเขตอันตรายโดยเบื้องต้นตอนนี้โรงเรียนก็ได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนแฮนด์ก็คือแจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนเนี่ยกลับไปทำที่บ้านเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพราะโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนถึง290คนรวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่สามารถกลับเข้ามาในพื้นที่เสี่ยงภัยได้ก็ให้ทำการเรียนการสอนอยู่ที่บ้านนะครับซึ่งการแก้ไขปัญหาในระยะยาวท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเนี่ยท่านบอกว่าเดี๋ยวจะมีการหาสถานที่ที่ปลอดภัยรองรับอาคารเรียนเป็นการชั่วคราวนะครับในช่วงระยะเวลา6เดือนหลังจากนี้แล้วก็จะมีการประสานสพฐ.ขอสนับสนุนงบประมาณจัดสร้างอาคารเรียนแบบน็อกดาวน์และเร่งสำรวจนะครับพื้นที่ใหม่สำหรับใช้ในการก่อสร้างโรงเรียนแห่งใหม่อย่างถาวรเพื่อที่จะย้ายออกจากจุดนี้เพราะจุดนี้มีความเสี่ยงอันตรายมากจริงๆเดี๋ยวไปฟังเสียงของครูที่อยู่ในโรงเรียนบ้านดอยติ้วกันหน่อยว่ากังวลกับสถานการณ์ณเวลานี้มากขนาดไหนนะครับ
2: เมื่อคืนนะคะฝนก็เริ่มตกตอน2ทุ่มค่ะคุณครูก็กังวลใจมากค่ะก็ผ่านมา1ชั่วโมงก็ยังไม่หยุดคุณครูก็รู้สึกกลัวค่ะก็เมื่อคืนมีฟ้าร้องคุณครูก็คิดว่ามันจะกลายเป็นอะไรต่างๆไหมก็นอนไม่ค่อยหลับค่ะก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากย้ายไปอยู่จุดที่ปลอดภัยกว่านี้ค่ะก็รู้สึกว่ามันยังไม่ปลอดภัยสำหรับคุณครูเองแล้วก็เด็กๆเองค่ะ
3: ถามว่าเวลาฝนตกเราพะวงไหมก็คือเราก็มีความวิตกว่าเอ้ยครูที่โรงเรียนจะอยู่อย่างไรแล้วอาคารเรียนของเราโรงเรียนของเรามันจะไปไหมอย่างเงี้ยค่ะก็แอบคิดอยู่เหมือนกันนะคะ
0: โอ้เข้าใจความรู้สึกของคุณครูเลยนะ
1: คือเนื่องจากบางคนเนี่ยบุคลากรนะอย่างคุณครูเนี่ยอาศัยอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยเป็นเหมือนบ้านเลยนะคะมีบ้านพักครูก็เลยกังวลใจว่าถ้าเกิดปิดเรียนแต่ว่าครูที่ต้องอาศัยอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็ยังรู้สึกอันตรายอยู่ก็เลยเดี๋ยวต้องรอดูนะคะว่าจะมีการย้ายไปอยู่ตรงจุดไหนเพราะว่าตรงจุดนี้เนี่ยมีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดดินสไลด์เพิ่มเติมเพราะว่าฝนยังคงตกต่อเนื่องแล้วก็จะตกยาวเนี่ย20กันยายนเนี่ยรวมกับก่อนหน้านี้ดินที่อยู่บริเวณนั้นมันอุ้มน้ำไม่ไหวแล้วจริงๆอย่างไรก็ตามก็ขอให้ทั้งคุณครูนักเรียนชาวบ้านในพื้นที่ตรงนั้นปลอดภัยก็แล้วกันนะคะ
0: โอเคคุณผู้ชมครับยังอยู่ที่เรื่องราวของภัยธรรมชาติแต่ว่ารอบนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศเป็นคลิปที่ถูกแชร์ว่าโลกโซเชียล

0: หลายคนตกอกตกใจว่าตอนนี้สถานการณ์โลกของเรา มันเกิดภาวะอะไรที่มันจะเป็นอันตรายกับชีวิตเราหรือไม
1: ่
0: เพราะหลายจุดหลายพื้นที่ในคลิปนี้เป็นภาพที่เราแทบจะไม่เคยเห็นและไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นมาก่อนเดี๋ยวให้ลองไปดูคลิปที่เป็นไวรัลในโลกโซเชียลณเวลานี้กันก่อนนะครับ

0: ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยเห็นคลิปนี้บ้างนะครับไม่ตั้งใจดูหรือว่าผ่านตาบ้างก็น่าจะพอได้เห็นนะครับถึงสิ่งที่เขาเอามาแชร์กันโอเคในนึงเนี่ยมันก็พอที่จะทำให้เราเนี่ยเห็นถึงคุณค่าความสำคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวเราเพราะว่าถ้าหากทำลายธรรมชาติไปแบบผ่อนส่งทุกวันแบบนี้อนาคตข้างหน้าสิ่งที่ไม่คาดคิดมันก็พร้อมที่จะเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันคุณผู้ชม
1: เมื่อกี้มีภาพที่อยู่ในไทยด้วยนะคะ
0: ใช่เมื่อกี้เนี่ยมีเขาบอกว่ามีภาพจากอาร์เจนตินาม
1: ี
0: ภาพจากเวียดนามอินเดียรวมทั้งมีเขาตะปูที่จังหวัดพังงาของประเทศไทยด้วยเนี่ยนะ
1: ด้วยความที่พอเห็นภาพของประเทศไทยแล้วก็อยู่ใกล้กับทะเลเนี่ยส่วนหนึ่งนะคะก็ต้องบอกว่าทะเลเนี่ยปกติมันจะมีช่วงเวลาที่น้ำขึ้นน้ำลง
0: ครับ
1: แล้วก็เวลาการเกิดเนี่ยลักษณะของเนินดินทรายหรือว่าสันหลังมังกรที่โผล่ขึ้นมาก็มาจากช่วงน้ำลงนี่แหละแต่ว่าแน่นอนถูกตั้งคำถามว่าตอนนี้ทะเลทั่วโลกกำลังจะเกิดอะไรขึ้น
0: uh-huh.
1: หรือธรรมชาติกำลังส่งสัญญาณอะไรบางอย่างมาถึงเราหรือไม
0: ่คือไอ้ข่าวเรื่องน้ำทะเลลดลงผิดปกติในหลายประเทศที่คลิปนี้เนี่ยเอามาโชว์กันนะคุณผู้ชมก็ทำให้หลายคนก็แตกตื่นตกใจแต่ว่าเราลองไปเช็คมาแล้วเนี่ยคุณผู้ชมมันถามว่าเป็นเรื่องจริงไหม
1: uh-huh.
0: ไม่ปฏิเสธว่ามันเป็นเรื่องจริงแต่ว่ามันก็จริงบางส่วนเพราะว่ามันมีหลายเหตุการณ์มีหลายข้อมูลมีหลายแคปชั่นที่ถูกบิดเบือนเนี่ยให้มันเกินความจริงคืออย่างกรณีบางจุดบางที่เนี่ยคือเขาบอกว่าโอ้โหน้ำทะเลเนี่ยหายไปอย่างถาวรหรือว่ามันอาจจะเกิดจากแกโลกเอียงเนี่ยข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยในภาพที่เราเห็นนะครับคือมันเคยมีภาพที่น้ำทะเลเนี่ยลดลงต่ำมากผิดปกติก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นเร็วๆนี้ไงมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแต่ว่ามันถูกนำเอากลับมาเล่าใหม่อีกครั้งณปัจจุบันนี
1: ้
0: มันก็เลยทำให้หลายคนเนี่ยแตกตื่นตกใจคุณผู้ชมโดยเฉพาะที่บริเวณท่าเรือในประเทศอาร์เจนตินาไปดูข้อมูลมาคุณผู้ชมครับคือเขาบอกว่าไอ้จุดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆนะแต่ว่ามันเป็นของปี2005แต่ว่าถูกเอาเนี่ยมาเล่าใหม่อีกรอบในปี2026มันก็เลยทำให้เกิดความแตกตื่นตกใจจนทำให้หลายคนคิดว่าโอ้โหมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกแล้วเหรอคือถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจริงๆนะสำนักข่าวทั่วโลกจะต้องเอามาตีข่าวแล้วก็นำเสนอให้ทุกคนเนี่ยเฝ้าระวังกันอย่างแบบใกล้ชิดกันแล้วคุณเนี่ยแน่
1: 2025เนา
0: ะ
1: บทความที่ลงไว้นะคะแต่ว่าคือพอมันมีการเอาภาพที่มันเกิดขึ้นแล้วแถมมีการเขียนเอาไว้ด้วยไงเล็กคุณเห็นไหมว่าจะมีวันที่เน
0: า
1: ะเน
0: ี่
1: ยวันที่8เดือน9 2026ซึ่งอาจจะทำให้เข้าใจว่าเอ้ามันเป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาไม่นานนี
0: ้
1: ทั้งที่ความเป็นจริงมันคือวันที่27กันยายน2025ข้อมูลจากรายงานของสื่อท้องถิ่นของอาร์เจนตินาก็เลยเรียกว่าเป็นการนำคลิปเก่าเนี่ยกลับมาเผยแพร่ซึ่งถ้าจะบรรยายว่าเหตุการณ์นี้มันต้องบอกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ย้อนไปตั้งแต่ปีที่แล้วม
0: ัน
1: ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบตอนนี้อะแต่ว่าด้วยความที่พอมันเป็นเหตุการณ์น้ำทะเลลดลงควบแบบเนี้ยเราจะเคยได้ยินข้อมูลว่าเวลาน้ำทะเลลดควบเนี่ยให้ระมัดระวังว่ามันอาจจะเกิดสึนามิ
0: ถูกต้อง
1: หรือว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่เหมือนแผ่นดินมันมีรอยเลื่อนมันก็เลยทำให้เวลาเจอสถานการณ์สัญญาณแบบเนี้ยคนที่อยู่บนฝั่งก็ต้องรีบหนีขึ้นที่สูง
0: ใช่แ
1: ต่
0: ว
1: ่
0: ามันก
1: ็
0: มีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์บอกเหมือนกันนะคุณเหนือแน่คุณผู้ชมก็คือไอ้เรื่องที่อยู่ๆเนี่ยน้ำทะเลในมหาสมุทรมันแห้งขอดลงเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ลมพัดออกจากฝั่งอย่างต่อเนื่องร่วมกับความกดอากาศสูงแล้วก็ช่วงที่น้ำเนี่ยลดต่ำสุดตามธรรมชาติมันก็เลยทำให้น้ำเนี่ยดันออกหายจากชายฝั่งเนี่ยไปเป็นการชั่วคราวแต่ว่ามันไม่ได้หายไปตลอดพอมันเป็นสักแป๊บหนึ่งมันก็กลับมาเป็น

0: แบบเดิมนี่คือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแต่ว่าหลายคนเนี่ยเอาภาพที่มันเห็นช่วงเวลาที่น้ำลดลงตามสุดเนี่ยเอามาเล่นกันเรียกยอด engagement อะไรอย่าง
1: น
0: ี้กันไป
1: นะก็อย่าตื่นตระหนกนะคะที่สำคัญที่สุดเราจะต้องเรียกว่าตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมประเด็นนี้เนี่ยอย่างเช่นศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยหรือนี่ทางชัวร์ก่อนแชร์จากช่อง9กด30ของเราเนี่ยข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะเป็นข้อมูลที่อยู่แล้วน่าเชื่อถือมากกว่าที่จะไปดูภาพที่อยู่ในโลกโซเชียลที่ตอนนี้อาจจะทำให้เกิดความกลัวเรียกยอด engage มากกว่าเป็นข้อเท็จจริงนะคะ
0: ค
1: ุณผู้ชมกลับมาในบ้านเรากันบ้างดีกว่าค่ะที่ปกติแล้วคนจะไปแจ้งความร้องทุกข์มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจไปกันที่โรงพักแต่ณวันนี้ค่ะกลายเป็นว่าแต่ละคนพยายามที่จะช่วยเหลือ คนที่อยู่ในโรงพักกันยกใหญ่เลยนะคะ
0: เพราะ
1: ว่าจู่มีเจ้าตัวไซบีเรียนที่อุ้ยหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูจนหลายคนบอกอยากจะเอาไปดูแลแล้ว
0: uh-huh.
1: ไม่รู้ว่าหล่อเหลาเอากางขนาดไหนคุณผู้ชมไปดูสุนัขตัวนี้กันหน่อยค่ะว่าหลงไปอยู่ที่โรงพักแห่งนี้ได้ยังไงค่ะ

0: ดูแล้วยังเด็กอยู่เลยนะคะอยู่ในห้องทำงานของพี่เจ้าหน้าที่เนี่ยค่ะ
1: เรียกว่าไม่ว่าคุณจะเป็นยศไหนตำแหน่งอะไรเนี่ย คุณก็ต้องได้รับความปวดเสียนเวียนเกล้าจากเจ้าหมาไซเบเรียนฮัสกี้ตัว What? นี้กันเป็นอย่างยิ่งนี่เป็นไง
0: เอ็นดูแหมอยู่เป็นแล้วเนี่ย
1: คือคุณน่ะดูแล้วเนี่ยคุณอยู่วงนอกเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าเออมันดูน่าเอ็นดูมันดูน่ารัก
0: ดูนอนดูนอน
1: แต่คุณต้องถามพี่ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจสิว่าเขาโอเคเปล่าคือถ้ามันเจอพฤติกรรมแบบเมื่อสักครู่นะวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยไอหมาไซเบเรียนฮัสกี้เนี่ย
0: นี่มาแล้ว
1: มันเป็นหมาที่ซน
0: โอ้นี
1: ่แล้วคือหลายคนที่เลี้ยงนะคุณแน่ๆเขาบอกว่ามันคือมันเป็นหมาที่มันเซ่อซ่า
0: แล้วดูสิคะอยู่เป็นไหมล่ะคะนี่เดินเข้าหาคนเนี่ยเดินเข้าหาเจ้าหน้าที่ตำรวจทำตัวน่ารักน่าเอ็นดู
1: ต้องถามคุณแล้วว่าไอ้เจ้าไซบีเรียนฮัสกี้ตัวนี้เนี่ยมันเข้ามาอยู่ที่โรงพักแห่งนี้สร้างความปั่นป่วนให้กับพี่ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมทั้งคนที่เข้ามาแจ้งความร้องทุกข์เนี่ยกันได้ยังไงล่ะครับ
0: คือข้อมูลค่ะก็ต้องอ้างอิงมาจากในเพจ Facebook ของทางสภ.เมืองพัทยาก่อนนะคะเขาบอกว่าไซบีเรียนเนี่ยนะคะมีชาวต่างชาติที่เอามาฝากไว้ชาวต่างชาติท่านหนึ่งฝากไว้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
1: ครับ
0: ไม่รู้ว่าไปเจอที่ไหนมาค
1: ่
0: ะแต่ว่าในเมื่ออาจเจอนี่ไซบีเรียนนะคะเอามาฝากไว้ให้กับเจ้าหน้าที่ช่วยประกาศตามหาเจ้าของหน่อย พร้อมกับระบุข้อความเอาไว้ว่าตามหาเจ้าของน้องไซใครทำหายตามมาที่โรงพักพัทยานะครับดิฉันเข้าใจผิดนะคิดว่าเป็นหนุ่มน้อยที่ไหนได้เป็นสาวนะคะเพศเมียน้องเป็นเพศเมียนะคะอายุ 6-7 เดือนยังไม่ถึงปีเลยยังไม่ถึงขวบเลยเนี่ยดูสิคะ
1: ก็ไม่แปลก
0: กำลังซุกซนเลย
1: หน้ามันเหมือนกันหมดอะมันไม่ได้มีหนวดมันไม่ได้มีอะไรเงี้ยนะ
0: เขาบอก15กันยายนที่ผ่านมาค่ะชาวต่างชาติเนี่ยเขาไปเจอกับสุนัขไซบีเรียนตัวนี้นะคะอยู่ที่ในตัวเมืองพื้นที่พัทยานี่แหละกำลังหลงทางอยู่ก็เลยไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีตัดสินใจเนี่ยเอามาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วปรากฏว่าในเพจพอมีการโพสต์คลิปของน้องไซบีเรียนลงไป
1: ปรากฏว่า
0: อุ้ยแต่ละคน
1: แตกแตนเหรอ
0: น่ารักจุงเบยโอ้เอ็นดูจังเลยลูกมาซุกซนมาเล่นที่บ้านพี่ไหมล่ะนะคะก็คือวิ่งเล่นจนกระทั่งมีคนที่อยากจะมาเลี้ยงดูเนี่ยน้องไซเป็นจำนวนมากแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องให้เวลากับเจ้าของนิดนึ
1: ง
0: เพราะเขาอาจจะกำลังตามหานะด้วยความเดือดเนื้อร้อนใจก็เป็นได
1: ้ถูกต้อง
0: ไซบีเรียนเนี่ยหายไปทั้งตัวแต่เอาเข้าจริงๆตอนนี้น้องดังอยู่ในโซเชียลเจ้าของน่าจะพอเห็นโพสต์หรือยังไงเนี่ยรีบไปที่โรงพักที่สภ.เมืองพัทยาได้นะ
1: อ่ะแล้วหลังจากที่เป็นกระแสในโลกโซเชียลคุณผู้ชมครับผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่สภ.เมืองพัทยาแล้วก็ไปสอบถามท่านผู้กำกับสภ.เมืองพัทยาพันตำรวจเอกอเนกท่านก็บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยไอหมาไซบีเรียนตัวนี้เนี่ยมันคือเป็นหมาหลงทาง
0: เอ้า
1: ก็ไม่ได้บอกนะครับว่าเป็นหมาที่ไม่มีเจ้าของคือมีชาวต่างชาตินี่แหละเอามาส่งที่โรงพัก
0: ค่ะ
1: แต่ด้วยความที่มันเนี่ยนะฮะมีนิสัยซุกซนเป็นมิตรขี้เล่นเจ้าหน้าที่เขาก็เลยเกรงว่าคือถ้าปล่อยไว้แบบนี้เนี่ยนะฮะมันจะไปกัดงัดแงะ

0: ร้างความเสียหายในโรงพักเนี่ยเขาก็เลยมอบหมายให้พลขับประจำตำแหน่งเนี่ยเอาไปดูแลเป็นการชั่วคราวคือตอนนี้เนี่ยจากสถานที่ที่คุณหน่อยแน่บอกว่าเป็นจุดที่คอยดูแลคอยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหรือว่าคนที่เดือดเนื้อร้อนใจไม่เว้นแม้แต่กระทั่งสัตว์เลี้ยงทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยยกเว้นไอ้น้องไซตัวนี
1: ้
0: คือถ้าปล่อยไว้เนี่ยมันอาจจะไปกัดไปแกะไปแงะหลายสิ่งหลายอย่างบนโรงพัก
1: นะ
0: จนเดือดร้อนนะคุณไหนแน
1: ่ด้วยความที่เขาเป็นสัตว์ที่ต้องการปล่อยพลังเยอะด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปถามท่านผู้กำกับสภ.เมืองพัทยากันหน่อยดีกว่าว่าตอนนี้มีใครมาติ
0: ดต่อบ้างหรือยังใช่ไหม
1: เจ้าของมาหรือยังลองฟังกันหน่อยค่ะ
2: ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าน้องเข้ามาได้ไงนั้นมันหลงเข้ามาในโรงพักก็เลยตำรวจก็ช่วยกันดูแลแล้วก็เบื้องต้นก็เอามาไว้ในโรงพักก่อนแต่มันโอ้โหคนมากนะครับเรากลัวว่ามันจะไปทำความเสียหายเช่นไปกัดสายไฟบ้างไปทำโน่นทำนี่อะไรต่างๆก็เลยต้องให้น้าน้องที่เป็นพลขับผมเนี่ยนำไปนะไปเลี้ยงไว้ก่อนชั่วคราวนะก็ฝากบอกในส่วนของเจ้าของนะถ้าคิดว่าน้องเขาหลงมาเนี่ยก็อยากให้นะมารับคืนไปหรือถ้ามีความประสงค์ว่าไม่อยากจะเลี้ยงน้องเขาแล้วเนี่ยนะครับในส่วนนึงก็ทางเจ้าที่ตำรวจเราพร้อมที่จะดูแลนะซึ่งตอนนี้ก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับได้ให้นะพาน้องเข้าไปตรวจเลือดตรวจอะไรต่างๆเพื่อจะดูว่าน้องเขาเป็นอะไรบ้างหรือเปล่าจะได้นะดูแลรักษาแล้วก็เลี้ยงดูเขาให้ดีนะครับแต่ถ้าเจ้าของมีความประสงค์อยากจะมารับคืนนะมาติดต่อได้ที่สภ.เมืองพัทยาครับ
0: นี่เป็นยังไงยังไม่ทันเจอเจ้าของมีคนผู้ใหญ่ใจดีมอบเงินให้พาน้องไซเนี่ยไปหาหม
1: อ
0: ไปตรวจสุขภาพไปตรวจร่างกายแล้วนะคุณเนี่ยแน
1: ่นี่แหละความน่ารักน่าเอ็นดูนะคะของสัตว์สี่ขาที่เป็นเหมือนแบบเพื่อนที่ซื่อสัตย์ที่สุดของมนุษย์นะก็คือเนี่ยสุนัขแหละนะแต่ว่าล่าสุดคุณผู้ชมคะตอนนี้มีข่าวดีแล้วค่ะเพราะว่าเจ้าของค่ะเขาให้คนเนี่ยมาประสานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้เลยนะคะ16กันยายนที่ผ่านมาตอน 3:00 น.ต
0: ั
1: วแทนเจ้าของเดินทางมาติดต่อขอรับสุนัขคืนแม
0: ่
1: คือเจ้าตัวนี้เนี่ยมันก็รู้นะมันเหมือนแบบเหมือนมันมาเที่ยวอ่ะเที่ยวอยู่ที่โรงพักเดี๋ยวยังไงได้กลับบ้านแน่นอนแล้วดูดีใจมากนะคะแต่ว่าภาพเนี่ยเขาบอกว่าบ้านพักของนายตำรวจที่บอกเป็นพลขับรับอาสาไปดูแลสุนัขชั่วคราวแล้วก็รู้มาแล้วนะคะว่าเจ้าของเนี่ยเขาบอกน้องมีชื่อนะน้องชื่อว่าชิเอลค่ะ
0: โอ้ชื่อชิเอลโอ้ชื่อไฮโซ
1: ชื่อเป็นภาษาญี่ปุ่น
0: อ๋อนี่คือชื่อภาษาญี่ปุ่น
1: ชื่อภาษาญี่ปุ่นนะคะคือตัวแทนของเจ้าของเนี่ยก็ติดต่อมาบอกว่าชิเอลเนี่ยพัดหลงกับเจ้าของในพื้นที่เมืองพัทยาตั้งแต่14กันยาวันที่ชาวต่างชาติเนี่ยไปเจอแล้วก็เอามาส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังจากนั้นก็เดินทางคือเดินทางออกจากพื้นที่ไปเนื่องจากว่าเจ้าของเขามาไกลไงมาจากลาดพร้าวเลย
0: ตายแล้ว
1: แต่ว่าพอเห็นแล้ว
0: มาเที่ยวพัทยาว่าอย่างนั้นเอาน้องมาด้วยแต่ว่าพัดหลงกัน
1: ใช่ค่ะก็เลย
0: เดชะบุญจริงๆนะว่าไปอยู่ในความดูแลของพี่ๆตำรวจสภ.เมืองพัทยาเนี่ยนะฮะ
1: บุญดีนะบุญดีนะชิเอลนะลูกนะน้องก็ตอนนี้นะคะมีตัวแทนเนี่ยมาประสานแล้วก็ขอติดต่อนะพาน้องชิเอลเนี่ยกลับไปหาเจ้าของแล้วพอหลังจากทราบข่าวดีใจมากที่สุนัขปลอดภัยได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ตำรวจบรรยากาศก็เป็นอย่างที่เห็นคุณผู้ชมคืออบอุ่นค่ะตำรวจ
0: ขอโทษนะครับคือเจ้าของเนี่ยมารอรับแล้วนะครับเอ๊ะเจ้าของเอ๊ะทำไมไม่เอามาคืนสักทีว่าอยู่หน้าบ้านแท้ๆเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ว่ามันเต็มไปด้วยความสุขคุณแน่แน่
1: ค่ะ
0: พลขับท่านนี้เนี่ยที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาบอกว่ามีความผูกพันมากคือแทบจะไม่อยากจะคืน
1: 2วันเองนะ
0: รักแหละรักแหละคุณแน่แน่
1: 15 16แล้วดูชิเอลก็ดูไม่อยากกลับนี่ยังไงลูกชิเอลคือกอดแน่นเลยอุ้มเนี่ยเนี่ยรถมาจอดอยู่ข้างหน้า
0: ในเมื่อเจ้าของตัวจริงเข้ามานะครับเมื่อเขามาฉันจะไปครับ
1: คือเจ้าของตัวจริงอ
0: ่
1: ะยังไม่มานะเขาส่งตัวแทนมาส่งตัวแทนให้เนี่ยเอารถมารับกลับไปนะคะแถมนายตำรวจพลขับท่านนี้ยังบอกด้วยนะคุณผู้ชมบอกว่าหากว่าเจ้าของไม่เลี้ยงน้องให้พากลับมาส่งที่ผมนะแล้วเดี๋ยวผมจะเลี้ยงให้แทนอุ้ยอยากเป็นอย่างนี้บ้างเลยอ่ะอยากเป็นเกิดมาเป็นคน
0: อยากเกิดมาเป็นหมา
1: ทำไมไม่มีใครดูแลเราแบบอยากจะคนนี้ก็อยากได้คนนี
0: ้น้อยใจหมาซะละ
1: โอ้
0: ไม่มีใครอยากได้เลย
1: ของแนวอิจฉาแต่ว่าก็ชื่นชมนะตำรวจเป็นทุกอย่างจริงๆนะจับผู้ร้ายมีเหตุด่วนเหตุร้ายอะไรก็หาตำรวจสุนัขหลง
0: เห็นไหมบอกแล้วต่อให้แข็งแกร่งขนาดไหนเจอสัตว์น่ารักน่ารักเข้าไปอ่อนระทวยกันทุกราย
1: ชิเอลลูก
0: น้องชิเอลนะครับตอนนี้ก็ไปถึงมือของเจ้าของไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยังอยู่ที่เรื่องราวของสัตว์โลกน่ารักนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนจากเมื่อกี้เป็นหมาเป็นสุนัขใช่ไหม จะพาไปดูเรื่องราวของหมอนวดกันหน่อยหมอนวดท่านนี้นี่เขาค่อนข้างที่จะดุดันกันพอสมควรทีเดียวคือคนมาขอรับบริการเนี่ยพยายามจะขยับเนื้อขยับตัวแต่ว่าหมอนวดท่านนี้ที่เป็นสัตว์เนี่ยนะฮะ
1: เ
0: ขาก็เอาเท้าเหยียบหน้าเลย
1: เฮ้ย
0: ดุไหม
1: หมอนวดใช้เท้าเลยเหรอ
0: ใช้เท้าเหยียบหน้าเลยอ่ะ
1: เหยียบหน้ามันไม่ยิ้วเจ็บแย่เลยสิ
0: ลองไปดูหน่อยฮะว่ามันจะน่ารักหรือมันจะน่ากลัวขนาดไหนนะฮะ
1: อุ้ยโอ้โห
0: นี่เป็นภาพที่เป็นที่ฮือฮาอยู่เหมือนกันนะในโลกโซเชียลคือเป็นภาพความน่ารักของน้องแมวตัวนี้ครับคือแม้ว่าภาพมันจะอาจจะไม่ค่อยชัดแต่ว่าความน่ารักเนี่ยชัดเต็ม2ลูกตาเลยนะฮะคุณเห็นไหมฮะ
1: ปกติเนี่ยดิฉันเคยเห็นนะสุนัขไม่ใช่สิแมวเนี่ยหรือสุนัขก็ตามอ่ะจะใช้เท้าหน้าแต่นี่ใช้เท้าหลังด้วย
0: ก็มันนวดอยู่ไงคุณเห็นไหมคือกำลังนวดแม่อยู
1: ่แล้ว
0: จะขยับใช่ไหมอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง
1: มากปึ้งปังปึ้งปังขึ้นปุ๊บ
0: นี่มันก็เลยเป็นที่มาของคำว่านวดหน้าด้วยฝ่าเท้าอันนี้ของจริงนะฮะ
1: ยังนวดไม่เสร็จนุชขอนวดก่อน
0: เอาเข้าไปเอาเข้าไปน่ารักนะครับเอามาฝากกันคุณผู้ชมครับเอามาให้ดูกันว่าแหมสัตว์โลกของเราเนี่ยมันก็น่ารักจริง
1: ๆ
0: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้าอยากให้คุณเหนือแน่ได้ดูอยากให้คุณผู้ชมได้ดูโดยเฉพาะคนที่พยายามที่จะอยากจะตามหารักแท้รักแท้นั่นคืออะไรเป็นตับไตไส้พุงหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวจะพาไปดูคุณพี่สุภาพสตรีท่านนี้ตามหารักแท้วิ่งข้ามจังหวัดเพื่อที่จะมาหาชายคนที่หวังว่าจะเป็นรักแท้ของเธ
1: อ
0: แล้วเกิดอะไรขึ้นช
1: ่
0: วงหน้ามารอติดตามกันนะฮะรักแท้ละคืออะไรนะครับกันมันทันเหตุการณ
3: ์ Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
4: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Hayya PDRN.ด้วย PDRN ผสานเข้ากับกลูต้าไฮยาช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
5: อาหารเช้าซีเรียลคอฟคอฟคอฟจะกินตอนไหนก็อร่อย
6: คอฟคอฟค
5: อฟอร่อยคอฟอร่อยง่ายๆได้ประโยชน
7: ์ Euro.
8: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
9: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
10: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจิ๊กบลิสช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
9: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
11: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: วันนี้นะคะป้าถูกใจสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปมากลูกสาวซื้อมาให้ค่ะหนาแน่นนั่งก็ไม่ล้มสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปดีเยี่ยมเลยค่ะ
1: ตั้งแต่ลูกได้เอาสุขภัณฑ์ตัวนี้มาให้เนี่ยสุดยอดเลยครับการใช้ชีวิตสะดวกขึ้นมากเลยนะครับตอนกลางคืนก็ไม่มีปัญหาเรื่องเข้าห้องน้ำเพราะว่าปวดเวลาไหนก็เปิดขึ้นใช้ได้เลยนะครับสะดวกจริงๆครับตัวนี้ครับ
2: วันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มกับคอมโปรครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่ในเซ็ตนะครับก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตร1ชิ้นแปลงอเนกประสงค์คลาสสีและยังไม่พอครับยังมีถุงพลาสติก1ม้วนราคารวม 2,228 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับวันนี้เหลือเพียง990บาทย้ำ990บาทโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @sideshopmania ระยะเวลาโปรโมชั่น1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 ธันวาคม 2570

0: บู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
2: ่ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
3: ดูทีวีเอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก้ผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
0: ยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาย
1: าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
4: เรื่องนี้เอามาเตือนกันหน่อยละกันสำหรับคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือใช้โลกโซเชียลในการที่จะตามหาความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นอันมั่นคงหรือพูดง่ายๆตามหารักแท้ในโลกโซเชียลไม่ใช่เรื่องง่ายในคนไหนแน
5: ่แล้วบางคนก็เชื่อด้วยนะคะว่าคนที่อยู่ในโซเชียลเนี่ยอาจจะเป็นรักแท้ของเราไม่เว้นแม้กระทั่งนี่บอกเป็นคุณยายเลยเหรอคะ
4: คือผมก็ไม่อยากจะใช้คุณยายนะไปขออนุญาตเป็นคุณป้าละกันเพิ่งจะ60กว่าเองอะคุณไหนแน่ฮะ
5: คือคำไหนก็ดูมันจะเจ็บปวดไปหมดคุณพี่แล้วกันนะคุณพี่
4: เดี๋ยวจะให้ดูกันที่จังหวัดเชียงใหม่ครับคุณผู้ชมครับคือเป็นภาพที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยพยายามที่จะเข้าไปพูดคุยไปช่วยเหลือหลังจากที่เห็นคุณพี่ผู้หญิงวัย66ปีคนนี้ท่าทางดูแปลกๆเก้ๆกังๆเหมือนกับว่าจะมาตามหาใครสักคนหนึ่งที่สนามบินเชียงใหม
5: ่
4: แต่ปรากฏว่าพอไปถามข้อมูลปั๊บนี่นะฮะเขาบอกว่าจะมาตามหานักบินชื่อว่าชัยครับเขาบอกว่าเจอกันผ่านโลกโซเชียล อยากจะมาเจอตัวตนจริงๆแล้วพอยื่นภาพยื่นข้อมูลให้กับพี่ๆตำรวจในสนามบินเชียงใหม่ดูไปตรวจสอบพบว่านอกจากจะไม่มีนักบินที่ชื่อชัยแล้วเนี่ยตัวตนจริงๆของผู้ชายที่ชื่อว่าชัยเนี่ยที่คุณพี่ท่านนี้อ้างว่าอยากจะมาเจอมีการนัดหมายจะมาเจอกันเนี่ยมันก็ไม่ได้มีตัวตนจริงๆด้วยกลายเป็นเธอพูดคุยอยู่กับ AI ครับคุณไหนแน่คุณผู้ชมครับ
5: โอ้โหนี่คือเป็นภาพจินตนาการ
4: ล้วนๆเลยครับ
5: คิดว่านักบินที่ชื่อว่าชัยเนี่ยอุตส่าห์เดินทางมาต้องเล่าให้ฟังหน่อยคุณผู้ชมค่ะว่าคุณพี่ท่านนี้ที่ว่าเนี่ยเป็นกลุ่มชาติพันธุ์นะเพราะว่าเธอเป็นชนเผ่ามูเซอร์ค่ะก็เรียกว่าอาศัยอยู่บนดอยเลยค่ะที่จังหวัดลำปางแล้วก็เดินทางมาจากลำปางเนี่ยมาที่ท่าอากาศยานที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะคะเพื่อจะมาพบกับนักบินที่ชื่อชัยทีนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยมากันหลายนายเลยนี่มาช่วยกันตรวจสอบมาช่วยกันดูเพราะว่าใครจะได้รู้จัก
4: เพราะว่าเห็นคุณพี่ท่านนี้เนี่ยยืนมองซ้ายมองขวาเก้เก้กังๆเอ๊ะไม่รู้จะไปทางไหนกันดีเจ้าหน้าที่เห็นว่าผิดสังเกตก็เลยเข้าไปสอบถามว่าอ้าวมีอะไรให้พวกหนูช่วยเหลือไหมคะคุณพี่
5: ก็นี่แหละค่ะมาถึงปุ๊บรีบยื่นภาพให้ดูเลยนะคะเป็นภาพของผู้ชายคนหนึ่งโอ้โหหน้าตาดูแล้วเนี่ยโอ้โหน่าจะเป็นนักบินหล่อเหลาเอาการทีเดียวแต่ปรากฏว่าคุณผู้ชมคะจากภาพเนี่ยนะคะที่ให้ดูเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกเลยบอกว่าโอ้
4: คุณพี่คะ
5: มัน
4: ไม
5: ่
4: มีนักบินที่ชื่อชัยและที่สำคัญคนที่คุณพี่อ้างว่าคุยอยู่ด้วยเนี่ยไม่ได้มีตัวตนจริงๆเป็นภาพจาก AI จากคุณพี่ซึ่งการสื่อสารกับคุณพี่ท่านนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นไปอย่างยากลำบากนะครับเนื่องจากด้วยความที่เป็นชนเผ่าชาติพันธุ์ใช่ไหมการสื่อสารภาษาไทยปกติเนี่ยอาจจะคุยกันได้ยากก็เลยขอโทรศัพท์มือถือเพื่อที่จะหาว่ามันพอจะมีเบอร์โทรศัพท์ใครหรือไม่ที่พอจะสื่อสารพูดคุยกันได้ก็เลยไปเจอเบอร์โทรศัพท์ของลูกชายของคุณพี่ท่านนี้เจ้าหน้าที่เขาก็เลยตัดสินใจโทรไปพูดคุยกับลูกชายของเขานะครับก็เลยบอกว่าเธอรู้หรือเปล่าว่าแม่ของเธอเนี่ยเดินทางมาจากลำปางนะมาตอนนี้อยู่ที่สนามบินเชียงใหม่แล้วลูกชายก็บอกว่าเฮ้ยตกใจเลยไม่คิดว่าแม่เนี่ยจะมาโผล่ที่สนามบินเชียงใหม่แล้วเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเนี่ยแม่เขาบอกว่าได้มีการพูดคุยเนี่ยกับผู้ชายคนนึงผ่านโลกโซเชียลแม่ก็พูดกันจนหลงเชื่อคุยกันจนหลงเชื่อเนี่ยเดินทางมาที่นี่แล้วลูกชายบอกมาคำหนึ่งว่าคือต้องขออภัยเจ้าหน้าที่ด้วยเพราะว่าคุณแม่เนี่ยมีอาการทางประสาท
5: ก็คือต้องกินยา
4: คือเรื่องนี้เนี่ยมันมีหลายมิติมากนะคุณผู้ชมเอาเรื่องแรกก่อนเรื่องของการเตือนภัย
5: แน่นอนว่าในเรื่องของความหวังนะคะทุกคนเนี่ยมีความหวังแล้วก็ความสัมพันธ์เป็นเรื่องที่ดียิ่งความรักเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแล้วมันไม่เกี่ยวข้องกับอายุด้วยแต่ว่ามันก็ต้องเตือนภัยกันจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุในการเดินทางมาไกลบ้านแล้วแถม

0: ลูกชายบอกกับทางเจ้าหน้าที่เลยบอกว่าฝากช่วยดูแลคุณแม่ของผมหน่อยเนื่องจากว่าคุณแม่ป่วยต้องกินยาอยู่เป็นประจำนะคะในที่สุดก็เลยพาไปส่งที่สถานีขนส่งอาเขตเชียงใหม
1: ่
0: แล้วก็นี่แหละค่ะซื้อตั๋วรถกลับไปที่วังเหนือให้เลยนะคะซึ่งก็นอนพักอยู่ภายในอาคารแล้วก็ดูแลว่าขึ้นรถเมย์กลับบ้านที่ลำปางตอน8โมงเช้า
1: เรื่องนี้มีอย่างน้อย2มิติที่ต้องเอามาเตือนกันเรื่องแรกเรื่องของการพูดคุยแชทหารักแท้ผ่านทางโลกโซเชียลไว้ใจอะไรยากลำบากจริงๆแล้วถ้าหากบ้านไหนมีญาติพี่น้องลูกหลานมีอาการทางประสาทต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับต้องให้กินยาเป็นประจำตามที่แพทย์สั่งเพราะไม่เช่นนั้นมันอาจจะเกิดอาการกำเริบเหมือนกับเหตุคุณพี่ท่านนี้ก็เป็นไปได้นะฮะ
0: นี่ถึงขนาดเดินทางออกมาเลยนะคะ
1: นี่เดชะบุญนะครับว่าไปเจอเจ้าหน้าที่ดีเขาคอยให้การช่วยเหลือแล้วก็ส่งกลับภูมิลำเนาได้อย่างปลอดภัยนะครับ
0: เรื่องของผู้สูงอายุยังไม่หมดคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าช่วงวันสองวันนี้ที่ผ่านมากำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อาศัยอยู่ที่หมู่บ้านเศรษฐกิจนะคะจะรู้จักกับผู้สูงอายุท่านนี้เป็นอย่างดีเขาเรียกว่าเป็นตัวตึงย่านบางแค
1: ตัวตึงเลยอ่ะ
0: ตัวตึงเพราะว่าโหเรียกว่ามีการพูดถึงกันในโลกออนไลน์จากคลิปภาพที่ปรากฏเวลาการขับรถอยู่บนท้องถนนทั้งโหการขี่ให้ดูค่ะว่าร
1: ถที่
0: เรากำลังพูดถึงเนี่ย
1: รถที่ว่าเนี่ยเขาตั้งชื่อไว้ให้ด้วยนะครับว่าเป็น
0: ตึงไม่ตึงดูท่านั่งก่อน
1: รถเร่งมรดกคุณไหน
0: ดูท่านั่งของโอขออนุญาตต้องใช้ว่าเป็นคุณยายแล้วจริงๆ
1: โอ้แก80กว่าแล้วคุณไหนแน่เรียกยายเถอะถูกต้องละ
0: แล้วก็โอ้โหนี่ค่ะไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกนะคะไม่ได้มีอะไรดูแลในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็คือขับอยู่บนท้องถนนอยู่ในหมู่บ้านนะคะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในหมู่บ้านเศรษฐกิจบ้านฉันเขตบางแค
1: อันนี้เป็นเพจนะที่เขาแจ้งมา
0: เป็นเพจที่มีการเอามาลงไว้แล้วก็โพสต์ภาพหลังจากมีคนมาร้องเรียนนะคะว่าโอ้นี่คือเรื่องราวของคุณยายตัวตึงที่ขับรถ3ล้อไฟฟ้าบนถนนใหญ
1: ่แล้วดูท่านั่งอ่ะคุณผู้ชมครับนี่ก็คือนั่ง
0: ที่บอกไปไงว่าท่านั่งเนี่ยแหละค่ะถึงบอกว่าไม่ตึงได้ยังไง
1: ออกมานะครับปล่อยเท้าไว้อย่างสบายอกสบายใจแบบนี้แล้วเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับเพราะว่าคนที่อยู่แถวนั้นเขาบอกว่าพฤติกรรมของคุณยายใช่ไหมคุณยายแล้วกันนะคุณยายตัวตึงท่านนี้เนี่ยทำเนี่ยมาแล้วหลายต่อหลายครั้งนะครับแล้วมักจะชอบขับรถ3ล้อไฟฟ้าเนี่ยออกไปบนถนนใหญ่อันนี้ยังโชคดีนะครับว่าเป็นภาพที่ขับอยู่ทางเลนด้านซ้ายสุดเนี่ยคือคนที่เขาอยู่แถวนั้นเขาบอกว่าบางวันเนี่ยแกขับอยู่เลนกลางด้วยนะคุณเนี่ย
0: คือมันจะมีบางภาพบางคลิปมาค่ะเนื่องจากว่าทางซ้ายอ่ะเหมือนมีท
1: ่
0: อและแกต้องขับรบอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้มีข้อมูลจากทางเพื่อนบ้านจากคนที่พอจะรู้จักเนี่ยนะคะคุณยายท่านนี้ก็เล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วอ่ะไม่ใช่ว่าลูกหลานทอดทิ้งนะแต
1: ่
0: เนื่องจากว่าคือท่านเองเนี่ยก็ต้องใช้ว่าอาจจะเคยชินกับการอยู่คนเดียวกับการดูแลตัวเองมาอย่างยาวนานก็เลยไม่อยากจะไปอยู่ที่ไหนแล้วก็อาศัยอยู่คนเดียว
1: คือลูกหลานเนี่ยมีฐานะหมดนะคุณผู้ชมคือเขาพยายามที่จะติดต่อคุณยายเนี่ยให้ไปอยู่ด้วยพร้อมที่จะเลี้ยงดูปูเสื่ออย่างดีแต่คุณยายอย่างที่คุณแม่บอกเขาบอกว่าเขารักอิสระเขาอยากจะอยู่คนเดียวแบบนี้ได้ออกไปไหนมาไหนเนี่ยเป็นประจำแล้วที่สำคัญคือมีคนที่ดูแลคุณยายท่านนี้เนี่ยมักจะบอกกับคุณยายอยู่เสมอว่าคุณยายถ้าคุณยายจะออกไปไหนเพราะว่าคุณยายเนี่ยชอบออกไปตามห้างสรรพสินค้าไปร้านสะดวกซื้อเขาก็เลยสั่งห้ามว่าคุณยายอย่าไปในช่วงเวลาที่โรงเรียนเนี่ยกำลังจะเลิกนั่นก็คือช่วงสัก 3-4 โมงเนี่ยเพราะรถมันเยอะอันตรายคุณยายก็พยักหน้ารับปากแต่ปรากฏว่าคุณยายก็ออกไปอีกครับคุณผู้ชมเมื่อวานก็เลยเดือดร้อนนะครับทั้งในส่วนของเขตบางแคเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยต้องไปที่หน้าบ้านของคุณยายพยายามที่จะเข้าไปพูดคุยไปทำความเข้าใจว่าคุณยายจ๋าแบบนี้เนี่ยมันอันตรายนะจ๊ะอย่าทำอีกไม่ทันได้เข้าไปภายในบ้านคุณไหนแน่คุณยายตะโกนกลับมาว่าไม่ให้เข้าบ้านออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้ออกไปเลยว่ากันอย่างนั้นนะครับ
0: คุณผู้ชมแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่น่ากังวลก็คือความปลอดภัยของคุณยายเองด้วยนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยให้ข้อมูลเพิ่มเติมแบบนี้นะคะว่าคือคุณยายเนี่ยอาศัยอยู่คนเดียวภายในบ้านอายุมากแล้วท่านก็เป็นคนพิการด้วยค่ะลูกหลานไม่ได้มาอยู่ด้วยนะคะแต่ว่าก็อาศัยเพื่อนบ้านนี่แหละคนที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้อย่างที่คุณดีมเล่าให้ฟังไปแต่อย่างไรก็ตามค่ะในทางกฎหมายเนาะเรื่องของการใช้รถในลักษณะแบบนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะเอาออกมาใช้ได้แล้วก็มันไม่สามารถที่จะมาจดทะเบียนให้ถูกต้องตาม

0: ตามกฎหมายซึ่งก็เดี๋ยวหวังว่าหลังจากนี้ที่เจ้าหน้าที่โดยเฉพาะทางเขตบางแคเนี่ยเข้าไปพูดคุยน่าจะมีการเจรจาพูดคุยนี่ล่าสุดนะบอกว่าจะมีการเจรจากับเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกครั้งหนึ่งกับทางหมู่บ้านของเศรษฐกิจบางแควันที่22กันยายนนี้อ่ะก็เดี๋ยวต้องรอดูในเรื่องของสวัสดิภาพของคุณยายเองด้วยแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายบนท้องถนนด้วยนะคะ
1: แต่นี่เขามีอัปเดตจากในเพจหมู่บ้านเศรษฐกิจนะเขาบอกว่าคุยกับคุณยายเรียบร้อยคุณยายก็รับปากหลังจากที่เห็นคลิปแล้วก็เห็นข่าวออกไปคุณยายบอกว่าเดี๋ยวจะไม่ขับออกไปแล้วนะจ๊ะ
0: ก็ตอนนั้นก็บอกว่าจะไม่ขับออกมารอบนี้เอาอีกนะคะ
1: เดี๋ยวก็ต้องดูแลกันไปคุณผู้ชมครับอ่ะเปลี่ยนบรรยากาศมาดูเรื่องราวของหญิงสาวกันหน่อยยีอันนี้เป็นหญิงสาวสวย
0: คุ
1: ณเคยไว้ผมยาวที่สุดนี่ประมาณไหนคุณเนี่ย
0: ก็นี่เท่านี้แหละ
1: เดี๋ยวก็ต้องไปตัดในชีวิตแล้วใช่ไหม
0: มันต้องยาวขนาดไหนคะอันนี้ก็เรียกผมยาวแล้วนะ
1: มันมียาวกว่านี้ครับเขาเรียกว่าผมยาว
0: อุ้ย
1: ยาวขนาดไหนเดี๋ยวให้ไปดูภาพกันก่อนครับคุณผู้ชมฮะอ่ะมันจะมีภาพที่ทางด้านของผู้หญิงคนนี
0: ้
1: ที่เราต้องไปทำข่าวเนี่ยคือเขาบอกว่าไว้ผมยาวเนี่ยจนถึงข้อเท้าของตัวเองอะคุณไหนเน
0: ี่ยนี่คือเลือดก็ต้องไปเลี้ยงสมองนี่บางคนเอาแค่นี้ดิฉันยังรู้สึกว่าสระผมเอ่ยทำอะไรเอ่ยก็ใช้เวลานะคะแต่ก่อนที่จะไปถึงสาวผมยาวดิฉันขอไปเรื่องของกินอร่อยอร่อยก่อนได้ไหม
1: ได้คุณไหนได้เลย
0: ใครที่ชอบกินกุ้งนี่ดูข่าวนี้กันให้ดีๆเพราะว่าร้านนี้นี่ลูกค้าแน่นมากกุ้งย่างราคาเพียงแค่10บาทเท่านั้นอุ๊ยทำไมขายราคาที่แบบต้องบอกถูกมาก
1: มันเป็นเพราะกุ้งจริงๆหรือเปล่า
0: เดี๋ยวไปลองดูภาพกันหน่อยเขาบอกว่าลูกค้านี่แวะเวียนมาไม่ขาดสายหรือจะติดใจเพราะ
1: นั่นไง
0: น้องกุ้งไม่ใช่กุ้งธรรมดาน้องกุ้งโอ้โห
1: กุ้งแช่กุ้งแช่กุ้งแช่กุ้งแช่กุ้งแช
0: ่
1: กุ้งแช่กุ้งแช่
0: ถ้าบอกว่ากุ้ง10บาทเนี่ยก็น่าสนใจอยู่นะคะ
1: ครับ
0: ร้านกุ้งย่างเสียบไม้แล้วก็เสื้อผ้าแฟชั่นของนี่ค่ะน้องกุ้งที่ว่านี่คือกุ้งที่อยู่บนเตาแต่เจ้าของร้านชื่อว่าน้องเบนซ์ค่ะ
1: น้องเบนซ์วัย23ปีตอนนี้กำลังเป็นไวรัลในเพจของจังหวัดอุทัยธานีเป็นอย่างมากเพราะด้วยความที่หน้าหวานยิ้มสวยและที่สำคัญอาหารอร่อยถูกใจคนเขาก็เลยต้องการที่จะไปอุดหนุนกันทุกวี่ทุกวัน
0: และดูลูกค้านี่หนุ่มๆทั้งนั้นเลยนะ
1: ชายชะกันล้วนๆครับคุณไหนแน่ครับผม
0: นะไม่ได้มีแค่กุ้งอย่างเดียวค่ะ
1: นี่เป็นเชื้อสายชาวจีนทั้งนั้นเลยนะครับผู้ชายที่ไปเนี่ยนะฮะ
0: นั่นคือ
1: แซ่หวังครับผม
0: โอ้โหหวังหรือคุณแซ่เดียวเขาด้วยไหมคะ
1: โนครับผม
0: แต่ฟังจากเสียงแล้วน่าจะน่าจะแซ่ว่างหวังหรือเปล่าไม่รู
1: ้
0: อย่างที่บอกไม่ได้มีแค่กุ้งค่ะคุณผู้ชมม
1: ี
0: ปลาหมึกย่างมีลูกชิ้นย่างนะคะ ราคาก็เริ่มต้นเนี่ย10ถึง15บาทเท่านั้นซึ่งภายในร้านเนี่ยนอกจากจะมีกุ้งแล้วนะคะมีทําเล็บมีต่อขนตามีขายเสื้อผ้าตั้งแต่ชุดเดรสชุดนอนไปจนถึงให้บริการหลายอย่างมากเลยจริงๆเผื่อใครจะสนใจเดินทางไปที่ริมถนนทางหลวงหมายเลข333สายหนองฉางอุทัยธานีนะคะร้านนี้เนี่ยเปิดทุกวันนะคะเมนูกุ้งย่างเสียบไม้เนี่ยถ้าจะไปนะพุธศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้คุณไปได
1: ้ลูกค้าหลายคนก็บอกว่าต้องมาสั่งผ่านทางออเดอร์ผ่านทางอินบ็อกซ์เพราะว่าหลายคนไม่กล้าที่จะไปสู้หน้าแม่ค้าครับเขาบอกว่าเขินครับ
0: แหมถ้าแซ่หวังจริงก็ต้องสู้ๆหน่อย
1: ครับผมอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเคารพธงชาติกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับเรื่องพลบค่ำนะครับ
0: ค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ำลังจมอยู่กับอะไร
1: จมกับหนี้นอกระบบ
2: จมกับภาระที่หนักอึ้ง
3: จมกับธุรกิจที่ต้องสะดุด
4: เพราะฉันนั้นเธอมาตั้งนานไม่ได้รู้จักแค่เมื่อวาน You can do it You can do it You can do it ไม่ไหวก็แค
0: ่ให้คุณได้หายใจอีกครั้งด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

0: ลังกายนะ
1: ยูโร
2: หนังดีซีรีส์เด่นรายการดังครบรถความบันเทิงชมฟรีบนหน้าจอมือถือของคุณพกพาความบันเทิงไปทุกที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดังช่องรายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเคชัน MV TV ดูได้ทุกที่ดูฟรีได้ทุกวันเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MV TV ทั้งในระบบ iOS และ Android
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ห้องน้ำฟรีฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงสกปรกแค่ไหนก็เอาอยู
1: ่ฉีดแรงฉีดไกลค่ะมาพร้อมกับหัวฉีดอีก7รูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฉีดแบบทั่วไปฉีดแบบเส้นตรงค่ะฉีดพื้นที่แคบฉีดแบบสเปรย์ฉีดพื้นที่กว้างฉีดแบบพุ่งขึ้นและฉีดแบบหัวโฟมค่ะ
0: ใช้งานได้หลากหลายครับเครื่องเดียวก็เอาอยู่นะครับกับโปรโมชั่นวันนี้ครับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่มอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์2ขวดและมีถุงมือไมโครไฟเบอร์อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดอีก1ชิ้นนะครับทั้งหมด 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายราคาเดียว999บาทนะครับรีบโทรด่วนครับที่02-143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @style shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
2: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

0: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
1: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
0: ยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
1: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
2: เก็บตกเหตุการณ์เมื่อวานนี้กันหน่อยเมื่อวานนี้เป็นวันที่สลากกินแบ่งรัฐบาลออกนะครับใครโชคดียกมือขึ้นไม่ได้เหรออ๋อเจ็บปวดหัวใจรวดร้าว
3: อาจจะยังไม่ใช่งวดนี
2: ้อ๋อ
3: เราต้องมีความหวังเสมอเดี๋ยวไปดูคนที่เขาโชคดีก่อนดีกว่า
2: ก่อนที่คุณจะไปลงทุนงวดหน้าผมพาไปดูแรงบันดาลใจเผื่อคุณจะมีแรงในการที่จะไปลงทุนงวดหน้าไปดูผู้โชคดีกันหน่อยครับคนมันจะถูกกันนะฮะแล้วเขาก็ถูกรางวัลที่1ด้วยทั้งที่เขาหวังแค่เลขท้าย2ตัวคุณหน่อยแน
3: ่โอ้เดี๋ยวลองหวังแค่นี้บ้าง
2: เออเราอย่า
3: ไปรางวัลที่1ม
2: าตลอดไอ้คนส่วนใหญ่รอบตัวเราเนี่ยหวังรางวัลที่1ทั้งนั้นน่ะนี่ให้ดูคุณพี่ท่านนี
3: ้
2: 2สามีภรรยาคู่นี้เขามีอาชีพรับจ้างครับอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาเขาไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ว่าฉัน2คนถูกรางวัลที่1 2ใบมูลค่า12ล้านบาทดูจากเป็นคนปกติทั่วไปพอถูกหวยปั๊บคุณหน่อยแน่หน้าตาเปล่งปลั่งมีออร่าเลยทีเดียวคุณเห็นแน
3: ่โดยเฉพาะคุณพี่ผู้หญิงเนี่ย
2: โอ้ดูสวยขึ้นมาเลยอ่ะ
3: แล้วแหมดิฉันชอบเจ้าหน้าที่ตำรวจนะยืนข้างเหมือนเป็นญาติ
2: โอ้โหเขาแหมคุณตำรวจเขาดูแลทุกคนประดุจญาติมิตรคุณเห็นแน่เอเขาไม่ได้คิดอะไรแหมพูดจาอะไรแบบนี้เนี่ยนะฮะ
3: ต้องแล้วเวลาที่ถูกรางวัลเนี่ยรีบไปลงบันทึกประจำวันนะแสดงตัวเป็นเจ้าของกันก่อน
2: คือแกเล่าให้ฟังว่าจริงๆเนี่ยแกไม่ได้ตั้งใจจะถูกรางวัลที่หนึ่งหรอกแกบอกว่าแกอยากจะถูกแค่เลขท้ายสัก2ตัว3ตัวก็พอแล้วมีรุ่นน้องเนี่ยที่เขาขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยส่งภาพมาทางไลน
3: ์
2: พี่ช่วยอุดหนุนหนูหน่อยนะหนูมีเลขอยู่เนี่ยแล้วแกก็ไปปิ๊งเลขครับ640เลขสวยมากถูกใจก็เลยอัพมีตังค์แค่นี้ก็ขอซื้อสัก2ใบพอน้องพี่กะว่าเอาสัก4,000 6,000 ก็ว่ากันไปใช่ปรากฏว่าพอเลขออกปั๊บเฮ้ยมีคนบอกว่านี่มันเลขรางวัลที่1 นะเธอก็เลยไลน์ไปถามรุ่นน้องว่าเฮ้ยช่วยเช็คให้พี่อีกทีสิว่าถูกจริงหรือเปล่าป้าก็ว่าถูกรางวัลที่1จริงๆครับ
3: เนี่ยคุณดูสิพี่ตำรวจเนี่ย
2: ชอบพี่ตำรวจมากนะครับ
3: แต่ว่าต้องบอกเลยนะคะว่าพอถูกรางวัลที่1เนี่ยนะคะพอยืนยันว่าเป็นคนที่ได้ถูกรางวัลที่1รีบโทรศัพท์ไปบอกทั้งพ่อบอกทั้งแม่เลยว่า
2: โ
3: อ้นี่ถูกรางวัลที่1แล้วแม่นี่นะเดี๋ยวจะไปรับสลากที่จังหวัดขอนแก
2: ่
3: นแล้วก็มาลงบันทึกประจำวันเอาไว้เพื่อยืนยันว่าเราคือเจ้าของตัวจริง
2: สุดยอด
3: เงินที่ได้เนี่ย
2: จะเอาไปทำอะไรบ้างครับอันดับแรก
3: ก็เห็นไหมล่ะคะว
2: ่
3: า
2: ก่อนเลยเน
3: า
2: ะ
3: เอาเดี๋ยวก่อนสิแอนนับเนี่ยคือเดี๋ยวไปนับให้สบายใจที่บ้านแต่ว่าวางแผนเอากว้างๆนะได้ถึง2ใบเนี่ย12ล้านนะคะไม่ใช่6ล้านนะได้ไปถึง12ล้านก็เลยบอกเดี๋ยวจะไปประกอบธุรกิจหนี้สินก็มีอยู่เอาไปชำระหนี้สินอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็จะเก็บเอาไว้ให้เป็นทุนการศึกษาก็น่าจะเป็นของลูกสาวไว้นะคะแล้วก็จะแบ่งส่วนหนึ่งให้กับคุณพ่อคุณแม่ทำบุญด้วย
2: ถูกต้องครับก็ขอให้คุณพี่โชคดีแบบนี้ตลอดไปแล้วก็แบ่งโชคแบ่งลาภมาให้พวกเรา2คนแล้วก็คนดูรายการเรื่องพบค่ำกันบ้างนะครับสาธุ
3: โอ้ยอ่ะในเมื่อ
2: ผมจะต้องไปมงไปมูที่ไหนยังไงถึงจะถูกกับเขาบ้างในคนไหนเน
3: ี่ยโอ้โหแล้วก็ไปมาหลายที่อยู่เหมือนกันนะ
2: ใน
3: ช่วงที่ผ่านมายังไม่มาแต่ตอนนี้เขาบอกที่นี่กำลังฮิต
2: อะไรคือ
3: เวลาเราจะไปสักที่เนี่ยมันต้องเป็นที่ที่กำลังมีพลังงานของความหวังของคนที่เขากำลังจะไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภจังหวัดระยองคุณผู้ชมคะถ้าใครเคยไปที่วัดแห่งนี้วัดมาบเตยจะมีองค์พระพิฆเนศองค์หนึ่งที่กำลังให้โชคให้ลาภ แล้วเขาก็จะมีสถานที่นะคะที่ให้ไปก็ต้องใช้ว่าเขย่าไหล้วงไข่กันหน่อย
2: โอ้พาคุณเดี๋ยวแน่ไปล้วงไข่หน่อยดีกว่าคุณเดี๋ยวแน
3: ่ดิฉันก็เคยไปล้วงมาอยู่บ้าง
2: โอ้โอเค
3: เป็นแต่ว่าเป็นล้วงปิงปองนะไม่ได้ล้วงไข่
2: คุณทั้งเขย่าไข่แล้วก็ล้วงไข่ด้วยนะคุณเดี๋ยวแน
3: ่
2: สุดยอดเลยคุณเดี๋ยวแน่สุดยอด
3: เอาเป็นว่าเรามากันที่วัดมาบเตยกันหน่อยว่าเมื่อเป็นพระพิฆเนศก็จะเห็นไหมคะว่าของที่นำมาไหว้นำมาขอพรก็จะเป็นหนูหนูมุกสิกะเนี่ยถ้าดิฉันจำไม่ผิดนะจะเป็นเหมือนบริวารของพระพิฆเนศชาวบ้านนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศเลยค่ะมากันแบบไม่ขาดสายเนื่องจากมาที่นี่แล้วเนี่ยจะได้พบกับองค์พระพิฆเนศที่มีเสียงร่ำลือกันว่าตอนนี้องค์นี้กำลังมาแรงมาก ขออะไรได้อย่างนั้น
2: hey.
3: แล้วจากวัดเนี่ยที่แต่ก่อนนะเงียบสงบไปเนี่ยแทบจะไม่มีคนแต่กลายเป็นจุดเช็คอินสายมูที่พากันคึกคักอย่างมาก
2: สุดยอด
3: คือพอไปถึงปุ๊บเนี่ยนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยเราจะเห็นความงดงามของมณฑปที่สุดอลังการแล้วก็พอปักเข้าไปด้านในจะได้เจอกับนี่ค่ะเรียกว่าการเขย่าไหเงินไหทอง
2: อันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่เป็นของแถมแต่มันกลายเป็นของเด็ดดวงที่ดึงดูดผู้คนจากทั่วทุกสารทิศไปที่วัดแห่งนี้เพราะที่นี่นอกจากจะมาไหว้ท่านพระพิฆเนศแล้วก็ต้องมาล้วงไข่เขย่าไข่จับไข่แล้วก็เปิดไข่ออกมาครับคุณผู้ชมครับ
3: คุณนี่เน้นจังเลยนะ
2: เอ้าถูกต้องนี่ทุกคนเขามาล้วงไข่กันคุณไหนแน่เขามาจับไข่กัน
3: ดิฉันก็เข้าใจว่าเป็นไข่ยังไงคือเป็นปิงปองนั่นแหละแ
2: ต่ว่าเรียกว่าเป็นไข่
3: แล้วก็ด้านในเนี่ยก็จะมีตัวเลขนะ
2: มีตัวเลข
3: มีตัวเลขก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะได้โชคได้ลาบนะอะไรยังไงก็ไปเสี่ยง
2: แล้วเขาบอกว่ายิ่งคึกคักมากยิ่งขึ้นเนี่ยในช่วงระหว่างก่อนวันที่1แล้วก็ก่อนวันที่16
3: ค่ะก็ต้องไปก่อนนะสิคะแต่ว่าวันนี้เรามาบอกเอาไว้ก่อนเรียกว่าเป็นการชี้เป้าทีนี้เนี่ยนอกจากจะพูดถึงเรื่องของการล้วงเสียงโชคเสียงลาภอะไรกันว่ากันไปคือให้ดูความงดงามก่อนนี่พระพิฆเนศปูนปั้นสีชมพูเนี่ยสูงเกือบ4เมตรนะคะก็จะตั้งเด่นเป็นสง่าแล้วด้านในมีมณฑปที่มีองค์พระพิฆเนศอีกองค์นึงจะเป็นสีเหลืององค์สีทองเหลืององค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ให้ได้ไปกราบไหว้ขอพรกันอย่างใกล้ชิดนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลก็แล้วกันถือ

0: ว่าเป็นอีกหนึ่งพลังศรัทธาบวกกับพลังของโซเชียลที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้คนในพื้นที่มีคนเข้ามาก็ต้องมาจับจ่ายซื้อของทำให้เศรษฐกิจในชุมชนเนี่ยกลับมาคึกคักมีชีวิตชีวามีรอยยิ้มแล้วก็มีความหวังสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเสี่ยงโชคกันต่อไปนะคะ
1: ก็ลองไปเสี่ยงกันดูนะครับเผื่อว่าจะเป็นโชคในงวดถัดไปเมื่อกี้ผมติดค้างเรื่องราวของคุณผู้หญิงท่านหนึ่งที่ไว้ผมยาวจะต้องยาวแค่ไหนถึงจะมัดใจคุณผู้ชมรายการของเราเอาไว้ได้ครับคุณไหนแน่ครับ
0: เฮ้ยคุณดิม
1: นี่ครับต้องยาวแบบนี้เลยหรือเปล่าครับทุกท่านถึงจะดูรายการของเรานี่ให้ดูกันครับตัวอย่างของคนที่ต้องใช้คำว่าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าผมยาวจริงๆคุณแน่แ
0: น่
1: แบบคุณนี่เรียกว่าผมปานกลาง
0: ยาวแบบที่ลองเอาเหมือนแบบเนี้ยมาวัดดูเนี่ยดิฉันว่าน่าจะมีมากกว่าเมตรนะ
1: โอ้โหเกินครับคุณแน่แน่ครับผม
0: เท่าไหร่ฮะ
1: นี่คุณพี่ท่านนี้ชื่อว่าคุณพี่สุอารีท่านอายุไม่น้อยเลยนะแต่ว่าท่านยังดูสาวอยู่เลยอายุ65ปีแล้ว
0: นี่ดูสิ1เมตรกับอีกประมาณ24เซนติเมตรอุ๊ยอุ้ยนี่130เส้นที่ยาวที่สุด
1: โอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดเลยยาวมากๆเลยเนี่ยนะฮะคือผมของเธอเนี่ยมันยาวจนถึงแบบส้นเท้าของตัวเธอเองเลยอ่ะผู้สื่อข่าวพอเห็นแบบนี้ในโลกโซเชียลก็เลยตามไปหาพี่สุอารีกันหน่อยนะครับพี่สุอารีเนี่ยเล่าให้ฟังว่าคือสาเหตุที่เธอต้องไว้ผมยาวกันขนาดนี้อ
0: ยากรู้เหมือนกันค่ะ
1: คือเป็นเพราะว่าเธอมีความเชื่ออย่างนึงเพราะมีคนเคยทักเธอว่าอย่าไปตัดผมนะพี่ถ้าพี่ตัดผมปั๊บพี่จะมีอาการป่วยไข้ไม่สบายเธอก็เลยเชื่อไงแล้วหลังจากนั้นเธอก็ไม่เคยป่วยไข้ไม่สบายมาก่อนเธอก็เลยเลี้ยงเอาไว้ได้ยาวๆกันแบบนี้เลยผู้สื่อข่าวก็เลยบอกว่าโอ้โหพี่อันนี้เป็นความเชื่อใช่ไหมเธอก็เลยบอกว่าอันเนี้ยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่ก็ไม่วายถามว่าเคล็ดลับในการไว้ผมยาวแบบนี้คืออะไรคุณพี่สุอารีบอกว่าอ๋อมันมีอยู่ไม่กี่อย่างครับน้องมีเบียร์กับไข่เบียร์ไว้ทอดเอ้ยไข่ไว้ทอดเบียร์ไว้กินอะหยอกหยอกหยอกหยอก
0: เอาเป็นว่าไหนๆคุณพูดถึงเรื่องของเรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างนึงของไทยเราก็ต้องพูดถึงคนนี้ที่เรียกว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็เป็นไวรัลจริงๆก็คือน้องลิซ่าและลิสามโนบาลที่ล่าสุดเนี่ยไปออกรายการดังแล้วก็ทำเอาเรียกว่าตอนนี้บรรดา
1: โซเชียลแตกแตนผมพูดเลย
0: ทั้งเรื่องของส้มตำทั้งเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ขวดเขียวด้วยใช่ไหม
1: คือเธอเนี่ยไปออกรายการทูนาโชว์ของจิมมี่ฟอลเลนครับมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่จิมมี่เนี่ยอยากจะให้ลิซ่าเนี่ยแนะนำเมนูเด็ดที่เธอชอบทานที่เป็นเมนูของไทยที่เป็นของดีของเด็ดนี่ฮะน้องลิซ่าเขาก็เลยแนะนำครับส้มตำเอาเป็นพาพยาพอกๆนะครับเป็นพาพยาสลัดเอามาช็อปช็อปช็อปเอามาสับสับสับแล้วก็มาชิมกันแล้วมันก็มีจังหวะที่ลิซ่าเนี่ยแนะนำว่ามีอินกรีเดียนอะไรบ้างมีส่วนผสมอะไรบ้างก็มีกุ้งแห้งก็ให้ชิมกุ้งแห้งโอ้กุ้งแห้งโซซอสตี้เค็มจังเลยแล้วก็ให้ชิมพริกครับจิมมี่ชิมพริกเข้าไปให้ฝรั่งกินพริกกันหน่อยแน
0: ่แล้วให้กินเป็นเม็ดเม็ดนะเม็ดแดงเลยนะ
1: โอ้จิมมี่มันกินแค่ปลายเม็ดอ่ะมันเผ็ดจนกระทั่งถามลิซ่าว่าลิซ่าพอจะมีเมนูอะไรที่พอจะดับความเผ็ดซ่านของพริกนิดาหรือเปล่าน
0: ั่นก็คือ
1: ลิซ่าบอกว่ามีค่ะฉันมีซีเครตเรซิปีมีเมนูเด็ดเมนูลับที่อยากจะให้พี่จิมมี่เนี่ยได้ลองชิมกันนี่เราเอาออกอากาศไม่ได้เพราะว่ามันเป็นภาพที่อาจจะดูไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่เดี๋ยวกสทช.จะมาตรวจสอบเรานะครับเพราะว่าน้องลิซ่าเนี่ยเขาเผยเมนูเด็ด คือมันจะมีแบบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากประเทศเกาหลีนะแล้วก็มีส่วนผสมของยอดน้ำข้าวหมักจากประเทศไทย
0: ขวดสีเขียว
1: สัตว์ใหญ่ๆว่ายกันอย่างนั้นแล้วก็มีเครื่องดื่มเครื่องดื่มน้ำอัดลมนะฮะ
0: ต้องขออนุญาตเบลอเอาไว
1: ้อย่าหลุดอย่าหลุดอย่าหลุดอย่าหลุดอย่าหลุดอย่าหลุดเดี๋ยวมีปัญหา
0: ต้องขออนุญาตเบลอเอาไว้แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยมันทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียล
1: คือ
0: ว
1: ่าเย็นนี้เจอกันเย็นนี้เจอก
0: ันไม่ว่าจะหยิบจับอะไรก็กลายเป็นไวรัลจริงๆนะคะความภาคภูมิใจของคนไทยอย่างไรก็ตามวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกับเรื่องพบค่ำ
1: เดี๋ยวขอไปลองตามน้องลิซ่าก่อน
0: หมายถึงส้มตำ
1: Yes sir ถูกต้องอยากกินเพื่อสุขภาพครับผมนะฮะ
0: ดูเหมือนคุณจะคอแห้งนะคะ
1: ครับเอ้าหมดเวลาแล้วเจอกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้ 5:15 นผมและคุณแน่ลากันไปก่อนมีความสุขทุกท่านสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีค
2: ่
0: ะ
2: สวัสดีครับ

0: ติดเงิน 8,400,000 แลกต่อสัญญาพนักงานจ้างทลายเขาหรือหาดย่านบางบอนรวบแก๊งสแกมเมอร์ต่างชาติสุดอึ้งผู้เสียหายเป็นชาวญี่ปุ่นถึงหลักหมื่นคนเร่งซ่อมจุดท่อส่งน้ำมันรั่วซึมให้เสร็จก่อนขยายผลตรวจสอบท่อทั้งแนว32กิโลเมตรติดตามได้ใน9ข่าวค่ำ19นาฬิกา
1: การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: นี่ฮะตรงมันบันเทิง
1: สนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะปีโป้จุ๊บแค่ฉีกแล้วจุ๊บปีโป้จุ๊บอร่อยจุ๊บจุ๊บครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
2: ยาดมราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมราไผ่คู่

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตกมันบันเทิงวันนี้ก็มีข่าวบันเทิงมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะแต่ว่าข่าวแรกวันนี้เป็นเรื่องราวของคดีความที่หลายๆคนจับตามองโดยเฉพาะวันนี้วันที่17กันยายนนะเป็นวันที่ศาลนัดสืบพยานนะคะในคดีของพี่หนุ่มกรรชัยนะคะยื่นฟ้องปู่ปณธานั่นเองซึ่งเป็นวันที่ทั้งคู่จะได้เจอหน้ากันครั้งแรกแต่เราก็ส่งทีมข่าวของเราไปติดตามตั้งแต่เช้าละที่ศาลอาญากรุงเทพใต
0: ้อยากจะรู้ว่าเราจะได้ช็อตแบบสมมติเดินสวนกันแล้วจะเป็นยังไงหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยถ้าเป็นกรณีคดีของพี่ปูมัทนากับพี่ลูกหมีเนี่ยเขามีช็อตที่เดินผ่านกันจำได้ไหมนักข่าวโอ้โหรับภาพกันเหมือนมีหลายกล้องคอยแบบทำงานแต่ว่าวันนี้หลายๆคนก็เลยจับตาดูว่าเออแล้วพี่หนุ่มกรรชัยอะหลังจากที่เหมือนมีการพูดแบบไอ้ว่าพูดผ่านสื่อหรือมีการโพสต์หรืออะไรก็ตามเนา
1: ะ
0: ผ่านทางแบบโซเชียลต่างๆแล้วเอ๊ะวันนี้จะเป็นอย่างไร
1: ค่ะในที่สุดนะคะเราก็ยังไม่ได้เห็นทั้งคู่เผชิญหน้ากันนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังอยู่ในห้องพิจารณาคดีกันอยู่เลยนะคะแน่นอนค่ะว่าวันนี้ตั้งแต่เช้านะคะที่ศาลอาญากรุงเทพใต้พี่ปูมัทนาพร้อมด้วยทนายความที่แต่งตั้งใหม่ในวันนี้นายศิวรักษ์เลิศบารมีไพศาลมายังศาลตามนัดสืบพยานโจทก์ในฐานะจำเลยจากกรณีถูกพี่หนุ่มกรรชัยยื่นฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณารวมทั้งสิ้น17กรรมด้วยกันคือทั้งคู่เขามากันคนละเวลาค่ะเราไปติดตามตั้งแต่เช้าแล้วนะเราส่งทีมข่าวไปตั้งแต่เช้าเลยพี่ปูมาก่อนส่วนพี่หนุ่มมาทีหลังมาพร้อมกับทนายแก้วมนชัยค่ะทนายความของพี่ปูมัทนาก็มีการเปิดเผยก่อนเข้าห้องพิจารณาคดีนะคะว่าในวันนี้ตั้งใจจะพาจำเลยมาเพื่อขอเจรจาไกล่เกลี่ยฝั่งโจทก์ส่วนการตัดสินใจว่าจะให้อภัยหรือไม่ก็อยู่ที่การพิจารณาคดีพิจารณาของพี่หนุ่มกรรชัยแต่ถ้าหากว่ายังติดใจก็ยังคงต้องดำเนินการไปตามกฎหมายเช่นเดียวกันเพราะที่ผ่านมานะคะก็ยังไม่เคยมีการเจรจาไกล่เกลี่ยกันมาก่อนด้วยค่ะ
0: ทีนี้มาฝั่งของทนายตุ๋ยพรศักดิ์บ้างนะคะซึ่งเป็นทนายความของพี่หนุ่มกรรชัยค่ะก็บอกว่าการที่ทนายความของพี่ปูมัทนาเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ว่าต้องการเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อลดจำนวนคดีลงนั้นเนี่ยเรื่องดังกล่าวเนี่ยต้องให้พี่หนุ่มกรรชัยเนี่ยเป็นคนตัดสินใจค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางพี่ปูมัทนาไม่เคยยื่นข้อเสนอว่าหากมีการเจรจาแล้วพี่หนุ่มกรรชัยเนี่ยต้องการอะไรบ้างคือทางพี่ทนายตุ๋ยเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเขาอยากให้พี่ปูมัทนาเนี่ยยื่นข้อเสนอมาก่อนนะคะแต่ว่าเชื่อว่าการเปลี่ยนใจเนี่ยก็ต้องการการเจรจาแหละเพราะว่ามันไม่ได้อยากติดคุกเนา
1: ะ
0: ไม่ใช่ว่าไม่ได้อยากให้คดีความลดลงตามที่ให้สัมภาษณ์ไปนะคะ
1: ค
0: ือก็มันก็อาจจะมองได้เนาะทางฝั่งของพี่ปูมัทนาเขาก็บอกว่าอยากจะมาเจรจาเพื่อให้จำนวนคดีมันลดลงแต่ทางฝั่งของทนายของพี่หนุ่มเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆอ่ะไม่ใช่หรอกไม่ได้เรื่องของอยากให้จำนวนคดีลดลงแหละไม่อยากติดคุกนั่นแหละที่พูดมาแบบนั้นอ่ะก็มองกันได้สองฝ่ายนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: แล้ววันนี้ค่ะเวลาเที่ยงกว่าๆนะคะทางศาลเนี่ยก็ได้มีการพักกลางวันคือตอนเช้าคุณผู้ชมขาเนื่องจากทั้งสองท่านเนี่ยมากันคนละเวลาเราก็เลยแบบเหมือนไม่เห็นจังหวะที่เอ๊ะถ้าเจอหน้าการสบตาแล้วจะเป็นยังไงก็เลยรอตอนพักกลางวัน
1: ค่ะ
0: เป็นยังไงพี่ฝน
1: คือพักกลางวันนะคะทางคู่กรณีทั้งสองฝ่ายนะฝั่งทีมของพี่หนุ่มกรรชัยแล้วก็ทีมของพี่ปูมัทนาเนี่ยก็ได้เดินลงมาจากศาลนะคะ

0: โดยฝ่ายพี่หนุ่มอ่ะเขาก็ไม่ได้พูดอะไรก่อนขึ้นรถออกไปรับประทานอาหารทางด้านซากพี่ปูบ้างพร้อมด้วยทนายความแล้วก็มาดามสามพีค่ะก็ได้มาเปิดใจกับสื่อมวลชนนะคะว่าวันนี้ดีใจที่ได้เจอหน้าพี่หนุ่มหลังเกิดคดีความมีการส่งสายตาให้กันนิดหน่อยอ่ะแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรกันนะคะพร้อมโต้ข่าวลือสารภาพผิดด้วยที่ให้สัมภาษณ์เมื่อเช้านี้ว่าตัวเองอ่ะไม่ได้สารภาพผิดนะและปูเนี่ยยังไม่ได้พูดอะไรเลยพร้อมวอนสื่อเห็นใจตั้งเป้าแก้ปัญหาชะลอคดีใหม่ต่างฝ่ายก็มีธงในใจแล้วอะค่ะตอนนี้นะคะในภาคเช้าการเจรจาชั้นศาลนัดแรกไม่จบค่ะก็ต้องรอคำตอบรอบบ่ายซึ่งศาลก็ให้ต่างฝ่ายไปประชุมพูดคุยข้อเสนอกันก่อนหากตกลงกันได้เรื่องก็จะจบได้แต่ถ้าหากว่ายังมีความเห็นที่ต่างกันก็พร้อมสู้และมั่นใจว่าจะหักล้างได้ทั้งหมดซึ่งทางฝ่ายโจทย์นะคะเตรียมพยาน4ปากฝั่งพี่ปู 2-3 ปากเข้าสู้ส่วนทนายตุ๋ยไม่ได้เข้าห้องพิจารณาคดีร่วมเจรจาโดยมีทนายท่านอื่นปฏิบัติหน้าที่แทนนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงของพี่ปูมัณฑนากันค่ะ
1: ก็ดีค่ะที่ได้เจอกันค่ะ
2: คือต้องชี้แจงอย่างนี้ครับก็คือว่าที่ผมให้ชี้แจงไปเมื่อเช้านะครับก็คือว่าพี่ปูเนี่ยคือข่าวก็ไปลงว่าผมไปรับสารภาพแทนพี่ปูซึ่งไม่ใช่นะครับซึ่งผมเข้ามารับคดีของพี่ปูผมพิจารณาแล้วว่าพี่ปูเนี่ยมีคดีก่อนที่ผมจะเข้ามารับเนี่ยอยู่หลายคดีนะครับผมจึงไม่อยากให้มีการที่ว่าพี่ปูไปสัมภาษณ์อะไรแล้วมีการเอาไปลงหรือไปเพิ่มจำนวนคดีให้มันขัดแย้งกับคนอื่นเข้ามาเพราะว่าแกจะได้ใช้ชีวิตให้มันคือตอนนี้พี่ปูเนี่ยก็มีความลำบากอยู่ก็ขอพี่ๆนักข่าวว่าก็เห็นใจพี่ปูหน่อยนะครับเราทำงานในเชิงสร้างสรรค์แล้วไม่มีคดีใหม่ให้มันเข้ามาวุ่นวายใจอีกก็คดีเก่าก็พยายามขึ้นศาลไม่ว่าจะจบด้วยวิธีไหนก็เคลียร์ออกไปให้หมด
1: ไม่ได้พูดอะไรเลยค่ะ
2: ไม่ได้พูดอะไรเลยครับ
1: รายการ
2: ที่พ
1: ู
2: ด
1: รายการเช้านี้ของช่อง3นะคะโกหกติดเกินข้อเท็จจริ
2: ง
1: นะคะ
2: เนี่ยอย่างก็คือว่าผมไม่อยากให้พี่ปูพูดก็คือว่าด้วยความที่ว่าพี่ปูเป็นคนตรงๆนะครับก็คิดอะไรก็พูดออกมาเลยโดยที่ไม่ค่อยได้กั้นกรองผมเลยว่าพี่ปูอย่าพูดเลยนะครับให้กระบวนการทั้งหมดเนี่ยค่อยๆละลายออกไปแล้วก็จะจบด้วยวิธีไหนหรือว่าผลเป็นประการใดเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าคดีใหม่ผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นมา
3: พี่ปูค่ะเมื่อเช้าได้มีโอกาสได้คุยอะไรกับพี่หนุ่มกัญชัยบ้างไหมคะในห้องพิจารณาคดี
1: ไม่ได้คุยอะไรกันเลยค่ะก็คุยผ่านทนายค่ะกับที่ปรึกษาม
3: ีมองหน้าสบตากันบ้างไหมคะ
1: ก็มีอาจารย์มาน่ากับทนายค่ะ
2: แล้วก็คุยภาษาครับ
3: เผื่อมียิ้มให้กันบ้างค่ะพี่มีไหมคะช็อตแบบนี้เนี่ย
1: ก็สบตาเขา
4: ปิ๊งปิ๊งตา
3: เนาะสบตาพี่ปูสบตาพี่หนุ่มไปนิดนึง
4: ปิ๊งกันนิดนึงอะ
0: เนี่ยนะคะก็เป็นเสียงสัมภาษณ์ของพี่ปูมัณฑนามาดาม3พีแล้วก็ทนายนะคะที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในช่วงเที่ยงนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ตอนนี้ทั้งคู่นะคะก็ยังคงอยู่ในห้องพิจารณาคดีเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ยังไม่ทราบบทสรุปของคดีนี
5: ้แต่นักข่าวเลยยังประจำการอยู่
0: ยังประจำการอยู่
5: อู้นานนะ
0: นานมากตั้งแต่เช้าเลยค่ะ9 โมงเช้า
5: คือแอร์ถึงบอกว่าเหมือนพี่หนุ่มเขาเคยพูดแหละว่าเอาจริงๆมันไม่ได้มีใครอยากขึ้นลงขึ้นศาลที
0: ่
5: ผลของมันเป็นคดีเนี่ยไหนจะต้องเสียเงินเสียเวลาแล้วมันยืดเยื้อในเรื่องของการพิจารณานะคะเดี๋ยวต้องมาอัปเดตว่าเป็นยังไงบ้าง
0: ค่ะติดตามกันได้นะคะที่ตกมันบันเทิงไปกันต่อที่อีกหนึ่งคดีที่หลายๆคนก็ให้ความสนใจนะคะนั่นก็คือเรื่องของแตงโมภัทรธิดานั่นเองค่ะอย่างที่ทราบกันนะคะว่าตอนนี้ทางอาจารย์ปันเทพพัวพงพันธ์นะคะประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินก็มีการเปิดหลักฐานใหม่เกี่ยวกับคดีนี้ซึ่งครั้งนี้ค่ะอย่างที่เราได้ทราบนะว่าน้องขวัญอุษามณีเนี่ยก็ได้มาเป็นพยานคดีที่คุณแม่พนิดาคุณแม่ของแตงโมแจ้งความกระติกในข้อหาอ้างนำพยานหลักฐานเท็จเข้าสู่คดีหลังถูกกระติกแอบอ้างรูปเรือของขวัญไปใช้ในสำนวนเพื่อยืนยันวันและเวลาที่แตงโมอยู่บนเรือก่อนจะเกิดเหตุพลัดตกเรือเสียชีวิตนั่นเองค่ะ
5: โดยงานนี้นะคะทางพี่ไทยเอกพันธ์เนี่ยนะหัวหน้านะคะอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูนะคะซึ่งถ้าคุณผู้ชมจำได้ย้อนเวลากลับไปวันที่เราไปเจอร่างพี่แตงโมนะในวันนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่า ทางทีมของพี่ไทยเนี่ยค่ะเป็นทีมแรกๆเลยที่ได้ไปเจอร่างของพี่แตงโมและก่อนหน้านั้นเนี่ยก็เคยออกมาพูดว่าอยากให้มีการรื้อฟื้นคดีของพี่แตงโมขึ้นมาอีกครั้งนะคะและในวันนี้ค่ะเราได้ไปเจอพี่ท็อปพี่ไทยนะคะผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยก็เลยถามทั้งคู่อีกครั้งนึงว่าพี่ท็อปพี่ไทยมีความคิดเห็นยังไงบ้างนะคะที่อาจารย์ตาลเทพเนี่ยได้เปิดหลักฐานใหม่ซึ่งพี่ไทยเนี่ยก็บอกว่าทุกคนเขาก็สงสารพี่แตงโมนะคะ

0: ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมนะแต่เมื่อศาลตัดสินไปแล้วนะคะทุกคนเนี่ยก็ยังอยากจะรื้อคดีขึ้นมาใหม่นะเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับครอบครัวของพี่แตงโมนะคะแต่ถามว่ามันจะเป็นไปได้หรือไม่เนี่ยพี่เขาก็บอกว่าไม่ทราบนะเพราะว่าหลักฐานทุกอย่างมันอยู่ที่ DSI หมดแล้วค่ะ
1: ค่ะส่วนกรณีที่มีข่าวว่าขวัญอุษามณีออกมาเป็นพยานเพิ่มเติมในคดีนี้พี่ไทยตอบเพียงสั้นๆว่าเดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะคะซึ่งทางที่พี่ไทยกำลังจะตอบคำถามกับนักข่าวอยู่ทางพี่ท็อปค่ะก็มีการตัดบทเลยนะฝากหนังของตัวเองซะงั้นก็ทำเอานักข่าวงงไปตามๆกันเอางี้เดี๋ยวไปดูโมเมนต์นั้นกันหน่อยค่ะ
2: ทุกคนเขาก็สงสารน้องแตงโมนะครับเพราะไม่ได้รับความเป็นธรรมแต่แน่นอนครับศาลตัดสินไปแล้วแต่ทุกคนที่เขาอยากจะรื้อฟื้นคดีขึ้นมาเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับครอบครัวของน้องแตงโมแต่เนี่ยมันจะเป็นไปได้หรือไม่เป็นไปไม่ได้เนี่ยผมไม่ทราบเพราะว่าหลักฐานทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ DSI หมดแล้วนะครับแต่นี่มันจะได้กี่เปอร์เซ็นต์ผมก็ไม่ทราบแล้วนะ
3: ก็ตอนนี้นะอยากจะพูดนิดเดียวนะครับว่าหลวงพ่อเสือภาค2เนี่ยเราจะพยายามนะครับที่จะทำให้ไม่ทำลายอะไรทั้งนั้นนะครับเอาแต่สิ่งที่ดีๆนะครับมานำเสนอให้กับพี่น้องประชาชน
0: นี่ไงตัดบทไปเลย
1: ตัดบทไปเลยก็เข้าใจได้เพราะว่าในเรื่องของคดีความต่างๆนะคะถ้าหากว่าเรายังไม่ได้รู้ถึงรายละเอียดชัดเจนเนี้ยถ้าหากว่าพูดไปแล้วมันก็อาจจะมีความผิดพลาดในเรื่องของรายละเอียดได้
0: จริงๆแอบว่ามันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนคุณผู้ชม
1: ใช่
0: เรื่องจากหลักฐานทั้งหมดเนี้ยก็อยู่ที่ DSI หมดแล้ว
1: การ
0: ที่จะวิพากษ์วิจารณ์พูดอะไรไปอ่ะบางทีมัน
1: อาจจะทำให้รูปคดีพลิกก็ได้นะ
0: หรือมันอาจจะไปทำให้ใครเสียหายกระทบกระทั่งเลยแบบนี้เน
1: า
0: ะ
1: นะคะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปในเรื่องของคดีความนะคะ
0: นานเนาะถือว่าเป็นคดีที่หลาย
1: ปีแล้วล่ะเราก็อยากจะรู้บทสรุปของเรื่องนี้เหมือนกันเอาใจช่วยทุกฝ่ายเลยนะคะค่ะไปกันต่อค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับคดีข่าวเช้านะคะเกี่ยวกับสมีโชติอดีตพระเกจิชื่อดังเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ค่ะซึ่งก็มีพฤติกรรมเสพเมถุนกับศรีกาภายในวัดนะอย่างที่เป็นข่าวใหญ่โตกันไปค่ะแล้วก็ยังถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งข้อหาทุจริตฟอกเงินด้วยล่าสุดเราได้เจอนักแสดงตลกรุ่นใหญ่พี่หม่ำจกมกค่ะที่โคจรกลับมาร่วมงานกับวิกหมอชิตอีกครั้งในรอบ20ปีพี่หม่ำเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นพุทธศาสนิกชนนะคะก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ค่ะว่าปัญหาเราเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะมันน่าจะมีมานานแล้วนะเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้ก็คือเราอ่ะศรัทธาที่ตัวพระพุทธศาสนาไม่ใช่ตัวบุคคลมากกว่าคือพี่หม่ำเองก็ยังคงไหว้พระพุทธรูปนะคะแล้วก็ยังคงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างสนิทใจเหมือนเดิมค่ะแต่กับพระสงฆ์บางรูปที่บวชแล้วทำตัวไม่เหมาะสมก็ต้องแยกแยะให้ได้คนไม่ได้เสื่อมศรัทธาในศาสนาแต่เสื่อมศรัทธาในคนที่ไม่พร้อมจะบวชมากกว่าค่ะ
0: ส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะคะคุณผู้ชมค่ะที่พี่หม่ำเนี่ยเขาเคยพูดนะว่าจะรับเช่าเหรียญ นะรุ่นสมีโชตนะซดยกโต๊ะนี่โต๊ะที่แบบว่ายกออกไปวันนั้นมีภาพแฟ้มภาพนะ
1: โต๊ะที่เป็นข่าว
0: โต๊ะที่เป็นข่าวนะเจ้าตัวนะก็เลยพูดตลกเลยนะคะว่ารุ่นบ้าบอคอแตกอะไรเขาตัดคลิปผมไปลงเขาก็รู้อยู่แล้วว่าผมเนี่ยพูดเล่นนี่โต๊ะนี้เลยโต๊ะสีส้มนี้
1: ตอนนี้ก็กลายเป็นของกลางไปเรียบร้อยแล้ว
0: ทุกคนก็แบบว่าจับจ้องกับที่เขาบอกว่าต้องอยากยกออกไปเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวคนไปวัดแล้วเดี๋ยวจะไปนั่งทำคอนเทนต์ถ่ายรูปแต่กับโต๊ะนี้นะคุณผู้ชมคะนะแล้วพี่หม่ำเขายังฝากอีกนะว่ามันจะมีกระแสนะคะที่หลายๆคนเนี่ยไปแต่งชุดคอสเพลย์ลอกเลียนนะคะการใส่ผ้าเหลืองเล่นตลกทำคอนเทนต์เนี่ยซึ่งพี่หม่ำเขาก็บอกเลยว่าเจ้าตัวเนี่ยก็บอกว่าไม่เหมาะสมนะเพราะว่าจิตใจคนพุทธเนี่ยก็ช้ำพออยู่แล้วอย่าไปตอกย้ำเลยมันไม่ได้สนุกหรอกการเอาจีวรมาใส่ล้อเลียนหรือว่าใช้ภาพ AI เนี่ยตัดต่อหน้าคนอื่นมันไม่ควรทำมันก็ไปเล่นอย่างอื่นดีกว่า
1: คอนเทนต์สร้างสรรค์อีกมากมายนะคะ
0: ถูกต้องค่ะและอีกหนึ่งพิธีกรสายธรรมะพี่หนุ่มคงกระพันของเรา
1: โอ้เข้าวัดเข้าวาตลอด
0: ชอบพาไปไหว้พระทำบุญนะพี่หนุ่มนะคะก็เลยมองว่าศาสนาเนี่ยไม่ได้เสื่อมนะแต่ว่าคนต่างหากที่เสื่อมนะคะซึ่งเหตุการณ์ลักษณะนี้เนี่ยจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายแน่นอนจริงๆมันก็มีมาเรื่อยๆ
1: มานานแล้วอย่างที่พี่หม่ำบอกแหละนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: คือพี่หนุ่มเองเขาก็บอกนะว่าความจริงเรื่องนี้ก็มีมานานแล้วนะเพียงแต่ว่าปัจจุบันเทคโนโลยีสื่อโซเชียลต่างๆเนี่ยทำให้เราได้เห็นข้อมูลต่างๆข่าวสารมันกระจายได้เร็วค่ะก็เลยทำให้เราได้เห็นภาพที่ไม่ควรเห็นแล้วก็ไม่เหมาะสมด้วยนะคะทำให้หลายคนเกิดความรู้สึกเสื่อมหรือหมดศรัทธาแล้วก็เจ้าตัวก็อยากจะฝากถึงทุกคนด้วยนะคะรวมถึงพุทธศาสนิกชนทุกท่านให้เสพข่าวอย่างมีสติแล้วก็เชื่อว่าวัดดีๆพระดีๆที่น่าเคารพนะคะแล้วก็น่าศรัทธาเนี่ยยังมีอีกมากมายทีเดียวนะคะคืออีกท่านหนึ่งที่ก็เรียกได้ว่าเป็นชาวพุทธแล้วก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะคะพี่เอก ป๋าเอก

0: ัยศรีวิชัยนั่นเองออกมาฟาดเรื่องนี้ก็รู้สึกสลดแล้วก็หดหู่ใจมากแต่ในอีกมุมนึงนะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่ได้กวาดล้างสิ่งไม่ดีออกไปจากพุทธศาสนานะคะก็ถือเป็นการขัดเกลาคนไม่ดีออกไปด้วยนะคะป๋าเอก็เล่าด้วยนะคะด้วยความอัดอั้นปันใจเลยค่ะว่าในอดีตตัวเองเนี่ยก็เคยศรัทธาพระบางรูปมากๆถึงขั้นเคยกราบลงพื้นดินเมื่อท่านเดินผ่านเลยนะแต่พอวันนึงพอทราบความจริงแล้วก็เจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ยอมรับค่ะรู้สึกเจ็บที่ใจเหมือนกันหากใครคิดว่าไหว้แค่ผ้าเหลืองโดยไม่สนพฤติกรรมก็คงเหมือนไปกราบสังฆทานที่ร้านขายสังฆทานมากกว่า
1: เห็นภาพเลยอ่ะ
0: จริงๆแล้วมันคือพระท่านเนี่ยก็คือเป็นตัวแทนของพระธรรมคำสอนต่างๆนะถ้าหากว่าคนที่มาบวชโดยไม่พร้อมเนี่ยก็อย่างที่ป๋าเอกบอกแหละเหมือนเราไปกราบสังฆทาน
1: อ
0: ะในร้านสังฆทานทั่วไปอะมันอยู่ที่การกระทำแล้วก็อยู่ในพระธรรมวินัยที่พระสงฆ์แต่ละท่านเขายึดถือปฏิบัติด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะป๋าเอกเขาก็เลยบอกจริงๆนะเรื่องนี้ก็อยากจะให้ทุกคนนะคะช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็ตรวจสอบอย่างเข้มข้นนะคุณผู้ชมค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลองไปฟังนะคะทั้งพี่มัมป๋าเอกนะคะพี่หนุ่มคงกระพันพูดถึงประเด็นนี้กันค่ะ
0: ค่ะ
2: มันก็น่าจะมีมานานแล้วแหละแต่พวกเราก็อาจจะไม่ได้รู้ไงแต่ถ้าไม่พร้อมที่จะเป็นสงฆ์ผมว่าอย่าบวช ดีกว่ามันก็อย่างว่านะตกมือข้างเดิมไม่ดังหรอกพอๆกันแหละพระไหว้พระพุทธรูปสนิทใจแต่ว่าสงฆ์ที่บวชอยู่ในบางทีมันเราก็ไม่รู้แต่คนไม่ได้เสื่อมศรัทธาพุทธศาสนานะครับเสื่อมศรัทธาคนที่มาบวชแต่ไม่พร้อมที่จะบวชไม่พร้อมที่จะเป็นพระเนี่ยนะ
3: คร
2: ับ แยกแยะให้ถูกแล้วทุกวันนี้คนก็ยังเยอะนะไปกราบไปไหว้ที่วัดพุทธสวรรค์น่ะเขาไม่เขาอย่างที่บอกนี่แหละเขาเรื่องใส่พุทธศาสนาอ๋อรุ่นยกซดใช่ไหมครับ
3: ใช
2: ่มาผมเข้าเหรียญละ30,000มาเลยกับรุ่นอมรวยนะครับสองรุ่นครับมีสองรุ่นนี่ก็กำลังจะไปสับสนกลางเนี่ยเข้ากองปราบไปซื้อโต๊ะตัวนั้นนะครับมาซื้อโต๊ะตัวนั้นมาครับรุ่นบ้าบอคอแต่รุ่นอมรวยเขารู้อยู่แล้วว่าผมพูดเล่นอยู่แล้วใครจะบ้าไปซื้อโต๊ะมาจากสับสนกลางกับที่กองปราบมันไม่มีหรอก
4: คือจริงๆเราในฐานะเป็นคนชาวพุทธอะลูกก็เป็นเรื่องปกติที่เราต้องรู้สึกแบบสลดหดหู่แหละแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ยังมีเยอะกว่าอยู่ดีใจที่หาเจอดีใจที่หาพบอาจจะไม่ใช่โต๊ะกลมอาจจะบนศาลาไหนก็แล้วแต่ต้องหาให้เจอฮะลูกสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันชั่วร้ายอะมันค่อยๆหมดออกไปจะได้เหลือแต่ของดีๆลูกไอ้ที่ตัวเองเห็นอยู่กับตาก็มีอยู่นะภาคใต้ก็ไม่ได้น้อยนะฝากนักข่าวนครศรีธรรมราชไปดูหน่อยกันแล้วกัน
5: ศาสนาไม่ได้เสื่อมหรอกคนเรานี่แหละที่เสื่อมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รู้สึกแบบก็อาจจะไม่ใช่คนสุดท้ายนะครับก็ยังคงมีอีกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็ต้องคอยช่วยกันดูแลสอดส่องแล้วก็ถ้าประชาชนได้ข่าวนะครับหรือว่าคนในพื้นที่คนรอบๆวัดเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะรู้น
3: ะ
5: บางวัดเนี่ยคนรอบวัดไม่เข้าเลยแต่กลายเป็นคนที่อื่นที่ไปทำบุญเพราะนั้นเนี่ยใครอยู่รอบวัดแล้วอาจจะได้ข่าวหรือว่าเห็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมก็แจ้งได้เลย
1: นี่ป๋าเอกเขาบอกเลยนะฝากพี่ๆนักข่าวลงไปใต้หน่อยนี
0: ่ไปชี้พิกัดให้เลยนะลงไปดูหน่อยสิ
1: แปลว่าเอกต้องเห็นอะไรแน่ๆเลยอ่ะ
0: ก็อย่างที่พี่หนุ่มคงกระพันบอกไงว่าคนในพื้นที่เขาจะทราบกันดีบางคนที่อยู่ใกล้ๆวัดนั้นนะที่เห็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเขาไม่เข้าวัดเลยนะแต่ว่าถ้าหากว่าเห็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะสามารถแจ้งได้เลยนะคะเราก็จะได้ช่วยเป็นหูเป็นตา
1: จริงช่วยกันถ้าวันนี้รักพุทธศาสนานะคุณผู้ชมคะอยากให้ช่วยกวาดล้างเนี่ยพระที่แบบเป็นแบบนี้ออกไปโนศาสนาจะได้คงอยู่เอาไว้แล้วเราจะได้มีแบบที่ยึดเหนี่ยวจิตใจที่แบบที่เป็นแก่นที่ดีอะตลอดไปเน
0: า
1: ะพี่
0: ใช่แล้วค่ะพระปฏิบัติดีก็มีอีกเยอะนะคะเราก็เคารพบูชาในตัวของพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ไว้อันนี้ก็คือถือว่าจริงๆแล้วพุทธศาสนาสำหรับฝนเองนะก็ไม่ได้เสื่อมศรัทธาไปเลยเพราะว่าเราก็ยึดมั่นในคำสอนของพระพุทธองค์เขา
1: ค่ะ
0: นะคะแต่ว่าตอนนี้เราต้องพักกันเดี๋ยวๆช่วงหน้าเนี่ยเป็นประเด็นร้อนโซเชียลแตกเลยนะคุณผู้ชม
1: กับประ เด็นมันขึ้น
0: กับประเด็นพอดแคสต์2หนุ่มที่เขาขึ้นมาแบบเหมือนประมาณว่าวิจารณ์ผู้หญิงอายุ35ปีขึ้นไปที่เหมือนกับเป็นการด้อยค่าผู้หญิงแล้วว่า
1: ลุกฮือเลยนะ
0: ลุกฮือเลยเราก็เป็นผู้หญิงคนนึงเหมือนกันที่เราก็อยากจะประกาศศักดิ์ศรีความเป็นผู้หญิงของเรา
1: แล้วฉันชอบมากแล้วประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุพวกเรา35อัพเยอะนะ
0: เยอะเหมือนกันนะ
1: เยอะนะ
0: ลุกฮือนะ
1: ลุกฮือนะ
0: เดี๋ยวช่วงหน้าช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวนี้กันค่ะพวกเรานี่ฮะ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: อาหารแมวคุณภาพ
2: พวกเราเลือก Necco Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
1: อาหารแมว Necco Holistic and Grain Free
0: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ทุกคนมานิ่มมามหกรรมคอนเสิร์ต Nine Entertain 24th Anniversary Charity Concert เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิต Golf F Hero การต่องทุ่งเงินกรับคณาวุฒิอุ้มแบมต้าอู่ออฟโรดยินวอร์อูอูเซฟริวจินแพจิอัลมอนโปรเกรสคริสพีรวัตรบูมสารัตไดมอนบอยโยมูดเสริมทัพด้วยเหล่าทีป๊อปสุดปังไดส์เรดเฟลิสอาลาล่าเฟวิกทิกเกอร์บีเอ็นเคโปรตีเอกเทสพร้อมทั้งคู่จินบอยเลิฟเกิร์ลเลิฟสุดฟินอีกเพียบมาเติมศิลปินคุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มที่พักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน
4: พวกเราเฮฮา
5: ตบมันฟันเถิง
3: สนับสนุนโดยครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นสบู่เบนเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
5: ่พวกเราเฮฮาตบมันฟันเถิง
7: กลับมาอยู่กับพวกเรานะคะกับตบมันบันเทิง
8: ครับ
7: ประเด็นร้อน
8: ประเด็นร้อนขอทวงคืนศักดิ์ศรีของผู้หญิงอายุ35อัพนิดนึงนะคะว่าเรายังคงมีคุณค่าอยู่เสมอ
7: ไม่ใช่เลยนะฮอร์โมนมันวูบวาบ
8: หรืออะไรใช่ไหม
7: ขึ้นๆลงๆอยู่คุณผู้ชมค่ะแล้วยิ่งเจอประเด็นนี้ขึ้นมาเอ้าล่ะเราก็เป็นหนึ่งคนที่อายุเกิน35แล้ว
8: แต่ว่าไม่ว่าจะคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ในวัยไหนก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนี่ยเรามีคุณค่าในตัวเองนะแต่ก่อนที่จะมาพูดถึงประเด็นร้อนนี้เราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปที่งานบวงสรวงนี้กันก่อนเขาถือฤกษ์งามยามดีค่ะบวงสรวงภาพยนตร์แนวสยองขวัญ Exchange เรียนแลกผีคือภาพยนตร์เรื่องนี้นำแสดงโดยคุณจีสุดที่รักนะคะเดนิสเจลินชาแล้วก็นุ่นศิรพันธ์ค่ะก็เป็นเรื่องราวของคุณแม่ชาวไทยคนนึงออกตามหาลูกสาวนักเรียนแลกเปลี่ยนวัย18ปีหายตัวไปในประเทศแคนาดาค่ะแต่ในขณะที่เธอกำลังสืบสวนอยู่นั้นเธอก็ได้พบกับปริศนาอันน่าขนลุกค่ะซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้จะเข้าฉายในวันที่3ธันวาคมนี้นะคะก็ไปดูกันได้คือฝีมือพี่นุ่นด้วยไงค
7: ุ
8: ณจ
7: ี
8: ด้วย
7: ไ
8: งต้องไปดูกันนะคะรอกันเดี๋ยวๆ3ธันวาคมไม่นานเกินไปใช่ไหมอ่ะ
7: นานนะ
8: เดี๋ยวใกล้ๆเรามาย้ำอีกทีนึงอันนี้เขาควงส่งกันก่อนไง
7: แอร์ว่าเดี๋ยวตอนใกล้ๆหนังจะเข้าอ่ะ
8: ก็ต้องมีโปรโมทกันอีกใช่แล้วแต่ทีเนี้ยค่ะประเด็นที่35อัพที่เราพูดถึงกันเนี่ยนะคะแน่นอนก็ต้องไปคุยประเด็นนี้กับนุ่นศิรพันธ์กันหน่อยนะคะนักแสดงมากความสามารถอายุ44ปีนะคะนี่ก็พี่นุ่นนะคะก็มาพูดถึงเรื่องประเด็นร้อนนี้ด้วยนะคะเกี่ยวกับคลิปพอดแคสต์ที่มีผู้ชาย2คนมานั่งพูดคุยกันทำนองที่ว่าผู้หญิงอายุเกิน35ปีไม่สวยแล้วผู้ชายอย่างเราๆที่พยายามพัฒนาตัวเองจะมีแฟนอายุเกิน35ปีไปทำไมอันนี้เป็นวอร์ดดิ้งที่มันอยู่ในพอดแคสต์นั้นแล้วก็เป็นประเด็นร้อนที่อยู่ในโซเชียลนี่ค่ะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าโซเชียลเดือดเลยนะกับประเด็นนี้เพราะว่าผู้หญิงทุกคนน่ะ35ปีขึ้นไปแล้วยังไงอ่ะมันเป็นการตั้งคำถามกับตัวเองเอ้ยฉันก็ยังคงมีคุณค่าอยู่นะคุณผู้ชม
7: ถูกไหมล่ะแล้วเอาจริงๆนะพี่ฝนอย่างพี่ฝนเออก็เป็นตัวแทนของหนึ่งคนที่เลือกที่จะไม่อยากมีแฟน
8: ไม่อยากมีแฟนเพราะว่ากลัวจะเจออะไรประมาณนี้เหมือนกัน
7: รู้สึกว่าฉันอยู่ได้ด้วยตัวเองดีกว่า
8: ใช่ค่ะคุณค่าของทุกคนไม่ว่าใครก็ตามมีคุณค่าในตัวเองอยู่แล้วนะคะต่อให้ผู้หญิงโสดอย่างเรานะคะแล้วก็มันไม่ใช่ว่าไม่มีใครเอาแต่ว่าเราไม่เลือกที่จะมีใคร อันนี้นะคะก็เชื่อว่าผู้หญิงโสดในวัยของฝนนะก็น่าจะมีความคิดคล้ายๆกันอย่างพี่ตักเองก็เคยให้ทัศนะเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกัน
7: นี่พี่ตักมยุรานะคะพูดว่าอายุ35บางคนยังพูดไม่รู้เรื่องเลยขอเถียงขาดใจจะเอาอะไรมาวัดจ้าคุณ
8: อ
7: ะไรนะ

0: ทียบกันแต่ละความอะไรอะความตึงเหรอ
1: ใช่เกี่ยวกับความตึงอันนี้แม่แพทกับ
0: แม่แพทกับพ่อพี
1: พ่อพีก็พูดถึงประเด็นนี้เหมือนกัน
0: แล้วพ่อพีก็เด็กกว่าอ่ะแพทอายุเท่าเราแอร์แพทอายุ39
1: เออแต่แอร์ไม่ถึงดูไม่เหมือน39
0: 39 40อ่ะประมาณนั้นโตกว่าแอร์ปีนึงนะคะอันนี้ใครอีกเนี่ย
1: พี่ฝนก็สายตาสั้นนะ
0: จ๊ะป่ะ
1: จ๊ะนงพนี
0: จ๊ะนงพนีกับแฟนเขาก็มีแฟนเด็กเห็นมั้ยล่ะจ๊ะก็อยู่พ่อๆกับแอร์
1: ใช่มั้ย
0: แล้วเนี่ยกับแฟนเขาเนี่ยเป็นไงล่ะ
1: รักเอ่ย
0: รักเอ่ยแล้วเห็นไหมล่ะก็เนี่ยเป็นแบบเป็นแฟนที่อย่างจ๊ะเนี่ยก็มีแฟนเป็นแบบเหมือนรุ่นน้องอ
1: ัน
0: นี้แก้มบุ๋มไม่คน
1: แก้มบุ๋มแล้วคนหนึ่ง
0: แล้วนี่แต่ละคนทำงานเก่งๆ
1: ใช่ไหมคือ
0: หาเงินเก่งๆกันทั้งนั้นเลยอ่ะ
1: เป็นวัยที่กำลังแบบดูแลตัวเองได้หาเงินเองได้นะคะแล้วก็มีอุ้มลักขณานี่ก็ถือว่าเป็นสาวโสดและแซ่บมากคนหนึ่งของวงการบันเทิง
0: เธอฉันเจออย่างนี้ฉัน43เอาจริงแค่อ่ะแอเป็นผู้หญิงแอยังแบบใจเต้นเลยเธอดูอื่นดูอะไรก่อนดูแลตัวเองดีมากค่ะ
1: อ่ะเนาะกลับมาที่พี่นุ่นพี่นุ่นก็พูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันนะคะที่มีการพูดในพอดแคสต์เชิงด้อยค่าเปรียบเสมือนสินค้าที่หมดอายุแล้วอันนี้ปวดใจนะผู้หญิงแก่อายุ35ปีคุณยังจะเอาอยู่หรอทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ทัวร์ลงอย่างหนักนะอย่างที่เราได้เห็นกันไปค่ะพี่นุ่นก็เปิดใจกับทีมข่าวตกมันบันเทิงนะคะว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเห็นต่างนะคะเขาอาจจะโตมาในสังคมแบบนั้นก็ต้องเคารพความคิดเห็นของเขาอันนี้ไม่มีคำหยาบสักคำนะแต่ว่าถ้าหากว่า พิจารณาดีๆแล้วอ่ะเขาโตมาแบบนั้นน่ะเขาก็คิดแบบนั้นแหละประมาณนั้น
0: สังคมที่โตมาแบบสิ่งแวดล้อมแบบไหนก็
1: เขาก็เป็นแบบนั้นหล่อหล่อไม่เขาเป็นคนแบบนั้น
0: มีวิธีคิดแบบนั้นทัศนคติเป็นแบบนั้น
1: นะคะแล้วก็พี่นุ่นก็ยังบอกค่ะว่าเราเองก็เติบโตอยู่ในสังคมที่เจอคนอายุมากกว่า35ปีกายภาพก็ยังคงสวยงามขณะเดียวกันก็ยังคงประสบความสำเร็จในเรื่องอื่นแถมยังทำประโยชน์ให้กับเพื่อสังคมประเทศชาติแล้วก็โลกใบนี้อีกด้วยนะคะ
0: จริงค่ะพี่นุ่นยังขิงนะบอกเอ้ยแม้ตัวเองเนี่ยนะจะอายุ44แล้วนะคะแต่ว่าคุณสามีพี่ท็อปพี่พัดนะคะยังชมว่าสวยและเก่งอยู่เลยแค่นี้ตนก็มีความสุขอยู่แล้วเอาจริงนะไม่ใช่แค่สามีนะพี่นุ่นพวกเราเนี่ยมองพี่นุ่นก็เหมือนเดิม
1: เหมือนเดิม
0: เหมือนน้ำสวย
1: ดากันดายังไงก็อย่างนั้น
0: จริงก็ดูน่ารักจะตายดูสิยังดูสดใสยังดูเป็นพี่นุ่นน่ะ
1: ใช่
0: แล้วก็อ่ะอย่างที่พวกเราพูดไปอ่ะผลงานการแสดงก็เป็นที่ประจักษ์
1: ถูกต้อง
0: ว่าเล่นเรื่องไหนคือเอาอยู่หมดอย่างเงี้ย
1: ใช่แล้ว
0: เก่งแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยพี่อย่างพี่อย่างเงี้ยก็เป็นอีกหนึ่งคนที่สามารถพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่าเป็นความภาคภูมิใจของพี่หญิงที่35อัพขึ้นไป
1: ใช่แล้วคนคุณภาพจริงๆเอาอย่างนี้เดี๋ยวไปฟังเสียงของพี่นุ่นกันค่ะ
2: ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเห็นที่แตกต่างกันเขาเห็นแบบนั้นก็เป็นสิทธิ์ของเขาถ้าเราเห็นในมุมที่ต่างเราก็เชื่อในมุมของเราเขาอาจจะโตมาในสังคมแบบนั้นสิ่งแวดล้อมครอบครัวเป็นแบบนั้น ก็ต้องเคารพของเขาเราก็เติบโตในมุมที่ว่าเราเจอคนที่อายุมากกว่า35เราก็44แล้วอย่างเงี้ยถ้าเอากายภาพสวยดูแลตัวเองแต่ขณะเดียวกันเขายังประสบความสำเร็จในเรื่องอื่นและที่สำคัญเขามีคุณค่าในการทำเพื่อสังคมสิ่งแวดล้อมประเทศชาติเพื่อโลกเราเจอคนแบบนี้อีกเยอะมากเราก็จะเลือกที่จะเชื่อในมุมเราว่ายังมีคนที่ต่อให้อายุ60เขาเป็นคนเก่งแล้วเป็นคนสวยในสายตาเราก็เชื่อแบบนี้รู้แหละมันอาจจะขัดใจมันเห็นไม่ตรงกันเนาะแต่นนท์แค่ว่ามันก็เป็นเรื่องนึงขั้นพื้นฐานของสังคมแหละว่าเราต้องเห็นต่างกันได้จะไปบอกให้เขาอย่าด้อยค่าเราก็ทำไม่ได้ถูกไหมเป็นวัย44ที่สามีชมนุ่นมีความสุขละค่ะ
3: แค่นี้ก็พอ
2: นุ่นพอละค่ะว่าพี่ท็อปชมว่าสวยเก่งพอแล้วถ้าเป็นคุณผู้หญิงนะคะนุ่นก็ยังสนับสนุนความเชื่อในมุมของนุ่นว่าเรามีคุณค่าเรามีความสวยในแบบตัวเองไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครอายุเท่าไหร่เรามีคุณค่าเสมอแล้วคุณค่ามันไม่ใช่แค่ภายนอกมันเป็นเรื่องของความคิดแล้วก็สิ่งที่เราทำแต่ฝากเพิ่มก็คือไม่ได้อยากให้อยู่แค่ผู้หญิงทุกคนอายุเท่าไหร่ก็ตามจะเป็น LGBTQ ก็ตามมีคุณค่าหมด
1: เห็นมั้ยพี่นุ่นตอบดีมากทุกคนมีคุณค่าในตัวเองอยู่เสมอนะคะไม่ว่าจะอยู่ในวัยไหนหรืออยู่ในเพศใดก็ตามแต่ต้องถามแอร์นิดนึงตะกี้เนี้ยเขาขิงมาว่าคุณสามีรักมากชมว่าสวยมากมาฝั่งนี้บ้างคุณไอว่าไงบ้าง
0: ก็ไม่รู้สินะสามีก็เด็กกว่า 4-5 ปีอยู่นะแล้วสามีก็แบบว่าโอ้ยแบบให้กำลังใจตลอดนะเห็นไหมล่ะ
1: เห็นมั้ย
0: เอาจริงๆต่อให้ใครอาจจะไม่ได้แบบ ชมเราตลอดเวลาแค่มีคนข้างๆเราที่เห็นคุณค่าของเราแค่นั้นก็แฮปปี้แล้ว
1: ใช่แล้วค่ะ
0: นะคุณพี่วันหลังนี้ก็เวลาจะพูดอะไรระวังทัวลงนิดนึงแต่ว่าอย่าไปว่าเขาเลยมันอยู่ที่ทัศนคติของเขาสิ่งแวดล้อมเขาโตมาแบบนั้น
1: เขาหล่อหลอมไหมเขาเป็นแบบนั้น

0: ชอบมากมีบางคนไปทักคุณพี่คะแม่คุณพี่ได้เห็นข้อความที่คุณพี่พูดเรื่องคุณแม่คุณพี่ได้ฟังพอดแคสต์นี้แล้วหรือยังคะเออหรืออย่างเงี้ยพี่ฝนบางทีมันก็สะท้อนไปถึงสงสารแม่พี่เขาเหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: เห็นไหมล่ะ
1: อ
0: ่ะ
1: เนาะ
0: เหมือนโดนเต็มๆอ่ะเห็นไหมล่ะเนาะเอาล่ะ
1: มาที่เรื่องนี้กันบ้างก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่เราต้องส่งกำลังใจให้กับน้องเนเน่เหมือนกับอาแอดคาราบาวบอกเลยนะว่าอาแอดปลื้มน้องเนเน่มากๆเลยนะคะวันก่อนทั้งข่าวของเราไปเจออาแอดค่ะน้าแอดเขาก็บอกเลยนะว่าขอส่งกำลังใจให้กับน้องเนเน่ที่กำลังจะเข้าการแข่งขันรายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026รอบชิงชนะเลิศในวันที่23กันยายนนี้ตามเวลาประเทศไทยอีกแค่ไม่กี่วันเนา
0: ะ
1: อาทิตย์หน้า
0: ใช่ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคุณผู้ชมค่ะจะบอกว่าน้าแอดเนี่ยเขาก็ชมเลยนะว่าน้องเนเน่เนี่ยเป็นคนที่มีความอัจฉริยะมากเด็กแบบนี้ต้องสนับสนุนเต็มที่นะคะซึ่งน้าแอดเนี่ยเขาก็ได้มอบเงินนะสนับสนุนน้องเนเน่เนี่ยในการเดินทางไปแข่งขันเพราะคุณผู้ชมไกลนะอเมริกาเนี่ยต้องค่าตั๋วค่าที่อยู่ค่าครองชีพเขาสูงมากๆนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ที่จะเดินทางไปแข่งขันนะจำนวน1 ล้านบาทเลยเพื่อไปต่อยอดในการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะคะทั้งนี้คุณผู้ชมค่ะเป็นเกียรติมากๆกับเพลงนะคุณผู้ชมไปหาฟังกันได้นะคะน้าแอดนะยังได้แต่งเพลงพิเศษนะคะชื่อเพลงว่าเนเน่นายแน่มากเพื่อส่งกำลังใจให้กับน้องเนเน่ด้วยค่ะ
1: ใช่แล้วซึ่งความพิเศษของเพลงนี้ก็อยู่ที่การรวมตัวกันของขุนพลกีตาร์ระดับตำนานของเมืองไทยไว้เพียบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่โอโอลานนะคะพี่ป๊อปเดอะซันกิตติกีตาร์ปืนพี่หมูคาเลโดสโคปนะคะเรียกได้ว่าเป็นการส่งกำลังใจกันยกแพ็คให้กับน้องเนเน่ส่วนเรื่องการแข่งขันรอบชิงอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026นี้นะคะนายแอดก็มองว่าตอนนี้น้องเนเน่ได้ชนะใจคนทั้งโลกไปแล้วนะฉะนั้นไม่ต้องกังวลอะไรทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่เดี๋ยวไปฟังนายแอดพูดถึงน้องเนเน่กันหน่อยค่ะบอกเลยว่าภูมิใจมาก
2: ๆก็เนเน่เนี่ยครับเป็นเด็กที่อัจฉริยะจริงๆแต่สิ่งที่ผมศรัทธาคือศรัทธาคุณพ่อคุณแม่เขาโดยเฉพาะคุณพ่อณรงค์ทำให้ลูกสามารถมีความเก่งกล้าทางดนตรีได้จนถึงวันนี้แล้วก็ต้องชมน้องเนเน่ที่เขามีความพยายามฝึกฝนด้วยตัวเองนะครับผมได้คุยกับครูของเนเน่แล้วก็ได้คุยกับหลายๆคนที่รู้จักเนเน่เขาบอกว่าเธอเป็นเด็กที่ขยันมากอเมริกันก็ทาเลนต์น่ะเล็กไปแล้วสำหรับเนเน่เขาชนะใจชาวโลกเขาชนะใจคนไทยเขาเป็นตัวแทนของคนไทยที่จะนำชื่อเสียงเหล่านั้นกลับมาสู่ประเทศไทยจะทำให้คนทั้งโลกรู้จักประเทศไทยมากขึ้นกว่าเดิมนะครับผมเคยเดินทางไปอเมริกาแล้วก็รู้สึกว่ามันลำบากเพราะว่ามันเดินทาง20กว่าชั่วโมงผมอยากให้น้องเนี่ยได้นั่งเฟิร์สคลาสนอนไปเลยตีตั๋วนอนไปเลยกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเพราะฉะนั้นเงินจำนวนเนี้ยล้านเดียวมันไม่พอหรอกเนเน่ลูกเก่งอยู่แล้วครับขอให้มั่นใจในตัวเองเรามั่นใจในคนไทยที่ว่าส่งกำลังใจถึงน้องเนเน่ทุกคนทุกดวงจิตของคนไทยคือพลังที่จะทำให้เนเน่กรีดนิ้วไปบนคอกีตาร์อย่างไม่ต้องหวั่นไหวไม่ต้องไปกลัวอะไรน้องคือซุปเปอร์ฮีโร่ของคนไทยแล้วณวันนี้นะครับ
0: ฟังแล้วขนลุก
1: ขนลุกอ่ะนี่คือต้องเรียกว่าอาแอดคือระดับตำนานของเมืองไทยอ่ะคือชื่นชมเนเน่ขนาดนี้แล้วก็ส่งกำลังใจขนาดนี้นะคะเรียกได้ว่าตอนนี้เนเน่น่าจะฮึกเหิมน่าดูนะแล้วก็มีกำลังใจเต็มเปี่ยมรวมถึงพลังใจจากพวกเราที่ส่งให้น้องเนเน่ด้วยนะคะย้ำมันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะน้องเนเน่รอยัลจะมีกำหนดขึ้นเวทีการแข่งขันอเมริกาสก็อตทาเลนต์รอบไฟนอลในช่วงเวลาประมาณ7 โมงเช้าของวันที่23กันยายนนี้นะคะตามเวลาประเทศไทยโดยรอบสุดท้ายจะเป็นการตัดสินจากคะแนนโหวตของผู้ชมเป็นสำคัญค่ะถึงแม้ว่าคนไทยของอย่างพวกเราเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์ในการโหวตน้องเนเน่ไม่เป็นไรนะคุณผู้ชมเรามีสิทธิ์ที่จะช่วยลุ้นแล้วก็ช่วยส่งกำลังใจและที่สำคัญเราช่วยแชร์คลิปความสามารถของเนเน่ออกไปเยอะๆแชร์คลิปให้ชาวต่างชาติได้เห็นนะคะแล้วก็คนที่เขาได้เห็นความสามารถเนี่ยเขาก็จะได้โหวตให้กับน้องเนเน่ได้เหมือนเป็นการแบบเปิดให้เนเน่ได้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นด้วยซึ่งตอนนี้เรียกได้ว่าเนเน่ก็เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติเยอะมากๆแล้วเชื่อไหมคนดังระดับโลกอ่ะแชร์คลิปความสามารถของเนเน่เยอะมากๆนะคะแล้วก็หลายๆคนชื่นชมมากๆรวมถึงวงดนตรีชื่อดังที่เนเน่เขาเอาเพลงมาใช้ด้วยอ่ะก็ยังแชร์เลยอ่ะ
0: นะคะคุณผู้ชมค่ะเราสามารถร่วมเป็นอีกหนึ่งแรงเชียร์น้องเนเน่ได้นะโดยการไม่ว่าคุณจะแบบโพสโซเชียลอะไรก็ตาม
1: ได้หมด
0: ให้คุณใส่แฮชแท็กนะคะแฮชแท็กเชียร์เนเน่ with us นั่นเองนะคุณผู้ชมค่ะเพื่อเป็นการส่งกำลังใจให้กับน้องนะถึงแม้ว่าพวกเราจะโหวตไม่ได้ก็ตาม
1: ใช่แล้วนะคะ
0: แต่ว่ามั่นใจว่าเนเน่จะได้พลังใจจากคนไทยทั้ง

0: เทพอย่างเต็มเปี่ยมอย่างแน่นอน
1: ใช่แล้วค่ะแล้วก็ฝากไว้ด้วยสำหรับคนไทยที่มีพำนักอยู่ที่สหรัฐอเมริกาช่วยโหวตให้น้องเนเน่ด้วย
0: เราเติมตังให้ชาวแบบไทยที่อยู่ที่อเมริกาได้ไหมช่วยเติมตังหน่อยได้ไหม
1: โดเนทไปให้อย่างเงี้ยหรอ
0: เพราะเราไม่ได้อยากจะแบบว่าทิ้งภาระไปไว้ให้กับพวกเขาว่า
1: เราก็อยากจะฝากความหวังให้กับพี่ๆน้องๆชาวไทยที่นู่นด้วยนะคะแต่ว่าพวกเราก็อยากจะส่งกำลังใจไปให้น้องเนเน่ด้วยเหมือนกัน
0: สู้นะลูกนะเนเน่นะ
1: สู้ๆนะเดี๋ยววันที่23เดี๋ยวเราลุ้นกัน7

0: 10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร์
1: อาหารแมวคุณภาพ
2: พวกเราเลี้ยงครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
1: อาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
3: ชาปนีฟู้ดเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: หนังดีซีรีส์เด่นรายการดังครบรถความบันเทิงชมฟรีบนหน้าจอมือถือของคุณพกพาความบันเทิงไปทุกที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดังช่องรายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเคชัน MV TV ดูได้ทุกที่ดูฟรีได้ทุกวันเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MV TV ทั้งในระบบ iOS และ Android
5: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
6: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
5: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
6: ผิวดูใสฉ่ำ
5: ต้องโดน
6: ใหม่ซิตรา
7: เราเนี่ย
8: ต้มมันฟันเถิง
9: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมปีโป้จุ๊บแค่ฉีกแล้วจุ๊บปีโป้จุ๊บอร่อยจุ๊บจุ๊บ
8: พวกเราเนี่ยฮะต้มมันฟันเถิง
10: กลับมาช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปที่งานแก๊สเทค2026นะคะซึ่งกลุ่มปตท.ร่วมกันจัดแสดงบูธนิทรรศการในงานค่ะภายใต้แนวคิดที่มุ่งเชื่อมโยงความต้องการพลังงานของโลกกับแหล่งพลังงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะสนับสนุนการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนจะมีอะไรบ้างตามน้องออนไปเลยค่ะ
11: ตอนนี้ออนอยู่ที่งานแก๊สเทค2026ค่ะงานประชุมและนิทรรศการด้านพลังงานระดับโลกซึ่งจัดตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่17กันยายนนี้ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาค่ะซึ่งปีนี้ประเทศไทยของเรานะคะได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทแล้วก็ศักยภาพของประเทศในฐานะศูนย์กลางด้านพลังงานแห่งภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ค่ะภายในงานจะมีอะไรน่าสนใจบ้างตามออนไปดูเลยค่ะโดยในงานแก๊สเทค2026จัดแสดงนิทรรศการด้านพลังงานจาก150ประเทศทั่วโลกเพื่อร่วมกำหนดทิศทางของอุตสาหกรรมพลังงานโลกพร้อมผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับประเทศไทยการเป็นเจ้าภาพแก๊สเทค2026เป็นโอกาสในการแสดงบทบาทของไทยในฐานะศูนย์กลางการเชื่อมโยงความร่วมมือด้านพลังงานของอาเซียนและเป็นพื้นที่ให้ผู้ผลิตผู้บริโภคนักลงทุนและผู้พัฒนาเทคโนโลยีระดับโลกมาพบกันในกรุงเทพมหานครของเรานั่นเองค่ะตอนนี้นะคะออนอยู่ที่โซนการจัดแสดงนิทรรศการของกลุ่มปตท.ค่ะภายใต้คอนเซปต์หรือว่าแนวคิดว่าโฟลว์นะคะหรือว่าการไหลเวียนของพลังงานโอกาสความร่วมมือและความยั่งยืนที่จะขับเคลื่อนทั้งผู้คนธุรกิจในประเทศและก็ธุรกิจโลกไปข้างหน้าค่ะ โดยกลุ่มปตท.เน้นบทบาทของก๊าซธรรมชาติและ LNG ในการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่ไปกับการต่อยอดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการลงทุนด้านพลังงานระดับโลกการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพลังงานในรูปแบบใหม่ๆที่มุ่งเชื่อมโยงความต้องการพลังงานของโลกกับแหล่งพลังงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะสนับสนุนการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนมีอะไรน่าสนใจบ้างไปติดตามกันค่ะ
12: นี่คือโครงการ Artist Carbon Capture and Storage หรือว่า Artist CCS นะคะเป็นโครงการ CCS แห่งแรกของประเทศไทยซึ่งจัดแสดงให้เห็นถึงกระบวนการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตั้งแต่เริ่มผลิตก๊าซธรรมชาติที่หลุมใต้พื้นดินผ่านการทำกิจกรรมต่างๆค่ะไปจนถึงการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงไปใต้พื้นดินอีกรอบนึงเลยล่ะค่ะจัดแสดงแบบ Immersive Experience ให้เข้าใจโครงการได้

0: ายขึ้นผ่านวิดิทัศน์แล้วก็ข้อมูลต่างๆค่ะและตรงนี้ก็คือโซน LNG Coal Utilization นะคะสำหรับ LNG ก็คือแก๊สธรรมชาติที่ถูกแปรสภาพนะคะโดยการลดอุณหภูมิเหลือลบ160องศาเซลเซียสจนกลายเป็นของเหลวค่ะเมื่อจะนำไปใช้ก็เปลี่ยนสถานะให้กลับไปเป็นแก๊สอีกครั้งพูดง่ายๆก็คือเป็นความเย็นที่เหลือจากการใช้งานซึ่งเหลือในปริมาณค่อนข้างมากปตท.นะคะก็เลยมองว่าน่าจะนำความเย็นตรงนี้เนี่ยแหละมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับประเทศไทยยกตัวอย่างก็คือดอกทิวลิปดอกไม้เมืองหนาวซึ่งปกติประเทศของเราปลูกไม่ได้นะคะเพราะว่าต้องมีอุณหภูมิประมาณ15องศาเซลเซียสแต่ว่าบ้านเราเนี่ยจะมีช่วงหนาวเพียงแค่สั้นๆเท่านั้นเองปตท.ก็เลยลองเอาดอกทิวลิปที่เป็นดอกไม้เมืองหนาวมาปลูกในประเทศไทยให้ประชาชนได้รู้จักแล้วก็สัมผัสกับดอกทิวลิปกันมากขึ้นโดยไม่ต้องเดินทางไปไหนไกลค่ะและก็ไม่ใช่แค่ดอกทิวลิปเท่านั้นนะคะแต่ยังมีผลไม้เมืองหนาวอย่างสตรอเบอรี่ด้วยเพราะว่านอกจากความสวยงามแล้วปตท.เนี่ยยังมองไปถึงผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอื่นๆค่ะเช่นสตรอเบอรี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ปตท.ทำได้สำเร็จทุกวันนี้เนี่ยทั้งทิวลิปนะคะแล้วก็สตรอเบอรี่ปลูกอยู่ที่สถานี LNG Terminal ที่มาบตาพุดจังหวัดระยองนี่เองค่ะมาถึงโซน Gas Infrastructure นะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่พูดถึงแหล่งของแก๊สในประเทศไทยว่ามาจากแหล่งไหนบ้างมีแผนภาพให้ดูว่าในประเทศไทยของเรามีการขุดเจาะแก๊สในอ่าวจากแหล่งไหนบ้างที่อลังการมากเลยค่ะแต่นาทีนี้แท่นขุดเจาะก็ไม่เพียงพอกับการใช้ภายในประเทศนะคะทางปตท.ก็เลยมีโครงการในการสร้างสรรค์ LNG ขึ้นมาเปรียบเทียบง่ายๆก็คือการเจาะจะได้แก๊สจากในอ่าวเข้ามาใช้งานแต่ถ้าไม่พอก็ต้องไปซื้อแก๊สสำเร็จรูปจากต่างประเทศนะคะโดยขนส่งเข้ามาในรูปแบบของ Liquefied Natural Gas หรือว่า LNG นั่นเองค่ะซึ่งทางกลุ่มปตท.ใช้ประโยชน์จากพลังงาน LNG ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดกว่าพลังงานฟอสซิลประเภทอื่นๆเพื่อการสร้างนวัตกรรมด้านพลังงานที่ยั่งยืนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อันเป็นส่วนสำคัญนะคะในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำค่ะเรียกว่าการจัดแสดงของกลุ่มปตท.ในงาน Gas Tech 2026สามารถถ่ายทอดวิสัยทัศน์ของกลุ่มปตท.ในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานวันนี้พร้อมวางรากฐานสู่อนาคตพลังงานคาร์บอนต่ำและแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยและกลุ่มปตท.ในการเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนระบบพลังงานของภูมิภาคให้มีความมั่นคงยืดหยุ่นและยั่งยืนมากยิ่งขึ้นจริงๆค่ะใครที่สนใจเรื่องราวของพลังงานแล้วก็เทคโนโลยีในอนาคตนะคะไม่อยากให้พลาดค่ะอยากให้มาสำรวจกันในทุกๆโซนนะคะของกลุ่มปตท.ค่ะจะได้เห็นถึงการพัฒนาความก้าวหน้านะคะสู่ความยั่งยืนของประเทศไทยของเราค่ะ
1: ภูมิใจ
2: ใช่
1: ภูมิใจที่ประเทศไทยมีแบบว่ามีหน่วยงานที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องพลังงานสะอาดแบบนี้แล้วรู้สึกว่าพี่ฝนเราแบบไม่น้อยหน้าใครในโลกอ่ะถ้าพูดถึงในนวัตกรรมในเรื่องของการสร้างพลังงานสะอาดอะไรแบบนี้
2: ใช่แล้วค่ะแล้วก็รวมไปถึงงาน Gas Tech 2026นี่ก็เป็นงานระดับโลกเลยนะคะก็ภูมิใจมากๆที่ปีนี้ไทยเป็นเจ้าภาพด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพบกับตกมันบันเทิงได้ใหม่อาทิตย์หน้าเนาะสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ฝรั่งทำจีนจำแล้วปรับให้สุดท้ายมาจากเทศแต่รสเด็ดอย่างไทยหมูสตูกรุงเทพ
1: ตั้งแต่ปีอะไรครับ
2: 2507
1: อันนี้เนื้อหมูส่วนไหนครับ
2: เป็นหัวไหล่ครับผม
1: หัวไหล่ใช่หอมแบบกลมๆเลยอ่ะออกกลิ่นเครื่องพะโล้หน่อยๆแน่ดูลักษณะความข้นของน้ำนะเคี่ยวแล้วต้องมีมันแทรกแบบนี้ฮะถูกต้องนี่แบบนี้เลย
0: เจอกันวันเสาร์นี้เวลาดีๆ15 น.ถึง 15 น.30 น.ช่อง9กด 30
1: อร่อยมากครับหอมมาก

0: ำบลหนองหมีจังหวัดศรีสะเกษเรียกรับเงิน 840,000 บาทเพื่อแลกกับการต่อสัญญาพนักงานจ้างตม.บุกทลายคฤหาสน์หรูย่านบางบอนค่าเช่าเฉียดล้านแก๊งสแกมเมอร์ข้ามชาติใช้เป็นฐานปฏิบัติการตะลึงพบผู้เสียหายเป็นชาวญี่ปุ่นหลักหมื่นคนนายกซัดเดือดไล่ต่างชาติทำผิดกฎหมายไทยไปตายที่บ้านตัวเอง
1: ผมว่ามันเกินไปแล้วครับออกเกินกรุงลงกานะครับให้มาก็บุญแล้วนะครับมาก็มาทำงานหากินสุจริตแต่ตายก็ไปตายที่บ้านนู้นไม่ต้องมาตายที่นี
0: ่พร้อมประกาศขันน็อตผู้ว่าทั่วประเทศฟันมาเฟียคนเอารัดเอาเปรียบคนไทยเด็ดขาด

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่9ข่าวค่ำสำนักข่าวไทยอสมทนะครับวันนี้เจอกันพฤหัสบดี17กันยายน2569ครับผมสุทธิวัฒน์หงภูริพัฒน์และคุณวรรณสิริสิริวรรณใน9ข่าวค่ำนะครับวันนี้ Facebook Live ก็มาคุยกัน9ข่าวค่ำผ่านแฟนเพจสำนักข่าวไทยกันได้ครับ
0: ใช่ค่ะวันนี้เราจะเริ่มกันที่ข่าวใหญ่อีกข่าวนึงนะคะที่วันนี้เราโปรยกันไว้ตอนต้นรายการนะคุณผู้ชมคะเป็นข่าวที่ทางเจ้าหน้าที่ได้บุกเข้าไปทลายรังใหญ่ของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติอยู่ในกรุงเทพนี่แหละค่ะคุณผู้ชมอยู่แถวย่านบางบอนนะคะเป็นคฤหาสน์หรูเลยนะคะมีการเช่าเนี่ยตามข้อมูลคือสูงถึงเดือนละ 900,000 บาทคุณผู้ชมนี่หรูหรามากนะคะนี่คือฐานปฏิบัติการในการหลอกเหยื่อชาวญี่ปุ่นนับหมื่นคนนะคะคฤหาสน์หลังนี้ค่ะอยู่ลึกเข้าไปในซอยเอกชัย112เขตบางบอนก็เรียกว่าลึกเข้าไปประมาณ100เมตรนะคะเป็นบ้านสไตล์ยุโรปสูง2ชั้นคือรั้วรอบขอบชิดมากๆคุณผู้ชมแล้วในบ้านเนี่ยก็ตกแต่งสวยงามหรูหราค่ะชั้นล่างเนี่ยเป็นห้องโถงขนาดใหญ่มีห้องคาราโอเกะมีโต๊ะพนันโป๊กเกอร์ไพ่ชิปแลกเงินแล้วก็ยังไปเจอเคตามีนพร้อมกับอุปกรณ์การเสพรวมถึงเครื่องชั่งด้วยนะคะชั้นบนเนี่ยนะคะเป็นห้องทำงานค่ะมีชาวญี่ปุ่นประจำการอยู่ก็ทำหน้าที่หลอกเหยื่อชาวญี่ปุ่นด้วยกันเขาแบ่งย่อยเป็นห้องเล็กๆค่ะหลักฐานที่เจอเนี่ยไปเจอโพยคลิปภาษาโพยสคริปต์ภาษาญี่ปุ่นนะแล้วก็อุปกรณ์จำนวนมากทั้งวิทยุสื่อสารทั้งคอมพิวเตอร์ทั้งโน้ตบุ๊กโทรศัพท์มือถืออีก27เครื่องแล้วก็พ็อกเก็ต Wi-Fi อีก6เครื่องค่ะอันนี้คือห้องแรกนะถัดมาอีกห้องนึงค่ะจะมีชุดตำรวจญี่ปุ่นที่แปะโลโก้ตำรวจของสถานีต่างๆในประเทศญี่ปุ่นแขวนอยู่เต็มราวนี่อย่างที่เห็นเลยนะคะมีเครื่องแบบตำรวจญี่ปุ่นพร้อมกับอาร์มโลโก้วางเอาไว้เรียงรายอย่างนี้นะคะมีบัตรตำรวจญี่ปุ่นปลอมที่ใช้แสดงสถานะที่ใช้แสดงขณะที่วิดีโอคอลกับเหยื่อชาวญี่ปุ่นด้วยนะคะเพื่อความน่าเชื่อถือคุณผู้ชมคฤหาสน์หลังนี้ค่ะมีนอมินีเป็นคนเช่ามากว่า1ปีแล้วนะคะราคาเช่าเนี่ยสูงมากคุณผู้ชมเดือนละ 900,000 บาทนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถรวบตัวผู้ต้องหาได้15คนเป็นคนไทย1คนอีก14คนเป็นชาวต่างชาติมีทั้งคนญี่ปุ่นคนจีนคนไต้หวันแล้วก็เมียนมาค่ะส่วนรูปแบบในการหลอกลวงเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีการเดิมๆไม่ซับซ้อนอะไรเลยค่ะสุ่มโทรศัพท์หาเหยื่อชาวญี่ปุ่นแล้วก็บอกว่ามีพัสดุสิ่งผิดกฎหมายทีนี้พอเหยื่อเนี่ยหลงเชื่อก็จะโอนต่อไปอีกสายแล้วก็อ้างว่าเป็นตำรวจค่ะไปตรวจพบธุรกรรมทางการเงินต้องสงสัยหรือว่าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายจากนั้นก็จะหลอกให้เหยื่อเนี่ยโอนเงินมาให้ตรวจสอบค่ะโดยปฏิบัติการครั้งนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเขาได้รับแจ้งมาจากพลเมืองดีนะคะว่าเขาเนี่ยไปเห็นชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยเข้าออกบ้านนี้กันถี่ยิบเลยคุณผู้ชมคะมันก็เลยนำมาสู่การขอศาลอนุมัติออกหมายค้นค่ะ
2: พฤติการของการหลอกคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นลักษณะของการโทรไปหลอกว่ามีพัสดุที่ผิดกฎหมายนะครับถ้าเหยื่อเชื่อก็จะเป็นการส่งไปที่สายต่อไปซึ่งเป็นสายที่ทำตัวเป็นเหมือนตำรวจไม่ว่าจะเป็นตำรวจญี่ปุ่นก็ดีหรือตำรวจประเทศอื่นๆก็ดีในการที่ทำทั้งหมดในการตรวจสอบแต่ว่าในรายละเอียดอื่นๆในการตรวจสอบว่าจะมีผู้เสียหายมากหรือน้อยเราอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับแต่ในเบื้องต้นบ้านหลังนี้เนี่ยมีการเช่าในระยะเวลา1ปีมีการทำมาแล้วหลายเดือนถ้าเชื่อว่าจะมีการหลอกเป็นจำนวนมากนะครับต้องรอ
0: ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาแยกกลุ่มผู้ต้องหาเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มใหญ่ก็ถูกนำตัวไปสถานกักตัวคนต่างด้าวทำการเพิกถอนวีซ่าค่ะแล้วก็อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานเพื่อแจ้งข้อหามีทั้งอ้างยี่ซ่องโจรฟอกเงินองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

0: นะคะรวมทั้งตรวจเส้นทางการเงินค่ะส่วนอีกกลุ่ม4คนค่ะควบคุมตัวที่สน.บางบอนอันนี้มีข้อหายาเสพติดไว้ในครอบครองด้วยนะคะเบื้องต้นพอไปตรวจสอบก็พบว่าผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยเดินทางเข้าประเทศอย่างถูกต้องค่ะการทำงานของแก๊งนี้นะคะเขาจะให้คนญี่ปุ่นเนี่ยทำหน้าที่หลอกเพื่อนร่วมชาติคนไต้หวันจะทำหน้าที่ควบคุมระบบอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีบอสใหญ่เป็นคนจีนค่ะการจับกุมครั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ประเมินนะคะว่าสามารถเข้าถึงตัวผู้ต้องหาในระดับเกือบถึงบอสหรือว่าระดับต้นๆได้ค่ะคือตอนนี้กำลังเร่งขยายผลไปถึงคนที่เกี่ยวข้องในระดับที่สูงกว่านี้อยู่นะคะส่วนผู้เสียหายก็พบว่าเป็นชาวญี่ปุ่นคุณผู้ชมหลักหมื่นคนเลยนะเยอะมากนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้ประสานข้อมูลกับทางตำรวจญี่ปุ่นเพื่อเอามาประกอบการร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วก็ดำเนินคดีซึ่งตอนนี้ยังไม่พบคนไทยที่ตกเป็นเหยื่อแก๊งนี้ค่ะส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตกันนะคะว่าเอ๊ะนี่จะเป็นการย้ายฐานของแก๊งสแกมเมอร์เข้ามาในประเทศไทยหรือเปล่านะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ได้ถึงขั้นย้ายถิ่นฐานค่ะสแกมเมอร์เหล่านี้เนี่ยเป็นขนาดที่เรียกว่าไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะไม่เหมือนปอยเปตชเวโกโกหรือว่ามิวดีนะคะซึ่งแก๊งเหล่านี้เนี่ยจะแอบอยู่ตามจุดที่ไม่ค่อยมีคนสนใจมีคนคุมตำแหน่งละคนถึง2คนเท่านั้นค่ะแล้วหลักๆเนี่ยก็จะใช้โทรศัพท์มือถือใช้ iPad ใช้โน้ตบุ๊กในการหลอกล่อเหยื่อส่วนบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นการเช่าผ่านเอเจนซี่นะคะทางเจ้าของบ้านก็บอกว่าไม่รู้ว่าเป็นใครไม่รู้มาทำอะไรก็คือมีเงินเช่าก็ให้เช่าคุณผู้ชมนะเพราะว่าเขาก็บอกว่าเขาไม่มีส่วนรู้เห็นนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าในเบื้องต้นตอนนี้เนี่ยยังไม่พบว่าทางเจ้าของบ้านมีหลักฐานเชื่อมโยงกับแก๊งนี้แต่อย่างใดนะคะ
1: ครับส่วนเรื่องของท่อน้ำมันที่รั่วเนี่ยนะครับทางเลขารัฐมนตรีพลังงานเนี่ยก็เร่งหาจุดที่เป็นจุดรั่วของท่อน้ำมัน 7-8 จุดใต้ตอหม้อที่พระราม3เนี่ยนะครับก็คาดว่าน่าจะรู้ตำแหน่งคืนนี้โดยบอกว่าให้เร่งซ่อมทันทีนะครับพร้อมกับเตรียมทดสอบระบบท่อทั้งแนว32กิโลเมตรย้อนคุณผู้ชมดูกันก่อนครับนี่เป็นภาพตอนนั้นเนี่ยมันเห็นชัดว่ามันรั่วออกมาเนี่ยนะครับแล้วก็เลยทำให้ทางเลขานุการรัฐมนตรีพลังงานคุณทิติพัฒน์ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าตรวจสอบหารอยรั่วซึมจุดต่างๆของท่อส่งน้ำมันครับซึ่งพบว่ามีการปนเปื้อนเข้าสู่ระบบระบายน้ำที่ถนนเชื้อเพลิงใต้จุดกลับรถสะพานพระราม3เขตคลองเตยซึ่งตอนนี้ครับทางทีมวิศวกรช่างเทคนิคหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมทั้งเครื่องมือทั้งคนเข้าไปปฏิบัติงานเปิดจุดตรวจสอบเพิ่มเติมจุดที่7ถึง8ฝั่งเกาะกลางระหว่างจุดกลับรถนะครับบริเวณท่อส่งน้ำมันที่คาดว่าน่าจะมีจุดรั่วซึมแล้วก็อยู่ระหว่างการวางแผนที่จะเลื่อนปลอกครอบท่อแล้วก็สลิปที่หุ้มท่อออกจากบริเวณดังกล่าวเพราะว่ายังไม่สามารถที่จะตรวจสอบด้วยสายตาว่ารอยรั่วหรือว่าความเสียหายมันอยู่จุดไหนยังไงบ้างนี่ฮะทางคุณโอจิตพัฒน์เลขานุการรัฐมนตรีพลังงานก็ลงพื้นที่ไปดูด้วยเนี่ยนะครับก็คาดว่าจะทราบตำแหน่งที่ชัดเจนช่วงค่ำนี้ครับถ้าพบจุดที่มีความเสียหายต้องดำเนินการซ่อมแซมทันทีนะครับส่วนสาเหตุของการรั่วซึมประเมินว่ามีความเป็นไปได้สูงครับว่าการปนเปื้อนน้ำมันเนี่ยมาจากท่อระบบท่อขนส่งน้ำมันประมาณ 90% แต่ว่ายังจำเป็นต้องตรวจสอบให้พบกับตำแหน่งแผลบนท่อแล้วก็ต้องขอหาสาเหตุที่แท้จริงก่อนนะครับก่อนที่จะสามารถสรุปได้อย่างชัดเจนนอกจากนี้ครับยังต้องทดสอบแล้วก็ตรวจสอบระบบท่อทั้งแนวระยะทางรวมกว่า32กิโลเมตรตั้งแต่ฝั่งโรงกลั่นหรือว่าคลังน้ำมันบางจากนะครับมาจนถึงพื้นที่ดอนเมืองเพื่อประเมินว่าจุดไหนมีความเสี่ยงอีกหรือว่าอาจจะเกิดความเสียหายเพิ่มเติมอีกหรือไม่นะครับถ้าตรวจพบว่าท่อมีความเสียหายหรือว่ามีแผลในบริเวณไหนก็ต้องเปลี่ยนท่อในจุดดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วซึมซ้ำขณะเดียวกันยังจำเป็นต้องพิจารณาในการวางเรื่องของแนวทางการวางท่อในอนาคตอีกด้วยนะครับส่วนทางด้านกรมธุรกิจพลังงานก็มีคำสั่งให้บริษัทบาฟครับนำประวัติการดูแลบำรุงรักษาท่อส่งน้ำมันทั้งหมดมาตรวจสอบทั้งประวัติการซ่อมบำรุงการตรวจสอบระบบไปจนถึงข้อมูลจุดที่เคยมีความเสี่ยงหรือว่าพบความผิดปกติเพื่อใช้ในการประกอบการประเมินความปลอดภัยของระบบท่อโดยรวมครับสำหรับพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่ต้องเข้าปฏิบัติงานเนี่ยยังคงต้องใช้มาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดนะครับโดยเฉพาะการป้องกันไม่ให้เกิดประกายไฟเพราะว่ายังมีความเสี่ยงจากไอระเหยของน้ำมันนะครับทางนี้ครับทางเจ้าหน้าที่จะติดตามค่าการตรวจวัดอย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่นะครับนอกจากนี้กรมควบคุมมลพิษยังได้เก็บตัวอย่างน้ำมันจากพื้นที่แล้วจำนวน5ครั้งด้วยกันเพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการโดยผลการตรวจก็จะนำไปใช้ในการประกอบการสืบหาต้นตอแล้วก็ยืนยันแหล่งที่มาของน้ำมันที่รั่วซึมเข้าสู่ระบบระบายน้ำนะฮะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ลงตรวจสอบอยู่นะครับเพราะ

0: สิ่งที่คนกังวลไงคือกลัวว่าเฮ้ยถ้ามีคนที่ไม่รู้อีโนยเนี่ยเข้าไปแล้วก้นบิวบุรีบ้างหรือว่าอะไรที่มันเกิดประกายไฟเนี่ยมันจะอันตรายขึ้นได้นะฮะ
1: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะมาดูประเด็นที่ต่างชาติทำผิดกฎหมายในประเทศไทยนะคุณผู้ชมนะวันนี้นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลซัดเดือดเลยนะฮะซัดเดือดเลยบอกเหาะเกินกรุงลงกาให้มาก็บุญแล้วนะฮะคือท่านเนี่ยไปกล่าวการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยครับพูดถึงการเอารัดเอาเปรียบของคนต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยคุณผู้ชมคือท่านได้บอกเลยนะว่าถ้าหากมาอยู่ในประเทศนี้แล้วเนี่ยทำมาหากินสุจริตไม่เอารัดเอาเปรียบคนไทยก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ค่ะแต่ถ้าหากเข้ามาแล้วมีพฤติกรรมก้าวร้าวข่มขู่ข่มเหงแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ก็ต้องดำเนินการอย่างเต็มที่ค่ะโดยเฉพาะในจังหวัดเป้าหมายทั้งภูเก็ตทั้งสุราษฎร์ธานีก็ขอให้ผู้ว่าทั้งหลายเนี่ยใช้กฎหมายให้เต็มที่ทั้งในเรื่องของการจัดตั้งศาสนสถานหรือว่าสุสานส่วนตัวค่ะ
2: การจัดตั้งศาสนสถานหรืออะไรต่างๆก็ตามผมคิดว่าอยู่ดีจัดตั้งเองไม่ได้นะครับแล้วก็พฤติกรรมต่างๆก็ต้องให้ความเคารพต่อรูปแบบสังคมวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยล่าสุดได้ทราบว่ามีการขอสร้างสุสานส่วนตัวอีกอะไรอย่างเงี้ยนี่ผมว่ามันเกินไปแล้วครับเหาะเกินกรุงลงกานะครับให้มาก็บุญแล้วนะครับมาก็มาทำงานหากินสุจริตจะตายก็ไปตายที่บ้านนู้นไม่ต้องมาตายที่นี
1: ่ก็วันนี้ก็ถือว่าดุเดือดอยู่พอสมควรนะคุณผู้ชมคะคือนายกท่านก็บอกนะคุณผู้ชมบอกว่ายินดีที่จะต้อนรับชาวต่างชาติค่ะแต่ว่าต้องเป็นลักษณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายเข้าใจว่าการเข้ามาท่องเที่ยวเนี่ยทำให้เกิดการใช้เงินแล้วก็การลงทุนในประเทศไทยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเอาเปรียบหรือว่าใช้เงินลงทุนทำเรื่องที่ผิดกฎหมายซึ่งมีต่างชาติเหล่านี้อยู่หลายประเทศค่ะก็เลยอยากจะให้ทางผู้ว่าแล้วก็ในอำเภอเนี่ยบอกเลยว่าต้องจัดระเบียบให้ได้นะตัวนายกเองเนี่ยได้ลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการเนรเทศแล้วค่ะทำให้มีกลไกในการดำเนินการเรื่องนี้อย่างเต็มที่ค่ะ
2: เรียนท่านนะท่านไม่ต้องถามกลับมาว่าเนรเทศแล้วจะเอาเงินที่ไหนจ่ายเขาค่าตั๋วเครื่องบินออกไปครับคือเนี่ยถามแบบนี้มันถามแบบไม่ค่อยคิดมากไปหน่อยคือถามแบบอยากจะปัดงานให้ออกจากตัวไปไม่ได้คำว่าเนรเทศแปลว่าอะไรแต่ว่าถ้าท่านดำเนินการแล้วคนคนนั้นต้องออกนอกประเทศทันทีนะเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องอะไรต่างๆนะครับผมดำเนินการให้อยู่แล้วนะครับแต่อย่าเอาสิ่งเหล่านี้มาอ้างบางทีมาอ้างแบบนี้มันก็เหมือนดูถูกภูมิปัญญากันไปหน่อยทำยังไงครับในประเทศแล้วยังลงนามไม่ได้เพราะว่าไม่รู้ว่าใครจะออกค่าตั๋วเครื่องบินไม่มีจังหวัดนั่นแหละครับออกไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาจะมาเบิกคืนในรูปแบบอะไรก็ว่ากันไปผมเป็นท่านผมออกเลยผมควักตังค์ออกคนเหล่านี้อยู่ในจังหวัดท่านเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นอัปมงคลอยู่ในบ้านเราอยู่แล้ว
1: คือท่านนายกท่านก็ย้ำนะคุณผู้ชมนะว่าคนต่างชาติที่เข้ามาเนี่ยก็ต้องคือคนที่เข้ามาโดยสุจริตนะคุณผู้ชมนะก็ต้องเคารพกฎหมายก็เคารพธรรมเนียมของประเทศไทยด้วยนะคะคือต้องทำให้คนไทยเนี่ยอยู่ร่วมกับชาวต่างชาติได้ค่ะไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาป้ายที่บอกห้ามคนไทยเข้าเนี่ยถ้าผู้ว่าไปเจอที่ไหนนะคะให้ไปถอนด้วยตัวเองเลยนะคะคนไทยเข้าได้หมดยกเว้นที่บ้านเรือนแต่ต่อจะให้เขาเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยแล้วบอกว่าบ้านนี้ไม่ต้องรับคนไทยก็ให้ถอนออกมานะคะต้องทำให้คนเหล่านี้เนี่ยคือเรียกว่าอยู่ไม่ได้เหมือนกันอะนะคะเพราะว่ามาเรียกว่าเบียดบังคนไทยนะคุณผู้ชมคะคือท่านบอกว่าถ้ากล้าทำถึงขนาดนี้เนี่ยแสดงว่าพวกเขาเนี่ยต้องมีพฤติกรรมที่ไม่บ้าก็เมาค่ะคุณผู้ชมส่วนที่ภูเก็ตค่ะวันนี้ทางผู้ว่านะคะได้ประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับมหาดไทยเพื่อรายงานความคืบหน้าผลการตรวจสอบชาบัดป่าตองค่ะโดยพบว่าล่าสุดนะคะชาบัดป่าตองเนี่ยจัดตั้งขึ้นในนามบริษัทมีกรรมการผู้ถือหุ้นทั้งหมด3คนเป็นชาวอิสราเอล3คนค่ะในจำนวนนี้มี2คนที่ได้สัญชาติไทยแล้วด้วยนะคะส่วนอาคารชาบัดจากการตรวจสอบก็พบว่ามีการขออนุญาตก่อสร้างเป็นอาคาร5ชั้นแต่ปัจจุบันมีการดัดแปลงทั้งอาคารแล้วก็ก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมนอกเหนือจากการขออนุญาตค่ะล่าสุดนะคะทางจังหวัดภูเก็ตได้กำชับให้เทศบาลเมืองป่าตองสั่งระงับห้ามใช้อาคารแล้วก็ให้แจ้งทางชาบัดหรือถอนส่วนที่ไม่ได้ขออนุญาตก่อสร้างออกทั้งหมดค่ะทางผู้ว่าภูเก็ตยังบอกด้วยนะคะว่าตอนนี้กำลังเดินหน้าตรวจสอบ เบื้องต้นพบว่ามีสาขาใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่บางเทาค่ะก็อยู่ที่อำเภอถลางนะคะมีการประกอบกิจการ property ก็คืออสังหาริมทรัพย์แล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวมูลค่าทรัพย์สินรวมแล้วมากกว่า200ล้านบาทค่ะ
0: แล้วก็ที่ถลางภูเก็ตยังมีอีกประเด็นที่ทางรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยสั่งด่วนนะครับในการเร่งสอบปมด่านถลางเนี่ยที่ถูกระบุว่ามีพฤติกรรมในการเรียกรับเงินจากผู้ที่ถูกควบคุมตัวเพื่อแลกกับการปล่อยตัวนะครับโดยให้ทางผู้ว่าภูเก็ตชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องนี้แล้วก็ขยายผลตรวจข้อมูลร้องเรียนทั่วจังหวัดเลยรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณวรสิทธิ์เลี้ยงประสิทธิ์ครับกำชับทางกรมการปกครองแล้วก็ทางจังหวัดภูเก็ตไปตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจยาเสพติดพื้นที่ถลางที่ภูเก็ตนะครับมีคนกล่าวอ้างบอกว่ามีการเรียกเก็บเงิน 6,000 ถึง 15,000 บาทจากผู้ที่ถูกควบคุมตัวเพื่อแลกกับการปล่อยตัวนี่ครับคนวิจารณ์ยับเลยนะฮะ16กันยายนที่ผ่านมาที่มีการเผยแพร่เนี่ยนะครับโดยมีการสั่งตรวจสอบตั้งแต่เหตุการณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตลอดจนหลักฐานพยานแวดล้อมทั้งหมดเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนตรวจสอบได้นะครับทางรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณวรสิทธิ์กำชับผู้ว่าภูเก็ตเร่งสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ให้เกิดความกระจ่างแล้วก็เร่งรายงานมายังมหาดไทยโดยเร็วที่สุดเพื่อติดตามกำกับการงานในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพแล้วย้ำหลักฐานว่าข้อกล่าวหาต้องแยกจากข้อเท็จจริงการตรวจสอบต้องดำเนินการบนพื้นฐานของพยานหลักฐานและต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายขณะเดียวกันเมื่อมีข้อร้องเรียนถูกนำเข้าสู่การรับรู้สาธารณะแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องเร่งหาคำตอบไม่ปล่อยให้สังคมเกิดข้อสงสัยค้างคาเป็นเวลานานนะครับและคุณผู้ชมฮะท่าทีล่าสุดจากทางผู้ว่าภูเก็ตเองก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าหลังจากรับทราบข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ครับมีการสั่งให้นายอำเภอถลางตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงทันทีกำชับให้รายงานความคืบหน้าตอนนี้นายอำเภอถลางได้รายงานผลเบื้องต้นให้ทางจังหวัดทราบแล้วที่ผ่านมามีการกำชับเรื่องการตั้งด่านตรวจในพื้นที่อย่างต่อเนื่องให้อำเภอเนี่ยรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกวันส่วนปลัดอำเภอที่ถูกกล่าวถึงเป็นปลัดอำเภอที่รับผิดชอบงานด้านการป้องกันซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการตั้งด่านตรวจครับโดยระหว่างการตรวจสอบข้อได้จริงได้สั่งการให้นายอำเภอถลางปรับเปลี่ยนหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ชุดที่ถูกกล่าวถึงในข้อร้องเรียนทั้งหมดเพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างรอบด้านก็คาดว่าคณะกรรมการจะสามารถสรุปผลได้ภายใน3วันเนื่องจากเรื่องอยู่ในความสนใจของประชาชนครับ
3: เนี่ยวันนี้เนี่ยทางจังหวัดเนี่ยก็ได้ออกหนังสือไปยังนายอำเภอทั้ง3อำเภอก็คืออำเภอเมืองภูเก็ตอำเภอกระทู้อำเภอถลางนะครับเพื่อที่จะกำชับให้บุคลากรที่ทำงานในแต่ละสังกัดเนี่ยจะต้องทำงานด้วยความสุจริตและโปร่งใสนอกจากนั้นเราก็ได้มีการกำกับโดยผู้บังคับบัญชาจะต้องกำกับในการปฏิบัติงาน
1: วันนี้มีปฏิบัติการใหญ่นะคะคุณผู้ชมเกิดขึ้นที่ศรีสะเกษนะคะเป็นการรวมพลังกันถึง3หน่วยงานใหญ่ๆเลยนะคุณผู้ชมคะทั้งตำรวจปปปนะคะทั้งปปทนะคะแล้วก็ยังมีปปชอีกด้วยนะคะรวมถึงยังมีสำนักงานปปชประจำจังหวัดศรีสะเกษค่ะเข้าไปจับกลุ่มนายยศพลศรีใสซึ่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษค่ะอันนี้เป็นไปตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบนะคะหลังจากที่ปปชเนี่ยได้รับแจ้งเบาะแสมีการเรียกรับเงินในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษค่ะเพื่อที่จะแลกกับการพิจารณาต่อสัญญาจ้างพนักงานสืบไปสืบมาค่ะคุณผู้ชมคะก็ไปเจอว่าเดือนสิงหาคมปี2569เนี่ยนายยศพลได้เรียกประชุมพนักงานจ้างในสังกัดเพื่อที่จะแจ้งรายละเอียดประเมินผลการปฏิบัติงานในการต่อสัญญาจ้างของพนักงานจ้างนะคะ28รายคุณผู้ชมซึ่งกำลังจะสิ้นสุดลงในวันที่30กันยายนนี้ค่ะถ้าหากใครเนี่ยจะต่อสัญญาจ้างจะต้องจ่ายเงินให้กับนายยศพลนะซึ่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีอำเภอราศีสไลเนี่ยคนละ 30,000 บาทค่ะรวมแล้วเป็นเงินมากกว่า 840,000 บาทนี่มีหลักฐานพร้อมคุณผู้ชมวงจรปิดก็บันทึกเอาไว้ได้ค่ะ
0: ครับ
1: เข้าใจว่าน่าจะเป็นกล้องที่เขาแอบถ่ายนะคุณผู้ชมนะแต่ว่าหลักฐานสุดท้ายมัดตัวนะคะจากนั้นค่ะก็พบว่ามันมีการกดดันเร่งรัดให้พนักงานจ้างเนี่ยรีบจ่ายเงินให้เรียบร้อยภายในกำหนดไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยจะไม่พิจารณาต่อสัญญาจ้างให้ค่ะ คือเขาก็เหมือนมีการขู่นะคุณผู้ชมว่าถ้าไม่รีบจ่ายเงินให้เรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวจะไปสรรหาบุคคลอื่นเข้ามาปฏิบัติงานแทนรวมถึงอาจจะยุบเลิกภารกิจบางตำแหน่งด้วยทีนี้พอพนักงานจ้างเนี่ยเขาได้ยินแบบนี้เขาก็กังวลสิคุณผู้ชมว่าเขาอาจจะไม่ต่อสัญญาจ้างหรือเปล่าบางคนเนี่ยถึงกับต้องยินยอมจ่ายเงินเพื่อได้รับการต่อสัญญาจ้างอันนี้ก็ถือเป็นความผิดฐานเป็นเจ้า

0: พนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบนะคะเรียกรับหรือยอมที่จะรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบค่ะรวมถึงละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริตนะคะเป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา148 149 157แล้วก็ยังมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในปี2561มาตรา172และมาตรา173ด้วยนะคะส่วนเงินที่บอกว่า 840,000 บาทเนี่ยนะคะที่เหมือนเป็นของกลางไปแล้วอ่ะคุณผู้ชมนะเจ้าหน้าที่ยึดได้ในห้องทำงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีก็ตรวจยึดไว้ค่ะก่อนที่จะส่งให้พนักงานสอบสวนปปป.ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
1: คุณผู้ชมครับไปดูกันที่ทางเจ้าหน้าที่ที่ขยายผลเปิดปฏิบัติการปิดฉากแรงเงา2เป็นปฏิบัติการต่อเนื่องมาจากก่อนหน้านี้ก็ใช้ชื่อปฏิบัติการเรื่องแรงเงาเหมือนกันเนี่ยนะครับเป็นการทลายขบวนการฟอกแรงงานต่างด้าวสวมทะเบียนศูนย์ครับจับได้26คนแล้วบอกได้ว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยวด้วยนี่ฮะคุณผู้ชมการเปลี่ยนสถานะแรงงานต่างด้าวเข้ามาสู่ระบบทะเบียนราษฎรเพื่อให้ได้สิทธิ์ต่างๆเนี่ยนะครับเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติในอนาคตคือหัวใจของขบวนการนี้ที่งานนี้ครับรองผบตร.พลตำรวจเอกสำราญนวลมานำทีมมาด้วยตัวเองนะครับพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สุราษฎร์ธานีครับกวาดล้างขบวนการที่นำแรงงานต่างด้าวมาสวมสิทธิ์ทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือที่เรียกว่าทะเบียนศูนย์ครับเป็นการขยายผลจากปฏิบัติการครั้งแรกเมื่อ4กรกฎาคมที่ผ่านมาตอนนั้นเจ้าหน้าที่ได้เบาะแสเพิ่มเติมพบว่าคนต่างด้าวหลายคนมีหนังสือเดินทางเมียนมาแล้วก็มีประวัติขึ้นทะเบียนเป็นแรงงานต่างด้าวอยู่แล้วแต่กลับได้รับการจัดทำทะเบียนศูนย์ครับซึ่งตามหลักเนี่ยจะใช้สำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนและไม่เคยมีประวัติในทะเบียนราษฎรมาก่อนเจ้าหน้าที่ยังพบพฤติการเชื่อมโยงในหน้าเจ้าบ้านพยานรับรองและเจ้าหน้าที่ทะเบียนด้วยนะฮะมีส่วนช่วยให้แรงงานเมียนมาได้รับสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบครับลักษณะเข้าข่ายกระบวนการฟอกแรงงานเปลี่ยนสถานะจากแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบทะเบียนราษฎรซึ่งอาจจะนำไปสู่การได้รับสิทธิ์ต่างๆและเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติในอนาคตนะครับตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานขอสารอนุมัติหมายจับรวม33คนแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ4คนครับเจ้าบ้านและพยานรับรอง10คนและแรงงานต่างด้าว19คนปฏิบัติการครั้งนี้จับกุมได้26คนเจ้าหน้าที่รัฐ2คนครับแรงงานต่างด้าว15คนเจ้าบ้านและพยานรับรอง9คนพร้อมติดตามตัวผู้ต้องหาที่ยังคงหลบหนีครับสำหรับความผิดปกติที่พบนะครับในสำนักทะเบียนที่อำเภอกาญจนดิษฐ์และอำเภอเกาะสมุยมีลักษณะเชื่อมโยงกันและอาจจะขยายไปถึงแรงงานต่างด้าวในจังหวัดอื่นๆด้วยนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งขยายผลในหน้าเจ้าหน้าที่รัฐและคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครับ
0: วันนี้นายกรัฐมนตรีพูดหลายเรื่องคุณผู้ชมครับเพราะว่าท่านเข้าไปขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยนะคะแล้วเรื่องนึงที่วันนี้ท่านก็เดือดอยู่เหมือนกันนะคุณสุทธิวัฒน์คุณผู้ชมก็คือเรื่องของการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะเพราะว่าเป็นหน่วยงานในสังกัดของมหาดไทยด้วยนะคะวันนี้ท่านนายกเนี่ยพูดถึงการดำเนินการสอบทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะท่านบอกเรื่องนี้เนี่ยบั่นทอนความมั่นใจของประชาชนไม่มีใครไม่เชื่อว่าเรื่องนี้สุจริตค่ะถ้าหากพูดในภาษาที่เป็นพี่น้องกันก็คือมาโกงกันบนหัวผมนี่ท่านบอกแบบนี้นะคะตอนนี้สังคมเนี่ยสรุปพิพากษาไปเรียบร้อยตัวท่านนายกเองก็พิพากษาไปเรียบร้อยเหมือนกันค่ะเพียงแต่อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเนี่ยมันต้องมีขั้นตอนแล้วก็มีหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาผู้เกี่ยวข้องก็เป็นบุคคลภายนอกนะคะคือปปง.เนี่ยยึดทรัพย์กว่า380ล้านแต่ว่าท่านบอกยังไม่หมดแค่นี้ค่ะคือในคณะของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเป็นผู้ที่ดูแลกำกับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก็ต้องขยายผลบุคคลภายนอกนะคะมีการจับเข้าคุกห้ามเยี่ยมห้ามประกันส่วนข้าราชการเองก็ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนค่ะตอนนี้แค่ย้ายยังไม่พอคือถ้าหากเข้าเกณฑ์เมื่อไหร่เนี่ยปลัดมหาดไทยต้องสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนให้ประชาชนได้เห็นนะคะว่าดำเนินการเต็มที่ไม่เกรงกลัวอิทธิพลใดๆค่ะถ้าหากใครที่ไม่มีส่วนกับเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องฟาดให้ยับเพราะว่าถือว่าเป็นการทำความเสียหายให้กับองค์กรและพอท่านเนี่ยเข้ามาทำหน้าที่นี้นะคะคือท่านก็ประกาศกล้าวเลยว่าเรื่องทุจริตแบบนี้เนี่ยจะมีอีกไม่ได้และเรื่องนี้ต้องจบภายในเวลาที่กำหนดไว้ก็คือ30กันยายนนี้โอ้โหไม่ถึง2สัปดาห์นะจะเสร็จได้หรือเปล่าไม่รู้นะคุณผู้ชมคะขณะที่ฝ้าของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ให้สัมภาษณ์ก่อนเป็นประธานประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะคะเรื่องการบรรจุคนกลับเข้ารับราชการทดแทนจากการที่มีถอดถอนออกไปโดย

0: จะมีการเรียกใช้บัญชีต่อนะฮะส่วนกรณีที่กลุ่มที่ทำการบรรจุไปแล้ว3รอบบอกว่าโดนคนที่แก้คะแนนรัดคิวได้รับสิทธิ์รับราชการไปก็เลยได้ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมที่คณะกรรมการกระจายอำนาจสภาผู้แทนราษฎรแล้วซึ่งคณะกรรมการเนี่ยก็หารือนะคะอยากให้มีการโอนย้ายการบรรจุ3รอบก่อนที่จะมีการเรียกบัญชีรอบที่4ซึ่งจะดูแนวทางทั้งหมดก่อนนะคะแต่ก็ให้เรียกรอบที่4เนี่ยให้ได้ภายในเดือนตุลาคมแต่ก็ต้องรอดูก่อนว่าทางส่วนกลางเขาจะมีความเห็นยังไงบ้างนะคะส่วนคนที่ต้องโอนย้ายใน3รอบก่อนหน้านี้มีประมาณสัก 3,000 ถึง 4,000 คนค่ะที่ได้ลำดับดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้แปลว่าทั้งหมดนี้ต้องการจะโอนย้ายนะคะเพราะว่าผู้สอบเนี่ยต้องเลือกติดต่อหน่วยงานปลายทางเอาไว้แล้วเพื่อดูว่าสามารถขยับไปตรงไหนได้บ้างในตำแหน่งของ 3,868 คนที่ถอดถอนออกไปแล้วเนี่ยหลังจากนั้นจึงเข้าสู่การเรียกรอบที่4ค่ะโดยผู้ที่โดนถอดถอนยังไม่มีการฟ้องร้องส่วนขั้นตอนเรียกคืนเงินเดือนสวัสดิ์เงินสวัสดิการทั้งหลายเนี่ยนะคะก็ต้องรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้คำปรึกษาด้านกฎหมายกลับมาก่อนค่ะแต่มหาดไทยเนี่ยก็มีเป้าหมายที่จะเรียกคืนอยู่แล้วค่ะ
1: อันนี้กำลังรอทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายกลับมานะครับรวมไปถึงในเรื่องการเรียกเงินเดือนเนี่ยจะต้องรอดูเรื่องของปปช.ด้วยนะครับที่จะต้องอ่านบทประกอบแล้วก็ทำเรื่อง
2: แต่ยังไม่ชัดใช่ไหมคะว่าจะต้องเรียกคืนเมื่อไหร่อะไรยังไง
1: เรามีเป้าที่จะทำอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับแต่กรอบระยะเวลาตอนนี้ยังให้คำตอบไม่ได้เพราะว่าต้องรอข้อมูล 2-3 ส่วนมาประกอบกัน
3: คุณผู้ชมครับกระแสการเติบโตของ generative AI และ AI data center กำลังสร้างโจทย์ใหม่ระดับโลกนะครับคำถามสำคัญก็คือ data center หรือว่าศูนย์ข้อมูลที่ต้องรันกันตลอด24ชั่วโมงเนี่ยนะครับจะเอาพลังงานมหาศาลจากไหนมาใช้งาน Gas Tech 2026นี้อาจจะมีคำตอบให้นะครับติดตามรายงานเรื่องนี้พร้อมกันในก้าวทันโลกเลยครับ
4: ในงาน Gas Tech 2026ที่จัดขึ้นที่ไบเทคบางนาหัวข้อที่ถูกจับตามองมากที่สุดคือ AI X Energy หรือจุดตัดระหว่างเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และพลังงานโลกแม้โลกกำลังมุ่งสู่ Net Zero แต่พลังงานหมุนเวียนอย่างลมและแดดยังมีความผันผวนส่งผลให้ก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG กลายเป็นเชื้อเพลิงเปลี่ยนผ่านที่เสถียรที่สุดในการป้อนไฟฟ้าให้กับการทำงานของระบบ AIในมิติแรกที่ว่า AI คือผู้สูบพลังงานเนื่องจากการประมวลผลของ AI Data Center ใช้ไฟมากกว่าคลาวด์ทั่วไปหลายเท่าและต้องทำงานตลอด24ชั่วโมงทุกวันเมื่อพลังงานหมุนเวียนผันผวนก๊าซธรรมชาติและ LNG จึงเป็นหลักประกันความเสถียรไม่ให้เกิดไฟดับแต่ก็เหมือนเหรียญที่มี2ด้านแม้ว่า AI จะเป็นตัวสูบพลังงานในอีกมุมหนึ่ง AI ก็สามารถเป็นตัวช่วยประหยัดพลังงานที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดได้เช่นกันในมิติที่2ที่ว่า AI คือผู้ช่วยประหยัดพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานเราสามารถเห็นตัวอย่างได้จากเทคโนโลยีโซลูชัน AI จากยักษ์ใหญ่ต่อเรือเกาหลีใต้อย่าง HD Hyundai ที่ในงาน Gas Tech 2026นี้ได้มาจัดบูธนำเสนอเทคโนโลยีเรือขนส่ง LNG รุ่นใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยโซลูชัน AI อย่างเต็มรูปแบบและมาพร้อมเทคโนโลยีเรือที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำตลาดเรือไร้คาร์บอนและเรืออัจฉริยะโดยทางกลุ่มบริษัทได้พัฒนาซอฟต์แวร์ AI ที่เข้ามาช่วยคำนวณประเมินสภาพแวดล้อมและปรับพารามิเตอร์การทำงานของเครื่องยนต์เรือขนส่ง LNG แบบคุ้มค่าที่สุดเพื่อให้การเดินเรือประหยัดพลังงานลดการสูญเสียเชื้อเพลิงและลดการปล่อยคาร์บอนลงให้ได้มากที่สุดซึ่งเตรียมที่จะได้รับการรับรองทั้งการอนุมัติหลักการหรือ AIP และการประเมินการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือ PDA นอกเหนือจากระบบซอฟต์แวร์ AI แล้ว HD Hyundai ยังได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางวิศวกรรมของเรือขนส่ง LNG รุ่นใหม่เพื่อรองรับเทคโนโลยีแห่งอนาคตโดยจัดวางโซนห้องพักลูกเรือเอาไว้บริเวณหัวเรือเพื่อให้มีพื้นที่ว่างบนดาดฟ้าเพิ่มสำหรับการติดตั้งระบบใบเรือช่วยขับเคลื่อนด้วยแรงลมซึ่งจะช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงลงไปอีกและทั้งกลุ่มบริษัทเตรียมรับการประเมินแบบเรือจาก Lloyd's Register ซึ่งเป็นสถาบันจัดชั้นเรือระดับโลกภาพในงาน Gas Tech 2026ครั้งนี้สะท้อนอย่างชัดเจนถึงความสัมพันธ์ระหว่าง AI และพลังงานว่าเป็นการขับเคลื่อนซึ่งกันและกันในขณะที่ AI ต้องการพลังงานที่เสถียรจากก๊าซธรรมชาติและ LNG ตัวระบบ AI เองก็ถูกนำมาใช้เป็นสมองกลในการลดการใช้เชื้อเพลิงลงด้วยเช่นกันสกุลฉัตร ฉัตรกุลนายุทธยาข่าวต่างประเทศสำนักข่าวไทยรายงาน
3: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวช่วงหน้าดูความเคลื่อนไหวเอเชียนเกม2026กันหน่อยนะครับ ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกม2026ทำผลงานได้ดีชนะคีร์กีสถานไปได้3-0เซตเลยนะครับช่วงหน้ามาดูผลงานนี้กันครับ
5: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียนครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
6: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
7: เอาแล้ว
8: ค่าเข็มขัดได้ลูก
9: ทุกครั้งที่เดินทางเราเชื่อว่าคุณห่วงใยคนในครอบครัวสำหรับเราห่วงใยทุกการเดินทางเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณเพราะเรารู้ทุกนาทีที่คุณอยู่บนเส้นทางคือจุดเริ่มต้นความสุข
7: พ่อตอนนี้พ่อคิดว่าย่ากำลังทำอะไรอยู่อ่ะ
9: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
10: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: เทพไทย
12: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
13: ลองชิมดูครับ
14: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
15: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
16: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
14: ผมเลิฟเลย
17: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
18: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
17: เพราะเราปิดผมขาว
18: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
17: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
18: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
17: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
19: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
20: ดูทีวีเอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก
19: ้ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น

0: กลับมาช่วงนี้เนี่ยนะครับมาดูทีมลูกยางสาวไทยที่ตบเอาชนะคีกิสถานไปได้3เซตรวดนะครับเก็บชัยชนะ2นัดรวดไปได้ส่วนทีมนักเตะสาวทีมชาติไทยพ่ายกับไชนีสไทเป0ประตูต่อ1ครับแต่ว่ายังมีลุ้นเข้ารอบนะครับต้องไปลุ้นคู่อื่นๆกันในรอบเอเชียนเกม2026มาดูวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกม2026กันก่อนครับกลุ่ม C นัดที่2ทีมลูกยางสาวไทยอันดับ13ของโลกที่เพิ่งคว้าแชมป์เอเชียปี2026ดีกรีเหรียญเงินเอเชียนเกมปี2018เหรียญทองแดง2สมัยเอเชียนเกมปี2014และ2022พบคีร์กีสถานเหมือนอันดับ118ของโลกครับนัดนี้โค้ชกิติพงษ์ทัชตะเกรียงไกรใช้ผู้เล่น6คนแรกประกอบด้วยณัฐนิชาใจแสนกัญญารัตน์ขุนเมืองแก้วกัลยากมุนทลาอัชราพรคงยศศศิภาพรจันทวิสูตรชัชวอนโมกศรีและปิยนุชแป้นน้อยเป็นตัวรับอิสระครับเกมนี้สาวไทยเหนือชั้นกว่ามากครับตบเอาชนะไปได้3เซตรวด25ต่อ13 25ต่อ7และ25ต่อ7มี6คะแนนเต็มและยังไม่เสียเซตนะครับพร้อมการันตีเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วครับณต่อไปทีมสาวไทยพบไชนีสไทเปอันดับ37ของโลกในวันศุกร์ที่18กันยายนนี้เวลา 17:00 นตามเวลาประเทศไทยเพื่อชี้ชะตาแชมป์กลุ่มครับส่วนฟุตบอลหญิงเอเชียนเกม2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดที่2ครับที่ชิซูโอกะสเตเดียมอีโคป้าประเทศญี่ปุ่นทีมชาติไทยพบไชนีสไทเปซึ่งคู่นี้ช่องก้านขอด HD หมายเลข30ถ่ายทอดสดให้แฟนบอลทั่วประเทศได้ชมเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่นะครับหลังจากนัดแรกทีมสาวไทยแพ้ญี่ปุ่น0ประตูต่อ8ขณะที่ไชนีสไทเปชนะเวียดนาม2ประตูต่อ1ครึ่งแรกยังเสมอ0ประตูต่อ0นะครับพอมาครึ่งหลังนาทีที่77มาโฮทานากะได้บอลเข้าบริเวณหน้าเขตโทษนะครับก่อนซัดด้วยซ้ายเข้าไปเป็นประตูชัยช่วยให้ไชนีสไทเปเอาชนะไปได้1ประตูต่อ0ครับส่วนทีมสาวไทยแพ้2นัดรวดโดยนัดสุดท้ายทีมชาติไทยต้องเอาชนะเวียดนามเท่านั้นนะครับเพื่อให้มีลุ้นเป็นอันดับ3ดีที่สุด2ใน3ทีมที่เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายนั่นเองครับวันที่21กันยายนเวลา 17:30 นตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่อง 9M Cord กด30ครับ
1: ช่วงนี้ตรวจสอบอากาศกันหน่อยนะคะจากคุณวรรณสาสมัครสรุปในลมฟ้าอากาศค่ะ
2: หกสิบหกปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
3: สวัสดีค่ะมาตรวจสอบลมฟ้าอากาศกันกับหน่วยแน่วันนิสาค่ะหลายพื้นที่ทั่วไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ของภาคเหนือและภาคอีสานฝนเพิ่มขึ้นนะคะตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นฉบับที่6แล้วค่ะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่20กันยายนค่ะโดยวันนี้ที่ภาคเหนือและที่ภาคอีสานเริ่มได้รับผลกระทบแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปค่ะจะเริ่มได้รับผลกระทบที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้เนื่องจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมที่ภาคเหนือตอนบนและที่ภาคอีสานตอนบนค่ะส่งผลทำให้ร่องมรสุมค่ะที่เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเลยค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงตั้งแต่วันนี้จนถึง20กันยายนค่ะไปตรวจสอบกันต่อกับสภาพอากาศรายภาคในวันพรุ่งนี้ค่ะภาคเหนือมีฝนอยู่ที่ร้อยละ70และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะขยับมาดูในพื้นที่ของภาคอีสานกันบ้างนะคะก็มีฝนอยู่ที่ร้อยละ70เช่นกันและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนที่ภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะมีฝนอยู่ที่ร้อยละ70และมีฝนตกหนักบางแห่งลงใต้ไปฝั่งอ่าวไทยค่ะมีฝนเช่นเดียวกันนะคะอยู่ที่ร้อยละ60และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะมีฝนเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ70นะคะก รุงเทพและปริมณฑลค่ะก็มีฝนมากเช่นเดียวกันค่ะอยู่ที่ร้อยละ70คุณผู้ชมคะวันพรุ่งนี้ค่ะมีพื้นที่เสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่นะคะโดยพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากได้แก่ที่ภาคใต้คือระนองพังงาภูเก็ตชุมพรและที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มแล้วกลับมาติดตามลมฟ้าอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: 66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
1: ตอนนี้ชากำลังฮิตมากนะคุณผู้ชมคะวันนี้เราก็เลยมานำเสนอเรื่องของชัวร์ก่อนแชร์นะคะที่มีการแชร์กันว่าตอนนี้เนี่ยสารพัดประโยชน์ของชามีอยู่เยอะมากคุณผู้ชมคะแล้วเขาบอกว่ามันดื่มแล้วมันสามารถแก้โรคได้นะคะแต่ว่าจะมีสูตรไหนดื่มแล้วแก้โรคได้จริงหรือเปล่านะคะติดตามได้จากชัวร์ก่อนแชร์กับคุณพีรพลอนุรสโสดค่ะ
4: บนโซเชียลมีการแชร์สารพัดสูตรฮิตดื่มชาแก้โรคทั้งช่วยแก้ท้องเสียแก้นอนไม่หลับอย่างไรก็ตามกลับมีการแชร์กันว่าต้องระวังการดื่มชามากๆเสี่ยงไตวายเรื่องไหนจริงเรื่องไหนเท็จพบคำตอบในชัวร์ก่อนแชร์เช็คลิสต์ร้อยเรียงเรื่องฮิตติดอันดับจากชัวร์ก่อนแชร์อันดับที่5เม็ดบัวชัยเท้าชาตำรายาจีนป้องกันและรักษาโรคจริงหรือ
5: มีส่วนที่จริงนะฮะมีบางส่วนที่ไม่จริง
4: ถ้าหากนอนไม่หลับให้ทานข้าวต้มใส่เม็ดบัว
5: โรคนอนไม่หลับในทางแพทย์จีนเนี่ยเรามองว่าเกิดจากหลายสาเหตุถามว่าจะใช้เม็ดบัวเนี่ยรักษาทั้งหมดได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้เราต้องแยกภาวะโรคก่อน
4: หัวไชเท้ากับโสมคนทานเป็นประจำทำให้คึกคักมีกำลังวังชา
5: หัวไชเท้าเนี่ยสรรพคุณดีเหมือนกับโสมคนตัวน้อยๆกินเข้าไปเนี่ยระบบย่อยดีขับถ่ายดีแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่ากินหัวไชเท้าคุณไม่ต้องไปหาหมอรักษาเขียนใบยามันก็ผิดอีกอันนี้ไม่ใช่นะ
4: เขาบอกว่าทานหัวไชเท้าและดื่มชาเป็นประจำไม่ต้องพึ่งยาหมอจริงไหมครับ
5: อันนี้ก็คล้ายๆกันก็คือว่าให้ทานประจำอะโรคภัยไม่มีเหมือนกับที่พูดตอบไปแล้วเมื่อกี้
4: เขาบอกว่าทานหัวไชเท้าดื่มชาร้อนหมอต้องเปลี่ยนอาชีพไปถือจอบเสียมจริงไหมครับ
5: เช่นเดียวกันมีนิดนึงก็คือว่าดื่มชาเป็นประจำคือชาเนี่ยคนจีนต้องดื่มร้อนๆนะครับเพราะถ้าดื่มชาที่เย็นเนี่ยมันจะเป็นโทษต่อร่างกายนะ
4: อันดับที่4 9คุณประโยชน์ของชาเขียวจริงหรือ
6: จริงในบางเรื่องนะคะมีงานวิจัยพบว่าการดื่มชาเขียวมีแนวโน้มที่จะช่วยในการลดน้ำหนักได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับรายบุคคลด้วยค่ะ
4: ชาเขียวต้านอนุมูลอิสระ

0: ลดความเสื่อมของเซลล์จริงไหมครับ
1: จริงค่ะเพราะว่าในชาเขียวมีสารโพลีฟีนอลเป็นสารต้านอนุมูลอิสระอนุมูลอิสระเหล่านี้นะคะถ้ามีมากก็จะทำให้เซลล์มีความเสื่อมมากขึ้นแล้วก็นำไปสู่โรค NCD ในอนาคตได้เหมือนกัน
0: ชาเขียวช่วยคุมระดับน้ำตาลในเลือดจริงไหมครับ
1: จริงค่ะโพลีฟีนอลมันจะไปยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ที่ชื่อแอลฟาอะไมเลสเอนไซม์ตัวนี้เนี่ยจะย่อยแป้งนะคะมันจะหลั่งออกมาจากตับอ่อนก็เวลามันทำงานไม่ได้ดังนั้นเนี่ยแป้งก็ไม่ถูกย่อยร่างกายก็ไม่สามารถดูดซึมแป้งเข้าไปได้น้ำตาลในเลือดก็ลดลงด้วยความที่ชาเขียวเรากินเป็นอาหารเราไม่ใช่กินเป็นยาดังนั้นเนี่ยถ้าคนเป็นเบาหวานแล้วคุณหมอให้ยามาก็ยังต้องกินยาอยู่นะคะชาเขียวอาจจะเป็นส่วนที่ช่วยเสริมในการควบคุมน้ำตาล
0: อันดับที่3 6ประโยชน์ของคอมบูชาจริงหรือ
2: จริงบางส่วนครับแล้วก็มีข้อความที่ไม่จริงด้วยครับการศึกษาวิจัยส่วนใหญ่ของคอมบูชายังเกิดขึ้นในระดับห้องปฏิบัติการและในระดับสัตว์ทดลองซึ่งไม่ได้หมายความว่าเมื่อศึกษาในคนจะให้ผลเช่นเดียวกัน
0: เขาบอกว่าคอมบูชาป้องกันเชื้อแบคทีเรีย
2: อาจจะช่วยป้องกันหรือลดจำนวนหรือยับยั้งไม่ให้เพิ่มจำนวนได้นะครับแต่ว่ายังไม่มีงานวิจัยที่ศึกษาในมนุษย์
0: เขาบอกว่าคอมบูชาช่วยคุมระดับน้ำตาลได
2: ้ในสัตว์ทดลองเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีงานวิจัยที่ให้ตัวของคอมบูชากับหนูทดลองที่มีปริมาณน้ำตาลในเลือดสูงนะครับพบว่าเมื่อหนูได้กินตัวของคอมบูชาระยะเวลาประมาณ15วันสามารถที่จะลดน้ำตาลในเลือดได้ยังตอบไม่ได้ว่าการทดลองในสัตว์ทดลองจะให้ผลเช่นเดียวกับในมนุษย
0: ์อันดับที่2ชาใบมอนลดความดันตาใสแจ๋วจริงหรือ
3: ไม่จริงครับแต่สมัยก่อนคนไทยเวลาเขากินของคาวเสร็จเขาจะกินหวานล้างปากนะคือเอาใบหม่อนมาต้มแล้วก็ร้อนๆอุ่นๆกินล้างหวานอีกทีนะคำว่าล้างหวานของเขาเนี่ยล้างน้ำตาลนะคือช่วยลดน้ำตาลได้อันนี้ไม่เถียงแต่ถ้าเผื่อเอาไปใช้อย่างอื่นเช่นลดความดันไม่มีครับอันนี้ไม่จริงครับ
4: การที่เอาน้ำมาต้มใบหม่อนไม่สามารถบอกได้ว่าในใบหม่อนจะมีสารอาหารชนิดไหนหรือวิตามินชนิดไหนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการทำงานของดวงตาเพราะว่าโดยทั่วไปจอประสาทตาจะใช้วิตามิน A ในการช่วยการทำงานของจอประสาทตาในใบหม่อนไม่ได้มีสารอาหารในกลุ่มพวกนี้
0: และอันดับที่1อันตรายของชามะเร็งลำไส้เสี่ยงไตวายกระดูกพรุนจริงหรือ
1: ทั้ง3โรคนะคะยังไม่มีงานวิจัยในคนที่บ่งบอกว่าการกินชาแล้วจะทำให้เกิด3โรคนี้อย่างเช่นโรคไตวายการกินชาที่เข้มในปริมาณมากในระยะเวลาที่ต่อเนื่องกันอาจจะไปเหนี่ยวนำให้คนที่มีภาวะไตทำงานหนักอยู่แล้วทำงานได้แย่ลงแต่ว่าถ้าในคนปกติเนี่ยก็แทบจะไม่มีปัญหากระดูกพรุนเนี่ยถ้าเป็นชาเขียวก็จะช่วยในเรื่องของลดการสลายกระดูกเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมเข้าไปในกระดูกก็ยังไม่ฟันธงนะคะเพราะว่าเราอย่าลืมว่าเวลาเรากินชาเนี่ยเราจะได้คาเฟอีนซึ่งคาเฟอีนตัวนี้แหละค่ะจะทำให้แคลเซียมออกจากร่างกายได้ง่ายขึ้น
0: คุณผู้ชมสามารถรับชมเนื้อหาโดยละเอียดของทั้ง5เรื่องฮิตและคลิปตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกกว่า 2,000 เรื่องได้ที่ช่อง YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร
5: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม

0: เราไปเที่ยวตามน้องไรส์กันเถอะ
1: ใหม่ Galaxy C Fold 8 แพลนทริปตามรอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligence
0: ว้าวเสร็จแล้ว
1: พร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมใหม่ Galaxy C Fold 8ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
2: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
3: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
4: ปากสะอาด
5: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
6: ดีต่อเหงือกและฟัน
4: รสดีใช้ง่าย
5: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
6: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินท์

0: Euro
1: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในองค์การ
2: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
1: เพราะเราปิดผมขาว
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
1: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
3: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: เทพไทย
5: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจาก

0: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
1: บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยและเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเป็นอันเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569

0: วันที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 11:46 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณห้องจูเนียร์บอลรูม1โรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายไทยประกอบด้วยข้าราชการทีมประเทศไทยประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศข้าราชการกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและเจ้าหน้าที่บริษัท SCBX จำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกกับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกด้วยเวลา 15:11 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากโรงแรมที่ประทับโดยมีผู้จัดการทั่วไปและพนักงานโรงแรมรองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการทรัพย์สินเชิงพาณิชย์และผู้อำนวยการสาขาหวานเกี๊ยมกลุ่มบริษัทเกเล็กซ์ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยพร้อมคู่สมรสและชุมชนคนไทยในเวียดนามนางสาวธนิยาฟูเจริญผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณกรุงฮานอยนางสาวอุษาศรีเขียวระยับผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณนครโฮจิมินห์และนางสาวสรัญญาปาลีวงศ์อัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จเวลา 15:26 เสด็จพระราชดำเนินถึงยังมหาวิทยาลัยฮานอยโดยมีนายเล่แข้งหายรัฐมนตรีหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและรองศาสตราจารย์ดร.เหวียนหวั่นเจาอธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยและนักศึกษาชาวเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จมหาวิทยาลัยฮานอยเป็นที่ตั้งของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยตั้งขึ้นเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2552ภายใต้โครงการพัฒนาภาษาไทยของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมไทยโดยจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะวิชาโทแก่นักศึกษาคณะต่างนับแต่ปี2552มหาวิทยาลัยฮานอยมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยจำนวน19แห่งอาทิจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในการนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆณหอประชุมใหญ่อาคาร A1ได้แก่วิดิทัศน์ผลการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยการแสดงรำไทยประยุกต์ประกอบเพลงรากไทยโดยนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยของมหาวิทยาลัยฮานอย
1: ปวงประชาสุขสันต์
0: พร้อมกันนี้ตัวแทนนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยกราบบังคมทูลบทกลอนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นภาษาไทยขอให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานแล้วทอดพระเนตรสาธิตการเรียนการสอนภาษาไทยของมหาวิทยาลัยณห้องไทยศึกษาอาคารบีทั้งนี้ศูนย์

มีนักศึกษาวิชาโทภาษาไทยสะสมรวม959คนและผู้เรียนหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้นแบบเร่งรัดสะสมรวม180คนและมีผู้สนใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากการมีทักษะภาษาไทยจะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานกับบริษัทไทยที่ไปลงทุนในเวียดนามวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามในปี2569ถ่ายทอดวิถีชีวิตของชาวไทยและชาวเวียดนามผ่านสายน้ำโดยไทยมีแม่น้ำเจ้าพระยาและเวียดนามมีแม่น้ำแดงที่ช่วยหล่อเลี้ยงคนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันและยังมีภาพสถานที่สำคัญของทั้งสองประเทศใช้สีครามเป็นตัวแทนสายน้ำที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมในการนี้ทอดพระเนตรการสาธิตงานหัตถกรรมไทยโดยนักศึกษาชาวเวียดนามได้แก่การวาดร่มการทำตุงการร้อยมาลัยและการทำกระทงที่ผ่านมาศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยจัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวเวียดนามและนักศึกษามหาวิทยาลัยฮานอยได้เรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมไทยอาทิเทศกาลลอยกระทงและสงกรานต์การรำไทยการร้อยพวงมาลัยการแกะสลักผลไม้การแต่งกายชุดไทยและการทำอาหารไทยรวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยอาทิโครงการเพื่อนมิตรไทยเวียดนามเยาวชนสัมพันธ์เพื่อพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน2569การเป็นอาสาสมัครในงานเทศกาลไทยและกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องโอกาสนี้พระราชทานสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยแก่อธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยอาทิหนังสือพระราชกรณียกิจหนังสือการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยคอมพิวเตอร์ชุดเครื่องเสียงจอกระดานอัจฉริยะอุปกรณ์เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมไทยเช่นชุดแต่งกายสีผ้าของไทยหัวโขนชุดเล็กอุปกรณ์รำไทยมวยไทยร่มบ่อสร้างและอุปกรณ์เล่นน้ำสงกรานต์โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภาพปักวิหารวรรณกรรมวันเหมียวกัวเต้ยยำซึ่งเป็นโบราณสถานและมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนามตั้งอยู่ในกรุงฮานอยเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเวียดนามแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายระยะทาง31กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง30นาทีเวลา 16:55 นเสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายส่งพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศและแถวผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามโดยผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยประกอบด้วยนางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยนางสาววีรกามุทิตาพรกงสุลใหญ่ณนครโฮจิมินห์ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกทหารเรือและทหารอากาศพร้อมด้วยภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จผู้ส่งเสด็จฝ่ายเวียดนามประกอบด้วยนายเลแข้งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีเวียดนามในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามนางเวียนถิฮวาเวินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายฟัมเวียดหุงเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยนางเวียนวูฮาเลอธิบดีกรมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสำนักงานประธานาธิบดีเวียดนามนายเลกงซุงอธิบดีกรมพิธีการทูตและการแปลนางเวียนถิงอกซุงรักษาการอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียใต้และแปซิฟิกใต้กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงฝ่ายเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จในการนี้นางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จขึ้นไปบนเครื่องบินพระที่นั่งเพื่อกราบบังคมทูลลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งและทรงทำการบินด้วยพระองค์เองเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเป็นอันเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14-16กันยายน2569ในโอกาสร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามซึ่งช่วยกระชับความสัมพันธ์ในทุกระดับระหว่างไทยและเวียดนามให้กระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นและเป็นหมุดหมายสำคัญที่สะท้อนว่าไทยและเวียดนามให้ความสำคัญต่อการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านและพร้อมสำหรับความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
รายงาน

0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดนราธิวาส
1: วันนี้เวลา 8:19 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานของดีเมืองนาราครั้งที่49ประจำปี2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นงานสำคัญของจังหวัดจัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2519เพื่อเผยแพร่ผลงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริส่งเสริมสินค้าผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดและโอกาสครบรอบ111ปีการพระราชทานนามเมืองจากบางนาราเป็นนราธิวาสเมื่อวันที่10มิถุนายน2458ด้วยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อจังหวัดนราธิวาสและประสบนิกรชาวไทยโอกาสนี้พระราชทานรางวัลชนะเลิศแก่ผู้ชนะการประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรการประกวดกิจกรรมที่มาร่วมแสดงผลงานในงานวันลองกองและงานประกวดริ้วขบวนงานของดีเมืองนรา54ประเภทการประกวดและแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและกระจูดและเจ้าของนกเขาที่ชนะการแข่งขันการประชันนกเขาชวาทั้ง4ประเภทเสียงงานของดีเมืองนาราครั้งที่49นี้จัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง21กันยายนมีกิจกรรมวันลองกองการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและงานกระจูดการประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคจรสีชิงถ้วยพระราชทานรวมถึงขบวนแห่ทางบกขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่จากทั้ง13อำเภอนิทรรศการผลงานวิชาการจาก26หน่วยงานภายใต้หัวข้อใต้ร่มพระบารมี111ปีเมืองนาราสืบสานศาสตร์พระราชาพัฒนาสู่ความยั่งยืนแบ่งเป็น5โซนอาทิโซนเกษตรสร้างสรรค์ความอุดมแห่งแผ่นดินของสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาสกรมส่งเสริมการเกษตรสำนักชลประทานที่17นราธิวาสกรมชลประทานศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาสกรมวิชาการเกษตรนำเสนอการพัฒนาภาคการเกษตรตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางน้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ภาคใต้การสร้างความมั่นคงทางอาหารเชื่อมโยงตลาดให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองและพัฒนาอาชีพได้อย่างมั่นคงส่งสนองงานพระราชดำริของสถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาสกรมพัฒนาที่ดินศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรตินราธิวาสกรมหม่อนไหมด้านการพัฒนาที่ดินและทรัพยากรการเกษตรหม่อนไหมสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มอาชีพโซนเส้นทางสร้างอนาคตสายการศึกษาของสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาสมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์นำเสนอการพัฒนาเด็กและเยาวชนสร้างโอกาสการศึกษาทักษะอาชีพพัฒนานวัตกรรมและนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและการวิจัยมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์และอาชีพของชุมชนโซนทรัพยากรและการอนุรักษ์สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6สาขาปัตตานีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเรื่องการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะระบบนิเวศป่าพรุและทรัพยากรป่าไม้ที่สัมพันธ์กันของคนกับป่าการมีส่วนร่วมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างสมดุลและโซนพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน25นราธิวาสโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์และเรือนจำจังหวัดนราธิวาสเรื่องการพัฒนาคนในมิติต่างๆโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของกองงานศิลปาชีพและงานกระจูดภายใต้ชื่อศิลปาชีพนราก้าวไกลล้อมดวงใจด้วยพระบารมีอาทินิทรรศการราชภัตราสุสากลจัดชุดไทยพระราชนิยม8แบบเป็นรากวัฒนธรรมสู่ความสง่างามร่วมสมัยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนิทรรศการศิลปาชีพและงานกระจูดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพการสาธิตผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ8ประเภทอาทิกระจูดใบลานปานันปักผ้าเซรามิกและทอผ้าการประกวดและแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพเพื่อถ่ายทอด

0: และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสืบสานให้คงอยู่สืบไปจากนั้นเวลา 12:39 เสด็จออกบริเวณหน้าอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยดังนี้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาสคณะกรรมการบริษัทตากใบการโยธาจำกัดและคณะกรรมการห้างหุ้นส่วนจำกัด MBA Engineering เวลา 13:40 เสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนบ้านปานนันอำเภอศรีสาครในการนี้พระราชทานสิ่งของแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้แทนนักเรียนและพระราชทานพันไม้ผลทุเรียนพันหมอนทองแก่ผู้แทนราษฎรแล้วส่งเปิดป้ายโรงอาหารพระราชทานจะสร้างขึ้นแทนหลังเดิมที่เสียหายจากอุทกภัยซึ่งเกิดขึ้นทุกปีในปี 2567 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชทรัพย์จัดสร้าง 3,920,000 บาทแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2567โอกาสนี้ส่งติดตามความก้าวหน้าของโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริทั้ง8เป้าหมายครอบคลุมด้านสุขภาพด้านการศึกษาการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนตลอดจนขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชนและพัฒนาสถานศึกษาเป็นศูนย์บริการความรู้โรงเรียนเปิดสอนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6มีครู29คนนักเรียน411คนจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆด้านโภชนาการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันยึดหลักโภชนาการ5หมู่เสริมด้วยนมกล่อง UHT รสจืดมีครูแม่ครัวและผู้ปกครองหมุนเวียนกันเข้ามาช่วยกิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียนจัดตั้งชุมนุมเบเกอรี่เป็นวิชาเลือกของชั้นป.4 ถึง 6สอนทำเบเกอรี่ทั่วไปและขนมพื้นถิ่นของทางภาคใต้จำหน่ายผ่านสหกรณ์โรงเรียนและเข้าชุมนุมเป็นต้นทุนผลิตรวมทั้งปันผลให้นักเรียนกิจกรรมสวนสมุนไพรสอนทำน้ำมันนวดสมุนไพรและบามสมุนไพรตั้งแต่การปลูกพืชจนถึงขั้นการแปรรูปดำเนินกิจกรรมห้องสมุดเช่นอ่านนิทานให้น้องฟังเสียงตามสายประจำสัปดาห์ถ่ายคำสุภาษิตและกิจกรรมรักการอ่านจัดตั้งชุมนุมรักการอ่านมียุวบรรณารักษ์น้อยคอยให้บริการเช่นบันทึกการยืมคืนหนังสือบันทึกสถิติการเข้าห้องสมุดการถ่ายทอดความรู้เรื่องต่างๆมีห้องพยาบาลดูแลสุขภาพและสุขอนามัยคัดกรองสายตาและทันตกรรมโรงเรียนบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสให้ความรู้เรื่องการเลือกบริโภคสินค้าการอ่านฉลากสินค้าและส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้รับรางวัลอย.น้อย+ระดับประเทศประจำปี 2568 และ 2569 จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขบรรจุกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในตารางเรียนให้นักเรียนร่วมปลูกผักและเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไก่เป็ดปลาดุกปลาทับทิมในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการออกหน่วยแพทย์พระราชทานเพื่อตรวจรักษาโรคแก่ราษฎรในชุมชนด้วยเวลา 15:32 เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าและโครงการตามพระราชดำริที่โรงเรียนดาราวิทยาอำเภอระแงะสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเปิดสอนปี 2522 ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียน 1,697 คนดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริมาตั้งแต่ปี 2563 ด้านการศึกษานักเรียนมีผลการประเมินคะแนน NT และคะแนน O-NET ต่ำกว่าระดับประเทศแก้ไขด้วยการสอนพิเศษเพิ่มเติมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ลดรายจ่ายเช่นทำกล้วยตากธัญพืชจากกล้วยน้ำว้าในท้องถิ่นผสมธัญพืชเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและมูลค่าทำน้ำกระเจี๊ยบน้ำอัญชันมะนาวและน้ำพริกเห็ดนางฟ้ากิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกทักษะด้านการเกษตรเช่นเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงปลาและปลูกพืชผักและผลไม้นำผลผลิตมาเป็นวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันช่วยส่งเสริมอาชีพและการพึ่งพาตนเอง กิจกรรมสหกรณ์นักเรียนดำเนินกิจกรรมร้านค้ากิจกรรมออมทรัพย์การทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลไปสู่ผู้ปกครองสามารถนำผลิตภัณฑ์ต่างๆมาฝากขายได้ทอดพระเนตรการเรียนการสอนเช่นวิชาคอมพิวเตอร์สอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาเริ่มจากขั้นพื้นฐานไปจนถึงการสร้างและการส่งต่อข้อมูลเพื่อช่วยในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันการฝึกหัดเย็บเสื้อผ้าได้รับจากเย็บผ้าและอุปกรณ์ตัดเย็บพระราชทานเน้นให้นักเรียนมีความรู้และฝึกปฏิบัติสร้างสรรค์งานได้ด้วยตนเองนำไปต่อยอดสร้างรายได้กิจกรรมห้องสมุดส่งเสริมให้รู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองสร้างนิสัยรักการอ่านและได้รับหนังสือพระราชทานในหมวดหมู่ต่างๆจากนั้นส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปตรวจรักษานักเรียนและราษฎรมาตรวจรักษากว่า 1,000 คนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจและส่งเยี่ยมคณะผู้บริหารครูและนักเรียนโรงเรียนในโครงการกพด.และราษฎรบ้านแก่แม่เก้าที่ไปเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ
1: ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจของโรงเรียนมัธยมตากสินระยองและทรงติดตามผลการดำเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดระยองวันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปโรงเรียนมัธยมตากสินระยองอำเภอเมืองจังหวัดระยองในการนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากนั้นทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแปรคลุมป้ายชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันซึ่งโรงเรียนน้อมนำหลักการโครงการทูบีนัมเบอร์วันมารณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนมีหน่วยงานผู้บริหารคณะครูให้ความร่วมมือชุมชนมีส่วนร่วมมีเครือข่ายที่เข้มแข็งที่สำคัญมีเด็กและเยาวชนเป็นพลังขับเคลื่อนทำให้ชมรมทูบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายสอดส่องดูแลสมาชิกทุกคนสนองพระปณิธานตามคำขวัญโครงการทูบีนัมเบอร์วันเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันมีกิจกรรมสลับหมุนเวียนในแต่ละวันเช่นทำสละลอยแก้วจัดสวนแก้วแปรรูปเมล็ดกระบกและใบชะมวงทำยาดมสมุนไพรกิจกรรมพัฒนา EQ เต้น cover dance กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาวะผู้นำรวมทั้งให้คำปรึกษาแก้ปัญหาพัฒนา EQ เปิดบริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์พร้อมกันนี้ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดระยองที่น้อมนำพระดำริมาขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา24 ปีบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐสถานศึกษาสถานประกอบการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนตาม3 ยุทธศาสตร์หลักของโครงการสร้างกระแสพัฒนาเครือข่ายและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่เด็กเยาวชนและประชาชนให้เป็นคนเก่งคนดีและเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดอย่างเป็นระบบโอกาสนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเข้าโครงการทูบีนัมเบอร์วันแล้วได้พระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขาธิการมูลนิธิโครงการทูบีนัมเบอร์วันต่อจากนั้นพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกโครงการใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนระยอง30 คนที่ไปเฝ้าเพื่อได้มีแนวทางการดำเนินชีวิตและมีกำลังใจในการเปลี่ยนแปลงตนเองให้สามารถเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างยั่งยืนพร้อมกับพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดระยองผลสำเร็จที่ได้คือสมาชิกทุกคนมีพื้นที่แสดงความสามารถเกิดความภาคภูมิใจในตนเองมีเป้าหมายในชีวิตมีจิตอาสาผู้ที่เคยมีพฤติกรรมไม่ดีได้กลับตัวมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นและได้รับการยอมรับจากนั้นทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ต Tobi No. 1ร่วมกับเยาวชนต้นแบบเก่งและดี Tobi No. 1 Idol รุ่นที่16ก่อนเริ่มการแสดงทรงยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาจังหวัดระยองเป็นจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันระดับเพชรปีที่1มีชมรมทูบีนัมเบอร์วัน 2,301 ชมรมศูนย์เพื่อนใจ685แห่งมีสมาชิกกว่า 131,000 คนได้พัฒนาทักษะชีวิตเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดีใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลประธานทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนธรรมาธิปไตยจังหวัดราชบุรีวันนี้เวลา 14:25 พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปโรงเรียนธรรมาธิปไตยอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีในการนี้ทรงวางพวงมาลัยจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าจากนั้นเสด็จไปห้องประชุมค่ายหลวงบ้านไร่ประธานรางวัลครูดีเด่นมีจิตอาสาและทุนการศึกษาแก่นักเรียนจำนวน75ทุนโรงเรียนธรรมาธิปไตยเปิดสอนปี2531หม่อมหลวงปิ่นมาลากุลจัดตั้งขึ้นเพื่อสืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าในการปลูกฝังเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยประกอบกับโรงเรียนตั้งอยู่บริเวณค่ายหลวงบ้านไร่สถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าทรงใช้ซ้อมรบเสือป่าณมณฑลราชบุรีเป็นประจำทุกปีปี2557ได้รับการอุปถัมภ์เป็นหนึ่งในสถานศึกษาเครือข่ายของมูลนิธิได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพันวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาพระราชทานกำเนิดสถาบันการศึกษาพระราชทานนามและทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และพระอุปถัมภ์ปัจจุบันเปิดสอนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน75คนมีครูและบุคลากร7คนพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้ามาจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเพลมาจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพมาจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปและเวลา 19:00 พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพมาจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนไปถวายสักการะพระศพอย่างต่อเนื่องและเนื่องจากจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตามวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพและเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันที่18กันยายนได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นส่วนวันที่19กันยายนสามารถเข้าถวายสักการะพระศพได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นนักท่องเที่ยวเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:30 นองคมนตรีติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานอนุกรรมการและ

ณะไปติดตามผลการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลทับคางอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีรับฟังสรุปผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่พบปะเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำพร้อมมอบพันธุ์ไม้และเมล็ดพันธุ์โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานพระราชดำริเมื่อปี2521ความว่าควรพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำให้ราษฎรในเขตอำเภอเขาย้อยเพื่อให้มีน้ำใช้ในการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปีเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างหนักโดยเฉพาะในหน้าแล้งกรมชลประทานจึงได้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่แล้วเสร็จปี2525เป็นเขื่อนดินความจุ 70,000 ลูกบาศก์เมตรส่งน้ำช่วยเหลือราษฎร156ครัวเรือน900คนพื้นที่รับประโยชน์200ไร่ปัจจุบันปริมาณน้ำในอ่างไม่เพียงพอต่อความต้องการโครงการชลประทานเพชรบุรีจึงได้ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่พร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบคาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี2571เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนได้อีก 50,000 ลูกบาศก์เมตรทำให้จัดสรรน้ำแก่ราษฎรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นองคมนตรีเป็นประธานโครงการอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานโครงการอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ์จำนวน47รูปเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามผู้เข้าร่วมการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ประกอบด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากกรมสอบสวนคดีพิเศษกรมราชทัณฑ์กรมคุมประพฤติกรมบังคับคดีและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมตลอดจนเครือข่ายภาคประชาชนของกรมสอบสวนคดีพิเศษมีกำหนดระยะเวลาระหว่างวันที่17ถึง24กันยายน2569นอกจากการถวายพระกุศลและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาแล้วยังเป็นโอกาสให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่และบุคลากรกระทรวงยุติธรรมได้ศึกษาและปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยฝึกสติสมาธิและปัญญาเพื่อน้อมนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่องคมนตรีประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงที่อาคารรับรอง606สนามเสือป่าสำนักพระราชวังพลเอกกัมปนาทรุดิตองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่3ทับ2569ติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2569และพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนภารกิจในปีงบประมาณ2570ประธานแจ้งถึงการเกษียณอายุราชการและการโยกย้ายคณะกรรมการบริหารมูลนิธิจากนั้นที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2569ระยะ11เดือนมีความก้าวหน้าร้อยละ91เป็นไปตามกรอบแผนงานภายใต้6กลยุทธ์สำคัญมุ่งนำองค์ความรู้และงานวิจัยไปใช้ประโยชน์จริงเพื่อพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตและดูแลสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงด้านงานวิจัยและนวัตกรรมดำเนินโครงการวิจัย29โครงการเกิดผลสำเร็จเป็นนวัตกรรม9รายการให้ความสำคัญกับการศึกษาวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชพระราชทานที่มีคุณค่าและศักยภาพอาทิกุหลาบควีนสุธิดาพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเอเดลไวส์และลาเวนเดอร์วิจัยพืชเศรษฐกิจทางเลือกเช่นแก้วมังกรสีเหลืองทองแตงเปรี้ยวเม็กซิกันและถั่วแขกสีเหลืองสีม่วงนำผลวิจัยไปต่อยอดอาชีพและสร้างรายได้ส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแก่เกษตรกรสมาชิก 1,427 รายมูลค่ากว่า857ล้านบาทรวมทั้งพิจารณาร่างกรอบแนวทางการจัดทำแผนกลยุทธ์มูลนิธิโครงการหลวงระยะ5ปีพ.ศ. 2571ถึง2575การบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนรู้มูลนิธิโครงการหลวงการพัฒนาและก่อสร้างโรงงานต้น

แบบการผลิตชาพร้อมดื่มเพื่อสุขภาพและโครงการสืบสารพระราชปณิธานงานโครงการหลวงองคมนตรีเป็นประธานการประชุมสัมมนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในการประชุมสัมมนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเรื่องสืบสารรักษาและต่อยอดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใต้ร่มพระบารมีประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ที่หอประชุมพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมสมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมปฏิบัติศาสนกิจแทนพระองค์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีคณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติคณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดทั้ง77จังหวัดบุคลากรด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม800รูปและคนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีทักษะและองค์ความรู้ที่ทันสมัยสามารถขับเคลื่อนงานเผยแผ่ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพุทธศักราช2564รับทราบและเข้าใจนโยบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ไปในทิศทางเดียวกันร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกำหนดแผนการดำเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพุทธศักราช 2566 ถึง 2580การจัดงานดังกล่าวยังมีความหมายสอดรับกับห้วงเวลาสำคัญในปี2570มงคลสมัย1ศตวรรษแห่งธรรมราชาสืบสานงานพ่อต่อยอดความดีตามรอยพระบาทนิรันดร์เนื่องในโอกาสครบ100ปีวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา 10:00 น.สภากายภาพบำบัดบริษัทมิวส์คอร์ปอเรชั่นจำกัดโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยและสมาคมผู้ปกครองครูและศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมและมูลนิธิปัญญพัฒน์เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระสงฆ์จากวัดในกรุงเทพมหานครเพชรบุรีลำพูนสกลนครและเชียงราย10รูปสวดพระพุทธมนต์รับพระราชทานฉันเพลสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนวิทยาลัยเชียงรายวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนไทยเยอรมันนายครองศีลวิระเดชะและคณะบริษัท ACC Foods จำกัดและบริษัท Eco Camp and Cafe จำกัดจังหวัดเพชรบุรีเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์จากกรุงเทพมหานครและจังหวัดบุรีรัมย์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพาบริษัทยันวอยุนคอร์ปอเรชั่นกรุ๊ปจำกัดคณะนิเทศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น MC6 และศิษย์เก่าโรงเรียนสมทวินราชดำริรุ่น2514บริษัทท็อปโปรไวเดอร์ซิสเต็มกรุ๊ปจำกัดและมูลนิธิสถาบันวิทยาการและหลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครราชบุรีชุมพรลพบุรีและหนองคายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.มูลนิธิคุณพ่อกำนันสนมคุณแม่สำรองเอี่ยมสะอาดสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยและโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพจากวัดสักเกตกรุงเทพมหานครและวัดเจ็ดยอดจังหวัดเชียงรายตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาทิเทศบาลนครเชียงใหม่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิงจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนวัดดอนยอจังหวัดนครนายกสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชรและองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ

0: จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ
1: คุณผู้ชมครับไอคอนสยามเปิดมหานครแห่งกาแฟจัดงานไอคอนิกคราฟต์คอฟฟี่เอ็กซ์โป2026นะครับรวมที่สุดของกาแฟจากทั่วไทยและทั่วโลกในวันที่16ถึง20กันยายน2569ณไอคอนสยามฮอลล์ชั้น7ไอคอนสยามครับ
2: ไอคอนสยามแลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยาปักหมุดเป็น Global Coffee Destination สร้างปรากฏการณ์สุดพิเศษในมหกรรมกาแฟสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Iconic Craft Coffee Expo 2026ภายใต้คอนเซ็ปต์ Icon of Coffee Metropolis ชวนคนรักกาแฟมาร่วมเปิดประตูสู่มหานครแห่งกาแฟบนพื้นที่ชั้น7ของไอคอนสยามผ่าน6 Coffee Districts ตลอด5วันเต็มมีโซนกาแฟมากมายอาทิเช่นLocal James Districts ถนนสายกาแฟที่รวมร้านเด็ดร้านดังทั่วไทยมาไว้ในที่เดียวคัดสรรโดย Icon Craft การแข่งขัน Thailand Iconic Coffee and Creativity Championship 2026 เพื่อชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ Iconic District รวมไฮไลท์ระดับ Iconic ของงานอย่าง Iconic เมนูที่ออกแบบมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะStar Brew District โซนของอร่อยสุดอินเทรนด์จากร้านศิลปินดังอาทิเซลคอฟฟี่ร้านดังของฟรอยเฟนเม่มัทฉะของเอิร์ธสันโฮโซมิมัทฉะแอนด์เบโก้ของเสนาหอยและโรวี่คอฟฟี่ของฟอสจิรัชพงศ์เป็นต้นและ Reserve District โซน Exclusive ที่จะมอบประสบการณ์กาแฟเหนือระดับกับร้านชื่อดังระดับมิชลินและ Food and Coffee Pairing จากร้านดังพร้อมแคมเปญรักโลก Zero Cup to Landfill ทุกแก้วที่ดื่มมีปลายทางที่ยั่งยืนเปลี่ยนทุกแก้วกาแฟในงานให้เป็นระบบหมุนเวียน 100% กติกาเปลี่ยนโลกง่ายๆแค่ดื่มแยกคืนหลังดื่มเสร็จเพียงนำแก้วและวัสดุมาแยกประเภทให้ถูกต้องณจุด Return Station ภายในงานชั้น7 Icon สยามไม่ว่าจะเป็นน้ำแข็งแก้วกระดาษแก้วพลาสติกหรือกากกาแฟเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการ Upcycle และสร้างประโยชน์ต่อไปรับฟรี Green Gift ชุดปุ๋ยและต้นไม้ไปเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่บ้านทันทีเชิญชวนทุกคนร่วมออกเดินทางสู่มหานครแห่งกาแฟที่เต็มไปด้วยเรื่องราวและประสบการณ์พิเศษในงาน Iconic Craft Coffee Expo 2026ระหว่างวันที่16ถึง20กันยายน2569ณชั้น7 Icon สยามสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1338
3: สวรรค์ของคุณนักกาแฟเลยนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้ตามข่าวกันต่อค่ะ
4: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่น
5: โรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะ
4: เนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
6: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ให้สารแป้งใต้ในแพคคอมเพล็กซ์โกผมพรุนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจรดปลายลองเลย
7: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
8: ลองชิมดูครับ
9: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
10: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัวนัว
11: มีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
9: ผมเลิฟเลย
12: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม
13: อร่อย
12: Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
14: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมไม่สวยไม่แห้งเสีย
15: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิร์ล
16: เอาขนมอะไรไหม
17: เจ้าลิซ่า
18: เอาขนมอะไรไหม
19: เจ้าลิซ่าเจ้าลิซ่า
20: เอาขนมอะไรไหม
21: ทวิโก้ทวิโก้
5: ข้าวโพดอบกรอบหอมอร่อยทวิสโก้ทวิสโก้กรอบก็มาแรง
8: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
11: ปากสะอาด
16: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
18: ดีต่อเหงือกและฟัน
11: รสดีใช้ง่าย
16: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
18: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
19: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
20: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
21: ต์แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
22: อุ้ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
23: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
22: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
23: ผิวดูใสฉ่ำ
22: ต้องโดน
23: ใหม่ซิตราย
24: ูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
25: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
26: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
3: ่หมดเวลาของ9ข่าวค่ำแล้วนะคะค่ำนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของนักวิทยาศาสตร์แล้วก็ทีมดำน้ำนะคะที่โครเอเชียค่ะคุณผู้ชมเขากำลังเร่งจับปลาสิงโตกันอยู่นะคะปลาสิงโตเนี่ยเป็นปลาต่างถิ่นค่ะที่ลุกรานเพื่อที่จะสกัดกั้นการแพร่ระบาดแล้วก็ปกป้องระบบนิเวศในทะเลเอเดรียติกด้วยนะคะดูภาพกันค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: อดีตสามีหึงโหดบุกเคลียร์ปัญหาอดีตภรรยาสุดท้ายคว้ามีดปาดคอก่อนกระหน่ำแทงดับอ้างถูกนอกใจบ่อยรับไม่ได้โชเฟอร์แท็กซี่เมาแล้วขับเข้าซอยแคบชนกว่ารถจักรยานยนต์ที่จอดหลายคันพังเรียบ
1: เบี้ยแล้วกี้มาดิ
2: มันที่ไปยิ้มไปหยุดได้เ
1: ต้นมือละ
0: สลดลูกทรพีทำร้ายแม่วัย84ปีแย่งบัตรคนจนไปกดเงินมาขอซื้อเหล้าชาวบ้านสุดทนถ่ายคลิปแจ้งความพร้อมขอให้ตำรวจช่วยเหลือติดตามในครับข่าว9คืนนี้ 21:30 น.
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ับสนุนโดยปีโป้จุ๊บแค่ฉีกแล้วจุ๊บปีโป้จุ๊บอร่อยจุ๊บจุ๊บครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายแลดูจางลงสีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลมานิ่มมามหกรรมคอนเสิร์ต Nine Entertain 24th Anniversary Charity Concert เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิตกอล์ฟ F Hero การต่องทุ่งเงินกอล์ฟคณาวุฒิอุ้มแบมต้าอู่ออฟโรดยินวออู่อู่เซฟริวจินแพจิอัลมอนโปรเกรสคริสพีรวัตรบูมสารัตไดมอนด์บอยโยมูดเสริมทัพด้วยเหล่าทีป๊อปสุดปัง Dice Red, Felix, Alala, Tevic, Tigger, BNK48, Test พร้อมทั้งคู่จิ้น Boy Love Girl Love สุดฟินอีกเพียบมาเติมศิลปินคุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มที่พักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน
1: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Nine Entertain Night Live นะคะแป๋วค่ะภัทรวีบุญประเสริฐมาเรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยวันนี้ค่ะถือเป็นการเผชิญหน้ากันครั้งแรกของปูมัณฑนากับหนุ่มกรรชัยบนชั้นศาลหลังจากที่หนุ่มกรรชัยเนี่ยเป็นฝ่ายยื่นฟ้อง

0: ปูในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณารวมทั้งสิ้น17กรรมโดยวันนี้นะคะศาลนัดสืบสวนพยานฝ่ายโจทซึ่งพอโจทและจำเลยมาเข้าพร้อมกันนะคะศาลก็จะให้ไกล่เกลี่ยซึ่งทั้งสองฝ่ายก็ยื่นข้อเสนอต่อกันแต่ดูเหมือนว่าแต่ละฝ่ายอ่ะจะไม่สามารถยอมรับข้อเสนอของอีกฝ่ายหนึ่งได้ก็เลยจำเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการสืบพยานค่ะสำหรับการมาขึ้นศาลของหนุ่มกรรชัยและปูมัณฑนาวันนี้ใช้เวลาทั้งวันตั้งแต่เช้าจนถึงประมาณ1ทุ่มที่ผ่านมารวมเวลาการเจรจาและสืบพยานโจทย์นานถึง10ชั่วโมงเลยนะคะก่อนที่จะออกมาให้สัมภาษณ์กับกองทัพนักข่าวซึ่งวันนี้ค่ะฝั่งปูมัณฑนาก็ให้ทนายเป็นคนให้รายละเอียดขณะที่ฝั่งหนุ่มกรรชัยพร้อมที่จะเปิดใจถึงรายละเอียดของการไกล่เกลี่ยในครั้งนี้ด้วยตัวเองค่ะ
1: ตกลงกันไม่ได้ครับแล้วก็มีการสืบพยานเมื่อมีการเสนอกับเสนอแล้วมันไม่ตรงกันเราไม่ทราบว่าใครไม่ยอมรับครับก็คือว่าเมื่อมีการเสนอเงื่อนไขไม่ตรงกันมันก็เป็นอันที่ยกเลิกเงื่อนไขกันไปครับผมจะบอกว่าคือสิ่งที่ผิดพลาดในอดีตในเรื่องของการสื่อสารต่างๆนะครับผมก็เลยว่าวันนี้ให้ทางพี่ปูเนี่ยพูดให้น้อยลงเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการสื่อสารกับทางไม่ว่าจะเป็นพี่นักข่าวหรือว่าเป็นพาดพิงถึงบุคคลใดเราก็ไม่อยากให้มันมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นครับ
2: เป็นทางศาลเองเนี่ยก็แจ้งมาว่าทางคุณปูเองเนี่ยอยากจะไกล่เกลี่ยนะครับเป็นคนเสนอการไกล่เกลี่ยมาซึ่งตัวพี่เองก็ไม่ได้ติดปัญหานะครับก็เลยยินดีนะครับที่จะไปเกลี่ยด้วยแต่ทีเนี้ยพี่ก็มีข้อเสนอยื่นไปนะครับปรากฏว่าทางฝั่งนู้นเขาไม่รับข้อเสนอนะครับสุดท้ายก็เลยต้องสืบกันในช่วงไปก็เลยยาวที่เสนอไว้คือว่าเขาต้องยอมรับสารภาพว่าเขาได้มีการพูดด่าจริงก็อย่างที่สื่อมวลชนหรือว่าทางมวลชนทั้งหลายได้เห็นนะครับว่าต่อให้ก็จะบอกว่าไม่ได้มีการเอ่ยชื่อก็ตามแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยโดยมวลชนซึ่งทุกคนก็พี่ไม่เห็นไปถามพี่ยุทธไม่เห็นไปถามคุณพุทธหรือว่าคุณปูเขาไปว่าพี่ทำไมก็เห็นมาถามพี่ทุกคนนะพี่บอกด้วยซ้ำนะครับว่าจริงๆพี่ฟ้อง5คดีนะครับแล้วก็แจ้งความอีกหนึ่งคือรวมแล้วเนี่ยน่าจะสักร้อยกรรม78กรรมเกือบร้อยกรรม78กรรมวันนี้ถ้าเขารับสารภาพใน17กรรมพี่จะถอนให้หมดเลยสิ่งที่ผมถอนให้เนี่ย17กรรมแล้วแลกกับอีกตั้ง7ประมาณ60กรรมเนี่ยมันไม่ดีหรอกสุดท้ายก็ไม่รู้เขาคุยยังไงเขาก็สาดไปสื่อแล้วที่สำคัญผมบอกด้วยว่าไม่ต้องขอโทษผมออกสื่อด้วยผมบอกเลยนะถามทุกคนได้ถามฉันได้แล้วผมบอกเลยว่าหนึ่งผมถอนให้ได้นะทั้งหมดเลยอ่ะแต่ขอให้รับสารภาพในคดีนี้เขาก็คงรู้สึกว่าเขาคงรู้สึกเขาไม่ผิดมั้งหรืออาจจะเป็นด้วยเรื่องของคดีความเก่าที่เขายังค้างอยู่หรือเปล่าเพราะว่าเขาก็อาจจะไปกลัวการโดนนับโทษต่อหรืออะไรหรือเปล่าเนี่ยเพราะเขามีประเด็นกับนายกุ้งที่เป็นการ
3: ที่ได้เจอหน้ากันวันนี้ได้มีโอกาสนอกจากสบตากันแล้วมีโอกาสได้คุยกันตรงเลยไหมครับพี่หนุ่ม
2: ผมว่าผมไม่ได้สบตาเขานะ
4: เขาบอกว่าเขาได้สบตาพี่หนุ่มบางจ
2: ัง
4: หวะตอนน
2: ี
4: ้
2: ผมไม่เห็นนะครับผมขอโทษที่ผมอาจจะไม่ได้มองไม่ได้กว้าง
0: แล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่ะก็จะมีการสืบพยานฝ่ายโจทและจำเลยต่อเนื่องจากวันนี้นะคะเราก็คอยติดตามกันค่ะมาต่อกับพี่หม่ำจกมกนะคะเขาก็มีการรวมตัวกันแก๊งสามช้าแบบครบทีมก็เลยมีเสียงเรียกร้องว่าอยากจะให้กลับมารวมตัวกันแล้วพี่หม่ำจะว่ายังไงคะ
5: ถึงจะไม่ได้รวมตัวกันครบแก๊งมานานกว่า4ปีสำหรับแก๊งสามช่าแต่เมื่อได้กลับมารวมกันอีกครั้งในช่อง YouTube ของเอ็มบุษราคำลูกสาวของหม่ำจกมกก็ยังโบ๊ะบะเหมือนเคยค่ะด้วยงานนี้หัวเรือใหญ่ของแก๊งอย่างหม่ำจกมกก็บอกเลยว่าถึงแม้จะไม่ได้เจอกันนานแต่พอเจอกันเมื่อไหร่ก็ต่อกันติดทันทีส่วนเรื่องที่แฟนๆเรียกร้องอยากเห็นแก๊งสามช่ากลับมารวมตัวกันถ่ายรายการด้วยกันอีกครั้งหม่ำจกมกก็ออกตัวทันทีเลยว่าเป็นไปได้ยากเพราะตนไม่ได้มีสัญญากับค่ายเดิมแล้วอีกอย่างยุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปจะมาเล่นมุกบุลลี่กันแบบเมื่อก่อนคงไม่ได้อีกแล้วล่ะค่ะ
6: อันนั้นก็ไม่ได้เจอกันนานแล้วปีกว่าๆ2ปีเพราะผมออกจากเฟิร์นไฟมาปีกว่าแล้วนะปีนึงแล้วปีกว่านะแต่ก็ไม่ได้บอกใครไงก็ไม่ได้เล่นกันนานแล้วก็สาดมั่วกันหมดแต่มันรู้ขากันอยู่แล้วเหมือนอยู่กับพี่เทพอย่างเงี้ยมันรู้ขากันแล้วเหมือนเวทีทองอยู่กับพี่กิ๊กมันก็รู้ขากันอยู่แล้วเพราะตอนที่พี่กิ๊กมาน่ะก็พี่กิ๊กก็สาดอย่างเดียวเลยเหมือนกันมันรู้ทางรู้แกวกันอยู่แล้วมันต้องขึ้นอยู่กับทางฝั่งนู้นแหละใช่ไหมเพราะตอนนี้ผมก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วก็น่าจะเป็นไปได้ยากน่าจะเป็นไปได้ยากแต่ว่ามันก็เป็นไปได้แหละเป็นไปได้แต่มันจะ

0: ป็นอีหลอบเดิมหรือเปล่ามันจะเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าจะมานั่งอํากันเล่นอํากันอยู่มันไม่โลกมันเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวนี้มันอยู่ในมือถือหมดแล้วต้องแคร์คนเขาดูเราด้วยนะไม่ใช่สักแต่ไปเล่นไปพูดสุบสี่ถึงมากแล้วเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนพูดยังไงก็ได้นะบูลลี่ยังไงก็ได้นะแต่นี้พูดบูลลี่สุดสี่สิบห้าเนี่ยโดนนะ
1: ไปดราม
0: ่
1: า
0: ไปดราม่านะอ้าวสมัยก่อนนะคนกลัวสื่อนะเดี๋ยวนี้เขาไม่กลัวนะกูก็มีช่องของกูมึงด่ากูกูด่ามึงเสียเปล่าไม่ได้กลัวเลยมึงสาดเข้าไปหากันไม่รู้ใครเป็นใครไม่รู้ใครผิดใครถูกคนหัวอ่อนเนี่ยก็เชื่อคนไม่หัวอ่อนเนี่ยเฮ้ยคอนเทนต์
2: ล่าสุดหม่อมจกมกก็เตรียมมีโปรเจกต์ใหญ่ทั้งงานละครและรายการกับทางวิกหมอชิดในเร็วๆนี้อีกด้วยละค่ะ
3: มาต่อกับนักแสดงสาวดาวรุ่งคนนี้นะคะเดนิสเจลีลาชาจากหนังเรื่องที่หยดก็มีเรื่องที่จะมาชี้แจงนะคะเพราะว่าน้องอ่ะถูกโยงเป็นมือที่3ทําลายความสัมพันธ์ของคนอื่นค่ะ
4: โสดมาก
2: ออกมาโต้ข่าวลือพร้อมยืนยันสถานะโสดค่ะนางเอกสาวเดนิสเจลิชาหลังถูกชาวเน็ตจับโยงว่าเป็นมือที่3กับพี่ตีอดีตคู่รักสายคอนเทนต์ของน้องบีเนื่องจากมีภาพคู่พี่ตีซึ่งเพิ่งเลิกรากับแฟนเก่านำดอกไม้ไปแสดงความยินดีกับสาวเดนิสถึงขั้นมีชาวเน็ตคอมเมนต์ถามเดนิสกลาง Instagram ว่าแย่งแฟนเพื่อนจริงเปล่าซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็เคยชี้แจงทางโซเชียลไปแล้วล่าสุดสาวเดนิสก็เปิดใจว่าตกใจที่เห็นชาวเน็ตโยงมั่วแถมคอมเมนต์ล้ำเส้นจึงตัดสินใจดำเนินคดีตามกฎหมายเตือนสติชาวเน็ตให้ตั้งสติก่อนคอมเมนต์และปกป้องสิทธิ์ของตัวเองพร้อมย้ำตนกับพี่ตีแค่พี่น้องกันค่ะ
4: ใช่เป็นพี่น้องปกติแล้วก็อย่างที่บอกเลยว่าเราทำงานร่วมกันด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะก็มีความลำบากใจแต่หลายอย่าง อีกแล้วเหรออะไรอย่างนี้มากกว่ารู้สึกตกใจค่ะแต่ว่าคุณแม่มากกว่าที่เครียดค่ะคงไม่มีแม่คนไหนดีใจหรอกค่ะที่แบบมีคนมาว่าลูกขนาดนี้ได้มีดำเนินคดีตามกฎหมายไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าไม่ได้ชี้แจงให้ทุกคนรู้เฉยๆจริงๆมีหลายคนเยอะมากๆเพราะว่ามันก็เป็นกระแสอยู่ช่วงหนึ่งเลยเนาะก็ต้องปกป้องสิทธิ์ของตัวเองรวมถึงคุณแม่เองด้วยที่บอกว่าทำเลยฟ้องเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ขอความกรุณาในการแบบคิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าบางทีคนที่โดนว่าเราไม่รู้สึกไม่ดีเหมือนกันเพราะว่าทุกคนรู้จักเราแค่ส่วนหนึ่งจริงๆอ่ะมันน้อยมากๆกับชีวิตจริงของเรา
2: ส่วนเรื่องผลงานนะคะแฟนๆรอติดตามหนังสยองขวัญเรื่องใหม่ Exchange เรียนแลกผีที่สาวเดนิสประกบจีสุทธิรักและนุ่นศิรพันธ์เข้าฉาย3ธันวาคมนี้ค่ะ
3: ส่วนงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพ2026นะคะนอกจากจะมีการจัดฉายหนังให้ได้ชมกันแล้วนะคะก็มีการมอบรางวัลให้กับนักแสดงมากฝีมือจากทั่วทุกมุมโลกนะคะในงานนี้ค่ะอนันดากับเอมภูมิพัฒน์รับหน้าที่เป็น Festival Ambassador ประจำปีนี้ค่ะ
2: ประกาศศักดาประเทศไทยพร้อมต้อนรับผู้ผลิตและผู้ลงทุนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์โลกกับการจัดงานสุรสวัสดีกาล่าแอนด์อวอร์ดไนท์โดยเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพ Bangkok International Film Festival 2026ร่วมกับสมาคมนักแสดงประเทศไทยกับการเปิดพื้นที่ให้บุคลากรเบื้องหน้าและเบื้องหลังทั้งไทยและต่างชาติได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสานสัมพันธ์ทางธุรกิจรวมไปถึงการมอบรางวัล10รางวัลให้กับซุปตาร์มากฝีมือจากภาพยนตร์ในกระแสหลักและภาพยนตร์นอกกระแสจากทั่วทุกมุมโลกโดยหนุ่มจองจินอุนสมาชิกวง 2AM และนักแสดงสาวระดับอินเตอร์คาร่ารีได้รับรางวัลเกียรติยศขณะที่สาวเอิงเอยประภามนทนได้รับรางวัล Rising Star ค่ะซึ่งถือเป็นนักแสดงไทยหนึ่งเดียวที่สามารถคว้ารางวัลในค่ำคืนสุดพิเศษนี้ขณะที่2นักแสดงไทยมากฝีมือบักจ่อยอนันดาและเอมภูมิพัฒน์ก็เดินทางมาร่วมสร้างสีสันในฐานะแอมบาสเดอร์ของเทศกาลในปีนี้ค่ะ
5: มันเป็นเรื่องของ exposure มันเป็นการ connect กันใช่ไหมแล้วบางทีแบบโปรเจกต์บางโปรเจกต์มันอาจจะเป็นหนังที่อาจจะหาดูยากหรือนักแสดงที่กำลังเริ่มต้นใหม่อะไรเงี้ยคนในวงการอาจจะรู้ว่าเขาแบบเขาเป็นคนมีอะไรอยู่อะไรเงี้ยแต่เขายังไม่ได้มีโอกาสบางทีแบบพวกงานพวกชิ้นเนี้ยมันจะเป็นเวทีที่มันให้ exposure กับคนเหล่านี้เราก็อยากให้มันมีมันต้องมีทุกปี
6: ที่คนทั่วโลกรู้จักเทศกาลสงกรานต์อ่ะเพราะอะไรเพราะว่าเขาเห็นความต่อเนื่องของมันถ้าสงกรานต์จัดปีเว้นปีหรือว่าปีเว้น20ปีอ่ะไม่มีทางที่คนทั้งโลกจะรู้จักเทศกาลแล้วพอเราเห็นพอคนไทยด้วยกันหรือว่าคนด้วยกันเห็นค่าของเทศกาลมันจะทําให้คนทั้งโลกก็เห็นมันทําให้คนทั้งโลกมีความ trust มีความไว้ใจเราเหมือนที่พี่จ่อยบอกเลยความต่อเนื่องสําคัญมากๆถ้าจัดทุกปีไปเรื่อยๆเนี่ยผมว่ายังไงมันก็เกิดแล้วกรุงเทพมันพร้อมมากๆอยู่แล้วผมว่ากรุงเทพมีเสน่ห์ไม่น้อยหน้าไปกว่าปารีสหรือคานส์หรือว่าเวนิสอะไรเลย
2: การประกาศรางวัลสุรัสวดีกาล่าแอนด์อวอร์ดไนท์ยังถือเป็นการสะท้อนบทบาทของเทศกาลภาพยนตร์

0: ชาติกรุงเทพที่ช่วยสร้างเครือข่ายของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติโดยเทศกาลจะยังคงจัดต่อเนื่องไปพร้อมกับหลากหลายกิจกรรมจนถึงวันที่27กันยายนนี้ณโรงภาพยนตร์ชั้นนำทั่วกรุงเทพค่ะ
1: น้องเจคอบวง The Boys ค่ะเขาก็มาทักทายแฟนๆที่ในเอ็นเตอร์เทนนะคะมาโชว์เสียงร้องเพราะๆด้วยค่ะ
2: สวัสดีแฟนๆในเอ็นเตอร์เทน This is Jacob of The Boys ครับสัตว์ไปสมาชิก
0: ทันทีที่แลนดิ้งถึงเมืองไทยหนุ่มเจคอบวง The Boys ก็บุกมาทักทายแฟนๆในเอ็นเตอร์เทนพร้อมเล่าถึงผลงานเดี่ยวชุดแรกของตัวเองที่เพิ่งปล่อยเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาว่าอัลบั้มชุดนี้สะท้อนตัวตนของเขาที่เป็นคนอบอุ่นสบายๆค่ะส่วนการกลับมาเยือนเมืองไทยครั้งนี้ก็ทำเอาหนุ่มเจคอบแอบตื่นเต้นไม่น้อยเพราะไม่ได้มาบ้านเราอยู่พักใหญ่แถมยังออกปากว่าถ้าได้นวดไทยผ่อนคลายก็จะเวิร์กมากเลยละค่ะแต่สิ่งที่เจคอบตั้งตารอมากที่สุดหนีไม่พ้นการได้พบปะแฟนๆชาวไทยกับโชว์เคสเดี่ยวครั้งแรกของตัวเองเจคอบ First Asia Showcase Modern World Tour 2026 in Bangkok เสาร์ที่19กันยายนนี้ที่เจ้าตัวแอบสปอยว่าจะร้องเพลงไทยในเวอร์ชันอะคูสติกให้ฟังกันด้วยโดยเสิร์ฟน้ำจิ้มเบาๆแบบนี้ค่ะ
2: So don't be afraid to fly away Can't put nothing else in our way All this love we're pursuing
1: ไปกันต่อนะคะอันนี้ถือว่าเป็นประเด็นต่อเนื่องมา3วันแล้วนะคะสำหรับดราม่าที่เกิดขึ้นในคอนเสิร์ตของ Ed Sheeran ล่าสุดก็ยังไม่จบนะแต่จะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้าค่ะ
3: ใหม่ Galaxy Z Fold 8 ด้วย Gemini Intelligence ช่วยทำเรื่องยากให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
4: Based on your notes there are some great talk
3: ใหม่ Galaxy Z Fold 8ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
5: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
6: โอ้โห
7: เจนไหนยังไงก็ปีโป้ยูโร
8: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
9: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
10: ทำไมคุณแม่ถึงต้องใช้น้ำส้มสายชูกลิ่นตลอดด้วยล่ะคะ
11: เพราะน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราทิพรสช่วยลดสารตกค้างในผักไม่ใช่แค่นั้นยังใช้ถนอมอาหารติดตามประโยชน์มากมายได้ในแฟนเพจทิพรส
12: ทิพรส
13: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
14: ปากสะอาด
15: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
16: ดีต่อเหงือกและฟัน
14: รสดีใช้ง่าย
15: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
16: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินท์
17: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
18: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
19: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
18: เพราะเราปิดผมขาว
19: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
18: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
19: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
18: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
20: โอ้เยี่ยม
21: แน่นอนจ้า
22: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
23: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
24: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆค่ะ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
24: เทพไทย
25: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
26: ลองชิมดูครับ
27: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
28: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัว
29: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
27: ผมเลิฟเลย
30: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรไหมถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
31: สีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมีรสอ่อนโยนด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่เนื้อแป้งละเอียดบางเบาปกปิดเรียบเนียน

0: ด้วยการสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
1: ชื่อบัญชีมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดารวมน้ำใจคนบันเทิง
0: แล้วมาเจอกันนะครับ
2: 30กันยายนนี้นะคะเราจะเจอกันในงาน9 Entertain 24th Anniversary Charity Concert แล้วก็มาร่วมทำความดีค่ะส่งต่อโอกาสให้กับน้องๆผู้ยากไร้ผ่านมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาธนาคารไทยพาณิชย์นะคะเลขที่บัญชีค่ะ067-213510-0 นะคะมาร่วมส่งต่อสิ่งดีๆด้วยกันโอเคทีนี้มาต่อที่บันเทิงต่างประเทศแรปเปอร์หนุ่มคนนี้นะคะแม็กคาร์มอร์ค่ะเขาประกาศบริจาคเงินให้องค์กรที่สนับสนุนปาเลสไตน์หลังจากที่ถูกถอดจากคอนเสิร์ตของเอ็ดชีแรนค่ะ
3: แรปเปอร์หนุ่มแม็กคาร์มอร์ประกาศเตรียมบริจาคเงิน$1,000,000ที่เขาได้รับจากการขึ้นโชว์เป็นศิลปินเปิดให้กับคอนเสิร์ตของเอ็ดชีแรนให้องค์กรที่สนับสนุนชาวปาเลสไตน์ค่ะทั้งยังเชิญชวนมหาเศรษฐีโรเบิร์ตคราฟให้มาร่วมบริจาคเงินด้วยโดยแม็กคาร์มอร์ที่เพิ่งถูกถอดจากคอนเสิร์ตของเอ็ดชีแรนเพราะแสดงท่าทีสนับสนุนชาวปาเลสไตน์บนเวทีคอนเสิร์ตก็เหมือนจะโทษว่าเป็นความผิดของโรเบิร์ตคราฟที่กดดันจนเขาต้องถูกถอดล่าสุดโรเบิร์ตก็ออกแถลงการผ่าน X ว่าก่อนที่แม็กคาร์มอร์จะท้าทายให้เขาร่วมสมทบเงินบริจาคเอ็ดชีแรนก็โทรมาเพื่อขอให้เขาบริจาคเงิน$2,000,000เพื่อสมทบกับเงินบริจาคของเขาเพื่อช่วยเหลือผู้คนในภูมิภาคและรับมือกับวิกฤตด้านมนุษยธรรมครั้งนี้เช่นกันถึงอย่างนั้นโรเบิร์ตก็ไม่ได้ระบุรายละเอียดของเงินบริจาคขณะที่ตัวแทนของเอ็ดก็ยังไม่ออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้แต่อย่างใดส่วนอัลบั้มกรีนกรีนของบอยแบนด์เคป๊อปวงคอร์ติสก็ทำยอดขายไปถึง 4.1 ล้านก๊อปปี้กลายเป็นผลงานเพลงชุดที่2ของเกาหลีในปีนี้ที่ทำยอดขายทะลุ4ล้านชุดต่อจากอริรังของวง BTSจากข้อมูลของ Hanteo Chart อัลบั้ม Green Green ประสบความสำเร็จตั้งแต่ตอนวางแผงเมื่อเดือนพฤษภาคมกับยอดขายมากกว่า 2.3 ล้านชุดก่อนจะขยับขึ้นมาเรื่อยๆจนทะลุ4ล้านชุดซึ่งอัลบั้มชุดนี้นะคะไม่เพียงปังในเกาหลีแต่ยังประสบความสำเร็จในระดับอินเตอร์ถึงขั้นขึ้นอันดับ3 Billboard 200 Chart ของสหรัฐอเมริกาทั้งยังอยู่บนชาร์ตยาวนานถึง18สัปดาห์เลยละค่ะ
2: พรุ่งนี้กลับมาติดตามข่าวบันเทิงกันใหม่นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
1: มันทำอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออยากแก้ไอตราเสือดาวสูตรน้ำผึ้งผสมมะนาวใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแกร่งไม่เปลี่ยน
0: ผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
2: ประวิตรกรุ๊ปครบรอบ60ปีขอบคุณที่ไว้วางใจปุ๋ยเรือใบไข่มุก
3: สวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีคร
3: ับ ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
4: สวัสดีครับคุณชุติมาครับอ
3: าจารย์ทำไมช่วงนี้ฝนมันตกแบบหนักมากๆเลยมันเหมือนฝนแบบบอมลงมานี่มันเป็นฝนสั่งลาหรือเปล่าคะที่จะเข้าสู่หน้าหนาว
4: ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้คุณก็ดูสิเวลามันเข้ามาเนี่ยมันเข้ามาทางทิศตะวันตกเฉียงใต
3: ้
4: เห็นไหม
3: เราดูจากอย่างนั้นได้เลย
4: เหรอมันเป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต
3: ้
4: ดูฝนมันก็กำลังจะสิ้นสุดก็ธรรมดา
3: ในพื้นที่ห้วยขวางรัชดาแล้วก็พื้นที่
4: ตอนนี้มันไหลลงมาจากข้างบนลงมาล่องมรสุมมันตอนนี้มันอยู่เกาะอยู่กรุงเทพแล้วเดี๋ยวมันก็จะลงล่างไปภาคใต
3: ้มันก็จะมี
4: as usual
3: เป็นปกติไม่มีอะไรผิดปกติ
4: ตอนนี้มันพอมันลงตรงไหนที่มันมีขวางน้ำไปไม่ได้มันก็ขังอย่างที่เห็น
3: สภาพของแต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันนะคุณผู้ชมสามารถบอกกล่าวกันเข้ามาได้ผ่านรายการของเรานะคะที่ LINE ID @2ears นะคะรวมไปถึงเรื่องของการส่งคำถามด้วยนะคะในช่วงของถามมาต่อไปก็ส่งกันเข้ามาได้ทางทีมงานของเราก็จะคัดเลือกผู้โชคดีเพื่อรับมอบ

0: มอบของที่ระลึกจากแอลกอฮอล์แอลซอฟมอบให้นั่นเองค่ะอาจารย์วันนี้เราต้องคุยเรื่องใหญ่มหาอำนาจเนี่ยปกติเวลาที่เขามี move หรือการเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นมิติไหนก็ตามแต่ทั้งเชิงของการเมืองทั้งเชิงของเศรษฐกิจเนี่ยมันทำให้ประเทศอื่นๆนะคะต้องดูไปที่เขาแล้วมันส่งผลอย่างการประชุมของเฟดค่ะ
1: คือเราต้องเข้าใจว่าตอนนี้ความไม่แน่นอนเนี่ยในทางการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยมันไปโฟกัสที่ตัวประธานาธิบดีทรัมป
0: ์ค่ะ
1: แต่ว่าไอ้เรื่องความไม่แน่นอนตรงนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งการแบ่งขั้วมันก็เกิดขึ้นใช่ไหมแล้วมันก็มีสถานการณ์เฉพาะหน้าที่ทำให้เหตุปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจมันเปลี่ยนแปลง
0: ค่ะ
1: ประเด็นก็คือว่าตอนนี้ที่พูดกันแล้วก็ถือว่าเป็นข่าวที่ปรับเป็นการปรับทิศทางเนี่ยก็คือเมื่อเช้าผมตื่นมาตอนประมาณสักตีสามครึ่ง
0: โอ้ตื่นเร็วนะคะ
1: คนแก่นะ
0: สมัยก่อนตื่นตีสี่อะตีห้าเดี๋ยวนี้เร็วกว่าเดิมอีก
1: นอนเร็วตื่นเร็วก็ช่วงเวลาพักผ่อนก็บวกลบก็ประมาณสักผมทำไม่ได้นะ8ชั่วโมงนี่ผมทำไม่ได้ประมาณสัก6ชั่วโมง
0: ค่ะ
1: ถ้าสนิทจริงๆน่าจะประมาณสัก4ชั่วโมง
0: ม
1: สลึมสลือกึ่งภาวะกึ่งหลับกึ่งตื่นเนี่ยประมาณสักก่อนหลับกับตื่นขึ้นมาเนี่ยประมาณเลสเซว่าสักชั่วโมง2ชั่วโมง
0: ค่ะ
1: ก
0: ็ตื่นตีสามครึ่งอ่ะ
1: ก็ทำอะไรเรียบร้อยแล้วก็เปิดดูโอ้จำได้ว่ามันมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐที่จริงมันไม่ได้ชื่อนี้นะมันชื่อคณะกรรมการ
0: คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน
1: ไม่ใช่คณะกรรมการที่ดูแลเรื่อง open marketในการที่จะเข้าไปแทรกแซง FOMC
0: ไม่ใช่ชื่อย่อว่า FOMC
1: ใช่ Federal Open Market Committee ไอคณะกรรมการชุดนี้มันก็จะตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องการเข้าไปทำรายการดูดสภาพคล่องในระบบออกถ้ามันเยอะ
0: ค่ะ
1: เติมสภาพคล่องในระบบถ้ามันน้อย
0: ค่ะ
1: เครื่องมือคือการทำตลาดรีโป
0: ้คืออะไร
1: repurchase market ซื้อแล้วก็ถ้าซื้อพันธบัตรก็ปล่อยเงินเข้าระบบถ้าออกพันธบัตรก็ดูดเงินออกจากระบบแต่ตัวที่เป็นตัวสำคัญคือว่าแล้วอัตราดอกเบี้ยมันจะเป็นเท่าไหร
0: ่
1: อันนี้คือหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายการเงินแบบที่เราเข้าใจนะครั้งนี้เป็นครั้งแรกในรอบ3ปีที่ธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายก่อนหน้านี้เนี่ยอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยมันสูง 5% กว่าๆนะสมัยพาวเวลก็ค่อยๆปรับลดลงมาตอนนั้นมันก็มีเรื่องโควิดด้วยอะไรด้วยอะไรเนี่ยและอย่างปนๆกันเนี่ยลงมาถึงจุดที่เรียกว่าเป็นจุดต่ำสุดรอบนี้ก็คือร้อยละ 3.5 ถึงร้อยละ 3.75 นี่คือตัวเลขก่อนการประชุมแล้วก็แถลงข่าวเมื่อวันพุธตามเวลาในสหรัฐอเมริกาวันพุธที่16กันยายน
0: ค่ะ
1: คราวนี้คำถามก็คือว่าทำไมเขาถึงต้องปรับดอกเบี้ยปรับดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มขึ้น
0: ปรับขึ้นที
1: ่ร้อยละ 0.25
0: สู่ระดับ
1: ก็ 3.75 ถึง 4%
0: จากเดิม 3.5 ถึง 3.75 นะคะ
1: เป็น 3.75 ถึง 4%
0: โอเค
1: เหตุผลสำคัญอันที่หนึ่งก็คือว่าเงินเฟ้อเป้าหมายที่ทางธนาคารกลางสหรัฐเขาตั้งเอาไว
0: ้ที่
1: ร้อยละ2เนี่ยมันไม่เกิดขึ้นแล้วที่ผ่านมาก็ดูตัวเลขตรงนี้ตอนนี้มันเฉลี่ยประมาณสักร้อยละ 3.5
0: ค่ะ
1: เขาก็หวังว่ามันจะปรับลงแต่ที่มันไม่ลงตอนนี้เหตุผลที่หนึ่งคือว่ามันเกิดสถานการณ์

0: ในตะวันออกกลางไปทำสงครามกับอิหร่านทำให้ราคาน้ำมงน้ำมันเพิ่มขึ้นใช่ไหมมันก็ทรานสเลทออกมาเป็นราคาน้ำมันดีเซลเบนซินในสหรัฐอเมริกาที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยจากก่อนสงครามมาประมาณ 60%
1: ค่ะ
0: ซึ่งหลายๆประเทศอาจจะมากกว่านั้นหรือน้อยกว่านั้นก็แล้วแต่ถึงแม้จะเป็นประเทศที่ส่งออกน้ำมันดิบส่งออกก๊าซธรรมชาติแต่ราคาในประเทศโดเมสติกไพรซ์เนี่ยมันก็ต้องปรับขึ้นตามราคาของตลาดอยู่ดี
1: ข้าวของเขาก็แพง
0: เพราะฉะนั้นไอ้ที่รอว่าเงินเฟ้อจะปรับลง ก็ไม่ลงในเวลาเดียวกันเนี่ยเขาก็ดูนะว่าถ้าหากว่าการจ้างงานเนี่ยมันมีอาการชะลอตัวลงเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยมันแรงดึงกับแรงถ่วงคือเป้าหมายของการทำนโยบายการเงินของแบงก์ชาติทั้งโลกเนี่ยธนาคารกลางทั้งโลกเนี่ยทำสองอย่างอันหนึ่งให้เกิดการจ้างงานเต็มที่ตามศักยภาพของระบบเศรษฐกิจอันที่สองดูแลเรื่องราคาสินค้าและบริการไม่ให้ปรับตัวมากจนเกินไปหรือน้อยจนเกินไปโดยใช้เครื่องมือสำคัญก็คืออัตราดอกเบี้ยนโยบายบวกกับการเพิ่มและลดปริมาณเงินในระบบซึ่งมันก็จะสืบต่อเนื่องผลจากตรงเนี้ยมันจะทำให้อัตราดอกเบี้ยในตลาดอื่นๆเนี่ยมันผูกโยงกันนะมันก็จะปรับขึ้นปรับลงตามอัตราดอกเบี้ยนโยบายถ้าตอนนี้เราก็ไปดูผลระยะสั้นอัตราดอกเบี้ยที่มันมีผลต่อคนอเมริกันจริงๆเนี่ยมันจะมี2ตัวตัวหนึ่งคืออัตราดอกเบี้ยสำหรับการกู้หนี้ยืมสินผ่านบัตรเครดิตคือพูดง่ายๆว่ารูดไปแล้วแต่ไม่มีเงินไปจ่ายปิดให้ครบ
1: ค่ะ
0: อาจจะจ่ายขั้นต่ำอาจจะจ่ายไม่ครบเป็นหนี้คงค้างบัตรเครดิตเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันจะปรับเร็วมากกับเทียบกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายไปพร้อมๆกันเลย
1: ค่ะ
0: อีกตัวหนึ่งคืออัตราดอกเบี้ยผ่อนบ้านmortgage เนี่ย mortgage rate เนี่ยนะไอ้นี่ก็จะปรับตามไปด้วยไอ้นี่สองตัวเนี่ยมันมีผลต่อพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของคนสหรัฐของคนอเมริกันเมื่อเรามองภาพใหญ่นะอีกอันหนึ่งซึ่งมันเป็นตัวบอกอยู่เหมือนกันว่าคนที่มองในแง่ภาคนโยบายลิ้นทางฝ่ายการเมืองเนี่ยภาคเอกชนที่เขาถือครองพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐเนี่ยเขาก็ส่งสัญญาณว่าอัตราดอกเบี้ยที่คุณให้เนี่ยผมไม่พอใจเขาก็เทขายพันธบัตรอาจจะเป็นส่วนหนึ่งอาจจะมีบางส่วนนะอาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินนโยบายทางการเงินของประเทศที่เขามีพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาเยอะๆเนี่ยอย่างกรณีของญี่ปุ่นเขาจำเป็นจะต้องพยุงค่าเงินเยนเนี่ยเขาก็ต้องขายพันธบัตรที่กระทรวงการคลังไอ้โทษที่รัฐบาลกระทรวงการคลังญี่ปุ่นถือไว
1: ้ค่ะ
0: จีนเองก็ไม่ค่อยมั่นใจกับไอ้เรื่องเดี๋ยวอยู่ดีคุณมาฟรีซเงินผมเขาก็ทยอยลดลงแต่ถึงจะอย่างนั้นก็ยังมีจำนวนที่เยอะนะผมจำตัวเลขไม่ได้แต่คิดว่าประมาณ1ใน3ของพันธบัตรของกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาที่ออกมาเนี่ยเป็นการถือครองของต่างชาติประมาณ1ใน3 2ใน3ก็อาจจะเป็นคนสหรัฐคนอเมริกันเองหรือเอกชนหรือกองทุนต่างๆแต่ในเชิงแยกแยะสัญชาติของคนที่ถือเนี่ย1ใน3น่าจะเป็นต่างชาติ
1: ค่ะ
0: ซึ่งทำไมเขาทำอย่างนั้นเหตุผลก็เพราะว่าเมื่อเขาค้าขายแล้วกำไรได้เงินดอลลาร์มาเก็บไว้ได้เงินดอลลาร์คือส่งออกมากกว่านำเข้าก็ได้ดุลการค้าบางคนอาจจะได้ดุลบริการด้วยก็มีเงินตราต่างประเทศที่เป็น US ดอลลาร์นี่เหลือแล้วจะเก็บไว้ทำไมก็ต้องย้อนกลับไปลงทุนในพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐเนี่ยเรื่องมันโยงกันแบบนี
1: ้ค่ะ
0: คราวนี้การตัดสินใจที่ปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของประธานธนาคารกลางคนใหม่ด้วย
1: ค่ะ
0: คือชื่อไม่ค่อยคุ้นว่าอ่านยากว่ะ
1: เควินวอชค่ะ
0: เควินมันสะกดไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาอะนะก็ท ที่จริงเขาก็ส่งสัญญาณมาก่อนหน้านี้นะเพียงแต่ว่ารอบนี้ที่ความสำคัญอยู่ที่ว่าการลงมติของคณะกรรมการนโยบายการเงิน12คนเนี่ยที่จริงมันมี19คน
1: 18หรือ19ค่ะ
0: 18หรือ19ผมจำไม่ได้แล้ว
1: แ
0: ถวๆนั้นน่ะแต่ว่ามันเป็นลักษณะโรเตทน่ะจากประธานธนาคารกลางสาขาต่างๆนี่จำนวนหนึ่งบางคนยังเป็นอยู
1: ่
0: แต่ว่าไม่มีสิทธิ์โหวตไม่มีสิทธิ์ลงมติ
1: ในครั้งนี้คือ
0: ในครั้งนี้12ก
1: ็ติเป็นเอกฉันท
0: ์คราวนี้พอเป็นเอกฉันท์ปั๊บเนี่ยมันมีความน่าสนใจไปกว่านั้นก็คือว่าที่จริงผมก็นั่งอ่านที่เขาแถลงโดยละเอียดนะเขาทำเป็นเอกสารมันเดี๋ยวนี้ง่ายไม่เหมือนเมื่อก่อนนะเดี๋ยวนี้มันใช้ AI
1: สรุปให
0: ้ไม่แปลคำต่อคำพอจบปั๊บก็เสร็จออกมาเป็นกระดาษให้อ่านเลยเนี่ย
1: ค่ะ
0: ถ้าใครสนใจก็ไปหาอ่านได้แต่ประเด็นก็คือว่าสิ่งที่เขามองไม่ใช่การขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี
1: ้แล้วเขามองอะไรคะ
0: เขามองว่ามันจะมีการขึ้นดอกเบี้ยต่ออ
1: ้าวถ้าต่อนี่ก็คือต้องถามว่าเมื่อไหร
0: ่ก็จะเมื่อไหร่ก็ไม่สำคัญจะขึ้นประมาณไหนตอนนี้ทุกคนมองว่าจากตรงนี้ไปเนี่ยน่าจะขึ้นได้ประมาณสักครึ่งเปอร์เซ็นต
1: ์0.5
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขที่เราต้องมองในระยะต่อไปก็คือว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายอาจจะไปอยู่ที่ร้อยละ 4.25
1: ค่ะ
0: ถึงร้อยละ 4.5 อันนี้คือสิ่งที่คนที่อยู่ในวงการเขาคาดการอย่างนี
1: ้ค่ะ
0: นะก็ต้องถามว่าไอ้พวกนี้มันมาเกี่ยวกับชีวิตของเราไห
1: ม
0: เดี๋ยวค่อยตอบ
1: ได้ค่ะ
0: แต่ก่อนจะถึงตรงนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเมื่อทิศทางของดอกเบี้ยม
1: ัน
0: เปลี่ยนจากขาทรงมาเป็นขาขึ้น
1: ค่ะ
0: คำถามก็คือว่าสปีดของมันจะเป็นยังไง
1: อ
0: ันนี้เราก็ต้องดูแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยทางธนาคารกลางยุโรปนะ ECB อ่ะที่มีเลอกาดเขาเป็นคริสเตียนเลอกาดเนี่ยเขาเป็นประธานธนาคารกลางเนี่ยเขาก็ขึ้นดอกเบี้ยนโยบายมาแล้วตอนนี้ตาดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางยุโรปหรือเงินยูโรเนี่ยร้อยละ 2.5
1: ค่ะ
0: คุณลองไล่ดูสิแต่ละประเทศตอนนี้อัตราดอกเบี้ยนโยบายมันประมาณเท่าไหร่อเมริกาตอนนี้ขึ้นจากร้อยละ 3.5มันเป็นร้อยละ 3.75 ถึงร้อยละ4
1: ค่ะยูโรโซน 2.5 ที่อาจารย์บอกของสหราชอาณาจักรค่ะ 3.75 ซึ่งของเขาก็มีประชุมวันนี้นะคะอาจารย์คะญี่ปุ่นค่ะ1
0: จะเป็น 1.25 1.5 ในอนาคต
1: ของจีนนะอาจารย์คะของจีนตัวที่บอกนี่มันคือตัวไหน
0: จีนดูยากว่ะ
1: เนาะหนูไปอ่านแล้วหนูก็
0: มันใช้บางทีแล้วไม่เหมือนกันแล้วไม่ค่อยอย่าไปเอาเป็น
1: ของไทยเราอยู่ที่ร้อยละ
0: ร้อยละหนึ่ง
1: ละหนึ่งนะคะเกาหลีใต้อยู่ร้อยละ3ค่ะอาจารย์คะเอาประมาณนี้ไหมคะหรือประเทศอื่นด้วยประมาณนี้ค่ะ
0: คือเราดูเทียบเคียงเวลาเราดูเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยเราก็ต้องดูเทียบเคียงกับประเทศในภูมิภาคด้วยไม่ใช่ดูเฉพาะเงินสกุลดอลลาร์เงินสกุลเยนหรือเงินสกุลยูโรนะแต่อันนี้ก็ต้องมองนะเพราะว่าเงินเนี่ยมันไหลจากที่ผลตอบแทนต่ำไปที่ผลตอบแทนสูงมันไหลทวนมันไม่น้ำไหลจากที่สูงลงที่ต่ำ
1: ค่ะ
0: แต่เงินเนี่ยไหลจากที่ต่ำไปที่สูงไหลไปหาอัตราผลตอบแทนที่สูง
1: ค่ะ
0: เงินจะไหลอย่างนั้น
1: เดี๋ยวนุ่นจะถามอาจารย์ต่อเนี่ยนะคะว่ามันส่งผลต่อสินทรัพย์ต่างๆอย่างไรรวมไปถึงไทยด้วยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราดูภาพรวมของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะเขาคาดการ GDP ของเขาค่ะสำหรับปีนี้เขาคาดการว่าอยู่ที่ร้อยละ 2.3 จากเดิมอยู่ที่ 2.2 ทีนี้อาจารย์เคยให้ข้อสังเกตตรงนี้ว่าตอนนี้ตัวสหรัฐเองอ่ะปัญหาก็รุมเร้าอย่างที่บอกว่าเงินเฟ้อค่ะก็กดไม่ลงกดมาที่2ไม่ได้แล้วค้างที่สูงอยู่อย่างเงี้ยประมาณสัก5ปีแล้วหนี้สาธารณะของเขาก็สูง40
0: ล้านเหรียญล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ
1: ก็มากกว่า 120% ของ GDP เขาด้วยเขาขาดดุลงบประมาณถูกไหมคะอาจารย์คะแล้วก็อยู่ใน
0: ระดับที่สู
1: งตัวเลขที่เขาดูหลักๆเนี่ยประเมินการคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจตัวเลขของเงินเฟ้อแล้วก็เรื่องของอัตราว่างงานนี่ก็คือประมาณนี้ภาพรวม
0: คือต้องบอกอย่างนี้ว่าถ้าในแง่ภาพรวมทางเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยถ้าเทียบกับประเทศอื่นนะถือว่าดีนะ
1: ค่ะ
0: อย่างยุโรปเนี่ยโต 0.9% 0.5% 0.6%
1: ค่ะ
0: ต่ำอัตราเงินเฟ้อก็ไม่ได้หนีอะไรแต่ว่ามันซึม
1: ค่ะ
0: สภาพการของยุโรปเนี่ยทั้งสหภาพยุโรปทั้งยูโรโซนเนี่ยคือแรงขับเคลื่อน
1: ม
0: ันไม่มีอเมริกาเนี่ยจะดีจะชั่วมันมีของใหม่ตลอดถูกไหมตอนนี้มันก็บ้าเรื่อง AI เรื่องอะไรต่ออะไรกันลงทุนกัน
1: วินาศาสตร์ใช่

0: ใช่ใช่แต่ในยุโรปเนี่ยมันจะซึมจีนเองก็มีปัญหาว่าอัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยอยู่ในโซนกลางๆแล้วจากเดิมเนี่ยถ้าเราพูดถึงจีนกันร้อยละ8ร้อยละ7ใช่ไห
1: ม
0: ตอนนี้ก็อยู่มาร้อยละ4
1: ค่ะ
0: เนี่ยแต่ว่าร้อยละ4ร้อยละ5แต่ว่าก็เป็นเรื่องปกตินะ
1: ค่ะ
0: เศรษฐกิจที่มันขยายตัวแบบต่อเนื่องยาวนานเนี่ยมันก็จะมีจุดที่มันแมททัวก่อนคือพูดง่ายๆว่ามันก่อนที่มันจะเป็นผีเสื้อเนี่ยมันต้องเป็นดักแด้ก่อนช่วงนึงเนี่ยนะมันจะเป็นตัวหนอนนะกินวายกินคุณไปเห็นในหนอนไหมเนี่ยกินวินาสันตโลกินกินกินกินกินกินกินจนแบบนั่นแล้วก็จะเข้าเป็นดักแด
1: ้
0: ผมว่าสภาพเศรษฐกิจของจีนตอนนี้
1: เป็น
0: สภาพดักแด
1: ้
0: ส่วนดักแด้มันก็มีทางออกมันมีทางไปสองทางเดี๋ยวสิทางไปอันหนึ่งก็คือตายแบบเป็นดักแด้
1: ตายตอนเป็นนักแน่เลยไปอย่างอื่นไม่ได้
0: อีกงานก็คือมันสามารถที่จะกลายเป็นผีเสื
1: ้อ
0: ตอนนี้จีนเป็นอย่างนั
1: ้นและตอนนี้ของไทยเป็นอย่างไร
0: เป็นดักแน่เหมือนกัน
1: เดี๋ยวช่วงหน้าคุยฟังกันต่อนะคะ

0: ักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่เก่งดูนี่ดิ
2: พ
3: ่อเก่งมากลูก
1: ผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
4: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
5: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
6: ลองชิมดูครับ
7: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
8: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัว
9: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
7: ผมเลิฟเลย
10: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
11: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
10: เพราะเราปิดผมขาว
11: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
10: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
11: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
10: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
12: รู้ไหมทำไมป้าที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม
13: อร่อย
12: Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
14: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
15: ปากสะอาด
16: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
14: ดีต่อเหงือกและฟัน
15: รสดีใช้ง่าย
16: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
14: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
17: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
18: ทำไมคุณแม่ถึงต้องใช้น้ำส้มสายชูกลิ่นตลอดด้วยล่ะคะ
19: เพราะน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราทิพรสช่วยลดสารตกค้างในผักไม่ใช่แค่นั้นยังใช้ถนอมอาหารติดตามประโยชน์มากมายได้ในแฟนเพจชิพรส
20: ชิพรส
21: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
22: แก่ไปจะยังได้ทำสิ่งที่ชอบอยู่ป่ะ
23: ได้สิ
24: จับมือไปด้วยกันไปจนวันสุดท้าย Every day we care
25: Make a we care แค่คุณทุกช่วงชีวิต
26: แอลซอฟต์แอบโซลูทแอลกอฮอล์ฟู้ดเกรดรุ่นใหม่จากตราเสือดาว
27: ยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาย
28: าอมผสมกิ่งแก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอ
29: แค่ชงก็พร้อมเสิร์ฟอร่อยง่ายได้ประโยชน์ทุกคำด้วยซุปเลดี้แอนนา
28: ทานเคอร์มิน500 plus ขาวละอองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารขมิ้นชัน

0: ริมด้วยพริกไทยดำ
1: อาจารย์ขาเฟดเนี่ยเขาจะประชุมอีกครั้งช่วงของปลายเดือนตุลาคมซึ่งก็สอดคล้องกับในบ้านเรากนง.ค่ะก็จะประชุมอีกครั้ง28ตุลาคม
2: อันนี้พูดถึงแบงค์ชาติใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
2: คือของเราไม่มีอะไรตื่นเต้นนะคุณชุติมาคือทุกคนก็ประเมินว่าปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงคงไม่ทันแล้วก็คิดว่าปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันก็คงไม่ทำ
1: ค่ะ
2: ก็คงทรงๆแบบนี้แต่ว่าเมื่อของเขาขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้สเปรดเนี่ยมันเพิ่มขึ้น
1: ที่อาจารย์บอกว่าเวลาที่เขาอ่ะขึ้นดอกเบี้ยแบบนี้ค่ะมันส่งผลต่อตลาดอื่นๆไอ้ตลาดอื่นๆที่ว่ามันไปแง่มุมไหนบ้าง
2: มันจะกระทบชิ่งกันยังไงมันก็แล้วแต่คนที่อยู่ในตลาดนั้นส่วนใหญ่ไปทางไหนเอาอย่างผลต่อตลาดหุ้นปกตินะถ้าขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยตลาดหุ้นปรับตัวลดลง
1: ค่ะ
2: ถ้าก่อนหน้านี้ขึ้นเนี่ยก็จะปรับตัวลดลงแต่ถ้าเกิดก่อนหน้านี้ปรับตัวลดลงมานานแล้วรอข่าวแล้วเนี่ยถึงเวลาเป็นขึ้นเห็นจะต้องเข้าใจก่อนต้องดูแบบยาวต่อเนื่องใช่ไหม
1: ค่าเงิน
2: ค่าเงินโดยสภาพแล้วเนี่ยมันก็ต้องแข็งแกร่งขึ้นเพราะว่าผลตอบแทนในการลงทุนมันเพิ่มขึ้นอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบนั้นแต่ก็อย่างบอกว่าอย่างที่บอกแม้แต่เรื่องที่มันไปโยงกับราคาทองคำอะไรก็ได้คือเราต้องเข้าใจว่ามันไม่ใช่เป็นเหตุเดียวผลเดียวคนเนี่ยชอบใช้คิดแบบว่าถ้าขึ้นดอกเบี้ยสหรัฐหุ้นจะตกคือหรือทองจะลงอะไรเงี้ยคือคิดมันไม่ใช่เหตุเดียวผลเดียวหรอก
1: ค่ะ
2: มันมีเหตุปัจจัยเฉพาะของแต่ละสินทรัพย
1: ์
2: ซึ่งมันมีพัฒนาการมาก่อนหน้านี
1: ้ค่ะ
2: แล้วมันก็จะทำปฏิกิริยากันก่อนที่มันจะได้ข้อสรุป
1: ค่ะ
2: แล้วก็ต้องดูว่าเป็นระยะสั้นระยะปานกลางหรือระยะยาวเราก็แล้วแต่เรานะเราก็มองถ้ามองระยะสั้นก็มีความเห็นแตกต่างกันแต่เราก็ต้องเข้าใจว่าสถานะของเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมันมีสถานะสองสถานะที่สำคัญที่เราปฏิเสธไม่ได้อันหนึ่งก็คือว่ามันมีสถานะเป็นรีเซิร์ฟมันนี่คือประเทศต่างๆเนี่ยมีทุนสำรองที่เป็นเงินดอลลาร์สหรัฐผ่านการถือพันธบัตรกระทรวงการคลังเขาไม่ได้ถือเงินสดเขาก็ถือพันธบัตรอะขายเข้าซื้อออกอะไรเงี้ยนะอันที่สองก็คือว่ามันเป็นตัวกลางในการชำระราคาและส่งมอบสินค้าและบริการเนี่ยมันมีสถานะแบบนี
1: ้
2: นะมันทำให้การเปลี่ยนแปลงผลตอบแทนในรูปของดอลลาร์สหรัฐผ่านนโยบายการเงินเนี่ยมันก็จะมีผลแบบนี้แต่มันก็ยังมีความสำคัญนะคนจะพูดบอกโอ้ยเงินท่วมอะไรท่วมก็ท่วมท่วมคุณก็ต้องมีไม่มีคุณจะไป
1: มันไม่มี
2: เลยมันไม่มีอะไรแบบเป็นคือบัตรเครดิตยังสู้เงินสดดอลลาร์ไม่ได้เลยนะคุณเวลาไปจริงๆเอาอย่างผมยกตัวอย่างผมไปรัสเซีย
1: ค่ะ
2: บัตรเครดิตใช้ไม่ได้เลย
1: ต้องแลกเป็นเงิน
2: ผมต้องเอาคือมี2วิธีวิธีนึงก็คือแลกเป็นเงินรูเบิลจากเมืองไทยใช้เงินบาทแลกไป
1: ค่ะ
2: อีกอันนึงก็คือถือเป็นเงินดอลลาร์หรือถือเป็นเงินยูโรแล้วไปแลกเป็นเงินรูเบิลโอ้แฮปปี้เขาก็แฮปปี้เราก็แฮปปี
1: ้อ่
2: ะแต่ถ้าเอาบัตรเครดิต no
1: ไม่
2: วีซ่ามาสเตอร์การ์ดอเมริกันเอ็กซ์เพรส no
1: จนถึงขนาดนี้ก็ยังเป็น
2: อย่างก็ถึงบอกไงว่าคือมันก็ต้องดูเงื่อนไขเฉพาะด้วยประกอบกัน
1: ค่ะ
2: คือบางทีเราไปคิดคือบางทีเราไปก็ไปวิเคราะห์คือต้องบอกอย่างนี้นะการวิเคราะห์เพื่อประกอบการลงทุนอันนี้ก็แบบหนึ่งอย่างผมแล้วก็คุณผู้ชมทั่วๆไปอ่ะเราก็ติดตามทำความเข้าใจนะแต่เราไม่ได้แบบว่าเข้าไปอินโวอะไรเยอะเพราะฉะนั้นก็เอาพอว่าให้รู้ว่าทิศทางมันไปยังไงแค่นั้นก็พอแล
1: ้
2: วไม่ต้องมาถามว่าทองขึ้นทองลงหุ้นขึ้นหุ้นลงคือถ้าเป็นเมื่อ30ปีที่แล้วสนใจแต่ไม่ใช่ตอนนี้ไม่สนใจ
1: อาจารย์นะสนใจถึงขนาดว่าเขียนเป็นคอลัมน์แล้วก็รวบรวมเป็นหนังสือนะ เมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าสภาพเศรษฐกิจของจีนนะถ้าอาจารย์เมตาฟอร์หรือว่าอุปมาเนี่ยนะมันก็จะคล้ายๆกับดักแด้นุ่นถามถึงญี่ปุ่นบ้างค่ะ
2: ญี่ปุ่นเนี่ยมันผ่านตรงนั้นไปแล้ว
1: ค่ะ
2: ญี่ปุ่นมันเป็นดักแด้อยู่ประมาณสัก30ปีตั้งแต่ปี1990เนี่ยเพิ่งมาออกจากดักแด้เมื่อสัก2ปี3ปีที่ผ่านมาเออใช่
1: แต่ตอนนี้เขาก็ไม่สู้ดีนะสถานการณ์เศรษฐกิจของเขา
2: ไม่คือเขาไม่ได้เป็นคือ บางทีอ่ะบางทีมันคือคนมันคล้ายๆกับว่าขยับฐานะขึ้นมาระดับหนึ่งเนี่ยมันเกิดความประมาทเหมือนกันนะ
1: ใช่
2: พอเกิดความประมาทไม่ได้ดูให้ทั่วเนี่ยก็เพียงพร้ำได้แต่เพียงพร้ำยังไงเขาก็ยังสามารถที่จะลุกขึ้นแต่ไม่เหมือนเดิมความเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีมันด้อยลงไปนะจีนเขามาเขายังจีนยังไม่เจอนะต้องบอกว่า40ปีที่จีนเดินมาเนี่ยยังไม่เคยเจอวิกฤตนะเพราะฉะนั้นเราไม่รู้จริงๆนะว่าเมื่อเขาเจอแล้วเขาจะแฮนเดิลยังไงไอ้ที่มันเกิดขึ้นขนาดนี้ผมถือว่าเขาแฮนเดิลได้ไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าการเรื่องของการอุปโภคบริโภคที่ลดลงเขาทดแทนด้วยการเร่งการส่งออกถูกไหม
1: อันนี้พูดถึงจีนนะ
2: เปลี่ยนเทคโนโลยีอะไรต่ออะไรซึ่งเขาก็ยังมีแรงขับเคลื่อนนะคือประเทศพอมันมาถึงจุดๆนึงแล้วเนี่ยมันมีโมเมนตัมที่มันจะเดินไปข้างหน้าถึงแม้มันจะโต 4-5% ไม่ใช่ 7-8% ก็ตามทีเนี่ยม
1: ัน
2: มีโมเมนตัมแต่เขาก็ยังไม่ใช่ลีดเดอร์ในทางเศรษฐกิจเต็มที่นะเพราะว่าเราก็ดูง่ายๆว่าการใช้เงินดอลลาร์การใช้เงินยูโรมันยังเป็นพระเอกเงินหยวนเนี่ยยังไม่แต่ว่าเริ่มเขาทำกันภายในกลุ่มของเขาเองอย่างกลุ่มเซี่ยงไฮ้ที่เขาว่ากันแล้วก็กลุ่มเนี่ยกลุ่ม BRICS เนี่ยที่เขาประชุมที่นิวเดลีเนี่ยนะก็พูดง่ายๆว่ามันค่อยๆขยับแต่ยังไม่แล้วเขาก็ไม่เร่งเรื่องนี
1: ้
2: เขาก็อย่างนี้เขาก็โอเคแล้วเขาก็ทำต่อไปตอนนี้มันก็ค่อยๆห้ามหันกันไปเรื่อยๆแหละ
1: ห้ามหันไปเรื่อยๆบางอย่างเราก็รู้แต่บางอย่างเราก็ไม่ทราบเหมือนกันข่าวลือที่ว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงป่วยอ่ะอาจารย์คะ
2: ลือกันจะไม่จะลือไงล่ะ เดี๋ยวเขาก็คือถ้าเขาป่วยเขาก็ไม่ปรากฏตัวถ้าเขาไม่ป่วยเดี๋ยวเขาก็ปรากฏตัว แล้วอีกอาทิตย์นึงเขาจะไปเจอกับทรัมป์อ่ะ24กันยาถ้าเขาไปไม่ได้ก็โอเค
1: ต้องเจอใช่ไหมถ้าเขาไปไม่ได้นะเดี๋ยวอีกเรื่อง
2: ก็ว่าไอ้คนวิเคราะห์มันก็วิเคราะห์ไปผมก็ได้ยินข่าวเลยอย่างนี้มาตั้งนานแล้ว
1: แต่ท่ามกลางสถานการณ์
2: พวกคุณนักจีนเนี่ยผมจะบอกให้นะ
1: ค่ะ
2: เท่าที่ผมทราบเนี่ยสูบบุหรี่จัดกินเหล้าจัดแล้วก็กินยา
1: บำรุง
2: ยาบำรุงยาอายุวัฒนะจัด
1: อันนี้เรื่องจริงๆใช่ไหม
2: นี่เรื่องจริง
1: เขาคงเครียดแล้วนะคะในสถานการณ์ภาพรวมไม่ว่าจะเป็นไทยหรือว่าในต่างประเทศก็ตามแต่นะคะจุดอันตรายตอนนี้ค่ะเรายังคงต้องพูดถึงเรื่องของราคา
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ถูกต้องหนู
0: ยาดมทูเวตราจนงจิตหลอดสีเงินลายไทยใช้ดมบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดยาดมทูเวตราจนงจิตหลอดสีเงินลายไทยยาดมของไทยกลิ่นหอมสดชื่น
3: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
4: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆนะ
5: งั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอียวเล้งคาตังสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
4: ถึงรสหมูเต็มๆ
5: เช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอใหม
6: ่เอาแล้ว
7: คาดเข็มขัดได้ด้วย
8: ทุกครั้งที่เดินทางเราเชื่อว่าคุณห่วงใยคนในครอบครัวสำหรับเราห่วงใยทุกการเดินทางเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณเพราะเรารู้ทุกนาทีที่คุณอยู่บนเส้นทางคือจุดเริ่มต้นความสุข
9: พ่อตอนนี้พ่อคิดว่าย่ากำลังทำอะไรอยู่อ่ะ
8: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
10: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
11: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
12: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: เทพไทย
0: ปรุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลายด้วยทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
12: ทิพรส
13: When skin feels right
6: everything else falls into place. Crystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
7: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
13: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
14: สิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย
15: ์66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
16: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
17: อาลิเซีย 5,000 กระเทียมสกัดชนิดเม็ดให้สารอาลิซิน 5,000 ไมโครกรัม
1: อาจารย์ขาสภาพเศรษฐกิจของไทยเราอะค่ะเราไม่ได้เป็นดักแด้แล้วใช่ไหมเราเป็นผีเสื้อที่งดงามสยายปีกไหม
2: เราเป็นแมงสาบแบบซึม
1: นักกว่าอีกอะค่ะแต่ว่าท้ายที่สุดอย่างที่นุ่นบอกไปว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นไทยหรือว่าในสถานการณ์โลกอะค่ะพลังงานเรายังคงต้องพูดถึง
2: ใช่ใช่คือผมขี้เกียจตามแล้วแต่ว่าประเด็นเป็นอย่างนี้ผมดูจากไอ้ราคาล่าสุดเนี่ยนะราคาที่เป็นราคาตามถึงแม้ว่าเราจะเติมน้ำมันเบนซ์ดีเซลลิตรละ40บาท69สตางค์ตอนนี้นะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็เบนซิน95เนี่ย39บาท94สตางค์เนี่ยแต่ว่าไส้ในมันน่าห่วงมากคุณชุติมาดีเซลหมุนเร็วเนี่ยที่เติมลิตรละ40บาท69สตางค์เนี่ยล่าสุดในรัฐบาลต้องชดเชยนะ
1: เท่าไหร่คะ
2: 9บาท22สตางค
1: ์ก่อนหน้านี้ที่เรารายงานประมาณ8บาท
2: เออเนี่ยแล้วยังไปหักเงินจากโรงกลั่นอีก4บาทต่อลิตรนะ
1: ค่ะ
2: เนี่ยอย่างเงี้ยยังไงก็ต้องขึ้นราคาหน้าสถานีบริการเพราะ9บาทนี่ไม่ไหวหรอก9บาทเนี่ยเราใช้น้ำมันดีเซลวันนึงประมาณสัก66ล้านลิตรเอาว่าตัวเลขกลมๆอ่ะ65ล้านลิตร9บาท95 45 96 54นะก็ประมาณเกือบ700ล้านล่ะ
1: ค่ะ
2: เกือบ600กว่าล้านน่ะแล้วยังไปอุดหนุนเบนซินนะที่เติมกันลิตรละ39บาท94สตางค์เนี่ยอุดหนุนลิตรละ4บาท74สตางค์นะ
1: ค่ะ
2: เนี่ยราคาจริงมันก็คือ44บาทราคาจริงตรงนี้ก็คือจะ50บาทอยู่แล้ว
1: คือถ้าเกิดว่า
2: ไม่ชดเชยกัน
1: ไม่ชดเชย
2: ไม่ชดเชยก็
1: เราจะต้องเติมดีเซล
2: ลิตรละ50
1: และเบนซินแก๊สโซฮอล์95
2: ลิตรละ45บาท
1: ถ้าปล่อยไปแบบนั้น
2: ใช่อันนี้รัฐบาลก็มีอั้น
1: ค่ะ
2: แล้วเราก็ไปดูดิว่าเออนี่มันยังขึ้นนี่คือต้องขึ้นต่ออีกน
1: ะ
2: ถ้าราคามันยังทรงๆอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้ตามแล้วนะเอาเป็นว่าก็ยัง100กว่าเหรียญ120เหรียญสำหรับน้ำมันดิบ200เหรียญสำหรับดีเซล150เหรียญสำหรับเบนซินเนี่ยกองทุนเอาไม่อยู่หรอกเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็ 90,000 ล้านแล้ว
1: เออใช่เพราะว่าล่าสุดที่เรารายงานมาประมาณ
2: 87,000 อีกไม่กี่วันก็90,000 ล้านคือคงมีตัวเลขอยู่ในหัวประมาณสักแสนหนึ่ง
1: อ้าวแล้วสถานการณ์มันไม่ดาวลงเหรอคะอาจารย์คะเพราะว่าทรัมป์เองก็เตรียมที่จะพบกับผู้นำ6ชาติอาหรับนะเห็นว่าจะคุยกัน
2: พูดไปเรื่อยเปื่อยมันแล้วขี้เกียจตามแล้ว
1: มันก็หลอก
2: ไม่ไม่คือไม่คือเอางี้แล้วกันว่าเอางี้ว่าผลสุดท้ายเนี่ยของเรื่องที่เกิดที่ยืดเยื้อมาขนาดนี้สุดที่แล้วใครได้ใครเสียเนี่ยโดยยังประเมินไม่ออกนะเออแต่รู้ว่าบริษัทน้ำมันแล้วก็สหรัฐอเมริกาก็ได้ประโยชน์ทางอ้อมอยู่แล้วเรารู
1: ้
2: นะแต่ว่ามันจะไปนำไปสู่อะไรยังไงนี่ยังผมว่ามันต้องจัดระเบียบใหม
1: ่
2: ในอ่าวเปอร์เซียเนี่ยต้องจัดระเบียบใหม
1: ่
2: นะจะอยู่ร่วมกันยังไงระหว่างอิหร่านอิรักซาอุดิอาระเบียคูเวตบาเรนสหรัฐอาหรับเอมิเรตโอมานมันต้องจัดระบบกันอยู่ใหม่เพราะไม่งั้นเนี่ยส่งออกน้ำมันไม่ได้ก็เสียหายทั้งหมดอ่ะ
1: ค่ะ
2: ซาอุดิอาระเบียเนี่ยเดือดร้อนหนักเลยออกทะเลแดงไม่ได้จะออกทางคลองสุเอซก็ไม่ได้จะออกทางอ่าวเอเดนก็ไม่ได้จะออกทางอ่าวโอมานทางช่องแคบฮอร์มุสก็ไม่ได้จากเดิมที่เคยส่งน้ำมันออกมาจากช่องแคบฮอร์มุสวันละประมาณ20ล้านบาร์เรลเนี่ย
1: ค่ะ
2: ตอนนี้เขาว่าเหลือแค่3ล้านบาร์เรลเท่านั้น
1: แล้วที่เหลือไปเอามาจากไหนอาจารย์
2: ก็ไปเอาจากที่อื่นเนี่ยก็ไปซื้อจากอเมริกาอย่าง LNG ก็ซื้อจากอเมริกาที่เราไปบริษัทในชิชิชินี่

0: เชนีฝรั่งเศส
1: ไม่คันนี
0: ้ออกมาจากนั้น
1: ไหมเอาอย่างนี้พอดีมันมีตัวเลขการใช้น้ำมันน่ะเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะใช่ค่ะเป็นสถานการณ์พลังงานในช่วงของ6เดือนแรกของป
1: ีนี้เนี่ยคุณดูที่ว่าม
0: กราถึงมิถุนายนค่ะ
1: เอาน้ำมันก่อน
0: อาจารย์เวลาที่เขาพูดอ่ะเขาบอกว่าการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นนี่มันคืออะไร
1: ผมไม่รู
0: ้ 2,000 เนี่ย 2,000 กว่าบาร์เรลเนี่ย
1: 2แสนไอ้2ล้านนี่มัน2
0: อ๋อ2ล้านอ๋อโอเคแต่เอาเป็นว่า6เดือนแรกดูเป็นกลุ่มดีกว่าไหมคะ
1: ทั้งการใช้ไฟฟ้าทั้งใช้น้ำมัน
0: อันนี้เขาเลย
1: คือเราไม่ต้องไปสนใจตรงนั้น
0: เอากลุ่มเบนซิน
1: คือมันจะพูดให้ชาวบ้านรู้เรื่องมันไม่ทำกันนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเวลาแถลงข่าวพูดอะไรก็ไม่รู
0: ้ค่ะการใช้น้ำมันสำเร็จรูปใน6เดือนแรกเราดูตัวนี้ดีกว่าค่ะที่ระดับ142ล้านลิตรต่อวันแต่อันนี้ลดลงนะจันแล้วเขาก็ค่อยแยกค่ะกลุ่มเบนซินเรามาดูตัวเลขนี้ค่ะ31ประมาณ32ล้านลิตรต่อวันค่ะอันนี้เพิ่มขึ้น
1: ต่อวันโอเค
0: ค่ะส่วนการใช้น้ำมันดีเซลอยู่ที่ประมาณ68ล้านลิตรต่อวันอันนี้ก็ลดลงค่ะ
1: ก็ลดลงนิดหน่อยจริงๆมันยังมีอย่างอื่นอีกมันยังมีก๊าซหุงต้มมันยังมี NGV
0: LNG
1: L นั่น NGV LNG มันนำเข้านะ NGV ยังมี LPG
0: ค่ะ
1: ยังมีน้ำมันเครื่องบินยังมีน้ำมันเตา
0: ค่ะ
1: ยังมีอะไรอย่างอื่นอีกแต่ว่าเราก็โฟกัสไปที
0: ่เบนซินกับดี
1: เซลเบนซินกับดีเซลเพราะมันจะติดตัวเรามากกว่า
0: ค่ะ
1: นะก็ถ้าพูดรวมๆในทางการเมืองเนี่ยมันก็ผ่านมรสุมใหญ่ไป
0: เรื่องสว
1: ทุกเรื่องอ
0: ่
1: ะ
0: โอเค
1: นะแต่ในทางเศรษฐกิจเนี่ยมันยังสตั๊กอยู
0: ่ค่ะ
1: มันยังติดแงกอยู
0: ่
1: นะผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าไอแรงขับเคลื่อนที่จะดันเศรษฐกิจไปข้างหน้าจากการลงทุนที่พูดกันมากๆ Data Center อะไรต่ออะไรพวกนี้มันจะส่งแรงขับเคลื่อนขนาดไหนส่วนในตัวที่มันเป็นตัวดึงเนี่ยมันคือภาวะเศรษฐกิจที่มันขยายตัวต่ำคนไม่ตกงานแต่รายได้มันไม่เพิ่มอันนี้เป็นปัญหาบอกเราไม่มีปัญหาอัตราการไม่มีปัญหาเรื่องว่างงานแต่งานที่ทำเนี่ยมันไม่ให้รายได้ที่มันพึงพอใจมันเป็นปัญหาตรงนี
0: ้ค่ะ
1: อัตราเงินเฟ้อต่ำแต่ของแพงเว้ยอะไรว่าอัตราเงินเฟ้อต่ำ
0: ทำไมมันมายังไงทำไมเงินเฟ้อต่ำแต่ของแพง
1: เอาก็จริงๆอ่ะสภาพความเป็นจริงอัตราเงินเฟ้อต่ำมาก
0: ค่ะ
1: แต่ของแพงเว้ย
0: อันนี้สภาพเราเลยใช่ไหมอาจารย์
1: เออนี่ที่เป็นอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: แล้วอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจต่ำเกิน
0: ค่ะ
1: มันเป็นเหมือนกับมันถูกฟรีซถ้าเศรษฐกิจมันโดนแช่แข็งแบบเนี้ยมันทำยากว่ะ
0: ค่ะ
1: เออมันทำยากกว่าจะจุดติดกว่าจะจำสตาร์ทกว่าจะอะไรเนี่ยเหนื่อยแ
0: ท้ทำให้นุ่นเห็นถึงอันนี้เลยอ่ะพออาจารย์นะเขาพูดน่ะจับคีย์เวิร์ดได้แม้เขาพูดเรื่องของดอกเบี้ยนะที่เขาบอกว่ามันขึ้นเราก็ต้องดูด้วยว่าการขึ้นของมันเนี่ยสปีดมันเป็นยังไงและที่สำคัญนะคะมันนานแค่ไหน รวมไปถึงเรื่องอื่นๆเราใช้เฟรมเวิร์กอันนี้ในการดูเลยก็ได้ค่ะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: อดีตสามีโพสต์ระบายแค้นอ้างถูกนอกใจจนรับไม่ไหวบุกไปเคลียร์ใจแต่จบไม่ลงคว้ามีดกระหน่ำแทงปาดคอไม่ยั้งจนอดีตภรรยาเสียชีวิต
1: เย้เมียแห่เลยพี่มาดิ
0: ลูกทรพีทุบตีทำร้ายแม่วัย84จนบาดเจ็บก่อนแย่งบัตรสวัสดิการรัฐไปกดเงินมาซื้อเหล้ากินเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือเร่งด่วน
2: เฮ้ยเมีย

0: 2ใน3อะไรประมาณนี้แหละเขาเพิ่งเจ็บตัวมาหน้าเราหน้าอยู่เจ็บตัวมาแค่ไม่ถึงปีอยู่แล้วก็มีค่าใช้จ่ายในการที่จะแปลงหน้า
1: เปิดคลิปเสียงเจรจารีดเงินต่อสัญญาจ้างนายกอบต.หนองหมีที่ศรีสะเกษถูกตำรวจบุกรวบคาโต๊ะทำงานพร้อมหลักฐานเงินสดติดตามในครับข่าว9กับกมลเนตรนวลจันทร์และจามอนกิศวภาค

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ครับข่าว9ค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569อยู่กับดิฉันกมลเนตรนวลจันทร์ค่ะ
0: และผมจามรกิจสวภาคนะครับคุณผู้ชม1ชั่วโมงเต็มนะครับรับชมข่าวที่เกิดขึ้นกันวันนี้มีหลากหลายอารมณ์นะครับมีหลากหลายเหตุการณ์ที่ต้องตามกันต่อเนื่องด้วย
1: ค่ะ
0: เริ่มต้นเรื่องปัญหาความรักของครอบครัวนี้ก่อนจริงเขาเลิกลากันไป1เดือนนะครับฝ่ายชายกลับมาขอเคลียร์กับฝ่ายหญิงเคลียร์อีท่าไหนไม่รู้ทั้งชกต่อยทั้งเอามีดจ้วงแทงโอ้โหโหดเหี้ยมมาก
1: โหดมาก
0: นะแล้วก็ตำรวจไปเจอหลักฐานนะครับว่าเขาโพสต์นะครับว่าเขาถูกนอกใจมา4ครั้งแล้วเขาเลยต้องทำแบบนี้ครับวงจรปิดนะครับภายในร้านชานะครับที่4แยกไฟแดงเนินสูงอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับก็บันทึกเหตุการณ์สลดเอาไว้ได้อย่างชัดเจนนะคุณผู้ชมคือเหตุการณ์นี้นะครับเป็นจังหวะที่ตัวของฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงเนี่ยออกมายืนคุยกันนะฮะตกลงอะไรกันบางอย่างนะครับจากนั้นไม่นานนะครับฝ่ายชายก็กระหน่ำต่อยเลยนะฮะต่อยแบบไม่ยั้งเลยอ่ะต่อยแบบไม่คิดว่านี่คือคู่ชีวิต
1: ไม่คิดว่านี่คือคนที่ตัวเองแบบรัก
0: มีลูกกันมา1คนอ่ะ
1: ค่ะ
0: คุณคิดดูเราต้องขออนุญาตนะเนี่ยฮะภาพเราต้องขอแบบว่าฟีดไว้เป็นจังหวะหยุดไว้เป็นจังหวะเพราะว่าหลังจากต่อยแล้วเนี่ยนะฮะฝ่ายชายยังเอามีดออกมาจ้วงแทงฝ่ายหญิงแบบไม่ยั้งฮะ
1: ค่ะ
0: นี่ฮะโอ้โหแทงแบบไม่ยั้งนะฝ่ายหญิงล้มไปแล้วก็ยังแทงเขาอยู่นะครับเหมือนคนแบบแค้นอะไรมามากมายอ่ะนะครับสุดท้ายฝ่ายหญิงก็นอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่ภายในร้านของตัวเองฝ่ายชายก็ขับรถจักรยานยนต์หลบหนีไปนะครับนี่ฮะจอดรถไว้หน้าร้านกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้อย่างชัดเจนนะครับหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตรวจสอบนะครับพบร่างของคุณจัญญาอายุ40ปีครับนอนจมกองเลือดสภาพศพคือถูกมีดปาดแล้วก็แทงเข้าที่ลำคอหลายแผลคือตามที่วงจรปิดนะครับจับภาพได้เลยคือจ้วงแทงนะฮะคนก่อเหตุก็คืออดีตสามีนะครับนายวิรัติที่ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปตำรวจไปสอบถามน้องสาวของผู้ตายนะครับบอกว่าพี่สาวเนี่ยนะครับก็อยู่กินกับฝ่ายชายเนี่ยนะฮะเป็นสามีภรรยากันมีลูกด้วยกัน1คนแต่ระยะหลังเนี่ยนะครับทะเลาะกันมีปัญหาแยกทางกันมาได้1เดือนพี่สาวก็แยกออกมาเช่าห้องเปิดร้านขายน้ำอยู่ที่ตลาดเนินสูงนี่แหละนะฮะส่วนนายวิรัติเนี่ยมักจะตามมาหาเรื่องอยู่ตลอดเวลาเออนะจนกระทั่งตอนเช้าเนี่ยพี่สาวบอกว่าเดี๋ยวจะมาอีกนะวันนี้อดีตสามีจะเข้ามาอีกแล้วแล้วก็มาจริงๆแต่ก็ไม่คิดว่านี่จะเป็นการมาแบบมาด้วยความโหดเหี้ยมมาด้วยความรุนแรงที่ทำกับพี่สาวของเธอครับ
2: เนี่ยประมาณ 8:30 อ่ะเพิ่งจะโอนตังค์ให้แม่500แต่บอกแม่ไว้ว่าเดี๋ยวคงจะมานะคนก่อเหตุอะค่ะว่าจะมาแต่แม่เขายังไม่ทันโทรมาหาหนูก็เกิดแล้วก็คือหนูอยู่ข้างๆก็จริงแต่หนูคือเกิดแล้วมันไม่ทันนะพี่ใช่แล้วหนูมาเห็นแล้วหนูก็เห็นแล้ว
3: คือตอนเช้าเราเปิดประตูมาก็เห็นสภาพนี้เลย
2: ใช่ตอนหนูมาประมาณหนูวิ่งมาประมาณ 9:30
3: แต่ตอนก่อเหตุเราไม่เห็น
2: ตอนก่อเหตุหนูไม่เห็น
3: แต่
2: รู้แล้วว่าเขาต้องมาเพราะว่าเขาโทรพี่หนูอะพี่สาวหนูเนี่ยคือไอ้คนก่อเหตุอะโทรหาเขาก็เหมือนรู้ตัวเขาก็เลยโทรหาแม่เลยโทรหาว่าเดี๋ยวมันจะมาหาปานะประมาณเนี้ยค่ะเขาก็เลยโอนตังค์ให้แม่ว่าโอนมาให
3: ้ก่อนหน้านี้ก็มีปัญหา
2: ระ
3: หว่าง
2: มีค่ะนี่แหละค่ะนี่แหละปัญหาทะเลาะกันเรื่องครอบครัวเนี่ยค่ะ
0: นะคือบางคนแบบไม่ยอมเลิกกันโดยดีอะนะ
1: ค่ะ
0: เออนะ
1: คือมันก็

0: อีกมุมนึงเนี่ยดูแล้วเนี่ยเขามีความคับแค้นอยู่ในใจ
1: ใช่ใช
0: ่เยอะด้วยใช่ไหมเพราะก่อนจะมาก่อเหตุเนี่ยเขาดูพรั่งพรูระบายรู้ความรู้สึก
1: หร
0: ือสิ่งที่เขาอ่ะนึกคิดอยู่ในใจผ่านทาง Facebook
1: ถูกต้องเลยนะครับตำรวจไปตรวจย้อนดูนะครับไปเจอ Facebook ของเขานะครับโพสต์เนี่ยนะฮะโหระบายความแค้นอย่างยาวเลยคุณโมเนตเขียนแบบเหมือนกับนี่แหละนะความแค้นทั้งหมดที่มีเนี่ยเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยนะฮะมันถูกเขียนเอาไว้ช่วงนึงเขาบอกว่าคิดว่าความลับมันมีจริงเหรอบนโลกนี้เนี่ยคนรอบข้างบอกว่ากูโง่แต่มึงรู้ไหมว่าคนโง่แบบกูเนี่ยแค่ไม่อยากให้ครอบครัวพังทุกครั้งพยายามประคองสุดๆแล้วใครจะสมน้ำหน้าผมก็ได้ผมไม่ว่าผมยอมโง่เองอยู่กันมาจับได้นอกใจ3ครั้งยังประคองมาถึงที่สุดแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่4มึงเป็นคนเลือกเองเกือบ2เดือนที่กูอยู่แบบไหนก็ได้ตายก็ดีอยู่ก็ได้มันถึงขีดสุดแล้วมันต้องจบสักทีมึงกับกูโอ้โหนี่ฮะนี่คือข้อความที่ผู้ตายโพสต์เอาไว้ก่อนที่จะไปเจออดีตภรรยานะครับ
0: ค่ะ
1: นี่นะฮะนอกจากนี้เนี่ยนะครับตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยยังพูดถึงเรื่องเงินกู้นอกระบบรายวันนะเขาต้องจ่ายเนี่ยวันละ 2,000 ยอดรวมเนี่ย 80,000นะครับเขาบอกว่าพอทะเลาะกันพ่อแม่ฝ่ายหญิงก็บอกให้แยกกันอยู
0: ่
1: นะเหมือนมีเรื่องของหนี้ตรงนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
0: มีเรื่องเงินด้วยแล้วก็มีเรื่องที่เขาพยายามที่จะประคับประคองครอบครัวของเขา
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: นะฮะล่าสุดนะครับหลังชุดสืบสวนกระจายกำลังไล่ล่าอย่างกระชั้นชิดนะครับเจอรถจักรยานยนต์ของผู้ก่อเหตุแล้วนะครับจอดอยู่บริเวณริมสระหลวงนะครับที่หมู่2ที่อำเภอมะขามและนี่ฮะเจอร่างของนายวิรัตใช้เชือกไนลอนปีนขึ้นไปบนต้นไม้ครับผูกคอกับต้นกฐินความสูงประมาณ4เมตรหนีความผิดนะครับก็เบื้องต้นสาเหตุของการก่อเหตุครั้งนี้เนี่ยนะครับตำรวจก็เชื่อว่านี่แหละก็ตามที่เขาโพสต์นี่แหละเกิดจากความขัดแย้งในครอบครัวเกิดหึงหวงกันอย่างรุนแรงครับ
0: ค่ะเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องของลูกทรพีจะพูดแบบนั้นก็คงไม่ผิดเพราะว่าอะไรลูกแท้ๆทำร้ายแม่ตัวเองวัย84ปีเพราะต้องการเอาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของแม่ไปกดเงินออกมาแล้วก็เอามาซื้อเหล้าคุณผู้ชมทำแบบนี้เป็นประจำเลยค่ะ
1: ครับผม
2: นั่นเนี่ยเอาไปว่านใส่เด้ออีกเลยไอ้เล่าอันใดไปไ
1: ปโอ้โหนี่แม่แท้ๆนะ
0: นี่แม่แท้ๆที่แรกเนี่ยพอตำรวจถามไม่ยอมรับด้วยนะว่าตัวเองทำร้ายแม่แต่ปรากฏว่าจำนนด้วยคลิปนี้ค่ะ
1: ครับ
0: คือคลิปมันเห็นชัดว่ามีพฤติกรรมที่ไปทำร้ายร่างกายแม่ของตัวเองนี่เป็นคลิปที่ในโมกนะคะอายุ58ปีแล้วก่อเหตุทำร้ายร่างกายคุณยายหนูค่ะแม่ของตัวเองวัย84ปีจริงๆเหตุการณ์ในคลิปเนี่ยมันเกิดตั้งแต่ต้นปีแล้วเมื่อเดือนมกราคมวันที่10นะคะต้องการจะแย่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนี่แหละเอาไปกดเงินมาซื้อเหล้าคุณยายร้องขอด้วยความเจ็บปวดนะแต่ว่าในโมกไม่หยุดนะคะยังคงทำร้ายร่างกายแม่คือคนที่เขาเห็นชาวบ้านที่เขาอยู่แถวๆนั้น
1: อ
0: ่ะคือเขาเห็นเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานเอาไปแจ้งความกับตำรวจค่ะทีนี้พอไปแจ้งตำรวจลงพื้นที่มาดูมาพูดคุยกับคุณยายถูกทำร้ายตามคลิปนี้หรือเปล่าเพราะมีคนเอาคลิปเนี้ยมาแจ้งความกับตำรวจคุณยายด้วยความรักลูกไม่อยากให้ลูกถูกตำรวจจับค่ะคุณยายบอกไม่เป็นไร
1: เหรอ
0: ลูกไม่ได้ทำอะไร
1: ไม่ไปแจ้งความ
0: อืมไม่ไปยายบอกไม่เอา
1: สงสารลูก
0: สงสารลูกเดี๋ยวลูกโดนจับเพื่อนบ้านบอกเอาเนี่ยยายถ่ายคลิปไว้ให้แล้วเอาไปแจ้งความเร็วยายบอกไม่ไปรักลูกเหตุการณ์นี้นะคะพอมันผ่านมาหลายเดือนชาวบ้านเขาให้ข้อมูลว่าในโมกเนี่ยยังคงมีพฤติกรรมแบบนี้อยู่ยังไม่หยุดที่จะทำร้ายร่างกายคุณยายทุกครั้งโดยเฉพาะเวลาเมาค่ะก็จะลงมือทำร้ายร่างกายคุณยายแบบนี้

0: คุณยายก็ทนให้ลูกทำร้ายร่างกายมาโดยตลอดไม่อยากจะเอาผิดลูกจนกระทั่งน้องสาวของนายโมกค่ะซึ่งเป็นลูกแท้ของคุณยายคนนึงเนี่ยแต่ว่าเขาทำงานอยู่ที่กรุงเทพรู้ข่าวเข้าใจว่าเพื่อนบ้านอาจจะโทรไปบอกนะพอรู้ว่าพี่ชายทำร้ายร่างกายแม่แบบนี้บ่อยครั้งเลยเอาคลิปนี้ล่ะค่ะเอามาร้องสื่อเอามาขอความช่วยเหลือจากทางด้านของดร.ธนกฤตจิตอารีรักษ์บอกว่าเข้าไปช่วยหน่อยเข้าไปช่วยเหลือคุณแม่หน่อยได้ไหมเพราะว่าคุณแม่ไม่ยอมไปแจ้งความจับพี่ชายของตัวเองสักทีเพราะว่าผ่านมาแล้วหลายต่อหลายเดือนคุณแม่ก็ถูกทำร้ายอยู่แบบนี้หลังจากนั้นค่ะตำรวจสภ.ลำปาวนะคะพร้อมด้วยผม.จังหวัดกาฬสินธุ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ประชุมหารือกันค่ะเพื่อจะให้ความช่วยเหลือคุณยายเรียกตัวในโมกผู้ก่อเหตุมานะคะมาถามข้อเท็จจริงอย่างที่บอกในโมกเขาไม่ยอมรับอ่ะเขาบอกเขาไม่เคยเลยไม่เคยทำร้ายแม่ของตัวเองเลยแต่พอเจ้าหน้าที่เปิดคลิปให้ดูจำนนด้วยหลักฐานค่ะก็ยอมรับสารภาพบอกผมทำไปเพราะว่าเมาครับผมไม่รู้ตัว
1: โอ้โหเมาน่ากลัวมาก
2: ไม่เคยทำร้ายร่างกายแก
3: มั่นใจ
2: ใช่ครับท่าน
3: มั่นใจนะ
2: ใช่ไม่มีรอยแผลบาดแผลผมไม่ได้ทำ
3: ไม่ไม่ไม่มีเราแต่ว่ามีเคยมีกระช่วงกระชากอะไรมีไหมดี
2: ก็มีบ้างมีบ้างครับ
3: มีบ้างพี่รักแม่ไหม
2: รักเถอะครับ
3: เออโอ้รักนะพี่ไม่กลัวแม่เจ็บหรอแม่แก80กว่าแล้ว
2: ใช่ครับ
3: เออพี่ไม่กลัวแม่เจ็บหรือไงหรือตอนนั้นเมาอ้าวยอมรับเลยตอนที่ทำเมาไหม
2: มันก็มีบ้าง
0: เมาไหมมันก็มีบ้าง
1: ครับ
0: โอ้โหเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่พาไปที่บ้านของคุณยายค่ะไปดูว่าให้คุณยายเป็นอยู่อย่างไรบ้านคุณยายอยู่ในพื้นที่ของลำปาวนะคะที่กาฬสินธุ์ค่ะคุณยายเนี่ยอาศัยอยู่กับลูกชายคนเล็กอีกคนนึงซึ่งขาพิการเดินไม่ได
1: ้
0: ทีนี้ตอนที่ลงไปดูเนี่ยคุณยายป่วยติดเตียงนะคะตอนนี้มีอาการขาบวมค่ะเจ้าหน้าที่พม.ก็เลยประสานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้ส่งเจ้าหน้าที่มาสอนลูกของคุณยายว่าต้องทำยังไงต้องนวดยังไงต้องกายภาพคุณยายอย่างไรให้คุณยายเนี่ยมีอาการดีขึ้นเห็นไหมเมื่อกี้ขาบวมเลยนะคุณจอม
1: พ
0: ลโอ้คุณยายนี่แบบคือท่านอายุเยอะแล้วนะคะ
1: ค
0: ือเจ้าหน้าที่ก็เลยไปแจ้งสิทธิ์กับคุณยายกับลูกให้ทราบด้วยว่าจริงๆคุณยายเนี่ยมีสวัสดิการที่จะได้รับก็คือเบี้ยคนชรา800บาทใช่ไหมแล้วก็จะมีเบี้ยผู้พิการอีก800บาทเงินช่วยเหลือของพม.อีก 3,000 บาทต่อปีเดี๋ยวอันนี้ส่งมอบให้กับคุณยายนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อไปทางเทศบาลเขาก็จะทำเรื่องของบประมาณมาดูปรับปรุงเรื่องที่อยู่อาศัยให้สภาพความเป็นอยู่ของคุณยายเนี่ยดีขึ้น
1: แล้วเวลาเขามีสติกลับไปเขาเห็นแม่เขาอย่างเงี้ยนะโอ้จะรู้สึกผิดบ้างไหมเนี่ย
0: คือเมื่อกี้เขาพยายามบอกว่าเขารักแม่นะแต่เขาก็เมาทำแบบนี้เพราะฉะนั้นลูกชายเจ้าหน้าที่ก็ไปคุยจะทำยังไงในโมกต่อไปนี้จะเอายังไงผมยอมไปรักษาอาการติดสุราครับเดี๋ยวจะได้กลับมาดูแลแม่ต่อไปคือก่อนหน้านี้ในโมกเนี่ยมักจะยึดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของแม่เนี่ยแล้วก็เบี้ยคนชราเบี้ยผู้พิการ
1: อ
0: ่ะคือยึดเอาไว้ที่ตัวเองเพื่อจะเอาไปกดเงินออกมาแล้วก็ไปซื้อเหล้า
1: ค่ะครับผม
0: ก็ต้องเอาใจช่วยนะถ้าเขาจะกลับตัวกลับใจจริงๆก็อยากให้เลิกแล้วก็มาดูแลคุณแม่
1: จะได้เป็นคนใหม่นะครับนี่แหละพิษของเหล้าเนี่ยนะครับมันทำอะไรได้มากกว่าที่เราคิดนะครับรถแท็กซี่คันหนึ่งถนนเล็กๆเนี่ยคนปกติเนี่ยไม่เข้าไปหรอกมอเตอร์ไซค์เนี่ยยังขี่สวนกันยากเลยแต่พี่แท็กซี่คนนี้ครับขับเข้าไปครับโอ้โหทรัพย์สินในซอยนี่พังพินาศหมดเลยคุณผู้ชมดูดิ
0: พี่เขาก็ไปเรื่อยเลย
1: กวาดเป็นโบลิ่งเลยอ่ะนะครับ
0: ไม่สนอะไรทั้งนั้นจะชนด้านข้างจะชนอะไรไม่รู้ละ
1: นี่ฮะซอยเทศบาลบางเสาธงซอย6นะครับที่สมุทรปราการจริงๆปากซอยเนี่ยเมื่อก่อนเขาจะมีเหมือนกับที่กั้นเหล็กเอาไว
0: ้
1: ว่าไม่ให้รถเข้า แต่ระยะหลังคนในชุมชนก็บอกเดี๋ยวรถพยาบาลรถดับเพลิงมาเนี่ยมันจะเวลาฉุกเฉินจะไม่ทัน
0: เขามีการปรับปรุงเนี่ยฝาท่ออะไรเงี้ยในซอยแล้วเขาก็เลยเอาไอ้ตัวที่กั้นเนี่ยออกแล้วชาวบ้านก็เห็นด้วยนะถ้าบางทีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมา
1: ครับผม
0: รถจะเข้ากันอย่างไร
1: แต่ไม่รู้พี่แท็กซี่คันนี้มาจากไหนล่ะข้างหน้าเขาตีเส้นทึบไว้ว่าห้ามเข้าซึ่งถ้า

0: เกิดว่ารถเทศบาลอะไรจะเข้าเนี่ยเขาจะมาบอกแล้วชาวบ้านแถวนั้นเขาจะเอาของออก
1: เอารถจักรมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่หน้าบ้านเนี่ยเอาออก
0: คือมอเตอร์ไซค์สวนกันอย่างที่บอกอ่ะยังต้องหลบกันนะ
1: ค
0: ่ะนะฮะนี่มายังไงนะครับเนี่ยทรัพย์สินเขาพังหมดเลยนะครับตำรวจสภ.บางสาวธงนะครับลงพื้นที่ไป

0: แล้วชาวบ้านเขาเอาทรัพย์สินออกมาวางกันเพราะเป็นที่รู้กันว่าจะไม่มีรถเข้ามานะครับทีมข่าวไปคุยกับชาวบ้านนะครับเขาบอกว่าตอนที่แท็กซี่คันนั้นเข้ามาเนี่ยประมาณตีสามกำลังหลับกันอยู่เลยคนในซอยเนี่ยแต่ได้ยินแล้วล่ะแต่ละบ้านเนี่ยได้ยินแล้วล่ะเออเสียงรถล้มเสียงแก้วแตกเสียงกระถางต้นไม้พังตุ้มตักซอยเนี่ยเขาจะทำที่กั้นไว้อย่างที่ผมบอก
1: ค่ะ
0: นะฮะเออแต่พอออกไปเนี่ยก็ไม่รู้ว่าแท็กซี่คันนี้เนี่ยเขาไม่รู้หรือเขาเมา
1: เออไม่ชินทางหรืออย่างไร
0: ถ้าคนไม่รู้ก็ต้องถอยสิถอยออกไม่ใช่ฝืนไปอย่าง
1: น
0: ี้ไหม
1: ดูแคบไงเวลาเราเลี้ยวไปแล้วเจอรถจอดเยอะไม่น่าไปนะ
0: นี่แหละชาวบ้านบอกงงเหมือนกันครับแล้วอย่างนี้ทรัพย์สินชาวบ้านใครจะรับผิดชอบฮะ
2: เห็นนี่ได้ยินเสียงได้ไหม
3: ที่สามได้ยินเสียงดังโครมแต่ผมไม่ได้สังเกตนึกว่าแมวมันกัดกันนะครับพอมาเพื่อนโทรมาบอกว่าให้ออกมาดูหน้าบ้านหน่อยประมาณตีสี่ออกมาดูก็เจอสภาพเนี่ยเละลุ่มเปเลยก็เลยต้องจัดระเบียบใหม่ไงมีฝุ่นอะไรเต็มไปหมดอ
2: ่
3: ะ
2: อันนั้นก็เป็นโต๊ะ
3: ที่วางกดน้ำประจำมันแล้ว
2: ครับ
3: แล้วก็มันหักไปครึ่งหนึ่งเนี่ยที่มันหัก
2: อ๋อแล้วมีตู้กดน้ำ
3: ใช่แล้วก็มีตัวนี้หักหมด
2: ตัวนี้คือเราตักผ้า
3: จะอยู่ตรงนี
2: ้ครับ
0: พี่เขาบอกนึกว่าแมวกัดกัน
1: อ๋อคือตีสามไง
0: แมวแถวนั้นดุกันเลยเหรอ
1: คือตีสามไงคุณจามอนแบบนอนอยู่อ่ะบางทีก็เสียงแมวเสียงอะไรหรือเปล่าไม่อยากลงมาดูอ่ะจะทำยังไง
0: โอ้โห
1: พอเป็นยังไงล่ะเพื่อนบ้านโทรมาตีสี่บอกนี่รถพังหมดแล้ว
0: เพราะฉะนั้นชาวบ้านบอกคุณตำรวจตามหาด่วนแท็กซี่คันนี้ไปถามดูที่ว่ามีเงินพอที่จะมาชดใช้พวกเขาไหมเนี่ยที่ชนตู้กดน้ำชนอะไรไปตำรวจไปเจอจริงครับเจอรถแท็กซี่คันนี้ถูกจอดทิ้งไว้ข้างโรงเรียนยินดีวิทย์ห่างจุดเกิดเหตุประมาณ1 กิโล
1: คนขับรู้ไหม
0: คนขับไม่อยู่แล้วก็ต้องไล่ทะเบียนไปว่าเป็นแท็กซี่ของใคร
1: ค่ะใครเป็นเจ้าของ
0: ก็ไปเจอว่าแท็กซี่คันนี้เนี่ยนะฮะมีนายณัฐพงศ์อายุ50 ปีเนี่ยนะเป็นคนเช่าไป
1: ค่ะ
0: คือชื่อรถเนี่ยเป็นของพี่เอกภพนะพี่เอกภพเนี่ยเป็นเจ้าของแต่พี่เอกภพบอกผมปล่อยเช่าต่อผมไม่ได้ขับเอง
1: ค่ะบอกวันนั้นผมไม่ได้ขับ
0: เออ
1: นายณัฐพงศ์นี่แหละเป็นคนขับมาเช่าไป
0: เอาเบอร์ณ
1: ั
0: ฐพงศ์ไปนะครับนี่ฮะพยายามโทรติดต่อไม่รับสายนะครับไม่รับสายนะฮะตอนนี้เนี่ยนะครับก็อยู่ระหว่างการติดตามตัวนะครับนายณัฐพงศ์นะก็ตอนนี้ตำรวจเก็บหลักฐานหมดแล้วนะครับกล้องวงจรปิดอะไรต่างๆนี่มีหมดแล้วนะฮะก็เหลือรอตามตัวมาเพื่อสอบถามเพื่อตรวจสอบดูว่าพี่เป็นอะไรพี่เห็นถนนเล็กๆอย่างนี้พี่ขับไปได้ไงพี่เห็นรถเขาจอดอยู่แล้วไปพี่ชนกาวรูดไปแบบนี้เมาหรือเปล่าคุณผู้ชมว่าเมาไหมล่ะเดี๋ยวรอให้ได้ตัวแล้วก็เดี๋ยวมีคำตอบนะครับ
1: เรื่องนี้ชาวบ้านบอกสุดทนเลยมีแก๊งวัยรุ่นหนาเหมือนไปก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญ
0: เ
1: ดี๋ยวก็บางไปแกะป้ายแกะนั่นแกะนี
0: ่
1: เขาบอกว
0: ่
1: าทำเสียงดังเอะอะโวยวายไปเรื่อยไปเปื่อยเจ้าหน้าที่มาช่วยดูหน่อยค่ะ
0: ครับผม
4: เด็กหน่อยซุ่มไหนวะเอื้ออืมไม่จะมาขโมยหรือเปล่าวะเอื้อกลายเป็นตะบนพ่นทลายหมดได
1: ้ยกล้อด้วย
0: นี่นะฮะ
1: กลางค่ำกลางคืน
0: มีใครบอกว่าเท่เนี่ย
1: ไม่รู้เลยเดี๋ยวพอตอนล้มเนี่ยจะพูดไม่ออก
0: นี่ฝีมือเขานะ
1: นี่แหละ
0: ฝีมือเขาเหรอพวกนี้เหรอ
1: ค่ะแต่บ้าเขาเห็นเนี่ยเขางงเขาทำแกะทำไมเขาทำแกะทำไมจะขโมยเหรอจะเอาไปขายเหรอดูสิตำรวจไม่มีชื่อแล้วจังหวัดก็หายไปเขาทำแบบนี้ทำไมนี่แหละคุณผู้ชมเป็นวีรกรรมของเด็กแว้นกลุ่มนี้นะคะในตำบลโพนทรายค่ะที่อำเภอเมืองมุกดาหารคือสร้างความเดือดร้อนให้คนในพื้นที่เป็นอย่างมากอย่างที่เราเห็นคลิปแรกเนี่ยค่ะก็ไปก่อเหตุทำลายแกะป้ายตัวอักษรของเทศบาลแล้วก็เอาวางทิ้งไว้แบบเนี้ยเหมือนให้ดูต่างหน้า
0: อ
1: ีกคลิปนึงก็ขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็เบิ้ลรถเสียงดัง
0: ครับ
1: บางวันก็โชว์ยกล้ออย่างที่เราเห็นค่ะ
0: ออ
1: ชาวบ้านบอกไม่ไหวอ่ะมาร้องสื่อบอกมาช่วยหน่อยให้ตำรวจแบบมาจับหน่อยได้ไหม
0: แล้วเป็นไงพอออกสื่อปั๊บ
1: โอ้โหล่าสุดวันนี้นะคะตำรวจสภ.เมืองมุกดาหาร
0: นี่ไง
1: นี่ไงค่ะ
0: นี่ไง
1: พร้อมกับฝ่ายปกครองก็ไป

0: ให้กล้องดูเป็นใครอะไรอย่างไรสามารถจับกุมหัวโจกฉายาลีโอมือระเบิด
1: นี
0: ่มือระเบิด
1: มือ
0: บอลแกะป้ายเขายึดรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุได้3คันค่ะเยาวชนผู้ก่อเหตุเนี่ย7รายด้วยกันอายุตั้งแต่14ปีถึง17ปี
1: 14เองเหรอ
0: 14
1: ก็มีมอเตอร์ไซค์ก็แล้วนะ
0: ขี่มอเตอร์ไซค์แว้นแบบนี้เจ้าหน้าที่เชิญผู้ปกครองของกลุ่มเยาวชนนี้มารับทราบพฤติกรรมของลูกหลานนะคะจากการสอบถามเนี่ยเขาบอกทราบว่าเด็ก3คนมีญาติเป็นคนในเทศบาลแล้วก็ยอมรับว่าตัวเองไปแกะป้ายแบบนี้จริงๆไปทุบทำลายของของเทศบาลจริงๆแล้วก็อ้างว่าเดี๋ยวจะกลับไปซ่อมแซมป้ายให้นะให้กลับคืนสู่ปกติค่ะตำรวจตักเตือนแล้วก็มีการเรียกค่าปรับนะคะเรื่องของการขับรถประมาทหวาดเสียวคนละ 2,000 บาทค่ะ
1: ครับผมเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าครับคุณผู้ชมพาไปดูพาไปจับนายกอบต.เรียกรับเงินลูกน้องอยากต่อสัญญาไหมรายปีถ้าอยากก็จ่ายมาหัวละ 10,000 ถึง 30,000 หลักฐานมัดตัวเดี๋ยวมาฟังคลิปเสียงครับ
2: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
3: ่นิวฟาวิทพลัสยาเม็ดวิตามิน B รวมและยีสต์มีวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต
4: ์ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
1: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
2: ยาเพียแคมครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
4: ลองชิมดูครับ
5: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
6: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
5: ผมเลิฟเลย
7: มหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเอเชียศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยในเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกมส์2026พร้อมกับติดทุกความเคลื่อนไหวจากเมืองนาโกย่าและจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกับทีมข่าวท่องเที่ยวและกีฬาสำนักข่าวไทยใน9ข่าวเช้า9ข่าวเที่ยง9ข่าวค่ำคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์ครับข่าว9ติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง9 M-Core HD หมายเลข30สนับสนุนโดย
8: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี
9: ้หอมฟิน
8: เข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้

0: อร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
1: ์เฮลิคอปเตอร์ลำเลียง CS 47ชีนุกจำนวน3ลำของกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สนับสนุนเดินทางมากับเรือยกพลขึ้นบก JS คุนิสกิเข้าเทียบท่าที่จังหวัดกะลิมันตันตะวันตกบนเกาะบอร์เนียวเพื่อช่วยเหลือในภารกิจดับไฟป่าครั้งรุนแรงที่สุดของอินโดนีเซียในรอบ11ปีซึ่งกำลังสร้างความเสียหายอย่างหนักบนเกาะบอร์เนียวและเกาะสุมาตราจนเกิดวิกฤตหมอกควันพิษพัดปกคลุมไปยังประเทศเพื่อนบ้านถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นที่ได้ส่งยุทโธปกรณ์และกำลังพลไปปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าในต่างประเทศมุ่งเน้นการทิ้งน้ำดับเพลิงในพื้นที่ทุรกันดารที่ทีมภาคพื้นดินเข้าถึงได้ยากผ่านมาแล้ว3สัปดาห์หลังเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในเนปาลซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,403 คนและยังมีผู้สูญหายอีกกว่า 6,150 คนโดยในจำนวนผู้สูญหายนี้รวมถึงชาวต่างชาติ636คนและคนงานในอุโมงค์โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำอีกจำนวนมาก

ล่าสุดเจ้าหน้าที่กู้ภัยพบร่างคนงานที่ติดอยู่ในอุโมงค์โรงไฟฟ้าพลังน้ำเพิ่ม4รายยืนยันภารกิจค้นหาผู้สูญหายยังคงดำเนินต่อไปแม้จะเผชิญอุปสรรคและความท้าทายรอบด้านขณะที่ในจำนวนศพกว่า 1,200 ร่างที่เก็บกู้ได้มีเพียง105ศพหรือประมาณ107เท่านั้นที่ได้รับการยืนยันตัวตนและส่งมอบให้ครอบครัวไปประกอบพิธีทางศาสนาประธานคณะกรรมการยุโรปเปิดเผยแผนมาตรการครั้งใหญ่เพื่อยกระดับการคุ้มครองเด็กบนโลกออนไลน์โดยเสนอห้ามเด็กอายุต่ำกว่า13ปีใช้โซเชียลมีเดียและกำหนดให้เด็กอายุ 13-14 ปีใช้ได้เฉพาะบัญชีที่มีผู้ปกครองเป็นผู้จัดทำและควบคุมดูแลโดยมีเป้าหมายยกระดับความปลอดภัยของเด็กบนโลกออนไลน์ทั่วทั้ง27ประเทศสมาชิกกฎหมายที่เสนอไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะ Facebook Instagram TikTok หรือ YouTube เท่านั้นแต่ยังรวมถึงบริการดิจิทัลอื่นๆที่เด็กและวัยรุ่นใช้งานขณะที่แพลตฟอร์มที่อยู่ภายใต้กฎหมายจะต้องหลีกเลี่ยงการออกแบบที่กระตุ้นให้เด็กใช้งานมากเกินไปเช่นการเลื่อนหน้าจอแบบไม่มีที่สิ้นสุดรวมถึงต้องใช้ระบบแนะนำเนื้อหาที่ปลอดภัยสำหรับเด็กมากขึ้นเจอร์เก้นคล็อปหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติเยอรมนีคนใหม่ประกาศรายชื่อผู้เล่นชุดแรกของเขาอย่างเป็นทางการวันนี้โดยเน้นสร้างสายเลือดใหม่ด้วยการเรียกตัวผู้เล่นรวมถึง44คนเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ที่ไม่เคยติดทีมชาติมาก่อนถึง16คนแบ่งตัวเป็นผู้เล่นออกเป็น2ทีมแยกกันอย่างเป็นระบบเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับศึกยูฟ่าเนชั่นลีกที่กำลังจะมาถึงทีมชุดแรกประกอบด้วย24คนจะลงแข่งขัน2เกมแรกที่จะไปเยือนเนเธอร์แลนด์วันที่24กันยายนและเปิดบ้านพบกรีซ27กันยายนส่วนทีมชุดที่2ที่มีผู้เล่น20คนจะเข้ามารับช่วงต่อในอีก2เกมถัดไปที่จะพบกับเซอร์เบียในมิวนิกวันที่1ตุลาคมและออกไปเยือนกรีซในอีก3วันถัดไป

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้ใครๆก็อยากเป็นนายกอบต.นะครับเวลาลงเลือกตั้งแข่งกันเห็นไหมดูเดือดนะ
2: แต่ละพื้นที่
1: ใช่ปรากฏว่านี่ฮะรีดเลือดจากปูจริงๆนะครับนายกอบต.บอกว่าลูกน้องคนไหนอยากต่อสัญญารายปีนะครับก็ต้องจ่ายหน่อย
2: มีน้ำร้อนน้ำชา
1: ใช่นะครับก็เรียกเงินกับลูกน้องนะครับ10,000ถึง 30,000 บาทแล้วแต่ตำแหน่งแล้วแต่คน
2: แล้วแต่อายุงานด้วย
1: นี่นะครับวันนี้ตำรวจเขาวางแผนเข้าไปล่อซื้อจับกลุ่มได้นะครับนี่ครับพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วนะครับท่านรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครับพร้อมด้วยตำรวจปปป.เจ้าหน้าที่ของปปช.นำกำลังไปจับกุมครับนายยศพลอายุ65ปีนะฮ
2: ะ
1: เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีที่อำเภอราศีสลายจังหวัดศรีสะเกษนะครับก็เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3นะครับคาห้องทำงานเลยครับนะฮะก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่เขาได้รับเรื่องร้องเรียนนะครับจากพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของอบต.เนี่ยแหละครับว่าตัวนายกเนี่ยมีพฤติกรรมเรียกรับเงินพนักงานจ้างเพื่อแลกกับการต่อสัญญานะครับต้นเดือนสิงหาคมปี69มีการเรียกประชุมลูกจ้าง25คนแจ้งผู้เข้าร่วมประชุมนะครับว่าสัญญาจ้างของพนักงานจ้างเนี่ยกำลังจะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายนนะครับปี69เนี่ยแล้วก็สอบถามใครมีความประสงค์จะต่อสัญญาจ้างไหมถ้าจะต่อก็ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการต่อสัญญาจ้างให้กับนายกอบต.ด้วยลองฟังกันดูก่อนครับ
3: ใครต่อสัญญายกมือขึ้นจะต่อนะจะต่อคือเกรงใจที่จะปฏิบัติภารกิจร่วมกับคณะบริหารชุดนี้โอเคครับเราเริ่มต้นที่นายต้องถามคุณนี่นะว่าเอกสารเหล่านี้จะต้องส่งภายในเดือนสิงหาคมไม่เกินโอเคนะส่วนว่าราคาไม่เหมือนกันถ้าคนที่ยังไม่ถึงหรือปีนึงปีหน่อยมันก็ไม่เท่ากันนะคนที่เขาอยู่กับเขาแล้วเขามีเงินเดือนทั้งเลยมันก็อยู่ที่นายกแกพูดเพราะคนนั้นก็ขอละมาแล้วมีคนดีที่สุดเนาะครึ่งหนึ่งหรือสองในสามอะไรประมาณนี้แหละเขาเพิ่งเก็บตัวมานะไม่ได้ว่าเขาเพิ่งเก็บตัวมาก็คงเห็นละเนาะเขาเพิ่งเก็บตัวมาคนที่ยังไม่ถึงปีสองปีเขาเพิ่งเก็บตัวมาเราหน้าเก็บตัวมายังไม่ถึงปีแล้วก็มีค่าใช้จ่ายในการที่จะไปข้างหน้าทั้งอำเภอทั้งจังหวัดเนาะ
1: จริงเหรอโดนทั้งจังหวัดจริงเหรอฮะ
2: แล้วก็หลังจากนั้นจริงๆมันมีเหมือนน่าจะเป็นลูกจ้างนั่นแหละเหมือนถามท่านด้วยนะเหมือนถามคนที่มาแจ้งอ่ะว่าราคาน ี่มันพอจะเหมือนแบบมันลดได้ไหม
1: ครับผมเสียงยังไม่พอนี่ฮะตอกย้ำกันด้วยคลิปลูกจ้างนะครับนี่ฮะเป็นนาทีที่เจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับให้ลูกจ้างเนี่ยเข้าไปพบกับตัวนายกอบต.ภายในห้องคุณผู้ชมเดี๋ยวสังเกตดูแฟ้มที่พวกเธอถือมานะครับถ้าดูเผินๆเนี่ยก็เหมือนกับมา
2: ส่งงาน
1: ให้นายกเซ็นงานอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะตอนที่ถือแฟ้มเข้ามาเนี่ยนะครับก็มีการวางแผนกับตำรวจเขาไว้แล้วล่ะนะครับว่าอ่ะนะดูซินายกจะพูดว่ายังไงนะครับนี่นะก็มีการพูดตามข้อตกลงที่ได้พูดคุยกันไว้นี่ฮะพอส่งแฟ้มมาเปิดอุ๊ยซองอะไรอ่ะ
2: จริงๆถ้าเปิดเก๊ะรอด้วย
1: ซองอะไรนะจะไม่จับฉันไม่จับนี่ฮะจะเปิดเก๊ะรออยที่คุณว่าอีกคนนึงหย่อนให้เลยฮะสองคนสองซองซองอะไรก็นี่แหละครับนะซองที่เจ้าหน้าที่เขาเอาเงินแล้วก็มีการลงบันทึกไว้หมดแล้วนะครับว่าเป็นเงินของกลางครับสุดท้ายโดนวางแผนเข้าจับกุมจากการสอบปากคำนะครับตัวของนายกอบต.ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา
2: ค่ะ
1: นะครับแต่หลักฐานมันมัดตัวนี่ฮะเงินที่เขาใส่ไปในซองกับเงินที่เขาไปลงบันทึกไว
2: ้ค่ะ
1: นะครับ เขาทำเลขไว้หมดแล้วครับนะว่ามันเป็นเลขจากการล่อซื้อจากการวางแผนนะครับเบื้องต้นก็แจ้งข้อหาเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบนะครับเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองโดยมิชอบนะฮะแล้วก็อีกหลากหลายข้อหาคุณผู้ชมนี่แหละนะก็ต้องไปว่ากันต้องไปสู้กันแหละครับหลักฐานชัดขนาดนี้ครับ
2: ที่สมุทรปราการนะคะไรเดอร์คนนี้กำลังจะไปส่งของให้กับลูกค้าสังเกตกล่องพัสดุมันดูแปลกๆ ทำไมมันเป็นกล่องดูแบบสภาพมันเก่าๆไม่พอปรากฏว่าราคาของกับราคาค่าขนส่งเนี่ยมันต่างกันราคาของในกล่องมันถูกกว่าค่าขนส่งเนี่ยมันแพงกว่าเยอะเลยลองเปิดดูค่ะปรากฏเป
1: ็
2: นยาบ้า
4: ดีนะกูแกะของดูก่อนดูเนี่ยแม่ให้กูส่งยาบ้าดีกูแกะดูไอ้สวยเลยรถ300เอาไงดีวะเนี่ย
2: คือแกก็รู้สึกเอะใจตั้งแต่ตอนรับมาที่แบบที่แรกแล้วแหละ
1: เอาไว้พริบดี
2: แต่ทีเนี้ยปรากฏว่าตอนที่ขี่รถไประหว่างทางจะไปส่งของอ่ะยางแตกค่ะก็เลยเป็นจังหวะจอดพอดีตอนรอเปลี่ยนยางอะไรก็ยัง
1: มีเวลาแกดู
2: พี่นิดพี่เคราะห์อยู่ว่าไอ้กล่องนี่มันดูแปลกๆยังไงชอบกลนะขออนุญาตแบบแง้มดูสักหน่อยเถอะคือคุณพี่ไรเดอร์คนนี้นะคะชื่อว่าคุณพี่ธนวัฒน์อายุ50ปีค่ะก็ไปรับของมาจากวัยรุ่นคนหนึ่งเขาบอกว่าไปรับมาแถวย่านกิ่งแก้วจะให้ไปส่งที่บางบ่อสมุทรปราการคือเอะใจแล้วว่ากล่องมันขนาดเล็กๆใช่ไหมแล้วมันก็ดูมีรอยฉีกขาดมันผิดปกติอ่ะทีนี้ก็เลยนั่นแหละ

0: อย่างที่บอกค่ะในระหว่างที่ขี่ไปเนี่ยปรากฏว่ายางแตกรอคนมาเปลี่ยนยางก
1: ็
0: เลยขอแง้มดูซะหน่อยเถอะเพราะว่าอะไรราคาของในกล่องมันดูเหมือนมันน่าจะไม่แพงอ
1: ่
0: ะแต่ว่าราคาค่าขนส่งที่ต้องเอาไปส่งอ่ะ299 บาท
1: โอ้นี่เป็นอุทาหรณ์ให้พี่ๆไรเดอร์เลยนะ
0: ค่ะ
1: พี่ไรเดอร์ทุกคนนี่ต้องเอะใจนะนะครับแล้วแกก็เลยแจ้งตำรวจใช่ไหม
0: คืนนี้แกก็เลยจริงๆแกก็พยายามแบบเดี๋ยวจะเอายังไงดีนะเดี๋ยวอัดคลิปก่อนดีกว่าจะได้แสดงความบริสุทธิ์ใจไปด้วยว่าเราไม่ได้เป็นคนขนส่งยาเสพติดยาบ้าเอาไปส่งคนท
1: ี
0: เนี้ยปรากฏว่าระหว่างทางที่ขี่ไปอะค่ะกะว่าจะไปสถานีตำรวจไปเจอสายตรวจมาพอดีเลยบอกสายตรวจบอกว่าช่วยตรวจสอบดูหน่อยได้ไหมผมสงสัยกล่องพัสดุนี้ที่ลูกค้าเอาให้มาปรากฏพอตำรวจมาดูค่ะตำรวจบอกงั้นแกะเลยผมอัดคลิปไว้ให้เรียบร้อยแล้วให้เจ้าหน้าที่ดูเป็นยาเสพติดจำนวน6 เม็ดเอาเป็นยาบ้า
1: ครับ
0: ก็เลยไปลงบันทึกประจำวันอะไรเป็นหลักฐานทวีก็เลยบอกว่าเนี่ยนะต้องฝากเตือนเพื่อนไรเดอร์ด้วยให้ระวังกันด้วยค่ะ
1: ครับ
2: งานมันเด้งมาผมก็กดรับก็ไปรับของที่กิ่งแก้ว28แล้วทีเนี้ยคือพอเข้าไปถึงจุดรับอ่ะคนเดินเอาของมาส่งอ่ะมันเป็นถุงพลาสติกใส่กล่องยา2 กล่องเราก็แปลกๆแล้วมันคือของมันถูกอ่ะครับราคามันถูกแต่ค่ารถมันแพง
3: ส่งงานเนี่ยเขาโทรมาหาเราไหม
2: มีโทรมาตอนที่ว่ายังอยู่กะสายตรวจอยู่ยังไม่ไปโรงพักเขาโทรมาถาม
1: เออนะนึกถึงนะถ้าเกิดว่าอยู่ที่ตัวแล้วถ้าเกิดเจอด่าน
0: แ
1: ล้วด่านมาตรวจเนี่ยงานจะเข้าเอานะ
0: ดีจะกลายเป็นคนส่งยาเลยค่ะ
1: นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับพาไปดูชีวิตไรเดอร์อีกคนนึงเขาบอกว่าโอ้โห100 วันผ่านเหตุการณ์ต้องมาเจออะไรเนี่ยมาเห็นเหตุการณ์คนทำร้ายร่างกายกันนะครับเห็นเขาบอกว่าผู้ชายไทยนะทำร้ายร่างกายหญิงชาวต่างชาติทำร้ายผู้หญิงนะฮะโหดเหี้ยมมากเขาเลยถ่ายคลิปไว้ครับ
4: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซียูโรช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
5: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

0: โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: ไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: เทพไทย
3: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
4: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
5: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
4: เพราะเราปิดผมขาว
5: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
5: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
6: อ่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้นะคนเรามีมือถือนะครับนะก็เป็นพลเมืองดีได้สามารถบันทึกหลักฐานอะไรต่างๆไว้ได้เหมือนไรเดอร์คนนี้ไปยืนรอรับส่งอาหารจริงๆแกจะไม่ต้องถ่ายอะไรก็ได้นะนะครับแต่แกทนเห็นภาพนี้ไม่ไหวครับ

0: ที่ผู้ชายทำร้ายผู้หญิงครับ
1: รับอาหารต้องเจออะไรวะเนี่ย
0: มารับอาหารต้องเจออะไรวะเนี่ยเสียงบ่นของไรเดอร์นะครับที่ไปเห็นเหตุการณ์ชายคนหนึ่งกำลังทำร้ายหญิงสาวชาวต่างชาติด้วยการทั้งเตะทั้งต่อยเหมือนที่เราเห็นในคลิปนี้นะครับแล้วก็ตะโกนด่าเป็นภาษาอังกฤษนะครับโอ้โหเขาอึ้งเลยฮะเขาไม่เคยเจออะไรที่มันรุนแรงแบบนี้ขนาดนี้ต่อหน้าต่อตาแบบนี้มาก่อน
2: น
0: ะ
2: ก็มาทำงานนะแล้วก็จะมารับอาหาร
0: ในบ้านหลังนี้แหละ
2: ในบ้านหลังนี้แหละก็คือมารับอาหารเพื่อจะไปส่งใช่ไหม
0: เขาบอกทำไมวันนี้ออเดอร์นานจังไม่ออกมาสักทีนะที่ออกมากลายเป็นเสียงด่ากันทะเลาะกันนั่นแหละครับเขาก็เลยบันทึกคลิปเอาไว้นะครับไรเดอร์รายนี้อายุ21ปีนะครับเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังครับว่าคลิปนี้ตอนประมาณ 3:00 นะครับเมื่อคืนนี้ไปรอรับออเดอร์อาหารแนวต่างชาติที่บ้านหลังหนึ่งนะครับที่บางละมุงชลบุรีไปยืนรออยู่เกือบ10นาทีก็เห็นความผิดปกติได้ยินเสียงคนทะเลาะกันออกมาไม่แน่ใจว่าทั้งคู่เป็นแฟนกันหรือไม่แต่ที่แน่ๆผู้หญิงนอนแน่นิ่งไปแล้วครับนะฮะแต่จากนั้นไม่นานนะครับก็เห็นฝ่ายหญิงเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นชาวต่างชาติเนี่ยเดินออกมานั่งกุมท้องอยู่ข้างถังขยะผู้ชายก็เดินตามออกมาแล้วก็บอกกับตัวว่ารออาหารสักครู่นะครับแต่เขายังพูดเพ้อนะยังพูดเพ้อกับไรเดอร์แต่ด่าผู้หญิงนะฮะแล้วก็กลับเข้าไปทำอาหารต่อประมาณ20นาทีก็เอาอาหารออกมาส่งให้เขาโอ้เหตุการณ์นี้เขาบอกว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยใจเย็นๆนะมีอะไรค่อยๆพูดค่อยๆจาอย่าทำร้ายร่างกายกันนะครับเพราะบอกรับไม่ได้จริงๆที่ผ่านมาไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยนะฮะก็เขาบอกว่าถ้าเกิดฝ่ายหญิงต้องการหลักฐานเขาก็พร้อมที่จะเป็นเหมือนเอาคลิปเขาเนี่ยไปเป็นพยานไปแจ้งตำรวจได้นะแต่ก็ไม่รู้ว่าทั้งคู่เนี่ยเขาจะเป็นสามีภรรยากันหรือเปล่าโอ้ถ้าใช่นี่ผู้ชายก็ใจร้ายมากนะ
2: ค่ะ
0: ครับผม
2: ส่วนหญิงสาวคนนี้นะคะบอกว่าไม่คิดว่าเรื่องราวมันจะบานปลายด้วยเหตุผลที่เธอไปยืมสายชาร์จโทรศัพท์กับเพื่อนข้างห้อง
0: ครับ
2: ปรากฏว่าตอนที่กลับออกมาจะกลับเข้าห้องตัวเองปิดประตูเสียงดังค่ะ
0: โอ
2: ้ลามปามไปเพื่อนข้างห้องคนนั้นที่ไปยืมสายชาร์จมา
0: ไม่พอใจ
2: เอาปืนออกมาชักปืนมาขู่กันอ้าวงงเลยสิมันเป็นเรื่องเป็นราวขนาดนี้ได้อย่างไร
0: บางทีลมมันตีนะประตูเราจะปิดแบบเบาๆแต่มันตึ้งอย่างเงี้ย
2: อันนี้จากคำให้การของหญิงสาวในเรื่องที่เกิดขึ้นนี้นะคะคุณเดือนกันยาค่ะอายุ23ปีเขาเป็นสามีภรรยากับนายธีรพัฒน์นะซึ่งอยู่ข้างห้องกับคนที่มาก่อเหตุคือเดินทางมาแจ้งความกับตำรวจสภ.เมืองพัทยาค่ะโดยระบุว่าถูกเพื่อนข้างห้องทำร้ายร่างกายใช้อาวุธปืนข่มขู่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งนะคะแถวๆใต้สะพานแหลมบริหายที่เมืองพัทยาคุณเดือนกันยาเนี่ยเล่าว่าตัวเธอกับแฟนหนุ่มพักอยู่ที่อาศัยเดือนที่อพาร์ตเมนต์แห่งนี้ก่อนเกิดเหตุเนี่ยเดินไปขอยืมสายชาร์จโทรศัพท์มือถือจากเพื่อนข้างห้องเพื่อนข้างห้องเนี่ยเขาก็เป็นคู่สามีภรรยาเหมือนกันอยู่ที่ห้องเดียวกันฝ่ายชายเนี่ยชื่อเล่นว่าเบียร์ดำกอไผ่หลังจากยืมสายชาร์จเรียบร้อยแล้วกำลังจะเดินกลับมาที่ห้องของตัวเองค่ะแต่ระหว่างนั้นเผลอไปปิดประตูห้องเสียงดังคือเธอบอกไม่มีเจตนาเลยจริงๆที่จะทำให้มันเหมือนลักษณะว่าดูแบบไม่พอใจเสียงดังหรือสร้างความรำคาญให้กับใครปรากฏว่าแฟนของเบียร์ดำกอไผ่อ่ะเหมือนไม่พอใจแล้วก็เดินตามออกมากระชากผมเธออย่างในคลิปที่คุณผู้ชมเห็นหลังจากนั้นก็มีการชกต่อยที่ใบหน้าเธอหลายครั้งค่ะเธอบอกพยายามจะวิ่งหนีออกจากจุดที่เกิดเหตุเพราะว่าอะไรตอนนี้กำลังตั้งครรภ์อยู่3เดือนก็กลัวว่าเดี๋ยวถ้าถูกทำร้ายร่างกายจะกระทบกระเทือนกับลูกในท้องนะคะระหว่างที่เกิดเหตุแฟนหนุ่มก็เห็นได้ยินเสียงเลยรีบวิ่งเข้ามาช่วยค่ะแต่ปรากฏว่าเบียร์ดำกอไผ่ก็เดินออกมาพร้อมกับแฟนสาวแล้วมาชักอาวุธปืนข่มขู่แฟนของเธอจนกระทั่งมันสร้างความหวาดกลัวให้ทั้งคู่เป็นอย่างมากไม่อยากเผชิญหน้าพยายามที่จะเลี่ยงตอนนี้รู้สึกเสียใจมากเลยว่าด้วยความที่เราไม่ได้ตั้งใจอ่ะที่ปิดประตูไปแบบนั้นมันทำให้เรื่องราวมันบานปลายจนกระทั่งมาทำร้ายร่างกายกันแบบนี้หรือค่ะ
0: โ
3: อ้ถามเขาว่ามีสายชาร์จ XA Type-C ไหมเขาบอกว่าไม่มีหนูก็ปิดประตูเดินออกมาแต่เหมือนประตูมันฝืดมันหนูปิดแล้วเหมือนมันเสียงดังอะค่ะ

0: เหมือนเขาคิดว่าหนูประชดไม่พอใจเขาก็เลยวิ่งออกมาในช่วงที่ว่าหนูปิดประตูกำลังเดินกลับมาห้องเขาวิ่งออกมากับแฟนเขาแล้วเขาก็มากระชากผมแล้วก็ต่อยค่ะ
1: เงยต่อ
0: แล้วทีนี้พ่อแฟนหนูที่ว่าอยู่ในห้องที่ว่าอยู่หน้าในห้องของหนูอะค่ะเขาได้ยินว่าหนูโดนตีเขาก็ออกมาดูจะออกมาช่วยแต่ว่าผู้ชายที่ว่าเป็นแฟนของผู้หญิงที่ตีหนูค่ะก็จบปืนออกมา
2: พอคุณตำรวจได้ฟังเรื่องราวแบบนี้คุณตำรวจก็ยังไม่ได้แบบเชื่อเหตุการณ์ 100% นะเพราะว่าต้องดูด้วยว่าเรื่องราวก่อนหน้านี้มีอะไรหรือไม่อย่างไร
3: เพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่าง2ห้อง2บ้านเนี่ยเขาเป็นยังไงไม่รู้เขาเป็นเพื่อนกันที่ดีมั้ยกันอย่างเงี้ย
2: กันมาก่อนอยู่แล้วหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดไปยืมสายชาร์จ
3: ก็ต้องแสดงว่าดีกันระดับนึง
2: ก็ต้องแบบรู้จักมักคุ้นกันอยู่แล้วแต่ทำไมแค่เรื่องปิดประตูใช่มั้ยตำรวจเขาก็จะตั้งแบบข้อสันนิษฐานเอาไว้ว่ามันจะผ่านไปถึงการชักปงชักปืนออกมาขู่หรือไม
3: ่
2: แต่ทีนี้พอไปตรวจสอบประวัตินะคะของนายเบียร์ดำกอไผ่หรือนายสราวุธเนี่ยตำรวจบอกว่าเคยมีหมายจับที่เกี่ยวกับคดีปล้นบ้านนักธุรกิจชาวจีนในพื้นที่ของอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเมื่อ3พฤษภาคมปี66นะคะแต่เนี้ยเดี๋ยวตำรวจเขาต้องไปไล่ดูว่ามันมีความเป็นมาอะไรอย่างไรถึงได้มาเกิดเหตุแบบนี้นะคะ
3: ครับผมพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมารับชมข่าวกันต่อครับ
4: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
5: ่ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย

0: ลไลค่ะเสื้อยืดโควีกับโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อ5ตัวแถมฟรี3ตัวค่ะกับโปรโมชั่น8ตัวนี้จ่ายราคาเดียวค่ะเพียงแค่990บาทเท่านั้นเฉลี่ยมานะเหลือเพียงแค่ตัวละ124บาทค่ะ
1: แบรนด์ชั้นนำอย่าง Aeroline นะครับที่การันตีเรื่องของคุณภาพให้คุณใส่สบายไม่อึดอัดครับแล้วก็ไม่มีตะเข็บด้านข้างด้วยระบายอากาศได้ดีและแห้งไวด้วยครับ
0: มีหลายไซส์ให้คุณเลือกนะคะไซส์ M ค่ะรอบอก36นิ้วไซส์ L รอบอก40นิ้วไซส์ XL ค่ะรอบอกอยู่ที่44นิ้วค่ะใส่ได้ทุกวันใส่ได้ทุกโอกาสค่ะใส่ได้กับทุกกิจกรรมกับโปรโมชั่นของเราวันนี้ค่ะ Aerolite เซตเสื้อคอวีแขนสั้นผ้าทีคัตตอนนะคะวันนี้กับโปรโมชั่นพิเศษค่ะซื้อ5ตัวแถมฟรี3ตัวในราคาเพียงแค่990บาทรวมแล้วได้ทั้งหมด8ตัวในราคา990บาทเท่านั้นค่ะจากราคาปกตินะคะ 2,800 บาทวันนี้ค่ะคุณรับไปในราคาเพียง990บาทค่ะเฉลี่ยมาเหลือเพียงแค่ตัวละ124บาทนะคะโทรเข้ามาสั่งซื้อกับเราได้เลยค่ะที่หมายเลข02-114-3330ค่ะหรือว่ามาที่ LINE @sishopmania ค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: ส่งท้ายวันนี้นะคะคุณผู้ชมด้วยภาพเหตุการณ์ที่อินเดียนะคะที่รัฐอุตรประเทศมีหญิง3คนเขาต้อนฝูงแพะไห
1: ม
0: ของตัวเองกำลังจะกลับบ้านอ่ะจากไปเลี้ยงมาผ่านทางรถไฟปรากฏว่าเป็นจังหวะที่รถไฟมาพอดีคุณผู้ชมเขาตกใจนะเพราะว่ารถไฟก็พยายามส่งสัญญาณให้ว่าเนี่ยรถไฟมาแล้วต้องหลบผู้หญิง3คนหลบได้แต่ปรากฏว่าเจ้าแพะ30ตัวที่ต้อนมาหลบไม่ทันโ
1: อ้
0: โดนกวาดตายเรียบเลยค่ะคุณผู้ชมส่งท้ายเขาได้ภาพนี้วันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแม่บันเทิงแหละเพราะตอนนี้เราอยู่กับช็อปคุ้มข้างทุบไม่ยั้งปังทุกโปแม่แต่วันนี้สิ่งที่จะมาช็อปนี่เฮ้ยซีเรียสนิดนึงคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าเวลาที่เราจะอยากจะวัดความดันไม่ว่าจะเป็นความดันสูงความดันต่ำหรือว่าค่าการเต้นของหัวใจต่างๆเนี่ยต้องรอไปหาหมอต้องรอไปโรงพยาบาลไม่จะมีเครื่องวัดต่างๆใช่ไหมฮะคุณผู้ชมจริงๆแล้วรู้ไหมว่ามันมีเครื่องวัดความดันเนี่ยเอาไว้ที่บ้านได้สามารถวัดเองได้แล้วมันก็ง่ายด้วยและที่สำคัญคือตอนนี้เขามีรุ่นใหม่อัปเกรดมันก็ถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่บอกว่าใช้งานไม่เป็นมันมีภาษาไทยที่คุยกับเราได้ด้วยนะฮะเป็นของ Allwell คุณผู้ชมครับและแน่นอนอยู่กับตัวแทนของ Allwell ด้วยนะครับผมพี่กิ๊วสวัสดีครับ
0: ค่ะน้องจอ
1: ที่ผมพูดมามีผิดอันใดมั้ยฮะ
2: ไม่มีผิดเลย
1: ไม่ผิดเลยนะ
2: มีอยู่อย่างเดียว
1: อาจารย์จ๊ะ
2: ตัวนี้เป็นเครื่องมือแพทย
1: ์แต่ว่าตัวเนี้ยมันพิเศษยังไงมันฮัลโหลคุยกับเราเลยคือผมชอบตรงนี้นะเวลาที่เราใช้งานไปคุณพ่อคุณแม่บอกว่าเนี่ย
2: เหมือนเวลาเราไปโรงพยาบาลแล้วก็จะมีคนมาคอยบอกวิธีการนะคะไม่ต้องกลัวใช้ไม่เป็นซื้อไปเลย
1: ข้างนอกเนี่ยพี่กิ๋วให้1เครื่องมีรับประกันให้เหมือนกันแหละมีของแถมกัน 1,199 บาท
2: ใช่
1: วันนี้ราคาเก่าพิเศษนะ
2: ได้เลย
1: ทุบให้จ๊อบหน่อย
2: ทุบเลย
1: วันนี้
2: ให้พิเศษราคาอยู่ที่999บาท
1: วันนี้แปลว่าลด200บาทนะครับคุณผู้ชมครับเครื่องวัดความดันของ Allwell Brand ที่มั่นใจได้รับประกัน1ปีเต็มพูดภาษาไทยคุยกับเราได้ใครที่แบบวัดมาเสร็จปุ๊บมันจะคุยกับเราเลยรู้เลยว่าไอ้ข้าวมาเป็นยังไงมีของแถมเป็นที่ตัดยาให้อีก1อัน
2: ใช่
1: 900คร่าว
2: ๆใช่ค่ะไม่ถึงพันราคานี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วค่ะ
1: ฉะนั้นโทรก่อนคุณผู้ชมครับ
0: ค่ะ
1: โทรก็ดีย้ำอีกรอบนะครับย้ำ999บาทเท่านั้นแคปหน้าจอเอาไว้ก่อนรับประกัน1ปีเต็มด้วยนะครับผมและที่สำคัญคือตัวสายเนี่ยฮะ
2: ใหญ่ขึ้นขยายขึ้น10เซนเลยค่ะน้องจ๊อบ
1: ก็คือตัวนี้นะบางคนบอกว่าแขนใหญ่เล่นกล้ามมาหรือว่าคุณแม่
2: มี
1: เนื้อห้อยๆนะตัวนี้กว้าง
2: ใช้ได้หมดเลยทั้งบ้าน
1: โอเคและถ้าใช้งานเนี่ยนะฮะ
2: กดครั้งเดียวค่ะแล้วเดี๋ยวเครื่องก็จะทำงานเหมือนตอนที่เราไปโรงพยาบาลเขาจะบอกท่าทางการวัดที่ถูกต้องให้ด้วย
1: คุณก็ต้องอยู่นิ่งๆนะ
2: นี่วัดความดันเสร็จเขาก็บอกให้ด้วยเสร็จสิ้นแล้ว
1: เดี๋ยวก่อนนะฮะ
2: คุณจ๊อบ
1: อันนี้คือค่าจริงๆที่วัดนะฮะแค่สายยังอยู่กับจ๊อบเลยนี่คือสีแดงแพทพี่กิ๋ว
2: คุณจ๊อบจะเป็นความดันแบบไม่รู้ตัวเชื่อไหมคะ10คนเนี่ยมา8คนเป็นความดันแบบคุณจ๊อบอย่างเงี้ยไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่ได้วัดความดันไว้
1: อันนี้คือซีเรียสจริงจังคุณผู้ชมครับฉะนั้นวันนี้ใครที่ดูอยู่เซตนี้999ผมอยากจะบอกเย็บมันโดนใจตรงที่เราไม่เคยรู้เลยว่าภัยเงียบนี้มันเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วมันก็ตามมาซึ่งโรคต่างๆมากมายวันนี้ใครที่ดูอยู่990บาทเท่านั้นผมอยากให้แคปหน้าจอไว้ก่อนนะฮะตัวเครื่องเนี้ย999บาทแล้วก็รับประกัน1ปีเต็ม
2: ใช่
1: อ
2: ัน
1: นี้รับประกันจากศูนย์เลยใช่ไหม
2: รับประกันจากศูนย์เลย
1: นะฮะเรามี90เครื่องตอนนี้เหลือ55เครื่องครับ
2: โอ้
1: ขอบพระคุณหลายๆคนที่โทรเข้ามานะ
2: ค่ะ
1: มันเป็นสิ่งที่บางคนอาจจะบอกไม่จำเป็นแต่เชื่อผมเถอะผมว่า
2: จำเป็น
1: เกี่ยวกับความสุขภาพเรามันสำคัญนะฮะ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเรารู้ตัวเราจะติดตามตัวเองได้เกิดในเรื่องของอัมพฤกษ์อัมพาต
1: เครื่องทั่วไปมันก็คือวัดราคามันก็จะลบทิ้งไปแต่ตัวนี้มันมีความพิเศษกว่าใช่ไหมฮะ
2: มันเมมโมรีข้อมูลได้ถ้าบ้านเรานะคะ
1: GPS นี้นะ
2: มีคุณพ่อคุณแม่
1: พ่อเบอร์หนึ่งคุณแม่เบอร์สอง
2: เราแยกความดันกัน
1: GPS นะ
2: ค่ะแล้วคุณก๊อฟคุณจ๊อบก็เป็นเกสก็จะไม่ปะปนกันด้วย
1: คุณผู้ชมครับเหลืออีก19จะหมดแล้วนะฮะเหลืออีก14เครื่องเนี่ย12เครื่องฮะ
3: ตอนน
1: ี้นะเอาเป็นว่าแคปหน้าจอไว้ก่อนคุณผู้ชมครับทั้งเซตนี้รับประกัน1ปี999บาทมันไม่ทันนะครับเอาไงฮะ
2: พี่กิ๋วเพิ่มให้อีก40เซตสุดท้ายแล้วนะ
1: เอาเป็นว่าของจากโรงงานมีอีก40เครื่องนะ
2: อีก40เครื่อง
1: ให้อีก40เครื่องคุณผู้ชมครับรับประกัน1ปีเต็มมีของแถมให้ด้วยนะครับผม999บาทเท่านั้นได้ทั้งเซตแบบนี้ไปเลยอยากให้ทุกบ้านมีติดไว้จริงๆนะฮะ
2: ใช่
1: ขอบคุณพี่กิ๋วมากเลยที่เอาโปรโมชั่นแบบนี้มาให้นะฮะ
2: คุ
1: ณผู้ชมสำคัญกว่าที่เราคิดเยอะนะครับฉะนั้นซื้อไว้เอาไปติดบ้านเลยวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีจ้า
0: ค
1: ่
0: ะ
4: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย Mcord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน

0: อย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยนะแผ่นดินซุดปีละ1-2 เซนน้ำทะเลขึ้นปีละ5 มิลน้ำฝนเวลาตกมาตกแบบเรนบอมอย่างเงี้ยนะมันก็มีโอกาสจะจมน้ำได
1: ้อีกเดือน2 เดือนเนี่ยเราจะเจอ3 น้ำทั้งฝนทั้งน้ำเหนือและน้ำหนุนถ้าเป็นแบบนี้กรุงเทพจมเนี่ยเราจะสู้ต่อหรือเราต้องย้ายเมืองหนีครับอาจารย
0: ์ในปี2573บอก 40% 2550หรือ2593จมทั้งเมือง
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคมในข่าวครับคมทุกประเด็นร้อนคมทุกมุมมองกับคมในข่าววันนี้พบกับผมณรงค์จันทร์ทองครับวันนี้เราตั้งหัวข้อนะครับทิเบตเนปาลมหันตภัยที่เกิดขึ้นแสนไกลแต่ไทยเราก็ต้องได้รับผลกระทบจะรับมือกันอย่างไรดีนะครับมหาอุทกภัยสึนามิบกที่เกิดขึ้นเมื่อ26 สิงหาคมที่ผ่านมาครับไม่มีฝนตกในพื้นที่นะครับไม่มีเรื่องของการแจ้งเตือนตัวเนี้ยคุณผู้ชมครับที่เราจะต้องมาตั้งสมมติฐานแล้วก็ตั้งบทเรียนกันว่าเราจะแก้ปัญหาภัยธรรมชาติที่มันจะเกิดขึ้นทีอย่างไรนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับตัวเลขผู้เสียชีวิต1,000 กว่าคนไปแล้วนะครับผู้สูญหายพุ่งทะลุ 4,000 เกือบจะ 5,000 รายไปแล้วนะครับอะไรเกิดขึ้นกับหลังคาโลกทิเบตเนปาลไม่มีการเตือนภัยแต่คลื่นสึนามิบกที่มันพัดลงมานะครับ200 กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเราจะแก้ปัญหาอย่างไรเราจะเตือนภัยพี่น้องคนทั้งโลกกันอย่างไรและประเทศไทยเราเองปัญหาโลกร้อนเราได้รับผลกระทบแน่นอนแต่จะได้รับผลกระทบมากขนาดไหนจะป้องกันกันอย่างไรวันนี้ครับคุยกับผู้เชี่ยวชาญครับดร.สนธิคชวัฒน์ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็เป็นนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยให้เกียรติพูดคุยในรายการครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีครับ
1: โอ้โหต้องถามอาจารย์เลยครับเพราะว่าทุกท่านบอกตรงกันเลยครับมหาสึนามิบกที่เกิดขึ้นที่เนปาลหลังคาโลกที่ทิเบตเนี่ยนะครับมันเกิดจากโลกร้อนล้วนๆเลยแหละครับอาจารย์ครับ
0: คืออุบัติภัยครั้งนี้นะก็คือมันคือโลกร้อนล้วนๆนะครับเพราะว่ามันไม่มีฝนตกในวันที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็อุณหภูมิของโลกเนี่ยเดิมเราบอกว่า 1.5 องศาในปี2593
1: ครับ
0: นะจากก่อนยุคอุตสาหกรรมนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันปาเป็น 1.4 องศาแล้ว
1: ครับมันเร่งกว่าเกณฑ์ที่เรากำหนดไว้
0: เพราะฉะนั้นในปี2573เนี่ยถึง 1.5 องศาเซลเซียสแน
1: ่ครับ
0: ตอนนี้คือนักวิทยาศาสตร์หรือว่า UN เนี่ยนะเขาก็บอกว่าถ้าถึง 1.5 องศาเมื่อไหร่เนี่ยอากาศจะสุดขั้วฝนตกสุดขั้วตกแบบเรนบอมตกแบบแช่ๆถ้าร้อนก็ร้อนสุดขั้วนะครับพอดีปีนี้มันเป็นภาวะเอลนิโยด้วยเอลนิโยคือว่าก็คือกระแสน้ำอุ่นเนี่ยมันพัดจากแถวออสเตรเลียนะครับกับออสเตรเลียกับอินโดนีเซียเนี่ยวิ่งไปทางอเมริกาใต้ช
1: ิ
0: ลีเปรูเนี่ยเพราะงั้นมันก็พาความร้อนเนี่ยเอาน้ำร้อนน่ะวิ่งไปด้วยนะปกติเนี่ยคือมันต้องพัดมาทางนี้นะแล้วทำให้ฝั่งเราเนี่ยฝนตกแต่ปีนี้มันพัดออกไปมันก็เลยทำให้เราเนี่ยร้อนแรงขึ้นนะครับแต่ว่าที่เรายังมีฝนตกอยู่เนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะร่องมรสุมนะครับ

0: อันนั้นก็ประเทศไทยแล้วแต่ว่าในภูเขาเนี่ยหิมาลัยหรือหลังคาโลกเนี่ยที่มันถล่มลงมาเนี่ยมันเกิดจากว่าอุณหภูมิเนี่ยทำให้หิมะละลายแล้วก็ยอดเขาหิมาลัยเนี่ยหิมะละลายเร็วกว่าพื้นราบประมาณ2เท่าถ
1: ้
0: ามันอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์นะครับและขณะเดียวกันเนี่ยคือไอ้โครงสร้างของหิมาลัยเนี่ยมันเป็นหินนะเป็นหินแล้วมันก็อยู่ในจุดเยือกแข็งเพราะมันติดลบมาตลอดนะลบมาตลอดเลยนะเขาเรียกว่าเพอร์มาฟอสหมายก็คือว่ามันเป็นหินเยือกแข็งเลยนะที่เป็นโครงสร้างแต่พอหิมะละลายแล้วก็โลกมันร้อนขึ้นไปไงน้ำแข็งก็เริ่มเกาะหลุดออกไปเรื่อยๆพอถึงจุดหนึ่งไปไงไอ้โครงสร้างก็หักลงมามันก็เลยทานน้ำแข็งถล่ม
1: ก็ทลายลงมาสู่ทานน้ำที่อยู่ข้างล่าง
0: ถูกต้อง
1: นะครับแล้วก็ไหลลงมาตามภูเขา
0: ใช่ครับ
1: ไม่มีฝนตกแต่การแจ้งเตือนไม่เกิดขึ้นมันไกลไหมครับอาจารย์ที่มันจะมาถึงหมู่บ้านเนี่ย
0: ภูเขาเนี่ยนะไอหิมาลัยสูงประมาณ 5,200 เมตร
1: ครับ
0: นะแล้วก็มันก็ไหลลงมานะไหลลงมาประมาณ 1,200 เมตรมาอยู่ที่ไหนอยู่ในทานไอเขาเรียกว่าบึงนะไอ บึงเลือสระน้ำตรงนี้นะครับ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็พอไหลลงมาปั๊บเนี่ยมันก็เกิดเป็นเขื่อนชั่วคราวก็คือมีหินมีน้ำแข็งมีก้อนน้ำแข็งและกักไว้เต็มไปหมดเลยนะหลังจากนั้นเป็นไงมันก็ไหลลงมาอีกมันก็เลยทำให้ก้อนน้ำแข็งที่กักไว้เดิมนะถล่มลงมาเอาพาน้ำมาด้วย
1: ครับ
0: นะพาน้ำในสระตรงนั้นมาด้วยนะที่รอบๆเนี่ยนะครับแล้วก็มันก็เลยถล่มลงมาเนี่ยความเร็ว200กิโลเมตรต่อชั่วโมง
1: โอ้โห
0: นะ
1: ข้างล่างก็เลยไม่มีการแจ้งเตือนเหรอครับ
0: 7นาทีเองฮะ
1: ไม่ทัน
0: นะแจ้งเตือนไม่ทันขณะเดียวกันเนี่ยคือบนยอดเขาเนี่ยเราไม่ได้มีเซ็นเซอร์อะไรไปติดด้วยเลยนะเพราะมันยากกับการบำรุงรักษามันติดยากเน
1: ี่
0: ยมันมีน้ำแข็งล้วนๆเลยเราทำอะไรไม่ได้จริงๆมันต้องใช้ดาวเทียมถ่ายมาดูการเคลื่อนที่ของน้ำแข็งเนี่ยแต่ว่าก็ไม่ได้ทำกัน
1: ครับคือหลังคาโลกที่อาจารย์บอกว่าโลกร้อนเพิ่มขึ้นเป็นอัตราเร่งเร็วกว่าที่ประมาณการกันไว้เนี่ยแล้วทำให้น้ำแข็งข้างบนซึ่งมันเคยเป็นโครงสร้างหนาแข็ง อยู่หลายร้อยปีเนี่ยมันเริ่มเปราะมันเริ่มบางก็แสดงว่าถ้าหลังจากนี้มันเปราะมันบางมันก็มีโอกาสเกิดแบบนี้อีกสิครับ
0: ถูกต้องฮะตอนนี้กำลังระวังอยู่เนี่ยเดี๋ยวเนปาลอาจจะเกิดอีก
1: ครับ
0: เนี่ยเพราะว่ามันยังมีสระน้ำมีอะไรอยู
1: ่
0: รอบๆเนี่ยอยู่เยอะนะ
1: ครับโอ้โหอาจารย์ครับแล้วทำไมภูมิภาคนี้เปราะบางขึ้นแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นกับโลกไปดีนะถ้าเกิดหลังคาเราไม่มั่นคงแข็งแรงแล้วเนี่ยครับ
0: คือตรงทิเบตเนี่ยเขาบอกเป็นหลังคาโลกของโลกนะครับแล้วก็มันเป็นขั้วโลกแห่งที่3ด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็มันเป็นต้นน้ำไหลสายเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะถล่มลงมาอีกนะก็คือจากโลกร้อนเนี่ยแหละ
1: ครับ
0: ก็คือหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยไอ้โครงสร้างของภูเขาน้ำแข็งเนี่ยมันเริ่มพุก่อนแล้วนะกาวที่มันเชื่อมไว้มันหลุดไปแล้วเพราะน้ำแข็งมันละลายมันก็เลยมีโอกาสที่จะเกิดอีกเมื่อไหร่ก็ได
1: ้
0: นะครับ
1: ซึ่งมันก็มีหลายยอดใช่ไหมครับอาจารย์บนเทือกเขาเนี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นที่มันคุมอยู่เป็นสีขาวๆแล้วเป็นทานน้ำแข็งที่กว้างใหญ่ไพศาลมันมีโอกาสละลายอะ
0: ละลายตอนนี้มันก็ละลายอยู่ทุกวันเนี้ยละลายอยู่ทุกวันแต่ละลายทีนิดทีละหน่อยไปเรื่อยๆนะครับ
1: ครับแล้วผลต่อมวลมนุษยชาติหลังจากนี้ถ้าเกิดมันละลายเร็วขึ้นกว่าเดิมมันจะคืออะไรเกิดข
0: ึ้
1: น
0: คือพอมันพังลงมาเนี่ยมันพังลงมาคือก้อนน้ำแข็งเนี่ยมันพังลงมาแล้วลงมาในอ่างหรือสระน้ำที่อยู่รอบๆใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วมันก็ผ่านน้ำเนี่ยไหลลงมาเนี่ยมันก็เกิดน้ำไหลบ่าท่วมลงมาเพราะฉะนั้นในอนาคตน้ำในทะเลจะมากขึ้น
1: ครับ
0: น้ำทะเลจะสูงขึ้นคือตอนนี้นะคือเขาบอกว่าอัตราเร่งของน้ำสูงขึ้นในทะเลประมาณ1เซนได้เลยนะ
1: ครับ
0: นะครับก็คือน้ำแข็งจากขั้วโลกอาร์กติกนะก็ละลายลงมาจากหิมาลัยก็ละลายลงมาเนี่ยมันก็เลยทำให้น้ำในทะเลเนี่ยสูงขึ้นอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยในอ่าวไทยตอนนี้ปีละ5มิล นะ
1: ครับ
0: นะทุกปีละ5มิลขึ้นมาเรื่อยๆปีละ5มิล5มิลเรื่อย
1: ๆนะครับพื้นแผ่นดินกรุงเทพก็จะค่อยๆซุดลงไปเรื่อย
0: ๆแผ่นดินกรุงเทพมันซุดปีละ 1-2 เซนอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ซุดลงไปน้ำก็ขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะมีรอยฟันหลอที่น้ำจะเข้ามาได้อีกหน่อยน้ำทะเลก็จะทะลักเข้ามาในน้ำจืดเนี่ย
1: ครับ
0: นะครับ
1: โอ้อันนี้น่าสนใจครับคุณผู้ชมครับสำหรับเรื่องของหลังคาโลกนะฮะอัตราเร่งอัตราเร็วที่มันหลากลงมาครับ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันเนื่องมาจากปัญหาโลกร้อนทำให้น้ำแข็งหรือหิมะข้างบนเนี่ยมันเปราะมันบางถล่มลงมาสร้างความเสียหายสูญเสียทั้งทรัพย์สินและโดยเฉพาะชีวิตของคนในพื้นที่และก็นักท่องเที่ยวตอนนี้อย่างที่ผมบอกไปครับเสียชีวิตพันกว่าคนสูญหายนะครับที่ยังหากันไม่เจอเนี่ย 4,000 กว่าไปแล้วนะฮะเกือบจะ 5,000 รายไปแล้วนะครับเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้ามาตามกันต่อครับว่าเอ้าแล้วหลังจากนี้ไปเรารู้ว่าปัญหาแบบนี้มันเกิดขึ้นเราจะแก้ไขเราจะป้องกันกันอย่างไรโดยเฉพาะประเทศไทยเราจะได้รับผลกระทบจากเรื่องของโลกร้อนด้วยหรือไม่พักครู่เดียวครับ

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้หนังดีซีรีส์เด่นรายการดังครบรถความบันเทิงชมฟรีบนหน้าจอมือถือของคุณพกพาความบันเทิงไปทุกที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดังช่องรายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเคชัน MV TV ดูได้ทุกที่ดูฟรีได้ทุกวันเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MV TV ทั้งในระบบ iOS และ Android
2: วันสบายสบายในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัวไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
3: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
4: สะดวกช้อป
3: ที่ช็อปมาเนีย
5: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
6: ช่วงที่2ของคมในข่าวครับเดี๋ยวมาตามกันต่อนะครับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นที่เนปาลทิเบตนะครับซึ่งความสูญเสียเนี่ยทั่วโลกนะครับรู้สึกว่าจะต้องมาตั้งสติแล้วก็เรื่องของวางมาตรการป้องกันแล้วล่ะครับในส่วนของประเทศไทยเราเองนะฮะเราก็ต้องเตรียมการป้องกันด้วยอย่างที่อาจารย์สนธิบอกเมื่อสักครู่นี้ครับน้ำทะเลเพิ่มขึ้นปีละ5มิลแต่แผ่นดินเราทรุดลงปีละ 1-2 เซนโอ้โหถ้าเกิดลักษณะแบบนี้เราไม่แก้ไขเนี่ยประเทศไทยมีโอกาสจมสิครับอาจารย์ครับ
7: จมฮะคือเดิมนะคือในปี65เนี่ยประเทศไทยเนี่ย UN จัดลำดับว่ามีความเสี่ยงต่อเรื่องภัยพิบัติเรื่องโลกร้อนเนี่ยนะอันดับ72ของโลก
6: ครับ
7: แต่พอมาในปี69ปีนี้เหลืออันดับที่17นะเพราะเนื่องจากเขามองว่าเราไม่ได้เตรียมอะไรไว้เท่าไหร
6: ่ครับ
7: นะครับขณะเดียวกันก็คือกรุงเทพมหานครกับเมืองชายฝั่งทะเลเนี่ยอันดับ4ของโลกเสี่ยงจะจมน้ำ
6: ครับ
7: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยนะก็คือแผ่นดินทรุดปีละ 1-2 เซนน้ำทะเลขึ้นปีละ5มิล
6: ครับ
7: เรามีน้ำเหนือไหลไม่อีกน้ำฝนเวลาตกมาตกแบบเรนบอมเนี่ยนะแล้วก็ตกเพิ่มประมาณ 5%
6: ครับ
7: อย่างเงี้ยนะมันก็มีโอกาสจะจมน้ำได
6: ้ก็เนี่ยฮะเดี๋ยวอีกเดือน2เดือนเนี่ยเราจะเจอ3น้ำทั้งฝนทั้งน้ำเหนือและน้ำหนุน
7: ครับ
6: แล้วถ้าเป็นแบบนี้ในอนาคตแผ่นดินก็ทรุดน้ำทะเลก็เพิ่มขึ้น
7: ครับ
6: กรุงเทพจมเนี่ยเราจะสู้ต่อหรือเราต้องย้ายเมืองหนีครับอาจารย์
7: นี่ไงมีการสัมมนากันที่จุฬานะก็เอาผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายมาเนี่ยทั้งนักเศรษฐศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายมาก็คุยกันจบแล้วบอกว่าย้ายหนีไม่ได้เพราะว่าลงทุนมหาศาลจะไม่เอ
6: า
7: โอ้มันย้ายหนีนี่เศรษฐกิจพังทุกอย่างรวมอยู่ในกรุงเทพหมดนะครับก็เลยบอกให้สู้ต่อไปนะครับตอนนี้พอบอกให้สู้ต่อไปก็คือก็เรียกร้องรัฐบาลนะคุณต้องทำเป็นวาระแห่งชาตินะต้องเอามานะต้องมานั่งคุยกันแล้วก็จะต้องทำอะไรขึ้นมาเขาก็บอกว่าให้ดูเนเธอร์แลนด์ใช่ไหมเนเธอร์แลนด์นี่คือทำเขื่อนกันคลื่นเขาเรียกว่าซีวอลกำแพงกั้นคลื่นตรงไหนฟันหลอกกั้นขึ้นมานะครับแล้วก็ดูที่แม่น้ำเทมของ
6: อังกฤษ
7: กับอังกฤษเนี่ยไอ้ตรงก็คือคล้ายๆแม่น้ำเจ้าพระย
6: าม
7: ีประตูเปิดปิดน้ำใช่ไหมพอน้ำขึ้นประตูปิดเลยพอน้ำลงก็ค่อยเปิดเอาน้ำออกเนี่ยอย่างเนเธอร์แลนด์เขาก็ทำเรื่องอังกฤษเขาก็ทำ
6: แต่อังกฤษเนเธอร์แลนด์ทำไปแล้วไงครับอาจารย์
7: ไปแล้วฮะ
6: ของเรายังไม่ได้เริ่มเลยถ้ายังไม่เริ่มและไม่ทำอะไรเนี่ยกรุงเทพจมปีไหน
7: นี่ไงคือในปี2573บอก 40% จมน้ำ2550หรือ2593จมทั้งเมืองรวมทั้งสมุทรสาครสมุทรปราการด้วย
6: ครับ
7: สมุทรสงครามด้วย
6: ถ้าไม่เริ่มทำต้องเริ่มทำตั้งแต่วันนี้เลย
7: ใช่ครับต้องทำตั้งแต่วันนี้นะครับ
6: ครับ
7: ซึ่งมันก็มีการคุยนะว่าควรจะทำนะก็นะจะต้องทำอะไรบ้างนะแต่ว่าเดิมก็มีการพูดกันว่าจะต้องทำอะไรสร้อยไข่มุกนะเป็นเกาะใช่ไหมกระถมเป็นเกาะไปเนี่ยตรงไหนฟันหลอกก็ไปปิดไว้หมดนะแต่ถึงวันนี้ยังไม่ทำนะแล้วเราก็มีความคิดว่าอย่างกรุงเทพมหานครมันต้องเป็นเมืองฟองน้ำ
6: ครับ
7: เมืองฟองน้ำหมายคือว่าถนนหนทางทั้งหลายเนี่ยนะคือมันจะต้องจับซึมน้ำได้ดูดซับน้ำได้แล้วก็สวนทั้งหลายต้องมีพื้นที่สีเขียวแล้วก็ทำเป็นพวกแก้มลิงเยอะ
6: ๆแ
7: ล้วน้ำทั้งหลายเวลาลงไปก็ลงไปใต้ดินนะมีอุโมงค์สูบน้ำออกเก็บน้ำไว้ใต้ดิน
6: กรุงเทพทำอย่างอื่นไม่ได้แล้วหรอครับนอกเหนือจากจะสูบออกอย่างเดียวครับอาจารย
7: ์คือกรุงเทพเป็นแอ่งกระทะเป็นคือกรุงเทพเป็นแอ่งกระทะใช่ไหมแล้วตอนนี้มันซุดเนี่ยแถวมีนบุรีเนี่ยคลองสามวาเนี่ยสะพานสูงแถวเนี่ยนะก็คือซุดหมดนะมันต่ำกว่าทะเลแล้ว
6: ไอ้ที่เรายืนอยู่เนี่ยถ้าเป็นเปรียบเทียบกันจริงๆน้ำทะเลสูงกว่าแล้ว
7: สูงกว่าครับใช่ไหมก็คือกรุงเทพส่วนใหญ่มันต่ำกว่าน้ำทะเลแต่ว่าบางส่วนที่สูงกว่าน้ำทะเลเพราะฉะนั้นไอ้ที่มีคำว่าบางทั้งหลายบางคอแหลมบางเขนบางนาบางอะไรทั้งหลาย
6: ครับ
7: น้ำขึ้นหมดนะ
6: ครับก็สังเกตได้พระราม2สมุทรปราการหลายอำเภอโดยเฉพาะที่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำจะเอ่อถี่ขึ้นช่วงหลังๆมานี่คือภาวะโลกร้อนเลยแหละ
7: ถูกต้องครับขึ้น15ค่ำเมื่อไหร่พระจันทร์เต็มดวงนะน้ำขึ้นมาถึงถนนพระราม2เมื่อก่อนไม่มี
6: ครับแล้วอย่างปัวสุโขทัยแม่สายที่ถูกอุทกภัยปีละ7รอบ8รอบอันนี้จากเรื่องของโลกร้อนด้วยไหมครับ
7: โลกร้อนฮะคือที่ปัวเนี่ยล่าสุดเนี่ยคือปีก่อนๆเนี่ยเจอพายุเข้าแต่ปีนี้เนี่ยคือมันเกิดร่องมรสุมเนี่ยพัดผ่านเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในพื้นที่ศูนย์สูตรมันจะมีร่องมรสุมความกดอากาศต่ำระพาดผ่านเนี่ยจากพม่าเลื่อนลงมาไทยเลื่อนลงมาเนี่ยใช่ไหมก็คือภาคเหนือตอนบนอะไรเงี้ยแล้วก็มีลมจากอ่าวไทยไปซัดไปเจอตะวันตกเฉียงใต้พาน้ำทะเลไปเจอก็ไปตกตอนนี้คือไอ้ร่องมรสุมเนี่ยนะเวลาลมพัดมันก็น่าจะพัดไปเลยใช่ไหม
6: ครับ
7: แต่มันมีภูเขามากั้นไง
6: ครับ
7: ภูเขามันก็เลยตกหน้าภูเขาตอนนี้พอตกมันมาตกเยอะตกหน้าภูเขานะมันก็เป็นไงแล้วก็ไอ้บนภูเขาเองมันก็เป็นพืชเชิงเดียว
6: ครับ
7: ใช่ไหมหัวล้านมั่งเชิงเดียวมั่งมันก็เลยกัดลงมาซึ่งอย่างเงี้ยมันมีโอกาสเกิดอีกนะครับโดยเฉพาะที่เป็นภูเขาสูงเนี่ยจะมีโอกาสเกิดเรนบอมประจำ
6: ครับ
7: เขาบอกไว้เลยประมาณ 1,000 เมตรขึ้นไปมีโอกาสตลอด
6: ครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลต้องเตรียมแผนรับมือให้ดีเรื่องของการแจ้งเตือนภัยการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติหัวใจสำคัญเพื่อจะลดความสูญเสียเนี่ยรัฐบาลต้องทำอะไร
7: คือจริงๆก็คือถ้าเราดูทางเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาจะมีแผนอยู่อันที่หนึ่งก็คือ1แผนประเมินความเสี่ยงหรือแผนประเมินความเสี่ยงก็คือแผนป้องกันประเมินแล้วป้องกันอันที่2คือแผนเตรียมความพร้
6: อม
7: แล้วก็มีแผนเผชิญเหตุแผนฟื้นฟูเยียวยาทุกวันนี้นี่คือเราไปดูที่ไหนแผนเผชิญเหตุ
6: ครับ
7: พอเกิดเหตุการณ์แล้วค่อยต้องกองบัญชาการมีคอมมานเดอร์มีผู้สั่งการใช่ไหมแต่จริงมันต้องตั้งตั้งแต่ไหนตั้งแต่แผนประเมินความเสี่ยงเลยเพราะเรามีจีสด้ากรมทรัพยากรน้ำใช่ไหมเรามีทั้งปอพ
6: อ
7: มีสทนชมีทั้งหมดเนี่ยเป็นไงสามารถประมวลได้ว่าตรงนี้นะฝนจะตกแล้วเมฆลอยมาทำนายล่วงหน้าใน7วันได้ซ้ำไปมันมีโอกาสแล้วไอ้อย่างเงี้ยจังหวัดเนี่ยต้องเตรียมความพร้อมแล้วนะแล้วก็เตือนประชาชนแล้วตรงนี้มันมีโอกาสนะ
6: ครับ
7: นะครับและสิ่งที่สำคัญคือที่เราต้องทำคือว่าเราต้องติดเซ็นเซอร์หรือเรดาร
6: ์
7: นะบนยอดเขาเนี่ยมีเรดาร์วัดมวลฝนใช่ไหมความชื้นอันที่สองคือวัดปริมาณน้ำฝนวัดกระแสน้ำวัดการเลื่อนถลายของดินเนี่ย
6: ครับ
7: ส่งสัญญาณขึ้นดาวเทียมนะแล้วก็มาบอกส่วนกลางบอกปอพอก็ต้องบอกประชาชนเลยอพยพไปไหนยังไงโดยใช้เซลล์บอร์ดแคสต์แต่ตอนนี้ไอ้สัญญาณทั้งหลายที่ติดบนภูเขามันไม่มี
6: ครับ
7: ที่ปัวไม่มีเลย
6: มีตอนมันเกิดแล้วเซลล์บอร์ดแคสใช้งานแต่มันไม่ทันการแล้วแม้น้ำมาไวไปไวแต่ความเสียหายมันเกิดขึ้นแล้วและเราทำได้เร็วที่สุดก็คือการเยียวยาเดี๋ยวพักกันครู่เดียวคุณผู้ชมครับยังมีประเด็นอีกครับไอ้เรื่องของการเยียวยาเนี่ยมันคือปลายเหตุไงฮะคุณผู้ชมแต่ทำยังไงฮะที่ต้นเหตุเราจะป้องกันได้แม้ปัญหามันเกิดแต่ไม่มีความเสียหายพักครู่เดียวครับ

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ไม่ว่าจะเป็นปิ้งย่างชาบูสุกี้สเต็กหรือซีฟู้ดก็ทำได้ครบในเครื่องเดียวกับ

เตาปิ้งย่างพร้อมหม้อสุกี้ขนาดกำลังพอดีสำหรับ 2-5 คนเคลือบนอนสติ๊กไม่ทำให้อาหารติดกระทะทำความสะอาดง่ายดีไซน์ 2-in-1 ใช้งานได้ทั้งหม้อและเตาในคราวเดียวฝาแก้วใสทนความร้อนมองเห็นอาหารได้ชัดเจนพร้อมปรับความร้อนถึง5ระดับและปาร์ตี้ของคุณจะไม่น่าเบื่ออีกต่อไปกับคอมโปรุ่น CPP6คอมโปรครับเตาปิ้งย่างพร้อมหม้อสุกี้รุ่น CPP

0: ร้อนเร็วกระจายความร้อนทั่วถึงถอดล้างทำความสะอาดก็ง่ายค่ะคุ้มค่ามั่นใจได้เลยนะคะเพราะว่ารับประกันถึง3ปีเต็ม
1: ไม่ว่าจะเป็นปาร์ตี้ที่บ้านหอคอนโดหรือที่ทำงานครับก็สะดวกอิ่มอร่อยได้ทุกที่กับคอมโปรเตาปิ้งย่างหม้อสุกี้รุ่น CPP6 ครับ
0: โปรโมชั่นวันนี้นะคะกับคอมโปรกาต้มน้ำยืดหดได้รุ่น CPK4 คละ4ให้นะคะมูลค่า590บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,500 บาทแต่ว่าวันนี้พิเศษค่ะจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้นนะคะสนใจสั่งซื้อโทร021143330หรือว่าแอดมาชิ่นไลน์แอดแอสไซช็อปมาเนียสินค้าที่มูลภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: ช่วงสุดท้ายของคมในข่าวครับเรารู้แล้วฮะว่าที่เราทำได้ณวันนี้ก็คือ1การเดินภัยให้เร็วที่สุดครับ2เมื่อภัยเกิดแล้วเราเยียวยาชีวิตจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบเร็วที่สุดแต่ต้นเหตุที่มันเกิดเรารู้และฝนมันจะมาเรารู้และเรื่องของปัญหาโลกร้อนมันจะทำให้บ้านเราเกิดภัยพิบัติได้ถี่ขึ้นจะป้องกันกันอย่างไรจะเริ่มต้นนับหนึ่งในการแก้ปัญหาไม่ให้มันเกิดอย่างไร
1: ครับ
0: อาจารย์ครับ
1: คือตอนนี้ในรัฐบาลเนี่ยจะต้องทำแผนที่ความเสี่ยงความเสี่ยงภัยตรงไหนฝนตกซ้ำซากตรงไหนดินถล่มซ้ำซากนะที่ปูอย่างเงี้ยเกิดมา3ปีนะครับหรือว่าที่เขาคอหง
0: อ
1: ย่างว่าที่หาดใหญ่นะครับหรือแถวแม่สายเงี้ยเรารู้อยู่แล้วทำแผนที่เลยวงความเสี่ยงเลยนะตรงนี้มันมีโอกาสเกิดบอกประชาชนเตือนเลยว่าตรงนี้นะแล้วมันมีโอกาสเกิดนะแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปตั้งเสาสัญญาณนะสัญญาณเนี่ยเซ็นเซอร์ทั้งหลายบอกไว้นะครับแล้วก็พอรู้ประมวลผลเนี่ยซึ่งเราสามารถคาดการฝนจะตกดินถล่มได้ประมาณ7วันเน
0: ี่
1: ยนะเราก็เอาเซลล์บอร์ดแคสต์เนี่ยส่งไปที่โทรศัพท์มือถือบอกเตรียมอพยพนะไม่ต้องทำอะไรเตรียมไปเลยนะส่วนประชาชนเองเนี่ยนะคือพอได้ยินเสียงจากเซลล์บอร์ดแคสต์หรือสัญญาณหรือไซเรนนะครับที่มีการกดขึ้นมาเนี่ยมีต้องมีกระเป๋าไว้ลูกเนี่ยนะในกระเป๋าเนี่ยคือ emergency pack ก็คือทุกอย่างใส่ไว้ในนั้นหมดเลยเอกสารสำคัญเนี่ยนะครับแล้วก็อะไรรวมทั้งไฟฉายยารักษาโรคอาหารแห้งหิ้วไปเลย
0: เราเห็นญี่ปุ่นที่เขาเตรียมกันแบบนี้เราต้องทำแบบนั้นด้วยแล้วใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องครับหิ้วไปเลยหิ้วไปไหนตามทางที่ในเซลบอร์ดแคปบอกว่าอพยพไปไหนแต่ของเราบอกว่านี่นะตอนนี้ฝนจะตกนะยกของขึ้นสูง
0: เท่านั้นนะคร
1: ับ เท่านั้นเอง
0: แล้วชาวบ้านบอกยังไงไหมครับอาจารย์ฮะนี่ปีที่แล้วขีดมาว่ามันสูงเท่านี้เรายกเกินกว่าที่เราขีดไว
1: ้
0: ปรากฏว่ามันมาเกินเป็นเท่าๆตัว
1: ถูกต้องฮะเนี่ยใช่ไหมคือมันต้องละเอียดมากกว่านั้นแต่การจะบอกให้แม่นยำเนี่ยคือมันต้องมีเซ็นเซอร์อยู่บนภูเขามีสัญญาณบอกใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่ตั้งอะไรเลยไม่ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างคือเรื่องอย่างเงี้ยนะมันไม่ใช่ว่านั่นจะต้องมีการฝึกซ้อมประชาชนด้วย
0: ถ้าม
1: ีการซ้อมแต่คนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะก็ซ้อมด้วยและระยะยาวก็ถ้าให้เขาออกไปก็ควรจะให้ออกซะนะคร
0: ับ
1: เพราะเรามีแผนที่แล้ว
0: โลกร้อนเนี่ยภัยพิบัติของเราจะโดนอะไรบ้างฮะวัตภัย
1: ครับ
0: อุทกภัย
1: แผ่นดินไหว
0: สามภัยนี่แหละครับ
1: จริงๆมันมีมากกว่านั้นนะก็คือไฟป่าไงไฟป่าฝุ่น 2.5 เนี่ยทั้งหลายพวกนี้ทั้งหมดนะหรือว่าน้ำเค็มทะลักเข้ามาอันนี้มันเป็นภัยหมดนะ
0: ครับ
1: แต่รัฐบาลบอกเลือกเอา3ภัยพ
0: อ
1: เอาแค่3ภัยคือน้ำท่วมลมพายุแล้วก็แผ่นดินไหว
0: เดี๋ยวรัฐบาลก็จะซื้อประกันภัยให้ประชาชนนะฮะ30ล้านครัวเรือนอาจารย์มองว่าอันนี้แก้ถูกทางหรือยัง
1: 15,500 ล้านบาท
0: ครับ
1: แก้ที่ปลายเหตุไปจ้างมาเวลาเกิดภัยปั๊บจ่ายเลย15วันเอาไปเลยนะ 5,000 แล้วถ้าน้ำท่วมเอาไป 10,000
0: สูงสุด 100,000
1: 100,000 สุดท้าย 100,000 ถ้าตายไป2ล้าน
0: ครับ
1: ไอ้อย่างเงี้ยนะคือผมมองคือมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะคือ1อาจจะจ่ายได้เร็วเพราะรัฐบาลก็ช้าว่าจะไปเอาเงินทองออกมานะเขาก็อาจจะจ่ายได้เร็วอันที่2คือข้อดีคือว่าประชาชนก็ชอบอ่ะได้เลยนะแต่ว่ามันก็มีข้อเสียบอกว่าเอ๊ะบางคนบอกว่าเนี่ยฉันปลูกกระต๊อบอยู่เงี้ย
0: ครับ
1: ฉันอยู่ตรงเนี้ยตลอดอ่ะฉันไม่ตระหนักอ่ะจะอยู่ตรงเนี้ยแหละเขาเดี๋ยว
0: ก็ได้เงิน
1: มาเดี๋ยวก็ได้เงินแล้วใช่มั้ยอีกอันคือในการประเมินว่าเงี้ยต้องจ่ายเท่าไหร่ยังไงเขาบอกให้จ่ายประเมินความจริงก่อนนะแต่ไม่เกิน 100,000 บาทนะอย่างเงี้ยใครประเมินคือถ้าประกันภัยบอกเนี่ยแค่เนี้ย 5,000 ประชาชนบอกว่าโอ้ยไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วใครจะตัดสินอะไรเงี้ยมันก็มีตรงนี้อยู
0: ่
1: ขนาดเดียวกันก็คือไอ้ 15,500 ล้านอย่างเงี้ยตั้งทุกปีเขาเรียกเบี้ยประกันภัยให้ประชาชนฟรีหายไปทุกปี
0: ครับ
1: เกิดหรือไม่เกิดก็หายไปเลย
0: ครับ
1: เอาเงินตรงนี้นะบางส่วนเอาเป็นไงมาป้องกันจะดีไห
0: ม
1: มันจะยั่งยืนฝ่าไหมให้ประชาชนย้ายออกหรือมีสัญญาณเตือนภัย
0: นี่ครับผมจะถามอาจารย์ต่อเนี่ยอันนี้มันคือปลายเหตุไอ้ต้นเหตุเนี่ยอย่างโลก

0: ร้อนอย่างเงี้ยเราแก้ได้มั้ยเราป้องกันได้มั้ยครับ
1: คือโลกร้อนเนี่ยเราป้องกันไม่ได้เพราะว่าเราเนี่ยมันเป็นประเทศเล็กนิดเดียวอย
0: ่
1: าลืมว่ามหาอำนาจอเมริกาปล่อยโลกปล่อยแก๊สอันดับ2โลกเขาไม่เชื่อ
0: ครับ
1: ทุกวันนี้ขุดเจาะน้ำมันถล่มเนี่ยวันนี้ถล่มอิหร่านอีกแล้วใช
0: ่
1: มั้ยทั้งหมดแก๊สเรือนกระจกทั้งนั้นเลยเนี่ยเพราะงั้นมันพอมันรวมทั้งโลกก็ไปแล้วใช่มั้ยก็ขึ้นเป็นบทอเมริกาถอนตัวจากโลกร้อนเนี่ยนะถอนตัวเขาไม่ประชุมแล้วขอบเขื่อนไปไหนเขาไม่เอาแล้วนะ
0: แก้ไม่ได้แต่บรรเทาได้มั้ย
1: เราบรรเทาได้ก็คือบรรเทาในประเทศเราก
0: ็
1: เรื่องภัยพิบัติเนี่ยเราก็ต้องป้องกันไงใช่ไหม
0: ทำเขื่อนทำป่าชายเลนหรือว่ามีศูนย์เตือนภัยให้ครบทุกพื้นที่อย่างประเทศไทยเราเนี่ยนะ
1: ครับ
0: มันมีจุดเสี่ยงสักกี่จังหวัดครับ
1: คืออย่างนี้คือตอนนี้ดินถล่มเนี่ยเขาบอก54จังหวัดในช่วงฤดูฝนนะดินถล่มหรือฝนตกน้ำหลาก54จังหวัดแล้วเขารู้หมดตรงไหนด้วยนะเขารู้หมดแล้วนะแล้วก็ตอนนี้รัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์เขาก็เอาเซ็นเซอร์ไปติดแล้วว่าอันนี้ดินมันเคลื่อนจะถล่มแล้วจะเตือนภัยเนี่ยเขาก็เริ่มจะทำนะแต่เพิ่งมาทำปีนี้งบประมาณหน้าต
0: ั
1: ้งนานไม่ได้ทำ
0: ถ้ามีศูนย์เตือนภัยหรือว่าระบบเตือนภัยก่อนล่วงหน้าสัก5วัน7วันเชื่อว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนจะน้อยมาก
1: จะน้อยมากคนตายจะน้อยมาก
0: หรืออาจจะไม่มีเลยถ้าเกิดว่าเราหนีภัยได้ทัน
1: ใช่
0: ไหมครับ
1: ถูกต้องครับใช่ไหมแล้วตอนนี้จิสด้าเขาก็บอกของเขาแม่นนะดาวเทียมแม่นนะจับกลุ่มฝนได
0: ้
1: กรม
0: อ
1: ุตุก็แม่นใช่ไหม
0: บอ
1: กได้ล่วงหน้า5 7วันมีเวลาเตรียมตัวอย่างเงี้ยเราต้องมีงบประมาณไปทำตรงนี้ขึ้นมาอีกใช่ไหมแต่อย่าลืมว่า 15,500 ล้านเป็นไงอย่างนี้จ่าย
0: ก็ละลายทุกปี
1: ละลายทุกปีเกิดไม่เกิดต้องจ่ายหมด
0: อันนี้คือก็ต้องฝากรัฐบาลด้วยนะครับว่าวิธีการแก้ปัญหานอกเหนือจากแก้ที่ปลายเหตุเยียวยาที่ทันทุกทีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ประชาชนที่เขาเดือดร้อนเนี่ยเขาก็พึงพอใจนะฮะในการสูญเสียและได้รับการเยียวยาเร็วขึ้นแต่ต้นเหตุเราต้องเร่งทำด้วยอย่างโลกร้อนแล้วน้ำทะเลมันจะขึ้นแล้วมันจะท่วมกรุงเทพมหานครเนี่ยมันต้องเริ่มทำวันนี้ใช่ไหมฮะมันจะเสร็จสักกี่ปีครับอาจารย์
1: ผมว่ามันใช้เวลาอย่างอย่างเนเธอร์แลนด์นะผมว่าเป็น10ปี20ปีนะเพราะว่าเขาทำไปเรื่อยๆนะตรงไหนมีปัญหาเนี่ยของเราเนี่ยทุกวันนี้ยังไม่มีการตั้งอะไรขึ้นมาเลยจริงๆมันจะต้องเป็นวาระแห่งชาติแล้วนะที่ต้องมานั่งคุยกันนะครับแล้วก็ตอนนี้ยังไม่มีการพูดถึงตรงนี้นะเพราะว่าเขาก็มองว่าโอ้ยอีกนานนะอีกนานแก้เป็นจุดๆแล้วบางทีไปบอกเป็นเรื่องกทม.กทม.บอกไม่ใช่กทม.ทำเองไม่ได้เพราะมันหลายจังหวัดมันติดต่อกันนะก็ต้องเป็นภาพใหญ่ของภาครัฐนะว่าใครจะมาแก้แต่อย่าลืมว่าทุกหน่วยงานคนละกระทรวงทั้งนั้นเลยนะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมมันไม่มีใครมาสั่งให้พวกนี้มารวมกันใช่ไหมจริงๆมันต้องนั่งรวมกันแล้วก็เอาโซลูชันออกมาให้ได้แต่ว่าคนละกระทรวงและส่วนใหญ่ก็จะไปที่อย่างผู้ว่าใช่ไหมเป็นคอมมานเดอร์ผู้ว่าฟังใครฟังมหาไทย
0: ครับ
1: ใช่ไหมอย่างกรมทรัพยากรไปสั่งเขาก็ไม่ทำใช่ไหมกรมชลประทานบอกเขาก็ไม่เอาอะไรเงี้ยนะเพราะว่าเขาฟังมหาไทยก
0: ระ
1: ทรวงอย่างเงี้ยผมก็เลยมองว่าอย่างเงี้ยมันต้องเป็นซิงเกอร์คอมมานด์คือมันต้องเอาทุกคนมาระดมสมองแล้วมาเขียนออกมาว่ามีภัยมีอะไรบ้างมีการป้องกันจะทำอะไรบ้างนะครับผมว่ามันต้องออกในลูกนั้นนะ
0: ครับก็ฝากทางรัฐบาลด้วยนะฮะเพราะว่าอีกไม่กี่สิบปีนี้แล้วนะครับถ้าเราไม่ทำอะไรเลยหรือว่ายังไม่เริ่มฮะมันอาจจะทำไม่ทันแล้วปัญหามันจะเกิดขึ้นจนยากแก่การแก้ไขนะวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับอาจารย์สนธิครับ
1: ครับยินดี
0: เวลาหมดแล้วครับคุณผู้ชมครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: กองทัพเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากซาอุดีอาระเบียเปิดเผยวิดีโอปฏิบัติการโจมตีทางอากาศและการระดมยิงปืนใหญ่เข้าใส่ที่ตั้งทางทหารยานพาหนะและโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มกบฏฮูตีรอบๆเมืองท่าโมคาทางภาคตะวันตกเฉียงใต้และยังใช้โดรนโจมตีกลุ่มฮูตีทางตอนเหนือของจังหวัดมาริบหลังจากกลุ่มฮูตีพยายามรุกคืบเข้าสู่พื้นที่ของรัฐบาลส่งผลให้กองทัพรัฐบาลเยเมนเปิดฉากโจมตีกลับหลายทิศทางเพื่อหวังยึดคืนดินแดนทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาโดยนอกจากโจมตีกองกำลังของเยเมนแล้วกลุ่มฮูตียังโจมตีเป้าหมายในซาอุดิอาระเบียด้วย

มิสทรีเปรสคอปโฆษกทำเนียบเครมลินของรัสเซียแถลงว่ามาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ของสหรัฐที่กำลังรอการลงนามโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะส่งผลให้การเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงสันติภาพในยูเครนมีความยากลำบากและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นรัสเซียมองว่าร่างกฎหมายนี้สะท้อนถึงการกระทำที่ไม่เป็นมิตรและชี้ว่าการเพิ่มมาตรการการกดดันทางเศรษฐกิจจากฝั่งสหรัฐจะขัดขวางกระบวนการยุติความขัดแย้งที่ดำเนินมานานกว่า4ปีครึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีมติผ่านร่างกฎหมายคว่ำบาตรรัสเซียฉบับใหม่อย่างท่วมท้นไปเมื่อวันนี้และส่งต่อให้ประธานาธิบดีทรัมป์พิจารณาลงนามเป็นกฎหมายสายการบินเจแปนแอร์ไลน์พันธมิตรอย่างเป็นทางการของสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลร่วมกับลิเวอร์พูล FC International Academy Thailand จัดกิจกรรม Soccer Clinic นำโปรแกรมฝึกฟุตบอลระดับโลกของสโมสรซึ่งถ่ายทอดตามแนวทางการเรียนรู้และฝึกฝนภายใต้ปรัชญา The Liverpool Way สู่เยาวชนผู้หลงใหลในกีฬาฟุตบอลในไทยโดยมีนราชาโดวีทูตสโมสรลิเวอร์พูลทีมหญิงและซามี่ฮูเปียตำนานสโมสรลิเวอร์พูลร่วมสร้างเซอร์ไพรส์และแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนที่สนามแพนด้า FC กรุงเทพกรีฑา8กิจกรรมนี้เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญที่มุ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนและเสริมสร้างศักยภาพของเยาวชนผ่านกีฬาฟุตบอลขณะที่เยาวชนไทยทั้ง32คนเข้าร่วมฝึกซ้อมตามแนวทาง Liverpool Way ปรัชญารากฐานของสโมสร

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่สนับสนุนโดย MV Mall ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
2: จะมาโทษแม่
3: เอามาเอามา
4: ที่ไหน
5: เงินเราจะคืน
6: ถ้าพวกคุณไม่ไปฉันจะแจ้งตำรวจแล้วนะ
7: นี่ยาย
8: เออใช่
7: ฉันจะพูดอีกครั้งนะ
8: คุณยายคะ
7: อย่าคิดว่าลูกชายตายแล้วไม่ต้องใช้หนี้นะลูกสะใภ้ยายยังไม่ตายใช่ไหม
6: ตายสิน
7: ี่ยายถ้ายายไม่บอกว่าลูกสะใภ้ยายอยู่ไหนฉันจะไปเยี่ยมยายที่นี่ทุกวันจนกว่ายายจะยอมบอกฉัน
8: ทำไม
6: ทำแบบนี้ไม่ได้นะ
8: แล้วคุณไม่บอกฉัน
6: ไม่ได้นะ
8: ไม่ได้
9: จะยิงตังค์
7: มาแล้วโอ้ย

0: มาบอกแย่ขึ้นอะไรคะแย่ขึ้นได
1: ้ไ
0: รหนูอยู่ที่แล้วเหรอ
2: ทำไมพ่อแกตายแล้วถึงไม่บอกย่าล่ะทำไมต้องหลอกย่าด้วย
0: ย่าคะหนูไม่ได้ตั้งใจหนูขอโทษค่ะย่าหนูไม่รู้ว่าจะบอกย่ายังไงหนูขอโทษค่ะย่าน
3: ี่ๆๆย่า
4: ย่าจ้าย่านะต้องไปต้องไปต้องไปก่อนนะ
3: อย่าขวาง
4: กันเลยอย่าขวางกันเลยนี่ตายก็อยู่ไหนคุณคุณย่าใช่ย่าคุณย่าเป็นลมเหรอคุณย่าคุณย่าคุณย่ามีหมอไหมคะมีหมออยู่ไหมคุณย่าฟื้นสิคะ
5: กำลังผ่าตัดห้องผู้ป่วยชายและผู้สูงอายุ
6: เปา
0: เจียมหมิง
6: คุณย่าเป็นไงบ้าง
0: หมอบอกว่าคุณย่าโรคหัวใจกำเริบตอนนี้กำลังช่วยชีวิตอยู
6: ่ปกติคุณย่าแข็งแรงมากก็ต้องไม่เป็นไรแน่ต้องผ่านมันไปได
0: ้คุณย่าโกรธฉันมากเขาถามฉันว่าทำไมถึงโกหกเขาไม่บอกเขาว่าพ่อฉันตายแล้วฉันว่าเขาต้องโกรธมากแน่ๆฉันทำผิดงั้นเหรอ
6: คุณย่ารักเธอที่สุดเขาไม่โทษเธอหรออ
3: ะเปาย่าของเธอฟื้นหรือยัง
7: ตาขวางเจียวไอ้เสร็จเร็วมาที่นี่ทำไมฉันไม่อยากเจอนายไปซะ
3: ก็แค่เป็นห่วงย่าเธอเท่านั้นน่ะเมื่อกี้เขาเป็นลมไปจะเป็นห่วงเขามากจริงๆถึงเขาจะเป็นนี่แต่ก็ไม่ได้อยากให้เขาตายนี่นะ
0: ไม่ต้องมาแกล้งจะเป็นใจดีถ้านายไม่บอกย่าฉันว่าพ่อฉันตายแล้วก็จะนอนอยู่ข้างในแบบนี้เหรอตาเจียวหัวฟังฉันให้ดีถ้าย่าฉันเป็นอะไรไปแล้วก็ฉันจงเจียเป่าขอสาบานว่าฉันจะลากนายลงนรกไปเลย
3: เรื่องที่ย่าเธอเข้าโรงพยาบาลกับเรื่องที่เรามาทวงนี่เป็นคนละเรื่องกันนะถ้าเธอไม่ใช้นี่ต่อไปฉันจะไม่ทำอะไรเลยจะก่อกวน
8: คนอื่นที่นี่คุณตอนไหน
3: เอาไว้นี่ไอ้หนูได้ไหมใครไม่ทราบยุ่งเรื่องชาวบ้านทำไมฮะนี่เป็นนี่ก็ต้องใช้คืนเป็นสัจธรรมเอาเป่าเธอผ่านเรามาวันหนึ่งแล้วนะพูดอะไรกับพวกเราหน่อยสิน
0: ายยังเป็นคนอยู่ไหมหมอกำลังยื้อชีวิตย่าฉันอยู่ข้างในนะถ้านายยังมีหัวใจก็ใส่หัวไปซะ
3: ทุกคนเขาผัดออกมาวันนึงแล้วไม่ได้อะไรเลยจะกลับไหม
9: แต่ว่าเธอยืมไปก็ต้องคืนมั้งดิน
10: ั่นสิเราไม่ได้บังคับเธอแต่เป็นนี่ก็ต้องคืน
11: ถ้าเรากลับไปตอนนี้ต่อไปจะทวงยังไง
12: นั่นสิ
3: ทุกคนบอกว่าไม่กลับฉันก็กลับไม่ได้เหมือนกันน่ะ
11: ใช่กลับไม่ได้
9: อะไรกลับได้ไม่ได้เลยต้าจือหัว
7: ใครมา
9: ขอร้องล่ะโตขนาดนี้แล้วอย่าดื้ออยู่ที่นี่ไม่ยอมกลับสิทำไมตั้งแต่เล็กจนโตก็ติดอะเป่าแจแบบนี้แอบชอบเขาล่ะ
3: หนูไอ้เด็กนี่กะเวลามาขัดขวางได้พอดีทุกวันเลยนะฉันไม่เหมือนครั้งที่แล้วหรอกนะเธอจะเรียกมาเฟียก็ดีแจ้งตำรวจก็ดีฉันไม่ยอมถอยแน่นอน
9: ถ้าวันนี้ฉันบอกนายว่ามีดอกเบี้ยให้นายจะใส่เหม่งไปไหม
11: ดอกเบี้ยมันยังไง
3: ดอกเบี้ยต้องดีกว่าอยู่แล้วแต่ฉันคิดว่าเธอโม้มากกว่า
9: อ้าวเอาไป
3: นี่อะไร
9: มีมือมีตาก็เปิดดูเองสิโง่หัวร้อนแล้วก็ยังโง่อีก
11: โอ้โห
9: แ
3: ห
9: มเ
3: นี่ยใช้กระเป๋าหวยๆนี่เป็นดอกเบี้ยคิดว่าหลอกเด็กอยู่หรือไง
9: นายนี่มันซอกกราวไม่รู้อะไรเลยจริงๆนะนี่เป็นแบรนด์เนมแถมเป็นรุ่นลิมิเต็ดด้วยไม่รู้จักก็ไปเซิร์ชดู Google นะรู้จักไหม
3: ฉันจะรู้ได้ไงว่าไม่ใช่ของปลอม
9: ของปลอมของปลอมหัวเหม่งวิจัยของปลอมในถุงมีใบรับรองถ้ายังไม่เชื่อแล้วก็เอาไปถามราคาที่ร้านมือสองดูฉันจะบอกให้เอาบุญนะท่านนายเอาไปขายถ้าไม่ได้หกหลักก็อย่าขายชัวนะโง่เลยล่ะ
7: งัวเลยล่ะนี่เป็นของแท้นะอาทิตย์ก่อนฉันดูทีวีเห็นจางจื่ออีถือในแฟชั่นโชว์เหมือนไปดิเปียบเลยแพงโคตร
9: เห็นไหมคุณนายหลียงตาถึงเลยตาจื่อหัวร้านมือสองเนี่ยอีกชั่วโมงกว่าก็ปิดแล้วถ้าอยากรู้ก็รีบไปเลยนะจ้องกันไปมาเป็นประกาศแบบนี้ไม่มีประโยชน์นะจ๊ะ
7: ไปเถอะ
9: ไปสิ
3: เอาเราไม่รบกวนเวลาเธออยู่กับย่าแล้วเอาเป็นว่าเชื่อก็ได้คิดว่าจะคืนเงินก้อนนี้ยังไงได้ยังไงก็แจ้งเรานะบ๊ายบายไปล่ะ
13: ไปไหนไปอะไรไปกันนะ
9: ไปกันแล้วไปกันแล้วไปกันหมดแล้ว
7: กระเป๋าอะไรเธอเอามาจากไหนมันแพงมากใช่
9: ไห
7: ม
9: ไม่เป็นไรหรอกนะคนอื่นให้มาแล้วคุณย่าเป็นยังไงบ้าง
7: หมอช่วยชีวิตอยู่ข้างในนะ
9: อ๋อ

0: ไม่เป็นไรนะพวกเธอเหนื่อยกันแล้วนั่งก่อนนั่งก่อนไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องห่วงไม่เป็นไร
1: กำลังผ่าตัด
0: นี่พวกเธอหิวไหมเดี๋ยวฉันไปซื้อของกินที่โรงอาหารให้
2: เดี๋ยวฉันไปซื้อเองถ้าอยู่เป็นเพื่อนอาเปาเธอ
3: ฉันไม่หิวพวกเธอสองคนไปหาอะไรกินเถอะ
0: ไม่ได้รอนานขนาดนี้ต้องกินอะไรหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่มีแรงเอาเออตัวทีนะฮัลโหลมีอะไรพูดมาฮะสีฟูกุยจัดปาร์ตี้วันเกิดให้เดรุนีหยกจีจี้หมดไป1ล้านเหรอเฮ้ยเรื่องจริงเหรอไม่ได้ที่บ้านมีเรื่องนิดหน่อยไม่ไปอ่ะใช่เธอตามให้ทีสิแค่นี้นะมีอะไรก็โทรมาใช
3: ่มีงานก็ไปก่อนเธอเจมิงอยู่ด้วยก็พอ
0: เฮ้ยไม่ได้ฉัน
2: จะไปก่อนเธองานสำคัญกว่าถ้าคุณย่าฟื้นแล้วพวกเราจะโทรหาง
0: ั้นนายช่วยฉันดูแลอาเป่าให้ดีนะอาเป่าเดี๋ยวถ้าฉันเสร็จงานฉันจะรีบมานะคุณย่าต้องปลอดภัยแน่เดี๋ยวเจอกัน
2: จะไม่บอกฉันจริงเหรอ
3: บอกอะไรเหรอ
2: เธอยังไม่บอกฉันเลยว่าทำไมถึงเป็นหนี
3: ้ปัญหาที่สองแม่ลูกนั่นทิ้งไว้ให้นี่สิก่อนพวกเขาไปหลอกให้พ่อฉันเซ็นค้ำหลอกเอาเงินเพื่อนบ้านไปลงทุนก่อนหน้านี้ต้าจือหัวไปทวงหนี้ฉันที่บ้านหลังฉันทะเลาะกับเขาแล้วฉันคิดว่าเขาจะรามือซะอีก
2: เกิดเรื่องใหญ่แบบนี้ทำไมไม่บอกฉัน
3: เรื่องมันผ่านไปแล้วฉันคิดว่าเขาจะจบแค่นี้คิดไม่ถึงว่าเขาจะไร้มนุษยธรรมมาหาญาติฉันถึงบ้านพักคุณชรา
2: เรื่องนี้ตีสารครั้งที่แล้วเธอก็ปิดฉันเกิดเรื่องใหญ่แบบนี้เธอก็ไม่บอกฉันเธอปิดบังฉันหลายเรื่องมากฉันจะเป็นแฟนเธออยู่ไหม
3: ฉันไม่บอกนายเพราะฉันไม่อยากให้นายเป็นห่วงนี่นา
2: เดี๋ยวเมื่อเราคบกันมีอะไรก็ควรช่วยกันแบ่งเบาสิอีกอย่างนะทำไมทุกครั้งที่เกิดเรื่องเธอจะโทรหาเพื่อนก่อนตลอดไม่ใช่ฉันล่ะ
3: ก่อนหน้านี้ต้าจือหัวมาทวงนี่แล้วจิ้งเอ๋อมาหาฉันพอดีก็เลยเฮ้ยช่างเถอะช่างเถอะตอนนี้ฉันพูดอะไรนายก็ไม่เชื่อตอนนี้ในหัวฉันวุ่นวายมากฉันไม่อยากทะเลาะกับนายหรอกแต่ว่าฉันผิดฉันขอโทษนายโอเคไหม
2: อ่ะเปาฉันไม่ได้อยากว่าเธอฉันแค่อยากบอกเธอว่าฉันคิดอะไรอยู่ที่พูดไปทั้งหมดก็เพราะเป็นห่วงเธอ
3: แต่วิธีการของฉันไม่เคยตรงกับความคิดนายเลยนี่สุดท้ายพวกเราก็ทะเลาะกันอยู่ดีฉันไม่อยากทะเลาะกับนายไปมาฉันเหนื่อย
1: กำลังผ่าตัด
3: ฮะหมอคะญาติฉันเป็นไงบ้างคะ
4: เป็นญาติคุณยายใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
4: เราผ่าตัดบายพาสหัวใจให้คุณยายแล้วคุณยายเก่งมากการผ่าตัดสำเร็จดีตอนนี้อาการคุณยายทรงตัวแล้วครับ
3: ฉันเข้าไปเยี่ยมได้ไหมคะ
4: ตอนนี้คุณยายยังไม่ฟื้น
0: อ๋อเป็นคนใช้ให้แฟนแง่เลย
5: รู้อีกแล้วเหรอซื้อให้พ่อแม่ฉันไม่ได้เหรอ
0: เธอล้อเล่นอะไรพี่เซินกับพี่เจียนรักเธอจะตายจะให้เธอทำเรื่องแบบนี้ได้ไงอย่าหาว่าฉันแฉเลยนะอยู่ด้วยกันเร็วแบบนี้เธอเป็นคนเลี้ยงไอ้เลวนั่นแน่นอน

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอน

0: สนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
1: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
2: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
3: ฝนตกก็ดูได
1: ้ดูยังไง
3: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
4: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2,569
0: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดย MV Moreห่วงใหญ่ใส่ใจทุกการสั่งซื้ออ
6: ีกเดี๋ยวเราจะย้ายไปห้องผู้ป่วยอีกสักพักบอกให้พยาบาลพาไปเยี่ยมได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าคุณยายอายุมากแล้วและนี่เป็นการผ่าตัดใหญ่ต่อไปพวกคุณอย่าทำให้คุณยายสะเทือนใจอีกให้เขาพักให้เต็มที่โอเคนะครับ
7: รู้แล้วค่ะจะดูแลเขาให้ดี
6: ขอตัว
7: ขอบคุณค่ะคุณหมอ
6: ไม่เป็นไรครับขอบคุณครับ

0: ย่าคะหนูเอาเป่าเองนะได้ยินที่หนูพูดไหมหนูขอโทษค่ะย่าหนูไม่ได้ตั้งใจโกหกย่าหนูไม่รู้จะบอกย่ายังไงว่าพ่อตายแล้วย่าได้ยินที่หนูพูดไหมหนูเหลือย่าเป็นญาติแค่คนเดียวแล้วนะย่าต้องฟื้นขึ้นมารู้ไหมคะอย่าทิ้งหลานสาวของย่าไว้คนเดียวเข้าใจหรือเปล่าหนูขอโทษค่ะย่า
1: บีบีเลิกหาเธอเขาหิวแล้วมีอะไรกินไหม
2: เดี๋ยวค่อยออกไปกินโอเคไหม
1: ไม่มีของกินเหรอตัวเองไม่ทำกินเหรอ
2: บอกว่าเดี๋ยวค่อยออกไปกินไงเด็กดี
1: เขาซื้อตามที่ตัวเองบอกทุกอย่างเป็นรุ่นลิมิเต็ดทั้งหมดเลย นี่ตัวเองรู้ไหมตอนเขาต่อแถวซื้อต้องต่อแถวนานมากเลยแต่ละคนซื้อได้จำกัดซื้อได้แค่2เรือนเอง
2: แล้วทำไมซื้อได้เยอะจัง
1: ไฟนี้มีชายกลางคนคนหนึ่งชอบเขามากพอถึงสวิตเซอร์แลนด์ก็นัดเขาไปกินข้าวเขาเลยรับปากไปก่อนไปกินข้าวก็พาเขาไปร้านนาฬิกายืมชื่อเขามาใช
2: ้ฉลาดจังแต่ว่าโดนเอาเปรียบหรือเปล่า
1: ไม่โดนอยู่แล้วพอซื้อนาฬิกาเสร็จก็บอกว่าจะเอาของไปเก็บโรงแรมบอกให้เขาไปรอเขาที่ร้านอาหารจากนั้นเขาก็เทผู้ชายคนนั้น
2: ทำไมเธอดีกับเขาแบบนี้จะปลอกล่อเขาสักหน่อยนะ
1: แบบนั้นมันเกินไป

0: ที่เขาเบี้ยวนัดผู้ชายคนนั้นก็รู้สึกผิดมากพอแล้วตัวเองว่าผู้ชายคนนั้นจะไปเล่าเรียนเขาที่บริษัทไหม
1: หนุ่มใหญ่หัวงูอย่างเขาปีนึงไม่รู้กินแอร์ไปกี่คนฉันจะบอกให้นะเธอเทเขาเขาก็ไปจีบคนอื่นแล้วผู้ชายพวกนั้นไม่ปล่อยให้ตัวเองหิวหรอก
0: ตัวเองน่ะทำไมรู้ดีแบบนี้สองวันนี้ที่เขาไม่อยู่ตัวเองหิวหรือเปล่ากินอิ่มไหม
1: ปกติฉันกินหูฉลามนี่นะจะไปกินบะหมี่ลดราคาได้ไงไม่กลัวท้องเสียเหรอ ทำไมเกินมาเดือนนึง
0: เขาซื้อให้ตัวเขาแทนตัวเองไง
1: ให้แทนฉันเหรอ
0: ใช่ครั้งก่อนเขาช่วยตัวเองซื้อนาฬิการุ่นนี้ใช่ไหมแล้วเขาก็บอกว่าชอบมากๆมาให้ตัวเองเอาไปขายต่อไงแต่ตัวเองบอกว่ามีลูกค้าอยากได้ไม่ขายก็ไม่ได้ตัวเองเลยรับปากว่าครั้งหน้าจะซื้อให้เขาไงครั้งนี้เข้าไปถึงร้านนาฬิกาพอเห็นก็รีบซื้อไว้เลยเขาไม่สนเขาชอบนาฬิกาเรือนนี้มากถือว่าตัวเองซื้อให้เขาขอบคุณนะบีบี
1: นี่บีบีตอนนี้นาฬิการุ่นนี้ราคาพุ่ง2เท่าถ้าขายได้กำไรเยอะเลยนะ
0: แต่เขาชอบนาฬิกาเรือนนี้จริงๆนะบีบี
1: เราตกลงกันว่าจะเก็บเงินแต่งงานไม่ใช่เหรอถ้าขายเราจะได้กำไรเยอะเลยนะฉันดูทุกครั้งที่ฉันเห็นเธอลำบากเอาไปช่วยฉันซื้อของฉันปวดใจมากฉันไม่เอาไหนเองต้องให้แฟนฉันวิ่งไปทุกที่ตอนทำงานก็ถูกคนเรียกใช้ฉันไม่มีค่ายเธอทำดีด้วยอีกอย่างเธอสามารถอยู่ที่บ้านเป็นลูกสาวที่ดีได้รับความรักจากพ่อแม่ได้ฉันไม่คู่ควรกับเธอเราจบกันแค่นี้เถอะ
0: บีบีอย่าพูดแบบนี้สินาฬิกาเขาไม่เอาก็ได้อย่าเสียใจเลยนะเขาบอกตัวเองหลายครั้งแล้วที่ออกมาอยู่ด้วยกันเขาตัดสินใจเองใครจ่ายค่าเช่าก็ไม่ใช่ปัญหาถูกไหมอีกอย่างพ่อแม่เขาไม่เข้าใจตัวเองก็ไม่เป็นไรแต่เขาเข้าใจตัวเองนะถูกไหมตอนนี้เหนื่อยหน่อยไม่เป็นไรแต่ตัวเองต้องรับปากเขานะจะต้องพยายามให้ดีทำเพลงให้ดีรอถึงตอนที่ตัวเองจัดคอนเสิร์ตที่ฮอลล์เขาอยากได้ยินตัวเองพูดขอบคุณภรรยาของตัวเองก็คือเขา
1: ตกลงฉันรับปากฉันจะไม่ยอมให้พ่อแม่เธอดูถูกฉันพิสูจน์ได้เห็นว่าเธอคิดถูกที่เลือกฉันโอเคไห
0: ม
1: ฉันรักเธออ
0: ๋อเดี๋ยวก่อน
1: ทำไมไม่รักฉันเหรอ
0: ฉันรักเธอใช้ปากพูดครั้งนี้เป็นการกระทำดีไหม
1: ต้องกระทำแบบไหนฮะ
0: ตั้งแต่ขึ้นบินเขาก็ไม่ได้กินอะไรเลยตอนนี้ตัวเองเข้าครัวไปทำอะไรให้กินหน่อยไปเร็วไปเร็วไปไปไป
1: ไม่ได้ ฉันมีนัดต้องรีบออกไป
0: เขาเพิ่งกลับมาตัวเองก็จะออกไปไปไหนอ่ะ
1: นั่นมิเชลรับนาฬิกาไงราคานาฬิกาเปลี่ยนทุกวันไม่ขายตอนนี้จะขายตอนไหนล่ะ
0: จะกลับมาเมื่อไหร
1: ่คงจะอัดเพลงเสร็จถึงจะกลับมาถ้าหิวก็ไม่ต้องรอฉันสั่งเดลิเวอรี่มากินนะเอางี้พรุ่งนี้ฉันนัดกินมื้อเที่ยงโอเคไห
0: มอืมก็ได
1: ้ฉันไปนะ
0: อืม
1: บาย
0: บายทำไมไม่ไปล่ะ
1: บีบีจริงๆสองวันนี้ที่เธอไม่อยู่ฉันก็ยุ่งมากดูสิเสื้อผ้าไม่ได้ซักตู้เย็นก็ว่างเปล่าตอนที่เธอสั่งอาหารช่วยสั่งของกินอย่างอื่นแล้วก็ซักผ้าให้หน่อยได้มะ
0: อืมโอเคมีอะไรจะสั่งอีกไหมคะคุณชาย
1: ไม่มีแล้วฉันรีบออกไปข้างนอกบ๊ายบาย
0: บ๊ายบายรีบกลับมานะบ๊ายบาย
1: บาย
2: วันนี้เท่าแกเส้นใหญ่เนื้อหนังปลาทอดลูกชิ้นสองสหาย
3: โอเคจัดไป
0: บังเอิญจัง
2: มึงเอิญที่ไหนร้านนี้พวกเรากินกันมาตั้งแต่เด็ก
3: คนสวยยืนอยู่ตรงนี้เหมือนทอดไม้ทำไมอ่ะเพื่อนเธอนั่งตรงนี้นานแล้วรีบไปนั่งสิ
2: ก็ได้
0: นั่งสิอย่าเกะกะเท่าแกขายของ
2: โหซื้อของเยอะจังเติมของเหรออ๋อเป็นคนใช้ให้แฟนแง่เลย
0: รู้อีกแล้วเหรอซื้อให้พ่อแม่ฉันไม่ได้เหรอ
2: เธอล้อเล่นอะไรพี่เซินกับพี่เจียนรักเธอจะตายจะให้เธอทำเรื่องแบบนี้ได้ไงอย่าหาว่าฉันแฉเลยนะอยู่ด้วยกันเร็วแบบนี้เธอเป็นคนเลี้ยงไอ้เลวนั่นแน่นอน
0: ใช่พวกเราอยู่ด้วยกันแล้ว แต่เราบรรลุนิติภาวะทั้งคู่มีปัญหา

0: าอะไร
1: ไม่มีปัญหาจะมีปัญหาได้ไงงานอดิเรกของคนบางคนก็ปกติชอบดูหนังเดินห้างช้อปปิ้งแต่ว่างานอดิเรกของหลินเสี่ยวเหมยเขาตลกเลยชอบเลี้ยงผู้ชาย
0: นี่หลี่จิ้งเอ๋อเธอเลือกพูดเรื่องพวกนี้ได้ไหมถ้าได้พูดเหน็บฉันเธอถึงจะพอใจเหรออาจิทำอะไรให้เธอทำไมเธอถึงกัดเขาไม่ปล่อยสักที
1: ทำไมประโยคต่อไปจะพูดว่าเพราะรักฉันไม่สมหวังฉันก็เลยพูดจาใส่ร้ายแฟนเธอใช่ไหมล่ะโอเคไม่พูดเรื่องฉันพูดเรื่องอาเป่าเป็นไงจะมีใครชั่วเหมือนแฟนเธอบ้างนัดเพื่อนไปถ่ายรูปที่สตูดิโอแล้วแอบตั้งกล้องไว้ในห้องเปลี่ยนชุดแอบดูคนอื่นเปลี่ยนเสื้อผ้าเธอนี่มันตลกดีนะร่วมมือกับมันพาเพื่อนไปโดนหลอกซะอย่างนั้น
0: เธอพูดอะไรกล้องบ้าอะไรอาจิไม่ใช่คนแบบนั้นเธอใส่ร้ายเขาทำไม
1: ฉันใส่ร้ายเขาเหรอถ้าฉันใส่ร้ายจริงมันจะถูกอาเป่าตบเหรอถ้ามันไม่ได้ทำผิดจะถูกคนอื่นตบทำไม
0: วันนั้น
1: วันนั้นอะไรพูดสิ
0: อาจิบอกว่าอาเป่าขโมยกล้องพวกเขาไปเขาถูกจับได้ก็เลยอะไรว่าใหญ่เลย
1: ยังพูดติดๆขัดๆอยู่เลยเธอก็ไม่เชื่อที่ตัวเองพูดใช่ไหมล่ะลินเซียวเหมยเธอใช้สมองหน่อยได้ไหมเธอรู้จักอาเป่ามาตั้งนานเขาจะขโมยของเหรอเธอมีแฟนมีจนเธอเป็นบ้าไปแล้วฉันยังทนได้แต่เธอใส่ร้ายเพื่อนตัวเองเพื่อผู้ชายที่คบแค่2ปีด้วยนะ
0: พอแล้วเธอด่าพอหรือยังหลายปีมานี้พวกเธอเอาแต่ว่าแฟนฉันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ถูกพวกเธอว่าจนไม่เหลืออะไรแล้วฉันรู้พวกเธอคิดว่าฉันโง่คิดว่าฉันเป็นยาอ่อนคิดว่าคนที่ฉันชอบเป็นสวัสดิ์ทั้งนั้นใช่ฉันเลือกสวัสดิ์แต่ฉันบอกเธอไว้เลยนะในสายตาพวกเธออาจิ้นคือสวัสดิ์แต่ในสายตาฉันชอบเขามากเขาดีมากจะทำไม
1: ฉันทำอะไรไม่ได้หรอกตอนนี้เธอช่วยเขาแต่ไม่ช่วยเพื่อนใช่ไหมฉันถามเธอเป็นครั้งสุดท้ายเธอจะช่วยไอ้เลวนั่นใช่ไหม
0: ถูกต้องเธอก็รู้ว่าเขาเป็นแฟนฉันฉันไม่ช่วยเขาแล้วจะช่วยใคร
2: นี่พวกคุณรู้แค่ว่าพ่อฉันติดเงินพวกคุณเท่าที่ฉันรู้เขาแค่เป็นคนเซ็นค้ำเท่านั้นแต่เป็นหนี้เท่าไหร่ดอกเบี้ยคิดยังไงพวกคุณมีใบกู้ยืมไหมฉันว่าตอนนี้พวกคุณไม่มีหลักฐานใช่ไหม
3: เฮ้ยพูดอะไรของเธอจะเบี้ยวหนี้ไม่คืนใช่ไหมฮะ

0: ต้องยกให้นี่ค่ะชุดหม้อโปรสติลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได้หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห4 in 1เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะเรามินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
1: โอ้นอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
0: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะ
1: ๆย้ำเลยแบบนี้นะครับกับความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสเตเลตขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่
2: 3,230
1: บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
3: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569

0: สนับสนุนโดย MV More ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
1: ลินเสี่ยวเหมยจำคำวันนี้ของเธอให้ดีต่อไปเธอมีปัญหาอะไรฉันไม่มีวันช่วยเธอ
2: ปัญหาอยู่ตรงนี้ไงหลายปีมานี
3: ้
2: พวกเธอคิดว่าพอฉันมีปัญหาก็ต้องให้พวกเธอช่วยถ้าพวกเธอช่วยฉันเพราะเป็นห่วงฉันหรือเปล่าหรือว่าพอช่วยฉันจะทำให้พวกเธอดูเก่งและฉันจะกลายเป็นคนที่โง่ใช่ไหม
1: เธอจะโง่เธอจะงัวมันก็เป็นเรื่องของเธอฉันไม่เคยคิดแบบน
2: ี้คิดแบบนี้ไหมไม่ใช่เรื่องของฉันแต่ฉันคิดแบบนี้เอาเป็นว่าต่อไปฉันจะไม่อยากเป็นคนที่ถูกช่วยเองถ้างั้นต่อไปฉันจะดีหรือไม่ดีฉันจะรับผิดชอบเองพวกเธอไม่ต้องมาเห็นใจเราเจอกันทีไรก็ทะเลาะกันทุกทีอย่าเจอกันอีกดีกว่าเหมือนนี้ฉันเลี้ยง
1: ทำไมฉันต้องให้เธอเลี้ยงด้วยมีอะไรก็พูดกันตรงนี้ให้รู้เรื่องลิซาไม่ถ้าเธอเดินไปอีกก้าวเราจะไม่ใช่เพื่อนกันอีก
2: เธอพูดเองนะก็ได
3: ้เห็นพูดอีก

0: ตุ๊กตาเมื่อกี้คุณชอบไหม
1: ชอบสิคะ
0: งั้นพรุ่งนี้ผมนัดคุณใหม่นะ
1: ฮะอยู่กับฉันอีกแป๊บ
0: ได้เวลาแล้วคุณก็รู้ว่าผมกลับบ้านเวลาไหนมาจุ๊บจี้

0: ่หมิง
1: อาเป่าเธอไปไหนมาตาจีหัวกับเพื่อนบ้านพวกนั้นมาแล้ว
0: ฉันเรียกพวกเขามาเอง
1: ทำไมล่ะ
0: เรื่องบางเรื่องหลบหนีไม่พ้นสู้จัดการให้จบไปเลยดีกว่า
2: บอสตันอาหารจานด่วน
3: ว่าไงหนูถ้าพวกเราออกมาจะพูดอะไรจะคืนเงินเมื่อไ
4: หร่คืนเมื่อไหร่
0: ที่นัดทุกคนมาวันนี้เพราะอยากหารือเรื่องนี้กับทุกคนพวกเราเป็นเพื่อนบ้านกันยังไงก็เคยรู้จักกับพ่อของฉันพวกคุณรู้แค่ว่าพ่อฉันติดเงินพวกคุณเท่าที่ฉันรู้เขาแค่เป็นคนเซ็นค้ำเท่านั้นแต่เป็นหนี้เท่าไหร่ดอกเบี้ยคิดยังไงพวกคุณมีใบกู้ยืมไหมฉันว่าตอนนี้พวกคุณไม่มีหลักฐานใช่ไหม
3: พูดอะไรของเธอจะเบี้ยวหนี้ไม่คืนใช่ไหมฮะ
0: พ่อฉันก็ตายไปแล้วผู้หญิงเลวคนนั้นก็หนีไปแล้วย่าฉันก็อายุเยอะมากเรื่องที่เหลือทั้งหมดฉันผู้หญิงตัวคนเดียวต้องมารับผิดชอบดังนั้นวันนี้ฉันอยากขอความกรุณาจากทุกคนข้อแรกฉันยินดีจะพยายามค่อยๆคืนเงินต้นให้พวกคุณถ้ารวมดอกเบี้ยแล้วก็ฉันว่าชาตินี้ฉันก็ใช้คืนไม่หมดข้อสองเงื่อนไขเดียวที่ฉันจะคืนเงินให้ก็คือระยะนี้อย่าไปรบกวนย่าของฉันอีกย่าฉันเพิ่งผ่าตัดเสร็จหมอบอกว่าอย่าให้เขาได้รับความสะเทือนใจตอนนี้ฉันเหลือย่าเป็นญาติเพียงคนเดียวถ้าใครไปรบกวนเขาอีกแล้วก็ฉันไม่ปล่อยพวกคุณเอาไว้นะเมื่อกี้เธอบอกว่าจะคืนแค่เงินต้นแล้วดอกเบี้ยล่ะไม่ยุติธรรมสำหรับพวกเรานะสิน
5: ั่นสิเงินที่ได้มาเมื่อก่อนล่ะไม่นับเหรอ
4: นั่นสินั่นสิผ่านมาตั้ง2ปีกว่าแล้วยังไงก็ต้องให้บ้างสิ
0: ได้เมื่อพวกคุณไม่เห็นด้วยกับวิธีของฉันฉันจะไปหาทนายกับนักบัญชีแล้วมาคุยกับพวกคุณสุดท้ายแล้วถ้าศาลสั่งให้ฉันคืนเงินก้อนนี้แล้วก็ถึงตอนนั้นค่อยว่ากัน
3: โหกันอีก2ปีก็ยังไม่ได้เงินนะสิฮะ
0: ทำไงดีอ่ะก็ขึ้นอยู่กับว่าคดีนี้จะสู้กันยังไงคดีแบบนี้ทนายชอบอยู่แล้วมีว่าชนะหรือแพ้ก็ใช้เวลาหลายปีอย่างน้อยก็ได้ค่าทนาย
4: เอ้ยพี่หัวเอาไ
0: งเอาหลักๆอ่ะเป่าฉันคิดดีแล้วดอกเบี้ยพวกนั้นจะไม่เอาก็ได้ฉันแค่อยากได้เงินต้นคืนแค่หนึ่งแสนเองเธอโอเคไหมคุณไฮลีฉันจะคืนคุณคนแรกเหรอ

0: ดูว่าตัวนี้มีปัญหาไหมคุณกรอกข้อมูลลงไปพอฉันมีเงินจะคืนคุณคนแรกไม่มีปัญหาฉันจะเซ็นเลย
1: เอาเฮ้ย
0: อ่ะเสร็จแล้ว
2: ฉันเซ็นด้วย
0: ฉันไม่อยากยุ่งยาก
2: ใช่ใช่มา
0: คืนให้คุณคนที่สอง
1: เลยฉันเซ็นด้วยนะได้เงินต้นคืนก็ยังดี
2: ใช่ใช่
1: เซ็นด้วย
0: เซ็นเซ็นไปเถอะฉันไม่อยากขึ้นศาลขอให้ได้เงินก็พออ
2: ันนี้อ่ะ
1: ขอด้วยขอด้วย
0: มากไป
3: เลยเธอยังเรียนอยู่ยังไม่มีงานทำจะคืนเงินให้พวกเรายังไงหลอกพวกเราเหรอ
0: พี่หัวคุณเป็นคนสุดท้ายแล้วนะวันนี้หลังจากฉันเดินออกไปแล้วจะไม่ยอมรับหนี้ก้อนนี้อีก
3: นี่เอาเปล่าแต่พูดตั้งนานแต่ก็ไม่บอกว่าจะคืนเงินเรายังไง
0: เออก็นั่นน่ะสิฉันบอกแล้วว่าจะคืนให้จะถามมากไปทำไมถ้าเธอไม่คิดจะคืนแล้วก็วันนี้ฉันคงไม่นัดทุกคนมาที่นี่หรอก
3: นี
2: ่วาย
1: อีกแล้ว
3: นี่นี่เอาเปล่าอ่ะฉันขอใบหนึ่งนะอ่ะเอามาดิ
0: ตกใจบทรีบๆเสร็จพูดมากทำไม
3: ตกนี่ไอ้หนูฟังนะถ้าเธอไม่ยอมคืนฉันจะตามเธอไปสุดขอบโลกเลยคอยดู
2: โ
3: ห
2: ดแท
4: ้ก็หนาวเป็นคน
0: ร้อน
1: หัวแดง
0: อันนี้ให้เธอนะฮัลโหลยาฟื้นแล้วเหรอคะจะไปเดี๋ยวนี้ค่ะฟื้นแล้วเหรอไปดูไปดูสวัสดีค่ะยายฉันฟื้นแล้วใช่ไหมคะฉันเข้าไปเยี่ยมได้ใช่ไหม
5: เมื่อกี้เขาฟื้นแล้วให้ทานยาแล้วค่ะแต่เขายังอ่อนแรงอยู่อย่าคุยนานนะคะให้คนไข้นอนพักเยอะ
0: ค่ะ
5: แล้วก็เข้าไปสองคนก็พออย่าเข้าไปหมดนะคะ
0: ค่ะ
5: ไปหมดก็ไม่ได
0: ้
6: ลุ้น
0: ลุ้น

0: ย่าคะย่า
1: เป่าเหรอ
0: ใช่ค่ะย่าเป่าเอง
1: เป่า
0: คุณย่าฟื้นแล้วนี่เดี๋ยวอย่าเพิ่งลุก
1: เป่าอย่าคิดว่าจะไม่ได้เจอแกอีกแล้วพ่อแกตายไปตอนนี้แกเป็นญาติเพียงคนเดียวของย่าแกอย่าทิ้งย่าไว้คนเดียวนะ
0: ย่าพูดอะไรก็ไม่รู้หนูจะทิ้งย่าไปได้ยังไงอาเป่าอยู่ที่นี่อาเป่าไม่ไปไหนจะอยู่เป็นเพื่อนย่าหนูขอโทษนะคะหนูไม่ได้ตั้งใจจะโกหกอย่าโกรธหนูเลยนะ
1: อยากจะโกรธแกลุงได้ยังไงย่าแค่เป็นห่วงเป่าของย่าเก็บทุกเรื่องไว้ในใจ2 ปีมานี้ลำบากแกแล้วนะเป่า
0: หนูไม่ลำบากอะที่ลำบากที่สุดคือย่าต่างหากย่าหนูมีเจหมิงอยู่ด้วยนี่ไงถ้าหนูไม่สบายใจก็ระบายใส่เขา
2: คุณย่าไม่ต้องห่วงครับผมจะดูแลอาเป่าอย่างดีไม่ให้เขาลำบากครับ
1: ขอบคุณนะเจหมิง
3: ไหนดูสิ
1: ตายแล้วพวกเขามาได้ยังไงฮะพวกเขารู้ได้ยังไงว่าย่าอยู่โรงพยาบาลจะไม่ได้ติดนี่พวกเธอออกไปซะ
0: ใจเย็นก่อนเพราะเขาไม่ได้มาทวงเงินย่าเพิ่งผ่าตัดเสร็จหมอบอกว่าอย่าให้ย่าสะเทือนใจสงบใจก่อน
1: แล้วพวกเขามาทำไมอ่ะ
0: หนูชวนพวกเขามาเองค่ะคืองี้วันนี้หนูนัดทนายมาคุยกับพวกเขาหลังจากนี้จะเคลียร์ปัญหาเรื่องทรัพย์สินระหว่างพวกเขากับพ่อตามกฎหมายที่หนูชวนพวกเขามาวันนี้เพื่อให้พวกเขารับรองต่อหน้าย่าว่าจะไม่ไปกวนย่าที่บ้านพักคนชราอีกมีเรื่องอะไรพวกเขาจะคุยกับทนายโดยตรง
1: จริงเหรอทนายพูดแบบนี้จริงเหรอ
4: ใช่ครับคุณย่าหลายวันก่อนทำให้คุณย่าตกใจฉันไม่ดีเองฉันทำท้องไม่มีอีกแล้วพักผ่อนเยอะๆนะขอโทษนะขอโทษ
3: ค
4: ุ
3: ณย
4: ่
3: า
5: ขอโทษด้วยนะ
3: พวกเราไม่ได้ตั้งใจทำให้คุณไม่สบายใจต่อไปพวกเราจะคุยกับหลานคุณเองนะคะ
2: ใช่ทนายคนนั้นเป็นญาติผมเองเขาเป็นคนซื่อสัตย์ต้องช่วยเอาเป่าจัดการได้แน่ครับไม่ต้องห่วงครับ
1: งั้นกดดีแล้ว
0: ทนายบอกพวกเราว่าคดีนี้พวกเราชนะแน่นอนไม่ต้องคืนเงินให้พวกเขาค่ะจุ๊จุ
1: ๊แบบนั้นก็ดีเลย
6: ไม่เกี่ยวกับสามีฉันไล่คุณออกเอง
0: ทำไมคะคุณเจ้าเป็นฝ่ายทำผิดต่อคุณนะทำไมคุณไม่โกรธแถมยังช่วยเขาปกปิดอีก
6: เปล่าคุณคิดว่านี่เป็นครั้งแรกที่ฉันรู้ว่าเขาจับมือกับผู้หญิงอื่นข้างนอกคิดว่าหลายปีนี้ฉันไม่รู้หรือว่าเขามีผู้หญิงอื่นข้างนอก

0: งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
1: อะไรนะที่รัก
0: สายยังเข้าไม่ได้เลย
2: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดู
1: เขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
0: ้อุ๊ยได้แล้ว
1: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M-Cord เลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
0: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ
1: ใช่
3: ว้าว
4: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
5: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
0: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
6: ฝนตกก็ดูได
5: ้ดูยังไง
6: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
7: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2569
4: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
7: ทีวีสติ๊กแค่เสียบก็สนุก
8: อ้าวมาแล้ว
6: ย่าเธอหลับแล้วใช่ไหม
8: ย่าหลับไปแล้วขอบคุณที่เมื่อกี้ช่วยอธิบายต่อหน้าย่าฉัน
6: พวกเราช่วยเธอแล้วเธอก็ต้องช่วยพวกเรานะ
8: ใช่
6: คืนกันให้ตรงเวลา
8: ฉันคืนแน่พวกคุณไม่ต้องห่วงจะติดต่อพวกคุณไปวันหลัง
6: อืมไปนะ
9: โทรหาฉันด้วยนะ
8: ฉันเชื่อเธอนะ
10: คืนเงินด้วยนะ
8: บ๊ายบายเหนื่อยจังยุ่งมาทั้งคืนในที่สุดก็ไล่ตัวซวยไปได
10: ้เป่าท่านจะคืนเงินให้พวกเขาทั้งแบบนี้จริงเหรอนี่ก้อนนี้ไม่รู้มีจริงไหมพวกเขาพูดอะไรเธอก็เชื่อเหรอ
8: ฉันคิดมากขนาดนั้นไม่ได้ทำให้พวกเขากับย่าฉันสบายใจสำคัญที่สุดต่อไปเป็นยังไงค่อยๆคิดก็แล้วกัน
10: แต่นี่ก้อนนี้ไม่เกี่ยวกับเธอถึงเมื่อก่อนพ่อเธอจะเซ็นค้ำก็จริงแต่พ่อเธอเสียแล้วเธอจะไม่คืนพวกเขาก็ทำอะไรเธอไม่ได้ถึงต้องขึ้นศาลเธอก็ไม่ต้องกลัวอะไร
8: ใช่แต่ถ้าต้าจือหัวเธอเหมือนครั้งที่แล้วไปก่อกวนย่าฉันที่บ้านพักคนชราอีกล่ะนายก็ได้ยินที่หมอพูดย่าเพิ่งผ่าตัดเสร็จจะเจอเรื่องสะเทือนใจอีกไม่ได้ฉันไม่อยากให้ย่าหวาดกลัวอีกตอนนี้ฉันเหลือย่าเป็นญาติเพียงคนเดียวถ้าย่าเป็นอะไรไปชาตินี้ฉันไม่ให้อภัยตัวเองแน่
10: แต่เงินเยอะขนาดนี้เธอตัวคนเดียวจะคืนยังไง
8: เรื่องนี้ฉันคิดแล้ววิธีเดียวที่มีคือขายบ้านของพ่อ
10: ขายบ้านแล้วเธอจะไปอยู่ไหน
8: ฉันตัวคนเดียวอยู่ไหนก็ได้หลบแดดหลบฝนได้ก็พออีกอย่างฉันยังมีนายไงนายบอกว่าจะดูแลฉันเมื่อกี้นายพูดต่อหน้าย่าฉันว่าจะไม่ให้ฉันลำบากแล้วนี่
10: ใช่นี่ไม่ใช่ปัญหาแต่ฉันไม่เข้าใจทำไมเธอโง่แบบนี้ทำไมต้องใช้หนี้ที่ไม่เกี่ยวกับเธอด้วยเป่าคิดดูอีกหน่อยเธออย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจ
8: วันนี้อย่าเพิ่งสั่งสอนเธอเลยได้ไหมฉันเหนื่อยพอแล้วให้ฉันพักสักหน่อยเถอะ ก่งมากรู้ให้สติกเกอร์แผ่นนึงดีไหม
2: ดีค่ะขอบคุณค่ะ
8: งั้นไว้เจอกันใหม่นะ
2: ค่ะ
8: คุณนายเจ้าฉันกลับก่อนนะคะ
3: คุณจงคุยกันก่อนสิคะลิลี่ไปให้มาเรียอาบน้ำให้ปะ
2: ค่ะ
3: นั่งก่อนค่ะนี่เงินเดือนเดือนนี
8: ้ปกติคุณจ่ายสิ้นเดือนนี่คะ
3: วันนี้เป็นวันสุดท้ายของคุณ
8: ทำไมคะ
3: คุณรู้ดี
8: ฉันรู้อะไรเหรอ
3: เพราะคุณเห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็น
10: มาจุ๊บหน่อย
8: คุณหมายถึงคุณเจ้าเหรอทั้งที่คุณเจ้าเป็นฝ่ายอยู่กับผู้หญิงอื่นและถูกฉันเห็นโดยบังเอิญแต่นี่ไม่เกี่ยวกับฉันนี่คะฉันไม่ได้ทำอะไรผิดทำไมถึงไล่ฉันออกเพราะเรื่องนี้ล่ะ
3: โอเคถือว่าเราขอโทษคุณ
8: คุณนายเจ้าฉันเข้าใจค่ะว่าไม่เกี่ยวกับคุณคุณเจ้าไม่ชอบที่ฉันรู้เรื่องของเขาเลยบอกให้คุณไล่ฉันออกใช่ไหม
3: ไม่เกี่ยวกับสามีฉันฉันไล่คุณออกเอง
8: ทำไมคะคุณเจ้าเป็นฝ่ายทำผิดต่อคุณนะทำไมคุณไม่โกรธแถมยังช่วยเขาปกปิดอีก
3: อ่ะเปล่าคุณคิดว่านี่เป็นครั้งแรกที่ฉันรู้ว่าเขาจับมือกับผู้หญิงอื่นข้างนอกคิดว่าหลายปีนี้ฉันไม่รู้หรือว่าเขามีผู้หญิงอื่นข้างนอกแต่ครั้งนี้เขาบอกฉันครั้งแรกว่าเขาถูกคนอื่นเห็นเขาจับมือผู้หญิงอื่นและคนที่เห็นก็คือคุณที่จริงตอนแรกฉันก็รู้สึกแปลกใจทำไมถึงบอกฉันแม็กกี้เพื่อนสนิทฉันก็เคยเห็นคุณจูงมือผู้หญิงบนถนนน้องสาวฉันไปเที่ยวหลันกุ้ยฟางก็เห็นคุณเต้นไปจูบไปกับผู้หญิงต่างชาติหลายปีมานี้ทุกครั้งที่มีคนบอกฉันว่าคุณแอบกินฉันไม่เคยบอกคุณเลยเพราะคุณรู้จักกลับบ้านคุณอาจไม่ใช่สามีที่ดีแต่อย่างน้อยตอนคุณอยู่บ้านคุณก็เป็นพ่อที่ดีคุณปฏิบัติดีกับฉันและลูกฉันรู้สึกถึงความจริงใจของคุณทุกครั้งหลายปีมานี้คุณปิดบังได้ดีมากและฉันก็เต็มใจให้ความร่วมมือทำไมถึงมาบอกกับฉันตอนนี้ล่ะ
10: ที่รักคุณว่าผมทำผิดกับคุณมาตลอดแต่ผมไม่อยากโกหกคุณอีกแล้วผมเลยเลือกสารภาพกับคุณผมรู้ว่าผมผิดไปแล้วผมอยากให้คุณยกโทษให้ผม
3: เพราะคนที่เห็นคุณคือจงเจียเป่าใช่ไหม
10: คุณพูดอะไรเกี่ยวอะไรกับเขา
3: คุณกับเขา
10: ผมกับเขาไม่มีอะไรกันคุณพูดไปถึงไหนเนี่ยคุณบ้าไปแล้ว
3: จริงเหร
10: อที่รักนี่คุณไม่เชื่อผมเหรอ
3: ลิลี่นี่ครูจงครูสอนพิเศษคนใหม่ทักทายสิจ๊ะ
2: สวัสดีค่ะครูจงหนูชื่อลิลี่ฝากตัวด้วยนะคะ
8: ฝากตัวด้วยจ้าลิลี
10: ่ที่รักผมกลับมาแล้ว
3: ที่รักนี่ครูจงครูสอนพิเศษคนใหม่ค่ะ
10: สวัสดีครับครูจง
8: สวัสดีค่ะคุณเจ้าต่อไปเรียกฉันว่าอาเป่าก็ได้
3: ไม่ได้คุณเป็นครูนี่นา
10: ลิลี่ดื้อมากฝากดูด้วยนะครับ
8: ได้ค่ะวินยูจัง
2: วินยูจังฮีโนสยูมูฟ
3: เอ๊ะรีบไม่ใช่เหรอคะ
10: อ๋อเปล่าผมแค่จะมาบอกบายบายลิลี่เนี่ย
2: If you
10: ลิลี
2: ่บายบายค่ะพ่อ
10: บายบายบายบายครับครูจง
8: บายบายค่ะคุณเจ้า
10: ไปนะที่รัก
3: จู่ๆผู้ชายคนหนึ่งก็สารภาพกับคุณไม่ใช่ว่าเขาอยากกลับตัวบางครั้งเขาอาจอยากปกปิดความลับอื่นที่ใหญ่กว่าเห็นชัดว่าคุณคือความลับนั้นของเขา
8: คุณนายเจ้าฉันกับคุณเจ้าไม่มีอะไรค่ะคุณอย่าคิดไปไกลสิคะ
3: ถึงตอนนี้จะไม่แต่อนาคต
8: ไม่มีค่ะฉันกับคุณเจ้าไม่มีอะไรจริงๆคุณนายเจ้าไล่ฉันออกก็ได้แต่ขอร้องอย่าใส่ร้ายฉันกับคุณเจ้าไม่มีอะไรจริง
3: ๆอ้าวเปล่าฉันรู้จักผู้หญิงอย่างคุณดีที่ภายนอกใสซื่อแต่ในใจเต็มไปด้วยความคิดแพร่ๆถามตัวเองสิคุณไม่เคยอิจฉาฉัน

0: ชอบใช่ไหมนั่นคือเพื่อนที่ผมจะนัดคุณใหม่นะโอเคได้เวลาแล้ว
1: อยู่กับฉันอีกแป๊บสิคะ
0: คุณก็รู้ปกติผมกลับบ้านเวลาไหนผมจะมารับหลังเลิกงานโอเคคือพรุ่งนี้เจอกัน
1: ก็ได
0: ้โอเคเด็กดี
1: บ๊ายบายค่ะ
0: คุณจงคุณทำอะไรเนี่ยแอบถ่ายผมเหรอสามแสนรูปไม่กี่รูปคุณเรียกผมสามแสนเหรอ
1: ถ้าคุณให้ฉันสามแสนฉันรับปากฉันจะไม่บอกคุณนายเจ้ากับคนอื่นๆว่าวันนี้ฉันเห็นอะไร
0: คุณจงคุณคิดหรือว่าภรรยาผมจะเลิกกับผมเพราะเรื่องนี้คุณประเมินความรักของพวกเราต่ำเกินไปหรือเปล่า
1: คุณอาจไม่สนใจว่าคุณนายเจ้าเห็นรูปนี้แล้วจะรู้สึกยังไงแต่คนอื่นล่ะฉันรู้คุณจะลงเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติสิ่งสำคัญที่สุดของสมาชิกคือภาพลักษณ์ฉันไม่คิดว่าชาวเมืองจะเลือกผู้ชายที่ภายนอกรักลูกรักภรรยาแต่ลับหลังกลับอยู่กับผู้หญิงคนอื่นแน่นอน
0: หมายความว่าถ้าผมไม่ให้คุณสามแสนคุณจะไม่ปล่อยผมงั้นสิคุณจงคุณอายุยังน้อยทำไมเจ้าเล่ห์แบบนี้ผมเห็นคุณเป็นผู้หญิงที่ดีมาตลอด
1: ตอนนี้คุณที่ทำผิดคือคุณนะไม่ใช่ฉันไม่ต้องพูดย้อนว่าฉันมีปัญหาเอาเป็นว่าอีกสามวันคุณให้เงินฉันสามแสนฉันจะให้รูปคุณทั้งหมดและฉันจะไม่เรียกเงินกับคุณอีกแค่นี
2: ้พูดไม่ออกเหรอฤดาฉันอยู่ในใจ
1: คุณเจ้าบอกหมดแล้วเหรอคะ
2: ผู้ชายก็แบบนี้แหละตัวเองก่อปัญหาแล้วทิ้งปัญหาไว้ให้เมียเก็บกวาด
1: ใช่ค่ะฉันเรียกเงินจากคุณเจ้าจริงแต่ฉันที่จริงฉันช่วยคุณกับคุณเจ้าอยู่นะหรือคุณอยากเห็นเขาเสื่อมเสียชื่อเสียงคุณรักเขามากไม่ใช่เหรอคะเงินสามแสนสำหรับพวกคุณแล้วไม่ได้มากมายอะไรเลย
2: ใช่ฉันรักสามีฉันมากเพราะงั้นฉันจะไม่ให้เงินคุณแม้สักแดงเดียว
0: จะอยู่ในโลกมายาสิ
1: เรื่องที่นายไม่เห็นว่าดีที่ว่าจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนก็เหมือนกันนายไม่สนับสนุนฉันไม่ได้แปลว่าฉันต้องล้มเหลวในเมื่อเรามีมุมมองและความคิดไม่เหมือนกันทะเลาะกันไปก็ไม่มีความหมายตอนนี้ฉันเหนื่อยมากถ่ายงานทั้งวันฉันอยากกลับไปนอน
0: อเปาอเปา

0: มานิ่มมามหกรรมคอนเสิร์ต9 Entertain 24th Anniversary Charity Concert เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิต Golf F Hero การต่องทุ่งเงินกราฟคณาวุฒิอุ้มแบมต้าอู่ออฟโรดยินวออู่อู่เซฟริวจินแทจิอัลมอนโปรเกรสคริสพีรวัตรบูมสารัตไดมอนบอยโยมูดเสริมทัพด้วยเหล่าทีป๊อปสุดปังไดส์เรดเฟลิสอาลาล่าเฟวิกทิกเกอร์ BNK48 เทสพร้อมทั้งคู่จินบอยเลิฟเกิร์ลเลิฟสุดฟินอีกเพียบมาเติมศิลปินที่คุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ทตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มที่พักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน
1: ต้องเรียนว่าประเทศไทยเนี่ยมีวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายมากๆนะคะแต่ความหลากหลายนั้นไม่ใช่ความแตกต่างวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่เหมือนจับต้องไม่ได้แต่เราจะทำยังไงให้คนรู้สึกว่าวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่จับต้องได้เราก็จะยื่นอาณาจักรล้านนา
2: ผมเคยได้ยินว่ามีเมืองมรดกโลกหลายเมืองในโลกนี้นะครับแต่อาณาจักรเป็นมรดกโลกผมยังนึกไม่ออกอาณาจักรล้านนาครอบคลุมกี่จังหวัด
3: เรียงหนังจนลืมเลยหรือเปล่าว่าวันนี้วันอะไรอ่ะ
4: วันอะไรอ่ะ
3: ก็วันครบรอบของเราไง
4: เมื่อวานชีเท่มากเลยนะถ้าทียังไม่มีใครอ่ะเราขอเป็นแฟนทีได้ปะ
5: เรื่องที่เราคุยกันนะกูจะทำให้ได้กูเคยบอกมึงแล้วกูทำให้มึงได้ทุกอย่าง

คิมยอจองน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือแถลงว่าสถานะประเทศอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนั้นเด็ดขาดและไม่อาจย้อนกลับได้พร้อมทั้งตราหน้าผู้ที่ยังหวังจะให้เกาหลีเหนือปลดอาวุธนิวเคลียร์ว่าเป็นคนโง่คิมยอจองยังประณามการประชุมใหญ่ประจำปีของขบวนการพลังงานปรมาณูสากลหรือ IAEA ที่ออสเตรเลียซึ่งหารือเรื่องการปลดอาวุธนิวเคลียร์เกาหลีเหนือว่าเป็นการประชุมที่โง่เขลาการประณามครั้งนี้เกิดขึ้นหลังที่ประชุมใหญ่ IAEA ได้แสดงความกังวลต่อการพัฒนานิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือและเรียกร้องให้มีมาตรการปลดนิวเคลียร์เกาหลีเหนือนายกรัฐมนตรีซานาเอะทาคาอิชิผู้นำญี่ปุ่นประกาศปรับคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการวันนี้โดยตัดสินใจคงตำแหน่งรัฐมนตรีทีมเศรษฐกิจหลักไว้ทั้งหมดซึ่งรวมถึงมิโนรุคิอุจิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฟื้นฟูเศรษฐกิจซาสึอิกิคาตายามะรัฐมนตรีคลังและเรียวเซอากาซาวะรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมเพื่อส่งสัญญาณด้านความต่อเนื่องทางนโยบายและเสถียรภาพท่ามกลางความผันผวนของตลาดรวมถึงไม่ปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีกระทรวงสำคัญอย่างรัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีกลาโหมพร้อมเดินหน้าแผนการลดภาษีผู้บริโภคสำหรับอาหารลงเหลือ 1% เป็นเวลา2ปีและนโยบายการใช้จ่ายเชิงรุกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไปนายธนพรศรียากูลนักวิเคราะห์การเมืองตั้งข้อสังเกตการเคลื่อนไหวของนายสิทธิโชคศรีเจริญกรรมการการเลือกตั้งฝ่ายเสียงข้างมากคดีหัวสว.เกี่ยวโยงแข่งขันเลือกประธานกกต.คนใหม่แทนนายอิทธิพรบุญประคองหรือไม่เพราะมีทั้งคนสมหวังและผิดหวังจึงอาจนำมาสู่ความคับแค้นใจส่วนตัวซึ่งบริบทความขัดแย้งภายในองค์กรก่อนหน้านี้ต้องนำมาพิจารณาควบคู่กันด้วยสังคมจึงไม่ควรรีบตัดสินว่าความเห็นที่นายสิทธิโชคนำเสนอเป็นความจริงสุดท้ายลดทอนมติของกรรมการเสียงข้างมากเพราะเสียงข้างน้อยไม่ใช่พระเอกแต่ต้องถูกตรวจสอบเหมือนกันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิทธิพรประวัติรุ่งเรืองประธานกิติมศักดิ์สโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยน้อยกรุงเทพหรืออาชาพยองและอาจารย์ภูริพัฒน์ประวัติรุ่งเรืองรองประธานและผู้จัดการทีมพร้อมคณะผู้บริหารสตาฟโค้ชและนักเตะอาชาพยองร่วมประกาศความพร้อมลุยศึกฟุตบอลไทยลีก3โซนภาคกลางฤดูกาล 2026-2027 พร้อมฉลองครบรอบ20ปีสโมสรวางเป้าหมายเข้ารอบแชมเปี้ยนส์ลีกและเดินหน้าปั้นดาวรุ่งสู่วงการฟุตบอลอาชีพควบคู่กับส่งเสริมด้านการศึกษาอย่างยั่งยืนสำหรับทีมอาชาพยองมีโค้ชดำรงศักดิ์บุญม่วงเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนและมียูบยองซูกองหน้าชาวเกาหลีใต้และเรียวซูเกะนากาซาวะกองหน้าชาวญี่ปุ่นนำทัพ

0: โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: อันนี้เขาเรียกว่ายันกรอบเพชรนะครับ
1: อ
0: ของหลวงพ่อมหาโพธิ์วัดขมรจังหวัดชัยนาทยันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสุดยอดยันอีกยันหนึ่งของสำนักวัดปากคลองมะขามเฒ่าผืนนี้นะครับก็เป็นลักษณะเป็นยันดวงนะครับ

0: วัสดีครับตอนนับท่านผู้ชมเข้าสู่9พุทธคุณนะครับแล้วก็แน่นอนรายการนี้ก็จะมีการเจาะลึกนะครับพาไปชมวัตถุมงคลพระเครื่องต่างๆพุทธคุณนะครับที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพระนะครับเครื่องรางของขลังต่างๆเรามีมาให้มีเนื้อหาอยู่ในรายการนี้แล้ววันนี้สัปดาห์นี้จะพิเศษจริงๆนะครับเพราะว่าเราจะมีเซียนที่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับยันนะครับแล้วก็เลขอักขระต่างๆนะครับคนไทยนะครับนับถือกันมายาวนานตอนนี้ผมอยู่กับเซียนก้าวเชียงใหม่นะครับตอนนี้อยู่กับผมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: น้องก้าวครับอย่างนี้เนาะก็จริงๆแล้วตอนนี้ที่บอกว่ามีความพิเศษเพราะว่านอกจากจะให้ความรู้เรื่องของผ้ายันเรื่องของยันต่างๆแล้วเราจะมีตัวยันนะครับที่อสมทได้มีการจัดสร้างขึ้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวไปลงรายละเอียดทีหลังแต่ว่าเรามาเริ่มนะครับเรื่องของยันก่อนว่าจริงๆแล้วยันเนี่ยก็เป็นเครื่องรางอย่างนึงเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวลักษณะของเครื่องรางยันเองเนี่ยพี่คนหลายๆคนอาจจะเคยเห็นมีทั้งในตะกรุดมีในเป็นสักตามร่างกายก็มี
1: ครับ
0: หรือว่าจะมีพวกของเช่นปลัดคลิกอะไรต่างก็มีเยอะแยะมากมายเล่าให้ฟังว่าคนไทยเนี่ยมีความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับยันต่างๆยังไงบ้างครับ
1: ครับต้องเท้าความไปก่อนนะครับว่าเรื่องอักขระเลขยันเนี่ยมีความเชื่อมาแต่โบราณ
0: ครับ
1: มีการผสมผสานระหว่างคุณไสยศาสตร์กับพระพุทธศาสนาของบ้านเราเนี่ยเข้าด้วยกัน
0: ครับ
1: ครับโดยการที่ว่าอักขระเนี่ยก็จะเป็นตัวหอมใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ซึ่งก็ได้รับอิทธิพลอริยธรร
0: ม
1: ของบาลีแล้วก็คัมภีร์ใบลานสมุดข่อยโบราณแล้วก็มีการถ่ายทอดพัฒนาวิชามาโดยพระคณาจารย์เกจิ
0: ครับ
1: แล้วก็คารวาสผู้ที่มีวิทยาคมครับบางยันบางคาถาก็จะมีธรรมะ
0: ครับ
1: สอดแทรกเข้าไปด้วยแล้วก็จะมีชื่อของยันพระพุทธคุณต่าง
0: ๆ
1: นำมาเป็นชื่อยันครับ
0: ครับก็คือว่าจริงๆแล้วยันเนี่ยพอมีมานานแล้วแต่ว่ายุคก่อนนะก็ทั้งเรื่องของมีอักขระขอบที่มาปนสอดแทรกแนวคิดเรื่องพระพุทธศาสนาเนอะธรรมะต่างๆเข้ามาอยู่ในตัวยันแล
1: ้
0: วก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าคนไทยอาจจะมีการคุ้นชินกับยันที่เป็นของเกจิต่างๆยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยเพราะว่าหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินมาแล้วแต่ว่าอยากจะรู้รายละเอียดหน่อยว่าเกจิชื่อดังของเมืองไทยเนี่ยมีท่านไหนบ้าง
1: ถ้าย้อนกลับไป20ปี30ปีที่ผมนับถือแล้วกันนะครับ
0: ครับ
1: ก็จะเป็นของหลวงพ่อมหาโพธิ์วัดคลองมอนจังหวัดชัยนาทครับซึ่งท่านก็เป็นศิษย์ในสายของสำนักวัดมะขามเฒ่าก็คือของต้นสายก็คือหลวงปู่สุขวัดปะคอมะขามเฒ่า
0: ครับ
1: ครับแล้วสืบวิชามาต่อจากหลวงพ่อบุญยังวัดหนองน้อยแล้วก็มาเป็นหลวงพ่อมหาโพธิ์วัดคลองมอน
0: ครับ
1: ซึ่งยันก็พี่ป้องก็น่าจะทราบดีว่า
0: ครับ
1: ยันแล้วก็อักขระเลขยันของสำนักวัดมะขามเฒ่าเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะหลากหลายมาก
0: ส่วนพ่อบอกหลวงปู่สุขวัดปักทองมะขามเฒ่าเนี่ยท่านจริงๆนะคนรู้จักแล้วก็เรื่องของชื่อเสียงต่างๆท่านเป็นอาจารย์ของกรมหลวงชุมพรด้วย
1: ใช่ครับ
0: ครับทีนี้ต้องบอกว่าถ้าพุทธคุณของสายของหลวงปู่สุขที่คนเอาไปไม่ว่าจะเป็นยันเกราะเพชรยันต่างๆพุทธคุณด้านไหนครับ
1: ยันของทางหลวงปู่สุขเนี่ยมีหลากหลายยัน
0: ครับ
1: แต่ยันที่
0: ดังเลย
1: ก็คือยันอย่างยันตะข่ายเพชร
0: ตะข่ายเพชร
1: ครับก็คือถือว่าเป็นสุดยอดยันเกี่ยวกับทางด้านป้องกันภัยต่างๆการคุณไสมนต์ดำ
0: ครับพวกชาตรีคงกระพันต่างๆป้องกันคุณไสต่างๆ
1: ใช่ครับเพราะว่าตัวเนื้อยันเนี่ยก็จะใช้บทในของอิติปิโสรัตนมาลา108แต่จะใช้บทของพุทธคุณ56นำมาเป็นยันลงตะกุดครับแล้วก็มีการชักยันเป็นเกาะเพชร
0: ครับ
1: ครับแต่ทางสายเรียกว่ายันตะข่ายเพชร
0: เพราะจริงๆแล้วถ้ายันตะข่ายเพชรนี่เป็นของหลวงปู่สุขแต่ว่าเรายังเคยเห็นนะว่าตะกุดตะกุดนี่อาจจะเป็นวัตถุมงคลอย่างหนึ่งอย่างถ้าเราเคยได้ยินมาอย่างต้องรู้ปู่เหยียบวัดสะพานสูงเนาะ
1: ครับ
0: จะมียันที่หลายคนที่ว่าเคยได้ยินชื่ออย่างยันโสรถมงคล
1: ครับ
0: อันนี้ก็ดังอยู่ในภาคกลางเนาะ
1: ใช่ครับยันนี้ก็ถือว่าเป็นยันเรียกว่าเป็นมหายันเลยก็ได้ครับ
0: ครับคร
1: ับ ถือว่าเป็นยันมงคลสูงนะครับก็ยันโสรมงคลซึ่งกลไกในเนื้อยันก็จะเป็นยันเลขยันเลขเนี่ยก็คือมีทั้งหมดอยู่3ชั้น
0: ครับ
1: ครับชั้นกลางเนี่ยก็จะเป็นยัน3คูณ3ก็คือ9ช่องครับก็คือเป็นเลขยันจตุโลบังเกิดทรัพย์ยันตัวนี้ก็คือถือว่าเป็นยันเกี่ยวกับทางโภคทรัพย์เลยครับทางโภคทรัพย์แล้วก็เมตตามหานิย
0: ม
1: ส่วนชั้นกลางเนี่ยก็จะเป็นกลไกของยันเลขยันตรีนิสิงเห
0: ครับ
1: ครับซึ่งจะมี12ตัวมีทั้งหมด12ตัวใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ตัวเลขที่1ก็คือตัวแทน แต่ละเลขก็จะมีความหมายความหมายแต่ละอย่างว่ามีอะไรบ้างก็คือเลขที่1ก็คือเป็นอวกายักษ์เลขที่2เป็นพระอาทิตย์กับพระจันทร
0: ์
1: เลขที่3ก็คือเป็นราชสีทั้ง3ตัว
0: ครับ
1: ครับเลขที่4ก็คือเป็นเท้าจตุรบาลโลกทั้ง4ส่วน5 5เลข5จะมีอยู่4ตัวครับเลข5จะมีอยู่4ตัวใช่ไหมครับตัวที่1ก็คือตัวแทนของพระพิษณุทั้ง5ครับตัวที่2ก็จะเป็นพระอินทร์ทั้ง5ตัวที่3ก็คือเป็นพระพรหมทั้ง5แล้วตัวสุดท้ายก็คือพระพุทธเจ้า5พระองค์ครับครับแล้วก็ส่วนเลขที่6ก็จะเป็นเทวดา6ชั้น
0: ครับ
1: ครับเลขที่7ก็จะเป็นพญานาคราชทั้ง7เลขที่8ก็จะเป็นพระอรหันต์ทั้ง8
0: ครับ
1: เลข9เลขสุดท้ายก็คือเทวดานมครทั้ง9ครับ
0: จริงๆเราเห็นพัฒนาการของการทำยันเนาะสมัยก่อนโบราณเกจิอาจารย์ต่างๆท่านทำเนี่ยก็อาจจะมุ่งเป้าไปเรื่องของตัวคงกระพันชาตรีแก้คุณไสยต่างๆ

0: มานิ่มมามหกรรมคอนเสิร์ต9 Entertain 24th Anniversary Charity Concert เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิต Golf F Hero การต่องทุ่งเงินกลับคณาวุฒิอุ้มแบมต้าอู่ออฟโรดยินวออู่อู่เซฟริวจินแพจิแอลมอนโปรเกรสคริสพีรวัตรบูมสารัตไดมอนบอยโยมูดเสริมทัพด้วยเหล่าทีป๊อปสุดปังไดส์เรดเฟลิสอาลาล่าเฟวิกทิกเกอร์ BNK48 เทสพร้อมทั้งคู่จินบอยเลิฟเกิร์ลเลิฟสุดฟินอีกเพียบมาเติมศิลปินที่คุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มที่พระพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน
1: ส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยของเรานะคะเป็นตัวแทนของประเทศในการไปคว้าเหรียญทองในกีฬาเอเชียนเกม
2: ขอเชิญชวนคนไทยทั่วทั้งประเทศติดตามรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง9กด30นะครับและติดตามไฮไลท์ผลการแข่งขันได้ทุกช่วงข่าวจากทางสำนักข่าวไทยส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยกันเยอะๆนะครับ
1: ไทยเล่น
2: สู้ๆ

0: จจุบันเนี่ยส่วนใหญ่จะมุ่งไปที่เรื่องพวกกระซับเรื่องของการทำมาค้าขายถูกไหม
1: ครับใช่ครับเพราะว่าในยุคปัจจุบันก็ จะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจ
0: ก็ไม่รู้หนังเหนียวมันจะเหนียวไปทำไมใช่ไหม
1: แต่ว่าไม่ใช่ว่าทางด้านคงกระพันหรือทางด้านแคลคาดไม่สำคัญครับ
0: ครับ
1: ผมมองว่าสำคัญหมดสำคัญทุกแขนงเพราะว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าแบบจะเกิดขึ้นอะไรกับตัวเราบ้าง
0: เรื่องแคลคาดปลอดภัยอย่างน
1: ี้ใช่ครับเพราะทุกวันนี้ก็ยังมีข่าวที่ว่ามีการชิงปล้นทรัพย์กันยิงกันมีอะไรกันม
0: ีเหตุไม่คาดฝัน
1: มีเหตุไม่คาดฝันอยู่บ่อยครั้งใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ฉะนั้นผมว่าก็คือสำคัญหมด
0: แล้วแต่ความเชื่อของคนใช้
1: ใช่ครับ
0: จะนำไปใช้ด้านไหน
1: ใช่ต้องมีความเชื่อความศรัทธาด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ถึงจะเกิดผลถ
0: ้
1: าคนที่แบบยังไม่เชื่อยังไม่เคยเจอกับตัวก็อันนั้นก็ต้องใช้วิจารณญาณครับในการชมด้วยครับ
0: พี่เห็นวันนี้พายันมาให้ในการได้ชมเหมือนกันแนะนำหน่อยเพราะเห็นตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวมีบางอันเก่ามากนะครับเอาตัวนี้พี่สนใจมากเลยตัวนี้
1: อันนี้เขาเรียกว่ายันกรอบเพชรนะครับของหลวงพ่อมหาโพวัดข
0: อ
1: มอนจังหวัดชัยนาทครับซึ่งยันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสุดยอดยันอีกยันหนึ่งของสำนักวัดปากคลองมะขามเฒ่าครับก็พุทธคุณก็คือเรื่องของคงกระพันชาตีแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับแล้วก็การคุณใส่มนต์ดำได
0: ้
1: แล้วก็ยังเป็นเมตตามหานิยมด้วยครับถือว่าใช้ได้ทุกด้านครับ
0: ครับอันนี้เห็นสนใจแผ่นเล็ก
1: ๆครับ
0: หลายๆคนมองไม่เอ๊ะทำไมแผ่นเล็กขนาดนี
1: ้แผ่นเล็กๆนี่ครับก็คือเป็นตะกรุดยันพุทธมนต์โลกของหลวงปู่สุวัดปากคลองมะขามเฒ่า
0: ครับ
1: ครับก็คือก็ซึ่งถือว่าเป็นยันครูของยันสำนักนี้เลย
0: ครับ
1: ครับเราก็จะพบเจอวัตถุมงคลที่เป็นพระเครื่องของท่านผ้าพิมพ์ประทามณฑลในเหรียญของท่านอะไรตะกรุดผ้ายันต่างๆก็จะเจอยันนี้เป็นยันครูของท่านครับ
0: อันนี้
1: ช
0: ัดเจนเนาะอันนี้เป็นม้วนนะก็จะเป็นลักษณะของเป็นตะกรุดอันใหญ่ได้ถูกไหม
1: ใช่ใช่ครับ
0: ครับ
1: คือยันนี้นะครับเขาเรียกว่ายันมหาระงับป่าหงสา
0: ครับ
1: แผ่นนี้นะครับเป็นของหลวงตาเผือดวัดมะกอกนะครับซึ่งหลวงตาเผือดวัดมะกอกท่านก็จะเป็นลูกศิษย์ของสายบ้านมีดีด้วยนะครับ เป็นลูกศิษย์ของพ่อเที่ยงบ้านมีดีครับซึ่งยันอันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นยันสุดยอดยันอีกยันหนึ่งต้นเขาต้นโคเนี่ยมาจากตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวรนะครับ
0: ปราบหงสาเนี่ยชัดเจนเลยนะ
1: ใช่ครับก็ยันนี้นะครับก็ต้นเขาต้นโคมาจากสมเด็จพระนมพรัตนะครับวัดป่าแก้วใช่ครับซึ่งยันนี้ก็ถือว่าเป็นสุดยอดยันอีกยันหนึ่งที่สมเด็จพระนเรศท่านก็ติดพระวรกายในยามออกศึกทำยุทธาถี
0: แล้วก็มีหนึ่งเดียวอันนี้เป็นยันอันนี้เป็นผ้าเน
1: า
0: ะอันนี้คุ้นตามาก
1: ครับอันนี้เป็นผ้ายันของหลวงพ่อสละวัดประดู่ทรงธรรมซึ่งผ้ายันผืนนี้นะครับก็เป็นลักษณะเป็นยันดวงนะครับลงด้วยอิติปิโส8ทิศท
0: ั้
1: ง8ทิศแล้วล้อมด้วยคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าแต่ส่วนที่ผมชอบผืนนี้ก็คือท่านลงคาถาระงับด้วยนะครับ
0: ต้องถามน้องก้าวว่าจริงๆแล้วยันทุกยัน
1: ครับ
0: คือเป็นวัตถุมงคลเป็นยันเป็นผ้าแม้แต่สักตรงร่างกายหรือแต่ทำเป็นตะกรุด
1: ครับ
0: เวลาคนใช้ต้องการจะเอาพูดง่ายๆจะใช้เกิดแต่ละวันเป็นพุทธคุณกับตัวเนี่ยก็ต้องมีคาถากำกับถูก
1: คาถากำกับเนี่ยก็ต้องอยู่ที่อาจารย์ผู้ที่ลงให้ด้วยซึ่งพระคาถาเนี่ยผมจะบอกว่าแต่ละสำนักก็จะมีความห่วงแหนเหมือนกันคนห่วงแหนมากมักจะไม่ค่อยบอกใคร
0: ครับครับ
1: ใช่ครับน่าจะมีการบังคาถาซึ่งถ้าอยากรู้ก็ต้องก็เหมือนว่าไปรับเรียนหรือต้องไปศึกษา
0: พูดง่ายว่าครูบาอาจารย์ที่ทำเรื่องของยันต่างๆท่านก็จะมีคาถาเฉพาะของตัวของท่าน
1: ใช่ใช
0: ่ครับอักขระเฉพาะตัวของท่าน
1: ครับ
0: ที่ทำมาศึกษามาแล้วเอามาเผยแพร่ให้กับลูกศิษย
1: ์ใช่ใช่ครับ
0: กับก็อันนี้ก็เป็นถือว่าที่พามาและพูดคุยถึงตอนช่วงแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็นยันครูที่หลายๆคนผมเชื่อว่าหลายๆคนแฟนๆรายการเคยเห็นและก็รู้จักของอสมทนะครับที่มีการจัดสร้างขึ้นมนุษย์ทันการเวลารวยทันโลกต้องบอกว่าอย่างนี้ครับน้องก้าวครับยันเนี่ยที่อสมทจัดสร้างขึ้นพี่อธิบายนิดก่อนว่าจริงๆแล้วอสมทเป็นองค์กรสื่อเนาะเราก็มีการจัดสร้างพระยันมหามงคลเนี่ยนะครับแล้วก็ไปกราบนะครับขอท่านสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีนะครับท่านสมเด็จธงชัยก็มีการมอบยันต้นแบบให้อสมทอสมทเอามาจัดสร้างขึ้นผู้บริหารอสมทเนี่ยก็มีความตั้งใจว่าจะเป็นยันที่สัตว์สร้างขึ้นแล้วเนี่ยให้เป็นขวัญและกำลังใจพนักงานเองหรือว่าประชาชนที่มีความศรัทธาอยากจะสอหาไปบูชาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในภาวะเศรษฐกิจสังคมบีบรัดแบบนี้เนาะก็ถือว่าก็เป็นสิ่งที่อสมทเนี่ยก็ดำเนินการให้นี้พอมีการจัดสร้างแล้วก็เลย อ่ะมาพามาชมนิดนึงว่ายังไงบ้างเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องถามน้องก้าวว่ายันเนี่ยของปัจจุบันนี้นะพระเกจิอาจารย์ที่เป็นที่อยู่ในปัจจุบันนี้เบอร์หนึ่งเลยของสายยันก็ต้องบอกว่าเป็นของท่านสมเด็จธงชัยถูกไหม
1: ถูกครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าท่านก็ดูจากยันที่ท่านนำมาประทับไม่ว่าจะเป็นแผ่นหรือว่าเป็นผ้ายันนะครับก
0: ็
1: ถือว่าส่วนใหญ่เป็นมหายันหมดเลยนะครับ
0: ครับ
1: ครับผม
0: ครับทีนี้พอบอกว่าเป็นมหายันที่มียันครูอยู่ในพื้นนี้จำนวนมากเนาะเราอาจจะเห็นว่าเป็นนอกจากมีการจัดสร้างสวยงามแล้วอย่างนี้อย่างนี
1: ้
0: คือต้องบอกว่ายันท่านสมเด็จธงชัยเนี่ยก็จะมีประวัติคนที่เป็นแฟนรายการเนี่ยอาจจะคุ้นรุ่นยันรุ่นเลสเตอร์นะแต่ว่าต้องก้าวเองก็บอกว่าจะมีรุ่นอะไรนะที่คนรู้จักกันค่อนข้างมากแล้วก็ดังมาก
1: ท่านอะไรทรงครุฑประทับยืนพระราหู
0: ครับ
1: ซึ่งผมก็เคยอ่านแล้วก็เคยฟังพระสมเด็จธงชัยวัดไตรมิตรไว้นะครับว่าแบบท่านกล่าวไว้ว่ายันนี้นะครับถือว่าเป็นสุดยอดยันอีกยันหนึ่งซึ่งท่านเคยกล่าวไว้ว่าเทพพระนารายณ์เนี่ยถือว่าเป็นเทพที่ปกครองบ้านเมือง

0: ในช่วงการระบาดของโรคโควิด -19 ที่ผ่านมาคงจำกันได้ใช่ไหมครับว่ามีสมุนไพรไทยชนิดหนึ่งที่ถือเป็นพระเอกเลยนั่นก็คือฟ้าทลายโจรมีรายงานการใช้พืชสมุนไพรในประเทศไทยประมาณ 2,187 ชนิด
1: พืชทุกชนิดที่เป็นพืชสมุนไพรก็กินได้ไหมครับ
2: ไม่มีพืชใดไม่เป็นยาแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าพืชทุกชนิดจะใช้กินได้นะคะ
3: นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
4: Journey of Dream สัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมเดินทางไปยังพื้นที่แห่งโอกาสที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชรสถาบันที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ทักษะงานช่างเพื่อนำความรู้ไปต่อยอดเป็นอาชีพและสร้างอนาคตให้กับตนเองร่วมเดินทางไปกับ Journey of Dreams วันเสาร์ที่19กันยายนนี้เวลา 9:30 นทางช่อง9กด30
5: ศึกเอเชียนเกม2026วันจันทร์ที่21กันยายนฟุตบอลหญิงรอบแบ่งกลุ่มทีมชาติเวียดนามปะทะทีมชาติไทยช่อง9กด30ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 17:20 นเป็นต้นไปห้ามพลาด
6: ให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข
7: ครับ
6: ครับแล้วก็ขจัดปัญหาภัยต่าง
7: ๆ
6: แต่คนเนี่ยจะคิดว่าอุปสรรคและปัญหามาจากพระราหูแต่สมเด็จธงชัยท่านบอกว่าจริงๆพระราหูเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว
7: ์
6: ที่จะเตรียมตัวเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต
7: ครับ
6: ฉะนั้นพระราหูเองเนี่ยก็ต้องบำเพ็ญเพียรทำความดี
7: ครับ
6: ทำความชั่วอีกไม่ได้ฉะนั้นคุณของพระราหูอ่ะที่ให้แก่ผู้บูชานะครับก็จะเป็นสมบัติจักรพรรดิ7ประการแล้วก็แก้วสารพัดนึกให้แก่ผู้บูชาได้สมดั่งปรารถนาครับแต่องค์พระราหูเนี่ยท่านก็มีความยุติธรรมเหมือนกันก็ถ้าใครกระทำความผิดหรือคิดไม่ดีหรือไม่เที่ยงตรงเนี่ยก็อาจจะได้รับโทษได
7: ้
6: ฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาของว่าทุกคนทำไมกลัวพระราหูจะให้โทษครับ
7: ครับก็พูดง่ายๆว่าครบเลยในตัวของท่านพระราหูเองนะครับ ก็ในเรื่องของโชคลาภต่างๆแล้วก็เรื่องของการทำความดี
6: ใช่ครับ
7: นี่ก็เป็นคติธรรมเป็นก็เป็นธรรมะที่สอดแทรกอยู่
6: ใช่ครับ
7: ครับ
6: แล้วก็สมเด็จธงชัยท่านยังกล่าวอีกว่าถ้าอยากจะเป็นมิตรกับพระราหูก็ต้องนับถือพระนารายณ์ด้วยครับเพราะว่าพระนารายณ์ถือว่าเป็นเทพที่พระราหูยำเกรงมาก
7: ครับ
6: ครับฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาของยันพระนารายณ์ทรงครุฑประทับยืนพระราหูนั่นเองครับ
7: ครับครับ ซึ่งจริงๆแล้วที่น้องก้าวกล่าวถึงเนี่ยจะมีอยู่ในยันหลักๆเลยนะครับของสมเด็จธงชัยเกือบทุกยันครับเหมือนที่เห็นนี
6: ่
7: ยันเนี่ยนะครับมนุษย์ทันการเวลารวยทันโลกนะครับที่ให้ที่ท่านทำแบบให้กับอสมทอันนี้นะครับที่น้องก้าวพูดถึงนะครับพระนารายณ์ทรงครุฑประทับอยู่บนพระราหูแต่ว่าไม่ใช่มีแค่นั้นผมเห็นมีเทวดาเก้ารูปประเคาะนี่พระอาทิตย์พระจันทร์ด้วยในเรื่องของกติความนิยมเรื่องของเทวดาเก้านพเคราะห์คืออะไรครับ
6: ก็น่าจะเป็นเรื่องของเทวดาครับผมเทวดาปกปักรักษา
7: ครับ
6: ครับแล้วก็มีทั้งที่จะเห็นก็จะคือว่าจะมีเป็นทั้งกลางวันและกลางคืนครับนั่นแหละครับ
7: ครับพูดง่ายๆว่าเขาบอกว่าเทวดาเก้านพเคราะห์เนี่ยนะครับเป็นเทวดาคุ้มครองเจ้าเรือนชีวิต
6: ใช่ครับ
7: อันนี้ก็มามีพระอาทิตย์พระจันทร์นี่ก็คือทั้งกลางวันกลางคืนเลย
6: ใช่ครับ
7: ครบรอบ
6: ใช่คร
7: ับครับนอกจากพระอาทิตย์พระจันทร์ยังมียันอื่นๆที่ต้องขอความรู้น้องก้าวหน่อยว่ามีอะไรบ้างที่เป็นยานที่ครูบาอาจารย์และท่านสมเด็จธงชัยนั้นนำมาเป็นอักขระอยู่บนยาน
6: ครับ
7: ผืนนี้ครับ
6: ก็ยานแรกนะครับก็ด้านบนสุดเลยครับที่เป็นยานรูปแบบยานธงเขาเรียกยานธงนะว่าหอนคุณ
7: ครับ
6: ก็ถือว่าเป็นยานผมเคยอ่านเหมือนกันนะครับว่าสมเด็จธงชัยท่านก็ถือว่าเป็นยานแห่งชัยชนะ
7: ครับ
6: ครับชัยชนะส่วนยันที่อยู่ข้างบนนี้นะครับที
7: ่
6: เป็นรูปปราสาทเนี่ยเขาเรียกยันปราสาททองครับก็ใช้คาถาของพญาไก่เถื่อน
7: คร
6: ับในการในสูตรในการบรรลงซึ่งยันนี้ก็ถือว่าไปทางโพธิสัพเหมือนกัน
7: โพธิสัพเหมือนกัน
6: เมตตาชั้นสูงเหมือนกัน
7: ครับ
6: ใช่ครับต่อมาก็คือยันเกาะเพชรแต่เป็นการลงของหลวงพ่อปานวัดบางนมโค
7: ครับเกจิดังจังหวัดอยุธยา
6: ใช่ครับส่วนต่อมานะครับก็คือเป็นยันยันคู่ชีวิตครับก็เป็นยันนี้ก็ถือว่าเป็นมหายันอีกยันหนึ่งเหมือนกันนะครับซึ่งต้นเขาต้นครูก็มาจากหลวงพ่อเงินวัดบางขานก็ถือว่าเป็นยันเกี่ยวกับทางด้านคงกระพันชาตรี
7: ครับ
6: แคล้วคลาดปลอดภัยแล้วก็เป็นยันที่กันอาวุธทั้งปวง
7: ครับ
6: ครับส่วนยันนะครับ ส่วนยันด้านล่างนี้ก็คือถือว่าเป็นยันสุดยอดยันเหมือนกันก็ถือว่าเป็นยันโซโลมงคล
7: ครับ
6: ครับ
7: ที่เรากล่าวถึงในช่วงที่แล้ว
6: ใช่ใช่ครับแล้วก็ยันแล้วก็ยันสุดท้ายนะครับก็คือเรียกว่ายันตะข่ายเพชรเป็นยันของวัดปากคลองมะขามเฒ่า
7: ครับ
6: ครับก็ถือว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้ถือว่าเป็นสุดยอดยันที่ท่านนำมาลงไว
7: ้ครับ
6: ครับ
7: ครับโดยแสดงว่าโดยภาพรวมก็จะครบทั้งในเรื่องของโภคทรัพย
6: ์ครับ
7: เรื่องของเมตตามหายมอำนาจวาสนาต่างๆก็อยู่ในนี้ครบ
6: ใช่ครับ
7: ครับครับทีนี้ต้องถามหน่อยคือจริงๆแล้วการจัดสร้างอ่ะยันปัจจุบันนี้เนี่ยอย่างท่านสมเด็จธงชัยเองหรือว่าคนที่จัดหาเนี่ยนะครับก็มีลักษณะหลายแบบในการใช้อย่างเนี้ยถือว่าเป็นยันเป็นยันขนาดใหญ่เนอะ
6: ค
7: นอาจจะไปติดเอาไปแขวนร้านค้าห้างร้านต่างๆในบ้านต่าง
6: ๆ
7: แต่ว่าก็จะมียันอีกแบบนึงที่เป็นยันเล็กอันนี้พี่ยกตัวอย่างไอ้อันนี้ยันที่อสมทจัดสร้างเหมือนกันจริงๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นยันที่อันนี้คนก็ไปพกติดตัวติดกระเป๋าหล
6: ัง
7: โทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับอันเนี้ย คนนิยมใช้มากน้อยแค่ไหนครับบางครั้ง
6: ก็ถือว่านิยมใช้กันเยอะพอสมควรนะครับ
7: ครับ
6: เพราะก็ถือว่าเป็นแผ่นยันที่พกพาง่ายนะครับแล้วก็ถือว่าได้ยันแล้วก็พุทธคุณครอบจักรวาล
7: ครับ
6: ถือว่าใช้ได้108เลยใช้ได้ครอบคลุมหมดเลยครับ
7: ครับครับเพราะว่าอันจริงๆอันนี้อันใหญ่แล้วนะแต่อันนี้ติดตัวติดกระเป๋าง่ายๆนะครับแล้วก็อสมทก็ทำนี่อันนี้ทองลงยาที่ไม่ค่อยมีใครทำนะ
6: ครับ
7: ครับอันนี้ก็เป็นแบบว่าอันนี้ก็เป็นโรสโก
6: คร
7: ับ ครับแล้วก็มีอันนี้ก็เป็นเงินทีนี้ต้องถามว่าปกติแล้วเนี่ยนะครับพอยันที่มีการจัดสร้างวัตถุมงคลที่เป็นยันโดยสรุปแล้วเนี่ยนะครับนำความนิยมของคนในการเช่าหาเมื่อเทียบกับอันอื่นเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับน้องน้องก้าวปัจจุบันนี
6: ้
7: คืออาจจะมีผ้าเครื่องอาจจะมีตะกรุดที่แน่นอนแหละอันนั้นเป็นอมตะผ้าเครื่องนี่ก็จะมีหลายเนื้อแต่พยันในการเสาะหาการเช่าหาของคนปัจจุบันเป็นยังไง
6: ก็ถือว่าได้รับความนิยมอยู่นะครับ
7: ครับ
6: คนก็เสาะหาทั้งพยันตะกรุดปลาขีดผ้าเครื่องจริงๆคนก็เสาะหาโดยเฉพาะพยันเนี่ยคือก็สามารถพกพาใช้ได
7: ้
6: สามารถพับเวลาเอาพกอาราธนาใช้ใช่ไหมครับ
7: ครับ
6: ก็คือพกติดกระเป๋าได้
7: ครับ
6: หรือถ้าคนที่เปิดร้านค้าหรือเปิดสำนักงาน
7: ครับ
6: ก็สามารถติดเป็นเสริมสิริมงคลได้ครับ
7: เอาละครับนี่ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดนะครับของเนื้อหาของรายการก้าวพูดคุณวันนี้เราก็ได้รู้แต่ความรู้นะครับทั้งเรื่องของยันครูแล้วก็มียันที่เรามายกตัวอย่างของอสมทมาประกอบรายการด้วยนะครับก็เดี๋ยววันพุทธาพิเศษต่างๆนะครับเดี๋ยวก็มาติดตามเนื้อหารายละเอียดลงลึกอีกทีนะครับวันนี้ต้องขอบคุณน้องก้าวเชียงใหม่มากนะครับให้เวลากับรายการนะครับขอบคุณมากครับ
6: ครับ

0: มานี่มามหกรรมคอนเสิร์ต9 Entertain 24th Anniversary Charity Concert เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิต Golf F Hero การต่องทุ่งเงินกรอบคณาวุฒิอุ้มแบมต้าอู่ออฟโรดยินวออู่อู่เซฟริวจินแพจิแอลมอนโปรเกรสคริสพีรวัตรบูมสารัตไดมอนบอยยมูดเสริมทัพด้วยเหล่าทีป๊อปสุดปังไดส์เรดเฟลิสอาลาล่าเฟวิกทิกเกอร์ BNK48 เทสพร้อมทั้งคู่จิ้นบอยเลิฟเกิร์ลเลิฟสุดฟินอีกเพียบมาเติมศิลปินคุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มที่พักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน
1: เหลือเชื่อ EP นี้พาคุณมาพบกับเรื่องราวขององค์พญาครุฑตัวแทนอันทรงพลังและเปลี่ยนไปด้วยมนต์ขลังที่เชื่อกันว่ามีพุทธคุณด้านมหาอำนาจช่วยล้างอาถรรพ์และเสริมดวงที่วัดหนองค้อจังหวัดระยอง
2: ที่มอไซค์ไปชนกรดชุดโลก
3: มีพญาครุฑเขาเป็นยังไงบ้างครับคุณคร
2: ุฑก็มาดีกว่าทุกวัน
4: เหมือนเสียงคนเดินบนหัวเตียงเอาครุฑออกมา
5: ของนานพญาครุฑ
3: แล้วเสียงหาย
4: ไปเลยครับ
1: เหลือเชื่อเสาร์ที่19กันยายนบ่าย2โมงทางช่อง9กด30
6: ฝรั่งทำจีนจำแล้วปรับให้สุดท้ายมาจากเทศแต่รสเด็ดอย่างไทยหมูสตูกรุงเทพ
7: ตั้งแต่ปีอะไรครับ
8: 2507
7: อันนี้เนื้อหมูส่วนไหนครับ
8: เป็นหัวไหล่ครับผม
7: หัวไหล่ไม่ใช่หอมแบบกลมๆเลยอ่ะออกกลิ่นเครื่องพะโล้หน่อยๆนะดูลักษณะความข้นของน้ำนะเคี่ยวแล้วต้องมีมันแทรกแบบนี้ถูกต้องนี่แบบนี้เลย
6: เจอกันวันเสาร์นี้เวลาดีๆ15นาฬิกา

0: ถึง15นาฬิกา30นาทีช่อง9กด30
1: อร่อยมากครับหอมมาก
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สวัสดีค่ะอยู่กับกางเกงชั้นในขายดีปี2025นี่เราอยู่กับซาบิน่าซิมเล็ตแพนตี้แล้ววันนี้คุณเห็นไหมคะสีสันน่ารักสดใส2025สุด
5: ใช่แล้วปกติเนี่ยเขาจะจัดมาถ้าเป็นแบบสีเบสิกก็เบสิกไปเลยมีดำมีนูดอะไรประมาณนี
4: ้
5: แต่วันนี้เราได้สีสันไปด้วยนะ
4: ถูก
5: ครบเฉดสีในแบบที่คุณผู้ชมไม่ต้องเลือกเซตเลยว่าจะซื้อเบสิกหรือจะซื้อสีสัน
4: เห็นความพริ้วของเนื้อผ้าไหมเขาจะมีความเงานุ่มเย็นคุณผู้ชมให้ดูตรงไป
5: ไม่ดียังไง
4: เพราะว่าอะไรเวลาที่เราใส่กางเกงชั้นในใช่ไหมคะเวลาที่เราใส่ไปเรื่อยๆเนี่ยตรงเนี้ยปกติแล้วเขาจะเย็บมาแล้วตรงนี้จะมีแผ่นหนึ่ง
5: ถูก
4: แล้วใส่ไปเป็นยังไง
5: ล่อนออก
4: เออแผ่นนี้มันล่อนออกแล้วเราก็จะต้องทิ้งทั้งตัวใช่ไหมแต่คุณเห็นไหมคะว่าเขาไม่มีเย็บใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าเขามีการถักทอคุณผู้ชมถักทอให้หนาขึ้น2ชั้นแล้วเขาจะมีร่องรูๆแบบนี้เพื่อให้ระบายอากาศได้เป็นอย่างดี
5: เหมาะกับสาวๆอย่างเราเลยค่ะพี่จ๋าแม่จ๋าวันนี้เนี่ยจัดมาให้นะคะสีสวยทุกสีไม่ต้องเลือกเลยว่าอยากได้สีเบสิกหรือว่าอยากได้สีสันว
4: ัน
5: นี้เราจับมาชนกันไปเลยในเซตเดียว
4: ใช
5: ่แล้วได้ยกโหลเหมือนเดิม
4: โอ้ยคุณผู้ชมต้องรีบจัดแล้วสีสันวันนี้นะคะโกโก้มอคค่าลาเต้สีชมพูสีฟ้าและสีเขียว99เซตแรกแถมสีเบสิกให้อีก6ตัวสีเนื้อ3สีดำ3ทั้งหมดนี้990บาทเท่านั้นค่ะ
5: ถูกต้องโทรเลยนะหรือว่าสแกน QR โค้ดมาก่อนก็ได้990บาท

0: ยมากๆเลยจริงๆกับซาบีน่าปี2025ในโทนสีสันนะตัวนี้มีทั้งสีโกโก้สวยๆแบบนี้นะแล้วก็มีสีมิ้นด้วย
1: สีฟ้าก็น่ารักมากให้ดูโลโก้ก่อนนะคะโลโก้ซาบีน่าของแท้อยู่ตรงนี้ใส่ไปแล้วเนี่ยรู้เลยว่าเราใส่แบรนด์ซาบีน่านะคะ
0: ใช่แล้ว
1: คุณเห็นตรงนี้ใช่ไหมขอบเอวเนี่ยเห็นว่ามันยืดหยุ่นใส่สบายนุ่มๆตรงเนี้ยเขาไม่มียางนะคะ
0: ปกติเนี่ยมันจะเป็นยางยืดเส้นๆแล้วเวลาไปพับกับพุงมันก็จะแดงๆ
1: แต่อันเนี้ยพอใส่ปุ๊บเขาเก็บเขาโกยเขาอบอุ้มและเอวเราไม่แดงด้วยนะ
0: ม
1: ัน
0: มีแรงต
1: ึ
0: งเนาะลูก2ลูก3ลูก4ใส่ได้แม่
1: ใช่แล้วคุณเห็นตรงนี้ไหมคะ
0: เออขอบ
1: คุณปกติต้องมีเย็บต้องมีตะเข็บแต่อันนี้เขาเป็นการทอถุงทอถุง1ตัว1ชิ้นแล้วคือเรียบเนียนใส่แล้วสวย
0: นี่แหละคือความพรีเมียมของซาบีน่า
1: ความพรีเมียมยังไม่หมด
0: ค่ะ
1: คุณผู้ชมค่ะเวลาที่ใส่แล้วเนี่ยเขาก็จะมีความยืดหยุ่นนุ่มเบาสบายแล้วก็เย็นมากๆด้วยแล้วเวลาที่ใส่ปุ๊บเขาก็จะเก็บ
0: กระชับเลยแล้วดูขอบผงขอบขานะคะมันจะไม่ทิ้งเลยอ่ะแล้วมีความยืดที่ขอบขาด้วยแม่เห็นป่ะขออนุญาตนะคะให้ดูความยืดด้านข้างมันดีมากมากมันดีมากมาก
1: หลายๆคนกังวลว่าเอ้านุ้ยการ์ตูนก็ดูจะไม่ค่อยมีปัญหาก็ดูตัวเล็กๆก็ใส่ได้อยู่แล้วน้องคนนี้เขาก็ตัวเล็กเขาก็ใส่ได้แต่วันนี้นะคะหุ่นคนนี้สะโพกอยู่ที่46นิ้ว46นิ้วเราบอกไว้ว่า33ถึง41ใช่ไหมคะแต
0: ่
1: ว
0: ัน
1: นี้คนนี้46เขายังใส่ได้แล้วเนื้อผ้าของเขายังยืดหยุ่นและเนื้อผ้ายังเหลือๆแต่เวลาใส่ปุ๊บเนี่ยเขาเก็บกระชับเป๊ะเป๊ะเข้าไปแบบนี
0: ้
1: ให้ดูนะว่าเนื้อผ้าของเขาให้เยอะคุณผู้ชมดูฝ่ามือ1 2และ3
0: โอ้โห
1: ฝ่ามือ
0: พอดีสะดือความสูงไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนี่คือซาบีน่าในปี2025ถือว่าทำออกมาได้เป็นอย่างดีในเรื่องของสีสันเอ่ยในเรื่องของเนื้อผ้านะไม่ต้องห่วงอยู่แล้วต้องรีบโทรนิดนึงถ้าไม่โทรตอนนี้ตูนเชื่อว่าจะไม่ทันในเซตนี้เพราะว่ามันตกตัวนึงเนี่ย82.50 บาทแม่จับเพื่อนมาหารกันก็ได้เซตนี้กี่บาท
1: เซตนี้990ส่งให้ฟรีจ่ายเงินหน้าบ้านฉะนั้นตอนนี้รีบโทรมาจองก่อนโอ้ยทันนะคะ
0: ใช่ค่ะ
2: โทรตอนนี้ที่02-114-3330หรือแอดไลน์ที่

0: สไตล์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย Mcord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน
1: เราอยู่กับกางเกงชั้นในขายดีปี2025นี่เราอยู่กับซาบีน่าซิมเล็กแพนตี้แล้ววันนี้คุณเห็นไหมคะสีสันน่ารักสดใส2025
2: ใช่แล้วปกติเนี่ยเขาจะจัดมาถ้าเป็นแบบสีเบสิกก็เบสิกไปเลยมีดำมีนูดอะไรประมาณนี
1: ้
2: แต่วันนี้เราได้สีสันไปด้วยนะค
1: ือ
2: ครบเฉดสีในแบบที่คุณผู้ชมไม่ต้องเลือกเซตเลยว่าจะซื้อเบสิกหรือจะซื้อสีสัน
1: เห็นความพริ้วของเนื้อผ้าไหมเขาจะมีความเงานุ่มเย็นคุณผู้ชมให้ดูตรงไหน
2: ไม่
1: ด
2: ียังไง
1: เพราะว่าอะไรเวลาที่เราใส่กางเกงชั้นในใช่ไหมคะเวลาที่เราใส่ไปเรื่อยๆเนี่ยตรงเนี้ยปกติแล้วเขาจะเย็บมาแล้วตรงนี้จะมีอีกแผ่นนึง
2: ถูก
1: แล้วใส่ไปเป็นยังไง
2: ลอดออก
1: แผ่นนี้มันล่นออกแล้วเราก็จะต้องทิ้งทั้งตัวใช่ไหมแต่คุณเห็นไหมคะว่าเขาไม่มีเย็บใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าเขามีการถักทอคุณผู้ชมถักทอให้หนาขึ้น2ชั้นแล้วเขาจะมีร่องรูๆแบบนี้เพื่อให้ระบายอากาศได้เป็นอย่างดี
2: เหมาะกับสาวๆอย่างเราเลยค่ะพี่จ๋าแม่จ๋าวันนี้เนี่ยจัดมาให้นะคะสีสวยทุกสีไม่ต้องเลือกเลยว่าอยากได้สีเบสิกหรือว่าอยากได้สีสันวันนี้เราจับมาชนกันไปเลยในเซตเดียว
1: ใช
2: ่แล้วได้ยกโหลเหมือนเดิม
1: โอยคุณผู้ชมต้องรีบจัดแล้วสีสันวันนี้นะคะโกโก้มอคค่าลาเต้สีชมพูสีฟ้าและสีเขียว99เซตแรกแถมสีเบสิกให้อีก6ตัวสีเนื้อ3สีดำ3ทั้งหมดนี้990บาทเท่านั้นค่ะ
2: ถูกต้องโทรเลยนะหรือว่าสแกน QR Code มาก่อนก็ได้990บาท

0: ยมากๆเลยจริงๆกับซาบีน่าปี2025ในโทนสีสันนะตัวนี้มีทั้งสีโกโก้สวยๆแบบนี้นะแล้วก็มีสีมิ้นด้วย
1: สีฟ้าก็น่ารักมากให้ดูโลโก้ก่อนนะคะโลโก้ซาบีน่าของแท้อยู่ตรงนี้ใส่ไปแล้วเนี่ยรู้เลยว่าเราใส่แบรนด์ซาบีน่านะคะ
0: ใช่แล้ว
1: คุณเห็นตรงนี้ใช่ไหมขอบเอวเนี่ยเห็นว่ามันยืดหยุ่นใส่สบายนุ่มๆตรงเนี้ยเขาไม่มียางนะคะ
0: ปกติเนี่ยมันจะเป็นยางยืดเส้นๆแล้วเวลาไปพับกับพุงมันก็จะแดงๆ
1: แต่อันเนี้ยพอใส่ปุ๊บเขาเก็บเขาโกยเขาอบอุ้มและเอวเราไม่แดงด้วยนะ
0: ม
1: ัน
0: ม
1: ี
0: แรงต
1: ึ
0: งเน
1: า
0: ะลูก2ลูก3ลูก4ใส่ได้แม่
1: ใช่แล้วคุณเห็นตรงนี้ไหมคะ
0: เออขอบ
1: คุณปกติต้องมีเย็บต้องมีตะเข็บแต่อันนี้เขาเป็นการทอถุงทอถุง1ตัว1ชิ้นแล้วคือเรียบเนียนใส่แล้วสวย
0: นี่แหละคือความพรีเมียมของซาบีน่า
1: ความพรีเมียมยังไม่หมด
0: ค่ะ
1: คุณผู้ชมค่ะเวลาที่ใส่แล้วเนี่ยเขาก็จะมีความยืดหยุ่นนุ่มเบาสบายแล้วก็เย็นมากๆด้วยแล้วเวลาที่ใส่ปุ๊บเขาก็จะเก็บ
0: กระชับเลยแล้วดูขอบผงขอบขานะคะมันจะไม่ทิ้งเลยอ่ะแล้วมีความยืดที่ขอบขาด้วยแม่เห็นป่ะขออนุญาตนะคะให้ดูความยืดด้านข้างมันดีมากมากมันดีมากมาก
1: หลายๆคนกังวลว่าเอ้านุ้ยการ์ตูนก็ดูจะไม่ค่อยมีปัญหาก็ดูตัวเล็กๆก็ใส่ได้อยู่แล้วน้องคนนี้เขาก็ตัวเล็กเขาก็ใส่ได้แต่วันนี้นะคะหุ่นคนนี้สะโพกอยู่ที่46นิ้ว46นิ้วเราบอกไว้ว่า 33-41 ใช่ไหมคะแต่ว
0: ัน
1: นี้คนนี้46เขายังใส่ได้แล้วเนื้อผ้าของเขายังยืดหยุ่นและเนื้อผ้ายังเหลือๆแต่เวลาใส่ปุ๊บเนี่ยเขาเก็บกระชับเป๊ะเป๊ะเข้าไปแบบนี
0: ้
1: ให้ดูนะแล้ววันเนื้อผ้าของเขาให้เยอะคุณผู้ชมดูฝ่ามือ1 2และ3
0: โอ้โห
1: 3ฝ่ามือ
0: พอดีสะดือความสูงไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนี่คือซาบีน่าในปี2025ถือว่าทำออกมาได้เป็นอย่างดีในเรื่องของสีสันเอ่ยในเรื่องของเนื้อผ้านะไม่ต้องห่วงอยู่แล้วต้องรีบโทรนิดนึงถ้าไม่โทรตอนนี้ตูนเชื่อว่าจะไม่ทันในเซตนี้เพราะว่ามันตกตัวนึงเนี่ย82.50 บาทแม่จับเพื่อนมาหารกันได้แหละกี่บาท
1: เซตนี้990ส่งให้ฟรีจ่ายเงินหน้าบ้านฉะนั้นตอนนี้รีบโทรมาจองก่อนโทรให้ทันนะคะ
0: ใช่ค่ะ
2: โทรตอนนี้ที่02-114-3330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย M-Cord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ย่อยสลายคราบไขมันเศษอาหารของเสียอินทรีย์และลดการสะสมของตะกอนซึ่งเป็นปัญหาของท่อตันและน้ำเสียครับ
1: ฟื้นฟูคุณภาพน้ำด้วยพลังจุลินทรีย์ธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมค่ะ
2: โปรโมชั่นวันนี้กับช็อปมาเนียครับ JSP Bioclean สำหรับกำจัดกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย6กะลอนใหญ่รวมทั้งหมด6ลิตรจากราคาปกติ900บาทครับวันนี้คุณจ่ายเพียง799บาทเท่านั้นด่วนมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไลน์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: มาแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะทุกคนค่ะบ้านใครมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ในบ้านบ้างคะ ไม่ว่าจะจากท่อในห้องครัว หรือว่าจากห้องน้ำจากบ่อเกลอะในบ้าน หรือแม้แต่ร้านอาหารใหญ่ๆค่ะ ที่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ออกมาทำให้ลูกค้าไม่เข้าร้านวันนี้เราแก้ไขกันค่ะกับ JSP Bioclean นั่นเองเราอยู่กับพี่ใหญ่ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีครับเด้มาแล้วครับวันนี้สินค้าดีๆนำมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านครับเป็นไงฮะ
5: เพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีปัญหาเรื่องกินนะกินนะไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือน
3: เออ
5: ท
3: ุกคนลุกแล้วอ่ะ
5: ครับไขมันด้วยครับไขมันด้วย
4: ครับ
3: ค่ะ
5: ฟาร์มปศุสัตว์เนี่ยเรื่องใหญ่เลยโรงแรมวัดเงี้ย
4: ครับ
5: เราลงพื้นที่มาหมดแล้วครับ JSP Bioclean เราเก่งในเรื่องการกำจัดกลิ่น
4: ครับ
5: และก็ย่อยสลายคราบไขมันนะครับนะครับท่านไหนมีปัญหาอยู่นะครับ JSP Bioclean นะครับย่อยสลายคราบไขมันกำจัดกลิ่นได้ทันทีนะครับผม
4: ครับใครมีปัญหาอยู่ตอนนี้นะฮะต้องรีบโทรทันเพราะหลายๆคนซื้อไป
3: ไม่ใช่แน่นอนค่ะ
4: JSP Bioclean นะครับสำหรับกำจัดกลิ่นนะครับวันนี้มาพร้อมกับ6กะลอนใหญ่ๆแบบนี้นะครับ6ลิตรเอาไปใช้นะครับในราคานะครับแค่799บาทเน้นย้ำนะทั้งหมดนี้799บาทครับรีบโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop มาเนี่ยสินค้าดีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ครับ
3: ทีนี้พี่ใหญ่ค่ะแอบว่าหลายๆบ้านเนี่ยก็จะประสบปัญห
4: า
3: โดยเฉพาะบ้านจัดสรรที่บอกว่าทุกอย่างทำมาแพทเทิร์นเดียวกันกลิ่นตีขึ้นมาทุกหลังเหมือนกันนั่งดูทีวีแต่กลิ่นมันแบบ
4: ไม่
3: ได้เลยอย่างเงี้ยมันเกิดจากอะไรแล้วต้องแก้ไขยังไงคะ
5: คือจริงๆแล้วเรียกง่ายๆเลยว่าอย่างเงี้ยมันเกิดที่ระบบ
4: เกิดที่
5: ระบบบำบัดระบบบำบัดอย่างนี้ระบบบำบัดก็คือถ้าไม่ถูกต้องถ้าผิดทั้งแบบก็คือทำให้จุลินทรีย์ที่อยู่ในบ่อเกิดมีชีวิตแล้วสร้างแก๊สได้นี่เป็นปัญหาที่เรื่องใหญ่มากปัญหาเล็กที่ใหญ่โตมาก
3: ครับ
5: เขาเรียกปัญหาเล็กแต่มันใหญ่มากเขาเรียกว่าอะไรคือมันมีกลิ่น
4: ครับ
5: กลิ่นแล้วก
4: ็
5: ถ้าต้องรื้อระบบใหม
4: ่ครับ
3: มันแพงมาก
5: เรื่องใหญ่นะ
3: ทุบบ้านทุบพื้น
5: ครับพี่ไปวัดดอกไม้ห้องน้ำ12ห้องพระอาจารย์บอกว่านี่ถ้าทุบสร้างใหม่หลักล้านนะโยม
3: ใช่หรือว่าจะต้องมาทุบโถส้วมแต่ละห้องเนี่ย
5: คือมันต้องรื้อระบบใหม่เพราะนั้นสิ่งที่ทำได้ก็คือเราเอาจุลินทรีย
3: ์
5: ลงไปกำจัดย่อยสลายอินทรีย์วัตถุที่เป็นต้นเหตุของการเกิดกลิ่นแบคทีเรียต่างๆนานาที่อยู่ในบ่อเกิดเนี่ยสิ่งที่เราทำได้คือจุลินทรีย
3: ์
5: และที่สำคัญเหมือนเดิม
4: ครับ
5: จุลินทรีย์ GSP Bioclean เนี่ย
4: ครับ
5: ทำมาจากกากจีลาติน
3: นี่เป็นข้อแตกต่างแล้วมันแตกต่างจากที่อื่นๆยังไงอะคะ
5: กากจีลาตินอุดมไปด้วยโปรตีนสูงมากเป็นอาหารชั้นเลิศของจุลินทรีย์ทำให้จุลินทรีย์เราแข็งแรงและสร้างเอนไซม์ได้ปริมาณมาก
3: เ
5: อนไซม์เราเปรียบเสมือนกรรไกรชีวภาพ
4: ครับ
5: ลงไปตัดลงไปย่
3: อ
5: ยเศษอินทรีย์วัตถุเศษอาหารเนี่ย
4: ครับ
5: สุดท้ายเรากำจัดกลิ่นและย่อยสลายคราบไขมันได้ทันที
3: โอ้โหอย่างนี้พี่ใหญ่แต่ว่าจุลินทรีย์ที่หลายๆคนคุ้นเคยแล้วล่ะแต่ว่าก็เริ่มใช้กันแพร่หลายมันแตกต่างยังไงอะคะ
5: ส่วนใหญ่เพื่อนๆเคยใช้อาจจะเป็นแบบผงนะ
4: ผมเคยใช้แบบผง
5: แบบผงมันคือเขาอย่างนี้เรียกต้องลงไปเพาะเชื้อก่อน
4: ครับ
5: ต้องเข้าใจก่อนว่าจุลินทรีย์ต้องมีชีวิตก่อนถึงจะทำงาน
3: คร
5: ับอย่างนี้เราเรียกว่าเชื้อเป็นพร้อมใช
3: ้แบบ JSP เป็นเชื้อเป็น
5: ถูกแบบผมลงไปก็ต้องเพาะเชื้อกว่าจะพร้อมใช้ก็ต้อง48ชั่วโมงอย่างน้อยอย่างน
4: ี้ครับผม
5: ซึ่งมันอัดคือหลายๆท่านใช้ไปเหมือนเราลงไปเราก็อยากให้หาย
3: อยากให้กลิ่นมันหาย
5: ได้ไหม
4: ใช่เรารู้สึกว่าเราเทไปมันไม่ได้ผล
5: ก็เราอยากได้เลยไงอยากเห็นผลเลยไง
4: ครับผม
5: เขาต้องมีชีวิตก่อนพร้อมใช้ก่อนแต่เราของเราเจสพีเปโอพีนเป็นเชื้อเป็นที่มีเอนไซม์อยู่ปริมาณสูงที่ผมบอกว่าเป็นกรรไกรชีวภาพเราไปทำงานเลยร้านอาหารใช้เยอะมาก
4: ใช้เยอะมากเลย
5: ถังดักไขมัน

0: อ๋อนี่แอมกำลังจะถามเลยคือไม่ได้ว่าจะต้องใช้แค่ห้องน้ำหรือว่าจะแบบพื้นที่ที่เราใช้บอกว่าเป็นบ่อดักไขมันก็สามารถใช้ได้อะไรอย่างแบบว่าตามบ้านตามร้านอาหารที่เขาจะมีเป็นบ่อดักไขมันแยกออกมาใช้ได้ไหมคะ
1: ใช่เลยครับเอาเจพีเบลครีมผสมน้ำแล้วราดแล้วก็ละลายเลยนะ
2: โอ้เอาล่ะใครดูอยู่ในตอนนี้ถ้าเกิดปัญหานะครับมาแก้ปัญหากับเจสซีเบลครีมนะครับซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
2: วันนี้นะครับมาทั้งหมดนะครับ6กันลอนใหญ่ๆอย่างนี้ที่วางอยู่ด้านหน้าเลยเอาไปใช้6ลิตรนะครับจากราคาปกติที่หลายๆคนโอ้ถ้าไปดูมาราคาสูงมากแต่วันนี้799ครับ799บาทเท่านั้นรีบโทรให้ทันนะครับที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shopmania
0: คุณผู้ชมค่ะจะบอกว่าตัวนี้อย่างที่พี่ใหญ่บอกว่าเขาเป็นจุลินทรีย์เชื้อเป็นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่มีสารเคมีในการที่จะทำลายระบบนิเวศต่างๆนะเพราะว่าเขาก็คือเป็นหนึ่งในระบบนิเวศได้แหละที
2: ่
0: เข้าไปช่วยในการย่อยสลายไขมันต่างๆนะคะที่เป็นตัวเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของกลิ่นทั้งหมดวิธีการใช้งานยังไงคะพี่ใหญ่
1: คือหลักๆถ้าเป็นบ่อเกลือลองแนะนำใช้500ซีซี
2: 500ซีซีแล้วบ่อเกลือ
1: ตามบ้าน1ลูกบาศก์เมตรใช้500ซีซีกดใส่ชักเทใส่ชักโครกและกดน้ำตามได้เลย
0: คือเทเข้มๆอย่างนี้ได้เลยไม่ต้องไปผสมอะไรเลย
1: สุดท้ายในระบบมีน้ำอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นถังดักไขมันร้านอาหารท่อน้ำลำรางน้ำอย่างเง
0: ี้
1: ยผสมน้ำเพิ่มได้250ซีซีเทรวมกับน้ำ10ลิตร20ลิตรแล้วก็ราดได้เลย
0: เยอะมากเลยนะ
1: แล้วโดยเฉพาะนะโดยเฉพาะนะเพื่อนๆนะครับที่เป็นฟาร์มปศุสัตว
0: ์
1: คร
0: ับ
1: ใช้อยู่เยอะนะฟาร์มปศุสัตว์ก็คือสามารถฉีดพ่นตามฟาร์มได้เลยถูกตัวสัตว์ได้ปลอดภัยต่อสัตว์นะปลอดภัยต่อสัตว์
2: ไม่มีกลิ่นด้วยเนาะใช่ไหมสำหรับกลิ่นที่เรา
1: ใช้
2: กำจัดเยอะ
1: ถูก
0: แต่พวกโคกสัตว์เขาก็ใช้กัน
1: ส่วนใหญ่ก็คือฟาร์มปศุสัตว์เขาจะมีปัญหาเรื่องกลิ่น
2: ใช่ครับ
1: ร้องเรียน
0: กลิ่นมูลสัตว์นี่แหละค่ะ
1: ผสมฉีดพ่นได้เลยครับ
2: อ๋อหรออ
0: ๋อก็คือช่วยในเรื่องของไม่มีกลิ่นเนาะกำจัดกลิ่นต่างๆของมูลสัตว์ที่มันรบกวนเพ
2: ื
0: ่อนบ้านนั่นแหละ
2: นะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีมากๆเลยสำหรับคนที่ดูอยู่ในตอนนี้นะครับใช้ได้หลากหลายแล้ววันนี้ราคาพิเศษจริงๆอยากให้รีบโทรให้ทันนะทั้งหมดนี้6ลิตร6แกลลอนนะครับ799นะครับฟังไม่ผิดนะ799บาทเท่านั้นนะครับโทรด่วนที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านด้วย M-Card ครับ
0: สุดท้ายค่ะอยากพี่ใหญ่ค่ะฝากตัวของ JSP BioClean ตัวนี้หน่อยค่ะ
1: ครับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านวัดโรงแรมร้านอาหารฟาร์มปศุสัตว
2: ์
1: เรื่องกลิ่นนะครับเรื่องคราบไขมันนะครับ JSP BioClean ช่วยท่านได้ JSP เป็นเชื้อเป็นพร้อมใช้นะครับสามารถใช้ได้ทันทีนะครับยังไงก็ฝาก JSP BioClean ไว้ด้วยครับ
0: แล้วครับวันนี้ขอบคุณพี่ใหญ่มากๆนะคะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับเอาละครับหมดเวลาของเรา3คนแล้วนะครับรีบโทรให้ทันนะครับส่วนวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: พี่พงเป็นร้านอาหารบ้านครัวข้าวฟ่างวันนี้เราเอาเจสซีเบลครีนมาแนะนำพี่พงทำครัวให้คราบไขมันเจสซีเบลครีนเขาสามารถลงไปสลายไขมันและละลายไปกับน้ำได้เลย
4: เราผัดหนึ่งกระทะถูกไหม
3: ใช่
4: เราก็ต้องล้างน้ำซึ่งมันมีไขมันที่ไหลลูกไปตามท่อมันเยอะผัดเป็นร้อยกระทะนี่คุณคิดดูแล้วกันเกิดไขมันมันเยอะมาก
3: คราบไขมันเยอะแยะเลยคราวนี้ผมเทเลยนะถ้ามองคือยุบนะยุบแล้วนะ
4: ยก
3: ไขมันยุบลงไปผลิตภัณฑ์ชีวภาพนะปลอด
4: ถูกต้อง
3: บ้านครัวข้าวฟ่างซอยลาดกระบัง
4: 13ครับ2ครับ
3: 13ครับ2นะฝากด้วยครับ
0: เป็นชี
3: วันนี้เรากลับมาที่วัดดอกไม้นะเมื่อวานที่เรามากำจัดกลิ่นไว้ด้วยเจสซีเบลครีนวันนี้เราเจอพี่ปุ้ยพอดีเป็นไงวันนี้มาเข้าห้องน้ำ
5: คือไม่มีกลิ่นก็ยังงงอยู
3: ่พี่ปุ้ยบอกว่านั่งเล่นเกมเลยครับวันนี้ปกตินั่งเล่นเกมไม่ได้นะ
5: ใช่ต้องรีบบอก
3: อากาศเป็นพิษแต่วันนี้อากาศไม่เป็นพิษแล้วครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ปุ้ยมากขอบคุณมากพี่ปุ้ยขอบคุณมาก
5: ครับ
3: สวัสดีครับ
6: ย่อยสลายคราบไขมันเศษอาหารของเสียอินทรีย์และลดการสะสมของตะกอนซึ่งเป็นปัญหาของท่อตันและน้ำเสียครับ
7: ฟื้นฟูคุณภาพน้ำด้วยพลังจุลินทรีย์ธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมค่ะ
6: โปรโมชั่นวันนี้กับช็อปมาเนียครับ JSP BioClean สำหรับกำจัดกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย6กะลอนใหญ่รวมทั้งหมด6ลิตรจากราคาปกติ900บาทครับวันนี้คุณจ่ายเพียง799บาทเท่านั้นด่วนมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่021143330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @sideshopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Card

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ปลาอินทรีเค็มทอดพร้อมทานตาหอมปลาอินทรีเปิดซองก็พร้อมอร่อยทันทีครับกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือเอาไปทำเมนูโปรดก็ฟินได้ง่ายๆสะดวกอร่อยเก็บได้นาน
1: เก็บได้นาน12เดือนแบบแช่เย็นนะคะและอุณหภูมิห้อง6เดือนค่ะ
2: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรี5แพ็คมาพร้อมกับน้ำพริกปลากุเลาเค็ม60กรัม1กระปุกทั้งเซตนี้ 1,034 บาทแต่วันนี้พิเศษเพียง890บาทเท่านั้นโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: มาแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะผู้ชมค่ะการเข้าครัวหลายๆครั้งมันเป็นเรื่องยากยิ่งใครอยู่คอนโดหรือใครทำอาหารไม่เป็นแต่ว่า อยากจะทานปลาอินทรีเค็มทอดอร่อยๆเนี่ยวันนี้ค่ะครเรามีตัวช่วยมาฝากเพราะว่าตัวนี้เป็นปลาอินทรีเค็มทอดแบบพร้อมทานค่ะ
3: ค
1: จากแบรนด์หอมปลาอินทรีนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะเราอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะกับคุณภูมินั่นเองค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับโอ้มาแบบนี้ต้องเสิร์ฟความอร่อยส่งตรงถึงหน้าบ้านแน่นอนนี่คือปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรีรสชาตินะครับของตัวปลาของเราอร่อยกว่าที่อื่นยังไงครับ
5: ครับวันนี้เราก็มากับปลาอินทรีเค็มทอดแบบพร้อมทานนะครับเราเลือกใช้ชิ้นใหญ่กลางลำตัวเท่านั้นนะครับของเราเนี่ยคือปลาอินทรีหอมที่ดองเกลือบนเรือโดยที่ไม่ผ่านการแช่น้ำแข็งเลยครับทำให้เนื้อปลาของเราเนี่ยมี
1: ความ
5: หอมและมีความนุ่มเป็นเอกลักษณ์ครับ
1: แบบนี้นี่เองแล้วทำไมเราถึงคิดที่จะทำมาแบบเป็นพร้อมทานอย่างนี้นะคะ
5: คือผมจะแก้ปัญหาให้กับผู้บริโภคที่รู้สึกว่าเวลาทำกับข้าวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทอดปลาเค็มเนาะกลิ่นเนี่ยก็อาจจะติดบ้านหร
1: ือ
5: ว
1: ่
5: าติดผมคุณผู้หญิง
3: ครับ
5: หรือคุณลูกค้าที่อยู่คอนโดเนี่ยครับก็อาจจะไม่สะดวกตัวเนี้ยตอบโจทย์ก็คือว่าสามารถฉีกซองแล้วนำไปรับประทานได้เลยหรือนำไปประกอบเมนูอื่นๆเช่นคะน้าปลาเค็มข้าวผัดปลาเค็มยำใบสีเค็มทรงเครื่องเนี่ยได้ทันทีเลยครับ
3: นะพูดถึงเรื่องของความสะดวกวันนี้เราจัดให้แล้วแบบพร้อมทานแล้ววันนี้โปรดีมากครับพี่แอมใครที่ชื่นชอบในเรื่องของการทานแล้วชอบปลาอินทรีเค็มทอดวันนี้ทุกคนซื้อไป
1: อร่อยแน่นอนค่ะ
3: ปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรีวันนี้ลงมาแบบเป็นแพ็
1: ค
3: นะคุณจะได้ในเซตนี้ทั้งหมด5แพ็
1: ค
3: นะแพ็คละ70กรัมและยังไม่พอครับยังมีน้ำพริกปลากุเลาเค็มอีกนะครับ1กระปุกขนาด60กรัมด้วยจากราคา 1,034 บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเบาๆเพียงแค่890บาทได้ไปทั้งหมดนี่เลยนะครับโทรด่วนครับ02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania
1: คุณภูมิค่ะพูดถึงกรรมวิธีในการผลิตดีกว่าค่ะว่าเรามีคุณภาพยังไงบ้างคะ
5: ได้ครับ
3: ครับ
5: ก็หลังจากที่เราจับปลาได้แล้วนะครับเราดองเกลือทันทีระยะเวลาในการดองเนี่ย5-10 วันครับ
1: ครับ
5: แล้วก็หลังจากนั้นเราก็นำปลาเนี่ยเข้ามาที่สถานที่ผลิตของผ
1: ม
5: โดยการล้างแช่กำหนดเวลาเพื่อทำให้ปลาทุกตัวเนี่ยมีความเค็มเท่ากันหลังจากนั้นเนี่ยก็นำไปตากให้ปลาแห้งด้วยสถานที่ผลิตที่ป้องกันฝุ่นและแมลงครับเพราะว่าเราให้ความสำคัญเรื่องของความสะอาด
1: ค่ะใช่เพราะว่าหลายคนกังวลไงว่าเอ้ยถ้าหากว่าเราแบบไปซื้ออย่างนี้เนาะเขาจะแบกกระดินหรือเปล่ากินแล้วมันจะโอเคไหมอันนี้มั่นใจคุณภาพได
3: ้แล้วทำออกมาแพคเกจจิ้งเห็นไหมฮะสวยงามมากๆเลยนะครับดูสิครับนี่มีบอกส่วนประกอบวิธีการเก็บรักษาตัวนี้ครับสามารถเก็บรักษาได้ในอุณหภูมิปกติได้6เดือนและเอาไปเข้านะฮะตู้เย็นได้นานถึง1ปีอ่ะขอแกะเข้ามาครับเวลาซีลทำไมมันถึงไม่มีกลิ่นเลยอันนี้เราจับมาผู้ชมดูสิซีลออกมานะครับโอ้โหซีลมาแบบสวยงามและดมดู
1: ไม่มีกลิ่น
3: นี่นะขนาดจมูกติดตัวปลาไม่มีกลิ่นเลยครับ
1: ใช่แล้วก็นอกเหนือจากนี้เขายังได้รับรางวัลด้วยรางวัลอะไรคะ
5: ครับก็สินค้าตัวนี้เนี่ยได้รับรางวัล อย. Quality Award
3: บอกเลยว่าเป็นของดีที่อยากให้ทุกคนได้กินนะฮะปลาอินทรีเค็มทอดมาจากทะเลอ่าวไทยและที่ประจวบด้วยของดีแบบนี้ใครที่อยากจะทานนะครับซื้อไป
1: อร่อยแน่นอนค่ะ
3: มาเลยครับปลาอินทรีนะครับเป็นปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรีวันนี้คุณได้ทั้งหมด5แพ็คนะแบบนี้5แพ็คขนาด70กรัมแพ็คละ70กรัมแล้วคุณยังได้น้ำพริกนะครับปลากุเลาเค็มอีก60กรัมอีก1กระปุกนะครับราคาเดียวครับ890บาทคุ้มมากอร่อยมากส่งตรงถึงบ้านคุณเลย02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่@shopmania
1: คุณผู้ชมค่ะมาดูเมนูกันดี ว่าหลายคนบอกว่าอ้าวซื้อเป็นแพ็คพร้อมทานแบบนี้ไปเนี่ยมันเอาไปทำเมนูอะไรได้บ้างบอกเลยว่าได้หลากหลาย
3: อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นทอดแบบกินแบบเป็นทรงเครื่องใช่ไหม
1: ทรงเครื่องเอามายำก็ได้

0: ประทานเลยนะครับคุณผู้ชมนี่นะดูนะดูนะ
1: ค่ะ
0: โอ้โหให้ดมก่อนกลิ่นดีมากแล้วกินครับ
1: โอ้โหดีไหม
0: ดี
1: เมนูเปลืองข้าว
0: คือ
1: จริงจริง
0: มันเค็มกำลังพอดี
1: ค่ะ
0: แล้วมันตัดด้วยความเปรี้ยวของน้ำยำอ่ะแล้วผมว่ามันเป็นรสชาติที่กลมกล่อมและเข้ากันได้ดีมาก
1: แล้วอยากเอามาทำเป็นหล่นหล่นอันนี้นี่คือเราใช้ส่วนไหนนะคะ
2: หล่นเนี่ยเราใช้เนื้อนี่แหละครับในการทำหล่นได้เลยครับ
1: โอ้ก็คือสามารถที่จะเอามาทำได้เลยใช่ไหมคะ
0: กินข้าวสวยแล้วกับไข่เจียวก็ได้
1: ใช่แต่อีกหนึ่งเมนูนะที่บอกเลยว่าเมนูเนี้ยถูกใจเด็กที่บ้านแน่นอน
0: มันคืออะไรครับพี่แอม
1: หมูสับผัดปลาเค็มค
0: ่
1: ะขออนุญาตขยี้ข้าวรอก่อนทุกคนค่ะเพราะว่าเราจะตักแบบ
0: คุณแอมทำท่ากินแซ่บมากเลยนะฮะ
1: แบบนี้นะ
0: มาเลยจ้า
1: เอามาขยี้ข้าวนะ
0: ค
1: ลุ
0: กนะ
1: ทุกคนเมนูเปลืองข้าวยิ่งแบบข้าวหอมมะลินุ่มๆร้อนๆนะคะ
0: กินไปเลยจ้า
1: ร้อนนะคะไปแล้วนะทุกคนค่ะ
0: กลิ่นเป็นไงคะ
1: กลิ่นดีมาก
0: กลิ่นดีมากใช่ไหมอ่ะอ้ำไปโอ้โหเป็นยังไงบ้างพอกินกับนี่เป็นตัวข้าวสวย
1: มันมีความเค็มแบบนวล
0: ๆ
1: มันไม่ได้เค็มแหลมแบบปลาเค็มปกติที่เราทาน
0: ใครอยากได้ความอร่อยแบบนี้อย่างที่บอกไปนะครับคุณได้เป็นแพ็คแบบนี้เลยทั้งหมด5แพ็คนะแล้วแพ็คละขนาด70กรัมนะครับแต่คราวนี้ตัวสิ่งที่เราแถมไปให้นะฮะน้ำพริกปลากุเลาเค็มอันนี้ก็ทีเด็ดเช่นเดียวกันดูทางนี้เลย
1: นี่ๆๆๆทางนี้ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูข้างในว่าเป็นยังไง
0: จ้ะ
1: อ่ะเปิดฝารอดูนี
0: ่
1: ซูมเข้ามาทุกคน
0: ครับผม
1: มาดูข้างใน
0: ครับ
1: ว่าข้างในนี่คือแบบว่าดูดีกลิ่นดีแต่
0: เขาบอกว่าต้องกินกับอะไรต้องกินกับอะไร
1: ข้าวเหนียวสิคะกระติบอยู่ข้างข้าขออนุญาตจ้วงข้าวเหนียวเลยทุกคนค่ะ
0: มาหน่อยขอหน่อยขอหน่อย
1: นี่นี่นี่นี่ข้าวเหนียวอยู่นี่ไปแล้วนะ
0: อยากส่งกลิ่นนะครับไปถึงออกทีวีไปให้หลายๆคนได้ดมความหอมอ่ะนี่ต้องบอกเลยเป็นไงบ้าง
1: อร่อย
0: อร่อยนะเอามายังไงใครที่อยากจะใช้นะครับในเรื่องของตัวปลาเค็มนะตัวนี้นะครับก็ถือว่าปลาอินทรีเค็มทอดเนี่ยอร่อยจริงๆและสามารถทำได้หลากหลายเมนูโปรวันนี้ดีจริงๆซื้อไปอร่อยแน่นอนนะครับวันนี้สิ่งที่คุณจะได้ไป5แพ็คแบบนี้นะครับแล้วก็แพ็คละ70กรัมแล้วยังมีน้ำพริกปลากุเลาเค็มอีกจากราคา 1,034 บาทวันนี้คุณจ่าย890บาทเท่านั้นโทรด่วนครับ02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามา Aside Shop Mania ช่วงท้ายนี้แล้วครับเชิญชวนหลายๆคนที่ดูอยู่โหอยากซื้อแล้วอยากกินแล้วทำไมเขาต้องมาซื้อนะครับปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรีของเราครับ
2: ได้ครับก็กระบวนการแปรรูปปลาอินทรีหอมเนี่ยจริงๆแล้วมีมาตั้งแต่โบราณแล้วครับผมให้ความสำคัญกับกรรมวิธีแบบนี้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยอาจจะเห็นได้น้อยแล้วนำเข้าสู่กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานนำมาทอดให้ลูกค้าเนี่ยได้สะดวกได้เอาไปทานกันครับ
0: ครับ
2: ครับผมก็อยากจะฝากไว้ด้วย
1: คุณผู้ชมค่ะซื้อไปสามารถที่จะแกะรับประทานเป็นแบบพร้อมทานเลยทันทีนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยซื้อไปหลายๆชิ้นเนาะก็คือวางเอาไว้อุณหภูมิห้องปกติได้6เดือนนะคะถ้าหากว่าแช่ตัวเย็นได้ถึง1ปีเต็มไม่ใส่วัตถุกันเสียด้วยค่ะ
0: วันนี้ขอบคุณคุณภูมิมากที่มาแบ่งปันความอร่อยให้กับคุณผู้ชมของเราในวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณคร
0: ับ เอาละครับทุกท่านทันนะครับยังไงเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: ปลาอินทรีเค็มทอดพร้อมทานตาหอมปลาอินทรีเปิดซองก็พร้อมอร่อยทันทีครับกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือเอาไปทำเมนูโปรดก็ฟินได้ง่ายๆสะดวกอร่อยเก็บได้นาน
1: เก็บได้นาน12เดือนแบบแช่เย็นนะคะและอุณหภูมิห้อง6เดือนค่ะ
3: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรี5แพ็คมาพร้อมกับน้ำพริกปลากุเลาเค็ม60กรัม1กระปุกทั้งเซตนี้ 1,034 บาทแต่วันนี้พิเศษเพียง890บาทเท่านั้นโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่@ Shop Mania

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: แบบงามอย่างไทยค่ะบอกเลยว่าเทศกาลเมืองไทยเนี่ยโอ้โหเยอะมากไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานแต่งงานมั่นงานบวชเป็นผู้หญิงยังไงก็ต้องสวยคิดอะไรไม่ออกนะคะวันนี้สวยกันแบบง่ายๆสวยแบบสบายสวยแบบลักชัวรี่นะคะกับผ้าถุงสำเร็จรูปจากมิสลิลลี่นั่นเองค่ะ
1: ใช่ค่ะวันนี้มิสลิลลี่จัดให้ความสวยแบบสวยแบบไทยๆวันนี้อย่างที่บอกอยากจะดูเป็นคุณหญิงคุณนายใส่ไปงานแล้วดูสวยดูเก๋ดูลุคก็ดีก็ต้องมิสลิลลี่ค่ะถามว่าวันนี้ใส่ผ้าถุงมิสลิลลี่แล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกสบายมากผ้านุ่มมากแล้วลายก็สวยมากแล้วก็ใส่ไปตลาดเขาทัก
0: ว้า
1: อุ้ยน้องคะทำไมใส่ผ้าถุงสวยผ้าถุงอะไรเนี่ย
0: ป้าบอกเลยว่าถ้าลวดลายแบบนี้ผ้าแบบนี้ขึ้นห้างเนี่ยนะผืนเป็นพันเลยนะแม่ๆแต่ว่าวันนี้ค่ะมิสลิลลี่มาเองจัดให้8พื้น8ลายสวยทุกลายและไม่ว่าจะมีเสื้อแบบไหนก็ตามแต่จับมา mix and match อุ้ยตัวนั้นก็สวยตัวนี้ก็สวยโดยเฉพาะโปรโมชั่นในวันนี้ค่ะมาดูกันดีกว่าว่าลวดลายที่เราให้ไปเนี่ยมีลายอะไรกันบ้างเริ่มต้นจาก4ผืนแรกกันก่อน
1: อัน
0: นี้เราคิดมาแล้วนะได้ลายแบบนี้เป๊ะเลยค่ะเริ่มต้นจากสีฟ้าอันนี้ก็คือเป็นสีฟ้ากนกนะคะ
1: wow.
0: เป็นลายที่มีความสดใสดูหรูดูแพงดูพูดดีดูลักชัวรี่มากต่อด้วยลายที่2จะเป็นสีแดงทับทิมค่ะอันนี้ก็มีความแบบโอ้โหดูทับทิมเป็นแดงที่มีความพูดดีแบบสุดๆค่ะ และยังมีเขียวมรกตนะคะรวมถึงสีดำนกยูงอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นลายที่มีความแบบซิกเนเจอร์เป็นลายที่รับรองว่าแม่ๆใส่แล้วจะชอบเหมือนที่กระต่ายสวมใส่ในตอนนี้เลย
1: ใช่ค่ะ4ผืน4ลายยังไม่พอแล้วแถมอีก4ลาย4ผืนค่ะชมพูพับพลึงอันนี้เป็นชมพูที่สวยมากๆใส่แล้วดูขับผิวดูดีผิวสีไหนก็ใส่ได้
0: ค
1: ่ะสีส้มทองประกายแสดอันนี้ก็จะเป็นส้มแบบผู้ดีเป็นส้มอิดนิดนึงใส่แล้วดูหรูดูแพงค่ะน้ำเงินไพลินอันนี้ใส่แล้วก็ดูขับผิวดูเป็นคุณนายดูเป็นคุณหญิงค่ะรวมถึงมีดำรัติการอันนี้ใส่แล้วดูสุขุมนุ่มลึกดูน่านับถือดูน่าค้นหาวันนี้ทั้งหมด8ลายอย่างที่พี่อุ๊บอกค่ะเราเลือกมาแล้วทุกลายไม่ซ้ำกันนอกจากจะได้ทั้งหมดผ้าถุง8ลายแล้วโทรทานตอนนี้100สายแล้วแถมไปเลยกับเข็มขัดโลหะงานอีก1เส้นของญาติคละแบบให้ค่ะ
0: ใช่แล้วอันนี้มูลค่า490บาทนะคะทั้งหมดนี้คือ9ชิ้นด้วยกันปกติเซตใหญ่แบบนี้ราคาเต็มๆอยู่ที่ 5,210 บาทฟังไม่ผิด 5,210 บาทแต่ตอนนี้ค่ะยกหูโทรกันเข้ามานะคะให้คุณจ่ายแบบราคาสบายกระเป๋านะคะเพียง999บาทฟังไม่ผิดค่ะ999บาทได้ไป9ชิ้นด้วยกัน
1: ค่ะ
0: ตกเฉลี่ยต่อพื้นต่อชิ้นเพียงแค่111บาทเท่านั้นนะคะวันนี้รีบโทรมาให้ทันจำกัดเฉพาะคนที่โทรทันในรายการตามเบอร์ที่ปรากฏตรงหน้าจอได้เลยนะคะต้องบอกเลยว่าทุกเทศกาลนะคะไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานแต่งงานมั่นงานบวชเวลาเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทยดูหรูดูดีดูผู้ดีแบบสุด
1: ๆ
0: วันนี้บอกเลยนะคะว่าสีที่อุ้ยเลือกใส่ในวันนี้นะแม่ก็คือสีน้ำเงินไพลิน
1: ว้าว
0: สีสวยมากตัวนี้เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะที่ใส่สบายนุ่มลื่นระบายอากาศดีค่ะย้ำว่าตัวนี้เป็นผ้าถุงสำเร็จรูปนะคะและที่สำคัญก็คือลวดลายเราคิดมาแล้วว่าใส่ปุ๊บไม่เหมือนใครไม่ซ้ำใครดูดีแบบสุดๆแล้วนี่ย้ำว่า8ผืน8ลายได้ทุกลายตามนี้เลยไม่มีสุ่มแบบสุ่มลายไปให้และนี่ค่ะเข็มขัดอันนี้ปกติต้องซื้อแยกซื้อเพิ่มแต่วันนี้เป็นเข็มขัดโลหะสีเงินสวยมากปกติแล้วมูลค่า490อันเนี้ยก็ให้ไปแบบฟรีๆเห็นลายสวยคมชัดใส่สบายแบบนี้นะแม่ต้องรีบโทรมาให้ทันวันนี้ย้ำว่า8ลาย8สีสวยทุกลายสวยทุกแบบเนี่ยจับ mix and match จริงๆแล้วใส่เสื้อสีอะไรก็สวยนะ
1: ใช่ค่ะอย่างของพี่อู๋เนี่ยใส่แล้วดูผู้ดีดูแบบคุณหญิงท
0: ่
1: านผู้หญิงบินระดา
0: อาจารย์
1: นะหรือว่าใครที่อยากจะได้แบบว่าความสุขุมนุ่มลึกนะคะชอบความสีดำวันนี้ที่กระต่ายใส่ตัวนี้เป็นลายดำแต่เป็นนกยูงเป
0: ็
1: น
0: นกยูง
1: ดำนกยูงดูดีมากแล้วลายสวยมากแล้วใส่แล้วดูดีมากใส่กับเสื้อสีชมพูก็ได้เล่นสีแบบสีแดงใส่กับสีฟ้าใส่กับสีดำใส่กับสีขาวแม่สามารถ mix and match กับเสื้อลูกไม้ที่อยู่ในตู้ได้หมดเลยแล้วเวลาใส่เนี่ยแม่สามารถป้ายเสร็จแล้วแม่ก็พับได้เลยแล้วเวลาที่แม่จะเดินบันไดเวลาจะแม่จะขึ้นรถลงเรือ ขออนุญาตขยับให้ดูแล้วคนบอกว่าเอ้ามันสบายขนาดไหนเนี่ยเวลาไต่ขยับไต่เดินนะแม่เห็นไหมมันสบายแล้วมันเย็นตรงเนี้ยไม่อมเหงื่อตรงนี้จะบอกว่าใส่แล้วเย็นสบายมากแม่จะเดินเหินแม่จะลุกนั่งก็ดีแล้วผ้าเขาก็นุ่มพิมพ์ลายได้อย่างชัดเจนมากแล้วที่สำคัญไต่

0: อบมันเย็นเย็นแบบบอกไม่ถูกแล้วผ้าเขาก็นุ่มมากอันนี้เราคัดมาอย่างดีเป็นโพลีเอสเตอร
1: ์ใส่แล้วใส่สวยใส่สบายระบายอากาศดีนะคะต้องมิสลิลลี่เลยค่ะ
0: ค่ะ
1: นี่คือผ้าถุงสำเร็จรูปจริงๆเคยเจอเหมือนกันแม่ๆหลายคนบอกว่าเวลาใส่ผ้าถุงแล้วมันเดินแล้วติดอ่ะ
0: แล้วมัน
1: ขาติด
0: แล้วมันสั่น
1: ยกขาไม่ได้แต่อันนี้จริงๆนะแม่ดูนะ
0: ใช่
1: ยกขาได้แบบสบายๆยกขาได้แบบมั่นใจวันนี้ยกให้ดูนะแม่นะ
0: ค่ะ
1: นี่สามารถยกขาได้ mix and match ก็ง่ายมั่นใจแบบสุดๆนะคะและอย่างที่บอกเลยวันนี้เราจะพาไป mix and match กันแม่จะได้เห็นว่าไอลายทั้งหมดที่เราเลือกมาเนี่ยเป็น8ลายที่เราคิดมาแล้วว่า luxury จริง
0: ๆค่ะ
1: ปาหยิบมาแล้วใช่ไหม
0: ใช่
1: เดี๋ยวอู้จะไปเอาเสื้อในตู้แป๊บนึงนะแม่นะ
0: จะ
1: ได้รู้ว่าในตู้ของฉันมีเสื้อเนี่ยแล้วจะ mix and match ได้หรือเปล่
0: าให้ดูแม่จ๋าเลยแม่จ๋าใส่สีดำแบบนี้อันนี้คือ ดำลายนกยูงที่ต่ายใส่คู่กับสี ชมพูก็สวยใช่ไหมแม่ขอเป็นสีแดงเลยพี่อุ
1: ๊นี
0: ่โอ้โห
1: พี่เอาเสื้อสีแดงมา mix and match
0: สวยมาก
1: ดูหรูหราผู้ดีมากมาก
0: ค่ะ
1: ยังไม่พอถ้าเกิดแม่บอกว่าอ่ะ
0: ขอเป็นสีขาวได้ไหม
1: สีขาวก็ได้เหมือนกันวันนี้ก็มีสีขาวมาเหมือนกันนะ
0: โอ้ดูหรูหรา
1: หรูหรามากบอกแล้ว mix and match กับเสื้ออะไรก็สวยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ยังไม่หมดยังไม่พอแม่เดี๋ยวให้ดูตรงนี้แล้วนะ
0: ขอ
1: ไปต่อ
0: ขอเป็น
1: สีฟ้า
0: สีฟ้า
1: ฟ้ากับขาวสวยอยู่แล้วอันนี้เป็นฟ้าลายกระหนกฟ้าลายกระหนกสวยมากผู้ดีมาก
0: ดูขับผิวมากพี่อู
1: ๋ใช่แล้วดูละเอียดแบบสุดๆเลยนะคะยังไม่พอสมมติว่าสีขาวเสร็จแล้วอยากเป็นสีทองบ้างในวันบางวัน
0: ฟ้าทองก็สวยอันเนี้ยใส่ไปงานแต่งงานแต่งงานมั่นได้เลย
1: งานบวชงานแต่งงานมั่นงานบวชแต่จริงแล้วมิกซ์แอนด์แมทกับเสื้อพี
0: ่
1: ก็ยังได
0: ้สีฟ้าเหลืองก็สวย
1: แม
0: ่ดูพี่อู๋ใส
1: ่เห็นไหมคะมิกซ์แอนด์แมทกับอะไรก็สวยอ่ะไปต่อลาย
0: ไหนดีไปต่อ
1: ลายนี
0: ้อันนี้เป็นดำรัตติการ
1: ดำรัตติการเอาเสื้อสีชมพ
0: ูจะเป็นลายๆหน่อย
1: จริงๆแล้วจะเป็นเสื้อสีส้มสีชมพู
0: สวย
1: ได้หมดเลยสีขาวได้อยู่แล้วอ่ะไปต่อ
0: ใช่ค่ะไปต่อนะ
1: เขียวมรกต
0: เขียวมรกต
1: สะกดทุกสายตา
0: เขียวเหนียวซับเขาว่างี
1: ้ตัวนี้เลยขาวก็สวย
0: อุ๊ยขาวเขียวสวยเลิศ
1: หรือว่าจะเป็นสีทองก็ได้
0: แล้วผ้าใส่สบายมากแล้วนุ่มมากๆเลยแม่เนี่ยใส่แล้วสวยเป็นผ้าถุงสำเร็จรูปที่ใส่ง่ายมาก
1: ๆเอาจริงๆผืนนี้พี่ใส่ก็ได้นะ
0: เขียวกับเหลือง
1: ได้เลย
0: ใช่อ
1: ันนี้แค่4ผืนเท่านั้น
0: ค่ะ
1: วันนี้โปรโมชั่นพิเศษก็คือซื้อ4ผืนให้ฟรีเพิ่มเติมอีก4
0: ผืน
1: และลวดลายตามที่เราโชว์ตรงหน้าจอเลยนะคะไม่มีแบบสุ่มสีสุ่มแบบสุ่มลายได้ของจริงไปอุ๊ยไม่เห็นจะสวยเลยแล้วอ้วนขึ้นผอมลงสาวไซส์ S M L S L หรือ SSLก็สามารถใส่ได
0: ้
1: ที่สำคัญวันนี้เรามีเข็มขัดด้วยปกติแล้วเข็มขัดโลหะสีเงินต้องซื้อแยกต้องซื้อเพิ่มแต่วันนี้ค่ะทั้งหมดนี้ให้ไปเลย9ชิ้นด้วยกันปกติแล้วเซตใหญ่แบงค์เทา6ใบแต่วันนี้กระต่ายเอายกเซตแบบนี้สวยทุกเทศกาลจ่ายเท่าไหร่ดีจ๊ะ
0: 999บาทพอค่ะแม่จ๋าวันนี้999บาทเอาผ้าถุงสำเร็จรูปจากมิสลิลลี่นะคะไปทั้งหมด8ลายแล้วลายเนี่ยไม่ซ้ำกันเลยแถมฟรีกับเข็มขัดโลหะเงินอีก1เส้นขออนุญาตคละแบบให้ทั้งหมด9ชิ้นเดี๋ยวตายขออนุญาตเฉลี่ยให้แม่จ่าย999บาทเฉลี่ยชิ้นละ111บาทเท่านั้นตอนนี้อยากได้แล้วใช่ไหมโทรมาตามเบอร์ที่แม่เห็นอยู่ด้านหน้าจอเลยรีบโทรเพราะว่าราคานี้โปรนี้จำนวนจำกัดค่ะ

0: โอ้โหแม่จ๋าสาวไทยก็ต้องงามอย่างไทยวันนี้มิสลิลลี่ก็เลยจัดผ้าถุงสำเร็จกระต่ายกับพี่อุ๊บเปลี่ยนลายมาค่ะแม่เป็นไงเปลี่ยนฟิลเปลี่ยนอารมณ์เลยวันนี้ใครที่บอกว่าชอบสีเขียวก็มีลายสีเขียวมาให้อย่างตายเนี่ยใส่เป็นลายเขียวมรกตค่ะแม่สีเขียวเป็นไงเขียวเหนียวซับเขียวเหนียวเงินเหนียวทองวันนี้ผ้าถุงลายสีเขียวก็มาแมท
1: วันนี้เราจะพาไปมิกซ์แอนด์แมทกันแม่จะได้เห็นว่าไอ้ลายทั้งหมดที่เราเลือกมาเนี่ยเป็น8ลายที่เราคิดมาแล้วว่าลักชัวรี่จริง
0: ๆลำต้นลายนี้นี่คือแดงทับทิมค่ะนะแดงทับทิมคู่กับสีอะไรได้บ้างวิ
1: แดงทับทิมจริงๆแล้วสีส้ม
0: ส้มโอรสก็สวย
1: สวยมากนะคะหรือว่าจริงๆแล้วจะเป็นสีขาวก็ได
0: ้แดงขาวแดงขาวนี้เป็นเพลนเลยได้งานบุญงานบวชงานแต่งขึ้นบ้านใหม่ได้หมด
1: ลักชัวรี
0: ่ค่ะ
1: ดูคุณนายดูผู้ดีแบบสุดๆเลย
0: ใช่
1: ต่อไป
0: นี่คือสีน้ำเงินไพลินนี่คือเป็นน้ำเงินที่ถูกต้องสีดีมากอุ๊ยน้ำเงินครีมน้ำเงินเหลืองน้ำเงินทองสวย
1: ใช่แล้วนะคะหรือน้ำเงินนี้จริงๆแล้วจะใส่กับเสื้อสีฟ้าก็ได้นะ อยากลองไหม
0: อยากดูว่าน้ำเงินฟ้าจะเป็นยังไง

0: ้จริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าก็สวยนี
1: ่โอ้จริงนะวิน้ำเงินฟ้าก็ดูดีนะคะ
0: ลายต่อไปบ้างลายนี
1: ้นี่คือแบบที่พี่อู๋ใส
0: ่
1: นี่คือเป็นส้ม
0: ส้ม
1: ปักส้มแสดส้มทองประกายแสดอุ้ย
0: ส
1: ีส้มๆก็สวยคุณผู้ชม
0: อ่ะมาทากับตัวเองสวยดูดีที่สุดแล้วก็ยังมีสีทองก็ได้นะ
1: ส้มทองก็ได้อันนี้ใส่งานวันแม่งานออกพรรษาอุ้ยสีฟ้าเมื่อกี้นึกถึงวันแม่ได้เลย
0: แม่ได้
1: ใ
0: ส่ทุกงานอีกได้หมดเลย
1: เข่าพรรษาอาสาฬหาวิสาขะ
0: สีต่อไป
1: อุ้ยสีชมพู
0: อุ้ยตัวเนี้ยหวานมากแม่
1: ค่ะ
0: คุณนายแบบสุดๆเทศกาลไหนเทศกาลนั้นนี่พี่มี
1: ชมพูอันนี้นำเสนอเลยผู้ชมขาแม่จ๋าชมพูกับชมพูแมทกันสวยดูใส่แล้วดูผ่อง
2: ต้องบอกเลยคุณแม่บ้านวันนี้คุณจะได้ทุกลายนะคะที่เราให้คุณเห็นหน้าจอตรงนี้ปกติแล้ว1เซตเนี่ยเห็นสวยๆหน้าจอแต่ที่แถมเนี่ยจะเป็นแบบสุ่มสีสุ่มลายพอได้ไปเอ้าไม่ได้สวยตามที่ใจคิดนี่นาวันนี้บอกเลยนะคะว่า1เซตที่เห็นวันนี้ซื้อ4ผืนแถมฟรีเพิ่มเติมอีก4ผืน4ผืน4ลาย8ผืนก็8ลายและเป๊ะๆตรงๆตามนี้เลย
1: เป็นผ้าถุงสำเร็จรูปที่ใส่สบายมากใส่สวยทุกโอกาสงานบุญงานแต่งงานบวชขึ้นบ้านใหม่สามารถใส่ได้แล้วผู้หญิงทุกคนใส่แล้วสวยนะคะด้วยมิสลิลลี่ค่ะวันนี้8ลาย8ผืนยังไม่พอแถมอีก1ชิ้นนี่ก็คือเข็มขัดที่เป็นโลหะเงินแบบนี้ขออนุญาตคละแบบให้อีก1เส้นทั้งหมด9ชิ้น999บาทตกเฉลี่ยชิ้นละ111บาทเท่านั้นแต่โปรโมชั่นจำนวนจำกัดต้องรีบโทรตามเบอร์ที่เห็นอยู่ด้านล่างนี้ค่ะ

0: ันนี้มาแบบสวยหรูดูแพงดูลักชัวรี่นะคะมาแบบงามอย่างไทยค่ะบอกเลยว่าเทศกาลเมืองไทยเนี่ยโอ้โหเยอะมากไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานแต่งงานมั่นงานบวชเป็นผู้หญิงยังไงก็ต้องสวยคิดอะไรไม่ออกนะคะวันนี้สวยกันแบบง่ายๆสวยแบบสบายสวยแบบลักชัวรี่นะคะกับผ้าถุงสำเร็จรูปจากมิสลิลลี่นั่นเองค่ะ
1: ใช่ค่ะวันนี้มิสลิลลี่จัดให้ความสวยแบบสวยแบบไทยๆวันนี้อย่างที่บอกอยากจะดูเป็นคุณหญิงคุณนายใส่ไปงานแล้วดูสวยดูเก๋ดูลุคก็ดีก็ต้องมิสลิลลี่ค่ะถามว่าวันนี้ใส่ผ้าถุงมิสลิลลี่แล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกสบายมากผ้านุ่มมากแล้วลายก็สวยมากแล้วก็ใส่ไปตลาดทัก
0: ว้า
1: อุ้ยน้องคะทำไมใส่ผ้าถุงสวยผ้าถุงอะไรเนี่ย
0: ป้าบอกเลยว่าถ้าลวดลายแบบนี้ผ้าแบบนี้ขึ้นห้างเนี่ยนะผืนเป็นพันเลยนะแม่ๆแต่ว่าวันนี้ค่ะมิสลิลลี่มาเองจัดให้8พื้น8ลายสวยทุกลายและไม่ว่าจะมีเสื้อแบบไหนก็ตามแต่จับมา mix and match อุ้ยตัวนั้นก็สวยตัวนี้ก็สวยโดยเฉพาะโปรโมชั่นในวันนี้ค่ะมาดูกันดีกว่าว่าลวดลายที่เราให้ไปเนี่ยมีลายอะไรกันบ้างเริ่มต้นจาก4ผืนแรกกันก่อนอันนี้เราคิดมาแล้วนะได้ลายแบบนี้เป๊ะเลยค่ะเริ่มต้นจากสีฟ้าอันนี้ก็คือเป็นสีฟ้ากนกนะคะเป็นลายที่มีความสดใสดูหรูดูแพงดูพูดดีดูลักชัวรี่มากต่อด้วยลายที่2จะเป็นสีแดงทับทิมค่ะอันนี้ก็มีความแบบโอ้โหดูทับทิมเป็นแดงที่มีความพูดดีแบบสุดๆค่ะและยังมีเขียวมรกตนะคะรวมถึงสีดำนกยูงอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นลายที่มีความแบบซิกเนเจอร์เป็นลายที่รับรองว่าแม่ๆใส่แล้วจะชอบเหมือนที่กระต่ายสวมใส่ในตอนนี้เลย
1: ใช่ค่ะ4ผืน4ลายยังไม่พอแล้วแถมอีก4ลาย4ผืนค่ะชมพูพับพลึงอันนี้เป็นชมพูที่สวยมากๆใส่แล้วดูขับผิวดูดีผิวสีไหนก็ใส่ได้ค่ะสีส้มทองประกายแสดอันนี้ก็จะเป็นส้มแบบผู้ดีเป็นส้มอิดนิดนึงใส่แล้วดูหรูดูแพงค่ะน้ำเงินไพลินอันนี้ใส่แล้วก็ดูขับผิวดูเป็นคุณนายดูเป็นคุณหญิงค่ะรวมถึงมีดำรัตติการอันนี้ใส่แล้วดูสุขุมนุ่มลึกดูน่านับถือดูน่าค้นหาวันนี้ทั้งหมด8ลายอย่างที่พี่อุ๊บอกค่ะเราเลือกมาแล้วทุกลายไม่ซ้ำกันนอกจากจะได้ทั้งหมดผ้าถุง8ลายแล้วโทรทานตอนนี้100สายแล้วแถมไปเลยกับเข็มขัดโลหะงานอีก1เส้นของญาติคละแบบให้ค่ะ
0: ใช่แล้วอันนี้มูลค่า490บาทนะคะทั้งหมดนี้คือ9ชิ้นด้วยกันปกติเซตใหญ่แบบนี้ราคาเต็มๆอยู่ที่ 5,210 บาทฟังไม่ผิด 5,210 บาทแต่ตอนนี้ค่ะยกหูโทรกันเข้ามานะคะให้คุณจ่ายแบบราคาสบายกระเป๋านะคะเพียง999บาทฟังไม่ผิดค่ะ999บาทได้ไป9ชิ้นด้วย

0: กันตกเฉลี่ยต่อพื้นต่อชิ้นเพียงแค่111บาทเท่านั้นนะคะวันนี้รีบโทรมาให้ทันจำกัดเฉพาะคนที่โทรทันในรายการตามเบอร์ที่ปรากฏตรงหน้าจอได้เลยนะคะต้องบอกเลยว่าทุกเทศกาลนะคะไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานแต่งงานมั่นงานบวชเวลาเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทยดูหรูดูดีดูผู้ดีแบบสุดๆว
1: ัน
0: นี้บอกเลยนะคะว่าสีที่อูเลือกใส่ในวันนี้นะแม่ก็คือสีน้ำเงินไพลิน
1: ว้าว
0: สีสวยมากตัวนี้เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะที่ใส่สบายนุ่มลื่นระบายอากาศดีค่ะย้ำว่าตัวนี้เป็นผ้าถุงสำเร็จรูปนะคะและที่สำคัญก็คือลวดลายเราคิดมาแล้วว่าใส่ปุ๊บไม่เหมือนใครไม่ซ้ำใครดูดีแบบสุดๆแล้วนี่ย้ำว่า8ผืน8ลายได้ทุกลายตามนี้เลยไม่มีสุ่มแบบสุ่มลายไปให้และนี่ค่ะเข็มขัดอันนี้ปกติต้องซื้อแยกซื้อเพิ่มแต่วันนี้เป็นเข็มขัดโลหะสีเงินสวยมากปกติแล้วมูลค่า490อันนี้ก็ให้ไปแบบฟรีๆเห็นลายสวยคมชัดใส่สบายแบบนี้นะแม่ต้องรีบโทรมาให้ทันวันนี้ย้ำว่า8ลาย8สีสวยทุกลายสวยทุกแบบเนี่ยจับ mix and match จริงๆแล้วใส่เสื้อสีอะไรก็สวยนะ
1: ใช่ค่ะอย่างของพี่อู๊ดเนี่ยใส่แล้วดูผู้ดีด
0: ู
1: แบบคุณหญิงท
0: ่
1: านผู้หญิงบินระดา
0: อาจารย์
1: นะหรือว่าใครที่อยากจะได้แบบว่าความสุขุมนุ่มลึกนะคะชอบความสีดำวันนี้ที่กระต่ายใส่ตัวนี้เป็นลายดำแต่เป็นนกยูงเป
0: ็นนกยูง
1: ดำนกยูงดูดีมากแล้วลายสวยมากแล้วใส่แล้วดูดีมากใส่กับเสื้อสีชมพูก็ได้เล่นสีแบบสีแดงใส่กับสีฟ้าใส่กับสีดำใส่กับสีขาวแม่สามารถ mix and match กับเสื้อลูกไม้ที่อยู่ในตู้ได้หมดเลยแล้วเวลาใส่เนี่ยแม่สามารถป้ายเสร็จแล้วแม่ก็พับได้เลยแล้วเวลาที่แม่จะเดินบันไดเวลาจะแม่จะขึ้นรถลงเรือ ขออนุญาตขยับให้ดูแล้วคนบอกว่าเอ้ามันสบายขนาดไหนเนี่ยเวลาไต่ขยับไต่เดินนะแม่เห็นไหมมันสบายแล้วมันเย็นตรงนี้ไม่อมเหงื่อตรงนี้จะบอกว่าใส่แล้วเย็นสบายมากแม่จะเดินเหินแม่จะลุกนั่งก็ดีแล้วผ้าเขาก็นุ่มพิมพ์ลายได้อย่างชัดเจนมากแล้วที่สำคัญไต่ชอบมันเย็นแบบบอกไม่ถูกแล้วผ้าเขาก็นุ่มมากอันนี้เราคัดมาอย่างนี้เป็นโพลีเอสเตอร
0: ์ใส่แล้วใส่สวยใส่สบายระบายอากาศดีนะคะต้องมิสลิลลี่เลยค่ะ
1: ค่ะ
0: นี่คือผ้าถุงสำเร็จรูปจริงๆเคยเจอเหมือนกันแม่หลายคนบอกว่าเวลาใส่ผ้าถุงแล้วมันเดินแล้วติดอ่ะ
1: แล้วมัน
0: ติด
1: แล้วมันสาก
0: ยกขาไม่ได้แต่อันนี้จริงๆนะแม่ดูนะ
1: ใช่
0: ยกขาได้แบบสบายๆยกขาได้แบบมั่นใจวันนี้ยกให้ดูนะแม่นะ
1: ค่ะ
0: นี่สามารถยกขาได้ mix and match ก็ง่ายมั่นใจแบบสุดๆนะคะและอย่างที่บอกเลยวันนี้เราจะพาไป mix and match กันแม่จะได้เห็นว่าไอ้ลายทั้งหมดที่เราเลือกมาเนี่ยเป็น8ลายที่เราคิดมาแล้วว่า luxury จริง
1: ๆค่ะ
0: ไปหยิบมาแล้วใช่ไหม
1: ใช่
0: เด
1: ี๋
0: ยวอู๋จะไปเอาเสื้อในตู้แป๊บนึงนะแม่นะจะได
1: ้
0: รู้ว่าในตู้ของฉันมีเสื้อเนี่ยแล้วจะ mix and match ได้หรือเปล่
1: าให้ดูแม่จ๋าเลยแม่จ๋าใส่สีดำแบบนี้อันนี้คือดำลายนกยูงที่ต่ายใส่คู่กับสีชมพูก็สวยใช่ไหมแม่ขอเป็นสีแดงไหมพี่อู
0: ๋นี
1: ่โอ้โห
0: พี่เอาเสื้อสีแดงมา mix and match
1: สวยมาก
0: หรูหราผู้ดีมากมาก
1: ค่ะ
0: ยังไม่พอถ้าเกิดแม่บอกว่าอ่ะ
1: ขอเป็นสีขาวได้ไหม
0: สีขาวก็ได้เหมือนกันวันนี้ก็มีสีขาวมาเหมือนกันนะ
1: โอ้ดูหรูหรา
0: หรูหรามากบอกแล้ว mix and match กับเสื้ออะไรก็สวยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ยังไม่หมดยังไม่พอแม่เดี๋ยวให้ดูตรงนี้แล้วนะ
1: ขอ
0: ไปต่อ
1: ขอเป็นสีฟ้าสีฟ้า
0: ฟ้ากับขาวสวยอยู่แล้วอันนี้เป็นฟ้าลายกนกฟ้าลายกนกสวยมากผู้ดีมาก
1: ดูขับผิวมากพี่อู
0: ๋ใช่แล้วดูละเอียดแบบสุดๆเลยนะคะยังไม่พอสมมติว่าสีขาวเสร็จแล้วอยากเป็นสีทองบ้างในวันบางวัน
1: ฟ้าทองก็สวยอันนี้ใส่ไปงานแต่งงานแต่งงานมั่นได้เลย
0: งานบวชงานแต่งงานมั่นงานบวชแต่จริงแล้วมิกซ์อันไหนกับเสื้อพี
1: ่
0: ก็ยังได
1: ้สีฟ้าเหลืองก็สวย
0: แม
1: ่ดูพี่อู๋ใส
0: ่เห็นไหมคะมิกซ์อันไหนกับอะไรก็สวยอ่ะไปต่อละ
1: ไปต่อ
0: ไปต่อจะ
1: เป็นอันนี้เป็นดำรัตติการ
0: ดำรัตติการเอาเสื้อสีชมพ
1: ูจะเป็นลายๆหน่อย
0: จริงๆแล้วจะเป็นเสื้อสีส้มสีชมพู
1: สวย
0: ได้หมดเลยสีขาวได้อยู่แล้วอ่ะไปต่อ
1: ใช่ค่ะไปต่อนะ
0: เขียวมรกต
1: เขียวมรกต
0: สะกดทุกสายตา
1: เขียวเหนียวซับเขาว่างี
0: ้ตัวนี้เลยขาวก็สวย
1: ขาวเขียวสวยเลิศ
0: หรือว่าจะเป็นสีทองก็ได้
1: แล้วผ้าใส่สบายมากแล้วนุ่มมากๆเลยแม่เนี่ยใส่แล้วสวยเป็นผ้าถุงสำเร็จรูปที่ใส่ง่ายมากๆ
0: คือเอาจริงๆผืนนี้พี่ใส่ก็ได้นะ
1: เขียวกับเหลือง
0: ได้เลย
1: ใช่อ
0: ันนี้แค่4ผืนเท่านั้น
1: ค่ะ
0: วันนี้โปรโมชั่นพิเศษก็คือซื้อ4ผืนให้ฟรีเพิ่มเติมอีก4
1: ผืน
0: และลวดลายตามที่เราโชว์ตรงหน้าจอเลยนะคะไม่มีแบบสุ่มสีสุ่มแบบสุ่มลายได้ของจริงไปอุ๊ยไม่เห็นจะสวยเลยแล้วอ้วนขึ้นผอมลงสาวไซส์ S M L XL หรือ XXLก็สามารถใส่ได
1: ้
0: ที่สำคัญวันนี้เรามีเข็มขัดด้วยปกติแล้วเข็มขัด

0: โลหะสีเงินต้องซื้อแยกต้องซื้อเพิ่มแต่วันนี้ค่ะทั้งหมดนี้ให้ไปเลย9ชิ้นด้วยกันปกติแล้วเซตใหญ่แบงค์ข่าว6ใบแต่วันนี้กระต่ายเอายกเซตแบบนี้สวยทุกเทศกาลจ่ายเท่าไหร่ดีจ๊ะ
1: 999บาทพอค่ะแม่จ๋าวันนี้999บาทเอาผ้าถุงสำเร็จรูปจากมิสลิลลี่นะคะไปทั้งหมด8ลายแล้วลายเนี่ยไม่ซ้ำกันเลยแถมฟรีกับเข็มขัดโลหะเงินอีก1เส้นขออนุญาตคละแบบให้ทั้งหมด9ชิ้นเดี๋ยวตายขออนุญาตเฉลี่ยให้แม่จ่าย999บาทเฉลี่ยชิ้นละ111บาทเท่านั้น
0: wow.
1: ตอนนี้อยากได้แล้วใช่ไหมโทรมาตามเบอร์ที่แม่เห็นอยู่ด้านหน้าจอเลยรีบโทรเพราะว่าราคานี้โปรนี้จำนวนจำกัดค่ะ

0: โอ้โหแม่จ๋าสาวไทยก็ต้องงามอย่างไทยวันนี้มิสลิลลี่ก็เลยจัดผ้าถุงสำเร็จกระต่ายกับพี่อุ๊บเปลี่ยนลายมาค่ะแม่เป็นไงเปลี่ยนฟิลเปลี่ยนอารมณ์เลยวันนี้ใครที่บอกว่าชอบสีเขียวก็มีลายสีเขียวมาให้อย่างตายเนี่ยใส่เป็นลายเขียวมรกตค่ะแม่สีเขียวเป็นไงเขียวเหนียวซับเขียวเหนียวเงินเหนียวทองวันนี้ผ้าถุงลายสีเขียวก็มาแมท
1: วันนี้เราจะพาไป mix and match กันแม่จะได้เห็นว่าไอ้ลายทั้งหมดที่เราเลือกมาเนี่ยเป็น8ลายที่เราคิดมาแล้วว่าลักชูรี่จริง
0: ๆลำต้นลายนี้นี่คือแดงทับทิมค่ะนะแดงทับทิมคู่กับสีอะไรได้บ้างวิ
1: แดงทับทิมจริงๆแล้วสีส้ม
0: ส้มโอรสก็สวย
1: สวยมากนะคะหรือว่าจริงๆแล้วจะเป็นสีขาวก็ได
0: ้แดงขาวแดงขาวนี้เป็นเพลนเลยได้งานบุญงานบวชงานแต่งขึ้นบ้านใหม่ได้หมด
1: ลักชูรี
0: ่ค่ะ
1: ดูคุณนายดูผู้ดีแบบสุดๆเลย
0: ใช่
1: ต่อไป
0: นี่คือสีน้ำเงินไพลินนี่คือเป็นน้ำเงินที่ถูกต้องสีดีมากอุ๊ยน้ำเงินครีมน้ำเงินเหลืองน้ำเงินทองสวย
1: ใช่แล้วนะคะหรือน้ำเงินนี้จริงๆแล้วจะใส่กับเสื้อสีฟ้าก็ได้นะอยากลองไหม
0: อยากดูอยากดูว่าน้ำเงินฟ้าจะเป็นยังไง
1: จริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าก็สวยนี
0: ่อ๋อโอ้จริงนะอุ๊ยน้ำเงินฟ้าก็ดูดีนะคะ
1: ลายต่อไปบ้าง
0: นี่คือแบบที่พี่อู๋ใส่นี่คือเป็นส้ม
1: ส้ม
0: ปักส้มแสดส้มทองประกายแสดอุ๊ย
1: ส
0: ีส้มๆก็สวยคุณผู้ชม
1: มาทาบกับตัวเองสวยดูดีที่สุดแล้วก็ยังมีสีทองก็ได้นะ
0: ส้มทองก็ได้อันนี้ใส่งานวันแม่งานออกพรรษาอุ๊ยสีฟ้าเมื่อกี้นึกถึงวันแม่
1: ใ
0: ช่ได้เลย
1: แม่ได้
0: ใ
1: ส่ทุกงานอีกได้หมดเลย
0: เข่าพันษาอาสานหาวิสาขะ
1: สีต่อไป
0: อุ้ยสีชมพู
1: อุ้ยตัวเนี้ยหวานมากแม
0: ่ค่ะ
1: คุณนายแบบสุดๆเทศกาลไหนเทศกาลนั้นนี่พี่มี
0: ชมพูชมพูอันนี้นำเสนอเลยคุณชมขาแม่จ๋าชมพูกับชมพูแมทกันสวยดูใส่แล้วดูผ่อง
1: ต้องบอกเลยคุณแม่บ้านวันนี้คุณจะได้ทุกลายนะคะที่เราให้คุณเห็นหน้าจอตรงนี้ปกติแล้ว1เซตเนี่ยเห็นสวยๆหน้าจอแต่ที่แถมเนี่ยจะเป็นแบบสุ่มสีสุ่มลายพอได้ไปเอ้าไม่ได้สวยตามที่ใจคิดนี่นาวันนี้บอกเลยนะคะว่า1เซตที่เห็นวันนี้ซื้อ4ผืนแถมฟรีเพิ่มเติมอีก4ผืน4ผืน4ลาย8ผืนก็8ลายและเป๊ะๆตรงๆตามนี้เลย
0: เป็นผ้าถุงสำเร็จรูปที่ใส่สบายมากใส่สวยทุกโอกาสงานบุญงานแต่งงานบวชขึ้นบ้านใหม่สามารถใส่ได้แล้วผู้หญิงทุกคนใส่แล้วสวยนะคะด้วยมิสลิลลี่ค่ะวันนี้8ลาย8ผืนยังไม่พอแถมอีก1ชิ้นนี่ก็คือเข็มขัดที่เป็นโลหะเงินแบบนี้ขออนุญาตคละแบบให้อีก1เส้นทั้งหมด9ชิ้น999บาทตกเฉลี่ยชิ้นละ111บาทเท่านั้นแต่โปรโมชั่นจำนวนจำกัดต้องรีบโทรตามเบอร์ที่เห็นอยู่ด้านล่างนี้ค่ะ
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: บิ๊กเซอร์ไพรส์ค่ะโอ้โหกลับมารอบนี้นะคะสบู่ที่ทุกคนตามหาและเรียกร้องกันมาเยอะมากๆค่ะบิ๊กเซอร์ไพรส์กับจำนวนที่ให้เยอะมากขึ้นค่ะ
4: ใช่ค่ะปกตินะคะสำหรับสบู่สมุนไพรสดอัดก้อนนะคะ
1: ค่ะ
4: ก้อนนึงเนี่ยนะคะที่เรา

0: ให้กันอยู่เนี่ยเต็มที่เราให้5ก้อนวันนี้ให้8ก้อนจำนวนก้อนมากขึ้นแต่เงินไม่เพิ่มนะคะเราขายราคาเท่าเดิมนะคะและไม่ได้ให้แค่แพ็คเดียวค่ะ
1: ค่ะ
0: วันนี้นะคะตั้งใจฟังนะคะซื้อแพ็คแถมแพ็คเป็น2แพ็คแล้ว16ก้อนแล้วยังไม่พอ
1: ยังไม่พอเหรอ
0: พอทันในโชว์วันนี้เอาบ้อนไปอีก1แพ็คเป็นอีก8ก้อน24ก้อนแล้วนะคะฟังไม่ผิดนะคะ24ก้อนแล้วและโทรทันเอาแบบนี้ไปเลยค่ะขนาดทดลองนะคะให้ไปอีก5ซองรับรองว่าถ้าใช้ปุ๊บเนี่ยก้อนเล็กแล้วอยากจะใช้ก้อนใหญ่เลยเพราะของเขาดีจริงใช้แล้วเรารู้สึกสบายตัวตั้งแต่ครั้งแรกรีบโทรก่อนเลยเพราะมีจำนวนจำกัดโทรด่วนตามเบอร์ข้างล่างนี้เลยนะคะด่วนเลยนะคะทีนี้พี่ณภัทรหลายคนบอกว่าเป็นแฟนคลับสบู่สุสกินอยู่แล้ว
1: ใช่แฟนคลับเยอะมากค
0: ่ะใช้แล้วมันดีจริงจริงมันดียังไงบ้างใครที่ใช้อะไรมาสบู่ที่เราใช้อาบอยู
1: ่ค่ะ
0: มันไม่พอมันไม่ถึง
1: ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าคุณจะช่วยในเรื่องของดับกลิ่นตัวช่วงนี้ฝนตกหนักมากเจอเป็นอากาศร้อนชื้นเกิดเป็นเหงื่อออกเกิดเป็นกลิ่นตัวตามมากลิ่นตัวมาเสร็จปุ๊บอะไรคะคันตุ่มเม็ดต่างๆขึ้นเต็มไปหมดเลยเพราะว่าจากอากาศร้อนชื้นจากมลพิษคนเป็นเยอะมากแล้วสบู่ที่เราอาบมันไม่พอมันไม่ถึง
1: ค่ะ
0: คนนี้เป็นพระเอกลิเกชื่อดังอ่ะ
1: ลิเกเลยเหรอคะ
0: โอ้ยแต่งหน้าหนาเตอะทุกวัน
1: แล้วเขาใช้ด้วยเหรอคะ
0: ต้องใช้เลยถ้าไม่ใช้เอาไม่ออกล้างไม่หมด
1: เดี๋ยวก่อนนะคุณป้องคือจะบอกว่าแค่ก้อนนี้ก้อนเดียวเนี่ยเหรอคะสามารถล้างหน้าแล้วก็ช่วยคุณเจมได้
0: อ้าวเดี๋ยวหาว่า
1: ไม่เชื่อ
0: เอางี้เดี๋ยวล้างกลางรายการเลยคุณผู้ชมอันนี้นะคือลิปสติกนะ
1: คะ
0: ที่มันเป็นค่าฝังลึกนะคะที่มันแบบล้างออกยากนะคะหนาๆแน่นๆเลยนะคะแล้วก็ยังมีพวกมลพิษมลภาวะต่างๆนะที่เราเจออย่างเงี้ยนะคะเนี่ยๆๆโอ้โห
1: คุณป้อง
0: ก็เป็นแบบฝุ่นต
1: ่
0: างๆที่มันล้างออกยากแบบนี้รวมไปถึงนะคะกลิ่นค่ะคาวใครมีกลิ่นคาวแบบนี้นะคะนี่น้ำปลาน้ำปลา
1: น้ำปลาโอ้ยกลิ่นน้ำปลาเนี่ยนี
0: ่โอ้ยเอาขออนุญาตนิดนึงขออนุญาต
1: ไป
0: โอ้โหเลยขอใช้เป็นสูตรสมุนไพรเนี่ยละค่ะเพราะว่าสบู่ธรรมดานะคะมันเอาไม่อยู่มันล้างไม่หมดมันไม่พอนะคะมันต้องใช้เป็นสมุนไพรนะคะในการล้างเท่านั้นนะคะปั๊บนี่คุณผู้ชมนี่ขออนุญาต
1: เราใช้สบู่นะคะ
0: ใช้สบู่นี่แหละค่ะในการฟอกนิดนึงนะคะฟอกไปเลย
1: ฟองแล้วกลิ่นหอมด้วยนะ
0: ใช่ฟองฟอดมากแล้วกลิ่นหอมนี่แป๊บเดียวเห็นไหมคะทาพวกเคมีมันล้างออกยากแล้วสังเกตไหมคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเดี๋ยวขออนุญาตล้างเช็ดให้คุณผู้ชมดูนะนี่ดู
1: นี่ขอจับหน่อยได้ไหมคะสัมผัสผิวหลังๆ
0: เป็นยังไง
1: ไม่แห้งนะไม่ตึงไม่เอียนนะรู้สึกว่านุ่มนะนุ่มๆผิวแบบชุ่มชื่นโอ้
0: เป็นยังไงคะ
1: เห็นผลเลยว่ามันต่างกันจริงๆ
0: เป็นยังไงคะ
1: ข้างนี้คือที่ฟอกสบู่ไปเมื่อกี้ข้างนี้ที่ไม่ได้ฟอกค่ะ
0: ชัดไหมคะ
1: ดูสะอาดสะอ้านขึ้นเยอะเลยคุณ
0: และวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งนึงนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
1: เด็ดมากค่ะ
0: ปกติขายข้างนอกก้อนนึงนะคะมีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนนึง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถมบ้อนไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนโทรทันในรายการสดบ้อนให้อีกเซตนึงไปเลยเอ้าเป็น3เซต24ก้อน2โหลเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะชื่อสุวพัชสรนันท์นะคะชื่อเล่นประส้มค่ะเป็นคนที่ผิวแห้งมากๆพอไปโดนอะไรนิดอะไรหน่อยเวลามีเหงื่ออะไรมาเนี่ยนะคะมันก็จะคันพอลูกเห็นเรามีอาการแบบนี้ลูกก็พยายามไปหาสมุนไพรพวกโลชั่นพวกอะไรมาให้เราลองใช้ดูแต่พอลองใช้แล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ตอบโจทย์น่ะจนกระทั่งเรามาเจอไอ้ตัวสบู่สมุนไพรตัวนี้ค่ะสุกสกินค่ะแล้วที่สำคัญคือสบู่ตัวนี้นะคะมันหอมมากค่ะแล้วก็ใช้แล้วก็เย็นสบายนะคะชอบมากๆเลยค่ะ
1: โหสายแน่นมากๆเดี๋ยวคุณผู้ชมนะคะแม่ๆรอแป๊บนึงใจเย็นๆนะคะ สายแน่นสุดๆเลยหูจะไม่ให้แน่นได้ยังไงนะคุณป้องคุณป้องให้เยอะมากจริงๆนะวันนี้1เซตแถมอีก1เซตแถมเยอะมาก
0: 29ก้อนเยอะมากไม่เคยให้เยอะขนาดนี้มาก่อนเต็มที่ก็แค่5ก้อนแต่วันนี้นะคะให้ถึง29ก้อนแต่เงินไม่เพิ่มจ่ายเงินเท่าเดิม
1: เดี๋ยวนะเงินไม่เพิ่มจ่ายเงินเท่าอ้าวแล้วสารสกัดล่ะลดหรือเปล่า
0: จะบอกว่าสารสกัดได้จัดเต็มแต่ละก้อนเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ถ้าเขาใส่ทั่วไปเขา

0: ใส่แค่อย่าง2อย่างแต่ของเราที่มันทีเด็ดที่มันขายดีที่มันใช้แล้วดีเพราะว่าเราใส่สารสกัดเกือบ20กว่าชนิดแล้วสบู่ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันธรรมดามันไม่พอมันไม่ถึงไงถ้าอยากจะได้แก้พวกกลิ่นอับแล้ววันนี้สมุนไพรดีๆคือเราใส่อะไรบ้างอย่างตัวพวกรางจืดผู้คาวเหงือกปลาหมอทองพันช่างใบบัวบกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นสมุนไพรสดที่เราสกัดสดต้มสดกันแบบนี้เลยแล้วก็เอาไปอัดก้อนใส่น้ำมันมะพร้าวใส่น้ำมันมะกอกใส่ตะของดีๆเข้าไปแล้วไปเข้าเบสสบู่แล้วก็อัดรูปมาเป็นก้อนแบบนี
1: ้
0: ขนาดนะคะคุณเจมส์พระเอกลิเกของเราแต่งหน้าทุกวันนะหน้าโตเลยบอกคุณเจมถ้าจะล้างหน้าธรรมดามันไม่พอแล้วนะคุณเจมต้องใช้เป็นสมุนไพรสดในการดูแลบำรุงผิวหน้าคุณเจมก็เลยมาเปลี่ยนมาใช้สุขสกินตอนนี้อินมากติดใจมากบอกแม่ยกทั่วประเทศเลยเอ้ายังมีคุณเอเจมีปัญหานะคะคือน้ำหนักตัวเยอะทำให้ตรงบริเวณคอเนี่ยมันดำพี่ใครมันหนามันฝังลึกเลยข้อพับเอ่ยอะไรต่างๆตะตุ่มอะไรเงี้ยดำปื๊ดเลยแกบอกว่าไปไหนกลัวคนจะมองว่าสกปรกแต่จริงๆแล้วแกเป็นคนสะอาดสะอ้านน
1: ะ
0: วันนี้เลยบอกว่าถ้าเอาสมุนไพรสดมันมีทั้งมะขามตัวนี้มันจะเป็นวิตามินซีสุดยอดสมุนไพรที่หลังอาบปุ๊บทำไมใสมะขามเอ่ยและมันมีมะหาดเอ่ยมะละกอเอ่ยมะเขือเทศเอ่ยไอสูตรพวกนี้แหละค่ะใช้สบู่นี่แหละค่ะอาบฟอกทุกวัน
1: คุณฟองเรากลิ่นแก่ได้ไหม
0: ป้าคนนี้ค่ะป้าส้มมีปัญหากลิ่นตัว
1: ค่ะ
0: ใครที่มีปัญหากลิ่นตัวยิ่งช่วงนี้อากาศฝนตกอับชื้นมีกลิ่นเหม็นอับกลิ่นตัวกลิ่นหัวสบู่ธรรมดาไม่พอเอาไม่อยู่ต้องสูตรสุขสกินสมุนไพรสดป้าส้มบอกว่าทั้งเหงื่อออกปั๊บกลิ่นออกตามมาแล้วคันเหนียวเหนอะนะ
1: โอ้โห
0: มากันเต็มคันเสร็จปุ๊บเกาเป็นแสบผื่นแดงไปหมดเลยนะป้าส้มแกต้องใช้อันนี้ไม่งั้นเอาไม่อยู
1: ่
0: แกบอกถ้าไม่ได้สบู่ตัวนี้แย่เลย
1: ค่ะ
0: ย้ำอีกครั้งหนึ่งใช้อะไรมาไม่หายวันนี้นะคะต้องใช้เป็นสมุนไพรเท่านั้นแล้วสมุนไพรดีๆอยู่ในก้อนนี้หมดแล้วนี่เป็นสูตรโดยทีมตำรับแผนโบราณเป็นสูตรแพทย์แผนไทยที่ใส่สมุนไพรสดก้อนหนึ่งขายข้างนอกก้อนหนึ่งเนี่ยเกือบ 3-400 แล้วนะคะวันนี้นะคะเดิมเราให้5ก้อนในชุดหนึ่งแต่วันนี้ในเซตหนึ่งเอาไปเลย8ก้อนยังไม่พอวันนี้ซื้อเซต8ก้อนแถมบ้อนไปอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาบ้นไปอีกเซตหนึ่งเป็น24ก้อน2โหลและเอาไม่พอนะคะกับตัวขนาดทดลองให้ไปทดลองใช้อีก5ก้อนรับรองว่าใช้ตรงนี้ติดใจกลับมาซื้อซ้ำอีกแน่นอนทั้งหมดทั้งมวลนี้เบ็ดเสร็จ29ก้อนราคาปาไป 7-8,000 แล้วค่ะแต่วันนี้เศรษฐกิจนี้ไม่ต้องไปจ่ายเงินแพ้ขนาดนั้นขอราคาเดียว999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนเลยค่ะตามเบอร์นี้เพราะตอนนี้สายแน่นมากค่ะ
2: ผลิตภัณฑ์สุขสกินนะครับก็เป็นนี่นะฮะสุขสกินก็เป็นสบู่ก้อนแบบนี้สีเขียวๆแบบนี้ก็มาลองใช้ดูใช้ไปสักระยะหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าสุขสกินนี่เป็นสบู่นี่ว่า 3 in 1จริงๆพี่หนุ่มก็อยากจะมาแนะนำให้เพื่อนๆหรือว่าแฟนๆเนี่ยทดลองใช้ดูนะครับถ้ามีโอกาสได้ใช้เรียกว่าสบู่ก้อนนี้ดีจริงๆนะครับพี่หนุ่มแนะนำเลยครับสุขสกินครับ
3: หลังจากที่ผมได้ใช้สบู่สุขสกินอันนี้เสร็จแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงมากเลยครับก็คือกลิ่นตัวที่ผมเคยมีเพราะว่าผมเป็นคนที่มีน้ำหนักเยอะแล้วก็พวกข้อพับต่างๆผมเนี่ยมันก็จะคล้ำๆพอเราได้มาเจอสบู่ของสุดสกินอันนี้ผมก็ใช้ก็เห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือผิวหนังผมเบาขึ้นสะอาดขึ้นนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือคนรอบข้างบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีกลิ่นตัวเลยนะเนี่ยใช้อะไรหรือเปล่าก็เลยบอกตัวเองแล้วว่าต่อไปนี้ไม่ว่าจะอะไรก็ตามก็คงจะต้องใช้สุดสกินอันนี้ต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้ผิวพรรณของเราดีเหมือนเดิมครับผม
1: โหกระแสดีมากใส่เข้ามาแน่นสุดๆแน่นจริงๆนะคะคุณแม่ใจเย็นๆนะใครโทรอยู่ตอนนี้รอแป๊บนึงแต่ว่าตอนนี้ใครกำลังตัดสินใจนะคะโหอยากจะท้าพิสูจน์ให้ดูตอนนี้เลยค่ะว่าสุกสกินของเราเป็นสบู่ที่สามารถทำความสะอาดสะอาดดีกลิ่นก็หอมแต่ว่าอยากจะให้คุณป้องลองเทสดูได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะเพราะว่าของเขาดีจริงนะคะสูตรนี้อ้าววันนึงเราเจอมลพิษเจอมลภาวะอะไรรู้เต็มไปหมดเลยอ้าวช่วงนี้ฝนตกอุ่
1: น
0: อากาศ
1: อับ
0: กล
1: ิ
0: ่นน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาเป็นตัวแทนของความของเหงื่อที่มันกลิ่นอับชื้นใช่ไหมฮะวันนี้เราฟอกไปเลยนะคะสบู่สมุนไพรสดนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะแล้วมันจะโหก้อนนึงเนี่ยใช้ได้ยาวนานมากบางคนใช้เป็นเดือนเลยเนี่ยฟอกแป๊บเดียวเนี่ยนี่ให้มันลบล้างนะคะพวกคราบฝังลึกนะคะคราบปกปกนะคะแล้วก็กลิ่นคาวกลิ่นเค็มต่างๆนี่เห็นไหมฮะพอเสร็จปั๊บนี่แล้วเราก็ล้างแบบนี้หลายคนบอกว่าทำไมมันต้องผิวใสผิวเมียนผิวผ่องจังเลยก็ใช้สูตรนี้แหละค่ะอาบเป็นประจำอาบทุก

0: หลังใช้เสร็จปั๊บนะคะครั้งแรกที่ใช้คุณผู้ชมดูความผ่องของเขานะคุณผู้ชมดูความผ่องของเขานะขออนุญาตนะมาขามทำงานมาหาทำงานใบบัวบกเหงือกปลาหมอภูคาวทองพันช่างรังจืดทำงานหมดแล้วนะคะเนี่ยมันใสกิ๊กชัดเลยไหมพี่นภั
1: สชัดมากเลยค่ะอุ้ยอย่างนี้คนละเรื่องนะอย่างนี้ของมีพอไหมคะยิ่งเห็นยิ่งอยากจะกดแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะอันนี้คือข้างที่ถูไปเมื่อกี
0: ้นี่แหละเพราะฉะนั้นไอ้ตรงไหนคอที่มันดำๆเป็นขี้ไข่เป็นปื้นฟอกคอไปเลยเน้นๆขาหนีบนะคะรักแร้จุดไหนที่มันกระดับกระดำฟอก
1: ได้หมดทั้งตัวเลย
0: ทั้งตัวเลยแล้ววันนี้ย้ำโปรอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นจริงๆนะ
1: คะ
0: วันนี้ปกตินะคะก้อนหนึ่งที่เราขายกันอยู่เนี่ยมันปาไป300กว่า400เพราะมันเป็นสมุนไพรสดเข้มข้นโดยตำรับแพทย์แผนโบราณแพทย์แผนไทยซึ่งวันนี้นะคะปกติ1แพ็คเราบรรจุ5ก้อนแต่เฉพาะโปรวันนี้1แพ็คบรรจุ8ก้อนเพิ่มขึ้นนะฮะให้8ก้อนยังไม่พอนะฮะวันนี้ซื้อแพ็ค8ก้อนแถมอีก1แพ็คอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาเบิ้ลไปอีก1แพ็คเป็น24ก้อน2โหลเต็มๆสบู่เพิ่มเต็มไปหมดเลยยังมีขนาดพกพาทดลองให้เอาไปใช้อีก5ก้อนทั้งหมด29ก้อนเพิ่มเต็มไปหมดเลยแต่เงินไม่เพิ่มนะฮะเงินจ่ายเท่าเดิมนะฮะให้จ่ายในราคาเดิม999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนตามเบอร์นี้ด่วนเลยค่ะ
2: ผมเจมส์พระเอกลิเกหุ่นนายแบบครับสมัยแต่ก่อนนะครับผมเป็นพระเอกลิเกรุ่นแรกของคณะกล้วยหอมบรรจงศิลป์ทุกคนก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าพระเอกลิเกนั้นแต่งหน้าหนามากเวลาล้างหน้าทุกครั้งเวลากลับไปนอนนั้นก็คือไม่สะอาดอยู่แล้วครับพอตื่นนอนมานั้นก็จะมีคราบเครื่องสำอางติดอยู่บางทีก็รวมขนก็จะกว้างสิวก็จะขึ้นนะครับตอนนี้นะครับผมมาเจอนี่สบู่สุขสกินนะครับผมถูกใจมากนะครับเพราะว่าเวลาผมอาบน้ำเนี่ยสบู่สุขสกินนี่แหละครับช่วยได้ดีมากนะครับเพราะว่าผมลองมาแล้วครับเป็นสบู่สุขสกินที่ทำมาจากสมุนไพรนะครับมีกลิ่นหอมนะครับพอล้างหน้าเสร็จเครื่องสำอางนะครับที่ฝังลึกออกหมดจดนะครับแล้วก็ทำให้กลิ่นตัวหอมด้วยก้อนเดียวนะครับใช้ได้ทั้งแต่หัวจรดเท้าเลยนะครับผมก็อยากแนะนำนะครับมีอะไรดีๆผมก็อยากเอามานำเสนอนะครับ
0: และวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
1: เด็ดมากค่ะ
0: ปกติขายข้างนอกก้อนหนึ่งนะคะมีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนหนึ่ง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถมเบิ้ลไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนทอยทันในรายการสดเบิ้ลให้อีกเซตนึงไปเลยเอ้าเป็น3เซต24ก้อน2โหลเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
1: บิ๊กเซอร์ไพรส์ค่ะนี่นะคะสบู่ที่ทุกคนตามหาและเรียกร้องกันมาเยอะมากๆค่ะบิ๊กเซอร์ไพรส์กับจำนวนที่ให้เยอะมากขึ้นค่ะ
0: ใช่ค่ะปกตินะคะสำหรับสบู่สมุนไพรสดอัดก้อนนะคะ
1: ค่ะ
0: ก้อนนึงเนี่ยนะคะที่เราให้กันอยู่เนี่ยเต็มที่เราให้5ก้อนวันนี้ให้8ก้อนจำนวนก้อนมากขึ้นแต่เงินไม่เพิ่มนะคะเราขายราคาเท่าเดิมนะคะและไม่ได้ให้แค่แพ็คเดียวค่ะ
1: ค่ะ
0: วันนี้นะคะตั้งใจฟังนะคะซื้อแพ็คแถมแพ็คเป็น2แพ็คแล้ว16ก้อนแล้วยังไม่พอ
1: ยังไม่พอเหรอ
0: พอทันในโชว์วันนี้เอาบ้อนไปอีก1แพ็คเป็นอีก8ก้อน24ก้อนแล้วนะคะฟังไม่ผิดนะคะ24ก้อนแล้วและโทรทันเอาแบบนี้ไปเลยค่ะขนาดทดลองนะให้ไปอีก5ซองรับรองว่าถ้าใช้ปุ๊บเนี่ยก้อนเล็กแล้วอยากจะใช้ก้อนใหญ่เลยเพราะของเขาดีจริงใช้แล้วเรารู้สึกสบายตัวตั้งแต่ครั้งแรกรีบโทรก่อนเลยเพราะมีจำนวนจำกัดโทรด่วนตามเบอร์ข้างล่างนี้เลยนะคะด่วนเลยนะคะทีนี้พี่ณภัสหลายคนบอกว่าเป็นแฟนคลับสบู่สุสกินอยู่แล้ว
1: ใช่แฟนคลับเยอะมากค
0: ่
1: ะ
0: ใช้แล้วมันดีจริงๆมันดียังไงบ้างใครที่ใช้อะไรมาสบู่ที่เราใช้อาบๆอยู
1: ่
0: มันไม่พอมันไม่ถึง
1: ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าคุณจะช่วยในเรื่องของดับกลิ่นตัวช่วงนี้ฝนตกหนักมากเจอเป็นอากาศร้อนชื้นเกิดเป็นเหงื่อออกเกิดเป็นกลิ่นตัวตามมากลิ่นตัวมาเสร็จปุ๊บอะไรคะคันตุ่มเม็ดต่างๆขึ้นเต็มไปหมดเลยเพราะว่าจากอากาศร้อนชื้นจากมลพิษคนเป็นเยอะมากแล้วสบู่ที่เราอาบมันไม่พอมันไม่ถึง
1: ค่ะ
0: คนนี้เป็นพระเอกลิเกชื่อดังอ่ะ
1: ลิเก ้ด้วยเหรอคะ
0: ต้องใช้เลยถ้าไม่ใช้เอาไม่ออกล้างไม่หมด
1: เดี๋ยวก่อนนะคุณป้องคือจะบอกว่าแค่ก้อนนี้ก้อนเดียวเนี่ยเหรอคะสามารถล้างหน้าแล้วก็ช่วยคุณเจมได้
0: อ้าวเดี๋ยวหาว่า
1: ไม่เชื่อ
0: เอางี้เดี๋ยวล้างกลางรายการเลยคุณผู้ชมอันนี้นะคือลิปสติกนะ
1: คะ
0: ที่มันเป็นค่าฝังลึกนะคะที่มันแบบล้างออกยากนะคะหนาๆแน่นๆเลยนะ
1: คะ
0: แล้วก็ยังมีพวกมลพิษมลภาวะต่างๆนะที่เราเจออย่างเงี้ยนะคะเนี่ย
1: โอ้ยคุณป้อง
0: ก็เป็นแบบฝุ่นต
1: ่
0: างๆที่มันล้างออกยากแบบนี้รวมไปถึงนะคะกลิ่นค่ะคาวใครมีกลิ่นคาวแบบนี้นะคะนี่น้ำปลา
1: น้ำปลาโอ้ยกลิ่นน้ำปลาเนี่ย
0: โอ้ยเอาขออนุญาตนิดนึงขออนุญาต
1: ใส
0: ่โอ้โหเลยขอใช้เป็นสูตรสมุนไพรเนี่ยแหละค่
1: ะ
0: เพราะว่าสบู่ธรรมดานะคะมันเอาไม่อยู่มันล้างไม่หมดมันไม่พอนะคะมันต้องใช้เป็นสมุนไพรนะคะในการล้างเท่านั้นนะคะเสร็จปั๊บนี่ๆๆคุณผู้ชมนี่ๆๆขออนุญาตนะ
1: เราใช้สบู่นะคะ
0: ใช้สบู่นี่แหละค่ะในการฟอกนิดนึงนะคะฟอกไปเลย
1: ฟอกแล้วกลิ่นหอมด้วยนะ
0: ใช่ฟองฟอกมากแล้วกลิ่นหอมนี่แป๊บเดียวเห็นมั้ยคะ
1: ถ
0: ้าพวกเคมีที่มันล้างออกยากแล้วสังเกตมั้ยคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเดี๋ยวขออนุญาตล้างเช็ดให้คุณผู้ชมดูนะนี่ๆด
1: ูนี่ๆขอจับหน่อยได้มั้ยคะสัมผัสผิวหลังๆ
0: เป็นยังไง
1: ไม่แห้งนะไม่ตึงไม่เอียนนะรู้สึกว่านุ่มนะนุ่มๆผิวแบบชุ่มชื่นโอ้
0: เป็นยังไงคะ
1: เห็นผลเลยว่ามันต่างกันจริง
0: ๆเป็นยังไงคะ
1: ข้างนี้คือที่ฟอกสบู่ไปเมื่อกี้ข้างนี้ไม่ได้ฟอกค่ะ
0: ชัดไหมคะ
1: ดูสะอาดสะอ้านขึ้นเยอะเลยค
0: ุณและวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งนึงนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
1: เด็ดมากค
0: ่
1: ะ
0: ปกติขายข้างนอกก้อนนึงนะคะมีก้อนละ390นะ
1: คะ
0: เกือบก้อนนึง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถมบั้นไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนขอให้ทันในรายการสดบั้นให้อีกเซตนึงไปเลยอ้าวเป็น3เซต24ก้อน2หลอเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
1: โหสายแน่นมากๆเดี๋ยวคุณผู้ชมนะคะแม่รอแป๊บนึงใจเย็นๆนะคะสายแน่นสุดๆเลยหูจะไม่ให้แน่นได้ยังไงนะคุณป้องให้เยอะมากจริงๆนะวันนี้1เซตแถมอีก1เซตแถมเยอะมาก
0: 29ก้อนเยอะมากไม่เคยให้เยอะขนาดนี้มาก่อนเต็มที่ก็แค่5ก้อนแต่วันนี้นะคะให้ถึง29ก้อนแต่เงินไม่เพิ่มจ
1: ่
0: ายเงินเท่าเดิม
1: เดี๋ยวนะเงินไม่เพิ่มจ่ายเงินเท่าอ้าวแล้วสารสกัดล่ะลดหรือเปล่า
0: จะบอกว่าสารสกัดได้จัดเต็มแต่ละก้อนเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ถ้าเขาใส่ทั่วไปเขาก็ใส่แค่อย่าง2อย่างแต่ของเราที่มันทีเด็ดที่มันขายดีที่มันใช้แล้วดีเพราะว่าเราใส่สารสกัดเกือบ20กว่าชนิดแล้วสบู่ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันธรรมดามันไม่พอมันไม่ถึงไงถ้าอยากจะได้แก้พวกกลิ่นอับแล้ววันนี้สมุนไพรดีๆคือเราใส่อะไรบ้างอย่างตัวพวกรางจืดผ
1: ู
0: ้คาวเหงือกปลาหมอทองพันช่างใบบัวบกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นสมุนไพรสดที่เราสกัดสดต้มสดกันแบบนี้เลยแล้วก็เอาไปอัดก้อนใส่น้ำมันมะพร้าวใส่น้ำมันมะกอกใส่ตะของดีๆเข้าไปแล้วไปเข้าเบสสบู่แล้วก็อัดรูปมาเป็นก้อนแบบนี
1: ้ค่ะ
0: ขนาดนะคะคุณเจมส์พระเอกลิเกของเราแต่งหน้าทุกวันหนาโตเลยบอกคุณเจมส์ถ้าจะล้างหน้าธรรมดามันไม่พอแล้วนะคุณเจมส์ต้องใช้เป็นสมุนไพรสดในการดูแลบำรุงผิวหน้าคุณเจมส์ก็เลยมาเปลี่ยนมาใช้สุขกินตอนนี้อินมากติดใจมากบอกแม่ยกทั่วประเทศเลยเอ้ายังมีคุณเอเจมีปัญหานะคะ
1: ค
0: ือน้ำหนักตัวเยอะทำให้ตรงบริเวณคอเนี่ยมันดำพี่ใครมันหนามันฝังลึกเลยข้อพับเอ้ยอะไรต่างๆตะตุ่มอะไรเงี้ยดำปื๊ดเลยแกบอกว่าไปไหนกลัวคนจะมองว่าสกปรกแต่จริงๆแล้วแกเป็นคนสะอาดสะอ้านน
1: ะ
0: วันนี้เลยบอกว่าถ้าเอาสมุนไพรสดมันมีทั้งมะขาม ตัวนี้มันจะเป็นวิตามินซีสุดยอดสมุนไพรที่หลังอาบปุ๊บทำไมใสมะขามเอ่ยและมันมีมะหาดเอ่ยมะละกอเอ่ยมะเขือเทศเอ่ยไอสูตรพวกนี้แหละค่ะใช้สบู่นี่แหละค่ะอาบฟอกทุกวัน
1: คุณป้องแล้วกลิ่นแก่ได้ไหม
0: ป้าคนนี้ค่ะป้าส้มมีปัญหากลิ่นตัว
1: ค่ะ
0: ใครที่มีปัญหากลิ่นตัวยิ่งช่วงนี้อากาศฝนตกอับชื้นม
1: ี
0: กลิ่นเหม็นอับกลิ่นตัวกลิ่นหัวสบู่ธรรมดาไม่พอเอาไม่อยู่ต้องสูตรสุขกินสมุนไพรสดป้าส้มบอกว่าทั้งเหงื่อออกปั๊บกลิ่นออกตามมาแล้วคันเหนียวเนอะนะ
1: โอ้โห
0: มากันเต็มคันเสร็จปุ๊บเกาเป็นแสบผื่นแดงไปหมดเลยนะป้าส้มแกต้องใช้อันนี้ไม่งั้นเอาไม่อยู
1: ่
0: แกบอกถ้าไม่ได้สบู่ตัวนี้แย่เลย
1: ค่ะ
0: ย้ำอีกครั้งหนึ่งใช้อะไรมาไม่หายวันนี้นะคะ ต้องใช้เป็นสมุนไพรเท่านั้นแล้วสมุนไพรดีๆอยู่ในก้อนนี้หมดแล้วนี่เป็นสูตรโดยทีมตำรับแผนโบราณเป็นสูตรแพทย์แผนไทยที่ใส่สมุนไพรสดก้อนหนึ่งขายข้างนอกก้อนหนึ่งเนี่ยเกือบ 3-400 แล้วนะคะวันนี้นะคะเดิมเราให้5ก้อนในชุดหนึ่งแต่วันนี้ในเซตหนึ่งเอาไปเลย8ก้อนยังไม่พอวันนี้ซื้อเซต8ก้อนแถมเบิ้ลไปอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาเบิ้ลไปอีกเซตหนึ่งเป็น24ก้อน2โหลและเอาไม่พอนะคะกับตัวขนาดทดลองให้ไปทดลองใช้อีก5ก้อนรับรองว่าใช้ตัวนี้ติดใจกลับมาซื้อซ้ำอีกแน่นอนทั้งหมดทั้งมวลนี้เบ็ดเสร็จ29ก้อนราคาปาไป 7-8,000 แล้วค่ะแต่วันนี้เศรษฐกิจนี้ไม่ต้องไปจ่ายเงินแพ้ขนาดนั้นขอราคาเดียว999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนเลยค่ะตามเบอร์นี้เพราะตอนนี้สายแน่นมากค่ะ
1: โหกระแสดีมากสายเข้ามาแน่นสุดๆแน่นจริงๆนะคะคุณแม่ใจเย็นๆนะใครโทรอยู่ตอนนี้รอแป๊บนึงแต่ว่าตอนนี้ใครกำลังตัดสินใจนะคะโหอยากจะท้าพิสูจน์ให้ดูตอนนี้เลยค่ะว่าสุกสกินของเราเป็นสบู่ที่สามารถทำความสะอาดสะอาดดีกลิ่นก็หอมแต่ว่าอยากจะให้คุณป้องลองเทสดูได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะเพราะว่าของเขาดีจริงนะคะสูตรนี้เอ้าวันนึงเราเจอมลพิษเจอมลภาวะอะไรรู้เต็มไปหมดเลยเอ้าช่วงนี้ฝนตกอุกอากาศ
1: อับก
0: ลิ่นน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนของความของเหงื่อที่มันกลิ่นอับชื้นใช่ไหมคะวันนี้เราฟอกไปเลยนะคะสบู่สมุนไพรสดนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะเรามาจุ๊กก้อนนึงเนี่ยใช้ได้ยาวนานมากบางคนใช้เป็นเดือนเลยเนี่ยเนี่ยฟอกแป๊บเดียวเนี่ยเนี่ยเนี่ยให้มันลบล้างนะคะพวกคราบฝังลึกนะคะคราบสกปรกนะคะแล้วก็กลิ่นคาวกลิ่นเค็มต่างๆเนี่ยเห็นไหมคะพอเสร็จปั๊บนี่แล้วเราก็ล้างแบบนี้หลายคนบอกว่าทำไมคุณป้องผิวใสผิวเนียนผิวผ่องจังเลยก็ใช้สูตรนี้แหละค่ะอาบเป็นประจำอาบทุกวัน
1: ค่ะ
0: หลังใช้เสร็จปั๊บนะคะครั้งแรกที่ใช้คุณผู้ชมดูความผ่องของเขานะคุณผู้ชมดูความผ่องของเขานะขออนุญาตนะมาขามทำงานมาหาทำงานใบบัวบกเหงือกปลาหมอคูข้าวทองพันช่างรังจืดทำงานหมดแล้วนะคะเนี่ยมันใสกิ๊กชัดเลยไหมพี่นภั
1: สชัดมากเลยค่ะอุ้ยอย่างนี้คนละเรื่อง
0: นะ
1: อย่างนี้ของมีพอไหมคะยิ่งเห็นยิ่งอยากจะกดแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะอันนี้คือข้างที่ถูไปเมื่อกี
0: ้นี่แหละเพราะฉะนั้นไอ้ตรงไหนคอที่มันดำๆเป็นที่ไข่เป็นปื้นฟอกคอไปเลยเน้นๆขาหนีบนะคะลักแร้จุดไหนที่มันกระดับกระดำฟอก
1: ได้หมดทั้งตัวเลย
0: ทั้งตัวเลยแล้ววันนี้ย้ำโปรอีกครั้งนึงนะคะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นจริงๆนะ
1: คะ
0: วันนี้ปกตินะคะก้อนหนึ่งที่เราขายกันอยู่เนี่ยมันปาไป300กว่า400เพราะมันเป็นสมุนไพรสดเข้มข้นโดยตำรับแพทย์แผนโบราณแพทย์แผนไทยซึ่งวันนี้นะคะปกติ1แพ็คเราบรรจุ5ก้อนแต่เฉพาะโปรวันนี้1แพ็คบรรจุ8ก้อนเพิ่มขึ้นนะคะให้8ก้อนยังไม่พอนะคะวันนี้ซื้อแพ็ค8ก้อนแถมอีก1แพ็คอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาเบิ้ลไปอีก1แพ็คเป็น24ก้อน2โหลเต็มๆสบู่เพิ่มเต็มไปหมดเลยยังมีขนาดพกพาทดลองให้เอาไปใช้อีก5ก้อนทั้งหมด29ก้อนเพิ่มเต็มไปหมดเลยแต่เงินไม่เพิ่มนะคะเงินจ่ายเท่าเดิมนะคะให้จ่ายในราคาเดิม999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนตามเบอร์นี้ด่วนเลยค่ะและวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งนึงนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
1: เด็ดมากค่ะ
0: ปกติขายข้างนอกก้อนนึงนะคะมีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนนึง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถมเบิ้ลไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนโทรทันในรายการสดเบิ้ลให้อีกเซตนึงไปเลยเอ้าเป็น3เซต24ก้อน2โหลเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ห้องเล็กพื้นที่จำกัดจะซักผ้าแต่ละทีก็ลำบากหมดปัญหาเพราะนี่จะเป็นผู้ช่วยของคุณคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนขนาดกระทัดรัดตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ใช้งานง่ายไม่งอช่างไม่ต้องติดตั้งแค่ใส่ผ้าเติมน้ำหมุนปุ่มแล้วรอความสะอาดได้เลยกับคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนคาชิวามาพร้อมกับถังปั่น 2.5 กิโลหมุนเร็วตั้งเวลาในการซักได้ประหยัดน้ำประหยัดพลังงาน
3: ขนาดเล็กค่ะประหยัดพื้นที่เคลื่อนย้ายง่ายเหมาะกับคอนโดหอพักหรือบ้านที่มีพื้นที่จำกัดค่ะ
5: วันนี้โปรโมชั่นกับคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนแถมผ้าไมโครไฟเบอร์1ผืนพิเศษจากราคาปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330 หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @line shopmania
3: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
3: มากันแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะ
5: ครับผม
3: คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมแยกผ้าซักกันบ้างไหมคะหรือว่าใครที่แบบว่ามีปัญหาเรื่องของผ้าชิ้นเล็กชิ้นน้อยจะมาซักเครื่องเปิดเครื่องใหญ่เนี่ยโอ้โหทั้งเปลืองน้ำ
5: ครับ
3: เปลืองไฟนะหรือว่าบางทีจะให้มันนั่งขยี้ทุกวี่ทุกวันก็ไม่ไหวไม่ว่าจะเป็นถุงเท้าชุดนักเรียนลูกผ้าอ้อมเด็กหรือว่าแม้แต่ใครเลี้ยงสัตว์เลี้ยงก็ไม่อยากที่จะให้เสื้อผ้าสัตว์เลี้ยงเนี่ยมีขนมันเลอะเทอะที่ชุดเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะต้องมีถังซักค่ะแยกออกมาเลยแล้ววันนี้ค่ะเราก็มีถังซักแบบนี้เป็นฝาบนจากคาชิวามาฝากด้วยค่ะ
5: วันนี้นะฮะคาชิวานะครับเป็นเครื่องซักผ้ามินินะครับฝาบนขนาด 2.5 กิโลอย่างที่พี่แอมบอกไปเมื่อกี้นี้เวลาผ้าเล็กผ้าน้อยเราไปซักเครื่องใหญ่ๆแบบนี
3: ้
5: มันเปลืองทั้งไฟมันเปลืองทั้งพวกน้ำยาซักผ้าต่างๆนะครับแล้วก็เสียเวลาเปลืองเวลาด้วยมาเปลี่ยนเป็นคาชิวาตัวนี้ดีกว่านะครับ
3: ใช่แล้วค่ะสู้วันนี้นะโปรโมชั่นของเรานะคะบอกเลยนะว่าพิเศษมากๆนะใครที่สนใจนะคะโทรเข้ามาตั้งแต่ต้นรายการของเราแบบนี้เลยเพราะว่า1ทั้งนี้มีของแถมให้ด้วยนะผู้ชมค่ะเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์อีก1ผืนค่ะราคาพิเศษเลยเพียงแค่ 1,190 บาทเท่านั้นเองค่ะ
5: รีบโทรให้ทันละกันนะครับมาดูตัวของตัวเครื่องดีกว่าอุ๊ยสีมันดูสวยมากนะฮะม
3: ันเป็น
5: สีขาวมินิมอลแบบนี้แล้วก็เรื่องของน้ำหนักผมยกให้ดูเลยมีน้ำหนักเบามากเวลาจะเคลื่อนย้ายไปใช้งานก็สามารถเคลื่อนย้ายได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ดูฮะปั่นแห้งนี่เขาบอกปั่นแห้งคืออะไรมาสามารถปั่นซักเสร็จแล้วเขาจะให้ตะกร้ามาครับผู้ชมครับนี่ครับเขาจะให้ตะกร้ามาเสร็จเรียบร้อยปั่นเข้าไปข้างในแบบนี
3: ้
5: วางปิดแล้วก็กดทำงานปั่นแห้งได้เลยครับ
3: คือมีฟังก์ชันมาให้ครบเลยคุณผู้ชมตัวนี้นะนอกจากความสวยกระทัดรัดนะคะใครที่อยู่คอนโดมิเนียมคือต้องบอกว่าพื้นที่เราอ่ะมันค่อนข้างแคบเนาะจำกัดเนาะแล้วก็เวลาที่เราจะซักเสื้อผ้าทุกวันบางทีใช้ถังใหญ่อู่เสียงดังเอ่ยไม่มีพื้นที่เอ่ยจะลงไปร้านบริการด้านล่าง บางทีต่อคิวยาวค่ะนี่ค่ะตัดปัญหามีเครื่องเล็กๆแบบนี้นะคะตั้งเอาไว้อยู่ที่บริเวณของริมระเบียงได้เลยขอเพียงแค่มีจุดเสียบปลั๊กไฟแค่นี้ใช้งานง่ายค่ะเพราะว่าเป็นระบบแมนนวลนะคะต
5: ั
3: วถังอย่างที่บอกว่าเป็นฝาบนนี่เปิดปิดได้สะดวกเลยทีนี้เรามาดูที่ตัวของฟังก์ชันกันค่ะ
5: มีอะไรบ้าง
3: ช่องแรกเลยนะเขาเป็นช่องใส่น้ำ คือว่าเขาจะเป็นช่องที่สามารถต่อกับสายยางแบบนี้ค่ะซึ่งเขามีสายยางมาให
5: ้
3: หรือว่าเราจะใช้สายยางที่บ้านต่อก็ได้แต่ถ้าหากว่าใครไม่สะดวกต่อสายยางบริเวณนั้นไม่ได้มีก๊อกเทน้ำใส่ตัวถังได้เลยใช่นะแล้วก็ใส่น้ำยานะคะน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มอะไรก็ว่าไปเนาะทีนี้ค่ะมาดูที่ตัวปรับค่ะเรามีการปรับหมุนตั้งเวลาได้นะนานถึง15นาทีจะปั่นครบ1รอบอยากปั่นเพิ่มเพื่อความสะอาดก็มาปรับใหม่ได้นะคะทีนี้มาดูที่โปรแกรมค่ะอย่างที่ทิวบอกมีทั้งซักแล้วก็มีทั้งปั่นแห้งเลยนะแล้วก็ข้างๆถัดมาเป็นสายยางคุณผู้ชมคะสายยางตรงนี้นะถ้าหากว่าเราจะเคลื่อนย้ายเราก็คือเก็บได้แต่ถ้าหากว่าเราจะใช้งานค่ะเราดึงออกมาแล้วก็ต่อลงท่อก็ได้หรือว่าวางเอาไว้ที่พื้นพอเมื่อไหร่ที่เขาซักเสร็จน้ำจะระบายอัตโนมัติเลย
5: สะดวกมากเลยหลายคนบอกว่าเฮ้ยแล้วซักผ้าเล็กๆน้อยๆจะซักยังไงบางบ้านนะฮะมีลูกเด็กเล็กแดงนะครับนี่เห็นไหมผ้าอ้อมอยู่ในตะกร้านี้นะครับประมาณ20ผืนนะครับเครื่องซักผ้า านะฮะมินิฝาบนของเราของคาชิว่าจะใช้งานได้พอดีกับตัว20ผืนตัวนี้หรือเปล่าดิผมใส่ไปเลยผมยัดลงไปแบบนี้เลยยังไม่หมดนะเอาใส่ไปแบบนี้เลยครับนี
1: ่
5: ยังเหลือพื้นที่อีกเยอะเลยนะพอปิดปุ๊บกดทำงานสบายรอเลยฮะ15นาทีครับ
3: นี่ไงเห็นไหมคุณผู้ชมขาไม่ว่าจะเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่เรารู้สึกว่าไม่อยากมาเสียเวลาในการมาซักหรือว่าใช้มือขยี้นะก็สามารถที่จะใช้ได้หรือว่าผืนใหญ่แบบนี้ค่ะบางทีเรานอนอ่ะ

0: อะทำเลอะทำเปื้อนหรือว่าลูกเราอะฉี่ใส่รถที่นอนอย่างเงี้ยเราก็คือดึงออกมาค่ะจากนั้นคุณผู้ชม
1: ฟุตใช่ไหม
0: นี่6ฟุ
1: ตนะ
0: พื้นใหญ่ๆแบบนี้ก็สามารถใช้งานได้นะคะเปิดฝามาตอนเนี้ยเขื่อนใส่น้ำรอไว้แล้วนะผู้ชมค่ะใส่เข้าไปแบบนี้เลยนี่เห็นไหม

0: แกรมซักค่ะ
1: โอ้นี่เขาบอกว่าเสียงนะ
0: จะเอาแบบว่าไวเลสไปใกล้ๆเสียงเบามาก
1: เสียงเบามาก
0: ใช่
1: ะนะครับไม่นึกว่าส่งเสียงรบกวนให้กับเพื่อนข้างบ้านเลยนะครับ
0: ใช่แล้ว
1: ถือว่าใช้งานได้ดีจริงๆเอาล่ะวันนี้ต้องบอกเลยว่าคุณภาพเปี่ยมล้นแน่ๆเลยแล้ววันนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องการซักผ้าอยู
0: ่
1: ให้คาชิวาดูแลยังไม่พอนะครับเขายังให้ผ้าไมโครไฟเบอร์ไปอีก1ผืนครับจากราคาปกติ 2,049 บาทวันนี้คุณจ่ายราคาเพียงแค่ 1,190 บาทนะครับรีบโทรด่วนเลยนะครับที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania
0: คุณผู้ชมคะใครยังไม่โทรรีบโทรเพราะแอบจะบอกนะว่าตัวนี้ต่อให้ชื่อมินิแต่คือแรงมากเลยนะนี่คือตอนนี้เรายังคงตั้งเครื่องให้ปั่นอยู่นะคะกับผ้าปูที่นอนเมื่อสักครู่นี
1: ้
0: นี่จะเปิดฝาให้ดูว่าคือเขาปั่นแรงนะคุณผู้ชม
1: ครับผม
0: รอบการปั่นนี่ถือว่าสะอาดสะอ้านเลยทีเดียวเลยค่ะถ
1: ้
0: าหากว่าใครนะที่ปั่นชิ้นใหญ่แบบนี้ซักชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะคะเรารู้สึกว่า15 นาทีไม่พอไม่เป็นไรเราก็แค่หมุนเนาะเพิ่มเวลาในการซักเข้าไปเองค่ะ
1: หรือเป็นผ้าเล็กผ้าน้อยแบบนี้นะพวกผ้าอ้อมพวกเสื้อเด็กอะไรแบบนี้นะครับอันนี้อย่างที่หย่อนให้ดูไปเมื่อสักครู่น
0: ี
1: ้20 ชิ้นยังเหลือพื้นที่อยู่เลยอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะบางคนเนี่ยต้องซักพวก20 ชิ้นกับเคร
0: ื่อง
1: ซักผ้าประมาณแบบ15 กิโลขึ้นจริงๆที่มันเสียเนี่ยมันเสียทั้งค่าไฟเส
0: ีย
1: ทั้งค่าพวกน้ำยาซ
0: ัก
1: ผ้าต่างๆนะครับอันนี้แล้วก็ต้องตั้งทีนึงเนี่ยต้อง1 ชั่วโมงแบบนั้นเสียเวลาบางทีเราต้องทำหลายๆอย่างด้วยนะครับผมว่าเปลี่ยนมาใช้แบบนี้แค่15 นาทีก็ทำได้แล้ว
0: ใช่หรือว่าบางคนค่ะมีลูกเล็กอยู่ที่บ้านม
1: ี
0: เด็กอ่อนเนาะอยากที่จะได้เครื่องซักผ้าเครื่องเล็กๆสักเครื่องนึงเอาไว้ใช้แยกปั่นแยกซักเสื้อผ้าลูกเลยตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ตอบโจทย์นะคะหรือว่าแม้แต่จะเป็นผ้าที่เรารู้สึกว่าเราไม่ต้องมานั่งขยี
1: ้
0: แบบว่าพวกผ้าขี้ริ้วในห้องครัวแบบนี้ค่ะใช้งานเยอะๆทั้งบ้านอยากจะให้บ้านสะอาดสะอ้านรวบมาเลยซักทุกวันยิ่งได้ยิ่งดีเลยสำหร
1: ับ
0: ตัวนี้นะ
1: ไม่ถึงหลายๆคนนะถ้าแบบบางทีอยู่หอนะหรือต้องย้ายคอนโดถ้าเราซื้อเครื่องซักผ้าขนาดใหญ่การขนย้ายอันนี้ผมต้องบอกเลยนะว่าลำบากมากๆแต่เนี้ยคุณสามารถยกขึ้นไปแบบนี้แล้วก็เคลื่อนย้ายไปที่อยู่ใหม่ของคุณได้เลยอันนี้ผมชอบในเรื่องของน้ำหนักเบาค
0: ุ
1: ณผู้หญิงก็สามารถยกได้นะครับ
0: ถูกต้องแล้วตัวนี้นะคะไม่ต้องติดตั้งคือว่าเอาไปวางเอาไว้แล้วก็หาจุดเสียบปลั๊กถ้าหากว่าไม่มีก็คือต่อปลั๊กสับตาง่ายๆเลยคุณผู้ชมใช้งานง่ายกระทัดรัดนะคะแถมที่สำคัญเลยคือรับประกันการใช้งานกว่า1 ปีเต็ม
1: เอาละครับใครที่ดูอยู่นะครับแล้วอยากได้แล้วนะครับต้องรีบโทรมาด่วนเลยสินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับหลายๆคนที่ดูอยู่ตอนนี้ซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
1: นี่คือคาชิวานะครับเป็นเครื่องซักผ้ามินิฝาบนขนาด 2.5 กิโลวันนี้สิ่งที่คุณจะได้ไปเป็นเครื่องซักผ้าฝาบนมินิแบบน
0: ี
1: ้และผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้1พื้นครับหล
0: ัก
1: ราคาปกตินะ 2,049 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่ 1,190 บาทเท่านั้นนะฮะมินิมอลไม่ต้องติดตั้งกระทัดรัดนะครับรีบโทรด่วนเลยนะครับที่02นะครับ114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania ครับสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ
0: คุณผู้ชมคะใครยังไม่มีเครื่องซักผ้าไซส์เล็กมินิแบบนี้ติดบ้านเอาไว้นะแอบแนะนำว่าควรมีค่ะ อย่างน้อยๆเอาไว้ใช้ซักสิ่งต่างๆในบ้านของเราได้หรือว่าอะไรที่เราต้องใช้ทุกวันหรือกระทันหันหรืออยากจะแยกซักจะได้มีเครื่องแบบนี้นะคะเอาไว้สำรองที่บ้านเน
1: า
0: ะ
1: เอาละวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะทิวและแอมเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: ครับอาจารย์มีอะไรหรือเปล่าครับ
1: ลองดูนี่สิภูมิประเทศภูเขาแม่น้ำพื้นที่ตรงนี้อาจารย์ว่าน่าสนใจเลยทีเดียวพวกเราคิดว่าไง
2: งั้นก็ไปลุยกันเลยครับอาจารย์ตั้งแต่ผมขุดเจอลูกปัดคราวนั้นอ่ะผมยังไม่ได้ออกไปยืดเส้นยืดสายมานานแล้วครับไปพรุ่งนี้เลยไหมพี่ก้อง
3: ไปพรุ่งนี้เลยเหรอ
2: ใช่
0: เรานี่มันรีบจริงๆเลยพ่อหนุ่ม
2: ก็ผมยังเป็นวัยรุ่นนี่นาถ้าผมไปเตรียมตัวก่อน
0: ไปซะแล้วเด็กรุ่นใหม่ก็อย่างนี้แหละครับอาจารย์เลือดใหม่ไฟร้อน
4: เอาของมาครบใช่ไหม
5: ครบอะไรมั้ง
0: ถ้าไม่ครบเนี่ยอาจารย์วันด่าที่แย่เลยนะ
1: เช็คของครบแล้วนะ
0: เออครบครับผมอาจารย์แปลกปัดครับลูกลมเกียงมาแชลมูดถุงซิปล็อกเครื่องมือหมอฟันในกล่องแฟ้มโจทย์ตะกร้า
4: อ
0: ๋
4: อ
0: เหลืออยู่อย่างหนึ่งปล่อยครับ
4: เรียบร้อยครับว่าแต่จะไม่ห้ามผมเลยล่ะครับ
2: อาจารย์คงอยากทดสอบความรู้พี่ก้องแล้ว
4: ทดสอบไม่ต้องทดสอบแล้วมั้งไอ้ของพวกนี้พี่เตรียมมาเป็นร้อยกว่ารอบแล้ว
2: เวอร์หรือเปล่า
4: ไม่เวอร์เชื่อมะไม่พลาด
1: แล้วจอบกับเสียมล่ะ
2: นี่ไงจอบ
4: ฮะจอบนี่มันเสียมเจ้าของจริงอยู่ไหนเนี่ย
2: โอ้พี่ผมล้อเล่นนะผมนัดกับชาวบ้านไว้แล้วตอนที่ไปปักหมุดอ่ะ
1: งั้นถ้าพร้อมแล้วก็ไปกัน
0: ได้ครับอาจารย
2: ์นะครับโก้โก้
1: เรียบร้อยนะ
2: ไป
1: ไป

0: คราวนี้ไม่ล่าจะตามอาจารย์วันมาอีกไหมนะอาจารย์วันของผมกลายเป็นไอดอลเด็กซะแล้ว
1: ไอดอลอะไร
2: ก็ไอดอลของไมล่าไงล่ะครับอาจารย์ไมล่าก็บอกอยู่ว่าอยากเป็นนักโบราณคดีเหมือนกับอาจารย์วันอยากจะรู้ว่าบ้านของตัวเองเมื่อก่อนเป็นยังไงทำไมถึงเรียกว่าดินแดนสุวรรณภูมิหรือว่าจริงๆแล้วที่นั่นมีทองหรือเปล่า
1: แล้วทำไมไม่บอกน้องไปแล้วว่าทองที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ทอง
2: บอกเด็กทำไมล่ะครับอาจารย์เด็กมันอยากรู้ก็ให้เขาเรียนรู้ด้วยตัวเองดีกว่าครับ
1: ขุดหลุมพรางหาพวกนี่นา
2: ไม่ได้ขุดหลุมพรางหรอกครับอาจารย์คนทำงานแบบเราเนี่ยทุกวันนี้ก็มีน้อยมีเพิ่มมาสักคน2 คนก็ไม่ได้เสียหายนี่ครับ

0: ผมเหรอครับผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: ผมเป็นคนชลบุรีครับผมว่าแต่ผู้ใหญ่มีอะไรหรือเปล่าครับ
1: ลุงนึกว่าเป็นคนใต้เหมือนกัน
0: อ๋อไม่ใช่เป็นคนใต้ผู้ใหญ่ผมเกิดที่ชลบุรีแล้วผมก็อยู่ที่ชลบุรีแหละครับ
2: แล้วผมล่ะครับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่คิดว่าผมเป็นคนที่ไหนครับ
1: หน้าตาแบบนี้หนุ่มกรุงเทพหรือเปล่า
2: ผมไม่พูดอีกทีกับผู้ใหญ
1: ่สำเนียงพนีชัดเจนเลยขนเนื้อ
2: ครับครับเนื้อมาเลยนิดนึงกับผู้ใหญ
0: ่มาเลย
3: วันนี้ได้จดบันทึกอะไรกันแล้วบ้าง
2: เรียบร้อยครับอาจารย
0: ์เรียบร้อยครับอาจารย
3: ์เป็นไงบ้างกล้อง
0: รายงานวันนี้ที่พบก็มีเศษหินครับเศษภาชนะดินเผานอกจากนี้ยังไม่พบอะไรเพิ่มเติมเลยครับ
3: แล้วลักษณะของเนื้อดินล่ะ
2: เจอดินละเอียดมากขึ้นครับอาจารย
3: ์สีของดินล่ะ
2: มีสีเข้มขึ้นครับแล้วก็เจอสีดินน้อยลงด้วยครับ
3: แสดงว่าเราใกล้เจออะไรแล้วแหละงั้นแผนการของพรุ่งนี้ขุดให้ลึกลงไปอีก2ระดับทั้งกริดนะ
2: ได้ครับอาจารย์

0: อาจารย์ครับเราขุดที่นี่กันมา3เดือนแล้วนะครับยังไม่เจออะไรเลยนับวันหลุมที่ขุดมันก็ลึกมากขึ้นเราจะไม่มากันเสียเที่ยวหรอครับ
1: ดูจากทำเลที่ตั้งแล้วน่าจะถูกต้องนะขุดกันต่อเถอะ

0: ผมว่าเรามาไม่เสียเที่ยวแล้วครับ
1: มีอะไร
0: นี่ครับ
2: เก่งมากทงไปลองคุณดูน่าจะมีอีก
0: ได้เลยพี่

0: ูมิเนี่ยในมุมมองของผมเนี่ยนะครับมันก็จะหมายถึงดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีผู้คนที่อาศัยอยู่จำนวนมากนะครับแล้วก็มีความแตกต่างกันในเชิงของกลุ่มชาติพันธุ์ผมมองว่าสุวรรณภูมิเนี่ยเป็นดินแดนที่นอกจากจะหลากหลายในเรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์แล้วเนี่ยนะครับมันก็ยังจะหลากหลายในเรื่องของ DNA ของกลุ่มคนเหล่านั้นด้วยในมุมมองของผมที่ผมมองสุวรรณภูมิเนี่ยผมมองอย่างไรผมมองว่าเป็นดินแดนที่มีการปฏิสัมพันธ์ของผู้คนจากหลากหลายพื้นที่มากมายนะครับซึ่งอินเดียเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีปฏิสัมพันธ์กับคนในสุวรรณภูมิตั้งแต่ 2,000 ปีที่ผ่านมาเรื่องของการนำวัฒนธรรมการเผยแพร่ศาสนาหรือว่าการนำเทคโนโลยีต่างๆนะครับจากอินเดียเข้าสู่ดินแดนสุวรรณภูมิการมีปฏิสัมพันธ์กับอินเดียเนี่ยส่งผลกับ DNA ของคนในปัจจุบันโดยเฉพาะคนในสุวรรณภูมิเราพบว่าเมื่อเราเอา DNA ของคนในสุวรรณภูมิเนี่ยนะครับมาเปรียบเทียบกับ DNA ของคนอินเดียเนี่ยเราจะพบว่าประชากรที่อยู่ในสุวรรณภูมิบางประชากรมี DNA ของคนอินเดียเนี่ยที่มากพอสมควรยกตัวอย่างเช่นชาวพม่าชาวอัจรายราเดในเวียดนามนะครับซึ่งมี DNAของคนอินเดียเนี่ยนะครับประมาณ 30-60% พอเราประมาณอายุของการผสมกับคนอินเดียแล้วเนี่ยเราพบว่าเราสามารถประมาณอายุได้500-700ปีนะครับซึ่งค่อนข้างใหม่กว่าหลักฐานทางโบราณคดีที่บอกว่าเรามีปฏิสัมพันธ์กับอินเดียสัก 2,000 ปีที่ผ่านมาดังนั้นผมจึงมองว่าการมีปฏิสัมพันธ์ของคนในสุวรรณภูมิหลัง 2,000 ปีเนี่ยค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลต่อโครงสร้างพันธุกรรมของคนในปัจจุบันในดินแดนสุวรรณภูมิโดยเฉพาะในประเทศไทยนะครับแล้วการผสมกับชาวอินเดียเนี่ยก็ทำให้ DNA ของคนภาคใต้แตกต่างไปจาก DNA ของคนภาคอื่นๆนอกจากนั้นเนี่ยเรายังพบการผสมในคนภาคกลางแต่ว่าสัดส่วนการผสมเนี่ยไม่ได้มากเท่ากับคนภาคใต้ประมาณ30แค่นั้นนะครับไม่มากถึง60ในขณะที่คนภาคเหนือกับคนภาคอีสานเราไม่พบการผสมผสานกับคนอินเดียเลยซึ่งการผสมผสานกับชาวอินเดียเนี่ยมันเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความแตกต่างของคนในปัจจุบันในประเทศไทยด้วยเพราะคนทุกคนเนี่ยมี DNA ที่ไม่เหมือนกันและ DNA เนี่ยนะครับก็ได้รับจากบรรพบุรุษก็คือเราได้รับ DNA ครึ่งนึงจากพ่ออีกครึ่งนึงจากแม่อันนี้โดยทั่วไปนะครับแล้วพ่อกับแม่เราก็ได้รับ DNA ครึ่งนึงจากปู่กับย่าครึ่งนึงจากตากับยายแบบนี้นะครับดังนั้นเราจะเห็นว่า DNA เนี่ยมันมีการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลานแน่นอนว่าถ้าเราศึกษา DNA เราก็สามารถสืบย้อนกลับไปจากอดีตไปจนถึงปัจจุบันได้ดังนั้นถ้าเราศึกษาปัจจุบันย้อนกลับในอดีตเราก็จะสามารถได้ข้อมูลที่บางครั้งเราอาจจะไม่เจอจากการศึกษาทางโบราณคดีก็ได้แต่ว่าเราเจอปรากฏจากหลักฐานการศึกษา DNA ครับโอ้ DNA สำคัญมากครับคืออย่างที่ผมเรียนไปว่าการใช้ชีวิตของมนุษย์ต้องอาศัย DNA ครับแล้วก็ในการเกิดเป็นมนุษย์แต่ละคนก็ถูกควบคุมโดย DNA ยกตัวอย่างเช่นนะครับ DNA เนี่ยมันมีความจำเพาะต่อคนบุคคลเนาะนอกเหนือจากการใช้ชีวิตแล้วเนี่ยนะครับประโยชน์ทางด้านการแพทย์นะครับยกตัวอย่างเช่นเรามีคน2คนซึ่งมี DNA ที่ไม่เหมือนกันเราจะเห็นว่าบางคนอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกันอีกคนนึงป่วยจากโรคชนิดนึงในขณะที่อีกคนนึงไม่ป่วยนั้นแปลว่าอีกคนนึงมีภูมิคุ้มกันที่ดีกว่าซึ่งอันนี้ก็ส่งผลมาจาก DNA หรือในเรื่องของการประยุกต์ใช้ทางนิติวิทยาศาสตร์เราจะเห็นว่าในปัจจุบันเราสามารถหา DNA จากผู้ที่กระทำความผิดนะครับดังนั้นเนี่ย DNA เนี่ยมันมีประโยชน์มากสำหรับสังคมในปัจจุบันนะครับนอกเหนือจากการดำรงการใช้ชีวิตประจำวันแล้วเนี่ยนะครับเราก็ยังสามารถประยุกต์ใช้ DNA ในด้านอื่นๆได้ด้วยถ้าเราเปรียบเทียบการดูดวงนะครับกับการตรวจ DNA แล้วเนี่ยเราก็จะพบว่าดูดวงเนี่ยมันอาจจะเป็นจริงก็ได้หรือว่ามันอาจจะไม่เป็นจริงก็ได้ถูกไหมครับแต่ถ้าเราตรวจ DNA เนี่ยมันหลอกไม่ได้ครับคือ DNA มันเป็นข้อมูลพันธุกรรมของคนคนนั้นจริงๆที่ถ้ามันเป็นยังไงมันก็ต้องเป็นแบบนั้น
1: อา จจะบอกไม่ได้แน่นอนนะครับแต่ก็ทำให้เรามีสมมติฐานที่จะไปคิดต่อก็น่าจะเป็นไปได้นะครับที่บอกว่ามันบอกไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเราอาจจะมี DNA อะไรก็แล้วแต่เราอาจจะพูดภาษาที่ไม่ใช่ภาษาเดียวกับบรรพบุรุษของเราก็ย่อมเป็นไปได้ใช่ไหมครับก็อาจจะตั้งสมมติฐานได้ว่าถ้าเขามีDNA คล้ายคนเปอร์เซียเราก็รู้ว่าเขามีบรรพบุรุษมาจากเปอร์เซียสมัยใดสมัยหนึ่งซึ่งก็เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะเคยพูดภาษาเปอร์เซียมาก่อนเพราะว่าถึงแม้ว่าภาษามันจะไม่ได้ส่งต่อทางพันธุกรรมนะครับแต่ว่ามันส่งต่อกันในครอบครัวเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันก็จะส่งต่อภาษาไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็มันมีความเป็นไปได้ว่าคนที่มี DNA แบบนึงก็อาจจะพูดภาษาคล้ายๆกันนะครับแต่ว่ามันก็มีข้อยกเว้นเยอะจนเราไม่อาจจะสรุปได้อย่างแน่นอนครับ
0: คือผลการศึกษาหลักๆตอนนี้ที่เราค้นพบก็คือเราพบความแตกต่างของคนปัจจุบันที่อาศัยอยู่ในแต่ละภูมิภาคคนภาคเหนือเนี่ยนะครับเขาก็จะมี DNA ที่ใกล้ชิดกับคนไทยหรือว่าคนไตจาก12ปันนาหรือจีนตอนใต้และเขาก็จะมีการผสมผสานกับกลุ่มประชากรดั้งเดิมที่พูดออสโตรเอเชียติกน้อยกว่าคนภาคอื่นๆคนภาคอีสานเนี่ยความแตกต่างของเขาที่แตกต่างจากคนภาคเหนือก็คือว่าคนภาคอีสานมีการผสม

กับกลุ่มออสโตรเอเชียติกที่พูดเขมรหรือว่ากลุ่มเขมรนั่นเองส่วนคนใดภาคกลางมีความแตกต่างจากภาคเหนือกับภาคอีสานเพราะว่าเขามีการผสมกับกลุ่มออสโตรเอเชียติกที่พูดมอญแล้วก็มีการผสมกับชาวอินเดียตอนใต้ที่ผมได้เรียนไปครับส่วนคนภาคใต้อันนี้มีการผสมกับชาวอินเดียมากที่สุดมีสัดส่วนการผสมกับกลุ่มคนที่พูดออสโตรนีเชียนด้วยซึ่งเราไม่เจอในคนภาคอื่นๆเป็นรายละเอียดของความแตกต่างของกลุ่มคนปัจจุบันที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมันยังมีกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆอีกที่มี DNA ที่แตกต่างออกไปดังนั้นเราไม่สามารถใช้คำว่าคนไทยมี DNA ที่เหมือนกันได้เราต้องใช้คำว่าคนในประเทศไทยมีความหลากหลายและความแตกต่าง

0: ไงบ้างกล้องเรียบร้อยดีไหม
1: ตอนนี้ยังไม่ได้ผลตรวจ DNA จากทางแล็บเลยครับอาจารย์แต่ดูจากกระดูกแล้วผู้ชายมีลักษณะจมูกโด่งครับน่าจะเป็นเปอร์เซียและอินเดียส่วนผู้หญิงน่าจะเป็นชาวสุวรรณภูมิแต่โครงกระดูกของเด็กยังมีความเด็กเกินไปครับยังไม่มีความชัดเจน
0: ดูจากสภาพหลุมฝังศพแล้วไม่น่าจะเป็นการฝังศพครั้งแรกน่าจะเป็นการฝังศพครั้งที่สองอาจารย์คิดว่าในสมัยก่อนจะต้องมีพิธีกรรมหรือว่าความเชื่อบางอย่างอยู่แน่ๆหลักฐานพวกนี้ถือว่าเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญเลยนะที่บ่งบอกได้ว่าในสมัยก่อนมีการเดินทางของชาวต่างชาติมายังดินแดนสุวรรณภูมิแล้วกล้องล่ะสรุปยังอยากรู้เชื้อชาติของตัวเองอยู่หรือเปล่า
1: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าผมจะรู้มันไปทำไม
0: ทำไมล่ะกล้องอย่างอาจารย์เองก็ตรวจมาแล้วนะมีความเป็นจีนถึง 40% South East Asia อีก 60% แต่ก็อย่างที่กล้องเห็นนั่นแหละอาจารย์ก็เป็นคนไทยไง
1: ก็จริงอย่างที่อาจารย์ว่าแล้วครับแต่ผมถูกล้อมาตั้งแต่เด็กว่าเป็นลูกไอรังลูกไอรังแม่ผมก็บอกกับผมแค่ว่าพ่อผมตายตั้งแต่ผมยังไม่เกิดคงเป็นเพราะเหตุผลนี้ด้วยละมั้งครับที่ทำให้ผมไม่อยากตรวจ DNA
0: งั้นก็ลองดูไม่ใช่อยากรู้ว่าพ่อกล้องเชื้อชาติอะไรหรอกนะถ้าพ่อกล้องไม่ใช่ฝรั่งแต่เป็นแขกล่ะกล้องก็จะได้บอกคนพวกนั้นไปว่าเราไม่ใช่ลูกหลังไม่ดีหรอ
1: จริงเหรอครับอาจารย
0: ์ไม่จริงหรอกคนจะพูดยังไงเขาก็หาเรื่องมาพูดได้อยู่วันยังค่ำนั่นแหละแค่กล้องไม่รับมาก็พอแล้วส่วนเรื่อง DNA มันไม่ใช่แค่บอกถึงเรื่องเชื้อชาตินะมันยังบอกถึงความสามารถแล้วก็ความถนัดด้วยเผื่อกล้องจะอยากเอาไปต่อยอด
1: โอเคครับอาจารย์เดี๋ยวไงผมจะเก็บเรื่องนี้ไว้คิดดูอีกทีแล้วกันนะครับว่าแต่ธงชัยยังไม่เข้ามาอีกเหรอครับอาจารย
2: ์อาจารย์ครับผมได้ตรวจ DNA มาแล้วครับ

0: กินอะไรอ่ะ
1: กินข้าวพี
0: ่อืมอร่อยไหมอ
1: ร่อยครับแต่ยังไม่ได้กิน
0: ไม่น่าถามเลยเอออาจารย์ครับผมส่งผลตรวจไปแล้วนะครับ
2: เก่งมากก้องเห็นไหมล่ะมันไม่ได้ยากเลยแค่เรากล้าที่จะรู้จักตัวเอง
1: ใช่ครับอาจารย์ผมนี่แอบหวังเลยว่าหน้าหล่อๆอย่างผมเนี่ย มีเชื้อยุโรปอยู่บ้างแล้ว
0: ถ้าเองมีเชื้อยุโรปนะพี่ก็คงมีอินเดียกับยุโรปผสมกันหน่อยแหละแล้วก็ไม่แน่นะความฝันที่พี่อยากจะเป็นกัปตันแจ็คสเปโร่เนี่ยมันก็อาจจะเป็นจริงก็ได้นะ
1: โอ้ยจริงดิพี่
0: จริง
1: ผมไม่เคยรู้มาก่อนนะว่าพี่อยากเป็นโจรสลัดฮะ
0: ไม่ใช่พี่อยากเป็นกัปตันเรือไม่ใช่โจรสลัดซะหน่อย
2: งั้นดูถ้ากัปตันก้องจะได้ออกเรือเร็วๆนี้แล้วแหละ
0: อาจารย์หมายความว่าไงครับออกเรือเร็วๆนี
2: ้ก็อาทิตย์หน้ามีแผนกันว่าจะไปหาข้อมูลของเรือ ที่คาดว่าจะอยู่ในยุคสุวรรณภูม
0: ิอาทิตย์หน้าเหรอครับงั้นไปเลยครับ
1: ไปกันเลย
2: จากที่กองโบราณคดีใต้น้ำได้ตรวจสอบเลยเนี่ยพบว่าเรือที่คลองบางกล้วยนี่แหละน่าจะเป็นเรือที่เก่าแก่ที่สุดลำหนึ่งในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต
3: ้อาจารย์ไม่ได้พาพวกเรามาเดินเล่นกินลมชมวิวเฉยๆใช่ไหมครับ

0: มานิ่มมามหกรรมคอนเสิร์ต9 Entertain 24th Anniversary Charity Concert เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิต Golf F Hero การต่องทุ่งเงินกราฟคณาวุฒิอุ้มแบมต้าอู่ออฟโรดยินวออู่อู่เซฟริวจินแทจิแอลมอนโปรเกรสคริสพีรวัตรบูมสารัตไดมอนบอยโยมูดเสริมทัพด้วยเหล่าทีป๊อปสุดปังไดส์เรดเฟลิสอาลาล่าเฟวิกทิกเกอร์ BNK48 เทสพร้อมทั้งคู่จินบอยเลิฟเกิร์ลเลิฟสุดฟินอีกเพียบมาเติมศิลปินที่คุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มที่พักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน
1: หรือช่วง EP นี้พาคุณมาพบกับเรื่องราวขององค์พญาครุฑตัวแทนอันทรงพลังและเปลี่ยนไปด้วยมนต์ขลังที่เชื่อกันว่ามีพุทธคุณด้านมหาอำนาจช่วยล้างอาถรรพ์และเสริมดวงที่วัดหนองค้อจังหวัดระยอง
2: ที่มอไซค์ไปชนรถทุกโลก
3: แล้วเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างครับคุณ
2: ผู้ก็มาดีกว่าทุกวัน
4: มันเสียงคนเดินบนหัวเตียงเอาคุดออกมาของนานพญาคุด
3: แล้วเสียงหาย
4: หายไปเลยครับ
1: เหลือเชื่อเสาร์ที่19กันยายนบ่าย2โมงทางช่อง9กด30
5: ฝรั่งทำจีนจำแล้วปรับให้สุดท้ายมาจากเทศแต่รสเด็ดอย่างไทยหมูสตูกรุงเทพตั้งแต่ปีอะไรครับ
6: 2507
5: อันนี้เนื้อหมูส่วนไหนครับ
6: เป็นหัวไหล่ครับผม
5: หัวไหล่ไม่ใช่หอมแบบกลมๆเลยอ่ะออกกลิ่นเครื่องพะโล้หน่อยๆนะดูลักษณะความข้นของน้ำนะเคี่ยวแล้วต้องมีมันแทรกแบบนี้ฮะถูกต้องนี่แบบนี้เลยเจอกันวันเสาร์นี้เวลาดีๆ15 น.ถึง 15 น.30 น.ช่อง9กด30
7: อร่อยมากครับหอมมาก

การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีค่ะลิตาอินชลิตาปุณลาภิวัตรค่ะ
1: แห้วโสพลศรีสกุลครับ
0: เราทั้งสองคนนะคะมาพร้อมกับรายการรีดีไซน์มันง่ายมาก
1: รายการที่ชวนคุณผู้ชมนะครับมาเนรมิตของเหลือใช้ให้กลับมาใช้ได้ใหม่ที่สำคัญนะครับเป็นของตกแต่งบ้านที่สวยงามอีกด้วยครับ
0: รวมไปถึงการรีดีไซน์อาหารในตู้เย็นของคุณผู้ชมค่ะที่เหลือแล้วก็อาจจะไม่อยากทานแล้วให้ออกมาเป็นเมนูใหม่ที่สุดแสนจะใช้หลายคนในบ้านชอบกันอย่างแน่นอน
1: แล้วนอกจากการรีดีไซน์แล้วนะครับเรายังมีสาระรอบบ้าน

0: มาฝากคุณผู้ชมด้วยครับ
1: แล้ววันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะ
0: วันนี้นะครับ ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับรั้วบ้าน
1: ฮะ
0: รั้วบ้านครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมคนไหนเนี่ยนะครับที่มีบ้านแล้วกำลังคิดอยู่ว่าจะทำรั้วยังไงดีวันนี้ผมมีรั้วมาให้คุณผู้ชมเลือกด้วยละครับไปชมกันเลยครับ
2: Trick Top
3: รั้วบ้านมีมากมายหลายแบบหลายชนิดตามวัสดุที่ใช้ในการสร้างคุณผู้ชมหลายท่านที่กำลังจะทำบ้านใหม่แต่ลังเลเลือกไม่ได้วันนี้เราจะพามารู้จักกับรั้วประตูบ้านแต่ละชนิดกันครับรั้วบ้านอลูมิเนียมเป็นรั้วที่มีความปลอดภัยและมีความแข็งแรงมากอีกทั้งยังเป็นรั้วที่ดูแลรักษาง่ายแต่ข้อเสียของรั้วอลูมิเนียมนั้นเมื่อเจอสภาพอากาศชื้นฝนตกจะทำให้สีซีดจางได้ครับรั้วไม้เป็นรั้วที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยครับเพราะมีความคลาสสิกและทำให้มีความรู้สึกเป็นส่วนตัวแก่ผู้อยู่อาศัยไม่ทำให้รู้สึกอึดอัดรั้วชนิดนี้มีราคาสูงขึ้นอยู่กับชนิดของไม้ความสูงและขนาดโดยเฉพาะไม้ระแนงจะมีราคาที่สูงมากและความทนทานก็จะขึ้นอยู่กับชนิดของไม้เช่นกันครับรั้วบ้าน PVC เป็นอีกทางเลือกสำหรับคนที่กำลังมองหารั้วบ้านราคาประหยัดเลยล่ะครับเพราะนอกจากราคาที่ถูกแล้วยังสวยงามไม่แพ้รั้วบ้านอื่นๆด้วยโดยรั้วชนิดนี้ผลิตจากวัสดุสังเคราะห์ที่เรียกว่า PVC ลักษณะเหมือนไม้ล็อกซี่รั้วและนอกจากราคาที่ถูกแล้วนะครับรั้วชนิดนี้ยังคงทนต่อสภาพอากาศด้วยครับรั้วบ้านเหล็กดัดเป็นรั้วบ้านราคาสูงที่แข็งแรงและมีความสวยงามมากเจ้าของบ้านสามารถออกแบบลวดลายได้อีกด้วยนะครับแต่สีอาจจะหลุดและเก่าง่ายไปบ้างไม่เหมือนรั้วบ้านแบบอลูมิเนียมจึงต้องคอยหมั่นดูแลทาสีและทำความสะอาดอยู่เสมอครับรั้วบ้านปูนรั้วบ้านชนิดนี้เป็นที่นิยมมากครับเพราะนอกจากจะเป็นรั้วที่คงทนต่อทุกสภาพอากาศแล้วยังรักษาความปลอดภัยได้เป็นอย่างดีครับและมีการตกแต่งได้หลากหลายซึ่งขึ้นอยู่กับแบบและปูนที่เลือกใช้นั่นเองครับรั้วตะข่ายเป็นรั้วที่ไม่ได้มีความสวยงามมากนักแต่ว่ารั้วชนิดนี้ก็เหมาะสำหรับการปลูกไม้เลื้อยได้เป็นอย่างดีนะครับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาไอเดียตกแต่งบ้านใหม่ๆก็สามารถเลือกรั้วบ้านในแบบที่คุณผู้ชมต้องการได้เลยนะครับ
1: ว้ารั้วสวยๆทั้งนั้นเลยทำไมแว้นขนาดนี้เนี่ยรั้วสวยมาก
0: รั้วสวยๆทั้งนั้นเลยนะ
1: ชอบมากรั้วแบบรั้วแบบปูนซีเมนต์คือจะมีความแบบเปลือยมีความโมเดิร์นอยู่ในตัวแต่บอกเลยว่าถ้าใครจะทำรั้วปูนซีเมนต์เนี่ย อย่างแรกคือถ้าคุณไม่มีรปภ.ประจำบ้านคุณจะต้องมีกล้องวงจรปิด
0: เพราะว่า
1: ความปลอดภัยถ้าใครเข้ามาเนี่ยข้างนอกไม่เห็นเลยนะว่ามีคนเข้ามา
0: เพราะมันทึบ
1: นั่นเองว่าแต่ท่านผู้ชมคงสงสัยว่าทำไมลิตาถึงนั่งข้างล่าง
0: เพราะว่าครับ
1: เพราะอะไร
0: เพราะว่าลิตาตัวโป้ครับคุณผู้ชมครับ
1: ลิตาไม่กลัวเลยนะคะลิตาพูดจริงๆ
0: ทำไมแล้วทำไมไม่นั่งข้างบนครับ
1: ตากล้องไม่อยากเห็นไหมตากล้องแบบว่าถึงลิตาจะมั่นใจยังไงก็เอาเซฟดีกว่าแล้วถามว่าเพราะอะไรพี่แอลถึงไม่ลงมานั่งกับลิตาเพราะว่าเดี๋ยวไม่เห็นขาพี่แฮวทุกคนจะคิดว่าพี่แฮวไม่มีขาหรือเปล่าก็เลยจัดให้นั่งแบบนี้จบข้อสงสัยกันไป
0: okay.
1: สำหรับในช่วงหน้าพี่แฮวจะมารีดีไซน์อะไรคะพี
0: ่ยังตอนนี้ยังไม่บอก
1: เอาอีกแล้ว
0: เพราะว่ายังไม่รู้ว่าจะมีหลายอย่างมาก
1: ยังไม่บอกจำไม่ได้
0: จำได้ครับคุณผู้ชมจำได้ครับ
1: งั้นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะ

0: ลับเข้าสู่ช่วงรีดีไซน์กันแล้วนะครับคุณผู้ชม
1: ลิตาขำอะไรครับ
2: ลิตาแค่กระดูมาอีกแล้วตันกระดังก็มาอีกแล้ว
0: คุณผู้ชมวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาทำ
2: อุปกรณ์ใส่ของรีดีไซน์ดินสอปากกากระทุกกระจิกเครื่องเขียนทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราไม่ใส่กระเป๋าเนี่ยพอเอามาวางบนโต๊ะเนี่ยมันก็จะกระจัดกระจาย
0: ใช่แล้วคร
2: ับ ถามว่าถ้าใส่กล่องเหมือนคนอื่นพระเจ้ามันเบสิกเกินไปมันไม่ใช่เฮล
0: เ
2: ฮลก็เลยมาแสดงตัวตน สิ่งที่มันเป็นเฮลในวันนี้นั่นเองเป็นกล่องใส่เครื่องเขียนนะคะซึ่งสามารถที่จะติดได้ตามฝาผนังทั่วไป
0: หรือจะสะพายข้างก็ได้
2: อย่าเลย
0: อย่าเลยเหรอเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะครับว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับนั่นก็คือจานกระดาษนั่นเองครับที่เจาะกระดาษครับกรรไกรปากกาหรือดินสอก็ได้ครับแบบบรรทัดครับ

0: คุณกาวครับเชื่อครับผม
1: เป็นคนหลากสีมากเลยนะเรา
0: คุณผู้ชมก็อาจจะสงสัยว่าทำไมมันถึงต้องเป็นสีรุ้งขนาดนี้
1: เพราะ
0: ว่ามันเหลือใช้ไง
1: แต่ถามว่าก่อนหน้านั้นที่ซื้อมาเอามาใช้อะไร
0: เขาห่อของขวัญมาให
1: ้
0: เก็บไว้
1: เข้าใจแล้ว
0: เข้าใจแล้ว
1: ตอนแรกเราก็ซื้อมาทำไมแต่แรกนะ
0: เขาห่อของขวัญมาให้ก็ยังไม่ได้ทิ้งนะว่าเอามาใช้ก่อนเผื่อได้ใช้ประโยชน์อะไรแล้ววันนี้ก็ได้ใช้จริง
1: อีกหนึ่งอุปกรณ์สำคัญด้วยวันนี้
0: สุดท้ายแล้วนะครับนั่นก็คือกระดุมครับอย่างแรกเลยนะครับก็คืออยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยเตรียมจานกระดาษมา2ชิ้นอย่างนี้นะครับผมแล้วถ้าหากคุณผู้ชมชอบสีอะไรสามารถตกแต่งได้ตั้งแต่ตอนที่เรายังไม่ได้ทำเลย
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ซึ่งสีส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะใช้เป็นสีอะคริลิก
0: สีอะคริลิกก็ได้ถ้าใช้สีโปสเตอร์ก็ควรจะพ่นแลคเกอร์ด้วยนะครับมันจะได้กันน้ำได
1: ้แต่มันก็จะหลายขั้นตอนไปอีกค
0: ื
1: ออะคริลิกเนี่ยก็จะง่ายที่สุดกับงานประดิษฐ์เพราะว่าเขาค่อนข้างคงทน
0: เดี๋ยวเราเริ่มต้นไปพร้อมๆกันเลยนะครับ
1: ชอบคำว่าเริ่มต้นไปพร้อมกันและดูเหมือนจะใช้ชีวิตคู่
0: นี่ใบแรกอันนี้ใบที่2นะครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ใบแรกเนี่ยมันจะเป็นตัวที่อยู่ด้านในใบที่2เนี่ยจะเป็นตัวที่อยู่ด้านนอกแล้วเราก็จะใส่ของบริเวณนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องตัดประมาณเกินครึ่งมานิดนึงตัดก่อนเลยครับคุณผู้ชมครับด้วยความมั่นใจนี่ลักษณะนี
1: ้โอ้ตาย
0: อาจจะถ้าคุณผู้ชมกะเอาก็ประมาณ1ใน3ก็ได้ของเส้นผ่านศูนย์กลางตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะสามารถใส่ของอะไรได้เยอะพอสมควรอย่างต่อไปนะครับเราก็จะใช้ที่เจาะกระดาษเนี่ยนะครับคุณผู้ชมจับให้แน่นๆนะครับแล้วก็พยายามทำให้มันแบนๆติดกันอย่างนี้ลักษณะนี้อีกด้านหนึ่ง
1: ทำอีกด้านหนึ่งด้วย
0: วิธีนี้คุณผู้ชมจะเจาะหรือไม่เจาะก็ได้นะครับคือที่จะให้คุณผู้ชมเจาะในที่นี้ก็เพราะว่าเนี่ยครับมันก็จะออกมาลักษณะแบบนี้นะครับที่เจาะก็เพราะว่าเราจะใช้เชือกเนี่ยร้อยลงไปที่รูที่เราเจาะตรงนี้นะครับแต่ถ้าหากคุณผู้ชมแบบรู้สึกว่าเอ้ยไม่ต้องร้อยเชือกก็ได้อยากจะแขวนอย่างเดียวก็เจาะตรงนี้แล้วก็แขวนที่ตะปูก็ได้เหมือนกันนะครับทีนี้เราจะใช้ปืนกาว
1: เนี่ยลองทำง่ายๆพี่เอาเชือกมันอย่างนั้นก็ใส่กันฝน
0: กันฝนกันฝน
1: น่ารักจะตายถามว่าทำไมตรงนี้ต้องตัดเพราะฉันมีหน้าม้า
0: เป็นส่วนที่ให้หน้ามายื่นออกมานะทีนี้ก็ติดแผ่นที่อยู่ด้านหน้าลงไปเลยนะครับแล้วคุณผู้ชมก็พยายามดูให้รูมตรงกันเนี่ยครับคุณผู้ชมพอติดออกมาแล้วลักษณะมันจะเป็นแบบนี้ข้างหลังประมาณนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้เชือกเนี่ยนะครับร้อยลงไปเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตตกแต่งก่อนแล้วกันนะครับตกแต่งไว้ก่อนเลยตอนนี้ต่อไปนะผู้ชมครับจะทำการร้อยเชือกนะครับการร้อยเชือกเนี่ยมันอยู่ที่ความชอบแล้วก็อยู่ที่ว่าความสะดวกในการใช้งานของแต่ละคนด้วยนะครับบางคนที่ไม่อยากร้อยเชือกก็ไม่ต้องเจาะรูตรงนี้ก็ได้แค่ติดกาวอย่างเดียวก็พอครับทีนี้เราก็มัดปมฝั่งนี้ด้วยนะครับจะได้เป็นตัวกั้นไว้ไม่ให้เชือกหลุดออกมาง่ายๆนะครับมัดปมไว้อย่างนี้เลยนะครับมัดปมด้านหลังดึงมาให้สุดแล้วทีนี้อีกด้านหนึ่งเราก็ร้อยลงไปอีกด้านหนึ่ง
1: ร้อยลงไปอีกด้านหนึ่ง
0: ได้แล้วนะครับทีนี้พอเราร้อยเชือกฝั่งนี้มาปุ๊บนี่แล้วก็ผูกปมเลยครับผูกปมด้านหลังตรงนี
1: ้ผูกปมด้านหลังตรงนี้
0: เรียบร้อยแล้วเป
1: ็
0: นย
1: ัง
0: ไงบ้าง
1: ให้เด็กเอาไปโรงเรียน
0: เด็กเอาไปโรงเรียนให้น้องๆไว้เก็บของจะแขวนที่ฝาผนังก็ได้มีลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเวลาเดินผ่านไปผ่านมาก็ใส่ของได้ตามโต๊ะเครื่องเขียนอะไรก็ได้หรือว่าถ้าน้องๆบางคนเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะสะพายก็ไม่ว่ากันน่ารักมากนะครับ
1: แล้วก็เขียนตรงนี้ว่า
0: ไม่แขวน
1: เขียนตรงนี้ว่าหนูจะไม่ทำอีกแล้ว
0: เขียนชื่อตัวเองไปเลยจะได้เป็นเจ้าของนี่น่ารักจะตาย
1: ก็อยู่หน้าห้องหนูจะไม่ทำผิดอีกแล้วหนูจะไม่ลืมอีกแล้วหนูจะเอาดินสอมาโรงเรียนทุกวัน
0: นี่เก็บให้หมดเลยเห็นไหมครับ

0: ผู้ชมครับ
1: ดูสิ
0: เนี่ยนะครับแต่ถ้าใบไหนที่ยังไม่ได้เลอะมากหรือว่าแบบเอ้ยไม่รู้จะใช้อะไรแล้วอะไรเงี้ยก็สามารถนำมาทำเต็มที่เก็บของแบบนี้ก็ได้ครับน่ารักดีเห็นไหมครับ
1: นี
0: ่มีชีวิตขึ้นมาด้วยมีลูกตามีจมูกมีแค่กระดุมเหลืองเนี้ยทำขึ้นมาเป็นแมวนะเสร็จแล้วครับผู้ชม
1: เห็นไหมคะง่ายๆไอเดียแบบนี้แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมารีดีไซน์เมนูอาหารยาของข้าวค่ะที่ทำมาจากเม็ดมะม่วงหิมพานต
0: ์โอ้โหชอบกินมาก
1: ชอบกินอะไร
0: กาหยูเม็ดมะม่วงหิมพาน
1: ต์เปลี่ยนเมนูช่วงหน้าเจอกันค่ะอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งเพี้ยวออกให้หน่อยมันออกไม่ออก

0: กลับเข้าสู่ช่วงมิวไอเดียสกับนิตาครับคุณผู้ชมครับ
1: ใช่ค่ะเมื่อกี้เนี่ยเราประดิษฐ์จานเนาะไปใส่ดินสออะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงแล้วจานนั้นอะถ้าท่านผู้ชมแบบไม่อยากจะทำอะไรมากท่านผู้ชมแค่เอาจานกระดาษวางแล้วก็เอาดินสอทุกอย่างวางในนั้นมันก็จะเป็นระเบียบเหมือนกันไม่ก็แล้วแต
0: ่ก็แล้วแต่ก็แล้วแต่แหมอุตส่าห์แบบโหติดกงติดกาวซะ
1: แล้วแต่แล้วก็ถ้าไม่อยากทาสีอย่างนี้ค่ะที่นึกออกว่าวาดรูปเอาก็ได้
0: ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่ไม่ต้องใช้สีโซมก็ได้
0: ไม่ต้องใช้
1: ซึ่งเราจะไม่มีจานกระดาษที่นี่ในตอนนี
0: ้ครับ
1: เนื่องด้วยจากว่าลิตาเนี่ยเพิ่งไปภาคใต้มา
0: ไประนองมา
1: จังหวัดระนองเราก็เลยนำมาทำเป็นเมนูสำหรับวันนี
0: ้ครับ
1: ของดังของที่นั่นเขาจะมี5ก
0: อมีกออะไรบ้าง
1: ไก
0: ่ไก่
1: กะปิ
0: กะปิ
1: กุ้งแห้งเนี่ยแล้วก็กาหยู
0: อีกหนึ่งอันสงสัยแล้วนะเป็น question mark มากเลย
1: ไก่กะปินั่นแหละ
0: ไก่กะปิกุ้งแห้ง
1: กุ้งแห้ง
0: กิ้งกือกาหยู
1: กาหยูก็พอไม่มีกิ้งกือเขาจะมี5กอเป็นของฝากของที่จังหวัดระนองนะคะวันนี้เราเลยนำกาหยูมาเป็นส่วนประกอบหลักของเมนูอาหารของเรานั่นเองมิวไอเดียก็คือ
0: เม็ดมะม่วงหิมพานต์นั่นเองครับ
1: ใช่ค่ะซึ่งกาหยูเนี่ยจะเป็นชื่อที่ชาวจังหวัดระนองเขาเรียกเม็ดมะม่วงหิมพานต
0: ์
1: และภาษาอังกฤษของเราสำหรับเม็ดมะม่วงหิมพานต์นั้นก็คือ
0: นิตาแน่ใจนะ
1: แน่ใจก็คือ
0: เฮชูนัทครับก็คือเ
1: ฮชูนัท
2: ว้าว
0: นั
1: ทโอ้ปีบอลเหรอว่าอังกฤษอังกฤษเบาเมนูของเรานั้นมีชื่อว่า
0: ผัดบล็อกโคลี่กับเม็ดมะม่วงหิมพานต์ครับ
1: เดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบกันเลยดีกว่าค่ะ
0: มีอะไรบ้างครับ
1: คัตชิวนอตหรือว่าเม็ดกาหยูเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะคะแล้วก็บล็อกโคลี่ค่ะพริกน้ำปลากระเทียมซอสหอยนางรมน้ำตาลและน้ำมันนั่นเอง
0: เริ่มต้นจากการ
1: เปิดแก๊สสำหรับตัว
0: บล็อกโคลี่นั้น
1: บล็อกโคลี่สำหรับตัวบล็อกโคลี่นั้นเราได้มีการลวกมาก่อนแล้วสักนิดหนึ่ง
0: ครับผม
1: เพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องผัดถึงพรุ่งนี
2: ้
1: กว่าเขาจะมีความอ่อนตัวลงหรือว่าบางคน
2: อ
1: ่ะตอนหั่นเสร็จปุ๊บเวลาผัดต้องใส่น้ำลงไปอีกแต่ว่ามันก็จะใช้เวลานานนะคะอันนี้เราก็เลยเอาไปลวกก่อนนิดนึงให้เขาสุกสักแบบ 70% อันนี้เชฟท่านหนึ่งเนี่ยได้นำไปทำมาแล้ว
0: เชฟท่านหนึ่ง
1: บอกว่า 70% แต่ตอนเนี้ยที่ดูอ่ะดิฉันว่าสุกฉันเรียกว่าอันนี้สุกอยู่แล้วก็มีการแบบไปน็อกน้ำเย็นถ้าน้ำเย็นหรือน้ำแข็งไม่มีก็คือใช้น้ำไหลผ่านเหมือนกองก็แบบให้น้ำไหลผ่านแต่ว่าตอนนี้ก็มีความเขียวชอุ่มกำลังดีนะคะ
0: มันจะทำให้ผักดูเขียวขึ้นด้วย
1: ใช่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันเลยนะคะใส่น้ำมันวันนี้ที่แห้งมาตีมแบบว่าอเมซอนหรอวัน
0: ก็นิดนึงเข้าป่าหิมพานต์มาก็เลยหยิบเม็ดมะม่วงหิมพานต์มาให้ดิตา
1: ไปเก็บถึงกระต้นถึงกระทรงใส่อย่างแรกเลยนะคะกระเทียมค่ะ
0: ครับ
1: ทั้งหมดและหลังจากนั้นใส่บรอกโคลีของเราบรอกโคลีนี่เขามีประโยชน์อะไรบ้างคะเนี่ย
0: มีวิตามินเอสูงมากเลยนะครับบรอกโคลีเนี่ยนะครับแล้วก็ช่วยบำรุงความดันโลหิตด้วยหลังจากที่เราลวกมานิดนึงเนี่ยคุณผู้ชมความเขียวของเขาก็จะอยู่
1: แล้วเราก็จะใส่พริกลงไปค่ะจริงๆแล้วใส่พริกก่อนอันนี้ก็ได้ใส่กับกระเทียมเลยถามว่าทำไมลิตาไม่ใส่อ่ะลืมนะ
0: ง่าย
1: ๆ
0: ลืมค่ะ
1: ปรุงรสนะคะด้วยน้ำตาลเฮ้ยถามว่าใส่ลงไปรู้ได้ไงว่าจะอร่อยเปล่าจะเอา

0: ได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกินอันเนี้ยกินไม่ได้ตามด้วยน้ำปลาค่ะ
1: หอม
0: และสุดท้ายค่ะน้ำมันหอยเองถ้าแห้งเกินไปนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำแต่บ้านลิตาเป็นคุณแม่อย่างเงี้ยไม่ชอบผัดแล้วใส่น้ำแม่บอกใส่น้ำทำไมให้มันเยอะแยะแม่ไม่ชอบกินเฉยๆแต่เวลาผัดกากขาวมาทีนะโอ้โห
1: น้ำท่วมเลยอ่ะ
0: แม่ทำแกงจืดเหรอคะงงมากและสุดท้ายค่ะเม็ดกาอยู่หรือว่าเม็ดมะม่วงหิมพานต์ของเรานั่นเองอันนี้เนี่ยเขามีการอบแล้วเป็นที่เรียบร้อย
1: เดี๋ยวนี้มีการแปรรูปเยอะแยะมากมาย
0: แปรรูปเยอะ
1: เนี่ยแหละครับเขาเรียกว่าธาตุทองแดง
0: ฮะ
1: คือเป็นมะม่วงคือชื่อเรียกอะเป็นมะม่วงแต่จริงๆแล้วเป็นถั่วเพราะฉะนั้นก็มีโปรตีนสูงอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีแคลเซียม
0: ใส่ให้หมดโปรตีนสูง
1: โปรตีนสูงนะครับแล้วก็มีแคลเซียมสูงนะครับ
0: เสร็จเรียบร้อยแล้วกับผัดบรอกโคลีเม็ดมะม่วงหิมพานต์นั่นเองค่ะ

0: ถึงเวลาการชิมของเราแล้วค่ะพี่แห้วลองชิมเลยค่ะ
1: ลองชิมดูให้โดนเม็ดกาอยู่ด้วยนะครับ
2: รสชาติดีมีคุณภาพอร่อยมากบอกเลยด้วยตา
0: เมื่อกี้คือได้ยินเสียงเลยอะฟันชนชอน ไม่ได้เป็นเสียงกรอบๆอะไรอย่างงี้นะโอ้ดังแกงนึกว่าระฆัง
2: มันก็ต้องความเย็นของมันก็ต้องทำหน้าที่บ้าง
0: อันนี้เป็นฟันแท้อยู่ใช่ไหม
2: ฟันแท้ครับมันไม่ใช่ฟันปลอมตีเลยนี
0: ่อร่อยทานได้ถึงจะใส่ฟันปลอมก็ทานได
2: ้ไม่ใช่หมายถึงพี
0: ่เขามีความกรอบไงแต
2: ่
0: ว่าทานก็อาจจะต้องระวังนิดนึงหรือว่าถ้าเราซื้อเป็นของดีอยู่แล้วเนี่ยเราจะไม่เจอพวกกรวดหรืออะไรอย่างเง
2: ี้
0: ยแต่ว่าบางทีหากไปซื้อบางร้านเนี่ยเราก็ต้องคัดให้ดี
2: ใช่ครับ
0: เพราะว่าบางทีเนี่ยทานไปคุณหูเสียวฟันไปนานเลยนะคุณฟันแตกฟันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นต้องดูดีๆนะคะทำความสะอาดกันด้วยนี่นะคะคือเมนูง่ายๆสำหรับวันนี้ที่เต็มไปด้วยคุณภาพและคุณประโยชน์นั่นเอง

0: วันนี้แปลจะจริงมาบุกเมืองยอดแหลมจังหวัดนครปฐมกันครับเขาลือกันให้แซ่บเลยครับว่าที่นี่นะครับมีเซียนปอกผลไม้ที่ไวกว่าความเร็วแสงโอ้ยจะปอกไวอะไรขนาดนั้นเราจะไปตามหาบุคคลท่านนี้กันครับว่าเซียนคนนั้นอยู่ที่ไหนครับ
1: 14.51 วิ
2: เอาฝรั่ง1ลูกครับลุง
3: ครับผม
2: นี่คือปอกเสร็จแล้วครับ
3: เสร็จแล้วครับ
2: ฮะ
3: ฮะเสร็จแล้วครับ
2: ไวมาก
3: ครับ
2: คุณผู้ชมครับนี่แหละครับแปลกแต่จริงของเราในวันนี้นะครับมาเจอกับลุงชัยเซียนปอกผลไม้เมื่อกี้ความเร็วนี่คือเป็นเบสิกหรือว่าเร็วได้กว่านี้มั้ย
3: เร็วได้กว่านี
2: ้ได้กว่านี้เหรอขอดูเร็วกว่านี้เดี๋ยวผมขอจับเวลานะห้าจุดเก้าศูนย์วินาทีครับว้าว
0: นี่แหละครับคุณลุงชัยพงวิทย์ขุนทิพย์อายุ52ปีพ่อค้าผลไม้ที่ข้ามบ่ออยู่ในวงการนี้มาไม่ต่ำกว่า20ปีครับแม่ขนาดยังไม่ทันหายใจกระพริบตาไปแป๊บเดียวลุงชัยปอกผลไม้เสร็จแล้วโอ้โหคุณพระอย่ารอช้าครับจับตาดูความไวของเซียนปอกผลไม้คนนี้ให้ดีๆครับ
2: เริ่มต้นก็คือทำอาชีพขายผลไม้เลยป่ะครับ
3: ไม่ใช่ครับ
2: ขายอะไรมาก่อนไหม
3: ก็เริ่มแรกก็ทำงานมาก่อนมันไม่ค่อยดี
2: ออกมาขายผลไม้เลย
3: ทีแรกก็ไม่กล้าขายเพราะปอกไม่เป็นหั่นไม่เป็น
2: แล้วถ้ามาอยู่ดีความเร็วเหล่านี้มันมาจากไหนคร
3: ับ ก็จากลูกค้านี่แหละครับเพราะว่าลูกค้าเรื่องเยอะลูกค้านี่เราก็ต้องทำเวลา
2: ครับผม
3: หลายคนก็
2: อ๋อเราก็เลยเหมือนทำไวขึ้นมาเรื่อยๆอย่างนี้เคยพลาดโดนมือบ้างไหม
3: เคยครับเคยครับ
2: เป็นยังไง
3: ก็ยาวเลยเนี่ยเลือดตกนี้เลย
2: โ
3: อ้ไปสามสี่วันนะครับผม
2: แต่ละชนิดใช้มีดแบบไหนบ้างอะครับมีดอันไหนใช่ไหม
3: อันนี้อันนี้ก่อนนะอันนี้สำหรับมะพร้าว
2: เลยโดยเฉพาะ
3: มะพร้าวโดยเฉพาะ
2: ครับ
3: ครับส่วนอันนี้แตงโมฝรั่ง
2: ก็ใช้อันนี้
3: เพราะว่ามันมีน้ำหนัก
2: ครับแล้วอีกสามเล่ม
3: ส่วนอันนี้เป็นมะม่วง
2: ครับ
3: ความบางของมันไม่หนักเกินไป
2: ครับ
3: ถ้ามะม่วงมันต้องหมุนแต่นี่มันจะหนักเกินอันนี้จะปอกสับปะรด
2: ปอกสับปะรด
3: ส่วนอันนี้ปลาสับปะรด
2: ตาสับปะรดมีแยกขนาดนี้เลยอ่ะ
3: อันนี้มันบางอันนี้บางมาก
2: จริงๆด้วยสายตาเราก็รู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยต่างกันอะไร
3: เหมือนกัน
2: แต่ว่าความคมเวลาใช้ไปเรื่อยๆใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: เนี่ยครับคุณผู้ชมครับใช้มีดตรงนี้เนี่ยประมาณ5เล่มแล้วก็ยังมีปอกเปลือกอีกต่างหากด้วย
4: แล้วเวลามีเรื่องเนี่ยเด็กแถวนี้บอกว่าให้ดูสายไปช่วย
3: ก็ช่วยจบกันง่าย
2: ระหว่างนี้เราก็จะให้ลุงชัยขายไปด้วยนะฮะแล้วจะดูความเร็วของการสับเสร็จแล้วอ่ะ
3: แตงโมหวานหวานเลยนะ
4: ลองจับเวลาดูครับ
3: แตงโมหวานหวานเลย
2: แปดจุดหนึ่งห้าครับแตงโมสองชิ้นมาผมจะลองจับเวลาลูกพับดูนะสามลูกไปใช้มือซ้ายปอกด้วยลุงใช้ซ้ายเหรอ
3: ถนัดซ้าย
2: แล้วเขาบอกอันตรายด้วยนะเวลาเราปอก
3: ลื่น
2: มือซ้ายเข้าตัวเอง
3: โดนเนื้อเคยบ่อยครั้งหั่นก็หั่นจากตูดหั่นจากตูดหั่นหัวไม่ได
2: ้
3: หั่นหัวมันแข็งเรียบร้อย
2: 57วินาทีย
4: ังไม่ถึงนาที
2: ปกติพี่มาซื้อบ่อยไหมครับทำไมอ่ะเพราะว่าอะไรถึงซื้อกับลุงชัยพี่ลอง
5: ผลไม้สด
2: ผลไม้สด
5: แล้วก็รสชาติดี
2: ครับแล้วความไวในการหั่นของเขาถือว่าเร็วไหม
5: เคย
2: ลองไปทำบ้างไหมคร
5: ับ เคย
2: ท
5: ำ
2: เป็นไงครับ
5: ไม
2: ่
5: ได
2: ้
5: ก
2: ิน ไม่ได้กินดีเช่นสิ่งต่อไปที่ผมอยากเห็นคือมะม่วงโอเคพร้อมแล้วไปเร็วมากแล้วก็เนียนมากด้วยนะ 13.76 ครับ
4: อยากให้ลุงชัยบอกให้ป๊อปอยากให้ป๊อปเป็นคนในมีหน้าที่หั่นเดียวลองดู
2: ได้ไหม
3: ได
2: ้ได้แผลไหมผมอ่ะได้แผลไหม
4: พร้อมยัง
2: พร้อมแล้ว
5: ไป
4: ได้หรือเปล่าลุงเนื้อยังมีอยู่เนี่ยเวลาลูกค้ากินเนี่ย
2: ก็เผื่อเวลาคนเขาอยากแท้เม็ดเขาก็กินได้ไง
4: ฝาดเดียว 11.88
2: แต่สิ่งนึงที่ผมรู้สึกว่าเป็นผลไม้ชนิดที่น่าจะปอกยากก็คือสับปะรดพร้อมแล้วเริ่มครับ

0: 41.23 ครับนี่คือสับปะรดนะเราได้เห็นความไวในการปอกของลุงชัยแล้วนะครับแต่ว่าอันนั้นอาจจะดูธรรมดาไปปิดตาปอกได้ไหม
1: ได้ครับ
0: ฮะขออนุญาตเป็นคนปิดตานะครับลุงชัย
1: ครับ
0: ลุงชัยเห็นไหมครับ
1: ไม่เห็นคร
0: ับ ผลไม้หายไปกี่ลูกแล้วลุงชัยรู้ไหม
1: ไม่รู้ครับ
2: ไม่ใช่ผลไม้เงินหายไปเท่าไหร่
0: ยาหยิบไปเยอะเนี่ยไว้ใจไม่ได้เลย
1: พร้อมเลยครับ
0: พร้อมครับพร้อมแล้ว
1: ครับ
0: บายหกจุดศูนย์เก้าอ่ะนี่ขนาดปิดตานะเนี่ยลุงฝึกปิดตามายังไงอะครับ
1: เด็กชายเด็กนักเรียน
0: ครับ
1: เด็กนักเรียนบอกว่าแน่จริงลุงปิดตาหันให้ดูสิ
0: เด็กช้าอย่างนั้นเลยเหรอ
1: ช้าอย่างนั้นเลย
0: แล้วลุงทำไงอะ
1: ปิดตาเลย
0: เดี๋ยวนั้น
1: เดี๋ยวนั้นเด็กก็หยิบคนละถุงวิ่งหนี
2: หลังจากนั้นลุงก็หยิบมีดที่อยู่เนี่ยไล่ปลาหมดเลยต่อไปขออะไรที่มันต้องปอก
0: ขอมะม่วง
1: มะม่วงมันหรือเปรี้ยว
0: เอ้ยรู้อีกเหรอ
1: รู้ครับ
2: เอามะม่วงมัน
0: พร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับผม
0: พร้อมแล้วป้า

0: มันก็ใช้ได้แต่
1: สุดยอดไม่แต่ว่าปิดตาปอกไง
2: ลุงปอกผลไม้ได้ทุกชนิดเลยป่ะแล้วเรียนรู้ชนิดเลยป่ะทุเรียน
0: เอามาเลย
2: เคยปอกไหม
0: เคย
2: ที่ร้านขายไหม
3: จะปอกกิน
2: จะปอกกินได้ครับ
0: ประมาณกี่นาทีว่ามา
2: ผมให้สักประมาณ3นาทีอ่ะ
0: เอา
3: ห้า
2: ห้าเหรอ
3: ห้า
0: ผมว่าไม่เกิน3นาท
2: ีไม่เกิน3
3: ไม่เกิน3
2: นี่ไม่ใช่ผลไม้ที่ลุงชัยนำมาขายที่ร้านนะครับแต่ว่าเราเตรียมมาแล้วก็ไม่บอกลุงชัยนะครับให้ลุงชัยลองปอกกันเลยครับทีมงานอ่ะอยากกินทุเรียนเองไม่มีใครปอกเป็นก็เลยลองมาแกล้งลุงชัยดู
0: แกะเลย
2: ตรงนี้ได้แล้วนะ1ตอนนี้ผ่านไป1นาทีเท่านั้นนะครับใกล้จะเสร็จแล้ว1นาที20ครับ
0: เรียบร้อยครับ
2: 1นาที33.72วินาทีครับ
3: ตบมือยอด
2: และนี่เป็นสิ่งที่ว่าคุณลุงไม่ได้ขายเป็นประจำแล้วเราก็ไม่ได้บอกมาก่อนไม่ได้ให้ซ้อมมือมาก่อนด้วยเราก็ได้เห็นความไวนะครับในการปอกผลไม้ของลุงชัยนะครับนอกจากความไวแล้วเห็นลูกค้าที่เข้ามากันเยอะมากนะครับลูกค้าทุกคนการันตีนะครับว่าผลไม้ที่ลุงชัยเลือกมาเนี่ยดีแล้วก็อร่อยด้วยสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะมาซื้อมาอุดหนุนลุงชัยขายทุกวันไหมครับ
0: ขายทุกวัน
2: ทุกวันเลยตั้งแต่ประมาณกี่โมงถึงกี่โมงครับ
0: ตั้งแต่ห้าโมงครึ่ง
2: ห้าโมงครึ่ง
0: ห้าทุ่มครับ
2: ถึงห้าทุ่มตรงนี้เขาเรียกว่าถนนต้นสน
0: ถนนต้นสน
2: บริเวณพระปฐมเจดีย
0: ์จากพระปฐมประมาณสักร้อยกว่าเมตรครับ
2: ครับผมใครที่มานครปฐมนะครับก็แวะมาอุดหนุนลุงชัยได้รับรองว่าอร่อยแน่นอนแล้วก็มาดูความไวของลุงชัยแปลกแต่จริงครับขอบคุณครับลุงชัย
0: ครับ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

0: ขอบคุณจ้า
1: ชิมอันนี้ด้วยสิ
2: อร่อยมาก
0: เฮ้ยนายเข้ามาในบ้านฉันได้ไงเนี่ย
1: ทางประตูไง
0: ฉันไม่ได้ถามว่านายเข้ามาทางไหนฉันถามว่านายเข้ามาบ้านฉันทำไม

0: ฉันก็เอาอาหารเช้ามาให้เธอไง
1: เอาอาหารมาให้ฉันหรือว่านายใส่ยาสลบในอาหารพวกนี้ใช่ไหมกะว่าให้ฉันกินเข้าไปแล้วพอฉันสลบเนี่ยนายก็จะได้ลวนลามฉันไอ้โรคจิตไอ้ลามกไอ้บ้า
0: ไม่ใช่ถ้าฉันใส่ยาสลบลงไปป่านนี้เธอสลบไปแล้ว
1: แล้วไงอ่ะฮะร้อยวันพันปีไม่เคยเห็นจะเอามาให้ฉันเลยรู้อยู่ดีวันนี้เอามาให้ฉันเนี่ยนะ
0: ฉันกับครอบครัวของฉันตั้งใจว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปครอบครัวของเราจะเป็นคนใหม
1: ่คืออะไรเหรอคนใหม
0: ่ครอบครัวของฉันจะกลายเป็นคนดี

0: กอาร์ตเป็นยังไงอาหารที่เราเอาไปให้บ้านนู้นเขาชอบไหม
1: คงต้องชอบล่ะค่ะของดีๆทั้งนั้น
2: แต่บ้านนู้นเขายังระแวงบ้านเราอยู่นะครับเขาคิดว่าผมคิดร้ายกับเขา
1: ใจเย็นๆนะลูกความดีเนี่ยมันต้องมีอุปสรรคอาร์ตมาเดินจงกรมทำใจให้สงบดีกว่าลูกหนักเลยหนักกันทั้งบ้าน
0: เสียดายนะที่ไม่ได้ไปพายุ้ยไปนั่งสมาธิข้ามคืนกับพวกเราเสียดายจริง
1: ๆพระอาจารย์พูดได้จับใจมากทำให้พวกเราอัปเกรดให้เป็นคนดีมากยิ่งขึ้น
3: ยังไงคะอัปเกรดให้เป็นคนดีมากยิ่งขึ้นคืออะไรคะ
4: แฮกๆๆยุ้ยนี่มันจะ
3: ยุ้ยขอโทษค่ะยุ้ยตั้งใจจริงค่ะ
1: โกรธเนาะโมโหเนาะใจเย็นเนาะโกรธคือโง่โมโหคือบ้านะจ๊ะยุ้ย
3: ผู้หญิงให้โกรธนี่เหรอคะเดี๋ยวคุณผู้หญิงก็หักเงินเดือนยุ้ยยุ้ยรู
1: ้มันเป็นอุบัติเหตุฉันจะไปหักเงินเดือนยุ้ยทำไมล่ะ
0: ยุ้ย
3: ว้าค่ะค่ะขอโทษค่ะ
0: ขาน่ะระวังจะไปเหยียบถ้วยชามที่แตกเหล่านั้นเดี๋ยวจะเป็นแผล
3: จริงอ่ะเป็นไปไม่ได้ทุกคนเป็นอะไรกันไปหมดค่ะนี่กลัวนี่กลัวมาก
0: โถไม่มีอะไรถาวรจริงๆเดี๋ยวผมจะเก็บกวาดถ้วยชามที่แตกเหล่านี้เองคุณกับลูกนะเอาอาหารไปเขากินละไปช่วยเขาล้างจานด้วยนะ
2: แต่บ้านนู้นเขายังระแวงบ้านเราอยู่นะครับ
1: ก็เพราะว่าเรายังทำความดีไม่พอเราจึงต้องทำดีมากขึ้นไปอีก
0: เหมือนที่ท่านอาจารย์บอกไว้ไงลูกเริ่มต้นทำดีจากตัวเราเองแล้วก็ทำดีต่อไปกับคนรอบๆข้างไง
2: ถ้าอย่างนั้นพวกเรามาทำความดีกันเถอะครับ
5: เป็นไงบ้างจ๊ะพ่อจ๋ามีพิษไหม
6: เพราะมันยังไม่ได้ออกฤทธิ์ว่ะ
1: คุณนงเยาวไปไหนเหรอจ๊ะ
6: ไปตลาดไปหาเพื่อน
7: โอ้ยเข้ามาได้ไงเนี่ย
1: เข้ามาทางประตูไงจ๊ะ
7: พวกแกบอกมาซะดีว่าที่ทำอาหารมาให้เนี่ยพวกแกวางแผนอะไรไว
1: ้พวกฉันทำอาหารมาด้วยความปรารถนาดีทั้งสิ้นจ้ะ
7: ฉันไม่เชื่อแล้วบอกให้อมพระมาพูดฉันก็ไม่เชื่อ

0: พอเถอะให้เราเก็บจานเหล่านี้ไปล้างให้ดีกว่านะจ๊ะป่ะลูกอาร์ตเก็บจานไปล้างให้เขากันเถอะลูกเอายังไงดีจ๊ะพ่อจ๋า
1: จับตามันให้ดีๆอย่าให้ข้าใส่ตาพวกนี้มันไม่หวังดีกันหรอกเชื่อได้เลย
2: ก็ล้างจานปกตินะจ๊ะพ่อจ๋าหรือว่าเราจะคิดมากกันไปเอง
1: เชื่อพ่อเลยน้องอีกพวกนี้มันต้องวางแผนร้ายอะไรไว้แน่ๆเลยเพียงแต่มันทำให้เราตายใจคิดว่ามันไม่ได้ทำอะไร
2: อ๋อไอ้พวกนี้นี่แผนสูงจริงๆเลยถ้าอย่างนั้นพ่อจ๋าจับตาดูเอาไว้ให้ดีๆเลยนะจ๊ะ
1: ฝากให้ด้วย
2: จ้า
1: จะไปไหนอ่ะ
2: ลูกก็จะเข้าไปกวาดบ้านแล้วก็ถูบ้านเนี่ยจ้าเดี๋ยวแม่จ๋ากลับมาโดนบ่นนี
1: ่ไม่อยู่ช่วยพ่อคนนะแต่ไม่กลัวพวกมันนะ
2: กลัวสิจ้าแต่ว่าหนูกลัวแม่จ๋ามากกว่า
1: เอาไปกันลูกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถือมีดมาทำไมอ่ะ
3: มีดนี่เหรอ
1: เฮ้ยเอาเอามานี่เฮ้
0: ใจเย็นๆนะลูกเป็นคนดีมันต้องอดทน
4: ครับแม
1: ่มันถือมีดนี่มานะดีว่าพ่อเห็นก่อนไม่งั้นไม่มีโอกาสมานั่งคุยกันเองหรอก
2: ขนาดนั้นเลยเหรอจ๊ะพ่อจ๋า
1: เออสิ
0: อุ๊ยตายแล้วถูบัวถูบ้านคงเหนื่อยแย่มาจ้ะน้าจะช่วย
2: ไม่เป็นไรดีกว่าค่ะ
0: ไม่เป็นไรจ้ะน้าเต็มใจช่วย
4: ลุงเธอคงจะเหนื่อยแย่นะครับเดี๋ยวผมนวดให้
1: อย่านะเว้ย
2: อย่านวดใช่ไหมจ๊ะ
1: อย่าบีบเป๋าบีบแรงๆหน่อยโอ๊ยไม่เอาเฮ้ยหยุดไปเลยมา
4: ไม่เป็นไรหรอกครับไม่ต้องเกรงใจผมเต็มใจครับ
2: Stop right now หยุดเดี๋ยวนี้นะ
0: หนูเพอรู้ได้ยังไงจ๊ะว่าน้ากับตาอาร์ตอยู่ที่นี
2: ่คุณลุงบอกไงคะแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นคะแล้วที่พี่อาร์ตเมื่อคุณลุงเธอแบบนี้แสดงว่าพี่อาร์ตกำลังจะฝังตัวเป็นลูกเขยบ้านนี้ใช่ไหมคะโอ้ no โทษ
3: จ
2: ้
3: าเอาใช่นะจ๊ะพ่อโอ้โตโซบิ๊กไปกันใหญ่แล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นจ้า
2: พี่อาร์ตเราต้องพูดค่ะถ้าพี่อาร์ตรักเยน่าโรสนั้นมากกว่านะคะต้องขอลาก่อนค่ะคุณตายไปเลย
3: เอาเขาเอาเขาเอา
4: ถ้าอย่างนั้นผมขอตัวไปตามแฟนผมกันนะครับ
3: เขา
0: คู่นี้เขาน่ารักดีนะคะ
1: แล้วเองก็กลับบ้านเองไปได้แล้วนางกุนาย
0: กลับก็ได้ค่ะแต่ไม่ใช่บ้านจะไปตลาดไปเก็บดอกต่อจ้ะบริเวณนี้เสร็จแล้วนะจ๊ะ
2: ขอบคุณมากเลยนะจ๊ะ
1: นางนุ่งไอ้พวกนั้นมันจะเอายังไงกับบ้านเราแน่วะ
2: ตอนนั้นเขาเป็นอะไรของเขาอ่ะทำไมอยู่ดีๆก็เกิดอยากจะเป็นคนดีขึ้นมาก็คุณอาร์ตน่ะเขาไปปฏิบัติธรรมกับคุณผู้หญิงกับคุณผู้ชายมาค่ะอาจารย์ท่านสอนให้ปฏิบัติดีทำดีตอนนี้ทุกคนในบ้านก็เลยเป็นคนดีไปกันหมดแล้ว

0: เพลคะเพลหยุดก่อนสิฟังพี่อธิบายก่อน
1: โอเคค่ะงั้นเพลให้เวลาแค่1 นาทีเท่านั้นนะคะเริ่มค่ะ
0: 1 นาที1 นาทีมันจะอธิ

0: ตายอะไรทันคะพี่แค่อยากเป็นคนดีพี่ก็เลยทำดีคนรอบข้าง
1: เธอไม่เชื่อค่ะ I don't trust you 54 53 52
0: พี่บูจริงๆนะเนี่ย
1: พี่อาเป็นคนดี good man อยู่แล้วอะพี่อายังจะทำดีเพื่ออะไรคะ44 43
0: ยังจะจับอีกเหรอคะ
1: จริงๆแล้วเนี่ยพี่อาจะแต่งงานกับยายบัวหน้ามดนั้นน่ะพี่อาก็เลยไปเอาใจตะเทิดใช่มั้ยคะพี่อาเธอมีกระเป๋าได้ยังไงอะคะ34 33 32
0: โอ้โหไปกันใหญ่แล้วเพิร
1: ์ลไม่ค่ะเธอเข้าใจถูกแล้วค่ะลาก่อนนะคะ
0: เพิร์ลเดี๋ยวเพิร์ลให้เวลาพี่1 นาทีไม่ใช่เหรอคะ
1: 1 นาทีของเราไม่เท่ากันค่ะ

0: มีอะไรให้ช่วย
1: สอนบัญชีให้ฉันหน่อยดิบทนี
0: ้ได
1: ้ทำไมง่ายจังอะนี่ปกตินะนายก็จะต้องหาข้ออ้างนู่นนี่นั่น
0: ก็ฉันบอกเธอแล้วไงว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปฉันจะเป็นคนดี
1: แล้วทำไมอยู่ดีก็เกิดอยากจะเป็นคนดีขึ้นมา
0: เพราะถ้าฉันทำดีกับทุกคนทุกคนก็จะทำดีกับฉัน
1: นายบ้าหรือเปล่าเนี่ยฮะเลิกเล่นบ้าบ้าได้แล้วนี่ไม่ใช่ทุกคนหรอกนะที่เขาจะมาทำดีกับนายอ่ะ
0: ต่อให้เขาทำไม่ดีกับฉันฉันก็จะทำดีกับเขาต่อไปเรื่อย
1: ๆไม่ต้องสอนละ
0: ทำไมล่ะ
1: หงุดหงิดมีอะไรกันหรือเปล่าคะ
0: ไม่มีอะไรหรอกยุ้ย
2: ล้อหรอเจ้านายใครก
1: ็ยุ้ยยุ้ยยุ้ยยุ้ยมาพอดีเลยนี่ฉันถามเลยหน่อยได้ไหมตอนนั้นเขาเป็นอะไรของเขาอ่ะทำไมอยู่ดีๆก็เกิดอยากจะเป็นคนดีขึ้นมา
2: ก็คุณอาร์ตน่ะเขาไปปฏิบัติธรรมกับคุณผู้หญิงกับคุณผู้ชายมาค่ะแล้วคุณผู้หญิงก็บอกว่าอาจารย์ท่านสอนให้ปฏิบัติดีทำดีตอนนี้ทุกคนในบ้านก็เลยเป็นคนดีไปกันหมดแล้วล่ะค่ะ
1: จริ
2: งค่ะคุณผู้หญิงก็เป็นคนดีแล้วจริงๆนะคะเนี่ยเพิ่งจะให้เงินเดือนยุ้ยเพิ่มมาตั้ง 3,000 นะคะ
1: โอเคขอบใจมากยุ้ย
2: ค่ะท่านนี้ใช่ไหมคะ
1: จ้ะค่ะเป็นคนดีจริงอ่ะดื่นขนาดนี้ใครมาเนี่ยเฮ้ยนี่ไข่มุกนี่เธอเป็นอะไรมายืนร้องไห้หน้าบ้านฉันทำไมอ่ะ
3: เธอฉันขอพี่อาคืนได้ไหม
1: ขอคืนอะไรฉันไม่ได้เอาไป
3: เธอโกหกฉันไม่ได้หรอกนะพี่อาไปฝากฝังตัวเป็นลูกเขยบ้านเธอขนาดนั้นน่ะนี่คงเตรียมตัวตัดชุดพรีเวดดิ้งรอสินะ
1: ดื่มบ้าหรอนี่เธอนี่สายมาโนมาเองเลยนะเนี่ย
3: เธอเลิกกับพี่อาเถอะนะคนขอร้องไม่งั้นนะฉันจะ
1: อะไรก็เรื่องของเธอเลยนะแต่ฉันเนี่ยจะไปเลิกกับนายอาร์ตได้ยังไงฉันยังไม่ได้คบกับนายอาร์ตเลย
3: ถ้ากับเธอจะไม่เลิกใช่ไหม
1: อะไรของเขาวะเนี่ย
2: คุณอาร์ตเป็นไรอะคะหน้าบูดเป็นตูดดิงเลย
4: ก็เพิ่งเขางอนฉันหาว่าฉันจะไปแต่งงานกับบัวงอนจัดเลยนี่ยังไม่โทรมาเลย
2: แล้วจะแจกการ์ดแต่งงานตอนไหนคะ
4: ก็เร็วๆนี้แหละเดี๋ยวชวนแค่เพื่อนสนิทก็พอพอใจ
2: พอใจค่ะ
1: ตัดเล่นตาตัดตาตัดตาตัด
2: มีอะไรล่ะคะคุณผู้ชายดิ้นแรงซะขนาดนี
5: ้ก็หุ้นของฉันไงจ้ะมันพุ่งขึ้นสูงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนสงสัยจะเกิด

0: จากการทำดีของฉันมันเองเอากันการกันการกันการกันการกันการกันการกันการกันการกันการกันการ
1: กันการกันการกันการกันการกันการกันการอารมณ์ดีแบบนี้เก็บดอกได้เยอะเลยใช่ไหมคะคุณผู้หญิง
2: เก็บไม่ได้สักบาทเลยจ้ะ
1: อ้าว
0: แล้วคุณดีใจทำไม
2: ก็ดีใจตรงที่ได้บุญที่มีเมตตาคนไงจ๊ะฉันบอกลูกหนี้ทุกคนว่าถ้าหากว่ายังไม่มีทั้งต้นทั้งดอกก็ยังไม่ต้องเอามาใช้แต่ถ้าหากว่ามีเมื่อไหร่ก็ค่อยเอามาให้จ้ะ
0: แล้วถ้าเขาไม่ให้เราเลยล่ะเราจะกินอะไรจ๊ะ
1: เมื่อกี้คุณผู้ชายบอกว่าหุ้นขึ้นตั้งเยอะไม่เทขายแล้วก็มากินมาใช้กันก่อนนะคะ
2: นั่นไงคะคุณไข่เห็นไหมคะพอฉันผ่อนผันลูกหนี้หุ้นของคุณก็เลยมีแต่ขึ้นกับขึ้นไงคะ
0: ใช่จ้ะคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ใช่ไหมเจ้าอาร์ต
2: อ้าวลูกอาร์ตเป็นอะไรเหรอลูกเห็นนั่งนิ่งตั้งแต่เมื่อกี้ละ
3: ทำดีมันจะได้ดีจริงเหรอครับแม่ผมก็พยายามทำดีกับเพิร์ลแต่เพิร์ลเขาก็ยังงอนผมโกรธผมอยู่ดี
2: ก็เพราะว่าลูกทำดีไม่พอยังไงลูกก็ต้องทำดีมากขึ้นมากขึ้น
0: ครับแม
2: ่
0: ต่อไปนี้ผมจะมุ่งมั่นเป็นคนดีผมจะไม่ย่อท้ออีกต่อไปต่อไปนี้ผมจะเป็นคนดี
2: คุณไข่คะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณไปเทขายหุ้นด้วยนะคะ
0: แต่ผมว่ารอให้มันหุ้นมันพุ่งขึ้นไปกว่านี้อีกหน่อยดีไหม
2: ก็ไม่ต้องขายให้หมดสิคะเอาแค่พอกินพอใช้ก็พอ
3: ใช่ครับพ่อทำดีอย่าไปกลัวครับเหมือนที่พ่อเคยบอกไว้คนทำดีย่อมรายได้ดี
0: ไปพูดตอนไหนวะ
4: ถ้าว่าคุณนายยกหนี้ให้กับลูกหนี้ทุกคนถนนหน้าหมู่บ้านเราเนี่ยอาจจะเปลี่ยนชื่อเป็นถนนวรการก็ได
1: ้ฉันขอประกาศปลดหนี้ให้กับลูกหนี้ฉันทุกคนเลยค่ะเย้

0: ก่อนอยู่ก่อนหยุดหยุดหยุดหยุด
1: เฮ้ย
0: เดี๋ยวเอามานี่ฉันช่วยทิ้งเอง
1: ไม่ต้องนี่มันขยะของฉันถ้าอยากทำดีนะก็ไปทำกับยายเพลนู่น
0: มันต้องเริ่มจากเพื่อนบ้านก่อนเดี๋ยวฉันช่วยเองมา
1: ไม่ต้อง
0: เดี๋ยวฉันทิ้งให้น่านะไอ้หยุดเดี๋ยวนี้นะไอ้มานี่เองจะทำอะไรลูกสาวข้าเนี่ยไม่ได้ทำอะไรครับลุงเทิดผมแค่จะช่วยทิ้งขยะเฉยๆครับเอ็งเอามือออกจากลุงสาวข้าเลยแล้วลุงเทิดจะไปไหนครับ
2: จะไปหาซื้ออะไรกินนะแม่จ้าเขาไม่อยู่ซื้อเสร็จเดี๋ยวจะรีบกลับมาทำงานบ้านเนี่ย
0: งั้นลุงเทิดไม่ต้องไปเองครับเดี๋ยวผมอาสาไปซื้อให้ลุงเลยครับลุงจะเอาอะไรครับ
2: เอากระเพราไก่ไข่ดาวแล้วก็โอเลี้ยง
0: กระเพราไก่ไข่ดาวโอเลี้ยงได้นะครับได้นะครับกับกระเพราไก่ไข่ดาว
2: เฮ้ยมันยังไงกันวะนี่มันจะใส่ยาฆ่าหญ้ามาในโอเลี้ยงพ่อหรือเปล่าเนี่ย
1: ไม่มีอะไรหรอกจ้ะเขาจ๋าคือว่าบ้านนู้นเนี่ยเขาไม่ได้คิดอะไรร้ายๆกับเราเลยจ้ะ
2: ไอ้หมายความว่าไงวะ
1: ก็บังเอิญบ้านนู้นเนี่ยเขาไปปฏิบัติธรรมกันมาแล้วอาจารย์เขาก็บรรยายบอกว่าให้คิดดีแล้วก็ทำดีจ้ะผลก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ล่ะจ้ะ
2: พูดจริงเลยวะ
1: จริงสิจ้ะพ่อจ๋านางบัวยอดนักสืบจ้ะนี่ขอบอกเลยว่าเข้าวงในด้วย
2: อยากจะเป็นคนดีใช่ไหมเดี๋ยวจัดให้น้องยุ้ย
3: อ้าวเพื่อนสวัสดีค่ะมาแต่เช้าเลยมีธุระอะไรปะคะ
2: อินตาไข่แล้วก็คุณนายแล้วก็ไอ้มาบไปไหนนะ
3: อ๋อคุณผู้หญิงเขาออกไปเก็บดอกที่ตลาดตั้งแต่เช้าแล้วค่ะ
2: เอาเล
3: ยส่วนคุณผู้ชายก็ออกไปขายหุ้นค่ะ
2: โอ้โหไอ้ถามอะไรหน่อยสิเขาว่าอิตาไข่แล้วก็คุณนายแล้วก็ไอ้มาเนี่ยไปปฏิบัติธรรมจนกลายเป็นคนดีไปแล้วเหรอ
3: ใช่ค่ะดีมาก

0: จนถึงขั้นขึ้นเงินเดือนให้ยุ้ยเลยนะคะ
1: นั่นมันก็จริงอย่างนั่งนุ่งเหมือนว่าสิวะเนี่ย
0: จริงไหมคะ
1: ครับ
0: แต่เธอมาเยี่ยมกันแต่เช้าเลยนะจ๊ะ
1: แหมยิ้มหน้าบานมาเชียวคงเก็บดอกได้เยอะนะ
0: ไม่ได้สักลายจ้ะคือเห็นเขาไม่มีกันก็เลยสงสารก็เลยให้เขาผ่อนผันไปก่อนนะจ๊ะ
1: โอ๊ยตายแล้วนี่ไม่นึกเลยนะว่าจะเป็นคนดีแสนดีขนาดนี้โอ้โหแต่ถ้าจะให้ดีกว่านี้นะคุณนายนะก็ช่วยดูแลเพื่อนบ้านด้วยสิ
0: แต่เธอมีอะไรให้ช่วยล่ะจ๊ะ
1: ไม่ดีกว่าเกรงใจ
0: ไม่สิจ๊ะเป็นเพื่อนบ้านกันก็ต้องช่วยเหลือกันมีอะไรก็บอกได้เลยนะจ๊ะฉันยินดี
1: เหรอจ๊ะนอกจากจะเป็นคนดีแล้วเนี่ยยังทำงานบ้านได้ดีด้วยแม่คุณนายที่ประเสริฐแท
0: ้ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโทษค่ะจ๊ะพ่อจ๋าทำไมอยู่ดีๆยุ้ยกับคุณนาวรการถึงเข้ามาทำความสะอาดบ้านเราอ
1: ่
0: ะ
1: เขาเป็นคนดีเขาก็เลยมาทำความสะอาดให้บ้านเราไง
0: นี่พ่อจ๋าหลอกใช้เขาหรอ
1: เฮ้ยหลอกเลิกที่ไหนเราไม่ได้หลอกเขาเป็นคนดีเขาเต็มใจมาทำให้เองโวย
2: มาแล้วครับมาแล้วโอเลี้ยงและข้าวกะเพราไก่ไข่ดาวของลุงเทิดนี่คร
0: ับ ตาอาจ๊ะเดี๋ยวแม่ไปใส่แก้วใส่จานให้เองจ้ะ
2: อ๋อได้เลยครับแม
1: ่โอ้ยปวดเมื่อยจริงๆอ่ะเนี่ยนี่ถ้าได้คนดีมาบีบไล่ให้สักหน่อยก็คงจะคลายเมื่อยคลายปวดเนาะ
2: ลุงเทิดเมื่อยใช่ไหมฮะได้เลยครับถ้างั้นเดี๋ยวผมนวดให้ครับ
1: เฮ้ยไม่มาไม่ต้องหรอกเกรงใจ
2: โอ้ยไม่เป็นไรครับเต็มใจครับ
3: ไม่ต้องเลยนะนี่นายรีบออกไปจากบ้านฉันเลยนะเดี๋ยวยายเพามาปวดอีกอ่ะเอาไป
1: ไม่ต้องพูดอะไรเลยจะไปไหนก็ไป
3: พ่อจ๋า
1: เฮ้ยไม่ต้องดีกว่าเกรงใจว่ะ
2: ไม่เป็นไรฮะเอาตรงไหนฮะอยากได้ตรงไหนเพิ่มครับ
1: เกรงใจเนี่ยเอาขึ้นบนหน่อยผม
2: ปวดตรงนี้นะฮะ
4: เอ้านางยุ้ย
0: เอ้าคุณผู้ชายคะ
4: นี่เห็นคุณผู้หญิงไหม
0: คุณผู้หญิงอยู่ในบ้านนี้ค่ะให้ยุ้ยตามให้ไหมคะ
4: ไปตามมาด่วนเลยจ้ะ
0: คุณผู้หญิงคะคุณผู้หญิงคะคุณผู้ชายเรียกค่ะมาแล้วค่ะว่าไงคะคุณไข่ขายหุ้นเสร็จแล้วเหรอคะ
4: การก็ไอ้ขายหุ้นใช่ว่ามันจะขายเมื่อไหร่ก็ขายได้มันต้องรอมีคนมาซื้อก่อนนะจ๊ะว่าแต่ว่าวันนี้พอดีผมนัดเพื่อนๆตีก๊อกกันนะกวนผมเที่ยงเนี้ยค่าขนมหน่อยแ
0: ม่ไม่มีหรอกค่ะวันนี้เก็บดอกไม่ได้ค่ะ
4: เก็บไม่ได้อีกแล้วแล้วพวกเราจะเอาอะไรกินล่ะจ๊ะ
1: ตั้งแต่เกิดมานะฉันไม่เคยเห็นคนดีเท่าคุณนายมาก่อนเลยนะนี่ถ้าจะให้ดียิ่งกว่านี้นะคุณนายต้องยกหนี้ให้กับลูกหนี้ทุกคนอีกทีนี้แล้วสุดยอดเลย
5: ไม่ได้นะกันการจ๋าทำแบบนั้นไม่ได้นั่นมันเป็นรายได้หลักของเราเลยนะ
1: คุณนายไม่อยากเป็นคนดีหรอกเหรอถ้าหากว่าคุณนายยกหนี้ให้กับลูกหนี้ทุกคนถนนหน้าหมู่บ้านเราเนี่ยอาจจะเปลี่ยนชื่อเป็นถนนวรการก็ได้
0: จริงเหรอคะ
1: จริงสิเพิ่มมีคนสร้างอนุสาวรีย์คุณนายวรการให้ด้วยเอา
5: พี่แก
0: ถ้าอย่างนั้นจากนี้ไปฉันขอประกาศปลดหนี้ให้กับลูกหนี้ฉันทุกคนเลยค่ะ
5: เฮ้ย
6: จริงเหรอครับผม
7: งั้นแสดงว่าที่ผมติดเงินคุณนายอยู่ก็
0: ใช่จ้ะ
5: ฮะ
0: อย่าไม่ติดเงินฉันอีกต่อไปแล้วนะจ๊ะ
5: ฮะ
0: เย
5: ้กันการเอาเลยไปประกาศให้ทั่วตลาดเลยยามไป
6: ได้เลยครับผม
5: ไม่ต้องไปไหนอยู่นี
4: ่นี่แกหยุดเดี๋ยวนี้

0: นะแกหยุดยั่วยุเดี๋ยวนี้มาทุยอีกอ่ะ
1: คุณนายเขาพูดคำไหนคำนั้นครับอย่าขัดคุณนายสิครับผมขอตัวนะครับผมต้องทำตามคำสั่งคุณนายครับผมประกาศให้ทั่วเลยยกหนี้ให้
0: อะไรเนี่ยทำอะไรกันไม่ได้กันการกูทำแบบนี้รายได้ของเรามันหายหมดแล้วจะเอาอะไรกิน
2: คุณไข่คะทรัพย์สินเงินทองเป็นของนอกกายไม่ตายหาใหม่ได้ค่ะ
0: ได้ทรัพย์สินเงินทองเป็นของนอกกายไม่ตายซะก็หาใหม่ได้ได้จ้าได้เลย
3: ใจดูแปลกๆนะคะ
0: เงินทองของนอกกายไม่ตายซะหาลำบากจะตายฝากไว้กับท่านนะโชคดีที่เกิดมาเจอคนดีแบบนี
3: ้ผู้หญิงค่ะยุ้ยไม่ไหวแล้วนะคะเดี๋ยวทำที่นี่เสร็จอะยุ้ยก็ต้องกลับไปทำที่บ้านต่ออีกอะค่ะ
4: โอ้โหยุ้ยเป็นคนใช้นี่มันน่าสงสารจริงๆนะแล้วนี่จะต้องทำงานอีกสักกี่ปีถึงจะใช้นี่คุณนายหมดแล้วเนี่ย
3: ยุ้ยเขาต้องทำจนแก่ตายกันไปข้างอะค่ะกว่าจะใช้นี่ผู้หญิงหมดอะ
2: ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกจะยุ้ยอีกไม่กี่ปีนี่ก็หมดแล้ว
4: ก็คุณนายก็ยกหนี้ให้ลูกหนี้ทั้งหมดแล้วเนี่ยก็น่าจะยกให้ยุ้ยมันด้วยอ่ะ
5: นี่แม่ยกหนี้ให้ลูกหนี้ทุกคนเลยนะครับ
2: ใช่จ้ะแม่ยกหนี้ให้ทุกคนเลยจ้ะ
5: งั้นแม่ก็น่าจะยกหนี้ให้ยุ้ยอีกสักคนนะครับ
3: จริงเหรอคะคุณอาร์ตจริงเหรอคะคุณผู้หญิงแปลว่าตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปยุ้ยก็ไม่ใช่คนไทยอีกแล้วใช่ไหมคะ
4: ก็ถ้าไม่ยกหนี้ให้ยุ้ยเนี่ยก็ไม่ใช่คนดีนะฉันว่าการจะเป็นคนดีมันก็ต้องทำดีให้ถึงที่สุดแล้ว
2: ฉันว่าวันนี้ฉันทำดีมาทั้งวันแล้วฉันขอตัวแป๊บหนึ่งนะจ๊ะ
5: จ้า
3: ไปไหนคะ
0: นี่เดี๋ยวพอแจกของหมดบ้านเนี่ยนะผมตั้งใจจะขายบ้านหลังนี
6: ้นี่แปลว่าพ่อเข้าถึงแก่นแท้ความเป็นคนดีแล้วใช่ไหมครับแม
2: ่ดีจ้ะ

0: เฟอร์นิเจอร์มันหายไปไหนหมดเหรอลูก
1: แม่ย้ายไปไว้ไหนล่ะครับ
0: แม่ไม่ได้ย้ายแม่เพิ่งเข้ามา
2: ไม่ต้องแปลกใจกันหรอกผมไม่ควรเอาไปแจกเอง
0: แจกทำไมคะ
2: เอ้าก็ผมเห็นชาวบ้านเขาไม่มีกินมีใช้ผมก็เลยเอาข้าวของเนี่ยไปแจกชาวบ้านเขาผมเป็นคนดีไหมจัดการกัน
3: โอ้โหแม่ครับพี่แปลว่าพ่อเข้าถึงแก่นแท้ความเป็นคนดีแล้วใช่ไหมครับแม
0: ่ดีจ้ะว่าแต่เอาอะไรไปแจกบ้างเหรอคะ
2: ก็นอกจากเฟอร์นิเจอร์ที่หายไปแล้วนี่มันยังมีสร้อยไข่มุกกระเป๋าของคุณนาฬิกาอัญมณีทั้งหลายเนี่ยผมเตรียมเอาไปแจกงั้นเดี๋ยวผมไปก่อนนะ
4: โอ้คุณผู้ชายนี่ช่างประเสริฐล้ำเลิศเป็นคนดีหาที่ติไม่ได้ภูมิใจจังเลยค่ะ
2: เงินทองมันของนอกกาย
4: ถูกค่ะ
2: ไม่ตายฉันก็หาใหม่ได้นี่เดี๋ยวพอแจกของหมดบ้านเนี่ยนะผมตั้งใจจะขายบ้านหลังนี้แล้วไปอยู่ป่าปลูกผักปลูกหญ้ากินกันละจากกิเลสละจากความสบายดีไหมจ๊ะกาจา
0: ดีค่ะ
2: ดีงั้นเดี๋ยวผมจะเอาของไปบริจาคเอาบ้านไปขายก่อนเลย
5: ดีกับผีสิคะโอ๊ยพอเลยค่ะ
2: พออะไรจะพอได้ยังไงข้าวของในบ้านเรายังเหลืออีกเยอะนะกันการ
5: พอค่ะพอไม่ต้องเอาไปแจกเขาแล้ว
2: แล้วคุณไม่อยากเป็นคนดีแล้วเหรอ
5: ฉันตาสว่างแล้วถ้าฉันต้องเป็นคนดีแล้วก็ต้องเสียของมากมายขนาดนี้ฉันไม่เป็นมันแล้ว
6: โอ้แม่สร้อยแหวนกระเป๋ามันแค่ของนอกกายครับ
5: ไม่ได้ของแ

0: เยียบการการคนเดิมของผมกลับมาแล้วสุดยอดนี่ว่าแต่ว่านี่ของชาวบ้านเนี่ยคุณจะยกให้เขาจริงๆเหรอ
1: ไม่ให้ใครทั้งนั้นแหละไปนะคุณไปเดี๋ยวนี้เลยไปที่ตลาดเดี๋ยวนี้เลยนะป่านี้นะไอ้ยามเนี่ยมันคงโฆษณาไปหมดแล้วเนี่ยรีบไปเลยหรือจะยังไงหรือจะให้ไปเองหรือเอายังไงฮะ
0: เอายังไง
1: เอายังไง
0: เอาย
1: ังไงจะให้ไปเองไหม
0: ออกชุดเลยเหรอ
1: เอายังไง
0: เอางี้
1: เอายังไง
0: ผมลำบากเองเดี๋ยวผมจัดการเอง
1: รีบไปเลย
0: กลับมาแล้วเว้ย
2: ใครบอกให้ฉันยกนี่ให้พวกแกยะนี่ใครพูดไม่ต้องไปเชื่อเลยนะอียามน่ะมันโกหก
3: แล้วอย่างนี้เรื่องยกหนี้ให้ยุ้ยอะคะ
2: ฉันไม่ได้ยกหนี้ให้แกแล้วก็ไม่ขึ้นเงินเดือนให้ด้วยทุกอย่างเป็นโมฆะ
3: เอ้าไงงั้นนะคะคุณผู้หญิง
2: ไม่พอแค่นี้นะฉันจะหักเงินเดือนแกด้วยที่แกทำจานแตก
3: พี่ยุ้ยจะมันร้องยุ้ย
2: ค่ะคุณไข่เก็บรวบมันให้หมดเลยค่ะทั้งต้นทั้งดอกเก็บมาให้หมดเลยแล้วถ้าหากว่าใครไม่จ่ายนะยึดของมันมาเลยแหมจริงเลยว่าอีตัวท่อแท้ๆเลยทำให้ฉันสูญเงินตั้งหลายแสนเนี่ยแค่
4: แม่แล้วเราไม่เป็นคนดีแล้วเราจะทำอะไรกันต่อครับ
5: ทำอะไรล่ะลูก
4: ครับ
5: แก้แค้นไง
4: แก้แค้นแก้แค้นใครครับแม
5: ่จริงเหรอจะใครล่ะ
6: งานบ้านก็ไม่ต้องทำข้าวก็ไม่ต้องออกไปซื้อโอ้โหมันสบายอะไรขนาดนี้เอ้าคุณนายไอ้มาจะมาหาความดีกันอีกแล้ว
5: ไม่แล้วละจ้ะเพราะว่าความดีที่ฉันทำมาเนี่ยมันผลิดอกออกผลแล้วนะจ๊ะ
6: อุ้ยมันเร็วขนาดนั้นเลยเหรอ
4: เร็วขนาดนั้นแหละครับลุงเทิดตอนนี้คนทั้งตลาดกำลังสร้างอนุสาวรีย์ศรีวรการขึ้นมาแล้วครับ
6: ทำดีแค่นี้ได้ขนาดนั้นเลยเหรอ
5: มีคนมาติดต่อให้เป็นอบต.ด้วยนะจ๊ะ
6: อบต.เลยใช่ไหม
4: นี่แหละครับที่เขาเรียกว่าทำดีย่อมได้ดี
6: แล้วจะทำยังไงอะอยากเป็นคนดีอะ
5: แต่ถ้าจะทำดีเนี่ยก็ต้องมีการลงทุนลงแรงหน่อยนะจ๊ะ
6: ลงแรงคงไม่ไหวอะแต่ถ้าลงทุนแล้วได้เลย
5: ถ้าอย่างนั้นดีเลยจ้ะแต่เธอก็บริจาคเงินสิจ๊ะให้กับผู้ยากไร้บริจาคเยอะๆเลยนะจ๊ะผู้คนก็จะมาศรัทธาตาเทิดไงจ๊ะดีไม่ดีเขาจะสร้างอนุสาวรีย์วีรบุรุษเทพเทิดจ้ะ
6: อุ้ยแค่คิดก็ขนลุกแล้วอะ
5: อาจจะมีคนมาทาบทามให้เป็นนายกเทศมนตรีก็ได้นะ
6: เฮ้ยเราจะมาเสียเวลาคุยทำไมแล้วลงรีบไปบริจาคดีกว่าแล้วเดี๋ยวฉันหยิบ ATM ก่อนนะ
4: สุด
6: รีบไปเลย
4: สุดยอดจริงๆครับลุงเทิดลุงเทิดนี่ชอบเป็นคนที่สุดยอดเยี่ยมมาก
7: มาเขาหายไปไหนเนี่ยอ้าว
8: ไม่ต่างนั่งนู่นอ่ะของกับมันอะไรมันจะตุ้งจะติ้งอะไรเว้ยเฮ้ยเฮ้ยว้าย
7: จ้าน
8: ั่งนู่น
7: จ้า
8: ทำไมเงินบัญชีแม่มันหายไปเรื่อยๆมันติ้งขึ้นอยู่เรื่อยๆเลยจะไงเนี่ย
7: หายจริงด้วยนี่แม่จ๋าเก็บบัตร ATM ไว้ไหนจ๊ะ
8: ก็ไม่ได้พกไปไหนก็เก็บไว้ที่เก๊ที่เดี๋ยวไปดู
7: เฮ้ย
8: วะ
9: ป้าทองยาวสวัสดีครับ
8: ครับสวัสดีจ้าก
9: ำลังจะไปช่วยลุงเทิดแจกเงินที่ตลาดแหละครับ
8: แจกเงินอะไรอ่ะ
9: อ้าวนี่ป้ายังไม่รู้เหรอฮะตอนนี้ลุงเทิดเนี่ยเอาเงินไปแจกคนที่ตลาดทุกคนเลยฮะ
8: เฮ้ย
9: จริง
1: แม่จ้า
8: ฮะ
1: คือว่าในลิ้นชักไม่มีบัตร ATM จ้ะเพราะจ๋าเอาบัตรแม่ไปใช้หรือเปล่า
8: ไอ้ตาเทิดมันยังอยู่ตลาดไหม
10: อยู่ครับกำลังโปรยตังค์ครับ
1: ฮะเกิดอะไรขึ้นที่ตลาด
8: พ่อจ๋าแกที่มันบ้ามันเอาเงินไปแจกชาวบ้านในตลาดน่ะ
1: ฮะง่ายงั้นละจ๊ะ
8: จะง่ายงั้นก็ไม่รู้แล้วเว้ยเอาของเก็บเดี๋ยวแม่ไปตลาดเดี๋ยวไม่รู้มันแจกไปกี่แจกจะไปแพ้ที่หัวกระบาลเนี่ยหายบ้าเลยบ้าเอ้ย

0: ใครใครขำ
1: หรือว่านายจะเป็นคนวางแผนเบื้องหลังทั้งหมดนี้ใช่ไหม
0: เปล่า
1: ใช่ไหม
0: ไม่จริง
2: หลักฐานคาตาดูคอเสื้อกันแบบนี้แสดงว่ากำลังจะคิสกันใช่ไหมอ่ะ
0: หมดไม่ใช่นะจ๊ะเพิร์ลคือเพิร์ลฟังดีก่อนมันไม่ใช่แบบนั้น
2: นี่พี่บัวไหนเธอบอกว่าเธอจะเลิกยุ่งกับพี่อาของฉันไงฮะฉันไปบอกเธอตอนไหน
0: เฮ้ย
2: เฮ้ยนี่มันวันบ้าอะไรเนี่ยมีแต่เรื่องปวดหัว
1: กลับมากันอีกเนี่ย
3: โอ้โยโอ้ยโอ้ยแม่แม่จ้าพวกเราผู้พ่อจ้าจะขาดอยู่แล้วมาให้มันขาดเลย
1: มันเป็นบ้าไอ้ว่าเงินไปปล่อยแจกชาวบ้านกันบ้าหรือเปล่า
3: แม่จ้าเขาฝังพ่อจ้าก่อนสินี่พ่อจ้ากำลังจะสร้างความดีพอคนอื่นเห็นว่าเราสร้างความดีเนี่ยเขาก็จะพากันสรรเสริญสร้างรูปปั้นเป็นรูปพ่อจ้าไง
1: อยากได้รูปปั้นของตัวเอง
3: เอา
1: เอาแท่งหินแม้เป็นชื่อตัวเองหน้าหลุมศพก่อนไหมเล่า
2: โอเคพ่อจ๋าแล้วอยู่ดีๆพ่อจ๋าคิดอะไรขึ้นมาอยู่ดีๆถึงอยากจะเป็นคนดีเนี่ย
3: พ่อจ๋าก็ทำความดีอยากให้คนสรรเสริญสร้างอนุสาวรีย์คนดีแบบไปบ้านโน้นบ้างไง
2: พ่อจ๋าแค่ยกนี้ให้ลูกนี้เนี่ยใครเขาจะมาสร้างอนุสาวรีย์ให้พ่อจ๋าพ่อจ๋าโดนหลอกแล้ว
3: นี่ฉันโดนหลอกเหรอเนี่ย
2: โดนหลอก
3: เอ้ยโอ้ยแล้วจริงๆนี่อย่าคุณนาย
2: เอา
3: ลอยบังอาจมาหลอกฉันให้ฉันเสียเงินไปเป็นแสน
2: โอ้ยฉันก็เสียไปเป็นแสนก็เพราะแกเหมือนกันนั่นแหละดูที่นี่มีลูกนี่แล้วชดเงินฉันไปอีกเนี่ยไม่รู้จะได้คืนหรือเปล่าก็เพราะแกคนเดียว
3: มันเกี่ยวอะไรกับฉันฉันไม่ได้ทำอะไรนี
4: ่ดีมานี่กันการเมื่อทำเป็นทองไม่รู้ร้อนแบบนี้มันต้องปะฉะดะกันหน่อยแล้วไอ้บ้านนอก
2: มาเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โ
4: หโอ้โหโอ้โหโ
2: อ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โ
3: หโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโ
4: อ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
3: ฉันจะฟ้องแก
4: ข้อหาช่อชนช่อโกงทำให้เสียทรัพย์
2: ไม่ฟ้อง
4: ทำไม
2: รู้สึกด้วย
3: โอ้โหสารพัดเลยคิดว่ากลัวตายแล้ว
4: เดี๋ยว
3: แต่พวกจากกลัวเหลือเกินไม่จ้าม
1: าเลยมาเดี๋ยวนี้ไปเคลียร์ให้นายก่อนมาม
4: าไปจ้อง
1: มา
4: ดีไปเลยกลับเข้ากรงของแกไปเลย
2: สะใจจริง
4: ๆไป
2: พวกเราก็ไปค่ะเข้ากรงกัน
4: บ้านสิบ้าน
2: บ้าน
0: อันนั้นแน่นี่คิดถึงฉันถึงขนาดมาดักรอเลยเลยจ๊ะ
2: นี่นายนี่เคลียร์กับยายโพเรียบร้อยแล้วใช่ไหม
0: เรียบร้อยโอ้ถ้าช้ากว่านี้นิดรับรองตลาดโดนเผาแน
2: ่ขึ้นนั่นนะดิบ้าป่ะน้องคิดได้ไงว่าฉันเนี่ยนะจะไปแต่งงานกับนายโอ้ยแค่คิดนะฉันก็ขนลุกจะแย่อยู่แล้ว
0: พูดอะไรให้เกียรติกันนิดนึงให้เกียรติคนหล่อแล้วยังเป็นคนดีต่างหาก
2: คิดจะเป็นคนดีแต่ไม่มีสติเนี่ยนะนี่มันก็ไม่ต่างอะไรกับพวกที่ทำดีแต่เปลือกนอกนะพวกที่แบบทำดีหวังผลอะไรแบบเนี้ย
0: คนทำดีก็ยังดีกว่าคนที่ไม่เคยคิดจะทำดีอะไรเลย
2: นายว่าฉันเหรอ
0: เปล่าน
2: ายว่าฉัน
0: ไม่
2: ว่าฉันแบบนี้อยากตายสิ
0: กำนันไ
2: หนมา
0: เ
2: ล
0: ยเดี๋ยวโอเคไม่ใช่กำลังกับตัว
2: จะไปไหนก็ไปเลย
0: เอ๊ะ
2: นี่

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่วัดหนองกระโดนนะครับที่จังหวัดนครปฐมครับแต่ว่าแปลกแต่จริงเรื่องนี้ผมยังไม่รู้ว่าคือเรื่องอะไรครับคือเรื่องอะไรอ่ะ
1: ค
0: ิ
1: ดว่าถ้ามาวัดแล้วต้องมีเรื่องอะไร
0: ลี้ลับแต่ว่าตอนนี้มันบ่ายเย็นๆเลยผมอยากจะบอกว่าคุณผู้ชมเนี่ยก็จะรู้ไปพร้อมๆกับผมนะครับผมไม่ได้รู้มาก่อนนี่ในวัดไม่ได้โกหกตอนนี้กลางวันเข้าวัดก็ไว้ใจไม่ได้เดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะมีอะไรที่วัดหนองกระโดนจังหวัดนครปฐมครับ

0: ที่จังหวัดนครปฐมพบศพเด็กที่ไม่เน่าไม่เปื่อยถูกบรรจุไว้ในโลงแก้วตั้งไว้ที่เรือนไทยวัดหนองกระโดนโดยศพนี้มีชื่อว่าเด็กชายพีรพัฒน์มักน้อยหรือน้องพีที่เสียชีวิตด้วยอาการป่วยติดเชื้อเมื่อปี2554อายุเพียง1ปี2เดือนโดยผู้นำมาบรรจุคือพระอาจารย์สำเริงรองเจ้าอาวาสวัดหนองกระโดนเป็นผู้ดูแลอยู่ณปัจจุบันวันนี้เหล่าทีมงานรายการแปลกแต่จริง The Amazing Show ได้เดินทางมาถึงวัดแห่งนี้แล้วและก็อยากจะขอดูให้เป็นบุญตาว่าร่างของเด็กชายที่ไม่เน่าไม่เปื่อยนั้นจะวิเศษและอัศจรรย์แค่ไหนไปชมพร้อมๆกันครับ
1: มีป้ายด้วยเริ่มขุดศพฝังอยู่กับดินศพเด็กไม่เน่าไม่เปื่อยนี่ไงน้องพีโหชัดไปด้วยกันครับ

0: น้องพีพี่ป๊อปนะครับวันนี้พี่ป๊อปแล้วก็ทีมงานแปลกแต่จริงมาถ่ายทำเรื่องราวเกี่ยวกับน้องพีนะครับมาดีนะจ๊ะสภาพศพที่เราเห็นเนี่ยก็คือมีแบบเหมือนเป็นผิวหนังอยู่แห้งๆครับไม่ได้เหลือแต่โครงกระดูกปกติที่เราเคยเห็นกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบศพของพระต่างๆครับ
1: เราจะให้พี่ป๊อปอ่ะช่วยจัดเตรียมช่วยทำความสะอาด
0: จริงเหรอ
1: น้องให้น้องหน่อยใช่
0: แล้วเขาไม่มีเจ้าหน้าที่มาช่วยเหรอ
1: คือวันนี้ไงเราขอเขาเพราะว่าเรามาหาน้องแล้วก็เลยแบบมาช่วยทำความสะอาดเด็กน้อย
0: ปกติเขาไม่ให้เปิดไม่ใช่หรอที่เคยไปถ่ายกันอะทำคนเดียวเลยเหรอลูกตีมาช่วยแบบให้ดิตีมาช่วยแบบน้อยผ้ามันเปิดสองคนเดียวไม่ได้เอาดิไม่คนเดียวแน่นอนอะวันเนี้ย

0: ชัดเลยพี่มองมาทางนี้พอดีเลย
1: ถือว่าสมบูรณ์มากเลยนะเนี่ยเป็นแบบเหมือนแค่ผิวหนังแห้งครับวันนี้นี่ถือว่าสมบูรณ์เหมือนกันนะเนี่ยก็โอเคนะครับรู้สึกปกติที่เคยเห็นศพใกล้ๆแบบนี้ป่ะเคยไหมฝั่งนั้น
2: เท่าไหร่ฝั่งนี้
1: ฮะ
2: ไม่เคยเ
1: ห็นเห็นไหมบอกแล้วฝั่งนั้นเราไม่เท่าไหร่มายืนฝั่งนี้สิสายตาต้องพีมาทางนี้พอดีเลย
2: ข้างก็มี
1: คือปกติที่เราเห็นนะเขาเรียกว่าตรงเบ้าตามจะไม่เขาเรียกอะไรมันจะแบบเหมือนโล่งๆไปเลยใช่ไหมแต่อันนี้คือรู้สึกได้ว่าเป็นลูกตาอะไรอย่างเงี้ย

0: เดี๋ยวข้างหน้าครับพี่
1: ไม่ใช่ข้างใน
0: ผมขอแต่งไป
2: ได้ครับเพื่อนหายแล้วก็จากที่เห็นนะครับในโรงก็จะมีกระดาษก็เขียนไว้นะครับที่ผมอ่านออกนะแล้วไปไหนกันอ่ะ
3: เก็บผักกว้าง
2: โอ้โหหลังกล้องก็ยืนได้ก็บอกว่าแม่มาดีขอพระพุทธรูปโอ้ยมาอยู่ด้วยกันก่อนโอ้โหดูแต่ละคนก็น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการมาหาน้องพีแล้วก็มาบอกน้องพีนะครับว่าแบบอยากได้อะไรต่างๆอะไรโอ้โหนี่กล้องนี้ผมเชื่อว่าอยู่อย่าไปไกลกันดิใจไม่ดีเนี่ยคือตามกระดาษต่างๆครับก็จะมาบอกไว้ว่ามาขอสิ่งต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยครับน้องพีชอบมาดีนะครับไม่ต้องมาให้เห็นก็ได้นะครับ

0: กราบนมัสการพระอาจารย์นะครับพระอาจารย์สำเริง
1: วันเกษมเริงธรรมทิโรวันนกโดน
0: น้องพีเนี่ยคือขุดเจอที่ไหนครับ
1: ตรงหลังลงที่หลังเมน
0: หลังเมน
1: เพราะตรงนั้นมาที
0: ่
1: ประชาเด็ก
0: แล้วผมเคยได้ยินมาว่าปกติศพเด็กเนี่ยเขาจะต้องฝังกันใช่ไหมครับเขาจะไม่เผาเลยเพราะอะไรครับ
1: เด็กเกินไปอ่ะ
0: ครับ
1: ก็จะต้องฝังให้สลายดินไปกระดิน
0: และอย่างศพน้องพีนี่ฝังไว้
1: ฝังไว้ประมาณเกือบ2ปีอ่ะ
0: ครับผมนี่คือรูปในนี้นี่คือตอนที
1: ่เอาขึ้นมาขึ้นมา
0: โอ้สมบูรณ์ขนาดนี้เลยอ่ะครับ
1: นี่แหละสมบูรณ์เนี่ย
0: ทำไมศพเด็กเขาถึงไม่เผากันนะครับ
1: เพราะว่าเขาไม่อยากเผาเขาฝันว่าหนูอยากจะอยู่อย่างนี้แหละหนูอยากจะช่วยวัด
0: ครับ
1: ทีนี้พระอาจารย์จะช่วยยังไงเด็กตัวนิดเดียว
0: ครับคือหลังจากที่เข้าฝัน
1: ใช่เขาฝันแม่เขาก็บอกว่าหนูเหม็นขี้วัวเหม็นขี้ควายอะไรเนี่ยหนูอยากจะขึ้นแล้วก็ตอบท้ายว่าหนูจะช่วยวัดเขายกให้เป็นลูกบุญธรรมของพ
0: ่อครับ
1: เขาก็จะไม่ยุ่งแล้วคนมาเยอะแยะหมดเลยมาทำบุญมั่งมาสร้างศาลามั่งแล้วก็มาดูมั่ง
0: ความรู้สึกของคนที่เจอนี่รู้สึกยังไงมันเกือบ3ปีแต่ว่าสภาพยังดีอยู่เลยคร
1: ับ ดีใจเยติโยแม่ว่าเอาตายแล้วเอาผ้าขาวมาจะมาห่อกระดูกลูกทำบุญไงตอนที่ใหม่ๆนะถ้าคนมาอยู่เยอะเลือกมีแสงไฟส่องนะน้ำตาจะไหลเพราะนั้นมีที่ว่าคนก็ถ่ายมีที่ว่ามาอีกครั้งแรกน้ำตาจะไหล
0: ครับผม
1: ไหลเป็นทางเนี่ย

0: แล้วอย่างนี้วิธีการเก็บรักษาอย่างเงี้ยครับ
1: รักษาก็ธรรมชาติเนี่ย
0: คือไว้อย่างนี้ในโรงอย่างนี้เลย
1: ใช่
0: อากาศถ่ายเทนิดหน่อย
1: นิดหน่อยใช้ได้ทีนี้มันก็นานแล้วก็มันก็เปลี่ยนสภาพไปก็อย่าง
0: น
1: ี้แหละ
0: แต่ก็ดีแล้วสมบูรณ์อยู่นะครับ
1: ใช่ก็แล้วแต่โชควาสนา
0: ครับผม
1: มันก็บุญญาธิการร่วมกันทำมา
0: ผมพอถามในเรื่องของอนาคตมีแววที่จะเผาไหมครับ
1: ไม่เผาว่าเขาเคยทำบุญคุณให้แกนอกโดนเยอะมาก

0: ี้เราก็ได้เห็นเรื่องราวนะครับที่น่าสนใจของน้องพีนะครับแล้วก็ความแปลกที่ศพเด็กเนี่ยไม่เน่าไม่เปื่อยแล้วก็ยังคงสภาพที่สมบูรณ์ไว้ครับวันนี้ต้องกราบนมัสการลาคุณเจ้าครับ
1: เจริญพรโยม

0: ครับ
1: ผมสวัสดีครับ
0: พี่สมปองเดี่ยวโดนตี
1: เดี่ยวโดนตี
0: ผมขอเช็คก่อนพี่มีแพ็คกิ้งแท็กแถวนี้อยู่ปะ
2: แพ็คกิ้งแท็กอ๋อไม่มีนะครับผมไม่มี
0: พี่เล่นคนเดียวเหรอเมื่อกี้
2: เล่นคนเดียวครับ
0: ผมขอดูก่อนมีอะไรบ้างมีกีตาร
2: ์มีกีตาร
0: ์มีกลอง
2: มีกลอง
0: ร้องด้วย
2: ร้องด้วย
0: แล้วก็มีเป่าม
2: ีเครื่องเป่า

0: พี่สมปองโอมาหรือที่รู้จักในฉายาสมปองเดี่ยวดนตรีครับโอ้โหหนุ่มโรงงานวัย35ปีที่มีความสามารถโดดเด่นไม่เหมือนใครครับเขาสามารถเล่นดนตรีได้ทั้งวงไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงดีดกีตาร์ตีกลองเป่าหีบเพลงที่เขาสามารถทำได้ในเวลาเดียวกันครับโอ้ยด้วยตัวคนเดียวด้วยนะโอ้ยตายแล้วเก่งเจ๋งขนาดนี้เราไปทำความรู้จักกับพี่เขากันเลยครับ
1: ทำไมถึงเลือกที่จะแบบว่านำดนตรีทุกชนิดมารวมผสมเล่นด้วยคนเดียวครับ
2: เพราะผมพยายามที่จะมีวงดนตรี
1: ครับ
2: ก็ซื้ออุปกรณ์ซื้อกองชุดอะไรไว้ที่บ้านแล้ว
1: ครับ
2: แต่ประมาณว่าเฮ้ยขาดคนเล่นก
1: ็
2: เลยแบบจังหวะแบบเฮ้ยเล่นคนเดียวก็ได้มั้งเล่นคนเดียวประมาณว่าคนเดียวสามารถเล่นง่าย
1: มันก็ไม่น่าได้นะผมว่าแค่ดีกีตาร์กับร้องก็ถือว่าต้องแยกส่วนประสานแล้วนะ
2: ต้องค่อยๆคิดเพราะจุดเริ่มต้นผมไม่ได้เริ่มทีเดียวทั้งหมดผมค่อยๆเริ่มจากกีตาร์
1: เริ่มจากกีตาร์ก่อน
2: เริ่มจากกีตาร์ก่อนฝึกกีตาร์เมื่อประมาณ6ปีที่แล้วจากกีตาร์1ตัวแล้วค่อยๆมาที่เครื่องเป่า
1: ครับผม
2: เครื่องเป่าก็เห็นตามร้านยาดองตามร้านพวกซองต่างๆเขาก็จะมีกีตาร์มีเครื่องเป่ากันพอเห็นปุ๊บเฮ้ยซื้อเครื่องเป่ามาฝึกเล่นบ้าง
1: ครับ
2: ก็จะได้มาเป็น2ชิ้นแล้วพอจากนั้นก็เหมือนเดิมร้านยาดองมือเท้าซ้ายเท้าขวาเขาก็จะมีเหยียบเจ้าทัมเบอรีนทำมาเรียนที่ปกติเขาจะมาให้เยาแต่ว่านักดนตรีก็เท้าเหยียบเหยียบเพื่อให้จังหวะเป็นแบบเสียงแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กอะไรประมาณนี
1: ้ครับแล้วกลองมาได้ไงครับตอนหลัง
2: กลองอันนี้มาก็เลยค้นหาในวิธีการเล่นดนตรีเปิดหมวกของต่างประเทศไปเห็นวงดนตรีที่เล่นดนตรีแบบนี้เลยมีชื่อว่าวันแบนแบน
1: อุปกรณ์เหล่านี้เราทำเองประดิษฐ์เอง
2: ก็คือออกแบบเองก็คือดูมีแบบอย่างมาจากต่างประเทศ
1: ครับ
2: พอเห็นต่างประเทศปุ๊บก็เฮ้ยอยากทำก็คือมองสังเกตก่อนว่าเฮ้ยเขาขยับยังไงมันเกิดเสียงอะไรขยับเท้าซ้ายมันเกิดเสียงอะไรเท้าขวามันเกิดเสียงอะไรแล้วก็ทำออกแบบ
1: ผมอยากรู้ว่าความยากง่ายในการเริ่มต้นผมว่าจริงๆอ่ะบางคนเล่นกีตาร์ได้แต่ว่าพอมาร้องอ่ะการโฟกัสจะเริ่มแยกและสองชิ้น
2: จะเริ่มแยก
1: อันนี้เท่ากับจริงๆมันต้องเป็น1 2 4 4ส่วน
2: สามารถจะ3ส่วนพร้อมกัน
1: อ๋อ3ส่วนพร้อมกัน
2: ก็จะเป่ากับร้องก็จะสลับกัน
1: แต่จริงๆกองผมว่ามันต้องแยกไปอีกย่อยมากเลยนะ
2: ไอ้ตอนแรกผมก็คิดว่าเฮ้ยผมคงทำไม่ได้แต่พอเล่นไปเล่นมาปุ๊บรู้สึกว่ามันไม่ได้จำตัวโน้ตอะไรมันใช้ความเคยชินซะมากกว่าก็จากเปลี่ยนตัวโน้ตเป็นความเคยชิน
1: ครับผมฝึกนานไหมกว่าจะเริ่มประกอบร่างได้เท่านี้
2: ก็อยู่ประมาณปีครึ่งปีเหมือนกัน
1: เล่นจริงจังมาประมาณกี่ปีแล้วครับถ้าเกิดครบชุดแบบเนี้ย
2: 5ปีกว่า
1: แล้วเดี๋ยวผมจะลองดูบ้างว่าประสาทสัมผัสของผมเนี่ยจะดีขนาดไหน
2: ได้เลยครับได้เลยครับ

0: ลองกระทืบผมก็เซตติ้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเทสเสียงให้ดูก่อนอื่นผมขอจังหวะเบสิกก่อนผมต้องทำยังไงบ้างกลองมันควรจะต้องเป็นเสียงยังไงพี
1: ่ตึบตึบโต๊ะตึบตึบ
0: แป๊บนึงนะโต๊ะตึบตึบ
1: โต๊ะ
0: ข้างนี้
1: เดี๋ยววันนี้เราจะเล่นกอเพลงอะไรนะงัดทั้งงัด
0: งัดทั้งงัด
1: ทั้งงัดในเวอร์ชั่นที่เราไม่เคยเล่นด้วยกันมาก่อนครับ

0: ต้องแยกจังหวะเอากีตาร์ไปอีกตัวนะครับ
1: เอาด้วยเหรอ
0: เอาด้วยครับ
2: ลองไหม
0: ลองไหมลองไหม
1: มันจะไม่ได้เป็นเพลงนะ
0: ต้องลอง
1: มันถอยหลังอ่ะ
3: ตรงนี้มันตึงได้

0: การเล่นคนเดียวเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากมากครับอย่างเช่นกลองเองเนี่ยก็ต้องแยกส่วนประสาทไม่ว่าจะเป็นขาหรือแขนนะครับและที่สำคัญต้องบอกว่าพี่สมปองเองเนี่ยไม่ใช่เป็นนักดนตรีอาชีพนะครับไม่ได้เขาเรียกว่าหาเลี้ยงชีวิตด้วยการเล่นดนตรีนะครับเป็นหนุ่มโรงงานที่มีความชื่นชอบในการเล่นดนตรีการร้องเพลงครับแล้วก็ประดิษฐ์สิ่งเหล่านี
1: ้ได้อ่ะไม่เคยเห็นเลยค่ะ
2: สุดยอดครับ
0: หลังจากที่ผมได้ลองนะครับบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนะยากมากในการที่จะแยกส่วนสัมผัสแต่ละส่วนของร่างกายของเราอ่ะเหมือนขาเราต้องอยู่อย่างนี้ตลอดแล้วที่สำคัญพี่สมปองร้องด้วยแต่พี่สมปองก็คือไปเล่นดนตรีเปิดหมวก
3: ไปเล่นดนตรีเปิดหมวกด้วย
0: ครับ
3: แล้วก็รับงานอีเวนต์ด้วย
0: ครับผม
3: จ้างทั่วไป
0: เห็นเขาบอกมีทำจิตอาสาด้วยเกี่ยวกับเรื่องอะไรคร
3: ับ ใช่ตามบ้านพักคนชราบ้านคนพิการแล้วก
0: ็
3: ตามโรงเรียนกันดารต่างๆเขาก็จะติดต่อผมมาว่าเฮ้ยอยากให้ไปสร้างสีสันไปสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆอะไรแบบนี้ผมก็เดินทางไปเล่นให
0: ้แล้วสมมุติคุณผู้ชมที่ดูแล้วสนใจอยากจะติดต่อพี่สมปองไปเล่นเนี่ยต้องติดต่อได้ทางไหน
3: ก็ติดต่อได้ทางช่องทาง Facebook
0: ครับผม
3: สมปองอุมาเลยก็ได้ครับหรือแฟนเพจก็ได้แฟนเพจก็คือมนุษย์ดนตรีสมปองอุมาน
0: ี่นะครับสมปองเดี๋ยวดนตรีนะครับแปลกแต่จริงครับเดี๋ยวเราจะส่งท้าย
3: เดี๋ยวส่งท้ายด้วยเพลงใหม่
0: ด้วยความสนุกกันดีกว่า
3: เดี๋ยวขอแยกเปลี่ยนเครื่องดนตร
0: ีได้เลยครับเชิญเลยครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ย่อยสลายคราบไขมันเศษอาหารของเสียอินทรีย์และลดการสะสมของตะกอนซึ่งเป็นปัญหาของท่อตันและน้ำเสียครับ
1: ฟื้นฟูคุณภาพน้ำด้วยพลังจุลินทรีย์ธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมค่ะ
2: โปรโมชั่นวันนี้กับช็อปมาเนียครับ JSP Bioclean สำหรับกำจัดกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย6กะลอนใหญ่รวมทั้งหมด6ลิตรจากราคาปกติ900บาทครับวันนี้คุณจ่ายเพียง799บาทเท่านั้นด่วนมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: มาแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะทุกคนค่ะบ้านใครมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ในบ้านบ้างคะไม่ว่าจะจากท่อในห้องครัวหรือว่าจากห้องน้ำจากบ่อเกลอะในบ้านหรือแม้แต่ร้านอาหารใหญ่ๆค่ะที่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ออกมาทำให้ลูกค้าไม่เข้าร้านวันนี้เราแก้ไขกันค่ะกับ JSP Bioclean นั่นเองเราอยู่กับพี่ใหญ่ค่ะ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ
4: เด้มาเลยครับวันนี้สินค้าดีๆนำมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านครับเป็นไงฮะ
5: เพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีปัญหาเรื่องกินนะกินนะไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือน
3: เออทุกคนรู้แล้วอ่ะ
5: ครับไขมันด้วยครับไขมันด้วย
4: ครับ
5: ฟาร์มปศุสัตว์เนี่ยเรื่องใหญ่เลยโรงแรมวัดเงี้ย
4: ครับ
5: เราลงพื้นที่มาหมดแล้วครับ JSP Bioclean เราเก่งในเรื่องการกำจัดกลิ่น
4: ครับ
5: และก็ย่อยสลายคราบไขมันนะครับนะครับท่านไหนมีปัญหาอยู่นะครับ JSP Bioclean นะครับย่อยสลายคราบไขมันกำจัดกลิ่นได้ทันทีนะครับผม
4: ครับใครมีปัญหาอยู่ตอนนี้นะฮะต้องรีบโทรทันเพราะหลายๆคนซื้อไป
3: ไม่ใช่แน่นอนค่ะ
4: JSP Bioclean นะครับสำหรับกำจัดกลิ่นนะครับวันนี้มาพร้อมกับ6แกลลอนใหญ่ๆแบบนี้นะครับ6ลิตรเอาไปใช้นะครับในราคานะครับแค่799บาทเน้นย้ำนะทั้งหมดนี้799บาทครับรีบโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ครับ
3: ทีนี้พี่ใหญ่ค่ะแอบว่าหลายๆบ้านเนี่ยก็จะประสบปัญห
4: า
3: โดยเฉพาะบ้านจัดสรรที่บอกว่าทุกอย่างทำมาแพทเทิร์นเดียวกันกลิ่นตีขึ้นมาทุกหลังเหมือนกันนั่งดูทีวีแต่กลิ่นมันแบบไม่ได้เลยอย่างเงี้ยมันเกิดจากอะไรแล้วต้องแก้ไขยังไงคะ

0: จริงๆแล้วเรียกกันง่ายๆเลยว่าอย่างเงี้ยมันเกิดที่ระบบ
1: เกิดที่ระบบ
0: บำบัดระบบบำบัดอย่างนี้ระบบบำบัดก็คือถ้าไม่ถูกต้องถ้าผิดทั้งแบบก็คือทำให้จุลินทรีย์ที่อยู่ในบ่อเกิดมีชีวิตแล้วสร้างแก๊สได้นี่เป็นปัญหาที่เรื่องใหญ่มากปัญหาเล็กที่ใหญ่โตมาก
2: ครับ
0: เขาเรียกปัญหาเล็กแต่มันใหญ่มากเขาเรียกว่าอะไรคือมันมีกลิ่นมันมีกลิ่นแล้วก
1: ็
0: ถ้าต้องรื้อระบบใหม
1: ่ครับ
2: มันแพงมาก
0: เรื่องใหญ่นะ
2: เรื่องใหญ่นะทุบบ้านทุบพื้น
0: ครับพี่ไปวัดดอกไม้ห้องน้ำ12ห้องพระอาจารย์บอกว่านี่ถ้าทุบสร้างใหม่หลักล้านนะโยม
2: ใช่หรือว่าจะต้องมาทุบโถส้วมแต่ละห้องเนี่ย
0: คือมันต้องรื้อระบบใหม่เพราะนั้นสิ่งที่ทำได้ก็คือเราเอาจุลินทรีย
2: ์
0: ลงไปกำจัดย่อยสลาย
2: จ
0: ุลินทรีย์วัตถุที่เป็นต้นเหตุของการเกิดกินแบคทีเรียต่างๆนานาที่อยู่ในบ่อเกิดเนี่ยสิ่งที่เราทำได้คือจุลินทรีย
2: ์
0: และที่สำคัญเหมือนเดิม
1: ครับ
0: จุลินทรีย์ GSP ไบโอครีนเนี่ย
1: ครับ
0: ทำมาจากกากจีลาติน
2: นี่เป็นข้อแตกต่างแล้วมันแตกต่างจากที่อื่นๆยังไงอะคะ
0: กากจีลาตินอุดมไปด้วยโปรตีนสูงมากเป็นอาหารชั้นเลิศของจุลินทรีย์ทำให้จุลินทรีย์เราแข็งแรงและสร้างเอนไซม์ได้ปริมาณมาก
2: เ
0: อนไซม์เราเปรียบเสมือนกันไกชีวภาพ
1: ครับ
0: ลงไปตัดลงไปย่
1: อ
0: ยเศษอินทรีย์วัตถุเศษอาหารเนี่ย
1: ครับ
0: สุดท้ายเรากำจัดกลิ่นและย่อยสลายคราบไขมันได้ทันที
2: โอ้โหอย่างนี้พี่ใหญ่แต่ว่าจุลินทรีย์ที่หลายๆคนคุ้นเคยแล้วล่ะเพราะว่าก็เริ่มใช้กันแพร่หลายมันแตกต่างยังไงอะคะ
0: ส่วนใหญ่เพื่อนๆเคยใช้อาจจะเป็นแบบผงนะ
1: ผมเคยใช้แบบผง
0: มันคือเขาอย่างนี้เรียกต้องลงไปเพาะเชื้อก่อน
1: ครับ
0: ต้องเข้าใจก่อนว่าจุลินทรีย์ต้องมีชีวิตก่อนถึงจะทำงาน
2: คร
0: ับอย่างนี้เราเรียกว่าเชื้อเป็นพร้อมใช
2: ้ของ GSP เป็นเชื้อเป็น
0: ถูกแบบผมลงไปก็ต้องเพาะเชื้อกว่าจะพร้อมใช้ก็ต้อง48ชั่วโมงอย่างน้อยอย่างน
1: ี้ครับผม
0: ซึ่งมันอัดคือหลายๆท่านใช้ไปเหมือนเราลงไปเราก็อยากให้หาย
2: อยากให้กลิ่นมันหาย
0: ได้ไหม
1: ใช่รู้สึกว่าเราเทไปมันไม่ได้ผล
0: ก็เราอยากได้เลยไงอยากเห็นผลเลยไง
1: ครับ
0: เขาต้องมีชีวิตก่อนพร้อมใช้ก่อนแต่เราของเราเจสพีเบลพีนเป็นเชื้อเป็นที่มีเอนไซม์อยู่ปริมาณสูงที่ผมบอกว่าเป็นกลไกชีวภาพเราไปทำงานเลยร้านอาหารใช้เยอะมาก
1: เลย
0: ถังดักไขมัน
2: อ๋อนี่แอมกำลังจะถามเลยคือไม่ได้ว่าจะต้องใช้แค่ห้องน้ำหรือว่าจะแบบพื้นที่เราใช้บอกว่าเป็นบ่อดักไขมันก็สามารถใช้ได้อันนี้อย่างแบบว่าตามบ้านตามร้านอาหารที่เขาจะมีเป็นบ่อดักไขมันแยกออกมาใช้ได้ไหมคะ
0: ใช่เลยครับเอาเจสพีเบลครีมผสมน้ำแล้วราดแล้วก็ละลายเลยนะ
1: โอ้เอาล่ะใครดูอยู่ในตอนนี้ถ้าเกิดปัญหานะครับมาแก้ปัญหากับเจสพีเบลครีมนะครับซื้อไป
2: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
1: วันนี้นะครับมาทั้งหมดนะครับ6กันลอนใหญ่ๆอย่างนี้ที่วางอยู่ด้านหน้าเลยเอาไปใช้6ลิตรนะครับจากราคาปกติที่หลายๆคนโอ้ถ้าไปดูมาราคาสูงมากแต่วันนี้799ครับ799บาทเท่านั้นรีบโทรทันนะครับที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania
2: คุณผู้ชมค่ะจะบอกว่าตัวนี้อย่างที่พี่ใหญ่บอกว่าเขาเป็นจุลินทรีย์เชื้อเป็นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่มีสารเคมีในการที่จะทำลายระบบนิเวศต่างๆนะเพราะว่าเขาก็คือเป็นหนึ่งในระบบนิเวศได้แหละที
1: ่
2: เข้าไปช่วยในการย่อยสลายไขมันต่างๆนะคะที่เป็นตัวเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของกลิ่นทั้งหมดวิธีการใช้งานยังไงคะพี่ใหญ
0: ่คือหลักๆถ้าเป็นบ่อเกิดเราแนะนำใช้500 ซีซี
1: 500 ซีซีแล้วบ่อเกิด
0: ตามบ้าน1ลูกบาศก์เมตรใช้500 ซีซีกดใส่ชักเทใส่ชักโครกและกดน้ำตามได้เลย
2: คือเทเข้มๆอย่างนี้ได้เลยไม่ต้องไปผสมอะไรเลย
0: สุดท้ายในระบบมีน้ำอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นถังดักไขมันร้านอาหารท่อน้ำลำรางน้ำอย่างเง
1: ี้
0: ยผสมน้ำเพิ่มได้250 ซีซีเทรวมกับน้ำ10 ลิตร20 ลิตรแล้วก็ราดได้เลย
2: เยอะมากเลยนะ
0: แล้วโดยเฉพาะนะโดยเฉพาะนะเพื่อนๆนะครับที่เป็นฟาร์มปศุสัตว
1: ์ครับ
0: ใช้อยู่เยอะนะฟาร์มปศุสัตว์ก็คือสามารถฉีดพ่นตามฟาร์มได้เลยถูกตัวสัตว์ได้ปลอดภัยต่อสัตว์นะปลอดภัยต่อสัตว์
1: ไม่มีกลิ่นด้วยเนาะใช่ไหมสำหรับกลิ่นที่เรา
0: ใช้
1: กำจัดเยอะ
0: ถูก
2: แต่พวกโคกสัตว์เขาก็ใช้กัน
0: ส่วนใหญ่ก็คือฟาร์มปศุสัตว์เขาจะมีปัญหาเรื่องกลิ่น
1: ใช่ครับ
0: ร้องเรียน
2: กลิ่นมูลสัตว์นี่แหละค่ะ
0: ผสมฉีดพ่นได้เลยครับ
1: อ๋อเหรออ
2: ๋อก็คือช่วยในเรื่องของไม่มีกลิ่นเนาะกำจัดกลิ่นต่างๆของมูลสัตว์ที่มันรบกวนเพ
1: ื
2: ่อนบ้านนั่นแหละ
1: นะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีมากๆเลยสำหรับคนที่ดูอยู่ในตอนนี้นะครับใช้ได้หลากหลายแล้ววันนี้ราคาพิเศษจริงๆอยากให้รีบโทรให้ทันนะทั้งหมดนี้6ลิตร6แกลลอนนะครับ799นะครับฟังไม่ผิดนะ799บาทเท่านั้นนะครับโทรด่วนที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard ครับ
2: สุดท้ายค่ะอยากพี่ใหญ่ค่ะฝากตัวของ JSP BioClean ตัวนี้หน่อยค่ะ
0: ครับเพื่อนๆท่านไหน

0: นะครับที่มีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านวัดโรงแรมร้านอาหารฟาร์มปศุสัตว
1: ์
0: เรื่องกลิ่นนะครับเรื่องคราบไขมันนะครับ JSP Bioclean ช่วยท่านได้ JSP เป็นเชื้อเป็นพร้อมใช้นะครับสามารถใช้ได้ทันทีนะครับยังไงก็ฝาก JSP Bioclean ไว้ด้วยครับ
2: แล้วครับวันนี้ขอบคุณพี่ใหญ่มากๆนะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับเอาละครับหมดเวลาของเรา3คนแล้วนะครับรีบโทรให้ทันนะครับส่วนวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: พี่พงเป็นร้านอาหารบ้านครัวข้าวฟ่างวันนี้เราเอา JSP Bioclean มาแนะนำพี่พงทำครัวใช้คราบไขมัน JSP Bioclean เขาสามารถลงไปสลายไขมันและละลายไปกับน้ำได้เลย
4: เราผัดหมูกระทะถูกไหม
3: ใช่
4: เราก็ต้องล้างน้ำซึ่งมันมีไขมันที่ไหลลูกไปตามท่อมันเยอะผัดเป็นร้อยกระทะนี่คุณคิดดูแล้วกันแต่ไขมันมันเยอะมาก
3: คราบไขมันเยอะแยะเลยคราวนี้ผมเทเลยนะถ้ามองคือยุบนะยุบแล้วนะ
5: ยก
3: ไขมันยุบลงไปผลิตภัณฑ์ชีวภาพนะปลอด
4: ถูกต้อง
3: บ้านครัวข้าวฟ่างซอยลาดกระบัง
4: 13ครับ2ครับ
3: 13ทับ2นะฝากด้วยครับ
2: หนึ่งชี
3: วันนี้เรากลับมาที่วัดดอกไม้นะเมื่อวานที่เราวางกำจัดกลิ่นไว้ด้วย JSP Bioclean วันนี้เราเจอพี่ปุ้ยพอดีเป็นไงวันนี้มาเข้าห้องน้ำ
2: คือไม่มีกลิ่นก็ยังงงอยู
3: ่พี่ปุ้ยบอกว่านั่งเล่นเกมเลยครับวันนี้ปกตินั่งเล่นเกมไม่ได้นะเพราะ
2: ใช่ต้องรีบบอก
3: อากาศเป็นพิษแต่วันนี้อากาศไม่เป็นพิษแล้วครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ปุ้ยมากขอบคุณมากพี่ปุ้ยขอบคุณมาก
2: คร
3: ับสวัสดีครับ
6: ย่อยสลายคราบไขมันเศษอาหารของเสียอินทรีย์และลดการสะสมของตะกอนซึ่งเป็นปัญหาของท่อตันและน้ำเสียครับ
7: ฟื้นฟูคุณภาพน้ำด้วยพลังจุลทรีย์ธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมค่ะ
6: โปรโมชั่นวันนี้กับช็อปมาเนียครับ JSP Bioclean สำหรับกำจัดกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย6กะลอนใหญ่รวมทั้งหมด6ลิตรจากราคาปกติ900บาทครับวันนี้คุณจ่ายเพียง799บาทเท่านั้นด่วนมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่@ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย MCOT

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยู่กับพวกเราและซาบีน่าซาบีน่าจะมาเสิร์ฟความสวยความใส่สบายเช่นเดิมกับรุ่นพรีเมียมจากซาบีน่าค
3: ่
2: ะ
3: ใช่แล้วรุ่นนี้คือซาบีน่าแฮปปี้บาร์พรีเมียมที่ขายดีมากๆคุณผู้ชมค่ะแล้ววันนี้เนี่ยเขาก็กลับมาให้พร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษตัวนี้นะถ้าใครได้ใส่คุณจะรู้เลยว่าต้องซื้อ3พอใส่แล้วมันสบายใส่แล้วสวย
2: ต้องบอกว่าสีสวยมากทั้งสีฟ้าชมพูน้ำตาลแบบนี
3: ้3ตัวนี้ไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีก1ตัวอีก1ตัวเนี้ยคลาสสีไปให้แต่ได้ไม่ซ้ำกับ3ตัวแรกนะคะและยังไม่พอให้กางเกงชั้นในเนื้อผ้าเดียวกันไปด้วยอีก2ตัวและทั้งหมดนี้จริงๆต้องจ่ายเกือบ 4,000 วันนี้เอาไป 1,090 บาท
2: อุ๊ยลดมากเฉลี่ยหารออกมาต่อตัวจะตกตัวละแค่182บาทเท่านั้น
3: คุณผู้ชมทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางใช่ไหมตอนนี้รีบโทรเลยค่ะ
4: ฮัลโหลซาบีน่ายกระดับการใส่บราไร้โครงซาบีน่าแฮปปี้บราพรีเมียมถักทอแบบแอร์ทัชสกินด้วยเส้นด้ายพรีเมียมทั้งตัวเงาสวยสัมผัสนุ่มเย็นสบายเมื่อสวมใส่เบาด้วยฟองน้ำแอร์โฟลว์ทรงดีคอร์ฟคอนเนคเต็ดแพดประคองทรงทุกองศามีซีล็อกเก็บทรงให้อกสวยเป็นธรรมชาติระบายอากาศตลอดตัวทั้งฟองน้ำและผ้าด้านในบราช่วยลดความอับชื้นดีไซน์คอร์วีสายบ่านุ่มปรับได้ไม่กดทับตะขอ3ตา3แถวกระชับทุกสรีระอกสวยด้วยนวัตกรรมราแห่งยุคความพรีเมียมที่อยากให้คุณได้สัมผัสแฮปปี้บราพรีเมียมจากซาบีน่า
3: ให้ดูนิดนึงทำไมใส่เข้าเยอะแล้วทำไมคนถึงซื้อเยอะเพราะว่าให้ดูเนื้อผ้าของเขาก่อนเลยนะคะเนื้อผ้าของเขาจะเป็นเนื้อผ้าพรีเมีย
2: ม
3: เห็นไหมว่าเขาจะขึ้นเงาสวย
2: ๆ
3: ที่สำคัญค่ะทรงตรงนี้เขาจะเป็นทรงวีคอวีที่เขาจะช่วยยกหน้าอกของเราเนี่ยให้สวยมากยิ่งขึ้นแต่ว่าการยกหน้าอกตรงนี้คุณเห็นไหมว่าหน้าอกสวยแต่เขาไม่มีโครงนะคะ
2: ไม่ต้องใช้โครงพยุงกันแล้วเดี๋ยวนี้เขาโลกใส่แบบโครงแล้วมันอึดอัดนะแม่
3: ใช่และให้ดูด้านข้างนิดนึงคุณผู้ชมค่ะว่าด้านข้างของเขาตรงนี้เนี่ยเห็นไหมว่าเขาให้เนื้อผ้ามาเยอะค
2: ือ
3: เขาช่วยเก็บช่วยโกยเนื้อตรงนี้ให้เรียบมาก
2: ขึ้นเต้าสามเต้าสี
3: ่ใช่แล้วถึงใส่เสื้อในโชว์กันได้เลยไงตัวนี้
2: จริงอยากให้ดูนี่คือนวัตกรรมแอร์โฟลว์รูระบายอากาศเล็กๆตลอดตัวเลยและที่สำคัญนะคะตรงนี้เนี่ยฟองน้ำด้านในเขามีรูตรงนี้นะสามารถถอดออกมาแล้วแยกซักกับชุดชั้นในก็ได้ถ้าใครอยากจะถนอมผ้าเป็นพิเศษ
3: เฮ้ย
2: และเป็นฟองน้ำ connected pad ค่ะเป
3: ็
2: นเชื่อมกันแผ่นเดียวกันแบบนี้เลยจะไม่แยกจากกันแล้วเห็น C curve ด้านข้างไหมคะ
3: เ
2: ขาก็จะใช้นวัตกรรมตัวนี้ในการเก็บโกยหน้าอกของแม่ไว้ให้มันเป็นทรงหยดน้ำสวยมากแล้วนี่คือนวัตกรรมที่ฟองนมไม่หนาเกินไปไม่บางเกินไปเห็นป่ะมีการเย็บเก็บขอบกุ้นอย่างดีทุกด้านและทุกตัวที่มีฟองแบบนี
3: ้
2: จะเป็นสีเดียวกันกับเสื้อในปี2026นี้นะคะจะไม่ใช่คนละสีกันแล้วค่ะและเวลาเอาไปซักแม่ขยี้ขยำแบบนี
3: ้
2: กล
3: ับ
2: มาเป็นทรงเหมือนเดิม
3: แล้วเขายังอยู่คู่กันไง
2: ถูกต้องดูค่ะเห็นไหมรุ่นนี้ค่ะเลิศมาก
3: ซาบีน่ารุ่นเก่านุ้ยเคยใส่มาใส่จนเยอะแล้วนี่ของนุ้ยเองนะคะขออนุญาตคุณผู้ชมคุณเห็นไหมว่าตัวเมื่อกี้เขาเย็บขอบเย็บกุ้นสวยงามมากอันนี้ไม่ได้เย็บเลยแล้วก็มันหลุดลุ้ยหมดแล้วแล้วคุณดูทรงสี
2: สาวอวบไม่ว่าจะลูก1ลูก2 3ลูก4
3: เนื้อเขาเยอะ
2: หรือไม่มีลูกแล้วอวบด้วยหมูกระทะเพราะว่าเวลาที่เราใส่ชุดชั้นในแล้วถ้าชุดชั้นในมันทำให้หน้าอกเราสวยได้อะการใส่เสื้อผ้าของเราจะทำให้บุคลิกเราดีขึ้นมาอีก
3: แล้วบุคลิกดีใครๆเขาก็อยากคุยด้วยคุณผู้ชมเปลี่ยนเถอะแล้วพอบุคลิกดีเราจะสวยขึ้นมาทันทีเลยที่เคยคนทักว่าไปทำอะไรมาสวยขึ้นไม่ได้ทำอะไรมาแค่ใส่เสื้อชั้นในซาบีน่าเท่านั้นเองคุณผู้ชมฉะนั้นมาเนียรีบเลยค่ะเพราะว่าคุณจะได้โปรโมชั่น3ตัว3สีนี้แล้วยังไม่พอแถมเสื้อชั้นในเพิ่มอีก1ตัวคละสีไปให้สีไม่ซ้ำ
2: และนอกจากนั้นยังได้กางเกงชั้นในอีกตั้ง2ตัวเอาไปใส่ให้มันเพลิดเพลินเจริญใจเลยแม่จ๋า 1,090 บาทมีอยู่จริงตกตัวละ182บาทต้องรีบโทรตอนนี้มีเก็บเงินปลายทางด้วยเบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านล่างเรียบร้อยแล้ว
3: แต่ตัวละ750เหลือแค่ตัวละ182บาทแต่วันนี้นุ้ยกับแม่ตูนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
5: ท ทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย Mcord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สวัสดีค่ะชมอยู่กับพวกเราและซาบีนาทางหน้าจะมาเสิร์ฟความสวยความใส่สบายเช่นเดิมกับรุ่นพรีเมียมจากซาบีนาค
3: ่
2: ะ
3: ใช่แล้วรุ่นนี้คือซาบีนาแฮปปี้บาร์พรีเมียมที่ขายดีมากๆคุณผู้ชมค่ะแล้ววันนี้เนี่ยเขาก็กลับมาให้พร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษตัวนี้นะถ้าใครได้ใส่คุณจะรู้เลยว่าต้องซื้อซ้ำเพราะใส่แล้วมันสบายใส่แล้วสวย
2: ต้องบอกว่าสีสวยมากทั้งสีฟ้าชมพูน้ำตาลแบบนี
3: ้3ตัวนี้ไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีก1ตัวอีก1ตัวเนี้ยคลาสสีไปให้แต่ได้ไม่ซ้ำกับ3ตัวแรกนะคะและยังไม่พอให้กางเกงชั้นในเนื้อผ้าเดียวกันไปด้วยอีก2ตัวและทั้งหมดนี้จริงๆต้องจ่ายเกือบ 4,000 วันนี้ไป 1,090 บาท
2: อุ๊ยลดมากเฉลี่ยหารออกมาต่อตัวจะตกตัวละแค่182บาทเท่านั้น
3: คุณผู้ชมทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางใช่ไหมตอนนี้รีบโทรเลยค่ะ
4: Hello Sabina ยกระดับการใส่บราไร้โครง Sabina Happy Bra Premiumถักทอแบบแอร์ทัชสกินด้วยเส้นด้ายพรีเมียมทั้งตัวเงาสวยสัมผัสนุ่มเย็นสบายเมื่อสวมใส่เบาด้วยฟองน้ำแอร์โฟลว์ทรงดีคอฟคอนเนคเต็ดแพดประคองทรงทุกองศามีซีล็อกเก็บทรงให้อกสวยเป็นธรรมชาติระบายอากาศตลอดตัวทั้งฟองน้ำและผ้าด้านในบราช่วยลดความอับชื้นดีไซน์คอวีสายบ่านุ่มปรับได้ไม่กดทับตะขอ3ตา3แถวกระชับทุกสรีระอกสวยด้วยนวัตกรรมบราแห่งยุคความพรีเมียมที่อยากให้คุณได้สัมผัส Happy Bra Premium จาก Sabina
3: ให้ดูนิดนึงทำไมสายเข้าเยอะแล้วทำไมคนถึงซื้อเยอะเพราะว่าให้ดูเนื้อผ้าของเขาก่อนเลยนะคะเนื้อผ้าของเขาจะเป็นเนื้อผ้าพรีเมีย
2: ม
3: เห็นไหมว่าเขาจะขึ้นเงาสวยๆที่สำคัญค่ะทรงตรงนี้เขาจะเป็นทรง V คอ V
2: คอ V
3: ที่เขาจะช่วยยกหน้าอกของเราเนี่ยให้สวยมากยิ่งขึ้นแต่ว่าการยกหน้าอกตรงนี้คุณเห็นไหมว่าหน้าอกสวยแต่เขาไม่มีโครงนะคะ
2: ต้องใช้โครงพยุงกันแล้วเดี๋ยวนี้เขาโลกใส่แบบโครงแล้วมันอึดอัดนะแม่
3: ใช่และให้ดูด้านข้างนิดนึงคุณผู้ชมค่ะว่าด้านข้างของเขาตรงนี้เนี่ยเห็นไหมว่าเขาให้เนื้อผ้ามาเยอะค
2: ือ
3: เขาช่วยเก็บช่วยโกยเนื้อตรงนี้ให้เรียบมาก
2: เต้าสามเต้าสี่
3: ใช่แล้วถึงใส่เสื้อใน

0: ชว์กันได้เลยไงตัวนี้
1: จริงอยากให้ดูนี่คือนวัตกรรม Airflow รูระบายอากาศเล็กๆตลอดตัวเลยและที่สำคัญนะคะตรงนี้เนี่ยฟองน้ำด้านในเขามีรูตรงนี้นะสามารถถอดออกมาแล้วแยกซักกับชุดชั้นในก็ได้ถ้าใครอยากจะถนอมผ้าเป็นพิเศษและเป็นฟองน้ำ connected pad ค่ะเป
0: ็
1: นเช
0: ื่
1: อมกันแผ่นเดียวกันแบบนี้เลยจะไม่แยกจากกันแล้วเห็น C curve ด้านข้างไหมคะเขาก็จะใช้นวัตกรรมตัวนี้ในการเก็บโกยหน้าอกของแม่ไว้ให้มันเป็นทรงหยดน้ำสวยมากแล้วนี่คือนวัตกรรมที่ฟองนมไม่หนาเกินไปไม่บางเกินไปเห็นป่ะมีการเย็บเก็บขอบกุญอย่างดีทุกด้านและทุกตัวที่มีฟองแบบนี
0: ้
1: จะเป็นสีเดียวกันกับเสื้อในในปี2026นี้นะคะจะไม่ใช่คนละสีกันแล้วค่ะและเวลาเอาไปซักแม่ขยี้ขยำแบบนี
0: ้กลับมาเป็นทรง
1: เหมือนเดิม
0: แล้วเขายังอยู่คู่กัน
1: ถูกต้องดูค่ะเห็นไหมรุ่นนี้ค่ะเลิศมาก
0: ซาบิน่ารุ่นเก่านุ้ยเคยใส่มาใส่จนเยอะแล้วนี่ของนุ้ยเองนะคะขออนุญาตคุณผู้ชมคุณเห็นไหมว่าตัวเมื่อกี้เขาเย็บขอบเย็บกุญสวยงามมากอันนี้ไม่ได้เย็บเลยแล้วก็มันหลุดลุ้ยหมดแล้วแล้วคุณดูทรงสี
1: สาวอวบไม่ว่าจะลูก1ลูก2ลูก3ลูก4
0: เออเนื้อ
1: หร
0: ือ
1: ไม่มีลูกแล้วอวบด้วยหมูกระทะเพราะว่าเวลาที่เราใส่ชุดชั้นในแล้วถ้าชุดชั้นในมันทําให้หน้าอกเราสวยได้อ่ะการใส่เสื้อผ้าของเราจะทําให้บุคลิกเราดีขึ้นมาอีก
0: แล้วบุคลิกดีอ่ะใครๆเค้าก็อยากคุยด้วยคุณผู้ชมเปลี่ยนเถอะแล้วพอบุคลิกดีอ่ะเราจะสวยขึ้นมาทันทีที
1: ่
0: เคยคนทักว่าไม่ทําอะไรมาสวยขึ้นไม่ได้ทําอะไรเสื้อชั้นในซาบีน่าเท่านั้นเองคุณผู้ชมฉะนั้นวันนี้รีบเลยค่ะเพราะว่าคุณจะได้โปรโมชั่น3ตัว3สีนี้แล้วยังไม่พอแถมเสื้อชั้นในเพิ่มอีก1ตัวคละสีไปให้สีไม่ซ้ำ
1: และนอกจากนั้นยังได้กางเกงชั้นในอีกตั้ง2ตัวเอาไปใส่ให้มันเพลิดเพลินเจริญใจเลยแม่จ๋า 1,090 บาทมีอยู่จริงตกตัวละ182บาทต้องรีบโทรตอนนี้มีเก็บเงินปลายทางด้วยเบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านล่างเรียบร้อยแล้ว
0: แล้ววันนี้ในกับแม่ตูนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดี
2: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ฝักบัวครินตัวช่วยยกระดับการอาบน้ำของคุณมาพร้อมกับการปรับรูปแบบการใช้งานได้ถึง3รูปแบบไม่ว่าจะเป็นแบบสเปรย์แบบฝนตกและแบบผสมมาพร้อมกับไส้กรองในตัวช่วยดักจับสิ่งสกปรกและตะกอน

0: ให้การอาบน้ำเป็นการผ่อนคลายของคุณมีซิลิโคนสามารถนวดศีรษะนวดตัวเพื่อความผ่อนคลายครับสามารถปรับน้ำได้ตามความต้องการครับมาพร้อมกับไส้กรองเปลี่ยนได้เพื่อกรองสิ่งสกปรกอาบน้ำแล้วรู้สึกมั่นใจในความสะอาดมากขึ้นครับ
1: โปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับฟรินค่ะ1เซตประกอบไปด้วยฝักบัว1อันค่ะที่วางฝักบัว1อันสายฝักบัวความยาว 1.5 เมตรอีก1ชิ้นนะคะแต่ยังไม่พอนะวันนี้ซื้อ1เซตแถมฟรีอีก2เซตค่ะมาพร้อมกับไส้กรองอีก6ชิ้นรวมทั้งสิ้น15ชิ้นค่ะจากราคาปกติ 6,210 บาทนะคะแต่ว่าวันนี้เหลือราคาเบาๆเพียงแค่990บาทโทรเข้ามาสั่งซื้อกันได้เลยนะคะที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาแอดไซช็อปมาเนียสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: พบกับเรานะคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้กับแอมทิวแล้วก็พี่ออยนั่นเองนะคะซึ่งคุณผู้ชมค่ะวันนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าเราเอาสิ่งง่ายๆค่ะที่เราต้องใช้กันเป็นประจำทุกวันเพราะเราต้องอาบน้ำกันเป็นประจำทุกวันเช้าเย
2: ็
1: นแต่หลายคนเคยสังเกตไหมว่าอาบน้ำแล้วเนี่ยเฮ้ยทำไมยังคันนะทำไมผดขึ้นผิวแห้งกระด้างหรือว่าผมเนี่ยรู้สึกสากค่ะอาจจะเกิดจากน้ำที่เราใช้เราไม่รู้เลยว่าอาจจะมีตะกันหรือว่าอาจจะมีตัวตะกอนหรืออาจจะมี
3: ใช่และกลิ่นเหม็นที่มากับน้ำซึ่งหลายๆคนเคยเจอกับเหตุการณ์แบบนี้อยู่เป็นประจำแต่คิดว่าต้องอดทนก
1: ับ
3: การใช้เพราะอาจจะคิดว่าฝักบัวแบบนี้คือเป็นรุ่นที่ดีที่สุดแล้วแต่วันนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าเรามาพร้อมกับแบรนด์ฟรินคุณอาบน้ำแบบฟริน
1: ค่ะ
3: นี่คือฝักบัวกรบแบบสะใจมากเลยเพราะอะไร

0: ลูกค้าขาดูดีๆนะคะนี่คือนะคะสำหรับฝักบัวที่โรงงานของเราค่ะผลิตและคิดค้นและออกแบบมาให้แล้วซ
1: ึ่
0: งตัวนี้ดีไซน์คือเขาจะเรียบหรูเหม
2: ือ
0: นกับแบรนด์ดังชั้นนำเลย
1: สวย
0: หรูแล้วยังไม่พอนะคุณผู้ชมขาอยากให้ดูตรงนี้นิดนึงบริเวณจุดด้านบนของเขาจะมีเรื่องของตัวซิลิโคนที่จะช่วยนวดหัวนวดตัวแบบนี้ได้ด้วยคุณผู้ชมนวดคอนวดสระผมแบบนี้ก็ทำได้และที่เด่นไปกว่านั้นค่ะสำหรับตัวนี้นอกจากจะกรองน้ำให้สะอาดไม
2: ่
0: ม
2: ี
0: กลิ่นไม่มีตะกอนได้แล้วต
1: ั
0: วนี้เขายังสามารถปรับระดับได้ถึง3ระดับด้วยกันไม
2: ่
0: ว่าจะเป็นแบบสเปรย์ที่คุณเห็นอยู่ในหน้าจ
2: อ
0: จะเป็นแบบสายฝนหร
1: ือ
0: จะเป็นแบบผสมอีกด้วยนั่นเองและต
2: ั
0: วนี้ยังรองรับนะคะในเรื่องของการอาบน้ำกับน้ำอุ่นหร
2: ือ
0: น
2: ้
0: ำร
2: ้
0: อนได
1: ้
0: ส
1: ู
0: งสุดถึง40องศาและที
2: ่
0: สำคัญคุณภาพมาตรฐานนะคะม
2: ี
0: มอกด้วยนั่นเอง
2: น
0: ี
2: ่อยากจะบอกนะว่าอยากให้ใส่ใจในเรื่องของการเปลี่ยนฝักบัวค่ะเพราะว่าหลายคนเลือกฝักบัวจากความแรงของน้ำ
1: ใช่ๆๆอ
2: าบแล้วมันฟินอาบแล้วมันรู้สึกว่าแบบมันกระแทกดีจังเลยแต่รู้ไหมว่าน้ำที่ออกมาอาจจะไม่ได้สะอาดเท่าที่คุณต้องการค่ะเพราะว่ามันไม่มีตัวกรองแต
1: ่
2: ต
1: ั
2: ว
1: นี้
0: สามารถกรองน้ำได
2: ้แกออกมาง่ายขนาดนี้
0: ง่ายเลยค่ะเพราะนี่คือตัวไส้กรองนะคะที่อยู่ในตัวนะคะด้ามจับนะคะของตัวกรองน้ำแบบนี้คุณผู้ชม
1: ค่
0: ะเพ
1: ีย
0: งแค่คุณหย่อนลงไปแล้วก็ปิดนะคะด
1: ้
0: านล่างของเราแบบนี้พร้อมกับการกดปุ่มเปิดและปิดน้ำได้ที
1: ่
0: ปุ่มนี้ปุ่มเดียวอีกด้วยนะ
2: ทีนี้อยากจะให้ทุกท่านค่ะมาดูตัวของไส้กรองค่ะทุกคน
0: ค
2: ่ะพอไส้กรองเนี่ยนะอันเนี้ยที่เราใช้กันน
1: ี
2: ่คือค
0: ุ
2: ณมั่นใจในน้ำในแทงบ้านของคุณได้อย่างไรแล้วยิ่งใครที่อยู่คอนโดค่ะ
1: คุ
2: ณรู้ไหมว่าน้ำจากแทงคอนโดเขาได้ล้างหรือเปล่าบ้านไหนมีลูกเล็กหรือว่ามีผู้สูงอายุที่จะต้องใช้น้ำอาบกันทั้งวันน่ะม
0: ั่
2: นใจได้ยังไงว่าลูกเล่นน้ำแล้วอ้าปากรับน้ำจากฝักบัวแล้วน้ำมันจะสะอาดนี่คือไส้กรอง
1: ครับ
2: อ
1: ัน
2: นี้คืออันใหม่เลยและอ
1: ัน
2: นี้ค่ะผ่านมา1เดือน2เดือนและ3เดือน
0: โอ้โห
2: ส่วนนี้คือ3เดือนยังขนาดนี้
0: และนี่คือไส้กรองนะคะที่ออยอาบน้ำที่บ้านเองนะคะว
1: ัน
0: น
1: ี้
0: เปลี่ยนใหม่ดีกว่ากับฝักบัวกรองน้ำแบรนด์ทรินค่ะ
1: คราวนี้มาดูดีกว่าหลายคนอาจจะยังไม่เห็นภาพนะฮะถ้าดูจากในอ่างตรงนี้เนี่ยน
2: ้
1: ำดำมากๆใครจะไปรู้ว่าคราวนี้ผมให้ดูนะพอเราเปิดมาเนี่ยนะครับเราเปิดมานะใช้งาน
0: ปั๊
1: มน้ำก่อนนี่ต
2: ั
1: วนี้นะครับจะเป
0: ็
1: นแบบสเปรย์นะแล
2: ้
1: วหม
2: ุ
1: นลงมาตรงกลางตัวนี้เป็นแบบผสมนะครับแล้วก็หมุนไปทางขวาอันนี้จะเป็นแบบ
0: สายฝน
1: นะครับเรามาดูในการกรองนะอันนี้จากน้ำดำๆแบบนี้เนี่ยที่ทุกคนเห็นอยู่พอกรองเสร็จแล้วจะเป็นแบบไหนนะครับใส่เข้าไปแบบนี้เลยจ้ะ
0: ใส่แก้วเลย
1: ใส่แก้วให้ดูเลยครับ
0: เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าค่ะขอสักหนึ่งแก้วให้กับคุณแอมนิดนึง
1: นี่
0: ค่ะค
1: ุ
0: ณแอม
1: ให้ดูเลยให้ดูไปเลย
2: ใสมากเลยค่ะ
1: นี่ให้ดูกรองอีกทีนึงนะถ้าดูจากน้ำดำๆแบบนี้เนี่ยเรากรองมาได้ใสขนาดนี้อ
2: ัน
1: น
2: ี้
1: จะทำให้เราอุ่นใจมากกว่านะ
2: ทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นน่ะอยากให้ใส่ใจกันหน่อยค่ะในเร
0: ื
2: ่องของความสะอาดของน้ำเพราะว่าอย
1: ่
2: างที่บอกเนาะเราอ่ะไม่ใช่แค่อาบน้ำอ่ะเราแป
1: ร
2: งฟันเราล้างหน้าบางทีอ่ะสิ่งสกปรกต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเรามองไม่เห็นเพราะเราไม่ได้มานั่งแบบว่าอุ๊ยมานั่งกรองอ่ะมานั่งดูว่าน้ำมันสะอาดขนาดไหน
0: วันนี้ของเราต้องเร่งรีบแล้วว
2: ัน
0: น
2: ี้
0: ให้ชีวิตของคุณและคุณภาพคนรอบข้างคนในครอบครัวของคุณได้อาบน้ำที่สะอาดและสดชื่น
2: ฉะนั้นวันนี้ค่ะโปรโมชั่นพิเศษของเรานะคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะได้คุณผู้ชมขามาทางนี้ค่ะเอาบอกว่าสั้นๆง่ายๆก่อนเลยนะส
0: ิ่
2: งที
0: ่
2: ค
0: ุ
2: ณจะได้รับไปนะคะ1เซตค่ะมีฝักบัวนะ1ชิ้นนะคะแล้วก็มีที่วางฝักบัว1ชิ้นม
0: ี
2: สายฝักบัวค่ะความยาว 1.5 เมตรนะคะอ
0: ี
2: ก
0: 1
2: ชิ้นนะคุณผู้ชมขายังไม่พอนะนี่คือเพียงแค่1เซตเราจัดให้วันนี้ซื้อ1เซตแถมฟรีอีก2เซตรวมแล้วนะแค่ของชิ้นใหญ่นะ
1: 9
2: ชิ้น
0: ว
2: ้
0: าว
2: แต่ว่าคุณจะได้เป็นตัวไส้กรองค่ะ
0: เยอะมาก
2: อีก6ชิ้นค
1: ือ
2: จะอยู่ในตัวฝักบัวอยู่แล้ว3ชิ้นแล
1: ้
2: วก็เป็นรีฟิลแยกไปอีก3ชิ้นรวมทั้งหมดเนี่ย15ชิ้นจากราคา 6,000 กว่าบาทไม่ต้องจ่ายค่ะจ่าย990บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรเข้ามาหาเราค่ะก่อนสินค้าจะหมดนะคะ02-114-330ค่ะหรือว่า Magic Aside Shop มันเนี่ยนั่นเองนะคะ
1: นะหลายคนเกิดความกังวลว่าซื้อไปแล้วมันจะติดตั้งยังไงเรามีที่วางฝักบัวมาให้แต่ฮะไม่ต้องเจาะผนังบางคนแบบกลัวผนังเสียหายนะครับแต่ตัวนี้นะเขามีตัวที่วางฝักบัวที่มีกาวอยู่ด้านหลังแปะติดได้เลยนะครับก่อนติดทำความสะอาดนิดนึงนะแล้วก็ติดไปที่ผนังได้เลยนะครับตัวนี้สามารถปรับนะครับในตัวของฝักบัวในเร
2: ื่อง
1: ขององศาด้วยบางทีเนี่ยคนเขาอาบน้ำเนา
0: ะ
1: บางคนคนสูงคนไม่ตัวสูงเนี่ยสามารถทำได้นะครับซาเสร็จแบบนี้เคลื่อนปิดเก็บได้เป็นอย่างดีแล้วไม่ต้องกลัวหล่นนะครับเพราะนี่กาวฝังมาอย่างดีเลยครับ
2: ใช่แล้วค่ะแต่ว่าไฮ

0: ไลท์อีกหนึ่งไฮไลท์เลยพี่อ้อยค่ะคือตัวของซิลิโคนที่สามารถเอามานวดนวด
1: ใช่ดูมันฟินมากเลย
0: มันทำให้เรารู้สึกว่าการอาบน้ำมีคุณภาพขึ้นและทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายในเวลาที่เราอาบน้ำ
2: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าการอาบน้ำของคุณคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดและการที่คุณได้ซิลิโคนดีๆแบบนี้ในการนวดหัวนวดตัวแบบนี้คุณผู้ชมค่ะหรือว่านวดหน้านวดคอนวดแขนทำได้หรือขัดขยี้แบบนี
0: ้
2: ซึ่งคุณผู้ชมขาตัวซิลิโคนของเราเป็นเกรดพรีเมียมนะคะเกรดพิเศษอีกทั้งคุณยังสามารถปล่อยน้ำไปถึง3ระดับ3รูปแบบไม่ว่าจะเป็นสเปรย์สายฝนหรือจะเป็นแบบระอองแบบนี้ก็ทำได้เพียงแค่รวมกันอยู่ในชุดเดียวเท่านั้นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ผมอ่ะยังไงถ้าคิดจะเปลี่ยนรีบเปลี่ยนกับโปรโมชั่นดีๆเลยนะครับเพราะหลายคนซื้อไป
0: ใช่แน่นอนค่ะผู้ชมค่ะวันนี้นะคะกับฟลินค่ะฝักบัวนะคะ1เซตนะก็ราคา 1,000 กว่าบาทแล้วนะทุกคนค่ะซึ่งประกอบไปด้วยตัวของฝักบัว1ชิ้นค่ะชื่อว่าฝักบัว1อันแล้วก็สายฝักบัวนะคะความยาว 1.5 เมตรอีก1ชิ้นค่ะรวมแล้วนั้น1เซตคือได้3ชิ้นใหญ
1: ่
0: ยังไม่พอค่ะซื้อ1เซตแถมฟรีอีก2เซตรวมเป็น3เซตนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไส้กรองนะให้อีก6ชิ้นไปเลยท
2: ั
0: ้งหมดนี้ทั้งเซตใหญ่นะคะ15ชิ้นค่
2: ะ
0: จากราคาเต็มนะ 6,210 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้จ่ายราคาเบาๆเลย990บาทเท่านั้นนะคะ รีบโทรเข้ามานะ02-114-3330นะคะแล้วก็แอดเข้ามาได้ค่ะที่แอดไซด์ช็อปมาเนียค่ะ
1: รีบโทรให้ทันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: ฝักบัวฟินตัวช่วยยกระดับการอาบน้ำของคุณมาพร้อมกับการปรับรูปแบบการใช้งานได้ถึง3รูปแบบไม่ว่าจะเป็นแบบสเปรย์แบบฝนตกและแบบผสมมาพร้อมกับไส้กรองในตัวช่วยดักจับสิ่งสกปรกและตะกอน

you ask me อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีอิสลามรายการที่จะนำพาทุกท่านไปสู่ความรู้ความเข้าใจในหลักการต่างๆของศาสนาอิสลามไม่ว่าจะเป็นประเพณีวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเศรษฐกิจความเป็นอยู่ของพี่น้องมุสลิมทั้งในและต่างประเทศรวมไปถึงการดำเนินงานของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและสำนักจุฬาราชมนตรีค่ะท่านผู้ชมคะช่วงมุสลิมสัญจรสัปดาห์นี้ดิฉันและทีมงานรายการวิถีอิสลามได้รวบรวมเนื้อหาที่น่าสนใจมานำเสนอท่านผู้ชมค่ะแต่ก่อนอื่นดิฉันขอเรียนเชิญท่านผู้ชมทุกท่านไปรับชมและรับฟังการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานพร้อมความหมายโดยอาจารย์ชุกรีบันบาค่ะ

0: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอิวัลมุรซาลีนซัยยิดินาวะมอลานามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามาอัลลัมตะนาอินนะกะอันตัลอาลีมุลฮะกีมร็อบบิชเราะห์ลีซอดรีวะยัสซิรลีอัมรีوحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพเราได้พูดคุยกันอยู่ในเรื่องของการสร้างครอบครัวมุสลิมที่สมบูรณ์มันมีหะดีษหนึ่งที่ท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่ามันชับบะอะลาชัยอินชาบะอะลัยฮิเอากะมากอลผู้ใดที่เติบโตมาในสิ่งแวดล้อมใดเขาก็จะเป็นเหมือนสิ่งแวดล้อมนั้นหะดีษนี้สอนผู้ปกครองนะครับให้ดูแลเอาใจใส่ลูกของตัวเองเพราะว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่สำคัญสิ่งแวดล้อมในบ้านก็ประการหนึ่งสิ่งแวดล้อมนอกบ้านก็อีกประการหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมันมีสองสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมในบ้านก็คือบรรยากาศในบ้านนั่นเองถ้าเราอยากจะให้ลูกของเรามีศาสนาเป็นคนเคร่งครัดศาสนาเราก็ละหมาดให้ลูกเห็นเราก็อ่านอัลกุรอานให้ลูกได้ยินเราทำเป็นประจำลูกของเราจะต้องทำละหมาดอย่างแน่นอนเหลือเกินเราพูดจาไพเราะในบ้านเข้าบ้านเราก็ให้สลามคนในบ้านจะไปไหนเราก็ให้สลามคนที่อยู่ในบ้านถ้าเราทำเป็นประจำบรรยากาศในบ้านนี่แหละครับจะสอนลูกของเราให้เป็นคนดีนะเพราะฉะนั้นที่ท่านนบีบอกว่าผู้ใดอยู่เติบโตมาในสภาพแวดล้อมใดเนี่ยเขาก็จะเป็นเหมือนสภาพแวดล้อมนั้นถ้าหากว่าเราอยู่ในบ้านไม่เคยละหมาดให้ลูกเห็นไม่เคยอ่านอัลกุรอานให้ลูกได้ยินไม่เคยมีสลามเมื่อเข้าบ้านออกจากบ้านพูดจาก็ไม่ไพเราะถ้าอย่างนี้แล้วลูกของเรา

0: จะเอาแบบอย่างที่ไหนประการที่สองก็คือบรรยากาศสิ่งแวดล้อมนอกบ้านอันนี้ก็มีความสำคัญมากถ้าหากว่าข้างๆบ้านเราสิ่งแวดล้อมในชุมชนของเรามันไม่ดีมีแต่คนพูดคำด่าสองคำถ้าอย่างนี้แล้วเราก็ควรที่จะให้ลูกของเราอยู่ในบ้านไม่ให้ออกไปคบค้าสมาคมกับเพื่อนบ้านที่ยังพูดจาหยาบคายยังไม่ละหมาดยังไม่ได้ใช้ชีวิตตามหลักการของศาสนาอิสลามเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญในการสร้างลูกของเราให้เป็นคนดีมีคุณธรรมเพราะฉะนั้นผมอยากจะสรุปว่า3ประสานที่มีความสำคัญในเรื่องของเด็กนั่นก็คือ1พ่อแม่เองเป็นตัวเป็นความสำคัญประการแรกแล้วก็2ก็คือครูที่โรงเรียนนะที่จะมาช่วยเสริมให้เด็กได้เป็นคนดีได้และประการที่3ก็คือตัวของเด็กเองนั่นเองที่จะทำให้ตัวเองนั้นเป็นคนดีนั่นก็คือคำว่าใฝ่ถ้าเด็กใฝ่ดีพ่อแม่ก็ถือว่าเป็นงานเบาแต่ถ้าเด็กใฝ่ไม่ดีพ่อแม่ก็ถือว่าได้งานหนักเพราะฉะนั้นก็ต้องขอดุอาเพราะดุอาพ่อแม่มีความสำคัญต่อลูกอย่างมากมายเหลือเกินนะครับก็ต้องฝากพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนครับที่เป็นมุสลิมที่ต้องการที่จะสร้างครอบครัวแบบอิสลามนะครับก็ขอฝากให้ท่านผู้ปกครองทุกท่านได้สร้างครอบครัวให้เป็นครอบครัวมุสลิมที่สมบูรณ์แล้วชีวิตของท่านผู้ชมทุกท่านก็จะได้รับแต่ความสุขความเจริญอย่างแน่นอนทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ขอความสุขความเมตตาความจำเริญจงได้ประสบแด่ท่านผู้ฟังผู้ชมที่รักและเคารพโดยทั่วกันวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ท่านพี่น้องที่เคารพทุกท่านครับคำว่าอามานะห์เป็นสิ่งที่พี่น้องคงจะคุ้นเคยกับประโยคนี้มากแล้วถือว่าเป็นคำที่มีความสำคัญอามานะถือว่าเป็นต้นทุนของการดำเนินชีวิตเป็นต้นทุนของการที่เราจะอยู่ร่วมกันในสังคมเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีพระวจนะนะครับไว้ว่าอัดดิลอามานะตะอิลามานิตานะกะวะลาตะคุนมันข้อนะกะแปลว่าท่านทั้งหลายจงมีความซื่อสัตย์ต่อผู้ที่ไว้วางใจต่อท่านและท่านทั้งหลายก็จงอย่าได้บิดพลิ้วต่อผู้ที่บิดพลิ้วต่อท่านเพราะนั้นเรื่องของอามานะห์จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการที่มนุษย์ทุกคนนี้จะต้องมีความรับผิดชอบจะต้องมีความซื่อสัตย์เพราะนั้นความซื่อสัตย์นี่ก็อาจจะมีจะต้องมีความซื่อสัตย์ในเรื่องของวิชาการนะครูอาจารย์ก็จะต้องมีความซื่อสัตย์ต่อการที่จะทำหน้าที่ในความเป็นครูอาจารย์นักเรียนต่างก็มีหน้าที่นะครับมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในความเป็นนักเรียนความซื่อสัตย์ในด้านการปฏิบัติทั่วๆไปเรามีหน้าที่ที่รับผิดชอบในเรื่องใดๆก็จะต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่นั้นๆ นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งความซื่อสัตย์ต่อตัวเองนะครับก็ยิ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับและที่สำคัญเนื้อสิ่งอื่นใดก็คือความซื่อสัตย์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในฐานะที่เราเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับบัญญัติใช้ข้อห้ามต่างๆนะเราก็จะต้องมีความซื่อสัตย์ต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้ทุกท่านได้รับความสุขความเจริญโดยทั่วกันครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ซูเปอร์แม็กเครื่องตัดหญ้าไร้สาย2ล้อมืออาชีพมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียม

0: งานยาวนานได้ต่อเนื่องถึง30นาทีหัวเปลี่ยน3ใบมีดทั้งใบมีดแบบตัดใบมีดโลหะใบมีดวงเดือนใบมีดเข้าถึงทุกซอกบอกลาวัชพืชตามขอบบ้านให้ทุกงานสวนเป็นเรื่องง่ายซุปเปอร์แม็กเครื่องตัดหญ้าไร้สาย2ล้อมืออาชีพ
1: ซุปเปอร์แม็กเครื่องตัดหญ้าไร้สาย2ล้อมืออาชีพค่ะวันนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมทรงพลัง 30,000 มิลลิแอมใช้งานยาวนานต่อเนื่องได้มากถึง30นาทีค่ะ
0: ปรับปรุงการตัดได้3ระดับครับทั้งยืดหดด้าม90ถึง125ซม
1: และมาพร้อมกับใบมีดถึง3แบบนะคะมีทั้งใบมีดตัดใบมีดโลหะใบมีดวงเดือนพร้อมใช้งานได้ทุกสถานการณ์ค่ะ
0: ไร้สายสะดวกครับง่ายไม่ต้องงอปลั๊กไม่ต้องใช้น้ำมันทำเองได้ง่ายวันนี้โปรโมชั่นนะครับกับซูเปอร์แม็กครับเครื่องตัดหญ้าไร้สายมืออาชีพ2ล้อใน1เซตประกอบด้วยใบมีดตัด5ชิ้นครับใบมีดโลหะ2ชิ้นใบมีดวงเดือน1ชิ้นนะครับและยังแถมฟรีครับถุงมือนะครับ1คู่แว่นตานิรภัยรวมไปถึงหมวกกันแดดนะครับในมูลค่าเซตนี้นะฮะ 6,650 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรด่วนที่02-114-3330ครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย
2: ระยะเวลาโปรโมชั่น1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2569

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขความเมตตาจงประสบแด่ท่านผู้ฟังทางบ้านที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมในนามผมนายเวดราเมมะมิงจิประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดในด้านประวัติศาสตร์ในความเป็นมาในได้ตั้งขอสังเขปอย่างนี้นะครับก็ได้จัดตั้งสำนักงานกรรมการครั้งแรกนี่คือในปีพ.ศ.2591เป็นเหมือนกับอาคารเก่านี่ก็เป็นอาคารไม้เนี่ย2ชั้นก็สถานที่ที่ได้รับตั้งสำนักงานก็อยู่ในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีก็หลังจากมัสยิดกลางตรงนั้นนะฮะก็เรียกว่าที่อยู่สำนักงานนี้39ถนนกะลาพอตำบลอานอรูตำบลจบันติกอนะอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเป็นสำนักงานกรรมการนะแรกใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังจากนี้จะขยายไปจะขยายไปจนถึงนะวันนี้ก็คือ39จังหวัดที่มีสำนักงานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและก็สำหรับบรรดาผู้ริเริ่มได้ขอตั้งวันนั้นก็ได้เชิญบรรดาอุลามะของจังหวัดปัตตานีนี่มาประชุมกันกันและกันเพื่อวินิจฉัยเรื่องต่างๆถ้าไม่มีองค์กรนี้ก็เราไม่สามารถที่จะไปวินิจฉัยเรื่องของนะศาสนาอิสลามปัญหาต่างๆในสังคมอิสลามนี่ก็เรียกว่าปัญหาในด้านสังคมปัญหาในด้านครอบครัวแล้วปัญหาในด้านก็เรื่องของอะไรเนี่ยมรดกอะไรต่างๆทรัพย์สินเนี่ยนี่เป็นปัญหาถ้าเราไม่มีองค์กรเนี่ยเราไม่ก็จะไม่สามารถที่จะดำเนินการได้หลังจากนั้นก็มีเกี่ยวกับเรื่องก็มีการมีวิสัยทัศน์มีภารกิจอะไรสำคัญมากมายพอสมควรตามโครงสร้างของนะได้รับคำแนะนำจากจุฬาลงกรณ์กรรมการก็โครงสร้างนี้ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนั้นเป็นประธานแล้วก็มีรองประธานตามความเหมาะสมตรงนั้นมี5รองทั้งหมดนะแล้วก็แต่ละรองนี้ก็เขาต้องรับผิดชอบงานด้านต่างๆวันนี้ในอดีตและก็ปัจจุบันนี้ก็มัสยิดที่เราได้รับความดูแลได้รับการติดตามเรียบร้อยและจดทะเบียนประมาณเมื่อสักครู่นี้ก็ได้รับการรายงานที่ประชุมว่า700กว่าและ700กว่านี่ก็เร็วมากวันนี้ก็เอก็ท่านนิกะห์นี่ก็เรามอบหมายให้ในพื้นที่แล้วและอิหม่ามแต่ละมัสยิดนี่ก็มีบทบาทอำนาจหน้าที่แต่นิกะห์ที่มาจากต่างจังหวัดต่างประเทศนี่ก็ไม่เหมือนในอดีตแล้วว่าวันนี้ต้องมอบให้จังหวัดที่อยู่นะใกล้กันที่ติดกับเขตแดนมาเลเซียโอเคจังหวัดนั้นก็จะได้เปรียบแต่จังหวัดของเรานี่ของที่เหลือๆก็จะมาที่นี่เราก็จะได้ดำเนินการตรงนั้นก็ไม่มากนะไม่มากแต่ก็มีทุกๆเดือนก็มีมาเราก็ให้บริการอย่างดีอะไรอย่างดีแต่สำหรับเรามองปัญหาที่ในอดีตนี่คือปัญหายุวชนนี่เป็นปัญหาหย่าร้างเยอะมีการทะเลาะเบาะแว้งในสังคมมันไม่สังคมให้เกิดไม่เกิดความสุขไม่ได้ไม่เกิดสังคมให้ยั่งยืนตรงนั้นฉะนั้นเราก็ที่มาที่ไปแล้วก็จัดนะประชุมขอปรึกษาหารือกันแล้วจะทำยังไงให้จะป้องกันตรงนี้ฉะนั้นเราต้องมีการอบรมเยาวชนก่อนแต่งเนี่ยเพื่อก่อนที่จะไปแต่งเราต้องมีความรู้นะพร้อมที่จะไปสร้างครอบครัวที่นะเข้มแข็งแล้วก็ครอบครัวที่อะไรเนี่ยที่ผาสุกมีความสุขฉะนั้นต้องอบรมใช้เวลา2วันใช้เวลา2วันนี้ก็เราต้องควบคู่เราเชิญชนะสุด้วยก็เวลาเราจะตั้งท้องยังไงต้องดูแลลูกในการตระเบียลูกมันยังไงให้ถูกหลักศาสนาอิสลามเราต้องผิดชอบยังไงเพื่อให้เยาวชนนี้รับรู้หน้าที่ต่างๆในเมื่อเรามีครอบครัวแล้วในฐานะเป็นภรรยาและจุดเด็ดจะดูแลสามียังไงหรือว่าสามีจะดูแลภรรยายังไงแต่ส่วนมากก็จะมาเข้ามาใช้การอบรมนี้ก็จะเป็นเหมือนกับมาเป็นคู่กันคู่กันแล้วก็หลังจากเสร็จการอบรมแล้วเราก็จะมอบประกาศนียบัตรให้การรับรองแล้ว สามารถที่จะไปเอานำประกาศนียบัตรเนี่ยไปยืนยันว่าเราก็ผ่านการอบรมแล้วก็อิหม่ามในพื้นที่ต่างๆก็จะได้ดำเนินการตามตามบุคคลฟักกะนิกาอะไรต่างๆถ้าไม่มีวุฒิบัตรที่ผ่านการอบรมนี้ก็อิหม่ามก็ไม่มีการนิกาสาเหตุนี้แหละณวันนี้ก็เราก็จัดเวลาวันเวลาในแต่ละเดือนนี้ก็ไม่ทันเพราะว่าเราก็จะให้จัดกันอบรมก็ไม่เกินนะ300คน250คนตามจำนวนที่เราจะให้เข้าใจโดยแท้จริงในเรื่องต่างๆของศาสนาอิสลามภารกิจอะไรต่างๆอันนี้ในด้านสุขภาพในด้านอนามัยในด้านอะไรเนี่ยต้องรู้เราต้องรู้แล้วก็เรื่องอาชีพอะไรต่างๆฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นจะขยายแล้วก็ไป5จังหวัดอันนี้ก็เป็นเราตั้งเป็นก็เรียกมาตรการด้านสังคมนะสำหรับจังหวัดปัตตานีเยาวชนจะไปแต่งที่สงขลาก็ดีหรือว่าสงขลาจะมาแต่งที่นี่ถ้าไม่ได้รับไม่มีการผ่านการอบรมเราก็ไม่แต่งให้สาเหตุนี้แหละก็โดยข้อบังคับในตัวเอง
1: คร
0: ับ ข้อบังคับในตัวเองแล้วเราก็ต้องจำเป็นก็ต้องเข้าไปทำให้การจัดอบรมวันนี้เหมือนกับตามพระปฏินิธิขันยงถึงแล้วก็อีกส่วนที่สองเนี่ยก็คือภารกิจเกี่ยวกับเรื่องการอบรมผู้จะไปแสวงบุญทางพัฒน์อันนี้ก็ต้องรับผิดชอบในฝ่ายดาวะนี่ก็ต้องจัดหลักสูตรแล้วก็อบรมได้ก็ให้การร่วมมือกับสำนักงานกรรมการสอบตด้วยก็แล้วก็วันนี้ก็กรมศาสนาด้วยต้องมีอาศัยแล้วก็ใช้พื้นที่ในการจัดอบรมนะให้กับเพื่อไปจะยกระดับให้ความรู้ต่างๆเพื่อความพร้อมเป็นอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขเนี่ยสำหรับบุคคลที่จะไปแล้วก็คณะกรรมการอิสลามนี่ก็ได้ให้การร่วมมือได้รับการร่วมมือจากผู้ประกอบการบริษัทอะไรต่างๆของจังหวัดปัตตานีเราก็จะหมุนเวียนอย่างนั้นแหละมีหลายๆโครงการวันนี้ก็โครงการที่อยู่ในกรอบแล้วก็โครงการที่อยู่นอกกรอบเวลาปัญหาของสัมพันธ์ชายแดนภาคใต้ไม่เหมือนกับพื้นที่อื่นบางทีก็เรื่องความมั่นคงบ้างอะไรบ้างเราในฐานะเป็นคณะกรรมการอิสลามในนามของประธานนี้ก็ลงไปทำความพิจารณาเกิดความขัดแย้งในพื้นที่เนี่ยเราเอาองค์กรของเราเนี่ยร่วมมือกับความมั่นคงก็ดีอะไรก็ดีก็เป็นองค์กรกลางที่สุดให้คำแนะนำตักเตือนอะไรต่างๆชาวอะไรสำหรับพี่น้องที่อยู่นะกำลังต่างจังหวัดนี้ก็อยากจะเชิญมาเที่ยวที่จังหวัดปัตตานีด้วยอย่าไปดูในเรื่องของด้านการข่าวด้านอะไรก็มาเรื่องนี้ก็บางคนก็เสนอเนี่ยเสนอข่าวที่สิ่งที่มันให้ทุกคนละรู้สึกว่ากลัวจะลงมาที่จริงไม่มีอะไรนะสำหรับผมก็ยินดีจะให้การต้อนรับจะให้คำดูแลอย่างอะไรที่จะเท่าได้เรื่องปัญหาแล้วก็ปัญหาในเรื่องความอะไรความปลอดภัยนี่ก็เรื่องปกติแล้วไม่ใช่ว่าทั่วพื้นที่ของจังหวัดเราเนี่ยก็อาจจะบางพื้นที่อย่างเดียวอย่าเอาเรื่องนี้ก็ไปที่ต่างว่ากลัวจะลงมาแล้วทุกคนที่ลงมาแล้วเวลามาสัมผัสด้วยตัวเองดูด้วยตัวเองอยู่ด้วยตัวเองก็ถามเวลาเรื่องมันยังไงโอ้ไม่มีอะไรก็ให้คำอย่างแล้วก็อยากจะขยายตรงนี้ให้ประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัดนี่ก็ลงมาที่จังหวัดปัตตานีแล้วก็จังหวัดปัตตานีกำลังนะโดยจะเป็นโครงการของจังหวัดด้วยกำลังจะสร้างสถานที่ท่องเที่ยวที่ให้เกิดประโยชน์นะสำหรับในประเทศและก็ต่างประเทศด้วยนะนี้กำลังอยู่ในโครงการอยู่เนี่ยทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็เอาพื้นที่นี้ประมาณ 1,000 กว่าไร่นี่จะไปดำเนินการจะไปสร้างนะสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในหลายเรื่องที่จะเป็นกรณีพิเศษเนี่ยสำหรับของด้านอาเซียนเรานี่ก็นะเชิญมาทุกคนและจนมาเนี่ยมาศึกษาดูงานในด้านประวัติศาสตร์ศึกษาดูงานในหลายเรื่องที่จะมันเกิดประโยชน์ทั้งสำหรับมุสลิมเราและก็ที่นับถือศาสนาก็โอเคก็ยินดีวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
2: ์ท่านผู้ชมคะและนี่ก็คือเนื้อหาสาระที่ดิฉันและทีมงานรายการวิถีอิสลามได้จัดเตรียมมานำเสนอท่านผู้ชมในสัปดาห์นี้ค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามข่าวสารของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยสามารถติดตามได้ทางช่องทางที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้รายการวิถีอิสลามก็หมดเวลาลงแล้วแล้วพบกันใหม่ได้ทุกเช้าวันศุกร์ เวลา 4:30 นาทีถึง 5:00 นวะบิลลาฮิตตอฟิกวัลฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์

0: ริตเตอร์ข้าวโพดหวานเสิร์ฟมาพร้อมกับแยมพริกหวานและกุ๊กคาโมเล่ต่อกันด้วยพาสต้าคลาสสิกพร้อมกลิ่นหอมสดชื่นของผักชีลาวจับคู่มากับสโมกแซลมอนได้อย่างลงตัวไปทำความรู้จักกับปันดาเซาขนมปังยอดนิยมของคนฟิลิปปินส์ปิดท้ายด้วยเซกิฮังข้าวสีชมพูอมแดงจากถั่วอาซูกิเมนูแห่งการเฉลิมฉลองที่เต็มไปด้วยเรื่องราวและความหมายดีๆแล้วพบกันในพลพรรคนักมงคลคุกแชปเตอร์17สัปดาห์นี้นะครับ
1: สาธุกันสัปดาห์นี้พบกันวันอาทิตย
2: ์สิ่งที่ทำให้วัดผารังหมีนะคะกลายเป็นที่รู้จักแล้วก็คึกคักขนาดนี้มีคนที่ถูกรางวัลใหญ่ถึง30ล้านบาท
3: ชาวบ้านและญาติโยมทุกท่านที่มีศรัทธาตั้งมั่นกราบขอพรท่านทั้งสำเร็จและไม่สำเร็จส่วนมากก็จะสำเร็จกันเยอะ
1: ติดตามได้ในรายการสาธุกันวันอาทิตย์เวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
4: เที่ยวจีนปี2569ฮอตปลอแตกคนไทยบินลัดฟ้าเพิ่มกว่า 80%
5: ตรงนั้นบางคนน่ะมองจีนน่ะมองแค่ว่าแบบจีนคือจีนใช่ไหมครับแค่เปลี่ยนมณฑลน่ะผมก็รู้สึกว่ามันไม่เหมือนกันแล้วอ่ะมันเป็นเสน่ห์ที่เราควรไปเห็นสักครั้งนึง
4: เจาะลึกเหตุผลที่ทำให้แดนมังกรกลายเป็นที่เที่ยวในฝันของทั้งโลก
5: ที่สำคัญที่สุดเลยนะอันนี้สำคัญมากๆครับ
4: ม
5: ันคุ้มบัดเจ็ต
4: เรดทอล์กเจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงอาทิตย์นี้11:00 นทางช่อง9กด30
6: The Scene on TV สัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณเติ้งรักศิลป์ฟังเรื่องราวของยอดเซียนเครื่องรางสายอนุรักษ์ถึงมุมมองการสะสมพร้อมเปิดรางใหญ่ชมสุดยอดเครื่องรางยอดนิยมและวัตถุมงคลหายากที่ไม่ใช่ใครจะมีโอกาสได้เห็นกันง่ายๆก่อนพาไปกราบขอพรหลวงพ่อชานรงค์อภิชิโตเกจิอาจารย์สายลี้ลับที่ถูกขนานนามว่าเป็นศิษย์ของหลวงตาดำในโด่งที่วัดทองบางพรมหรือวัดกาญจนสิงหาวรวิหารเขตตลิ่งชัน The Scene on TV พบกันทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางช่อง9กด30นะครับ
7: ขวดน้ำ
8: ขวดน้ำ
7: ถุงพลาสติก
8: ถุงพลาสติก
7: กล่องนม
8: กล่องนม
9: สิ่งที่เราเห็นอยู่ตอนนี้มันจะลอยลงไปสู่ทะเล
10: เขาก็จะไปโทษกลับมาเป็นพวกขาเทียมก็ได
8: ้ที่เรายืนอยู่เนี่ยมีร่มเงาอยู่ตรงนี้ข้างบนก็เป็นขยะรีไซเคิลเหมือนกันนะครับ
7: กล่องนม
8: กล่องนมนี่ครับ
11: สุดอึ้งทึ่งทั่วไทยวันอาทิตย์นี้เวลา 15:30 นทางช่อง9กด30
1: Perspective สัปดาห์นี้พบกับทายาทรุ่นที่4ผู้บริหารหนึ่งในบริษัทที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยกับการพัฒนากิจการแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาให้เป็นมากกว่าเรือขนส่ง
12: คือหัวใจทางธุรกิจ

0: ของเราก็คือริมน้ำแล้วคนที่ขึ้นเรือเราอะทั้งปีอะ17 ล้านคนอะตรงเนี้ยผู้ประกอบการเฟอร์รี่ทั่วโลกเขาก็เลยทึ่งไทยแลนด์ทำได้ยังไงแล้วอยู่ไม่ได้มีซัพพอร์ตอะไรจากภาครัฐแล้วอยู่มาได้ขนาดนี้ได้ยังไง
1: เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้3 ทุ่มทางช่อง 9 กด 30

มานี่มามหกรรมคอนเสิร์ต9 Entertain 24th Anniversary Charity Concert เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิต Golf F Hero การต่องทุ่งเงินกรับคณาวุฒิอุ้มแบมต้าอู่ออฟโรดเสริมทัพด้วยเหล่าทีป๊อปสุดปัง Dice Red Felix Alala Favic Tiger BNK48 Testพร้อมทั้งคู่จิ้นบอยเลิฟเกิร์ลเลิฟสุดฟินอีกเพียบมาเติมศิลปินคุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มที่พระพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: มันใช้ได้จริง
3: เป็นนี่เกือบตาย
2: รุดแล้วรุดแล้ว
3: รุดแล้วเห็นไหม
4: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นดินก็ดีข
2: ึ้
4: น
2: ปู
4: ขึ้น
5: ตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะพอแล้วไหมท่าน
6: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
7: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
2: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
7: ไม่มีเลย
2: ได้ข้าวเท่าไหร
7: ่ได้ข้าว140ตัน
8: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงจริง
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมโมโม่ครับวันนี้เอาใจเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศนะครับใครทำการเพาะปลูกแล้วมีปัญหาในเรื่องของการเพาะปลูกแล้วไม่ได้ผลผลิตพืชปลูกมาก็เหี่ยวเฉาเน่าตายวันนี้ผมมีตัวช่วยและมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกับคุณผู้ชมครับและอยู่กับเจ้าของตัวจริงเป็นผู้ผลิตเองที่ช่วยเหลือเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศมาแล้วครับอยู่กับดินเน่าและเฮียบอสชัยนรินทร์ครับสวัสดีครับเฮียครับ
9: สวัสดีครับ
2: โอ้มีชื่อเสียงมาโด่งดังมากตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักอยากจะขอบคุณอะไรกับคุณผู้ชมบ้างครับ
9: จริงๆนะครับเราอยากให้คนไทยเนี่ยขอบคุณถึงความรู้สึก
2: ครับ
9: นะครับที่เกษตรกรเนี่ยได้ใช้อินทรีย์กันจริง
2: ๆครับ
9: นะครับแล้วรู้จักคำว่าดินนั้นคืออะไรและจุลินทรีย์นั้นคืออะไรบอกเกษตรกรครับว่าจุลินทรีย์นั้นเป็นส่วนที่สำคัญสำหรับเกษตรกรจริง
2: ๆเอาล่ะครับคราวนี้ในเรื่องของการเพาะปลูกเนี่ยปัญหาหลักๆเลยครับเฮียครับของการปลูกแล้วไม่ขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับ
9: เกิดจากดินทั้งนั้นแหละครับไม่ต้องมีอะไรครับเหมือนกับคุณนะครับเวลาคุณหิวข้าวเนี่ยเวลาคุณไม่ได้ทานอะไรเนี่ยแล้วคุณจะอิ่มไหมล่ะมันก็ไม่อิ่มมันก็เหมือนกันนะครับ
2: พวก
9: ต้นไม้นี่ถ้าไม่มีผลผลิตเนี่ยผลผลิตไม่ดีหรือว่าเหี่ยวเฉาเน่าตายเนี่ยมันเกิดจากดินทั้งนั้นปัจจัยแรกของเกษตรกรนั่นคือดินนะคร
2: ับ
9: ดินเนี่ยมันขาดอะไรดินมันยังไงไม่มีอาหารการกินหรือไม่มีอะไรแต่คนมีแค่อาหารแต่พืชผักผลไม้เนี่ยมันมีคำว่าจุลินทรีย์อยู่ในดินดินเป็นส่วนที่สำคัญนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าจุลินทรีย์ไม่มี

0: ในดินมันก็ไม่เติบโตได้
1: ครับแสดงว่าในแต่ละพื้นที่ในเมืองไทยเราดินมีความต่างกันอยู่แล้ว
0: ต่างกันมากครับ
1: ทั้งดินเปรี้ยวดินเค็มดินเสียดินแข็งก็ได้อะไรก็แล้วแต่แล้วคราวนี้เนี่ยทำไมเกษตรกรถึงให้ความไว้วางใจกับดินเน่าเหลือเกินมันไปช่วยอะไรยังไงได้บ้างครับ
0: ก็จริงๆแล้วนะครับว่าเกษตรกรทุกคนผมเชื่อมั่นนะว่าจะต้องหว่านปุ๋ย
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์ก็เรียกว่าปุ๋ยทั้งนั้นนะครับแต่เคยรู้ไหมครับว่าปุ๋ยเนี่ยมันกินบ้างไห
1: ม
0: มันย่อยสลายบ้างไหมนะครับมันมีการตกไปถึงพืชไหมกี่เปอร์เซ็นต
1: ์
0: นะครับแต่ทุกคนไม่รู้หรอกครับมีแต่วานเสียเงินนี่แหละครับคือต้นทุนของเกษตรกรจริงๆนะครับแต่วันนี้บอกเกษตรกรนะครับว่าคุณเหี่ยวปุ๋ยหมายถึงว่าคุณหว่านปุ๋ยไปเท่าไหร่นะครับ
1: ครับ
0: ปุ๋ยไม่ทำงานต้นไม้คุณไม่โต
1: เพราะอะไรล่ะครับ
0: ก็มันไม่สามารถจะกินไม่มีตัวย่อยสลายไปทำลายเขาเรียกว่าไปทำลายสารอินทรีย์วัตถุตัวนี้ให้มันทำงานกับดินของคุณได้และต้นไม้ของคุณกินได้
1: เขาแสดงว่าในดินคนต้องมีจุลินทรีย
0: ์ใช่ครับ
1: ไปย่อยสลายพวกซากพืชซากสัตว์และกระปุ๋ยที่ใส่เข้าไป
0: ใช่ครับ
1: แสดงว่าในดินเน่านี่คือจุลินทรีย์
0: ใช่ครับ
1: โอ้นะครับพอไปสลายซากพืชซากสัตว์ย่อยสลายปุ๋ยแล้วต้นไม้กระดูดเอาไปเลี้ยงลำต้นได้
0: ใช่ครับ
1: ถึงไม่แปลกใจว่าปกติคนที่ใช้ดินเน่าเนี่ยบอกว่าดินเน่าเป็นปุ๋ยหรือเปล่าจริงไม่ใช่นะ
0: ไม่ใช่ครับ
1: มันแค่ไปย่อยสลายปุ๋ยที่ตกค้างอยู่ในดินให้รากต้นไม้นี่มันดูดแล้วก็มาเลี้ยงเติบโตในออกเบาะออกผลได
0: ้ได้ฮะสังเกตไหมครับว่าถ้าเราใช้ดินเน่าไปครั้งแรกปั๊บประมาณสัก 3-4 วันเนี่ยจะเห็นผลเอ๊ะทำไมต้นไม้มันกระดุกกระดิกได
1: ้เห็นผลประมาณ 3-4 วันรู้สึกเปลี่ยนแปลงได้เลยหรอ
0: เปลี่ยนแปลงเลยครับ1ดินเนี่ยเปลี่ยนแปลงแน่นอนแต่คุณไม่เคยสังเกตเรื่องดินกันก่อนนะครับแต่ไปดูที่ทางใบเลยเอ้ใบมันเกิดอะไรขึ้นมาปรากฏว่าใบมันจะแตกนิดๆหน่อยๆแค่ 3-5 วันเนี่ยคุณก็รู้แล้วมีการเปลี่ยนแปลง
1: ครับ
0: เพราะเราทำการทดลองกันเยอะมากนะครับเยอะกันหลายร้อยแปลงเลยนะครับแต่ปรากฏว่าเขาก็ตกใจว่าเอ๊ะทำไมมันถึงได้เกิดผลผลิตหรือเกิดอะไรต่างๆนานาได้รวดเร็วจากไอ้เหลืองๆกลายเป็นเขียวได้เนี่ย
1: ครับ
0: ก็มานั่งดูอีกทีไม่ลองต้นนี้เสร็จไปลองอีกต้นนึงเพื่อความมั่นใจนะครับเกษตรกรครับคือเรามาพูดวันนี้เนี่ยเรามาเน้นถึงเรื่องกาคำว่าจุลินทรีย์ย่อยสลายในดินยังไงทุกคนทำการเกษตรจะต้องมีตัวนี้เป็นตัวช่วยนะครับไม่มีเนี่ยพืชผักของคุณไม่โตแน่นอน
1: คราวนี้พอพูดถึงจุลินทรีย์เนี่ยดินเน่าเนี่ยมันทำมาจากอะไรบ้างครับพี
0: ่โอ้จริงๆแล้วเนี่ยทำมาจากปลานะครับมาจากประมาณ20กว่าชนิด
1: ปลาเป็นปลาประเภทไหนครับ
0: ปลาทะเลนะครับไม่ใช่ปลาน้ำจืดนะฮะ
1: แล้วมันต่างกันยังไงครับพี
0: ่โอ้โหก็ถามว่าคนต่างชาติอ่ะทำไมเขากินปลาทะเลเห
1: ็
0: นไหมครับ
1: มีโอเมก้ามีโปรตีนมีแคลเซียมอะไรใช่ไหม
0: ใช
1: ่ครับ
0: แล้วมีอะมิโนคือหมายถึงว่ามีเนื้อที่อร่อยนะมีเนื้อหนาแน่นกว่าเยอะนะครับ ก็ฝากเกษตรกรว่าทำไมของเราไม่มีล่ะโอเมก้าจากปลาน้ำจืดมีไหมล่ะ
1: ก็มีแต่ปลาทะเลโ
0: อ้
1: ดูจากผู้ชมดูจากภาพเนี่ยภาพคือบ่อหมักขนาดนี้เลยเหรอครับ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหแล้วหมักทีปริมาณเท่าไหร่ครับพอทราบไหมครับ
0: เป็นหมื่นลิตรนะครับ
1: โอ้
0: เป็นหมื่นลิตรเนี่ยคำว่าหมื่นลิตรเนี่ยคือน้ำเนี่ยหมื่นลิตรแต่ปลาเนี่ยเป็นร้อยร้อยตันนะนะครับถ้าปลาเนี่ยถ้าไม่ได้ผลเนี่ยมันก็ไม่ย่อยแต่จริงๆอ่ะปลาหมักเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะใช้เวลายาวนาน 2-3 เดือนกว่าจะหมักเสร็จ
1: ครับ
0: แต่ของเราอ่ะมันมีตัวจุลินทรีย์ย่อยสลายไปย่อยมันอีกทีก็เท่ากับว่าคุณได้จุลินทรีย์ย่อยสลายไป1ตัวแล้วไปย่อยเศษก็เรียกเศษเนื้อปลาที่มันยุ่ยนะครับพอยุ่ยเสร็จตัวนี้มันก็ซึมอยู่ในอาหารของปลาทะเลนะครับมันก็อยู่ในนั้นแต่สุดท้ายเนี่ยเราไม่พอครับเราเติมเต็มไปด้วยนม
1: ครับ
0: เกษตรกรที่เขาทำกันอยู่เนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่านมเนี่ยโอ้โหเป็นฮอร์โมนที่ดีที่สุดเลยเปลือกไข่เนี่ยดีมากเลยถั่วเหลืองเนี่ยดีมากเลยนะครับแล้วอีกอย่างนึงก็มีพวกแร่ภูเขาแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรน้ำส้มก็มีครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือจุลินทรีย์ย่อยสลายน้ำแดง
1: แสดงว่าในนอกจากจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ทำมาจากปลาทะเลที่หมักแล้วเนี่ยยังใส่ธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมไปด้วย
0: ใช่ครับ
1: เพื่อการเจริญเติบโตของต้นไม้
0: ใช่ครับแต่ปริมาณมันไม่ถึงปุ๋ยนะฮะ
1: ครับ
0: ก็คือเราจะขโมยเขาเรียกว่ายื
1: ม
0: วัตถุภายนอกจากข้างนอกมาใช้
1: ก็คือมีคุณค่าแหละแต่ไม่ถึงปุ๋ยนะไม่ถึงปุ๋ยนะคือไม่แปลกใจว่าทำไมคนใช้ดินเน่าแล้วเนี่ยต้นไม้มันเติบโต
0: ใช่ครับ
1: คราวนี้ผู้ชมครับเดี๋ยวดูฉลากข้างขวดนะสีเหลืองตรงนี้นะเขาบอกว่านี่คือผลิตภัณฑ์นี้ไม่จัดเป็นปุ๋ยตามกฎหมายว่าด้วยปุ๋ยและวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายทางการเกษตรหรือสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชเพราะฉะนั้นมั่นใจได้คราวนี้วิธีการใช้นะครับ
0: ง่ายมากครับจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องดูที่ดินกันก่อนนะไม่ใช่ว่า
1: สมมติถ้าดินแข็งๆอย่างเงี้ยครับ
0: ดินแข็งๆคุณก็ต้องใช้บ่อยหน่อยก็เหมือนกับว่าสโลแกนของเราคือน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังก่อย
1: แสดงว่าก็คือลดบ่อยๆได้
0: ได้
1: จากดินแข็งๆมันก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นดินร่วนได้ดินนุ่มได้ใช่ไหม
0: หรือไม่งั้นเกษตรกรทำอย่างนี้ก็ได้ครับเอาดินแข็งมาก้อนหนึ่ง นะครับแล้วก็ผสมดินเน่าลงไปในถ้วยหนึ่งนะครับในอัตราส่วนคุณจะอยากจะได้เยอะก็ลองดูนะครับแล้วเสร็จแล้วก็เอาดินตัวนั้นจุ่มลงไปแล้วลองดูนับกี่นาทีดูว่ามันจะแตกหรือยังไงดูวิธีการ
1: อันนี้ให้ทดลองได้เลย
0: ทดลองได้เลย
1: จากดินแข็งๆใส่ชามเอาดินเน่าเทแล้วลองนับดู
0: บีบดูบีบดูมันจะแตกตัวมันเอง
1: นะอันนี้เอาไปลองได
0: ้
1: ขนาดถ้าลองแล้วเห็นผลเนี่ยแสดงว่าในดินจากดินที่มีปัญหาเนี่ยมันสามารถจะกลายกลับมาดินที่เป็นร่วนซุยได้
0: ใช่มันก็สมมติฐานขึ้นมาก
1: ็
0: ค
1: ืออ
0: ันนี้มาเราทำเรียนแบบมาจากของจริง
1: คราวนี้ถ้าใช้ง่ายขนาดนี้มันเหมาะกับใครบ้างอย่างข้าวนี่แนะนำยังไงครับ
0: โอ้ง่ายมากเลยครับคือข้าวเนี่ยมันมีนาปีกับนาปัง
1: ครับนาข้าวก็คือฉีดถ้าเป็นนาปัง
0: ฉีดแล้วก็ปั่น
1: แล้วก็รอที่เพ
0: ื่
1: อถ้าไม่มีฟางนะถ้าไม่มีฟางนะ
0: รอสักประมาณสัก8วัน
1: แล้วอย่างนาปีล่ะครับ
0: นาปี
1: ต้องรอฝนรอ
0: ก็ฉีดแล้วไถกบครับ
1: แล้วรอได้เลย
0: ได้เลยครับเพราะจริงๆอ่ะตอนเช้าเนี่ยมันมีไอ้น้ำอยู่มีหมอกอยู
1: ่อ๋อมันเขาเรียกว่าเป็นน้ำค้างอะไรใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: มีความชื้นอยู่แล้ว
0: ใช่ครับผมก็ไถกบไปแค่นั้นนี่พอครับ
1: คือแสดงว่าคือฉีดได้ทุกระยะทุกแบบเลย
0: ใช่ครับ
1: อาหารนี้เน้นนาข้าวเป็นหลักครับส่วนใครที่ทำไม้ผลอย่างทุเรียน
0: โอ้ทุเรียนไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะตัวนี้ตัวดินเน่าของเราเนี่ยมันเป็นตัวเขาเรียกว่าไปลดกรดนะครับในดินนะครับส่วนใหญ่นะครับดินเนี่ยส่วนใหม่ใหญ่เนี่ยมันจะเกิดเชื้อราน ะครับเกิดจากเชื้อรานี่เกิดยังไงล่ะเกิดจากเขาเรียกว่าดินมันเป็นกรดความต้านทานมันต่ำนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดินมันเป็นกลางเนี่ยผมเชื่อนะครับว่ารามันก็ไม่เกิดหรอกเพราะเขาเรียกว่าที่อยู่เหมาะสมของเชื้อราคือกรดนะครับพอไอ้ดินเน่าเราไปปรับนะจากกรดกลายเป็นกลางเห็นไหมครับมันก็ไปดูแลดินของคุณนะครับให้ดินของคุณมันเป็นกลางพอกลางเสร็จเรียบร้อยแล้วถามสิครับว่าเชื้อรามันเหมาะสมไหมล่ะ
1: ครับ
0: มันก็ไม่อยากได้ครับมันก็ไปของมันเอง
1: แสดงว่าถ้าดินดีสุขภาพดีไอ้โรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มาก็เหมือนคนเราถ้าเราสุขภาพดีโรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มีนะ
0: ใช่ครับ
1: คุณผู้ชมฟังแบบนี้แล้วนะครับผมว่าใครทำการเกษตรอยู่วันนี้น่าจะมีทางออกอีกหนึ่งช่องทางแล้วนะครับที่สามารถจะช่วยทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีวันนี้เพียงแค่เติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงดินครับแล้ววันนี้ครับมากับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจับโปรโมชั่นกับดินเน่าวันนี้จับโปรโมชั่นพิเศษเลยครับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวมทั้งหมดครับ 2,070 บาทวันนี้50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์แอดช็อปมาเนียก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
2: เมื่อก่อนดินมันไม่ดีดินมันเค็
0: ม
2: พอใช้ตัวนี้ดินดีน้ำดีอะไรดีมันจะดีไปหมดแหละแล้วข้าวเนี่ยดูซิว่ามันไม่มีการเสียหายมันใช้ได้จริงแล้ววันนี้ผมมาเพื่อให้ดูว่าของผมเนี่ยดีแค่ไหน
0: ค่ะ
2: แล้วผมนี้จริงไหมแล้วอยากจะดูว่าข้าวเล็กเนี่ย130ถังจริงไห
0: ม
2: ระดับเนี้ยแค่เกียนฝ่านิด
0: รวงข้าวหนักกว่าลองดูนะครับนี่ดูรวงข้าวนะว่าเป็นยังไงเนี่ยดูดิย้อยย้อยเลยนะครับก็ฝากไว้ว่าพื้นฐานนะครับของการสำเร็จนั้นอยู่ที่ดินแล้วอีกอย่างหนึ่งคือไม่ต้องเป็นหนี้เหมือนลุงนุชนะครับเป็นหนี้เกือบตาย
2: ลุดแล้ว
0: ลุดแล้วเห็นไหมดีใจขนาดไหนก็ฝากเกษตรกรนะครับของดีมีอยู่จริงโทรเลยนะครับตามหมายเลขข้างล่างนี้นะครับ
3: ผมกล้าพูดความจริงเลย
0: นะ
3: คือข้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมทําสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
0: ครับ
3: ตั้งแต่สมัยนุ่มๆมานะไม่เคยประสบความสําเร็จแบบนี้เลย
0: เขาว่าประสบความสําเร็จของพี่หมายถึง
3: คือจริงๆแล้วผมผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื
0: ่
3: อ
0: ไม่เชื่อใช่มั
3: ้ยไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรก
0: ฮะ
3: แต่ต้องมาเชื่อเมื่อปีที่แล้วลองเอามาใช้ดูแต่ผลผลิตมันเกินคาด
0: โอ้โห
3: เกินค่าจริงๆเรียกว่าไม่เคยเป็นอย่าง
0: น
3: ี้ครับ
0: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
3: ไม่เคยได้อย่างนี
0: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้งหลายสิบปี
3: ครับ
0: เคยได้เยอะเยอะมากกว่านี้ไหม
3: ไม่มี
0: เลยหรอ
3: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลยผมพอใจมากเลย
4: เกษตรกรถ้าล้างดินด้วยชุดกู้ดินแล้วดินดีจะเกิดอะไร

0: ู้ชมครับตอนนี้สายเข้าเยอะมากนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องของการเพาะปลูกวันนี้ดินเน่าสามารถช่วยคุณได้แน่นอนครับโทรหา call center ที่ Shop Mania ได้ครับใครทำการเกษตรแล้วไม่เห็นผลผลิตไม่ดีวันนี้จุดเริ่มต้นง่ายๆคือการดูแลดินก่อนด้วยดินต้องมีจุลินทรีย์เดี๋ยวย้ำอีกรอบนึงว่าความจำเป็นของจุลินทรีย์ในดินทำไมต้องมีครับเมีย
1: เพราะจริงๆนะครับมันเป็นตัวเอกสำคัญในการย่อยอินทรีย์วัตถุนะครับสำหรับคุณที่ใส่ปุ๋ยใส่อาหารใส่อะไรลงไปเนี่ย คุณไม่มีตัวย่อยเหมือนกับคนเราอ่ะเราก็เปรียบเหมือนคนเราถ้าไม่มีน้ำย่อยเนี่ยถามว่ามันจะย่อยอาหารได้ไหม
0: ท้องเราก็จะอืดอย่างเงี้ยเหรอใช่ไหม
1: ใช่ครับนะครับก็คือในดินเนี่ยมันมีจุลินทรีย์ย่อยสลายอยู่มันถึงได้ทำงานกันเห็นผลได้ชัดเจนนะครับถึงบอกว่าคุณจะใช้ปุ๋ยดีขนาดไหนหรือใช้อะไรดีขนาดไหนถ้าขาดจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปนะครับมันก็ใช้อะไรไม่ได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นวิธีง่ายๆเลยเกษตรกรมือใหม่มือเก่ามือสมัครเล่นวันนี้ใครทำนาทำสวนทำไร่อยู่ลงทุนไปแล้วหวังหวานพืชต้องหวังผลวันนี้ถ้าผลผลิตมันไม่ดีลองเปิดใจลองใช้ดูครับคราวนี้เกษตรกรคนไทยทั้งประเทศเนี่ยเขาใช้แล้วเห็นผลมีหลายคนวันนี้ผมมีทั้งภาพและเสียงแล้วก็เสียงสัมภาษณ์จากผู้ใช้จริงมาฝากครับไปชมกันครับ
2: ผมกล้าพูดความจริงเลย
1: นะฮะ
2: คือข้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
1: ครับ
2: ตั้งแต่สมัยนุ่มๆมานะไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
1: เขาว่าประสบความสำเร็จของพี่หมายถึง
2: คือจริงๆแล้วผมผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื
1: ่
2: อ
1: ไม่เชื่อใช่ไหม
2: ไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรก
1: ฮะ
2: แต่ต้องมาเชื่อเมื่อปีที่แล้วลองเอาไปใช้ดูแต่ผลผลิตมันเกินคาด
1: โอ้โห
2: เกินคาดจริง
1: ๆ
2: เรียกว่าไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
1: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
2: ไม่เคยได้อย่าง
1: น
2: ี
1: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้งหลายสิบปี
2: ครับ
1: เคยได้เยอะมากกว่านี้ไหม
2: ไม่มี
1: ไม่มีเลยหรอ
2: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลยผมพอใจ
3: พอใจมากมากเลยพอใช้แล้วก็แตกต่างกว่าเก่าของเก่าอ่ะตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
1: ดูเนื้อดู
3: ขอแนะนำให้ใช้ดีจริงๆ
0: คุณผู้ชมครับเห็นแบบนี้แล้วผมว่ามันสามารถเพิ่มความเชื่อมั่นได้อีกครั้งหนึ่งว่าวันนี้ทำไมในดินต้องมีจุลินทรีย์และวันนี้ดินเน่าสำคัญยังไงกับการเพาะปลูกครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวย้ำเพียงอีกรอบหนึ่งว่านี่คืออินทรีย์ธรรมชาติทำมาจากอะไรนะครับ
1: ทำมาจากปลาหมักนะครับแล้วก็สารอินทรีย์อีกประมาณ20กว่าชนิดครับ
0: โอ้โหนี่ไงดูจากบ่อใหญ่มากบ่อยขนาดนี้คือแบบ
1: ห
0: มักประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยเฮีย
1: โอ้โหอย่างนี้ดีกว่าครับสามหมู่บ้านยังเหม็นเลยครับต้องเรียกว่าสามหมู่บ้านนะฮะ
0: กำลังเฮียพูดถึงเรื่องเหม็นอันนี้คือของจริงมันต้องเป็นน้ำสีอะไรอะครับ
1: สีดำ
0: ใช่ไหมไม่ใสนะ
1: ถ้าใสเนี่ยเป็นพวกเคมีเกือบทั้งหมดนะครับ
0: อ๋อถ้าเป็นอินทรีย์หมักโดยเฉพาะของดินเน่าเนี่ยผู้ชมลองดูภาพตามนะน้ำจะเป็นสี
1: ดำ
0: เข้มๆแบบนี้เลย
1: น้ำตาลดำ
0: ๆแบบนี้เลยก็มีคือถ้าไม่มีกลิ่นแสดงว่าไม่ใช่ดินเน่าแน่นอน
1: มีกลิ่นเนี่ยถ้าเกิดว่าระยะยาวเนี่ยจะกลิ่นน้อยลงแต่ยังไงก็คือมีกลิ่น
0: ก็มีจุลินทรีย์เนี่ยนี่เหมือนกันแต่สุดท้ายยังไงก็ต้องมีกลิ่นนะครับสังเกตได้เวลาซื้อไปว่าของจริงหรือของปลอมนะครับคราวนี้ในเรื่องของบ่อหมักในเรื่องของของจริงนะครับแล้วกำลังการผลิตล่ะครับโรงงานเป็นยังไงบ้างครับพี
1: ่ก็บอกว่าเป็นแสนแสนลิตรนะครับเราหมักมีประมาณ 4-5 บ่อ
0: ครับ
1: นะครับแล้วเครื่องจักรของเรา
0: เนี่ยทำบรรจุนะเครื่องไม่ได้กรอกมือหรอครับ
1: ไม่มีครับสมัยก่อนแรกๆเนี่ยเรากรอกทีละขวด
0: ครับ
1: นะครับแต่ตอนนี้ถ้ากรอกทีละขวดเนี่ยเขาเรียกว่าเกษตรกรนิยมมาก
0: ครับ
1: เกษตรเนี่ยถึงบอกว่าเอาไปลองดูนะครับคือตอนนี้เรากำลังสนับสนุนเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์กันอยู
0: ่
1: นะครับแล้วก็เลิกเผาฟางกันหรือการย่อยสลายต่างๆนานาเนี่ยแต่ปัจจัยหลักๆก็มาจากดินทั้งนั้นเลยถ้าดินคุณดีแล้วคุณทำอะไรก็เรียกว่าดีนะครับบอกเลยครับพื้นฐานของผลผลิตเนี่ย
0: ค
1: ุณจะอร่อยไม่อร่อยดีไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่ดินทั้งนั้นนะครับคุณต้องเปิดใจก่อนนะครับว่าดินวันนี้คุณดีหรือยังเกษตรกรรู้นะว่าดีหรือไม่ดี
0: จริง
1: ถ้าไม่ดีคุณลองปรับปรุงดูดินดูผมมาลองใช้มาหมดแล้วทั้งปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีหรืออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายมาจบ
0: ที่นี่
1: จบคำว่าจุลินทรีย์ย่อยสลาย
0: โอ้โหนี่ครับนี่คือความสำคัญจริงๆนะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นใครมีปัญหาอยู่ตอนนี้ผมว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะทำให้ผลผลิตนั้นกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับบางคนนะครับอย่างที่บอกว่ากู้หนี้ยืมสินมานะครับเอามาลงทุนถ้าผลผลิตไม่ได
1: ้
0: สิ่งที่คุณจะต้องตามคือชดใช
1: ้
0: กับสิ่งที่คุณยืมมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ลองเปิดใจดูครับไม่ยากครับวันนี้กับจุลินทรีย์ย่อยสลายและเป็นของเฮียบอสโดยตรงครับนั่นก็คือดินเน่าวันนี้มากับช็อปมาเนีย ครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับวันนี้จับโปรโมชั่นกับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับซื้อ2ขวดแถมฟรีอีก1ขวดครับมูลค่ารวม 2,070 บาทแต่สำหรับ50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับรีบโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับ @line@shopmania ครับระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
4: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นงามเร็ว
0: ดินล่ะ
4: ดินก็ดีขึ้นปูขึ้นให้เปิดใจทดลองดูมันจะได้ผลจริงๆดูได้เลยจะได้รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไง
0: มีคนมาถามบ้างไหม
5: โอ้เยอะแยะ
0: แล้วพี่ก็บอกว่าไงใช้ของเทียนนี่แหละ
4: ดินเน่า
5: ดินเน่าน
6: ะรอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
0: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
6: ไม่มีเลย
0: ได้ข้าวเท่าไหร่
6: ได้ข้าว140ตังค์มันใช้ได้จริง
1: เป็นนี่เกือบตาย
0: รุดแล้ว
1: รุดแล้วเห็นไหม
3: ลูกเต้ามะนาวดูดินี่ของเขาดีแต่ตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
2: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
6: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
0: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
6: ไม่มีเลย
0: ได้ข้าวเท่าไหร
6: ่ได้ข้าว140ตังค์
7: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริง
0: คุณผู้ชมต้องรีบนะครับตอนนี้เฮียการันตีแล้วว่าผลิตทันแน่นอนเพราะนั้นวันนี้พื้นที่ในเมืองไทยเป็นพื้นที่ทำการเกษตรซะเยอะและเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะครับวันนี้ถ้าต้นไม้ไม่โตนะครับวันนี้สันนิษฐานได้เลยนะครับว่าดินคุณไม่ดีแน่นอนนะครับวันนี้ถ้าอยากให้ต้นไม้เจริญเติบโตดูแลเรื่องดินก่อนเพราะดินคือกระดุมเม็ดแรกของการเพาะปลูกครับโอ้โหตอนนี้สายเข้าเยอะมากครับเฮีย
1: ครับ
0: เพราะอะไรวันนี้ถึงสามารถคลองใจเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศไปแล้วครับ
1: มันตอบโจทย์ครับ
0: ครับ
1: ถึงบอกเกษตรกรนะครับตอบโจทย์ตอบแบบไหน
0: ครับ
1: 10% 20% 30% และอย่างหนึ่งราคาที่เราจำหน่ายหรือราคาที่เราจัดให้เนี่ยเป็นราคาสำหรับเกษตรกรจริงๆนะครับเพื่อลดต้นทุนเพื่อที่จะให้เกษตรกรน่ะเขาเรียกว่ามีรอยยิ้มกันได้ดีนะครับคือคุณได้แน่ๆคือพื้นแผ่นดินของเราเนี่ยเต็มไปด้วยจุลินทรีย์เมื่อไหร่พื้นแผ่นดินของเราเต็มไปด้วยจุลินทรีย์นะครับการเพาะปลูกเนี่ยง่ายมากเลยครับสำหรับเกษตรกรนะครับปัจจัยแรกครับอย่าลืมครับเกษตรกรจำนะครับว่าพื้นดินไหนไม่มีจุลินทรีย
0: ์ครับ
1: พื้นดินนั้นไม่มีการเจริญเติบโตแน่นอนคร
0: ับ เอาเข้าฝากเอาไว้นะครับและช่วงสุดท้ายนี้ย้ำคุณผู้ชมนะครับว่าใครทำนาทำสวนทำไร่อยู่แล้วผลผลิตมันไม่ดีวันนี้เริ่มต้นกับการดูแลดินก่อนเพราะดินคือกระดูกเม็ดแรกของการเพาะปลูกจริงๆครับจัดโปรดีกว่าอีกรอบนึงครับวันนี้กับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับกับดินเน่าจุลินทรีย์ย่อยสลาย1ขวด1ลิตรครับราคาปกติขวดละ690บาทวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวม 2,070 บาทแต่สำหรับ50สายแรกเหลือไม่ถึงแล้วนะครับแถมฟรีผงปราบมารเป็นแร่ภูเขาอีก2ซองมูลค่า400บาทครับรวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,470 บาทวันนี้พิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับวันนี้ครับรีบโทรครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์ที่ @shopmania ก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568นะครับนี่คืออีก1ความหวังของเกษตรกรไทยที่วันนี้ใครที่ทำการเพาะปลูกแล้วนะครับไม่ได้ผลผลิตวันนี้ดินเน่าช่วยได
1: ้
0: วันนี้ต้องขอบคุณเฮียบอสด้วยนะคร
1: ับ
0: หมดเวลาแล้วนะครับวันนี้สินค้าการันตีคุณภาพโดย M-Cord นะครับเรา2คนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: พอใช้แล้วก็แตกต่างกับของเก่าตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
5: ดูเนื้อดู
3: ขอแนะนำให้ใช้ดีจริง
6: ๆรอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
0: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
6: ไม่มีเลย
0: ได้ข้าวเท่าไหร
6: ่ได้ข้าว140ตังค
4: ์ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นงามเร็ว
0: ดินล่ะ
4: ดินก็ดีขึ้นปูขึ้นให้เปิดใจทดลองดูมันจะได้ผลจริงๆดูได้เลยจะได้รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไง
0: มีคนมาถามบ้างไหม
5: โอ้เยอะแยะ
0: แล้วพี่ก็บอกว่าไงใช้ของเทียนนี่แหละ
4: ดินเน่า
5: ดินเน่านะ
8: ครับสวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูนะครับมา

0: ู้ทุเรียนต้นประมาณ3ปีกว่านะไม่ต้องรอถึง5ปีเพราะทุเรียนนะทำยังไงให้มันสมบูรณ์ให้ออกลูกเราก็ได้ผลผลิตเราก็จะได้มีค่าใช้จ่ายมีค่าบำรุงต้นของเขาสม่ำเสมอนะครับดูลูกนะครับดูส่งลูกนะครับเข้ามาดูใกล้ๆเลยครับส่งลูกได้สวยมากนะครับนี่นะครับนี่นะทุเรียนต้นน้อยนะแต่เราไม่สามารถจะปล่อยไปเยอะได้ต้นนี้เราก็ปล่อยไว้ประมาณสัก20กว่าลูกนะครับเราไม่ได้ปล่อยไว้มากดูนะครับนี่ออกก่อนฤดูกาลด้วยนะครับดูข้างบนนะครับเราแต่งเอาไว้ประมาณ20กว่าลูกพอเพราะต้นมันประมาณ3ปีกว่าๆนะเราให้ดูความสมบูรณ์กันนะครับนี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริง
1: มันใช้ได้จริง
2: เป็นนี่เกือบตาย
3: รุดแล้วรุดแล้ว
2: รุดแล้วเห็นไหม
4: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นดินก็ดีขึ
1: ้น
4: ปูขึ้น
2: ตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
5: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
6: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
3: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
6: ไม่มีเลย
3: ได้ข้าวเท่าไหร
6: ่ได้ข้าว140ตัน
0: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริง
7: มากับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจับโปรโมชั่นกับดินเน่าวันนี้จับโปรโมชั่นพิเศษเลยครับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวมทั้งหมดครับ2070บาทวันนี้50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ2470บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์แอดช็อปมาเนียก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
1: มันใช้ได้จริง
4: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้น
1: ครับ
2: รู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
5: ไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
6: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียวได้ข้าว140ตัน
0: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงๆ

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: แฮปปี้เน็ตมุ้งกันยุงพกพาขนาด6ฟุตสามารถป้องกันยุงแมลงและสัตว์มีพิษต่างๆได้วิธีใช้ไม่ยุ่งยากเพียงแค่1 2 3ก็พร้อมใช้งานได้ทันทีพกพาสะดวกจัดการที่ไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องนั่งเล่นสนามหญ้ากางคนเดียวก็ได้ไม่ต้องผูกให้ยุ่งยากโครงสร้างเป็นไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมน้ำหนักเบาตัวมุ้งเป็นโพลีเอสเตอร์ 100% ตะข่ายทนทานไม่ฉีกขาดง่ายระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนและไม่อับชื้นอย่าปล่อยให้ตัวคุณและคนที่คุณรักตกอยู่ในอันตรายจากยุงและแมลงร้ายด้วยมุ้งกันยุงพกพาขนาด6ฟุตของ Happiness
2: ครับ
0: ผู้ชมคะอย่างที่เราเห็นตามข่าวอยู่ในทุกๆวันเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคร้ายค่ะที่มียุงเป็นพาหะหรือว่ามาจากแมลงต่างๆนะคะรวมไปจนถึงสัตว์เลื้อยคลานที่ณปัจจุบันเนี้ยมันจะแบบว่าอุ้ยขึ้นตามตัวบ้านนะงูบ้างล่ะตะเข็บบ้างล่ะโอ้อันนี้คือมันมีเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าบ้านไหนนะคะที่เกิดปัญหาเหล่านี้แก้ง่ายๆเลยค่ะนั่นก็คือมีมุ้ง
2: แล้วเป็นมุ้งจาก Happiness ด้วยนะครับเป็นมุ้งกันยุงแบบพกพาขนาด6ฟุตนะครับลืมภาพเดิมๆที่เคยจำความได้เนาะเป็นมุ้งใหญ่ๆโทษท้าแล้วเวลากลางทีนึ
0: ง
2: เสาสี่เสาต้องตอกตะปงตะปูเนี่ยเก็บก็ยากรวมไปถึงเวลาเขาเข้าออกเนี่ยพวกเขาเรียกว่าตะข่ายเนา
0: ะ
2: มันก็จะขาดง่ายแบบนี้ลืมภาพไปเลยเห็นไหมอันนี้กระทัดรัดและพกพาได้สะดวกมากๆเลยนะ
0: ใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะว่าตัวเนี้ยนะคะค
2: ือ
0: กางง่ายพับเก็บง่ายนะสามารถที่จะใช้ทำคนเดียวได้เลยนะคะอ่ะแต่ทีนี้ตอนเนี้ยคือเรากาง
2: ไว้แล้ว
0: ขออนุญาตพับเก็บก่อนคุณผู้ชม
2: นี่
0: มาเลยแบบนี้คุณผู้ชมขาแล้วก็ขาเขานะก็คือพับเข้าไปแบบนี้แล้วคุณเนี่ยสามารถที่จะใส่ซองนะคะแล
2: ้
0: วก็พกพาออกไปข้างนอกบ้านก็ได้ใครมีบ้านสวนใครจะไปนอนตามไร่ไปเฝ
2: ้
0: าของเนาะหรือว่าจะแบบพกพาออกไปนอนค้างคืนนอกบ้านนะคะหรือว่าบางคนอ่ะอยากจะไปแบบไปกรรมฐานไปวิปัสสนาตามวัดอย่างเงี้ยก็คือพกพาไปได้เลย
2: สายแคมปิ้งถูกใจ
0: ใช่นะหรือแม้แต่นี้ค่ะเราพับไปแล้วเดี๋ยวเรามากางให้ดูผู้ชมว่ามันง่ายมากๆเลยนะคะ
2: ครับ
0: พร้อมแล้วไป1 2
2: 3
0: โ
2: มแป๊บเดียวเอง
0: 3 วินาที
2: ใช่นะครับเสร็จแล้วตามขั้นตอนจริงๆนะฮะอยากบอกเลยนะครับว่าปัญหาที่บอกไปเนี่ยเรื่องของไข่เลือดออกนะครับสัตว์เลื้อยคลานที่เข้ามาก็จะหมดไปอย่างคุณนะครับจริงๆมันอเนกประสงค์น
0: ะ
2: อย่างเป็นคุณแม่ลูกอ่อนนะครับเลี้ยงลูกอยู่ช่วงกลางวันแบบนี้นะครับก็สามารถเข้าไปได้ง่ายๆเลยเวลาจะมุดเข้าแต่ละทีมันลำบากไหม
0: ถูกต้องคือบอกเลยนะว่าเข้าไปเนี่ยมันไม่ลำบากเลยนะคะผู้ชมขาเราสามารถที่จะเข้าไปนอนอยู่กับลูกนอนด้านในก็ได
2: ้
0: อย่าเข้าไปให้ดูผู้ชมด้วยความที่ว่าเขาเนี่ยนะคือมันใหญ่มากนี่เปิดมาปุ๊บแอบเข้าไปได้เลยแบบนี
2: ้
0: นี่แล้วเราก็คือเก็บมุ้งนะคะเอาไว้ใต้ฟูกต่างๆเพื่อจะป้องกันนะคะไม่ให้พวกสัตว์เลื้อยคลานนะหรือว่าแม้แต่ยุงแม้แต่แมลงนะคะเข้ามานะน
2: ี่
0: เห็นไหมแอบเข้ามาแล้วคุณผู้ชมค่ะคือมันกว้างมากด้านใน
2: คือเอาจริงๆแล้วอ่ะมันเข้าได้กับทุก6ฟุตน
0: ะ
2: ครับ5ฟุตหรือจะเป็น 3.5 ฟุตก็สามารถทำได้แต่ข้อดีของเขาให้ดูโครงของเขาครับนี่โครงของเขาตรงนี้นะครับทำมาจากไฟเบอร์กลาสข้อดีของเขาคือมันมีน้ำหนักที่เบากันสนิมแล้วก็ทนกับความร้อนได้ด้วยนะครับเวลาที่บางทีเอาไปทำงานเอาท์ดอร์เนาะน้ำหกใสฝนตกแบบนี้ก็กันสนิมได้เลยรวมไปถึงนี่เลยครับโพลีเอสเตอร์นะครับตัวตะข่ายของเขาที่มีความเหนียวนะครับแล้วก็ขาดยากมากๆนี่ดูเล่นอย่างนี้เลยไม่ขาดเลยเพราะอะไรรู้ไหมเวลาเราเข้าออกพวกตะข่ายเนี่ยมันต้องเข้าออกอยู่ตลอดถ้าเรียกว่าใช้คุณสมบัติที่ไม่ดีเนี่ยมันจะขาดนะครับแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้อากาศเป็นไงบ้าง
0: โอ้ยอากาศคือโปร่งสบายคุณผู้ชมอยากจะบอกว่าข้างในเนี่ยคือมันกว้างมากนะคะอย
2: ่
0: างที่บอกว่าขนาด6ฟุตเนาะความยาวนะคะอยู่ที่190เซนค่ะ ความกว้าง160เซนนะคะแล้วก็ความสูง80เซนซึ่งแอบเข้ามานะคุณผู้ชมขออนุญาตเนี่ยมันนอนสบายๆยืดสุดตัวเลย
2: นอนชิลๆได้เลยนะ
0: ใช่แล้ว
2: เป็นสินค้าดีมีคุณภาพจากทางช็อปมาเนียนะครับหลายๆคนซื้อไปไ
0: ม่ใช่แน่นอน Happiness มุ้งกันยุงขนาด6ฟุตซื้อ2แถม1จากราคาปกติ 2,970 บาทวันนี้พิเศษเหลือเพียงแค่790บาทเท่านั้นโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข02-114-3330หรือแอดมาที่ไลน์แอดแอดไซช็อปมาเนีย
3: อ รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
0: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จรสชาติกลมกล่อมครับหอมเข้มกำลังดีดื่มง่ายในทุกช่วงเวลาเพียงฉีกซองชงง่ายสะดวกพร้อมเติมความสดชื่นให้กับทุกเช้าของคุณครับ
0: คัดสรรกาแฟคุณภาพค่ะผลิตจากผงกาแฟสำเร็จรูปชนิดสเปรย์ไดร์คอฟฟี่พาวเดอร์ผ่านกระบวนการผลิตที่ช่วยคงเอกลักษณ์ของรสชาติและกลิ่นหอมของกาแฟไว้อย่างลงตัว
4: โปรโมชั่นวันนี้ครับสุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จครับโปรโมชั่น3กล่องใหญ่ฟรีอีก3กล่องใหญ่ครับทั้งหมดรวมเป็น60ซองจากราคาปกติ 3,540 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง 1,090 บาทด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดรีบโทรที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adside Shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคร
0: ับเวลาได้ค่ะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้ค่ะผู้ชมคะเรามาเอาใจคนที่อยากจะใส่ใจตัวเองนั่นเองนะคะกับกาแฟค่ะสุภาพคอฟฟี่นะคะวันนี้อยู่กับคุณปอเจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะสวัสดีค่ะ
5: สว
0: ั
5: สด
0: ี
5: ครับสวัสดีครับ
0: คุณปอคะวันนี้ความพิเศษอะไรมาฝากเราบ้างคะ
5: ว
0: ัน
5: นี้กาแฟมาฝากนะครับเป็นกาแฟของสุภาพโอสถชื่อสุภาพคอฟฟี่เป็นกาแฟปรุงสำเร็จที่สำคัญคือเราใส่สมุนไพรเข้าไปด้วยนะครับหลายชนิดเลย
2: ห้ามพลาดเลยครับกับโปรพิเศษนะครับเปิดตัวที่แรกกับช็อปมาเนียนะครับซื้อไป
0: อร่อยแน่นอน
2: วันนี้นะครับกับสุภาพคอฟฟี่ครับกาแฟปรุงสำเร็จนะครับวันนี้ในเซตเนี้ย3กล่องนะครับซื้อ3แถมอีก3ครับวันนี้ได้ไปทั้งหมด6กล่องเลยซึ่งคุณจะได้ไปทั้งหมดในนี้นะครับ60ซองนะครับจากราคาปกติ 3,540 บาทนะครับวันนี้คุณจ่ายในราคา 1,090 บาทเท่านั้นโทรด่วนครับที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adside Shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot ครับ
0: คุณปอค่ะโดยปกติเวลาที่สุภาพโอสถเนาะมาที่รายการของเราหรือว่าพี่น้องชาวไทยรู้จักสุภาพโอสถเป็นอย่างดีเพราะว่าอยู่มายาวนานกว่า70ปีเราจะเห็นว่ามีแต่เหล่าสมุนไพรอาหารเสริมทำไมวันนี้ถึงเลือกทำกาแฟคะ
5: ครับปกติสุภาพโอสถที่ทำสมุนไพรอาหารเสริมแล้วก็จะเติมเรื่องคุณภาพสารสกัดสารสำคัญต่างๆแต่ว่าพวกเราชาวกาแฟนะครับเราก็กินกาแฟอยู่ทุกวันนะครับไม่ว่าจะมื้อเช้าบ้างบ่ายบ้างบางทีทานตอนเย็นด้วยซึ่งผลิตการทานกาแฟนะครับเราจะเติมน้ำตาลน้ำตาล1ช้อนชา5กรัมเติม2ช้อน10กรัมวันหนึ่งกิน2แก้ว20กรัมเดือนนึงเท่ากับทานน้ำตาล600กรัมซึ่ง600กรัมเนี่ยครับน้ำตาลจะไปอยู่ไหนก็อยู่ตามร่างกายครับบางคนไม่ทานน้ำตาลนะครับใส่สารให้ความหวานว่าสดนอกจากแก้โจทย์เรื่องกาแฟที่มีความหอมนุ่มอร่อยทานง่ายนะครับซึ่งกาแฟของสว่าสด1ซองมีคาร์โบไฮเดรตมีน้ำตาลแค่ 0.6 กรัมเท่านั้นเทียบกันคือไม่มีคอเลสเตอรอล
0: แปลว่าแบบนี้ก็คือใครที่อยากจะหันมาใส่ใจตัวเองเปิดวันด้วยการดื่มกาแฟเป็นปกติเราก็แค่เปลี่ยนจากกาแฟที่เรารับประทานกันอยู่ในทุกๆวันเปลี่ยนมาเป็นสุภาพคอฟฟี่
5: สำหรับคนที่ใส่ใจตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นสุภาพคอฟฟี่เราทำเป็นสูตรละมุนทานง่ายและความละมุนของมันนะครับเราใช้สารครีมเทียมจากน้ำมันมะพร้าวแทนครีมเทียมจากน้ำมันปาล์มเพื่อความนุ่มละมุนทานง่ายและสมุนไพรเราใส่ถึง3ตัวนะครับเป็นสารสกัดจากเจียวกุหลานมีสารสกัดจากขมิ้นชันสารสกัดจากงาดำและสารสกัดจากกรีนคอฟฟี่บีนหรือเม็ดกาแฟดิบด้วย
0: นะ
5: คร
0: ับ
5: คนที่ใส่ใจตัวเองและวิตามินรวมครับมีวิตามิน A B
2: จริงดูจากในเรื่องของสิ่งที่ใส่มาในตัวของกาแฟแล้วนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูอยู่ในตอนนี้หลายๆคนซื้อไป
0: อร่อยแน่นอนค่ะ
2: มาครับวันนี้ครับกับโปรที่เปิดตัวที่แรกกับช็อปมาเนียนะครับโปรดีจริงๆครับสุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จนะครับ3กล่องใหญ่วันนี้ฟรีอีก3กล่องใหญ่เป็น6กล่องแบบนี้ทั้งหมดคุณจะได้ไป60ซองเน้นย้ำนะ60ซองนะครับในราคา 1,090 บาทเท่านั้นครับโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adside Shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot ครับ

0: หอมหวานละมุนชอบกาแฟแก้วนี้มากค่ะ
1: รสชาติหวานกำลังดีดื่มง่ายถูกใจมากครับ
2: หอมหวานกลมกล่อมชอบกาแฟแก้วนี้จริงๆครับ
3: สุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จรสชาติกลมกล่อมครับหอมเข้มกำลังดีดื่มง่ายในทุกช่วงเวลาเพียงฉีกซองชงง่ายสะดวกพร้อมเติมความสดชื่นให้กับทุกเช้าของคุณครับ
4: คัดสรรกาแฟคุณภาพค่ะผลิตจากผงกาแฟสำเร็จรูปชนิดสเปรย์ไดคอฟฟี่พาวเดอร์ผ่านกระบวนการผลิตที่ช่วยคงเอกลักษณ์ของรสชาติและกลิ่นหอมของกาแฟไว้อย่างลงตัว
5: คุณปอคะแต่ว่าจากที่เราฟังมาเมื่อสักครู่เนาะทั้งไม่ว่าจะเป็นเหล่าสมุนไพรสารสกัดจากสมุนไพรต่างๆหรือว่าแม้แต่วิตามินที่เราใส่เข้าไปเนี่ยคุณปอคะอย่างนี้ต้องรับประทานวันหนึ่งได้กี่ซองยังไงบ้างคะ
6: วันหนึ่งถ้าปกติทานกาแฟอยู่ 2-3 แก้ว 3-5 ตัวนี้ไปทานได้เลยนะคร
5: ับ
6: แต่ผมอยากจะย้ำโดยเฉพาะมื้อเช้านะครับถ้าเราทานกาแฟที่หวานเจี๊ยบหรือหวานร้อยวันนั้นสังเกตนะเราจะอยากกินหวานทั้งวัน
5: จริง
6: เพราะว่าร่างกายจะเซตสแตนดาร์ดของความหวานแต่ถ้าเรากินกาแฟของสุภาพวอฟฟี่ที่เราสามารถปรุงมาแล้วนะครับตัวเนี้ยพอเรากินตั้งแต่มื้อเช้าลองปรับมาทานกาแฟสูตรนี้สามารถทานได้มื้อเช้ามื้อบ่ายมื้อเที่ยงจะมื้อไหนก็คิดถึงกาแฟสุภาพคอฟฟี่ครับ
5: ค่ะแล้วต้องบอกนะว่ากลิ่นคือหอมคือเนี่ยเราชงอยู่ด้านหน้าคุณผู้ชมขานี
6: ่
5: คือกลิ่นนะหลายคนจะบอกว่าอุ๊ยเห็นว่าใส่สารสกัดจากสมุนไพรเข้าไปเยอะกลิ่นมันจะแบบ
7: สมุนไพรไหม
5: สม
7: ุ
5: นไพรตีขึ้นมาเลยหรือเปล่าหรือว่าจะดื่มยากไหม
7: ครับ
5: อันนี้คือกลิ่นหอมสมุนไพรไม่ได้ฉุนเกินไปนะคะแล้วก็ดื่มง่ายละมุนลิ้นค่ะคนที่รับประทานอาหารแล้วมีโซเดียมเยอะๆในทั้งวันทุกวันแต่ว่าสุภาพโอสถนี่คือใส่ใจในเรื่องนี
6: ้ครับ
5: ค่ะ
6: เวลาคนเรานะครับที่มีความกังวลเรื่องโรคเรื้อรังไม่ติดต่อนะครับอยากให้สังเกตผลิตภัณฑ์อาหารที่มีโซเดียมสูงเมื่อทานโซเดียมสูงเนี่ยที่มาจากอาหารแปรรูปหรืออาหารที่มีรสเค็มนะครับตัวนี้อาจจะเกิดผลกระทบนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีโซเดียมต่ำนะครับการบริโภคอาหารที่มีโซเดียมต่ำอาจจะช่วยลดความดันโลหิตได้และความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจครับเพราะนั้นนอกจากทานกาแฟของสุภาพตอนเช้าการลดหวานจัดมันจัดเค็มจัดและการออกกำลังกายนอนหลับพักผ่อนก็เป็นสิ่งที่สำคัญกับสุขภาพคร
7: ับ โอ้โหนี่ก็มั่นใจได้เลยนะครับในตัวของคุณภาพของกาแฟรวมไปถึงมาตรฐานโรงงานที่ก่อตั้งมากว่า70ปีแล้วก็มีชื่อเสียงในเรื่องของด้านสมุนไพรหลายคนรู้จักกับสุภาพโอสถอยู่แล้วพอเป็นสุภาพคอฟฟี่หลายคนมั่นใจแน่นอนนะครับ
5: ใช่แล้ว
6: ก็แบรนด์สุภาพโอสถอยู่คนไทยมาปีนี้เป็นปีที่76โรงงานของเราจดทะเบียนอยู่ในตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยมีมาตรฐานทั้ง GMP เพราะนั้นมั่นใจสุภาพบริสุทธิ์ได้เลยครับ
7: อ่ะคุณบอกครับช่วงท้ายครับฝากถึงตัวสุภาพคอฟฟี่ให้กับหลายๆคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับ
6: สุภาพคอฟฟี่จากที่เราทำสมุนไพรและอาหารเสริมตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์กาแฟที่ทานได้ทุกวันนะครับ
7: ครับเอาละครับยังไงรีบโทรให้ทันนะครับสุภาพคอฟฟี่ครับกาแฟปรุงสำเร็จวันนี้3กล่องใหญ่ฟรีอีก3กล่องใหญ่ได้ทั้งหมด6กล่องใหญ่แบบนี้60ซองครับจาก 3,540 ไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว 1,090 บาทเท่านั้นที่024-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adside Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard ครับ
5: คุณปอค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณปอมากๆเลยขอบพระคุณค่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้เรา3คนขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ

0: หอมหวานละมุนชอบกาแฟแก้วนี้มากค่ะ
1: รสชาติหวานกำลังดีดื่มง่ายถูกใจมากครับ
2: หอมหวานกลมกล่อมชอบกาแฟแก้วนี้จริงๆครับ
3: สุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จรสชาติกลมกล่อมครับหอมเข้มกำลังดีดื่มง่ายในทุกช่วงเวลาเพียงฉีกซองชงง่ายสะดวกพร้อมเติมความสดชื่นให้กับทุกเช้าของคุณครับ
4: คัดสรรกาแฟคุณภาพค่ะผลิตจากผงกาแฟสำเร็จรูปชนิดสเปรย์ดายคอฟฟี่พาวเดอร์ผ่านกระบวนการผลิตที่ช่วยคงเอกลักษณ์ของรสชาติและกลิ่นหอมของกาแฟไว้อย่างลงตัว
3: โปรโมชั่นวันนี้ครับสุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จครับโปรโมชั่น3กล่องใหญ่ฟรีอีก3กล่องใหญ่ครับทั้งหมดรวมเป็น60ซองจากราคาปกติ 3,540 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง 1,090 บาทด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดรีบโทรที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่@ shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ใหญ่มาก
1: ว้าวว้าวเฮ้ยดูรู้แล้วเขาพูดทำไมต้องมาขนาดนี้
2: ค่ะ
1: พี่แอนครับตอนนี้ลูกค้าเราคือยอดขาย100ล้านบาทแล้วนะครับ
2: โอ้โห
1: จริงฮะนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยทั้งหมดเพราะพี่แอนเลยจริง
2: ไม่เกี่ยวเลยค่ะเพราะทุกคนแบบรักสุขภาพแล้วก็หันที่จะมาดูแลตัวเองกันมากคือนี่เป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะจริงนะพี่แอนเป็นทั้งพรีเซนเตอร์และพี่แอนเป็นผู้ใช้จริงลูกค้าเราจริงๆคือเราอยากถามว่าตั้งแต่พี่แอนทานมาพี่แอนรู้สึกยังไงบ้างคะมันดีต่อใจแล้วก็ดีเลยค่ะ
1: เพรา
2: ะว่าในแต่ละวันแอนไม่มีสิทธิ์รู้เลยเพราะว่าเราก็ทานอาหารตามกองถ่ายบ้างที่นู่นที่นี่บ้างเราไม่รู้เลยว่าวันๆนึงอ่ะเราจะได้ทานผักในปริมาณที่ร่างกายเราต้องการหรือเปล่าแต่ตั้งแต่แอนพบกับฟาร์มเดลี่เวจิคลาสนะคะก็คือแอนแค่พก1ซองไว้ในกระเป๋าแอนเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยใน1วันแอนจะต้องทาน1ซองแน่นอนละฉีกปุ๊บชงดื่มปุ๊บโอ้โหงี้แอนก็มั่นใจละหอมแบบไม่เหม็นเขียว
1: ฉะนั้นหลายคนที่บอกว่าใช้ชีวิตดีมีความสุขแล้วเนี่ยเลยกลายทำให้ยอดขายตอนนี้100ล้านแล้ว
2: ใช่ขอบคุณลูกค้าทั่วไทยมากๆนะคะทะลุ 5.5 ล้านแก้วเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะปกติ1กล่องเนี่ยได้12ปกติกล่องละ990นะวันนี้4แถม3 7กล่อง72เลย
1: คุณผู้ชมครับโปรโมชั่นที่จัดให้วันนี้นะฮะถ้าเกิดเห็นหน้าพี่แอนอยู่วันนี้จ่ายราคาเดียว
2: แค่ 1,000 เท่านั้นฉะนั้นวันนี้นะคะพูดเลยว่าฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสของเรานะฉีกชงดื่มเท่านั้นง่ายมากๆ1ซองพกไปได้ที่ขอแค่มีน้ำเปล่า
1: หลายคนบอกว่าจริงๆแล้วว่าระหว่างวันเราไม่สามารถที่จะกินผักผลไม้ได้ครบจริงๆแล้วพี่แอนเน
2: า
1: ะ
2: เราไม่มีทางรู้เลยว่าจะได้แบบครบในปริมาณที่ร่างกายของเราต้องการหรือเปล่าแต่เนี้ยเราพกแค่1ซองแบบนี้ใช่มั้ยคะ
1: ใช่นะฮะ
2: เน
1: ี่
2: ย1ซองแบบนี้เลยตอนนี้เหลือ83เซนแล้วค่ะ
1: เร็วมากอุ๊ยเหม็นเขียวมั้ยครับ
2: หอมกลมกล่อมสดชื่นมากเลยค่ะ
1: เนี่ย
2: นี่คือข้อดีของเราค่ะ1ซองเนี่ยปริมาณคือเทียบเท่าปริมาณครึ่งกิโลตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นผักผลไม้5สีด้วยถ้าไม่

0: านแบบนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าทานได้ก็ดีนะถ้าไม่สะดวกทานแบบนี้ทานไม่ถึงก็ฉีกชงดื่มได
1: ้
0: มันใจได้เลย
1: รสชาติมันเป็นยังไงครับพี่แอนคร
2: ับ รสชาติจะหอมนะคะแล้วก็กลมกล่อมดื่มง่ายคือจริงๆแล้วจะชงดื่มแบบนี้ก็ได้หรือคนไม่ชอบเย็นๆก็ไม่ต้องใส่น้ำแข็ง
1: โอ้จริง
2: หรือจะแบบใส่กับโซดาเครื่องดื
1: ่
2: ม
1: จริงผมชอบถ้าเป็นแบบนั้นมันจะเหมือนแบบทำให้เหมือน
2: ความสดชื่นเน
1: า
2: ะ
1: สดชื่นขึ้นหวานขึ้นจริงๆมันไม่รู้ยังไงคุณผู้ชมลองดูนะฮะแต่ตอนนี้ย้ำนะมันมีจำนวนจำกัดคุณผู้ชมครับตอนนี้ทีมงานเหลือกี่เซตนะฮะ6ติมเท่าไหร่นะ
0: 56เซต
1: แล้วนะ
0: พิเศษที่สุด
1: บอกเลยว่าตอนนี้ร้อยล้านบาทของเราเนี่ยคือทั่วประเทศแล้วจริงๆคุณพี่ท่านนี้คืออายุเป็นเพียงตัวเลข
0: 78แล้วหรอ
1: ใช่แต่ว่าสดใสมากฮะ
0: แล้วทานฟาร์มเนลลี่เวจี้พลัสของเราทั้งครอบครัวค่ะพี่แอนแล้วก็ตุนไว้แบบนี้เลยแล้วก็เขาจะมีแบบเหมือนฟิลจิบชายามบ่ายเขาเปลี่ยนเป็นจิบน้ำผักยามบ่าย
2: โอ้ยดีเลยมีประโยชน์ด้วย
1: ถูกต้องครับผมหลายคนนี่อันนี้ผมไปเยี่ยมกันมาใช่ผมไปเยี่ยมมาเลยแล้วก็คือย้ำนะฮะถ้าเกิดว่าใครที่มียอดซื้อเยอะเนี่ยมีโอกาสที่เดี๋ยวจ็อบกับมะเหมี่ยวจะไปตามหานะ
0: ใช่
1: เพราะว่าเราอยากจะเอาของขวัญไปฝากนะครับอันนี้เขาทานกันทั้งครอบครัวฮะพี่สาวน้องสาวอะไรเงี้ยก็คือทุกคนทานหมดเลย
2: ใช่แอนก็เคยเจอนะเขาเวลาแบบว่าแอนไปถ่ายงานอะไรเงี้ยแล้วก็เจอแล้วก็แบบก็มาถามแอนบอกว่าคุณซิเลียมทานจริงหรือเปล่าแอนบอกว่าทานจริงค่ะวันละซองเท่านั้นค่ะสำหรับแอนคือการพลาดไม่ให้ลืม
0: ซึ่งวันนี้คุณผู้ชมโปรที่พี่แอนมาวันนี้เหลือน้อยกว่าเท่าไหร่นะเมื่อกี้36เซตใช่ไหมน้อยมากคุณผู้ชมวันนี้เอาไปเลย7กล่อง70ซองชงแจกทั้งบ้านเลยพันเดียวตอนนี้เท่านั้นจ้า
2: ใช่พิเศษสุดๆเลย7กล่องแบบนี้ใช่ไหมคะ 1,000 บาทเท่านั้น
0: ทีมงานขอจัดสต็อกเพิ่มได้ไหม
2: แหมได้ได้สุดใส่ชุดนี้ด้วยนะต้องให้เอาล่ะ
1: โอเคหลังจบรายการอีก5นาทีนะครับผมเดี๋ยวใครที่โทรมาได้โปร7กล่อง 1,000 บาทไปทุกคนเลยภายใน5นาทีหลังจบรายการนะฮ
2: ะ
1: นี่เพื่อพี่แอน
2: กลับมาก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือแอนน่ะก็ไม่สามารถที่จะแบบทานผักได้ทุกอย่างบางอันมันก็มีกลิ่นบางอย่าง
1: ใช่ไหมใช่ไหมวันนี้ขอบคุณพี่แอนด้วยนะฮะ
0: ไปแล้วค่ะ
1: ไปแล้วครับหมดเวลาแล้วจริงครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย
3: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย Mcord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
5: สวัสดีค่ะชมอยู่กับพวกเราและซาบีนาซาบีนาจะมาเสิร์ฟความสวยความใส่สบายเช่นเดิมกับรุ่นพรีเมียมจากซาบีนาค
6: ่
5: ะ
6: ใช่แล้วรุ่นนี้คือซาบีนาแฮปปี้บาร์พรีเมียมที่ขายดีมากๆคุณผู้ชมค่ะแล้ววันนี้เนี่ยเขาก็กลับมาให้พร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษตัวนี้นะถ้าใครได้ใส่คุณจะรู้เลยว่าต้องซื้อซ้ำเพราะใส่แล้วมันสบายใส่แล้วสวย
5: ต้องบอกว่าสีสวยมากทั้งสีฟ้าชมพูน้ำตาลแบบนี
6: ้3ตัวนี้ไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีก1ตัวเนี้ยคลาสสีไปให้แต่ได้ไม่ซ้ำกับ3ตัวแรกนะคะและยังไม่พอให้กางเกงชั้นในเนื้อผ้าเดียวกันไปด้วยอีก2ตัวและทั้งหมดนี้จริงๆต้องจ่ายเกือบ 4,000 วันนี้เอาไป 1,090 บาท
5: อุ๊ยรสมากเฉลี่ยอาหารออกมาต่อตัวจะตกตัวละแค่182บาทเท่านั้น
6: คุณผู้ชมทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางใช่ไหมตอนนี้รีบโทรเลยค่ะ
7: Hello Sabina ยกระดับการใส่บราไร้โครม Sabina Happy Bra Premiumถักทอแบบแอร์ทัชสกินด้วยเส้นด้ายพรีเมียมทั้งตัวเงาสวยสัมผัสนุ่มเย็นสบายเมื่อสวมใส่เบาด้วยฟองน้ำแอร์โฟลว์ทรงดีคอร์ฟคอนเนคเต็ดแพดประคองทรงทุกองศามีซีล็อกเก็บทรงให้อกสวยเป็นธรรมชาติระบายอากาศตลอดตัวทั้งฟองน้ำและผ้าด้านในบราช่วยลดความอับชื้นดีไซน์คอร์วีสายบ่านุ่มปรับได้ไม่กดทับตะขอ3ตา3แถวกระชับทุกสรีระอกสวยด้วยนวัตกรรมบราแห่งยุคความพรีเมียมที่อยากให้คุณได้สัมผัสแฮปปี้บราพรีเมียมจากซาบีน่า
6: นิดนึงทำไมใส่เข้าเยอะแล้วทำไมคนถึงซื้อเยอะเพราะว่าให้ดูเนื้อผ้าของเขาก่อนเลยนะคะเนื้อผ้าของเขาจะเป็นเนื้อผ้าพรีเมียมเห็นไหมว่าเขาจะขึ้นเงาสวย
5: ๆ
6: ที่สำคัญค่ะทรงตรงนี้เขาจะเป็นทรงวีคอวีที่เขาจะช่วยยกหน้าอกของเราเนี่ยให้สวยมากยิ่งขึ้นแต่ว่าการยกหน้าอกตรงนี้คุณเห็นไหมว่าหน้าอกสวยแต่เขาไม่มีโครงนะคะ
5: ไม่ต้องใช้โครงพยุงกันแล้วเดี๋ยวนี้เขาโลกใส่แบบโครงแล้วมันอึดอัดแบบแม่
6: ใช่และให้ดูด้านข้าง

0: นิดนึงคุณผู้ชมค่ะว่าด้านข้างของเขาตรงนี้เนี่ยเห็นไหมว่าเขาให้เนื้อผ้ามาเยอะคือเขาช่วยเก็บช่วยโกยเนื้อตรงนี้ให้เรียบมาก
1: ขึ้นเต้าสามเต้าสี
0: ่ใช่แล้วถึงใส่เสื้อในโชว์กันได้เลยไงตัวนี้
1: จริงอยากให้ดูนี่คือนวัตกรรมแอร์โฟลว์รูระบายอากาศเล็กๆตลอดตัวเลยและที่สำคัญนะคะตรงนี้เนี่ยฟองน้ำด้านในเขามีรูตรงนี้นะสามารถถอดออกมาแล้วแยกซักกับชุดชั้นในก็ได้ถ้าใครอยากจะถนอมผ้าเป็นพิเศษ
0: เฮ้ย
1: และเป็นฟองน้ำ connected pad ค่ะเป
0: ็
1: นเช
0: ื
1: ่อมกันแผ่นเดียวกันแบบนี้เลยจะไม่แยกจากกันแล้วเห็น C curve ด้านข้างไหมคะเขาก็จะใช้นวัตกรรมตัวนี้ในการเก็บโกยหน้าอกของแม่ไว้ให้มันเป็นทรงหยดน้ำสวยมาก
0: ใช
1: ่แล้วนี่คือนวัตกรรมที่ฟองนมไม่หนาเกินไปไม่บางเกินไปเห็นป่ะมีการเย็บเก็บขอบกุญอย่างดีทุกด้านและทุกตัวที่มีฟองแบบนี
0: ้
1: จะเป็นสีเดียวกันกับเสื้อในในปี2026นี้นะคะจะไม่ใช่คนละสีกันแล้วค่ะและเวลาเอาไปซักแม่ขยี้ขยำแบบนี
0: ้
1: กล
0: ับ
1: มาเป
0: ็
1: นทรงเหมือนเดิม
0: แล้วเขายังอยู่คู่กัน
1: ถูกต้องดูค่ะเห็นไหมรุ่นนี้ค่ะเลิศมาก
0: ซาบิน่ารุ่นเก่าหนุ่ยเคยใส่มาใส่จนเยอะแล้วนี่ของหนุ่ยเองนะคะขออนุญาตคุณผู้ชมคุณเห็นไหมว่าตัวเมื่อกี้เขาเย็บขอบเย็บกุญสวยงามมากอันนี้ไม่ได้เย็บเลยแล้วก็มันหลุดลุ่ยหมดแล้วแล้วคุณดูทรงสี
1: สาวอวบไม่ว่าจะลูก1ลูก2ลูก3ลูก4
0: เออเนื้อ
1: หรือไม่มีลูกแล้วอวบด้วยหมูกระทะเพราะว่าเวลาที่เราใส่ชุดชั้นในแล้วถ้าชุดชั้นในมันทำให้หน้าอกเราสวยได้อ่ะการใส่เสื้อผ้าของเราจะทำให้บุคลิกเราดีขึ้นมาอีก
0: แล้วบุคลิกดีอ่ะใครๆเขาก็อยากคุยด้วยคุณผู้ชมเปลี่ยนเถอะแล้วพอบุคลิกดีอ่ะเราจะสวยขึ้นมาทันทีที
1: ่
0: เคยคนทักว่าไม่ทำอะไรมาสวยขึ้นไม่ได้ทำอะไรมาแค่ใส่เสื้อชั้นในซาบีน่าเท่านั้นเองคุณผู้ชมฉะนั้นวันนี้รีบเลยค่ะเพราะว่าคุณจะได้โปรโมชั่น3ตัว3สีนี้แล้วยังไม่พอแถมเสื้อชั้นในเพิ่มอีก1ตัวคละ4ไปให้4ไม่ซ้ำ
1: และนอกจากนั้นยังได้กางเกงชั้นในอีกตั้ง2ตัวเอาไปใส่ให้มันเพลิดเพลินเจริญใจเลยแม่จ๋า1,090 บาทมีอยู่จริงตกตัวละ182บาทต้องรีบโทรตอนนี้มีเก็บเงินปลายทางด้วยเบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านล่างเรียบร้อยแล้ว
0: แต่ตัวละ750เหลือแค่ตัวละ182บาทแล้ววันนี้นุ้ยกับแม่ตูนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย M-Cord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการนาสเตเดียมครับก็มาพบกับพวกเราวันนี้เหลือแค่2คนนะ
0: เหลือแค่2จาก3เหลือ2
1: ทำไมอ่ะ
0: สบายเลย
1: สบายเลย
0: ไม่ต้องแบ่งใครนะครับ
1: เขาไม่ได้ไปเอเชียนเกมใช่ไหม
0: ไม่ได้ไปไม่ได้ไป
1: คุณแมว
0: แต่ว่าสลับกันนิดเดิม
1: ครับ
0: แต่ว่าเราจะได้ไปคุณจะไปเอเชียนเกม
1: เดี๋ยวผมจะเดินทาง
0: ใช
1: ่
0: ไปแล้วสัปดาห์หน้าเป็นต้นไป
1: ครับสัปดาห์หน้าอาจจะไม่เจอผมอาจจะคิดถึงผมหน่อย
0: ไม่คิดถึงเลย
1: อ้าวเหร
0: อวันนี้เรามาในทีมของเอเชียนเกมคุณใส่ชุดเอเชียนเกมล่าสุด
1: ครั้งนี้เลย
0: ครั้งนี้เลย
1: ใช่
0: ก
1: ็กีฬาเอเชียนเกมเนี่ยอีก3วันนะวันที่19กันยายนก็จะเปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้เนี่ยมันมีใครหลายคนเนี่ยถามผมมาเยอะ
0: ยังไง
1: นะว่าเฮ้ยเหรียญทองแรกที่เราจะลุ้นเหรียญรางวัลเนี่ย
0: ค
1: ือกีฬาอะไรวันไหน
0: ครับ
1: เวลากี่โมงวันนี้ผมจัดมาให้เลย
0: จัดให้อย่าลืมว่าเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับช่อง9กด30เพราะเรายิงสดด้วย มีฟุตบอลหญิง
1: ใช่
0: จะถ่ายทอดสดด้วยนะ
1: มีฟุตบอลหญิงที่เป็นหลักนะครับเทควันโดนะยกน้ำหนักนี่ช่อง9นี่
0: ต้องมี
1: จองเลยจองเลย
0: กรีธาต้องมี
1: กรีธาด้วยนะ100เมตรเนี่ยดูกับเราได้เลยนะแต่ว่าเรื่องเหรียญทองแรกนะฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าเป็นกีฬาอะไรนะฮะก็เป็นกีฬาที่ต้องบอกว่าเราเป็นเต็งหนึ่ง
0: มีโอกาสได้เหรียญทอง
1: กว่าทั้ง3เหรียญ
0: กีฬาเทคบอล
1: ใช
0: ่นะครับซึ่งบรรจุอยู่ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนี่ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์เลยนะ
1: ครั้งแรกเลย
0: ครั้งแรกเลยนะครับ
1: จริงๆเนี่ยเขามีแข่งขันทั้งหมดเนี่ย5ประเภทด้วยกัน
0: แต่ว่า
1: คือเดี่ยวชายเดี่ยวหญิงคู่ชายคู่หญิงแล้วก็คู่ผสม
0: แต่ว่าญี่ปุ่นส่ง5
1: แ

0: ญี่ปุ่นเนี่ยจัดได้เต็ม5ประเภท
1: ชาติอื่นก็ส่งได้5เช่นกัน
0: เราส่งได้3
1: เอ้า
0: เราส่งได้แค่3
1: เจ้าภาพได้5แต่ของเราได้แค่3
0: ใช่ดังนั้นชาติอื่นได้แค่3หมด
1: เราก็เลยต้องส่งชุดที่ดีที่สุด
0: เลือกนิดนึงว่าชุดไหนดีที่สุดแล้วก็พร้อมที่สุดดีครับก็ปรากฏว่าเนี่ยเราจะส่งในการแข่งประเภทหญิงคู
1: ่ครับ
0: ชายคู่แล้วก็คู่ผส
1: ม
0: นะฮะเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูแล้วกันนะฮะคือประเภทหญิงคู่เนี่ยนะฮะคู่หญิงเนี่ยมีนิดสุภาวดีวงคำจันทร์กับหยกจุฑาทิพย์กันทัศน์คู่มือหนึ่งของโลกแล้วก็แชมป์โลกปี2025
1: โอ้ปีที่แล้ว
0: นะฮะ
1: ครับ
0: ส่วนประเภทคู่ชายครับมีสอสรศักดิ์ทาวสิริกับตุ้มจิรติจันเลียงนะฮะคู่รองแชมป์โลกปีแล้ว
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ประเภทคู่ผสมเป็นนิดสุภาวดีเนี่ยมาจับคู่กับต้นพักพงเดชเจริญคู่มือสองโลกแล้วก็รองแชมป์โลกปี2025นะฮะนี่ก็เป็นคู่ที่ดีกรีดีสุดของเราละนะฮะก็ลงแข่งขันในเทคบอลในเอเชียนเกมครั้งแรกเหมือนกัน
1: ครับผมแล้วก็ตั้งเป้าหมายอยู่ที่3เหรียญทองนะ
0: คือตั้งเป้าแล้วก็ไปต้องทำให้ได้ด้วย
1: ต้องทำให้ได้เพราะดีกรีของเราอย่างน้อยก็แชมป์โลกแล้วก็รองแชมป์โลก
0: ถูกต้อง
1: นะครับกีฬาเทคบอลก็คล้ายๆกับผสมผสานระหว่างกีฬาตะก้อ
0: กับ
1: เทเบิลเทนนิส
0: ปิงปอง
1: แต่ว่าจะมีส่วนโค้งส่วนเว้านิดหนึ่งนะครับบริเวณท้ายคอร์ตหรือว่าบริเวณปลายสุดนะเนาะ
0: ใช่
1: ครับ
0: คือโต๊ะเนี่ยมันจะไม่แบนเรียบซะทีเดียว
1: เหมือนโต๊ะปิงปองไม่ใช่
0: ใช
1: ่
0: นะฮะก็นักกีฬาส่วนใหญ่เมื่อก่อนนี้ก็จะมาจากการเป็นนักตะกร้อมาเกือบจะทั้งหมดนะ
1: ใช่
0: นะฮะก็ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าแม้ว่าเราเป็นเบอร์หนึ่งของเอเชียแต่ว่าเจ้าภาพญี่ปุ่นเนี่ยเราก็ประมาทไม่ได
1: ้อิรักด้วย
0: อิรักนะฮะอินเดียก็เริ่มดีส่วนในอาเซียนก็มีเมียนมากับอินโดนีเซียที่เก่งเหมือนกันทีนี้นะมีคนถามผมว่าแข่งวันไหนกี่โมงอะไรยังไงเดี๋ยวให้ดูโปรแกรมกันเลยนะฮะสำหร
1: ับ
0: การแข่งกีฬาเทคบอลนะฮะก็วันที่20กันยายนหลังจากพิธีเปิด1วันนะเราจะได้ลุ้นเหรียญทองแรกเลยในกีฬาเทคบอลวันที่19เนี่ยไม่มีแข่งอะไรนะพอ20ปุ๊บเนี่ย20กันยาเนี่ย
1: เริ่มเลย
0: 14:40 นเป็นหญิงคู่รอบชิงเหรียญทองนะครับซึ่งคาดว่าเราน่าจะชิงอยู่แล้วล่ะ
1: ครับ
0: ก็คือสุภาวดีกับจุฑาทิพย์จะลงแข่งขันนะครับตามด้วยประเภทคู่ผสม14:20 นี่เวลาไทยนะ
1: ครับ
0: ก็จะเป็นสุภาวดีกับพักพงษ์นะได้พักแป๊บนึงสุภาวดี
1: คู่ผสม
0: มาแข่งคู่ผสม
1: สุภาวดีในแข่งตอน 13.40 นะครับ
0: นะครับแล้วก็ชายคู่นะครับ 15.40 นะครับสรศักดิ์กับจิรตินะฮะก็3เหรียญเนี่ยชิงกันในวันแรกเลย
1: ครับ
0: สำหรับเทคบอลแล้วก็เรามีโอกาสที่จะประเดิมขึ้นตารางเหรียญรางวัลด้วยการคว้า
1: 3เหรียญทองแล้วจากที่พิธีเปิดการแข่งขันเปิดฉากมาได้แค่1วันนะ
0: ผมว่าเหรียญเราออกเร็วก็ดีนะเพื่อนๆคนอื่นที่เล่นกีฬาอื่นจะได้
1: ไม่กดดัน
0: สบายใจ
1: เพราะว่าตั้งเป้าเท่าไหร่ที่มิดเดิลเพลสของสมาคมนักข่าว
0: 3ทอง14ทอง
1: 14ทอง
0: 14ทอง
1: และโพลับ21ใช่มั้ย
0: 21
1: ครับจะได้ไม่กดดันไง
0: ใช
1: ่ครับ
0: ทีนี้เนี่ยเทคบอลครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีการเปลี่ยนกติกาใหม่ด้วยคุณเจ๋ง
1: ยังไง
0: นะสาระสำคัญเนี่ยคือเรื่องของการทำคะแนนจากการตีลังกาฟาดหร
1: ือ
0: กระโดดฟาดของนักกีฬา
1: คือแต่ก่อนเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่
1: เราโดนเนี่ยคือแบบเฮ้ยเอาเปรียบหรือเปล่าคุณเอานักกีฬาตะก้อแล้วมาฟาดเนี่ย
0: มาฟาดตีลังกาฟาดเลย
1: ฝั่งตรงข้ามรับไม่ได้
0: ใช
1: ่เออก็เลยต้องปรับใช่ไหม
0: คือเขาปรับคือว่ายังฟาดได
1: ้ครับ
0: แต่เวลาฟาดลงไปเนี่ยคุณเห็นลูกใช่ไห
1: ม
0: ลูกเวลากระโดดไปโต๊ะอีกฝั่งเนี่ยปึ้งแล้วถ้ากระเด็นกระดอนออกไปนอกเขตเทคนิคอะกรอบลอกกรอบ
1: ที่กรอบอยู่ที่มันมี
0: ป้ายโฆษณาถ้าลูกมันกระดอนออกไปนอกปึ้งเนี่ยคุณทำอย่างนั้นได้แค่2ครั้งครั้งที่3ถ้าลูกกระดอนไปนอกอีกเนี่ยคุณเสียคะแนนอีกฝั่งเลย
1: ปรับเลย
0: ปรับเสียคะแนนเลย
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นกฎที่เพิ่งตั้งมาใหม่เมื่อปีนี้แหละปี2026เนี่ย
1: ครับ
0: เพื่อไม่ให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกันมากเกินไป
1: เพราะเราก็อาศัยนักกีฬาตะก้อ
0: ใช่
1: ซึ่งจะมีพวกดีลาฟาดซันแบ็ก
0: ใช่
1: ฟาดได้เลยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จักรยานอากาศมันนี่แหละ
0: จริงๆฟาดได้แต่ว่าอย่าแรงเกิน
1: อย่าเยอะอย่าแรงเกินเพราะว่า
0: ที่
1: จะกดเขารับไม่ได
0: ้ใช่รับไม่ได
1: ้ครับ
0: นะเขาบอกว่าเพื่อให้แบบว่าเกมมันแบบมีการโต้ตอบกันสนุกขึ้นนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็จะมีอีกเรื่องนึงที่เปลี่ยนก็คือเรื่องการเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยเสิร์ฟต่อเนื่องได้ยาวทีมที่ได้แต้มอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ให้เสิร์ฟฝั่งละ2ครั้ง
1: ฝั่งละ2แต้ม
0: ใช่ใช่
1: ฝั่งละ2แต้มเพราะแต่ก่อนใครได้แต้มก็คือเสิร์ฟยาวเหมือน
0: ใช่
1: ตะก้อสมัยก่อน
0: ใช่นะไม่มีเปลี่ยนเสิร์ฟเมื่อก่อน
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็ต้องเปลี่ยนเสิร์ฟ2ครั้งก็เปลี่ยนแล้วนะฮะนี่คือจุดสำคัญมีเรื่องบอลโดนขอบโต๊ะด้วยอะไรนิดหน่อย
1: ใช่นิดหน่อย
0: นะฮะแต่ว่า2เรื่องสำคัญคือเรื่องนี้ซึ่งนะฮะคือเขาออกกฎมาเนี่ยก็เพื่อแบบ
1: ให้มีความสมดุลสูสีก็
0: ห
1: น่อย
0: ไม่ได้สกัดเราใช่ไหมสกัดเรา
1: สกัดแหละสกัดแหละสกัดแหละเพราะว่าโอ้คุณดีกีร้องแชมป์โลกกับแชมป์โลกอ่ะโอ้โหเอามา3ประเภทเลยอ่ะ
0: แล้วคุณกระโดดฟาดซะเต็มแม็กเลยอ่ะ
1: โอ้โห
0: เนี่ยๆอย่างเงี้ยถ้าลูกเนี่ยมันกระโดดออกไปโดนป้ายหรือเนี่ยออกไปนอกป้ายเนี่ย

0: นอกป้าย
1: เรียบร้อยเลยนะ
0: เกิน2ครั้ง
1: เกิน2ครั้งเนี่ยครั้งที่3เป็นคุณเสียแต้มอีกฝั่งเลยก็ต้องเท่าที่ผมสอบถามทางทีมมาเน
0: ี่
1: ยเขาก็มีเทคนิคของเขาอาจจะฟาดแต่ว่าเบาลงนิดนึง
0: ลดลดถอนความเร็ว
1: ก็ยังทำให้ได้
0: แต่สนุกนะ
1: น่าสนุก
0: คือแต่ก่อนเนี่ยเราเห็นนักฟุตบอลพวก

0: ก็เป็น3เหรียญทองที่เรารุ้นตั้งแต่วันที่20กันยายนเลยแล้วก็ถ้าได้เนี่ยมันทำให้นักกีฬาของเราในเช่นเกมครั้งนี้เนี่ยคลายความกดดันลงนะเพื่อนๆลงเล่นทีหลังเนี่ยเฮ้ยโล่งแล้วมีเหรียญทองแล้ว
1: ครับ
0: แล้วก็ตามเก็บต่อได
1: ้
0: นะฮะ
1: ลุ้นการสะดวกนะ
0: ครับ
1: วันที่เท่าไหร่วันที่20นะ
0: 20กันยายนฮะลุ้น3เหรียญทองของเทคบอลนะครับ
1: ที่เริ่มไปแล้วบ้างกันบาสเกตบอลชายเริ่มแล้ว
0: ใช่แล้วก็ตอนนี้เนี่ยที่เตะไปแล้วคือฟุตบอล
1: ฟุตบอล
0: ทั้งชายและหญิงเลยนะครับ
1: ครับ
0: เอาไปดูฟุตบอลหญิงก่อนนัดแรกเนี่ยต้องบอกว่าเราอาจจะยังไม่ค่อยเข้าที
1: ่โอ้ดีกรีญี่ปุ่นก็คือแชมป์เก่าสองสมัยติด
0: ถูก
1: และเป็นแชมป์มา3ครั้งในรอบ4ครั้งหลังสุดก
0: ็
1: ต้องให้เขา
0: แล้วเคยแชมป์โลกมาแล้วอ่ะเ
1: คย
0: ได้แชมป์โลกมาแล้วก็ปรากฏว่านัดแรกของเราเนี่ยภายใต้การคุมทีมของโค้ชอัลเฟรดเนติธงสีทอง
1: เนติธงสีทองอินนะ
0: ฮะก็โดนญี่ปุ่นอัดไป0-8
1: โอ้0-8นะฮะก็โดนนี่ไงโยชิโนะนากาชิมะนะครับใน22ยิงคนเดียว3ประตูเลย
0: แฮตทริกเลย
1: แฮตทริกเลยนะครับส่วนคนนี้คือคามิยะเป็นศูนย์หน้าฮะ
0: คือจริงๆบอลหญิงเนี่ยถ้าเราอาจจะไม่ได้จบอันดับ1กับ2เนี่ยก็ยังพอมีลุ้นเข้ารอบได้อยู
1: ่แต่ว่าอันดับ3นี่สุด
0: ก็เหนื่อยเหนื่อยหน่อยนะ
1: แต่ว่าเจอญี่ปุ่นญี่ปุ่นคือเราเจอนัดแรกด้วย
0: ใช่ใช
1: ่ก็แพ้ไป0-8นะครับแฮตทริกมี2คนนะของญี่ปุ่นมีซาโอริทาคาราดะนะครับซึ่งคนนี้ก็ยิงคนเดียว3ประตูในครึ่งหลังลงมาเป็นสำรอง
0: ครับ
1: แฮตทริก2คนคิดดูด้วยกัน
0: โอ
1: ้และดีมาก
0: ก็โค้ชอัลเฟรดเนี่ยบอกว่าคือมันนอกเหนือจากเรื่องทีมเวิร์คแล้วเนี่ยนะฮะคือบางทีความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะญี่ปุ่นเนี่ยก็เหนือกว่าเราด้วย
1: นี่ขนาดเขาไม่ได้ใช้นักเตะตัวหลักที่อยู่ต่างประเทศนะ
0: บางคนไม่ได้มา
1: บางคนไม่ได้มานี่เขาเอาชุดแบบชุดใหญ่ก็จริงแต่ว่าเป็นชุด B
0: ใช
1: ่ถล่มเรา80
0: นะแต่ของเราเนี่ยชุดใหญ่เลยนะ
1: ชุดใหญ่
0: ดีที่สุดเลย
1: ดีที่สุดเลยมีพิสมัยสอนใสอะไรพวกนี
0: ้ใช่
1: รื่มใจสุทธิสวัสดิ์อะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็มีธนิการแดงดา
0: ธนิการแดงดาก็มาด้วย
1: น้องใหม่ไง
0: ครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวดูโปรแกรมอีก2นัดของบอลหญิงหน่อยแล้วกันนะฮะก็จริงๆยังมีโอกาสยังไม่ได้ตกรอบซะทีเดียวเพียงแค่นัดแรกเสียประตูเยอะไปหน่อย
1: ลุ้นกันในวันพรุ่งนี้เนาะ
0: ใช่ครับ
1: 17กันยายนนะครับเจอกับชนิดไทเปซึ่งชนะเวียดนามในนัดแรก 2-1
0: อัน
1: นี้กลุ่มในการในกลุ่ม E นะนะครับการแข่งฟุตบอลหญิงของมากรรมกีฬาเอเชียนเกมนะครับก็ลุ้นกันในเวลา 14:30 นาที
0: แล้วก็อีกนัดนึงด้วยครับอีกนัดเจอกับเวียดนามวันนี้น่าจะเป็นอีกนัดนึงที่นัดหยุดโลกมั้ย
1: ก็ตัดสินโอกาสที่จะเข้าสู่รอบต่อไปเพราะว่าเขาจะเอาเราอันดับ3ดีสุด2กลุ่ม
0: ยังมีโอกาส
1: ยังมีโอกาสอยู่แต่ว่าต้องดูว่าเราสามารถชนะเวียดนามได้ไหม
0: คือเจอไทยที่ไทเปจริงๆก็เป็นงานหนักเหมือนกัน
1: ขอแค่เสมอไว้ก่อน
0: เสมอไว้ก็ยังดีแต่แล้วก็ชนะเวียดนามเนี่ยย
1: ัง
0: มีโอกาส
1: เข้ารอบ
0: ใช่ใช่
1: ครับผม
0: นะฮะอันนี้คือฟุตบอลหญิงครับส่วนฟุตบอลชายนะฮะก็ตอนนี้แข่งไปแล้ว1นัด
1: ใช่
0: นะครับเตรียมลงแข่งขันนัดที่2อยู่นะครับสำหรับทีมฟุตบอลชายก็นัดที่2เนี่ยทีมฟุตบอลชายก็จะลงแข่งขันนะครับในการแข่งเอเชียนเกมนะครับพบกับฮ่องกงวันที่20กันยายน
1: ครับ
0: นะครับทีเนี้ยปัญหาของฟุตบอลชายเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องตัวผู้เล่นพอสมควร
1: อ๋อยศก่อนป่ะ
0: ใช่คือก่อนหน้านี้ก็เข้าแคมป์กันมานะเก็บตัวได้ประมาณ1สัปดาห์เท่านั้นเองแล้วก็ต้องเดินทางมาแล้วทีเนี้ยจะมีปัญหาของยศก่อนบุรพาหลังจากที่เล่นนัดแรกไปแล้วพบกับคีกิสถานเนี่ย
1: ครับ
0: ยศก่อนเนี่ยต้องเดินทางกลับไทยคุณเจ๋งคือเขาไม่ได้เข้าแคมป์กับใครเลยนะ
1: เออ
0: คนอื่นเนี่ยเข้าแคมป์ไปแล้วเนี่ยเข้าแคมป์ไปแล้วเนี่ยยศก่อนเนี่ยต้องเตะไทยลีกก่
1: อ
0: นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเจอระยอง
1: เจอระยอง
0: ใช่แล้วแพ้ด้วย
1: แพ้ระยอง
0: พอเจอระยองปุ๊บเนี่ยมีทีมงานสมาคมเนี่ยไปจอดรถรอที่สนามเลย
1: เตะเสร็จเฮ้ยบิ๊กมาครับ
0: รับขึ้นรถไปขึ้นเครื่อง
1: ไปที่นาโกย่าเลย
0: เออมันจะอะไรขนาดนั้น
1: ก็อันนี้เขาบอกว่าก็ต้องแต่ว่าคือแค่บินไปกลับได้2รอบเท่านั้นนะหลังจากนั้นก็คือจะอยู่ยาวแล้วเพราะอะไรจะคือฟีฟ่าเดย์แล้ว
0: ใช่แต่เราจะยังอยู่ถึงตอนนั้นหรือเปล่าหมายถึงว่า
1: เอาอยู่สิเมื่อกี้ชนะพัฒน์บัวพันธ์เป็นแชมป์ทีมชุดนี้
0: คืออย่างนี้นะครับหลังจากเตะแมตช์แรกไปกับคีกิสถานเนี่ย
1: ครับ
0: ยศกรเนี่ยต้องเดินทางกลับไทยในวันที่17นะเพื่อมาเตะเกมไทยลีกที่ชลบุรีจะเจอกับทางด้านของบุรีรัมย์ยูไนเต็ด
1: ครับ
0: นะฮะแล้วทีนี้เนี่ยพอเตะเสร็จวันที่20เนี่ยยศกรจะพลาดไป1แมตช์คือแมตช์ที่2
1: เจอ
0: ที่เจอกับฮ่องกง
1: ใช่ครับ20กันยา
0: คือยศกรจะไม่ได้อยู่ในทีมเพราะว่าบินกลับมาเตะไทยลีกคุณว่ามีชาติอื่นทำแบบนี้ไหมไม่ค่อยมีนะ
1: เอานะครับ
0: พอหลังจากนั้นเนี่ยยศกรจะเดินทางกลับไปญี่ปุ่นอีกครั้งครับในวันที่21กันยาเพื่อเตะกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันที่23กันยา
1: โอ
0: ้โหมันแปลกๆนะ
1: สองนัดแรกเราเก็บ6แต้มเต็มญี่ปุ่นขอแค่เสมอไม่แพ้ก็พอ
0: ก็เข้ารอบแต่นี้คือแค่1กับ2เท่านั้นนะ
1: ครับ
0: อันดับ3ไม่มีสินะตกรอบเลยนะ
1: มี4กลุ่มนะ
0: ใช่นะก็อันดับ1และอันดับ2ของแต่ละกลุ่มจะเข้ารอบต่อไปก็จริงๆถ้าเราชนะ2แมตช์แรกก็
1: ลอยลำแล้ว
0: สบายได้สบายใจได
1: ้สบายใจได้ชุดนี้โค้ชวางบอก เตรียมตัวมาดี
0: เตรียมตัวดีอ่ะ
1: ไม่มีคณะขับยกใช่ไหม
0: ใช่ไม่มีคณะ

0: ไม่มีเสกสรรราตรี
1: ครับ
0: นะก็เดี๋ยวต้องดูว่าผลงานจะเป็นอย่างไรแล้วก็ทีมเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามีปัญหาพอสมควรในเรื่องของการดึงตัวมาเพราะว่ามันจะมีเรื่องของที่ไม่ใช่ FIFA Day ด้วยแล้วก็ขาดตัวหลักอย่างคาคานะกับเสกสรรไปนะครับแล้วก็ยศกรต้องบินไปบินมานะก็ให้กำลังใจกันนะครับทีมฟุตบอลชายและฟุตบอลหญิงครับผมว่าอย่างน้อยเนี่ยทั้ง2ทีมเนี่ยเข้าถึงรอบ2ได้เนี่ยผมว่าแฟนบอลก็โอเค
1: แล้ว
0: ถือว่าโอเคแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปลึกกว่านั้นเดี๋ยวเราก็ว่ากันอีกทีแล้วกันนะครับส่วนช่วงหน้านะครับยังอยู่กับเรื่องของเอเชียนเกมนะฮะคุณรู้จักน้อง ST ใช่ไหม
1: รู้จัก
0: วารีดายาสุกเกษม
1: สเก็ตบอร์ดเนี่ย
0: สเก็ตบอร์ด
1: ไปโอลิมปิกเกมล่าสุดที่ญี่ปุ่นเอ้ยที่ประเทศฝรั่งเศส
0: ใช่ทีนี้เนี่ยสเก็ตบอร์ดเนี่ยยังมีอีกคนนึงที่เป็นสาวเหมือนกันแล้วก็เล่นในประเภทสตรีเหมือนกัน
1: ครับ
0: คือน้องไอนะฮะผมไปคุยมานะครับเดี๋ยวไปรู้จักเธอกันให้มากขึ้นในช่วงหน้าครับ

0: ื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
1: อะไรนะที่รัก
0: สายยังเข้าไม่ได้เลย
2: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดู
1: เขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให้
0: อุ๊ยได้แล้ว
1: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M ขอเลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
0: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ
3: ใช่
0: ว้า
4: ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมาคงจำกันได้ใช่ไหมครับว่ามีสมุนไพรไทยชนิดหนึ่งที่ถือเป็นพระเอกเลยนั่นก็คือฟ้าทลายโจรมีรายงานการใช้พืชสมุนไพรในประเทศไทยประมาณ 2,187 ชนิด
5: พืชทุกชนิดที่เป็นพืชสมุนไพรก็กินได้ไหมครับ
6: ไม่มีพืชใดไม่เป็นยาแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าพืชทุกชนิดจะใช้กินได้นะคะ
7: นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 น.ทางช่อง9กด30
8: Journey of Dream สัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมเดินทางไปยังพื้นที่แห่งโอกาสที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชรสถาบันที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ทักษะงานช่างเพื่อนำความรู้ไปต่อยอดเป็นอาชีพและสร้างอนาคตให้กับตนเองร่วมเดินทางไปกับ Journey of Dreams วันเสาร์ที่19กันยายนนี้เวลา 9:30 น.ทางช่อง9กด30
9: ศึกเอเชียนเกม2026วันจันทร์ที่21กันยายนฟุตบอลหญิงรอบแบ่งกลุ่มทีมชาติเวียดนามปะทะทีมชาติไทยช่อง9กด30ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 17:20 น.เป็นต้นไปห้ามพลาด
10: ช่วงพักครึ่งเวลานะครับก็อย่างที่บอกไปครับว่าเราจะไปรู้จักกับอีกหนึ่งนักสเก็ตบอร์ด
11: ครับ
10: ประเภทสตรีทหญิงนะฮะก็เป็นน้องไอนะฮะณัฐธิยาพรนะครับนวกิจวงศ์ก็ตอนนี้เนี่ยเธอกำลังจะเดินทางไปแข่งขันเอเชียนเกมเป็นครั้งที่2แล้ว
11: อ
10: ายุเป็นแค่15ปีนะ
11: ครับ
10: ครั้งที่แล้วเนี่ยเล่นตอนอายุแค่11
11: โอ้โหเก่งมาก
10: สะสมประสบการณ์อีก4ปีนะครับก็เตรียมจะเดินทางไปแข่งขันเอเชียนเกมนะครับไปตามในช่วงพักครึ่งเวลาเลยครับ

็ครั้งแรกก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะแล้วก็ทำผลงานออกมาค่อนข้างจะดีอยู่ค่ะเล่นแต่ว่ามีข้อผิดพลาดนิดหน่อยแต่ว่ารอบนี้ก็จะแก้ไขมันค่ะจบที่ประมาณที่6ค่ะใช่ก็มีเรื่องท่าค่ะก็เพิ่มท่าที่แบบมีระดับที่ยากขึ้นด้วยแล้วก็เรื่องความมั่นใจแล้วก็เรื่องร่างกายค่ะที่มีความแข็งแรงมากขึ้นด้วยค่ะท่าที่ถนัดที่สุดก็น่าจะเป็นคิกฟลิปค่ะท่านี้หนูถนัดที่สุดใช่แล้วก็สมิธใช่ก็ค่อนข้างมากเลยค่ะเพราะว่าแมตช์นี้ก็เป็นแมตช์ที่ใหญ่แมตช์นึงเลยทั้งต้องเตรียมเรื่องร่างกายเรื่องท่าที่ต้องมีความชัวร์มากขึ้นแล้วก็ทั้งเรื่องสภาพจิตใจของนักกีฬาด้วยใช่ก็หนักพอสมควรเลยค่ะแต่ว่าก็ถือว่าเป็น

0: กีฬาที่แบบสนุกอ่ะมันเล่นแล้วสนุกเราก็เลยแบบไม่ได้เครียดแล้วก็กดดันขนาดนั้นก็คู่แข่งก็ที่รู้ๆกันอยู่แล้วก็ญี่ปุ่นเขาก็เป็นโอลิมปิกเลยเนาะใช่แต่ว่าเราก็ยังแบบพอมีสกิลวางเล็กๆน้อยๆที่สามารถแข่งเขาได้อยู่ค่ะแล้วก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็ทำให้ผิดพลาดน้อยที่สุดค่ะในการแข่งขันจริงๆส่วนตัวก็อยากให้ติด1ใน3นะคะแล้วก็จะพยายามทำให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็ผิดพลาดน้อยที่สุดค่ะที่บอกไว้ใช่ก็กีฬาสเก็ตบอร์ดก็มีความเสี่ยงสูงแต่ว่าเป็นกีฬาที่สนุกเพื่อนเยอะแล้วก็เท่มากๆเลยค่ะสำหรับหนูก็ถ้าใครอยากจะมาเล่นนะคะก็ได้แล้วว่ามันอาจจะเจ็บในช่วงแรกๆแต่ว่าหนูพูดเลยว่ากีฬานี้ถ้าได้เล่นจริงๆแล้วนี่ก็คือทั้งสนุกแล้วก็สร้างความมั่นใจแล้วก็ทำลายกำแพงของตัวเองได้ดีมากค่ะถ้าเด็กๆที่เล่นช่วงแรกก็เป็นใส่สนับมือสนับศอกสนับเข่าหมวกกันน็อกให้ครบเลยค่ะหนูว่าปลอดภัยที่สุดแล้วค่ะแล้วก็สเก็ตบอร์ดมันมีวิธีป้องกันในการล้มอยู่ว่าทำยังไงให้เราล้มไม่เจ็บจริงๆแล้วถ้าเรารู้วิธีล้มก็เซฟตัวเองได้เยอะเหมือนกันค่ะตอนที่แบบเราเล่นแรกๆใช่ไหมคะเราลองครั้งแรกพอเรารู้ว่าเราลองครั้งแรกแล้วแบบมันเป็นยังไงขึ้นยังไงเราก็จะแบบหายกลัวมากขึ้นใช่พอเราลองเล่นครั้งที่2ครั้งที่3ความกลัวเราก็จะน้อยลงน้อยลงจนถึงมันจะพลาดแต่ว่าความกลัวตรงนั้นมันก็น้อยลงแล้วแล้วก็เล่นซ้ำต่อไปเรื่อยๆจนมันชัวร์ค่ะ
1: ก็เป็นกำลังใจให้น้องด้วยในประเภทสตรีทอีกนะเช่นเกมครั้งที่2แล้วนะครับ
2: ครับผม
1: ส่วนช่วงหน้าเป็นไงคุณเจ๋ง
2: มีสปอตแฮชแท็กนะครับเป็นอะไรเดี๋ยวไปว่ากันในเบรกหน้าผมจะเหมือนคุณสุจิตดังยวน
1: จะฮาไหม
2: จะฮาไหมอันนี้ไม่ฮา
1: ไม่ฮา
2: แต่ว่าเป็นภาพที่แบบอาจจะไม่ค่อยได้เห็นในการแข่งขันมากับกีฬาเลยครับอย่างเช่นเกมนะครับไปชมกันในช่วงหน้านะครับผม

0: ซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: การตากผ้าของคุณจะเป็นเรื่องง่ายอีกต่อไปด้วยดับเบิลแลกราวตากผ้าสแตนเลสยืดกดได้โครงสร้างทำจากสแตนเลสแข็งแรงไม่เป็นสนิมข้อต่อพลาสติก ABS ทนแดดทนฝนเคลื่อนที่สะดวกเพราะมีล้อมาให้ถึง4ล้อและสามารถล็อกล้อได้ออกแบบดีไซน์มาทั้งหมด2ราวสามารถยืดออกด้านข้างได้190ซมและยืดด้านบนออกได้180ซมให้คุณได้ตากชุดเดรสได้แบบสบายระยะห่างแต่ละราวก็กว้างทำให้เสื้อผ้าไม่ซ้อนทับกันจะผ้านวมพื้นใหญ่ๆก็สามารถตากได้จะตากผ้าในบ้านหรือนอกบ้านก็สะดวกสบาย
0: Double Rack ราวตากผ้าสแตนเลสยืดหดได้โครงสร้างแข็งแรงไม่เป็นสนิมข้อต่อ ABS ทนแดดทนฝนค่ะ
1: ออกแบบมาเป็น2ราวนะครับสามารถยืดออกด้านข้างได้ยาวถึง190ซมนะครับยืดขึ้นด้านบนได้สูงถึง180ซมจะผ้านวมผืนใหญ่ๆเนี่ยก็สามารถตากได้นะครับ
0: สามารถปรับขนาดตามพื้นที่การใช้งานได้นะคะที่สำคัญเคลื่อนที่ได้สะดวกค่ะเพราะว่ามีล้อมาให้ถึง4ล้อค่ะจะตากในบ้านหรือว่านอกบ้านก็เอาอยู
1: ่วันนี้สิ่งที่คุณผู้ชมจะได้ไปนะครับเป็นราวตากผ้าสแตนเลสนะครับ1ราวแล้วมีกระเป๋านะครับใส่ผ้านวมนะครับแบบผ้าลายให้1ชิ้นนะครับมีตะขอนะครับตากผ้าทั้งหมด10ชิ้นรวมไปถึงไม้หนีบผ้าอีกนะครับทั้งหมด12ชิ้นทั้งเซตนี้นะครับ 3,260 บาทคุณไม่ต้องจ่ายเลยฮะจ่ายราคาเบาๆเพียงแค่ 1,090 บาทเท่านั้นรับรีบโทรได้เลยที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Astyle Shop Mania
0: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: เอาใช่ไหมนะครับแต่ว่าเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับ15กันยายนเข้ามาแล้วครับ
1: ใครมาครับ
0: เรือครับผม
1: โอ
0: ้เออคุณจะตกใจทำไม
1: ก็เรือมา
0: เรือมาเรือสนุกสนานเรือสนุกสนานไง
1: เรือสำราญ
0: เรือสำราญมาแล้วชื่อว่าคอสตาเซราดาครับซึ่งจะเป็นสถานที่พักให้กับทัพนักกีฬาในมหากาพย์กีฬาเอเชียนเกมส์ในครั้งที่20ที่ไอจิและนาโกย่านะครับเทียบเรือที่ท่าเรือที่นาโกย่านะ
1: ครับ
0: เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับเขาบอกว่าจะสามารถรองรับนักกีฬาได้ถึง 4,000 คนด้วยกัน
1: เฮ้ยนี่กับตันเรือเลยวะเนี่ยตะเกีย
0: พิธีการต้อนรับ
1: เป็นญี่ปุ่นมาเลย
0: เขาบอกเรือลำนี้นะมีความยาวประมาณ290เมตรและมีห้องพักถึง 1,500 ห้องนี่เนี่ยน่าจะกับตันนะเออนี่ฮะ
1: ยิ่งใหญ่มาก
0: ก็เห็นนะ
1: สักครู่นี้ภาพใหญ่มากนี่ในห้องเลย
0: โอ้โหเนี่ยอย่ากับโรงแรมห้าดาว
1: โรงแรมเลยอ่ะ
0: เออคุณเคยไปล่องเรือเฟอร์รี่ไหม
1: ไม่เคยเลย
0: พี่ก็ไม่เคยนี่คือครั้งแรกจำได้ว่าตอนนั้นที่โดฮาเอเชียนเกมส์สมัครโลกก็มีเน
1: า
0: ะ
1: มีแต่ว่า
0: อาจจะไม
1: ่ไปอยู่ดิ
0: ลูลาขนาดนี้
1: ใช่
0: ครับแต่ว่าที
1: ่อ
0: าจิและนาโกย่าดูสิ
1: แต่ว่าไม่ใช่ทุกชนิดกีฬาที่ได้ไปนอนใช่ไหม
0: ใช่
1: เพราะว่าจูได้แค่1,500ห้อง
0: 1,500ห้องก็ประมาณสัก 4,000 คนเพราะว่าครั้งนี้เขาจะมีเป็นโรงแรมที่พักใช่ไหมนะครับหมู่บ้านที่กีฬาม
1: ีโรงแรมมีแล้วก็มีเรือ
0: มีเรือแล้วก็มีตู้
1: คอนเทนเนอร์ด้วย
0: นี่ชื่อว่าคอสตาเซเรด้านะนะครับก็โอ้โหที่ญี่ปุ่นครั้งนี้ก็ถือว่ายิ่งโอ้ใหญ่เหมือนกันเนาะ
1: ใหญ่คือญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะลดคอร์สโดยที่ไม่ทำหมู่บ้านนักกีฬา
0: ครับ
1: ซึ่งส่วนใหญ่ที่เกมบางทีเขาจะทำหมู่บ้านนักกีฬาไง
0: สร้างมาเลย
1: ครั้งนี้ไม่มี
0: ครับ
1: นะครับพยายามลดคอร์สลงแล้วก็เนี่ยใช้โรงแรมใช้เรือสำราญนะใช้ตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งพวกเหล่านี้อย่างตู้คอนเทนเนอร์เองเนี่ยเขาบอกว่าหลังจากที่ใช้เสร็จเนี่ยเขาก็จะแบบไปให้เป็นที่สำหรับผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวหรือประสบภัยทางธรรมชาติใช้ต่อได้นะฮะนี่ก็เป็นถือว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันแล้วกันของเอเชียนเกมส์ครั้งนี้นะ
0: ใช่เทียบท่าที่
1: ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะแวะไปเหมือนกัน
0: คุณต้องไปนะ
1: แต่ไม่รู้เข้าได้ป่ะนะ
0: ท่าเรือคินโจเพียเม
1: ื
0: ่อช่วงเช้าตรู่วันอังคารที่ผ่านมานะครับวันที่15กันยายน
1: ดูแล้วหรูหราหรูหราน่าอยู่ทีเดียว
0: เออน่าอยู่นะ
1: ส่วนรายการของเราวันนี้หมดเวลาแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเราเชียร์เอเชียนเกมส์กันนะตลอด2 3สัปดาห์เนี่ยหลังจากนี้นะแล้วก็รายการของเราก็จะเกาะติดการแข่งกีฬาเช่นเกมด้วย
0: คุณต้องส่งภาพที่สวยมา
1: แล้วส่งภาพสวยๆมาให้
0: ครับผม
1: นะครับส่วนรายการของเราวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับลาแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: วัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีคร
0: ับ ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
1: สวัสดีครับคุณชุติมา
0: อาจารย์ทำไมช่วงนี้ฝนมันตกแบบหนักมากๆเลยมันเหมือนฝนแบบบอมลงมานี่มันเป็นฝนสั่งลาหรือเปล่าคะที่จะเข้าสู่หน้าหนาว
1: ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้คุณก็ดูสิเวลามันเข้ามาเนี่ยมันเข้ามาทางทิศตะวันตกเฉียงใต
0: ้
1: เห็นไหม
0: เราดูจากอย่างนั้นได้เลย
1: มันก็มันเป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต
0: ้
1: ดูฝนมันก็กำลังจะสิ้นสุดก็ธรรมดา
0: ในพื้นที่ห้วยขวางราชดาแล้วก็พื้นที่
1: ตอนนี้มันไหลลงมาจากข้างบนลงมาล่องมรสุมมันตอนนี้มันอยู่เกาะอยู่กรุงเทพแล้วเดี๋ยวมันก็จะลงล่างไปภาคใต
0: ้มันก็จะมี
1: as usual เป็นปกติ
0: ไม่มีอะไรผิดปกติ
1: ตอนนี้มันพอมันลงตรงไหนที่มันมีขวางน้ำไปไม่ได้มันก็ขังอย่างที่เห็น
0: สภาพของแต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันนะคุณผู้ชมสามารถบอกกล่าวกันเข้ามาได้ผ่านรายการของเรานะคะที่ LINE ID @2ears นะคะรวมไปถึงเรื่องของการส่งคำถามด้วยนะคะในช่วงของถามมาต่อไปก็ส่งกันเข้ามาได้ทางทีมงานของเราก็จะคัดเลือกผู้โชคดีเพื่อรับมอบของที่ระลึกจาก L

0: กอฮอล์แอลซอฟมอบให้นั่นเองค่ะอาจารย์วันนี้เราต้องคุยเรื่องใหญ่มหาอำนาจเนี่ยปกติเวลาที่เขามี move หรือการเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นมิติไหนก็ตามแต่ทั้งเชิงของการเมืองทั้งเชิงของเศรษฐกิจเนี่ยมันทำให้ประเทศอื่นๆนะคะต้องดูไปที่เขาแล้วมันส่งผลอย่างการประชุมของเฟดค่ะ
1: คือเราต้องเข้าใจว่าตอนนี้ความไม่แน่นอนเนี่ยในทางการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยมันไปโฟกัสที่ตัวประธานาธิบดีทรัมป
0: ์ค่ะ
1: แต่ว่าไอ้เรื่องความไม่แน่นอนตรงนั้นก็เป็นเรื่องนึงการแบ่งขั้วมันก็เกิดขึ้นใช่ไหมแล้วมันก็มีสถานการณ์เฉพาะหน้าที่ทำให้เหตุปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจมันเปลี่ยนแปลง
0: ค่ะ
1: ประเด็นก็คือว่าตอนนี้ที่พูดกันแล้วก็ถือว่าเป็นข่าวที่ปรับเป็นการปรับทิศทางเนี่ยก็คือเมื่อเช้าผมตื่นมาตอนประมาณสัก 3:30
0: โอ้ตื่นเร็วนะคะ
1: คนแก่นะ
0: สมัยก่อนตื่น4:00 อ่ะ5:00เดี๋ยวนี้เร็วกว่าเดิมอีก
1: นอนเร็วตื่นเร็วก็ช่วงเวลาพักผ่อนก็บวกลบก็ประมาณสักผมทำไม่ได้นะ8ชั่วโมงนี่ผมทำไม่ได้ประมาณสัก6ชั่วโมง
0: ค่ะ
1: ถ้าสนิทจริงๆน่าจะประมาณสัก4ชั่วโมง
0: ม
1: สลึมสลือกึ่งภาวะกึ่งหลับกึ่งตื่นเนี่ยประมาณสักก่อนหลับกับตื่นขึ้นมาเนี่ยประมาณเลสเซว่าสักชั่วโมง2ชั่วโมง
0: ค่ะ
1: ก
0: ็ตื่น 3:30 อ่ะ
1: ก็ทำอะไรเรียบร้อยแล้วก็เปิดดูโอ้จำได้ว่ามันมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐที่จริงมันไม่ได้ชื่อนี้นะมันชื่อคณะกรรมการ
0: คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน
1: ไม่ใช่คณะกรรมการที่ดูแลเรื่อง Open Marketในการที่จะเข้าไปแทรกแซง FOMC
0: ไม่ใช่ชื่อย่อว่า FOMC
1: ใช่ Federal Open Market Committee ไอ้คณะกรรมการชุดนี้มันก็จะตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องการเข้าไปทำรายการดูดสภาพคล่องในระบบออกถ้ามันเยอะ
0: ค่ะ
1: เติมสภาพคล่องในระบบถ้ามันน้อย
0: ค่ะ
1: เครื่องมือคือการทำตลาดรีโป
0: ้คืออะไร
1: repurchase market ซื้อแล้วก็ถ้าซื้อพันธบัตรก็ปล่อยเงินเข้าระบบถ้าออกพันธบัตรก็ดูดเงินออกจากระบบแต่ตัวที่เป็นตัวสำคัญคือว่าแล้วอัตราดอกเบี้ยมันจะเป็นเท่าไหร่อ
0: ัน
1: นี้คือหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายการเงินแบบที่เราเข้าใจนะครั้งนี้เป็นครั้งแรกในรอบ3ปีที่ธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายก่อนหน้านี้เนี่ยอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยมันสูง 5% กว่าๆนะสมัยพาวเวลก็ค่อยๆปรับลดลงมาตอนนั้นมันก็มีเรื่องโควิดด้วยอะไรด้วยอะไรเนี่ยหลายอย่างปนๆกันเนี่ยลงมาถึงจุดที่เรียกว่าเป็นจุดต่ำสุดรอบนี้ก็คือ3.5ถึง3.75นี่คือตัวเลขก่อนการประชุมแล้วก็แถลงข่าวเมื่อวันพุธตามเวลาในสหรัฐอเมริกาวันพุธที่16กันยายน
0: ค่ะ
1: คราวนี้คำถามก็คือว่าทำไมเขาถึงต้องปรับดอกเบี้ยปรับดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มขึ้น
0: ปรับขึ้นที
1: ่ร้อยละ 0.25
0: สู่ระดับ
1: ก็ 3.75 ถึง 4%
0: จากเดิม 3.5 ถึง 3.75 นะคะ
1: เป็น 3.75 ถึง 4%
0: โอเค
1: เหตุผลสำคัญอันที่หนึ่งก็คือว่าเงินเฟ้อเป้าหมายที่ทางธนาคารกลางสหรัฐเขาตั้งเอาไว
0: ้ที่
1: ร้อยละ2เนี่ยมันไม่เกิดขึ้นแล้วที่ผ่านมาก็ดูตัวเลขตรงนี้ตอนนี้มันเฉลี่ยประมาณสักร้อยละ 3.5
0: ค่ะ
1: เขาก็หวังว่ามันจะปรับลงแต่ที่มันไม่ลงตอนนี้เหตุผลที่หนึ่งคือว่ามันเกิดสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ไปทำส

0: ครามกับอิหร่านทำให้ราคาน้ำมงน้ำมันเพิ่มขึ้นใช่ไหมมันก็ทรานสเลทออกมาเป็นราคาน้ำมันดีเซลเบนซินในสหรัฐอเมริกาที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยจากก่อนสงครามมาประมาณ 60%
1: ค่ะ
0: ซึ่งหลายๆประเทศอาจจะมากกว่านั้นหรือน้อยกว่านั้นก็แล้วแต่ถึงแม้จะเป็นประเทศที่ส่งออกน้ำมันดิบส่งออกก๊าซธรรมชาติแต่ราคาในประเทศโดเมสติกไพรซ์เนี่ยมันก็ต้องปรับขึ้นตามราคาของตลาดอยู่ดี
1: ข้าวของเขาก็แพง
0: เพราะฉะนั้นไอ้ที่รอว่าเงินเฟ้อจะปรับลง ก็ไม่ลงในเวลาเดียวกันเนี่ยเขาก็ดูนะว่าถ้าหากว่าการจ้างงานเนี่ยมันมีอาการชะลอตัวลงเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยมันแรงดึงกับแรงถ่วงคือเป้าหมายของการทำนโยบายการเงินของแบงก์ชาติทั้งโลกเนี่ยธนาคารกลางทั้งโลกเนี่ยทำสองอย่างอันหนึ่งให้เกิดการจ้างงานเต็มที่ตามศักยภาพของระบบเศรษฐกิจอันที่สองดูแลเรื่องราคาสินค้าและบริการไม่ให้ปรับตัวมากจนเกินไปหรือน้อยจนเกินไปโดยใช้เครื่องมือสำคัญก็คืออัตราดอกเบี้ยนโยบายบวกกับการเพิ่มและลดปริมาณเงินในระบบซึ่งมันก็จะสืบต่อเนื่องผลจากตรงเนี้ยมันจะทำให้อัตราดอกเบี้ยในตลาดอื่นๆเนี่ยมันผูกโยงกันนะมันก็จะปรับขึ้นปรับลงตามอัตราดอกเบี้ยนโยบายถ้าตอนนี้เราก็ไปดูผลระยะสั้นอัตราดอกเบี้ยที่มันมีผลต่อคนอเมริกันจริงๆเนี่ยมันจะมี2ตัวตัวหนึ่งคืออัตราดอกเบี้ยสำหรับการกู้หนี้ยืมสินผ่านบัตรเครดิตคือพูดง่ายๆว่ารูดไปแล้วแต่ไม่มีเงินไปจ่ายปิดให้ครบ
1: ค่ะ
0: อาจจะจ่ายขั้นต่ำอาจจะจ่ายไม่ครบเป็นหนี้คงค้างบัตรเครดิตเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันจะปรับเร็วมากกับเทียบกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายไปพร้อมๆกันเลย
1: ค่ะ
0: อีกตัวนึงคืออัตราดอกเบี้ยผ่อนบ้านมอร์เกจเนี่ยมอร์เกจเรทเนี่ยนะไอ้นี่ก็จะปรับตามไปด้วยไอ้นี่สองตัวเนี่ยมันมีผลต่อพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของคนสหรัฐของคนอเมริกันเมื่อเรามองภาพใหญ่นะอีกอันนึงซึ่งมันเป็นตัวบอกอยู่เหมือนกันว่าคนที่มองในแง่ภาคนโยบายลิ้นทางฝ่ายการเมืองเนี่ยภาคเอกชนที่เขาถือครองพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐเนี่ยเขาก็ส่งสัญญาณว่าอัตราดอกเบี้ยที่คุณให้เนี่ยผมไม่พอใจเขาก็เทขายพันธบัตรอาจจะเป็นส่วนหนึ่งอาจจะมีบางส่วนนะอาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินนโยบายทางการเงินของประเทศที่เขามีพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาเยอะๆเนี่ยอย่างกรณีของญี่ปุ่นเขาจำเป็นจะต้องพยุงค่าเงินเยนเนี่ยเขาก็ต้องขายพันธบัตรที่กระทรวงการคลังที่รัฐบาลกระทรวงการคลังญี่ปุ่นถือไว
1: ้ค่ะ
0: จีนเองก็ไม่ค่อยมั่นใจกับไอ้เรื่องเดี๋ยวอยู่ดีคุณมาฟรีดเงินผมเขาก็ทยอยลดลงแต่ถึงจะอย่างนั้นก็ยังมีจำนวนที่เยอะนะผมจำตัวเลขไม่ได้แต่คิดว่าประมาณ1ใน3ของพันธบัตรของกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาที่ออกมาเนี่ยเป็นการถือครองของต่างชาติประมาณ1ใน3 2ใน3ก็อาจจะเป็นคนสหรัฐคนอเมริกันเองหรือเอกชนหรือกองทุนต่างๆแต่ในเชิงแยกแยะสัญชาติของคนที่ถือเนี่ย1ใน3น่าจะเป็นต่างชาติ
1: ค่ะ
0: ซึ่งทำไมเขาทำอย่างนั้นเหตุผลก็เพราะว่าเมื่อเขาค้าขายแล้วกำไรได้เงินดอลลาร์มาเก็บไว้ได้เงินดอลลาร์คือส่งออกมากกว่านำเข้าก็ได้ดุลการค้าบางคนอาจจะได้ดุลบริการด้วยก็มีเงินตราต่างประเทศที่เป็น US ดอลลาร์นี่เหลือแล้วจะเก็บไว้ทำไมก็ต้องย้อนกลับไปลงทุนในพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐเนี่ยเรื่องมันโยงกันแบบนี
1: ้ค่ะ
0: คราวนี้การตัดสินใจที่ปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของประธานธนาคารกลางคนใหม่ด้วย
1: ค่ะ
0: คือชื่อไม่ค่อยคุ้นว่าอ่านยากว่ะ
1: เควินวอช
0: เควินมันสะกดไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาอะ นะก็ที่จริงเขาก็ส่งสัญญาณมาก่อนหน้านี้นะเพียงแต่ว่ารอบนี้ที่ความสำคัญอยู่ที่ว่า

0: ลงมติของคณะกรรมการนโยบายการเงิน12คนเนี่ยที่จริงมันมี19คน
1: 18หรือ19คะ
0: 18หรือ19ผมจำไม่ได้แล้ว
1: แถวๆนั้นน
0: ่ะแต่ว่ามันเป็นลักษณะโรเตทน่ะจากประธานธนาคารกลางสาขาต่างๆนี่จำนวนหนึ่งบางคนยังเป็นอยู
1: ่
0: แต่ว่าไม่มีสิทธิ์โหวตไม่มีสิทธิ์ลงมติ
1: ในครั้งนี้คือ
0: ในครั้งนี้12
1: ก็ติเป็นเอกฉันท
0: ์คราวนี้พอเป็นเอกฉันท์ปั๊บเนี่ยมันมีความน่าสนใจไปกว่านั้นก็คือว่าที่จริงผมก็นั่งอ่านที่เขาแถลงโดยละเอียดนะเขาทำเป็นเอกสารมันเดี๋ยวนี้ง่ายไม่เหมือนเมื่อก่อนอ่ะเดี๋ยวนี้มันใช้ AI
1: สรุปให
0: ้ไม่แปลคำต่อคำพอจบปั๊บก็เสร็จออกมาเป็นกระดาษให้อ่านเลยเนี่ย
1: ค่ะ
0: ถ้าใครสนใจก็ไปหาอ่านได้แต่ประเด็นก็คือว่าสิ่งที่เขามองไม่ใช่การขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี
1: ้แล้วเขามองอะไรคะ
0: เขามองว่ามันจะมีการขึ้นดอกเบี้ยต่ออ
1: ้าวถ้าต่อนี่ก็คือต้องถามว่าเมื่อไหร
0: ่ก็จะเมื่อไหร่ก็ไม่สำคัญจะขึ้นประมาณไหนตอนนี้ทุกคนมองว่าจากตรงนี้ไปเนี่ยน่าจะขึ้นได้ประมาณสักครึ่งเปอร์เซ็นต
1: ์0.5
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขที่เราต้องมองในระยะต่อไปก็คือว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายอาจจะไปอยู่ที่ร้อยละ 4.25
1: ค่ะ
0: ถึงร้อยละ 4.5 อันนี้คือสิ่งที่คนที่อยู่ในวงการเขาคาดการณ์อย่างนี
1: ้ค่ะ
0: นะก็ต้องถามว่าเออไอ้พวกนี้มันมาเกี่ยวกับชีวิตของเราไห
1: ม
0: เดี๋ยวค่อยตอบ
1: ได้ค่ะ
0: แต่ก่อนจะถึงตรงนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเมื่อทิศทางของดอกเบี้ยม
1: ัน
0: เปลี่ยนจากขาทรงมาเป็นขาขึ้น
1: ค่ะ
0: คำถามก็คือว่าสปีดของมันจะเป็นยังไง อันนี้เราก็ต้องดูแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยทางธนาคารกลางยุโรปนะ ECB อ่ะที่มีเลอการ์ดเขาเป็นคริสเตียนเลอการ์ดเนี่ยเขาเป็นประธานธนาคารกลางเนี่ยเขาก็ขึ้นดอกเบี้ยนโยบายมาแล้วตอนนี้ตาดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางยุโรปหรือเงินยูโรเนี่ยร้อยละ 2.5
1: ค่ะ
0: คุณลองไล่ดูสิแต่ละประเทศตอนนี้อัตราดอกเบี้ยนโยบายมันประมาณเท่าไหร่อเมริกาตอนนี้ขึ้นจากร้อยละ 3.5 มาเป็นร้อยละ 3.75 ถึงร้อยละ4
1: ค่ะยูโรโซน 2.5 ที่อาจารย์บอกของสหราชอาณาจักรค่ะ 3.75 ซึ่งของเขาก็มีประชุมวันนี้นะคะอาจารย์คะญี่ปุ่นค่ะ1
0: จะเป็น 1.25 1.5 ในอนาคต
1: ของจีนนะอาจารย์คะของจีนตัวที่บอกนี่มันคือตัวไหน
0: จีนดูยากว่ะ
1: เนาะหนูไม่อ่านแล้วหนูก็เอ๊ะ
0: มันใช้บางทีแล้วไม่เหมือนกันแล้วไม่ค่อยอย่าไปเอาเป็น
1: ของไทยเราอยู่ที่ร้อยละ
0: ร้อยละหนึ่ง
1: ละหนึ่งนะคะเกาหลีใต้อยู่ร้อยละ3ค่ะอาจารย์คะเอาประมาณนี้ไหมคะหรือประเทศอื่นด้วยประมาณนี้ค่ะ
0: คือเราดูเทียบเคียงเวลาเราดูเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยเราก็ต้องดูเทียบเคียงกับประเทศในภูมิภาคด้วยไม่ใช่ดูเฉพาะเงินสกุลดอลลาร์เงินสกุลเยนหรือเงินสกุลยูโรนะแต่อันนี้ก็ต้องมองนะเพราะว่าเงินเนี่ยมันไหลจากที่ผลตอบแทนต่ำไปที่ผลตอบแทนสูงมันไหลทวนมันไม่น้ำไหลจากที่สูงลงที่ต่ำ
1: แ
0: ต่เงินเนี่ยไหลจากที่ต่ำไปที่สูงไหลไปหาอัตราผลตอบแทนที่สูงเงินจะไหลอย่างนั้น
1: เดี๋ยวนุ่นจะถามอาจารย์ต่อเนี่ยนะคะว่ามันส่งผลต่อสินทรัพย์ต่างๆอย่างไรรวมไปถึงไทยด้วยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราดูภาพรวมของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะเขาคาดการ GDP ของเขาค่ะสำหรับปีนี้เขาคาดการว่าอยู่ที่ร้อยละ 2.3 จากเดิมอยู่ที่ 2.2 ทีนี้อาจารย์เคยให้ข้อสังเกตตรงนี้ว่าตอนนี้ตัวสหรัฐเองอ่ะปัญหาก็รุมเร้าอย่างที่บอกว่าเงินเฟ้อค่ะก็กดไม่ลงกดมาที่2ไม่ได้แล้วค้างที่สูงอยู่อย่างเงี้ยประมาณสัก5ปีแล้วหนี้สาธารณะของเขาก็สูง40
0: ล้านเหรียญล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ
1: ก็มากกว่า 120% ของ GDP เขาด้วยเขาขาดดุลงบประมาณถูกไหมคะอาจารย์คะแล้วก็อยู่ในระดับที่สูงตัวเลขที่เขาดูหลักๆเนี่ยประเมินการคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจตัวเลขของเงินเฟ้อแล้วก็เรื่องของอัตราว่างงานนี่ก็คือประมาณนี้ภาพรวม
0: คือต้องบอกอย่างนี้ว่าถ้าในแง่ภาพรวมทางเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยถ้าเทียบกับประเทศอื่นนะถือว่าดีนะ
1: ค่ะ
0: อย่างยุโรปเนี่ยโต 0.9% 0.5% 0.6%
1: ค่ะ
0: ต่ำอัตราเงินเฟ้อก็ไม่ได้หนีอะไรแต่ว่ามันซึม
1: ค่ะ
0: สภาพการของยุโรปเนี่ยทั้งสหภาพยุโรปทั้งยูโรโซนเนี่ยคือแรงขับเคลื่อน มันไม่มีอเมริกาเนี่ยจะดีจะชั่วมันมีของใหม่ตลอดถูกไหมตอนนี้มันก็บ้าเรื่อง AI เรื่องอะไรต่ออะไรกันลงทุนกัน
1: วินาศ
0: ใช
1: ่
0: ใช่ใช่แต่ในยุโรปเนี่ยมันจะซึม
1: เออ
0: จีนเอง

0: ก็มีปัญหาว่าอัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยอยู่ในโซนกลางๆแล้วจากเดิมเนี่ยถ้าเราพูดถึงจีนอ่ะ100ละ8 100ละ7ใช่มั้ยตอนนี้ก็อยู่มา100ละ4
1: ค่ะ
0: เนี่ยแต่ว่า100ละ4 100ละ5แต่ว่าก็เป็นเรื่องปกตินะ
1: ค่ะ
0: เศรษฐกิจที่มันขยายตัวแบบต่อเนื่องยาวนานเนี่ยมันก็จะมีจุดที่มันแมททัวก่อนคือพูดง่ายๆว่ามันก่อนที่มันจะเป็นผีเสื้อเนี่ยมันต้องเป็นดักแด้ก่อน
1: เราจะลอง
0: ช่วงนึงเนี่ยนะมันจะเป็นตัวหนอนนะกินวายกินคุณไปเห็นที่หนอนไหมเนี่ยกินวินาสันตโลกินกินกินกินกินกินกินจนแบบนั่นแล้วก็จะเข้าเป็นดักแด
1: ้
0: ผมว่าสภาพเศรษฐกิจของจีนตอนนี้
1: เป็น
0: สภาพดักแด
1: ้
0: ส่วนดักแด้มันก็มีทางออกมันมีทางไปสองทางเด
1: ี๋
0: ยวสิทางไปอันหนึ่งก็คือตายแบบเป็นดักแด้
1: ตายตอนเป็นนักแด้เลยไปอย่างอื่นไม่ได้
0: อีกงานก็คือมันสามารถที่จะกลายเป็นผีเสื
1: ้อ
0: ตอนนี้จีนเป็นอย่างนั
1: ้นและตอนนี้ของไทยเป็นอย่าง
0: เป็นดักแด้เหมือนกัน
1: เดี๋ยวช่วงหน้าคุยฟังกันต่อนะคะ
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ไม่ว่าจะเป็นปิ้งย่างชาบูสุกี้สเต็กหรือซีฟู้ดก็ทำได้ครบในเครื่องเดียวกับคอมโปรุ่น CPP6 เตาปิ้งย่างพร้อมหม้อสุกี้ขนาดกำลังพอดีสำหรับ 2-5 คนเคลือบนอนสติ๊กไม่ทำให้อาหารติดกระทะทำความสะอาดง่ายดีไซน์ 2-in-1 ใช้งานได้ทั้งหม้อและเตาในคราวเดียวฝาแก้วใสทนความร้อนมองเห็นอาหารได้ชัดเจนพร้อมปรับความร้อนถึง5ระดับและปาร์ตี้ของคุณจะไม่น่าเบื่ออีกต่อไปกับคอมโปรุ่น CPP6คอมโปรครับเตาปิ้งย่างพร้อมหม้อสุกี้รุ่น CPP6 ครับตัวเดียวจบทั้งหม้อทั้งกระทะแบบ 2-in-1 ทำได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการย่างหรือการต้มครับ
2: กระทะเคลือบนอนสติ๊กค่ะไม่ติดกระทะและหม้อนะคะร้อนเร็วกระจายความร้อนทั่วถึงถอดล้างทำความสะอาดก็ง่ายค่ะคุ้มค่ามั่นใจได้เลยนะคะเพราะว่ารับประกันถึง3ปีเต็ม
3: ไม่ว่าจะเป็นปาร์ตี้ที่บ้านหอคอนโดหรือที่ทำงานครับก็สะดวกอิ่มอร่อยได้ทุกที่กับคอมโปรเตาปิ้งย่างหม้อสุกี้รุ่น CPP6 ครับ
2: โปรโมชั่นวันนี้นะคะกับคอมโปรเตาปิ้งย่างและหม้อสุกี้รุ่น CPP6 ค่ะมูลค่า990 บาทจะแถมฟรีค่ะเครื่องบดสับอเนกประสงค์รุ่น CPBB1 ค่ะมูลค่า920 บาทกาต้มน้ำยืดหดได้รุ่น CPK4 คละ4ให้นะคะมูลค่า590 บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,500 บาทแต่ว่าวันนี้พิเศษค่ะจ่ายเพียงแค่990 บาทเท่านั้นนะคะสนใจสั่งซื้อโทร021-43330หรือว่าแอดมาชิ่นไลน์แอดแอสไซช็อปมาเนียสินค้าที่คุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mport ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1 สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: าจารย์ขาเฟดเนี่ยเขาจะประชุมอีกครั้งช่วงของปลายเดือนตุลาคมซึ่งก็สอดคล้องกับในบ้านเรากนงค่ะก็จะประชุมอีกครั้ง28ตุลาคม
1: อันนี้พูดถึงแบงค์ชาติใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: คือของเราไม่มีอะไรตื่นเต้นนะคุณชุติมาคือทุกคนก็ประเมินว่าปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงคงไม่ทันแล้วก็คิดว่าปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันก็คงไม่ทำ
0: ค่ะ
1: ก็คงทรงๆแบบนี้แต่ว่าเมื่อของเขาขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้สเปรดมันเพิ่มขึ้น
0: ที่อาจารย์บอกว่าเวลาที่เขาอ่ะขึ้นดอกเบี้ยแบบนี้ค่ะมันส่งผลต่อตลาดอื่นๆไอ้ตลาดอื่นๆที่ว่ามันไปแง่มุมไหนบ้าง
1: มันจะกระทบชิ่งกันยังไงมันก็แล้วแต่คนที่อยู่ในตลาดนั้นส่วนใหญ่ไปทางไหนอะอย่างผลต่อตลาดหุ้นปกตินะถ้าขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยตลาดหุ้นปรับตัวลดลงถ้าก่อนหน้านี้ขึ้นเนี่ยก็จะปรับตัวลดลงแต่ถ้าเกิดก่อนหน้านี้ปรับตัวลดลงมานานแล้วรอข่าวแล้วเนี่ยถึงเวลาเป็นขึ้นเห็นจะต้องเข้าใจก่อนต้องดูแบบยาวต่อเนื่องใช่ไหม
0: ค่าเงิน
1: ค่าเงินโดยสภาพแล้วเนี่ยมันก็ต้องแข็งแกร่งขึ้นเพราะว่าผลตอบแทนในการลงทุนมันเพิ่มขึ้น
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็น่าจะเป็นแบบนั้นแต่ก็อย่างบอกว่าอย่างที่บอกอะแม้แต่เรื่องที่มันไปโยงกับราคาทองคำอะไรก็ได้คือเราต้องเข้าใจว่ามันไม่ใช่เป็นเหตุเดียวผลเดียวคนเนี่ยชอบใช้คิดแบบว่าถ้าขึ้นดอกเบี้ยสหรัฐหุ้นจะตกคือหรือทองจะลงอะไรเงี้ยคือคิดมันไม่ใช่เหตุเดียวผลเดียวหรอก
0: ค่ะ
1: มันมีเหตุปัจจัยเฉพาะของแต่ละสินทรัพย์

0: ึ่งมันมีพัฒนาการมาก่อนหน้านี
1: ้ค่ะ
0: แล้วมันก็จะทำปฏิกิริยากันก่อนที่มันจะได้ข้อสรุป
1: ค่ะ
0: แล้วก็ต้องดูว่าเป็นระยะสั้นระยะปานกลางหรือระยะยาวเราก็แล้วแต่เรานะเราก็มองถ้ามองระยะสั้นก็มีความเห็นแตกต่างกันแต่เราก็ต้องเข้าใจว่าสถานะของเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมันมีสถานะ2สถานะที่สำคัญที่เราปฏิเสธไม่ได้อันหนึ่งก็คือว่ามันมีสถานะเป็นรีเซิร์ฟมันนี่คือประเทศต่างๆเนี่ยมีทุนสำรองที่เป็นเงินดอลลาร์สหรัฐผ่านการถือพันธบัตรกระทรวงการคลังเขาไม่ได้ถือเงินสดเขาก็ถือพันธบัตรอะขายเข้าซื้อออกอะไรเงี้ยนะอันที่สองก็คือว่ามันเป็นตัวกลางในการชำระราคาและส่งมอบสินค้าและบริการเนี่ยมันมีสถานะแบบนี
1: ้
0: นะมันทำให้การเปลี่ยนแปลงผลตอบแทนในรูปของดอลลาร์สหรัฐผ่านนโยบายการเงินเนี่ยมันก็จะมีผลแบบนี้แต่มันก็ยังมีความสำคัญนะคนจะพูดบอกโอ้ยเงินท่วมอะไรท่วมก็ท่วมท่วมคุณก็ต้องมีไม่มีคุณจะไป
1: มันไม่มี
0: เลยมันไม่มีอะไรแบบเป็นคือบัตรเครดิตยังสู้เงินสดดอลลาร์ไม่ได้เลยนะคุณเวลาไปจริงๆเอาอย่างผมยกตัวอย่างผมไปรัสเซีย
1: ค่ะ
0: บัตรเครดิตใช้ไม่ได้เลย
1: ต้องแลกเป็นเงิน
0: ผมต้องเอาคือมี2วิธีวิธีนึงก็คือแลกเป็นเงินรูเบิลจากเมืองไทยใช้เงินบาทแลกไป
1: ค่ะอ
0: ีกอันนึงก็คือถือเป็นเงินดอลลาร์หรือถือเป็นเงินยูโรแล้วไปแลกเป็นเงินรูเบิลโอ้แฮปปี้เขาก็แฮปปี้เราก็แฮปปี
1: ้
0: แต่ถ้าเอาบัตรเครดิต no
1: ไม่
0: วีซ่ามาสเตอร์การ์ดอเมริกันเอ็กซ์เพรส no
1: จนถึงขนาดนี้ก็ยังเป็น
0: ยังก็ถึงบอกไงว่าคือมันก็ต้องดูเงื่อนไขเฉพาะด้วยประกอบกัน
1: ค่ะ
0: คือบางทีเราไปคิดคือบางทีเราไปก็ไปวิเคราะห์คือต้องบอกอย่างนี้นะการวิเคราะห์เพื่อประกอบการลงทุนอันนี้ก็แบบหนึ่งอย่างผมแล้วก็คุณผู้ชมทั่วๆไปอ่ะเราก็ติดตามทำความเข้าใจนะแต่เราไม่ได้แบบว่าเข้าไปอินโวอะไรเยอะเพราะฉะนั้นก็เอาพอว่าให้รู้ว่าทิศทางมันไปยังไงแค่นั้นก็พอแล
1: ้
0: วไม่ต้องมาถามว่าทองขึ้นทองลงหุ้นขึ้นหุ้นลงคือถ้าเป็นเมื่อ30ปีที่แล้วสนใจแต่ไม่ใช่ตอนนี้ไม่สนใจ
1: อาจารย์นะสนใจถึงขนาดว่าเขียนเป็นคอลัมน์แล้วก็รวบรวมเป็นหนังสือนะเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าสภาพเศรษฐกิจของจีนนะถ้าอาจารย์เมตาฟอร์หรือว่าอุปมาเนี่ยนะมันก็จะคล้ายๆกับดักแด้นุ่นถามถึงญี่ปุ่นบ้างค่ะ
0: ญี่ปุ่นเนี่ยมันผ่านตรงนั้นไปแล้ว
1: ค่ะ
0: ญี่ปุ่นมันเป็นดักแด้อยู่ประมาณสัก30ปีตั้งแต่ปี1990เนี่ยเพิ่งมาออกจากดักแด้เมื่อสัก2ปี3ปีที่ผ่านมาเออใช่
1: แต่ตอนนี้เขาก็ไม่สู้ดีนะสถานการณ์เศรษฐกิจของเขา
0: ไม่เขาไม่ได้เป็นคือบางทีอ่ะบางทีมันคือคนมันคล้ายๆกับว่าขยับฐานะขึ้นมาระดับหนึ่งเนี่ยมันเกิดความประมาทเหมือนกันนะ
1: ใช่
0: พอเกิดความประมาทไม่ได้ดูให้ท่วนทั่วเนี่ยก็เพียงพร้ำได้แต่เพียงพร้ำยังไงเขาก็ยังสามารถที่จะลุกขึ้นแต่ไม่เหมือนเดิมความเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีมันด้อยลงไปนะจีนเขามาเขายังจีนยังไม่เจอนะต้องบอกว่า40ปีที่จีนเดินมาเนี่ยยังไม่เคยเจอวิกฤตนะเพราะฉะนั้นเราไม่รู้จริงๆนะว่าเมื่อเขาเจอแล้วเขาจะแฮนเดิลยังไงไอ้ที่มันเกิดขึ้นขณะนี้ผมถือว่าเขาแฮนเดิลได้เมื่อจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าการเรื่องของการอุปโภคบริโภคที่ลดลงเขาทดแทนด้วยการเร่งการส่งออกถูกไหมอ
1: ันนี้พูดถึงจีนนะ
0: ที่เปลี่ยนเทคโนโลยีอะไรต่ออะไรซึ่งเขาก็ยังมีแรงขับเคลื่อนนะคือประเทศพอมันมาถึงจุดนึงแล้วเนี่ยมันมีโมเมนตัมที่มันจะเดินไปข้างหน้าถึงแม้มันจะโต 4-5% ไม่ใช่ 7-8% ก็ตามทีเนี่ยม
1: ัน
0: มีโมเมนตัมแต่เขาก็ยังไม่ใช่ลีดเดอร์ในทางเศรษฐกิจเต็มที่นะเพราะว่าเราก็ดูง่ายๆว่าการใช้เงินดอลลาร์การใช้เงินยูโรมันยังเป็นพระเอกเงินหยวนเนี่ยยังไม่แต่ว่าเริ่มเขาทำกันภายในกลุ่มของเขาเองอย่างกลุ่มเซี่ยงไฮ้ที่เขาว่ากันแล้วก็กลุ่มเนี่ยกลุ่มบริกส์เนี่ยที่เขาประชุมที่นิวเดลีเนี่ยนะก็พูดง่ายๆว่ามันค่อยๆขยับแต่ยังไม่แล้วเขาก็ไม่เร่งเรื่องนี
1: ้
0: เขาก็อย่างนี้เขาก็โอเคแล้วเขาก็ทำต่อไปตอนนี้มันก็ค่อยๆห้ามหันกันไปเรื่อยๆแหละ
1: ห้ามหันไปเรื่อยๆบางอย่างเราก็รู้แต่บางอย่างเราก็ไม่ทราบเหมือนกันข่าวลือที่ว่าประธานาธิบดีสี

0: อินผิงป่วยอ่ะอาจารย์คะ
1: ลือกันจะไม่จะลือไงล่ะ เดี๋ยวเขาก็คือถ้าเขาไม่ถ้าเขาป่วยเขาก็ไม่ปรากฏตัวถ้าเขาไม่ป่วยเขาเดี๋ยวเขาก็ปรากฏตัวแล้วอีกอาทิตย์นึงเขาจะไปเจอกับทรัมป์อ่ะ24กันยาถ้าเขาไปไม่ได้ก็โอเค
0: ต้องเจอใช่ไหมถ้าเขาไปไม่ได้นะดูอีกเรื่อง
1: นึงก็ไอ้คนวิเคราะห์มันก็วิเคราะห์ไปผมก็ได้ยินข่าวเลยอย่างนี้มาตั้งนานแล้ว
0: แต่ท่ามกลางสถานการณ์
1: พวกผู้นำจีนเนี่ยผมจะบอกให้นะ
0: ค่ะ
1: เท่าที่ผมทราบเนี่ยสูบบุหรี่จัดกินเหล้าจัดแล้วก็กินยา
0: บำรุง
1: ยาบำรุงยาอายุวัฒนะจัด
0: อันนี้เรื่องจริงๆใช่ไหม
1: นี่เรื่องจริงเรื่องจริง
0: เขาก็คงเครียดแล้วนะคะในสถานการณ์ภาพรวมไม่ว่าจะเป็นไทยหรือว่าในต่างประเทศก็ตามแต่นะคะจุดอันตรายตอนนี้ค่ะเรายังคงต้องพูดถึงเรื่องของราคาพลังงาน
1: ในช่วงแรกคุยกันค่ะ
2: ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมาคงจำกันได้ใช่ไหมครับว่ามีสมุนไพรไทยชนิดหนึ่งที่ถือเป็นพระเอกเลยนั่นก็คือฟ้าทลายโจรมีรายงานการใช้พืชสมุนไพรในประเทศไทยประมาณ 2,187 ชนิด
3: พืชทุกชนิดที่เป็นพืชสมุนไพรก็กินได้ไหมครับ
4: ไม่มีพืชใดไม่เป็นยาแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าพืชทุกชนิดจะใช้กินได้นะคะ
5: นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
6: นี่ประเด็นคือมันไม่ได้ยังไงอย่างนั้นคุณเอาของขึ้นของลงเรือก็เสียค่าต่อท่าคุณก็ต้องไปขึ้นอีกที่หนึ่งมันเรียกดับเบิลคอสไม่คุ้มทั้งต้นทุนมันไม่ได้ประหยัดเวลา
7: ครับ
6: แล้วมันไม่คุ้มเรื่องนิเวศไม่ถามว่าเราควรจะเป็นฮับเราเป็นฮับแล้วแต่มันต้องบอกว่าคนไทยประเทศไทยจะได้ประโยชน์จากการเป็นฮับซึ่งตรงนี้ผมดูแล้วเนี่ยเราได้น้อย
8: ศึกเอเชียนเกม2026วันจันทร์ที่21กันยายนฟุตบอลหญิงรอบแบ่งกลุ่มทีมชาติเวียดนามปะทะทีมชาติไทยช่อง9กด30ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 17:20 นเป็นต้นไปห้ามพลาด
0: อาจารย์ขาสภาพเศรษฐกิจของไทยเราอะค่ะเราไม่ได้เป็นดักแด้แล้วใช่ไหมเราเป็นผีเสื้อที่งดงามสยายปีกไหม
1: เราเป็นแมงสาบซึม
0: นักขวาอีกอะค่ะแต่ว่าท้ายที่สุดอย่างที่นุ่นบอกไปว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นไทยหรือว่าในสถานการณ์โลกอะค่ะพลังงานเรายังคงต้องพูดถึง
1: ใช่ใช่คือผมขี้เกียจตามแล้วแต่ว่าประเด็นเป็นอย่างนี้ผมดูจากไอ้ราคาล่าสุดเนี่ยนะราคาที่เป็นราคาตามถึงแม้ว่าเราจะเติมน้ำมันเบนซ์ดีเซลลิตรละ40บาท69สตางค์ตอนเนี้ยนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เบนซิน95เนี่ย39บาท94สตางค์เนี่ยแต่ว่าไส้ในมันน่าห่วงมากคุณชุติมาดีเซลหมุนเร็วเนี่ยที่เติมลิตรละ40บาท69สตางค์เนี่ยล่าสุดในรัฐบาลต้องชดเชยนะ
0: เท่าไหร่คะ
1: 9บาท22สตางค์
0: ก่อนหน้านี้ที่เรารายงานประมาณ8บาท
1: เออเนี่ยแล้วยังไปหักเงินจากโรงกลั่นอีก4บาทต่อลิตรนะ
0: ค่ะ
1: เนี่ยอย่างเงี้ยยังไงก็ต้องขึ้นราคาหน้าสถานีบริการเพราะ9บาทนี่ไม่ไหวหรอก9บาทเนี่ยเราใช้น้ำมันดีเซลวันหนึ่งประมาณสัก66ล้านลิตรเอาว่าตัวเลขกลมๆอ่ะ65ล้านลิตร9บาท95 45 96 54นะก็ประมาณเกือบ700ล้านล่ะ
0: ค่ะ
1: 600กว่าล้านน่ะแล้วยังไปอุดหนุนเบนซินนะที่เติมกันลิตรละ39บาท94สตางค์เนี่ยอุดหนุนลิตรละ4บาท74สตางค์นะ
0: ค่ะ
1: เนี่ยราคาจริงมันก็คือ44บาทราคาจริงตรงนี้ก็คือจะ50บาทอยู่แล้ว
0: คือถ้าเกิดว่า
1: ไม่ชดเชยกัน
0: ไม่ชดเชย
1: ไม่ชดเชยกัน
0: เราจะต้องเติมดีเซล
1: ลิตรละ50
0: และเบนซินแก๊สโซฮอล์95
1: ลิตรละ45บาท
0: ถ้าปล่อยไปแบบนั้น
1: ใช่อันนี้รัฐบาลก็มีอั้น
0: ค่ะ
1: เราก็ไปดูดิว่าเออนี่มันยังขึ้นนี่คือต้องขึ้นต่ออีกน
0: ะ
1: ถ้าราคามันยังทรงๆอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้ตามแล้วนะเอาเป็นว่าก็ยังร้อยกว่าเหรียญ120เหรียญสำหรับน้ำมันดิบ200เหรียญสำหรับดีเซล150เหรียญสำหรับเบนซินเนี่ยกองทุนเอาไม่อยู่หรอก
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็ 90,000 ล้านแล้ว
0: เออใช่เพราะว่าล่าสุดที่เรารายงานมาประมาณ 80,000
1: 87อีกไม่กี่วันก็เก 90,000 ล้านคือคงมีตัวเลขอยู่ในหัวประมาณสักแสนหนึ่ง
0: เอาแล้วสถานการณ์มันไม่ดาวลงเหรอคะอาจารย์คะเพราะว่าทรัมป์เองก็เตรียมที่จะพบกับผู้นำ6ชาติอาหรับนะเห็นว่าจะคุยกัน

0: เป็นเรื่องเปื่อยมันแล้วขี้เกียจตามแล้ว
1: ว่าเขาหลอก
0: ไม่คือเอางี้แล้วกันว่าเอางี้ว่าผลสุดท้ายเนี่ยของเรื่องที่เกิดที่ยืดเยื้อมาขนาดนี้สุดที่แล้วใครได้ใครเสียเนี่ยโดยยังประเมินไม่ออกนะเออแต่รู้ว่าบริษัทน้ำมันแล้วก็สหรัฐอเมริกาก็ได้ประโยชน์ทางอ้อมอยู่แล้วเรารู
1: ้
0: นะแต่ว่ามันจะไปนำไปสู่อะไรยังไงนี่ยังผมว่ามันต้องจัดระเบียบใหม
1: ่
0: ในอ่าวเปอร์เซียเนี่ยต้องจัดระเบียบใหม
1: ่ค่ะ
0: นะจะอยู่ร่วมกันยังไงระหว่างอิหร่านอิรักซาอุดิอาระเบียคูเวตบาเรนสหรัฐอาหรับเอมิเรตโอมานมันต้องจัดระบบกันอยู่ใหม่เพราะไม่งั้นเนี่ยส่งออกน้ำมันไม่ได้ก็เสียหายทั้งหมดอ่ะ
1: ค่ะ
0: ซาอุดิอาระเบียเนี่ยเดือดร้อนหนักเลยออกทะเลแดงไม่ได
1: ้
0: จะออกทางคลองสุเอตก็ไม่ได้จะออกทางอ่าวเอเดนก็ไม่ได้จะออกทางอ่าวโอมานทางช่องแคบฮอร์มุสก็ไม่ได้จากเดิมที่เคยส่งน้ำมันออกมาจากช่องแคบฮอร์มุสวันละประมาณ20ล้านบาร์เรลเนี่ยตอนนี้เขาว่าเหลือแค่3ล้านบาร์เรลเท่านั้นเอง
1: แล้วที่เหลือไปเอามาจากไหนอาจารย์
0: ก็ไปเอาจากที่อื่นเนี่ยก็ไปซื้อจากอเมริกาอย่าง LNG ก็ซื้อจากอเมริกาที่เราไปบริษัทในชินี
1: ฝรั่งเศส
0: ไม่คดี
1: ออกมาจากไหน
0: ไม่ก็เอาอย่างนี้พอดีมันมีตัวเลขการใช้น้ำมันน
1: ่
0: ะเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะใช่ค่ะเป็นสถานการณ์พลังงานในช่วงของ6เดือนแรกของ
0: ปีเดือนแรกเนี่ยคุณดูที่ว่าม
1: กราถึงมิถุนายนค่ะ
0: เอาน้ำมันก่อน
1: อาจารย์เวลาที่เขาพูดอ่ะเขาบอกว่าการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นนี่มันคืออะไร
0: ผมไม่รู
1: ้ 2,000 เนี่ย 2,000 กว่าบาร์เรลเนี่ย
0: 200ไอ้2ล้านนี่
1: 2อ๋อ2ล้านอ๋อโอเคแต่เอาเป็นว่า6เดือนแรกดูเป็นกลุ่มดีกว่า
0: ไ
1: หมคะ
0: ทั้งการใช้ไฟฟ้าทั้งใช้น้ำมันอะไรอันนี้
1: เขาเลย
0: คือเราไม่ต้องไปสนใจตรงนั้น
1: เอากลุ่มเบนซิน
0: คือมันจะพูดให้ชาวบ้านรู้เรื่องมันไม่ทำกันนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเวลาแถลงข่าวพูดอะไรก็ไม่รู
1: ้ค่ะการใช้น้ำมันสำเร็จรูปใน6เดือนแรกเราดูตัวนี้ดีกว่าค่ะที่ระดับ142ล้านลิตรต่อวันแต่อันนี้ลดลงนะอาจารย์แล้วเขาก็ค่อยแยกค่ะกลุ่มเบนซินเรามาดูตัวเลขนี้ค่ะ31ประมาณ32ล้านลิตรต่อวันค่ะอันนี้เพิ่มขึ้น
0: ต่อวันโอเค
1: ค่ะส่วนการใช้น้ำมันดีเซลอยู่ที่ประมาณ68ล้านลิตรต่อวันอันนี้ก็ลดลงค่ะ
0: ก็ลดลงนิดหน่อยจริงๆมันยังมีอย่างอื่นอีกมันยังมีก๊าซหุงต้มมันยังมี NGV
1: LNG
0: L ไอ้นั่น NGV LNG มันนำเข้านะ NGV ยังมี LPG
1: ค่ะ
0: ยังมีน้ำมันเครื่องบินยังมีน้ำมันเตา
1: ค่ะ
0: ยังมีอะไรอย่างอื่นอีกอ่ะแต่ว่าเราก็โฟกัสไปที
1: ่เบนซินกับดีเซล
0: เบนซินกับดีเซลเพราะมันจะติดตัวเรามากกว่า
1: ค่ะ
0: นะก็ถ้าพูดรวมๆอ่ะในทางการเมืองเนี่ยมันก็ผ่านมรสุมใหญ่ไป
1: เรื่องสว
0: ทุกเรื่องอ
1: ่
0: ะ
1: โอเค
0: นะแต่ในทางเศรษฐกิจเนี่ยมันยังสตั๊กอยู
1: ่ค่ะ
0: มันยังติดแงกอยู
1: ่
0: นะผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าไอแรงขับเคลื่อนที่จะดันเศรษฐกิจไปข้างหน้าจากการลงทุนที่พูดกันมากๆ Data Center อะไรต่ออะไรพวกนี้มันจะส่งแรงขับเคลื่อนขนาดไหนส่วนในตัวที่มันเป็นตัวดึงเนี่ยมันคือภาวะเศรษฐกิจที่มันขยายตัวต่ำคนไม่ตกงานแต่รายได้มันไม่เพิ่มอันนี้เป็นปัญหาบอกเราไม่มีปัญหาอัตราการไม่มีปัญหาเรื่องว่างงานแต่งานที่ทำเนี่ยมันไม่ให้รายได้ที่มันพึงพอใจมันเป็นปัญหาตรงนี
1: ้ค่ะ
0: อัตราเงินเฟ้อต่ำแต่ของแพงเว้ย
1: อ
0: ะไรว่าอัตราเงินเฟ้อต่ำ
1: ทำไมมันมายังไงทำไมเงินเฟ้อต่ำแต่ของแพง
0: เอาก็จริงๆอะสภาพความเป็นจริงอัตราเงินเฟ้อต่ำมาก
1: ค่ะ
0: แต่ของแพงเว้ย
1: อันนี้สภาพเราเลยใช่ไหมอาจารย์
0: นี่ที่เป็นอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: แล้วอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจต่ำเกิน
1: ค่ะ
0: มันเป็นเหมือนกับมันถูกฟรีซถ้าเศรษฐกิจมันโดนแช่แข็งแบบเนี้ยมันทำยากว่ะ
1: ค่ะ
0: มันทำยากกว่าจะจุดติดกว่าจะจำสตาร์ทกว่าจะอะไรเนี่ยเหนื่อยแท
1: ้ทำให้นุ่นเห็นถึงอันนี้เลยอ่ะพออาจารย์นะเขาพูดนะจับคีย์เวิร์ดได้แม้เขาพูดเรื่องของดอกเบี้ยนะที่เขาบอกว่ามันขึ้นเราก็ต้องดูด้วยว่าการขึ้นของมันเนี่ยสปีดมันเป็นยังไงและที่สำคัญนะคะมันนานแค่ไหน รวมไปถึงเรื่องอื่นๆเราใช้เฟรมเวิร์กอันนี้ในการดูเลยก็ได้ค่ะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ชาติเวียดนามปะทะทีมชาติไทยช่อง9กด30ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 17:20 น.เป็นต้นไปห้ามพลาด
1: ทุกคนมานิ่มมามหกรรมคอนเสิร์ต9 Entertain 24th Anniversary Charity Concert เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิตกอล์ฟ F Hero การต่องทุ่งเงินกอล์ฟคณาวุฒิอุ้มแบมต้าอู่ออฟโรดยินวออู่อู่เซฟริวจินแพจิแอลมอนโปรเกรสคริสพีรวัตรบูมสารัตไดมอนบอยโยมูดเสริมทัพด้วยเหล่าทีป๊อปสุดปังไดส์เรดเฟลิสอาลาล่าเฟวิกทิกเกอร์ BNK48 เทสพร้อมทั้งคู่จินบอยเลิฟเกิร์ลเลิฟสุดฟินอีกเพียบมาเติมศิลปินคุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มที่พักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน
2: เมื่อธุรกิจโรงงานผลิตซีอิ๊วแห่งตระกูลว่านว่านกวนที่สืบทอดตำนานความเก่าแก่มาหลายชั่วอายุคนกำลังพบกับอุปสรรคครั้งใหญ่ที่อาจทำให้ธุรกิจประสบวิกฤตจนล่มสลายการกอบกู้ชื่อเสียงที่มาพร้อมความขัดแย้งแย่งชิงผลประโยชน์อำนาจจะลงเอยแบบไหนติดตามได้ในซีรีส์ตำนานรักสายโลหิตจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่าย2โมงทางช่อง9กด30
3: พบกับเรื่องราวของโลกเวทีนางงามกับ3เพื่อนรักที่ต้องมาแตกหักเพราะความริษยาจากมิตรภาพที่มีให้กันกลับต้องพังทลายกลายเป็นศัตรูพบกับการประชันบทบาทของนักแสดงมากฝีมือที่ทำให้ซีรีส์เข้มข้นจนกวาดรางวัลมาแล้วมากมายห้ามพลาดในซีรีส์สงครามมายาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5ทุ่มทางช่อง9กด30
4: Journey of Dream สัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมเดินทางไปยังพื้นที่แห่งโอกาสที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชรสถาบันที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ทักษะงานช่างเพื่อนำความรู้ไปต่อยอดเป็นอาชีพและสร้างอนาคตให้กับตนเองร่วมเดินทางไปกับ Journey of Dreams วันเสาร์ที่19กันยายนนี้เวลา 9:30 น.ทางช่อง9กด30
5: มิกเบนเป็นหนึ่งสัปดาห์นี้
6: แล้วช่องว่างตรงเนี้ยหามาได้เท่าไหร่สุดท้ายมันไหลออกไปกับเรื่องแบบเรื่องไม่เป็นเรื่องอ่ะ
7: ดีอ่ะ
8: ปลาสดหวานเจี๊ยบอร่อยสุด
6: ตอนเนี้ยคุณแม่สังเกตไหมว่าเราเหมือนโทษนะเราเหมือนโดนปิดไปซะทุกด้านอ่ะแปลก
9: เป็ดอร่อยใช่ปะล่ะ
6: บ้า
10: ดูนะ
9: ความแบบความไม่ยิ่งมันอ่ะ
5: ถามช่อง9กด30
11: เหลือเชื่อ EP นี้พาคุณมาพบกับเรื่องราวขององค์พญาครุฑตัวแทนอันทรงพลังและเปลี่ยนไปด้วยมนต์ขลังที่เชื่อกันว่ามีพุทธคุณด้านมหาอำนาจช่วยล้างอาถรรพ์และเสริมดวงที่วัดหนองค้อจังหวัดระยอง
12: ที่มอไซค์ไปชนกรดชุดโลก
13: นี่พญาครุฑเขาเป็นยังไงบ้างครับคุณ
12: ครูก็มาดีกว่าทุกวัน
14: เหมือนเสียงคนเดินบนหัวเตียงเอาครุฑออกมา
15: ของนานพญาครุฑ
13: แล้วเสียงหาย
14: ไปเลยครับ
11: เหลือเชื่อเสาร์ที่19กันยายนบ่าย2โมงทางช่อง9กด30
16: ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องชาวไทยนะฮะส่งกำลังใจนะครับไปให้นักกีฬากับการแข่งขันเอเชียนเกมด้วยนะครับ
17: ชมการถ่ายทอดสดได้นะคะทางช่อง9กด30ค่ะดูกันได้เลยสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมเริ่มต้นตั้งแต่วันที่17กันยายนนี้ค่ะ
18: เนี่ยหนักจนลืมเลยหรือเปล่าว่าวันนี้วันอะไรอ่ะ
19: วันอะไรอ่ะ
18: ก็วันครบรอบของเราไง
19: เมื่อวานชีเท่มากเลยนะถ้าทียังไม่มีใครอ่ะเราขอเป็นแฟนชีได้ปะ
20: เรื่องที่เราคุยกันนะกูจะทำให้ได้กูเคยบอกมึงแล้วกูทำให้มึงได้ทุกอย่าง
21: The Scene on TV สัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณเติ้งรักศิลป์ฟังเรื่องราวของยอดเซียนเครื่องรางสายอนุรักษ์ถึงมุมมองการสะสมพร้อมเปิดรางใหญ่ชมสุดยอดเครื่องรางยอดนิยมและวัตถุมงคลหายากที่ไม่ใช่ใครจะมีโอกาสได้เห็นกันง่ายๆก่อนพาไปกราบขอพรหลวงพ่อชานรงค์อภิชิโตเกจิอาจารย์สายลี้ลับที่ถูกขนานนามว่าเป็นศิษย์ของหลวงตาดำในโด่งที่วัดทองบางพรมหรือวัดกาญจนสิงหาวรวิหารเขตตลิ่งชัน The Scene on TV พบกันทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางช่อง9กด30นะครับ
22: ขวดน้ำ
23: ขวดน้ำ
22: ถุงพลาสติก
23: ถุงพลาสติก
10: กล่องนม
15: กล่องนม
22: สิ่งที่เราเห็นอยู่ตอนนี้มันจะลอยลงไปสู่ทะเล
23: เขาก็จะไปเซโซกลับมาเป็นพวกขาเทียมก็ได
24: ้ที่เรายืนอยู่เนี่ยมีร่มเงาอยู่ตรงนี้ข้างบนก็เป็นขยะรีไซเคิลเหมือนกันนะครับ
10: กล่องนม
24: กล่องนมนี่ครับ
21: สุดอึ้งทึ่งทั่วไทยวันอาทิตย์นี้